0: ที่เหยียบกันอยู่ในตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นการที่จะให้คนอิสราเอลมาเข้าในประเทศมาเลเซียเนี่ยก็เป็นเรื่องผิดกฎหมายอีกนะครับแล้วทีนี้ทางการของอิมาเลเซียก็เลยเข้าไปตรวจสอบบริษัทNetwork School เนี่ยแหละว่าเป็นยังไงปรากฏว่ามีใบอนุญาตแต่ว่าไม่ได้ทำเอาไปใช้ตามที่อนุญาตไงอย่างเหมือนคล้ายๆเหมือนกับโรงเบียร์ของเราจำได้ไหมฮะโรงเบียร์ลาดพร้าวบอกว่าเปิดเป็นแบบนี้แต่ว่าไปทำเป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับก็เลยผิดกฎหมายของทางมาเลเซียทางมาเลเซียก็เลยสั่งปิดทีนี้เขาก็ไปตรวจสอบดูได้ว่าคนที่บอกว่ามาเข้าร่วมอยู่ในชุมชนนี้เป็นคนมาเลเป็นคนอิสราเอลเนี่ยจริงหรือไม
1: ่
0: เขาบอกก็จริงนะแต่ว่าคนอิสราเอลคนนี้เขามีพาสปอร์ตของประเทศอื่นด้วยเวลาเข้ามาเลเซียเขาไม่ได้ใช้พาสปอร์ตของอิสราเอลเขาใช้พาสปอร์ตของประเทศอื่นที่เขามีสัญชาติร่วมอยู่ด้วยซึ่งก็ถือว่าโอเคอยู่ไม่ผิดเรื่องนี้แต่คุณผิดในเรื่องของวิธีการที่ขออนุญาตแบบนี้แต่ไปทำแบบนี้ก็ต้องดูกันต่อไปนะครับว่าจะได้กลับมาเปิดหรือไม่และจะสร้างผลกระทบอย่างไรต่อเรื่องของความเชื่อมั่นของนักลงทุนซึ่งเขาบอกว่าลงทุนไปแล้วประมาณ760ล้านบาทนะครับแล้วก็มีแผนที่จะลงทุนเพิ่มอีก 3,800 ล้านนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยต้องหยุดชะงักไปครับ
1: ค่ะมีอีกเรื่องนึงนะคะนี่ก็เป็นข่าวคราวที่เกี่ยวข้องกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะเวียดนามค่ะกับประเทศสมาชิกอาเซียนน้องใหม่นะคะติมอร์เลสเตค่ะขยายความร่วมมือกันนะคะด้านความมั่นคงทางอาหารและด้านการทำประมงนะคะนี่ก็ถือได้ว่าเป็นการกระชับความร่วมมือนะคะด้านการผลิตทางการเกษตรนะคะเพราะมองว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะไม่เพียงแต่จะช่วยส่งเสริมความต้องการบริหารความต้องการความมั่นคงด้านอาหารเท่านั้นนะคะแต่ว่าจะยังสามารถทำให้ทั้งสองประเทศเนี่ยค่ะมุ่งไปสู่เป้าการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนนะคะด้านเศรษฐกิจและสังคมด้วยค่ะรวมทั้งจะทำให้ประชากรของทั้งสองประเทศนะคะมีภาวะโภชนาการที่ดีมากยิ่งขึ้นลดอัตราความยากจนนะคะแล้วก็สร้างงานให้เกิดขึ้นในประเทศของทั้งสองฝ่ายและที่สำคัญนะคะจะทำให้ครัวเรือนนะคะของทั้งคนเวียดนามและคนติมอร์เลสเตเนี่ยค่ะมีรายได้นะคะอย่างมั่นคงแล้วก็มีเสถียรภาพในครัวเรือนมากยิ่งขึ้นนะคะเรื่องนี้ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดค่ะของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนนะคะนั่นก็คือเวียดนามกับติมอร์เลสเตซึ่งเป็นสมาชิกอาเซียนชาติที่11นะคะชาติล่าสุดค่ะเพิ่งจะเป็นน้องใหม่ของอาเซียนเมื่อปลายปีที่แล้วนี่เองค่ะ
0: ครับผมก่อนที่ไปพักกันมีข่าวสั้นๆครับเอากันอีกแล้วครับระหว่างฟิลิปปินส์กับจีนนะครับก็มีการปะทะกันอีกแล้วนะครับคราวนี้เขาบอกว่าโคสต์การ์ดของทั้งสองประเทศนี้ซึ่งไปอยู่ที่ตรงบริเวณพื้นที่ที่ว่าเป็นพื้นที่ซับซ้อนนะครับตรงโทมัสโชว์เนี่ยทั้งสองฝ่ายเนี่ยผมไปดูในคลิปวิดีโอด้วยนะครับเรือโคสต์การ์ดของจีนเนี่ยเขามาใกล้กับเรือที่เป็นเรือที่อับปางไปแล้วแล้วก็ทางฟิลิปปินส์เนี่ยเขาก็ไปทำให้เหมือนกับเป็นฐานทัพเพราะว่าตรงนั้นมันไม่มีส่วนที่มันเป็นเกาะที่ลอยน้ำขึ้นมานะครับเขาก็เลยเอาเรือเนี่ยแหละเป็นพื้นที่ตั้งมั่นเราจะเห็นเรือยางซึ่งเป็นโคสต์การ์ดของฟิลิปปินส์เนี่ยพุ่งเข้ามาหาเขานะครับก็เลยเกิดการปะทะกันนะครับเอาไม้พายตีกันเสร็จแล้วก็โคสต์การ์ดของจีนเนี่ยก็เอากระบองเนี่ยตีศีรษะของโคสต์การ์ดของฟิลิปปินส์หัวแตกไปนะครับไม่ได้บอกว่าเย็บไปกี่เข็มทางทูตของทางการของฟิลิปปินส์ก็เลยซัมมอนเรียกตัวทูตของจีนให้ไปชี้แจงเรื่องนี้ทางการของจีนที่ประเทศจีนก็เรียกตัวทูตของฟิลิปปินส์ให้เข้าไปชี้แจงเหมือนกันนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับซึ่งก็ต้องดูกันต่อไปว่าจะปะทุลุกลามกันไปเป็นอะไรที่ใหญ่โตหรือเปล่านะเราไม่อยากให้มันมีความขัดแย้งนะเพราะเดี๋ยวจะกลายกันดับถล่มกันเละตุ้มเป๊ะชมโมะเหมือนแบบที่ตะวันออกกลางนะไม่ไหวนะครับคุณผู้ฟัง
1: ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะหลังจากที่ฟังเราทั้งสองคนอัปเดตข่าวสถานการณ์โลกกันไปแล้วนะคะรวมทั้งอาเซียนด้วยเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งนะคะแล้วช่วงหน้ามาเจาะลึกอาเซียนกันกับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติเสแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียนสนับสนุนโดยผู้ตรวจการแผ่นดินขจัดความเดือดร้อนและเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดินถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้ง

0: หรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: เจ็ดนาฬิกาสิบนาทีค่ะเวลาพอดีเป๊ะเลยนะคะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะในช่วงเจาะลึกอาเซียนค่ะตอนนี้รองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมแล้วนะคะที่จะมาเล่าให้เราฟังในประเด็นจีนเดินหน้าวางระเบียบธรรมาภิบาล AI โลกค่ะ
3: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียน
2: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์คะ
4: ครับสวัสดีทั้งสอง
5: ครับสวัสดีครับ
6: ฟังครับ
2: ค่ะอาจารย์คะตอนนี้อาจารย์อยู่ที่ประเทศ
4: จาการ์ตาครับ
2: โอ้กลับไปแล้ว
4: ครับ
2: ค่ะอาจารย์คะตอนนี้อากาศที่นั่นเป็นยังไงบ้างคะ
4: อากาศคืออากาศค่อนข้างเย็นสบายนะครับแต่ว่าฝนเนี่ยหยุดไปนะครับก็เวลาเดินตอนเช้าๆเนี่ยก็อากาศดีมากครับคร
2: ับ
4: อาจจะเป็นเพราะอยู่ในซีกโลกใต้ใช่ไหมฮะเพราะนั้นคุณปูมอะไรต่อไม่อะไรมันก็จะตรงกันข้ามกับซีกโลกเหนือ
2: ค่ะเออแล้วที่อินโดนีเซียเนี่ยเขาได้รับผลกระทบจากซูเปอร์เอลนีโญหรือยังคะอาจารย์คะ
4: เป็นหนึ่งในประเทศที่จะได้รับผลกระทบนะครับแต่ว่าสำหรับผมเองเนี่ยผมคิดว่าตัวซูเปอร์เอลนีโญเนี่ยก่อนที่มันจะมาถึงเนี่ยด้วยความที่โลกมันร้อนจัดมากเนี่ยมันพักจะมาก่อนด้วยฝนตกมากผิดปกติก่อนนะครับซึ่งฝนตกมากผิดปกติตรงนี้เราเคยเตือนกันในรายการเราตั้งแต่ปลายปีที่แล้วละว่าจากบรรยากาศเอลนีโญที่มันรุนแรงเนี่ยก่อนหน้านั้นมันจะมีฝนตกหนักเพราะฉะนั้นการจัดการน้ำมันจะยากเพราะว่าในช่วงเวลาที่คุณ expect ว่าจะมีเอลนีโญคุณก็จะเก็บน้ำไว้ถูกไหมครับแต่ก่อนเอลนีโญเนี่ยมันมักจะมีฝนตกใหญ่ซึ่งไอเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมได้ซึ่งอินโดนีเซียเองก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่สุ่มเสี่ยงเกิดสถานการณ์แบบ
2: ค่ะค่ะทีนี้มาใน
6: ยกประกอบก็เยอะด้วย
2: ใช่ใช่ค่ะทีนี้มา
4: แล้วเรื่องที่เราคุยกันวันนี้เนี่ยก็คือคุณอนุทินเองใช่ไหมครับแล้วก็คณะรัฐมนตรีบางส่วนเนี่ยก็เพิ่งกลับจากจีนนะครับเพราะว่าไปร่วมสำคัญงานหนึ่งที่จีนแล้วก็เยือนจีนเป็นทางการด้วยนะครับงานที่ไปก่อนที่จะมีการเยือนจีนแล้วก็รัฐบาลจีนเป็นผู้เชิญอย่างเป็นทางการเนี่ยก็คืองานชื่อว่า World Artificial Intelligence Conference 2026นะครับ WAIC จริงๆแล้วต้องเข้าใจที่มาที่ไปของงานพวกนี้ก่อนนะครับคือ generative AI ที่เราใช้กันเยอะๆแล้วมันเปิดตัวครั้งแรกก็คือ ChatGPT ที่เราสามารถใช้งานได้ฟรีบนโลกออนไลน์เนี่ยมันเปิดตัวเมื่อพฤศจิกายนปี2022เพราะฉะนั้นพอAI มันเริ่มทำงานแล้วภายในไม่กี่สัปดาห์เนี่ยคนก็ใช้กันเป็นหลักร้อยล้านคนเลยเนี่ยความกังวลมันก็เริ่มเกิดขึ้นเพราะฉะนั้น1ปีหลังจากการเปิดตัว Generative AI ที่ ChatGPT เนี่ยอังกฤษนะครับสหราชอาณาจักรก็เป็นเจ้าภาพจัดงานชื่อว่า AI Safety Summit ในเดือนพฤศจิกายนปี2023และหลังจากนั้นก็จะมีงานอย่างเงี้ยต่อเนื่องเลยครับ2024จัดที่เกาหลีใต้ AI Seoul Summit นะครับ2025จัดงานที่ฝรั่งเศส AI Action Summit แล้วก็2026ต้นปีเนี่ยจัดที่อินเดีย AI Impact Summit นะครับถ้าจำได้ผมเองยังไปงานนี้แล้วก็นั่งเล่าให้รายการฟังแฟนรายการฟังจากทางนิวเดลีมาเลยนะครับคู่ขนานกันไปกับเวทีที่เป็นเวทีระดับ Summit ก็คือภาครัฐที่

0: เป็นหัวหน้ารัฐบาลมาประชุมกันเนี่ยก็จะมีงาน World Summit AI ของภาคเอกชนด้วยนะครับจัดมาแล้วหลายที่นะครับที่อัมสเตอร์ดัมที่ซานฟรานซิสโกที่มอนทรีออลแล้วก็ที่โดฮามันเป็นงานต่อยอดที่จะกระจายเรื่องของการใช้ AI อย่างมีธรรมาภิบาลเนี่ยลงไปในระดับแต่ละภูมิภาคครับสิจะได้อาเซียนเลยยังไม่มีนะครับแต่ว่ารอบล่าสุดเนี่ยอย่างที่เรารู้ว่าตอนนี้เนี่ยมันเกิดภาวะความตึงเครียดทางด้านภูมิเศรษฐศาสตร์เพราะไอ้ความตึงเครียดทางด้านภูมิเศรษฐศาสตร์เนี่ยระบบอะไรก็ตามที่มันเคยผูกพันเชื่อมโยงถึงกันและการภายใต้วิธีคิดแบบ globalization ที่มันควรจะมีระบบเดียวมาตรฐานเดียวเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายเนี่ยมันกำลังถูกใช้เป็นอาวุธเพราะคุณเข้าถึงได้ง่ายเกินไปไงเพราะคุณผูกพันเรื่องพวกนี้มากเกินไปไงคุณก็เลยถูกมาตรการกีดกันได้ง่ายดังนั้นนักเศรษฐศาสตร์ที่เขาเป็นพวก statecraft หรือเป็นพวกที่ใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ในการทำงานกันเนี่ยเขาก็มองว่าต่อไปนี้โลกมันต้อง decoupling decoupling ก็คือต่างฝ่ายต่างเดินหน้าวิธีคิดของตัวเองเดินหน้าวิธีการทำงานของตัวเองลดการพึ่งพาซึ่งกันและกันนะครับดังนั้นสงครามเทคโนโลยีเนี่ยก็เลยทำให้มาตรฐานหลายๆเรื่องทางด้านเทคโนโลยีมันแตกต่างจากกันไปด้วยนะครับและแน่นอนเรื่องนึงที่มันเกิดขึ้นเลยก็คือเรื่องธรรมาภิบาลของ AI นะครับเพราะว่าอย่างที่เราเห็นแหละจีนเองก็ถูกโจมตีเยอะใช่ไหมครับเรื่องของการเข้าถึงข้อมูลนะครับเรื่องของการความเป็นส่วนตัวของข้อมูลนะครับเรื่องของการสนับสนุนเอกชนให้มีแต้มต่อนะครับถ้าเป็นเอกชนที่ภาครัฐจีนสนับสนุนเนี่ยก็จะมีแต้มต่อในการที่จะพัฒนาเทคโนโลยีแล้วก็เข้าถึงตลาดจีนได้มากกว่าเอกชนที่ไม่ใช่ของจีนเป็นต้นครับเพราะฉะนั้นจีนเองก็ต้องการที่จะเข้ามาร่วมกำหนดกฎกติกาในเรื่องของจริยธรรมของ AI ด้วยนะครับดังนั้นปี2026เราถึงเห็น AI Summit 2รอบรอบแรกจัดไปแล้วกุมภาที่นิวเดลีนะครับรอบ2เราก็เห็นงานที่ชื่อว่า World Artificial Intelligence Conference 2026นะครับซึ่งก็แน่นอนมีผู้นำหลายประเทศไปนะครับแต่ในขณะเดียวกันเราก็เห็นแหละว่ามันมีบริษัทเทคจำนวนหนึ่งหรือรัฐบาลของโลกตะวันตก Global Northอย่างสหรัฐอเมริกาหรือยุโรปตะวันตกเนี่ยก็ไม่ได้เข้าร่วมงานนี้นะครับเพราะนั้นตอนนี้มันเป็นจุดหัวเลี้ยวหัวต่อมันเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญนะครับไฮไลท์ของงานตัวของ WAIC 2026เนี่ยเราเห็นชัดเจน4เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือ AI มันเริ่มมีร่างกายละครับ Embody AI หรือว่า AI Agent นะครับต่อไปนี้เนี่ย AI มันจะมี Physical AI ก็คือเอาเทคโนโลยี AI ไปจับกับหุ่นยนต์โดยเฉพาะหุ่นยนต์ที่มันหน้าตาเหมือนมนุษย์อะที่เราเรียก humanoid นะครับเพราะนั้นตรงนี้ถ้าเราเตรียมความพร้อมคนของเราไม่ดีเนี่ยเราอาจจะถูกแย่งงานกันจากหุ่นยนต์พวกนี้ได้นะครับเรากำลังเริ่มเห็น AI ที่เริ่มเขาเรียกแหละมีอิสระมากยิ่งขึ้นในการวางแผนในการตัดใจในการวางระบบทำงานของตัวเองอย่างเช่นที่เราสอนกันบ่อยๆก็คือ AI agent ใช่ไหมอย่าง Gemini ก็มีชื่อว่า James นะครับ Claude เองก็สามารถที่จะตั้ง agent ขึ้นมาแล้วให้ทำงานแทนเราได้แล้ว AI พวกนี้เนี่ยมันเริ่มคิดเป็นเดี๋ยวก่อนเพราะนั้นอย่างผมเคยทำงานวิจัยเมื่อก่อนผมอาจจะต้องมีทีมนิสิตนักศึกษาปริญญาตรีปริญญาโทมาเป็นผู้ช่วยวิจัยเดี๋ยวนี้ผมไม่ได้อยู่ในมหาวิทยาลัยเพราะนั้นผมก็สร้างทีมวิจัยของผมโดยใช้ AI agent หลังๆมันเริ่มเก่งขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเพราะมันเริ่มคิดเองได้ในระดับหนึ่งเนี่ยบางครั้งมันก็มั่วนะ อย่างเช่นเราตั้งคำถามไปแล้วมันพยายามจะหาคำตอบให้เราอะโดยที่จริงๆมันไม่มีข้อมูลเรื่องนั้นอยู่มันก็จะพยายามจับแพะชนแกะแล้วก็มั่วๆคำตอบออกมาซึ่ง
1: อาจารย์ อาจารย์เคยโดนหรือยังครับ
0: AI มันอ้องหลายทีแล้วครับนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็เลยนำไปสู่ประเด็นที่สองนั่นก็คือเราก็เลยต้องการสิ่งที่เรียกว่า global AI governance ครับหรือว่าหลักการธรรมาภิบาลทางด้าน AI ซึ่งสิ่งที่จีนยกขึ้นมามันแน่นอนในทางจริยธรรมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการแต่อีกด้านนึงถ้ามองในทางการเมืองก็คือจีนเองก็ต้องการจากเดิมเป็นผู้รับระเบียบตอนนี้จีนอยากที่จะขึ้นมาเป็นผู้จัดระเบียบด้วยโดยเวลาจีนบอกถึงเรื่องของธรรมาภิบาล AI โลกเนี่ยมันดีมากนะฮะเขาวางอยู่บนสิ่งเสาหลักเสาหลักแรกคือการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน humanitarian ยังไงก็ตามมนุษย์ต้องถูกคุ้มครองก่อนนะครับอย่างที่สองต้องคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและการเข้าถึงข้อมูล

0: ซึ่งไอ้เนี่ยคือเรื่องที่จีนถูกโจมตีเยอะแต่สำหรับผมผมคิดว่าจะเป็นจีนจะเป็นฝรั่งจะเป็นฝ่ายไหนก็ตามเนี่ยข้อมูลพวกเราถูกขโมยอยู่ทุกวันแหละสังเกตดูว่าอยู่ดีๆฟีดมันก็เราคุยอะไรกับเพื่อนเราอยู่อยู่ดี Facebook Instagram ก็ฟีดเรื่องนั้นเข้ามาเหมือนกับรู้ใจเรา มันจะรู้ใจเราได้ยังไงถ้ามันไม่แอบดักฟังเราอยู่แล้วเอาข้อมูลของเราไปถูกต้องไหมครับแต่สิ่งที่มันน่ากลัวกว่านั้นก็คือเดี๋ยวนี้มันเป็น surveillance capitalism คือมันเป็นระบบทุนนิยมสอดแนมที่ทำให้เราอยากจะเป็นไอ้เนี่ยเคยได้ยินไหมไลฟ์สไตล์ที่สร้างกับร่างที่เป็น
1: อ
0: ่ะไลฟ์สไตล์สร้างกับร่างที่เป็นเนี่ยไอ้ไลฟ์สไตล์ที่สร้างมันไม่ได้เป็นความต้องการของเรานะครับแต่มันเกิดขึ้นจากแพลตฟอร์มอยากให้เราเป็นแบบนั้นแล้วเรารู้สึกว่าเราต้องทำตัวให้เป็นแบบนั้นเพราะนั้นในความเป็นจริงไอ้ร่างที่เรานอนพังอ้วนที่บ้านเนี่ยเราอวดใครไม่ได้ถูกต้องไหมฮะแต่เวลาเราออกสื่อปุ๊บเราหิวแสงปุ๊บเนี่ยเราต้องทำทุกอย่างเลยและการทำทุกอย่างนั้นน่ะมันก็ไปเร่งการบริโภคแบบที่แพลตฟอร์มมันต้องการไงเพราะฉะนั้นไอ้การเข้าถึงความเป็นส่วนตัวตรงนี้มันสำคัญนะครับประเด็นที่3ที่เขาพูดถึงเรื่องธรรมาภิบาลก็คือเรื่องป้องกันข่าวปลอมข้อมูลบิดเบือน misinformation disinformation ซึ่งเรื่องนี้ MCOT ทำเยอะถูกต้องไหมครับเรื่องของการแฟกเช็คเรื่องของการต่อต้านเรื่องของข้อมูลคำสั่งบิดเบือนนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือแน่นอนมันคำศัพท์จีนมากเลยนะส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งร่วมกันผ่านการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน UNSDG 2030เพราะนั้นถามว่าหลักการของจีนมันโอเคไหมมันเป็นหลักการที่ทุกคนยอมรับและอยากให้เป็นถูกต้องไหมครับเพียงแต่ว่านาทีนี้เนี่ยด้วยความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ภูมิเศรษฐศาสตร์มันก็เลยมีมาตรฐานเดียวไม่ได้มันมีมาตรฐานตะวันตกกับมาตรฐานจีน
2: อาจารย์คะเมื่อช่วงต้นรายการที่อาจารย์บอกว่า นักเศรษฐศาสตร์มองว่าต่อไปนี้โลกเราต้องต่างฝ่ายต่างเดินหน้ามีวิธีคิดเป็นของตัวเองลดการพึ่งพากันซึ่งมันก็น่าจะรวมไปถึง AI ด้วยถ้าหากว่าต่างขั้วต่างคิดแบบนี้ค่ะอาจารย์คะมันจะเกิดอะไรขึ้นกับโลกใบนี้คะ
0: ก็พวกเราก็จะอยู่ยากขึ้นครับต้นทุนของพวกเราก็จะสูงมากยิ่งขึ้นนะครับลองนึกภาพดูว่าตอนนี้เราอาจจะยังไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่เพราะว่าอย่างเช่นไอ้เทคโนโลยีพวกนี้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่โทรศัพท์มือถือของเรานะมันไม่ได้อยู่ที่คอมพิวเตอร์ของเราแต่มันอยู่บนคลาวด์เพราะนั้นเวลาเราป้อนพร้อมเข้าไปเวลาเราป้อนคำถามเข้าไปเนี่ยมันไม่ได้คิดที่เครื่องของเรามันไปคิดที่ระบบตรงกลางและการจะเชื่อมเครื่องของเรากับระบบตรงกลางได้เนี่ยมันต้องมีโครงสร้างพื้นฐานทางด้านโทรคมนาคมที่ดีนาทีนี้เราพูดจะถึง 5G ใช่ไหมฮะเวลาเราพูดถึง 5G เนี่ยในจีนตอนนี้เขาพูดถึง 5.5G ในอนาคตมันจะกลายเป็น 6G นะครับไอ้ 5G ตอนนี้เนี่ยโชคดีทั่วโลกมันยังวางอยู่บนโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นสถาปัตยกรรมเดียวกันแต่ 5G มันมาพร้อมกับสงครามเทคโนโลยีไงครับเพราะฉะนั้นหลังจากนี้พอไปถึงยุค 6G เนี่ยมันจะเริ่มกลายเป็นว่าเอ้ย 5G ของคุณ 6G ของผมอ่ะมันไม่เข้ากันนะคำถามคือแล้วประเทศคุณจะเลือกระบบไหนไว้ล่ะถูกต้องไหมฮะเพราะนั้นถ้าโครงสร้างพื้นฐานสถาปัตยกรรมเลยวางโดยระบบแบบนี้ไว้อ่ะถ้ามันจะทำให้ครอบคลุมทั้งสองระบบต้นทุนมันสูงมากเลยนะแต่ถ้าเกิดว่ามันใช้ได้อยู่แค่ระบบเดียวแล้วมันไม่มี interoperability หรือความสามารถในการที่จะเชื่อมโยงใหทั้งสองระบบทั้งสองสถาปัตยกรรมมันเข้าใจกันได้เนี่ยโอ้โหต้นทุนเราจะสูงแค่ไหนนึกออกไหมฮะเหมือนกับถ้าเกิดว่าคอมพิวเตอร์ของผมกับคอมพิวเตอร์ของคุณวัชรินทร์กับของคุณสุชาติมันคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วเราจะจัดงานแล้วเราจะจัดประชุมออนไลน์แบบนี้กันได้ยังไงในเรื่องพวกนี้มันต้องเตรียมความคิดเตรียมความพร้อมเอาไว้ครับ
2: ค่ะอาจารย์ค่ะทำให้มองข้ามไปอีกช็อตหนึ่งคืออันนี้มันอาจจะเป็นอาวุธของต่างขั้วต่างข้างเพื่อที่จะให้ประเทศเล็กประเทศน้อยมาอยู่ฝั่งตัวเองด้วยหรือเปล่าคะ
0: ใช่ครับอันนี้เป็นเรื่องที่เราเองคงจะต้องคำนึงถึงเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยไอ้เรื่องพวกนี้เนี่ยมันถูกใช้เป็นเครื่องมือในการประหัตประหารกันใช่ไหมครับมันใช้
3: เครื่องมือในการ
0: เจรจาทำแบบ
3: อาจารย์ครับคือในแต่ละกลุ่มอย่างทางฝั่งตะวันตกเขาก็พยายามที่จะจัดตั้งคำว่าธรรมาภิบาลที่จะมาควบคุมการใช้ AI ทางจีนเขาก็ทำทางกลุ่มนู้นกลุ่มนี้ก็ทำต่างคนต่างทำเนี่ยแล้วในที่สุดเนี่ยมันจะใช้มันจะมีตัวการตัวกลางไหมครับที่เป็นธรรมาภิบาลหรือว่าเป็น AI โค้ดธรรมาภิบาลเนี่ย AI governance ที่ใช้กันหมดเหมือนกันหมดเหมือนกับกฎเกณฑ์กฎหมายระหว่างประเทศที่

0: ที่เราได้เคยตกลงกันเอาไว้อย่าง
1: ก็เราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่ามันจะเกิดแบบนั้นขึ้นนะครับดังนั้นคำศัพท์ที่ต่อจากนี้เราจะได้ยินกันบ่อยมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยคือคำว่า interoperability นะครับเพราะว่าในความเป็นจริงโลกมันก็มีลักษณะแบบนั้นนะครับอย่างเช่นกฎหมายของแต่ละประเทศมันเป็นคนละระบบกันอ่ะใช่ไหมบางประเทศเป็นระบบกฎหมายแบบจารีตบางประเทศเป็นกฎหมายอิสลามบางประเทศเป็นกฎหมายแบบประมวลใช่ไหมครับแต่ว่าเวลานักกฎหมายเขาคุยกันเนี่ยมันก็ต้องมีวิธีการที่สามารถที่จะเทียบเคียงตรวจสอบแล้วก็ทำให้สามารถที่จะทำงานแล้วก็บังคับใช้กฎหมายข้ามระหว่างประเทศกันได้แน่นอนบางอันมันอาจจะใช้เวลายาวนานนะครับอย่างเช่นประมวลกฎหมายทะเลที่เรารู้จักกันในนาม UN Clause อ่ะไอ้นี่ฉบับที่3นะครับอันคุยกันมาจริงๆเนี่ย 30-40 ปีนะฮะกว่าจะออกไอ้ UN Clause ณเวอร์ชันปัจจุบันก็คือเวอร์ชัน1982ได้นะครับเพราะนั้นแน่นอนมันก็สร้างงานเพิ่มนะครับมันถึงบอกว่าต้นทุนมันเพิ่มแน่นอนนะครับแล้วผมคิดว่าอันเนี้ยจะกลายเป็นโจทย์สำคัญของอาเซียนด้วยนะครับในระดับภูมิภาคเนี่ยเพราะว่าแต่ละประเทศมันเชื่อมโยงถึงกันเราทำธุรกิจข้ามประเทศกันถ้ามันไม่สามารถที่จะ interoperability นะครับทำงานข้ามพรมแดนด้วยกันได้เพียงเพราะว่าระบบโทรคมนาคมมันเป็นคนละระบบกันอย่างเงี้ยมันต้นทุนสูงมากเพราะอาเซียนเองอาจจะต้องเริ่มคิดเรื่องพวกนี้นะครับเราเองเนี่ยก็มีที่ประชุมรัฐมนตรีนะครับที่ดูแลเรื่องของดิจิตอลที่ดูแลเรื่องของโทรคมนาคมนะครับเรื่องพวกนี้คงจะต้องเป็นประเด็นผลักดันต่อไปในอนาคตซึ่งผมคิดว่าถ้ายังไงก็ตามอาจจะเป็นอีกเรื่องนึงที่ประเทศไทยเราต้องคิดเพราะว่าอีก2ปีเราก็จะเป็นประธานของซิ
2: ค่ะค่ะที่สำคัญที่สุดเลยค่ะอาจารย์ประชาชนคนไทยเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจแค่ไหนก่อนนะคะ
1: ก็ผมเองไม่ได้ไปงานที่จีนครั้งนี้เพราะว่าผมเองต้องไปนำเสนอโครงการนะครับกับที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซียนนะครับเพราะว่าโครงการหนึ่งที่เราดำเนินงานมาตั้งแต่ปี2024แล้วตอนนี้เราทะลุเป้าหมายอย่างแล้วเราจะเริ่มต้นเฟสที่2เนี่ยเราต้องการได้รับการรับรองจากที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านการศึกษาครับนั่นก็คือโครงการชื่อว่า AI Ready ASEAN นะครับเรากำลังจะเข้าสู่เฟส2ละเดือนกรกฎาคมปีนี้นะครับไปจนถึง2028นะครับโครงการนี้เที่ยวนี้เราจะลงลึกละนะครับจากเดิมเราเน้นระดับปูพื้นฐานให้กับประชาชนทั่วไปเที่ยวนี้เฟส2ของเราเป้าหมายหลักจะเป็นกลุ่มคุณครูครับเพราะเราคิดว่าคุณครูเนี่ยจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่สำคัญที่สุดที่จะเตรียมความพร้อมนักเรียนของเราให้สามารถที่จะใช้ AI ได้ไม่ใช่แค่มีประสิทธิภาพสูงทำงานได้แต่ต้องมีจริยธรรมด้วยครับ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: อาจารย์ครับปีหน้าเนี่ยสิงคโปร์เขาจะเป็นประธานอาเซียนใช่ไหมครับเขามีการแพรมออกมาหรือยังครับว่าเขาจะนำเสนอเรื่องของ AI governance เข้าในกลุ่มของอาเซียนนะคร
1: ับ ก็แน่นอนนะครับทุกปีเวลาสิงคโปร์เป็นเจ้าภาพเนี่ยเรื่องที่เป็นเรื่องความก้าวหน้าในการจัดการเรื่องของมาตรฐานในเรื่องของธรรมาภิบาลในเรื่องของเทคโนโลยีนี่ก็จะเป็นเรื่องที่ถูกหยิบยกขึ้นมาเสมอนะครับยกตัวอย่างเช่นรอบที่แล้วที่สิงคโปร์เป็นเจ้าภาพเนี่ยสิงคโปร์พูดเยอะมากในเรื่องของสมาร์ทซิตี้ในการที่จะนำเอาเทคโนโลยีมาร่วมใช้เพื่อที่จะทำให้คนที่อยู่ในเมืองเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็กลายเป็นเครือข่ายสมาร์ทซิตี้ทั่วทั้งอาเซียน10ประเทศครับ
2: เราก็ได้แต่หวังนะคะว่าเราจะมีความเป็นสมาร์ทซิตี้กับเขาบ้างนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอย่างยิ่งเลยนะคะ
1: ครับขอบพระคุณครับ
0: ขอบพระคุณมากครับแล้วเราทั้ง3คนก็ลาคุณผู้ฟังไปเลยนะครับพบกับคุณ Morning ASEAN ได้ใหม่พรุ่งนี้ 6:00 นถึง 7:30 นสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: สว
2: ั
0: สด
2: ี
0: คร
2: ับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค
1: ่
2: ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการก้าวทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร
1: เจ็ดนาฬิกา31นาทีสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวก้าวทันข่าวนะครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี MCOT News FM 100.5 เป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้วันพุธที่22กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสัสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีครับพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
1: ค่ะยังคงติดตามต่อนะคะกับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะโดยเมื่อวานนี้นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยนายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและนางสาวเกตทิพย์สุภวานิชอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ได้แถลงข่าวภายหลังการหารือถึงการปรับหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในสัดส่วนของนักเรียนนักศึกษาสกรว่านักศึกษาที่อายุ18ปีที่อยู่ในข่ายได้รับผลกระทบมีทั้งหมดประมาณ 270,000 คนแต่จากตัวเลขที่ลงทะเบียนและได้รับผลกระทบประมาณ 53,000 คนซึ่งสกร.เปิดให้มีการอุทธรณ์จนถึงวันที่31กรกฎาคมคาดว่าจะมี 100,000 คนที่ยื่นอุทธรณ์คิดเป็น 60-70% ของยอดนักศึกษาที่มีอยู่ซึ่งในการประชุมคณะรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการจะให้ข้อมูลต่อที่ประชุมเพื่อนำไปสู่การพิจารณาปรับหลักเกณฑ์ค่ะทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีว่านายกรัฐมนตรีไม่สบายใจหลังจากที่ได้มีการประกาศผลการตรวจคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569ไปแล้วแต่พบว่ามีเสียงสะท้อนจากประชาชนที่เป็นผู้เดือดร้อนจำนวนหนึ่งที่ยังไม่ผ่านการคัดกรองทั้งที่ยังเป็นผู้ที่เดือดร้อนและมีความจำเป็นจะต้องได้รับการดูแลจากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนายกรัฐมนตรีย้ำในที่ประชุมครม.ว่าเรื่องนี้จะต้องนำไปทบทวนอย่างเร่งด่วนคนที่เดือดร้อนและต้องการทำเรื่องอุทธรณ์ประชาชนไม่ควรเป็นฝ่ายที่จะต้องวิ่งเข้าหารัฐหรือรอการอุทธรณ์แต่ต้องให้หน่วยงานของรัฐเป็นฝ่ายเข้าไปหาประชาชนลงพื้นที่ค้นหารับฟังและแก้ปัญหาเชิงรุกเพื่อไม่ให้ผู้ที่สมควรได้รับการช่วยเหลือต้องหลุดจากระบบค่ะประเด็นเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะยังคงเป็นพาดหัวข่าวหลักในหน้าหนังสือพิมพ์เดลีนิววันนี้ค่ะวืดบัตรคนจนอย่าเสียใจคลังแจกใหม่ใส่ไทยช่วยไทย6ล้านรายรัฐบาลล้างบางแก๊งสวมสิทธิ์หลอกประชาชนอดได้รับเงินนายกย้ำในครม.ไม่สบายใจประชาชนหลุดสิทธิ์สั่ง3กระทรวงแก้เกณฑ์เชิงรุกบอกให้วิ่งหาประชาชนด่วนไม่ใช่ให้ประชาชนต้องวิ่งเข้าหาสั่งปรับเกณฑ์ให้ครอบคลุมรอเสนอครม. 27กรกฎาคมนี้รัฐบาลลุยล้างระบบจนปลอมทุนเทาหลอกชาวบ้านเอาชื่อสวม

0: สิทธิ์ทำคนจนถูกตัดสิทธิ์พร้อมกับเพิ่มสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60-40อีก6ล้านคนประเสริฐห่วงนักศึกษาสกร.หลุดออกจากระบบการศึกษาหลังแห่ลาออกเพื่อรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเตรียมชงครม.ปรับปรุงหลักเกณฑ์ช่วยเหลือด่วนพร้อมเปิดทางยื่นอุทธรณ์พิจารณาสิทธิ์ถึง31กรกฎาคมนี้ย้ำไม่อยากให้ใครเสียโอกาสทางการศึกษาเพราะเรื่องเงินสวัสดิการวอนคนลาออกกลับเข้ามาใหม่นิกรเผยผลสำรวจบัตรคนจนกลุ่มเปราะบางพม.ผ่านแค่ 200,000 จากที่ยื่นไป1ล้านคนเตรียมประสานมหาดไทยตรวจสอบสาเหตุตกหล่นย้ำผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ตามขั้นตอนและมีภาพในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวด้วยนะคะเป็นภาพของผู้สูงอายุเดินทางไปเข้าคิวตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลครอบครองรถยนต์และรถจักรยานยนต์เพื่อใช้ประกอบการยื่นอุทธรณ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่สำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานีซึ่งคุณลุงคนนี้นะคะเมื่อคืนเนี่ยได้ดูผ่านทางทีวีนะคะเป็นคุณลุงที่สูงอายุและพิการด้วยนะคะเดินทางไปหาหน่วยงานทั้งหมด5ที
1: ่ครับ
0: เพื่อที่จะ
1: ไปทบทวนอุทธรณ์
0: ใช่ค่ะก็เป็นความยากลำบากของประชาชนส่วนหนึ่งนะคะ
1: ครับ
0: ขณะที่หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ค่ะก็มีพาดหัวข่าวในประเด็นนี้เช่นกันค่ะขยายเวลาอุทธรณ์บัตรคนจนอนุทินไม่สบายใจเสียงติติงหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้มสั่งขยายเวลาอุทธรณ์ยึดหลักเป็นธรรมพร้อมโยนกลองให้เอกนิติแจงขุนคลังย้ำต้องการช่วยเหลือคนลำบากจริงโวพบรายใหม่กว่า2ล้าน3แสนคนเตรียมฟันพวกทุนเทาและมิจฉาชีพที่เอาชื่อชาวบ้านไปเล่นหุ้นตั้งบริษัทกระทรวงศึกษาธิการโอดทำเด็กสกร.กระทบนับแสนพม.งงเสนอไป1ล้านเจอตัดเหลือ2แสนรายชาวบ้านโวยให้สิทธิ์คนอยากจนแต่คนจนไม่ได้ค่ะ
1: ครับทั้งเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้มีการเรียกประชุมด่วนกับนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับนายสิริพงษ์อังคสกุลเขียดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีครับโดยเน้นย้ำว่าไม่สบายใจที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและสั่งการเชิงรุกว่าไม่ใช่ให้ประชาชนวิ่งเข้าหาแต่หน่วยงานรัฐต้องวิ่งเข้าหาประชาชนครับแล้วก็มีการสั่งทบทวนหลักเกณฑ์ใหม่เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีให้พิจารณาในสัปดาห์หน้าด้านนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าจากกลุ่มที่เปราะบางที่พม.ดูแล1ล้านคนผ่านเกณฑ์เพียงแค่200,000คนเท่านั้นจึงเตรียมลงพื้นที่ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยสำรวจเพิ่มเติมครับทางด้านของนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ย้ำว่าการทบทวนเกณฑ์ครั้งนี้ช่วยดึงคนจนจริงเข้าสู่ระบบเพิ่มได้ถึง 2.3 ล้านคนพร้อมสั่งจัดการขั้นเด็ดขาดครับกับขบวนการที่มีการนำชื่อชาวบ้านไปสวมสิทธิ์เป็นกรรมการบริษัทหรือว่าเอาไปเปิดบัญชีม้าขณะที่นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็เผยว่ากระทรวงคมนาคมได้เสนอปรับเกณฑ์ยกเว้นไม่นำรถยนต์อายุเกิน20ปีและรถมอเตอร์ไซค์อายุเกิน15ปีมาตัดสิทธิ์รวมถึงจัดหน่วยอำเภอเคลื่อนที่นะครับลงให้บริการอุทธรณ์ถึงศาลากลางหมู่บ้านส่วนสถานการณ์ในภูมิภาคก็เกิดเหตุสลดขึ้นที่จังหวัดน่านครับเมื่อนางเงารกไพรอายุ69ปีชาวบ้านบนดอยสกาดอำเภอปัวซึ่งเป็นผู้พิการและมีโรคประจำตัวเหมารถลงมาจากดอยครับเพื่อมายื่นอุทธรณ์สิทธิ์ที่ธกส.สาขาบ้านปัวก่อนจะเกิดอาการวูบหมดสติเสียชีวิตในเวลาต่อมาหลังเกิดเหตุครับนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้สั่งการด่วนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตทันทีพร้อมกับออกคำสั่งกำชับให้สถาบันการเงินและหน่วยงานภาครัฐทุกแห่งจัดระบบบริการแบบ Fast Track ครับมีจุดพักคอยมีเจ้าหน้าที่ตรวจสังเกตอาการและทีมกู้ชีพพร้อมปฏิบัติการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุสลดซ้ำรอยขณะที่ในพื้นที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาครับก็มีประชาชนแห่เดินทางไปที่สำนักงานขนส่งเพื่อแก้ไขข้อมูลการถือครองยานพาหนะเก่าและซากรถกันอย่างหนาตาครับเพื่อนำเอกสารไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการยื่นอุทธรณ์สิทธิ์ต่อไปมีพาดหัวใหญ่นะครับของหนังสือพิมพ์แนวหน้าบอกว่าผวาบัตรคนจนทำพิษหนูสั่งด่วนจี้ทบทวนเกณฑ์ใหม่ต้องวิ่งเข้าหาประชาชนนายกไม่สบายใจปมเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐทำคนเดือดร้อนอื้อสั่งหน่วยงานวิ่งหาประชาชนด่วนแก้ปัญหาเชิงรุกลั่นไม่ใช่ให้ประชาชนต้องวิ่งเข้าหาให้ทบทวนเกณฑ์ใหม่เข้าครม.สัปดาห์หน้า

จ่อขยายเวลาอุทธรณ์ด้านรัฐมนตรีพม.เผยกลุ่มเปราะบางพม.ผ่านแค่ 200,000 เตรียมประสานมท.ลงพื้นที่สำรวจเพิ่มเติมรัฐมนตรีศึกษาธิการเปิดตัวเลขนักศึกษาสกร.ยื่นอุทธรณ์

0: ครับ
1: ขอพักกันก่อนสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของประเด็นตั้งผบ.ตร.คนใหม่ค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
7: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: อยากให้เงินทำงานต้องเริ่มจากที่ดินโอกาสทองของนักลงทุนมาถึงแล้วกับแคมเปญที่ดินทำเงินทางเลือกใหม่ของนักลงทุนซื้อที่ดินเปล่าวันนี้โอนไวภายใน30วันฟรีค่าโอนสูงสุด 900,000 บาทพร้อมรับฟรีบัตรกำนันสูงสุดถึง 50,000 บาทโอกาสสร้างรายได้และทำกำไรเริ่มวันนี้ถึง31สิงหาคม2569นี้เท่านั้นสอบถามโทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขไปตามที่แบมกำหนด
1: ติดตามก้าวทางข่าวในช่วงที่2นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจค่ะได้ให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมกตร.ครั้งที่7/2569ในวันนี้ถึงสเปคผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนต่อไปของรัฐบาลอนุทินเป็นอย่างไรว่ารอให้ประชุมให้เรียบร้อยก่อนผู้สื่อข่าวก็ถามย้ำนะคะว่าสเปคเป็นอย่างไรนายกก็ทำท่าสะดุ้งพร้อมกับยักไหล่ก่อนกล่าวว่าพูดถึงคำว่าสเปคแล้วขนลุกผู้สื่อข่าวก็ถามอีกค่ะว่าการแต่งตั้งผบ.ตร.ครั้งนี้ยังยึดลำดับอาวุโสอยู่ใช่หรือไม่นายกกล่าวชัดเจนว่าทุกอย่างประกอบกันตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและสื่อมวลชนถามต่อว่าหากแต่งตั้งผบ.ตร.คนใหม่ที่มีอายุราชการยังเหลือนานจะได้อยู่ในตำแหน่งนานจะเป็นการครองอำนาจนานเกินไปหรือไม่นายกก็บอกว่าอยู่ที่เป็นช้าเป็นยาวเป็นทุกวันและทำสิ่งที่เป็นประโยชน์อยู่ที่ท่านจะทำให้บ้านเมืองสงบได้หรือไม่ถ้าท่านทำให้บ้านเมืองสงบไม่ได้ต่อให้เหลืออายุราชการ1ปีหรือ6เดือนผมก็ต้องพิจารณาแล้วล่ะประเด็นนี้ค่ะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวพาดหัวข่าวนะคะสำราญผงาดผบ.ตร.คนที่16ผลงานดีฝีมือเด่นนายกปัดตอบสื่อนายกหนูชงชื่อพลตำรวจเอกสำราญนวลมาผงาดผบ.ตร.คนใหม่แม้อาวุโสน้อยกว่าแต่คุณสมบัติและความสามารถโดดเด่นชูวิสัยทัศน์จุดแข็งผู้นำระยะยาวสานต่อนโยบายปราบยาเสพติดความมั่นคงด้านนายกหนูปัดตอบสเปคผบ.ตร.คนใหม่ย้ำยึดทุกอย่างประกอบตามเจตนารมณ์กฎหมายดูทำให้บ้านเมืองสงบได้หรือไม่หากทำไม่ได้แม้อายุราชการ1ปี6เดือนก็ต้องพิจารณาบอกฟังแล้วขนลุกก่อนเขินสื่อบี้ถามบางคนอายุราชการนานผลงานเด่นมีลุ้นบ้างไหมทำท่ากระแอมไอเสียงดังเดินไปทันทีค่ะขณะที่หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะก็มีประเด็นเรื่องนี้รวมไปถึงเรื่องการเมืองอื่นด้วยค่ะหึ่งบิ๊กรานอนมาเคลียร์แล้วชงนั่งผบ.ตร.คนที่16ครม.เคาะระพีพัฒน์ปลัดกระทรวงเกษตรครม.ไฟเขียวตั้งระพีพัฒน์นั่งปลัดกระทรวงเกษตรคนใหม่เหลืออายุราชการอีก7ปีสุริยะการันตีคุณสมบัติเหมาะสมและอาวุโสสูงสุดแย้มสัปดาห์หน้าชงย้ายผู้บริหารอีกล็อตโต้ธรรมนัสล้างบางบิ๊กกระทรวงเกษตรลั่นไม่มีซื้อขายตำแหน่งนายกอนุทินอุบตอบสเปคผบ.ตร.คนที่16บอกฟังแล้วขนลุกย้ำยึดทุกอย่างประกอบตามเจตนารมณ์กฎหมายสภัดบิ๊กรานผงาดผู้นำสีกากีคนใหม่ชงชื่อเสนอกตร.พิจารณา22กรกฎาคมนี้อ้างมีเวลาปฏิรูปตำรวจยาวถึงปี76กตร.เคาะเผ่าพันธุ์ผงาดนั่งเลขาศาลยุติธรรมค่ะ
0: ครับมาต่อกันที่คดีมหากาพย์ทุจริตการสอบคัดเลือกบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับก็หนึ่งในผู้ต้องหาหลักนะครับเปิดปากแฉแหลกเลยนะครับพุ่งเป้าซัดทอดยังระดับผู้อำนวยการ2หน่วยงานใหญ่ว่าบงการอยู่เบื้องหลังครับพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุปผาสุวรรณผู้บังคับการกองปราบปรามได้เข้าร่วมประชุมด่วนกับสำนักงานปปช.ณสำนักงานปปช.สนามบินน้ำเพื่อวางแนวทางในการออกหมายเรียกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นรวม11ราย

0: ที่ถูกตรวจค้นขณะที่ลักลอบแก้ข้อสอบในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีก่อนหน้านี้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาอย่างไรก็ตามนะครับประเด็นสำคัญที่ทำให้คดีนี้ร้อนฉาขึ้นมาอีกทีก็คือเรื่องของการขยายผลจากคำให้การของนายวินธนพัชรโพคินหรือว่าด็อกเตอร์วินที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในผู้ต้องหาชุดแรกที่ถูกจับกุมโดยด็อกเตอร์วินได้ให้การซัดทอดอย่างละเอียดว่าขบวนการนี้มีผู้สั่งการระดับสูงอยู่เบื้องหลังอีก2รายได้แก่บุคลากรระดับผู้อำนวยการสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าสท.และผู้อำนวยการของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมสว.นะครับที่มีบทบาทสำคัญในการบงการคอยคุมเกมและก็จัดฉากการทุจริตทั้งหมดขณะที่พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยครับผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้สั่งการให้กองปราบปรามเร่งรวบรวมพยานหลักฐานอย่างรัดกุมที่สุดเพื่อเตรียมยื่นขออนุมัติศาลออกหมายจับผู้ต้องหารายใหม่ที่มีตำแหน่งสูงกว่ากลุ่มเดิมโดยมีการวางแนวทางไว้2ช่องทางก็คือกองปราบปรามขออนุมัติหมายจับเองแล้วส่งสำนวนให้ปปช.หรือส่งมอบพยานหลักฐานทั้งหมดให้กับปปช.เป็นผู้ยื่นขอหมายจับตามที่มีอำนาจหน้าที่ซึ่งคณะทำงานจะประชุมร่วมกันอีกครั้งเพื่อประเมินความพร้อมของหลักฐานก่อนลงมือครับทางด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าเรื่องนี้บอกว่าโดยเมื่อถูกถามถึงการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากกลางนะครับวันที่23กรกฎาคมนี้นายกบอกว่าทุกอย่างก็มีขั้นตอนของกฎหมายไม่สามารถเข้าไปก้าวก่ายได้แต่เมื่อสถานการณ์เริ่มมีความกระจ่างก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการเพื่อความโปร่งใสและยุติธรรมนายกรัฐมนตรียังยืนยันด้วยนะครับว่ารัฐบาลชุดนี้เน้นย้ำเรื่องของความถูกต้องเป็นหลักคนสอบตกจะกลายเป็นคนสอบได้หรือคนสอบได้จะกลายเป็นคนสอบตกไม่ได้ครับหากตรวจสอบพบว่าการสืบสวนสาวไปถึงใครก็ต้องดำเนินคดีกับคนนั้นอย่างเด็ดขาดนะครับมีประเด็นพาดหัวข่าวในแนวหน้านะครับบอกว่าดร.วินแฉบงการสอบโกงซัดทอด2ผอ.รอชี้ขาดออกหมายจับดร.วินไม่ยอมตายเดียวแฉแหลก2บิ๊กสท.มสว.ระดับผอ.บงการโกงสอบท้องถิ่นกองปราบถกปปช.เครียดรอชี้ขาดออกหมายจับขณะที่นายกแบ่งรับแบ่งสู้เข้าประชุมกกลางระบุขณะนี้ทุกอย่างคลี่คลายแล้วย้ำสอบถึงใครก็ถึงคนนั้นสอบเส้นเงินไม่ใช่ต้องสั่งเป็นหน้าที่ปปง.ต่อให้เป็นรัฐมนตรีก็ไม่มีเว้นเพราะสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมครับ
1: ค่ะจากคดีเรื่องของโกงสอบท้องถิ่นนะคะมาที่คดีหัวเลือกสว.นายยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือว่าไอลอค่ะได้ยื่นหลักฐานเกี่ยวกับคดีหัวเลือกสว.ให้นายภริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรหรือวิปฝ่ายค้านค่ะโดยนายยิ่งชีพบอกว่าพวกตนเองได้เก็บรวบรวมข้อมูลหลักฐานมาตั้งแต่ช่วงต้นๆ ตั้งแต่ปี2568แต่ยังไม่มีความคืบหน้านอกจากคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะทำหน้าที่พิจารณาเรื่องนี้แล้วตนเองก็ยังมองว่ามีฝ่ายค้านที่สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลเป็นหลักโดยมีข้อมูลของรัฐมนตรีและส.ส.รวม9คนค่ะซึ่ง1ใน9คนนี้นะคะก็เป็นชื่อของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งในปี2567ระหว่างการเลือกสว.นายอนุทินเป็นรองนายกรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยซึ่งในระหว่างการเลือกสมาชิกวุฒิสภามีพยานกลุ่ม14เข้ามาพบนายอนุทินที่อาคารรัฐสภาเพื่อขอให้ช่วยในการเลือกสว.แต่นายอนุทินมีการรักษาท่าทีโดยให้หมายเลขโทรศัพท์ของคนที่เกี่ยวข้องและให้ไปคุยกันเองเมื่อโทรไปคุยก็พบว่าบุคคลปลายสายคือนางสุขสมรวยวันธนียกุลส.ส.อำนาจเจริญพรรคภูมิใจไทยที่เป็นผู้จัดการประสานงานค่ะหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะพาดหัวข่าวประเด็นนี้ค่ะยิ่งชีพปูด9รายเอี่ยวคดีหัวสว.ภูมิใจไทยจ่อฟ้องหมิ่นไอลอเปิด9ชื่อรัฐมนตรีและนักการเมืองสีน้ำเงินเอี่ยวหัวคดีสว.ขณะที่ภริศตีปี๊บจี้กกต.เร่งส่งฟ้องศาลฎีกา229ผู้ถูกกล่าวหาวันตัดตอนเป่าคดีเตรียมถกพรรคร่วมฝ่ายค้านยื่นซักฟอกรัฐบาลนายกอนุทินเย้ยบอกเชื่อถือไม่ได้ยืนยันไม่เกี่ยวข้องขณะที่เสี่ยเม้งฉะหัวหน้าเท้งถ้ามีใบเสร็จยื่นปปช.ได้เลยไม่ต้องมาขู่เชื่อสุดท้ายแค่มวยล้มต้มคนดูและหวังเบี่ยงประเด็นกลบกระ

0: แสฉาวพรรคตัวเองขณะที่ครม.เห็นชอบพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งซ่อมอุดรแทนส.ส.ภูมิใจไทยที่เสียชีวิตค่ะ
1: ครับมาที่พรรคภูมิใจไทยครับก็เปิดหน้าโต้กลับคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะครับหลังจากขู่ยื่นซักฟอกรัฐบาลบอกว่าเป็นแค่มวยล้มต้มคนดูครับนายวัชรพงษ์ครูวิจิตรสุวรรณส.ส.สระบุรีพรรคภูมิใจไทยได้ออกมาตอบโต้นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนกรณีบอกว่าจะเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจว่ามีใบเสร็จล้มรัฐบาลโดยนายวัชรพงษ์ยืนยันว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวิรุฬยังมีเสียงเหนียวแน่นเกือบ300เสียงและตั้งใจทำงานจนเป็นที่ยอมรับฝ่ายค้านไม่มีทางล้มได้ตามที่คุยโวพร้อมฉะว่าการโหมโรงครั้งนี้เป็นเพียงมวยล้มต้มคนดูเพื่อหวังใช้สภาปั่นกระแสกลบข่าวเช้ากรณีส.ส.พรรคประชาชนถูกดำเนินคดีช่อโกงประชาชนและพฤติกรรมก้าวร้าวของคนในพรรคโดยท้าทายว่าถ้าหากมีหลักฐานทุจริตจริงให้ส่งปปช.ตรวจสอบทันทีไม่จำเป็นต้องรอเปิดสมัยประชุมสภาช่วงปลายเดือนสิงหาคมทางด้านพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็เปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีฟอเร็กที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI กำลังดำเนินการโดยระบุว่ากลางสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ DSI ได้มีการออกหมายเรียกผู้ถูกกล่าวหา20กว่าคนซึ่งรวมถึงนายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนด้วยโดยคาดว่าจะเข้ามาชี้แจงในช่วงสัปดาห์หน้าพร้อมปฏิเสธกระแสข่าวเรื่องของการกดดันทางการเมืองหลังจากถูกตั้งข้อสังเกตนะครับว่านายภาวุฒิมีท่าทีเปลี่ยนไปมาในการสนับสนุนโครงการ THAI Passport ของรัฐบาลโดยยืนยันว่าไม่มีการพูดคุยหรือว่ามีการกดดันใดๆทั้งสิ้นครับส่วนทางด้านของนายพัชริศขออภัยครับส่วนทางด้านของนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ครับรับลูกพร้อมกับให้คำมั่นว่าจะใช้ทุกกลไกในการตรวจสอบอย่างเต็มที่ย้ำว่ากระบวนการหัวสวทำเป็นกระบวนการใหญ่มีนักการเมืองท้องถิ่นอยู่เบื้องหลังนะครับและก็แสดงความห่วงใยว่ากกต.อาจจะมีการตัดตอนคดีใน3รูปแบบทั้งการตัดตอนให้เหลือแค่ผู้ปฏิบัติการตัดตอนส่งสารแค่บางจังหวัดหรือว่าตัดตอนสังเวยกลุ่มน้ำเงินอ่อนเพื่อปกป้องกลุ่มน้ำเงินเข้มและก็ยังกังวลนะครับว่า DSI อาจจะปล่อยเกียร์ว่างเพื่อรอใช้มติกกต.เป็นข้ออ้างในการเป่าคดีฟอกเงินและอ้างยี่โดยฝ่ายค้านก็เตรียมจัดเสวนาเปิดพยานใหม่วันที่26กรกฎาคมนี้และจะนำประเด็นนี้บรรจุเป็นหัวข้อหลักในการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลอย่างแน่นอนครับมีประเด็นพาดหัวข่าวเรื่องนี้ในแนวหน้าครับย้ำฝ่ายค้านภูมิใจไทยท้าซักฟอกมวยล้มก้มคนดูเด็กภูมิใจไทยยันกลับเถงขู่ยื่นซักฟอกอ้างมีใบเสร็จล้มรัฐบาลได้แค่มวยล้มต้มคนดูหวังปั่นกระแสกลบข่าวเช้าส.ส.ลูกพรรคเอี่ยวคดีช่อโกงปปช.ท้าส่งหลักฐานปปช.ได้เลยไม่ต้องรอเปิดประชุมสมัยหน้ารุฑพลเผยความคืบหน้าคดีฟอเร็กDSI ออกหมายเรียก20กว่าคนคาดทยอยแจงสัปดาห์หน้าปัดกดดันภาวุธหลังท่าทีเปลี่ยนไปออกมาอวย TSAI Passport ขณะที่ไอลอยื่นข้อมูลฝ่ายค้านบี้สอบ9นักการเมืองภูมิใจไทยเอี่ยวเลือกสวครับ
0: ขอพักกันอีกสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามอีกหลายประเด็นในหน้าหนังสือพิมพ์ค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
4: ไหนบอกอมเพีย
5: ก็ใช้ตราฉลากทองไงเห
6: นกรอบง่ายอร่อยนาน
3: ต้องตราฉลากทอง
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ติดตามก้าวทันข่าวช่วงสุดท้ายนะคะเมื่อวานนี้ได้มีการจัดงานแถลงข่าวการจัดงานโครงการหลวงซึ่งก็จัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง12สิงหาคมนี้นะคะณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ค่ะก็มีการเปิดตัวกุหลาบควีนสุธิดาค่ะมีภาพข่าวและพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะกุหลาบควีนสุธิดาเปิดตัวยนต์โฉมครั้งแรกงานโครงการหลวงสืบสานดอยสู่เมืองเปิดตัวยิ่งใหญ่กุหลาบควีนสุธิดาอย่างเป็นทางการต่อสาธารณชนครั้งแรก ในงานแถลง

0: แสงจัดงานโครงการหลวง57ระหว่างวันที่1ถึง12สิงหาคม2569ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์พันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมืองการนี้ในหลวงพระราชินีเสด็จไปทรงเปิดงานวันที่1สิงหาคม2569ขณะที่กระทรวงเกษตรน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าพระราชทานชื่อพันธุ์พืชต้นทรัมเป็ตพันธุ์โกลเด้นอเมทิสว่าพิมลลักษณ์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569พร้อมมอบหมายหน่วยงานในสังกัดเร่งเพาะพันธุ์เลี้ยงเพิ่มเติมค่ะก็มีภาพด้วยนะคะเป็นภาพกุหลาบควีนสุธิดานะคะก็เป็นสีชมพูอ่อนนะคะและเป็นต้นทำเปรตนะคะพันโกลเด้นอเมทิสที่พระราชทานนามพิมลลักษณ์ซึ่งก็มีความสวยงามเลยทีเดียวค่ะ
1: ครับมีม็อบแรงงานไปบุกทำเนียบรัฐบาลนะครับเครือข่ายแรงงานรวมตัวกันยื่นคัดค้านสูตรแคร์สูตรบำนาญชราภาพประกันสังคมแบบใหม่นะครับโดยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็เดินทางไปรับหนังสือจากศูนย์ประสานงานองค์กรเครือข่ายแรงงานคัดค้านสูตรแคร์ซึ่งนำโดยนายสาวิทย์แก้วหวานประธานสมาพันธ์สมานฉันท์แรงงานไทยเพื่อขอให้รัฐบาลทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาที่เห็นชอบร่างกฎกระทรวงการจ่ายผลประโยชน์ทดแทนจากกรณีชราภาพฉบับใหม่โดยกลุ่มเครือข่ายแรงงานระบุว่าแม้สูตรแคร์จะตั้งเป้าช่วยยกระดับบำนาญให้ผู้ประกันตนมาตรา39จำนวน 1.6 ล้านคนแต่ว่ากลับส่งผลกระทบริดรอนสิทธิ์ของผู้ประกันตนมาตรา33มากถึง12ล้านคนทั้งยังเป็นสูตรที่คำนวณยากจึงต้องการให้รัฐบาลชะลอหรือว่าหยุดกระบวนการเอาไว้ก่อนเพื่อนำข้อมูลมาหารือกันใหม่ด้านรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานก็ชี้แจงนะครับว่าจะส่งเรื่องนี้ให้กับนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อสั่งการตรวจสอบใหม่แต่ก็ย้ำว่าตนเองไม่มีอำนาจสั่งหยุดได้ทันทีเพราะเรื่องนี้ผ่านมติคณะรัฐมนตรีไปแล้วครับก็มีพาดหัวเรื่องนี้ครับในแนวหน้าสสรทยื่นค้านปมสูตรแคร์ชี้มาตรา33เสียหายขู่ยกระดับม็อบจุลพันธ์รับหนังสือสสรทปมค้านสูตรแคร์ปรับบำนาญประกันสังคมหลังจากผู้ประกันตนมาตรา33กว่า12ล้านคนเสียประโยชน์ขู่ยกระดับชุมนุมด้านรัฐมนตรีแรงงานชี้อำนาจทบทวนอยู่ที่ครม.ครับ
0: ค่ะและไปปิดท้ายนะคะที่ข่าวนี้ค่ะเดินหน้านโยบายผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดครบวงจรหน่วยเฉพาะกิจสันติสุขโดยชุดสันติสุขที่401และชุดทักษิณสัมพันธ์ที่441ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการสวนรวมพลังศรัทธาแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการจังหวัดนราธิวาสจัดกิจกรรมค่ายบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด1อำเภอ1ค่ายบำบัดที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอยี่งอโดยกิจกรรมครั้งนี้เน้นย้ำถึงนโยบายสำคัญของพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ที่ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติโดยมองว่าปัญหายาเสพติดเป็นหนึ่งในงานสำคัญเร่งด่วนและต้องประสานความร่วมมือกับทุกหน่วยงานอย่างใกล้ชิดผ่าน3แนวทางหลักประกอบด้วยด้านการป้องกันมุ่งสร้างความรู้และสร้างภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งตั้งแต่ระดับชุมชนด้านการบำบัดฟื้นฟูยึดหลักผู้เสพคือผู้ป่วยนำศาสนาและวิถีชีวิตชุมชนมาช่วยเยียวยาพร้อมฝึกทักษะสร้างอาชีพสร้างรายได้เพื่อคืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืนและด้านการปราบปรามเดินหน้าจับกลุ่มและติดตามผู้กระทำผิดอย่างเข้มงวดและต่อเนื่องค่ายบำบัดนี้ยังมีการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อสร้างความสามัคคีหลอมรวมพลังของทุกภาคส่วนเพื่อสร้างสังคมที่เข้มแข็งปลอดภัยเพื่อให้สามารถเปลี่ยนผู้ติดยาเสพติดกลับมาเป็นพลังในการพัฒนาประเทศต่อไปข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ะ
1: ครับทั้งหมดคือ9ทันข่าวในวันนี้นะครับขอบคุณผู้ฟังสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะครับคุณศศิธรสังสมและผมผู้เบสุนีลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: มท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวรรณสิยาศักดิ์สยบดราม่านายกรัฐมนตรีร้องเพลงเถียนหมี่มี่แก้เพลงฮิตถ้ามีปัญหาวงดนตรีคงไม่เล่นวอนอย่ายงการเมืองนายสิงหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีดราม่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร้องเพลงเถียนหมี่มี่ในระหว่างงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสเดินทางเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการว่าตนมองด้วยความเป็นกลางว่าบรรยากาศในงานเลี้ยงวันนั้นเป็นไปด้วยดีมีความครื้นเครงส่วนตัวมองว่าเรื่องเพลงควรอยู่เหนือการเมืองหรือบางครั้งไม่ควรเอาไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการเมืองซึ่งการเยือนจีนของนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ถือว่าประสบความสำเร็จได้มีโอกาสพบปะกับนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนและนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีจีนและยังมีการจัดสัมมนาภาคเอกชนที่นำภาคเอกชนของไทยราว150คนร่วมเดินทางไปด้วยนี่คือความสำเร็จซึ่งเรื่องของการร้องเพลงไม่ควรเป็นประเด็นทางการเมืองหากมีปัญหาเรื่องเพลงวงดนตรีของจีนก็คงไม่เล่นเพลงนี้บางครั้งเราอย่าทำเป็นเรื่องการเมืองเลยเพราะมันจะไปบดบังความสำเร็จของการเยือนและผลประโยชน์ของไทยที่จะได้รับจากการเยือนนอกจากนี้นายสิงหศักดิ์ยังเปิดเผยถึงการเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศว่าที่ประชุมยังได้ติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายืนยันไทยยังยึดผลการหารือของผู้นำทั้งสองประเทศในระหว่างการประชุมที่เมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์ว่าทั้งสองประเทศจะพูดคุยทวิภาคีและจะต้องสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจต่อกันแล้วค่อยหาทางฟื้นฟูความสัมพันธ์ดังนั้นจะกลับเข้าสู่เขตแดนทางทะเลที่ไทยเคยเสนอไว้ว่าทั้งสองฝ่ายควรที่จะพูดคุยกันก่อนที่จะเข้าสู่กลไกต่างๆเพราะหากเริ่มคุยเรื่องเขตแดนทางทะเลก็อาจพูดคุยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเขตแดนทางบกด้วยในระดับหนึ่งเช่นการเตรียมการในการในระดับเทคนิคแต่ในเมื่อกัมพูชาปิดประตูการพูดคุยแล้วไปสู่การประนอมภาคบังคับซึ่งไทยไม่ได้มีปัญหาแต่ตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดกัมพูชาไม่ยอมคุยกับไทยก่อนและขอยืนยันว่าไทยไม่ได้ปิดประตูการเจรจาแต่ฝ่ายกัมพูชาเป็นคนปิดประตูเกิดเหตุขัดข้องจุดกลับรถภายในศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงแอร์พอร์ตเรลลิงประกาศแจ้งผู้โดยสารเนื่องจากขณะนี้เกิดเหตุขัดข้องด้านเทคนิคของจุดกลับรถภายในศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงส่งผลให้ไม่สามารถนำขบวนรถออกจากศูนย์ซ่อมบำรุงเพื่อให้บริการได้ครบทุกขบวนตามปกติขณะนี้สามารถให้บริการเดินรถชั่วคราวได้เพียง1ขบวนโดยมีความถี่ในการเดินรถประมาณ1ชั่วโมงต่อสถานีเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้โดยสารทั้งนี้บริษัทอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างเต็มที่เพื่อให้สามารถกลับมาให้บริการได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าในการเดินทางขอแนะนำผู้โดยสารพิจารณาใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะทางเลือกในช่วงเวลาดังกล่าวจนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติแอร์พอร์ตเรลลิงขออภัยอย่างสูงในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นและขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ให้ความเข้าใจและร่วมมือ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากกรุงเทพประกันภัย

0: แค่คุณทุกย่างก้าว
1: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
6: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำplus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
9: เสียง

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนออกแถลงการแสดงความกังวลต่อสถานการณ์ในตะวันออกกลางรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนออกแถลงการถึงสถานการณ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงในตะวันออกกลางโดยแสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะการกลับมาปะทะกันอีกครั้งที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านอาเซียนมีความกังวลว่าการพัฒนาการดังกล่าวได้บั่นทอนความพยายามอย่างต่อเนื่องของผู้ไกล่เกลี่ยอย่างหนักและลดโอกาสในการบรรลุข้อตกลงอย่างสันติผ่านการเจรจาและการทูตอาเซียนเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องใช้ความอดทนอดกลั้นอย่างสูงสุดและหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆที่อาจจะทำให้สถานการณ์ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นอาเซียนขอยืนยันอีกครั้งถึงความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงทางทะเลตลอดจนการคงไว้ซึ่งเสรีภาพในการเดินเรือและการบินผ่านช่องแคบที่ใช้เพื่อการเดินเรือระหว่างประเทศตามกฎหมายระหว่างประเทศอาเซียนตระหนักถึงผลกระทบทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาวของวิกฤตในตะวันออกกลางที่มีความเป็นอยู่ของประชาชนของอาเซียนอาเซียนยืนยันถึงพันธกรณีของทุกประเทศในการแก้ไขความแตกต่างด้วยสันติวิธีเคารพอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของทุกประเทศคุ้มครองพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนในสถานการณ์ความขัดแย้งทางอาวุธและรับประกันความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่รักษาสันติภาพและบุคลากรด้านมนุษยธรรมของสหประชาชาติตามกฎหมายระหว่างประเทศรวมถึงกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศและกฎบัตรสหประชาชาติด้านนางเอกสิริปินทารุจิปลัดกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางหลังการหยุดยิงสิ้นสุดลงและการสู้รบกลับมาปะทุกันอีกครั้งโดยมีการประชุมผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศรวมทั้งผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ไทยทุกแห่งในภูมิภาคตะวันออกกลางเพื่อติดตามและร่วมประเมินสถานการณ์ติดตามความคืบหน้าในการดูแลให้ความช่วยเหลือคนไทยในแต่ละประเทศอย่างใกล้ชิดทั้งนี้สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ในตะวันออกกลางได้แจ้งคนไทยในพื้นที่ให้ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดจากสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่รวมทั้งปฏิบัติตามคำประกาศและคำเตือนของประเทศเจ้าบ้านอย่างเคร่งครัดซึ่งปัจจุบันยังไม่มีรายงานคนไทยในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ได้รับผลกระทบรุนแรงโดยกระทรวงการต่างประเทศจะติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องรวมทั้งประสานงานกับประเทศต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การช่วยเหลือคนไทยในกรณีจำเป็นให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและราบรื่นที่สุดทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวรรณรายงานค่ะ
2: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: โจรปล้น10ครั้งไม่เท่าไฟไหม้บ้านครั้งเดียวแต่จะโจรปล้นหรือไฟไหม้บ้านก็คงไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นกับเราอย่างแน่นอน

0: ีภัยและประกันภัยโจรกรรมช่วยลดความเสี่ยงในการสูญเสียจากไฟไหม้หรือโจรกรรมให้คุณได้ด้วยความห่วงใยจากคปภ.
1: กลุ่ม Build to Build จัดใหญ่จัดเต็ม Mid Year Deal ราคาสุดคุ้มส่วนลดเป็นล้านเคลียร์จบทุกข้อจำกัดงานนี้งานเดียวพบกันในงานบ้านและสวนแฟร์ Mid Year 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ไบเทคบางนาบ้านคุณภาพไม่ใช่ว่าใครจะสร้างได้คิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build เพราะเราคือตัวจริงเรื่องสร้างบ้าน027213999
2: Trade DW พิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13 Trade DW พิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13ทำไรอยู่อ่ะก็ Trade DW 13ผู้นำตลาด DW ผู้ออก DW รายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับ1ตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.comถ้าจะเทรด DW เจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้อง DW 13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูล DW ก่อนการลงทุน
3: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
4: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับเจาะลึกประเด็นร้อนนะครับสำหรับเช้านี้พบกับผมไพศาลแล้วก็คุณอัญชลีพรนะครับวันนี้มาแทนคุณเอกพรสวัสดีครับคุณอัญครับ
6: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลค่ะ
5: ครับ
6: สวัสดีท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค่ะ
5: พบกันเช้าวันพุธนะครับท่านที่ออกทำงานเช้าวันนี้อาจจะรู้สึกหงุดหงิดบ้างหรือเปล่าก็ไม่ทราบในบางท่านนะครับเพราะว่าถ้าต้องเติมน้ำมันนี่ตั้งแต่ตีห้าราคาน้ำมันทุกชนิดก็ปรับขึ้นราคาแล้วนะ
6: จะไปหงุดหงิดทำไมฮะเราดูตลาดโลกเราก็รู้แล้วว่าไม่รอดเราก็อัดเต็มถังมาตั้งหลายวันแล้วค่ะพี่ไพศาลจริงๆอันนี้เรื่องจริงค่ะไม่รอดอยู่แล้ว
5: ครับก็ขึ้น85สตางค์ทุกชนิดนะทั้งเบนซินแก๊สโซฮอลทั้งดีเซลก็เข้าใจว่า B7 น่าจะไปเท่าไหร่แล้วคุณอัน35แล้วมั้งใช่ไหม B7 นะ B20 ก็น่าจะ30เพราะว่าเขาอุดหนุนเยอะหน่อย B20 ครับ
6: B20 เนี่ยนะคะควักเงินชดเชยดีเซล B20 ลิตร11บาท72สตางค
5: ์
6: 11บาท72สตางค์ค่ะพี่ไพศาล
5: แล้วยังต้องขึ้นก็ขนาดอุดหนุนแล้วก็ยังไม่ไหวนะต้องปล่อยให้ปรับราคาขึ้น85สตางค
6: ์ค่ะก็
5: ส่วน B7
6: ไล่ให้ดูนะคะพี่ไพศาลค่ะ
5: ครับ
6: น้ำมันตอนนี้เนี่ยล่าสุดเนี่ยมีประกาศของกองทุนน้ำมันประกาศของคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเมื่อวันที่17กรกฎาคมกำหนดให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าไปดูแลราคาน้ำมันบางประเภทผ่านกลไกการชดเชยเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพอย่างที่ว่านะคะโดยน้ำมันที่ยังได้รับชดเชยจากกองทุนตอนนี้แก๊สโซฮอล์95และ91กองทุนจ่ายให้ลิตรละบาท88สตางค์อันนี้คือเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะคะเกือบ2บาทนะแก๊สโซฮอล์

0: E20 ท่านที่เติม E20 โปรดทราบนะคะเงินจากกองทุนอัดให้ท่านลิตรหนึ่งเกือบ6บาทค่ะ5.75 บาทเพราะฉะนั้นเวลาที่น้ำมันลงแล้วเขาไม่ลงให้เนี่ยต้องเข้าใจนะคะว่าทุกวันนี้ใช้ถูกกว่าปกติอยู่เกือบ6บาทค่ะคือพอเวลาน้ำมันลงปุ๊บก็จะพูดว่าน้ำมันลงแล้วทำไมไม่ลงแต่เราไม่ได้คิดนะคะว่าเวลาเขาชดเชยให้ลิตรละ5.75 บาทเนี่ยเขาให้มากี่วันกี่เดือนนะคะแล้วก็น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว
1: ครับ
0: ในอัตรา6.45 บาทค่ะใช้ดีเซลอยู่ต้องรู้นะคะกองทุนอัดให้คุณอยู่6.45 บาท
1: อันนี้ดีเซลธรรมดาใช่ไหมบีเจ็ด
0: บียี่สิบไปไกลเลยอย่างที่ว่า
1: บียี่สิบ
0: 11.72 บาทถือเป็นเชื้อเพลิงที่ได้รับการอุดหนุนสูงสุดค่ะ
1: ครับ
0: แล้วทีนี้ถามว่าขณะเดียวกันกองทุนยังคงจัดเก็บน้ำมันบางประเภทเพื่อนำมาเป็นแหล่งสำหรับอุดหนุนได้หรือเปล่านะคะ
1: เบนซิน
0: เนี่ยต้องส่งเงินเข้ากองทุน5.47 บาทค่ะ
1: คนใช้น้อยใช้ไม่เยอะแล้วล่ะ
0: น้ำมันก๊าซ10 สตางค์ดีเซลพรีเมียม50 สตางค์ดีเซลบางประเภท1 บาทดีเซลหมุนช้า20 บาทน้ำมันเตานี่แค่ 0.06 สตางค์เท่านั้นเองนะคะ
1: อ
0: ัน
1: นี้เก็บเงินเข้ากองทุนใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ก็ดูราคาเช้านี้นะครับปรับรวดเลย85 สตางค์ทั้งดีเซลทั้งเบนซินแก๊สโซฮอนะครับก็ทำให้ดีเซล B7 ที่ใช้กันโดยทั่วไปนะครับจากลิตรละ34.94 บาทก็เป็น35.79 บาทแต่ B20 ถ้าใครใช้ได้นะ29.94 บาทเป็น30.79 บาท E20 ถูกหน่อยก็จาก29.94 บาทเป็น30.79 บาททะลุ30กันหมดแล้วนะฮะแล้วก็91ก็35.42 95ก็35.79 บาทเบนซินก็จาก43.93 บาทก็เป็น44.78 บาทนี่ก็เป็นราคาเช้าวันนี้นะครับงุนงิดอีกเรื่องหนึ่งก็อาจจะเป็นท่านที่ต้องเดินทางโดยใช้บริการ Airport Rail Link นะคุณอัน
0: ค่ะ
1: เช้านี้เกิดเหตุขัดข้องรถสามารถวิ่งให้บริการได้เหลือแค่ขบวนเดียวเพราะฉะนั้นแต่ละสถานีเนี่ยจะต้องรอนานประมาณ1ชั่วโมงจาก1สถานีไป1สถานีนะก็เขาก็แนะนำว่าให้ใช้ระบบทางเลือกไม่รู้จะมีอะไรให้เลือกอีกนะก็อาจจะต้อง
0: ทำไมเป็นอย่างนั้นนะคะปกติโลกนี้เขาจะไม่เกิดเหตุแบบนี้ขึ้นนะคะเหลือแค่คันเดียวเนี่ยไม่ได้อย่างน้อยเนี่ยจะต้องมีหลายคันแล้วก็มีสำรองด้วยค่ะ
1: ก็เท่าที่เขาชี้แจงเนี่ยเขาบอกว่ามันเกิดเหตุที่ว่าไอ้รถที่มันจะออกจากโรงซ่อมเนี่ยมันไม่สามารถที่จะหักตีโค้งอะไรออกมาสักอย่างเนี่ยมันเกิดไปค้างล็อกอยู่นะทำให้รถมันออกมาให้บริการไม่ได
0: ้ทำไมมันต่ำกว่ามาตรฐานอย่างนั้นนะคะพี่ไพศาลคะ
1: ผมไม่ทราบนะแต่ว่าผมก็ตั้งข้อสังเกตว่ามันจากการที่ CP ซึ่งเขาบริหารอยู่แล้วเขาขอคืนสัญญาไม่ร่วมละซึ่งก็หมายถึงว่า Airport Rail Link เนี่ยก็จะต้องมาเจรจากันว่าการรถไฟจะรับไปทำเรื่องอะไรยังไงไอ้ช่วง transition อย่างเงี้ยมันก็เลยอาจจะทำให้เกิดเหตุอะไรหรือเปล่า
0: ใจคอไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยขับลงขับรถ
1: ไม่ใช่ใจคอไม่ดียังไม่มีเงินจะไปพอเลิกแล้วมันก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็รอคนใหม่เขาจัดการมันก็แล้วกันไอ้ที่จะนู่นนี่อะไรนะผมก็ผ่านคิดไปในเรื่องที่ว่ามันเกิดสภาพสุญญากาศมันเปลี่ยนมือคนที่จะต้องมารับผิดชอบดูแลมันก็อาจจะเกิดเหตุขัดข้องอะไรทำนองอย่างนี้นะ
0: สภาพแบบนี้มันไม่ได้หมายความว่า
1: ซึ่งดูแล้วไม่อาจจะแก้ไขไม่ได้รวดเร็วก็ได
0: ้คือสภาพแบบนี้มันไม่ได้หมายความว่ามันทำให้คนกรุงเทพชานเมืองเข้ามาทำงานในกรุงเทพลำบากนะคะแต่มันคือนักท่องเที่ยว
1: ใช่
0: จำนวนที่เราโปรโมทให้เขาอยากมาเที่ยวประเทศไทยเหลือเกินเนี่ยจะต้องเจอเหตุการณ์นี้ด้วย
1: ครับ
0: แล้วแท็กซี่ของสนามบินก็อย่างที่รู้กันว่าเป็นอย่างไร
1: ครับ
0: จริงๆพวก Airport Railing เนี่ยเป็นทางเลือกดีของบรรดานักท่องเที่ยวมากนะคะ

0: โอ้ยผมเคยลงมาใช
1: ้อ
0: ยู่สักครั้งสองครั้งนะก็นักท่องเที่ยวก็นิยมลงมาลงมาแล้วก็มาใช้กันต่อแถวกันยาวหน่อยก็ยอมทน
1: หมายถึงแอร์พอร์ตเรียลลิงค
0: ์อ่ะใช่ใช่ที่สนามบินน่ะที่สุวรรณภูมิอ่ะผมเคยใช้อยู่ผมเคยใช้อยู่2ครั้ง3ครั้งอยู
1: ่ค
0: ่
1: ะ
0: ลองทดลองนั่ง
1: นั่นก็คือเรื่องประเทศไทยตั้งแต่เช้ามายังไม่มีอะไรดีเลยนะคะ
0: ครับ
1: เมื่อวานนี้เราจัดรายการข่าวเราก็อ๋อเราจัดรายการเราเสร็จตอน 2:00 นเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตอน 20:00 นได้เกิดเหตุระเบิดบริเวณด้านหน้าสถานีตำรวจภูธรตันหยงเป็นอาคารหลังเก่านะคะตำบลกะลุวอเหนืออำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสค่ะจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าคนร้ายไม่ทราบจำนวนได้นำรถยนต์ที่นั่งส่วนบุคคลยี่ห้อโตโยต้าโซลูน่าซึ่งบรรจุวัตถุระเบิดเป็นแบบแสวงเครื่องแล้วก็ปล่อยให้รถเนี่ยเคลื่อนเข้าไปยังบริเวณสถานีตำรวจเก่าก่อนที่จะเกิดระเบิดขึ้นเบื้องต้นไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตค่ะแต่แรงระเบิดก็ทำให้เกิดความเสียหายก็ดูแล้วมันน่ากลัวนะคะไฟไหม้ตัวกำแพงมันก็พังอะค่ะระเบิดแบบนี้ก็ปิดกั้นแล้วเข้าไปดูกันนะคะตำรวจตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยการใช้โดรนสนับสนุนรวมถึงดำเนินมาตรการรักษาความปลอดภัยพอโดนที่สถานีตำรวจเก่าปุ๊บเขาก็ทั่วเมืองสิคะไม่รู้มีที่อื่นอีกหรือเปล่านี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็งานนี้ตำรวจนะคะทหารอยู่ไหนกองทัพภาค4ว่ายังไงยังไม่เห็นนะคะพี่ไพศาลก็ได้ข่าวว่าอย่างนี้ค่ะทางผู้การผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9เดินทางเข้าตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีรถกระบะได้รับความเสียหายจากเพลิงไหม้1คันใช้โซลูน่าเข็นเข้าไปคาร์บอมแต่มีรถกระบะที่จอดอยู่นั้นไฟไหม้หมดเลยอาคารก็ถูกระเบิดได้รับความเสียหายหลายจุดเจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปตรวจสอบอย่างละเอียดในวันนี้ค่ะคน1คนนะที่เป็นคนร้ายเนี่ยขับรถเก๋งยี่ห้อโตโยต้าโซลูน่าเข้าไปในห้องโดยสารก็นำระเบิดแสวงเครื่องไม่ทราบจำนวนไม่ทราบขนาดบรรทุกไว้ด้วยพอถึงจุดใกล้กับสถานีตำรวจปุ๊บก็เข็นพุ่งเข้าไปเลยให้แล่นเข้าไปแล้วคนร้ายก็วิ่งไปซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ที่มารอรับหลังจากนั้นก็เกิดระเบิดขึ้นแต่ทีนี้มันยังไงอะเอาระเบิดแสวงเครื่องใส่ในโซลูน่าจอดไปใกล้แล้วก็เข็นเข้าไปในสถานีตำรวจเก่าแล้วเต็นวิ่งไปซ้อนมอเตอร์ไซค์แล้วมันก็คงระเบิดแล้วมันก็คงกระเด็นไปโดนรถปิกอัพอ่ะเพราะภาพที่เด่นชัดที่สุดสยองที่สุดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือภาพปิกอัพที่ไฟไหม้ค่ะพี่ไพศาลแล้วก็กำแพงของสถานีตำรวจก็ไฟไหม้เช่นเดียวกัน
0: ไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บเสียชีวิต
1: มันเป็นสถานีเก่าเขาคงเอารถไปจอดตัวปิกอัพเนี่ย
0: แสดงว่าเป็นเชิงสัญลักษณ์ต้องการเชิงสัญลักษณ์มากกว่า
1: ตัวปิกอัพเนี่ยจอดอยู่หน้าอาคารเก่าเลยแต่ตัวกำแพงเนี่ยพังหมดเลยแสดงว่าระเบิดหนักมากก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะคือเราจะโกอินเตอร์เราจะอะไรก็แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่เราแก้ปัญหาไม่ได้ไม่มีอะไรดีขึ้นก็คือเหตุการณ์ทางภาคใต้ค่ะเสียหายบาดเจ็บเสียชีวิตรายวันต้องไม่ลืมเขานะคะต้องไม่ลืมเหตุการณ์ทางภาคใต้ค่ะต้องแก้ค่ะ
0: ก็ยังเกิดขึ้นแบบไปเรื่อยๆนะยังไม่หาจุดที่มันจะเป็นจุดเปลี่ยนยังไม่เจอ
1: ก็จะอ่านให้ฟังอย่างเงี้ยค่ะจะไม่ลืมนะว่าเรามีทางภาคใต้ที่เราต้องแก้อีกนะคะ
0: แล้วก็ไม่มีใครหือให้อือแล้ว
1: เงียบ
0: เจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ไปพอถอก็ไปตรวจพิสูจน์อะไรต่างๆไปดูตรวจ DNA ก็จะมีสูตรอยู่อะตรวจ DNA ซากเซอร์อะไรที่ยังเหลืออยู่นะโอ้ซึ่งมันปฏิบัติการไม่ธรรมดานะไปหารถเก่าโซลูน่านี่ต้องรถรุ่นแบบเก่ากึกแล้วนะก็คงไปหาซากหาอะไรมาที่ยังพอวิ่งได้อะแล้วก็ประกอบเป็นระเบิดเคลื่อนที่แล้วก็ขับแล้วก็เปิดประตูรถโดดลงแล้วแม่มันรถมันพุ่งชนแล้วก็กดสวิตช์ระเบิดขี่มอเตอร์ไซค์หนีออกไปก็ระดับก็ไม่ใช่ประเภทมือสมัครเล่นนะมีปฏิบัติการได้ขนาดนี้ก็ต้องผ่านการฝึกฝนอะไรกันมาระดับไม่ธรรมดาแล้วที่สำคัญเลยก็คือว่าก็อุกอาจนะ

0: ใช่ไหม
1: จุดที่ทำไม่ใช่จุดที่แบบโอ้โหในดงในไร่ในป่าในเมืองท่านนะคะเวลาที่วางระเบิดแต่ละครั้งกว่าจะระเบิดได้เนี่ยต้องขุดต้องฝังก็บ้านคนก็อยู่ตรงนั้นอย่างล่าสุดที่เราเห็นน่ะที่ปรากฏว่าพลาดไปโดนนักท่องเที่ยวมาเลย2คนบ้านคนอยู่ตรงนั้นค่ะไอ้ตอนขุดไม่เห็นได้ยังไง
0: เห็นว่ามันเป็นท่อครับแบบเป็นท่อ
1: มันเป็นแนวร่วมหมดเลยค่ะพี่เวสารทำยังไงงบลงไปต้องเป็นแสนๆล้าน
0: ก็อาจจะไม่ถึงขั้นไปรู้เห็นเป็นใจแต่ว่า
1: ก็เ
0: จียมปากเจียมคำก็คือว่า
1: ติด
0: แทนที่จะไปชี้ไปอะไรต่างๆก็อาจจะกลัวเพศภัยจะมาถึงตัวเองอะไรมันก็คงจะมีอะไรที่มันพอคาดเดาได้อยู่ว่าชาวบ้านเขาคงจะไม่พร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่นะ
1: เรื่องของคนที่หลุดจากชื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยดิฉันคิดว่ามันมีคุณูปการหลายอย่างเลยนะอันดับแรกก็คือว่าที่ดิฉันพูดไปแล้วก็คือว่าเราได้เห็นว่าจริงๆแล้วเวลาที่เราจะเช็คกันจริงๆอ่ะเราเช็คได้หมดเลยแสดงว่าระบบข้อมูลเราเนี่ยมันใช้ได้ใครไปมีชื่อเรียนเป็นนักศึกษากศน.อะไรอยู่ไหนรู้หมดใครมีมอเตอร์ไซค์เก่าแก่30ปี20ปีกี่คันรู้หมดถูกไหมคะมีธนาคารมีบินบัญชีธนาคารมีอะไรต่อมีอะไรรู้หมดเลยอันนี้ว่าไม่ได้นะคะระเบียบที่เราออกมามันก็เป็นระเบียบคุณจะชอบมันไม่ชอบมันก็ไปว่ากันและอีกอันนึงที่เป็นคุณูปการมากเลยปรากฏว่ามีคน 30,000 คนที่หลุดจากการที่ควรจะได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนื่องจากว่าชื่อตัวเองอะเข้าไปถือหุ้นแล้วก็ไปเป็นบอร์ดของบริษัทบจ.ค่ะพี่ในศาล 30,000 คนคิดเร็วๆว่า 30,000 คนที่บอกว่าฉันจนเนี่ยไปมีชื่อถือหุ้นและไปเป็นบอร์ดของบริษัทจำกัดได้ยังไงคะ
0: คือมันอาจจะพูดได้ว่าถูกนำชื่อไปใส่นะแต่นั้นมันก็จะโยงไปถึงปัญหาที่มันใหญ่กว่าเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะว่าแสดงในบ้านเราเนี่ยมันมีเรื่องของการเอาชื่อไปใส่เป็นนอมินีอะไรต่างๆที่มันโอ้โหไม่ใช่เรื่องเล็กๆน้อยๆนะเป็นสิ่งที่คือไม่ได้มีเจตนาอยากจะไปตรวจค้นเรื่องนี้เลยแต่ไปตรวจเรื่องของการที่เขาสมควรจะได้รับสิทธิ์บัตรคนจนไหมแล้วไปเจออะไรเงี้ยนะถูกเอาชื่อไปแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยคือนาทีนี้ทุกคนก็ต้องบอกว่าถูกเอาชื่อไปใส่ทั้งนั้นแต่ข้อที่จริงเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วถูกหรือว่ารับจ้างหรือว่าอะไรเงี้ยเราไม่ทราบนะแต่แสดงว่ามันมีธุรกรรมที่มันแอบแฝงอะไรต่างๆเนี่ยไม่น้อยนะ
1: เป็นหุ้นส่วนกรรมการ
0: เอาชื่อไปถือหุ้นเอาชื่อไปเป็นกรรมการเอาชื่อไปสวมซื้อพวกทรัพย์สินต่าง
1: ๆมีหุ้นส่วนกรรมการและผู้ถือหุ้นในบริษัทต่างๆรวมถึงบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเหมือนกับพวกเวลาหนีข้ามฟากมาจากแถวอลันน่ะก็จะบอกว่าโดนหลอกพวกนี้ก็จะบอกโดนหลอกไปเป็นสแกมเมอร์นี่ก็เหมือนกันคือท่านรัฐมนตรีท่านก็ไหลตามนะคะท่านก็บอกว่าจากการตรวจสอบพบความผิดปกติและการทุจริตจำนวนมากโดยมีกลุ่มทุนสีเทาหลอกประชาชนระดับลากย่าเพื่อนำชื่อไปใช้ประโยชน
0: ์อ่ะก็ตีความไปอย่างนั้นเนี่ยประชาชนก็จะได้
1: เย่
0: อย่างน้อยก็เบาไปหน่อยรัฐก็เห็นอกเห็นใจเข้าใจในปัญหาของท่าน
1: ประชาชน 20,000 ถึง 30,000 คนถูกหลอกนำชื่อไปสวมรอยเปิดบัญชีหลักทรัพย์รวมถึงสวมชื่อเป็นกรรมการบริษัทหรือถูกนำชื่อไปใส่บัญชีรับเงินเดือนบังหน้าโดยที่เจ้าตัวไม่รู้เรื่องที่สังทำไมต้องสบท้ายว่าเจ้าตัวไม่รู้เรื่องแล้วโดนหลอกเรื่อยเลยอะคะ
0: ก็ไม่ทราบได้แต่อาจจะเป็นเพราะว่าถ้าไปถามแล้วผู้ที่เขามีข้อมูลอย่างนั้นเขาก็บอกว่าเขาไม่รู้เรื่องอยู่แล้วถ้าบอกว่ารู้เรื่องถ้าบอกว่ารู้เรื่องก็เท่ากับอ้าวสิทธิที่ควรจะได้ก็ไม่ได้เลยเพราะคุณไปร่วมไม้ร่วมมือในการที่จะไปมีรายชื่อซึ่งแสดงว่าตัวเองก็มีฐานะมีทรัพย์สินมีอะไรก็ต้องบอกไม่รู้เรื่องก็เป็นธรรมดาพอเข้าใจได้
1: โอ้
0: แต่ว่าผมก็ไม่ได้ไปติดใจเรื่องเหล่านี้นะว่าก็เนี่ยทุกคนก็ต้องคิดว่าถูกเอาชื่อไปสวมซึ่งก็อาจจะเป็นไปไ

0: ในขณะเดียวกันก็อาจจะจริงๆก็รู้อยู่ล่ะบางคนก็รู้อยู่ถึงปัจจุบันบางคนก็ลืมไปแล้วด้วยเพราะมันนานแต่สมัยอาจจะยังทำงานเนี่ยไปทำงานเป็นลูกจ้างไปเป็นรปภ.ในบริษัทเขาแล้วก็จับใส่มันเป็นไปได้หมดอ่ะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมตกใจแล้วคือว่าโอ้โหบ้านเรานี่แสดงว่าไอ้เรื่องของความหละหลวมในเรื่องเหล่านี้มันมากมายเหลือเกินนะคือถ้าไม่ไปตรวจสอบเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยไอ้เรื่องเหล่านี้มันไม่ได้โผล่มาว่ามีการเอาชื่อไปสวมทำนู่นทำนี่นะเอาไปถือหุ้นเอาไปเป็นกรรมการเอาไปซื้อทรัพย์สินต่างๆแม้กระทั่งบัญชีม้าเนี่ยผมว่ารวมอยู่ในเต็มไปหมดอ่ะนะแต่ว่าก็โอเคล่ะถ้าไปรัฐบาลเขาคงไม่พยายามไปโยงไปปัญหาที่มันใหญ่ขนาดนี้เขาก็โอเคพยายามจะแก้เฉพาะปัญหาที่มันกระทบไอ้คะแนนนิยมเขาอยู่ขนาดนี้คือว่าเดี๋ยวคงจะไปบีบคุณเอกนิติให้ปรับเกณฑ์
1: แทนที่จะไปบอกพวกนี้ให้ออกจากกรรมการบริษัท
0: ไม่มีมันตอนนี้รัฐบาลแก้เกมอย่างเดียว
1: มันใช่เหรอคะพี่ไพศาล
0: ใช่ไม่ใช่ไม่ทราบ
1: ในเมื่อคุณถูกหลอกคุณก็ต้องออกมาสิ
0: ไม่ใช่
1: ว่าคุณถูกหลอกแล้วก็ปล่อยเลยเอาเงินจ่ายไปจบ
0: ผม
1: มันไม่ถูกนะในเมื่อคุณบอกว่าคุณถูกหลอกคุณก็ออกมาสิ
0: ผมดูนะโฆษกรัฐบาลเผยนายกไม่สบายใจอย่างยิ่งกับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอารภาษหัวข่าวต่อมานะนายกโยนให้เอกนิติแจงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็คือพูดง่ายๆว่าก็ไว้หน้าคุณเอกนิตินะไว้หน้ากระทรวงการคลังเขามอบหมายเขาไปทำเรื่องนี้ให้มันโปร่งใสชัดเจนแล้วจู่ๆนายกไม่อยู่คุณเอกนิติไม่อยู่แล้วก็คุณโต้งบ้างใครต่อใครบ้างมาเดี๋ยวเราต้องแก้อย่างนี้ตรงนี้นายกเขาก็ดูอาจจะอย่างนี้ก็มันก็เสียหน้ากระทรวงการคลังเขาคุณเอกนิติเขามืออาชีพก็เลยต้องบอกว่าถ้างั้นหยุดก่อนแล้วก็ให้คุณเดชนิติเขาเป็นคนแถลงแล้วเขาไปแก้เขาเองแต่นายกก็บีบให้แก้แน่นอน
1: จะให้กำลังคิดอะไรหลายๆอย่าง
0: จะให้ชาวบ้านออกมาโวยวายแบบที่กำลังโวยวายขนาดนี้ไม่ได้หรอก
1: สิ่งที่คุณเอกนิติทำกับการเอาคุณวีระธีรพัฒน์ไปเป็นกรรมธิการงบประมาณเนี่ยโอ้โหไปในทางเดียวกันเลยเหมือนกับสองคนนี้จับมือกันเปิดฝีประเทศอ่ะพี่ไพศาลไอ้นี่ก็ฝีแตกนะคน 30,000 คนเนี่ยอ้างว่าถูกหลอกมันไม่ใช่อ่ะค่ะหนีภาษีชัด
0: ๆมันยังมีตัวเลขที่น่าตื่นตะลึงยิ่งกว่านี้แต่ว่าเดี๋ยวเราพักกันก่อน
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวจะนำข้อมูลบางอย่างมาเล่าให้ฟังกันด้วยนะสักครู่ครับจะกลับมาครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนกลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว

0: แล้วครับกลับมาคุยต่อครับคุณอันครับ
1: เนี่ยนั่งไม่ติดเลยมีอะไรตื่นตะลึงมั้งคะพี่พิสาร
0: เอางี้ผมถามคุณอันนี้ดีกว่านะคุณอันคิดว่าผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยตั้งแต่สมัยลุงตู่ที่เขาเริ่มมาเนี่ยโครงการเลยประชารัฐอะไรเขาเนี่ยนะเล่าไล่มาเรื่อยจนยุคคุณเศรษฐาคุณแพทองธารคุณอนุทิน1มาคุณอนุทิน2เนี่ยก็ยังมีการดูแลในเรื่องของไอ้การสงเคราะห์ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาจนทั้งตัวเลข13ล้าน14ล้านคนเนี่ยนะคุณอันคิดว่าในความรู้สึกของคุณอันเนี่ยข้อมูลยังไม่มีนะเอาความรู้สึกทั่วๆไปเนี่ยคิดว่ากลุ่มส่วนใหญ่แล้วเนี่ยน่าจะเป็นคนในวัยไหนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: กลางคนเป็นต้นไปค่ะพอกลางคนเนี่ยมันจะเริ่มมีคนที่เป็นพวกลูเซอร์ละพวกไปทางไหนก็ไม่ได
0: ้ส่วนใหญ่น่าจะเกษียณแล้ว
1: ไม่
0: อายุสวไหม
1: ไม่เกษียณพี่ไพศาลค่ะคนที่แบบ
0: เอาตัวไม่รอดที่มาร้องทุกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วระดับแบบ60 70 80กันนั้นน
1: ่ะไอ้นั่นคือเขาเรียกว่า
0: เขาเข้าทางสมาร์ทโฟนไม่ได
1: ้การแสดงที่นักมันถึงจะเรียกมันถึงจะเรียกน้ำตามันถึงจะได้รับความสนใจ
0: ผมคิดว่าอาจจะเป็นเข้าสมาร์ทโฟนไม่ได้เขาต้องมาที่แบงค์ต้องมาโชว์ตัวต้องมาติดต่อที่แบงค์ก็เลยได้นักข่าวเขาไปดักสัมภาษณ์แต่ว่าถ้าเขามีสมาร์ทโฟนเนี่ยเขากดจากมือถือเขาได้หมดทุกอย่าง
1: ดิฉันคิดว่าอย่างนี้พี่ประสานพวก40อัพพวกกลุ่มเนี้ยเป็นพวกไม่สู้แล้วก็กลับไปอยู่บ้านกินข้าวกับแม่เยอะมีบ้านอยู่
0: ว
1: ่
0: ากระทรวงการคลังเขาเปิดตัวเลขมานะผมหงายหลังถึงเลยกลุ่มใหญ่ที่สุดที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยผมเข้าใจว่าตัวเลขก่อนทบทวนเนี่ยน่าจะประมาณ7ล้านขึ้นนะอายุ18ปีถึง60ปีกลุ่มใหญ่ที่สุดคือสรุปง่ายๆคือวัยทำงานเนี่ย18ปีถึง60ปีวัยทำงานโดยที่ในกลุ่มเนี้ย18ปีถึง60ปีเนี่ยใหญ่กว่าก็คือประมาณสัก 5-6 ล้านคนเนี่ยคือ18ปีถึง40ปี
1: ก็ไปให้เขาทำไม
0: ก็เขาลงทะเบียนแล้วผ่านหลักเกณฑ์นะ
1: คุณไปให้เขาทำไมในวัยทำงาน
0: ถึงต้อง
1: คุณเลี้ยงคนแบบนี้ไม่ได้
0: เขาเลยต้องตัดคนที่เป็นนักศึกษาออกนะตรวจสอบสภาพว่าเป็นนักศึกษาเป็นนักเรียนก็จะตัดไปได้ส่วนหนึ่งเพราะว่าวัย18เนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็เตรียมเข้าระดับเรียนมหาวิทยาลัยนะตัวเลขรายได้ไม่มีอยู่ละเพราะยังไม่ได้เริ่มทำงานเอาก็ตัดไปได้โอเคแต่ว่าที่สำคัญเลยคือว่าอยู่ในวัยทำงานส่วนใหญ่ก็ยังมาถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะแล้วไปตรวจสอบคุณสมบัติเนี่ยพบว่ายังเข้าเกณฑ์ผ่านมาได้นะใน9ล้านกว่าคนเนี่ยนะอายุ18ปีถึงไม่เกิน60ปีเนี่ยเข้ามาได้อีก5ล้านกว่าจาก9ล้าน5เนี่ย5ล้านกว่าเกินครึ่งหนึ่งประมาณ60กว่าเปอร์เซ็นต์เกือบ 70% เนี่ยเป็นวัยทำงานครับที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผมไม่ไปคิดจะไปดูถูกดูแคลนหรือไปตำหนิติดติงอะไรนะแต่อันนี้ถ้าสะท้อนระบบแล้วคือว่าโอ้โหแสดงว่ากลุ่มเปราะบางในบ้านเราเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะที่ว่าเขาเกษียณแล้วเขาไม่มีเงินออมแล้วบ้านปลายชีวิตเนี่ยต้องกระเสือกกระสนจนกระทั่งในท้ายที่สุดก็ต้องมาอย่างเงี้ยต้องหวังว่ารัฐจะช่วยเยียวยาให้ถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบ้างถึงบัตรคน60ขึ้นใช่มั้ยเขาเรียกบัตรไปนะบัตร
1: คนสูงอายุ
0: บัตรคนผู้สูงอายุแล้วก็ถ้าสมมติมีความพิการก็ได้บัตรทุพพลภาพไปช่วยเสริมไปมั้งบางคนรวมๆแล้วเนี่ยสูงอายุด้วยพิการด้วยจนด้วยก็3บัตรรวมๆแล้วก็อาจจะได้ถึงสัก 2,700
1: ซีรีส์7ได้700แล้วทีนี้หูก็เริ่มไม่ดีแล้วได้1,700
0: แล้วก็ได้อีก300แล้ว 2,000
1: 1,000ถ้าได้อีก 1,000 เดือนละ 1,000ก็ 3,000 ในบ้านมีแบบนี้อยู่2คน 6,000 กลายเป็นคนแก่2คนเลี้ยงคนหนุ่มสาวที่อยู่ในบ้านเลี้ยงลูกที่เอามาทิ้งไว้ด้วย

0: นี่คือเรื่องจริงพี่ไพศาล
1: อื
0: คือ
1: ม
0: เรื่องจริงค่ะไม่ใช่ว่าคนหนุ่มสาวดูแลคนสูงอายุนะคะคนสูงอายุและพิการแค่สองคนในบ้านน่ะซื้อเบียร์ให้ไอ้คนหนุ่มในบ้านกินได้นอนแขวนเปใต้ต้นมะยมอยู่หน้าบ้านขวดเบียร์ที่แทบจะแทงมาถึงเปยวนน่ะสูงขนาดนั้นน่ะไปชนบทเห็นแบบนี้หมดอะค่ะพี่
1: เพราะโจทย์มัน

0: ที่จะฟื้นในฐานะรายได้ก็นะโจทย์ใหญ่ผมว่าอยู่ตรงนี้เพราะนี่คือคนวัยทำงานส่วนใหญ่ของผู้ถือบัตรถ้าเป็นวัยทำงานนะโอ้โหเรื่องใหญ่เลยคือถ้าสูงอายุแล้วเนี่ยมันเป็นปัญหาที่แบบเราไปย้อนอดีตไม่ได้อดีตมาเขาทำแล้วไม่มีเงินเก็บเนี่ยมันเป็นคนส่วนใหญ่ประเทศนะทำงานแล้วไม่เหลือเงินเก็บบ้านปลายชีวิตพอทำงานไม่ไหวแล้วมีบางคนเนี่ยเขาให้สัมภาษณ์ผมพอนึกภาพพอออกเลยนะถามว่าทำไมโดนตัดสิทธิ์เขาบอกว่าตรวจสอบว่ามีรถสองคันเอาแล้วคือยังไงอ๋อตอนผมหนุ่มๆเนี่ยผมซื้อมอเตอร์ไซค์แล้วผมก็ทำงานรับจ้างอยู่กรุงเทพผมก็ไม่รู้ทำงานอะไรนะแต่ตอนนี้เขา70กว่าแล้วไอ้มอเตอร์ไซค์คันนั้นเขาบอกว่ามันถูกชนแล้วมันก็กองอยู่ที่โรงพักพญาไทเป็นซากไปแล้วเขาพยายามเล่าว่ารถเขาสองคันจริงแต่ว่าคันที่เขาใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยไอ้คันนั้นเป็นซากแต่ว่าผมไม่สนใจเรื่องนะผมสนใจว่าแสดงว่าเขาตอนวัยหนุ่มเขาก็ดิ้นรนมาขายแรงงานอยู่นะแต่มันไม่เหลือเงินเก็บพอไม่เหลือเงินเก็บปั๊บบ้านปลายเนี่ยมันไม่รู้จะพึ่งพาใครรัดยื่นมือมาก็ต้องคว้าซึ่งคนจำนวนเหล่านี้ผมเชื่อว่าคนเหล่านี้ผมว่ามีจำนวนมากนะเดิมเนี่ยผมก็มองโจทย์อย่างนั้นนะแต่พอมากระทรวงการคลังเปิดมาว่าไม่ใช่ไอ้คนส่วนน้อยนั่นแหละที่ว่าสูงอายุแล้วก็ไม่มีเงินเก็บแล้วยังต้องมาพึ่งพาเงินจากรัฐเนี่ยนะส่วนใหญ่แล้วยังอยู่ในวัยทำงานอันนี้โอ้โหผมหงายหลังปลึงเลยวันนี้พอทราบข้อมูลแล้วผมว่าโอ้โหนี่มันสร้างงานมันเรื่องใหญ่แล้วล่ะมันเรื่องใหญ่มันไม่ใช่เรื่องว่ารัฐบาลจะต้องไปหาเงินมาสงเคราะห์นะมันต้องทำยังไงที่คนเหล่านี้เนี่ยเขาจะลืมตาอ้าปากได้ถ้าลืมตาปากไม่ได้เนี่ยต้องนึกถึงเลยนะถ้า18ปีถึง60ปีเนี่ยยังต้องหวังพึ่งรัฐอยู่เนี่ยโอ้โหแล้วคุณจะต้องดูแลกันอีกเท่าไหร่อ่ะจนกว่าจะสิ้นอายุขัยกันนะ ใช่ไหมฮะมันโอ้กว่าเขาจะแก่กว่าเขาจะอะไรไปอีกมันอีกนานอ่ะชื่อนี้มันโจทย์ใหญ่มาก
1: อาย
0: ุ
1: ไม่ยืนหรอกรุ่นนี้เพราะว่าสูบพวกบุหรี่ไฟฟ้ากันกินน้ำท่อมแล้วก็กัญชาอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะคะพี่ไพศาลอันนี้ไม่ได้พูดเล่นค่ะเรายังไม่รู้เลยไอ้ที่เราบอกเรามีคนเกิดขึ้นเนี่ยจะอายุยืนขนาดไหนทั้งบุหรี่ไฟฟ้าเด็กในโรงเรียนมัธยมเด็กในโรงเรียนนะคะที่ยันไปต่างจังหวัดเนี่ยครูบอกว่าเกือบ 90% พ่อแม่ทำงานอยู่กรุงเทพแล้วก็ส่งเงินมาให้ลูก เรียนหนังสือลูกก็อยู่กับยายกับตากับอะไรก็ว่ากันไปนี่ไม่ใช่เด็กเกเรนะเด็กก็ไปโรงเรียนอ่ะเด็กก็ไปโรงเรียนไม่ใช่เด็กเกเรเสียคนเลยแต่ก็สูบบุหรี่ไฟฟ้ากันวิธีการสูบก็คือซื้อออนไลน์แล้วก็รวมเงินกันแล้วก็แบ่งปันกันสูบค่ะเวียนกันสูบและสูบกันทุกคนน้ำท่อมด้วยกัญชาด้วย
0: แล้วเด็กก็อยู่กับเพื่อนๆกันพ่อแม่ผู้ปกครองก็ไม่ได้อยู
1: ่แล้วพี่ไพศาล
0: ตายายก็สูงวัยเกินกว่าที่จะมาคุกครี
1: แล้วเขาก็เรียนหนังสือเรียนไปจบไปก็จะทำอะไรก็ไม่รู้อะแต่ว่าพาร์ทนึงในชีวิตมันเป็นแบบนี้จริงๆแล้วพี่ไพศาลคิดว่าสุขภาพจะเป็นยังไงคุณภาพชีวิตจะเป็นยังไงยังไม่นับเรื่องค่านิยมอีกนะคะเวลาที่เขาเห็นอบต.เห็นเทศบาลเขาอะแต่ละคนที่เข้าไปอะเข้าไปยังไงแล้วรวยได้ยังไงซื้อเสียงกันยังไงค่านิยมในชนบททุกวันนี้เนี่ยรวยจากอะไรดิฉันคิดว่ารากมันทั้งหมดที่มันเป็นมหาทุกวันนี้ก็คือเราไม่ได้มีรากในการชื่นชูหรือชื่นชมคนดีคนมีคุณธรรมอะค่ะใครก็ได้ที่มีเงินแล้วก็สังคมก็เป็นอย่างเงี้ยอยากจะสูบกัญชาอย่างนั้นมันก็ได้หมดทุกอย่างอะค่ะแล้วคุณภาพของคนที่มันอยู่ในสังคมแบบนี้จะเป็นยังไงล่ะนักการเมืองมาก็ให้ลงทะเบียนแจกเงินไปอยากเรียนเหรอก็กู้กยศ.กู้เสร็จแล้วไม่มีคืนก็ไม่เป็นไรเพราะดอกเบี้ยถูกมากไม่ต้องค้ำประกันกยศ.ก็เจ๊งก็ขอเงินเราไปจ่ายให้เด็กเรียนเรียนกันเรียนอะไรก็ไม่รู้มีคุณภาพไม่มีคุณภาพก็เรียนกันไปแก๊งที่โดนจับโกงทุจริตข้อสอบเป็นด็อกเตอร์หมดเลยนะฮะน่ะเป็นด็อกเตอร์กันหมดเลยคุณภาพมันเป็นแบบนั้นนะคะพูดไปก็เหมือนบ่นเพราะว่าไม่รู้จะพูดอะไรหยิบจับตรงไหนก็เป็นอย่างนี้หมดนะคะ
0: ครับ

0: คุณกัญญาวัฒน์บอกจริงที่สุดคนต่างจังหวัดส่วนใหญ่ไม่ทำงานมีลูกหลานก็เล่นแต่โทรศัพท์รอความช่วยเหลืออย่างเดียวเหมือนแจ็คมาเคยบอกไว้คนจนพัฒนายากที่สุดสะท้อนให้เห็นถึงนโยบายรัฐบาลล้มเหลวคุณกู๊ดนะคะบอกรื้อระบบโครงสร้างประเทศครั้งใหญ่คนที่จะรื้อเนี่ยไปหาคนที่จะรื้อมาก่อนดิฉันเห็นแต่คนที่อยู่ในวังวนนี้หมดเลยค่ะขอบคุณคุณอันที่พูดเรื่องคนแก่เลี้ยงคนหนุ่มนอนไกวเปยวนกินเบียร์อยู่ใต้ถุนบ้านมีเยอะๆๆๆเรียนไม่ได้จินตนาการดิฉันไม่ได้ดูซีรีส์แนวตั้งมาพูดนะคุณมาเทิงก็ดีฉันเห็นน่ะปลูกเปยวนอยู่หน้าบ้านใต้เปยวนมีแต่ขวดเบียร์ที่ไพศาลแล้วมีคนมาบอกดิฉันบอกอัญชลีเขาเรียกยังไม่เคยมีพรสักทีไปบอกรัฐบาลให้หยุดเถอะแจกเงินน่ะในอำเภอของเขาที่อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมามีเขมรมีพม่าอยู่ประมาณ 6-7 หมื่นคนในโรงงานคนพวกนี้ขยันขันแข็งเก็บเงินส่งบ้านหมดไม่เคยต้องเอาเงิน 300-600 จากประเทศเลยคนพวกนี้อยู่ได้ประหยัดมัธยัสถ์แล้วเขาเป็นคนบอกดิฉันว่าไปดูเลยเดินไปดูเลยพริกก็ไม่ปลูกกินผักก็ไม่ทำกินนอนเปยวนกินเบียร์โยนขวดอยู่ใต้เปลรัฐบาล
1: ที่มีขยันขวนขวายต้องไปทำงานอิสราเอลอะไรก็บอกมีนะ
0: พวกนั้นก็ไปลำบากก็อีกแบบ
1: นึงนั้นรายได้เขาก็จะสูงเลยส่งเงินมาเลี้ยงดูจุนเจือครอบครัวได้ก็คงมีหลากหลายอ่ะแต่ว่าถ้าพูดถึงเทรนด์แนวโน้มใหญ่ๆเนี่ยถ้ามันตัวเลขมันระดับ9ล้านตัดแล้วกรองแล้วก็ยังเหลือต้อง5ล้าน6ล้านแล้วยังเป็นวัยทำงานแต่ว่ารัฐยังต้องดูแลให้เงินจ่ายเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสงเคราะห์ให้อยู่อย่างเงี้ยผมคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องผลงานของรัฐแล้วล่ะมันเป็นเรื่องที่รัฐมาผิดทาง
0: มันเป็นผลงานของเราค่ะเพราะเราทำงานมีเงินเสียภาษีให้เขาไปใช
1: ้ผมว่ามันจะไป
0: นะคะ
1: มันจะยิ่งไปผิดทางกันใหญ่
0: ให้กำลังใจเราจัดรายการได้ดีมากรื้อระบบประเทศก็บอกว่ามีคนเห็นด้วยกับสิ่งที่เราพูดมากันเนี่ยเห็นด้วยทุกกรณีเลยนะคะสื่อก็เสื่อมเสนอแต่ข่าวดราม่าก็เนี่ยถ้าที่ฉันจะทำงานง่ายนะครึ่งชั่วโมงนี้ฉันจะพูดถึงยายคนนั้นยายคนนี้อายุ70น่าสงสารสารพัดไปทวงสิทธ
1: ิ์แล้วมันมีข่าวถึงขั้นมีคุณยายอะไรคุณพี่หรืออาจจะอายุน่าจะน้อยกว่าผมด้วยซ้ำแต่ก็ที่ลงมาจากที่อำเภอปู่น่านใช่ไห
0: มที่ไปสายนะ
1: เสียชีวิต
0: คนจำนวนเยอะตายแต่เขาตายในระหว่างที่กำลังจะไปติดต่อแค่นั้นเองค่ะก็เหมือนกับตอนที่เราฉีดวัคซีนโควิดกันใหม่ๆใครตายบอกเป็นเพราะวัคซีนหมดนะคะ
1: ก็แต่ว่าดูแนวโน้มแล้วผมคิดว่าแนวทางของรัฐบาลเลยก็คือถ้าดูจากการก็คือเนี่ยต้องหาทางที่จะลดไอ้การโจมตีแล้วก็ทำให้รัฐบาลสูญเสียคะแนนนิยมโดยการที่ก็คงจะต้องไปบีบให้คุณเอกนิติเขาไปยอมลดกฎเกณฑ์เองคือไปให้คนอื่นรัฐมนตรีคมนาคมอะไรต่างๆที่เขานั่งแถวแถลงนายกก็มองว่ามันก็ไปฉีกหน้าคุณเอกนิติเขามากไปก็เมื่อวานมติครม.ก็เลยถ้างั้นเลื่อนไปก่อนแล้วก็ให้คุณเอกนิติไปปรับแล้วเอาเข้าครม.อีกทีหนึ่งว่าจะลดเกณฑ์ยังไงให้บ้าง
0: ถ้าคุณเอกนิติอยากได้กำลังใจให้เข้ามาดูรายการนี้และอ่านคอมเมนต์ในรายการ มาอ่านคอมเมนต์ในรายการค่ะคนไทยที่คิดได้และเป็นห่วงประเทศชาติเยอะมากค่ะเยอะมากที่เขาคิดได้แล้วเราจะอยู่กันอย่างนี้ได้ไงเสียภาษีไปเลี้ยงคนหนุ่มคนสาวบ้านเราเนี่ยเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของต่างด้าวที่มาทำงานอยู่ได้จนจะตั้งตัวเป็นมาเฟียกันอยู่แล้วคนงานที่บ้านน่ะที่ในศาลไปซื้อกลับไปซื้อที่ซื้อทางลาออกกันไปหมดละกลับไปอยู่บ้านไม่เห็นต้องรับเงินสวัสดิการรัฐอะไรเลยค่ะ
1: ครับ
0: ดิฉันไม่เห็นด้วยนะถ้าจะหยวนให้

0: กับพวกที่เอาชื่อไปเป็นกรรมการบริษัทไปอะไรต่อมีอะไรแล้วก็อ้างว่าพวกนี้โดนหลอกไม่ใช่ค่ะพวกนี้ไปร่วมมือเขาในการตบตาหลายๆอย่างเลี่ยงภาษีด้วยใช้คำนี้ด้วยบางทีก็เอาชื่อไปรับเงินเพื่อที่จะเฉลี่ยรายได้ค่ะใช้คำนั้น
1: ครับ
0: คุณเอกนิติคุณเอกนิติมาเหมือนกับว่าแกก็คงไม่ได้หวังอนาคตว่าแกจะไปเป็นอะไรต่อมีอะไรนะแกคิดว่าอะไรที่แกควรจะทำแกก็ทำทำได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นอย่างน้อยเปิดแผลมาให้คนได้เห็นกันก็คุ้มแล้วที่เห็นว่าเหมือนกับที่คุณอาจารย์วีระธีรพัฒน์เนี่ยไปเป็นกรรมาธิการก็ประมาณก็คงไม่ได้คิดว่าจะเกิดมรรคผลไปยุบหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้แค่เปิดแผลด่าประจานก็คุ้มแล้วคุ้มจริง
1: ๆ
0: คุ้มมากอาจารย์วีระนั่นแหละดีแล้วที่คุณเอกนิติเชิญอาจารย์วีระให้ไปช่วยจริงไปช่วยจัดการหน่อยไปถามว่าหน่วยงานไอ้ขนส่งอะร้างไปกี่ที่บางหน่วยงานมีคนอยู่4คนมากำกับนโยบายของประเทศโอ้ตายตายตายตาย
1: ก็ใช้งบประมาณกันอีลุ่ยฉุยแฉกนะไม่ได้ก่อเกิดประโยชน์ที่มันคุ้มค่ากับเม็ดเงินมีอะไรเห็นพูดถึงเรื่องอะไรนะที่หน่วยงานอะไรที่ไปโดนเขาหลอกไอ้สร้างตึกอะไรด้วยใช่ไหมก็อะไรนะคณะกรรมการของกระทรวงพลังงาน
0: คณะกรรมการคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานดิฉันนึกออกแล้วพี่ไพศาล
1: ครับ
0: เมื่อก่อนดิฉันไปโรงพยาบาลวิภาวดีประจำวันหนึ่งมันมีคนวิ่งมาบอกว่าป้าที่ขายอาหารตามสั่งตรงนั้นน่ะโดนโกงไป80,000 บาทโดนโกงจากอะไรรู้ไหมคะจากคนงานที่ทำตึกนั้นคนงานที่มาสร้างตึกมันเป็น100 คนต่อวันใช่ไหมคะแล้วมันก็ยังสร้างไม่เสร็จพอเงินงวดออกก็จ่ายให้ป้านั้นป้านั้นก็หมุนเวียนใครจะไปรู้ว่าตึกไม่เสร็จแล้วคนงานเก็บไป
1: มันหนีเลยใช่ไหม
0: จำไม่ได้ว่า60,000 หรือ 80,000
1: ย้ายแคมป์หนียกแคมป์หนีไปเลยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะแกกางล่มขายตรงนั้นน่ะแกโดนไปหลายหมื่นน่ะเดี๋ยวมันนึกออกแล้วว่าใช่เดี๋ยวไปโรงพยาบาลแล้วได้ยินเขาคุยกัน
1: โอ้แสดงผู้รับเหมาที่งานแล้วคนงานก็เลื่อนคืนนั้นเลย
0: อย่างนั้นเลยใช่ไหม
1: ไปกันคืนนั้นเลย
0: เอาก็ป้าแกไม่รู้ตัวเลยแกโดนไปหลายหมื่น
1: ทิ้งดะหมาไว้ส่วนใหญ
0: ่ไม่เขาไม่ได้นอนที่นั่นหรอก
1: ถ้าใช้ก่อสร้างส่วนใหญ่ถ้าใช้ก่อสร้างมีจำนวนไม่น้อยนะที่ปลูกเรือนสังกะสีให้คนงานนอนเลยแล้วคนงานเหงาๆก็เอาหมามาเลี้ยงพอใช้ทำไปทิ้งหมาไว้ผมเนี่ยเจอประจำเลยหมาเดินตุลัดตุเลกันแถวไซต์ก่อสร้างเนี่ยมาอย่างนี้คนงานเอามาเลี้ยงกันแล้วก็กลับบ้านทุกคนไปได้ไงทีเลี้ยงแต่ตัวเล็กๆทำงานอยู่3 ปีก่อสร้างจนเสร็จจนหมาโต
0: ค่ะ
1: มาที่เรื่องของไอ้คดีทุจริตสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับสรุปว่าตำรวจเดี๋ยวเขาจะออกหมายจับเป็นระดับผอ. 2 คนแล้วก็ระดับข้าราชการที่ไปปรากฏตัวอยู่แถวๆไอ้บริษัท3 เมืองเจริญน่ะที่ไปแก้อะไรเงี้ยนะเห็นว่ามีทั้งข้าราชการท้องถิ่นแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะที่เป็นพนักงานบริษัท2 คนรวมแล้ว11 คนแล้วก็ระดับผู้อำนวยการเนี่ยจะเป็นของมสวระดับผู้อำนวยการมสว1 คนระดับผู้อำนวยการระดับผู้อำนวยการกองของกรมสทกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น1 คนทั้งนี้เป็นไปตามพยานหลักฐานการซัดทอดของดร.วิน
0: เจ๋ง
1: แล้วผมคิดว่าเนี่ยครับเคลียร์คัดตัดจบแล้วสูงสุดก็คือระดับผู้อำนวยการสทฝั่งนายจ้างแล้วก็มสวระดับผู้อำนวยการซึ่งก็พอรู้กันอยู่อ่ะซึ่งตอนนี้ทางมสวเขาก็โยกออกไปละผู้อำนวยการไอ้สำนักวัดผลอะไรเขาเนี่ยนะฮะด็อกเตอร์อะไรท่านหนึ่งอ่ะถูกย้ายไปแล้วคนนี้น่าจะโดนหมายจับ2 คนแล้วก็เคลียร์คัดตัดจบคดีนี้จะปิดแค่ระดับผอ.
0: นักข่าวถามว่าตัวการที่ดำเนินการใหญ่ตัวการใหญ่ที่ดำเนินการเรื่องนี้มีมากกว่าที่ถูกจับกุมไปแล้ว3 คนหรือไม่คุณอนุทินบอกว่าตอนนี้มีการสืบสวนนะตอนนี้มีการสืบสวนโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลางมีการแจ้งความโดยกรรมการสทกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

0: ก็ได้แจ้งความในฐานะผู้เสียหายปปช.ก็ทำเรื่องนี้ประสานกับตำรวจดังนั้นประชาชนไม่ต้องกังวลเพราะหน่วยงานที่ติดตามเรื่องนี้เพื่อเอาตัวมาลงโทษจะก่อให้เกิดความเป็นธรรมเพื่อไม่ให้เหตุการณ์เกิดขึ้นอีกทำงานเต็มที่เพราะทุกคนมีพื้นฐานความเป็นข้าราชการก็รู้สึกแบบแย่ที่มีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นคือคนที่ไปเคลียร์คดีนี้ก็เป็นข้าราชการก็รู้สึกแย่ค่ะก็แบบต้องทำให้เกิดความเป็นธรรมอะค่ะที่นักข่าวก็ทำหน้าที่ได้ดีมากจะอธิบายสังคมยังไงเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกคนพุ่งเป้าไปที่นักการเมืองและพรรคการเมืองนะคะท่านคุณอนุทินบอกว่านี่คือรัฐบาลไม่ใช่พรรคการเมืองข้อสั่งการที่รัฐบาลได้แจ้งไปยังทุกหน่วยงานต้องไม่มีเรื่องการทุจริตรัฐบาลไม่สามารถให้มีข้าราชการเพิ่มใหม่เข้ามาด้วยการสอบที่ทุจริตแล้วสอบตกแล้วเป็นสอบได้คือถามว่าแล้วนักการเมืองล่ะพรรคการเมืองล่ะคุณดินบอกว่านี่คือรัฐบาลไม่ใช่พรรคการเมืองแล้วรัฐบาลก็บอกแล้วว่าไม่เอาทุจริตนี่คือคำตอบค่ะนักข่าวไม่ยอมถามต่อว่าจะสาวถึงตัวใหญ่ได้หรือไม่คุณอนุทินบอกว่ามันถึงใครก็คนนั้นสาวถึงใครก็ต้องโดนก็อย่างที่บอกว่าหน่วยงานเขาแบบว่ามีความชำนาญในการสืบสวนแล้วเส้นเงินล่ะคะหลายคนบอกยังไม่ไปถึงไหนเลยจะแจ้งประชาชนว่ายังไงคุณอนุทินบอกว่าถึงคนไหนก็คนนั้นไม่ต้องห่วงรัฐมนตรีเดี๋ยวนี้กล้าเดี๋ยวรัฐมนตรีเดี๋ยวนี้กล้ากระทำผิดหรือไม่นักข่าวไม่ยอมถามอีกว่าแล้วปปงจะเข้ามาเมื่อไหร่เพราะว่าปปงบอกว่ายังไม่มีใครสั่งการนายกบอกว่าต้องสั่งด้วยหรอเขามีหน้าที่หากมีพฤติกรรมอะไรเกิดขึ้นหากสื่อนำเงินเข้าบัญชีธนาคารตัวเองวันละ500,000 10 วันต่อเนื่องเดี๋ยวชื่อมก็ไปโผล่ปปงเองแหละมันไม่ต้องสั่งเป็นหน้าที่ของเขาเขาต้องดำเนินการอยู่แล้ว
1: ก็ดำเนินการอยู่แล้วก็เดี๋ยวสื่อก็ลองไปถามปปงดูว่าดำเนินการอย่างไรบ้างแล้วยังแต่ว่าที่คุณอันพูดถึงเรื่องเส้นเงินเนี่ยผมคิดว่ามันหัวใจสำคัญของคดีทุจริตนะถ้าคดีขึ้นสู่ศาลแล้วพิสูจน์เส้นเงินไม่ได้เนี่ยองค์ประกอบของคดีทุจริตทั้งหลายเนี่ยผมถือว่าพยานหลักฐานอ่อนเพราะว่าหัวใจของการทุจริตเนี่ยมันคือเงินถ้าคุณไม่สามารถนำสืบเอามาแสดงได้ว่ามันมีการรับเงินจ่ายเงินกันเป็นทอดๆ อย่างไรจึงเป็นอ้างยี่ซ่องโจรอย่างที่คุณว่าเนี่ยผมถือว่าคดีนั้นพยานหลักฐานจะอ่อนมันจะมีความผิดได้ก็เฉพาะที่มีประเภทจับได้คาหนังคาเขาเช่นตอนไอ้กลุ่มที่ไปแก้ข้อสงข้อสอบนะอาจจะมีความผิดพ.ร.บ.คอมบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะแต่ว่าทุกเรื่องทุจริตเนี่ยถ้าไม่มีเส้นเงินเนี่ยผมบอกได้เลยยากเพราะหัวใจมันคือคุณต้องเอาเส้นเงินมาดูให้ได้ว่ามันมีการจ่ายจากผู้ที่ต้องการสอบบรรจุได้ส่งผ่านไปถึงนายหน้าคนที่หนึ่งแล้วมันส่งผ่านไปถึงใครส่งผ่านไปถึงใครมันไปจบที่ตรงไหนยังไงทะลุทะลวงได้สูงก็แสดงว่าการสืบสวนสอบสวนมีประสิทธิภาพทะลุทะลวงไปต่ำก็แสดงว่ามันมีการซูเอียกันแต่ถ้าจะประกอบหลักฐานที่ส่งฟ้องแล้วมันจะได้มรรคได้ผลคดีมีน้ำหนักต้องมีเส้นเงินครับถ้าเป็นคดีทุจริตนะ
0: เขาคงไม่เจตนาให้คดีให้สำนวนอ่อนมั้งคะ
1: ก็แล้วแต่ผมก็ไม่ได้ว่าอะไร
0: คงไม่เจตนาให้สำนวนอ่อนมั้งคะ
1: จะพักกันก่อนดีกว่าคุณอันเดี๋ยวจะเห็นสีหน้าผมกับคุณอันพักสักครู่ฮะ
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน

ททเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวรรณเสียศักดิ์สั่งก่อติดสถานการณ์ตะวันออก

0: กลางเตรียมพร้อมอพยพคนไทยทันทีที่จำเป็นนายสิงหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยภายหลังปลัดกระทรวงการต่างประเทศประชุมติดตามและประเมินสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางภายหลังการหยุดยิงสิ้นสุดลงและการสู้รบกลับมาปะทุอีกครั้งว่าเป็นการเตรียมความพร้อมและประเมินสถานการณ์เพราะมีคนไทยอาศัยอยู่ในภูมิภาคตะวันออกกลางจึงมีความเป็นห่วงความปลอดภัยซึ่งการปะทะครั้งที่แล้วก็ได้มีการอพยพคนไทยออกจากประเทศอิหร่านด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยในขณะที่สถานการณ์ในขณะนี้กลับมาสู้รบกันอีกครั้งจึงต้องประเมินสถานการณ์ว่าสถานเอกอัครราชทูตไทยแต่ละแห่งมองสถานการณ์อย่างไรแต่ที่สำคัญคือต้องเตรียมพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์และพร้อมแค่ไหนหากต้องอพยพคนไทยอีกครั้งซึ่งขอยืนยันว่าเรามีความพร้อมนอกจากนี้นายสิงหศักดิ์ยังเปิดเผยถึงการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศว่าวันนี้ที่ประชุมมีการหารือถึงสถานการณ์ในภูมิภาคและสถานการณ์ของโลกในขณะที่ตนได้กล่าวในที่ประชุมว่าต้องมีการยกระดับความร่วมมือในภูมิภาคด้วยความที่อาเซียนเป็นแกนกลางของสันติภาพและความมั่นคงของโลกสิ่งเหล่านี้ต้องเริ่มที่ภูมิภาคเราก่อนโดยสถานการณ์ในเมียนมายังเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงซึ่งนโยบายของไทยเน้นการพูดคุยและปฏิสัมพันธ์แต่ไม่ได้ทิ้งฉันทามติ5ข้อของอาเซียนแต่อยู่ที่ว่าจะนำทั้ง5ข้อมาปฏิบัติอย่างไรซึ่งไทยเป็นประเทศเพื่อนบ้านของเมียนมาจึงต้องมองสถานการณ์ด้วยความเป็นจริงแน่นอนว่าประเทศไทยมีผลประโยชน์ในเรื่องความมั่นคงชายแดนซึ่งมีประเด็นต่างๆมากมายทั้งการค้าชายแดนขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติยาเสพติดมลพิษซึ่งไทยก็ต้องพูดคุยกับรัฐบาลเมียนมาในเรื่องเหล่านี้โดยไม่ทิ้งฉันทามติของอาเซียนด้วยการเดินไปอย่างคู่ขนานคือการพูดคุยกับเมียนมาโดยตรงยึดผลประโยชน์ของไทยเป็นตัวตั้งขณะเดียวกันสถานการณ์ในเมียนมาได้เรียกร้องให้รัฐบาลใหม่ของเมียนมาเดินหน้ากระบวนการพูดคุยเดินหน้าสู่สันติภาพและความปรองดองและไทยก็ได้แสดงความพร้อมอำนวยความสะดวกให้มีการพูดคุยทั้งที่กรุงเทพและที่พัทยาทั้งชนกลุ่มน้อยและผู้แทนรัฐบาลเมียนมาแม้ครั้งนี้อาจจะยังไม่พูดคุยกันแต่ฝ่ายชนกลุ่มน้อยต้องพูดคุยกันเองเพื่อสร้างความเป็นเอกภาพนั่นถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีรัฐบาลเผยผลสำเร็จไทยช่วยไทยพลัสช่วยประชาชนกว่า39ล้านคนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีรับทราบผลการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งดำเนินการภายใต้กรอบวงเงินกว่า 175,000 ล้านบาทระยะเวลา4เดือนเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนและจากสถานการณ์ราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากโดยผลการดำเนินงานทั้ง3โครงการย่อยสามารถช่วยเหลือประชาชนรวมกว่า39ล้านคนและทำให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องโครงการย่อยที่1และที่2เป็นการช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนกว่า13ล้านคนโดยเพิ่มวงเงินสวัสดิการ700บาททำให้ได้รับความช่วยเหลือรวม 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนเป็นเวลา4เดือนครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่จำเป็นได้แก่ค่าอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภคค่าเดินทางค่าน้ำค่าไฟค่าก๊าซสูงต้มและเงินเพิ่มเบี้ยความพิการโดยในช่วงวันที่1ถึง30มิถุนายนมีการจัดสรรวงเงินรวมกว่า 13,000 ล้านบาทและมีการใช้จ่ายผ่านร้านธงฟ้าในชุมชนเป็นหลักมียอดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคกว่า 12,000 ล้านบาทสำหรับโครงการย่อยที่3ไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ข้อมูลณวันที่19กรกฎาคมมีประชาชนได้รับสิทธิ์แล้วกว่า26ล้านสิทธิ์เกิดยอดใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 78,000 ล้านบาท
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอเซียงเพียว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.

0: ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
0: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะรัฐบาลชวนแรงงานไทยสมัครงานสิงคโปร์220อัตราเงินเดือนสูงกว่า 44,000 บาทสมัครฟรีถึง30กรกฎาคมนี้ร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าสร้างโอกาสให้แรงงานไทยมีงานทำและมีรายได้ที่มั่นคงในต่างประเทศโดยกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานเปิดรับสมัครแรงงานไทยไปทำงานในประเทศสิงคโปร์กับนายจ้างชั้นนำ4บริษัทรวม5ตำแหน่งจำนวน220อัตราเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง30กรกฎาคม2569การสมัครในครั้งนี้เป็นการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสมัครหรือค่าดำเนินการใดๆไม่ว่าจะเป็นค่าบริการจัดหางานค่าวีซ่าค่าใบอนุญาตทำงานค่าตรวจสุขภาพหรือค่าบัตรโดยสารเครื่องบินเนื่องจากนายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดสำหรับตำแหน่งที่เปิดรับได้แก่ช่างเทคนิคฝ่ายผลิตผู้ช่วยวิศวกรพนักงานฝ่ายผลิตช่างเทคนิคและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคโดยมีเงินเดือนตั้งแต่ประมาณ 24,142 บาทถึง 44,472 บาทตามตำแหน่งและบริษัทที่เข้าทำงานทางนี้ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องมีอายุ 20-45 ปีสำเร็จการศึกษาระดับปวช.หรือม.6 ขึ้นไปสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ไม่มีประวัติอาชญากรรมและมีคุณสมบัติตามที่นายจ้างกำหนดในแต่ละตำแหน่งรัฐบาลขอเชิญชวนผู้ที่มีคุณสมบัติและสนใจใช้โอกาสนี้ในการพัฒนาทักษะและสร้างรายได้จากการทำงานในต่างประเทศพร้อมย้ำว่าการสมัครไม่มีค่าใช้จ่ายประชาชนอย่าหลงเชื่อบุคคลหรือกลุ่มที่แอบอ้างว่าสามารถเรียกรับเงินเพื่อช่วยจัดส่งไปทำงานได้สอบพนักงานท้องถิ่น5สนาม5ภูมิภาค26กรกฎาคมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปิดกั้นทุจริตสอบเต็มระบบนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดเผยว่าวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมจะมีการจัดสอบพนักงานท้องถิ่นสายงานบริหาร5สนาม5ภูมิภาคได้แก่จังหวัดเชียงใหม่อุดรธานีขอนแก่นปทุมธานีชลบุรีและนครศรีธรรมราชโดยมีผู้เข้าสอบ 37,359คนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นผู้จัดสอบทางนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะปิดกั้นการทุจริตสอบให้เข้มข้นที่สุดขอให้ผู้เข้าสอบเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองอย่าหลงเชื่ออย่าจ่ายอย่าซื้อขายคะแนนสอบใดๆทุกกรณีเพราะขอให้รู้ว่าจะโดนหลอกแบบ 100% หากพบเห็นรู้ถึงตัวบุคคลที่ชักชวนให้ทำหรือจะกระทำทุจริตขอให้เร่งแจ้งข้อมูลและหลักฐานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือที่ศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่นหรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ทันทีทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวรรณรายงานค่ะ
3: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือMCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
0: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือ

0: เครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เหนือที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่022016195-6หรือคลิก www.mcot.net
0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
2: เก้านาฬิกา11นาทีครับคุณอันครับมาติดตามจอดลึกประเด็นร้อนกันในช่วงสุดท้ายนะครับ
3: ค่ะเวลาที่เราพูดเรื่องความตลกของกฎหมายไทยเราจะพูดกันอยู่2เรื่องก็คือเรื่องของภาษีมรดกที่ให้คนรับเป็นคนจ่ายอันนี้ตลกมากใช่ไหมคะสุดท้ายก็เก็บไม่ได้สักเท่าไหร่
2: 2ก็คือเข้าใจว่าคงจะเป็นเจตนาของพวกในสภาเค้านักการเมืองครับเค้าไปเปลี่ยนเค้าไปเปลี่ยนในบริบทมันใหม่ไปแก้ไขแล้วก็ปรับมากลายเป็นใครรับก็ไปจ่ายมันก็เลยแบบมรดกพันล้านก็คนละร้อยละร้อย
3: แจกกันไป
2: แจกกระจายกันไปก็ไม่ต้องจ่าย
3: สุดท้ายก็ไม่คุ้มอ่ะ
2: ได้จ่ายน้อย
3: มากอีกอันนึงก็คือเรื่องของการปลูกกล้วยปลูกมะนาวปลูกปาล์มปลูกอะไรล
2: ่
3: ะล่า
2: สุ
3: ดที่เห็นในเมืองเลยเล่นเอามะนาวราคาตกเลยพี่ไพศาลมะนาวราคาตกจริงๆนะคะเพราะว่าตามลงตามร้านอะไรทั่วไปร้านเสริมสวยก็จะเห็นมีมะนาวใส่ถุงมาวางขายก็คือพวกเศรษฐีเขาเอามาวางกินไม่ทันนะก็มาฝากวางขายไว้ล่าสุดกทม.บอกว่ากฎหมายฉบับนี้ใช้มาตั้งแต่ปี63เป็นเวลา7ปีแล้วประกาศปี62มาถึงตอนนี้ก็คือ7ปีแล้วกำลังจะรื้อใหญ่ค่ะรื้อใหญ่ก็หมายถึงเก็บเพิ่มขึ้นนั่นแหละหลักๆมีแหล่งข่าวออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าปล่อยที่ดินรกร้างต้องเสียภาษี 0.3 ถึง 0.7% เนี่ยตอนนี้ก็คือว่าจะปรับใหม่หมดเลยนะคะเมื่อก่อนเนี้ยเขาจะประเมินว่าราคาที่ดินตั้งแต่0จนถึง50ล้าน50ล้านขึ้นไปที่จะเสียภาษีใช่ไหมคะตอนนี้ไม่ละค่ะเขาจะเอาตั้งแต่20ล้านเลย
2: ก็จะได้ฐานภาษีที่กว้างขึ้น
3: ใช่ค่ะได้สารฐานภาษีที่มากขึ้นก็คือ ที่ดินเกษตรเนี่ยจะเพิ่มขึ้น 0.2% เป็น 0.03 ถึง 12% เลยปรับลดมูลค่ายกเว้นจาก50ล้านเหลือ20ล้านก็จะขยายใหม่แล้วก็พวกคอนโดอพาร์ตเมนต์ที่ปล่อยเช่าเนี่ยเสียล้านละ 3,000 ค่ะล้านหนึ่งเก็บภาษี 3,000 เลยก็หวังว่าจะเก็บภาษีพวกนี้ได้มากขึ้นค่ะค่ะ
2: ครับวันนี้22ใช่ไหมฮะคุณอัน
3: ใช่ค่ะ
2: ก็ทราบว่าเขาจะมีการประชุมกตล.นะมีนายกรัฐมนตรีอนุทินเป็นประธานแล้วก็จะเป็นวันตัดสินตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม
3: ่
2: ท่ามกลาง4คันดิเดตที่มีจุดแข็งต่างกันทั้งคะแนนอาวุโสผลงานและประสบการณ์ภาคสนามนะก็คือเขาบอกว่ามันจะมีตัวเลือกทั้งหมด4คนด้วยกันนะครับที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาเสนอชื่อเป็นผบ.ตร.ต่อจากบิ๊กต่าย
3: พี่สายการนิดนึงค่ะ
2: ครับ
3: ถ้าเป็นพลเอกสำราญนวลมา

0: เรื่องปกติแต่ถ้าไม่ใช่ถึงจะเป็นข่าวถูกไหมคะ
1: ถ้าสำราญนอนมาเนี่ยเรื่องปกติถ้าไม่ใช่เนี่ยโอเคข่าวใหญ
0: ่ดิฉันก็เลยแบบมันตามนั้นอะค่ะ
1: ครับ
0: ฮะมันไม่มีอะไรที่จะไม่ใช่คุณสำราญนวลมาถ้าไม่ใช่สิเป็นเรื่องใหญ
1: ่คือกระแสนี่มันมาตลอดอะคุณสำราญเขาเรียกสำราญนอนมาใช่ไหมฮะแต่ตอนนี้เขาบอกว่ามันจะมีประเด็นที่อาจจะสะดุดได้นิดหน่อยเพราะว่าเขาจะไม่เรียกสำราญนอนมาแล้วเขาจะเรียกสำราญนานไป
0: จะอยู่กี่ปีอะคะ
1: 7ปี
0: อ้าวแล้วปลัดกระทรวงเกษตรก็อยู่7ปีเหมือนกัน
1: ปลัดกระทรวงเกษตรก็อยู่7ปี
0: ก็ไม่เห็นเป็นไรเลยนะ
1: ครับ
0: ก็ในเมื่อตอนนี้มันเป็นยุคของคนที่แบบอายุยาว7ปีอะ
1: ก็เป็นเรื่องของกระแสที่พยายามจะเอาจุดอ่อนออกมานะครับก็เขาบอกว่าตอนนี้เป็น4ท่านนะอาวุโสอันดับหนึ่งเนี่ยคือพลตำรวจเอกนิรันดรเหลื่อมศรีหรือบิ๊กไมค์เตรียมทหารรุ่น27นักเรียนร้อยตำรวจรุ่น43อายุราชการเหลือ2ปีพอกระสวนเกษียณปี71อาวุโสอันดับ2คือพลตำรวจเอกทัชชัยปิตะนีระบุตรหรือว่าพี่หวาน
0: อันนี้จะเกษียณเร็วหน่อย
1: อันนี้จะเกษียณปี70เลยอยู่ได้ปีเดียวถ้าขึ้นบิ๊กหวานเนี่ยนะนักเรียนในร้อยตำรวจ40รุ่น42อันอาวุโสอันดับ3ก็คือเจ้าของฉายาสำราญนอนมาพลตำรวจเอกสำราญนวลมาเตรียมทหารรุ่น34รุ่นที่ดังมากในแวดวงศรีกากีเป็นนักเรียนในร้อยตำรวจรุ่น50ก็จะมีอายุราชการยาวไปถึงปี2576อันหมายถึงถ้าขึ้นเป็นผบ.ตร.ก็จะอยู่ในตำแหน่งได้ถึง7ปีถ้าอยู่ได้นะส่วนอาวุโสอันดับ4ก็คือบิ๊กแมนพลตำรวจเอกอิทธิพลอัจฉริยะประดิษฐ์นักเรียนในร้อยตำรวจรุ่น43อันนี้เกษียณปี72อายุราชการเหลือ3ปีนะฮะเพราะฉะนั้นคู่แข่งเนี่ยก็จะมีอายุราชการเหลือ1ปีคุณทัชชัยเหลือ2ปีก็คือบิ๊กไมค์พลตำรวจนิรันดรแล้วก็เหลือ3ปีก็คือบิ๊กแมนพลตำรวจเอกอิทธิพลอัจฉริยะประดิษฐ์นะฮะแต่ว่าก็ยังไงก็แล้วแต่เขาก็บอกว่ามันดูลมฟ้าอากาศอะไรแล้วมันก็น่าจะเป็นคุณสำราญอ่ะเพราะว่าตำรวจเนี่ยเขามองข้ามช็อตไปเลยนะคุณสำราญนวลมาแล้วหลังจากนั้นก็จะต่อด้วยบิ๊กก้องเพราะฉะนั้นถ้าคุณสำราญขึ้นบิ๊กก้องก็ต้องขึ้นรองแล้วพอคุณสำราญจะอยู่ครบ7ปีหรืออยู่ไม่ครบ7ปีบิ๊กก้องก็จะขึ้นต่อเพราะถ้าสมมุติคุณสำราญนวลมาเนี่ยอยู่7ปีครบนะซึ่งจะทำสถิติทำลายสถิติของบิ๊กแปะบิ๊กแปะนี่ก็5ปีนะถ้าคุณสำราญนวลมาอยู่ครบ7ปีทำลายสถิติถ้าอยู่ครบ10ปีแล้วบิ๊กก้องขึ้นบิ๊กก้องยังเป็นต่อได้7อีก3ปีนะเพราะบิ๊กก้องเนี่ยจะเกษียณ79ไอ้ประธานโทษ69เอ้ย79ดิคุณสำราญนี่76บิ๊กก้องนี่79ทั้งที่รุ่น50รุ่นเดียวกันนะแต่อายุต่างกันถึง3ปีกับคุณสำราญทั้งนั้นเป็นนักเรียนในร้อยตำรวจรุ่น50ด้วยกันเนี่ยเขาก็ว่ากันอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ก็คงจะล็อกกันไว้ว่าถ้ายังไงก็คุณสำราญแล้วก็ไปต่อด้วยบิ๊กก้องไปยกเว้นแต่ว่าจะมีการลื้อการเขย่ากันอย่างรุนแรงซึ่งมันจะต้องมีเหตุอะไรที่ไม่ธรรมดา
0: ค่ะเราเนี่ยมีข้าราชการที่ขึ้นเบอร์หนึ่งของหน่วยงานราชการระดับอยู่ยาว7ปีนะคะคนแรกก็คือคุณอังสิทธิ์สมัทรัตน์ค่ะเกิดปี2514จะอายุ60ก็ปี74คุณอังสิทธิ์เนี่ยอยู่ในตำแหน่งมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมตั้งแต่ปี67ค่ะ
1: นี่อยู่มากี่ปีแล้วฮะ6 7 6 8 3ปีใช่ไหม
0: ค่ะเดี๋ยวนะคะดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทยตั้งแต่วันที่1ตุลา67 67 68 69เนี่ย2ปีแล้วเนี่ย
1: ตุลาก็3ปีแล้ว
0: 67 68 69ครบ2ปีค่ะจะครบ2ปีเดือนตุลานี้ถูกไหมคะจะครบ2ปีเดือนตุลานี้2ปี3ปีก็อยู่7ปีเหมือนกัน

0: ปลัดกระทรวงเกษตรคุณรพีพัฒน
1: ์ที่เพิ่งจะ
0: นะคะ
1: ผ่าน
0: ที
1: ่
0: เพ
1: ิ่
0: งจะ
1: ประ
0: กาศมาเมื่อวานเนี้ยนั่นถ้าอยู่ครบก็7ปีเพราะฉะนั้นผบ.ตร.ถ้าอยู่7ปีก็คงเป็นเทรนด์ใหม่อ่ะค่ะเป็นเทรนด์ใหม่ใช้คำว่าเทรนด์ใหม่ก็แล้วกัน
1: หัวหน้าส่วนราชการสำคัญนี้อยู่กันยาวๆนะ
0: แต่เนี่ยไม่ได้พูดว่าดีหรือไม่ดีนะคะแต่ไอ้ประเภทขึ้นมาเพื่อเป็นเกียรติเป็นสีกับวงตระกูล5วัน10วันเองก็ไม่เห็นด้วย
1: ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องใหม่เสียทีเดียวมันก็มีหลายหน่วยงานที่ก็เริ่มมีเทรนด์อย่างนี้แล้วนะหัวหน้าหน่วยสำคัญสำคัญก็อยู่กันยาวๆนะ
0: แต่เรื่องพวกนี้ก็ไม่วิจารณ์นะคะพี่ไพศาลมันไม่มีอะไรแน่นอนหรอก
1: ก็เดี๋ยววันนี้นายกนั่งเป็นประธาน
0: ไม่มีอะไรแน่นอนหมายถึงว่าก็เป็นได้ระหว่างอยู่ก็ไม่ได้หมายความว่า7ปีจะ7ปีมันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะคะค่ะ
1: ก็คือถ้าคุณสำราญเขามาแน่นอนนะตามชื่อฉายาเขาสำราญนอนมาก็ไม่มีอะไรก็ถือว่าเป็นไปตามที่ทิศทางข่าวก็เป็นอย่างนั้นก็อย่างที่คุณอันว่าถ้าไม่ได้เนี่ยโอเคอาจจะต้องไปสืบค้นมามันเกิดอะไรขึ้น
0: ถ้าไม่ได้จะเป็นข่าว
1: แล้วมันจะกระทบมันจะกระทบกับจังหวะในอนาคตของอีกหลายๆท่านหรือเปล่าที่เขาเรียงๆกันมาเขาวางกันเป็นลำดับกันมายาวเลยเนี่ยนะถ้าเปลี่ยนอย่างนี้มันก็อาจจะกระทบยาว
0: พวกประชาชนก็คงคิดว่าอยากจะให้ชะลอการแต่งตั้งออกไปหน่อยค่ะเพราะว่าในระหว่างการชะลอการแต่งตั้งเราจะเห็นการจับนู่นจับนี่เยอะแยะไปหมดเลยค่ะเพราะว่าถ้าตั้งเร็วปุ๊บ
1: ต้องโชว์ผลงาน
0: เนี่ยเพราะว่าถ้าตั้งเร็วปุ๊บมันจบแล้วอีเวนต์นี้จบแล้วคือก่อนแต่งตั้งมันต้องจับบ่อน145บาทก็จับนั่งรถไฟไปจับอะไรอย่างเงี้ยนะบ่อนผ้าถุงนี่คือเขาปูผ้าถุงเล่นกันใช่ไหมฮะไม่ใช่ว่าดูผ้าถุงมาเล่นนะหมายถึงไอ้ปูผ้าเนี่ยไม่ได้ใช้กำมะหยี่แต่ใช้ผ้าถุงปูอ๋อบ่อนปฐุมเล่นตาละ20 30แกงเหรอจับแล้วจับเล่นมา30 40ปีแล้วต้อง
1: เ
0: ลิกไป
1: ใช่ไหมปฐุมมาปูนี่คือทุนมีจำกัดเอาใกล้มือ
0: บ่อนปฐุม
1: ไม่ใช่ว่าจะถือเป็นเคล็ดเป็นโชคเป็นลางอะไรหรอกเอาของใกล้มือ
0: เอาเป็นสโลงก็ได้แม่นะเออปฐุมบ้างสโลงบ้าง
1: ครับ
0: พี่สารคะอย่างที่เราคุยกันไว้นั่นแหละว่า Royal Orchid Sheraton เนี่ยทำเลยดีมากมากเพราะฉะนั้นวันนี้พาดหัวของหนังสือพิมพ์คือตระกูลใหญ่แล้วก็ต่างชาติรุมสนใจซื้อโรงแรม Royal Orchid Sheraton ค่ะหลังจาก ROH ผิดนัดซื้อคืนแล้วก็ทาง CEO ของบจ.1ที่เขาเป็นคนดูแลอยู่เนี่ยเขาบอกว่าเจ้าของเดิมต้องส่งมอบทรัพย์สินภายใน30วันแล้วก็เล็งเริ่มประมูลที่ 5,000 ล้านค่ะ
1: คือ
0: เข
1: าตั้
0: ง
1: ที่
0: ดินริมแม่น้ำ
1: เขาต
0: ั
1: ้งกองลีดเขาตั้งกองลีดมาระดมทุนใช่ไหมเขาตั้งกองลีดมาระดมทุนแล้วพอครบกำหนดแล้วเจ้าของก็ไม่นำเงินมาไถ่ถอนกองลีดนี้ออกไป
0: มันยึดเนี่ย
1: ผู้ที่เขาพวกบริษัทที่เขาเป็นการเงินที่เขาออกกองลีดนี่เขาก็ต้องแบกแทนก็ต้องยึดมาย
0: ึด
1: แล้วก็มาขายต่อมาขายต่อให้กับผู้ที่เพื่อจะเอาเงินเขาคืนนะครับ
0: แล้วปรากฏทรัพย์มันดีด้วยอ่ะพี่เลยสานะยึดมาเดี๋ยวบางทีทรัพย์ก็ดูแล้วไม่มีอนาคตแต่อันนี้ปรากฏว่าตอนนี้มีผู้สนใจจะซื้อทรัพย์สินเข้ามาสอบถามมากกว่า10รายทั้งคนไทยที่เป็นตระกูลใหญ่ๆรวมถึงต่างชาติล่าสุดมีในหน้ารายหนึ่งมาสอบถามโดยระบุว่ามีนักลงทุนจะซื้อทำธุรกิจด้านสุขภาพ wellness ค่ะเพราะว่าที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาถือว่าดีมากแถมได้กรรมสิทธิ์ที่ดินแบบขายขาดด้วยเราจะดูข้อเสนอราคาที่ดีที่สุดว่าเป็นใครก็ได้ที่ไม่ใช่ทุนเทาเพราะสิ่งที่เราต้องการก็คือเทคแคร์ผู้ถือหน่วยคลาส 1,600 รายให้เขาได้เงินเร็วที่สุดค่ะ อยากจะขายให้เร็วนะฮะCEO ของวันบอกว่ามีข่าวว่า ROH กำลังกู้เงินจากอีกธนาคารหนึ่งที่เยอรมันมาซื้อมาจ่ายคืนเหมือนกันค่ะพี่วิสารเขาบอกสามารถนำเงินมาจ่ายได้หมดในฐานะผู้จัดการกองทัสอาจยอมเจรจาเพื่อจบแต่ตรงนี้ต้องขึ้นอยู่กับทางสำนักงานกลต.ด้วยว่าจะเอายังไงผมอาจจะยอมจะได้จบแต่ตรงนี้ขึ้นกับกลต.ด้วยโดยกลต.ต้องรองรับแม้ว่าจริงๆแล้วเปิดประมูลขายอาจได้ราคาที่สูงกว่าดังนั้นต้องขอดูก่อนว่าเขามีเงินมาจ่ายได้จริงหรือไม่ไปเอาเงินจากเยอรมันมาซื้อมาใช้นี่คือ

0: ทีมแล้วก็บริหารโรงแรมเพื่อเอาเงินไปคืนโรงแรมธนาคารที่เยอรมันนะคะพี่ในศาล
1: พี่ผมก็เรื่องไอ้โรงแรมเนี่ยจริงๆเรามีแหล่งข่าวใกล้ตัวนะที่รู้ข้อมูลเบื้องลึกมากนะก็คือคุณติ๋มเราเนี่ยคุณติ๋มที่จัดรายการอยู่ในคลื่นเราเนี่ยคุณลัคนาจำปา
0: ค่ะ
1: คุณลัคนาทำงานอยู่ที่นี่แหละอยู่ที่รอยัลคิทเชอร์ตันนี่แหละคุณติ๋มลัคนาคุณนานรู้จักไหมคุณติ๋มค
0: ุ
1: ณ
0: ติ๋มเคยให้สัมภาษณ์ด้วยค่ะเคยสัมภาษณ์อันอยู่เหมาะอันเป็นออกรายการ
1: นี่แหละคุณติ๋มก็ทำงานอยู่ที่นี่แหละอยู่นานด้วย
0: สรุปปัญหาคือ
1: ก็เขาไม่สามารถจะหาเงินมาซื้อคืนไปได้อะจากกองหลีดอะเขาก็แจ้งว่าเขามีแน่ระดมมาจนกระทั่งมันเกินเลยกำหนดนัดมาจนกระทั่งทางเนี่ยวันบริษัทวันซึ่งเขาเป็นไหนบริษัทเขาเป็นสถาบันการเงินที่ดูแลอยู่ใช่ไหม
0: ค่ะ
1: เขาก็ต้องขอให้ส่งคืนกรรมสิทธิ์มาให้แล้วเขาก็จะไปประมูลขายต่อไป
0: ค่ะ
1: ครับ
0: พี่ไพศาลคงเห็นมั้งคะว่าในช่วงปีที่แล้วมันมีการแข่งที่เรียกว่าไฮร็อกอะค่ะที่บรรดาพวกดาราเซเลบอะไรเขาไปแข่งกันที่คุณหมากคุณณเดชน์ถอดเสื้อวิ่งคุณชมพู่ก็ไป
1: โชว
0: ์แข่งอะไรกันเนี่ยนั่นค่าสมัครหลายพันนะคะ
1: 7 pack อะไรกันนั่นใช่ไหม
0: จะไปทำอะไรอย่างนั้นได้
1: อ
0: ่ะปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยคนรุ่นใหม่เล่นกีฬาหนักแล้วก็วิ่งมาราธอนรวมถึงก็พยายามที่จะฝึกเพื่อไปไฮร็อกด้วย
1: วิ่งเทรลด้วยใช่ไหมหรือวิ่งเทรลอ่ะ
0: ทุกอย่างอะค่ะเล่นกีฬาหนักแล้ววิ่งมาราธอนแล้วก็ไปแข่งไฮร็อกซึ่งเขาผสมหลายอย่างนะคะปรากฏว่าอาการบาดเจ็บพุ่ง20-30%มันดูเท่ดูน่าชื่นชมคนรุ่นใหม่ต้องเข้ายิมสุขภาพดีมีกล้ามเนื้ออะไรต่อมีอะไรอย่างรุ่นดิฉันเองเนี่ยจะมาวันนึงจะมาคาร์ดิโอให้หัวใจแข็งแรงแต่กล้ามเนื้อเหี่ยวไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่ละรุ่นดิฉันนี่ก็ต้องแบบยกนู่นยกนี่อะไรเงี้ยให้ดูฟิตแอนด์เฟิร์มใช่ไหมคะก็ปรากฏว่านายแพทย์ณัฐวุฒิไพศิลป์สมบูรณ์เป็นหัวหน้าศูนย์กระดูกและข้อของโรงพยาบาลพระราม9บอกว่าแนวโน้มการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาในคนรุ่นใหม่เปลี่ยนแปลงอายุกลุ่มผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อที่น่าตกใจคืออายุเฉลี่ยของผู้ป่วยลดลงอย่างต่อเนื่อง 5-10 ปีกลุ่มผู้ป่วยหลักที่ต้องเฝ้าระวังอยู่ในกลุ่มวัยรุ่นตอนปลายจนถึงวัย20ต้นๆที่เริ่มเข้าสู่สนามกีฬาอย่างจริงจังเกินพิกัดสัดส่วนการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาเพิ่มขึ้นมา 20-30%และเด็กน้อยที่บาดเจ็บจากการเล่นกีฬาเพียง5ขวบก็มารักษาโรคกระดูกและข้อจากการเล่นฟุตบอลค่ะคนรุ่นใหม่มักบาดเจ็บจากการใช้งานซ้ำๆรวมถึงการเล่นกีฬาตามเทรนด์ยอดนิยมเช่นวิ่งมาราธอนหรือกีฬาที่กำลังมาแรงอย่างไฮร็อกซึ่งจริงๆการเล่นกีฬาเป็นการออกกำลังกายที่ดีแต่ปัญหาตอนนี้คือเล่นตามเพื่อนเล่นตามอินฟลูเอนเซอร์เล่นตามดาราโดยที่ร่างกายยังไม่มีความพร้อมไม่มีพื้นฐานกล้ามเนื้อที่แข็งแรงพอฝืนเล่นหนักให้ทันกระแสสังคมใช้งานเกินขีดจำกัดเกิดอุบัติเหตุเล่นกีฬาและนำมาซึ่งความเสื่อมก่อนวัยเห็นด้วยทุกประการ
1: รุ่นผมกับรุ่นคุณอันนี่ไม่มีปัญหาเพราะรุ่นผมนี่ผมก็จะหมกมุ่นกับกีฬาสำคัญก็คือเป่ากบกับทอยกอง
0: ปอดจะดีค่ะ
1: ของคุณอันนี่ก็น่าจะกระโดดยางนะ
0: โดดยางแล้วดิฉันก็โกงค่ะดิฉันก็บอกขอลองนะแต่ถ้าได้เอาเลยขอลองโดดนะแต่ถ้าได้เอาเลยมันนิสัยอย่างนี้มา
1: ลองก่อนนะลองก่อนนะแต่ถ้าได้ขอผ่านเลย
0: โกรธมากเลยพวกนิสัยเนี่ยตั้งแต่เด็กๆเข้าวงไหนก็แตกหมดเลยดิฉันเป็นคนไม่ค่อยยอมเลยพวกนี
1: ้โอเคเอาละครับเช้านี้หมดเวลาครับคุณนันแล้วเดี๋ยวตอนช่วงเย็นก็พบกัน นะครับเช้านี้ลาไปก่อนนะครับ
0: ค่ะสวัสด
1: ีครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา R4 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำ

0: สูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล White Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีวาย1ติวเตอร์ยิมวาย2ภูพาวเวลวาย3ฟอร์ดพีทวาย4ลูกหมีซอนย่าวาย5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงอีคอนนิวส์อัปเดต
4: นาฬิกา31นาทีสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ Econ News Update ค่ะวันนี้วันพุธที่22กรกฎาคม2569นะคะท่านผู้ฟังอยู่กับพรวันดีวรรณเมทางกูลค่ะแล้ววันนี้วันพุธนะคะเดี๋ยวเรามีนักวิเคราะห์มาร่วมพูดคุยท่านผู้ฟังที่อยากจะสอบถามการลงทุนในหุ้นต่างๆนะคะก็สามารถรอติดตามสอบถามได้นะคะหรือว่าถ้ามีคำถามอยากสอบถามจริงๆทิ้งไว้เลยก็ได้นะคะทั้ง3ช่องทางค่ะ SMS 4689399 4689399นะคะแล้วก็ทาง MCOT News FM 100.5 ค่ะทาง LINE นะคะแอดไลน์มาเป็นเพื่อนกันนะคะที่ @MCOT News ค่ะท่านผู้ฟังคะในที่สุดรัฐบาลก็ทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่นะคะหลังจากที่ประชาชนกว่า9,300,000คนถูกตัดสิทธิ์ซึ่งก็สร้างผลกระทบต่อฐานเสียงทางการเมืองจากเดิมที่ตั้งใจว่าจะยกเครื่องฐานข้อมูลคนจนครั้งใหญ่ที่สุดเพราะว่าในมุมมองของผู้ที่ดูแลฐานะการคลังของประเทศก็อาจไม่อยากให้กระเป๋าเงินของประเทศติดลบมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะแนวทางก็คือต้องเพิ่มรายได้แล้วก็ลดรายจ่ายแต่ว่าการลดรายจ่ายครั้งนี้เนี่ยอาจกลายเป็นชนวนที่สร้างวิกฤตศรัทธาต่อฐานเสียงของพรรคภูมิใจไทยปัญหาหลักๆเกิดจากเรื่องของหลักเกณฑ์การคัดกรองนะคะที่อาจจะไม่สะท้อนกับความเป็นจริงโดยเฉพาะการถือครองรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์เก่าที่เลิกใช้งานไปแล้วทำให้รัฐบาลเนี่ยต้องยอมถอยในหลักเกณฑ์การพิจารณาต่างๆใหม่ครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ขยายเวลาการอุทธรณ์เพื่อที่จะลดแรงกดดันด้วยเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอย่างเร่งด่วนด้วยนะคะแล้วก็ทุกเรื่องเนี่ยจะต้องอยู่บนฐานข้อมูลใหม่ที่รอบคอบแล้วจะต้องมีการนำเข้าสู่การพิจารณาของครม.ในสัปดาห์หน้าวันที่27กรกฎาคมค่ะเป็นการเลื่อนจากการประชุมที่จะมีขึ้นเมื่อวานนี้นะคะว่ากันด้วยเรื่องของคนจนกันแล้วมาว่าด้วยเรื่องของคนรวยกันบ้างค่ะโดยเฉพาะท่านผู้ฟังที่มีที่ดินในกรุงเทพหลายๆแปลงบางท่านอาจจะปลูกกล้วยปลูกมะนาวกันอยู่ต่อไปอาจจะต้องเสียภาษีที่ดินเพิ่มขึ้นแล้วนะคะเพราะว่าล่าสุดกทม.เดินหน้าเพิ่มรายได้ดัดหลังเศรษฐีแลนด์ลอร์ดทั้งหลายค่ะโดยที่จะปรับเพิ่มอัตราภาษีที่ดินเกษตรกรรมอีก 0.02% นะคะเป็น 0.03 ถึง 0.12% ค่ะปรับลดมูลค่าการยกเว้นด้วยนะคะจากเดิมเนี่ย50ล้านบาทลงเหลือ20ล้านบาทนั่นหมายความว่าจากเดิมที่ดินราคาประเมินตั้งแต่20ล้านบาทไปจนถึงอีก1บาทถึง50ล้านบาทเนี่ยจากเดิมไม่ต้องเสียภาษีต่อไปอาจจะต้องเสียภาษีแล้วนะคะและที่สำคัญก็คือในปีหน้าราคาประเมินที่ดินในหลายๆทำเลจะมีการปรับสูงขึ้นด้วยจะทำให้ผู้ที่ถือที่ดินที่วันนี้ราคาประเมินอาจจะยังไม่ถึง20ล้านบาทอาจจะเสียภาษีอัตราใหม่ด้วยถ้าเกิดว่าปีหน้าราคาปรับการประเมินที่ดินแปลงของคุณ สูงกว่า20ล้านบาทนะคะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการพิจารณาการนำเสนอนะคะดูว่าท่านผู้ว่าชัชชาติจะว่าอย่างไรบ้างค่ะท่านผู้ฟังคะเมื่อวันก่อนคุณอนุทินนะคะท่านนายกอนุทินเนี่ยกลับจากการเยือนจีนแล้วก็มีข่าวดีมาบอกคนไทยว่าคุยกับบิ๊กบริษัทเทคของจีนสนใจมาลงทุนในไทยเพิ่ม 70,000 ล้านบาทซึ่งเรื่องนี้ล่าสุดคุณเอกนิติธันประภาสมีไอเดียของการดึงบริษัทเทคโนโลยีของจีนให้เข้ามาเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ค่ะด้วยแนวคิด BOI to IPO ดึงบิ๊กเทคเข้าตลาดหุ้นไทยนะคะโครงการนี้รัฐบาลก็จะจูงใจบริษัทเทคโนโลยีต่างชาติที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในไทยให้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทยควบคู่ไปด้วยค่ะเป้าหมายแรกก็คือบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่จากจีนผู้ผลิตอุปกรณ์ส่งข้อมูลด้วยแสงซึ่งลงทุนในประเทศไทย 50,000 ล้านบาทจะมีการจัดทำช่องทางพิเศษ Fast Trackเพื่อที่จะรองรับด้วยนะคะก็คืออำนวยความสะดวกเต็มที่เลยค่ะมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตลาดทุนไทยแล้วก็เพิ่มผลิตภัณฑ์ก็คือเพิ่มหุ้นที่สะท้อนเทคโนโลยีสมัยใหม่ในตลาดหลักทรัพย์ไทยมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะเพราะต้องยอมรับว่าหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทยอาจจะยังเป็นหุ้นที่ทำธุรกิจแบบเดิมๆรูปแบบเดิมๆซะส่วนใหญ่คนที่ดำเนินธุรกิจแบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ยังมีน้อยมากๆนะคะคุณเอกนิติบอกว่าปัจจุบันกระแสการลงทุนที่ไหลเข้ามาในไทยและอาเซียนขณะนี้มีสาเหตุหลักมาจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ค่ะซึ่งก็ทำให้นักลงทุนทั่วโลกต้องการพื้นที่ที่มีความมั่นคงและปลอดภัยโดยประเทศไทยมีจุดเด่นสำคัญก็คือสามารถค้าขายได้กับทุกขั้วอำนาจนะคะถ้าเกิดว่ามาใช้ไทยเป็นฐานการผลิตก็น่าจะส่งออกได้ในหลายๆประเทศถึงแม้ว่าประเทศต่างๆเหล่านั้นเขาจะมีความขัดแย้งกันอยู่นะคะแต่สิ่งหนึ่งเลยที่ไทยเราต้องทำให้ได้ก็คือจะต้องทำให้เกิดการจ้างงานค่ะจะต้องมีการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาทักษะแรงงานไทยให้ได้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วบางทีบริษัทเทคโนโลยีใหญ่ๆส่วนใหญ่เข้ามาลงทุนเนี่ยเขาจะใช้คนน้อยกว่าอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิมมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะคะสิ่งที่เป็นต้นทุนการผลิตในเกือบทุกอุตสาหกรรมเลยก็คือน้ำมันเมื่อคืนนี้ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นต่อค่ะหลังจากที่ประธานาธิบดีสหรัฐคุณโดนัลด์ทรัมป์ลดโอกาสการเจรจากับอิหร่านค่ะรอบนี้ก็ดูเหมือนว่าสถานการณ์ความได้เปรียบของการเจรจาจะแตกต่างจากครั้งที่แล้วนะคะซึ่งอิหร่านนั้นได้เปรียบกว่าเพราะว่าล่าสุดผู้นำสหรัฐบอกว่าสหรัฐไม่มีความสนใจที่จะเจรจากับอิหร่านเว้นแต่ว่าอิหร่านจะแสดงความพร้อมในการเข้าร่วมการเจรจาครั้งนี้อย่างมีความหมายพร้อมกับเตือนด้วยนะคะว่ากองทัพสหรัฐจะโจมตีโรงงานนิวเคลียร์ใต้ดินของอิหร่านในเร็วๆนี้ค่ะก็นอกจากเรื่องของการประกาศที่จะเดินหน้าจัดการอิหร่านอย่างเต็มที่แล้วคุณโดนัลด์ทรัมป์ยังเตรียมที่จะประกาศภาษีใหม่กับอีกหลายสิบประเทศนะคะในวันศุกร์นี้เพราะว่าภาษีชั่วคราวที่เรียกเก็บกันอยู่ 10% ตามมาตรา122กำลังจะครบกำหนดในวันศุกร์นะคะก็ต้องติดตามดูว่าแต่ละประเทศจะโดนเก็บภาษีเท่าไหร่อย่างไรแล้วก็จะใช้เหตุผลใดในการเรียกเก็บนะคะดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นสหรัฐกันก่อนนะคะในส่วนของดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกกว่า300จุดค่ะโดย Nasdaq ดีดตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งเนื่องจากว่าการพุ่งขึ้นของหุ้นกลุ่มผู้ผลิตชิปได้ช่วยบดบันปัจจัยลบจากสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางค่ะแล้วก็เรื่องข้อพิพาทเรื่องของภาษีศุลกากรด้วยนะคะขณะที่นักลงทุนจับตารายงานผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ๆค่ะดัชนีดาวโจนส์ปิดที่ 52,224.64 จุดค่ะเพิ่มขึ้น 385.38 จุดหรือว่าคิดเป็น 0.74% S&P 500ปิดที่ 7,509.20 จุดเพิ่มขึ้น 65. 0.92 จุดหรือว่าคิดเป็น 0.89% Nasdaq ปิดที่ 25,837.21 จุดเพิ่มขึ้น 328.83

9.13 จุดหรือว่าคิดเป็น 1.29% ค่ะการฟื้นตัวของหุ้นกลุ่มชิปเป็นปัจจัยหนุนดัชนีหลักของตลาดหุ้นนิวยอร์กค่ะหลังจากที่ปิดร่วงอย่างแรงเมื่อ

0: แห่ซื้อหุ้นกลุ่มชิปกลับคืนมาก่อนที่บริษัทหลายแห่งจะมีการเปิดเผยผลประกอบการเนื่องจากกลัวว่าจะตกขบวนค่ะหากว่าบริษัทเหล่านี้รายงานผลกำไรที่สูงเกินคาดนะคะแล้วก็มีการปรับเพิ่มแนวโน้มผลประกอบการด้วยการพุ่งขึ้นของหุ้นกลุ่มชิปได้บทบังปัจจัยลบนะคะจากสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางโดยราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้นนะคะหลังจากที่กลุ่มฮูตีได้สนับสนุนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเนี่ยประกาศใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลต่อซาอุดิอาระเบียนะคะก็จะทำให้เส้นทางเดินเรือทางตอนใต้ของทะเลแดงเนี่ยถูกปิดสำหรับเรือของซาอุนะคะนักลงทุนจับตาผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่โดยเทสลาและ Alphabet จะมีการรายงานผลประกอบการในวันนี้ค่ะก็คงต้องดูตัวเลขนะคะคือถ้าออกมาดีมันก็จะส่งผลบวกต่อหุ้นกลุ่มเทคก็น่าจะทำให้ดัชนีไปต่อได้แต่ว่าถ้าไม่ดีเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยลบต่อตลาดทันทีนะคะขณะที่หุ้น Microsoft Meta นะคะApple แล้วก็ Amazon จะมีการรายงานผลประกอบการในสัปดาห์หน้าค่ะดูตลาดหุ้นยุโรปกันบ้างนะคะในส่วนของตลาดหุ้นยุโรปนั้นได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีแล้วก็กลุ่มเหมืองแร่ค่ะแม้ว่าความตึงเครียดในตะวันออกกลางจะปะทุขึ้นอีกครั้งหนึ่งส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นขณะที่นักลงทุนติดตามการประกาศผลประกอบการรอบใหม่ของบริษัทจดทะเบียนนะคะดัชนีตลาดหุ้นยุโรปสต็อก600ปิดที่ 643.19 จุดเพิ่มขึ้น 3.59 จุดหรือว่าคิดเป็น 0.56% ค่ะ CAC 40ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 8,363.14 จุดเพิ่มขึ้น 23.03 จุดหรือว่าคิดเป็น 0.28% DAX เยอรมนีนะคะปิดที่ 25,011.35 จุดค่ะเพิ่มขึ้น 164.66 จุดนะคะหรือว่าคิดเป็น 0.66% ค่ะฟูซี่ร้อยลอนดอนปิดที่ 15,585.91 จุดเพิ่มขึ้น 61.15 จุดหรือ 0.58% ค่ะดัชนีตลาดหุ้นยุโรปเนี่ยยุติการปรับตัวลดลงติดต่อกันเป็นวันที่2แล้วนะคะคือก่อนหน้านี้ปรับลดลงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสามารถบวกได้2วันติดแล้วโดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น 2.1% ค่ะนักลงทุนจับตาการประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนนะคะเทคโนโลยีรายใหญ่ของสหรัฐค่ะอย่างเช่น Alphabet นะคะเพื่อที่จะประเมินว่าความต้องการที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ AI ทั้งหลายเนี่ยยังแข็งแกร่งต่อไปหรือไม่และมูลค่าหุ้นที่อยู่ในระดับสูงเนี่ยมันเป็นราคาที่เหมาะสมหรือเปล่านะคะคือถ้าผลประกอบการออกมาไม่ดีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สอดคล้องกับราคาสูงในปัจจุบันก็จะทำให้ราคานั้นลดลงได้นักวิเคราะห์จาก City Index นะคะบอกว่าช่วงที่ผ่านมาความเชื่อมั่นของนักลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงตลอดเวลาสะท้อนถึงความกังวลใจที่มีต่อหุ้นกลุ่มเทคค่ะโดยเฉพาะหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI แล้วก็เซมิคอนดักเตอร์หากผลประกอบการยังออกมาแข็งแกร่งในรอบนี้ก็อาจจะเป็นปัจจัยกระตุ้นให้หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีต่างๆยังคงปรับตัวขึ้นต่อในระลอกใหม่ได้นะคะทั้งนี้ในฝั่งยุโรปเนี่ยนักลงทุนจับตาถ้อยแถลงของผู้กำหนดนโยบายธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB ซึ่งจะประชุมกันในวันพรุ่งนี้นะคะคาดว่าจะมีการคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับเดิมนะคะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพูดคุยและวิเคราะห์เศรษฐกิจต่างประเทศกันก่อนนะคะกับอาจารย์สุดาทิพย์จารุจินดาอินทร์สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีค่ะครม.ทางด้านกระทรวงการคลังใหม่ของนายกคนใหม่ของอังกฤษนะเขาเป็นนายกคนที่59แต่เป็นคนที่7ในรอบ10ปีหลัง Brexit นะคนนี้ก็คือคุณแอนดี้เบอร์นัมซึ่งรัฐมนตรีคลังคนนี้ก็มาแทนคนเก่าคนเก่านี่เป็นผู้หญิงคนแรกที่เป็นรัฐมนตรีคลังเขาชื่อเรเชลวีฟซึ่งคุณแอนดี้เบอร์นัมเนี่ยก็เสนอให้เธออยู่ในตำแหน่งรัฐมนตรีแต่ย้ายกระทรวงเธอไม่รับก็เลยออกไปเลยนะฮะอย่างไรก็ตามคนมาใหม่เนี่ยมาจากกระทรวงกลาโหมค่ะคนนี้เป็นกบฏต่อเคียร์สตาร์เมอร์เพราะว่าก็มีรัฐมนตรี2คนที่ลาออกเพื่อบีบให้เคียร์สตาร์เมอร์ต้องออกนะคะเพราะว่าเขาเห็นแล้วว่าไอ้คะแนนตกอะไรต่างๆเนี่ยเลือกตั้งแพ้ คนนี้

0: เขาชื่อจอห์นฮีลี่เคยเป็นรัฐมนตรีช่วยคลังสมัยนู้นในกอร์ดอนบราวน์แล้วก็มานั่งที่กลาโหมและแกก็บอกว่าให้เพิ่มงบกลาโหมเป็น 3% ของ GDP คือแซมเมอร์ไม่เอาแล้วก็อะไรที่อยู่ข้างออกเพื่อกดดันและอีกคนเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขซึ่งตอนนี้ทั้งคู่ก็ได้กลับมาแต่ว่าจอห์นฮีลี่มีตำแหน่งใหญ่มากแล้วไม่ได้อยู่ในลิสต์เลยว่าเรียกว่าเป็นม้ามืดนะคะอย่างไรก็ตามข้อเสนอเขาเรียกว่า big quick win ของรัฐมนตรีของนายกแอนดี้เบอร์นัมก็คือจะลดVAT หรือภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับค่าไฟฟ้าจาก 5% หรือ 0% น่ะโอ้ก็ทำทันทีเลยนะประกาศแล้วเมื่อวานท่านรัฐมนตรีคลังคนนี้ด้วยเนี่ยซึ่งเงินนี้ก็จะมาจากไอ้โครงการของเคียร์สแตมเมอร์ก็จะทำเขาเรียกอะไรฮะเป็นดิจิทัล IDนะคะนั่นก็คือไอ้บัตรประชาชนเนี่ยจะเป็นระบบดิจิทัลเนี่ยเขาจะตัดส่วนงบโตอันนั้นออกมามาช่วยเรื่องนี้เพราะว่ารัฐก็จะต้องไปครับที่ได้ค่าไฟฟ้าที่ลดจาก 5% เป็น 0% เนี่ยประชาชนก็คงจะแซ่ซ้อนเพราะอังกฤษเนี่ยใช้ไฟฟ้าแพงเป็นอันดับ4ในชุดยุโรปนะที่แพงที่สุดคือไอร์แลนด์แล้วก็ตามด้วยอะไรนะเยอรมนีเบลเยียมและอันดับที่4คือสหราชอาณาจักรเพราะนั้นในนี้ประชาชนคนจะชอบบางคนก็มองบอกว่าเอ็งทำเนี่ยเพื่อที่จะหาคะแนนหรือเปล่าแล้วก็พอคะแนนสูงปั๊บก็จะยุบสภาเพราะจะอยู่ไปนานๆเดี๋ยวคะแนนมันจะลงหรือเปล่าแต่ว่าคุณแอนดี้เบอร์นัมก็ไม่ใช่เขาต้องการจะลดค่าใช้จ่ายของ household หรือครัวเรือนนะคะเรื่องที่สองก็คือแคนาดาค่ะคุณทรัมป์นี่อำมหิตมากเลยนะคะเพราะว่าการที่เป็นเจ้าภาพไอ้ฟีฟ่าเนี่ยก็เขาก็มาดูกีฬานัดสุดท้ายเลยอ่ะฟีฟ่าแชมป์เนี่ยนะระหว่างคาร์นีกับโดนัลด์ทรัมป์ที่สเตเดียมแล้วก็วันรุ่งขึ้นทรัมป์ก็ประกาศขึ้นภาษีอีก 50% ลงโทษแคนาดาเขาบอกว่าแคนาดาเนี่ยมีการขึ้นภาษีต่อสินค้าพวกdairy product จากอเมริกาแล้วก็มีไอ้รถยนต์จากอเมริกานะฮะแล้วก็มีแอลกอฮอล์นี่มาจากเคนทักกี้นะฮะรัฐของอเมริกาเนี่ยถ้าเป็นวิสกี้ที่แคนาดาเขาก็จะมาอย่างนี้ทรัมป์ก็บอกว่าโอ้คุณขึ้นภาษีตอบโต้เราคือก็กวาดสินค้าของอเมริกันทิ้งจากเชลนานแล้วตั้งแต่สมัยคุณทรัมป์ก็ประกาศอิสรภาพวันที่2เมษายนนะฮะก็ปรากฏว่าคุณทรัมป์นี่ก็วันรุ่งขึ้นหลังดูกีฬาแล้วประกาศโครมขึ้นมาเลยเนี่ยนะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้จริงๆแล้วเนี่ยแคนาดาก็มีสิทธิ์เพราะว่าเขาก็จะตอบโต้ต่อสินค้าต่างๆนะฮะจากเดี๋ยวกันนะฮะเรื่อง 50% นี่มีอะไรบ้างก็มีไวน์นะไวน์ของแคนาดาฮอกกี้สติ๊กก็คือไม้ตีฮอกกี้อ่ะแคนาดาเป็นประเทศแรกที่คิดค้นไอ้ฮอกกี้เกมเนี่ยนะกีฬาฤดูหนาวจัดนี่นะแล้วก็มีซีเมนต์จากแคนาดาเดลี่โปรดักต์จากแคนาดาเฟอร์นิเจอร์ไม้อะไรทั้งหลายจากแคนาดาแล้วก็เซนเตติกวิกก็คือผมปลอมนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยคาร์นีเนี่ยเขาก็มีการเปลี่ยนคู่ค้าหลังจากที่โดนทางอเมริกาผมบอกว่าจะต้องให้เป็นรัฐที่51แล้วก็พูดเสมอเลยฉลอง250ปีทรัมป์ก็บอกว่าเนี่ยเราประกาศอิสรภาพจากอังกฤษเห็นไหม250ปีแต่คุณได้อยู่ใต้อังกฤษมาเพราะนั้นคุณมาอยู่ใต้เราดีกว่าอะไรแบบนี้นะคะทีนี้ก็ปรากฏว่ามาคานี่เขาเปลี่ยนคู่ค้าเขาเดินทางไปจีนไปอินเดียโอ้ไปมากเลยหลายประเทศ20-30ประเทศเลยนะพยายามที่จะขายสินค้าของแคนาดาโดยจะลดการจ่ายจำหน่ายสินค้าเข้าอเมริกาแล้วก็จะเปลี่ยนไปสู่ประเทศอื่นๆนะฮะเพราะนั้นก็ต้องดูแต่ที่ทรัมป์ประกาศเนี่ยอมหิตเนี่ยเพราะว่ามันเกิดขึ้นก่อนหน้าการเจรจา USMCA ซึ่งเป็นนาฟตาเก่านั่นแหละเพราะคุณทรัมป์เขาครบรอบ40ปีที่เขาประกาศเอาไว้หนที่แล้วเดิมมันชื่อนาฟตาแล้วมาเปลี่ยนสมัยหนึ่งของเขาเป็น USMCA แทนที่เป็น CAMUS มันตามตัวอักษรใช่ไหมเขาไม่เอาเข้า US ขึ้นหน้านะฮะอย่างไรก็ตามเพราะฉะนั้นนี่ก่อนเจรจานี่ต้องหวดแทรกหนักๆแบบนี้ซึ่งแคนาดาเนี่ยก็นักมักก็คงจะต้องสู้ฮะหลายคนเทียบบอกว่าเพราะแคนาดาเป็นเจ้ากำเนิดฮอกกี้ฮอกกี้ทีมนี่สู้ตายอย่างเดียวไม่เคยยอมนะเดี๋ยวต้องดูกันต่อว่าจะเกิดอะไรขึ้นค่ะ
1: ค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะ
0: ยินดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะค่ะก็คุยกันต่อสำหรับราคาทองคำนะคะในส่วนของทองคำวันนี้ในประเทศปรับแรงนะคะบวกมา 1,150 บาทต่อบาททองคำแล้วนะคะปรับขึ้นทั้ง3รอบทำให้ทองคำแท่งรับซื้อล่าสุดอยู่ที่ 65,700 บาทขายออก 65,900 บาทค่ะอ้างอิงโกลด์สปอต 4,100

0: 228ดอลลาร์ต่อออนซ์ค่ะวันก่อนยังลงต่ำกว่า 4,000 นิดๆเลยนะคะคดเงินบาท33บาท76สตางค์ค่ะก็ทองคำบวก2วันนี้บวกมาเมื่อวานนี้บวกโดยรวมปรับ20รอบบวกมา750บาทต่อบาททองคำนะคะเช้าวันนี้นี่บวกขึ้นมาอีก 1,150 บาทก็เป็น 1,800-1,900 แล้ว2วันนี้นะคะก็ถือว่าท่านที่ลงทุนในทองคำ2วันก็ได้กำไรยิ้มได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะพูดคุยกันนะคะกับอาจารย์ธนวัฒน์ในประเด็นแนวคิดของท่านรองนายกเอกนิตินะคะกับไอเดียเรื่องของการดึงบริษัทเทคของจีนที่จะเข้ามาลงทุนใน BOI อยู่แล้วเนี่ยให้มาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทยแนวคิดนี้จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกันนะคะเดี๋ยวไปพูดคุยกันเลยค่ะกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสวัสดีค่ะอาจารย์ธนวัฒน์คะ
1: ครับสวัสดีครับคุณวันดีและท่านผู้ฟังครับ
0: ค่ะอาจารย์คะวันนี้ชวนอาจารย์คุยถึงแนวคิดของท่านรองนายกเอกนิติกับไอเดียของการดึงบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ของจีนเนี่ยให้เขาเข้ามาลงทุนในประเทศไทยอยู่แล้วก็จะให้เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทยด้วยกับแนวคิด BOI to IPO ดึงพวกบริษัทเทคเข้าตลาดหุ้นไทยนะคะก็ BOI เวลาเขาเข้ามาลงทุนอยู่แล้วก็จะมีการชวนให้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทยร่วมด้วยเลยจะทำให้ตลาดหุ้นไทยมีหุ้นเทคจดทะเบียนในตลาดเพิ่มเติมอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงบ้างคะ
1: คือผมมองสองมุมนะครับ
0: ค
1: ือหนึ่งก็คือพื้นฐานของอุตสาหกรรมก่อนแล้วข้อที่สองก็คือว่าเรื่องแบบนี้นานาชาติทำไหมนะครับเราเอาเรื่องที่สองกลับมาก่อนก็ได้ว่าประเทศไทยเองเนี่ยเรามีบริษัทที่ไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์มีครับแล้วก็แน่นอนว่าเป็นบริษัทใหญ่ด้วยนะครับเพราะการไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศเนี่ยหรืออย่างบางคนไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของอเมริกานะครับเพราะฉะนั้นตรงจุดเหล่านี้เนี่ยมันเป็นการที่เข้าไประดมทุนที่ประเทศนั้นดังนั้นถ้าสมมติว่าบริษัทต่างชาติโดยเฉพาะยิ่งจีนเนี่ยนะครับเข้ามาหลังจากที่เราเห็นกระแสลงทุนจากจีนเนี่ยกระจายไปทั่วโลกเนี่ยถ้าเข้ามาจดทะเบียนในไทยอย่างน้อยหนึ่งเขาได้ระดมทุนนะครับสองเนี่ยทำให้ตลาดหลักทรัพย์ของไทยเนี่ยดูเป็นตลาดหลักทรัพย์นานาชาติมากขึ้นคืออินเตอร์แคปิตอลมาร์เก็ตเลยนะครับเพราะก็เหมือนกับตลาดสิงคโปร์ที่มีบริษัทต่างชาติเข้ามาจดทะเบียนนะครับแล้วก็เป็นทางเลือกของผู้ออนไทยนะครับเป็นทางเลือกของนักลงทุนทั่วไปทำให้ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยโดดเด่นแล้วก็เปิดกว้างมากขึ้นเพราะว่าอันนี้มันเป็นความชัดเจนอันที่หนึ่งละอันที่สองเนี่ยก็คือทิศทางของตลาด AI ตลาดที่มันนอยเป็นยังไงคือเดี๋ยวนี้เวลาเราพูดถึงหุ่นยนต์เสมือนคนจริงเนี่ยนะครับที่มันนอยตลอดจนในเรื่องของ AI แล้วก็ทิศทางในอนาคตที่จะมีควอนตัมนะครับซึ่งควอนตัมจะเข้ามาแล้วทำให้การปฏิบัติการของ AI เนี่ยเร็วขึ้นเนี่ยมันเป็นเทรนด์ของโลกแล้วก็ในที่ประชุม APEC นะครับที่ประชุมกันที่จีนนะครับในการประชุมก่อนหน้าที่เตรียมผู้นำสูงสุดเนี่ยในปีนี้เนี่ยนะครับแล้วก็งานหุ่นยนต์งาน AI งานที่มันนอยที่จีนจัดเนี่ยนะครับที่ท่านรัฐมนตรีเองเนี่ยครับซึ่งไปเยือนจีนมาเนี่ยมันเป็นภาพที่ชี้ชัดว่าอุตสาหกรรมนี้ยังไงจะต้องโดดเด่นครับเพราะนั้นถือว่าแนวคิดนี้เนี่ยหนึ่งเสริมตลาดนะครับเสริมตลาดหลักทรัพย์ด้วยเสริมภาพลักษณ์ประเทศและสิ่งที่เป็นประโยชน์คือว่าประชาชนคนไทยเมื่อบริษัทเหล่านี้เข้ามาจดทะเบียนในไทยเนี่ยเขามาลงทุนในไทยเขาก็จะมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีและมีการจ้างงานนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์โดยรวมนะครับ
0: ค่ะอาจารย์คะกระแสการลงทุนที่ไหลเข้ามาในประเทศไทยแล้วก็อาเซียนขณะนี้ทั้งเม็ดเงินลงทุนโดยตรงแล้วก็ไปลงในตลาดหุ้นคุณเอกนิติบอกว่าเขาอาจจะไม่ได้มองแค่ว่าไทยเป็นหลุมหลบภัยแต่ว่านักลงทุนเนี่ยต้องการมองเรื่องของความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์นักลงทุนต้องการพื้นที่ที่มีความมั่นคงที่มีความปลอดภัยการจะทำให้ไทยรองรับการลงทุนในจุดต่างๆเหล่านี้ได้เนี่ยมันจะต้องเพิ่มเติมในประเด็นไหนหรือว่าจะต้องระมัดระวังในประเด็นไหนบ้างไหมคะอาจารย
1: ์คือตอนนี้ทุกคนมองว่า AI คือโครงสร้างพื้นฐานนะครับ
0: ค่ะ
1: คือจำเป็นต้องมีเหมือนกับเรามีถนนเรามี Wi-Fi นะครับเรามีท่าเรือเรามีสนามบินเพราะนั้น AI เนี่ยเป็น the must ละนะครับที่จำเป็นต้องมีเพราะนั้นเนี่ย AI ก็จะมาควบคู่กับ data center นะครับเพราะการที่ประเทศต่างๆเนี่ยอาจจะมีความโดดเด่นในอาเซียนไปก่อนหน้านี้แต่ตอนนี้ประเทศไทยก็เป็นแหล่งที่สำคัญมากที่ต่างชาติมาลงทุน data center มากขึ้นนะครับและพอเรามีนโยบายแล้วก็ดึงให้มีการมาผลิตรถยนต์ EV และก็ ผลิตอุปกรณ์ต่างๆชิ้นส่วนต่างๆที่เกี่ยวพันกับฮิวแมนนอยด์แล้วก็

0: โรบอทแล้วก็ทางด้าน AI เนี่ยนะครับผมคิดว่ามันก็เป็นการที่นานาชาติเนี่ยยอมรับไทยนะครับและแน่นอนว่าเขาก็มองอาเซียนเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่น่าจะปลอดสงครามและก็ไม่ได้มีโอกาสที่มีความเสี่ยงสูงเพราะว่านั่นการที่หนึ่งนะครับอันที่สำคัญมากเนี่ยเมื่อเขามาเนี่ยเขามาที่ประเทศไทยไม่ได้เป็นลำดับแรกๆเพราะเราก็มีข้อจำกัดหลายสิ่งโดยเฉพาะยิ่งบุคลากรด้าน AI ด้าน IT ซึ่งเรามีสัดส่วนที่น้อยนะครับหรือโดดเด่นเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านฉะนั้นสิ่งที่ภาครัฐดำเนินการและเอกชนก็ร่วมดำเนินการสถาบันการศึกษาก็ร่วมดำเนินการณขณะนี้คือการอัพสกิลรีสกิลทางด้าน IT และก็ AI ครับผมว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องเร่งนะครับเพราะว่าสัดส่วนประชากรที่รู้เรื่อง AI นะครับตลอดจนมีความเชี่ยวชาญด้าน AI เทคโนโลยีเนี่ยประเทศไทยยังมีน้อยนะครับ
1: ค่ะรวมถึงสถาบันการศึกษาที่ต้องผลิตบุคลากรเหล่านี้เข้ามารองรับตลาดด้วยใช่ไหมคะอาจารย์
0: จำเป็นครับจำเป็นฮะต้องเร่งนะครับครับซึ่งก็จะสังเกตเห็นว่าตอนนี้กระทรวงอวเองนะครับหรือสถาบันการศึกษาก็ร่วมกับภาคเอกชนในเรื่องของการที่พัฒนาด้าน AI อย่างมหาลัยค้าไทยเนี่ยเราเปิดสถาบัน AI นะครับแล้วเราก็มีภาพที่จะไปร่วมกับมหาลัยนานจริงที่จีนซึ่งเราเซ็นเอ็มโอยูเรียบร้อยนะครับซึ่งเราก็จะพัฒนา AI แล้วก็สร้างองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการนะครับแล้วก็มหาลัยแห่งค้าไทยก็ประกาศเป็น AI First University ซึ่งเราก็จะเข้ามาในท่อนของการที่เป็น Agentic Harnessuniversity ฮะก็คือจะทำหน้าที่ที่เรียกว่าเป็นเอเจนต์ในการที่จะตัดสินเหมือนคนนะฮะซึ่งก็ต้องเร่งพัฒนาเพื่อบุคลากรด้าน AI ให้กับสังคมมากขึ้นฮะครับ
1: ค่ะกับแนวคิดนี้ถ้าประสบความสำเร็จ BOI to IPO ถ้าเป้าหมายทำได้จริงเนี่ยอาจารย์มันจะสร้างจุดเปลี่ยนประเทศเลยไหมคะ
0: คือตอนนี้สังเกตว่า BOI ก็มีเสน่ห์และเนื้อหอมมากขึ้นนะครับเราจะเห็น Thailand Fast Passนะครับหลังจากที่ BOI เนี่ยมีการขอรับการส่งเสริมการลงทุนสูงเป็นวัดการแล้วเราเริ่มเห็นกระแสของการลงทุนเริ่มไหลเข้ามาโดยเฉพาะยิ่ง data center AI IT นะครับและ EV พอเราทำ Thailand Fast Pass ก็คือเข้ามาลงทุนในไทยและจะมี one stop service ทำงานได้รวดเร็วล่ะนะครับพอดึงเม็ดเงินเข้ามาเนี่ยสังเกตเห็นนะว่าการเป็น IPO แล้วมาลงทุนในไทยเนี่ยมันทั้งลงทุนจริงได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีและต่อยอดทางการเงินนะครับซึ่งเรื่องแบบนี้เนี่ยตลาดไทยยังไม่ได้มีตัวของทางด้าน IT หรือ AI มากดังนั้นนักลงทุนก็จะมีความรู้สึกว่าถ้าเข้ามาลงทุนเนี่ยราคาหุ้นจะวิ่งมูลค่าตลาดก็จะสูงและก็ไม่ใช่นักลงทุนไทยอย่างเดียวนักลงทุนสถาบันต่างที่ก็จะมาลงทุนผมถือว่ามันก็เป็นนโยบายที่มีเสน่ห์และน่าเป็นประโยชน์ต่อประเทศครับ
1: ค่ะดูแล้วแนวโน้มสดใสกับเศรษฐกิจไทยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจะมีการปรับประมาณการเศรษฐกิจปีนี้ไหมคะอาจารย
0: ์ก็ความเสี่ยงตอนนี้มันอยู่ที่สงครามแล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: แน่นอนผมว่าตอนนี้เนี่ย2-2.5ก็เป็นสิ่งที่เราคาดอยู่แล้วนะครับก็ยังเป็นอะไรที่เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยอยู่ในการที่จะคาดการเพราะว่าความเสี่ยงของระบบเศรษฐกิจไทยนะครับมันยังมีอยู่ในเรื่องของราคาน้ำมันและแน่นอนว่าต้องมานั่งลุ้นแล้วครับว่า24 กรกฎาคมเนี่ยประธานาธิบดีทรัมป์จะประกาศขึ้นกำแพงภาษีกับ60 ประเทศซึ่งรวมทั้งไทยอย่างไรเพราะเมื่อวานเนี่ยเก็บภาษี 50% จากแคนาดาในหมวดรถยนต์นะครับเพราะไทยเองอยู่ในข่ายครับที่อาจจะต้องเสียภาษีสูงซึ่งเรื่อง2 เรื่องเนี้ยจะเป็นเรื่องที่จะมีผลต่อเศรษฐกิจไทยคือเรื่องน้ำมันจากสงครามแล้วก็เรื่องภาษีครับ
1: ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์คะ
0: ยินดีครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราพักฟังข่าวกันแป๊บนึงแล้วกลับมาต่อกันในช่วงหน้าค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update

นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันบวงสรวงพระแม่คงคาเปิดมหกรรมใส่น้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์คณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายจัดพิธีบวงสรวงพระแม่คงคาบริเวณติมน้ำหน้าสวนสาธารณะป้อมมหาการและกำแพงพระนครเขตพระนครก่อนจัดกิจกรรมใส่น้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เพื่อความเป็นสิริมงคลและน้อมสำรึกในพระคุณของสายน้ำและร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

0: 74พรรษาวันที่28กรกฎาคม2569โหรพราหมณ์กองพระราชพิธีสำนักพระราชวังเป็นผู้ประกอบพิธีตามแบบแผนราชประเพณีภายหลังเสร็จสิ้นพิธีได้มีการซักซ้อมและเตรียมความพร้อมจัดขบวนเรือ40ลำเตรียมจัดพิธีตักบาตรทางเรือกับพระภิกษุสงฆ์ครั้งประวัติศาสตร์และถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์จะนิมนต์พระสงฆ์225รูปจาก3สายคลองสำคัญรอบเกาะรัตนโกสินทร์ล่องเรือมาบรรจบกันณสวนสาธารณะป้อมมหาการถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำหรับงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์จัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคมนี้ตำรวจสอบสวนกลางรวบหนุ่มซุกยาบ้าท้ายกระบะเฉียด 300,000 เม็ดตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการตำรวจทางหลวงภายใต้การอำนวยการของพลตำรวจตรีพรศักดิ์เหล่าลุจิราไรผู้บังคับการตำรวจทางหลวงพร้อมเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมร่วมกันจับกุมนายวัชรหรือลีอายุ39ปีกระทำความผิดฐานจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท1เม็ดเอมเฟตามีนพร้อมตรวจยึดยาบ้าบรรจุในห่อซุกซ่อนอยู่ภายในรถยนต์จำนวน 294,000 เม็ดโดยจับกุมได้ที่ริมถนนพระราม2อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครตำรวจทางหลวงได้พบรถยนต์กระบะยี่ห้ออีซูซุไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนจึงส่งสัญญาณให้รถหยุดพบผู้ขับขี่มีท่าทางพิรุธผิดสังเกตพร้อมกับเจ้าหน้าที่ได้กลิ่นคล้ายยาเสพติดภายในห้องโดยสารและพบว่าพื้นปูกระบะท้ายมีลักษณะนูนสูงผิดปกติจึงตรวจสอบพบห่อวัตถุต้องสงสัยซุกซ่อนอยู่ภายในเปิดออกมาพบยาบ้าทั้งสิ้น294,000 เม็ดสารภาพรับการติดต่อจากบุคคลใช้นามว่านายโมบิลผ่านแอปพลิเคชัน Facebook ให้ทำหน้าที่ลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากกรุงเทพมหานครไปส่งมอบให้เครือข่ายในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ตอนล่างได้รับเงินค่าจ้าง 150,000 บาทเบื้องต้นแจ้งข้อหาจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท1เม็ดแอมเฟตามีนโดยมีไว้เพื่อจำหน่ายก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.บางโทรัสดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปยกระดับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติบัตรทอง30บาทครอบคลุมบริการผ่าตัดโรคอ้วนนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทช่วยให้คนไทยกว่า47ล้านคนเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้อย่างเท่าเทียมครอบคลุมตั้งแต่โรคทั่วไปจนถึงโรคเรื้อรังที่มีค่าใช้จ่ายสูงทั้งนี้จากผลสำรวจพบว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อบัตรทอง30บาทในระดับสูงมากโดยมองว่าเป็นนโยบายที่คุ้มค่าช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและทำให้เข้าถึงบริการสาธารณสุขได้สะดวกขึ้นเพื่อให้ครอบคลุมการรักษาประชาชนมากขึ้นบัตรทอง30บาทครอบคลุมบริการผ่าตัดรักษาโรคอ้วนสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะอ้วนรุนแรงและเข้าเกณฑ์ตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์เพื่อช่วยลดน้ำหนักลดความรุนแรงของโรคร่วมและลดความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนที่ส่งผลต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตทั้งนี้การผ่าตัดดังกล่าวเป็นการรักษาทางการแพทย์ไม่ใช่การผ่าตัดเพื่อความสวยงามและไม่ใช่วิธีรักษาที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีภาวะอ้วนทุกคนผู้ป่วยต้องได้รับการประเมินตามหลักวิชาการโดยพิจารณาทั้งค่าดัชนีมวลกายโรคร่วมประวัติการรักษาความพร้อมของร่างกายและจิตใจรวมถึงความสามารถในการดูแลตนเองและติดตามการรักษาหลังผ่าตัดหลักเกณฑ์ซึ่งหลักเกณฑ์ทั้งหมดกำหนดให้ผู้ที่รับบริการมีอายุ 18-65 ปีและมีภาวะอ้วนตามข้อบ่งชี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียมเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ
5: ่
7: ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริง
8: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: เสียงพี

0: ดชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะแนะนำผู้โดยสารหลีกเลี่ยงการใช้บริการรถไฟฟ้า Airport Rail Link เป็นการชั่วคราวตามที่รถไฟฟ้า Airport Rail Link ได้แจ้งเหตุขัดข้องด้านเทคนิคส่งผลให้ไม่สามารถให้บริการได้ครบทุกขบวนตามปกติโดยสามารถให้บริการเดินรถชั่วคราวได้เพียง1ขบวนนั้นท่าอากาศยานสุวรรณภูมิขอแนะนำผู้โดยสารที่มีแผนเดินทางเข้าออกท่าอากาศยานสุวรรณภูมิหลีกเลี่ยงการใช้บริการรถไฟฟ้า Airport Rail Link เป็นการชั่วคราวและพิจารณาใช้บริการระบบส่งสาธารณะทางเลือกเพื่อป้องกันผลกระทบจากความล่าช้าในการเดินทางได้แก่รถแท็กซี่สาธารณะรถยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชัน Grab และผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตรถโดยสารสาธารณะรถลิมูซีนของท่าอากาศยานรถยนต์ส่วนบุคคลทางนี้ผู้โดยสารที่มีเที่ยวบินในช่วงเวลาดังกล่าวควรวางแผนการเดินทางและเผื่อเวลาในการเดินทางมายังท่าอากาศยานมากกว่าปกติเพื่อป้องกันการพลาดเที่ยวบินนอกจากนี้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลแก่ผู้โดยสารเกี่ยวกับการใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะทางเลือกรวมถึงแนะนำเส้นทางการเดินทางที่เหมาะสมเพื่อช่วยลดผลกระทบจากเหตุขัดข้องดังกล่าวท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและขอแนะนำให้ผู้โดยสารติดตามข้อมูลการให้บริการของรถไฟฟ้า Airport Rail Link จากช่องทาง Facebook และ Airport Rail Link ยอดเงินสหรัฐใช้รบอิหร่านกระทรวงกลาโหมของสหรัฐเผยค่าใช้จ่ายในสงครามอิหร่านพุ่งสูงถึง 37,500 ล้านดอลลาร์หรือประมาณ 1.26 ล้านล้านบาทแล้วโดยพีทเฮกเซสรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐได้เข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการพิจารณางบประมาณแห่งวุฒิสภาเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่มีการเปิดฉากโจมตีทางอากาศรอบใหม่เพื่อเร่งขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมโดยระบุว่ายอดเงินดังกล่าวครอบคลุมภารกิจบางส่วนและประเมินค่าใช้จ่ายล่วงหน้าไปจนถึงวันที่30กันยายนแม้ยังไม่มีความชัดเจนถึงหลักเกณฑ์คำนวณตัวเลขดังกล่าวก่อนหน้านี้ก็ตามเมื่อเดือนที่แล้วประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมจากรัฐสภา 90,000 ล้านดอลลาร์ส่งผลให้เกิดข้อขัดแย้งครั้งใหม่กับบรรดาสมาชิกรัฐสภาที่กำลังไม่พอใจกับการทำสงครามทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวรรณรายงานค่ะ
3: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C ASEAN รัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
4: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02 2

0: 016195-6หรือคลิก www.mpod.net
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว mcot news โทร02-201-6373
0: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
2: 10:11 กลับมาคุยกันต่อใน Marketing News ขออภัยค่ะใน Econ News Update นะคะวันนี้ท่านผู้ฟังอยู่กับวันดีค่ะและเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะเราจะพูดคุยกับนักวิเคราะห์2ท่านซึ่งมาพูดคุยกับในรายการของเรานะคะท่านผู้ฟังสามารถถามคำถามค่ะว่าเอ๊ะอยากจะลงทุนหุ้นตัวไหนอย่างไรนะคะหรือว่าหุ้นที่ถืออยู่เนี่ยแนะนำการลงทุนอย่างไรพูดคุยกันนะคะก็ทาง3ช่องทางค่ะคือทาง Facebook Mcot News FM 100.5 ค่ะทาง SMS นะคะ4689399ค่ะแล้วก็ทาง LINE นะคะ @mcot news ค่ะท่านผู้ฟังสามารถถามคำถามได้3ช่องทางนะคะดูตลาดหุ้นไทยวันนี้นะคะเช้าวันนี้เปิดมาหุ้นแดงนะคะตอนนี้ล่าสุดดัชนีอยู่ที่ในส่วนของดัชนีนะคะ 1642.10 จุดค่ะติดลบไป 10.8 จุดนะคะก็10อันดับหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุดนะคะอันดับ1ก็ส่วนใหญ่จะเป็นหุ้นในกลุ่มธนาคารนะคะปรับลดลงต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้ BBL ค่ะราคาล่าสุดอยู่ที่188บาทนะคะปรับลดลง 6% หายไป12บาท SCB ราคาล่าสุดอยู่ที่152บาทค่ะหายไป3บาทนะคะหรือว่าคิดเป็น 1.94% ตามด้วย KBank 223บาทลงมา2บาทนะคะ 0.85% Delta ตอนนี้ราคาล่าสุดอยู่ที่300บาทนะคะราคาลดลง2บาทหรือว่า 0.66% ค่ะตามด้วย PTT ปตท.นะคะราคาอยู่ที่39บาท75สตางค์ไม่เปลี่ยนแปลงแล้วก็ Gulf ค่ะ67บาท25สตางค์เป็นราคาล่าสุดนะคะปรับตัวลดลง50สตางค์ค่ะหรือว่าคิดเป็น 0.74% ตามด้วยพี่เทพปตท.สผ.นะคะราคาล่าสุด148บาท50สตางค์ค่ะบวกมาได้1บาท50สตางค์นะคะหรือว่าคิดเป็นประมาณ 1% ค่ะ KTBก็ปรับลงนะคะราคาล่าสุดอยู่ที่41บาท75สตางค์ค่ะหรือว่าหายไป75สตางค์นะคะ 1% กว่าๆค่ะ Advance ค่ะ380บาทเป็นราคาล่าสุดราคาลดลง4บาทหรือว่าประมาณ 1% ค่ะตามด้วย PTT GC นะคะบวกมาได้ 3.3% ค่ะบวกวันนี้1บาท25สตางค์นะคะราคาล่าสุดอยู่ที่38บาท75สตางค์ค่ะต้อนรับคุณสุเชษสุขแท้นะคะแล้วก็อาจารย์ชอโชติวงศ์เพชรไพศิษฐ์นะคะมาร่วมพูดคุยตอบคำถามกับท่านผู้ฟังในวันนี้สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนนั้นคุณครับผลการงานแบงก์ออกนะฮะแล้วก็เข้าใจว่าจะเป็นเซลล์ออนแฟกต์นะฮะแบงก์ที่ออกผลการงานมาในแง่ไตรมาส2นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส2ที่ผ่านมาเนี่ยตัวหุ้นในแบงก์ต่างๆออกผลการงานมาหมดเหลือที่แคปตัวเดียวนะครับใครที่ต้องการผลการงานนะครับในแง่ของกลุ่มแบงก์นะฮะแล้วก็มีตัวหนึ่งคือ KTC เมื่อคืนนี้ที่ออกผลการงานมาส่ง SMS มาแล้วกันนะครับว่า SMS นั้นก็จะได้ส่งข้อมูลกลับไปให้นะในแง่ผลการงานแบงก์นะครับในตัวของแบงก์เบนะครับไตรมาส2ปีนี้เนี่ยครึ่งปีแล้วกันนะฮะใช้ครึ่งปีแล้วกันครึ่งปีที่แล้วได้ 15,000 ล้านปีนี้ได้ 16,000 ล้านเป็นการเติบโตนะครับแบงก์เทพครับปีที่แล้วได้ 24,000 ปีนี้ได้ 20,000 นะลงไปประมาณ 19% นะฮะในตัว CMBT ครับตัว CMBT นั้นปีที่แล้วได้ 1,000 กับ12ล้านปีนี้ได้ 1,488 ล้านเติบโตขึ้นประมาณ400กว่าเปอร์เซ็นต์เครดิตครับหุ้นเครดิตนั้นปีที่แล้วได้ 1,828 ล้านปีนี้ได้ 2,153 ล้านนะมีการเติบโตกสิกรไทยครับปีที่แล้วได้26,000นะฮะ26 2,700 26,279ปีนี้ได้27,000มีการเติบโตประมาณ 6%

0: เป็นนะครับ KKP ครับปีที่แล้วได้ 2,400 ปีนี้ได้ 4,000 KKP ถือว่าเติบโตมากสุดนะครับ 50% กรุงไทยปีที่แล้วได้ 22,000 ล้านปีนี้ได้ 24,000 ล้านเติบโตนะฮะประมาณ 9%Land and House ปีที่แล้วได้ 1,000 กับ120ล้านปีนี้ได้ 1,500 จะโตประมาณ 26% ไทยพาณิชย์ครับปีที่แล้วได้ 25,000 ปีนี้ 21,000 ลดลงประมาณ 13% นะฮะแล้วก็ตัวของ Tiscoนะครับปีที่แล้วได้ 3,200 ปีนี้ได้ 3,400 เติบโตประมาณ 7% ตัวสุดท้ายเป็น TTB นะฮะปีนี้ได้ 10,000 กับ100ปีที่แล้ว 11,100 ปีนี้ได้ 10,682 เติบโตประมาณ 10% เพราะนั้นจะสังเกตว่าหุ้นที่มีลักษณะการเติบโตที่ลดลงเนี่ยนะจะเป็นหุ้น2ตัวใหญ่นะคือแบงก์กรุงเทพกับตัวไทยพาณิชย์นะครับอีกตัวหนึ่งคือเบย์นะเบย์ปีที่แล้วได้แต่ก็น่าเติบโตนะฮะเบย์ไปเติบโตนะแล้วเป็นหุ้นแบงก์ที่ออกผลการงานมาก็เลยกระทบกับตัวผลการงานนะเช้านี้นะฮะในแง่ของผลการงานในแง่ของตัวเส้นเด็กเนี่ยทาง ASL เนี่ยนะครับมองดัชนี 1,670 นะเป็นจุดต้านนะมองขยับไปที่ 1,670 ละนะฮะในแง่ของตัวหุ้นนะฮะตัวมิ้นท์นะมีแนวโน้มค่อนข้างดี24บาทครับแนวต้านอยู่ที่ระดับ25บาทนะครับ24บาท50ตังค์ถึง25บาทนะจุดรับ23บาทตัวต่อไปเป็น CPOนะให้จุดรับอยู่ที่47บาทจุดต้านอยู่ที่48บาท50ถึง50บาทนะตัวพระราม9ฮะพระราม9ผมเมื่อกี้นี้ดูน่าจะออกผลการงานมาแล้วดีขึ้นนะฮะ17บาท90ตังค์วันนี้17บาท60ครับแนวต้านอยู่ที่19บาทนะครับแล้วก็ BDMS ครับ19บาท50ตังค์จุดรับ19บาท20นะครับแล้วก็จุดต้านอยู่20บาท50สตางค์นะหุ้นเด่นมากก็คือตัว BDMS พระราม9 CPOนะตัวมิ้นเก่งกำไรนะครับก็เป็นหุ้น5ตัวก็ดูผลการงานเช้านี้เล่นด้วยผลการงานแบงค์แล้วนะฮะต่อไปก็จะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมในแง่ของกลุ่มน้ำมันกลุ่มปิโตรเคมรวมไปถึงกลุ่มของตัวชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะที่จะตามกันมาครับผมก็ลองดูผลการงานครับเกินครับคุณจอ
1: ครับก็เห็นนะครับเช้าวันนี้เนี่ยท้ายสุดเซตของเราก็ย่อจนได้นะครับหลายที่เราเก่งประเภทที่ว่าบอสต่อเนื่องกันมานานหลายวันเลยนะครับไม่ยอมพักนะครับอาทิตย์ดาวโจนส์ก็มีพักให้เห็นแล้วแต่ดาวโจนส์ก็พักแป๊บเดียวก็ตีกลับขึ้นมาว่าจะเร็วนะครับตอนนี้ตลาดหุ้นต้องบอกว่าฝั่งเอเชียเนี่ยที่มีฝั่งที่เป็นมีของญี่ปุ่นนะครับมีเกาหลีมีไต้หวันเนี่ยที่วันนี้บวกขึ้นมาเราจะเห็นชัดแต่ประเทศอื่นโดยเฉพาะประเทศที่ใกล้ประเทศไทยส่วนใหญ่อยู่ในแดนลบกันนะครับของเราเองก็ไม่พ้นประเทศเพื่อนบ้านลบกันเราก็ลบกันตอนนี้ลบประมาณ 9.9 จุดหรือ 0.6% 0.6% โดยประมาณนะครับเซตตอนนี้ที่1643โดยประมาณนะครับอย่างก็ตามนะครับถ้าเรามาดูในทรงของกราฟของตัวดาวโจนส์เองนะครับมาดูว่าดาวโจนส์เองในช่วงนี้เนี่ยที่เห็นมีการปรับลงมาบ้างเนี่ยตอนนี้อาการเป็นยังไงดาวโจนส์เองตอนนี้เป็นจุดที่ก็เรียกว่าต้องระวังเหมือนกันนะครับเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยดาวโจนส์ก็มีภาพเหมือนกับพันธะจะเป็นขาลงแต่ใช้ตีกลับขึ้นมาได้ทีครั้งนี้ก็คล้ายๆกับหลายๆครั้งเลยที่ว่าหลุดค่าเฉลี่ยระดับ25วันลงมาแล้ววันถัดไปก็ตีกลับนะครับแต่รอบนี้ต้องดูความต่อเนื่องนะครับว่าวันพรุ่งนี้แล้วก็ไปถึงสัปดาห์หน้าเขาจะตีกลับจนขึ้นมายืนเหนือค่าเฉลี่ยทุกเส้นได้อีกครั้งหรือเปล่าเพราะตอนนี้อยู่ใต้ค่าเฉลี่ยระดับ10วันแล้วก็ตีกลับมาชนต้านค่าเฉลี่ย25วันอยู่นะครับหลังที่เคยหลุดใต้เฉลี่ย20วันมาวันหนึ่งเมื่อวานนี้นะครับถ้าขึ้นต่อได้ไม่มีปัญหานะครับแต่พอถ้าขึ้นผ่านยอด 53,000 ขึ้นไปได้มีปัญหาแต่เช้านี้อยู่ที่ 52,200 นะครับแต่ถ้าพรุ่งนี้ร่วงลงมาแล้วปิดใต้จุดต่ำของวันวานนี่คือ 51,700 กว่าเมื่อไหร่อันนั้นเริ่มไม่สวยละเป็นการสร้างยอดเต้นลงหรือฐานเต้นลงนั่นหมายความว่าการปรับตัวรอบนี้อาจจะลึกไปถึงระดับใกล้ๆค่าเฉลี่ยระดับ75วันที่อยู่แถวประมาณ 51,500 โดยประมาณนะครับแต่ก็ตามดูทรงแล้วดาวโจนส์น่าจะปรับไม่ลึกนะครับเพราะกราฟระดับวีคเขายังเป็นภาพขาขึ้นอยู่ระดับวีคเขาเนี่ยยังเป็นการยืนเหนือค่าเฉลี่ยทุกเส้นอยู่นะครับทั้ง10 25 75 200วีค MC ระดับวีคอยู่เหนือศูนย์เหนือซิกแนลอยู่ส่วนเส้นเด็กเองนะครับถ้าเรามาดูเราจะเห็นนะครับว่าเส้นเด็กเองเนี่ยในภาพหลักเราเห็นเลยว่าเส้นเด็กเองเนี่ยก็เป็นภาพการแกว่งขึ้นเหมือนเดิมแต่การแกว่งขึ้นที่วันนี้เป็นวันที่เป็นจุดที่น่าจะพักหรือย่อตัวตามจังหวะที่ควรจะเป็นนะครับเพราะว่าในภาพหลักๆเนี่ยพอเกิดภาวะของการที่โอเวอร์บอทต่อเนื่องกันหลายวันเนี่ยโดยเฉพาะสโตคาสติก

ปรับ5วันโอเวอร์แต่เรื่องหลายวันเนี่ยมักจะตามด้วยการปรับตัวไม่ทรงก็รองตอนนี้ก็ต้องดูว่ารอบนี้การปรับตัวของเขาเนี่ยจะปรับตัวลงต่อเนื่องกี่วันรอบที่แล้วเนี่ยเป็นการปรับลงในช่วงประมาณแถวเดือนต้นเดือนกรกฎาคมนะครับมีการปรับแบบโซคลาสิกโอเวอร์แล้วก็ปรับลงต่อเนื่องกันมาประมาณ2วันนะครับแล้วก็ตีกลับวันนี้เราต้องดูครับเป็นเหมือนกับการปรับลงวันแรกของโซคลาสิกด้วยเคตัดใต้ดีวันแรกยังคงยืนเหนือค่าเฉลี่ยทุกเส้นนะครับแต่ก็ตามเดี๋ยวดูต่อว่าจะปรับตัวลงลึกไม่รอบนี้แนวรับสำคัญค่าเฉลี่ยดับ10วันอยู่แถว1632นะครับแนวรับ25วันอยู่ประมาณแถว1610กับ1600โดยประมาณนะครับถ้าไม่เร็วร้ายมากนักก็อาจจะหยุดแค่วันค่าเฉลี่ย10วันแถวใกล้1632หรือ630บวกลบแต่ถ้าปรับลงมาลึกใกล้ค่าเฉลี่ย25วันก็เพิ่มความระวังนะครับโดยเฉพาะยิ่งถ้าหลุดค่าเฉลี่ย25วันทั้งหมดคือหลุดใต้1600ลงมาเมื่อไหร่อันนั้นต้องเพิ่มความระวังเหมือนกันนะครับส่วนตัวของกราฟต่างชาติและกองทุนนะครับเราจะเห็นนะครับว่าอาการของต่างชาติและกองทุนเนี่ยต้องบอกเลยยังเป็นอาการเดิมนะครับอาการเดิมเขาก็คือในรอบนี้เนี่ยการขึ้นของเซ็ตเนี่ยมาจากแรงหนุนต่างชาติเป็นพลังหลักนะครับถ้าดูทรงของกราฟซื้อสะสมต่างชาติจะเห็นเลยนะครับว่าทรงของการขึ้นชันเนี่ยคล้ายกับการทรงของการขึ้นชันของเซ็ตเลยนะครับแต่ขณะที่ต่างชาติซื้อมากขายอยู่ตั้งแต่ช่วงประมาณต้นเดือนกรกฎาคมเป็นต้นมาเนี่ยในช่วงเวลาเดียวกันกองทุนเนี่ยแกขายมากกว่าซื้อในช่วงเวลาเดียวกันเลยนะครับเรียกว่าขึ้นมารอบนี้กองทุนขายมากซื้อต่างชาติเป็นคนพาขึ้นแหละนะครับตอนนี้ก็ต้องดูแรงหนุนของเงินต่างชาติแหละครับยังคงไหลเข้าต่อเนื่องหรือเปล่าแต่ก็ตามการที่ต่างชาติซื้อต่อเนื่องมาจนโซคลาสิก5วันเนี่ยกองค้าสะสมนะครับซื้อสะสมโอเวอร์ต่อเนื่องหลายวันก็เลยมีภาพของเมื่อวานนี้ที่มีการขายออกมาบ้างนะครับแต่ก็ตามการขายในแง่ของการที่เงินต่างชาติไหลเข้าอาจจะขายไม่กี่วันแล้วขายไม่มากนักแล้วกลับมาซื้อใหม่ท่านแต่ถ้ากลับมาซื้อใหม่เป็นหลักอะไรต่อเนื่องเซ็ตก็ยังมีโอกาสที่ไปต่อข้างบนนะครับยอดล่าสุดของเซ็ตอยู่ที่1657นะครับหรือมันจะปัดเซฟว่า1660นะเดี๋ยวก็ดูต่อว่ารอบนี้จะเลือกบนหรือเลือกล่างเลือกบนก็คือผ่าน1660ขึ้นไปเลือกล่างก็คือหลุดใต้1630ก็จะปรับตัวลงมาด้านล่างแต่ยังไม่ถึงขาลงแต่ถ้าหลุดใต้มันถกเมื่อไหร่อันนั้นแหละมีความเสี่ยงขาลงนะครับส่วนตัวของค่าเงินบาทนะครับค่าเงินบาทเองในช่วงนี้ต้องบอกนะครับว่าแนวโน้มใหญ่แนวโน้มหลักของค่าเงินบาทเองเนี่ยเราจะเห็นเลยนะครับว่าจะดูกราฟเดย์หรือวีคเนี่ยก็เป็นภาพทรงเดียวกันคือแนวโน้มหลักเป็นการชี้ขึ้นหรืออ่อนค่านั่นเองค่าเงินบาทตอนนี้เดินหน้าอ่อนค่าไปนะครับมีโอกาสจะไปทดสอบระดับ34บาทด้วยนะครับเพราะตอนนี้อยู่ที่ 33.79 และมีจุดสูงสุดของวันนี้โอกาสอ่อนค่าอยู่ที่ 33.85 นะครับก็คือแนวต้านหลักๆของการอ่อนค่าเนี่ยคงอยู่ที่วัน34บวกลบเป็นแนวต้าน200วันนะครับ34นิดๆนะครับตอนนี้ก็ต้องดูกันต่อว่าระดับอ่อนค่ารอบนี้จะผ่าน34ไปเลยหรือเปล่านะครับหรือจะมีการแข่งค่ากลับมาบ้างซึ่งก็มีโอกาสนะครับถึงแม้แนวโน้มหลักจะเป็นอ่อนค่าแต่โอกาสที่แข่งค่ากลับมาบ้างระยะสั้นเป็นไปได้เพราะในปีที่ผ่านมามีการอ่อนเอาไปแข่งค่าลงมาถึงค่าเฉลี่ย10วันเวลาเขาตลอดตัวนะครับตอนแนวรับ10วันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 33.6 33.5 โดยประมาณแต่ล่าสุดที่ 33.79 นะครับส่วนกรณีที่จะเห็นเป็นการเปลี่ยนโน้มใหญ่โน้มหลักเป็นการแข่งค่าเป็นเดือนคงต้องให้มันแข่งค่าต่ำกว่า 33ถึงจะมีโอกาสนะครับส่วนตัวน้ำมันนะครับน้ำมันเนี่ยพอมีเรื่องของสงครามเนี่ยทำให้น้ำมันเองเนี่ยก็คือทะยานขึ้นอย่างต่อเนื่องจากเดิมทีเนี่ยเคยถูกลงมาเราเห็นระดับ70เหรียญนะครับตอนนี้ขึ้นไปใหม่ไปหา91เหรียญละนะครับสำหรับน้ำมันเบรนท์ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเราเข้าสู่น้ำมันแพงอีกรอบแล้วเพราะ MCD เพิ่งตัดเหนือศูนย์มาเป็นวันที่3นะครับในแง่ของกราฟดัชนีน้ำมันเบรนท์เนี่ยขึ้นพ้นค่าเฉลี่ยเกือบหมดทุกเส้นละเหลือแนวต้านสุดท้ายค่าเฉลี่ยตับ75อยู่ใกล้ประมาณ93นะครับแต่มีโอกาสสูงกันว่าอาจจะไปต่อได้แต่ช่วงสั้นอาจจะมีการชะลอตัวพักตัวแบบไม่ทรงก็ลงได้ตรงใกล้ระดับ92 93นะครับแต่ก็ตามการพักตัวมาขาขึ้นเนี่ยเร็วร้ายสุดก็คงจะลงมาใกล้ค่า70วันจาก85หรือแย่สุดๆก็คงไม่หลุด80เหรียญ นะครับแต่ถ้าหลุดใต้80เหรียญได้เยอะอันนั้นละถึงจะพอมีลุ้นว่าอาจจะมีการพลิกผันอีกทีเป็นแนวโน้มเปลี่ยนจากตอนนี้น้ำมันไปขาขึ้นแล้วนะครับจากการขาลงถ้าหลุดใต้80เหรียญมากๆซึ่งตอนนี้อาจจะโอกาสน้อยภาพทรงหลักๆคือเพิ่งไปขาขึ้นอาจจะไปขาขึ้นที่ขึ้นเป็นเดือนด้วยนะครับส่วนตัวของทองคำครับรอบทองคำเนี่ยเรามาดูจะเห็นนะครับว่าทองคำเองเนี่ยหลังจากที่ทองคำเนี่ยเขาเรียกว่าพยายามที่จะทรงตัววิ่งออกข้างมานานนะครับตอนนี้ก็เรียกว่าสร้างฐานเสร็จเรียบร้อยกำลังจะทำท่าจะฟื้นไปขาขึ้นรอบใหม่นะครับตอนนี้การปรับขึ้นของเขามาจากการที่ลงมาย่อใกล้แนวรับค่าเฉลี่ย75วีคนะครับแล้วก็ปรับขึ้นมาตอนอยู่ที่ 4,138 นะครับพ้นค่าเฉลี่ยดับ10วัน25วันได้แล้วตอนนี้นะตาสำคัญคือต้องผ่านประมาณยอดเก่า 4,200 ขึ้นไปให้ได้และ MSD เนี่ยต้องเหนือ0ด้วยตอนนี้ MSD เหนือซิกแนลแล้วแต่ยังไม่เหนือ0นะครับถ้าผ่าน 4,200 แล้วยืนได้ MSD เหนือ0เมื่อไหร่เนี่ยโอกาสที่จะขึ้นต่อเป็นขาขึ้นรอบใหม่เป็นเดือน
มีโอกาสเกิดขึ้นแต่

0: แล้วตามยังมีระดับต้านข้างบนนะครับค่าเฉลี่ยระดับ10อาจจะ15วันแล้วก็ระดับ200วันเนี่ยจะหลักรออยู่ช่วงประมาณเนี่ย4ตั้งแต่ 4,300 กว่าถึงประมาณ 4,300 4,400 4,500 ประมาณแล้วกันครับท่านจำตัวเลขง่ายๆนะครับก็จะเป็นตัวเลขแนวต้านหลักเลยเท่ากรณีที่เขาพ้น 4,200 ขึ้นไปได้นะครับตัว Bitcoin Future นะครับ Bitcoin Future เรามาดูเราเห็นนะครับว่า Bitcoin Future เองเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยต้องบอกนะครับว่ามีสัญญาณที่ฟื้นตัวชัดเจนแล้วก็พูดง่ายว่ามีโอกาสสูงเลยจะเป็นขาขึ้นรอบใหม่ขึ้นสปีดเนี่ยโค้งขึ้นเหนือซิกแนลและใกล้จะตัดเหนือศูนย์นะครับแล้วก็ยืนเหนือค่าเฉลี่ยทั้ง10วัน25วันได้ตอนนี้ที่เห็นล่าสุดเนี่ยที่อยู่ใกล้ 67,000 เนี่ยเป็นการขึ้นไปทดสอบแนวต้านค่าเฉลี่ยดับ10วีคอยู่นะครับ10สัปดาห์อยู่ถ้าผ่านแนวต้าน10วีคไปได้แนวต้านถัดไปอยู่แถวประมาณสัก 69,000 70,000 71,000 โดยประมาณนะครับถ้าผ่าน 70,000 ไปได้จะเป็นการผ่านค่าเฉลี่ย75วันนะครับแล้วก็ขึ้นต่อไปถึง 72,000 ก็คือจะผ่านนะครับต้านค่าเฉลี่ยระดับ25วีคด้วยนะครับตอนนี้ก็ดูแล้วครับสำหรับท่านที่ลงทุนคอยต้องให้มันขึ้นต่อให้พ้นอย่างน้อยคือ 70,000 71,000 72,000 ให้ได้เพื่อทําให้มันซีเหนือ0แล้วกลายเป็นขาขึ้นรอบใหม่ที่อาจขึ้นเป็นเดือนนะครับส่วนกลุ่มอุตสาหกรรมถ้ามาดูนะครับกลุ่มอุตสาหกรรมในช่วงนี้นะครับเรามาดูในภาพของเซตหน้านี้ที่วันนี้ที่ลบอยู่เนี่ยกลุ่มอุตสาหกรรมเนี่ยส่วนใหญ่ไปทางบวกลบนะครับจะเห็นเลยครับวันนี้ถ้ามาดูเช็คกลุ่มอุตสาหกรรมกันกลุ่มอุตสาหกรรมส่วนใหญ่อยู่ในแดนลบนะครับมีไม่กี่กลุ่มเองที่บวกอยู่แต่กลุ่มที่โดดเด่นที่บวกอยู่นี่คือปิโตรเคมีครับปิโตรเคมีที่บอกว่าโดดเด่นเพราะตัวเคมีเนี่ยต้องบอกเลยว่า MSCI พึ่งเหนือศูนย์มาประมาณสัก2สัปดาห์ได้นะครับประมาณ2สัปดาห์ที่ MSCI พึ่งเหนือศูนย์ขึ้นมานะครับเพิ่งเริ่มมีขาขึ้นแต่ขาขึ้นที่ช่วงสั้นๆเนี่ยอาจจะเริ่มมีภาวะโอบอทของสโตคาสติกRSIและทำให้ต้องระวังว่าช่วงสั้นเนี่ยหุ้นที่เป็นตัวนำกลุ่มตัวนี้ถ้ามีภาวะโอบอทระยะสั้นขึ้นมาจะต้องระวังว่าจะมีการพักตัวแบบไม่ส่งก็ลงแต่คงเป็นพักตัวขาขึ้นนะครับโดยเฉพาะตัวกลุ่มเองจะเห็นชัดเลยว่าเป็นโอเวอร์บอทใกล้แนวต้านยอดเดิมด้วยนะครับแต่เราไอ้710 720 730จะเป็นแนวต้านใกล้ยอดเดิมนะครับซึ่งจะทำให้เกิดอาการชะลอตัวเด่นในช่วงสั้นๆได้นะครับส่วนตัวของกลุ่มธนาคารนะครับวันนี้กลุ่มธนาคารนะครับถ้าดูแล้วเนี่ยเห็นว่าธนาคารวันนี้ลบนะครับลบประมาณ 2.6% โดยประมาณ 2% ถ้าเรามาดูในทรงว่าลบของธนาคารเนี่ยมันลบแบบไหนวันนี้เป็นครั้งแรกนะครับในรอบตั้งแต่ช่วงประมาณตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนาเป็นต้นตั้งแต่มิถุนากลางเดือนมิถุนาเป็นต้นมาเนี่ยกลุ่มธนาคารที่เคยเป็นขาขึ้นที่ประเภทที่ว่าไม่เคยหลุดแม้แต่ค่าเฉลี่ย10วันเลยนะครับตั้งแต่กลางเดือนมิถุนาก็เรียกว่าเก่งมากแผ่ขึ้นเพชรค่าเฉลี่ยเรียงตัวสูงสวยเลย10อยู่ใน25 25 175จนถึง204เหนือ0เหนือซิกแนลและรอบนี้เป็นครั้งแรกตั้งแต่ประมาณกลางเดือนมิถุนาที่เป็นการลุดค่าเฉลี่ย10วันเป็นครั้งแรกนะครับอย่างที่เคยพูดไว้แล้วครับในภาพนี้ถ้าเทคนิคก็จะบอกว่าเอาละในเมื่อมันโอบอทเยอะๆอาศัยโอบอทต่อเนื่องมานานแล้วนะครับต้องบอกว่าโอบอทตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนาเลยอาศัยรอบนี้ก็เป็นการปรับตัวให้อาศัยหายโอบอทนั่นเองเพียงแต่ว่าการปรับตัวรอบนี้กลุ่มธนาคารเนี่ยจะปรับแบบชั่วคราวไหมหรือจะปรับแบบจะเกิดการเฮพิกผันมีการลงหรือหลับต้องมาดูทีซึ่งถ้าดูในตัวของกลุ่มเองเนี่ยตอนนี้หลุดค่าเฉลี่ย10วันแล้วก็รอลุ้นต้อนรับ25วันแถวประมาณ585นะครับว่าจะหลุดไหมตอนนี้อยู่ที่ถ้าพูดถึงตัวระดับของแบงก์ตัวนี้602นะครับ602 602ลุ้นแนวรับตรง585ว่าจะรับอยู่หรือเปล่าถ้ารับอยู่ก็ยังพอมีโอกาสแต่ถ้าหลุด585เยอะๆเนี่ยต้องเพิ่มความระวังนะครับส่วนกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งที่น่าพูดถึงด้วยวันนี้ลบคือกลุ่มของ ICT นะครับ ICT เองจะเห็นนะครับว่าเป็นภาพของการเป็นแท่งแดงยาวตัวนี้นะครับแต่ยังก็ตามยืนเหนือค่าเฉลี่ย10วัน25 75วันอยู่ซึ่งคงเหนือศูนย์เหนือซิกแนลแล้วก็เป็นภาพของการปรับตัวไหลโตเข้าติดขึ้นไปจะสูงนะครับโอเคเอาละก่อนจะไปผมฝากเรื่องงานอบรมนิดนึงแล้วกันนะครับสำหรับท่านที่พอจะเป็นกราฟบ้างนะครับหรือเป็นกราฟหรือไม่เป็นกราฟเลยเดี๋ยวพอเป็นบ้านเดียวไม่เก่งเนี่ยเราจะมีการสอนการวิเคราะห์ด้วยกราฟเทคนิคกันนะครับจะสอนกันในช่วงต้นเดือนสิงหานะครับผมจะเป็นผู้บรรยายคนเดียวเลยสอนวันที่3 5 7ตอนกลางคืนนะครับแล้วก็วันที่9ก็จะเรียนออนไลน์กันเต็มวันนะครับเรียนออนไลน์ทุกวันเลยแต่วันที่9พิเศษคือเป็นวันที่เป็นกรณีศึกษาแหละจากที่เราสอนเบื้องต้นมา3วันแรกกรณีศึกษาจะเป็นวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมนะครับท่านใดสนใจอยากจะเรียนรู้วิธีการอ่านกราฟวิธีการคัดหาหุ้นดูสัญญาณซื้อขายทั้งหลายดูความเสี่ยงดูจุดกลับทิศทั้งหลายนะครับก็ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook โชติวงศ์หรือ Facebook ไทยเควสหรือสอบถามที่ไทยเควสโดยตรงนะครับ026514747ได้ครับ
1: ค่ะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเราพักแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาตอบคำถามท่านผู้ฟังในช่วงหน้านะคะอย่าลืมนะคะถ้าท่านผู้ฟังมีคำถามสอบถามเรื่องหุ้นให้พิมพ์เข้ามาสอบถามได้3ช่องทางค่ะส่ง SMS มาก็ได้นะคะที่4689399 4689399หรือว่าทาง Facebook นะคะ MCOT News FM 100.5 ค่ะทาง LINE นะคะ

0: @MCOTNEWS ค่ะเดี๋ยวพักกันแป๊บหนึ่งแล้วมาตอบคำถามท่านผู้ฟังในช่วงหน้าค่ะ
1: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
2: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา 1. Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี 2. Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ 3. Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcot connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mcot HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
0: สิบนาฬิกา33นาทีกลับมาคุยกันต่อในอีคอนนิวส์อัปเดตนะคะท่านผู้ฟังอยู่กับวันดีแล้วก็คุณสุเชษฐ์และจันชอด้วยนะคะเดี๋ยวก่อนที่จะตอบคำถามท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากจะไปลุยตลาดอาเซียนแบบเต็มตัวนะคะตอนนี้เปิดรับสมัครแล้วค่ะสำหรับหลักสูตร CEO of ASEAN รุ่นที่3ค่ะเจาะลึกข้อมูลใน11ประเทศอาเซียนตลาดส่งออกที่สำคัญของสินค้าไทยอัปเดตข้อมูลล่าสุดในทุกๆด้านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านสังคมเศรษฐกิจการเมืองและภาคธุรกิจกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยที่จะมาวิเคราะห์แนวโน้ม2ตลาดมหาอำนาจทั้งสหรัฐและจีนนะคะทั้งดร.อัจพิสารวานิชอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินอาจารย์ปิติศรีแสงนามคุณกิตอึ้งวิทูลสถิตดร.อาร์มตั้งนิรันดร์คุณกิจรัตน์ก้อนเทียนนะคะแล้วก็คุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชาค่ะพร้อมกับนักธุรกิจตัวจริงที่จะมาเปิดช่องทางและเคล็ดลับการเปิดตลาดในอาเซียนจะเริ่มอบรมกันในเดือนกันยายนจนถึงธันวาคมนี้นะคะท่านผู้ฟังท่านใดที่สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้รับจำนวนจำกัดนะคะในราคาท่านละ 65,000 บาทค่ะฝากหมายเลขโทรศัพท์ไว้3หมายเลขนะคะ0944803070ขออภัยค่ะ0944803076 0944803076 0944803034 0944803034เลข1หมายเลขก็คือ0943966649 0943966649นะคะเพราะว่าท่านจะได้นอกจากว่าได้องค์ความรู้ของการไปลุยตลาดอาเซียนอย่างเต็มที่แล้วสิ่งที่ได้ก็คือคอนเน็กชันที่จากผู้ที่เรียนด้วยกันจากรุ่น1รุ่นพี่รุ่น1รุ่นพี่รุ่น2ที่จะมาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ด้วยนะคะเอาละค่ะมาตอบคำถามท่านผู้ฟังกันนะคะท่านผู้ฟังถามมาว่ากังกุลจะขึ้น
4: แพงแล้ว
0: ราคาได้ถึงเท่าไหร
4: ่กังกุลแพงแล้วราคาเป้าหมายเขาเนี่ยอยู่ประมาณ5บาท50สตางค์นะเป็นราคาที่จาก earning per share จากไอตัวที่มีลักษณะของการเติบโตนะฮะในแง่ของตัวเขาได้จากตัวขณะนี้ได้จากตัวระดับราคาที่มีลักษณะการขยับในต่างที่เพิ่มขึ้นปัจจุบันเนี่ย JUKUL เนี่ยนะฮะในแง่กังกุลเนี่ยearning per share เขาได้อยู่แค่อยู่ระดับหนึ่งเท่านั้นเองนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวราคาหุ้นขนาดนี้ราคาทำสูงสุดไว้ไปอยู่ที่ประมาณ5บาท50ฮะ

0: นะฮะขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะฮะถ้าเป็นลักษณะนักลงทุนเป็นลักษณะเล่นระยะกลางยาวหน่อยนะฮะเล่นกลางยาวหน่อยก็ถือไปฮะแต่ถ้าเป็นนักลงทุนที่ต้องเฝ้าอุ๊ยคอยระแวดระวังการปรับตัวในทิศทางที่อ่อนตัวเนี่ยนะฮะอาจจะไม่ได้ลังใจนะฮะอาจจะโอ้ยซื้อแล้วน่าจะไปต่อPE ที่เขาเคยทำไว้เนี่ยขณะนี้ PE เขาเล่นอยู่ 25.82 เท่าเนี่ยพิมพ์ PE สูงสุดในรอบปีนี้แล้วนะฮะนั่นหมายความว่าไงหมายว่าearning ที่ออกมากับราคาหุ้นเนี่ยราคาหุ้นไปเล่น PE 26เท่าแล้วฮะเมื่อก่อนนี้เล่น PE อยู่ประมาณ15เท่าตอนนี้26เท่าราคาณปัจจุบันที่5บาท50ตังค์เนี่ยมันเลยเป็นราคาที่ค่อนข้างสูง earning มันไล่ไม่ทันฮะ earning ไล่ไม่ทัน
1: ค่ะกลุ่มพลังงานบ้างค่ะทั้งไทยออยล์นะคะPTT แล้วก็พี่เทพค่ะ PTT
0: พูดราคาน้ำมันนี่พูดไม่ได้เลยนะฮะเป็นเพราะว่าสาเหตุที่เป็นเพราะว่าระดับราคาหุ้นขึ้นมาหมดแล้วนะฮะในไม่ว่าจะเป็นในตัวปตท.ราคาเป้าหมาย40บาทพี่เทพเนี่ยราคาเป้าหมาย150บาทไทยออยล์เนี่ยราคาเป้าหมาย60บาทเนี่ยก็ทะลุไปหมดอันสืบเนื่องจากราคาน้ำมันโลกนะที่มีลักษณะการปรับถ้าภาวะสงครามมันยังเป็นอย่างนี้อยู่เนี่ยแล้วราคามันยังเป็นลักษณะของการแกว่งราคามันยังเป็นลักษณะการแกว่งอย่างนี้อยู่เนี่ยนะฮะผมว่ามันค่อนข้างที่จะลำบากจะถือก็เป็นการถือเทรนดี้มันมีความเสี่ยงกับราคาน้ำมันที่มีความผันผวนราคาน้ำมันในตัวเบนซ์เองเนี่ย IQX เนี่ย IQX BRT เนี่ยขนาดนี้เนี่ยราคาน้ำมันมันเป็นระดับการปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นไปแล้วโดยซ้ำไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับท่านนะท่านคิดว่าสงครามจะเป็นยังไงถ้าในแง่ความคิดผมเนี่ยผมเบสกับลูกค้าผมคือพี่เทพราคา150โอเคแบ่งขายปตท.ไทยออยล์ตอนนี้แบ่งขายหมดถือไว้แค่ครึ่งหนึ่งเพราะว่าไม่เชื่อว่าราคาน้ำมันจะไปแต่ราคาน้ำมันถ้าไปแตะที่สูงกว่านี้นะฮะถ้าสูงกว่านี้เนี่ยราคามันอาจจะขยับขึ้นได้แต่เครื่องไม้มือทางเทคนิคถ้าเล่นเครื่องไม้มือทางเทคนิคของเขาเนี่ยเครื่องไม้มือทางเทคนิคตอนนี้เนี่ยมันแพงไปหมดละมันแพงค่อนข้างที่จะเยอะมากนะฮะเพราะฉะนั้นก็อันนี้คือสิ่งที่น่ากลัวสำหรับตลาด
1: ค่ะอาจารย์ชอคะอย่างกลุ่มพลังงานสัญญาณทางเทคนิคนี่มันถ้าดูนับเวฟเนี่ยมันคือ4แล้วจะขึ้น5แต่5เท่าไหร่ก็ไม่รู้ว่าจะขึ้นได้ไกลแค่ไหนใช่ไหมคะเล่นเวฟ5มันมีความเสี่ยง
2: คือผมว่าไม่พูดถึงนับเวฟนะครับแต่เราพูดทางทิศทางทฤษฎีว่าไอ้เวฟ5คือเวฟสุดท้ายเนี่ยใช่การขึ้นใช่ไหมทำให้ตอนนี้เวฟ5คือใครออกไม่ทันก็จะแย่เลยแหละ
0: เวฟมันติดยาวด้วยถ้าเวฟ5
2: ใช่
0: เพราะนั้นถ้าในแง่ความเสี่ยงเนี่ยเวฟ5เขาไม่คาดหวังกันฮะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าถ้าไปถึงตรงนั้นเนี่ยคือถ้าพลาดตูมก็โอ้โหยาว
2: คือเวฟ5จะเป็นท่านที่ชอบติดหุ้นตรงย่อยชอบซื้อเวฟ5ครับชอบซื้อเวฟ5
0: ชอบติดหุ้นเลย
2: คนที่ชอบติดหุ้นชอบซื้อเวฟ5
1: ก็หาตัวอื่นเล่นซะนะคะ
0: ใช่มันคือราคาหุ้นมันมาถึงตอนนี้มันมีความเสี่ยงค่อนข้างเยอะมากแล้วล่ะนะผมว่ามันไปค่อนข้างลำบากไปค่อนข้างลำบาก
1: ค่ะadvance ค่ะเข้าที่เท่าไหร่รับที่เท่าไหร่ดีคะ
0: advance ราคาต่ำสุดที่มันเคยเป็นอยู่เนี่ยคือ350
1: ค่ะ
0: แล้วขึ้นมาทำตัวเลขได้เนี่ยคือ380
1: ค่ะ
0: แล้วมันก็สังเกตอย่างนึงก็คือพอเข้า380เมื่อไหร่เนี่ยมันจะลงทุกครั้งเลยนะมันจะไป400เป้าหมายจริงๆคือต้องการ400
1: ค่ะ
0: แต่ปลาที่380ทุกครั้งที่380เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการอ่อนตัวโดยตลอดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมยังเชื่อว่าที่380ยังเป็นแนวต้านอยู่แล้วจุดรับล่ะเนื่องจากถ้าจะไปให้รับ375 370มันก็แคบมากเพราะนั้นถ้าจะขยับลงไปปลอดภัยเลย350เพราะลงทุกครั้งที่350เสร็จเด้งหมดนะลง350เด้งกลับไปที่360 368 370อะไรไปแต่พอขึ้น380แล้วเนี่ยมันแต่ตอนนี้เรียนให้ทราบก่อนนะฮะมันเป็นเรื่องของผลการงาน
1: นะ
0: ช่วงนี้ถ้าเกิดผลการงานที่มันออกมามันเป็นในทิศทางที่ดีขึ้นระดับราคาหุ้นมากที่สุดน่าจะยืนอยู่แค่400นะน่าจะยืนแค่400ครับผม
1: แนวรับสำคัญของ Advance ก็คือ350
0: ใช่

0: 3350
1: CPN กับ IRPC ค่ะ
0: CPN มันเป็นหุ้นปัจจัยพื้นฐานในแง่ของเซ็นทรัลพัฒนาราคาเป้าหมายเนี่ย70บาทราคาเป้าหมายนี้70บาทเลยนะแต่ประเด็นก็คือในแง่ของการขยับเนี่ยมันเป็นช่วงเทศกาลประมาณเดือนกันยาตุลาพฤศจิกาจะเป็นช่วงที่ดีสำหรับ CPN นะอีกตัวหนึ่ง IRPC มันเป็นหุ้นเล็ก

0: เป้าหมาย3บาทเป็นราคาเป้าหมายของตัวเขา
1: ค่ะอย่างช่วงนี้แบงก์ก็ลงมาเยอะแต่ว่าเขาก็ขึ้นมาเยอะมากช่วงนี้แบงก์เข้าซื้อได้ไหมคะ
0: อย่างที่บอกครับผลการงานแบงก์ที่ออกมาในรอบนี้เนี่ยมันเป็นลักษณะผลการงานที่ทางไพรเวทกับกสิกรทางไพรเวทกับแบงก์กรุงเทพสองตัวที่ลงหนักนอกนั้นตัวอื่นเนี่ยกสิกรยืนอยู่ที่ระดับราคานี้ได้อยู่เลยอ่ะมันผมว่าเป็นระดับราคาปกติธรรมดาราคาเป้าหมายของตัวเมื่อคืนนี้นั่งดูกสิกรแล้วล่ะราคาเป้าหมายเนี่ยอย่างน้อยๆต้องเป็น240บาทนะเล่นด้วย PE ที่ระดับ PE แค่10เท่านะไม่แตะที่11เท่าซะด้วยซ้ำไปนะตัวอะไร KTB ราคาเป้าหมายก็40บาทนะจะไม่เกินกว่านั้นล่ะนะราคาว่าณวันนี้เนี่ยมันเป็นเซลล์ออนแฟกในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆที่มีลักษณะของการปรับนะฮะผมว่ามันเป็นเซลล์ออนแฟกสำหรับการปรับของราคาหุ้นมากกว่า
1: ก็อาจจะยังเป็นจังหวะที่รอลง
0: แบงค์ต้องรอฮะต้องรอ
1: ค
0: ือขนาดนี้วันนี้เป็นเซลล์ออนแฟกเดี๋ยวพออาทิตย์หน้าจะนิ่งละคราวนี้จะเป็นราคาที่ยืนละ นะถ้าอยากซื้อแบงค์ไปซื้ออาทิตย์หน้าจะปลอดภัยกว่าอาทิตย์นี
1: ้ค่ะอย่างท่านผู้ฟังถามมาด้วย
2: ก็เป็นเรียกว่าเป็นจังหวะที่จริงๆก็เป็นการปรับที่พร้อมๆกับการปรับตัวของเซตนะครับซึ่งเดี๋ยวก็เห็นในช่วงสัปดาห์หน้าเราจะเห็นแล้วว่าเซตรอบนี้จะลึกแค่ไหนแล้วแบงก์ก็จะมีภาพคล้ายๆกันครับ
1: 1,630 อยู่ไหมถ้าไม่อยู่ก็
0: 1,600 ดีกว่ามั้งฮะ
1: คุณสุเชษมองบวกในสัปดาห์หน้านะ
0: ไม่ครับเพราะว่าขนาดนี้เนี่ยถ้าไปดูบูมเบิร์กใครไปดูบูมเบิร์กขนาดนี้เม็ดเงินจากบูมเบิร์กเนี่ยเม็ดเงินจากที่บูมเบิร์กเชียร์ประเทศไทยเนี่ยนะในแง่ของการลงทุนเนี่ยเขาไม่ได้มองที่ระดับตรงนี้แล้วนโยบายภาครัฐเมื่อเช้านี้ที่ออกข่าวมาอีกชัดเจนที่ชัดเจนก็คือทางตลาดทรัพย์เองเนี่ยพยายามที่จะเอาหุ้นเทคของทางจีนผมว่าไม่คงไม่ใช่จีนอย่างเดียวคงไต้หวันด้วยที่เข้ามาเพราะฉะนั้นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มันจะเข้ามาเนี่ยมันจะมาด้วยกลุ่มเทคมาด้วยพอถ้าเทคเข้ามาแล้วเนี่ยกลุ่มที่จะมาลองรับกับเทคเนี่ยมันหนีไม่พ้นการเงินมันหนีไม่พ้นไฟฟ้าม ันหนีไม่พ้นกระแสน้ำมันหนีไม่พ้นด้วยICT พวกทำคลาวด์ทั้งหมดและขณะนี้เนี่ยตลาดมาทำคลาวด์กันเยอะมากเพราะนั้นพอคลาวด์มาเยอะมากเนี่ยตัวชิปต่างๆมันจะขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นเพราะนั้นกลุ่มชิปที่เข้ามาเนี่ยมันจะเป็นธุรกิจใหม่ที่เข้ามาในแง่ของการทำให้อินเด็กซ์เนี่ยที่ระดับ 1,700 อาจจะยืนไม่อยู่ก็ด้วยซ้ำไปอาจจะทะลุผ่านขึ้นไปแต่ประเด็นคือณขณะนี้ไตรมาสนี้ที่ออกมาเราเห็นภาพอันหนึ่งคือถามว่าในอุตสาหกรรมแบงค์แย่ไหมไม่แย่นะฮ
1: ะ
0: การอ่อนตัวของตัวไทยพาณิชย์กับแบงค์กรุงเทพเนี่ยมันเป็นไปตามฟอร์แคสต์อยู่แล้วแล้วการที่ขึ้นของตัวกสิกรไทยกรุงไทยทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปตามฟอร์แคสต์เหมือน KKP เนี่ยใครบอก KKP ที่ระดับราคา110บาทเป็นระดับราคาที่ยืนอยู่ได้เนี่ยผมว่าจะต้องไปมากกว่านี้เพราะ IB มันทำงานหนักมากนะมันจะไปไกล TTB ที่ระดับราคา3บาทเต็ม Tisco ที่ระดับราคา130บาทเต็มแต่ตัวหุ้น TCAP เนี่ยที่ยังไม่ออกผลการงานเนี่ยผมว่า TCAP เนี่ยระดับราคาเป้าหมายวางไว้ที่65บาทกับ70บาทเนี่ยน่าจะเป็นการเบสต่อเนื่องแต่ภาพโดยรวมใหญ่เนี่ยคือกลุ่มอุตสาหกรรมแบงค์มันรองรับได้หมดนะผมว่ามันยังไปยังมีโอกาสไปได้ต่อฮะ
1: สำหรับแนวคิดของคุณเอกนิติก็คือ BOI to IPO ก็คือจะดึงกลุ่มเทคบริษัทที่มาลงทุนผ่าน BOI แล้วนำหุ้นเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ด้วย
0: คือในแง่ของนโยบายผมเรียนให้เพื่อนนักทุนลงไปศึกษานโยบายของตลาดทรัพย์ปีนี้เนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: เขา3ปีข้างหน้าเนี่ยเขาจะเอาบริษัทจดทะเบียนต่างๆเหล่านี้เข้ามาเขาจะเอาหุ้นหุ่นยนต์เข้ามาเขาจะเอาหุ้นเทคเข้ามาเขาจะเอาชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาทั้งนั้นเลยฮะนั่นคือแนวโน้มของตัวตลาดต่อไปข้างหน้าอาจจะเป็นเรื่องอีกอันนึงที่เกิดขึ้นก็คือไปเล่นกับภาษีเล่น BI แล้วเล่นภาษีแล้วเล่นการซื้อพอร์ตการลงทุนเล่นอะไรฮะไอการลงทุนระยะกลางยาวออกไปข้างหน้าเนี่ยเพื่อเก็บเงินเพื่อหาเงินออมเข้ามาเข้าสู่ในระบบประเทศเนี่ยนั่นคือแนวความคิดของตัวตลาดหลักทรัพย์ที่จะมีแนวโน้มผ่านไปเพราะนั้นหุ้นกลุ่มที่มันมาเนี่ยมันคือกลุ่มของการเงินกลุ่มของเทคกลุ่มของไฟฟ้ากลุ่มของทรัพยากรที่จะมารองรับไม่ใช่หุ้นไฟไม่ใช่หุ้นเกี่ยวกับเมื่อสมัยที่เราอยู่ร.9หุ้นอะไรยั่งยืนหุ้นไม่ใช่หุ้นยั่งยืนแบบนั้นแหละมันจะเป็นหุ้นทฤษฎีใหม่ในแง่

0: โปรเทคเพราะว่าคนรุ่นใหม่มั้งฮะที่มาบริหารประเทศเป็นลักษณะอันนั้นออกไปละนะฮ
1: ะ
0: มันเป็นการเปลี่ยนแนวความคิดในแง่ของการทำธุรกิจทำเศรษฐกิจของโลกนี้ไป
1: ค่ะคุณสุเชษบอกว่ากับอาจารย์ชอบอกว่าถ้าแบงค์ลงอาจจะเป็นจังหวะรอย่อแล้วก็ค่อยซื
0: ้
1: อแต่ว่าถ้าผู้ฟังที่ถืออยู่ล่ะคะอย่าง BBL ตอนนี้กำไรลดลงที่ประกาศออกมาถือต่อหรือว่าขายดีคะ
0: ซื้อ BBL เพราะอะไรอ่ะต้องถามตัวเองก่อนว่าซื้อ BBL เพราะอะไรเพราะว่าเป็น BBL หรือเพราะผลการงานเพราะ BBL หรือเพราะผลการงานเพราะถ้าเขาเล่น BBL เนี่ยผมเรียนให้ทราบก่อนเลยว่าคนที่เล่น BBL เนี่ยพลาดมาตั้งแต่เล่นคิดเล่น BBL แล้วปริมาณการซื้อขายกสิกรไทยไปดูระดับปีนะฮะมันอยู่1ใน5ตลอดอะ BBL หูหายไปไหนก็ไม่รู
1: ้
0: เพราะนั้นความนิยมของคนที่ลงทุนในตัว BBL เนี่ยมันเป็นเฉพาะตัวความรักเป็นมันไม่ได้เรื่องเกี่ยวกับเอ้ยทำไมคือไม่ได้คิดเลยว่าเอ๊ะทำไมกสิกรมันถึงได้เจ๋งอย่างนี้ไห
1: ม
0: อาจจะเป็นเพราะว่าเหนื่อยงานของการเกี่ยวข้องไอ้ความนิยมหรือการทำกำไรในสินทรัพย์ออกผลการงานครั้งนี้ก็เห็นได้ชัดเจนฮะว่ากสิกรมันมีข้อหนึ่งที่ว่าเมื่อกี้นี้ผมนั่งเปิดดูนะว่ากสิกรกับตัวแบงก์เทพเนี่ยถ้าเอาไตรมาส2เปรียบเทียบไตรมาส1แล้วเนี่ยมันติดลบเหมือนกันไหมมันติดลบเหมือนกันหมดเพียงแต่ว่าไตรมาส2กับไตรมาส2ที่เปรียบเทียบเนี่ยฮะแบงก์กรุงเทพไตรมาส2เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส1แล้วเนี่ยนะฮะไตรมาส2เปรียบเทียบกับไตรมาส1แล้วเนี่ยลดลงไปประมาณ 16% เนี่ยนะฮะแต่ถ้าเป็นไตรได้เป็นกสิกรไทยเนี่ยขึ้นมา 6% นะคิดดูฮะว่าจากอันนึงลดไป16อันนึง66แบงค์เพราะนั้นถ้าคุณถือแบงค์เทพถามว่าจะแย่กว่านี้มั้ยไม่แย่ครับเพราะมันผลการงานมันแย่อย่างงี้มาโดยตลอดอยู่แล้วคือนะมันไม่ใช่เป็นแค่เกิดนะมันเกิดขึ้นมาเป็นระดับปีอ
1: ่ะ
0: ใครดูผลการงานของแบงก์เทพกับกสิกรเนี่ยก็จะรู้ว่ากสิกรดีกว่าแบงก์เทพมาโดยตลอดอยู่แล้วเพราะนั้นนั่นหมายความว่าคุณรักแบงก์เทพมากกว่ากสิกรคุณพึงพอใจอ่ะฉันรักของฉันนะอย่ายุ่งกับฉันเลย ก็เขาก็ไม่ผิดเพราะคือแบงก์ใหญ่แต่ถ้าจะให้ผลตอบแทนแบงก์กรุงเทพจะไม่ได้ผลตอบแทนมากกว่ากสิกรกสิกรได้ผลตอบแทนมากกว่าเหมือนกับคนรักไทยพาณิชย์นะฮ
1: ะ
0: ไทยพาณิชย์กับกสิกรไทยเนี่ยไทยพาณิชย์ปีนี้เนี่ยได้ลบไป 15% แต่ตัวกสิกรได้บวกไป 6% แต่ฉันรักไทยพาณิชย์
1: อ
0: ่ะฉันไม่เปลี่ยนฉันจะรักไปมันขึ้นอยู่กับความนิยมชมชอบอ่ะ
1: SCB กับ KTB ล่ะคะถ้าซื้อนี่รับที่เท่าไหร
0: ่ในแง่การพูดเนี่ยเราต้องพูดถึงในแง่ของข้อมูลนะฮ
1: ะ
0: ผลการงานครั้งนี้เนี่ยเห็นได้ชัดเจนอย่างหนึ่งคือไทยพาณิชย์เนี่ยลดลงไป 15% ในครึ่งปีKTB เติบโต 7% ถามว่า 7% ในกรุงไทยเนี่ยมันเยอะไหมไม่เยอะนะฮะเพราะว่ามันนิดเดียวอ่
1: ะ
0: แต่มันก็ยังเติบโตนะฮะเพราะนั้นระดับราคาหุ้นอย่างที่กรุงไทยที่เราทำวันนี้ถ้าใครจะเอาข้อมูลวันนี้เราทำราคาหุ้นเป้าหมายให้แล้วด้วยนะครับราคาหุ้นกรุงไทยเนี่ยราคาหุ้นกรุงไทยมากที่สุดเนี่ยจะอยู่ที่ถ้าเป็นราคากลางเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ35บาทถึง40บาทนะฮะถ้าเป็นไทยพาณิชย์เนี่ยจะอยู่แค่142บาท
1: ค่ะ
0: เพราะนั้นราคาผมให้142เนี่ยผมให้แต้ม145ด้วยไทยพาณิชย์อ่ะ
1: ค
0: ่ะแต่ราคาไทยพาณิชย์มันโดดขึ้นไปถึง155บาทเพราะนั้น recommendation ของงานวิเคราะห์โดยส่วนใหญ่ก็เลยบอกว่าต้องขายไทยพาณิชย์ในขณะที่แบงก์กรุงเทพเนี่ยราคาให้ไว้เป้าหมายคือ200บาทคือ198บาทเพราะนั้นพอไปแตะที่200ตามผลการงานเนี่ยมันก็ต้องลดลงคราวนี้หาจุดรับบ้างแบงก์เทพเนี่ยจุดรับเนี่ย175บาทน่าจะเป็นจุดรับที่เป็นจุดรับได้กสิกรไทยที่ระดับราคา215บาทน่าจะเป็นจุดรับได้กรุงไทยที่ระดับราคา35บาทน่าจะเป็นจุดรับได้ไทยพาณิชย์ระดับราคา130บาทน่าจะเป็นจุดรับได้นี่คือหุ้นส่วน KKP เนี่ยราคามันไป101เนี่ยจุดรับของมันเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ90บาทถึง100บาทเท่าเป็นจุดรับน
1: ะ
0: มันก็มีอยู่แค่นี้เด่นกัน 4-5 ตัวส่วนในตัวของทิสโก้ราคา120บาทน่าจะเป็นจุดรับนะครับแล้วก็อีกทีหนึ่งคือ103บาทนะที่แคปนั้นคงตีไปไกลนะฮะคงตีไปไกลราคาหุ้นก็คงจะไปยืนอยู่ที่ประมาณ50บาทนะฮะส่วน TTB เป็นหุ้นตัวเล็กฮะเมื่อกี้ใครถามถึง IRBC เนี่ยผมไม่อยากให้เล่นนะฮ
1: ะ
0: ถ้าอยากเล่นไปเล่น TTB ดีกว่า TTB ราคา2บาทแต่2บาทเป็นแบงก์อ่ะ2บาทที่มีแนวโน้มการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและปีนี้เนี่ยในแง่ของตัวปิโตรเคมเนี่ยปิโตรเคมใหญ่ได้เปรียบ

0: มากกว่าปิโตรเลียมเล็กแต่แบงค์เล็กเนี่ยยังได้เปรียบมากกว่าแบงค์ใหญ่อยู่เหมือนกันนะเพราะว่าการแข่งขันไม่เป็นการแข่งขันต่อไปฮะก็โอเคนั่นคือภาพใหญ่ทั้งหมด
1: ค่ะขอตัว KTC ค่ะ
0: โอ้ KTC ออกผลการงานมาดีฮ
1: ะ
0: KTC เมื่อคืนนี้เนี่ยนั่งดูแล้วเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวผมก็เปิดดูหน่อยนะออกผลการงานมาใช้ได้นะครับระดับราคาเป้าหมายของตัว KTC เนี่ยจริงแล้วระดับราคาประมาณ30 ถึง 35 บาทผลการงานที่เขาออกมาเนี่ยเขาเติบโตอยู่ประมาณ16% ฮะนะเติบโตค่อนข้างเยอะมากนะฮะ earning per share ของเขาเนี่ยเขาได้มาอยู่ที่ประมาณครึ่งปีเนี่ยได้อยู่ประมาณบาท70ตังค์ถ้าทั้งปีได้3.40 บาทเนี่ยคูณด้วย PE 10เท่านะก็โอ้โห34 บาทนะฮะ34-35 บาทนะถ้าจะขยับจากระดับราคา34-35 บาทเป็นราคาเป้าหมายบนเนี่ย40 บาทผมว่าราคาเต็มที่เขาละนะฮะเพราะนั้น35 บาทเป็นราคากลางๆที่น่าจะได้เห็นเขาได้ครับผมแต่ราคาหุ้นเนี่ยเขาอ่อนตัวลงไป30 บาทจะเห็นคนซื้อเยอะมากเลย29 บาท 30 บาทในตัว KTC นะคนซื้อเยอะมากแต่พอ35 บาทเริ่มละพอ40 บาทราคาเต็มฮะ
1: BCPG ค่ะ
0: DCPG
1: BCPG
0: พูดอะไร
2: นอกจาก power
0: B เนาะBCPG
1: BCPG
0: มันเป็นหุ้นที่มีการเติบโตทางด้านของไฟฟ้านะแต่เป็นกระแสลมเป็นหุ้นกลุ่มในเครือของตัวบางจากนะผลการงานของเขาโดยที่ผ่านมาเนี่ยไตรมาส1ที่ผ่านมาเนี่ยเขาได้722 ล้านกับปีที่แล้วได้152 ล้านเขาเติบโตฮะนะราคาเป้าหมายที่เราเคยทำไว้ในตัว BCPG เนี่ยนะทำราคาไว้ได้ที่ระดับราคาประมาณ10 บาท 12 บาทถึง 14 บาทนะ15 บาทฮะ
1: ค่ะกราฟราคาจะวิ่งแข่งกับกังกุลไหมคะ
0: ฮะ
3: ท่านผู้ฟังถามมา
0: เปล่าเขาเข้าใจอะไรผิดป่ะกราฟมันราคา60 กว่าบาทนะ
1: ค่ะ
0: กังกุลราคา5 บาทนะ
3: หมายถึงว่าช่วงนี้กังกุลอาจจะวิ่งหรือเปล่าแล้วกราฟ
0: มันกราฟมันหุ้นเล็กอ่ะมันเป็นหุ้นระบบเดี๋ยวก็เข้าใจท่านที่ถามวันนี้นะฮะช่วยกรุณาเอาไปดูข้อมูลเข้าเซ็ตจุดดาจุดทีเอสดูกราฟฮะธุรกิจของกราฟเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่ worldwide มากนะเยอะแยะไปหมดเลยนะมันลงทุนเยอะแยะไปหมดเลยเพราะนั้นการเติบโตของเขาเนี่ยมันเป็นการเติบโตที่มันไม่ค่อยมีความเสี่ยงอ่
1: ะ
0: แต่กังกุลเนี่ยทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างแล้วก็มาทำไฟฟ้าขายไฟฟ้านะธุรกิจมันต่างกันโดยสิ้นเชิงนะฮะสองอันนี้มาเปรียบเทียบกันไม่ได้อีกอันหนึ่งบริษัทเล็กมากนะอีกอันหนึ่งบริษัทมันจะพ่อของธุรกิจนี้นะฮะนะมันต่างกันเพียงแต่ว่านักทุนเนี่ยมักจะพูดว่าเล่นหุ้นเล็กเวลามันขยับนิดนึงกำไรเยอะแต่ความเสี่ยงของหุ้นเล็กเนี่ยคือมันขยับไม่ได้ขยับไม่ได้มันสู้หุ้นใหญ่ไม่ได
1: ้
0: หุ้น IRPC จะไปเปรียบเทียบกับหุ้นปอทอนี่มันหุ้นกลุ่มเดียวกันเลยนะมันเทียบกันไม่ได้ฮะมันคนละอย่างกันคนละเซกเมนต์กันฮะ
1: ค่ะวาอัพแล้วก็อมตะค่ะ
0: วามันเป็นนิคมอุตสาหกรรมฮะวาอัพมันเป็นตัวรองรับมาจากตัววาถ้านิคมอุตสาหกรรมมีการเจริญเติบโตมากกว่าอัพจะมีการเจริญเติบโตค่อนข้างเยอะมากวาอัพเนี่ยระดับราคาหุ้นไป7 บาทกว่าแล้วฮะขยับขึ้นไปเนื่องจากมีการขยายการลงทุนของนักธุรกิจเข้ามาอยู่ในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมเพราะนั้นวากับเนี่ยได้ผลมาจากตัววาที่ตัววาขายพื้นที่ได้ค่อนข้างเยอะถ้ามองว่าการขายพื้นที่ได้เยอะก็โอเคฮะก็จะไปได้ทั้งคู่อีกตัวนึงคืออะไรนะ
1: วาอัพแล้วก็อมตะค่ะท่านผู้ฟังถามมาว่ายังเข้าได้ไหม
0: ไอ้คำว่าเข้าได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวนักลงทุนเขาเป็นนักลงทุนหรือนักเก็งกำไรฮะเอาให้ชัดถ้าเป็นนักลงทุนมันซื้อได้ฮะเพราะว่าตัวผลการงานมันยังดีอยู่การขยายตัวยังคือขณะนี้นะระบบเศรษฐกิจโลกยังไม่ได้เติบโตนะระบบเศรษฐกิจโลกกำลังเพิ่งเริ่มต้นที่จะทฤษฎีใหม่นะ
1: ซึ่
0: งไม่ใช่ทฤษฎีใหม่มันเพิ่งมาจากภาวะสงครามที่มันกำลังยังไม่จบเลยนะ
1: ฮะ
0: เศรษฐกิจมันยังไม่ได้บูมฮะเศรษฐกิจมันยังโอ้โหค่อยๆเดินแต่เพราะนั้นถ้าจะลงทุนต้องเข้าใจว่าตอนนี้ยากเหนื่อยแต่ผลตอบแทนของมันเนี่ยลองเทอมมันจะดีมากครับ
1: ค่ะค่ะPTT GC ITC Bigim แล้วก็อิชิค่ะ4ตัวเลย
0: PTT GC มันเกิดขึ้นจากหลัก

0: คาปิโตรเคมฮ
1: ะ
0: ราคาน้ำมันที่มีถ้ายังมีสงครามอยู่เนี่ย GC จะเด่นนะ ITC เป็นหุ้นหมวดอาหารฮ
1: ะ
0: ผลการงานในหมวดอาหารของ ITC เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมขอดูสักนิดนึงนะฮะผลการงานของมันเนี่ยเขาหุ้นตัวนี้เนี่ยมันถูกแชร์กันเยอะมากนะฮะถูกแชร์กันเยอะมากว่าแนวโน้มค่อนข้างดีราคาเป้าหมายฮะกำไรของเขาเนี่ยในรอบที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีลักษณะการเติบโตอยู่เหมือนกันนะปี66เติบโต ITC นะปี66เติบโต76ตังค์ปี68เติบโต99ตังค์ปี69เติบโตประมาณ76ตังค์ณปัจจุบันราคาเป้าหมายที่วางไว้อยู่ที่ประมาณ19บาทฮะ ITC ฮะอีกตัวคืออะไรนะฮะ
1: บีกิมค่ะ
0: บีกิมเป็นหุ้นที่ลงมาจากระดับราคา50บาทฮะลงมาจากระดับราคา50บาทตอนนี้ระดับราคาเป้าหมายต้องการ20บาทฮะในตัวบีกิมฮะอีกตัวหนึ่งคืออ
1: ีกตัวหนึ่งคืออิชินะคะอิชิไปแล้ว
0: อิชิใช่ไหมฮะอิชิใช่ไหม
1: อิชิตัน
0: อิชิเอชิตันเนี่ยเป็นหุ้นที่ขึ้นมาในรอบเนี้ยฮะแล้วก็มันเป็นหุ้นน้ำอ่ะเป็นหุ้นอาหารก็เป็นหุ้นเด่นเหมือนกันอยู่ในกลุ่มของหมวดอาหารผมพูดถึงหมวดอาหารเนี่ยเขาจะพูดถึง OSP อิชิแล้วก็ ITC เนี่ย3ตัวเนี่ยเขาจะพูดกันมากๆนะฮะซึ่งระดับราคาหุ้นก็ขึ้นมาถึงระดับหนึ่งแล้วฮะผมว่ามันเป็นลักษณะของการเล่นรอบเล่นเก่งกำไรมากกว่าครับผม
1: ค่ะวันนี้คงได้ประมาณนี้นะคะก็ตอบคำถามท่านผู้ฟังหลายท่านเลยนะคะในหลากหลายหุ้นในหลากหลายกลุ่มด้วยโดยเฉพาะกลุ่ม
0: แบงค์
1: นี่
0: ชัดเจนมาเอาผลการงานแบงค์ไปนะฮะมาเอาผลการงานแบงค์
1: ท่านผู้ฟังที่อยากได้ผลการดำเนินงานแบงค์นะคะก็ส่ง SMS ส่งอีเมลของท่านมาที่ SMS นะคะ4689399ค่ะก็จะคุณสุเชษฐ์ก็สรุปผลการดำเนินงานของแบงค์ให้
0: จะได้ดูราคาเป้าหมายได้ฮะมี PE ให้มีทุกอย่างให้เรียบร้อยนะครับนะ
1: ก็ส่งเข้ามานะคะวันนี้คงได้ประมาณนี้นะคะขอบพระคุณทั้งสองท่านค่ะ
0: ครับขอบพระคุณครับ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะอาจารย์ชอชอติวงเพชรไพศิษฐ์คุณสุเชษฐ์สุขแท้และวันดีวันนั้นเมธางกูลลาท่านผู้ฟังไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Updateความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีเปิดงาน Green Bridge Forum ครั้งที่1สนับสนุนการลงทุนในเศรษฐกิจสีเขียวนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวปาฐกถาพิเศษในการประชุมเสวนาคณะทำงานด้านการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมระดับภูมิภาคและภาคีที่เกี่ยวข้องครั้งที่1ณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติหนองนุชพัทยาสวนหนองนุชพัทยาอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนายกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาพิเศษภายใต้หัวข้อประเทศไทยกับการเปลี่ยนผ่านสู่อนาคตสีเขียวบทบาทของภาครัฐในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนว่าการประชุมในครั้งนี้ถือเป็นเวทีที่สำคัญที่จะเชื่อมโยงการตรวจสอบภาครัฐเข้ากับวาระด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งเกี่ยวกับวิถีชีวิตรวมถึงอาชีพของประชาชนว่าจะทำอย่างไรให้ประเทศไทยมีความพร้อมในโครงสร้างพื้นฐานที่จะสามารถยืนหยัดอยู่ในวิกฤตเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมได้โดยที่ประเทศยังมีการเจริญเติบโตอย่างเหมาะสมประเทศไทยจึงได้มีการสนับสนุนการลงทุนในเศรษฐกิจสีเขียวและนวัตกรรมที่ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมตนจึงมีความยินดี

0: อย่างยิ่งที่จะได้เห็นการนำเรื่องของความยั่งยืนในภาครัฐมาใส่ในรายงาน Greenbridge Forum ที่จะประกาศในวันนี้ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดนายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมนิทรรศการด้านการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืนณบริเวณภายในศูนย์ประชุมและเดินทางต่อไปเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดชลบุรีณห้องสัมมนาลอยฟ้าห่อ1สวนหนงนุชพัทยาเหตุคาร์บอมหน้าสภ.ตันหยงใช้ระเบิดพ่วงกัน2ลูกหนัก70กิโลเจ้าหน้าที่บุกค้นบ้านผู้ต้องสงสัยแต่หนีไปไม่รอดความคืบหน้าเหตุคนร้ายวางระเบิดคาร์บอมหน้าสภ.ตันหยงหลังเก่าพื้นที่ตำบลกะลุวอเหนืออำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสเมื่อช่วงค่ำวานนี้ตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานล่าสุดพบว่าซากรถยนต์เก๋งคาร์บอมคันดังกล่าวถูกอนุภาพของระเบิดกระเด็นกระจัดกระจายสร้างความเสียหายแก่กำแพงรั้วของป้ายสภ.ตันหยงและตัวอาคารสภ.ตันหยงหลังเก่ากระจกหน้าต่างแตกเกือบทั้งหมดนอกจากนี้รถยนต์กระบะ4ประตูของตำรวจสภ.ตันหยงที่จอดไว้หน้าอาคารห่างจากจุดคาร์บอม10ถึง15เมตรถูกเพลิงไหม้และแรงระเบิดได้รับความเสียหายทั้งคันจากการตรวจสอบพบว่าระเบิดแสวงเครื่อง2ลูกที่คนร้ายนำมาซุกซ่อนในรถยนต์คันก่อเหตุได้ประกอบใส่ไว้ในภาชนะถังปิกนิก1ลูกน้ำหนัก20กิโลกรัมและอีก1ลูกประกอบใส่ไว้ในแก๊สหุงต้มน้ำหนัก50กิโลกรัมคาดว่าต่อพ่วงจุดชนวนด้วยรีโมทคอนโทรลที่ทำงานสมบูรณ์ส่วนรถยนต์ที่ใช้ก่อเหตุเป็นรถยนต์เก๋งยี่ห้อ Mitsubishi รุ่น Lancer หมายเลขทะเบียนพ.พ.ค.ควาย4927กรุงเทพมหานครติดทะเบียนปลอมเจ้าของอาศัยอยู่นครชัยศรีจังหวัดนครปฐมมีการโอนลอยให้เจ้าของใหม่มาใช้ในพื้นที่นราธิวาสระยะหนึ่งแล้วเจ้าหน้าที่ได้นำกำลังเข้าตรวจสอบที่บ้านของภรรยาในพื้นที่ตำบลบางปออำเภอเมืองนราธิวาสแต่ไม่พบตัวบุคคลดังกล่าวเตรียมขยายผลไปตรวจสอบบ้านพักซึ่งเป็นภูมิลำเนาเดิมในพื้นที่สุไหงปาดีต่อไปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังส่งผลทำให้จ่าสิบตำรวจอภิสิทธิ์อนุชาติผบ.หมู่งานปราบปรามสภ.ตันหยงซึ่งขณะปฏิบัติหน้าที่เข้าเวรยามหน้าป้อมถูกสะเก็ดระเบิดได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยหลังเกิดเหตุพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9สั่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดทุกจุดพบว่าคนร้ายจำนวน2คนขับรถยนต์เก๋งคาร์บอม1คนและขี่รถจักรยานยนต์1คนตามหลังรถยนต์เก๋งคาร์บอมมาจากถนนแยกวงเวียนอบต.กะลุวอเหนือเมื่อถึงบริเวณ3แยกได้ชะลอความเร็วรถยนต์เพื่อบังคับให้เลี้ยวขวาจากนั้นคนร้ายได้เปิดประตูและกระโดดลงมาจากรถวิ่งไปซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ก่อนที่จะเกิดระเบิดขึ้นโดยรถจักรยานยนต์ที่ใช้หลบหนีมุ่งหน้าไปเส้นทางข้างสภ.ตันหยงผ่านมัสยิดที่สามารถไปยังพื้นที่อำเภอตากใบสำหรับคนร้ายกลุ่มนี้คาดว่าเป็นกลุ่มระดับปฏิบัติการน่าจะเกี่ยวโยงกับเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดเหตุ3ครั้งที่ผ่านมาในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ชงคณะรัฐมนตรีสัปดาห์หน้าขยายนมโรงเรียนถึงม.3เดินหน้าฟื้นกิจการอสคนายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ารัฐบาลกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาผ้าโคนมควบคู่ทั้งระยะสั้นและระยะยาวโดย ระยะสั้นมุ่งระบายผลผลิตส่วนเกินและเสริมสภาพคล่องให้เกษตรกรในขณะที่ระยะยาวจะยกระดับการใช้ประโยชน์จากน้ำนมดิบและฟื้นฟูองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.เพื่อสร้างเสถียรภาพให้แก่อุตสาหกรรมโคนมไทยมาตรการเร่งด่วนรัฐบาลได้ประสานความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการเพื่อขยายช่วงอายุผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนด้านนายวัชรพลขาวคำ

0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าข้อเสนอขยายช่วงอายุผู้ได้รับสิทธิโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนไปจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ซึ่งคาดว่าจะสามารถเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาในการประชุมสัปดาห์หน้าฝนตกหนักในชิลีพายุฝนพัดถล่มชิลีอย่างหนักตั้งแต่พื้นที่ภาคกลางไปจนถึงภาคใต้ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมใหญ่และน้ำป่าพัดถล่มโคลนหมู่บ้านเอลอิสลันในเขตโกกิมโบจนบ้านเรือนและยานพาหนะพังเสียหายยับเยินล่าสุดมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย13รายสูญหาย7รายประชาชนมากกว่า 2,200 คนต้องไร้ที่อยู่อาศัยและอีกกว่า 100,000 คนถูกตัดขาดจากโลกภายนอกเนื่องจากเส้นทางคมนาคมเสียหายและอีกราว87,000 คนไม่มีไฟฟ้าใช้ผู้อำนวยการสำนักงานฉุกเฉินแห่งชาติชิลีเตือนว่าระดับน้ำในแม่น้ำหลายแห่งยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะที่รัฐบาลชิลีได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินพร้อมระดมเจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
1: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net ย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร
3: ์อ้อมยุรากรสุนทรญาณนะคะฝากติดตามรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอนะคะมาฟังเรื่องราวที่เคยถูกตีพิมพ์ในนิตยสารคู่สร้างคู่สมในทุกคอลัมน์ผ่านหน้าปัดวิทยุเล่าสนุกอย่างมีสีสันกับคุณดำรงพุทธาและคุณพิสมัยพิมพ์วิสาทคุณค่ะ
1: เปลี่ยนค่ำคืนวันธรรมดาฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอจันทร์ถึงศุกร์2ทุ่มถึง3ทุ่ม
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
4: ท่านผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ Marketing News Update นะคะวันนี้พุธ22กรกฎาคมนะคะสร้อยฟ้ารายงานตัวค่ะ
5: ค่ะวันดีวันนี้เมทางคุณก็รายงานตัวด้วยค่ะ
4: วันดีมีนามสกุลเอาใหม่สร้อยฟ้าโอสุคนทิพย
5: ์ค่ะ
4: เป็นไงกันบ้างท่านผู้ฟังวันนี้กลางสัปดาห์แล้ววันพุธแล้วนะทุกๆวันเนี่ยเราก็จะมาอัปเดตข่าวสารเรื่องการประชุม IMF World Bank 2026เพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นวันสำคัญเป็นปีสำคัญที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเราจะต้อนรับแขกของเราอย่างไรบ้างนะคะปีนี้ก็คึกคักทีเดียวค่ะอยากรู้ไหมว่าเมนูอาหารที่เขาจะรับประทานกันเป็นอะไรบ้าง
5: เมนูอะไรบ้างคะ
4: มันก็ต้องเป็นเมนูที่มีคงความเอกลักษณ์ของความเป็นไทยด้วยแล้วก็จะเป็นสินค้าที่ได้การขึ้นทะเบียนเป็นอาหารเป็นวัตถุดิบท้องถิ่นที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ว่า GI นะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยไปดูนิดนึงนะคะดร.เอกนิตินิติธันประ

0: ภาษณ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็เปิดเผยในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือเวลาเราเรียกย่อๆก็คือประชุม IMF World Bank ค่ะเขาประชุมการไทยเป็นเจ้าภาพ 12-18 ตุลาคมนี้ค่ะท่านผู้ฟังคะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะก็จะมีผู้แทนจะกว่า191ประเทศเข้าร่วมประชุมค่ะนอกจากเรื่องเศรษฐกิจแล้วเขาก็หารือกันไปแต่การสื่อสารการถ่ายทอดความเป็นไทยต้องไปพร้อมๆกันค่ะท่านผู้ฟังคะเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยภูมิปัญญาวิถีชีวิตของคนไทยในมิติต่างๆเนี่ยก็จะถ่ายทอดผ่านอาหารวัตถุดิบท้องถิ่นGI เนี่ยนะคะโดยจะได้สัมผัสกับเสน่ห์ของความเป็นไทยผ่านอาหารและเครื่องดื่มที่รังสรรค์จากวัตถุดิบ GI จากทั่วประเทศค่ะอ่ะยกตัวอย่างเมนู
1: ค่ะ
0: ปลานิลบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทรา
1: อ
0: ันนี้เป็น GI ของเขาเลยนะ
1: ค่ะ
0: โกโก้นครศรีธรรมราชวานิลาและแมคคาเดเมียต้องมาจากนู่นเลยโครงการพัฒนาดอยตุ้ง
1: ค่ะ
0: รวมถึงข้าวหอมมะลิพะเยาข้าวสังหยดจากไหน
1: พัทลุงแน่นอนค่ะ
0: แล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยสะท้อนเรื่องราวความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินไทยและภูมิปัญญาด้านการเกษตรที่สืบทอดกันอย่างยาวนานนั่นเองค่ะนั่นคือวัตถุดิบนะแล้วก็จะเอามารังสรรค์เมนูถ่ายทอดอัตลักษณ์ความเป็นไทยร่วมสมัยเมนูที่ท่านผู้ฟังคะถ้าเราเห็นแล้วเราเห็นความสวยงามความบรรจงวิจิตรก็คือข้าวยำหัวใจไทย มันจะมีสีสันแต่ข้าวยำเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะก่อนยำนะ
1: ใช่ใช่
0: คือข้าวยำที่จัดเรียงไว้เนี่ยจะสวยงามมากนะก็จะรวบรวมวัตถุดิบเด่นๆจากทุกภูมิภาคปลานิลไดเอชรนไฟซอสมิโซะเขาใหญ่แล้วก็ยกระดับวัตถุดิบท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากลแน่นอนท่านผู้ฟังคะถ้ามาประเทศไทยไม่ได้กินเมนูนี้ไม่ได
1: ้
0: ข้าวเหนียวมะม่วง
1: ค่ะ
0: แล้วก็เมนูซอฟซึ่งเป็นเมนูซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเลยนะเป็นตำนานที่คนทั่วโลกเนี่ยถ้ามาเมืองไทยแล้วต้องได้กินข้าวเหนียวมะม่วงรวมไปถึงผลไม้ตามฤดูกาลเมนูอาหารว่างที่สอดแทรกความเป็นเอกลักษณ์แล้วก็รสชาติความเป็นไทยในทุกๆคำเลยแล้วก็กว่า 70% ของวัตถุดิบที่ใช้ในงานนี้นะคะเป็นผลผลิตจากชุมชนท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์ที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมสะท้อนถึงเสน่ห์ของไทยสู่สายตานานาชาติซึ่งตรงนี้นะคะท่านผู้ฟังคือการประชุมเนี่ยบางคนจะถามว่าอ้าวแล้วคนไทยคนอื่นได้อะไรอ่ะประชุมกันนะ
1: ค่ะ
0: เอาแน่นอนเขาคุยประชุมกันก็คือประชุมเรื่องเศรษฐกิจโลกรวมถึงเศรษฐกิจไทยถ่ายทอดออกไปด้วยนะแต่เม็ดเงินที่กระจายไงกระจายไปซื้อวัตถุดิบการคึกคักด้านเศรษฐกิจชุมชนเนี่ยก็จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้วันพุธนะคะอาจารย์สัญชัยเตียวประเสริฐคุณมีนัดกับท่านผู้ฟังแล้วก็มีหลายเรื่องที่น่าสนใจนะคะ
0: ระหว่างรออาจารย์สัญชัยเนา
1: ะ
0: น้องกรมีอะไรในอาเซียนมาฝาก
1: ค่ะเปิดรับสมัครแล้วนะคะสำหรับ CEO of ASEAN รุ่นที่3ค่ะเจาะลึกข้อมูลใน11ประเทศอาเซียนตลาดส่งออกสำคัญของสินค้าไทยอัปเดตข้อมูลล่าสุดในทุกด้านสังคมเศรษฐกิจการเมืองและภาคธุรกิจกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยเรียกได้ว่ามารวมตัวกันที่นี่เลยนะคะจะมีการวิเคราะห์แนวโน้ม2ตลาดมหาอำนาจทั้งสหรัฐและจีนค่ะอย่างดร.อัดพิสารวานิชนะคะอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามค่ะคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตดร.อาร์มตั้งนิรันดร์คุณกิจชรัตน์ก้อนเทียนคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชาค่ะพร้อมกับนักธุรกิจตัวจริงที่จะมาเปิดช่องทางแล้วก็เคล็ดลับการเปิดตลาดในอาเซียนค่ะจะเริ่ม อบรมกันตั้งแต่เดือนกันยายนจนถึงธันวาคมปีนี้นะคะสมัครด่วนได้ตั้งแต่วันนี้เพราะว่าเรารับจำนวนจำกัดนะคะในราคาท่านละ 65,000 บาทค่ะท่านผู้ฟังท่านใดที่สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขนี้ค่ะ0944803076094-480-3076 094-480-3034 094-480-3034 เลข1หมายเลขก็คือ094-396 6649 094 394

0: 094ขออภัยค่ะ0943966649ค่ะ
1: ค่ะเอาละค่ะวันนี้อาจารย์สัญชัยอยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
2: สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
3: พุ่งครับสวัสดีครับพรสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับ
1: มากันดูเรื่อง IT กันเลยค่ะอาจารย
3: ์โอ้โหวันนี้หลายเรื่องมากน่าสนใจมากๆเลยนะครับ
1: ค่ะ
3: เรื่องที่1เลยนะครับ
1: Apple
3: เนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยทาง Apple เนี่ยมีการขึ้นราคาสินค้าเกือบทุกตัวเลย
1: ใช่ค่ะ
3: แล้วก็ขึ้นหนักด้วยนะครับ
1: ใช่ค่ะ
3: แล้วแต่แล้วตอนนี้เขาก็เริ่มทยอยขึ้นบริการต่างๆที่มีคนใช้กันเยอะตัวแรกที่ขึ้นไปเลยเนี่ยนะครับก็คือตัว Apple Music
1: แน่นอน
3: นะครับแล้วก็อีกตัวนึงคือ Apple One ซึ่ง Apple One เนี่ยมันจะมีอยู่3อย่างอันที่1ก็คือมี Apple Music อันที่2ก็คือมี Apple TV
1: อ
3: ันที่3เนี่ยมันก็จะมีพวก iCloud เนี่ยที่เพิ่มปริมาณให้นะครับ3อย่างก็มีอยู่หลายแพ
1: ็
3: คก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกความจุของ iCloud เนี่ยมากหรือน้อยขนาดไหนเดิมเนี่ยก็ราคาก็ไม่ได้ถูกมากนะครับ
1: ก็ยังขึ้นต่ออีก
3: แต่ตัวนี้ก็ขึ้นไปอีกนะครับ
1: ค่ะ
3: พอดีก็เล่าให้ฟังนิดนึงแล้วกันว่าที่ขึ้นมาแน่ๆเลยเนี่ยก็คือ Apple Music เนี่ยนะครับราคาเดิมเนี่ยสำหรับบุคคลเนี่ยคือ139บาทนะครับ
1: ค่ะ
3: ก็ขึ้นไป10บาทเป็น149
1: ค่ะ
3: ไม่ได้เยอะมากนะครับครอบครัวเนี่ย219ขึ้นเป็น249ราคานักศึกษาเนี่ยไม่ขึ้นครับอยู่ที่79บาทผมเนี่ยก็ใช้ราคานักศึกษาอยู่ที่79บาท
1: อ้าวได้หรืออาจารย์
3: ได้ผมใช้อีเมลอาจารย์ไง
1: อ๋อ
3: ก็เข้าไปแบบได้เป็นนักเป็นเขาเรียกว่าเป็นชั้นอยู่ในสถาบันการศึกษานะครับก็ยังอยู่ที่79บาทเหมือนเดิม
1: จ้ะ
3: แล้วก็ Apple One เนี่ยเดี๋ยวนะ Apple Music กันเนี้ยนะครับ79บาทนี้ก็มีแถม Apple TV ให้ด้วยสำหรับการศึกษานะ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: แต่ถ้าเกิดว่าเป็น Apple One เนี่ยนะครับของบุคคลเนี่ยเดิมเนี่ย295เนี่ยก็ขึ้นไปเป็น369พูดก็เยอะเหมือนกันนะขึ้นไปเนี่ยตกประมาณสัก50บาทเลยนะ50-60บาทเพราะว่าอันเนี้ยมันจะมี iCloud ซึ่งคนที่ใช้ Apple เนี่ยถ่ายรูปกันเยอะ
1: ๆ
3: แล้วก็มีแบบแบ็คอัพเครื่องด้วยอะไรด้วยเนี่ยนะครับก็ใช้เยอะแล้วถ้าเป็นแบบครอบครัวเนี่ยก็ขึ้นจาก379บาทเนี่ยเป็น449บาทเลยนะ
1: ก
3: ็ถือว่าขึ้นได้เยอะมากพอสมควรแล้วการขึ้นราคาเนี่ยนะครับใครที่สมัครใหม่เนี่ยโดนทันทีแต่ลูกค้าเดิมเนี่ยก็จะโดนในรอบบินถัดไปซึ่งรอบบินถัดไปก็มี2อย่างคือรายเดือนกับรายปีถ้ารายปีเนี่ยก็จนกระทั่งหมดปีอ่ะที่เราเป็นสมาชิกอยู่ก็ขึ้นราคานะครับแต่ว่าราคารายปีเขายังไม่ประกาศออกมาเนาะ
1: ค่ะ
3: ซึ่งอันเนี้ยปรากฏว่าขึ้นราคามากที่สุดเลยขึ้นราคาทุกอย่างเลยนะครับซึ่งอันเนี้ยน่ากลัวมาก
1: แต่ถามว่าถ้าคุณเป็นสาวก Apple คุณก็ยังต้องซื้อก็ต่อไปอ่ะ
3: ก็ยังต้องซื้อต่อไปใช่เพราะเราใช้อุปกรณ์ของเขาอยู่ใช่ไหมครับอันนี้คือมัดมือชกเลยล่ะ
1: นะครับ
3: แต่ที่แน่ๆก็คือว่าอุปกรณ์ Apple พวกบรรดา iPhone iPad หรือว่าบรรดาพวก Mac ทั้งหลายเนี่ยถ้าขึ้นราคาเยอะๆเนี่ยเราก็ไม่ซื้อไงเราก็ยังแบบใช้ของเก่าไปก่อนไง
1: ใช่อาจารย์ถ้าเกิดจะซื้อใหม่ไม่ซื้อแต่ถ้าเกิดมันเป็นบริการที่มันเป็นรายเดือนอย่างเงี้ยมัน
4: ที่คนใช้อยู่แล้ว
1: มันหนีไปไหนไม่ได้มันใช้อยู่แล้วอ่ะ
3: ใช่ครับอันนี้ก็เขาก็รู้อยู่แล้วว่ามันโดนอยู่แล้วเพราะว่าใครก็ตามที่แบบเป็นคนที่ใช้ค่ายของ Apple อยู่ของพวกนี้ก็เป็นของที่จำเป็นนะครับ
1: ใช่
3: ก็ปรากฏว่าทุกอย่างมันขึ้นราคาแรงไปหมดทุกอย่างเลยนะ
1: จำเป็นต้องจ่าย
3: มาอีกเรื่องหนึ่งครับ
1: ค่ะ
3: มาเรื่องของ Samsung บ้าง Apple ขึ้นไปแล้วใช่ไหม
1: Samsung
3: ดู Samsung บ้างนะอีกไม่กี่วันเนี่ยนะครับทางด้านของ Samsung เนี่ยเขาก็จะเปิดโทรศัพท์จอพับรุ่นใหม่ใช่ไหมครับซึ่งก็มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยเป็น Galaxy Z Fold 8Z Flip 8นะครับแล้วก็มีอีกรุ่นหนึ่งเป็นรุ่นใหม่รุ่นใหม่นี่เขาใช้ชื่อว่า Galaxy Z Fold 8นะครับธรรมดาถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นแบบเดิมเนี่ยนะครับเขาเรียกว่า Z Fold 8 Ultra
1: ราคาแรงไหมคะ
3: ราคานะครับขึ้นเยอะเหมือนกันนะครับคือถ้าเกิดว่าเป็นรุ่น Flip นะครับ Flip 8เนี่ย500 200 256 GB เนี่ยเริ่มต้นที่ 49,500 แพงไหม
1: ก็เป็นราคาที่สูงอ่ะ
3: 512 GB เนี่ย 57,000 บาทนะครับแล้วถ้าเป็นรุ่น Galaxy Z Fold 8ที่เป็นรุ่นจอเขาเรียกว่ารูปร่างเหมือนกับสมุดพาสปอร์ตเราอะนะ256 GB เริ่มต้นที่เท่าไหร่รู้ไหม
1: ขึ้นหลักแสนยัง
3: 76,000ครับ
1: โอ้เริ่มต้น76,000
3: 50,000แล้วก็512 GB เนี่ย 83,900 1 TB 98,900 ครับ
1: โอ้โห
3: แล้วถ้าเกิดว่าเป็นรุ่น

0: 68 Ultra คือรุ่นเดิมอะรุ่นแบบเดิมอะน
1: ะ
0: รุ่นยาวๆเนี่ยเริ่มต้นที่256 GB เนี่ยที่ 83,000 เลยนะ 83,900
1: ถ้ากิ๊กสูงๆล่ะ
0: แล้ว512 GB ใน 91,500 บาท
1: ค่ะ
0: 1 TB 106,500 โอ้โหมันเกินไปมั้ยเนี่ย
1: เหยียบแสนแล้วอาจารย
0: ์เออโทรศัพท์เครื่องละแสนนี่มันโอเคมั้ยเนี่ย
2: มีพี่กุ้งซื้อได้ค่ะอาจารย
0: ์ก็มึงก็คุณนายอยู่แล้วก็ซื้อได้อยู่แล้วไง
1: ไม่อาจารย์ตะกุ้งก็เป็นสาวก iPhone เพราะว่าใช้มาตั้งแต่นานๆแล้วมันเปลี่ยนแล้วมันจิ้มไม่ทันหนักอาจารย
0: ์ก็ปรากฏว่าก็ขึ้นราคากันหมดเลยครับอันนี้ขึ้นราคาแรงมากแล้วถ้าขึ้นราคาแรงขนาดนี้ตัวนึงเป็นแสนเนี่ยผมคิดว่าแฟนๆเนี่ยถอยกันเป็นแถวอ่ะอย่างตอนนี้ Apple นี่ก็ถอยกันเป็นแถวนะเพราะว่ามันหนักเกินไปมันราคามันโหดเกินไปขึ้นทีเยอะมากเลยนะครับอ
1: าจารย์แนะนำหน่อยสิว่าถ้าถอยแบบถ้าไปต่อเขาไม่ไหวอ่ะแล้วถอยจะไปถอยไปรุ่นไหนอ่ะ
0: มันหมายความว่าไงแล้วแต่สิถ้ากุ้งเนี่ยเล่นใช้หรือว่ากุ้งใช้15 Pro Max อยู่อ่ะอาจจะต้องถอยไปใช้เป็น18ธรรมดา18 Pro คือไม่ต้องใช้จอใหญ่แล้วไงจอใหญ่มันแพงโหดเกินไปใช่ไห
1: ม
0: แล้วก็ลดลงไปหน่อยนึงหรือไม่ถ้าไม่จำเป็นจริงๆเนี่ยก็ใช้มันไปก่อนเพราะไอ้ที่มันดีกว่าเดิมเนี่ยก็คือโปรเซสเตอร์ดีขึ้นกล้องดีขึ้นนิดหน่อยแล้วก็อีกงานนึงก็คืออาจจะเพิ่มแรมขึ้นมานิดหน่อยใส่ AI เข้าไปเต็มเลยซึ่งถ้าเกิดชีวิตเราไม่ขึ้นอยู่กับ AI อะนะ
1: เราก็ไม่ต้องตาม
0: ผมใช้ iPhone 13นี่ก็ยังใช้ได้อีกปีนึงสบายๆ
1: อาจจะยัง13เหรอ
0: 13 13 Pro Max อยู่เลยแล้วก็มันก็อัปเกรด iOS 27ได้แต่มันไม่สามารถจะใช้ AI ได้แบบรุนแรงมากผมก็ไม่ค่อยจะชอบไม่สนใจ AI อยู่แล้วไง
1: คือให้มันอัปเดต iOS ได้ก็โอเคแล้วอ่ะ
0: เออก็โอเคแล้วเราก็ใช้ตัวอื่นไป AI ไม่ต้องใช้ก็ได้เราก็ใช้พวกGemini พวก ChatGPT เอาเราไม่ได้ต้องการให้พวก AI มาคุมชีวิตเราหรอกนะแล้วราคาแพงขนาดนั้นเนี่ยรอกันไปก่อนแล้วกัน
1: แต่ถ้าเกิด
0: เอาละ
1: ใคร
0: คือว่าอันนั้นก็มาแล้วคราวนี้ปรากฏว่าเมื่อก่อนเนี่ยนะกุ้งกับพรรู้จักเอเซอร์แน่ๆเลยเพราะเป็นคอมพิวเตอร์ดังอะนะ
1: ใช่ค่ะยุคนั้นยังรู้จัก
0: เขาเคยทำมือถือนะแต่ตอนนี้มือถือเขาเนี่ยก็ถอยออกไปนานละ แต่ก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะปรากฏว่าเอเซอร์เนี่ยตัดสินใจว่าจะกลับมาในวงการมือถือใหม่อีกครั้งนึงนะโดยที่ว่าตอนนี้กำลังจะเปิดมือถือรุ่นใหม่ตัวนึงซึ่งก็ใช้ชื่อว่า Source Hero A15 นะครับซึ่งลักษณะของมันเนี่ยก็คือว่าจอเนี่ยไม่ได้เป็นจอ OLED เป็นจอ IPS คือเป็นจอธรรมดานะคือเป็นจอ LCD ธรรมดาเนี่ย 6.67 นิ้วนะครับ refresh rate ที่120เฮิร์ตซ์ก็ดีกล้องหน้าเนี่ย16เมกะไบต์แล้วก็เป็นลักษณะหยดน้ำอ่ะนึกออกไหมเหมือนกับไอ้พวกบรรดาเครื่อง Oppo Vivo อะไรต่ออะไรอย่างนั้น
1: อ
0: ่ะเป็นหยดน้ำลงมาแล้วก็มีกล้องหน้าอยู่ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ชิปเซ็ตเนี่ยเปลี่ยนไปใช้ของ Unisoc T615ไม่ใช่เป็น Snapdragon อีกต่อไปแล้วนะแล้วก็อันนี้เป็นรุ่นพิเศษที่ว่าสามารถใส่ Micro SD ลงไปได้เนี่ย 1-1 TB คนอื่นเขาเลิกกันไปหมดแล้วไง Micro SD แต่อันนี้สามารถใส่ Micro SD ได้เมื่อใส่ Micro SD ได้เนี่ยเราก็อาจจะไม่จำเป็นต้องซื้อเครื่องที่มันมี memory เยอะๆราคาก็อาจจะถูกลงเพราะว่าอะไรก็ตามเราก็ไปเก็บเพลงเพิงเลยแล้วไปเก็บใน SD card เอาใช่มั้ยแบตเตอรี่เนี่ยอยู่ที่ 5,000 มิลลิแอมป์แอร์อาวนะครับห้องหลังกล้องหลังเนี่ยไม่ละเอียดมากเท่าไหร่64เมกะพิกเซลก็ใช้งานได้แล้วก็ทนน้ำทนฝุ่นได้แต่ไม่กันน้ำนะครับแต่โดนน้ำโดนฝุ่นโดนฝนเนี่ยไม่เป็นไรใช้ Android 16แถมช่องหูฟัง 3.5 มมด้วยเพราะตอนนี้เนี่ยหูฟังแบบใช้สายเนี่ยมันกลับมาฮิตเหมือนเดิมไงกุ้ง
1: เพรา
0: ะว่าตอนนี้คนก็ไม่ค่อยใช้ไอ้แบบไอเดียพวกอะไรนะบลูทูธเท่าไหร่ก็หนึ่งแพงสองหายง่ายสามก็คือเสียงมันนะสู้แบบเสียบสายไม่ได
1: ้
0: กับซีเนี่ยก็คือว่าที่สำคัญคือต้องชาร์จทุกวัน
1: นั่นแหละมันน่ารำคาญ
0: นะครับอันนี้น่ารำคาญมาก
1: อาจารย์การที่เอเซอร์เข้ามาแบบนี้มันจะเข้ามาเติมตลาดตรงไหนอะราคา
0: ที่มันต่ำลงมาไหมเท่าที่ดูสเปคแล้วเนี่ยจะเป็นรุ่นขนาดกลาง
1: ๆ
0: ไม่น่าจะเป็นรุ่นที่ราคาแพงมากไปชนกับพวก Galaxy S26 Pro 8หรือว่า Apple A18 Pro iPhone 18อะไรเนี่ยไม่ถึงขนาดนั้น
1: คือคนที่ไม่
0: ดูตามนี้แล้วเนี่ยน่าจะเป็นราคาแบบกลางๆเข้าถึงได้ง่ายนะครับแต่ตอนนี้ Acer ก็ประกาศสเปคออกมาหมดแล้วล่ะแต่ยังไม่ประกาศรายละเอียดเรื่องราคานะครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดผมรู้ราคาเมื่อไหร่เนี่ยก็จะรีบมาเล่าให้บรรดาแฟนๆท่านผู้ฟังหลายกับ

0: ้งกับคุณนายกุ้งกับคุณพรฟังแต่คุณนายกุ้งคงไม่สนใจหรอกนะเพราะเอเซอร์นี่มันเครื่องแบบประเภทกิ๊กก๊อกไม่ใช่ไอโฟน
1: อาจารย
0: ์ถือแล้วมันไม่รับกับใบหน้าไง
1: อาจารย์กุ้งกำลังจะบอกไงว่าถ้าดิฉันเนี่ยตามไอโฟนไม่ไหวแล้วถ้าเกิดท่านผู้ฟังบอกว่าโอ้ยไอโฟนบริการก็ขึ้นเครื่องก็ขึ้นตามไม่ไหวนี่ไงกำลังจะมีเอเซอร์มาเป็นทางเลือกไหมเดี๋ยวเราฟังราคาจากอาจารย์กันละกัน
0: ผมว่าโอเคเลยนะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยผมว่าระดับราคาเขาเนี่ยก็คงอยู่ในระดับประมาณ Oppo Vivo มานั่นแหละ
1: ราคาน่าสน
0: ก็คือเป็นราคาที่เข้าถึงได้แหละนะเพราะว่าโอ้โหตอนนี้มันราคาพวกบรรดาอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยราคาเป็นแสนนี่มันก็โหดไปหน่อยนะ
2: อาจารย์แต่อย่าง Oppo Vivo อะไรเขาก็กำลังจะแย่นะคะอาจารย์กับ
0: ก็เขาก็กำลังขึ้นราคากันอยู่เหมือนกันนะเพราะตอนนี้เนี่ยคือไอ้ราคาแรมกับราคาของ DRAM กับราคาของ SSD เนี่ยมันขึ้นไปแรงมากเลยทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันแพงไปหมดนะก็อยากขึ้นก็ขึ้นไปไงเพราะว่า AI มันทุกคนก็เอาไปทำ AI กันหมดบ้า AI กันใหญ่เลยใช่ไหม แต่ผมเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้สนใจ AI มากเท่าไหร่นะผมก็ไม่ต้องการให้ AI เนี่ยมาคอนโทรลชีวิตกับการทำงานของเราทั้งหมดเรื่องเราก็อยากคอนโทรลแต่ AI เนี่ยอยู่เฉยๆเถอะถ้าฉันจะใช้เธอเมื่อไหร่ฉันไปใช้เธอเอง
1: ก็ดีค่ะอาจารย
0: ์แต่เธอไม่ต้องมาเผื่อฉันตลอดชีวิตอย่างนี้ไม่ต้อง
1: ไม่ต้องมาเป็นเงาตามตัวฉัน
0: ไม่ต้องเอาไม่เอาไม่เอาเลย
2: ตอนนี้มันอาจจะตามอาจารย์อยู่แล้วก็ได้นะคะเนี่ย
0: มันไม่ตามผมหรอกเพราะว่าผมยัง iPhone 13อยู่ไงมันลงไม่ได้ก็ยังใช้แบบเดิมอยู
1: ่ค่ะอาจารย์แต่ว่าคนไทยก็ใช้ AI หนักมากกว่า
0: ก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยก็เดี๋ยวเล่าตอนนี้เลยละกันเน
1: า
0: ะ
1: เอาเลยค่ะอาจารย์
0: คือตอนนี้ทาง Google เนี่ยเขาก็มีการเผยผลวิจัยออกมาว่าการใช้งาน Gemini เนี่ยนะครับ2ปี2026เนี่ยเขาบอกว่าคนไทยเนี่ยใช้เยอะมากเลยนะครับแต่ใช้มากที่สุดและใช้เป็นภาษาไทยด้วย 87% ของคนไทยใช้เป็นภาษาไทยนะและเป็นอันดับ2ของภูมิภาคนะครับรองจากเวียดนามนะครับเวียดนามเนี่ย 89% เนี่ยการเสิร์ชของคนเวียดนามเนี่ยเขาจะใช้ภาษาเวียดนามหมด 89% คนไทยเนี่ยเสิร์ชเป็นภาษาไทยเนี่ย 87%
1: ค่ะ
0: แล้วก็อันดับ3เนี่ยอินโดนีเซียเนี่ยเขาจะมีการเสิร์ชเป็นอินโดนีเซียคนไทยเนี่ยจะกลับสลับไปใช้ภาษาอังกฤษก็ต่อเมื่อมีงานใช้งานชั้นสูงเช่นเราให้มันเขียนโค้ดเขียนโปรแกรมหรือทำงานครีเอทีฟต่างๆเนี่ยเราก็จะไม่ใช้เป็นภาษาอังกฤษสั่งการแทนนะครับตอนนี้เนี่ยไอ้งานอันนี้เนี่ยเขาวิเคราะห์ในอาเซียนทั้งหมดเลยนะ
1: ค่ะ
0: โดยทิปเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยนิยมใช้ Gemini เนี่ยจากสมาร์ทโฟนเนี่ย 74% แล้วก็ใช้คอมพิวเตอร์เนี่ย 19% นะครับโดยส่วนใหญ่มาจากสมาร์ทโฟนหมดและโดยส่วนใหญ่เนี่ยพอเป็นใช้ผ่านมือถือเนี่ยไอ้การคีย์อะไรต่ออะไรพวกนี้มันก็ไม่ได้ว่าสะดวกมากใช่มั้ยโก้ง
1: ใช่
0: ดังนั้นเนี่ยแนวโน้มของคนไทยเนี่ยก็คือคุยกับ AI เนี่ยหรือสั่งงาน AI เนี่ยอาจจะสั้นกว่าปกติแล้วก็มีโอกาสที่ว่าคนไทยเนี่ยใช้วิธีการคุยเล่นมากขึ้นเพราะอันนั้นเนี่ยนะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนไทยเนี่ยมองว่า Google Gemini เนี่ยเป็นเพื่อนคู่คิดด้านไลฟ์สไตล์นะครับโดยที่ว่า1ใน3คนไทยเนี่ยมักจะถามเรื่องทั่วไปในชีวิตประจำวันนะกุ้งเช่นจะแต่งบ้านแต่งยังไงให้ออกแบบไปให้หน่อย
1: okay.
0: แล้วก็สูตรอาหารอยากจะทำข้าวมันไก่สูตรเป็นยังไงแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวให้แนะนำสินค้าต่างๆให้คิดเป็นประมาณ 32% เนี่ยเป็นการถามเรื่องพวกนี้ทั้งนั้นเลยนะครับซึ่งค่อนข้างเยอะเมื่อเทียบกับอีก 5-6 ประเทศในอาเซียนนะแต่ในสิงคโปร์เนี่ย 58% เนี่ยเขาจะใช้คอมพิวเตอร์ในการเข้าไปใช้ที่ Gemini นะครับและโดยส่วนใหญ่เขาจะไม่มาคุยไร้สาระอย่างเมืองไทยเรานะเขาจะใช้เรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลหรือเขียนโค้ดหรือแก้ไขปัญหาซอฟต์แวร์ต่างๆมากกว่าแต่เมืองไทยเนี่ยใช้วิธีการคุยเล่นมากกว่าไง
1: คือเมืองไทยเนี่ยเหมือนเหงาแล้วเอาเป็นเพื่อน
2: ค
0: ่
2: ะ
0: เมื่อก่อนนี้จำได้ไหมกุ้งสมัยนานมาแล้วเนี่ยมันจะมีแอปเกาหลีอยู่ตัวหนึ่งชื่อซิมซิมิจำได้ไหม
1: อ
0: ื
1: มค่ะ
0: ซิมซิมี่เนี่ยมันเป็นแชทบอทรุ่นแรกๆที่ว่าเราก็คุยเล่นกับมันนะน
1: ะ
0: เราด่ามันมันก็ด่าเราอะไรต่ออะไรพวกนี้นะเออแต่ว่าตอนนี้เนี่ยตัวของ Gemini ก็จะเข้ามาแทนพวกซิมซิมี่นั่นแหละแล้วเมืองไทยเราเนี่ยผมพูดจริงนะการใช้งาน Gemini เพื่อหาเงินจริงๆเนี่ยมันไม่ได้เยอะมากหรอกโดยส่วนใหญ่นี่จะเป็นเรื่องของการทําถามเรื่องแบบไร้สาระไร้สติอะไรต่ออะไรพวกนี้มากกว่าเน
1: า
0: ะ
1: อาจารย์ขามีอีกเรื่องนึงที่อยากรู้เดี๋ยวให้อาจารย์เล่าฟังให้ฟังช่วงหน้าการเอา AI เนี่ยมาร้องเพลงแทนคนเน
0: ี่ย
1: มันโดนมองว่าเป็นผู้ร้าย
0: เราเกิน

0: เราเกินไปละเดี๋ยวเราเข้าไปฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วมาฟังตอนท้ายของไอ้เรื่องของเจมินายอีกนิดนึงแล้วเดี๋ยวจะพูดเรื่องเพลงให้ฟัง
1: ได้ๆนะคะเดี๋ยวก่อนแต่เดี๋ยวก่อนพักนะคะขออนุญาตค่ะกรุงเทพประกันภัยตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านประกันวินาศภัยด้วยการพัฒนาแอปพลิเคชันบางกอกอินชูรันค่ะภายใต้แนวคิด One Stop Pocket Service แอปเดียวครบจบทุกเรื่องประกันภัยตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคดิจิทัลมากๆนะคะลูกค้าที่สามารถดูแล้วก็ดาวน์โหลดกรมธรรม์อิเล็กทรอนิกส์ต่ออายุแล้วก็ชำระเบี้ยได้อย่างปลอดภัยค่ะอย่างแจ้งเคลมรถยนต์พร้อมส่งพิกัดอุบัติเหตุตรวจสภาพรถด้วยตัวเองขอเอกสารลดหย่อนภาษีรวมถึงค้นหาอู่ซ่อมรถและโรงพยาบาลในเครือทั่วประเทศค่ะนอกจากนี้ยังมีระบบการแจ้งเตือนเฉพาะบุคคลเพื่อไม่ให้พลาดทุกธุรกรรมสำคัญทั้งเรื่องของการต่ออายุแล้วก็สิทธิการลดหย่อนภาษีนะคะปลดล็อกชีวิตให้ง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องการประกันภัยแค่ปลายนิ้วกับแอป Bangkok Insurance ค่ะดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งในระบบ iOS และ Android สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข02-285-8888ค่ะ02-285-8888ค่ะ
2: พักแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาค่ะ
3: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
4: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 Sozo ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcot connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mcot hdวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
6: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
2: กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะเดี๋ยวพบกับอาจารย์สัญชัยนะคะแต่ก่อนอื่นน้องพรมีอะไรนิดนึง
1: ค่ะถ้าท่านผู้ฟังท่านใดที่กำลังมองหาเครื่องครัวที่ซื้อชิ้นเดียวแล้วจบคือทำได้ทุกอย่างเลยนะคะขอแนะนำหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิว่ารุ่น RC1822ค่ะตัวนี้ไม่ได้มีดีแค่การหุงข้าวนะคะแต่ว่าเขาเป็นหม้ออเนกประสงค์แบบไฟอินวันที่สามารถนึ่งต้มตุ๋นทำซุปทำสตูได้ในหม้อเดียวความจุใหญ่สะใจถึง5ลิตรค่ะทำกินได้ทั้งครอบครัวเลยนะคะพลังความร้อนจากไอ้น้ำที่สูงเนี่ยจะช่วยให้ประหยัดค่าไฟแล้วก็ประหยัดเวลาลงได้กว่าครึ่งวัสดุทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงค่ะมีรับประกันให้ยาวๆ1ปีเต็มเลยนะคะคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วจากปกติราคา 2,990 บาทลดเหลือเพียง 1,390 บาทเท่านั้นนะคะท่านผู้ฟังจ่ายแค่พันต้นๆแต่ว่าได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้เลยเพราะฉะนั้นท่านที่สนใจโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขนี้นะคะ02-114-3990 02-114-3990สินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก MCOT ค่ะ
2: อาจารย์ขาอยู่ในสายยังคะ
0: เรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วคร
2: ับมาคุยกันต่อ AI
0: เดี๋ยวแค่ผู้ฟังมีอะไรถามเรามาไหม
2: เดี๋ยวแป๊บนึงนะยังไม่ได้เซิร์ชเข้าไปอาจารย์เล่าก่อนเดี๋ยวกุ้งหาก่อนนะ
0: โอเคคราวนี้เมื่อกี้เนี่ยนะครับเราต่อนิดหนึ่งแล้วกันหมอเขาบอกว่าคนไทยที่ใช้เจมินายเนี่ยนะอายุต่ำกว่า24ปีเนี่ยเป็นหลักเลยนะครับโดยที่ว่าคนที่อายุ

0: ถ้ามากกว่า54ปีเนี่ยสวเนี่ยเหมือนผมเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: มีผู้ใช้เพียง 10% ของผู้ใช้ทั้งหมดในประเทศเท่านั้น
1: อ
0: ืมเพราะฉะนั้นคนที่เป็นสวเนี่ยไม่ได้สนใจ AI เท่าไหร
1: ่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่มี AI ก็ไม่ตายพูดง่ายๆเนาะ
1: ใช
0: ่เพราะนั้นพวกเนี้ยมีเงินไหมมีเงินดังนั้นเนี่ยคนที่อายุเกินกว่า50เนี่ยมีตังค์มากกว่าเด็กๆอยู่แล้วใช่ไห
1: ม
0: ก็เป็นทาร์เก็ตที่จะซื้อโทรศัพท์มือถือแล้วโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ๆราคาแพงๆนี่ก็บอกว่าจะขาย AI แต่ว่าเขาไม่ใช้ AI อ่ะเมื่อไม่ใช้ AI เนี่ยก็ไม่ซื้อใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ยอดขายโทรศัพท์ต้องตกไหม
1: ก็
0: หรือไม่มีการเติบโตพูดง่ายๆนะซึ่งถ้าไม่มีการเติบโตเนี่ยสิ่งที่มันเกิดมาคือปีต่อไปแรมกับตัวของพวกเขาเรียกอะไรครับพวก SSD ต้องลดราคาเมื่อลดราคาเนี่ยโทรศัพท์มันต้องลดราคาเพราะว่าถ้าไม่ลดราคาคนก็ไม่ซื้อเราก็ต้องประท้วงโดยไม่ซื้
1: อเมื่อไหร่ถ้าจะลดราคายากนะอาจารย
0: ์คราวนี้เขามาเล่าให้ฟังเขาบอกว่า 10% เนี่ยนะกุ้งของคนที่วัยเกษียณแล้วเนี่ยนะครับเขาจะใช้แบบนี้ฮะเช่นมีคนเนี่ยถามว่าถ่ายรูปขนมทองหยิบทองหยอดแล้วก็บอกว่าระดับน้ำตาลในทองหยิบทองหยอดเนี่ยมีอยู่กี่เปอร์เซ็นต
1: ์
0: นะครับแล้วก็ให้เจมินายบอกให้ก็คือพูดง่ายถามในสิ่งที่มันแบบเป็นชีวิตประจำวันแต่ไม่ได้ใช้ในเรื่องของการทำมาหากินไง
1: ค่ะ
0: นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่แบบมันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็โดยส่วนใหญ่คนไทยเนี่ยใช้ Gemini ฟรีครับ
1: ม
0: ีไม่เยอะเลยนะแต่ว่าเขาไม่ยอมบอกว่าที่เสียตังค์นี่คือเท่าไหร่นะครับแล้วถ้าเกิดว่าโครงการไทยพาส AI เนี่ยนะของดีออกมาเนี่ยเราให้ใช้ AI ฟรีเนี่ยนะคราวนี้คนที่จะเสียจ่ายเงินให้พวกแอป ChatGPT กับ Gemini ก็จะยิ่งลดลงไปใหญ่ใช่มั้ย
1: อ
0: ีก1ปี
1: รอดู
0: กันต่อไป
1: ะ
0: นะครับ
1: เอาละที่ผ่านมาเนี่ยเป็นกระแสเยอะมากเพลงเก็บตะวันคุณอิทธิพลังกูลเนา
2: ะ
1: ก็มี AI ไปร้องอ่ะ
0: คือตอนนี้ AI เนี่ยมันเก่งมากใช่มั้ยครับตอนนี้นะครับคืออย่างนี้ต้องบอกอย่างนึงว่าดนตรีเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มีทฤษฎีนะเพราะถ้าเราจะเล่นดนตรีให้ดีๆเนี่ยเราก็ต้องเรียนทฤษฎีดนตรีใช่ไหม
1: ใช
0: ่เรื่องของโน้ตเรื่องของคอร์ดเรื่องของอะไรต่ออะไรเนี่ยมันเป็นหลักตายตัวมันจะไม่มีการดิ้น
1: ม
0: ีโน้ตอยู่เนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็12ตัวคือ7ตัวแล้วก็มีแฟลตชาร์ปอีก5ตัวเนี่ยมีอยู่แค่นั้นแหละแล้วก็มีออกเทปคือแบบเป็นเสียงสูงกับเสียงต่ำใช่ไหมครับทั้งหมดเนี่ยมันรวมกันเนี่ยมันก็จะมีคอร์ดมีคีย์มีอะไรต่ออะไรแบบนี้มีทฤษฎีดนตรีเลยซึ่งนักดนตรีแต่งเพลงทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็อยู่ตรงนี้แหละเอาโน้ตเอาอะไรต่ออะไรกับคีย์เนี่ยมาแต่งให้เป็นเพลงต่างๆซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเมื่อก่อนนี้การแต่งเพลงนี่ยากนะเพราะว่ามันต้องแต่งโน้ตขึ้นมาก่อนแล้วบางทีก็อาจจะแต่งเนื้อขึ้นมาก่อนแล้วก็เอามาใส่โน้ตเอามาใส่พวกคีย์ดนตรีอะไรต่ออะไรแบบนี้แล้วก็ต้องมีการที่ว่าเอามาทดลองเล่นกันจริงๆแล้วก็ทำเดโมแล้วก็เอานักร้องมาลองร้องก็เรียกว่าเป็นเดโมร้องซ้อมก่อนแล้วก็อัดกันจริงๆโอ้โหใช้เวลานานมากใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ AI เนี่ยมันทำให้ทุกอย่างเนี่ยเร็วไปหมดเลยพูดง่ายๆก็คือว่ากุ้งเนี่ยคิดเนื้อเพลงขึ้นมาแล้วไปบอก AI ว่าช่วยเอาเนื้อเพลงนี้แต่งเป็นเพลงให้หน่อยสิเอาเพลงไม่เร็วนะช้าหน้าหรืออะไรอย่างเงี้ยจังหวะประมาณนี้นะอะไรต่ออะไรมันแต่งเพลงมาให้กุ้งเลยอะ
1: แล้วก็
0: ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้นนะ
1: แล้วมันก็ร้องให้เสียงดนตรีให้
0: แต่ว่าอย่างนี้ครับวิธีการแต่งของ AI เนี่ยมันเรียนรู้เพลงต่างๆที่อยู่ในโลกนี้เยอะมากแล้วมันก็เอาพวกคีย์หรือซีเควนซ์นะครับหรือบรรดาพวกคีย์ต่างๆหรือโน้ตต่างๆที่เขาใช้กันเนี่ยเอามาปรับแล้วก็แต่งเพลงซึ่งมันอาจจะเป็นไปได้ว่ามันอาจจะไม่เหมือนคล้ายกับสิ่งที่คนอื่นเขาเคยแต่งมาแล้วนะครับนอกจากนั้นแล้วที่มันหนักกว่านั้นเนี่ยก็คือว่าวันนี้มันยังมีแอปเยอะเลยเช่นกุ้งเนี่ยชอบเพลง อะไรนะคุกกี้เสียงทายแล้วกันเพราะกุ้งเนี่ยยังเด็กอยู
1: ่
0: ใ
1: ช่ไหมเต้นได้ด้วย
0: อยากจะทำเป็นแบบวิดีโอเทปทำเป็นแบบเพลงของกุ้งร้องเป็นวิดีโอเทปเป็นวิดีโอของกุ้งเนี่ยนะเป็น MV ของกุ้งเนี่ยร้องเพลงคุกกี้เสียงทาย มันทำออกมาให้เลยครับ
1: แล้ว
0: จะเสียงของกุ้งด้วยนะครับซึ่งอันเนี้ยเขาบอกว่าแล้วมันก็มีคนทำอย่างนี้ฮะเขาใช้ AI เนี่ยเจเนเรตเพลงขึ้นมาเยอะๆเลยนะแล้วก็โหลดขึ้นไปไว้อยู่บน Spotify บ้างบน YouTube บ้างบน Apple Music บ้าง

0: ค่ะ
1: แล้วก็ใช้บอทเนี่ยหรือหุ่นยนต์เนี่ยไปกดฟังเพื่อจะสร้างทราฟฟิกใช่ไห
0: ม
1: พอสร้างทราฟฟิกได้ปั๊บเนี่ยมันได้เงินใช่ไห
0: ม
1: คือว่ามีคนฟังเยอะเนี่ยทาง Spotify หรือ YouTube เนี่ยก็จะจ่ายเงินให้กับกู้ไงซึ่งในตอนนี้เนี่ยผมว่ามันไม่แฟร์เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ใช้ความพยายามของเขาอย่างเต็มรูปแบบเหมือนกับที่เป็นศิลปินจริงๆนะครับคราวนี้ตอนนี้เนี่ยก็บอกว่า

0: ทำเพลงได้ถึงขนาดนี้เนี่ยนะครับไอ้เรื่องความรู้สึกเรื่องของความสร้างสรรค์ต่างๆของมนุษย์เนี่ยมันจะหายไปหรือไม่นะครับแต่ว่าหลายๆคนก็บอกว่าเอ AI มันก็จะช่วยให้นักแต่งเพลงแต่งเพลงได้ดีขึ้นนะน
1: ะ
0: เพราะว่าจริงๆมันก็มีศิลปินกับโปรดิวเซอร์หลายๆคนเนี่ยที่ใช้ AI มาเป็นผู้ช่วยในการทดลองว่าทำนองเป็นอย่างนี้จะเพาะไหมใช้เสียงดนตรีอย่างใดซึ่งจะลดเวลากับต้นทุนในการเข้าไปทำงานในสตูดิโอในการอัดเสียงใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีดาบสองคมไงโก้งมันก็ทำให้คนที่ไม่มีพื้นฐานทางด้านดนตรีเนี่ยสามารถแต่งเพลงได้ด้วยไง
1: ใช่
0: ก็คือเสียงกุ้งเนี่ยไม่รู้ดนตรีใช่ไหมก
1: ุ้
0: งสามารถเอาเนื้อเพลงแล้วบอกว่าเนี่ยประมาณนี้
1: ได้แบบนี้แบบนี
0: ้แล้วมันก็ทำออกมาแล้วก็ให้กุ้งคนร้องด้วยก็ยังได้เลยนะ
1: ค่ะอาจารย์คือจริงๆการที่จะเอามาเป็นคนเป็นช่วยแต่งเพลงช่วยใส่ดนตรีเนี่ยมันก็จะดูทุ่นแรงแต่ว่าตอนเป็นนักร้องเป็นตัวโตคนเนี่ยฟีลลิ่งของคนเนี่ยมันน่าจะแบบคงไว้ไหมอาจารย์มันต่างกันนะ
0: มันใช่ไงแต่ตอนนี้มันก็เริ่มเยอะแล้วนะเพราะว่ามันก็จะมีพวกศิลปินที่แบบเป็นพวกศิลปินพวก AI อ่
1: ะ
0: เป็นพวกอวตารเป็นพวกกราฟิกเนี่ยออกมาเหมือนเลยอ่ะดูดีเลยอ่ะนะสมบูรณ์แบบทุกอย่างเลยอ่ะมาร้องเพลงด้วยนะมันก็มีเยอะมากเลยตอนนี
1: ้
0: ดังนั้นเนี่ยในตอนนี้เขาบอกว่า AI เนี่ยก็ไม่รู้จริงๆว่ามันจะเป็นผู้ร้ายหรือว่าเป็นพระเอกเนี่ยนะมาช่วยวงการเพลงนะแต่ที่แน่ๆเลยเนี่ยเทคโนโลยีตัวนี้มันกำลังจะเปลี่ยนวิธีการทำเพลงนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าต่อไปเนี่ยผมว่ากฎหมายลิขสิทธิ์เนี่ยนะครับกฎหมายควบคุมการใช้งานต่างๆเนี่ยนะครับมันจำเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุงใหม่ทั้งหมดเลย
1: ใช
0: ่ไม่งั้นแล้วเนี่ยมันเติบโตไปไม่ได้นะครับนักแต่งเพลงก็จะเจ๊งกันหมดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลไทยเนี่ยทำไม่ทันคืออย่างเงี้ยที่อย่างที่เราจะทำไทยพาสปอร์ต AI เนี่ยใช่ไหมเรายังตามไม่ทันเลยเขาบอกว่าไอ้ที่เขาทดสอบมาเนี่ยเขาบอกว่าที่ของเราเนี่ยใช้ฟรีจากรัฐบาลเนี่ยลองทดลองใช้แล้วสู้แบบฟรีที่เราใช้อยู่บนเจมินายกับบน ChatGPT ยังไม่ได้เลย อันนี้เป็นไปได้เหมือนกันเพราะว่ากฎหมายของเราเนี่ยหรือความรู้ของคนของเราเนี่ยตามเทคโนโลยีไม่ทันด้วยเหตุนี้เองเนี่ยเราก็เลยเป็นอะไรที่บากเราจะเสียค่าโง่พูดง่ายๆนะ
2: ค่ะ
0: คราวนี้มาเกี้ยต่อเนื่องจากเมื่อกี้อีก
1: ค่ะ
0: YouTube กับพวก Spotify ต่างๆเนี่ยเขาก็เริ่มรู้แล้วล่ะอ้าวเสียเงินเยอะนี่หว่าแต่เพลงเนี่ยที่เอามาโหลดไว้มัน AI เขียนมาแล้วคนเดียวเนี่ยยังกุ้งเนี่ยเขียนเพลงไม่เลย500เพลงเอาไปใส่อยู่บน Spotify
1: ไม่เหนื่อยด้วย
0: หรือไปใส่อยู่บน YouTube ไลฟ์คนฟังไง
1: ไม่เหนื่อยด้วย
0: แล้วเสร็จแล้วไม่เหนื่อยด้วยไงแล้วเสร็จแล้วกุ้งก็ได้เงินใช่ไห
1: ม
0: ปรากฏว่า Spotify เนี่ยเขาล้างเพลงพวกนี้ออกไปเป็นล้านเพลงเลยนะ
1: โอ้ดีนะ
0: เขาบอกว่าเฮ้ยมันไม่โอเคเพราะว่ามันเท่ากับว่า1เขาเสียตังค์ไง
2: ค่ะ
0: แล้ว2คือเพลงพวกนี้มันเป็นเพลงที่มันเป็นจังและอีกการหนึ่งก็คือว่ามันเป็นการที่ว่าลอกเลียนแบบจากเพลงของคนอื่นมาด้วยซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันจะมีไปเหมือนคล้ายคนอื่นไหมเพราะเรื่องนี้มันเคยมีเรื่องอยู่เรื่องนึงนะครับตอนที่คุณจอร์จแฮร์ริสันเนี่ย
2: อาจารย์กำลังพูดถึงเรื่องของการใช้ AI ในการแต่งเพลงนะคะซึ่งอาจจะมีปัญหาลิขสิทธิ์อย่างเวลาซูโน่ถ้าเกิดคนใช้ซูโน่แต่งเพลงไม่กุ้งค่ะก็เราต้องไปสับสคริปชันเขาไม่นั้นเพลงที่เราแต่งด้วย AI เราจะนำไปโปรโมทผ่านโซเชียลต่างๆไม่ได
1: ้
2: อันนี้คือเขาก็จะมีระบบ AI เขาไปตรวจจับว่าเพลงที่เขาแต่งแล้วไม่ได้สนับสนุนเขาเนี่ยไปโผล่ในโซเชียลต่างๆก็จะถูกเรียกเก็บนะคะแต่ในทางกลับกันมุมที่อาจารย์สัญชัยเล่าก็คือมุมที่แล้ว AI เหล่านี้ไปฝึกจากเพลงที่ศิลปินเขาแต่งไว้เก่าๆแล้วใช่เขาก็ไม่ได้จ่ายค่าลิขสิทธิ์แต่อย่างใด
1: อาจารย์กลับมาแล้วค่ะอาจารย์ขาเชิญต่อค่ะ
0: อันนี้ผมก็อยากจะเล่าให้ฟังว่าเรื่องนี้มันเคยเกิดคดีมาสมัยก่อนนี
2: ้
0: ตอนสมัยที่คุณจอร์จแฮร์ริสันเนี่ยที่เป็นมือลีดกีตาร์เนี่ยของเดอะบิทเทิลเนี่ยนะครับยังไม่เสียชีวิตเขาแต่งเพลงของมาเพลงหนึ่งซึ่งดังมากชื่อ My Sweet Lord เคยได้ยินไหม
1: ไม่ทัน
0: ต้องเคยได้ยินแน่ชื่อ My Sweet Lord My Sweet Lord นี่ดังมากนะครับปรากฏว่าพอออกมาถึงเนี่ยมันมีวงอยู่วงหนึ่งชื่อ The Chiffon เขาฟ้องร้องคุณจอร์จแฮร์ริสัน
1: เพราะว่า
0: ไปเอาซีเควนซ์ของโน้ตของเขาเนี่ยมาใช้กับเพลงนี
1: ้
0: ซึ่งเป็นการละเมิดลิขสิทธิ
1: ์
0: นะครับซึ่งเพลงของ The Chiffon น่ะชื่อเพลง He So Fine แล้วผมก็ลองฟังแล้วมันก็ไม่ได้เหมือนกัน 100% นะครับแต่ซีเควนซ์ของคอร์ดเนี่ยมันจะคล้ายๆกันก็ปรากฏว่าสู้คดีกันหนักเลยจนกระทั่งตอนสุดท้ายนี่คุณยอร์ช

0: แฮร์ริสันเนี่ยต้องจ่ายเงินเนี่ยประมาณ10ล้านเหรียญนะฮะกับดิชิมฟอนนะครับเป็นการค่าเสียหายที่ว่าไปละเมิดลิขสิทธิ์เขาบางส่วนเหตุการณ์อันนี้มันจะเกิดขึ้นถ้า AI ทำนะครับก็จะโดนฟ้องถ้ากุ้งเป็นคนทำเพลง500เพลงเนี่ยไปเหมือนของใคร
1: ไปค้าของใครบ้าง
0: แล้วโดนศิลปินฟ้องเนี่ยกุ้งก็ต้องเสียตังค์อะนะซึ่งอันนี้ก็ไม่กลัวจริงๆแล้วมันจะเป็นพระเอกหรือเป็นผู้ร้ายนะครับ
1: อ
0: ันนี้แต่นี่แน่ๆเลยก็คือว่าทางด้านของที่เราบอกไปว่า Spotify เนี่ยเขาล้างเพลงพวกนี้ไปเป็นล้านเพลงน
1: ะ
0: ซึ่ง Google เนี่ยเขาทำเหมือนกันแล้ว Google เนี่ยก็เริ่มรู้อีกเหมือนกันว่า YouTube เนี่ยนะครับของ Google เนี่ยคนเอาวิดีโอขึ้นไปโหลดกันเยอะเลยใช่ไห
1: ม
0: แต่วิดีโอเนี่ยเป็นวิดีโอขยะเยอะมาก
1: นะเป็น AI ร้อง
0: วิดีโอขยะเนี่ยก็คือทาง Google เนี่ยเขาออกประกาศออกมาเรียบร้อยแล้วนะเขาบอกว่าใครก็ตามเนี่ยที่รับเงินจาก Google โดยการที่ว่าทำคลิปวิดีโอ
1: YouTube ใช่ไหม
0: ใน YouTube เนี่ยน
1: ะ
0: เขาเนี่ยนะครับจะถูกตัดสิทธิ์การสร้างรายได้คือไม่มีการแบ่งเงินให้นะครับถ้าหากว่าเนื้อหาพวกนี้เข้าข่ายว่าเป็นคลิปนะเนื้อหาที่ไม่น่าพึงพอใจหรือสามารถสร้างความลำบากใจให้กับผู้ที่ชมนะครับเขาขยายความออกมาบอกว่าไอ้พวกนี้มันจะเป็นเรื่องของเนื้อหาซ้ำซากจำเจสองเนื้อหาที่น่ารำคาญสามการใช้ AI เนี่ยมาเป็นพูดคุยในประเด็นต่างๆที่ละเอียดอ่อนนะครับซึ่งอันนี้อาจจะเป็นที่ว่าคลิปที่จงใจปั่นอารมณ์ดราม่าหรือ copy platform จนกระทั่งดูคนอื่นเนี่ยเหมือนกันไปหมดนะครับ
1: อ
0: ันนี้วันนี้สมมติว่าอะไรมีที่ว่ามีข้อมูลมีข่าวว่าคุณไอรัชนกเนี่ยติดป้ายเข้าไปคุยกับอาจารย์เชนที่สภาใช่ไห
1: ม
0: แล้วมีคนเขียนด่าว่าติดป้ายอยู่ที่เอาติดไว้ที่เกาะเอวอ่
1: ะ
0: อันนี้ไม่ถูกต้องปรากฏว่าคนเอาไปโพสด่ากันเต็มบ้านเต็มเมือง
1: อ
0: ันนี้น่ารำคาญเพราะมันเยอะเกินไปแล้วมันอาจจะไม่ใช่เป็นสาระสำคัญมากนักนะอันที่สองเขาบอกว่าคลิปเนี่ยที่สร้างความตกใจเช่นคลิปที่แสดงถึงความรุนแรงหรือความสูญเสียต่างๆเนี่ยโดยไม่มีเนื้อเรื่องรองรับเนี่ยโดนอันที่สามนะครับเขาบอกว่าไอ้พวกคลิปแกล้งกันน่ะโดยการสร้างสถานการณ์ที่มันเวอร์เกินจริงเนี่ยนะเช่นสัตว์เนี่ยตกอยู่ในที่ร่างลำบากปลาวาฬมาติดอยู่ที่ริมหาดโดยไม่เป็นความจริงนะเสร็จแล้วก็ให้คนต้องไปช่วยอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยนะพวกเนี้ยหรือกับบอมที่บอกว่าดาราเนี่ยเสียชีวิตแล้วหรือเกิดภัยพิบัติธรรมชาติซึ่งจริงๆแล้วใช้ AI ทำหมดเลยเนี่ยนะครับกับอีกอันนึงพวก AI เนี่ยที่ปลอมตัวเป็นแพทย์ทนายความที่ปรึกษาการเงินมาให้ความแน่งามทางด้านการเงินเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรต่ออะไรพวกนี้ผมเห็นเยอะเลยนะบน YouTube เนี่ยมีแบบช่องที่ว่าเป็นทำตัวเป็นหมอเลยนะแล้วมาพูดเรื่องโรคเบาหวานอะไรต่ออะไรโอ้โหเป็นตัวเป็นตาเลย อันนี้โดนตัดนะครับ
1: ค
0: ือตรงนี้เขาบอกว่ามีหลายคนเลยเนี่ยที่ว่าอาจจะเป็นช่องเก่าแก่เนี่ยนะครับที่มีคนที่ติดตามมาเป็นหลายหลายแสนคนเนี่ยนะครับทำคอนเทนต์อันหนึ่งที่ว่าชอบทำลายเครื่องไฟฟ้าเช่นเอาเครื่องดูดฝุ่นพัดลมเนี่ยไปให้รถตัดหญ้าเหยียบหรือว่าให้รถยนต์เหยียบเพราะมันพังไม่พังเนี่ยนะบอกว่าห้องเขานี่ถูกเปลี่ยนสภาพจากการที่ว่าได้เงินเนี่ยกลายเป็นเนื้อหาไม่แท้จริง
1: แล้ว
0: ไม่จ่ายตังค์ทำให้เขานี่สูญเสียเงินเนี่ยประมาณเดือนละ150,000บาทเลยนะ
1: ก็ต้องทำคอนเทนต์ที่มันเกิดประโยชน์นะอาจารย์ถ้าเกิดคอนเทนต์ไม่เกิดประโยชน์มันก็ไม่ควรจะต้องไปให้ตังค์อ่ะยกตัวอย่างนะอาจารย์เราเห็นกุ้งเห็นคอนเทนต์ที่ไม่ชอบมากๆนะไม่ชอบมากๆที่เอา AI มาทำเนี่ยชอบให้ช้างอ่ะช้างเนี่ยจะต้องแบบมีอารวาสทำร้ายคนอย่างเงี้ย
0: มาเหยียบรถยนต์อะไรตอนน
1: ี้อย่างนั้นเนี่ยมันสร้างภาพพจน์ที่ไม่ดีให้กับช้างอ่ะ
0: ก็ถูกต้องไงอันนี้แหละที่ว่า Google เขาก็บอกเฮ้ยอย่างเนี้ยไม่โอเคนะใช่ไหมแต่ว่าไอ้คนเราเนี่ยมันก็ง่ายก็ว่าจะเอาเงินอย่างเดียวไง
1: สร้างคอนเทนต์
0: คิดเรื่องนั้นใช่ไห
1: ม
0: ก็เอา AI เนี่ยถามเข้าไปแล้วเสร็จแล้วก็เอาไปโพสต์เฟซบุ๊กแล้วก็เก็บตังค์ไง
1: คือบางคน
2: ได้ยอดวิวไงคะอาจารย์
1: ใช่บางคนเนี่ยอยากได้ยอดวิวมากไง
0: ตอนนี้ในเฟซบุ๊กก็มีอาการแบบเดียวกันเหมือนกันนะอย่างตอนนี้มีพวกช่องอะไรนะชื่อแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยนะข่าวทันตนาการอะไรพวกเนี้ยโพสต์เบาๆบอๆว่ามีรถชนแต่ไม่มีรายละเอียดหรือโพสต์ดาราคนนี้เสียชีวิตแต่ไม่บอกว่ามึงเป็นใครแล้วเสร็จแล้วพอเรากดเข้าไปปั๊บเนี่ยแทนที่เราจะเห็นเนื้อหาเนื้อไม้เราประทานเราไปดู Lazada เราไปเก็บเงินค่าโฆษณาจาก Lazada
1: ทั้งนั้นเลยค่ะ
0: เยอะไปหมดเลย

0: เอ้ยน่ารำคาญมากเลยแล้วผมเนี่ยไม่แบบรีพอร์ตไปตลอดเลยว่าไอ้พวกเนี้ยมันเป็นพวกสแกมพวกหาเงินพวกอะไรต่ออะไรแบบเนี้ยนะเออแต่ว่าก็รู้สึกว่าอีมาร์คซักเกอร์เบิร์กมันไม่สนใจอ่ะมันจะเก็บเงินอย่างเดียวอ่ะ
1: เออก็หลีกเลี่ยงที่จะไปเสพของเขาอ่ะ
0: ใช่ไหมเพราะเป็นเรื่องเงินของเขาไงแต่ YouTube เนี่ยเขาไม่ไงเขาเสียตังค์ไงเพราะว่าใครที่เอาวิดีโอไปโหลดเนี่ยเสร็จแล้วคนมาดูเยอะๆเขาต้องเสียตังค์ให้ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เช่นเดียวกันเนี่ย YouTube Music Apple Music หรือว่า Spotify เนี่ยที่คนใจชอบฟังกันเยอะๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเอาเพลงพวก AI ใส่เข้าไปเยอะ
1: ๆแล้ว
0: ใช้บอทเนี่ยเข้าไปแอบฟังด้วยนะคือคนไม่ได้ฟังจริงใช้คอมพิวเตอร์ฟังไงเหมือนกับคนไปกดฟังเนี่ยนะแล้วพอยอดฟังเยอะๆก็เก็บตังค์ไงเขาก็รู้เขาก็เลิกกันหมดไงนะซึ่งอันเนี้ยเป็นปัญหาของ AI ซึ่งจริงๆแล้วกฎหมายกับจริยธรรมของคนต้องตามให้ทันนะกุ้งไม่งั้นไปต่อไม่ได้นะ
1: ใช่มันครั้งบางครั้งคนหน่วยงานเองเนี่ยก็ตามไม่ทันอะตามเรื่องกฎหมาย
0: แล้วไอ้พวกเนี้ย AI พวกเนี้ยมันต้องใช้ data center เยอะใช่ไหม
2: ค
0: ่
2: ะ
0: data center พวกนี้แหละที่ทำให้แรมเนี่ย DRAM เนี่ยกับ SSD แพงนอกจากนั้นแล้วเนี่ยในตอนนี้เนี่ย data center เนี่ยมันใช้คอมพิวเตอร์เป็นหมื่นๆตัวเลยนะเสร็จแล้วเนี่ยมันก่อความร้อนอย่างมหาศาลต้องใช้น้ำอย่างมหาศาลในการหล่อเย็นใช่ไหมครับใช้ไฟฟ้าอย่างมหาศาลเลยน
1: ะ
0: ดังนั้นเนี่ยไอ้ตอนนี้ในอเมริกาเนี่ยเขามีรัฐต่างๆเยอะมากเลยนะที่แบบออกมาประท้วงไม่มีการเปิด data center ในเมืองของเขาหรือว่าในรัฐของเขาเพราะเขาบอกว่าอันเนี้ยมันจะไปทำให้เสียสมดุลทางด้านของธรรมชาตินะครับทำให้ไปกินไฟฟ้าเขาเยอะเกินไปทำให้แบบต้องปั่นไฟเยอะก็มีพวกบรรดาปัญหากับสิ่งแวดล้อมมากๆหรือไปใช้น้ำเยอะๆซึ่งมันจะทำให้มีปัญหากับการเกษตรอะไรต่ออะไรพวกเนี้ยแล้วตอนเนี้ยรัฐบาลเราไปชวน data center มาหมดเลยอ่ะซึ่งตอนเนี้ยเขาไม่ยอมให้ตั้งกันแล้วในประเทศที่เจริญน่ะ
1: ก็
0: มาต
1: ั้
0: งในประเทศที่มันแบบประเภทบ้านป่าเมืองเถื่อนอย่างเราอ่ะเพราะรัฐบาลเราตามเขาไม่ทันไงกุ้ง
1: มันก็ต้องออกกฎระเบียบอาจารย์ออกกฎระเบียบเรื่องของการใช้อินฟราสตรักเจอร์ต่างๆทั้งเรื่องไฟฟ้าทั้งน้ำเพื่อให้มันเป็นธรรมกับเจ้าของประเทศด้วยอย่างพวกเราอ่ะ
0: เขาก็มีใครสนใจนะมีแต่ดีใจว่าเขามาลงทุนอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยแต
1: ่
0: ลืมไปอ่ะว่าจริงๆ data center ที่อื่นนะเขาจะไม่เอากันแล้วเขาจะมาไว้ในบ้านที่ในประเทศที่มันด้อยบ้านป่าเมืองเถื่อนที
1: ่
0: ซ่าหมากัดแบบนี้
1: อาจารย์ว่าประเทศตัวเองสีไม่เอาแต่ว่า
0: ไม่ใช่ประเทศเราประเทศเดียวประเทศอื่นด้วยอย่างจีนเนี่ยเขายินดีเลยจะเอา data center มาไว้เมืองไทยแต่มาแต่พอ data center ที่กินไฟนะ
1: ก็
0: กินน้ำนะแต่ว่า R&D ไม่มา
1: เพราะฉะนั้นภาครัฐเองเนี่ยก็ต้องฝากไว้เพราะว่าการที่จะมาวางโครงสร้างพื้นฐานตรงนี้มันก็ต้องดูทั้งราคาทั้งเรื่องสายส่งทั้งเรื่องของการบริหารจัดการแน่นอน Data Center ต้องใช้ไฟแพงกว่าคนไทย
2: ค่ะ
1: เพราะคุณกินไฟเยอะแล้วคุณอันนี้เป็นหน้าที่ภาครัฐอาจารย
0: ์ก็ยังไม่ได้มีการพูดกันเรื่องนี้ไง
1: มีกุ้งไฟฝั่งเขาพูดแล้วแหละนิดนึงกำลังเริ่มอาจารย์กำลังเริ่มใจเย็น
0: แต่ว่าไปเรียกมาหมดแล้วไงเสร็จแล้วเขามาแล้วเลยไปขึ้นราคาเขาได้ยังไง
1: ตรงนี้ยังสงสัยอาจารย์ก็ยังสงสัยตอนที่เขาฟังเขาพูดนะก็ยังไม่กล้าแย้งนะคือสมมติว่าตอนเขามาเนี่ยเขารู้ต้นทุนว่าประมาณนี้แล้วถ้าเราจะอัพต้นทุนให้เขาอีกอ่ะเขาจะรับหรือเปล่าโอ้แล้วถ้าเขาไม่รับจะเป็นยังไงอันนี้ต้องรอดูต่อไปอาจารย
0: ์มันก็ต้องทะเลาะกันไงเพราะว่าตอนแรกเราบอกว่าราคาเราเป็นอย่างนี้เขาก็ทำแบบเป็นไปได้ในการลงทุนแล้วก็บอกโอ้โหมันดีมากเลยใช่ไหมเสร็จแล้วก็มาลงในเมืองไทยแต่เราไปขึ้นค่าไฟค่าน้ำเขาเนี่ย
1: ไม่แน่อาจารย
0: ์ได้เหรอ
1: ถ้าเขาคิดว่าคุ้มแล้วเขาไม่มีทางกลับอ่ะอาจารย์บางคนซื้อที่แล้วไงซื้อที่แล้วตอกเสาเข็มแล้วมันไม่มีทางกลับไม่ได้อ่ะ
0: เอาอย่างนี้มันทำงี้เราก็ไม่มีจริยธรรมนะ
1: แหมอาจารย์มันก็เพื่อความเป็นธรรมกับคนไทยเดี๋ยวโอ้โห
0: ไม่ถูกไงแต่ว่ามันต
1: ้
0: องออกกฎหมายก่อนที่จะไปเรียกมาไงเหมือนจีนเนี่ยสังเกตไหมล่ะไอ้พวกเฟซบุ๊กพวกอะไรต่ออะไรไปจีนเนี่ยกันใช้ไม่ได้เลยเขาก็ไม่ได้เห็นว่าสนใจอะไรนี่นะ
1: อาจารย์ไว้วันหลังมีความคืบหน้าค่อยอัปเดตกันเอาทิ้งท้ายอาจารย์ค่ะมีเวลาสัก3นาทีอยากรู้เรื่องมะเร็ง
2: 2นาทีค่ะอาจารย์2นาท
0: ีเอานิดนึงแล้วกันนะครับตอนนี้จีนเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหเขาต้องเก่งมากเลยตอนนี้นะครับเขามีการวิจัยพัฒนานะครับเปลี่ยนเซลล์มะเร็งเนี่ยให้กลายเป็นเรสวัคซีนที่ใช้ผลได้ผลดีมากเลยนะครับเขาบอกว่าอย่างนี้ครับเขาบอกว่าวัคซีนที่เขาทดสอบเนี่ยเขาชื่อว่ายูนิซีแวคนะครับเขาบอกไอ้ตัวนี้เขาจะใช้เซลล์มะเร็งเนี่ยนะครับมาปรับสภาพนะครับตัดต่อพันธุกรรมให้มันเนี่ยสามารถกระตุ้นเซลล์ภูมิต้านทานของมนุษย์ที่เรียกว่า T เซลล์เนี่ยนะครับซึ่งจะช่วยให้เราเนี่ยมันสามารถจะไปฆ่ามะเร็งเนี่ย ทำให้มะเร็งสามารถจะเกาะตัวแล้วก็หายไปได้นะครับ

0: ึ่งเป็นก้าวที่สำคัญว่าเราเป็นการจะหาวิธีการรักษามะเร็งอย่างเด็ดขาดโดยการใช้ภูมิคุ้มกันของมนุษย
1: ์
0: แต่อย่าเพิ่งดีใจนะเพราะว่าไอ้เทคโนโลยีอันนี้เนี่ยยังอยู่ในขั้นที่ว่าขั้นเริ่มต้นจริงๆนะครับแล้วก็ต้องมีการผ่านการทดลองอีกหลายปีมากเลยผมจะยืนยันว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่มีความปลอดภัยแล้วก็มีประสิทธิภาพและสามารถนำมาใช้ได้จริงด้วยนะซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าเราก็อยากจะได้การรักษามะเร็งที่หนึ่งมันไม่ทรมานและสองก็คือได้ผลดีจริงๆไม่มีการกลับไปอีกซึ่งอันนี้เราเรียกว่าเมตาสแตติสนะครับเมตาสแตติสซึ่งหมายความว่าเมื่อก่อนเนี้ยเราอาจจะเป็นที่ตำแหน่งนี้เสร็จแล้วมันก็หายไปแล้วมันก็ไปโผล่ที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดทเลยอย่างเงี้ยนะเออซึ่งอันเนี้ยมันก็จะต้องหาวิธีที่แน่นอนแต่มันยังหาไม่ได้ไงซึ่งก็เป็นความพยายามต่อไปมีความก้าวหน้าอะไรก็จะมาเล่าให้ฟังนะคราวนี้มาอีกเรื่องหนึ่งครับตอนนี้เนี่ยไอ้เรื่องไขมันสูงไขมันในเลือดสูงเนี่ยที่เรียกว่าพวก LDL เป็นไขมันเลวเนี่ยน
1: ะ
0: มันเป็นปัญหาเยอะมากเลยแล้วก็ต้องใช้วิธีการกินยามันก็ได้ผลมั่งไม่ได้ผลมั่งใช่ไหมแต่ตอนนี้ FDA เนี่ยเขาได้อนุมัติยาขึ้นมาตัวหนึ่งชื่อว่าลิฟเฟนดรานะครับยาตัวนี้บริษัทที่ผลิตนี้ชื่อ Merck นะครับแล้วบริษัทนี้เนี่ยเขาประกาศออกมาเนี่ยยอมรับตั้งแต่วันที่16กรกฎาคมเมื่อไม่กี่วันก่อนเนี่ยที่ผ่านมา 2-3 วันก่อนนี่เองนะครับเขาบอกว่ายาตัวนี้เป็นยาในกลุ่ม PCSK9 ชนิดกินนะครับเดิมเนี่ยมันมีอยู่แล้วแต่สมัยก่อนนี่ต้องใช้ฉีดแต่ตอนนี้เขาสามารถกินได้แล้วนะครับเขาบอกว่าอย่างนี้ครับบนผิวของเซลล์ตับของคนเนี่ยมันจะมีตัวรับอยู่ตัวนึงก็เรียกว่า LDL receptor มันจะไปดักจับคอเลสเตอรอลเลวนะครับที่ชื่อว่า LDL-C เนี่ยนำเข้าไปสู่ร่างกายแล้วย่อยมันทิ้งแล้วมันก็จะกลับขึ้นมาสร้างขึ้นมาใหม่ขึ้นมาอยู่ที่ผิวของตับอีกแต่ในร่างกายของคนเนี่ยมันมีโปรตีนอยู่ตัวนึงชื่อว่า PCSK9 เนี่ยนะครับตัวนี้มันจะไปจับกับ LDLR นะครับแล้วขัดขวางการทำงานเนี่ยคือหมายความว่าทำให้ไอ้เจ้าเซลล์ตัวเมื่อกี้เนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะสร้างตัวใหม่ขึ้นมาแล้วขึ้นไปจับได้ก็ทำให้ไขมันในตัวคนเนี่ยมันพุ่งขึ้นไปเรื่อย
1: ๆ
0: ก็ต้องกินยาขึ้นไป
1: วันนี้คงได้ประมาณนี้ค่ะอาจารย์ขาย
0: าตัวนี้เขาทดสอบแล้วและขายได้แล้วนะครับ
2: อ๋อที่ขายต่างประ
0: เทศอเมริกาแต่เมืองไทยยังเน
1: า
0: ะ
1: วันนี้เราสองคนเราไปพร้อมอาจารย์เลยนะคะ
0: ครับเดี๋ยวกลับมาอีกทีนึงวันศุกร์นะครับก็จะมีเรื่องอะไรสนุกสนุกอีกเยอะแยะเลยมาเล่าให้ฟังนะครับ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์ขาสวัสดีค่ะขณะนี้เวลา12 นาฬิกาค่ะ

0: ระเบิดคาร์บอมสภ.ตันหยงจังหวัดนราธิวาสคาดฝีมือนายร่วมกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงสร้างสถานการณ์ปั่นป่วนกองปราบเผยคดีโกงสอบท้องถิ่นช่วงบ่ายจะมีความชัดเจนเรื่องการออกหมายจับตัวการใหญ่เพิ่มอีก2คนจับตาการประชุมกตร.ช่วงบ่ายนี้วาระสำคัญคือการคัดเลือกผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่ท่ามกลางแคนดิเดต4นายพลตำรวจเอกโดยผู้มีสิทธิ์ร่วมพิจารณาเหลือ12คนสหรัฐเผยตัวเลขงบสงครามอิหร่านพุ่งสูงถึง 37,500 ล้านดอลลาร์แล้วมียอดทหารเสียชีวิต18นายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บราว430นาย
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงนะครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้พุธที่22กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณกฤติยาสินทุวราวันและผมณรงค์จันทร์ทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับดูเรื่องของสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดแดนภาคใต้กันก่อนเลยนะครับเพราะว่าล่าสุดมีเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดคาร์บอมสภ.ตันหยงมักตันหยงจังหวัดนราธิวาสครับคาดว่าเป็นฝีมือแนวร่วมกลุ่มก่อเหตุรุนแรงเพื่อสร้างสถานการณ์ปั่นป่วนให้เกิดในพื้นที่ครับโดยเหตุการณ์ดังกล่าวภาพจากกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกวินาทีคนร้ายก่อเหตุคาร์บอมหน้าสภ.ตันหยงหลังเก่าจังหวัดนราธิวาสเหตุเกิดเมื่อช่วงค่ำของวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาก็คือเมื่อคืนนี้นะครับโดยคนร้าย

0: 2คนคนหนึ่งขับรถยนต์มิซูบิชิแลนเซอร์ติดทะเบียนปลอมอีกคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์ตามหลังมาจากแยกวงเวียนอบต.กาวุวอกาลุวอเหนือเมื่อมาถึง3แยกครับคนร้ายได้ชะลอความเร็วบังคับรถเก๋งเลี้ยวขวาก่อนจะเปิดประตูปล่อยให้รถไหลไปแล้วก็กระโดดลงจากรถวิ่งไปซ้อนท้ายจักรยานยนต์ของเพื่อนที่ขี่มารอรับหลบหนีไปก็มุ่งหน้าไปทางเส้นทางข้างสภ.ตันหยงผ่านมัสยิดนะครับแล้วก็สามารถไปยังพื้นที่อำเภอตากใบได้และเพียงเสี้ยววินาทีครับขณะคนร้ายกำลังวิ่งขึ้นไปที่รถจักรยานยนต์ระเบิดแสวงเครื่องหนักกว่า70กิโลกรัมซึ่งซุกซ่อนอยู่ในถังปิกนิกและแก๊สหุงต้ม2ลูกก็เกิดระเบิดขึ้นอย่างแรงโดยคนร้ายจุดชนวนด้วยรีโมทคอนโทรลครับส่งผลให้จ่าสิบตำรวจอภิสิทธิ์อนุชาติผบ.หมู่ปราบปรามสภ.ตันหยงที่เข้าเวรยามอยู่หน้าป้อมได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจากสะเก็ดระเบิดหลังสิ้นเสียงระเบิดนะครับเพลิงได้ลุกไหม้ซากรถของคนร้ายแล้วก็รถยนต์กระบะ4ประตูของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จอดอยู่ใกล้เคียงเจ้าหน้าที่เองก็ต้องเร่งประสานรถน้ำดับเพลิงเข้าฉีดระงับเหตุอย่างเร่งด่วนท่ามกลางความตื่นตระหนกครับแรงระเบิดก็ทำให้อาคารสภ.ตันหยงกระจกหน้าต่างแตกเสียหายเกือบทั้งหมดซากรถคาร์บอมกระเด็นฉีกขาดออกเป็น2ส่วนชิ้นใหญ่ๆชิ้นส่วนรถแล้วก็เศษซากระเบิดตกกระจายเกลื่อนพื้นจากการตรวจสอบพบว่ารถยนต์คันดังกล่าวมีการโอนลอยมาจากอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมก่อนเอามาใช้ในพื้นที่ครับขณะนี้เจ้าหน้าที่รู้ตัวผู้ต้องสงสัยแล้วพร้อมบุกค้นบ้านภรรยาในพื้นที่ตำบลบางปออำเภอเมืองนราธิวาสแต่ว่าคนร้ายไหวตัวหลบหนีไปได้ซึ่งอยู่ระหว่างการเตรียมขยายผลเข้าตรวจค้นบ้านเกิดที่อำเภอสุงไหงปาดีต่อไปล่าสุดช่วงเช้าที่ผ่านมาพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9และนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่เร่งรัดคดีโดยจุดเกิดเหตุได้รับการเคลียร์พื้นที่แล้วก็ใช้แสลนสีดำปกปิดความเสียหายเอาไว้ขณะที่ช่างก็เร่งก่อสร้างกำแพงรั้วที่เสียหายขึ้นใหม่เบื้องต้นเชื่อว่าเหตุการณ์นี้ครับเป็นการกระทำของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงกลุ่มเดิมใช้วิธีเดียวกันก่อเหตุมา3ครั้งแล้วในจังหวัดนราธิวาสเพื่อสร้างสถานการณ์ปั่นป่วนแล้วก็สร้างความหวาดกลัวในพื้นที่ครับ
1: ไปดูผลพิสูจน์ล่าสุดเป็นรถ Mitsubishi Lancer สีเทาเจ้าของรถมีหมายจับ2หมายก็คือเหตุลอบยิงและวางระเบิดบริเวณที่ว่าการอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่8มีนาคมปีที่แล้วนะคะและเหตุล้นร้านทองเยาวราชกรุงเทพภายในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่5ตุลาคมปีที่แล้วเช่นเดียวกันซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็กล่าวถึงเหตุคาร์บอมที่นราธิวาสเมื่อคืนนี้สถานการณ์ภาคใต้ที่เกิดขึ้นในขณะนี้มีการกำชับอะไรเป็นพิเศษหรือไม่ทุกคนต้องทำหน้าที่อย่างเต็มที่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือพยายามทุกวิถีทางไม่ให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนโดยเฉพาะเรื่องของการบาดเจ็บและเสียชีวิตต้องไม่ให้เกิดทุกฝ่ายต้องทำหน้าที่อย่างเต็มที่ส่วนการเดินหน้าเจรจาสันติสุขชายแดนใต้ที่มีนายวันมูฮัมหมัดนอมาธาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรียังเดินหน้าต่อไปหรือไม่นั้นนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันว่ายังเดินหน้าต่อกับผู้ที่ไปเจรจาตั้งที่ตนแต่งตั้งขึ้นก็คือนายธนัทสุวรรณนนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติทำงานร่วมกันในพื้นที่ตอนที่ไปมาเลเซียได้มีการพูดคุยกับฝ่ายมาเลเซียส่วนสาเหตุที่ก่อเหตุเป็นเพราะอะไรหรือว่ามีสถานการณ์อะไรที่จะต้องเคลียร์ในพื้นที่อีกหรือไม่เรื่องนี้นายกรัฐมนตรีบอกว่ามีหลายสาเหตุสิ่งสำคัญที่สุดก็คือจะต้องมีการข่าวและการป้องกันให้มีประสิทธิภาพสูงสุดคนตั้งใจมาก่อเหตุร้ายเราก็ต้องพยายามที่จะรักษาสถานการณ์ให้ได้มากที่สุดทหารก็ทำหน้าที่เต็มที่อำนาจอยู่ตรงนั้นทั้งหมดค่ะ
0: วันนี้ครับครบรอบ1ปีโศกนาฏกรรม BM 21ถล่มร้านสะดวกซื้อปตท.บ้านผือญาติผู้สูญเสียครับร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลรำลึกผู้จากไปครับบรรยากาศแห่งการรำลึกบริเวณร้านสะดวกซื้อภายในสถานีบริการน้ำมันปตท.บ้านผืออำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษครับจุดที่เคยเกิดเหตุโจมตีด้วยจรวด BM 21จากสถานการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อวันที่24กรกฎาคม2568ส่งผลให้มีผู้บริสุทธิ์เสียชีวิตภายในร้านสะดวกซื้อ7รายเสียชีวิตบริเวณสวนยางพาราใกล้เคียงอีก1รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกหลายรายนับเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่สร้างความสะเทือนใจแก่คนไทยทั้งประเทศครับวันนี้ครับ22กรกฎาคมครอบครัวผู้สูญเสียบางส่วนและตัวแทนได้เดินทางมาร่วมประกอบพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลและรำลึกถึงผู้จากไปโดยมีนางกมลรัต พลเศรษฐเลิศเจ้า

0: ของสถานีบริการน้ำมันปตท.บ้านผือเป็นเจ้าภาพร่วมจัดพิธีพร้อมด้วยพันเอกพิเศษสุรกิจการเนตรผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่1กองกำลังสุรนารีและก็พันเอกธรัตน์ภูลสวัสดิ์ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพลที่23เข้าร่วมพิธีครับเพื่อแสดงความอาลัยและให้กำลังใจแขกครอบครัวผู้สูญเสียพิธีสงฆ์ได้รับความเมตตาจากหลวงตาเยื้อนขันติพะโลเป็นประธานฝ่ายสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และก็ประกอบพิธีอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิตท่ามกลางญาติผู้สูญเสียประชาชนและผู้ที่เคยอยู่ในเหตุการณ์อันสะเทือนใจต่างร่วมกันรำลึกถึงผู้จากไปพร้อมอธิษฐานขอให้ดวงวิญญาณของผู้สูญเสียไปสู่สุคตินะครับภายในพิธีบรรยากาศเต็มไปด้วยความอาลัยหลายครอบครัวนำภาพถ่ายของผู้ล่วงลับมาร่วมประกอบพิธีญาติผู้สูญเสียยังคงคิดถึงบุคคลอันเป็นที่รักสะท้อนให้เห็นความเจ็บปวดจากเหตุการณ์เมื่อ1ปีก่อนยังไม่เคยเลือนหายไปจากหัวใจของผู้สูญเสียแม้เวลาจะผ่านไปเกือบ1ปีร่องรอยความเสียหายของอาคารและก็สถานที่ที่ได้รับการยิงจาก PM21ตอนนี้ซ่อมแซมกลับมาใช้งานได้ตามปกติแต่ว่าความสูญเสียกลับยังคงเป็นบาดแผลลึกในหัวใจของครอบครัวผู้เสียชีวิตผู้รอดชีวิตและประชาชนในพื้นที่เหตุการณ์ครั้งนั้นยังคงเป็นภาพจำยากจะลืมเลือนและก็เป็นเครื่องเตือนใจถึงผลกระทบอันรุนแรงของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นกับผู้บริสุทธิ์ครับการทำบุญอุทิศส่วนกุศลครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงพิธีทางศาสนาเพื่ออุทิศบุญกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับแต่เป็นการรวมพลังแห่งความรักความอาลัยและก็ความคิดถึงของครอบครัวผู้เสียชีวิตตลอดจนเป็นสัญลักษณ์แห่งความหวังที่ทุกคนปรารถนาให้สันติภาพกลับคืนสู่พื้นที่ชายแดนเพื่อไม่ให้โศกนาฏกรรมอันแสนเจ็บปวดเช่นนี้เกิดขึ้นกับผู้บริสุทธิ์หรือว่าครอบครัวใดๆอีกในอนาคต12:09 น.เดี๋ยวพักครู่นึงครับช่วงหน้ามีความคืบหน้าเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25 กรกฎาคม ถึง 2 สิงหาคม 2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
4: Mcard Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็คเกจเช่าเวลาได้ที่02-201-6512หรือ0894990909Mcard Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
5: มาติดตามกันต่อกับคดีความคืบหน้าของทุจริตการสอบคัดเลือกบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการจับกลุ่มตัวการสำคัญไปแล้วหลายคนค่ะไม่ว่าจะเป็นนายพิชิตแล้วก็นายบิณนะคะล่าสุดค่ะทางพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพสวรรณซึ่งเป็นผู้บังคับการปราบปรามเปิดเผยว่าล่าสุดเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสอบสวนกองปราบปรามอยู่ระหว่างเร่งรวบรวมพยานหลักฐานและประสานข้อมูลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินคดีแก่กลุ่มผู้ที่กระทำผิดมีรายงานระบุว่าในส่วนของเบาะแสนายวินให้การสะท้อนถึง2บิ๊กผู้บริหารมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสถ.เบื้องต้นยังเป็นเพียงคำให้การสะท้อนของผู้ต้องหาเท่านั้นเจ้าหน้าที่ต้องสืบสวนแสวงหาหลักฐานเพิ่มเติมโดยเฉพาะหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เส้นทางการเงินจากปปง.เพื่อนำมาประกอบสำนวนให้มีความรัดกุมก่อนที่จะพิจารณาออกหมายจับต่อไปนะคะโดยแนวทางในการดำเนินคดีค่ะหลังจากที่รวบรวมพยานหลักฐานได้แล้วมี2แนวทางก็คือพนักงานสอบสวนกองปราบปรามเสนอต่อศาลออกหมายจับและรวบรวมหลักฐานส่งให้ปปช.กับแนวทางที่2ก็คือพนักงานสอบสวนของกองปราบส่งหลักฐานทั้งหมดให้แก่ปปช.และให้พนักงานสอบสวนในส่วนของปปช.ขออนุมัติหมายจับเองนะคะเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของปปช.ซึ่งกรณีดังกล่าวก็คาดว่าจะมีความชัดเจนเรื่องของการดำเนินการดังกล่าวในช่วงบ่ายของวันนี้นะคะสำหรับกลุ่มผู้ต้องสงสัยหรือว่ากลุ่มนายหน้า11คนที่มีการกล่าวอ้างถึงก่อนหน้านี้ขณะนี้คดีอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ง

0: ชาติหรือปปช.ซึ่งปปช.ก็ได้กันบุคคลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นพยานโดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเตรียมทำเรื่องขออนุมัติจากปปช.เพื่อเรียกตัวบุคคลดังกล่าวนั้นมารับทราบข้อกล่าวหาอย่างเป็นทางการยืนยันบทบาทของกองปราบในคดีนี้ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานปฏิบัติตามการสั่งการแล้วก็การสนับสนุนข้อมูลจากปปช.และคณะทำงานชุดใหญ่ซึ่งเน้นการจับกุมและดำเนินคดีตามพยานหลักฐานที่ชัดเจนส่วนกรณีผู้เข้าสอบที่มีรายงานข่าวเกี่ยวข้องมากกว่า 1,000 รายขณะนี้ก็ยังรอการประสานงานแล้วก็ขอความร่วมมืออย่างเป็นทางการจากปปช.อีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์ค่ะก็ได้ชี้แจงกรณีที่สท.ออกหนังสือด่วนที่สุดสั่งเลื่อนประชุมกกลาง23กรกฎาคมนี้ออกไปก่อนว่าขณะนี้รอกระบวนการของคณะกรรมการกลางสอบการแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสท.ซึ่งก็อยู่ระหว่างการทำงานและขณะนี้ใกล้ที่จะแล้วเสร็จแล้วแต่ว่าไม่ทันการประชุมกกลางซึ่งกำหนดเดิมนัดประชุม23กรกฎาคมนะคะพอไม่ทันจึงมีการขยับเวลาออกไปเพื่อที่จะรอกสท.ดำเนินการทุกอย่างเสร็จสิ้นก่อนที่จะกำหนดวันประชุมอีกครั้งเพื่อดำเนินการส่งเรื่องเข้าที่ประชุมกกลางและยืนยันว่างานนี้ไม่มีมวยล้มต้มคนดูอย่างแน่นอนเป็นแค่ระยะเวลาที่ไม่พอดีกันเท่านั้นแล้วก็ไม่เดินออกไปไกลนะคะพอกสท.ทำเสร็จแล้วเรียบร้อยก็นัดประชุมได้ทันทีมีรายงานว่าประธานได้เห็นชอบให้ฝ่ายเลขานุการแจ้งเลื่อนกำหนดการประชุมดังกล่าวออกไปก่อนแล้วก็จะแจ้งกำหนดการประชุมใหม่ให้ทราบอีกครั้งหนึ่งค่ะ
1: แล้วก็ช่วงบ่ายวันนี้ครับต้องจับตาประเด็นการประชุมของกตร.หรือว่าคณะกรรมการข้าราชการตำรวจนะครับที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติวาระสำคัญก็คือเรื่องของการคัดเลือกผบตร.คนใหม่ครับท่ามกลางแคนดิเดตที่เข้าชิง4นายพลตำรวจเอกโดย13ตุลาคมนี้ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือว่ากตร.ครับจะเดินทางไปเป็นประธานการประชุมกตร.ครั้งที่7/2569ที่ห้องประชุมศรีญาณนนท์อาคาร1ชั้น2สำนักงานตำรวจแห่งชาติวาระสำคัญของการประชุมครั้งนี้อยู่ในวาระที่4ครับก็คือการคัดเลือกและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่16แทนพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรที่กำลังจะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้สำหรับคณะกรรมการกตร.ที่เข้าร่วมประชุมมีทั้งหมด16คนครับประกอบด้วยกรรมการดูตำแหน่ง10คนก็ได้แก่นายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลในฐานะประธานกตร.พลตำรวจเอกกิติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรองประธานกตร.พลตำรวจเอกธนาชูวงศ์รองผบตร.พลตำรวจเอกกรชัยคล้ายคลึงรองผบตร.นางสาวอ้อนฟ้าเวชชาชีวะเลขาธิการกพร.และนายปิยวัฒน์ศิวรักษ์เลขาธิการกพร.ครับส่วนแคนดิเดตชิงตำแหน่งผบตร.มี4นายครับก็ได้แก่พลตำรวจเอกนิรันดรเหลื่อมศรีรองผบตร.ซึ่งอาวุโสสูงสุดพลตำรวจเอกทัชชัยปีตะนีระบุตรรองผบตร.พลตำรวจเอกสำลันนวลมารองผบตร.และพลตำรวจเอกอิทธิพลอัจฉริยประดิษฐ์เจรตำรวจแห่งชาตินอกจากนี้ครับก็ยังมีกตร.ผู้ทรงคุณวุฒิอีก6คนได้แก่พลตำรวจเอกวินัยทองสองพลตำรวจเอกมนูเมฆหมอกพลตำรวจเอกรุ่งโรจน์แสงคล้ามนายชัดชัยพรหมเลิศรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ปทิตสันติประภพแล้วก็นายวิทย์ถวันสุนทรขจิตทางนี้ตามระเบียบการประชุมครับเมื่อเข้าสู่วาระพิจารณาเลือกผบตร.แคนดิเดตทั้ง4นายจะต้องออกจากห้องประชุมทำให้คณะกรรมการที่เหลืออยู่ในห้องก็จะมีทั้งหมด12คนรวมประธานกตร.ด้วยโดยปกติประธานกตร.ในฐานะผู้เสนอชื่อจะไม่ใช้สิทธิ์ลงคะแนนครับเว้นแต่กรณีผลลงมติของกรรมการออกมาเท่ากันจึงจะใช้สิทธิ์ออกเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้ข้อยุติจึงต้องจับตาว่าการประชุมกตร.ช่วงบ่ายนี้จะสามารถหาข้อยุติและก็ทราบผลการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งผบตร.คนที่16หรือจะมีการใช้เสียงชี้ขาดจากประธานกตร.ก็คือนายกรัฐมนตรีหรือไม่สำหรับบรรยากาศภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เป็นไปอย่างคึกคักครับสื่อมวลชนหลายสำนักเดินทางมาปักหลักเพื่อติดตามการประชุมกตร.นัดสำคัญซึ่งการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งผบตร.ครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการเลือกผู้นำหน่วยงานแต่ว่ายังเป็นการส่งสัญญาณถึงทิศทางขององค์กรตำรวจว่าใครจะเหมาะสมจะมาขับเคลื่อนองค์กรตำรวจต่อจากนี้ทางนี้ครับเมื่อมติเห็นชอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือนำความขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งอย่างเป็นทางการต่อไปครับ
0: ในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการ

0: การกระทรวงมหาดไทยด้วยนะคะก็ได้กล่าวถึงกรณีที่มีประชาชนที่เดินทางไปยืนยันตัวตนแล้วก็สแกนใบหน้ารับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเป็นลมหมดสติจนเสียชีวิตอันนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดน่านรวมไปถึงกรณีที่จังหวัดเพชรบูรณ์ที่มีการเสียชีวิตถึง2รายจากอุบัติเหตุหลังจากเดินทางมาดำเนินการเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเช่นเดียวกันนะคะนายกรัฐมนตรีบอกว่ากระทรวงมหาดไทยนั้นจะให้การบริการอย่างเต็มที่ซึ่งในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ตนเองก็เป็นคนพูดเองว่าไม่ใช่ให้ประชาชนเดินทางมาอุทธรณ์แต่ว่าเราจะต้องลงไปในพื้นที่ต้องเดินไปหาประชาชนและไปตรวจสอบว่าใครยังมีสิ่งที่ตกหล่นหรือไม่และต้องมานั่งแก้ไขพร้อมย้ำว่าจะต้องเป็นฝ่ายที่ทำงานเชิงรุกนะคะ 12:18 น.เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักกันสักครู่ค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: ติดตามข่าวกันต่อนะครับกรมการขนส่งทางรางครับลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุขบวนรถไฟฟ้าขัดข้องทางเทคนิคในศูนย์ซ่อมบำรุงพร้อมประสานจัดรถไฟชัตเตอร์แล้วก็รถขอสมกครับวิ่งรับคนระหว่างรอแอร์พอร์ตเลียวลิงก์กลับมาให้บริการตามปกติครับนายพิเชษฐ์คุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางพร้อมเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางรางครับลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีเกิดเหตุขัดข้องด้านเทคนิคของจุดกลับรถภายในศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเลียวลิงคลองตันช่วงประมาณ14:30กีดขวางทางขึ้นลงระหว่างทางวิ่งให้บริการศูนย์ซ่อมบำรุงส่งผลให้ไม่สามารถนำขบวนรถออกมาจากศูนย์ซ่อมบำรุงเพื่อให้บริการได้ครบทุกขบวนตามปกติและส่งผลให้สามารถบริการเดินรถชั่วคราวได้เพียง1ขบวนโดยมีความถี่ในการเดินรถประมาณ1ชั่วโมงครับนายพิเชษฐ์กล่าวว่าเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเลียวลิงก์ได้ประสานการรถไฟแห่งประเทศไทยจัดขบวนรถดีเซลรางปรับอากาศวิ่งบริการระหว่างสถานีหัวตะเข้หัวหมากอโศกมักกะสันทั้งไปและกลับแล้วก็ประสานขอสมกครับจัดรถโดยสารชัตเทิลบัสรับส่งผู้โดยสารที่สถานีแอร์พอร์ตเลียวลิงก์มักกะสันพร้อมทั้งแอร์พอร์ตเลียวลิงก์บริหารจัดการความหนาแน่นของผู้โดยสารที่สถานีรถไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยควบคู่ไปด้วยนายพิเชษฐ์กล่าวปิดท้ายว่ากรมการขนส่งทางรางครับได้กำชับผู้ให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเลียวลิงก์ดำเนินการแก้ไขปัญหาจากเหตุดังกล่าวให้สามารถกลับมาใช้งานที่ตามปกติโดยเร็วต่อไปครับ
0: ไปดูเรื่องของคดีหัวสบกันบ้างนะคะนายณรงค์กลั่นวารินซึ่งเป็นประธานกกต.ก็พูดถึงความคืบหน้าการพิจารณาสำนวนคดีการทุจริตเลือกสว.ในวันเลือกตั้งระดับประเทศบอกว่าการพิจารณานั้นเป็นไปตามไทม์ไลน์ที่วางไว้โดยเหลือการพิจารณาสำนวนอีก4 ครั้งซึ่งมีความคืบหน้าไปมากส่วนกรณีที่พรรคประชาชนและกลุ่มไอลอนำข้อมูลการเลือกสว.ระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานีออกมาเปิดเผยและพบว่ามีบุคคลทางการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องก็ได้อยู่ในสำนวนด้วยหรือไม่นะคะเรื่องนี้ประธานกกต.บอกว่าไม่ทราบว่าเอาข้อมูลอะไรไปบ้างแต่ว่ากกต.ก็พิจารณาในสำนวนทั้งหมดขอให้วางใจกกต.พิจารณาเป็นไปตามทำลายไม่มีอะไรน่าหนักใจทุกอย่างอยู่ในสำนวนส่วนการเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองและภาคประชาชนที่มีการกดดันให้กกต.ส่งสารทั้งหมดนั้นนะคะประธานกกต.บอกว่ากกต.พิจารณาตามพยานหลักฐานโดยไม่ได้คิดว่าเป็นการกดดันทำหน้าที่อย่างดีที่สุดสำหรับกรณีการประเมินผลการปฏิบัติงานในปี2568ของนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.นะคะประธานกกต.หัวเราะพร้อมบอกว่าก็ให้ไปถามเลขาในขณะที่นายแสวงเองปฏิเสธที่จะให้ความเห็นในกรณีดังกล่าวนะคะกรณีของไอลอที่ออกมาเปิดเผยนะคะว่ามีนักการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องกับการหัวสวถึง9 คนแล้วก็เป็นคนของพรรคภูมิใจไทยด้วยเรื่องนี้ทางรองนายกรัฐ

0: มตรีนายทรงศักดิ์ทองศรีนะคะก็บอกว่ากรณีที่ตนเองปรากฏชื่อ1ใน9นะคะว่าเขาพูดถึงเราแล้วก็มีชื่อของเราไปเกี่ยวข้องกับการหัวสวมีความเข้าใจว่าคำว่าหัวสวน่าจะเป็นเรื่องที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแน่นอนว่าถ้ามีชื่อเราในแง่ของทําให้เรานั้นเกิดความเสียหายเป็นเรื่องที่จะต้องให้กระบวนการทางกฎหมายดําเนินการต่อไปก็ถือว่าเป็นหลักสําคัญแต่ว่าคนที่เปิดเผยรายชื่อตนเองก็ไม่รู้ว่ามีเจตนาอะไรแต่อยู่ในสถานการณ์ที่คนสนใจในเรื่องนี้จริงๆแล้วต้องมีความชัดเจนมากการที่พูดพาดพิงถึงบุคคลอื่นที่ยังไม่มีข้อเท็จจริงที่ฟังได้ชัดเจนแต่ว่าทางการเมืองเป็นเรื่องปกติเป็นคนสาธารณะที่มีคนจับจ้องเป็นเรื่องปกติธรรมดาติดตามเรื่องทั่วไปได้แต่ว่าถ้าติดตามเรื่องที่ทำให้เกิดความเสียหายต้องเห็นใจกันสุดท้ายต้องกลับมาใช้กระบวนการทางกฎหมายเพื่อเรียกร้องสิทธิความชอบธรรมของตนเองซึ่งตนดูข่าวแล้วทีมกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยก็ดำเนินการตามกฎหมายค่ะ
1: ครูทรายครับไปร้องสบส.และแพทยสภาให้สอบมาตรฐานทั้งโรงพยาบาลแพทย์และพยาบาลครับนางสาวเบญญาพรพานเพชรหรือว่าครูทรายพร้อมด้วยนายธนกฤตจิตอารีรัตน์อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็เดินทางไปที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือว่าสบส.หลังสูญเสียสามีวัย31ปีหลังเข้ารับการรักษาอาการแน่นหน้าอกเหงื่อแตกแล้วก็หมอวินิจฉัยด้วยตาเปล่าแล้วก็ให้กลับบ้านจนทำให้สามีเสียชีวิตฉับพลันจากภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเพื่อยื่นเรื่องขอให้สบส.ครับมีการเข้าตรวจสอบโรงพยาบาลในจังหวัดราชบุรีกรณีสามีเข้ารับการตรวจแล้วก็เสียชีวิตเพื่อตรวจสอบว่าเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาของโรงพยาบาลและแพทย์หรือไม่โดยนายธนกฤตบอกว่าได้ยื่นคำร้องสอบสวนการเสียชีวิตของสามีครูทรายต่อสบส.ให้ตรวจสอบเพื่อลงพื้นที่ตรวจซ้ำอีกครั้งรวมถึงต้องนำคำร้องส่งแพทยสภาและก็หากพบว่าการดำเนินการไม่เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพก็คงต้องมีการดำเนินการกับส่วนที่ดูแลการเสียชีวิตของสามีครูทรายรวมถึงประเด็นนักการพยาบาลที่ทำหน้าที่วินิจฉัยถ้าหากไม่สามารถดูแลวินิจฉัยโรคเบื้องต้นได้อย่างครบถ้วนจะต้องมีการยื่นไปที่สภาการพยาบาลต่อไปนอกจากนี้ครับครูทรายมอบหน้าที่ตนเองเป็นตัวกลางในการประสานงานพูดคุยเยียวยาค่าสินไหมทดแทนส่วนคดีแพ่งและก็คดีอาญายังคงดำเนินการอยู่ซึ่งในเรื่องนี้เชื่อว่าจะมีความคืบหน้าในสัปดาห์หน้าแน่นอนครับขณะที่ครูทรายบอกว่ารู้สึกสบายใจขึ้นนะครับขอบคุณทุกคนที่ให้การช่วยเหลือสถานพยาบาลน่าจะรู้อยู่แก่ใจว่าอะไรที่เป็นจริงหรือไม่จริงเชื่อว่าสามีเชื่อใจว่าตนจะสามารถทำเพื่อสามีและลูกได้นะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการสวดจะกลับไปบอกสามีว่าคนช่วยเต็มไปหมดแล้วก็อยากจะบอกว่าไม่ต้องห่วงจะดูแลลูกสาวเองนะครับขณะที่ทันตแพทย์อาคมประดิษฐสุวรรณรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะครับหรือว่าสบส.บอกว่าขอแสดงความเสียใจกับครูทรายสบส.จะดำเนินการตรวจสอบเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมเนื่องจากตรงนี้มีความละเอียดอ่อนสบส.ลงพื้นที่ตรวจสอบไปแล้วรอบหนึ่งแต่ว่าจะตรวจสอบอีกรอบหนึ่งครับหลังจากนั้นจะดูมาตรฐานการรักษาของผู้เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพยาบาลแพทย์มีความถูกต้องไปตามมาตรฐานวิชาชีพหรือไม่หากไม่เป็นไปตามนั้นก็จะดำเนินการส่งสภาวิชาชีพต่อไปสบส.เองจะเป็นตัวกลางเชิญฝั่งโรงพยาบาลผู้เสียหายมาพูดคุยเพื่อให้มีการตกลงกันโดยเร็วที่สุดครับ
0: ไปติดตามค่ะต่างประเทศกันนะคะเริ่มกันที่กระทรวงกลาโหมของสหรัฐออกมาเปิดเผยว่าค่าใช้จ่ายในการทำสงครามกับอิหร่านนั้นพุ่งสูงขึ้นถึงประมาณ 37,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วโดยระบุว่ายอดเงินดังกล่าวนั้นครอบคลุมภารกิจบางส่วนแล้วก็ประเมินค่าใช้จ่ายล่วงหน้าไปจนถึง30กันยายนนะคะทางพีทเท็กซัสรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐได้เข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการพิจารณางบประมาณแห่งวุฒิสภาเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่กองทัพเปิดฉากโจมตีรอบใหม่เพื่อขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมอย่างเร่งโดยเตือนว่าหากรัฐสภาไม่อนุมัติงบประมาณงวดงบประมาณฉุกเฉินดังกล่าวรวมไปถึงงบประมาณประจำปี2570จำนวน 1.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 1.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐอาจจะส่งผลกระทบต่อค่าตอบแทนแล้วก็การฝึกทางทหารและทำให้สหรัฐต้องเผชิญกับภัยคุกคามครั้งใหญ่ที่สุดในขณะที่สมาชิกรัฐสภาจากทั้ง2พรรคต่างแสดงความไม่พอใจและตั้งคำถามถึงความชัดเจนเกี่ยวกับทิศทางของสงครามในครั้งนี้นะคะในขณะเดียวกันกองทัพสหรัฐแถลงว่าได้เสร็จสิ้นปฏิบัติการโจมตีทางอากาศใส่อิหร่านรอกล่าสุดแล้วซึ่งเป็นการโจมตีติดต่อกันเป็นคืนที่11 มุ่งเป้าหมายศูนย์ปฏิบัติการทางทหารคลังเก็บโดรนแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานเพื่อลดขีดความสามารถ

0: ามารถของอิหร่านในการคุกคามเรือสินค้าในช่องแคบฮอร์มูซหลังจากพบว่าอิหร่านเข้าโจมตีเรือสินค้าไปแล้วมากกว่า30ลำในช่วง3เดือนที่ผ่านมานะคะซึ่งการสู้รบที่ดำเนินอย่างต่อเนื่องนั้นส่งผลให้ความสูญเสียของกองทัพสหรัฐเพิ่มสูงขึ้นมียอดทหารเสียชีวิตรวมเป็น18นายแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บราว430นายนะคะในขณะที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐระบุว่ามีกำลังพลได้รับบาดเจ็บ100นายตั้งแต่วันที่7กุมภาพันธ์เป็นต้นมาด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ค่ะขู่ว่าจะขยายเป้าหมายการโจมตีให้ครอบคลุมถึงโรงงานไฟฟ้าสะพานคลังน้ำมันบนเกาะคาร์และสถานที่มีความเชื่อมโยงกับนิวเคลียร์ใต้ดินในขณะที่นักกฎหมายระหว่างประเทศเตือนว่าการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนอาจเข้าข่ายอาชญากรรมสงครามตามอนุสัญญาเจนีวาในขณะที่มาโกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐชี้แจงต่อที่ประชุมอาเซียนที่กรุงมะนิลาฟิลิปปินส์ว่าสหรัฐพร้อมเปิดการเจรจาทางการทูตเพื่อยุติวิกฤตเสมอแต่มองว่าอิหร่านนั้นไม่มีความจริงใจในขณะที่มีรายงานว่าเรือขนส่งน้ำมันดิบของซาอุดิอาระเบีย3ลำที่จะเดินทางไปยังเอเชียต้องตัดสินใจเปลี่ยนเส้นทางกลางทะเลแดงนะคะเพื่อหลีกเลี่ยงภัยคุกคามจากกลุ่มฮูตีในเยเมนค่ะ
1: การประท้วงต่อต้านรัฐบาลอินเดียนำโดยกลุ่มเจนซียืดเยื้อและก็เริ่มบานปลายครับเมื่อตำรวจได้จับกุมตัวนายราหุลคานทีผู้นำฝ่ายค้านที่ไปประท้วงและก็พำนักณที่พำนักของนายกรัฐมนตรีครับการประท้วงยืดเยื้อมานานหลายสัปดาห์เพื่อกดดันให้นายกรัฐมนตรีนะครับและก็รัฐมนตรีศึกษาธิการลาออกจากปัญหาการทุจริตและก็บกพร่องในการจัดการระบบการศึกษาจนเมื่อรัฐบาลปฏิเสธสถานการณ์จึงยกระดับขึ้นเมื่อวันจันทร์และก็วันอังคารที่ผ่านมาครับได้มีการเดินขบวนใหญ่ที่สุดในรอบ5ปีในกรุงนิวเดลีผู้ประท้วงราวๆสัก 50,000 คนนำโดยขบวนคนหนุ่มสาวที่มีชื่อว่าพรรคประชาชนแมลงสาบหรือว่า CJP แม้ว่าตำรวจจะออกคำเตือนแล้วก็ปิดกั้นถนนหลายสายจนเกิดการปะทะกันทำให้มีผู้ประท้วงได้รับบาดเจ็บหลายสิบคนและตำรวจปะทะกับผู้ประท้วงด้วยกระบองและแก๊สน้ำตาส่วนผู้ประท้วงบางส่วนตอบโต้ด้วยการคว้างปาก้อนตำรวจรายงานว่ามีผู้ประท้วงได้รับบาดเจ็บไป60คนเจ้าหน้าที่ตำรวจ118นายแต่อย่างไรก็ตามครับฝ่ายผู้ประท้วงแจ้งว่าตำรวจกระทำรุนแรงเกินกว่าเหตุทำร้ายผู้ชุมนุมจนได้รับบาดเจ็บหลายร้อยคนบางคนมีอาการสาหัสในขณะเดียวกันนายลาหุนคานทีหัวหน้าพรรคคองเกรสผู้นำฝ่ายค้านในสภาได้ถูกตำรวจเข้าไปจับกุมตัวขณะร่วมประท้วงอีกจุดบริเวณหน้าบ้านพรรคของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีเพื่อเรียกร้องให้ลาออกจากตำแหน่งด้วยครับ
0: หมดเวลาแล้วกับช่วงของสรุปข่าวพักเที่ยงนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมวันนี้คุณณรงค์จันทร์ทองและดิฉันกฤติยาสินธุวราวันลาไปแล้วค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
2: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
3: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ียนอวอร์ด2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular YA Novel รางวัลนิยาย YA ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง MCOT News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะดิฉันสิริพรยานะวิทยากุล
4: ค่ะจุฬาลัตประพฤติค่ะ
3: และคุณรณรงค์แก้วเพชรเจ้าของเพจ Facebook ทนายคู่ใจนะคะสวัสดีค่ะคุณเก๋ค่ะ
4: ค่ะสวัสดีคุณสิวพรสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
3: ค่ะก็ในช่วงวันนี้เนี่ยนะคะก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจก่อนที่จะคุยสัญญาณคุณรณรงค์กำลังจะเข้ามานะคะดิฉันขายของก่อน
4: ได้ค่ะเชิญค่ะ
3: เปิดรับสมัครแล้วนะคะ CEO of ASEAN รุ่นที่3โดยเจาะลึกข้อมูล11ประเทศอาเซียนตลาดส่งออกสำคัญของสินค้าไทยอัปเดตข้อมูลล่าสุดในทุกด้านสังคมเศรษฐกิจการเมืองภาคธุรกิจแล้วก็ในสภาพของสังคมแวดล้อมต่างๆของแต่ละประเทศกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยนะแล้วก็มีการวิเคราะห์แนวโน้ม2ตลาดมหาอำนาจคือสหรัฐและจีนอีกด้วยเช่นรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิชอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตดร.อามตั้งนิรันดร์คุณกฤตรัตน์ก้อนเทียนคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชาและนักธุรกิจตัวจริงที่จะมาเปิดช่องต่างๆนะในเรื่องของเคล็ดลับการเปิดตลาดอาเซียนอบรมกันยาถึงธันวาคมนี้นะครับ
4: ค่ะ
3: สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้รับจำนวนจำกัดที่นั่งละ 65,000 บาทค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์094-480-3076 094-480-3034แล้วก็094-396-6649นะคะ
4: ค่ะ
3: เพราะสำหรับคนที่สนใจการเที่ยวในเชิงธุรกิจแบบนี้นะพลาดไม่ได้
4: ใช่
3: พลาดไม่ได้นะก็รีบสอบถามมาได้เพราะว่าคือที่นั่งจะจำกัดนะคะที่สำคัญไม่ใช่เลยหรอกนะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เพิ่มพูนความรู้เพิ่มความมั่นใจนะคะตอนนี้กำลังดังไหมอ๋อเขียนนี
4: ่กำลังมองว่าเอ๊คุณศิวพรเปิดเพลงอะไรแหมกำลังแบบว่าดราม่าเลยนะแล้วก็มีการถกเถียงกันแบ่งออกเป็น2ฝ่ายเลยนะสำหรับประเด็นเนี้ย
3: ประเด็นนี้เนี่ยนะเป็นประเด็นที่น่าสนใจเพราะว่าหลังๆเราจะเห็นท่านนายกที่เดินทางไปต่างประเทศเนี่ยต้องบอกว่าใช้กลเม็ดทุกชนิดเพื่อที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีอันนี้ก็เรียกว่าเป็นกลยุทธ์ในเชิงการทูต
4: ซอฟต์พาวเวอร
3: ์
4: นายกเขาก็ถนัดร้องเพลงแล้วก็เล่นเครื่องดนตรี
3: ท่านเป็นนักดนตรีเดิมเนี่ยเคยตอนอยู่มหาลัยเนี่ยก็เรียกว่ามีวงอะไรเขาเพราะนั้นก็จะเล่นดนตรีได้กับทุกชนิดนะแล้วก็ร้องเพลงได้นะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยทำให้หลายๆครั้งที่เดินทางไปต่างประเทศก็ต้องใช้เขาบอกว่า
4: เชื่อมความสัมพันธ์
3: เราต้องใช้ทุกวิถีทางที่จะทำให้คู่สนทนากับเราเนี่ยมีความใกล้ชิดสนิทสนมพึงพอใจนะและอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่เรียกว่าละลายพฤติกรรมได้นะทีนี้ก็ปรากฏว่าตอนที่

0: เดินทางไปต่างประเทศเนี่ย
1: ไปจีน
0: จริงๆมีการเล่นดนตรีนี้หลายครั้ง
1: ค่ะ
0: มีเวียดนามนะไปมาเลเซียมาเลเซียนี่ My Way เหมือนครั้งที่แล้วจะเปิดทำไม่ทันแล้วก็ครั้งนี้ก็เทนมี่มี
1: ่
0: ทีนี้ประเด็นของแต่ละครั้งมันมีความแตกต่างอย่างประเด็นตอนที่ไปที่มาเลเซียเนี่ยนะปรากฏว่าท่านนายกมันวานเนี่ยเพื่อเล่นด้วยก็ลุกขึ้นมาร้องเพลงคือนายกเป่าแซกไงใช่ไหมท่านนายกก็ร้องเพลงอะไรแบบเนี้ยไม่ใช่ท่านนายกของมาเลเนี่ยก็ร้องเพลงนะเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้ความเขาเรียกว่าชื่นมื่นเนี่ยเป็นไปทั้งสองฝ่าย
1: ค่ะ
0: ทีนี้ตอนพอเวลาเดินทางไปทางต่างประเทศแล้วมันมีข่าวว่าท่านนายกเนี่ยมีฝีมือในด้านของดนตรีขับร้องก็ได้ด้วยนะ
1: คือถ้าเราย้อนกลับไปดูสถิติเนี่ยเขาบอกว่าในเวทีระดับสากลเนี่ยนายกก็เรียกได้ว่าใช้สถิติดนตรีแล้วก็เชื่อมโยงทางการทูตที่น่าสนใจเนี่ยต่อเนื่องเลยนะคะในเรื่องของการเยือนปฏิบัติภารกิจต่างประเทศเนี่ยคือถ้าย้อนกลับไปดูตั้งแต่วันที่9มิถุนายนปี69เนี่ยอย่างงานเลี้ยงรัฐบาลเวียดนามอะค่ะคุณอนุทินก็ร่วมแจมกับวงดนตรีท้องถิ่นตอนนั้นน
0: ะ
1: ใช้เรื่องของเครื่องเล่นดนตรีพื้นเมืองของเวียดนามด้วยนะไม่ใช่ของไทยนะ
0: มันมีลักษณะคล้ายๆนิ้งหน่องของไทยนั่นแหละ
1: ใช่
0: ก็ท่านนายกเนี่ยเขาเคยอยู่วงโยธวาทิต
1: ใช่แ
0: ล้วท่านก็เล่นไอ้ตัวนี้ได้
1: ใช่
0: แล้วเพราะฉะนั้นก็จะชำนาญ
1: ก็ไปเล่นกับนักดนตรีเจ้าภาพอะค่ะในงานเลี้ยงอาหารค่ำตอนนั้นก็มีนายกของทางเวียดนามด้วยซึ่งในงานก็มีการบรรเลงเพลงไทยยอดนิยมอย่างเพลงของพี่เบิร์ดธงชัยเพลง
0: สบายสบาย
1: ตอนนั้นเนี่ยก็เล่นไปสองบทเพลงต่อมาไปมาเลเซีย9กรกฎาคมก็ไปโชว์เป่าแซกอันนี้เนี่ยก็ไปร่วมกับทางนายกมาเลเซียอันวาอิบราฮิมแล้วก็ไปจับไมค์ร้องเพลง My Way ตอนนั้นก็ชื่นมื่นเลยนะคะแล้วก็มาล่าสุดที่จีนเนี่ยแหละค่ะก็ร้องเพลงเทียนมีมี่สดบนโต๊ะอาหารเขาบอกว่าเหมือนกับเป็นการตอกย้ำภาพของผู้นำในฐานะนักการทูตสายดนตรีอย่างชัดเจนนั่นเองนี่ถ้าไปดูสถิติก็จะย้อนเนี่ยประมาณสัก 3-4 เวทีนะคะ 2-3 เวทีเนี่ยละค่ะ
0: ค่ะก็จะเด่นเป็นพิเศษนะปรากฏว่าการที่นำเพลงเทียนมี่มี่มาร้องมันมีประเด็น
1: ค่ะ
0: นะเทียนมี่มี่เป็นเพลงที่อมตะนะแล้วก็ถ้าถามคนจีนที่อยู่โพ้นทะเลนะน้อยคนนักที่จะไม่รู้จักไม่เคยได้ยิน
1: ค่ะ
0: ดิฉันเองเนี่ยฟังร้องได้ตั้งแต่คือเริ่มอ่านหนังสืออ่ะคือตั้งแต่เธอดังอ่ะดิฉันก็ร้องได
1: ้ทั้งเพลงเลยไหมคะ
0: ร้องได้ทั้งเพลงเพราะว่ามันจะเปิดมันเขาดังไปทั่วโลกไง
1: ค่ะ
0: เพลงแบบนี้มันดังไปทั่วโลกโดยที่มันร้องง่ายทำนองจำง่ายมีความหวานอ่ะแล้วก็ทำนองมันฮิตนะจริงๆเนี่ยเพลงนี้เราก็จะได้ยินการร้องในงานมงคลต่างๆมากมายโดยเฉพาะจีนพ้นทะเลและในประเทศไทยนะคะเทียนมี่มี่มันหมายถึงความหวานปานน้ำผึ้งนะก็คุยเกี่ยวกับประเด็นเรื่องที่เรียกว่าเป็นความสดใสอะไรต่างๆนะเกี่ยวกับความรักอะไรอันนี้พวกเนี้ยก็มันจริงๆเนื้อหาไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษนะคะเพลงนี้เป็นเพลงที่เขาเอาทำนองมาจากต่างประเทศอีกทีนะคะจงหนูเนี่ยเป็นคนแต่งต้องถือว่าเป็นเพลงที่ในเอเชียเนี่ยโด่งดังไปทั่วทั้งทวีปเลยแล้วก็ในเรื่องของการนำเพลงมารีรันมาทำใหม่รีเมคใหม่มีตลอดเวลาคนที่นำมาขับร้องนี่น่าจะอย่างน้อยเนี่ยเป็นร้อยคน
1: แต่ว่าจวงหนูเนี่ยเป็นนักดนตรีต้องบอกว่าเป็นชาวไต้หวันใช่ไหม
0: เพลงที่เป็นเพลงของจีนไต้หวันเทียนมี่ตั้งลี่จีนก็เป็นคนไต้หวันเป็นนักร้องไต้หวันนะหน้าตาเธอก็เป็นแป้นแบนแบนแต่ว่าเราก็จะชินนะหน้าตาน่ารักหน้าที่เราก็จะชินกันแล้วก็มันก็จะมีการนำเพลงมาใช้ในภาพยนตร์จนโด่งดังหลายครั้งนะคะแล้วก็ตอนที่นำมาทำหนังเนี่ยจริงๆก็มีทั้งผู้ชายร้องผู้หญิงร้องนะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าก็คือปรากฏว่าใน

ช่วงก่อนหน้านี้เราจะทราบกันว่าประเทศจีนเนี่ยเขาแบ่งเป็น2จีนสมัยก่อนที่มีคอมมิวนิสต์กับจีนไต้หวันแล้วก็เดิมเนี่ยเมื่อเพลงมันเพราะแล้วมันไม่มีพรมแดนมันก็เล็ดลอดเข้าไปในจีนแผ่นดินใหญ่ซึ่งตอนนั้นเขามีการปฏิวัติวัฒนธรรมแล้วก็เขาถือว่าอะไรต่างๆที่มาจากจีน

0: มันเป็นเรื่องบันเทิงนะอะไรที่มันเหมือนเป็นการมอมเมาอ่ะของชาติฝั่งตะวันตกเนี่ยก็ถือว่าเป็นของต้องห้ามเพราะฉะนั้นเพลงนี้ก็เลยเป็นเพลงต้องห้ามเพลงหนึ่งแล้วก็เหมยขวาก็ต้องห้ามนะเพราะฉะนั้นในยุคหนึ่งก็มีการห้ามคนจีนในแผ่นดินใหญ่ฟังแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะห้ามได้ว่าความไพเราะของมันนะจนตอนหลังรัฐบาลเองก็ต้องตามอ่ะตามความนิยมของประชาชนนั่นแหละนะคะก็ทำให้คนที่สมัยก่อนเขามีเติ้งใช่ไหมไอ้นี่ก็เติ้งเหมือนกันเติ้งลี่จินกับสมัยเติ้งเสี่ยวผิงก็กลางวันเนี่ยเขาบอกว่าต้องฟังรัฐบาลของเติ้งเสี่ยวผิงแต่ว่าในยามค่ำคืนตั้งลี่จินเนี่ยก็ครองประเทศจีนคือคนหนึ่งก็ครองประเทศในยามกลางวันอีกคนหนึ่งก็ครองประเทศในยามราตรีแต่ภายหลังเนี่ยก็ปรากฏว่าเขามีการผ่อนคลายแล้วก็ต้องถือว่าจีนนั้นเป็นจีนเดียวนะคะแล้วก็ยังถือว่าเพลงนี้เป็นเพลงจีนเพลงหนึ่งเพราะฉะนั้นสิ่งที่เคยนำมาเป็นข้อกำหนดที่ห่วงห้ามอะไรต่างๆมันก็คลายไปแล้วก็เพลงนี้เนี่ยนะครับจริงๆเขาเคยเชิญตั้งลี่จินจะไปแสดงที่เมืองจีนแผ่นดินใหญ่แต่ปรากฏว่าเธอมาเสียชีวิตที่ประเทศไทยซะก่อน
1: ค่ะ
0: นะคะตอนนั้นดิฉันโตแล้วนะก็ได้ยินทีไรก็จะนึกถึงคนร้องเพราะว่าฟังตั้งแต่เธอยังไม่ดังมากจนเธอดังมากๆเป็นนักร้องยอดนิยมระดับโลกเลยก็ว่าได้นะแล้วก็จนมาเสียชีวิตแต่ว่าที่อยู่ในความประทับใจของคนกลางๆแล้วก็รุ่นใหม่จะเป็นภาพยนตร์ของฮ่องกงเรื่องหนึ่งก็คือเถียนมิมี่365วันรักเธอคนเดียวนะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเพลงที่ประกอบภาพยนตร์แล้วก็พระเอกก็ล้อหล่อนะนางเอกก็น่ารักก็เลยทำให้เป็นที่จดจำแต่อันนี้มันเป็นเวอร์ชันทั้งผู้ชายร้องแล้วผู้หญิงร้องปรากฏว่าพอท่านนายกเอาไปร้องเนี่ยก็มีท่านที่อยู่ในวงการทูตก็ออกมาคอมเมนต์นะคะแล้วก็มาทักประเด็นนี้ว่าโหนายกนี่แบบเฉยเฉยเขาไม่เอาเพลงนี้ไปร้องกันก็ว่างั้นประมาณนี้นะคะแต่ว่าก็มีการตอบโต้กันในหลายท่านนะครับสำหรับคุณรัฐเองหรือว่าตอนใช้ตามแฝงก็ใช้ชื่อว่า
1: ทูตนอก
0: แถว The Alternative นะก็ออกมาเหมือนทักนายกว่าเฉยๆนะคะเพราะว่าไม่ใช่ว่าเพลงจีนทุกเพลงเขาจะต้องชอบกันหมดนะจริงๆวันก่อนเนี่ยดิฉันก็จะคุยอยู่แล้วแหละตั้งแต่ตอน My Way น
1: ะ
0: แล้วก็หลังจากพอไปเถียนไม่มีว่าจะหยิบยกมาคุยเหมือนกันก็บอกว่าเขาก็ยกประวัติเรื่องของความไม่ถูกกันของไต้หวันกับจีนแล้วก็ตอนที่ทางการจีนแอนตี้ไต้หวันแล้วก็แอนตี้เพลงรวมทั้งประเพณีอะไรต่างๆแบบดั้งเดิมนะคะเพราะว่าดนตรีนี้ก็ถือว่ามีส่วนสนับสนุนเอกราชของไต้หวันเนื่องจากว่าเติ้งลี่จินเองเนี่ยคุณพ่อเป็นนายพลซึ่งอยู่ในฝ่ายของปฏิวัติวัฒนธรรมก็คือเป็นในฐานของฝั่งไต้หวันน
1: ะ
0: คะแล้วตัวตั้งลี่จินเองเนี่ยก็มีหัวเสรีเต็มๆนะคะโดยเฉพาะในช่วงที่มีการต่อสู้ที่เทียนอันเหมินนะคะแล้วก็คุณรัฐเองก็ให้ข้อมูลว่าเคยมีรองนายกรัฐมนตรีจีนคนหนึ่งมาเยือนไทยเมื่อประมาณ20ปีก่อนไทยก็เอาใจแล้วก็เลี้ยงอาหารค่ำแล้วเอาเพลงจีนมาต่างๆเยอะทีนี้เอาเทียนมี่มีมาด้วยก็เลยทำให้ท่านรองนายกรัฐมนตรีจีนท่านนั้นในช่วงนั้นนะคะต้องขอตัวกลับออกจากงานไปก่อนก็เลยวิจารณ์ว่าเนี่ยเป็นความอ่อนด้อยความรู้โดยเฉพาะการเมืองระหว่างประเทศนะเขาคงกะกระอ่วนใจแต่ไว้หน้าแต่ก็คงให้อภัยในความปั่นไม่รู้เรื่องของฝ่ายไทยแต่คงจะนึกด่าอยู่ในใจนี่ประมาณนี
1: ้ค่ะ
0: ปรากฏว่าเรื่องนี้มันไม่จบ อันนี้เป็นเขาเรียกว่าสงครามปาก
1: อย่างที่บอกมี2มุมจริงๆนะคะเพราะว่าอย่างทางทูตรัฐก็มองอีกมุมนึงแต่ว่าทางฝากฝั่งของรัฐบาลเองเนี่ยก็จะมองอีกมุมนึงอันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของ

0: การทูตดนตรีนะคะแล้วก็มีคนออกมาเนี่ยชี้แจงสำหรับประเด็นนี้เนี่ยเยอะเหมือนกันนะคะที่มีการพูดถึงขอเริ่มที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก่อนอย่างคุณรัชดาธนาดิเรกเนี่ยท่านก็บอกว่าเอ้ยรู้สึกแปลกใจเหมือนกันนะคะที่เรื่องดีๆทางการทูตเนี่ยถูกหยิบยกมาเป็นประเด็นเรื่องของการเมืองทั้งๆที่จริงๆแล้วเนี่ยเพลงนี้เนี่ยถือว่าเป็นเพลงที่คลาสสิกแล้วก็ได้รับความนิยมใช่ไหมคะแล้วก็บอกว่ายอมรับเลยนะคะว่าเหมือนกับว่าเอ๊ทำไมเราไม่พูดถึงเรื่องของความสำเร็จที่เกิดขึ้นในการไปเยือนจีนแต่ว่ามีการหยิบยกประเด็นเรื่องของการร้องเพลงเนี่ยมาเป็นประเด็นเรื่องของการเมืองนะคะแล้วคุณรัชดาเนี่ยก็ยังบอกด้วยบอกว่าถ้าเราย้อนกลับไปดูในคลิปบรรยากาศนะคะคุณผู้ฟังลองไปหาดูก็ได้นะคะเพราะว่าคุณรัชดาบอกว่าคลิปบรรยากาศงานเลี้ยงอาหารกลางวันเนี่ยที่นายกรัฐมนตรีเป็นเจ้าภาพเนี่ยจริงๆฝ่ายจีนเขาเป็นคนเชิญนายกรัฐมนตรีไทยขึ้นไปร้องเพลงนะแล้วก็เมื่อเริ่มร้องทุกคนก็มีอาการเหมือน
1: ร้องตาม
0: ปบมือแล้วก
1: ็
0: ร่วมสนุกแบบนี้ค่ะก็แสดงให้เห็นว่าเอ๊ะมันดนตรีมันก็ถูกเป็นเรื่องของการใช้สื่
1: อ
0: เป็นมิตรภาพเป็นความสัมพันธ์แบบนี้ค่ะแล้วก็บอกว่าอยากให้สังคมอ่ะหันไปสนใจสาระสำคัญของการเยือนจีนมากกว่าที่จะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นเรื่องของการเมืองแล้วก็มาเถียงกันเกี่ยวกับเรื่องของเพลงที่ร้องแบบนี้ค่ะแล้วต่อมาเนี่ยคุณอนุทินก็โพสต์ด้วยนะก็
1: โพสต
0: ์เป็นบทกวีเป็นบทกวีนะท่านก็เจ้าบทเจ้ากรเป็นนักดนตรีด้วยคือก็มีการหยิบยกพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่6แล้วก็เขียนว่าชนใดไม่มีดนตรีการในสันดานเป็นคนชอบกลนักอีกใครฟังดนตรีไม่เห็นเพราะคนนั้นเหมาะคิดกบฏอัปลักษณ
1: ์ค่ะคุณรณรงค์คะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณเสียพรสวัสดีครับคุณเก๋สวัสดีครับคุณผู้ฟังทางบ้านทุกท่านเลยนะครับชนใดไม่มีดนตรีในสันดานใครนะเป็นคนพูดเรื่องนี
1: ้
2: เพียรมีร้องให้ฟังหน่อยสิ
0: ต้องให้คุณศิวพรร้องเพราะว่าคุณศิวพรบอกว่าร้องได้จนจบเพลงเลย
1: แต่ดิฉันร้องแล้วอาจจะทำให้ข่าวนี้มันดราม่าเข้าไปอีกนะก็จริงๆเรื่องนี้เนี่ยนะเปิดให้ดนตรีให้ฟังได้นะจะเปิดของท่านนายกด้วยไหมเอาไว้จริงๆเนี่ยคือของท่านนายกเนี่ยมันจะไม่ค่อยชัดนะแต่ว่าเพลงนี้นี่ก็เป็นที่คุ้นหูรู้จักกันหมดแหละนะ

0: ฟังนิดๆแล้วก็พอนะมันก็มีเลยเอามายกเป็นประเด็นแต่ว่ามันก็มาจบที่ขึ้นจากทูตก็มาจบที่ทูตนั่นแหละท่านสีหัสส
1: ั
0: ตก็ออกมาสยบดราม่าบอกว่าถ้ามีปัญหาวงดนตรีเขาคงไม่เล่นเพราะวงเป็นของเขาไงเรื่องเพลงควรจะอยู่เหนือการเมืองแล้วก็อย่าโยงการเมืองเพราะว่าก็กลัวว่าแหมมันจะไปกลบผลสำเร็จของการยืนจีนที่เราพยายามไปเปิดตลาดไปติดตามเรื่องของความร่วมมืออะไรต่างๆซึ่งก็เชื่อว่าน่าจะมี4ยักษ์ใหญ่เป็นอย่างน้อยนะที่จะมาลงทุนแบบขนาดใหญ่ใน4อุตสาหกรรมใหญ่
1: ๆแล้วก็ดึงเม็ดเงินมา 70,000 ล้านบาทเลยนะ
0: ไม่นับเรื่องที่เราไปขายผลไม้ไปเปิดตลาดอะไรต่างๆซึ่งเดี๋ยวมันจะกลายเป็นอีกภาพหนึ่งซึ่งมันไม่ถูกต้องอะไรแบบนี้นะทีนี้ในแง่มุมของท่านข่าวท่านกฎหมายนะเราก็คุยเรื่องกฎหมายแหละ
1: ค
0: ุณรณรงค์พอมันมีประเด็นอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยแล้วมันจะวิเคราะห์เนี่ยอย่างไรจะมันควรหรือไม่ควรบางคนก็สงสัยกันแต่ประเด็นนี้เนี่ยมันก็ต้องมีข้อมูลหลายๆฝ่ายที่น่าสนใจเพราะว่าฝ่ายหนึ่งเนี่ยพยายามทำให้การขับร้องเพลงเทนไม่มีเป็นความผิดพลาดทางการทูตครั้งใหญ่แต่ฝ่ายรัฐบาลก็พยายามยกระดับให้เป็นการทูตด้วยดนตรีและหรือว่าเป็นความสำเร็จด้านซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งความจริงน่าจะอยู่ตรงกลางอะที่เป็นเขาบอกว่าอาจจะเป็นกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เล็กๆที่สร้างบรรยากาศไม่ใช่เป็นสาระหลักของการยืนหรือเปล่านะซึ่งประเด็นอันนี้เนี่ยบางคนก็เหมือนกับจะกล่าวหาไงว่านายกไทยโอ้ยเลือกเพลงผิดตอบให้ได้ก่อนว่าใครเป็นคนเลือกเพลงอยู่ในรายการของเจ้าภาพหรือเปล่าเขารู้ไหมเนี่ย เกิดขึ้นได้ยังไงอะไรประมาณนี้มันก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งนี่ถ้าเกิดว่าเพลงนี้เนี่ยอยู่ในรายการดนตรีของจีนอยู่แล้วเนี่ยนะหรือว่าฝ่ายจีนเป็นฝ่ายเชิญให้ร้องข้อกล่าวหาเรื่องนี้ก็คงจะหมดน้ำหนักไปนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นเพราะว่าความขัดแย้งระหว่างจีนใหญ่กับไต้หวันนั้นยังปัจจุบันก็ยังมีความไม่พอใจกันอยู่ถูกไหมทีนี้ในส่วนของการเมืองเนี่ยนะมันก็คงเป็นประเด็นหนึ่งแต่ว่าในเชิงของสัญลักษณ์เราสามารถเอาแง่มุมทางกฎหมายมาวิเคราะห์ได้ไหมคือมันตีความแบบสุดขั้วสองฝ่ายนะถ้าสำหรับดิฉันนะเพราะว่าจริงๆ
2: ผมอยากได้ข้อมูลให้คุณผู้ฟังเอาไว้เข้าใจพร้อมกันเข้าใจเหมือนกันเพราะว่าเรื่องนี้มีสองมุมมุมที่เขาเห็นต่างเรื่องของการร้องเทียนมีมีเนี่ยมัน
0: เทียนมีม
2: ียังไง
0: อะไรนะ
2: มุมที่เขาเห็นว่าไปร้องแล้วมันไม่สละสลวยในทางการทูตไทยจีนเนี่ยมันยังไง
1: คือถ้าเป็นทางฝ่ายรัฐบาลไทยเนี่ยก็จะมองว่ามันเป็นเพลงที่เป็นเพลงยอดนิยมแล้วก็เป็นการใช้การทูตด้วยดนตรีแล้วก็บรรยากาศมันก็เป็นไปด้วยดีแต่ว่าคนที่ออกมาตั้งข้อสังเกตเนี่ยอาจจะมองว่าเพลงนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเนื้อร้องคนแต่งหรือว่าทำนองอะไรต่างๆเนี่ยก็มาจากในส่วนของไต้หวันแล้วก็อาจจะไม่เหมาะกับบริบทกับทางการจีนอย่างนี้ค่ะ
0: ก็งี้เพลงเตียนมี่มี่เนี่ยนักร้องไต้หวันเขาขับร้องแม้ตึ้งลี่จุนเนี่ยแล้วก็โด่งดังไปทั่วโลกแล้วแต่มีอยู่ยุคหนึ่งที่จีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยก็ต่อต้านวัฒนธรรมต่างๆที่มาจากไต้หวันนะเพราะฉะนั้นนักร้องที่เป็นนักร้องยอดนิยมของไต้หวันเขาก็ไม่ยอมรับแล้วก็เพราะว่าเป็นช่วงปฏิวัติวัฒนธรรมของจีนแผ่นดินใหญ่ก็มีการสั่งห้ามไม่ให้รับวัฒนธรรมหรือไม่ให้เปิดพูดง่ายๆแต่ว่าในช่วงนั้นเป็นช่วงของตั้งเสี่ยวผิงนะถึงแม้ว่าโดยสภาพแล้วเนี่ยจะถูกควบคุมในการรับวัฒนธรรมมาแต่เขาบอกว่าคนเขาก็แอบไปโหลดกันมาหรือว่าแอบฟังจากพวกพี่น้องจีนที่อยู่พ้นทะเลบางทีไปเยี่ยมญาติไปอะไรเพลงมันก็ตามเข้าไปด้วยเพราะนั้นตอนกลางคืนเขาก็ฟังตั้งลี่จุนกันก็คือตอนนั้นก็มีการต่อต้านเพลงนี้เพลงไม้ฮวาอะไรแบบเนี้ย จนยุคหลังนะคะพอโลกมันหมุนเวียนเปลี่ยนไปเขาก็ถือว่าเออไม่ว่าจะจีนอะไรเขาก็ยึดเป็นจีนเดียวเพราะฉะนั้นเขาต้องถือว่าอันนี้เป็นผลงานของคนจีนหลังจากนั้นก็มีการผ่อนคลายแล้วก็มีการเปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะรับฟังเพลงนี้ได้เขาถือว่าเป็นเพลงจีนเหมือนกันโลกมันก็หมุนต่อไปทีนี้พอเอาเพลงนี้มาเนี่ย
2: เดี๋ยวเชนนี่มีนี่ใครเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์คนไต้หวันเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เลยใช่ไหม
0: ใช่เพราะเขาเป็นคนทั้งนักร้องทั้งนักแต่งเพลง
1: เพลงแต่งโดยนักแต่งเพลงชาวไต้หวันแล้วก็ขับร้องโดยนักร้องชาวไต้หวันทีนี้เขาก็เลยเหมือนกับคนที่ออกมาตั้งข้อสังเกตเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเหมือนไปร้องเพลงที่มันมีการเชื่อมโยงกับอัตลักษณ์ของไต้หวันซึ่งประเด็นเรื่องของไต้หวันอ่ะมันเป็นเรื่องที่อ่อนไหวสำหรับเรื่องของรัฐบาลจีนอย่างนี้ค่ะ
2: บางทีอาจจะซ้อมร้องเพลงมาเพลงเดียวก็ได้นะคุณเก๋ คือเพลงเทียนมิ่นมีนี่ผมจำได้ว่านายกรัฐมนตรีเราเนี่ยไปร้องที่ต่างประเทศบ่อยนะเวลาไปเยือนประเทศนั้นประเทศนี้
0: เพราะว่ามันดนตรีมันไพเราะฟังง่ายร้องง่ายใครๆก็รู้จักไงเหมือนเพลงยอดนิยมอ่ะจีนพ้นทะเลทุกคนร้องได้หมดไม่มีใครไม่เคยได้ยินมันฮิตจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ย
2: คือตอนนี้จีนเนี่ยเขามีเรื่องวิวาทะกับญี่ปุ่นเขาจะไม่ร้องเพลงญี่ปุ่นด้วยไหม
0: อันนี้ไม่ทราบ
2: มันมีคือถ้าเราไป
0: ที่บรรยาก
2: าศ
0: ที่สภาพ
2: เราไปยอมตามทุกอย่างอ่ะมันก็อยู่ที่ว่าวัฒนธรรมของเขาว่าเป็นอย่างไรสถานการณ์เขาตึงเครียดไหมถ้าเวลาเราถามว่าเจียนนี้มีเป็นของใครเราก็จะดูเรื่องกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาว่าใครเป็นผู้จ้างสรรผลงานอาจจะเป็นบอกเป็นคนไต้หวันตอนนี้ไต้หวันยังไม่นับเป็นประเทศหรือนับเป็นประเทศในทางการเมืองระหว่างประเทศก็ยังไม่แน่ใจแต่ถ้านับเป็นประเทศก็แปลว่าเราเอาเพลงของประเทศอื่นไปร้องที่ประเทศจีนไงครับคุณเก๋คุณศิวพรครับ
1: แต่นี้น่าจะมองในประเด็นเรื่องของทางการทูตอะไรแบบนี้เน
2: าะโอ้ถ้าอย่างนั้นก็เป็นเรื่องใหญ่สิคุณเก๋ถ้าคุณเก๋บอกว่าคุณเก๋เอาเพลงของประเทศอื่นที่เป็นทรัพย์สินธรรมยาประเทศอื่นไปร้องกับอีกประเทศนึงแล้วคุณเก๋เข้าใจว่าเป็นเพลงของเขาด้วยหรือเปล่า
0: จีนเขาก็ถือว่าเป็นเพลงจีนไงในปัจจุบันนะในปัจจุบันแล้วก็ไม่

0: มีการแอนตี้แล้วก็เอาไปร้องในงานเลี้ยง
1: แล้วเรามีดราม่าได้ไงอ่ะคุณศิวพรในเมื่อประเทศเขาก็ไม่ดราม่า
0: ก็เราดราม่าเพราะว่าในส่วนที่เป็นฝ่ายค้านไงหรือว่าส่วนที่ขออภัยไม่ใช่ฝ่ายค้านคือฝ่ายที่ไม่เห็นตรงกับรัฐบาลไงอย่างทูตรัฐซึ่งก็ออกมาให้ความเห็นประเด็นนี้เพราะมีความรู้ในเรื่องเชิงการทูตแต่ท่านศรีหาสาก็ออกมาบอกว่าไม่มีปัญหาท่านก็ทูตเหมือนกัน
1: ตกลงจะต้องเชื่อทูตคนไหน
0: เราก็ต้องเชื่อทูตรัฐบาลสิ
1: แล้วไม่เชื่อทูตเห็นต่างว่า
0: ไงอะไรนะ
1: ทูตเห็นต่างอาจจะทูตเห็นต่างหรือทูตฝ่ายค้านไม่ใช่ทูตฝ่ายค้านหรือทูตเห็นต่าง
0: เราก็ต้องฟังว่ามันเหตุการณ์เป็นยังไงแล้วก็ที่สำคัญก็คือต้องดูปฏิกิริยาตอบกลับของประเทศที่เราไปเยือนว่ามีความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจลักษณะมันเป็นยังไงในขณะนั้นอันนี้ต้องคนอยู่ในงานเลยนะ
2: แต่ว่าท่าน
0: ก็จะทราบว่าบรรยากาศ
2: แต่ว่าท่านศรีอศักดิ์บอกเลยนะบอกว่าถ้าหากเพลงดังกล่าวเนี่ยมีความอ่อนไหวทางการเมืองจริงๆเนี่ยฝ่ายจีนเขาคง
0: ไม่เล่น
2: ไม่เลือกให้นำมาแสดงในงานเลี้ยงอาหารก็คือเหมือนกับว่าถ้าเลือกเพลงนี้เนี่ยก็ไม่ให้ร้องเลยอะไรแบบนี้เข้าใจว่าน่าจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่า
1: ไม่น่าเชื่อว่าการเลือกเพลงหนึ่งขึ้นมาร้องของผู้นำประเทศเป็นประเด็นเหมือนกัน
0: เป็นประเด็น
2: ใช่ค่ะ
0: ดังกว่าข่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกรอแป๊บนึงได้ไหม
1: คุณอนุชินเขาไปทำอะไรที่จีนนะเดี๋ยวเป็นช่วงหน้า
2: ช่วงหน้า
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย

ต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองนายกรัฐมนตรีบอกยังไม่รู้เลื่อนการประชุมกกลางเร่งกสททำรายงานหลังมีมติเพิกถอนข้าราชการท้องถิ่น 5,928 คนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีกกลางประชุมจากวันที่23กรกฎาคมนี้โดยเลื่อนประชุมออกไปอย่างไม่มีกำหนดว่ายังไม่ได้รับรายงานซึ่งตัวเลขเร่งรัดให้กสทเร่งรายงานมติในที่ประชุมครั้งที่แล้วโดยปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานกสทรวมถึงรักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้แถลงไปแล้วว่ามติอย่างไรออกมาแต่เรื่องนี้ต้องทำรายงานอย่างเป็นทางการและเมื่อส่งไปยังนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งตัวนี้มอบหมายให้กำกับดูแลกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะต้องนำเรื่องไปพิจารณาเมื่อมีความพร้อมก็จะต้องเรียกประชุมส่วนกรณีที่ต้องให้นายประกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นดูข้อกฎหมายที่มีการถกเถียงกันว่ากสทมีอำนาจในการเพิกถอนข้าราชการหรือไม่นั้นนายอรุทินกล่าวว่าไม่เกี่ยวกสทเป็นคณะกรรมการภายใต้กฎหมายซึ่งที่ประชุมมีมติอย่างไรก็ต้องดำเนินการตามนั้นโฆษกรัฐบาลไม่กังวลบินออนไลน์เยือนประเทศไทยกระทบภาพรัฐบาลเหตุเป็นประเทศเพื่อนบ้านคนอื่นไม่เข้าใจนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีพลเอกอาวุโสมินออนไลน์ประธานาธิบดีเมียนมามีกำหนดการเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในช่วงต้นเดือนสิงหาคมว่าค่อยๆให้เมียนมาเข้ามามีบทบาทในอาเซียนมากขึ้นส่วนประเทศไทยจะเดินหน้าในเรื่องของการช่วยเหลือสร้างสันติภาพในประเทศของเขาเพราะถ้าเมียนมาสงบสุขคนที่อยู่ชายแดนในประเทศไทยจะมีความสุขไปด้วยดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในเมียนมาก็มีความเกี่ยวข้องกับประเทศไทยถ้าจะให้เกิดการแก้ปัญหาความร่วมมือระหว่างประเทศได้ผลจึงต้องให้ผู้นำประเทศได้คุยกันโดยเร็วและนายกรัฐมนตรีได้เชิญพลเอกอาวุโสมินออนไลน์ประธานาธิบดีเมียนมา

0: เยือนประเทศไทยผู้สื่อข่าวถามว่าจะมีวาระหารือเรื่องอะไรบ้างนางสาวรัชดากล่าวว่าจะมีการหารือทุกเรื่องทั้งเรื่องสันติภาพการแก้ปัญหายาเสพติดสแกมเมอร์ปัญหาสิ่งแวดล้อมการเผาทองต่างหรือสารพิษในแม่น้ำซึ่งมีผลเชื่อมต่อทั้ง2ประเทศดังนั้นทุกเรื่องต้องนำมาคุยกันเมื่อถามอีกว่ากังวลเรื่องของภาพรัฐบาลพลเอกอาวุโสมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมาที่คนมองเป็นภาพลบหรือไม่นางสาวรัชดากล่าวว่าไม่กังวลเพราะคนอื่นที่ไม่ใช่ประเทศเพื่อนบ้านคงไม่เข้าใจว่าในความเป็นประเทศเพื่อนบ้านเราต้องอยู่ด้วยกันถ้ามีสันติภาพและสิ่งดีๆเกิดขึ้นในเมียนมาคนไทยและประเทศไทยจะได้ประโยชน์ตรงนั้นด้วยเราต้องช่วยกันไม่ใช่ไปกีดกันทั้งนี้พลเอกอาวุโสมินอองไลมีกำหนดการเยือนประเทศไทยเพื่อจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำระดับภูมิภาคบิมสเทคที่กรุงเทพมหานครช่วงต้นเดือนสิงหาคมนี้กกต.ตั้ง7ข้อหาคดีหัวสว.ส่วนปมพาดพิงถึงนักการเมืองยังพิจารณาไม่ถึงนายสิทธิโชติอินทรวิเศษกรรมการการเลือกตั้งกล่าวถึงการเปิดหลักฐานว่ามีกระบวนการหัวสว.จริงโดยเฉพาะที่มีนักการเมืองระดับสูงอย่างนายกรัฐมนตรีเข้าไปเกี่ยวข้องว่าการพิจารณาของกกต.จะใช้สำนวนการสอบสวนที่คณะอนุกรรมการสืบสวนและไต่สวนชุดที่26ได้รวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดไว้แล้วส่วนกรณีที่มีการเปิดเผยหากเป็นหลักฐานใหม่ที่ไม่ได้นำเข้าสู่ในสำนวนในชั้นคณะอนุกรรมการดังกล่าวไม่ว่าด้วยเหตุผลที่ว่าผู้เสนอหลักฐานไม่ได้แจ้งหรือคณะอนุไม่ทราบก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายเพราะต้องพิจารณาจากพยานหลักฐานปรากฏในสำนวนสำหรับความคืบหน้าในการพิจารณาคดีหัวสว.ได้พิจารณาทั้งหมด7ข้อหาขณะนี้เหลือเพียงปลีกย่อยและส่วนสำคัญที่ยังไม่ได้พิจารณาโดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพาดพิงถึงนักการเมืองซึ่งคาดว่าจะมีการพิจารณาในช่วงกลางเดือนหน้าซึ่งประธานกกต.ได้วางไทม์ไลน์ไว้แล้วอยากจะให้จบภายในเดือนสิงหาคมนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
4: MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ0894990909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งครับกทม.เช็คเข้มทั่วกรุงสั่งปิดสถานประกอบการแล้ว56แห่งเผยคืบหน้าสอบ2ปมใหญ่เพลิงไหม้และพ่อทิพย์นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการยกระดับมาตรการตรวจสอบความปลอดภัยของสถานประกอบการภายหลังเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวว่ากทม.ได้ทบทวนมาตรการและหารือร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปรับปรุงแนวทางการตรวจสอบโดยใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขควบคู่กับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกรุงเทพมหานครมีสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบจำนวน 1,091 แห่งโดยในช่วง3วันที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้ว824แห่งพบว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐาน217แห่งสั่งให้ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม551แห่งและมีคำสั่งให้ระงับการเปิดให้บริการชั่วคราว56แห่งเนื่องจากพบข้อบกพร่องด้านความปลอดภัยและจะเดินหน้าตรวจสอบอย่างต่อเนื่องตลอด2เดือนนี้สำหรับภายหลังเปิดให้ประชาชนแจ้งเบาะแสผ่านระบบทรัฟฟี่ฟองดูมีประชาชนแจ้งข้อมูลไปแล้ว27เรื่องซึ่งเจ้าหน้าที่จะเร่งลงพื้นที่ตรวจสอบโดยเร็วในส่วนของกรณีการทุจริตแจ้งเกิดหรือพ่อทิพย์แม่ทิพย์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่ามีเจ้าหน้าที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับขบวนการดังกล่าวล่าสุดให้ออกจากราชการไว้แล้วพร้อมวันว่าต้องทำให้จริงจังและทำตามระเบียบที่มีอย่างเคร่งครัดอย่างไรก็ตามต้องรอผลการตรวจสอบข้อที่จริงจากส่วนกลางซึ่งมีปลัดกรุงเทพมหานครเป็นผู้ดำเนินการก่อน จรจาสหรัฐสำเร็จปูทางแป้งมันสำปะหลังไทยสู่อุตสาหกรรมมูล

0: ค่าสูงนางอรดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่ากรมการค้าต่างประเทศนำคณะผู้แทนภาครัฐและนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านแป้งมันสับปะหลังของไทยเดินทางไปหารือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนของสหรัฐตามนโยบายของนางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เพื่อขยายโอกาสทางการค้าสินค้าแป้งมันสับปะหลังไทยโดยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐซึ่งยืนยันความเชื่อมั่นในศักยภาพของแป้งมันสับปะหลังไทยและพร้อมขยายความร่วมมือในระยะยาวผู้ประกอบการสหรัฐเห็นว่าแป้งมันสับปะหลังไทยมีคุณภาพได้มาตรฐานมีความต่อเนื่องในการส่งมอบสินค้าและเป็นวัตถุดิบสำคัญของภาคการผลิตโดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหารเพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์ฉลากสะอาดซึ่งกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องรวมถึงอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์และกระดาษขณะที่การได้รับสิทธิยกเว้นภาษีช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของแป้งมันสับปะหลังไทยในตลาดสหรัฐเปิดโอกาสสินค้าไทยก้าวเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงมากขึ้นทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองนะครับ
1: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
5: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณเก่งคะ
6: ค่ะ
5: ก็หลังจากนั้นท่านนายกก็โพสต์นอกจากโพสต์บทกลอนชนใดไม่มีดนตรีการในสันดานเป็นคนชอบกลนักแล้วก็โพสต์เพลงด้วยนะแบบบรรเลงไปด้วย
6: ค่ะ
5: ของแอปบ้า Thank you for the music นะคะก็ก็เป็นเพลงคิดเหมือนกันอีกเพลงหนึ่ง
6: แต่ว่าคุณศรีหศักดิ์อะอธิบายแบบว่ายาวมากเลยนะแล้วก็พยายามที่จะแบบว่าอธิบายให้เห็นถึงบรรยากาศแล้วก็มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะเป็นที่รับรู้ของทั้งสองฝ่ายเหมือนอย่างที่บอกไปว่าคือการจะร้องเนี่ยถ้าสมมติว่าถ้าทางการจีนบอกว่าไม่เห็นควรวงดนตรีเขาก็อาจจะไม่ได้เล่นนะคะคือท่านอธิบายยาวอย่างที่บอกว่าอธิบายยาวเนี่ยคือยังไงก็คือท่านเสียหศักดิ์เนี่ยบอกเลยบอกว่าคือตัวเองก็อยู่ในช่วงบรรยากาศนั้นด้วยบอกว่าบรรยากาศในงานเลี้ยงอ่ะมันเป็นไปด้วยดีมีความครื้นเครงส่วนตัวว่ามองว่าเรื่องของเพลงเนี่ยมันควรอยู่เหนือเรื่องของการเมืองบางครั้งก็ไม่ควรเอาไปใช้ประโยชน์ในทางการเมืองด้วยนะคะแล้วก็อยากให้โฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของความสำเร็จในการที่จะไปเยือนจีนว่ามีการนำเรื่องของเอกชนไปเจอรวมไปถึงความสำเร็จที่มีการลง MOU ร่วมกันแบบนี้ค่ะแล้วก็บางช่วงบางตอนเนี่ยท่านก็บอกว่าคือถ้าหากมีปัญหาจริงๆอย่างเรื่องของเรื่องร้องเพลงเนี่ยคืออย่างเรื่องเพลงวงดนตรีถ้าสมมุติมันมีปัญหาเขาคงไม่เล่นเพลงนี้แน่นอนแล้วก็ดูจากบรรยากาศเนี่ยคุณศรีศักดิ์บอกว่าอยู่ตรงนั้นด้วยก็จะเห็นว่าทุกคนสนุกสนานวงดนตรีเขาก็เล่นเพลงนี้ไปนะคะแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าเพลงนี้เนี่ยทุกคนรู้จักแล้วก็ไม่มีใครนึกถึงเรื่องของการเมืองเลยเพลงนี้เนี่ยมีมาหลาย10ปีแล้วแล้วคุณศรีศักดิ์ยังบอกว่าผมคิดว่าบางครั้งเนี่ยเราอย่าทำให้เป็นเรื่องการเมืองเลยเพราะมันจะไปบดบังความสำเร็จในเรื่องของการเยือนแล้วก็ผลประโยชน์ของประเทศไทยที่จะได้รับการเยือนนะคะแล้วมันก็จะกลายเป็นดราม่าผมก็อยู่ตรงนั้นย้ำนะคะย้ำตลอดเลยว่าผมก็อยู่ตรงนั้นบรรยากาศมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนี่คือข้อเท็จจริงที่อยากจะบอกให้ทุกคนได้ทราบ
5: แล้วก็เขาก็มีการ

0: แคปตรงส่วนที่สำคัญในเนื้อเพลงเนี่ยเพลงก็คือเป็นเพลงหวานๆใช่ไหมเพลงรักอ
1: ่ะ
0: นะแล้วก็ตอนที่เป็นช่วงท่อนฮิตท่อนหนึ่งนะมันก็จะมีคำว่าคือเธอไงคือเธอนั่นไงซื่อหนีซื่อหนีใช่ไหมท่านนายกตอนร้องก็หันไปชี้ท่านนายกของจีนเขาก็ยิ้มน้อยยิ้มเนี่ยนึกออกไหมก็เป็นหมายถึงว่าก็คือคุณนั่นแหละอันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เขาเปรียบเปรยรอยยิ้มของคนรักที่หวานชื่นเหมือนดอกไม้ที่บานในฤดูใบไม้ผลิอะไรแบบเนี้ยนะเพราะฉะนั้นเวลาที่พอมันมีการสื่อความหมายมันก็จะมีหลายท่อนที่ฮิตๆนะคะไอ้ท่อนเนี้ยมันก็เป็นท่อนหนึ่งที่บางทีเวลาที่เราร้องเราก็บอกก็เหมือนเธอนี่ไงเหมือนเธอนี่ไงซื่อหนีซื่อหนีอะไรแบบเนี้ยนะคะก็ในเนื้องานเขาก็บอกว่ามีแต่ความชื่นมื่นและหวานแหวว
1: ท่านศรีฮาสาบอกว่าแม้แต่คนจีนน่ะก็ยังชอบร้องเพลงนี้นะ
0: คนจีนขอโทษนะทุกคนชอบร้องหมดอ่ะ
1: ใช่ไหมคะ
0: ไม่มีคนไหนที่ไม่ชอบฟังบางทีต้องฟังจนเบื่อนะคุณรณรงค์คุยต่อ
2: ไม่ชอบอยู่ถ้าไม่งั้นเขาจะวิจารณ์ทำไม
0: อุ้ยเขาก็บอกว่าเขาไม่ใช่ไม่ชอบเขาเพียงแต่บอกว่าอุ้ยเพลงเนี่ยมันอาจจะมีหลายแง่มุมนะประมาณว่ามันเคยเป็นเพลงที่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งก็อยากจะให้เลี่ยงอะไรแบบนี้คิดว่าเป็นประเด็นนั้นประมาณว่าหูเฉยไม่รู้เรื่องเลยอะไรเงี้ยเพลงที่เขาแอนตี้เนี่ยมาร้องอะไรแบบนี้ไงทางนี้ก็เถียงไปว่าเอ้ยไม่นะบรรยากาศมันไม่ใช่แบบนั้นแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปในอารมณ์นั้นแล้วโดยเฉพาะในงาน
1: ค่ะ
0: นะคะแล้วก็นักดนตรีก็เป็นของเขาแล้วก็เขาก็เล่นด้วยพูดง่ายๆเหมือนบอกเหมือนเวลาที่เราร้องเพลงรักอ่ะแล้วเราก็นี่เธอไงเธอไงแล้วก็ชี้ไปที่ท่านนายกเนี่ยหรือชี้ไปที่คุณรณรงค์คุณรณรงค์ก็ยิ้มใส
2: ่
0: ย
2: ิ้
0: ม
2: รักดราม่าได้ไงก่อนเนี่ย
0: ก็ต้องไปถามก็คือเขามีความรู้ในเรื่องนี้ไงเขาก็ทำเอามาทักไงคุณรัฐเนี่ยเขาก็เอาขึ้นมาทักว่าเนี่ยอาจจะเป็นประเด็นดราม่านะ
1: ก็เพลงมันมีต้นกำเนิดมาจากไต้หวันแหละเข้าใจว่าน่าจะเป็นแบบนั้นแหละที่มันเป็นประเด็นละเอียดอ่อนแล้วก็มองไงว่าอาจจะไม่เหมาะกับบริบทแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็มีคนตั้งข้อสังเกตบอกเหมือนกันอย่างคุณผู้ฟังก็ส่งข้อความมานะคุณรณรงค์บอกว่าจนถึงณเวลานี้เนี่ยก็ยังไม่ได้มีคำชี้แจงจากทางท่าทีจากรัฐบาลจีนเลยว่าเพลงดังกล่าวมัน
0: ไม่ดีไม่ใช่ไม่โออะไรแบบน
1: ี้ใช่ๆ
0: ประมาณแต่จริงๆเขาก็คงไม่บอกหรอก ถ้าเกิดว่ามันไม่โอจริงก็อาจจะเบลอๆไปแต่ว่าในบรรยากาศงานเนี่ยเขาก็ถือว่าย
1: ิ้มแย้มแจ่มใส
0: ยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็ต่างคนก็ต่างมีมิตรจิตมิตรใจชื่นมื่นกันเพราะนั้นไม่น่าจะเป็นอารมณ์แบบที่คุณรัฐทักขึ้นมา
1: ตบมือด้วยให้จังหวะ
0: ก็มีตบมือให้จังหวะกันนะเพราะฉะนั้นโอเคเน
2: า
0: ะไม่น่าจะมี
2: ดราม่าเราไปทำภารกิจอะไรเนี่ยเช่นนี้มีจะทำคือการไปร้องเพลงเนี่ยทำให้เราสามารถติดต่อธุรกิจระหว่างประเทศได้เนี่ยคือสาระสำคัญนะเนี่ย
1: เขาบอกว่ามันเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ทางการทูตเป็นอีกหนึ่งวิธีทางการทูตค่ะคุณรณรงค
0: ์จริงๆท่านนายกเนี่ยไปหลายประเทศนะช่วงเนี้ยเราจะเห็นเลยว่าภารกิจของท่านนายกกับคณะเนี่ยเดินทางไปต่างประเทศหลายประเทศหนึ่งก็คือเรื่องของการกระชับความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์เป้าหมายหลักก็คือเราจะไป เรียกว่าดึงดูดนักลงทุน
2: เราจะไปคือในมุมนึง
0: เราจะไปหา
2: ในมุมนึง
0: นักลงทุน
2: เราจะไปหานักลงทุนแต่อีกมุมนึงผมชอบมากเลยที่คุณอนุทินไปจีนเป็นแง่ยุทธศาสตร์ความมั่นคงครับ
1: อันนั้นก็ด้วย
0: เรื่องเขมรนะป่ะ
2: ที่ซ่อนอยู่นี่คือความมั่นคงเพราะว่าจีนอยู่ติดกับเขมรส่วนไทยมีเรื่องกับเขมรอยู่เราต้องปิดล้อมเขมรทุกทาง
0: คืออันนี้เป็นประเด็นหนึ่งเป็นประเด็นย่อยประเด็นหนึ่งแต่ว่าประเด็นหลักในช่วงนี้ที่เวลานายกและคณะเดินทางไปต่างประเทศสังเกตไหมว่าจะเป็นคณะใหญ่แล้วก็ไปแท็กทีมอ่ะแล้วก็จะมีนักธุรกิจตามไปด้วยเป็นจำนวนมากนอกเหนือจากในเรื่องของการดึงดูดเงินลงทุนนะคะในครั้งนี้เขาก็มีการประกาศออกมาว่าเขาหวังเงินลงทุนถึง 70,000

0: ล้านจาก4อุตสาหกรรมใหญ่หลักๆของนักลงทุนระดับชาติของจีนแล้วก็ที่สำคัญเรื่องของพลังงานเรื่องของปัญญาประดิษฐ์เรื่องของ AI เนี่ยนะเป็นประเด็นที่เวลาที่ไปต่างประเทศประเทศไหนที่เขามีความเข้มแข็งในด้านไหนเนี่ยเราก็จะไปเจาะด้านนั้นแล้วก็การปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ข้ามชาติแล้วก็ความพยายามในการผลักดันให้ไทยเป็นฐานการผลิตระดับภูมิภาคในหลายๆธุรกิจนะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยมันก็จะครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจด้านการลงทุนเทคโนโลยีนะคะเขาบอกว่าแหมมาคบทุกคนถามปั๊บดิฉันไม่ได้อ่านมาหลายวันดิฉันส่งไปทุกวันอ่ะเห็นป่ะ
1: คือพูดง่ายๆว่าไม่ใช่เป็นการเยือนทางการทูตทั่วไปอ่ะแต่ว่ากำลังจะสะท้อนเรื่องของการขยายความร่วมมือในทุกมิติจริงๆเหมือนที่คุณศิวพรบอกว่าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างไทยแล้วก็จีนในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นการเมืองเศรษฐกิจเทคโนโลยีความมั่นคงการแลกเปลี่ยนในหลายๆเรื่องในระดับประชาชนนะคะแล้วก็ถือว่าเหมือนกับเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ที่แบบรอบด้าน
0: ค่ะมันก็จะมีประเด็นหลักๆก็คือเศรษฐกิจและการลงทุนก
1: ็
0: คือดึงการลงทุนเทคโนโลยีระดับสูงระดับโลกเข้ามานะคะแล้วก็จะให้เราเนี่ยเป็นศูนย์กลางเป็น data center แล้วก็พาณิชย์เนี่ยก็ไปขยายตลาดส่งออกนะคะเราไปเปิดสำนักงาน BOIแห่งใหม่ที่เฉิงตูด้วยแล้วก็ที่สำคัญก็คือด้านที่คุณรณรงค์พูดถึงเรื่องของการเมืองและความมั่นคงนะคะเราก็มีการเข้าพบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงยกระดับความร่วมมือระดับภูมิภาคแล้วก็นอกเหนือจากการกล่าวถ้อยแถลงในพิธีเปิดมันจะมีการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกพอดีในช่วงนั้นนะเวิร์ลจำชื่อไม่ได้ยาวแล้วก็เรื่องปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์
2: ผมจะบอกว่าจีนเนี่ยเทคโนโลยี AI เนี่ยไปไกลมากเลยไปเชื่อมกับเขาเนี่ยถือว่าถูกแล้ว
0: เขาอยู่ในเขาเอาไปลงไปในระดับการศึกษาในระดับโรงเรียนแล้วนะไม่ใช่มหาวิทยาลัย
2: เขาเอาไปลองผิดเอาไปเอาคือประเทศจีนเนี่ยเขาเอา AI เนี่ยไปทำประยุกต์หลายอย่างตั้งแต่ส่งสินค้าหรือคัดกรองสินค้าหลายอย่างมากมีการลองผิดลองถูกหลายอย่างถ้าเกิดไทยอยากเห็นว่าไอ้ AI ที่มันใช้แล้วรถวิ่งไปชนกับ AI ที่ใช้แล้วดีๆเป็นไงที่จีนมีหมดเลยเราจะได้เห็นหมดได้เห็นของจริงในนี้ในธุรกิจตัวใหม่ที่ท่านนายกไปหาแนวร่วมพันธมิตรทางธุรกิจมาลงทุนในไทยนี่น่าสนใจมากเพราะตอนนี้เราก็จะเห็นว่าคนการจ้างงานเนี่ยมันน้อยเราก็อยากให้มันมีการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่อันนึงที่ท่านนายกก็ต้องคุยกับเขาให้ได้ประโยชน์กับคนไทยก็คือในแง่ของการค้าขายทางช้อปปิ้งออนไลน์ธุรกิจช้อปปิ้งออนไลน์ที่เป็นแอปพลิเคชันต่างๆคือตอนนี้รัฐบาลไทยไม่สามารถควบคุมอะไรได้เลยนอกจากการขอความร่วมมือตรงนี้น่าสนใจเพราะอะไรรู้ไหมครับมันมีการหักค่าอะไรนะคุณเก
1: ๋ค่าธรรมเนียมไหมคะใช่ไหมคะ
2: ค่าธรรมเนียมเขาจะมีการหักค่าธรรมเนียมซึ่งค่าธรรมเนียมอย่างเช่นว่าร้านอาหารเนี่ยคือร้านอาหารอยู่ในไทยแต่แอปพลิเคชันเป็นของต่างประเทศ
0: ใช่ใช่ก็เหมือนตอนแพรดี้คุณแพรดี้ขายทุเรียนอ่ะแล้วโดนฟันโดนชาร์จไป
1: โดนนู่นโดนนี่
0: โดนไปหลายตังค
1: ์บอกว่าแทบจะไม่เหลือกำไรหรืออาจจะเหลือน้อยกว่าเดิมแล้วก็ที่สำคัญเนี่ย
2: ค่าอะไรนะนึกก่อน
1: เดี๋ยวนะ
0: ต้องถามคุณอ่ะเวลาคุณโดนชาร์จ
2: มันเวลาคือค่าน
0: ึกสับไปออก
2: เวลาเขาด่าเนี่ยเราร่วมกันด่าแต่เวลาจะเอาข้อมูลวิชาการเนี่ยลืม
0: ทำให้เราเห็นเลยว่าเราเข้มแข็งทางวิชาการขนาดไหน
2: ค่า GDP ค่า GDP เนี่ยคุณเก๋คุณศิวพรคุณผู้ฟังคือแอปพลิเคชันคือเม็ดเงินที่ได้ผลกำไรเนี่ยมันกลับไปที่ประเทศว่าตรงๆก็คือกลับไปจีนกลับไปจีนแต่มันไม่ได้กลับไปในแง่ของเงินบาทมันเป็นเงินสกุลดิจิตอลมันมีความหลากหลายทางเศรษฐกิจอยู
0: ่
2: คือเงินตอนนี้ก็มีการจ่ายผ่านใช้แอปอย่างช้อปปิ้งมันก็จะมีให้เติมเงินด้วยใช่ไหมเดี๋ยวนี้
0: ใช่
2: เติมเงินเพื่อเล่นกิจกรรมเล่นเกมในแอปเล่นหาของรางวัลซื้อของนั่นซื้อของนี่แต่เบ็ดเสร็จสุดท้ายเนี่ยรัฐบาลไทยได้ภาษีแบบ 7% ใช่ไหม
0: ค่ะ
2: แต่ภาษีแวดเนี่ยมันมาเก็บกับผู้ประกอบการนะคุณศิวพรคุณเก๋คุณผู้ฟังไม่ได้เก็บกับแอปพลิเคชันนี่เหมือนกับเสือนอนกินอะไรก็ไม่ต้องจ่ายผมว่าตรงจุดเนี้ยต้องไปคุย
0: ใช่แต่พูดถึงนะสิ่งที่สำคัญคือแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ย

0: เป็นของต่างประเทศแล้วคุณเนี่ยเป็นยูเซอร์เป็นคนใช้เพราะนั้นคุณต้องหาวิธีที่จะสร้างแพลตฟอร์มเองได้ให้ได้แล้วที่สำคัญก็คือคุณคิดดูดิคุณไม่ต้องลงทุนอะไรเลยคุณใช้แพลตฟอร์มเขาแล้วคุณได้กระจายหน้าต่างสินค้าของคุณเนี่ยไปให้คนเห็นทั่วโลกแล้วคุณก็เสียค่าคอมมิชชั่นใช่ไหมค่าคอมมิชชั่นที่เรียกว่าเป็น GP อันเนี้ย
1: GP
0: ก็เหมือนเวลาที่เราไปขายของแล้วไปฝากขายหน้าร้านคนอื่นอ่ะ
2: ค่ะ
0: เราไม่ลงทุนอย่างอื่นนะเหมือนเวลาเราทำอาหารอะแล้วก็บรรดาคนที่มาขับส่งอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นไปในเชิงธุรกิจเดียวกันเป็นลักษณะเดียวกันก็คือธุรกิจบนโลกออนไลน์เพราะนั้นการขายของบนโลกออนไลน์หรือว่าแพลตฟอร์มเนี่ยเป็นธุรกิจที่ต้องบอกว่าตลาดมันกว้างใหญ่มหาศาลบางคนเนี่ยสามารถขายของได้เป็นหลักหลายล้านถูกไหมเพราะนั้นถ้าเป็นปกติคุณจะขายเนี่ยคุณจะขายทุเรียนเนี่ยคุณขายได้วันละกี่ลูกอะหรือสินค้าคุณจะกว่าจะมีคนเห็นได้10ล้านคนเนี่ยคุณต้องลงทุนเท่าไหร
2: ่
0: ต้องลงเม็ดเงินโฆษณาเท่าไหร่แต่นี่คุณกระโดดเข้าไปบนแพลตฟอร์มแล้วคุณถือว่าคุณขึ้นไปฟรีอะสมัยก่อนอะฟรีที่ทำให้คนตั้งหลักได้รวยเป็นประเภทหนุ่มน้อยร้อยล้านอะไรแบบเนี้ยใช่ไหมหรือสาวน้อยร้อยล้านสมัยก่อนเน
1: ี่
0: ย
1: คือเดี๋ยวพรจะใช้คำว่าฟรีในทางเศรษฐกิจเนี่ยเขาใช้เป็นการทุ่มการตลาดในช่วงที่แอปมาใหม่ๆเนี่ยเขาก็ระดมเงินแล้วไม่ได้ระดมเงินคนไทยนะคุณผู้ฟังระดมเงินคนจีนเอามาเพื่อทำแคมเปญการตลาดที่เราบอกว่าทำไมคนเห็นสินค้าตัวนี้เยอะจังไรเดอร์ทำไมช่วงใหม่ๆได้เงินเยอะจังผู้ประกอบการรวยจัง2ปีแรกช่วงโควิดรวยเพื่อนผมบางคนซื้อบ้านซื้อรถได้หลายคันตอนนี้ขายหมดแล้วครับ
0: ก็คือ
1: โดนเก็บ GP นี่แหละ
0: ก็เป็นเรื่องที่เราต้องปรับตัวไงก็คือแรกๆเนี่ยตอนที่คนเขาคิดขึ้นมา
1: ใช่ว่าปรับตัวคุณธีรพรเราไม่มีกฎหมายกำกับดูแลในแพลตฟอร์มดิจิตอลที่เข้มแข็งพอ
2: ที่มันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการขึ้นค่าธรรมเนียมแบบไม่มีเพดานด้วยใช่ไหมคะเหมือนปรับขึ้นเรื่อยๆตรงนี้เขาก็บ่นกันมาอีกหนึ่งข้อเหมือนกันนะคุณรณรงค
0: ์คือประเด็นก็คือว่าหนึ่งคุณพึ่งพาเทคโนโลยีของผู้อื่นสองคุณใช้โดยคุณไม่มีการปรับตัวแล้วก็พัฒนาเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องปกติที่คุณจะถูกรีดนาทาเรนแล้วก็อาจจะรู้สึกว่าเดิมไม่เคยเสียแต่ว่าภายหลังจะต้องเสียค่าบริการอะไรต่างๆเนี่ยเป็นจำนวนที่มากแล้วก็ไม่มีอำนาจต่อรองถูกไหมเพราะนั้นสิ่งที่สำคัญคือคุณต้องพัฒนาเทคโนโลยีของคุณเองแล้วก็คุณต้องปรับตัวคือคุณอาจจะเคยทำได้ในช่วงแรกๆเพราะว่าเขาไม่ได้คิดค่าบริการมากมายแรกๆนี่ไม่มีเลยเดี๋ยวฉันเคยเห็นอย่างรุ่นน้องบางคนเนี่ยขายเฮ้ยเองงงว่าเราทำงานมาตลอดชีวิตยันเกษียณเนี่ยนะหาเงินไม่ได้เท่าเด็กน้อยพวกเนี้ยในช่วงแรกๆเนี่ยงานอะไรมันก็ได้นะมันเจาะเข้าไปเนี่ยเพราะตอนหลังๆเนี่ยพอมันตลาดมันกว้างใหญ่มหาศาลขึ้นมันก็เป็นปกติที่เขาจะต้องมาหากำไรในเชิงธุรกิจแรกๆก็จะเป็นการโฆษณาที่แทรกเข้ามาถูกไหมหลังจากนั้นก็มาคิดในแง่ของรายย่อยที่สามารถหาเม็ดเงินได้จากการใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มเขา
2: แต่ตอนนี้คนไทยก็เริ่มมีการคิดถึงประเด็นตรงนี้แล้วก็มองเห็นแล้วก็ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วนะคะเหมือนกับเริ่มมีการที่จะสร้างเป็นแพลตฟอร์มเป็นมาร์เก็ตเพลสที่เป็นของคนไทยเองนะ
0: ก็มันก็เห็นมีแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้มากม
2: ัน
0: ไม่เหมือนของจีนที่
2: เขาไม่ได้
0: โอ้มีการส่งเสริมม
2: ี
0: การขยายตัวอย่างมากมายคุณต้องเข้าใจเลยว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรฟรีเสมอไปคือตลอดไปอะทุกอย่างอย่างคุณซิสเซอร์คูบอกทุกอย่างมีต้นทุนไม่มีอะไรฟรีนะคะมันอาจจะเคยฟรีอาจจะเหมือนกับล่อแมงเม่ามาใช่ไหมแต่พอถึงจุดหนึ่งที่เขาจะเริ่มทำกำไรแล้วเนี่ยคุณต้องปรับตัวตามให้ทันหรือคุณจะถ้าพอตั้งตัวได้คุณก็ต้องเริ่มปรับธุรกิจของคุณให้เป็นรูปแบบอื่น
1: แต่ผมเนี่ยนะเห็นแพลตฟอร์มที่ภาครัฐเนี่ยเอามาใช้หลายอันแพลตฟอร์มที่คนเข้ามาใช้บริการคนใช้กันหนึ่งยูเซอร์เนี่ยมีเป็น10ล้านแต่เราแต่พอเปลี่ยนรัฐบาลทีแพลตฟอร์มตัวนั้นไม่ได้เอามาต่อยอดยังเสียดายอยู
0: ่
1: อย่างตอนสมัยของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาตอนนั้นมีการแจกเงินช่วยเหลือโควิด
0: ที่กระเป๋าตังค์
1: กระเป๋าตังค์อ่ะจ่ายเข้าแอปเป๋าตังค์

0: ที่เราก็สามารถเอาไปซื้อหวยได้ด้วยอันนี้ข้อดีที่สุด
1: ซึ่งอันนี้ดูเหมือนตลกแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มแรกเลยของการที่มันไม่ได้เป็นลักษณะบังคับแต่มันทำให้คนเนี่ยพยายามจะเข้าไปรู้จักมันให้ได้เพราะอยากได้ตังค์ไงคนจนคนรวยเนี่ยเป็นการอัพเลเวลดีกว่าไม่แน่ใจว่าดีกว่า AI passport หรือเปล่าที่จะทำให้คนเรียนรู้แต่ก็คือเป็นแนวคิดแบบในลักษณะแบบเนี้ยพอคนพยายามเข้าไปปั๊บมันสามารถที่จะกระจายเป็นระบบที่เขาเรียกว่าpaperless เขาเรียกอะไรนะคือไม่ใช้เงินอะเดี๋ยวนี้มันไม่ใช้เงินใช้เป็นการสแกนเอาคนรู้จักการสแกนพ่อค้าแม่ขายคนขายส้มตำขายกล้วยปิ้งอะเวลาเจอหน้าดิฉันสแกนนะจ๊ะดิฉันบอกว่าหนูสแกนไม่เป็นบอกโดนคุณยายเนี่ยค้อนเอา
0: คุณศิวพรเรื่องสแกนเนี่ยนะคุณเก๋คุณผู้ฟังเราฟังเราดูเหมือนกับเราทำให้เราใช้ชีวิตง่ายขึ้นแต่ความที่มันง่ายเกินไปโดยที่ไม่มีกฎหมายของรัฐเข้ามากำกับดูแลการจ่ายเนี่ยมันทำให้นักท่องเที่ยวถ้าผมอยากจะชี้ไปก็คือห้วยขวางไหมนักท่องเที่ยวแถวห้วยขวาง
1: จีน
0: ใช้เงินหยวนจ่ายผ่านสแกนเลยจ้
1: าซึ่งอันนี้เนี่ย
0: ไม่มีอะไรไม่มันควรต้องมีอะไรที่อย่างเช่นว่านะดีอีเราควรต้องล็อกแพลตฟอร์มกันทำธุรกรรมของคนต่างประเทศในเมืองไทยไหม
1: หรือว่าต้องผ่านช่องของเราเท่านั้น
0: ปุ๊บเป็นแล้วเราไม่งั้นเราจะได้อะไรอ่ะคุณเก๋
2: ใช่
0: เขามาสมมติว่าเขามาบินมาเที่ยวมาเที่ยวประเทศไทย
1: เรา
0: สายการบินเขาเองด้วยไม่ได้สายการบินไทยด้วย
1: เหมือนเราอ่ะเราไปไหนเราก็ไปกันไ
0: ทยแล้วก็มาเที่ยวพัทยาภูเก็ตแล้วก็เป็นโรงแรมของเขาเองเขามาซื้อแล้วเวลาเขาจ่ายเงินเขาจ่ายกันที่ประเทศจีนแล้วเวลามาซื้อของเนี่ยคือผู้ประกอบการมาบ่นให้ผมฟังเยอะเลยบอกเขามาซื้อเขาก็ซื้อเฉพาะกรุ๊ปทัวร์ของต่างประเทศนั้นๆเขาไม่ได้มาซื้อของคนไทย
1: เขาเลยถึงเรียกกลุ่มทัวร์ศูนย์เหรียญไง
0: นี่เรียกว่าทัวร์ศูนย์เหรียญเนี่ยทีนี้เราก็ต้องหาวิธีการว่าทำไงให้คนไทยมีเงินมีรายได้มีความร่ำรวยรวยไม่ไหวแล้วเนี่ยคือธุรกิจพื้นฐานเนี่ยเราจะต้องหาวิธีการคุ้มครองคนที่ทำงานแล้วต้องอยู่ได้คือในช่วง2ปีที่ผ่านมาผมเห็นผู้ประกอบการ SME ที่ขายของทางออนไลน์เจ๊งกันเยอะมากเจ๊งเพราะอะไรเพราะ GP คุณเก๋แล้ว GP เนี่ยเขาคำนวณยังไงคุณเก๋บอกว่ามันขึ้นมาไม่มีเพดานใช่ไหมก็ไม่มีเพดานสิเพราะมันไม่มีกฎหมายกำกับดูแลมาหลายปี
1: ใช่แล้วมันเป็นแพลตฟอร์มของคนอื่น
0: ถูกเราแบนเว็บโป้เราแบนอะไรนะพรฮับได้ทันที
1: พรฮับ
0: แต่พอมาเจออยู่กับเรื่องที่มันกระทบปากท้องเนี่ยทำไมเราไม่ทำอะไรที่มันชัดเจนเราไม่แบนไปเลยแล้วเราก็บอกเอางี้ทุกคนถ้าเขาเก็บ GP เราเยอะเราไปใช้สองหน่วยงานรับได้ไหมไม่ต้องคิด GP เลยกระทรวงพาณิชย์คุณสุปฏีลงมาทำได้ไหม
1: อันนี้แสดงว่ามันแสดงให้เห็นเลยว่าความรู้ในเรื่องเทคโนโลยีของคุณเนี่ยยังอยู่ในระดับที่แบบว่าเริ่มต้นมากเข้าใจไหม
0: ครับ
1: เพราะนั้นโครงการ AI Passport ของคุณเนี่ยมันยังทะเลาะกันอยู่เลยการวางโครงการเนี่ยมันก็ยังไม่ตอบสนองกับเขาเรียกอะไรเป้าประสงค์ใช่ไหมทางฝ่ายค้านก็ยังตรวจสอบทั้งเรื่องความสมเหตุสมผลในการว่าจ้างจับทุจริตอยู่อันนี้ยังไม่ได้ใช้ยังไม่มีใครได้ใช้เลยนะยังไม่มีใครได้ใช้เลย
0: คือของเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยบางครั้งมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่ต้องแย่งชิงกันแล้วในเมืองในโลกเนี่ยคำว่าเทคโนโลยีนะคุณเก๋คุณศิวพรคุณผู้ฟังมันอัปเดตไวมากพอเรามี AI มันก็จะมีสมมติว่าปีนี้ไม่ใช่ปีนี้หรอกเมื่อต้นปีเนี่ยเราใช้ AI เจนหนึ่งกลางปีก็จะเป็นอีกเจนหนึ่งซึ่งอัปเดตไปไกลมาก
1: ก็เหมือนคอมอ่ะ
0: ม
1: ัน
0: ก็เหมือนคอมอ่ะแล้วก็ถามว่า AI passport เนี่ย
1: ออกปุ๊บมันตกรุ่น
0: AI passport เนี่ยเวลาเราซื้อเนี่ยถ้าเราจะเอาของดีที่สุดมันก็ต้องเป็นของ exclusive ที่มันไม่ค่อยเผยแพร่แต่มันก็จะมีความเสี่ยงภัยอยู่เหมือนกันไอ้ของไม่เคยเผยแพร่เนี่ยถ้าดีมันคือดีไปเลยไงแต่ถ้ามันมีปัญหาเนี่ยก็จะต้องหาวิธีการแก้ไขแล้วก็ฝ่ายค้านตามจับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่อยู
1: ่เรายังทะเลาะกันเรื่องบัตรคนจนกับ AI passport อยู่เลยนะ
0: คือผมว่า AI ในปัจจุบันเนี่ยมันคือถ้าเราเข้าใจคำว่า AI หมายถึงระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ทำงานแทนคนได้โดยที่ไม่ต้องไปสั่งมันสามารถทำได้คือถ้าสามารถทำให้ระบบทุกอย่างเป็นปัญญาประดิษฐ์ได้คนติดต่อกันได้ง่ายขึ้นผมว่าอันเนี้ยคือสิ่งที่กระทรวงดีอีในขณะที่รัฐบาล

0: ํากับดูแลอยู่แล้วก็มีอํานาจขนาดทํา AI Passport ได้แต่น่าจะหาวิธีการเชื่อมให้เมืองไทยเนี่ยเป็นประเทศแห่งเทคโนโลยีก็ได้ถึงแม้เงินเราจะไม่มีนะเอาความฝันมาขายก่อน
1: อันนี้เป็นสิ่งที่หลายๆคนเขาฝันแล้วก็หลายๆประเทศเขาทำสำเร็จนะแต่เรายังไม่สำเร็จแต่เขาเชื่อว่าในครั้งนี้น่าจะมีการเห็นลู่ทางบ้างหลังจากไปร้องเถียนมิมี่เนี่ยจริงๆไม่ใช่หรอกอาจจะเนื่องจากประเด็นเรื่องของชื่อเสียงหลายๆอย่างที่เป็นไปในเชิงลบจนในส่วนของแม่ดิฉันก็ไม่อยากจะพูดนะ เหมือนนโยบายหลักเนี่ยมันก็เลยทำให้เราอาจจะมีการปรับอะไรให้มันโดนใจนักลงทุนโดยเฉพาะในด้านที่เราต้องการก็คือด้านเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเราอาจจะได้ทีเดียวหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพลังงานใช่ไหมที่เราจะพยายามก้าวไปสู่พลังงานใหม่พวกพลังงานสะอาดแล้วก็การลงทุนในด้านอื่นๆเช่นเทคโนโลยีเนาะแล้วก็มันจะแก้ปัญหาหลายอย่างด้วยถ้าพลังงานสะอาดเนี่ยสำเร็จเนี่ยมันก็จะแก้ปัญหาเรื่องของสิ่งแวดล้อมถูกไหม
0: ทุกอย่างมันจะเกี่ยวกันหมดเลยครับในแง่การลงทุนเราถามว่าณวันนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นเราจะเห็นภาพว่าชาวบ้านเริ่มออกมาเรียกร้องในหลายจังหวัดนะออกมาเรียกร้องไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่เห็นนี่คือจะเป็นกลุ่มสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรน่ะที่รวมตัวกันมาเรียกร้องไม่ว่าจะเป็นสินค้าอะไรก็ตามอันนี้เป็นพื้นฐานของการทำงานถ้าเขามีผลกำไรเยอะเขาก็จะสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ทีนี้มันก็จะไปเชื่อมกันต่อว่าแล้วพอเราไปเปิดตลาดในต่างประเทศจะมีสินค้าไทยไปขายหรือเราจะไปเอาสินค้าเขาเข้ามาขายอันนี้ก็เป็นปัญหาสำคัญมากเลยนะครับสินค้าจีนที่ล้นทะลักเข้ามากับราคาสินค้าไทยก็เป็นปัญหาเวลาเราแตะเรื่องการค้าเนี่ยแหมคุณชุปตีใช่ไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คุณชุปตีหายไปไหนตอนนี
1: ้ไปขายของไง
0: ไม่เห็นมันไลฟ์จริงๆผมชอบเธอนะเธอมันไลฟ์ขายทุเรียนทำให้ทุเรียนเนี่ยเป็นไวรัลได้
1: ก็ตอนในปีนี้ที่ดิฉันส่งข้อมูลเข้าไปในห้องไลน์ที่ผลการขายทุเรียนของฤดูกาลเนี่ยเพิ่มขึ้นจำตัวเลขไม่ได้แล้วก็มันมีตกไปนิดนึงที่บอกว่าไปผลักดัน MOU 15ฉบับนะก็ครอบคลุมตั้งแต่การศึกษาการสำรวจอวกาศการวิจัยด้าน AI การบริหารจัดการน้ำการส่งออกสินค้าเกษตรพลังงานการแปรรูปความมั่นคงการปราบปรามอาชญากรรมขอหายใจสัก2นาทีได้ไหม
0: ครับ
1: ได้สักครู่ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายกลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: Why Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟิน

0: แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ 3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ 4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง 5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยายวายยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว mcot news โทร02-201-6373
2: 5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
3: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณเก๋ค่ะ
4: ค่ะ
3: ก็ดิฉันส่งข้อมูลไปแล้วเดนก็ลืมไปเลยคือไปดูภาพเกี่ยวกับเรื่องของยอดขายทุเรียนนะแล้วก็ไปดูว่าการส่งออกการไปเปิดตลาดนั้นมีผลประการใดบ้างกระทรวงพาณิชย์ค่ะเปิดเผยความสำเร็จการผลักดันส่งออกทุเรียนสดไทยไปจีนหลังยอดส่งออกช่วง1มกราคมถึง19กรกฎาคม2569ทะลุ 1,763 ล้านตันนะมูลค่าก็คือ 114,818 ล้านบาทนะคะบรรลุเป้าหมายเร็วกว่าที่กำหนดแล้วก็มีการเดินหน้าระบายผลผลิตทุเรียนภาคใต้ซึ่งช่วงนี้จะเป็นช่วงสุดท้ายก็คือเป็นช่วงของทุเรียนใต้แหละ
4: ค
3: ่
4: ะ
3: ไปขยายตลาดต่างประเทศแล้วก็ส่งเสริมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าเพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับเกษตรกรไทยนะคะในช่วงก่อนหน้านี้นะคะที่คุณสุภจิตจะเดินทางไปที่แฟรงก์เฟิร์ตหรือว่าแฟรงก์เฟิร์ตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีระหว่างเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่นิวยอร์กนะคะคุณสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศหรือว่า DITP เกี่ยวกับประเด็นการส่งออกทุเรียนสดของไทยไปยังจีนตั้งแต่1มกราคมถึง19กรกฎาคมปริมาณส่งออกทะลุ1ล้านตันตามเป้าหมายที่กระทรวงพาณิชย์ได้มอบหมายไว้เป็นที่เรียบร้อยนะคะคุณสุภจิตบอกว่าเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของการขับเคลื่อนนโยบายเชิงรุกของกระทรวงพาณิชย์ซึ่งปัจจุบันไทยส่งทุเรียนสดไปจีนแล้วกว่าล้านตันเศษนะคะก็คือเศษก็7,000กว่าตันอะ700กว่าตันก็คิดเป็นมูลค่ากว่า 1,100เขาเรียกอะไรนะตัวเลขมันหายไป
4: 1.14 แสนล้านค่ะ
3: อ
4: ันนี้คือมูลค่าแล้วก็ส่งออกไปนี่1ล้านตันใช่ไหมคะ
3: 1ล้านตันมากกว่า1ล้านตัน
4: อือหือ
3: นะคะ
4: ค่ะก็เป็นไปตามเป้าที่ทางกระทรวงพาณิชย์เขาคาดเอาไว
3: ้
4: ก็ออกมาแถลงเรื่องของความสำเร็จเพราะว่าได้รับรายงานจากทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะคะถึงเรื่องของการส่งออกทุเรียนสดของไทยไปที่จีนค่ะอันนี้คือนับตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึงวันที่19กรกฎาคมเลยนะคะก็1ล้านกว่าตันมูลค่าเนี่ยถ้าคิดเป็นเงินค่ะก็114,818ล้านบาทด้วยกันค่ะ
3: ก็เอาจากความทรงจำแล้วกันก็คือปีนี้ทุเรียนเพิ่มขึ้นประมาณ 33%
4: ค่ะ
3: นะอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่หลังจากที่มีกระแสดราม่าเรื่องของการไลฟ์ขายทุเรียนตั้งแต่ต้นฤดูเน
4: า
3: ะ
4: ว่าทุเรียนไม่ตรงปกทุเรียนเล็กทุเรียนจิ๋วอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะตอนนั้นที่เป็นประเด็นกันอยู่แต่ว่าในเรื่องของการส่งออกเนี่ยก็ยืนยันแหละว่าส่งออกเป็นทุเรียนที่เป็นเกรดแบบเกรดดีเกรดพรีเมียมนะคะก็เป็นผลผลิตที่เราส่งไปก็เป็นในเรื่องของการดำเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกนะคะในตลาดจีนอย่างเข้มข้นเลยเพื่อที่จะขยายช่องทางการค้าการผลักดันการส่งออกทุเรียนนะคะก็ได้ไม่น้อยกว่า1ล้านตันเลยทีเดียวก็สามารถบรรลุเป้าหมายเอาไว้นะคะกระทรวงพาณิชย์เขาก็มีการแถลงถึงความสำเร็จที่เกิดขึ้นที่

นี้ในมุมของ AI เนี่ยมีความน่าสนใจเหมือนกันนะคะเพราะว่ามีความคืบหน้ามาจากด้านท่านพัชรัตน์นะคะอนันตศิลป์ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจแล้วก็สังคมอะค่ะเรื่องของความคืบหน้า GHAI Passport เนี่ยค่ะก็ถือว่าเป็นโครงการยกระดับทักษะด้านดิจิทัลแล้วก็ปัญญาประดิษฐ์ AI นะคะเพื่อคนไทยเดี๋ยวมีเป้าหมายก็คือจะให้ประชาชนไทยอายุประมาณสัก15ปีขึ้นไป5

0: และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลแบบนี้นะคะก็มีไทม์ไลน์มานะเพราะว่าเห็นทางกระทรวงเนี่ยเขาวางไทม์ไลน์คร่าวๆนะคะคาดว่าจะเปิดให้ประชาชนได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการนี้นะคะในช่วงสิ้นเดือนค่ะ31กรกฎาคมถึง1สิงหานะคะคือถ้าหากกระบวนการพิจารณาทางกฎหมายแล้วเสร็จตามกฎหมายเนี่ยก็จะเปิดให้ลงทะเบียนได้ตามกรอบเวลาที่วางเอาไว้เลยนะคะก็เดี๋ยวรอดูนะคะว่าจะเป็นไปตามไทม์ไลน์ที่วางเอาไว้หรือไม่อย่างไรนะคะก็31กรกฎาคมถึง1สิงหาคมนะคะให้ลงทะเบียน
1: ค่ะข่าวใหญ่อีกข่าวหนึ่งของช่วงนี้ก็คือเรื่องของสูตรแคร์นะคะสูตรแคร์ก็คือสูตรคำนวณเงินบำนาญชราภาพนั่นเองของประกันสังคมรูปแบบใหม่ซึ่งมีการปรับฐานการคิดเงินบำนาญจากเดิมที่ใช้เงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายก็เปลี่ยนมาเป็นการคิดจากเงินเดือนเฉลี่ยตลอดชีวิตการทำงานโดยมีการปรับมูลค่าเงินในอดีตให้เท่ากับค่าเงินปัจจุบันเพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับบำนาญที่เป็นธรรมมากขึ้นแค่มันเป็นตัวย่อนะคะเป็นตัวย่อก็คือ1ก็คือ4นะก็เป็นเรื่องของค่าจ้างเฉลี่ยตลอดชีวิตโดยคำนวณจากทุกคำนวณจากทุกเดือนที่คุณส่งเงินสมทบตลอดอายุการทำงานไม่ใช่แบบเดิมแบบเดิมคือ5ปีสุดท้ายนะคะเรื่องที่2ก็คือ A ก็คือ adjustment indexation ก็คือการปรับค่าจ้างก็คือการนำเงินเดือนในอดีตมาปรับค่าให้เป็นมูลค่าปัจจุบันเพื่อรักษากำลังซื้อนะคะอันที่3คือตัว R ตัว R ก็คือการรวมระยะเวลาส่งแบบเศษก็คือนับรวมระยะเวลาการส่งเงินสมทบที่อาจจะไม่เต็มเดือนโดยไม่ตัดเศษเดือนทิ้งนั่นเองนะคะแล้วก็ตัว E นะตัว E ความเป็นธรรมมันเป็นทำ equity หรือเปล่าใช่ก็อันนี้เนี่ยก็คือมันจะเป็นทำมากขึ้นสำหรับผู้ที่เคยอยู่ในมาตรา33เช่นเป็นพนักงานบริษัทแล้วก็ลาออกไปเป็นประเภทมาตรา39นะครับเป็นมาตรา33เป็นมาตรา39ก็คือภาคสมัครใจโดยจะมีการนำเงินเดือนของมาตรา33มาคิดเฉลี่ยตามจริงแทนการใช้ฐานสูงสุดเพียง 4,800 บาทแบบสูตรเดิมเนี่ยบางคนก็บอกว่าเสียเปรียบนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็จะทำให้บางคนก็บอกว่าทำให้ความเป็นธรรมของคนที่อยู่ในระดับอยู่ใน
0: มาตรา39มั้ยคะ
1: อยู่ในระบบประกันตนเนี่ยได้รับความเป็นธรรมเพิ่มขึ้นจริงๆในหลายประเทศเขาก็มีการใช้สูตรแบบนี้นะคะเพื่อที่จะให้ผู้ที่ประกันตนได้รับความเป็นธรรมเพิ่มขึ้นมีหลายประเทศมากนะ
0: ค่ะ
1: ที่ใช้วิธีการแบบนี้แล้วก็ต้องถือว่าเอาแบบย่อๆก็คือเป็นสูตรคำนวณเงินบำนาญชราภาพที่เปลี่ยนมาใช้ฐานค่าจ้างเฉลี่ยทั้งชีวิตการทำงานซึ่งมีกลไกในการปรับมูลค่าค่าจ้างในอดีตให้สอดคล้องกับค่าเงินปัจจุบันก่อนนำมาคำนวณเฉลี่ยซึ่งใช้ในระดับสากลในระบบบำนาญของกลุ่มประเทศ OECD ไม่ว่าจะเป็นสหราชอาณาจักรฝรั่งเศสสหรัฐอเมริกาเกาหลีใต้เยอรมนีแม้กระทั่งจีนนะซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นการสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ที่มีการเปลี่ยนมาตรา33มาเป็น39อันนี้ดิฉันอยู่ในกลุ่มนี้นะดิฉันกับคุณจักรพันธ์เนี่ยจะเข้าใจอันนี้มาก
0: จาก33มาเป็น39
1: ถูก
0: คือถ้าม
1: ันไม่ใช่
0: คือถ้าเราไปมองว่าสูตรแคร์เนี่ยมันมีจุดเด่นแล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงยังไงเนี่ยถ้าพูดง่ายๆก็คือเหมือนฐานเงินเดือนเนี่ยมันก็จะเหมือนที่คุณศิวพรบอกไปเมื่อสักครู่เนี่ยมันจะเปลี่ยนจากเดิมที่ใช้ค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเปลี่ยนเป็นสูตรแคร์เนี่ยมันจะกลายมาเป็นค่าจ้างเฉลี่ยทุกเดือนตลอดระยะเวลาที่เราส่งเงินสมทบใช่ไหมคะ ก็จะมีการปรับค่าเงินย้อนหลังให้เท่ากับค่าเงินปัจจุบันแล้วก็การนับระยะเวลาอะไรต่างๆเนี่ยจะคิดคำนวณรวมไปถึงเศษเดือนที่นำส่งจริงจะไม่มีการมาปัดเศษอะค่ะทำให้ได้อัตราบำนาญที่มีความแม่นยำแล้วก็ตรงตามความสัดส่วนเรื่องของเงินสมทบมากยิ่งขึ้นแล้วก็ที่สำคัญที่เขามองว่าที่ก่อนหน้านี้เนี่ยที่มันยังไม่เป็นสูตรแคร์ที่ยังไม่ได้มีการอนุมัติแล้วก่อนเดิมเนี่ยเป็นแบบเก่าเป็นมาตรา33เนี่ยพอคนส่งเคยส่งมาตรา า33แล้วออกจากมาตรา33มาเป็นส่งมาตรา39เนี่ยเขาถูกลดฐาน

0: ฐานคำนวณ
1: เวลา
0: เหลือแค่ 4,800
1: พนักงานบริษัท
0: ค่ะ
1: แล้วก็ตกงานหรือว่าออกมาประกันตัวเองเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนจากมาตรา33มาเป็น39เพราะนั้นในส่วนของฐานที่จะเอาไปคำนวณเนี่ย
0: มันลดลง
1: มันจะเปลี่ยนแปลง
0: เขาจะเหลือแค่ 4,800ทีนี้เนี่ยพอเอาไปคำนวณจาก 4,800 เนี่ยมันเลยกลายเป็นการได้รับเงินบำนาญเนี่ย
1: ลดลง
0: มันลดลงแล้วมันน้อยลงด้วยหลายคนก็มองว่าเสียเปรียบ
1: ใช่อย่างไรก็ตามปรากฏว่าก็มีกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยเหมือนกันนะกลุ่มสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์หรือว่าสสรทนะคะแล้วก็มีกลุ่มผู้ใช้แรงงานกลุ่มหนึ่งไปยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีแล้วก็คุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานซึ่งเป็นผู้ดูแลก็มาเป็นตัวแทนรับแล้วก็อันนี้เนี่ยเขาประเด็นของเขาก็คือคัดค้านสูตรแคร์อยากให้ทบทวนมติครม.ที่ผ่านมานะคะจริงๆมันผ่านไปแล้วนะเพราะว่าเห็นชอบในหลักการไปแล้วนะคะคือแต่ละฝ่ายก็จะมีวิธีคิดที่มีความต่างนะแต่ของเราเนี่ยของรัฐบาลนี่ก็จะใช้ในรูปแบบของนานาชาติที่เป็นสากล นะคือทางสมาพันธ์ได้เห็นว่าก่อนหน้านี้องค์กรแรงงานเคยแสดงความกังวลแล้วก็ยื่นขอคัดค้านแยกตามส่วนงานมาตลอดแต่ว่าคณะรัฐมนตรียังมีการผลักดันออกมาทางผู้ใช้แรงงานก็เลยออกมาปกป้องสิทธิประโยชน์อันชอบธรรมของผู้ใช้แรงงานแล้วก็เรียกร้องให้ทบทวนมติเพื่อร่วมกันรักษาเสถียรภาพและคุณภาพชีวิตของแรงงานนะคะซึ่งอันนี้เนี่ย เขาไม่ได้แจงมาเป็นรายละเอียดนะเป็นข้อๆนะแต่ว่าอันนี้น่าสนใจปกติในเมื่อเขามีการรักษาผลประโยชน์ของชาวบ้านหรือว่าคนใช้แรงงานคนใช้แรงงานน่าจะเห็นด้วยถูกไหมเพราะนั้นประเด็นนี้ต้องดูว่าทำไมถึงมีข้อข้องใจหรือข้อขัดแย้งข้อที่ไม่ตรงกันนะคะการออกมาค้านเนี่ยน่าสนใจนะว
0: ่
1: าทำไมบางกลุ่มเนี่ยถึงไม่พอใจอะนะ
0: คือถ้าไปดูเหตุผลจากสาระสำคัญของการยื่นหนังสือคัดค้านสูตรแคร์ที่เอาไปมอบให้กับทางคุณจุลพันธ์เนี่ยโดยทางสมาพันธ์แรงงานและวิสาหกิจสัมพันธ์ใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: สสรทที่นำโดยคุณสาวิตแก้วหวานเนี่ยก็มีการบอกเหตุผลนะคืออยากให้ทบทวน
1: ลดลง
0: คืออยากให้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีที่มีการอนุมัติมาเมื่อวันที่14กรกฎาคมก็เพิ่งไม่กี่วันเองนะคะที่มีการเห็นชอบในเรื่องของหลักการกฎกระทรวงดังกล่าวเนี่ยเพราะเขามองว่าการเปลี่ยนสูตรคำนวณครั้งนี้เนี่ยมันจะไปส่งผลโดยตรงกับสิทธิประโยชน์หลังเกษียณของคนที่ประกันตนตามมาตรา33ทั่วประเทศแล้วก็อาจจะทำให้ผู้ประกันตนบางกลุ่มเนี่ยได้รับเงินบำนาญลดลงถ้าเทียบกับระบบเดิมอันนี้เนี่ยคือเหตุผลแรกเลยเขาก็เลยมีการมายื่นหนังสือแล้วก็ค่อนข้างที่จะแสดงความกังวลนะคะก็มีการยื่นหนังสือคัดค้านไปแล้วก็อยากเห็นรัฐบาลเนี่ยมีการทบทวนมติครม.เพื่อรักษาสิทธิ์แล้วก็คุณภาพชีวิตของคนที่ใช้แรงงานเนี่ยหลังเกษียณด้วยก็เห็นบอกว่าเดี๋ยวจะกลับมาติดตามความคืบหน้าอีกครั้งนึงในวันที่4สิงหาคมนี้นะคะส่วนคนรับหนังสืออย่างคุณจุลพันธ์เนี่ยรัฐมนตรีก็บอกว่าเดี๋ยวจะรับข้อเรียกร้องดังกล่าวไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระทรวงต่อไปด้วย
1: ก็เป็นอย่างนี้อย่างเวลาเป็นพนักงานบริษัทเนี่ยนะคะในช่วงต้นๆของการทำงานเงินเดือนจะน้อย
0: ค่ะ
1: แล้วก็ช่วงเงินเดือนจะน้อยมันจะยืดยาวมากนะแต่ว่าพอมาช่วงหลังๆเนี่ยรายได้จะสูงขึ้นมากโดยเฉพาะในช่วงหลายๆปีสุดท้ายเพราะฉะนั้นในการคำนวณฐานเดิมซึ่งใช้5ปีฐานสุดท้ายเฉลี่ยเนี่ยบางคนจะสูง
0: ค่ะ
1: ถ้าไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่ออกจากงานหรือว่าเปลี่ยนงานอะไรต่างๆนะคะที่ทำให้รายได้ตรงนี้ลดลงช่วง5ปีสุดท้ายจะเป็นช่วงที่รายได้น่าจะสูงสุดของการทำงานเพราะฉะนั้นเวลามาคำนวณในฐานบำนาญมันจะสูงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเพราะเดี๋ยวนี้เขาชอบเลย์ออฟแล้วก็เออร์ลี่กันหรือว่าออกจากงานในช่วง 4-5 ปีสุดท้ายเพื่อที่จะดาวไม่ว่าจะเป็นการลดขนาดขององค์กรหรือว่าเปลี่ยนหรือว่าโยกย้ายพนักงานออกเพื่อรับพนักงานใหม่มาทดแทนที่รายได้น้อยกว่าแล้วก็ประสิทธิภาพในการทำงานถ้าเปรียบเทียบแล้วบางบริษัทก็อาจจะถือว่าคุ้มค่า

0: แบบนี้ก็จะทำให้กลุ่มเดิมที่เป็นรายได้สูงเนี่ยรายได้มันลดลงในช่วงท้ายของการทำงานแต
1: ่
0: บางกลุ่มถ้าเกิดว่าสามารถทำงานไปได้จนถึงจุดสุดท้ายของการทำงานปกติช่วง5ปีสุดท้ายจะเป็นช่วงที่รายได้สูงสุดนึกออกไหมเพราะว่ามักจะอยู่ในกลุ่มของผู้บริหารแหละพอมาเป็นกลุ่มผู้บริหารรายได้ก็จะสูงตอนที่เป็นต้นๆพนักงานเพิ่งเข้าเนี่ยรายได้ก็จะต่ำอาจจะแค่ถ้าเกิดเท่ากับค่าจ้างขั้นต่ำ15,000ใช่ไหมก็จะสตาร์ทเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าเอาตลอดระยะเวลาหลายสิบปีมาคำนวณรวมตรงส่วนที่เป็นช่วงต้นจนถึงช่วงน่าจะ 70% น่ะของช่วงท้ายเนี่ยรายได้จะน้อยถ้าเอามาเฉลี่ยเนี่ยไอตัวบำนาญมันจะต่ำแต่ว่าถ้าเกิดว่าคิดเฉพาะในช่วง5ปีท้ายแล้วก็เขาสามารถที่จะอยู่จนถึงสุดท้ายได้ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผู้บริหารซึ่งรายได้มันสูงเพราะฉะนั้นบำนาญในช่วงท้ายก็จะมากเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นในแง่มุมหนึ่งโดยเฉพาะที่ออกมาประท้วงเช่นกลุ่มรัฐวิสาหกิจโอกาสที่จะโดนเลย์ออฟเนี่ยน้อยมากยากมากเพราะฉะนั้นช่วงท้ายของช่วงการทำงานในระบบของเขาเนี่ยจะเป็นช่วงที่รายได้สูงสุดสวัสดิการเยอะสุดถูกไหมเพราะนั้นถ้าไปเอาช่วงแรกๆที่เงินเดือนน้อยฐานมันต่ำอันนี้ก็จะทำให้บำนาญอาจจะลดลงได
1: ้แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยหลายคนห่วงในช่วงของช่วงระยะในการเปลี่ยนผ่านด้วยว่าเอ๊ะแล้วช่วงระยะเปลี่ยนผ่านในการจากสูตรเดิมมาเป็นสูตรใหม่เนี่ยเงินมันจะหายไหมแล้วคนเดิมเขาจะได้รับเงินคงเดิมลดลงหรือเพิ่มขึ้นหรือมากน้อยอย่างไรเนี่ยประเด็นนี้เนี่ยทางคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านก็ให้สัมภาษณ์นะคะท่านก็บอกว่าอย่างประเด็นที่เหมือนเรื่องของการปรับเกณฑ์เนี่ยค่ะคือท่านบอกว่าร่างกระทรวงดังกล่าวเนี่ยได้มีการกำหนดมาตรการรองรับในช่วงเปลี่ยนผ่านด้วยนะ
0: ค
1: ือบอกว่าเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิ์ของคนที่ประกันตนนะคะโดยย้ำว่าผู้ที่ได้รับเงินบำนาญชราภาพอยู่ก่อนวันที่กฎหมายจะมีผลบังคับเนี่ยหากคำนวณตามสูตรใหม่แล้วได้รับเงินบำนาญเพิ่มขึ้น
0: โ
1: ดยจะได้รับเงินเพิ่มตั้งแต่เดือนถัดนะคะจากวันที่กฎหมายมีผลบังคับใช้แต่ถ้าสมมติว่าบางคนเนี่ยหากคำนวณแล้วได้รับเงินลดลงก็ยังจะคงได้รับเงินบำนาญในอัตราเดิมนะ
0: ค่ะ
1: อันนี้ท่านก็ยืนยันไม่กระทบบอกว่าในช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยก็จะใช้ในเรื่องของหลักการนี้นะคะแล้วก็ขณะที่ผู้ประกันตนที่จะมีสิทธิ์รับบำนาญภายในระยะเวลา5ปีเนี่ยนับจากวันที่กฎหมายมีผลบังคับใช้ถ้าหากคำนวณตามสูตรใหม่แล้วได้รับเงินบำนาญลดลงก็จะได้รับเงินชดเชยส่วนต่างตามสัดส่วนที่มีการกำหนดตั้งแต่ร้อยละร้อยในปีแรกแล้วก็จะทยอยลดลงถึงร้อยละ20ในปีที่5
0: ค่ะ
1: อันนี้คือช่วงเปลี่ยนผ่านจะเป็นลักษณะแบบนี
0: ้ค่ะคือถ้าพูดแบบภาษาชาวบ้านสำหรับมาตรา33เนี่ยมันจะทำให้คนที่อยู่ในระบบโดยเฉพาะอย่างกรณีของรัฐวิสาหกิจเนี่ยหรือคนที่อยู่จนถึงวันสุดท้ายเกษียณจะเสียเปรียบเพราะว่าค่าเฉลี่ยน่าจะลดลงแล้วก็ถ้าเป็น39มาตรา39ถ้าใช้สูตรแคร
1: ์
0: มันจะสูงขึ้นเพราะฉะนั้นแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะมีผลประโยชน์ที่อาจจะลดลงหรือเพิ่มขึ้นก็คือการคิดแต่ละแบบมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของผลประโยชน์ของแต่ละกลุ่มซึ่งก็มีสิทธิ์ที่จะออกมาคัดค้านนั่นแหละนะคะ อย่างไรก็ตามนะคะความเห็นของทางสมาพันธ์เนี่ยเขาก็บอกว่ารูปแบบประกันสังคมไม่ใช่ประกันภัยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นอย่าเอาหลักประกันภัยชั่วคราวมาคิดอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เขาคำนวณ นะครับคือตอนที่ดิฉันอ่านเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะก็คือจับใจความเพราะว่ากลุ่มที่แสดงความไม่พอใจที่แรกก็ดูทำไมเขาถึงไม่พอใจพอมาดูอ๋อก็คือเขาอยู่ในกลุ่มที่เป็นอยู่ในระบบอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดว่าโดยสภาพเนี่ยมันไม่ค่อยมีเออร์ลี่น้อยมากถึงจะมีก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งถ้าเกิดว่าเขาสามารถที่จะอยู่ได้จนถึงช่วงเกษียณในส่วนของมาตรา33ผลประโยชน์ตรงส่วนนี้ถ้าใช้สูตรแคร์ก็อาจจะได้รับผลกระทบแต่อย่างไรก็ตามท่านจุลพันธ์บอกไม่กระทบนี่แต่เขาไม่รู้เดี๋ยวไปดูก่อนว่าเขายังไงเขารับหนังสือไปแล้วนะ
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: ก็ไปดูความคืบหน้า4สิงหาคมนะก็สำหรับในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

0: ันไม่ทันนะเพราะว่ามีการฟาดฟันกันต่ออีกรอบหนึ่งเพราะว่ามันยังไม่จบนะคะวันนี้ขอบคุณทุกสื่อนะคะขอบคุณไม่ทันดิฉันศิวพรยานวิทยากุลค่ะ
1: ค่ะจุฬาลัพพฤดีค่ะ
0: และคุณรณรงค์แก้วเพชรค่ะเราสามคนเราไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้แล้วก็บอกข่าวนิดนึงคุณจักรพันธ์ก็ผ่าตัดไปเรียบร้อย
1: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ

ขณะที่เวลา 14:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสวทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองจับตาการประชุมคณะกรรมการราชการตำรวจหรือกตร.นายกรัฐมนตรีเลือกผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่16นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการราชการตำรวจหรือกตร.เดินทางมาเป็นประธานการประชุมกตร.ครั้งที่7/2569ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยมีพลตำรวจเอกกิติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อม4คันดิเดตประกอบด้วยพลตำรวจเอกนิรันดร เหลื่อมศรีรองผบตร.พลตำรวจเอกทัชชัยปิตะนิลบุตรรองผบตร.พลตำรวจเอกสำราญดวนมารองผบตร.และพลตำรวจเอกอิทธิพลอัจฉริยยับประดิษฐ์เจรตำรวจแห่งชาติร่วมต้อนรับผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติแคนดิเดตชิงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เดินลงมาที่ห้องโถงอาคารหนึ่งเพื่อรอรับนายกรัฐมนตรีโดยพลตำรวจเอกทัชชัยปิตะนิลบุตรรองผบตร.และพลตำรวจเอกสำราญดวนมารองผบตร.เดินมาพร้อมกันก่อนจะโอบเอวกันเดินเข้าไปในห้องรับรองจากนั้นพลตำรวจเอกอิทธิพลอัจฉริยประดิษฐ์เจรตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจเอกนิรันดร เหลื่อมศรีรองผบตร.ได้เดินมารอแถวต้อนรับนายกรัฐมนตรีโดยทันทีที่นายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงมีสีหน้ายิ้มแย้มและได้ทักทาย4แคนดิเดตผู้ที่จะได้รับการเสนอชื่อคัดเลือกตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและไม่ได้ตอบคำถามสื่อมวลชนว่าจะมีเซอร์ไพรส์หรือไม่จากนั้นนายกรัฐมนตรีและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมคณะกรรมการราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิได้ครองรับรองส่วนตัวเพื่อหารือทางนี้นายกรัฐมนตรีมีการเรียกคณะกรรมการราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง12คนหารือนอกห้องประชุมที่ห้องพรมนอกเป็นเวลา30นาทีจากนั้นเมื่อประชุมวงเล็กเสร็จสิ้นนายกรัฐมนตรีได้เดินทางกลับมาที่ห้องประชุมศรียานนท์ด้วยใบหน้ายิ้มแย้มไม่มีความกังวลเช่นเดียวกับแคนดิเดตทั้ง4คนนั่งรออยู่ที่ห้องประชุมใหญ่มีสีหน้ายิ้มแย้มและพูดคุยกันตลอดเวลาวิรยุทธ์ซัดรัฐบาลทำงานไม่เป็นไม่เห็นหัวประชาชนลั่นครม.ทำงานผิดพลาดทั้งชุดหลังปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐผิดซ้ำซากทำคนจำนวนมากถูกตัดสิทธิ์ในวิรยุทธ์การชูฉัตรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจแถลงข่าวก้องวนต่อการปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งสะท้อนปัญหาว่ารัฐทำงานไม่เป็นและไม่เห็นหัวประชาชนคนวุ่นวายถูกตัดสิทธิ์ไม่ใช่ปัญหาของกระทรวงการคลังและนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเท่านั้นแต่ปัญหาของการทำงานไม่เป็นการตัดสินใจร่วมกันของทั้งครม.รวมถึงตัวนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยแต่ทำไมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมถึงไม่ได้สนใจดูเรื่องของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ควรจะมีอายุเท่าไหร่เข้าไปพิจารณา

0: ส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ไม่ได้ช่วยดูเรื่องของคนพิการให้แม่นยำในจำนวนคนเปราะบางส่วนกรณีของเกษตรกรที่พบว่าปัจจุบันค่าเฉลี่ยของเกษตรกรไทยที่ถือครองที่ดินประมาณ17ไร่ 60% ที่ดินเกิน10ไร่ทั้งนั้นปัญหาคือการมีที่ดิน10ไร่รัฐจะนับว่าพ้นเกณฑ์ความยากจนหรือไม่จากข้อมูลปี2567พบว่าเกษตรกรที่ปลูกข้าวหอมมะลิมีผลตอบแทนสุทธิหักต้นทุนแล้วเหลือ 1,300 บาทต่อไร่แปลว่าผลตอบแทนรายได้สุทธิ 13,000 บาทต่อปีเท่ากับว่าจะตกเกณฑ์หากเอาเกณฑ์การถือครองที่ดินเท่านั้นไม่ได้ดูเรื่องผลผลิตและยังไม่นับคนที่จะปลูกข้าวประเภทอื่นที่ผลกำไรอาจไม่ได้ตามนี้เครื่องบินขัดข้องบนลันเวย์สนามบินอุดรธานีล่าสุดเปิดทางวิ่งตามปกติแล้วกรมท่าอากาศยานแจ้งว่ากรณีเกิดเหตุอากาศยานขัดข้องบนทางวิ่งณท่าอากาศยานอุดรธานีในวันนี้ทำให้ต้องปิดใช้งานทางวิ่งเป็นการชั่วคราวระหว่างเวลา 9:30 น.ถึง 10:30 น.เพื่อเคลื่อนย้ายอากาศยานที่ขัดข้องและตรวจสอบความพร้อมของพื้นที่ตามมาตรฐานความปลอดภัยภายหลังการดำเนินการแล้วเสร็จทางวิ่งได้เปิดใช้งานตามปกติเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้มีเที่ยวบินได้รับผลกระทบล่าช้าขาเข้า3เที่ยวบินและขาออก2เที่ยวบิน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งครับสารรัฐธรรมนูญสั่งไปรับคำร้องนัทธิดาชี้มติส.ส. 308คนร่างพรบทหารพรรคประชาชนไม่เข้าข่ายล้มล้างการปกครองสารรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์สั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยในคดีที่นางสาวณัฐธิดานิโคตรทางกูลยื่นคำร้องตามรัฐธรรมนูญมาตรา49เพื่อขอให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยการกระทำของบุคคลและพรรคการเมือง2กลุ่มโดยผู้ร้องกล่าวอ้างว่าการกระทำของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร308คนที่มีมติไม่อนุญาตให้คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษออกหมายเรียกส.ส.มารับทราบข้อกล่าวหาและสอบสวนรวมถึงการจัดทำประเด็นคำถามประกอบการรับฟังความเห็นในร่างพระราชบัญญัติรับราชการทหารของส.ส.พรรคประชาชนที่เสนอเปลี่ยนให้รับราชการทหารกองประจำการเป็นสิทธิของบุคคลที่มีสัญชาติไทยแทนการกำหนดให้เป็นหน้าที่ของชายที่มีสัญชาติไทยเข้าข่ายเป็นการใช้สิทธิ์หรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขศาลรัฐธรรมนูญได้ประชุมอภิปรายและเห็นว่าข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบไม่ปรากฏข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอว่าจะเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรรคหนึ่งจึงไม่ต้องด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนดศาลรัฐธรรมนูญจึงมีมติเอกฉันท์ไม่รับคำร้องดังกล่าวไว้พิจารณาจีนย้ำอาเซียนยึดหลักผลประโยชน์ร่วมกันในหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนกล่าวต่อที่ประชุมรัฐมนตรีการต่างประเทศอาเซียนที่กรุงมะนิลาของฟิลิปปินส์ในวันนี้เน้นย้ำว่าหลักการผลประโยชน์ร่วมกันคือรากฐานสำคัญในการทำงานพร้อมยืนยันว่าจีนจะมุ่งมั่นร่วมมือกับอาเซียนบนพื้นฐานของสันติภาพการพัฒนาและความสามัคคีเพื่อรับมือกับความท้าทายและความไม่แน่นอนใหม่ๆในระดับภูมิภาคและระดับโลกขณะเดียวกันในหวังมีกำหนดหารือกับนายมาโกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนอกรอบการประชุมในวันนี้ซึ่งคาดว่าจะมีการพูดคุยถึงการเตรียมจัดประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำสหรัฐและจีนที่อาจจะเกิดขึ้นในเดือนกันยายนนี้ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทองรายงานครับ
3: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน

0: ใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of อาเซียนรุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เหนือที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
2: สิบสี่นาฬิกาสิบนาทีนะครับแชร์เล่าข่าวเด็ดนะครับวันนี้เราเจอกันวันพุธที่22กรกฎาคม2569นะครับกับนักเหงาชุติภพเหงากุลนะครับและผมบอลธีรวัตรพึ่งทองนะครับสวัสดีครับนักเหงาครับ
3: สวัสดี
2: ทุกท่านเลยนะครับ
3: โ
2: อ้นานจะได้มาเจอกับนักเหงาสักทีหนึ่งนะ
3: คู่นี้เจอกันยาก
2: เจอกันยากเจอกันทีไรนะโอ้โหแบบมีประเด็นร้อนๆ
3: มีประเด็นร้อนๆ
2: ใช่
3: มีเรื่องอะไรที่ทำให้จะต้องมาทำตระหนักตึกตรองกันหน่อยไม่ใช่เฉพาะคนไทยว่ากันถึงชาวโลกกันเลยทีเดียวเนี่ยนะ
2: จริง
3: เ
2: หรอคือวันนี้คุยกันนักเหงาส่วนใหญ่นะเวลาที่ผมเริ่มต้นรายการกับนักเหงาทีไรเนี่ยเราก็มักจะได้เสวนากันสั้น
3: ๆ
2: ก่อนที่จะเข้ามาเจอกับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเนี่ยนะครับแล้วก็ได้คุยกันว่าโอ
3: ้
2: อากาศก็ร้อนอุณหภูมิโลกก็ร้อนคือมันร้อนทั้งอากาศจริงๆจากอุณหภูมิที่มันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับที่เป็นแบบโอ้โหสภาพภูมิอากาศโลกแล้วก็ร้อนด้วยอุณหภูมิภูมิรัฐศาสตร์ไม่ใช่แค่ภูมิอากาศแต
3: ่
2: มีภูมิรัฐศาสตร์ด้วย
3: บางคนครับว่าถ้าเป็นภาษาไทยคนไทยเขาจะเรียกว่าร้อนนอกร้อนในนะคือร้อนนอกก็คืออุณหภูมินี่แหละอากาศร้อนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะร้อนในก็คือจิตใจนะจ
2: ิ
3: ตใจที่มันกระวนกระวายจิตใจที่มันสงบกันไม่ได้มันจะอยู่กันจะสงบไม่ได้ไงเขาโลกเนี่ย
2: นั่นสิ
3: เออนะ
2: ถ้าเกิดคุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้รับฟังเมื่อวานนี้ใช่ไหมก็บอลก็นำเสนอตอนที่จัดกับน้องอุ้มเนี่ยว่าทางพื้นที
3: ่
2: ทับซ้อนในทะเลจีนใต
3: ้
2: ซึ่งมันก็จะมีพื้นที่ของสี่ชาติอาเซียนของเรานะฮะที่กำลังมีเขาเรียกว่าอะไรข้อพิพาทอย
3: ู่
2: กับทางของจีนในพื้นที่ทะเลจีนใต
3: ้ก็ของเราสี่ประเทศก็จะมีทางด้านของเวียดนามฟิลิปปินส์บรูไนนะฮะแล้วก็ดูเหมือนจะมีทางด้านของอินโดนีเซียด้วยใช่ไหม
2: ใช
3: ่สี่ชาติของอาเซียนนะ
2: ครับ
3: ส่วนจีนเนี่ยเขาก็แน่นอนแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยเดิมทีดั้งเดิมเนี่ยทั้งโลกหรือแม้แต่พวกเราก็จะเรียกติดปากว่าทะเลจีนใต้ถูกไหมฮะ
2: ใช่ครับ
3: ทะเลจีนใต้แต่ล่าสุดเนี่ยฟิลิปปินส์เขาไม่เรียกนะเขาจะเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าฟิลิปปินส์ตะวันตกเขาเรียกทะเลฟิลิปปินส์ตะวันตกคือเขาไม่ยอมเรียกเขาว่าทะเลจีนใต้เลย
2: ครับ
3: จากที่เมื่อก่อนนี่ใครก็เรียกทะเลจีนใต้ทุกคนก็เรียกนะเวียดนามเนี่ยไทยเธอเนี่ยเรียกหมดตรงนั้นว่าเป็นทะเลจีนใต
2: ้ครับ
3: แต่พอเนี่ยล่าสุดเนี่ยฟิลิปปินส์เขาไม่ใช้คำว่าทะเลจีนใต้แล้วเขาเรียกว่าน่านน้ำฟิลิปปินส์ตะวันตก
2: คร
3: ับเออนี่ฮะ
2: โอ้นี่มันมีความอ่อนไหวในการใช้ภาษาด้วยนะ
3: ใช่ฮะ
2: เพราะว่าพอมันเรียกเป็นทะเลจีนใต้ปั๊บมันจะยึดโยงกับจีน
3: ใช่แล้วก็มีความรู้สึกว่าอ้าวก็นี่ไงก็ชื่อเขาเป็นไงคือชื่อเนี่ยมันก็สำคัญนะ ใช่ไหม
2: เอาอย่างนี้ถ้าเกิดผมอยู่ในมหาสมุทรอินเดียผมไม่ต้องเป็นพื้นที่ของอินเดีย
3: ในความรู้สึกของผมไงการครอบครองหรือว่าอิทธิพลส่วนใหญ่อะไรเงี้ยนะมันก็เลยไปเนี่ย

0: ดังนั้นแล้วตอนนี้มันกลายเป็นโลกเนี่ยมันเหมือนจับคู่ทะเลาะกันแล้วนะจับคู่ทะเลาะกันคู่ล่าสุดก็อย่างที่ว่านี่แหละฮะฟิลิปปินส์กับทางด้านของจีนเนี่ยนะเห็นว่าเอากระบองเอาไม้พายตีกัน
1: เพราะว่าเรือหน่วยงานยามฝั่ง
0: ใช
1: ่ใช่หน่วยงานชายฝั่งนะครับกับเรือคือเอาเป็นว่าของทั้งจีนและก็ของทัพฟิลิปปินส์เนี่ย
0: ก็ไม่รามือกัน
1: ไม่รามือกันต่างโทษกันไป
0: ต่างโทษกันมา
1: ว่าเรือของอีกฝั่งนึงเนี่ยเข้ามาในพื้นที่ประกาศเตือนแล้วก็ไม่ยอม
0: ก่อนหน้านี้เนี่ยมีการใช้อาวุธอะไรอย่างหนึ่งรู้ไหมอ
1: ะไรฮะนั่งเหงา
0: น้ำฉีดน้ำฉีดกันก็มีนะ
1: อ๋อเหรอฮะ
0: ขับมาใกล้ๆกันเนี่ยแล้วก็เอาน้ำเพราะในเรือมันจะมีไอ้เครื่องสูบน้ำอยู่ใช่ไหมก็น้ำฉีดใส่เลยน้ำฉีดใส่เลย
1: ครับ
0: เฮ้ยไม่เอาไม่เข้ามานะน้ำฉีดอะไรเงี้ยนะก็มี
1: ฮะแต่รอบนี้เป็นไม้พาย
0: เป
1: ็นไม้พายซึ่งมันก็เป็นของแข็งอ่ะ
0: มันก็เป็นของแข
1: ็
0: ง
1: ก็เท่าที่ดูจากรายงานข่าวก็เจ็บแล้วก็เรือยางก็มีความเสียหายคือตอนแรกที่เมื่อวานได้รายงานไป
0: ครับ
1: คือภาพที่อาจจะยังไม่เห็นจากคลิปที่มันถ่ายจากเรือเนี่ยมาทำให้มันดูเหมือนเป็นเรื่องที่แบบแปลกและดูตลกตลกในที่นี้หมายความว่าการใช้ไม้พายมาฟาดกันแล้วกลายเป็นประเด็นระหว่างแบบภูมิรัฐศาสตร
0: ์
1: อเมริกาเข้ามาประณามจีนแล้วมันเป็นเรื่องใหญ
0: ่คือโดยหลักเนี่ยคำว่าเอาไม้พายมาฟาดกันตีกันมันดูเหมือนเป็นเล็กๆเด็กตีกันใต้ซอยใช่มั้ยนะฮะ
1: แต่ในความจริงมันไม่ใช่อ่ะ
0: เออมันกลายเป็นเรื่องของระหว่างประเทศไปเลยนะ
1: ใช
0: ่นี่ฮะ
1: โอ้โหแล้วเรื่องเกี่ยวกับทางของเซเรนสกี
0: ้
1: ของยูเครนนี่ก็เริ่มมีความเคลื่อนไหวขึ้นมาฝั่งอเมริกากับอิหร่านก็ยังไม่จบ
0: ก็
1: น้ำมันก็ขึ้นราคามาแล้ววันนี้
0: ใช่ขึ้นมาอีก85สตางค์เนี่ยนะต่อลิตรในตรงอัลเบเชียก็
1: ครับ
0: มีคู่ที่น่าสนใจอีกคู่นึงเลยนะ
1: ล่าสุดเลย
0: ก็คือฮูตีจากเยเมนเนี่ยนะกับซาอุดิอาระเบีย
1: จริงด้วย
0: ปกติเนี่ยซาอุดิอาระเบียเนี่ยอิหร่านบอกว่าปิดช่องแคบฮอร์มุซใช่ไหม
1: ครับ
0: ไม่เป็นไรฉันออกไปทางอเมริกาได้เนี่ยนะฮะเพราะเป็นอีกทางนึงคือซาอุเขาอยู่ตรงกลางใช
1: ่
0: ไหมมันมีทะเลเปอร์เซียกับทะเลแดงอยู่ตรงนู้นเนี่ยสองฝั่งซ้ายขวามาทั้งตะวันออกไม่ได้ฉันไปตะวันตกก็ได้เหมือนกันเนี่ยนะล่าสุดพอทางตะวันตกเนี่ยเจอฮูตีจากเยเมนเนี่ยก็ปิดเนี่ยจนถึงขนาดที่ว่าเรือต้องหันหลังกลับไปนะ
1: ใช่
0: เรือบรรทุกน้ำมันของซาอุเนี่ยสองลำเลยนะปรากฏว่าถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยอันนี้มันชัดเจนนะมีผลต่อพวกเราแน่ๆคือราคาน้ำมันนี่แหละ
1: ถูกต้องเลยฮะเพราะว่ามีการปิดล้อมทางทะเลแล้วก็น่านน้ำของทางฝั่งฮูตีในเยเมนเนี่ยเนาะรวมถึงตรงที่พูดถึงก็จะมีช่องแคบบับเอามันเดฟ
0: ใช่
1: เนี่ยแหละฮะที่กลายเป็นประเด็นเพราะว่าเหมือนเป็นการตอบโต้จากทางซาอุดิอาระเบียที่มีการโจมตีสนามบินมันก็กลายเป็นความตึงเครียดขึ้นมาต่อสถานการณ์ทั้งในภูมิภาคและข้อพลังงานโลกอย่างที่น่าเหงาพูดถึงไปคือตอนแรกเนี่ยเรากำลังเริ่มจะคลายใจแต่พอมาเมื่อประมาณ2สัปดาห์ที่แล้วนะก็ข้อตกลงที่อิหร่านกับทางสหรัฐค
0: ุ
1: ยก
0: ัน
1: ก็เราเห็นแล้วทิศทางความตึงเครียดเริ่มกลับมา
0: แล้วก็11วันติดๆเลยนะดูเหมือนเช้าวันนี้จะเป็นเช้าวันที่11เลยนะ
1: ครับ
0: ที่จากที่เขาเริ่มโจมตีกันไปมาเนี่ยนะส่วนใหญ่อเมริกาไปโจมตีในพื้นที่ของอิหร่านเขาแหละแต่อิหร่านก็จะโจมตีพวกฐานทัพต่างๆในประเทศรอบๆของเขาแหละแล้วคูงกูเวียอะไรต่างๆพวกเนี้ยนะฮะมันก็น่าเป็นห่วงแล้วก็มีกูรูบางคนเนี่ยเขาก็พูดถึงว่าตอนนี้ก็คือมันหลายภูมิภาคนะรัสเซียยูเครนตะวันออกกลางเอามาตรงทะเลจีนใต้เขาบอกมีจุดเดียวนะเขาบอกว่าอันนี้จะชี้เป็นที่ตายเลยน
1: ะ
0: แล้วถ้าเกิดอันนี้มันเหมือนกับเขาเรียกว่าเหมือนจำวงแหวนนางไฟได้ไหมคือผมเปรียบเทียบอย่างนี้นะให้เห็นภาพยังมีอีกจุดหนึ่งที่จะครบวงแหวนพอดีตรงไหนด้วย
1: ตรงไหนนะเหงา
0: ไต้หวัน
1: โอ
0: ้ผมยังเสียวๆอยู่เลยนะว่าเอ๊ะตายแล้วถ้าเกิดว่าแถวไต้หวันแล้วก็ทางเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ตรงแถวนั้นมันใกล้ๆไงนะถ้าเกิดว่ามันตึ๊บปั๊บกันอะไรกันขึ้นมาเนี่ยชาวโลกนี่อยู่ยากนะผมจะบอกให
1: ้โอ้นี่มันกลายเป็นวงแหวนจริง
0: ๆนั่นน่ะสิฮะมันจะวนรอบโลกแล้วเนี่ย
1: ใช่ฮะเพราะว่าไอ้อย่างที่เราคุยกันเมื่อสักครู่ตอนแรกนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟัง
0: ครับ
1: ทางฟิลิปปินส์ใช่มั้ยฮะที่มีข้อพิพาททางทะเลจีนใต้กับทางฝั่งของจีนอยู่เนี่ยแล้วก็มีการปะทะกันนะครับตามที่ตกเป็นข่าวเพราะว่าในฝั่งของฟิลิปปินส
0: ์
1: ตอนนี้เปิดหน้าไพ่สนับสนุนฝั่งอเมริกา
0: ชัดเจน
1: ที่ชัดเจนอยู่แล้วและเหตุการณ์นี้อเมริกาก็เข้ามาประนามทางฝั่งจีนว่าเป็น การกระทำที่รุนแรงและอันตรายนะเห็นไหมว่าการใช้ไม้พายฟาดกันเนี่ยนะฮะ

0: แต่กลายเป็นประเด็นระดับโลกขึ้นม
1: า
0: ส่วนของทางซาอุดิอาระเบียทางไต้หวันเมื่อสักครู
1: ่
0: เราก็เห็นอยู่แล้วว่าจีนกับไต้หวันมีความสัมพันธ์กันแบบไหนและอเมริกามีความสัมพันธ์กับไต้หวันอย่างไรมันส่งผลต่อสองขั้วอำนาจระหว่างจีนกับอเมริกา
1: อันนี้ชัดเจนเลย ระหว่างเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองโลกนะค
0: ือ
1: จีนกับอเมริกาเนี่ยเพราะว่าไต้หวันเนี่ยมันจุดเป็นจุดชี้เป็นที่ตายเพราะว่าไต้หวันเนี่ยเขาก็ผลิตพวกเขาเรียกว่าชิปคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆส่งอเมริกาส่งแรงต่างอยู่เนี่ยนะ
0: ฮะ
1: แล้วก็จีนก็บอกว่าจีนเป็นหนึ่งเดียวนะว่ากันนี่นะเนี่ยเขาไม่ยอมรับของการมีของคำว่าประเทศเลยล่ะว่างั้นไต้หวันนี่ไม่ได้ว่างั้น
0: ใช่จีนคือหนึ่งเดียว
1: จีนเป็นหนึ่งเดียวว่างั้นเนี่ยนะ
0: ใช่ใช
1: ่แล้วก็ไอ้ตรงนี้แหละมันก็ค่อนข้างจะเปราะบางแล้วตอนนี้ก็เอ๊ะประชุมกันเสร็จไปหรือยังผมไม่ได้ตามในรายละเอียดอาเซียนอาเซียน
0: ที่มะนิลาใช่ไหมครับรัฐมนตรีต่างประเทศผมไม่แน่ใจ
1: แล้วก็ยังอาจจะมีอีกคู่นึงนะที่มาที่มะนิลาเพราะจีนเนี่ยเขาก็มาที่มะนิลาด้วยเนี่ยนะ
0: ใช่ครับ
1: อีกคู่หนึ่งที่มามะนิลาด้วยเหมือนกันนี่นะคือใครรู้ไหมญี่ปุ่นแล้วญี่ปุ่นกับจีนเนี่ยก็นึกภาพดูเขาก็ระหองระแหงกันอยู่ตลอดเลยนะ
0: โอ้เรียกว่าจับกันเป็นคู่ๆ
1: ก็นั่นสิฮะ
0: แต่ก็มีแบ็กกันอยู่หมด
1: ใช
0: ่
1: ทุกคนมีซีมีสหายของตัวเองเนี่ยนะฮะ
0: นี่ไม่นับของเรากับเพื่อนบ้านเรานะ
1: ใช่ในอาเซียนก็จะมีเรากับผู้ชายอยู่ใช่ไหม
0: ใช่ใช่ซึ่งประเด็นหนึ่งในการประชุมอาเซียนรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่มะนิลาเนี่ยเรื่องข้อพิพาทเรียกใช้คำนี้ดีกว่าว่าประเด็นความขัดแย้งพื้นที่ทับซ้อนในทะเลจีนใต
1: ้
0: ระหว่างอาเซียนกับจีนเนี่ยก็เป็นหัวข้อหนึ่งที่พยายามที่จะคุยกันมาตลอดแล้วก็หาทางที่จะหาทางออกมาร่วมได้เป็น10ปีละนะครับครั้งนี้ก็คงจะเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยเหมือนกันผมย้อนกลับไปนิดเดียวนะครับเรื่องเกี่ยวกับของเยเมนกับของทางซาอุดิอาระเบียฮูตีในเยเมนเนี่ยเพราะว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากการที่กลุ่มฮูตีเนี่ยคนล้มรัฐบาลเยเมนทีนี้หลังจากนั้นซาอุดิอาระเบียเนี่ยก็เข้ามาเหมือนกับมีความแทรกแซงทางทหารก็แล้วกันใช้กลุ่มนี้ใช้คำนี
1: ้
0: เป้าหมายเนี่ยเพื่อที่จะให้รัฐบาลเยเมนเนี่ยที่ซาอุดิสนับสนุนอยู
1: ่
0: กลับคืนอำนาจมาเพราะฉะนั้นพอกลุ่มฮูตีโค่นล้มเยเมนซาอุเข้ามาสนับสนุนรัฐบาลเยเมน
1: ก็ไม่ถูกกันละทีน
0: ี้ก็กลายเป็นไม่ถูกกันแล้วอีกอย่างนึงสิ่งที่สำคัญก็คือฮูตีเนี่ยก็สนับสนุนอาวุธและก็เทคโนโลยีได้รับการสนับสนุนจากอิหร่าน
1: นั่นไง
0: เพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าน ี่ก็คือเหมือนเป็นสงครามตัวแทน
1: ใช่เป็นสงครามตัวแทนแล้วที่น่าสงสารก็คือคนของเยเมนเองแหละ
0: ครับ
1: เพราะรัฐบาลกลางก็ตอนนี้ก็ไม่ได้มีพลังอำนาจอะไรแต่ได้รับการสนับสนุนจากซาอุนะ
0: ใช่
1: แต่ฮูตีเนี่ยเต็มไปหมดแล้วตัวเนี้ย
0: ครับ
1: ก็ครอบครองตรงนั้นแล้วฮูตีก็ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านอีก
0: ถูกต้องครับ
1: ไอ้ลักษณะอย่างนี้มันจะเหมือนกับอีกประเทศนึงคืออะไรรู้ไหม
0: ครับ
1: เลบานอนนะเลบานอนก็จะประมาณอย่างเงี้ยฮะ
0: คล้ายๆกัน
1: คือรัฐบาลเหมือนกับว่าเป็นหัวหลังหัวต่อเอาขอโทษนะเขาใช้คำนี้แหละ
0: ครับ
1: รัฐบาลเหมือนเป็นหัวหลังหัวต่อคือทำอะไรไม่ได
0: ้
1: ก็กลุ่มนู้นกลุ่มนี้อยู่ในเลบานอนแล้ววันดีคืนดีอิสราเอลอยากจะบุกเข้ามากับบุกเข้ามาอย่างนั้นนะ
0: ใช่
1: ไม่สนใจก็คือไม่สนใจว่าเขาจะมีรัฐบาลอยู
0: ่
1: แต่รัฐบาลเลบานอนจริงๆอะทำอะไรไม่ได
0: ้ทำให
1: ้
0: ถ้าสมมติว่าเราไม่นับประเด็นภูมิรัฐศาสตร
1: ์ครับ
0: ของเราเองนะสิ่งที่เราเห็นจากหลายจุดพื้นที่ในโลกเนี่ยกลายเป็นประเด็นในบ้านเราเนี่ยดูร้อนๆเนี่ย อุ่นไปเลยอ่ะ
1: ใช
0: ่โอ้กลายเป็นเรื่องที่แบบอุ้ย
1: คือไทยกัมพูชากลายเป็นเรื่องแบบโอ้ยเราแข็งเรื่องเล็กๆน้อยๆว่างั้นเลยนะ
0: ครับ
1: เพราะเรายังไม่ได้ถึงขนาดที่ว่าจับคู่รบกันเป็นแรมวันแรมเดือนกันแบบที่เขาซัดกันอยู่ทุกวันนี้นะ
0: ครับ
1: รัสเซียยูเครนก็กี่ปีเข้าไปแล้วอิหร่านกับอเมริกานี่ก็ขี่เดือนเข้าไปแล้วเนี่ยนะของเราเพียงแค่ไม่กี่วันนะ
0: ครับ
1: ที่ผ่านมานะมันกลายเป็นอย่างนั้น
0: คุณผู้ฟังครับเมื่อสักครู่พี่ศิวพรฝากแจ้งมานิดหนึ่งเพราะว่าตอนที่นำเสนอจากรายการทางข่าวทางกฎหมายเมื่อสักครู
1: ่
0: เกี่ยวกับกลุ่มสสรทที่ไปทำเนียบรัฐบาลเมื่อวานนี้นะครับไปยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีแล้วก็ทางคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเนี่ยท่านก็มารับหนังสือเพราะว่าทางกลุ่มสสรทคัดค้านเรื่องของสูตรแคร์ถูกไหมฮะเพราะว่าแล้วก็ขอให้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีนะครับในเรื่องของการใช้สูตรแคร์เราก็ได้รับทราบกันไปแล้วว่าสูตรแคร์เนี่ยกลุ่มที่จะได้รับผลกระทบก็คือกลุ่มไหนเพราะว่ามันจะเป็นการใช้สูตรใหม
1: ่
0: นะในการให้ระบบเรื่องของผลตอบแทนหลังจากที่เกษียณอายุราชการไปถูกไหมครับแล้วขออภัยหลังจากที่หมดอายุการทำงานไป

0: ประกันสังคมอะไร
1: ประก
0: ัน
1: สังคม
2: ใช่แบบนี
0: ้
2: ก
0: ็
2: คือท่านพี่สุพรเข้าใจว่าเป็นกลุ่มสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์แต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับพี่สุพรบอกว่าช่วยแก้ให้หน่
0: อ
2: ยเพราะว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ของกลุ่มรัฐวิสาหกิจแต่ว่าเป็นสมาพันธ
0: ์
2: สมานฉันท์แรงงานไทย
0: สมานฉันท์แรงงานไทยไม่ใช่รัฐวิสาหกิจละงั้น
2: ใช่ของทางคุณสาวิตแก้วหวานเนี่ยท่านที่เป็นประธานสสรทเนี่ยนะครับก็เลยขออภัยก็อาจจะ
0: ไม่
2: ใช่รัฐวิสาหกิจนะครับพี่สุพรแจ้งมาข้อฝากเข้าไปคุณผู้ฟังด้วย
0: ครับผม
2: นะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นความขึ้นมามาตั้งแต่เมื่อวาน
0: ครับผมเรื่องราวของประกันสังคมเนาะ
2: ใช่
0: มาตรา3933อะไรเงี้ยเนาะ
2: ใช่แล้วก็เป็นความคืบหน้าในเรื่องนี
0: ้ครับผม
2: นะครับมีเรื่องร้อนๆที่วันนี้เดี๋ยวในช่วงหน้าเนี่ย
0: ครับ
2: เราจะคุยกันกับทางอาจารย์โอฬารจากทางมบู
0: มบูรพาม
2: บูรพานะฮะเพราะว่าทางไอรอเนี่ยไปยื่นข้อมูลคดีคัวสวให้กับทางฝ่ายค้านทางคุณไอติมภริศ
0: ไอรอมาทางฝ่ายค้านทางคุณไอติมทางหัวหน้า
2: ใช่เพราะว่าได้ติดตามเรื่องนี้เนี่ยมาตั้งแต่เริ่มต้นเรื่องข้อกังขาเกี่ยวกับการเลือกสวสวใดๆแต่จุดที่น่าสนใจคือข้อมูลที่ทางไอรอยื่นไปเนี่ยนะฮะโอ้โห
0: เป็นไง
2: รายชื่อ9รายชื่อเนี่ยเปิดแบบหลาๆเลยนะครับถ้าคุณผู้ฟังได้ลองเข้าไปติดตามเนี่ยนะ
0: จะเห็นแถบสีจะเห็นแถบสีลอยขึ้นมาเลย
2: จะเห็นรายชื่อแบบชัดเจนมากเลยนะครับว่ามีใครบ้างว่ามีใครบ้างในเรื่องนี้แน่นอนว่าคนที่ปรากฏรายชื
0: ่อ
2: นะครับใน9รายชื่อนี
0: ้
2: นะครับก็ออกมาเดินหน้าที่จะหาทางเอาผิดทางกฎหมาย
0: เขาก็มีน
2: ั
0: ้น
2: ใช่ยังในนั้นก็คือคุณเดี๋ยวมีนายกรัฐมนตรีด้วย เป็นชื่อแรก เป็นชื่อแรกเลยนะฮะแล้วก็มีคุณทรงศักดิ์ทองศรีนองนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับที่ออกมาบอกว่
0: า
2: ทางไอรอเปิดชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการหัวเลือกสวนะครับแล้วก็ทางคุณทรงศักดิ์ก็เป็น1ใน9รายชื่อนั้นนะครับผู้สื่อข่าวก็เลยไปถามเลยว่าจะดําเนินการอย่างไร
0: ซึ่งท่านรู้ตําแหน่งแห่งหนแล้วนี่นะ
2: ครับ
0: เอ๊ะฝ่ายที่เขาเปิดชื่อมาเนี่ยอันนี้เป็นสสหรือเปล่ามั้ยฮะเป็นฝ่ายสภาล่าง
2: ครับ
0: ซึ่งหัวสวต่างๆที่เราใช้คําว่าหัวสวนี่นะภาพรวมเนี่ยมันเป็นสภาบนใช
2: ่
0: มั้ยเอ๊ะทําไมสภาล่างจะมีอิทธิพลต่อสภาบนได้ขนาดนั้นเลยเหรอว่ากันเนี่ยนะ
2: เพราะว่าตั้งแต่แรกของเริ่มเรื่องนี้มาเนี่ย
0: ครับ
2: คือมันก็เป็นข้อกังขาที่ถูกโยงไปถึงผู้มีตําแหน่งทางการเมืองระดับสูงในรัฐบาลมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะฮะกี่รายชื่อก็ว่ากันไปนะครับจนล่าสุดมาเนี่ยโอ้โหเปิดชื่อเด็ดๆมาอย่างที่บอกใน9รายชื่อนะครับก็ไปถามกับทางคุณทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีนะครับมีชื่อเข้าไปเกี่ยวข้องที่ถูกเปิดเผยมาเนี่ยก็เลยให้สัมภาษณ์ว่
0: า
2: คำว่าหัวสวน่าจะเป็นเรื่องที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแน่นอนว่าถ้ามีชื่อของเราในแง่ที่เสียหายและเป็นเรื่องที่ต้องใช้กระบวนการทางกฎหมายก็ดำเนินการต่อไปถ้าเกิดพูดตามนี้ก็คือคงจะต้อง
0: ยังไม่จบนะ
2: ใช่
0: คำว่าหัวสวคดีหัวสวนี่นะเห็นเงียบๆไปหรือจะเห็นเขาเรียกว่าอันนี้ไม่ใช่หัวเขาเรียกว่าโกงก็สอบมาแทนเนี่ยนะแต่ว่ามันก็ยังไม่จบไม่สิ้นนะเออนะ
2: ใช่
0: ยังไงในอีกทางหนึ่งก็โอ้โหไอ้โกงข้อสอนมันโกงแน่ๆอยู่แล้วนะแต่หัวสวนี่มันก็ยังไม่ไปที่ยืนยันกันมาว่าตกลงมันจริงหรือไม่จริงอะไรต่างๆเนี่ยนะ
2: เพราะว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราดูข้อมูลของทางไอรอเนี่ยนะ
0: ครับ
2: คือในรายละเอียดที่มันลึกไปกว่านั้นเราก็ไม่ได้ทราบข้อมูลเพราะว่าสมมุติว่
0: าม
2: ีชื่อของบุคคลนี้มาหนึ่งท่านชื่ออะไรว่าไปตำแหน่งทางการเมืองณปัจจุบันและในอดีตเป็นอะไรว่าไปมีความสัมพันธ์กับรัฐบาลปัจจุบันหรือสวในพื้นที
0: ่
2: อย่างไรว่ากันไปแต่สิ่งที่มันปรากฏในข้อมูลเนี่ยมันกลายเป็นข้อมูลที่มีคำบอกเล่ามาจากพยานคนนั้นคนนี
0: ้
2: สิ่งนี้แหละครับที่เลยทำให้นอกจากคุณทรงศักดิ์แล้วที่วันนี้ผู้สื่อข่าวไปสัมภาษณ
0: ์
2: นะครับท่านนายกรัฐมนตรีเองก็เตรียมที่จะเดินหน้าเอาผิดทางไอรอด้วยเหมือนกัน
0: เหมือนกับว่าหนังสือเล่มหนึ่งเนี่ยนะฮะเราเห็นแต่หน้าปกนึกออกไหมฮะ
2: ครับ
0: แต่เรายังไม่ได้เห็นเนื้อในทั้งหมดยังไม่ได้อ่านทั้งหมดอะไรประมาณนั้นนะ
2: ใช่
0: แต่หน้าปกนี่มีชื่อ9คน
2: เพราะว่ามันเป็นเหมือนกับคือเรื่องแบบ

0: นี่เวลาที่จะกล่าวหาใครแล้วมีรายชื่อชัดเจนแบบนี้เนี่ยนะฮะหลักฐานเนี่ย
1: มัน
0: ต้องแน่นมาก
1: มันต้องแน่น
0: คือถ้าเกิดสมมติว่ามีการกล่าวอ้างขึ้นมาเนี่ยโดยที่ยังไม่มีรายละเอียด
1: อ
0: ันเนี้ย
1: โดนกลับได้นะ
0: ล่อแหลม
1: ล่อแหลม
0: ใช่อันนี้
1: แล้วแต่อย่างนึงก็คือบางทีเขาอาจจะมีแหละ
0: ใช่
1: แต่ว่าเขาอาจจะบอกว่าเอาไว้เปิดเอกสารนะ
0: ใช
1: ่หรือเอาไว้ให้มันถึงที่สุดก่อนอะไรเงี้ยนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าไอ้ของเงี้ยมันล่อแหลมอย่างที่ผมบอกนะว่าถ้าเขาเกิดอีกฝั่งนึงเนี่ยกับฝั่งก้าวท่านนี้นะฮะเกิดความเสียหายแล้วเขาฟ้องกลับโดยที่ว่าถ้าไม่มีหลักฐานเนี่ยก็หนักเลยเหมือนกันนะพูดถึงกันนะฮะ
0: ใช่นะครับ
1: ก็ถ้าเล่นกันตุบตับกันขนาดนี้ก็ต้องซัดกันให้อยู่ไปข้างเนื้อนะว่างั้นเนาะ
0: โอ้โหแล้วถ้าดูจากข้อมูลผิวเผินเนี่ยก็คือจะเหมือนกับพยานเนี่ยเล่าออกมาแหละเล่าออกมาว่าพบเห็นใครใครอยู่กับใครใครประชุมใครคุยกับใครเนี่ยนะฮะซึ่งอย่างที่ผมบอกเนี่ยว่าทางคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่าเตรียมฟ้องหมิ่นประมาทคุณยิ่งชีพอัชชานนท์
1: ของไอ้ลอเนี่ย
0: พอไอ้ลอเนี่ยนะฮะที่กล่าวหาบุคคลพรรคภูมิใจไทย9คนว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี
1: ้
0: แล้วก็มีชื่อท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยรวมอยู่ด้วย
1: ครับ
0: โดยคำพูดก็คือเนี่ยอย่างที่ผมบอกแต่อันนี้โค้ดมาจากสิ่งที่ได้ให้สัมภาษณ์ของท่านนายกรัฐมนตรีว่าตามกฎหมายการจะพูดกล่าวหาใครต้องมีหลักฐานชัดเจนเรื่องนี้อยู่ในกระบวนการยุติธรรมและยังไม่มีการส่งฟ้
1: อง
0: แล้วก็ถามไปถึงว่าแล้วเขาเป็นใครที่เที่ยวมาพิพากษาอันนี้คือสิ่งที่ให้สัมภาษณ์นะฮะม
1: ี
0: การเอ่ยชื่อแบบนี้ทำให้คนได้รับความเสียหายแล้วเมื่อดูจากรายงานอ้างถึงพยานคนนั้นพูดอย่างนี
1: ้
0: พยานคนที่อ้างคือใครเราก็เคารพกันทุกคนมีสิทธิ์ที่จะพูดแต่พูดอะไรก็ต้องรับผิดชอบนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าไปถามว่าวัตถุประสงค์ทางการเมืองคืออะไรนายกบอกว่าไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไรแต่นายกใช้คำพูดว่าวัตถุประสงค์คงไม่อยากให้พวกผมได้ดี
1: แกก็พูดรำคาญนี่นายกอนุทินเนี่ยผมเห็นหลายข่าวแล้วนายกอนุทินที่บอกเลยแกจะชอบพูดแบบบ้านๆนะเนอะอย่างแบบมันคนฟังก็เข้าใจง่ายเหมือนกัน
0: ใช
1: ่คือไม่ต้องไปใช้สับแสงอะไรให้มันวุ่นวายมากมายเกะกะไปเลยนะพูดแบบบ้านๆนี่แหละ
0: ใช
1: ่
0: ก็เป็นว่าถูกตั้งเป็นข้อสังเกตเอาไว้ก่อนเพราะว่ากระบวนการทางกฎหมายก
1: ็
0: ต้องว่าไปเดี๋ยวช่วงหน้าเราคุยกับอาจารย์โอฬารนะครับว่ามันขนาดไหนมันสะเทือนระดับไหน
1: น
0: ะฮะแต่ที่แน่ๆนะครับถ้าเกิดพอพูดถึงบ้าน
1: ๆ
0: ที่บ้านเราต้องมีหม้อหุงข้าวใช่ไหมครับ
1: แงอยู่แล้ว
0: เราแนะนำคาชิว่านะครับขนาด 1.8 ลิตร RC 1822ตัวนี้เป็นหม้อหุงข้าวแรงดันฮะ
1: ไฟอินวันเลยนะ
0: ใช่ไฟ
1: อินวันตัวเก่านะต
0: ั
1: วเก่าคือหุงข้าวประมาณหนึ่งนะก็ดีอยู่แล้วแต่อันนี้คือ5ใน1เลยนะ
0: ใช่
1: เป็นหม้อแรงดันด้วยนะ
0: เป็นอีกระบบหนึ
1: ่
0: งเป็นแบบแรงดัน5 in 1เนี่ย5 in 1เนี่ยก็คือนึ่งต้มตุ๋นทำซุปทำสตูจ
1: บ
0: ในหม้อเดียวนะครับความจุสะใจเลยนะฮะกินได้เรียกว่าทางครอบครัวพลังความร้อนจากไอ้น้ำเนี่ยช่วยประหยัดไฟฟ้านะครับเวลาที่เรากดไปนะครับวัสดุก็ทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงมีรับประกัน1ปีเต็มนะครับจากราคา 2,990 บาทลดแรงเหลือแค่ 1,390 บาทเท่านั้นเลยนะฮะสนใจครับโทรเข้ามาเลยนะฮะ02-114-3990
1: ร
0: ับประกัน1ปีนะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนี่ยสินค้าดีการันตีจากMCOTครับ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมามาดูเรื่องการเปิดเกมรุกเปิดรายชื่อ9รายชื่
1: อ
0: ที่ไอลอยื่นให้ฝ่ายค้านสะเทือนพักสีน้ำเงินขนาดไหนอย่างไ
1: ร
0: นะฮะสักครู่กลับมาครับ
1: ครับผม
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิว่า RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพฤทธิ์ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวัสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวต

0: านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcot connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mcot hd วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว mcot news fm 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play mcot connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว news update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
2: กลับมาในช่วงนี้นะครับอย่างที่ได้บอกว่าเดี๋ยวเราจะคุยกับทางอาจารย์อุรานจากมหาวิทยาลัยบูรพานะครับเกี่ยวกับการที่ทางฝั่งไอลอว์เดินหน้านะครับในการยื่นแบบเปิดรายชื่อให้กับทางวิปฝ่ายค้านเนี่ยคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์เนี่ยนะครับได้เป็นข้อมูลเพราะว่าไอลอว์บอกว่าติดตามเรื่องนี้มาตั้งแต่แรกแล้วก็ยังไม่มีความคืบหน้าอย่างที่ควรจะเป็นนะครับพอมีรายชื่อออกมาแบบนี้โอ้โหมีแต่แกนนำของทางฝั่งพ
3: ร
2: รคสีน้ำเงินนะครับซึ่งมีรายชื่อของนายกรัฐมนตรี
3: โอ้โห
2: ถูกเปิดออกมาด้วยทำให้ทั้งท่านนายกรัฐมนตรีและก็คุณทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเตรียมเดินหน้าในเรื่องทางกฎหมายนะครับเดี๋ยวเราจะคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.โอฬารถิ่นบางเตียวอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับสวัสดีครับอาจารย์โอฬารฮะ
3: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
4: สวัสดีครับแม่เหงาครับ
3: ครับผม
2: โอ้โหอาจารย์โอฬารฮะเรื่องนี้เนี่ยล่าสุดเนี่ยเปิดขนาดรายชื่อมาขนาดนี้เน
3: ี่
2: ย
3: ขุดได้ไหมขุดได้ถึงรากไหมอาจารย
4: ์ได
3: ้
4: ได
3: ้
4: แค่ใบอ่อนคร
3: ับ โอ้โหอาจารย์ใบอ่อนอาจารย์เตรียมง้างหมัดไว้เต็มที่เลยว่าอาจารย์จะบอกว่าเฮ้ยมันต้องล้มไม้ใหญ่ได้สิทำไมมันได้ถึงแค่ใบอ่อนอาจารย
4: ์ผมจับยามสามตาแล้วยังไงก็ไปไม่ถึงแล้วครับได้แค่ใบอ่อนแล้วก็อาจจะเป็นใบที่ร่วงแล้วด้วยซ้ำใบอ่อนที่ร่วงไม่สามารถไปถึงต้นถึงโคนได้หรอกครับ
2: ใช่ที่
4: สร้าง
2: เราทั้งนั้นที่แบบรายชื่อขนาดนี้ระบบคำพยงพยานอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะอาจารย์
4: คือรายชื่อขนาดเนี้ยเป็นรายชื่อของผู้กล่าวหาก็คือทางไอลอว์กล่าวหานะครับสำคัญก็คือพยานหลักฐานของไอลอว์เนี่ยนะเป็นพยานหลักฐานที่จะเป็นเหตุให้กกต.ชี้มูลความผิดหรือไม
3: ่
4: กกต.ไอลอว์ไม่ได้เป็นศาลไอลอว์เป็นคนกล่าวหาสามารถฟ้องได้แต่ถามว่าพยานหลักฐานนะครับของไอลอว์ที่มาเปิดเนี่ยมันจะเป็นพยานหลักฐานที่อยู่ในชั้นกกต.หรือไม
3: ่
4: นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องเทคนิคทางกฎหมาย
3: เป็นเทคนิคทางกฎหมายนะ
4: เทคนิคทางกฎหมายก็คือถ้านั่งเหงากับคุณบอลสังเกตนะครับคณะกรรมการชุดที่36เนี่ยนะครับเขายกมติพวกนี้ไปหมดแล้วไม่มีใครผิดในกรณีหัวสว.นะครับแต่คราวนี้นะครับเป็นการกดดันของพรรคฝ่ายค้านและทางไอลอว
3: ์
4: ที่เปิดนะครับตัวละครหลัก9คนของพรรคภูมิใจไทยนะครับในการเปิดแบบนี้มันต้องเปิดมาคือเปิดได้เปิดแบบกล่าวหาแต่สำคัญอย่างที่บอกว่ากล่าวหาแล้วมันมีพยานหลักฐานหรือไม่แล้วพยานหลักฐานเนี่ยจะไปฟ้องร้องใครก็คือไม่รู้จะไปทางไหนเพราะว่ากระบวนการน่ะมันอยู่ในขั้นตอนกฎหมายหมดแล้วก็คือด้านหนึ่ง DSI ก็กำลังดำเนินคดีอยู่ใช่ไหมฮะเรื่องต้องโจเรื่องอ้างยี่เรื่อง
3: ม
4: อบเงินขณะที่กกต.เองเขาบอกว่าเดี๋ยวประมาณปลายเดือนสิงหาเนี่ยเขาจะมีม
3: า
4: เพราะฉะนั้นการเปิดมาของพรรคฝ่ายค้านก็ดีหรือว่าของคุณไอลอว์ก็ดีเนี่ยกล่าวหาได้แต่ถามว่าพยานหลักฐานน่ะจะไปร้องใคร
3: ก็เพราะฉะนั้นผมก็เลยถึงบางอ้อและอาจารย์ที่ว่าเอ๊ะทำไมไอลอว์ถึงเลือกใช้ช่องทางของพรรคส้มเนี่ยนะพรรคฝ่ายค้านเนี่ยนั่นแสดงว่าช่องทางอื่น DSI เอ่ยกกต.เอ่ยก็คือตอนเนี้ยเขาก็เหมือนกับบอกว่าเขาก็ดำเนินการอยู่ล่ะว่ากันอย่างนั้นเนี่ยนะ
4: ใช่ครับใช่ก็คือสิ่งที่ไอลอว์กับพรรคฝ่ายค้านทำอะครับ
3: เขา
4: ไม่ได้คือมันไม่มีช่องทางที่จะไปนะครับตามคันลองเนื่องจากกระบวนการมันอยู่ในกระบวนการแล้วจะช้าจะเร็วจะถูกเนี่ยสังคมก็จับตาได้แต่สิ่งที่ไอลอว์กับพรรคฝ่ายค้านออกมาเนี่ยเขาเศร้านะครับสองประเด็นก็คือไอลอว์เนี่ยคงจะมีความกังวลใจว่าไม่สามารถซึ่งพากลไกกกต.ได้ไม่สามารถซึ่งพา DSI ได
3: ้
4: เขาจึงเปิดประเด็นเพื่อฟ้องสังคมนะครับเพื่อกดดันให้กกต.เนี่ยมีความเห็นให้สอดคล้องกับกระแสสังคมอ่ะเพราะเขาประเมินว่ากกต.เนี่ยโดยเฉพาะกกต.ชุดใหญ่เนี่ยอาจจะยกมติยกคำร้องเหมือนกับคณะกรรมการชุดที่36เลยต้องเอาเรื่องนี้นะครับมาฟ้องสังคมมาฟ้องนางเอาฟ้องคุณบอล

0: ให้คนก็รู้ว่ามีนะครับตัวละครหลัก9ตัวของภูมิใจไทยคือส่วนหนึ่งเขาก็ประเมินว่าเดี๋ยวภูมิใจไทยก็ต้องฟ้องกลับถ้าฟ้องกลับก็ต้องเข้าสู่กระบวนการในชั้นศาลการเข้าสู่กระบวนการชั้นศาลนี่แหละครับจึงจะทำให้เขามีความชอบธรรมในการเปิดเผยข้อมูลต่อแต่เรื่องนี้เราต้องไปดูว่าภูมิใจไทยจะฟ้องหรือไม
1: ่
0: ประเด็นที่สองฮะประเด็นที่สองก็คือพรรคฝ่ายค้านเองนะครับจะใช้ประเด็นนี้เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การอภิปรายไม่ไว้วางใจ
1: ที่จะเปิดสภาเดือนหน้าแล้วนะ
0: ถูกต้องครับใช่ครับนั่นมันไปได้แค่นี้ครับที่ผมบอกว่ามันไปได้แค่ยอดใบอ่อน
1: ก็เหมือนกับว่าไปแย่ให้ทางภูมิใจไทยเนี่ยเขาฟ้องกลับเขาฟ้องกลับใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่ฟ้องกลับนี่ก็จบเลยเพราะว่าไม่สามารถที่เอาหลักฐานเลยไปให้ศาลได้ถูกไหม
0: ใช่ครับก็คือถ้าไม่ฟ้องกลับก็เป็นเพียงแค่ข้อกล่าวหาแล้วก็อาจจะยังหายไปกับสายลมก็ไปที่ผมบอกว่าเรื่องนี้ DSI เขาดำเนินคดีอยู่จะช้าจะเร็วไอลอและพรรคฝ่ายค้านต้องไปนะครับถาม DSI ประการต่อมาไอลอกับนะครับสสพรรคฝ่ายค้านต้องไปที่กกต.ไปกดดันกกต.ชุดใหญ่ให้มีมติตามมตินะครับกรรมการชุดที่36มันมีแค่นี้ครับ
2: แล้วถ้าเกิดอาจารย์ฟังจากท่าทีของทางคุณสุภชัยเทสมุทรเนี่ยนะฮะที่ออกมาโพสต์ Facebook เนี่ยนะครับถึงเรื่องนี้เนี่ยนะครับแล้วก็ได้โพสต์ประมาณบอกว่า เงินบริจาคของไอลอมาจากต่างชาติใช้ผิดวัตถุประสงค์อะไรเนี่ยและคุณอนุทินก็พูดบอกว่าคุณสุภชัยได้รับมอบหมายจากพรรคให้ดำเนินคดีก็มีนาทานในการดำเนินสมัยก่อนมีแบบนี้เยอะแล้วถึงเวลาฟ้องไปมาประนีประนอมขอให้ศาลเมตตาแต่ครั้งนี้คงไม่เพราะหลายครั้งแล้วนี่หมายความว่ารอบนี้น่าจะฟ้องแน่ๆ
1: ฟ้องไหม
0: ต้องดูสักระยะหนึ่งเพราะว่าการตั้งลำแบบนี้และการตั้งต้นแบบนี้ว่าไอ้รอรับเงินจากต่างชาติก็คือพยายามที่จะดิสเครดิต
1: ก็คือ
0: สุดท้าย
2: เหมือนตั้งคำถามขึ้นมาน
0: ะครับคุณสุภชัยเนี่ยไปที่ไปฟ้องจริงหรือไม
1: ่
0: นะครับถ้าไปฟ้องกระบวนการก็จะเข้าสู่กระบวนการในชั้นศาลซึ่งต่างฝ่ายจะต้องเปิดพยานหลักฐานอย่างเช่นนะครับคุณไอ้รอเนี่ยคุณเป๋าเนี่ยติไปกล่าวหาเขาก็ต้องเปิดพยานในหลักฐานว่าทั้ง9คนเนี่ยนะครับมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีหัวสวอย่างไรและทั้ง9ท่านเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องเอาข้อมูลพยานหลักฐานไปชี้แจงว่าเขาไม่เกี่ยวอย่างไรซึ่งกระบวนการเนี่ยนะครับมันเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นถ้าเกิดว่าพรรคภูมิใจไทยหรือว่าใครคนใดคนหนึ่งใน9คนไปยื่นฟ้องต่อไอลอนะครับแต่ตอนเนี้ยมันเป็นแค่คำแถลงข่าวนะครับ
1: เป็นมาทากันเฉย
0: ใช่ครับก็ต้องดูว่าจะมีการดำเนินคดีกันจริงหรือไม
1: ่
0: นะครับแต่สำหรับผมเนี่ยผมมองว่าเป็นเรื่องการเมืองเพื่อกดดันกกต.
1: นะครับ
0: ช
1: ุ
0: ดใหญ่ครับให้มีมตินะครับให้แตกต่างจากคณะกรรมการชุดที่36ประการต่อมาคือกดดัน DSI เพราะว่า DSI ก็บอกแล้วว่านะครับคดีฟอกเงินนะครับหรือว่าคดีอ้างยี่ซ่องโจรเนี่ยจะต้องดำเนินคู่ไปขนานคู่ขนานกับกันไปกับมติกกต.แต่ปรากฏว่ามติกกต.ไม่ถึงหน้าเวลานี
1: ้น่าใช่
0: ก็เลยทำให้หยุดชะงักไปครับ
1: ครับเรือไม่พายไปแล้วเนี่ยฉันก็ยังไม่ว่ายน้ำตามมาเหมือนกันเลยนะ
0: ใช่ครับใช่ครับซึ่งนั่งเหงาที่ตื่นและนั่งเหงาขอบคุณว่าสังเกตดูนะเรื่องนี้นะครับแน่นอนเป็นการเมืองอยู่แล้วแหละในการที่จะได้มาสว.แต่เรื่องนี้มันเกี่ยวพันกับการเมืองนะครับสังเกตดูไหมครับว่าก่อนหน้านี
1: ้
0: พรรคเพื่อไทยในรัฐบาลเนี่ยคดีนี้จะไปไวพอเพื่อไทยไม่ได้เป็นคดีเนี้ยนะครับมันก็รู้สึกว่ามันก็จะช้า มันทำให้เห็นสะท้อนกลับไปที่กระบวนการยุติธรรมเราเนี่ยมันเป็นยุติธรรมที่ไม่ได้อิสระจากอำนาจองค์กรอิสระไม่ได้อิสระจากอำนาจซึ่งนี่เป็นเรื่องใหญ่ที่ผมบอกว่าถ้าเราเข้าใจโครงสร้างการเมืองไทยเนี่ยเรารู้คำตอบอยู่แล้วครับว่ามันจะออกมาเป็นยังไง
2: โอ้มันเลยย้อนกลับไปที่ว่าได้แค่ใบอ่อนใช่ไหมอาจารย
0: ์ใช่ครับใช่คร
1: ับ เขย่าต้นไม้เต็มที่กะว่าจะโค่นต้นไม้ได้แค่ใบอ่อนล่วงมาก้องแกงก้องแกงเหมือนกันนะ
0: ใช่ครับใช่ครับมันก็ธรรมชาติเวลาเราเขย่าต้นไม้นี่เป็นธรรมชาติเป็นการเข้าใจการเมืองที่ได้เป็นการเข้าใจการเมืองแบบอำนาจนิยมได้ง่ายหรือว่าตัวที่จะหล่นก็คือตัวที่ไร้อำนาจหรืออำนาจน้อยที่สุดเหมือนกับคดีการโกงข้อสอบครับต้นไม้อำนาจเหมือนกับการเมืองไทยครับ เขย่าต้นไม้เนี่ยต้นไอ้กิ่งไหนก้านไหนที่มีอำนาจจะมีความแข็งแรงโดยธรรมชาติเช่นเดียวกันว่ากิ่งไหนก้านไหนที่อ่อนแอก็จะร่วงลงโดยธรรมชาติ
1: แก่เหี่ยวแล้วหลุดลอยร่วงโรยก็อาจจะร่วงมาได
0: ้ใช่ครับนี่คือธรรมชาติการเมืองไทยที่เป็นลักษณะโครงสร้างแบบอำนาจนิยมครับ
1: โอ้คุยกับอาจารย์นี่ให้ความรู้ท่านผู้ฟังเยอะเลยมันเห็นภาพอย่างนั้นจริงแล้วในอีกทางหนึ่งที่อาจารย์บอกว่าการเขย่าครั้งนี้มันจะอิมแพกไปถึงสังคมหรือท่านผู้ฟังอะไรต่างๆเนี่ยมันจะได้ผลไหมหรือคนเขาก็รู้อยู่แล้วล่ะเพราะว่า
0: ผมเนี่ยคนรู้อยู่แล้วแล้วมันก็ รู้สึกที่หนึ่งคือคนเข้าคือไงอยู่กับระบบนี้จนคุ้นชินที่จะไม่สามารถที่จะหาควา

ความยุติธรรมใดๆได้ง่ายๆสำหรับคนที่ไร้อำนาจแล้วบวกกับคนที่เจอปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจที่มันรุนเร้าเนี่ย คนก็พยายามที่จะให้ความสำคัญกับปัญหาเฉพาะหน้าเพราะคนรู้คุ้นชินกับสภาพกระบวนการยุติธรรมแบบนี้ครับคุ้นชินกับสภาพกลไกที่นะครับพอเวลาเกิดเหตุอะไรเกิดขึ้นนะครับมันก็จะไปไม่ถึงต้นต่อทุกครั้งมันไม่ใช่กรณีแรกอะมันเป็นเกิดการซ้ำๆๆจนเกิดกลายเป็นภาพจำว่า

0: ได้เฉพาะคนตัวเล็กตัวน้อยนะครับมันเหมือนกับใยแมงมุมอะครับติดได้เฉพาะตัวเล็กตัวน้อยนะครับไอ้ตัวที่ใหญ่มันก็ทะลุไปหมดอะครับ
1: มันก็ทำใยขาดเลยว่านี่นะ
0: นี่คือสภาพความเป็นจริงที่ผมเรียกส่วนหนึ่งอะคนเขาเห็นแล้วเขาก็คุ้นชินในขณะที่คนที่ต้องโถยหาความยุติธรรมโถยหาความเป็นธรรมก็ต้องสู้ต่อไปแบบนี้ครับ
2: โอ้อาจารย์ไอ้คำว่าคุ้นชินเนี่ยมันฟังดูแล้วมันโหดหู่นะอาจารย
1: ์มันดูไม่จะไม่พัฒนาไปทางเหนือทางใต้มันจะวนๆอยู่ในเนี่ยในอ่างเลยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับก็คือมันเป็นธรรมชาติของระบบสังคมแบบอำนาจนิยมมันจะวนลูปอยู่แบบนี้ครับมันเป็นสังคมที่เอื้อสำหรับคนที่มีอำนาจนะครับและจะคุมกลไกทั้งหมดคนที่ไร้อำนาจนะครับก็จะอยู่ในสภาพแบบนี้จนมีปัญญาชนไทยคนหนึ่งที่เขาบอกว่าในโครงสร้างแบบนี
1: ้
0: อย่าไปคิดอะไรมากครับบ้านเมืองนี้ไม่ใช่ของเราเราเช่าเขาอยู่นะครับทำมาหากินกันไปจะเสียภาษีกันไปแล้วเก็บเงินเก็บทองไปเที่ยวให้มีความสุขอย่าไปคิดถึงนะครับบ้านเมืองที่ดีมันไปไม่ได้จริงๆนะครับ
1: โอ้โหดูเหมือนสิ้นหวังไปเลยนะอาจารย
2: ์โอ้ดังนั้นถ้าเกิดผมใช้คำถามแบบมองโลกสวยเลยนะอาจารย์หรือว่าแบบไร้เดียงสาสุดๆเลยนะ สมมุติว่ากระบวนการที่เปิดชื่อมาแบบนี้เพื่อที่จะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้ฟ้องเพื่อจะได้ไปเปิดหลักฐานในศาลเนี่ย
1: แล้วถ้า
2: เก
1: ิด
2: หลักฐานมันเกิดสมมุติว่าเขาฟ้องนะแล้วหลักฐานมันเกิดชัดเจนเนี่ยมันก็เอาผิดใครไม่ได้เลยหรออาจารย
1: ์
2: หรือว่ามันก็แค่ตัวต่อยน้อยๆเท่านั้นอยู่ดีเหรอ
0: ก็คือถ้าเอาผิดนะครับการฟ้องกันระหว่างไอลอกับภูมิใจไทยเนี่ย
1: มัน
0: แค่ได้ปิ่นหมิ่นประมาทซึ่งกันและกันนะครับจะเอาผิดต้องไปดูหน่วยงานที่รับผิดชอบคือกกต.ครับ
1: เพราะการฟ้องคือฟ้องแค่หมิ่นประมาท
0: ใช่คร
1: ับ
0: มันไปได้ไงครับก็คือเป็นกล่าวหาเขาว่าเขาวัวสวมันไม่ได้มีความผิดนะครับในทางคือมีความผิดในการหมิ่นประมาท
1: แค่นั้นเอง
0: จะทำจะได้มีความผิดเรื่องนี้จะต้องนะครับดำเนินการผ่านสวโทษที่กกต.
1: กกต.
0: กกต.ต้องชี้มูลต้องอธิบต้องไงต้องเห็นว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นกระบวนการการได้มาซึ่งสวเนี่ยมีการหัวสวหรือว่ากระบวนการที่ไม่โปร่งใสแล้วก็ควบคู่กับคดีของ DSI เรื่องอ้างยี่เรื่องต้องโดนเรื่องฟ้องเงินฮะมันต้องเป็นแบบนี้ฮะจะสามารถจะทำให้กระบวนการนี้มันยังไงมันดำเนินไปตามความคาดหวังของทางไอลอว์ได้ครับ
1: เห็นภาพอย่างนี้แล้วเพราะว่ากกต.เนี่ยเป็นองค์กรในการควบคุมจัดการการเลือกตั้งสว.ใช่ไหมฮะ
0: ใช่คร
1: ับ แล้วถ้าเกิดว่ากกต.เขาก็ไม่นั่นด้วยเนี่ยแล้วเวลาไปฟ้องกันตัวนี้มันจะกลายเป็นแค่คดีหมิ่นประมาทโอ้ผมเห็นภาพแล้วว่ามันเขย่าแล้วมันได้แต่ใบไม้แห้งๆลง
0: มาก็คือผมมองว่าทางเกมแบบนี้ผมว่าภูมิใจไทยก็คงจะอาจจะยังไงก็ฟ้องแต่ก็ไม่ค่อยคือประวิงเวลาไปเรื่อย
1: ๆ
0: นะครับเพื่อที่จะดูมติกกต.มีมติของกกต.เพราะตอนนี้ตัวชี้ขาดคือมติของกกต.ครับว่าจะวินิจฉัยยังไงในเรื่องคดีวัวสวถ้าเกิดว่ากกต.ชุดใหญ่มีมตินะครับเหมือนกับคณะกรรมการชุดที่36ก็จบครับ ก็จบนี่คือสิ่งที่ผมเข้าใจได้ในเกมการเมืองพรรคฝ่ายค้านก็ต้องออกมาพูดเพื่อที่จะนะครับส่งเสียงดังๆไปถึงกกต.ว่าคนจับตามองนะครับเข้าใจได้ว่าทางไอลอว์ก็ต้องมาพูดเพื่อให้คนจับตามองกดดันการตัดสินใจของกกต.ในปลายเดือนสิงหาคมนี
1: ้
0: แล้วก็ทางออกสุดท้ายก็คือการที่จะไปอภิปรายไม่ไว้วางใจเช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดว่ากกต.เนี่ย
1: ม
0: ีมตินะครับต่างจากคณะกรรมการชุดที่36นะครับแล้วบอกว่าคดีเนี้ยนะครับการวัวสวเป็นมีความผิดหรือว่ามีการร้องฟ้องสมมตินะฮะคดีไม่ได้จบง่ายๆนะนั่งเหงาคุณบอกนะ
2: ยังมีทำลายอีกยาว
0: ครับยังมีนะฮะดีไม่ดีสวชุดเนี้ยหมดวาระไปก่อน
1: ว่าย
2: ก็มีแนวโน้มที่จะเป็นฉากกระทัดที่ได้เหมือนกันนะอาจารย์
0: ใช่ครับเพราะว่าคือคนเนี่ยมันเกี่ยวข้องเยอะพยานหลักฐานมันเยอะมากนะพยานเป็นร้อยเป็นพันนะครับ
2: ใช่
0: นะนั่งเหงากับคุณบอลสังเกตดูนะก็ทางดีเอสไอก็บอกว่าก่อนหน้านี้มีคนเกี่ยวข้องมีพยานเกี่ยวข้องเป็นพันคน
1: ใช่
0: นะครับแต่คนให้ความร่วมมือน้
1: อ
0: ยนะครับแล้วก็ไปสอบพยานก็ไม่ค่อยได้คืบหน้าปรากฏการแบบนี้มันจะเกิดขึ้นนะครับถ้าเกิดว่ากกต.วินิจฉัยชุดใหญ่วินิจฉัยว่าการได้มาซึ่งสว.มีความผิดปกติว่ามีการหัวสว.เนี่ยรับรองได้นะครับกระบวนการดำเนินคดีอย่างน้อยก็เกือบ10ปีฮะ
1: โอ้ยต้องไปเลือกใหม่อีกทีนึงแล้วงั้นเนี่ยนะ
0: ใช่ครับเลือกใหม่อีกหัวใหม่อีกรอบนึง
1: คดีเก่ายังไม่หายคดีใหม่ยังมาอีกเลยโอ้ตายแล้ว
0: คือพอมองเป็นโครงสร้างของการเมืองเป็นแบบนี้นี่คือการเมืองเป็นปกติของการเมืองแบบอำนาจนิยม นะคนที่มีอำนาจมักจะได้เปรียบในเรื่องของความยุติธรรมเสมอและความยุติธรรมมักจะรับใช้คนมีอำนาจเสมอ

0: ความยุติธรรมรับใช้คนมีอำนาจ
1: อุ้ย
0: อุ้ยตายแล้ว
1: ถ้าสังเคราะห์ออกมาจากสิ่งที่เราคุยกันวันนี้อาจารย
0: ์
1: คือการเดินเกมของทางการเมืองของทางไอลอและก็ฝ่ายค้านประสานกันเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าเขาก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะฮะว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนหรือต่อให้จะมากระตุ้นเตือนฝั่งกกต.เองหรือให้สังคมรับรู้เราก็มองเห็นอยู่ว่าสังคมก็รู
0: ้
1: แล้วเราก็บอกว่าคุ้นชินสุดท้ายแล้วมันจะไปมีผลอะไรล่ะอาจารย
2: ์มันมีผลที่ทำให้แรงกดดันทางสังคมระยะยาวที่อยากจะออกจากโครงสร้างเนี่ยก็คือรู้ว่ามันอาจจะทำแต่มันต้องดิ้นต่ออย่างที่บอกอะก็คือทางออกก็คือกดดันให้เกิดการแก้ไขรัฐธรรมนูญนำไปสู่การร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพราะมวลฉบับนี้ที่ทำให้เกิดกลไก
0: มันทำอะไรไม่ได้เลย
2: ใช่ครับก็คือถ้าไม่แก้ถ้าไม่ร่างใหม่เราก็อาจจะเกิดระบบแบบนี้นะครับระบบสีนั้นสีนี้ระบบนะครับหัวแบบนั้นหัวแบบนี้มันเกิดมาจากกลไกหลักก็คือกลไกของรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าไอ้รอและพรรคฝ่ายค้านเขาเห็นปัญหาในคือว่าปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยมันแก้ไปก็ใช้ระยะเวลานานและดีไม่ดีก็หลุดกันหมดแต่ต้องการไปแก้ปัญหาระยะยาวก็คือต้องไปปลดล็อกก็คือการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม
0: ่
2: ที
0: ่มันคือแก้ได
2: ้ถูกต้องฮะทำให้ที่มาของสว.รวมไปถึงที่มาของกกต.ที่ไม่เป็นแบบนี้ครับผมมองว่านี่แหละคือเป้าหมายที่ไอลอเขามองระยะยาวอ่ะ
1: โอ้มองเกมยาว มันเหมือนกับไปค่อยๆเดินหมากเอาไว้ทีละจุดเล็กๆท
2: ี
1: ละจ
2: ุ
1: ด
2: เล็กๆก็คือกลไกทางกฎหมายดำเนินการเรื่องวัวสว.ไม่ได้แต่กลไกในความรู้สึกของประชาชนเวลาบอกว่าปัญหาเนี่ยมาจากรัฐธรรมนูญร้อยทั้งร้อยก็จะเห็นด้วยต้องทำใหม่ต้องแก้ใหม่จะเป็นแรงกดดันให้พรรคการเมืองและนักการเมืองต้องทำตามเงื่อนไขนี้ถ้าเกิดว่ามีการพูดถึงการแก้ไขหรือว่าการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม
0: ่ทีนี้ถามอาจารย์ว่าพลวัตของสังคมของผู้คนในบ้านเมืองเราทุกวันนี้มันจะไปถึงตรงนั้นได้ไหมผมดูเหมือนมันซึมๆไปหมดอาจารย์มันเหมือนไม่เคยรู้เรื่องรู้ราวไม่ก็จัดอะไร
2: ถูกต้องครับก็คือหนึ่งมันคนมันคุ้นชินกับสภาพสังคมแบบนี้ไปแล้วที่รู้สึกว่าความยุติธรรมมันไม่มีอยู่จริงความยุติธรรมนั้นเป็นเพียงแค่คำพูดสวยๆหรูๆของบรรดาชนชั้นนำในระบบการเมืองไทยแล้วมาบวกกับปัญหาเศรษฐกิจเฉพาะหน้าที่มันทำให้เขาเนี่ยมีความจำเป็นจะต้อง
0: ปากท้อง
2: ต
0: ัวเอง
2: ต้องหาเฉพาะหน้าก่อนมันก็เลยทำให้คนรู้สึกเหนื่อยกับการเมืองแบบนี้สภาพที่เหนื่อยเฉื่อยชากับการเมืองแบบนี
0: ้
2: เป็นสิ่งที่ชนชั้นนำเขาต้องการ
0: ต้องการ
2: ถูกต้องครับเพราะว่าในสังคมแบบนี้เขาไม่ต้องการให้ผู้ประชาชนเนี่ยตื่นรู้ไม่ให้ประชาชนฉลาดไม่ให้ประชาชน
0: วุ่
2: นวายการปกครองที่ดีในสังคม
0: ที่การปกครองเศร้า
2: และคนจนได้มากที่สุด
0: ทีนี้เอาใหม่อาจารย์สมมุติว่าเราแก้อะไรไม่ได้เลยเลือกก็ต้องเลือกมาแบบนี้อีกนะมันมีโอกาสไหมที่กลุ่มอำนาจเนี่ยมันจะเปลี่ยนสมมุติว่าเปลี่ยนสีหรือว่าผู้นำกลุ่มเขาเบื่อแล้วเขาเปลี่ยนสีมาไอการเลือกมันจะมีโอกาสที่จะเขาเรียกว่าต่างคนต่างเลือกมาใหม่เดี๋ยวมีอะไรต่างๆมาที่เป็นข่าวกันคราวกันอยู่เนี่ยมันมีโอกาสไหมอาจารย
2: ์ถ้าไม่เปลี่ยนโครงสร้างนะถ้าไม่เปลี่ยนรัฐธรรมนูญนะครับโอกาสเปลี่ยนรัฐบาลมีโอกาสเปลี่ยนรัฐบาลมีภายใต้กลเกณฑ์ทางการเมืองเอาสมมติว่าถ้าเกิดว่าสิงหาเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจปรากฏว่านะครับพ
0: ร
2: รคร่วมรัฐบาลครับถอนตัวพรรคภูมิใจไทยก็ไปต่อไม่ได้ก็ต้องยุบสภาแต่พอยุบสภาไม่ได้หมายความว่าโครงระบบการเมืองมันจะเปลี่ยนนะเพราะว่าโครงสร้างการเมืองแบบเดิมมันจะยังอยู่ฮะมันก็อาจจะเห็นสีหนึ่งขึ้นมาสร้างระบอบแบบใหม่แล้วก็จัดการแบบเดิมอะครับทีใครทีมันทีใครทีมันให้นึกนะให้นึกตอนที่รัฐบาลเพื่อไทยมีอำนาจแล้วก็อาการแบบนั้นฮะ
0: อาการ
2: ไ
0: ม่
2: ม
0: ี
2: ใครเหมือนกันฮะก็คือไม่มีใครที่จะไปเปลี่ยนแปลงโครงสร้างแต่ต้องการใช้โครงสร้างนั้นรัฐธรรมนูญ
0: ก็ดี
2: สว.ก็ดีแล้วก็องค์กรสากลก็ดีให้เป็นประโยชน์ของตัวเองถ้าน่าเหงากับคุณบอลสังเกตไหมก่อนหน้าที่จะมีเรื่องสว.สีน้ำเงินเนี่ยก็มีแว่วๆว่าน้องเขยของอดีตนายกคนหนึ่งจะเป็นประธานสว.ซะเองก็แสดงว่าเขามีความคิดเหมือนกันเห็นไหมไม่มีใครคิดเปลี่ยนโครงสร้างคิดแต่จะใช้โครงสร้างเพื่อ
0: ประโยชน์ตัวเอง
2: ใช
0: ่
2: น
0: ั่
2: นคือเป็นแบบนี้คือถ้าไม่แก้ปัญหาเชิงโครงสร้างนะเราอาจจะเกิดระบอบสีแดงสีเขียวสีชมพู
0: สลับกันไปมา
2: เกิดสว.สีเขียวสีชมพูขององค์กรสระสีเขียวสีชมพูแล้วแต
0: ่
2: นะมันก็คือวนอยู่ในอีหลอกเดิมแบบนี้ครับถ้าไม่แก้ปัญหาในเชิงโครงสร้างซึ่งอันนี้ที่ผมก็ทางไอลอเขาเห็น
0: ว่าโครงสร้างมันเป็นอย่างเงี้ยทำให้มันเขาเรียกว่าทุกคนก็อิงหลักเสาโครงสร้างตรงนี้อะไรเงี้ย
2: ทุกคนก็ใช้โครงสร้างเนี่ยแทนที่จะช่วยกันทำให้โครงสร้างเนี่ยมันเอื้อต่อประชาชนเอื้อต่ออะ

0: นาคตและต่อการแข่งขันไม่ใช่ฮะในโครงสร้างการเมืองไทยทุกคนใช้องค์โครงสร้างเพื่อประโยชน์ตัวเองกันทั้งนั้นนะครับ
1: เปลี่ยนแค่หลังคามุงใหม่ทาสีใหม่เท่านั้นเองเพียงแต่ว่าโครงสร้างเนี่ยเหมือนเดิมบ้านหนึ่งชั้นมันก็ยังคงเป็นหนึ่งชั้นอยู่ยังเป็นโครงสร้างเหมือนเดิมเปลี่ยนหลังคาทาสีใหม่ก็กลายเป็นสีนี้เข้ามาแล้วก็เพราะแต่ละคนก็ดูเหมือนว่าไอ้โครงสร้างเนี่ยถ้าฉันเข้ามาเป็นผู้นำเป็นผู้บริหารฉันก็ใช้โครงสร้างเนี่ยทำมาหากินได้ว่างั้นเนี่ยนะ
0: ใช่ครับก็คืองัวสวของตัวเองได้ตั้งองค์กรหลังตัวเองได้นะครับแล้วก็มีโอกาสจะตั้งรัฐบาลตัวเองได้เพื่อคุมองคาพยพคือทุกคนเห็นโอกาสในการคุมองคาพยพทางการเมืองภายใต้โครงสร้างแบบนี
1: ้
0: เขาก็รู้ว่าเพราะโครงสร้างแบบเนี้ยการเมืองแบบเนี้ยนะครับพรรคบางพรรคเนี่ยก็ยังไม่ใช่เป็นพรรคที่นะครับสามารถตั้งรัฐบาลได้ง่าย
1: ๆ
0: คนชั้นนำไทยไม่ได้มีตัวเลือกมากนักนะครับค่าสีนี้ไปไม่รอดก็ใช้บริการอีกสีหนึ่ง
1: อี
0: กสีหนึ่งไปไม่รอดก็ใช้บริการอีกสีหนึ่งยกเว้นสีที่เขาไม่ต้องการ
2: โอ้โหสีอื่นๆที่ว่าก็สามารถที่จะคุยกันจับมือกันได้ไปเรื่อยๆ
1: เปลี่ยนสีไปได
2: ้โอ้ยผมกำลังจะถามอาจารย์เลยว่าถ้าเราย้อนกลับมาที่ต้นเรื่องของเรื่องนี้แล้วมองว่าไอ้รอหรือแม้กระทั่งฝ่ายค้านนะตอนนี้มองเป็นยุทธศาสตร์คือจะต้องรื้อโครงสร้างนี้ให้ได้และใช้เกมระยะยาวในขณะที่รัฐบาลหรือว่าฝั่งอำนาจใดๆก็ตามแต่ที่ได้รับผลกระทบอย
1: ู่
2: จำเป็นที่จะต้องใช้เป็นกลยุทธ์ในการที่จะแก้หมากนี้เพราะเขาก็ต้องเห็นเหมือนกันว่าในระยะยาวมันจะส่งผลกับเขายังไงอาจารย์คิดว่าเขาจะแก้เกมยังไง
0: ก็คืออันดับหนึ่งแล้วก็คือเสถียรภาพทางการเมืองรัฐบาลจะต้องเข้มแข็งมากก็คือถ้ามีการอภิปรายไม่ไว้วางใจอย่างไรเนี่ยจะไม่กระทบกระเทือนนะครับคือพูดง่ายๆว่าเสียงรัฐบาลเนี่ยนะครับถ้ายกมือบวกขึ้นมาเนี่ยต้องพร้อมเพรียงและการต่อมาแรงกดดันทางสังคมแบบเนี้ยมันสูงมากเขาก็ต้องอาจเล่นเกมก็คือให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับต้องลดกระแสกดดันอย่างเช่นเรื่องที่มาของสว.เรื่ององค์กรอิสระที่มันรู้สึกว่าม ีความมีธรรมาภิบาลมากกว่านี
1: ้
0: ประการต่อมาเขาต้องแก้ปัญหาอย่างหนักก็คือการปฏิรูปโครงสร้างราชการแบบนี
1: ้
0: เพราะว่าคนมันสิ้นหวังกับระบบราชการที่เต็มด้วยการคอร์รัปชันนะครับทุกหย่อมหญ้าทุกนะครับองคาพยพของราชการโกงกันหมดแล้วคนก็รู้สึกว่าประเทศไม่มีคำตอบเพราะฉะนั้นก็ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างน้อยก็ทำให้คนรู้สึกว่ารัฐบาลยังมีผลงานรัฐบาลยังสามารถปฏิรูปราชการรัฐบาลยังสามารถแก้ปัญหายาเสพติดได
1: ้
0: ถ้าเขาทำแบบนี้ได้เขาอาจจะรักษาโครงสร้างแบบนี้ไว้ระยะหนึ่งได้เช่นเดียวกัน
2: อ๋อคือ
0: แต่ถ้าไม่ทำอะไรเนี่ยแต่ถ้าไม่ทำอะไรเพียงใช้เกมทางการเมื
1: อง
0: ใช้จำนวนมือส
1: อ
0: สอสวเนี่ยมันไม่พอครับเพราะตอนนี้สิ่งที่รัฐบาลยังทำไม่ได้คือการครองใจประชาชนจำนวนมากเงิน 4,000 บาทมันไม่พ
2: อต้องไปแก้เกมโดยการตอบความต้องการของประชาชนให้ได้แต่ละเรื่องไปเพื่อจะหล่อเลี้ยงระบบ
0: ก็ให้ประชาชนเห็นคุณค่ารัฐบาลเนี้ยทำอะไรเพื่อประเทศระยะยาวปฏิรูปราชการนะครับจับกุมเรื่องคดียาเสพติดในหมู่บ้านทุกวันนี้นะหอกนั่ง
1: เต็มไปหมด
0: ท
1: ุ
0: กหม
1: ู่
0: บ
1: ้
0: านนะครับคนเสียสติวิปลาสในการสินค้าประจำหมู่บ้านเป็นทุกหมู่บ้านมี
1: จับไป 3-4 วันปล่อยออกมาก็ก่อปัญหาอีก
0: ที่หนูหวังถึงขนาดเอาคนที่เสียสติจากยาเสพติดเป็นเน็ตไอดอลนะครับก็คือเอามาโพสต์โชว์เอามาโพสต์เพื่อเรียกคะแนนและคือส่วนหนึ่งมันกลไกรัฐมันแก้ไม่ได้อะแต่ถ้าทำให้เกิดกลไกแบบนี้อย่างน้อยก็ทำให้คนรู้สึกว่าไม่อยากจะเอายาบ้าไปขายที่บ้านเขาเพราะเขาอยู่ในโซเชียลนี่คือความล้มเหลวของรัฐเลยนะฮะกลไกของรัฐไม่สามารถสร้างความนะครับดูแลประชาชนได้ประชาชนต้องออกมาจัดการกันเองครับนี่คือถ้าสบานแอคชั่นเนี่ยจับตำรวจจับนักการเมืองที่มันเกี่ยวพันกับยาบ้าในชุมชนนะฮะแบบนี้คนจะรู้สึกรัฐบาลนี่ยังมีความหมายอยู่ยังมีความหวัง
2: ใช้วิธีนี้
1: จริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าโครงสร้างมันเปลี่ยนไม่ได้แต่ถ้ารัฐบาลจะมีใจคิดให้กับพี่น้องประชาชนชาวบ้านหน่อยเนี่ยมันก็ยังสามารถใช้ได้อยู่ใช่ไหม
0: นะว่าสวถ้ามีคดีว่าสวคือแค่เอาเหมือนเดิมหมดทุกอย่างนะแต่ทำอย่างไรคนมีฐานะดีขึ้นทำอย่างไรคนหายจนทำอย่างให้ราคาพืชผลทางการเกษตรดีขึ้นทำอย่างไรให้ยาบ้ามันหายไปคนก็จะลดความสนใจเรื่องการเมืองว่าเออรัฐบาลเนี่ยยังทำให้เป็นที่หวังที่พึ่งพิงได้อะนี่คือทางแก้แต่ถ้าไม่อยากแก้โครงสร้างนะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่คนดีขึ้นนะครับ
1: ก็ยังพอมีหวังในจุดเล็กๆแต่ระหว่างปลายวงนั่น
2: แหละเข้าใจแล้วครับขอบคุณมากเลยครับอาจารย์ครับวันนี้เวลาหมดนะ
1: ครับ
2: ครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: อาจารย์โนรานก็พูดง่ายเหมือนที่นักเหงากับอาจารย์โนรานได้สังเคราะห์ไว้นั่นแหละมันก็คือการ รีโนเวทบ้านแต่ว่ามันเป็นการเปลี่ยนห้องครัวที่มัน
1: ทาสี

0: ใหม
1: ่ทาสีใหม่หรือจะเปลี่ยนแบบรีโนเวทหน้าตาข้างบนพื้นดินเนี่ยเปลี่ยนใหม่หมดเลยก็คือการแก้ปัญหายาเสพติดค่าราชการท้องเด็กๆก็ว่าไปแต่ไอ้ตัวเสาเข็มข้างล่างอ่ะมันไม่ได้รื้อหมดไงมันก็เท่านั้น
0: ครับ
1: ประมาณอย่างนั้นแหละฮะ
0: อ้าวอ้าว
1: ครับครับ
0: ไปฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยก่อนครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

ขณะที่เวลา 15:00 น.ต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองรักษาการอธิบดีสถ.มอบนโยบายประกาศฟื้นศรัทธาองค์กรย้ำสอบสายบริหารโปร่งใสกำชับเด็ดขาดไม่ให้มีการนำตำแหน่งหน้าที่แอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์ทุกกรณีนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรรักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมกับปกครองท้องถิ่นเป็นประธานการประชุมกรมส่งเสริมกับปกครองท้องถิ่นมอบนโยบายแก่ผู้บริหารและบุคลากรของกรมเพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนองค์กรสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและฟื้นฟูภาพลักษณ์ของกรมภายหลังวิกฤตด้านความเชื่อมั่นเกิดขึ้นโดยได้ประกาศนโยบายสำคัญด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยกำชับอย่างเด็ดขาดไม่ให้มีการนำตำแหน่งหน้าที่หรือชื่อของผู้บริหารไปแอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์ในทุกกรณีพร้อมย้ำว่าการสอบคัดเลือกบุคลากรโดยเฉพาะการสอบสายบริหารที่จะมีขึ้นในวันที่26กรกฎาคมนี้จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใสสุจริตและตรวจสอบได้ห้ามมีการซื้อขายตำแหน่งการวิ่งเต้นหรือการส่งรายชื่อแทรกแซงกระบวนการสอบโดยเด็ดขาดนอกจากนี้ได้สั่งการให้ทบทวนมาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการสอบอย่างรัดกุมโดยประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในฐานะผู้ดำเนินการจัดสอบเพื่ออุดช่องโหว่ที่อาจจะเกิดขึ้นและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่สังคมว่าการสอบของกรมส่งเสริมกับปกครองท้องถิ่นจะดำเนินการที่มาตรฐานสูงสุดพร้อมเตือนเจ้าหน้าที่ทุกคนว่าการกระทำที่ไม่ถูกต้องในปัจจุบันสามารถถูกตรวจสอบและเปิดเผยได้ทุกเวลาจึงต้องยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตอย่างเคร่งครัดสุขสมรวยเตรียมบินอำนาจเจริญแจ้งความข้อหาหมิ่นประมาทยิ่งชีพไอลอหลังปูดเอี่ยวคดีหัวสว.เชื่อเป็นเกมการเมืองนางสุขสมรวยวรรธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีส.ส.อำนาจเจริญพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีที่นายยิ่งชีพอัจฉาดลผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอกล่าวหาบุคคลพรรคภูมิใจไทย9คนมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีหัวสว.โดยมีชื่อนางสุขสมรวยรวมอยู่ด้วยว่าจะปล่อยให้คณะกรรมการการเลือกตั้งและฝ่ายกฎหมายดำเนินการเชื่อว่าอีกไม่นานจะมีข้อสรุปและส่วนตัวยังเชื่อได้ว่าเป็นเรื่องของเกมการเมืองข้อความที่เอามาลงยังไม่รู้เลยว่ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเพราะที่ผ่านมาเคยมีหนังสือมาถึงเฉพาะคณะกรรมการชุดที่26ได้ปฏิเสธไปและในข้อกล่าวหาไม่ได้บอกรายละเอียดตรงนี้อีกทั้งจะได้รู้จักไม่รู้จักรีสอร์ทที่ไหนยิ่งชีพกล่าวอ้างถึงด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเชื่อว่าหากมีมูลมีข้อเท็จจริงทางกกต.และฝ่ายกฎหมายก็จะเรียกไปสอบแล้วแต่ที่ผ่านมาปรากฏแต่ชื่อไม่เคยโดนเรียกไปสอบทันทีจะแจ้งความดำเนินคดีข้อหาหมิ่นประมาทนายยิ่งชีพที่จังหวัดอำนาจเจริญและคงไม่ตอบโต้อะไรไปมากกว่านี้เพราะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยได้พูดไปหมดแล้วทันทีจะไม่หลงกลฝ่ายค้านที่จะให้ไปร้องต่อศาลเชื่อว่าใครที่ทำอะไรจะนอนไม่หลับอย่างแน่นอนสิริพงษ์นำทีมกรมรางรฟท.และบริษัทเอเชียเอราวัณจำกัดลงพื้นที่ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าคลองตันเร่งแก้เหตุขัดข้องแอร์พอร์ตเรลลิงนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ณศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าคลองตันพร้อมเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยกรมการขนส่งทางรางการรถไฟแห่งประเทศไทยบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดและบริษัทเอเชียเอราวัณจำกัดเพื่อติดตามความคืบหน้า

0: ว่าการแก้ไขเหตุขัดข้องของระบบรถไฟฟ้า Airport Rail Link ภายหลังเกิดเหตุขบวนรถตกรางบริเวณประแจภายในศูนย์ซ่อมบำรุงส่งผลกระทบต่อการเปิดให้บริการเดินรถพร้อมสั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือเร่งดำเนินการแก้ไขสถานการณ์นายอนันต์พรมดินแดงผู้ว่าการการรถไฟประเทศไทยเปิดเผยว่าเมื่อเที่ยงคืน47นาทีเกิดเหตุขบวนรถไฟฟ้า Airport Rail Link 1ขบวนประกอบด้วย4ตู้ซึ่งเดินรถกลับเข้าศูนย์ซ่อมบำรุงหลังเสร็จสิ้นการให้บริการโดยระหว่างนำขบวนเข้าศูนย์ซ่อมบำรุงตู้โดยสารคันที่3ได้ตกรางบริเวณประแจภายในศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าคลองตันส่งผลให้กีดขวางเส้นทางเข้าและออกของระบบ Airport Rail Link ทำให้ไม่สามารถนำรถให้บริการเดินรถได้ตามปกติในเส้นทางระหว่างสถานีพญาไทสถานีสุวรรณภูมิขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงอย่างละเอียด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งครับรัฐบาลรับฟังประชาชนทุกเสียงเตรียมขยายเวลาอุทธรณ์ทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐย้ำไม่ปล่อยผู้เดือดร้อนจริงตกหล่นจากระบบนางสาวรัชดาธนาดิเลโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมุ่งคัดกรองคนจนจริงให้ได้รับสิทธิตรงเป้าหมายนำงบประมาณช่วยเหลือถึงผู้เดือดร้อนมากที่สุดหลังข้อมูลไม่ได้ปรับปรุงมากว่า 4-5 ปีส่งผลให้สามารถนำผู้ตกสำรวจและผู้มีความเดือดร้อนจริงเข้าสู่ระบบเพิ่มขึ้นกว่า 2.3 ล้านคนนางสาวรัชดากล่าวว่ารัฐบาลรับฟังทุกข้อเสนอแนะและข้อเรียกร้องของประชาชนโดยเฉพาะจากข้อร้องเรียนกรณีแอบอ้างรับสิทธิ์ซึ่งได้เร่งทบทวนหลักเกณฑ์เพื่อคัดกรองผู้ที่ไม่เข้าเกณฑ์ออกพร้อมปรับปรุงกระบวนการอุทธรณ์ให้สะดวกและเป็นธรรมมากขึ้นทั้งการขยายเวลาเพื่ออุทธรณ์และเปิดรับฟังข้อเท็จจริงจากประชาชนเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาทบทวนสิทธิ์อย่างรอบคอบทางนี้กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนมากขึ้นเช่นกรณีการครอบครองรถยนต์เก่าโดยหารือร่วมกับกระทรวงคมนาคมเพื่อกำหนดแนวทางที่เหมาะสมและเป็นธรรมขณะเดียวกันกระทรวงมหาดไทยได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานครบวงจร One Stop Service ณที่ว่าการอำเภอทุกแห่งเพื่ออำนวยความสะดวกในการยืนยันตัวตนยื่นคำขอทบทวนสิทธิ์และตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยผู้ที่ถูกนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ได้รับความยินยอมสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ซึ่งจะพิจารณาเป็นรายกรณีพร้อมดำเนินคดีกับผู้ที่นำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้แสวงหาประโยชน์โดยทุจริตอย่างเด็ดขาดต่อไปทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองแดงครับ
3: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: เสียงพี

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
2: กว่า 1,000 เรื่องลับที่ถูกซ่อนไว้ใต้พรมอำนาจคุณคิดว่าคุณรู้ดีพอเกี่ยวกับคนที่กุมชะตาประเทศหรือไม่ถึงเวลา

0: เจาะลึกเบื้องหลังทุกขั้วอำนาจมาร่วมเปิดโปงความจริงไปพร้อมกันฟังลับลวงพรางทุกเช้าวันเสาร์โดยวาสนานานุ่มและบุญระดมจิตดอน
1: บุญระดมจิตดอนนะคะกับรายการลับลวงพรางค่ะรายการที่จะไขความกระจ่างในทุกข่าวให้คุณผู้ฟังนั้นได้รับรู้ได้ข้อมูลลึกและก็เจาะแบบชัดเจนและกระจ่างแบบสุดๆค่ะ
0: ฟังความจริงที่ไม่เคยหลับไหลฟังลับลวงพรางทุกวันเสาร์8โมงถึง10โมงทาง MCOT News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: .5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: มาในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาติดตามเรื่องของความคืบหน้าในเรื่องของการคดีโกงสอบท้องถิ่นกันบ้าง
4: โอ้นี่ก็มหากาพย์อยู่เหมือนกัน
3: ใช่เป็นเรื่องใหญ่มากนะฮะซึ่งล่าสุดมันมีการเลื่อนการประชุมของคณะกรรมการกลางไปใช่ไหมฮะ
4: ใช่เดิมทีก็ว่าจะเป็นพรุ่งนี้
3: ใช่
4: แล้วก็เลื่อนก็ฉับพลันทันด่วนเหมือนกัน
3: ทีนี้เนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะคุยกับทางนายกสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยนะฮะเพราะว่าอยากจะฟังความคิดเห็นของท่านสักหน่อยนะฮะถึงสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ติดตามกันมาแล้วความคาดหวังต่อไปเนี่ยมันจะต้องเป็นอย่างไรระบบที่ประชาชนคาดหวังเอาไว
4: ้
3: มันจะเป็นไปอย่างที่คิดได้ไห
4: ม
3: นะฮะกับคุณพิพัฒน์วรสิทธิ์ดำรงนะฮะนายกสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยนะครับสวัสดีครับคุณพิพัฒน์ครับ
4: สวัสดีครับท่านครับ
5: ครับสวัสดีครับพิธีกรทั้งสองท่านครับผม
4: ครับผม
3: ครับล่าสุดที่ข่าวออกมาเรื่องของการเลื่อนประชุมของคณะกรรมการกลางใช่ไหมฮะอย่างกระทันหันออกไปเนี่ยทางสมาคมหรือว่าทางคุณพิพัฒน์เองเนี่ยคิดยังไงคิดเห็นยังไงขอประเด็นนี้ก่อนเนี่ย
4: ครับ
5: ก็เข้าใจว่าคงจะข้อมูลอาจจะยังไม่พร้อมที่จะนำเสนอที่ประชุมนะ
4: ครับ
5: คือในการประชุมกกลางจริงๆแล้วก็ไม่ใช่มีเรื่องเดียวนะแต่มีหลายวาระ
3: ครับ
5: แต่ว่าวาระนี้น่าจะเป็นวาระที่ทุกฝ่ายให้ความสนใจ
4: ครับ
5: ก็เลยคิดว่าถ้าประชุมไปแล้วถ้าดึงเรื่องนี้ออกไปก่อนมันก็อาจจะมีปัญหาก็เลยถือเมื่อข้อมูลอะไรยังไม่พร้อมเนี่ย
4: เลื่อนไปก่อน
5: งั้นก็น่าจะเลื่อนไปก่อนนะข้อมูลที่เกี่ยวข้องนะที่เขาจะเตรียมเสนอที่ประชุมเพื่อให้แก้ไขไปในคราวเดียวกันนะครับผม
3: ครับและที่คิดเราติดตามเรื่องของการดำเนินคดีความกันมาเรื่อยๆเนี่ย มีการออกหมายจับหมายเรียกคนนั้นคนนี้เนี่ยนะฮะซึ่งล่าสุดก็มีผู้เกี่ยวข้อง11รายเข้ามาแล้วก็จะจ่ออีก2ที่เป็นระดับผอ.เนี่ยนะครับอันเนี้ยตามความคืบหน้าแล้วคุณพิพัฒน์มองว่า มันเป็นไปในทิศทางที่ดีหรือ ถ้าเกิดกันพูดกันแบบตรงๆมันก็ได้เท่านี้แหละหรือยังไง
4: ครับ
5: ตรงนี้เท่าที่ฟังดูหรือว่าติดตามเนี่ยก็จะเป็นการดำเนินการของฝ่ายตำรวจใช่ไหมครับ
4: ครับ
5: ซึ่งในฝ่ายของปปช.ก็ยังไม่ได้ชี้แจงเพิ่มเติมอะไ
4: ร
5: ในส่วนของตำรวจเนี่ยก็เนื่องจากว่าเจ้าที่ตำรวจเนี่ยอยู่ภายใต้ข้าราชการของนายกรัฐมนตรี
4: ครับ
5: ทางนั้นก็ผมเข้าใจว่านายกท่านก็อาจจะอยากจะให้มันคลี่คลายโดยเร็วนะครับเพียงแต่ว่าเท่าที่พวกเราติดตามเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันอาจจะช้าไปนิดนึงเพราะว่าเราเข้าจับกุมตั้งแต่วันที่22-23มิถุนายนนะ
4: เป็นเดือน
5: แล้วก
4: ็
5: ครบเดือนพอดีใช่ไหมครับ
4: ใช่
5: ซึ่งจริงแล้วมันควรจะรวดเร็วมากกว่านี้นะฮะโดยเฉพาะคนที่จับได้ขนาดขาวอะไรเงี้ย
4: ก็เห็นตรงๆเลยว่างั้นนะแจ้งกันอยู่หน้าคอมพิวเตอร
3: ์ที่บ้านหลังนั้น
5: คือเราก็อยากจะเห็นว่าจับมาเพื่ออะไรเพื่อเค้นคำตอบหรือว่าที่มาที่ไปแล้วก็ดำเนินการเรื่องของการตรวจสอบเส้นเงินอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าเรื่องเส้นเงินเป็นหลักฐานสำคัญเลยนะ
4: ใน
5: การที่จะพิจารณาในชั้นศาลถ้าไม่มีเส้นเงินไม่มี

0: มีอะไรเงี้ยมันก็คงจะจับลำบากนะฮะแม้แต่3,000กว่าคนที่ว่าจะเอาออกไปเนี่ยก็น่าจะได้แค่สุดท้ายแล้วก็พวกเราก็ยังคาดว่าเอ๊ะมันน่าจะได้แค่เอาออกไปหรือเปล่าแต่ว่าคดีอาญาอาจจะไม่ถึงนะเพราะว่าเรื่องเส้นเงินอะไรพวกนี้มันอาจจะสาวไม่ถึงอันนี้คือสิ่งที่เราก็ดูเท่าที่เห็นนะฮะว่ามันช้าไปนะครับผม
1: คือหมายความว่าถ้าเกิดว่าสมมติว่าเขาเราจับได้ว่าเขามาโดยไม่ถูกต้องเนี่ยแต่เขาก็นั่นว่าเขาเองไม่ได้ทำเองว่างั้นนี่นะก็อาจจะไม่ต้อง
0: ก็โดยหลักนะโดยหลักมันก็ต้องปฏิเสธอย่างนั้นแหละคร
1: ับ ก็ต้องเป็นปฏิเสธไปนั้นซึ่งก็อาจจะทำให้เขาก็หลุดรอดไปได้เพราะว่าเขาก็โยนความผิดไปว่าเขาก็ไม่ได้เป็นคนแก้ข้อสอบถูกไหมฮะมันก็จะเป็นอย่างนั้นแต่คราวนี้ในประเด็นที่ว่าหนึ่งก็คือความเร็วของตำรวจที่ว่าเอ๊ะเป็นเดือนแล้วนะครบเดือนพอดีเนี่ยนะสองก็คือในเรื่องของการติดตามเช่นเงินแรงต่างเนี่ยมันทำไมถึงยังเงียบๆกันอยู่อย่างเงี้ยเราก็เป็นห่วงตรงนี้ใช่ไหม
0: ครับอย่างการออกข่าวเนี่ยว่าจะจับสองผอ.อะไรเงี้ยก็ออกมา2-3 วันแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรนะจริงๆแล้วน่าจะจับแล้วก็แถลงข่าวเลยไม่ใช่ว่าปล่อยข่าวมาก่อนแล้วก็ไปไม่รู้ว่าจะจับได้หรือไม่ได้อะไรเงี้ยหรือว่าเหมือนกับว่าส่งสัญญาณให้เขาหนีหรือเปล่าก
2: ำลังจะ
1: ก็
2: รู้สึกแบบนั้นเลย
1: น่าสนใจ
2: พอมันออกมาแบบนี้เนี่ยคนที
1: ่สะ
2: ด
1: ุ้งเนี่ย
2: ก็ต้องรู้ตัวแหละใช่ไหมเพราะว่ามันมีการอ้างอิงระดับแล้วก็องค์กรด้วยอ
1: ่
2: ะมันก็ดูชัดเจนว่าถ้าเกิดคนที่เป็น2คนนี้จริงๆเขาก็ต้องรู้ตัวเนาะ
0: ครับใช่ครับ
1: แล้วก็ตอนนี้เนี่ย11คนที่ว่าไปจับคาคอมพิวเตอร์เนี่ยก็ยังไม่ได้ถูกที่จะจับไปติดคงติดคู่อะไรใช่ไหมถูกไหม
0: ใช่เข้าที่สอบถามแล้วก็เข้าที่ติดตามนะติดตามข่าวเนี่ยก็ยังไม่ได้ถูกจับนะแล้วก็ยังไม่ได้ให้พ้นจากข้าราชการเลยนะยังทำงานอยู่ปกตินะ
1: หนึ่งก็คือยังไม่ถูกดำเนินคดีที่ว่าจะต้องไปติดคงติดคู่สองคือยังไม่ได้พ้นจากตำแหน่งด้วยเลยใช่ไหม
0: ใช่ครับใช่ก็ยังทำงานปกติอยู่นะ
2: อย่างนั้นผมย้อนถามแบบนี้ดีกว่านะครับในฐานะนายกสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นเนี่ย คือสมาคมเรามีบทบาทในเรื่องนี้ตั้งแต่ตอนแรกเนี่ย อย่างไรบ้างก่อนที่มันจะตกเป็นข่าวได้ซ้ำเนี่ย มันมีเบาะแสมันมีอะไรเข้าหู
1: มี
2: คนเข้ามาร้องเรียนยังไงไหมฮะ
1: มีคนร้องเรียนไหมอะไรเงี้ย
0: คือเรื่องนี้ต้องบอกว่ามันย้อนหลังไปนานนะตั้งแต่ปี60คือตั้งแต่มีคำสั่งคสช.ที่8/2550แล้วอำนาจของการสอบแข่งขันที่เดิมเนี่ยท้องถิ่นแต่ละแห่งเนี่ยเขาสอบกันเองนะครับแล้วก็มาไว้ที่ส่วนกลางให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ่ะเป็นผู้ดำเนินการแล้วก็มีข่าวมาตั้งแต่ปี60แล้วครับข่าวเป็นเขาสอบไปแล้วอยู่ประมาณ3ครั้งนะครับ
1: จาก60มาถึงตอนนี้สอบ3ครั้งแล้วใช่ไหมฮะ
0: ครั้งนี้เป็นครั้งที่4ครับ
1: อ๋อนี่ครับเป็นครั้งที่43ครั้งมาแล้วงั้นก็แสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เราพูดกันตรงไปตรงมานะท่านก็คือ3ครั้งที่ผ่านมามันก็อาจจะมีลักษณะเนี้ยเล็ดลอดกันเข้ามานั่งปอกินเงินเดือนอยู่พอสมควรเลยใช่ไหม
0: มีข่าวมาโดยตลอดแล้วก็พักพวกแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดเขาก็ส่งข่าวมาให้แล้วก็แม้แต่น้องเขาที่มีแบบถูกตกเบ็ดถูกอะไรเงี้ยเขาก็แจ้งมานะฮะเป็นแต่ว่ามันไม่มีใครกล้าไปเป็นพยานแล้วก็แม้แต่ผมเนี่ยผมเคยร้องไปที่ปปช.ครั้งหนึ่ง
1: ร้องปปช.ด้วยนะท่านเนี่ย
0: ปีก่อนปี6-6-6-4-6อะไรเงี
1: ้
0: ยแล้วก็ปปช.ก็เรียกผมไปสอบ
1: ไปสอบพอเราร้อง
0: แล้วเขาก็ถามว่ายืนยันไหมว่าจะร้องแบบนี้ว่าเขาทุจริตถ้าตรวจแล้วไม่เจอหลักฐานเนี่ยเราจะถูกฟ้องกลับนะปปช.ก็ขู่เราแล้วก็เลย
1: นี่ด้วย
0: โอเค
1: ไอ้เราเนี่ยไปร้องแต่เขาบอกว่าถ้าคุณยืนยันนะแล้วถ้าเขาว่ามันไม่ทุจริตเนี่ยคุณโดนเนี่ยมันจะมีมนุษย์หน้าไหนนะครับที่จะกล้าไปร้องครับ
2: คือเรา
0: เลยบอกว่างั้นก็ไม่ร้องประเด็นนี้แล้วกันบอกเนี่ยเพราะว่าเราก็ขี้เกียจไปขึ้นศาล
1: นั่นน่ะสิ
2: ด้วยความที่เราเนี่ยได้รับข้อมูลมาแต่เราก็อยากจะให้หน่วยงานที่มีอำนาจไปสืบค้นไปสอบสวนสืบสวนเรื่องราวกันต
1: ่
2: อแต่เรากลับกลายเป็นว่าโดนถามกลับนะว่าม ีหลักฐานชัดเจนหรือเปล่าย
1: ืนยันไหมว่าจะฟ้อง
0: ใช่ประมาณนั้น
1: ครับ
0: มันก็เลยเป็นอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วเรื่องนี้มันมีมานานแล้วแหละ แล้วก็

0: ข่าว
1: คร
0: ับแต่ว่าไม่มีใครแสดงตนเป็นพยานหรือว่ากล้าไปเป็นพยานพอเข้าใจว่าเขาคงถูกถามแบบผมนี่แหละทีนี้เราไม่มีหรอกครับเราไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะไปบอกว่าคุณทุกคนนี้จริงหรือไม่จริงนะครับ
2: ครับ
0: เราก็ได้ข่าวคือเราอยู่วงการเนี้ยเราก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะครับแต่ว่าไม่รู้ถึงขนาดที่ว่าเขารวบรวมเงินไปให้ใครอันนี้ไม่รู้คร
1: ับ
0: เพราะว่ามันข่าวมันจะไม่ถึงข้างบนครับ
1: โอ้โหเอ้ยแล้วถ้าเกิด
0: ครั้งเนี้ยเพิ่งจะรู้ว่าอ๋อมันทำแบบนี้เอง
1: อ๋อมันทำแบบนี้เองที่ผ่านมาได้แต่กลิ่นตอนนี้ได้เห็นด้วยว่างั้นเน
0: ี่
1: ยนะได้ฟังด้วยอ๋อ
2: แล้ว 3-4 ครั้งที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2560เนี่ย
1: มันครั้งนี้
2: พอเราย้อนกลับไปดูเนี่ยท่านนายกสมาคมมันดูเป็นแก๊งเดียวกันไหม
1: เออแก๊งเดียวไหม
2: โอ้ต่อให้จะไม่ถึงตัวการใหญ่สุดที่เราไม่รู้ก็ตาม
0: เดียวกัน
1: นะเครือข่ายเดียวกันอันนี้ถ้าเข้าใจว่าเป็นเครือข่ายเดียวกันเขาสอบเนี่ยเขาสอบยังไงฮะปีเว้นปีหรือว่าสองปีครั้งหรือยังไงฮะ
0: คือการสอบครั้งหนึ่งเขาจะขึ้นบัญชีไว้สองปีก็คือบรรจุแต่งตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้ามีตำแหน่งว่างตำแหน่งไม่เพียงพอเขาถึงจะสำรวจและดำเนินการกำหนดการใหม่ฮะในการจัดสอบนะฮะก็ประมาณสาม2ถึง3ปีอ่ะถึงจะสอบครั้งหนึ่งครับ
1: อยู่ที่ว่ามันจะสามารถที่ใช้คนที่สอบผ่านเนี่ยไปได้ครบไหมว่างั้นใช่ไหม
0: ใช่ครับใช่แล้วก็เพราะว่าที่ผ่านมา3ครั้งก่อนหน้านี
1: ้
0: ตำแหน่งหลายตำแหน่งนะคือคนสอบไม่พอก็คือคนสอบได้นะคือตำแหน่งว่างสมมติตำแหน่งว่าง100นึงมีคนสอบผ่านแค่50อย่างเงี้ยคร
1: ับ
0: อ๋อ
1: นึกภาพแล้วแต่ว่าไม่ได้เป็นวาระว่า
0: ตั้งข้อสังเกตนะว่าเอ๊ะมันมีอะไรหรือเปล่ามาถึงสอบไม่ผ่านสักที
1: ก็น่าเห็นใจนะบางคนเนี่ยโอ้โหก็ต้องใจบางคนเนี่ยผมดูในข่าวเนี่ยก็คือบางทีอายุ42แล้วอ่ะยังไปสอบอยู่เขามีความมุ่งมั่นของเขานะแต่ก็สอบไม่ผ่านสักทีอะไรต่างอ๋อแต่ก็คือว่ามันไม่ได้เป็นวาระว่าจะต้องปีเว้นปี2ปีครั้ง3ปีครั้งหมายว่าขึ้นบัญชีไว้เนี่ยถ้าใช้หมดแล้วถึงจะสอบถูกไหมฮะ
0: ครับใช่ครับ
1: อ๋อมันเป็นอย่างนั้น
2: แต่มันก็แปลกๆนะว่าก่อนหน้านี้ตำแหน่งว่างแต่ว่ามันก็เข้ามาไม่ครบตำแหน่งที่เปิดถูกไหมฮะแต่รอบนี้พอมันดูตัวเลขของคนที่
1: ม
2: ีเข้าข่ายทุจริตมันดูเยอะมากเลยอ่ะมันดูเหมือนกับจะยัดเกินตำแหน่งด้วยซ้ำอ่ะฮะทำไมมันกลายเป็นแบบนั้นล่ะท่านนายกสมาคม
0: คือก่อนหน้านั้นนะก่อนการสอบนะฮะผมนำเรียนว่าคืออันนี้ด้วยความสัตย์จริงนะผมไปคุยกับท่านอดีตอธิบดีท่านนฤชานะท่านนฤชาเนี่ยจริงถ้าท่านพูดจริงนะคือท่านมีเจตนาที่ดีว่าคือที่ผ่านมาเนี่ยเราองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเราเนี่ยขาดแคลนบุคลากรมากทีนี้การสอบหลายตำแหน่งเนี่ยก็สอบได้ไม่ครบส่วนถ้าก็เลยว่าจะทำทิวอาร์ครั้งเนี้ยให้มันดีแล้วก็จะให้มาอะไรเนี่ยสรรหาบุคลากรให้ได้เพียงพ
1: อ
0: ต่อตำแหน่งที่ว่างนะครับแล้วก็ท่านก็บอกกับผมนะว่าในการสอบครั้งนี้ดูแล้วกันว่าจะไม่มีการทุจริตแน่นอนเพราะว่าทำไอ้ทิวอาร์ไว้อย่างรอบคอบนะแต่เมื่อท่านพ้นจากตำแหน่งไปแล้วเนี่ยอันนี้ก็มีคนมาต่ออันนี้ผมก็ไม่ทราบว่าเพราะยังไม่ได้ไปคุยกับท่านอธิบดีแต่ละท่านในเรื่องนี้เลยนะหลังจากท่านนฤชาพ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมเสริมไปแล้วนะก็มีท่านคือท่านทำทิวอาร์ไว้แต่ว่าย
1: ังไม่ท่านนฤชานี่ทำทิวอาร์ไว้ฮะเพื่ออยากจะได้ให้คนเนี่ยเข้าไปรีคูดเข้าไปในระบบงานนี่ให้มันครบครันว่างานนี้ทำงานได้
0: เพราะว่าท้องถิ่นเราขาดแคลนมานานครับ
1: เพราะฉะนั้นมันก็เลยเหมือนกับว่าคราวนี้เป็นช้ำอ่างใหญ่เลยใช่ไหมในการที่จะทำให้คนได้ว่า 3,000 5,000 อะไรเงี้ยนะถูกไหมฮะ
2: เพราะฉะนั้นมันก็แปลว่าสมมุติว่าในตั้งแต่ปี2560ที่เราตั้งข้อสังเกตและตั้งสมมติฐานว่าเป็นแก๊งเดียวกันแล้วมันก็มีข่าวการทุจริตต่างๆมา 3-4-5 ครั้งที่ว่าม
1: า
2: แต่ว่าในแต่ละครั้งที่เปิดการสอบปรากฏว่าไม่ครบตำแหน่งที่เปิดก็เลยกลายเป็นเหมือนกับก่อนหน้านี้เราก็ตั้งข้อสังเกตว่าคนที่เขามาสอบเนี่ยเขาไม่ผ่านเกณฑ์สักทีก็เหมือนกับอาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าคนที่สอบทุจริตคนที่ทุจริตมาก่อนหน้านี
1: ้
2: มาบดบังก็เลยได้ตำแหน่งไปแล้วมันก็เลยกลายเป็นคนที่สุจริต

0: ไม่ผ่านเกณฑ์อยู่นั่นแหละ
1: แกรอไปก่อน
0: ตำแหน่งมันก็เลยไม่ครบมันเป็นแบบนี้ได้ไหม
2: ตรงนี้ไม่ยืนยันนะ
0: ครับ
2: แต่ว่าถ้าเขาสังเกตว่าทำไมมันข้อสอบมันถึงยากจังเลยอะไรเงี้ยนะที่ผ่านมาแล้วก็คนที่ตำแหน่งที่มันท้องถิ่นเราต้องการนะทำไมมันถึงมีคนสอบได้ไม่ครบถ้วน
0: นะ
2: มันเป็นเพราะอะไรเงี้ยนะเราก็ตั้งข้อสังเกตไว้อยู่
1: พอจะบอกได้ไหมเป็นความรู้ให้ท่านผู้ฟังด้วยหมายความว่ามันส่วนใหญ่มันจะมีตำแหน่งอะไรฮะที่มักจะขาดแคลนหรือว่าขอเปิดสอบไปแล้วก่อนไม่ค่อยได
2: ้สายวิชาชีพนะฮะอย่างเช่นวิศวกรนายช่างต่างๆนักวิชาการเงินและบัญชีนักที่พัสดุแล้วก็อันนี้ยังไม่รวมถึงพวกแพทย์พวกพยาบาลพวกนี้นะฮะแล้วก็พวกครูนะฮะบุคลากรทางการศึกษานะเพราะว่ากลุ่มนี้เขาจะมีคู่แข่งเยอะคู่แข่งหมายถึงว่าหน่วยงานอื่นๆเขาก็
1: ที่จะรับอยู่ที่ที่เราจะไปสอบเข้าได้
2: แล้วก็มีคนจบน้อยฮะคนจบน้อย
1: นี่เป็นความรู้จริงนะเรา
0: วิชาชีพสายตรง
1: วิชาชีพสายตรงนะฮะ
2: แต่ว่าสายสังคมเนี่ยคนจบเยอะแต่ว่ามีตำแหน่งน้อยครับ
1: อย่างหมอพยาบาลอย่างครูเนี่ยเขาก็มีโรงพยาบาลมีโรงเรียนที่
0: เขาจะไปสอบ
1: ที่อื่นไปสอบก็แล้วนะนะ
0: วินไปงั้นไล่เกณฑ์ที่ว่าเนี่ยคือมันจะเป็นคะแนนเหรอฮะผมอยากได้ความรู้ตรงนี
1: ้
0: จะต้องทำคะแนนถึงเท่านั้นเท่านี้ถึงจะเรียกว่า
2: ใช่ครับคืออย่างสอบท้องถิ่นรอบนี
1: ้
2: คือมันมีสามภาคนะฮะภาคแรกก็คือภาคก
1: อภาคกอ
2: เนี่ยภาคกอก็คือความรู้ทั่วไปเหมือนกับกอพอเขาสอบนะ
1: เหมือนกอพอเลยแบบนั้น
2: ซึ่งมันจะมีภาษาอังกฤษด้วย20ข้อภาษาอังกฤษนี่ต้องผ่าน10ข
1: ้
2: อ
1: ครึ่งนึง50%
2: ทีนี้ก็เหมือนกับที่เข้ามาล้อเรียนนะคือมันส่วนใหญ่ก็อาจจะตกภาษาอังกฤษเขาเลยออกง่ายๆประมาณนั
1: ้
2: นนะฮะแล้วก็ภาคขอคือเฉพาะตำแหน่งไปสอบนายช่างก็ไปความรู้ความสามารถเกี่ยวกับช่าง
1: ช่างเลย
2: บัญชีก็ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับบัญชีอะไรอย่าง
1: นี้
2: แล้วก็ต้องผ่าน 60% เหมือนกันนะครับเมื่อสอบภาคนี้ผ่านแล้วถึงจะไปสอบภาคคอคือสอบความเหมาะสมกับตำแหน่งอันนี้จะดูในเรื่องของการสัมภาษณ์แต่ว่าเกณฑ์คะแนนโดยหลักสากลทั่วไปนะเขาบอกว่าสอบสัมภาษณ์เนี่ยจะต้องแกปมันเนี่ยแกปจะต้องไม่ห่างกันเกิน5คะแนนนะเขาจะตั้งไว้ครับ
1: อ๋อแล้วตอนนี้ที่มีการที่เรียกว่าเรื่องของการจับทุจริตเนี่ยมันอยู่ในกระบวนการการสอบภาคกอหรือภาคขอครับท่าน
2: คือมันไม่ได้อยู่ทั้ง3ภาคแต่มันอยู่ภาคสุดท้ายคือการคีย์ข้อมูลเข้าไปเท่าที่เราฟังจากตำรวจนะก็คือว่าไปแก้เลยไปแก้คะแนนในไฟเลยในระบบเลยสมมติว่าผมเนี่ยได้อันดับที่หนึ่งเนี่ยเอาเบียดผมไปอยู่อันดับที่สิบเนี่ยแล้วคนที่ไม่รู้มาจากไหนเนี่ยเอาขึ้นมาเลยสิบอันดับแรกนี่นะ
1: ก็คือเขาสอบทั้งกอทั้งขอทั้งคอมาแล้วแต่ว่าไปแก้ตรงท้ายเลยว่างั้นเนี่ยนะ
2: ก็คือเอาชื่อขึ้นไปเลยครับ
1: เอา
2: ชื่อขึ้นไปเลยว่าใครจะสอบได้ที่หนึ่งที่สองที่สามแล้วก็ใส่คะแนนให้เขาเลยโดยไม่ต้องไปดูหรอกว่าเขาสอบได
1: ้พอขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย
2: นี่ไงอันนี้พอมีข่าวว่าปปช.ก็จะตรวจคือจริงๆแล้วก่อนที่ปปช.ปปท.ปปป.แล้วก็จะไปจับวันที่21-22เดือนที่แล้วเนี่ยได้น่ะคือปปช.เขามีหนังสือขอข้อมูลน่ะขอกระดาษคำตอบตัวจริงเนี่ยมาที่สถ.แล้ว2เดือนนะแต่ว่าสถ.เขาประวิงเวลาว่าเขายังไม่พร้อมเพราะว่ากุญแจที่ไปเปิด
1: ไม่ได้
2: โกดังเนี่ยมันมี2ที่ก็คือต้องนัดมสว.ก่อนนัดไม่ได้สักทีเวลาไม่ตรงกันสักทีอะไรเงี้ยทีนี้เพราะอะไรครับเราก็ตั้งข้อสังเกตว่าช่วง2เดือนเนี่ยก็ช่วงที่ปปช.ขอไปเนี่ยแล้วไม่ให้เนี่ยก็คือประวิงเวลาเพื่อจะให้มีการแก้ไขในระบบหรือเปล่า
1: ลูกลี้ลูกลนหรือเปล่าว่า
2: แก้ไขกระดาษคำตอบนะแต่ว่าแก้ไขบัญชีผู้ขึ้นบัญชีสอบได้นะครับแก้ไขไปแล้วตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นะครับเอาขึ้นเอาชื่อขึ้นบัญชีไว้ก่
1: อ
2: นแต่ว่าคะแนนเนี่ยมาแก้ไขทีหลังที่เขาจับได้นะฮะ
1: ว้ายเป็นอย่างนั้นเลยเนาะ
2: ครับ
1: เออมัน มันหากินกันง่ายดายเลยกันเนี่ยนะ

0: เอาละตรงนี้ก็เป็นภาพรวมประมาณนี้แล้วผมสนใจคำหนึ่งอยากให้ท่านอธิบายให้ท่านผู้ฟังจะได้เราเพื่อจะมีความรู้ร่วมกันนะ
1: คร
0: ับ ท่านบอกว่าที่มันมีอยู่คำว่าไปตกเบ็ดตกเบ็ดจากคนสอบเนี่ยนะมันลักษณะยังไงฮะ
2: วิธีการคือ
0: วิธีการคือยังไง
1: ตกเบ็ดมันก็คือว่ามันก็อาจจะไปตั้งโต๊ะคืออันนี้มันมีทุกครั้งที่มีการสอบเน
0: า
1: ะ
0: ก็เออทำไงก็ทำ
1: ไงได้ข่าวว่าจะมีการสอบเขาก็ไปไล่เก็บเงินก่อนว่าใครอยากจะได้ไหมใครอันเนี้ยเขาเก็บมาก่อน 100,000 ฮะสมมุติ 100,000 ทั้งหมดนะ 300,000 แต่ว่าเอามาก่อนเอามัดจำไว้ 100,000 นะครับถ้าสอบได้แล้วก็เอามาให้อีก 200,000 อะไรเงี้ยแต่ว่าพวกนี้อ่ะคืออาจจะไม่ได้มีเส้นทางที่จะไปหรือว่ามีเส้น
0: ไปตีกินเขาอย่างนั้นระวังนั่นนะ
1: ประมาณนั่นแหละพอเขาสอบได้เองก็เอาเงินมาให้ 200,000 แต่ถ้าเขาสอบไม่ได้ก็คืนให้อะไรเงี้ย
0: อันนี้เรียกว่าตกเบ็ดใช่ไหม
1: ไม่คืน
0: นะจริงๆผมได้ยินคำนี้มาในกรณีเรื่องของการสอบเข้าโรงเรียนดังๆบางโรงเรียนนะใช้การตกเบ็ดแบบนี้เหมือนกันก็คือไปบอกเลยว่าน้องเนี่ยเดี๋ยวแกสอบก็เอาเงินมาวางมาจำไว้ก่อนแล้วถ้าสอบได้เนี่ยเดี๋ยวแกเอามาเติมอีกนะถูกไหมอย่างนี้นะแล้วถ้าสอบไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวพี่คืนตังค์ให้อ๋อนี่เขาเรียกตกเบ็ด
1: ใช่คร
0: ับ ผม
1: ตรงนี้อยากจะประชามพันธ์เพิ่มนิดนึงว่าวันที่26กรกฎาคมเนี่ยจะมีการสอบอีกอันหนึ่งนะเรียกว่าสอบเลื่อนตำแหน่งเลื่อนตำแหน่งของข้าราชการส่วนท้องถิ่นนะที่เป็นตำแหน่งหัวหน้าต่างๆนะคือหัวหน้าฝ่ายผอ.กองรองปลัดท้องถิ่นนะตั้งแต่ปลัดอบจ.เทศบาลอบต.นะฮะสอบวันที่26นี้มีคนเข้าสอบประมาณ40,000กว่าคน
0: ไม่เบาเหมือนกัน
1: กระจายไปอยู่ทั้ง5ศูนย์สอบของแต่ละภาค
0: ครับ
1: อย่างภาคกลางก็สอบที่มหาลัยธรรมศาสตร์นะฮะ
0: ธรรมศาสตร์นะภาคกลาง
1: ซึ่งครั้งนี้มหาลัยธรรมศาสตร์เป็นรับผิดชอบในเรื่องของการจัดสอบนะครับซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในคณะอนุกรรมการสรรหาในการสอบครั้งนี้เราก็ทางมหาธรรมศาสตร์แล้วก็เราก็พยายามปิดช่องโหว่ไม่ให้มีการทุจริตได้แต่ว่ามีข่าวว่าม
0: ีการ
1: ไปตั้งโต๊ะว่าใครอยากจะได้ตำแหน่งปลัดสูงก็คือปลัดอบจ.ปลัดเทศบาลนครอะไรเงี้ยจ่ายมาเท่านั้นเท่านี้เลยนะ
2: ตกเบ็ดอีกแล้ว
1: แล้วก็อันนี้ท่านรักษาการอธิบดีกรมเสริมท่านนิรัตพงศ์สิทธิถาวรเนี
0: ่
1: ยท่านก็ออกมาเตือนแล้วว่ามันเป็นการตกเบ็ด 100% แน่นอนนะครับเพราะว่าท่านไม่ยอมให้เกิดขึ้นเรื่องนี้แน่นอนแล้วก็ธรรมศาสตร์เขาก็ยืนยันชัดเจนว่าเขาตรวจเขาสอบวันที่26
0: เสร็
1: จส
0: ิ้
1: นนะบ่าย3โมงเนี่ยเสร็จแล้วเขาก็จะตรวจทันทีตรวจกระดาษคำตอบทันทีแล้วจะเสร็จสิ้นจะให้เสร็จภายในก่อนเที่ยงวันที่27แล้วก็28
0: เนี่ยแบบเลือกตั้งเลยนะ
1: จะให้แต่ละคนน่ะรู้ทันทีว่าตัวเองผ่านหรือไม่ผ่าน
2: คือไม่มีเวลาไปแก้อะไรเลย
0: สอบ26ตัว27 28นี่ประกาศเลยว่างั้นเลยนะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: ข้อสอบนี่เหมือนกันไหมใน3 4 5 0เนี่ย
1: เหมือนกันฮะเพราะว่าใช้ข้อสอบเดียวกันของธรรมศาสตร์เขาจะส
0: ่
1: ง
0: ธรรมศาสตร์เป็นคนทำข้อสอบ
2: ครับครับครับเดี๋ยวนะจริงๆเวลาหมดแต่ผมติดใจไอ้ตรงที่ตกเบ็ดก่อนหน้านี้ที่เรารู้ข้อมูลมาเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นพยานหลักฐานอะไรที่ตอนนั้นเราไปยื่นให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้เลยล่ะฮะพอเรารู้มาแบบนี้ก่อน
1: มันไม่มีใครกล้าเป็นพยาน
0: โอ้มันสมประโยชน์กัน
1: ครับครับ
2: โอเคเข้าใจแล้วครับเอาหมดเวลาแล้วครับ
1: ตอนนี้ที่มันมีได้เพราะว่าครั้งนี้มีคนที่ไม่ยอมก็คือไปขอคืนเงินแล้วไม่ได้เงินคืนมันก็เลยไปร้องไปฟ้องกัน
0: เจ้าเหยื่อคืนแต่ว่าเขาไม่คืนให้ว่างั้นเลยนะ
1: ประมาณนั้นครับ
0: ไม่น่าเลยพวกแกงแม่ท่านโอกาสหน้าเดี๋ยวมีโอกาสได้ขออนุญาตที่จะสัมภาษณ์ได้คุยกันอีกนะท่านนะ
2: ครับขอบคุณมากเลยนะครับคุณพิพัฒน์ครับ
1: สวัสดีครับ
2: ครับคุณพิพัฒน์วรศิริดำรงนะฮะท่านนายกสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย
0: ผมหัวเราะเดี๋ยวผมเศร้าใจนะคุณบอล
2: ยิ้มทั้งน้ำตานะเหงาเดี๋ยวเราพักกันก่อนเดี๋ยวกลับมาต่อกันอีกสักนิดหน่อยก็ได้ฮะส
0: ัก
2: ครู่ครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมง

0: ประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง A1 จินนี่เจน่า A2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: กลับมาช่วงสุดท้ายแล้วครับเป็นไงฮะฟังท่านนายกสมาคม
5: เคลียร์ไหมผมรู้สึกว่าโอ้ยตายแล้วเนี่ยอาจจะว่าประชาสัมพันธ์ให้ท่านนายกสมาคมหน่อยนะว่าเดี๋ยววันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมเนี่ยนะเขาจะมีการสอบเลื่อนตำแหน่งอันนี้คือที่เป็นข้าราชการอยู่แล้วนะ
4: ครับ
5: เขาจะเลื่อนตำแหน่งกันแต่ว่าแหมรวดเร็วเลยนะ
4: ใช่
5: คือสอบ26ตรวจคะแนนเสร็จ27แล้วประกาศ28เลยไม่ต้องรอหรือว่าไม่ต้องเอาข้อสอบไปเก็บเอาไว้ใส่กุญแจ3ชั้น4ชั้นเนี่ยนะ
4: ใช่
5: ๆแล้วก็จะบอกว่าเปิดไม่ได้เพราะติดนู่นติดนี่อยู่แรงต่างแต่ปรากฏว่าเปิดไม่ได้แต่คีย์ได้นะไม่ได้นะ
4: ไม่ได้ไม่ต้องรอให้มีเวลาในการไปเปลี่ยนคะแนน เอาชื่อใครขึ้นก่อนขึ้นหลังเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้รับทราบกันมาจากท่านนายกสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยว่ามันมีมานานละคือจริงๆสังคมรู้อยู่แล้วครับว่ามันมีมานานเพียงแต่ว่ามันปักหมุดไว้ให้มันแคบเข้ามาหน่อยตั้งแต่ปี2560เท่าที่ท่านนายกสมาคมเนี่ยได้รับทราบมาจากภายในแล้วก็พอสังเกตดูแล้วเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่ามันก็มีกลิ่นว่าตั้งแต่3-4 รอบท่านนับจาก2560มาจนถึงรอบนี
5: ้รอบนี้รอบที่4
4: ใช่มันเหมือนจะเป็นแก๊งเดียวกันอันนี้เป็นแค่การตั้งข้อสังเกตนะ
5: นี่เป็นข้อสังเกตแล้วก็เป็นหมุดเล็กๆนะที่จะนำพาให้เราไปเอาไฟฉายส่องตาไว้นะ
4: ใช่
5: ว่าแก๊งเดียวกันนะ
4: แต่ว่าเราฟังจากซุ้มเสียงของสังคมและเนี่ยพอเราได้คุยเรื่องนี้คุณผู้ฟังก็ส่งข้อความมาหลายท่านแนวโน้มของการคาดหวังในเรื่องนี้ทุกคนหมดหวังฮะถึงแม้ว่าจะดูมีความคืบหน้าเป็นลำดับว่าเดี๋ยวจะมีหมายจับคนนั้นคนนี้ระดับนู้นระดับนี้มาแต่ว่าคำถามตัวใหญ่ก่อนหน้านี้เนี่ย
5: ค
4: ือถูกโฟกัสไปที่ระดับนักการเมืองแล้วเพราะฉะนั้นมันจะถึงตรงนั้นไหมแล้วนักการเมืองก็มีหลายระดับของนักการเมืองด้วยนะ
5: ใช่เดินตามเป็นเลขาหรือว่าเป็นตัวนักการเมืองเองก็ถึงเรียกว่านักการเมืองอะไรประมาณนี้นะ
4: ใช
5: ่มันถึงไหมเนี่ย
4: ครับ
5: ขนาดธรรมดานี่ก็ยังดูเหมือนว่ามันจะได้แค่ปลาซิวกับปลาสร้อยอะนะไม่ได้เป็นพวกฉลามวาฬอะไรต่างไม่ได
4: ้ก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวคิดว่าให้เวลาหน่อยแล้วกัน
5: คร
4: ับ เราก็ค่อยๆดูไปเรื่อยๆก็อันนี้อาจจะอยู่ในกระบวนการ
5: อ
4: าจจะอยู่ในกระบวนการนะครับเราอาจจะใจร้อนไปหรือเปล่าไม่รู้
5: ใช่แล้วว่าก็คือผมเองก็อย่าง
4: เ
5: รื่องของเส้นเงินเนี่ยบางทีเราก็ต้องเข้าใจในฝ่ายทำงานนะ
4: ครับ
5: เพราะบางทีการสืบสวนสอบสวนเนี่ยเขาจะมาบอกตรงๆไม่ได้หรอกเพราะเดี๋ยวนี้เส้นเงินมันเหมือนเมื่อก่
4: อ
5: นมันไม่เหมือนเมื่อก่อนที่ทุกอย่างมันมีการโอนเงินกันนะใช่ไหม
4: ครับ
5: แต่ทุกวันนี้มันไม่ใช่ไง
4: ใช่
5: มันเอาเงินสดๆไปให้กันนะวางกันได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ต้องเห็นใจฝ่ายที่เขาทำงานคือพวกตำรวจต่างๆเนี่ย DSI เนี่ยนะนี่เราก็ต้องเข้าใจเขาอยู่นะ
4: ใช่ใช่คือถ้าเกิดจะเอาถึงจุดสูงสุดเนี่ยก็ต้องค่อยๆไต่ระดับจากคนที่จับได
5: ้
4: ระดับล่างๆขึ้นมาเพื่อจะค่อยๆสาวไปเพื่อจะค่อยๆสาวไป
5: เอางี้แล้วกันนะถ้าคดีไอ้พวกแชร์ลูกโซ่ต่างๆถ้าคดีพระต่างๆที่ผ่านมานะ เรายังสามารถทำได้หรือสังคมหรือว่าผู้ปฏิบัติงานเนี่ยจะเป็นตำรวจจะเป็นดีอะไรยังทำได้เนี่ยนะก็ขอให้คดีทุจริตอย่างเงี้ยโกงข้อสอบเนี่ยหรือว่าโกงข้อสอบเนี่ยก็ขอให้ทำให้ได้ก็แล้วกันเนี่ยนะ
4: ครับ
5: อย่าไปไม่น่าอินนะผมขนาดท่านเจ้าคุณต่างๆเนี่ยนะ
4: ใช่
5: แต่มหาเจ้าอาวาสต่างๆเนี่ยก็ยังจับมาแล้วเนี่ยนะวันนี้จะไม่กล้าจับบรรดาที่ใหญ่โตในแก๊งอย่างนี้บ้างเนี่ยนะมันก็
4: เพราะว่าเพราะมันกลายเป็นตั้งกันตั้งข้อสังเกตแบบนี้นะเหรอคุณผู้ฟังไม่แน่ใจว่าคิดเหมือนกันหรือเปล่าพอมันเป็นคดีที่เป็นเอกชนนะ
5: ครับ
4: คือมันสุดได้แต่พออะไรที่มันดูเกี่ยวข้องกับระบบราชการหน่อยมาเนี่ย
5: หรือแม้แต่รักนักการเมืองด้วยนะ
4: หรือนักการเมืองเนี่ย
5: มันยากยินจันเขียน
4: ไหมมันดูเหมือนจะสุดอ่ะแต่สุดท้ายมันก็ไม่สุดอย่างที
5: ่
4: รู้สึกหรือเห็นแล้วกันใช
5: ้
4: คำว่ารู้สึกคงไม่ได้นะฮะเหมือนกับที่เมื่อสักครู่ท่านยศสมาคมบอกว่าก็เคยเอาไปยื่นแล้วอ่ะเพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบ
5: เดี๋ยวนะท่านก็บอกกลับมาเนี่ยยื่นต่อไม่ไหวเลยว่าเดี๋ยวนะ
4: มีพยานหลักฐานหรือเปล่า
5: อ
4: ้าวก็ถ้าผมมีอำนาจขนาดนั้นได้ก็คงไม่มาช่วยขอให้ท่านช่วยใช่ไหมฮะ
5: แต่ท่านก็มาบอกผมว่าถ้าผมยื่นจนสุดเนี่ยถ้าไม่มีพยานหลักฐานนี่ผมว่าจะถูกฟ้องกลับจับตัวได้เหมือนกันเลยนะใครล่ะครับมันอยากจะช่วยประเทศชาติบ้านเมืองอ่ะนะ
4: ใช่ครับเขาก็วันๆของเขาอยู่เหมือนกันนะครับมาถึงเรื่องความคืบหน้าเกี่ยวกับการเสียชีวิตของสามีคุณครูทรายหน่อยสามีครูทรายนะฮะก็มีการเดินหน้าที่จะยื่นเอาผิดแล้วก็ยื่นหนังสือต่างๆเพื่อจะร้องเรียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและน่าจะรับผิดชอบกับเรื่องนี้นะครับเพราะวันนี้ก็ไปยื่นหนังสือทางแพทยสภาให้ตรวจสอบจริยธรรมและก็กระบวนการรักษาของแพทย
5: ์
4: ที่ตกเป็นข่าวนะครับแล้วก็ว่ากันไปว่าจะมีโทษในระดับไหนเพราะว่าอันนี้เป็นฝั่งของแพทยสภา
5: ครับ
4: นะครับแล้วก็มีอีกหน่วยงานหนึ่งก็คือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพตรงนี้ก็จะให้ไปตรวจสอบมาตรฐานการให้บริการของสถานพยาบาลแล้วก็มีสภาการพยาบาลอีกหน่วยงานหนึ่ง
5: สามหน่วยงานเลยนะ
4: ใช่ใช่อันนี้ก็จะต้องไปยื่นเพื่อจะตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที
5: ่
4: ของกลุ่มพยาบาลวิชาชีพในการคัดกรองอาการในวันเกิดเหตุเพราะอันเนี้ยมันเป็นประเด็นมันเป็นประเด็นก่อนหน้านี้ที่มีข้อมูลมาจากทางฝั่งหนึ่งบอกว่าเข้าไปก่อนวันเกิดเหตุด้วยอาการหนึ่งแต่วันเกิดเหตุมาอีกอาการหนึ
5: ่
4: ง
5: อีกอาการหนึ่งว่างั
4: ้นใช่แล้วก็เลยทำให้ในขั้นตอนของการรักษาวันนั้นมันเหมือนไปรักษาในอีกอาการหนึ่งไง
5: ซึ่งมันอาจจะไม่ตรงรุดว่างั้นเนี่ยนะ
4: ใช่แต่ว่าทางฝั่งผู้เสียหายเขาบอกชัดเจนว่าตอนที่เข้าไปเนี่ยมีอาการเรื่องของหัวใจอย่างไรหรือว่ารู้สึกผิดปกติอย่างไรแล้วกันตรงเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นข้อมูลให้จะต้องยื่นกับทางการสภาการพยาบาลนะให้ไปตรวจสอบในการคัดกรองอาการในวันเกิดเหตุนะในวันเกิดเหตุ
5: ในสำคัญ
4: ใช่ใช่อันนี้ก็เดี๋ยวตามความคืบหน้าเรื่องนี้ต่อไปด้วยเพราะว่าอันนี้สำคัญเพราะว่ามันเป็นชีวิต
5: ใช่
4: ชีวิตของคน
5: แล้วมันก็จะได้เป็นบรรทัดฐานเป็นมาตรฐานเนาะ
4: ใช่
5: ในแต่ละสถานพยาบาลโรงพยาบาลอะไรต่างๆแม้แต่มาตรฐานต่างๆของคุณหมอคุณพยาบาลด้วยเนาะ
4: ครับ
5: ว่าเราคือเข้าใจแหละว่าโดยมาตรฐานวิชาชีพแล้วเนี่ยท่านต้องเขาเรียกว่าให้ความเอาใจใส่ดูแลในเรื่องของชีวิตของผู้ป่วยเนี่ยนะ
4: ครับ
5: แต่อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับนะฮะเราก็จะต้องสร้างความเคร่งครัดนะฮะให้มันชัดเจนว่าเราจะยังไงเนี่ยนะฮะร
4: ัก
5: ษาได้ไม่รักษาได้ยังไงการจะส่งต่อยังไงหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะ
4: ครับ
5: มันจะต้องมีมาตรฐานและเนื้อสิ่งใดก็คือชีวิตเนี่ยมันควบคู่ไปกับเส้นของเวลาถูกไหม
4: ฮะ
5: เราจะปล่อยให้เวลามันเนิ่นช้าอยู่เนี่ยไม่ได้นะในการที่จะรับรักษาหรือจะไม่รับรักษาก็แล้วแต่ไม่ใช่แค่รับรักษานะเพราะบางทีเนี่ยเครื่องไม้เครื่องมือก็ต้องยอมรับบางทีเขาก็อาจจะไม่มีพอเนี่ยบางแห่งอันนี้ผมพูดกว้างๆนะ
4: ครับ
5: แต่ว่าถ้าเราไม่รับรักษาเราต้องรีบบอกเลยนะว่าอุ๊ยเนี่ยไม่ไหวแล้วนะเคสนี้นะเดี๋ยวจะส่งต่อให้หรืออะไรต่างๆนานาก็แล้วแต่เพราะว่าชีวิตเนี่ยเวลาทุกวินาทีที่มันเดินเกินไปเนี่ยเลยไปเนี่ยมันหมายถึงความอันตรายต่อชีวิตนั้นน่ะนะฮะ
4: ใช่ๆก่อนหน้าวันนี้เนี่ยน่าจะช่วงประมาณสักวันที่19ได้มั้ยครับมันมีผู้ใช้ Facebook โซเชียลมีเดียเนี่ยเขาได้โพสต์ซึ่งมันเป็นเรื่องที่มีประโยชน์นะฮะเกี่ยวกับเรื่อง เรื่องประมาณอาการของหัวใจเนี่ยโพสต์ข้อความว่าโรค

อดเลือดหัวใจตีบเป็นภัยเงียบที่อาจจะแฝงตัวแม้ว่าผลการตรวจประเมินทางคาร์ดิโอเนี่ยในขั้นพื้นฐานหรือว่าพวกคลื่นไฟฟ้าหัวใจอัลตราซาวด์หัวใจเนี่ยการวิ่งสายพานผลเลือดอาจจะอยู่ในเกณฑ์ปกติทั้งหมดก็ตามวิอันนี้นะอันนี้มันอันนี้ก็เลยทำให้ผมอยากที่จะเอามาแชร์ว่าผู้ป่วยจึงไม่ควรชะล่าใจกับผลตรวจเพียงอย่างเดียวครับ

0: ผลตรวจไม่ได้เลยแล้วนับภาษาอะไรกับกรณีของสามีครูทรายอ่ะที่ไม่ได้ตรวจอะไรเลยไม่ได้รับการตรวจอะไรเลย
1: ขนาดตรวจแล้วเนี่ยยังมั่นใจไม่ได้ 100% น่ะเพราะอาจจะตรวจแล้วบอกว่าผลบวกคือดีหมดนะ
0: ครับ
1: แต่ว่ามันยังอาจจะเค้าเรียกว่าหลงรอดหรือเล็ดหนูละตาลอดหนูละตาไม่ได้นะแต่นี่เค้าไม่ได้ตรวจเลยนะ
0: เค้าไม่ได้ตรวจเลยฮะอันนี้คือตามข่าวไปอย่างนั้นทีนี้ต่อนะฮะเมื่อกี้เราโพสต์ไว้ว่าจะผู้ป่วยจึงไม่ควรชะล่าใจกับผลตรวจเพียงอย่างเดียวแต่ต้องมันประเมินอาการทางกายภาพของตนเองอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะอาการเหนื่อยง่ายผิดปกติหายใจไม่อิ่
1: ม
0: หรือว่าเจ็บแปรบบริเวณหน้าอกซ้ายตรงเนี้ยเป็นสัญญาณเตือนของภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบขั้นวิกฤตซึ่งเราก็โพสต์อีกรอบแล้วกลับไปตามข่าวเพราะว่าท่านสามีของคุณครูทรายก็ไปด้วยอาการที่รู้สึกผิดปกติทางกายภาพเห็นไหมฮะนั่นไง
1: โอ้
0: ดังนั้นต่อนะครับการตระหนักรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงของร่างกายของตัวเองเนี่ยและการไม่เพิกเฉยต่อสัญญาณเตือนจึงเนี่ยถือเป็นกุญแจสำคัญเลยที่จะทำให้เกิดการผลักดันในการตรวจวินิจฉัยเชิงลึกต่อไปอีกแล้วมันจะได้รักษาอย่างทันท่วงทีแล้วก็มีข้อความต่อบอกว่าโรคเส้นเลือดหัวใจตีบอย่าชะล่าใจแม้ค่าทุกอย่างปกติอันนี้เมื่อกี้บอกไปละนะครับสังเกตตัวเองเหนื่อยง่ายก็ว่าไปโอ้แปลว่าคือโดยสรุปเนี่ยเหมือนท่านจะรอดมาได้เพราะว่ามันสังเกตตัวเองมีคำแนะนำอันต่อมาอันนี้เป็นภาพกว้างก็คือว่าถ้าสมมุติว่าผลตรวจออกมาแล้วยังดูปกติแต่อาการทางกายภาพของเราไม่ปกติ
1: อ๋อคือผลตัวจะชัดอะไรต่างเครื่องไม้เครื่องมือบอกว่าปกติแต่อาการกายภาพคือเรารู้ด้วยตัวเราเองเนี่ยว่ามันกายภาพ
0: มันปกติเนี่ยมันก็ยังเหนื่
1: อ
0: ยมันก็ยังรู้สึกหายใจไม่อิ่มแล้วก็อาจจะมีแปรบๆที่หน้าอกด้านซ้ายเน
1: ี่
0: ยให้ไปเป็นเขาเรียกว่า second opinion หมายความว่าอาจจะลองเปลี่ยนโรงพยาบาลไหมเปลี่ยนคุณหมอไหมตรวจซ้ำใหม่ไหม
1: เออนี่สำคัญ
0: ใช่เพราะว่าเอ้าเราไม่รู้นี่ว่าผลตรวจออกมาแบบนั้นแต่ทำไมผมยังรู้สึกไม่ปกติกับร่างกายอยู่เลย
1: ย
0: ัง
1: ไม่ปกติอยู่ว่างั้นเน
0: ี่
1: ยนะ
0: ใช่เราก็
1: อันนี้สำคัญ
0: ใช่เราก็ต้องอาจจะต้องไปเปลี่ยน
1: เช็คทางกายภาพตัวเองด้วยว่างั้น
0: ใช่
1: อย่าคือไม่ใช่หมายความไม่ให้เชื่อคุณหมอนะ
0: ครับ
1: แต่ให้เชื่อคุณหมอนะแต่ว่าเผื่อใจไว้สักหน่อยนึง
0: ใช
1: ่เออนี่ผมก็มีเขาเรียกว่าประสบการณ์ส่วนตัวเลยนะ
0: ครับเป็นไงฮะนังเหงา
1: ผมก็มีอาการหลอดเลือดหัวใจตีบตันเหมือนกัน
0: อันนี้คือ
1: แล้วผมก็ทำบอลลูนเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วผมได้ฟังได้นะครับคือผมเนี่ยไปทางภาคตะวันตกอะแถวชายแดนเมืองกาญนะตรงแถวท่อการ์ดนะเขาเรียกว่าสันเขาคมีดนะฮะแล้วผมเนี่ยก็ไปทำกิจกรรมนั่งกินนั่งเสวนากับเพื่อนๆอยู่นะ
0: ครับ
1: แล้วเราก็มีอาการแสบหน้าอกแสบหน้าอกเราเนี่ยถ้าแสบหน้าอกจะต้องคิดว่าเป็นกดไหลย้อน
0: ตรงน
1: ั้นแล้วเราก็ไปหาไอ้พวกยากินแก้กดไหลย้อน
0: ครับ
1: มันดีขึ้นไหมมันก็ดีขึ้นนะ
0: ครับ
1: มันก็ดีขึ้นเสร็จแล้วเราก็กลับมาแต่มันยังไม่หายมันยังแสบอยู
0: ่
1: เราก็กลับมาใช้ชีวิตอ่านข่าวอยู่อะไรเงี้ย
0: ครับทำงานเหมือนเดิม
1: เรากลับมาวันอาทิตย์ใช่ไหมวันจันทร์ทั้งวันการทำงานวันพุธเราไปหาหมอเบาหวานผมที่โรงพยาบาลปรากฏว่าผมก็ไปบอกหมอแหละบอกเอ้ยผมแสบหน้าอกผมเป็นกดไหลย้อนมั้ง
0: ครับ
1: หมอเขาไม่ยอมเขาจับผมเข้าอุโมงค์เลยฮะเขาจับผมเข้าไปตรวจคลื่นหัวใจเลยฮะแล้วเขาก็เดินมายิ้มนะฮะบอกว่าถ้านักเหงามาช้ากว่านี้อีกสักประมาณครึ่งวันนักเหงาตุยเลยครับ
0: อุ้ยแค่ครึ่งวันใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับเขาบอกว่าคืนนั้นเนี่ยเที่ยงคืนเนี่ยผมเรียบร้อยเลย
0: ครับ
1: ผมอุ้ยขนาดนั้นเลยเหรอหมอบอกจริงเพราะว่าเนี่ยตัวเลขมันชัดเจนแล้วว่ามันตันไปแล้วเนี่ยนะปรากฏว่ามีคุณหมอที่เขาเป็นเอ็กซ์เพิร์ททางด้านของประกันทำบอลลูนเนี่ยนะ
0: ครับ
1: เราเลือกเข้าใจเนี่ยเขากำลังจะกลับพอดีก็เรียกกลับมาแล้วก็ทำผมในวันนั้นเลยอันนี้ต้องบอกว่าเป็นเขาเรียกความสามารถเฉพาะตัวเลยนะของคุณหมอที่เขาให้ความใส่ใจไงนึกออกไหมทั้งที่ผมใช้ประกันสังคมมาตรา39นะ
0: ครับ
1: มาตรา39ซึ่งบางคนก็ไปขิงไปบูลลี่หลายๆที่บอกว่าจ่ายภาระแล้วก็กลับอะไรเงี้ยนะแต่ไม่จริงนะฮะอยู่ที่หมอเลยฮะผมกราบเรียนแล้วผมก็รอดมาได้ตอนนั้นน่ะมาถึงตอนนี้นะก็เพราะความใส่ใจของหมอนี่แหละเขาตรวจคือแทนที่เขาจะอ๋อกดไหลย้อนเหรอเอายาไปกินเลย
0: ถ้าเกิดไม่ได้ใส่ใจ
1: ใช่ไหม
0: เขาตามผู้ป่วยบอก
1: เออ
0: แล้วก็ไม่คิดต่อ
1: แล้วไม่คิด

0: เนี่ยนะฮะปรากฏว่าเขาก็เอ๊ะมันคืออาการแสบหน้าอกมันไม่ใช่แค่กดไหลย้อนไงมันอาจจะมีอย่างอื่นรวมทั้งไอหลอดเลือดหัวใจด้วยนะ
1: ครับ
0: ปรากฏว่าเขาไปตรวจแล้วเจอจริงๆนะนี่คือความใส่ใจของหมอเลยนะ
1: ใช่
0: ผมกล่าวเรียนผมรอดตายมาเขาเรียกว่าเป็นคุณอุปการของผมแล้วผมก็เขาเรียกว่าประทับใจคุณหมอในการที่ใส่ใจแม้ว่าเราจะเป็นไม่ได้เป็นผู้ที่จ่ายเงินเองนะเป็นผู้ที่มาตรการ39นะผู้หญิงนะ
1: ครับ
0: ความใส่ใจ
1: จรรยาบรรณวิชาชีพ
0: ใช่ฮะ
1: แล้วอีกอย่างนึงอันนี้ก็อยู่ที่นางเอาบอกว่าความรู้ความสามารถของบุคลากรทางการแพทย์แต่ละท่านด้วยนะฮะเพราะว่าอย่างที่นางเอาบอกถ้าเกิดไม่ใส่ใจแล้วขาดความรู้ด้วยก็กลายเป็นวินิจฉัยว่าอ่ะงั้นก็กดไหลย้อน
0: ใช
1: ่กลับบ้านไปครึ่งชั่วโมง
0: เอ้ย
1: ครึ่งวัน
0: เที่ยงคืนผมเดฟสมอลเล่เลย
1: โอ
0: ้
1: โห
0: มันโอ้โหเป็นเส้นตรงนี้ทุกวันผมยังมีความรู้สึกว่าเป็นบุญคุณคือท่านเป็นบุญคุณกับชีวิตผมมากเลย
1: ครับ
0: เพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยนะก็คือเพราะเราไม่ได้ไปในอาการที่แบบร่อแร่ร่องแร่งไปหรือว่า
1: ไม่ใช่เจ็บแบบ
0: อ
1: าการแสบกับอาการแป๊บๆมันก็คนละอาการ
0: ใช่แต่มันเป็นอาการแสบแล้วเราก็เข้าใจว่าเป็นกลยุทธ
1: ์ครับ
0: เพราะมันไม่ได้มีอาการแน่นหน้าอกหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะแต่ว่าหมอเขาตรวจละเอียดให้เนี่ยนะ
1: อ
0: ันนี้นะผมก็ต้องโอ้นั่นเลยทีเดียวเนี่ยนะฮะ
1: โอ้จริงๆจริงๆก็คล้ายๆกับคุณพ่
0: อ
1: แต่คุณพ่อเสียไปหลายปีแล้วคืออาการเนี่ยตอนนั้นก็ไปตรวจกับแพทย์อาวุโสมากแพทย์อาวุโสมากๆเลยนะฮะซึ่งคุณพ่อเจ็บบริเวณแขนเหมือนกับจุดที่ทำให้เกิดเรื่องนี
0: ้
1: เหมือนเขาไปกระแทกกับประตูรั้วบ้านแล้วมันก็เจ็บแต่การเจ็บเนี่ยมันไม่หายสักทีแล้วมันก็เหมือนเจ็บมากกว่าปกติปกติเราก็นึกว่าโอเคสูงมันคงเป็นผลกระทบทางกล้ามเนื้อถูกไหมฮะ
0: มันไปกระแทก
1: ใช่แต่ไม่หายสักทีเราก็ไปในอากาศไปหาคุณหมอด้วยเรื่องกล้ามเนื
0: ้อคิดว่าเป็นกล้ามเนื้อ
1: ใช่แต่พอคุณหมอท่านนั้นเนี่ยซักประวัติคุณพ่อมีประวัติเรื่องของการป่วยมะเร็งอยู
0: ่
1: ปุ๊บพอผมเห็นสีหน้าคุณหมอเลยพอบอกมีปลอดป่วยมะเร็งปุ๊บเป็นมะเร็งอะไรคือปาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บคุณหมอบอกว่ากลับไปที่คุณหมอที่ตรวจมะเร็งให้เร็วที่สุดปรากฏว่ามันลามไอสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นการกระแทกมาแล้ว
0: กล้ามเนื้ออักเสบเนี่ย
1: กลายเป็นว่าไม่ใช่แต่มันเป็นการปวดจากมะเร็งฮะนั่นแหละฮะ
0: น
1: ี่คือสิ่งที่คุณหมอวินิจฉัย
0: ครับ
1: แล้วก็เป็นคุณหมอวุโสคล้ายๆกับข่าวที
0: ่
1: สามีครูทรายเนี่ยแหละที่ไปตรวจกับคุณหมอที่แบบอายุมากแล้วซึ่งก็ไม่ได้แปลว่าอายุเป็นข้อจำกัดของคุณหมอนะมันอยู่ที่ประสิทธิภาพของแต่ละบุคคลจริงๆนี่ก็ฝากไว้เป็นเรื่องราวแวดล้อมของข่าวนี้แล้วก
0: ัน ใช่ครับเพราะว่าก็อย่างที่บอกเนี่ยนะว่าหมอแต่ละสถาบันแต่ละความใส่ใจอะไรต่างๆก็อาจจะไม่เหมือนกันความละเอียดละออและก็ตัวของท่านเองด้วยเชื่อในหมอก็ได้เชื่อในเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องวัดไฟฟ้าหัวใจ AKG วิ่งสายพันธุ์อะไรก็แล้วแต่ต้องเชื่อในกายภาพของตัวเองด้วยนะว่าเอ๊ะมันเราก็ยังเพลียอยู่นะเราก็ยังไอ้นั่นอยู่เลยยังไม่หายอะไรเงี้ยนะมันควรที่จะต้องไปรีเช็คหรือดับเบิลเช็คอะไร
1: ใช่ครับใช้คำว่าดับเบิลเช็คเนี่ย
0: นะ
1: ครับก็เป็นเซคันด์โอพิเนียนไปนะครับอ่ะมีความคืบหน้าที่ผมก็ไม่รู้มันจะเรียกว่าคืบหน้าไหมนั่งเหงากับคุณผู้ฟังช่วยฟัง
0: ครับ
1: ว่ามีการพูดถึงคดีหัวสว เรากลับไปเพราะวันนี้เราคุยกันเรื่องนี้เนาะ
0: ใช่ใช่
1: ทางกรรมการการเลือกตั้งกกต.นะครับคุณสิทธิโชติอินทระวิเศษเนี่ยนะครับได้พูดถึงการทำคดีหัวสว บอกว่าตอนนี้การพิจารณาคดีเนี่ยมีความคืบหน้าพอสมควรพิจารณาไปหลายข้อหาซึ่งตั้งทั้งหมด7ข้อหาตอนนี้เหลือส่วนปลีกย่อยส่วนสำคัญที่ยังไม่ได้พิจารณาโดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพาดพิงถึงนักการเมือง
0: คร
1: ับคาดว่าจะมีการพิจารณาในช่วงกลางเดือนสิงหาคมนี้ฮะประธานกกต.ได้วางไทม์ไลน์เอาไว้แล้ว
0: ครับ
1: อยากจะให้จบภายในเดือนสิงหาค
0: ม
1: ซึ่งไม่น่าจะขยายเวลานี่นะก็ไม่น่าจะขยายเวลาอันนี้คุณผู้ฟังมาร์กไว้เลยนะว่าภายในสิงหาคมนี้น่าจะจบนะฮะแม้ข้อมูลจะไม่พ
0: อ
1: ถ้ากกต.ไปสั่งให้สอบเพิ่มเกรงว่าจะเกิดความล่าช้าอ้าวแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าข้อมูลไม่พอแล้วต้องสั่งสอบเพิ่มถ้ามันจำเป็นถ้ามันจะต้องช้าไปแต่ว่าได้ข้อมูลเพิ่ม

0: เอ๊ะผมไม่น่าจะมันก็ดีกว่าหรือเปล่าฮะ
1: เออก็น่าจะมั้ง
0: เออแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าอยากจะให้จบอยากจะเร่งให้จบสิงหาคม
1: แต่ถ้าจบแล้วสมมุติว่าเอกสารข้อมูลหลักฐานมันไม่พอแล้วก็จบแบบว่าจบเป็นงั้นแหละแต่เร็วไหมแต่เร็วแต่ว่าถ้าเกิดว่าเออไปอีกสักหน่อยแต่ว่ามันได้ถึงสุดๆเลยเนี่ยนะเลือกเอาว่าจะเอาแบบไหนวะเนี่ย
0: คือเข้าใจครับว่าตอนนี้สังคมก็อยากที่จะให้คดีมันมีความคืบหน้าเร็วแต่คำว่าเร็วในที่นี
1: ้
0: ถ้ามันจะช้าอีกสักหน่
1: อ
0: ยแต่ว่ามันได้นำได้เดือนกว่ามันก็น่าจะรอได้ไหม
1: ใช
0: ่
1: ถ้าเร็วแล้วตัดจบเลยว่างั้นเนี่ยนะสั้นง่าย
0: ก
1: ็
0: เป็นอีกความหมายหนึ่งนะฮะโอเคก็คืออันนี้เป็นตามข่าวแล้วก็ต่ออีกนิดนึงว่าส่วนทางท่านผู้จัดการไอรอเนี่ยท่านก็บอกว่าก็ไม่แน่ใจว่าเอาข้อมูลมาจากไหนก็เตือนว่าระวังทำคดีเสียหายท่านก็ให้ข้อมูลแบบนี้อันนี้เป็นความคืบหน้าล่าสุดในเรื่องนี
1: ้เรื่องของหัวสวเนาะ
0: ใช่เรื่องสวเดี๋ยววันนี้สิ่งที่เราจะต้องจับตาอยู่ก็คือการประชุมกตร.เน
1: า
0: ะ22กรกฎาคมใช่เรื่องของผบ.ตร.ท่านใหม่นะก็เดี๋ยวลุ้นๆกัน
1: จะนอนมาหรือเปล่าก็บอกว่าอะไรนะสลีปคัมเหรอแฮปปี้สลีปคัม
0: อ
1: ๋อแปลว่าอะไรความสุขนะฮะนอนมาความสุขเนี่ยเขาก็เทียบเคียงกับอะไรรู้ไหม
0: ครับ
1: สุขก็คือสุขสำราญไงฮะสลีฟก็คือนอนคำก็คือมา
0: ครับ
1: อันนี้ผมเอามาจากคุณสรยุทธเมื่อเช้านี่นะ
0: ครับ
1: ถ้าแฮปปี้สลีฟคำเนี่ยก็อาจจะได้คนที่เป็นผบ.ตร.แล้วอาจจะอยู่ได้ถึง7ปี
0: ยาวๆยาวๆนะครับ
1: นี่ยังไม่ประกาศใช่ไหมยังไม่ประกาศใช่ไหมเขาประชุมกันวันนี้
0: ใช่ช่วงบ่ายนี่แหละตอนที่ผมดูมันยังไม่เห็นความคืบหน้าย
1: ังไม่เห็นความคืบหน้าย
0: ังไม่เห็นความคืบหน้านะคร
1: ับเพราะว่าก็คือท่านปัจจุบันนี้ก็จะเกษียณวันที่30กันยาเนาะก็เลยสองเดือนนิด
0: ๆใช่ใช่ยังมีเวลาอีกนิดนึงวอลดิสนีย
1: ์
0: ประกาศปลดพนักงานหลายร้อยตำแหน่งนะ
1: ตายแล
0: ้
1: ว
0: นี่เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ธุรกิจบันเทิงระดับโลกเลยนะฮะเพื่อที่จะมีการปรับโครงสร้างองค์กรลดจำนวนโครงการต่าง
1: ๆ
0: คุมเข้มเรื่องงบการเงินปรับโครงสร้างองค์กรบูรณาการโอ้โหแล้วก็บอกว่าคนที่เป็นพนักงานที
1: ่
0: มีข่ายว่าจะถูกเลิกจ้างเนี่ยเขาว่ากันว่าได้รับหนังสือเน
1: ี่
0: ยไปตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วตั้งแต่ตอนเช้าเมื่อวานนี้แล้วนะครับโอ้เขาแต่เขาไม่ได้เปิดเผยตัวเลขเกี่ยวกับจำนวนที่ชัดเจนนะ
1: ว่าจะปลด
0: ว่าพนักงานเนี่ยจะปลดขนาดเท่าไหร่รู้แค่ว่าหลายร้อยตำแหน่งหรือว่าแต่ละแผนกเนี่ยที่ถูกเลิกจ้างเนี่ยมันไม่ได้ระบุชัดเจนแต่เท่าที่เรารู้เนี่ยถ้าเกิดดูจากตัวเลขของสิ้นปีงบประมาณ2518ดิสนีย์เขามีพนักงานทั่วโลกนะฮะ231,000คน
1: เพราะก็มีหลายสาขาเนาะมีดิสนีย์ฮ่องกงอะไรอย่างงี้ไว้นี่
0: ใช่นั่นแหละฮะเฉพาะในสหรัฐก็แสนกว่าเข้าไปแล้วนะฮะนี่ก็เป็นโอ้โหวิกฤต
1: เป็นวิกฤตภาพรวมของเศรษฐกิจทั่วโลกเลยนะ
0: เศรษฐกิจทั่วโลก
1: แต่ว่าทางด้านของเขาเรียกว่าความบันเทิงก็ต้องบอกว่าเป็นโอกาสของคนไทยโดยน้องเน่เนี่ยนะเดือนหน้าสิงหาคมนะก็จะเป็นรอบที่2แล้วนะ
0: ครับ
1: ไปดูหน่อยใครโหวตได้อะไรไม่ได้อย่างไรเพราะส่วนใหญ่ก็จะใช้การโหวตจากสนาของคนอเมริกาหรืออเมริกันชนเนี่ยนะ
0: ใช
1: ่แต่คนไทยก็อยู่ด้วยกันไม่น้อยแล้วก็คนไทยก็หาวิธีในการที่จะขอกันเนี่ยเหมือนเวลาคนไทยแล้วนะ
0: ครับ
1: เนี่ยหลานฉันเนี่ยนะกดให้หลานหน่อย
0: ก็ได้ส่งให้หน่อย
1: ส่งให้หน่อยนะติดตามน้องเขาหน่อยนะน้องเน่เนี่ย
0: วันนี้หมดเวลาแล้วคร
1: ับ
0: นะครับยังเหงากับบอลลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับ
1: ม
0: าฟังครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้ว

0: ตัวไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองรองโฆษกกรมนภ .4 ส่วนหน้าเผยคืบหน้าเหตุคนร้ายรอบวางระเบิดแสวงเครื่องบริเวณหน้าสภ.ตันหยงเร่งขยายผลผู้เกี่ยวข้องจากเหตุคนร้ายใช้รถยนต์บรรทุกระเบิดแสวงเครื่องก่อเหตุบริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรตันหยงหลังเก่าอยู่ที่ตำบลกะลุอ่อนเหนืออำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสพันเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยความคืบหน้าของคดีว่าเจ้าหน้าที่ได้เร่งบูรณาการกำลังทุกฝ่ายทั้งทหารตำรวจและฝ่ายปกครองเดินหน้าสืบสวนขยายผลเพื่อคลี่คลายคดีอย่างต่อเนื่องซึ่งผลการตรวจสอบที่เกิดเหตุพบว่าคนร้ายใช้ระเบิดแสวงเครื่องจำนวน2ลูกซุกซ่อนอยู่ภายในรถยนต์โดยมีถังแก๊สขนาด4และ15กิโลกรัมเป็นภาชนะบรรจุและจุดระเบิดด้วยรีโมทคอนโทรลขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการเปรียบเทียบรูปแบบการประกอบระเบิดกับคดีความมั่นคงที่ผ่านมาเพื่อตรวจสอบความเชื่อมโยงกับเครือข่ายผู้ก่อเหตุขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุผู้ร่วมขบวนการรวมถึงขยายผลเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายผู้จัดหารถดัดแปลงรถและผู้วางแผนก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายจากความเชื่อมโยงดังกล่าวนำไปสู่การสนที่กำลังของหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดนราธิวาสและหน่วยงานความมั่นคงเข้าบังคับใช้กฎหมายตรวจสอบบ้านเป้าหมายในพื้นที่ตำบลบางปออำเภอเมืองนราธิวาสเชิญตัวนายอาลียะขอสงวนนามสกุลอายุ37ปีเข้าสู่ศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือค่ายจุฬาภรณ์ตำบลโคเคียนอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสเพื่อรวบรวมข้อมูลประกอบการสืบสวนขยายผลต่อไปโดยยืนยันว่าจะดำเนินคดีบนพื้นฐานของพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์และกระบวนการยุติธรรมอย่างโปร่งใสควบคู่กับการเคารพหลักสิทธิมนุษยชนและหลักนิติธรรมอย่างเคร่งครัดกตร.มีมติเอกฉันท์12ต่อ0เลือกพลตำรวจเอกสำราญนวลมาเป็นผบตร.คนที่16การประชุมกตร.ที่มีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานกตร.เป็นประธานการประชุมได้เสร็จสิ้นลงแล้วเมื่อเวลา 15:50 นาทีที่ผ่านมาซึ่งนายอนุทินได้เดินทางกลับทันทีทั้งนี้ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์12ต่อ0เห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้งพลตำรวจเอกสำราญนวลมาเป็นผบตร.คนที่16โดยยืนยันว่าพิจารณารายชื่อตามขั้นตอนพิจารณาทั้งอาวุโสความสามารถโดยที่ประชุมได้สอบถามข้อมูลของแคนดิเดตทั้ง4คนก่อนจะมีมติดังกล่าวสำหรับประวัติของพลตำรวจสำราญนวลมาเริ่มต้นรับราชการในตำแหน่งรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลพระโขนงขยับขึ้นเป็นสารวัตรป้องกันปราบปรามสนบางนาและสารวัตรงานสายตรวจกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ191ดำรงตำแหน่งผู้กำกับการสายตรวจกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ191ผู้กำกับการสน.ดอนเมืองผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษหรือที่รู้จักกันดีในนามผู้การ191ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจนครบาลซึ่งในขณะดำรงตำแหน่งนี้ถือเป็นผู้บัญชาการที่มีอายุน้อยและได้รับการยอมรับจากผลงานการบริหารจัดการที่โปร่งใสตลอดจนการดูแลสวัสดิการผู้ใต้บังคับบัญชาดังอย่างดีเยี่ยมปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและวันนี้ได้รับการเสนอชื่อและได้รับการโหวต12ต่อ0ให้ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติโดยพลตำรวจเอกสำราญนวลมาจากเกษียณอายุราชการในปี2576
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยเหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด

0: เทพไทยปากสะอาด
1: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
2: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
3: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
5: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งครับพิพัฒน์รับฟังทุกเสียงชุมชนเร่งคลี่คลายปัญหาที่อยู่อาศัยบนที่ดินรฟท.ยังไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังนายพิพัฒน์รัชกิจปราการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยสำหรับชุมชนในที่ดินของการรถไฟประเทศไทยครั้งที่1ทับ2569นายพิพัฒน์กล่าวว่าปัญหาที่อยู่อาศัยของประชาชนที่อาศัยอยู่ในที่ดินของการรถไฟเป็นเรื่องที่กระทรวงคมนาคมให้ความสำคัญอย่างยิ่งเพราะเกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตและความมั่นคงในการอยู่อาศัยของประชาชนหลายหมื่นครัวเรือนทั่วประเทศการแก้ปัญหาจะต้องดำเนินการควบคู่กันทั้งในมิติของกฎหมายความเหมาะสมการใช้ประโยชน์ที่ดินและการคำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนโดยจะยึดหลักการรับฟังทุกฝ่ายเพื่อแก้ไขอย่างเป็นธรรมที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าการดำเนินการตามมติการประชุมวันที่4มิถุนายน2569อาทิการต่อสัญญาเช่าที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยจำนวน24สัญญาซึ่งได้ดำเนินการแล้ว2สัญญาและอยู่ระหว่างดำเนินการอีก22สัญญารวมทั้งการเปลี่ยนคู่สัญญาเช่าที่ดินจากบริษัท SRT Assets จำกัดเป็นการรถไฟแห่งประเทศไทยจำนวน10สัญญาพร้อมกันนี้ที่ประชุมยังได้หารือแนวทางการสานต่อนโยบายการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยสำหรับชุมชนในที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยตามมติครม.เมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2565ซึ่งครอบคลุมประชาชน35จังหวัดจำนวนกว่า300ชุมชนหรือกว่า 27,000 ครัวเรือนการแก้ปัญหากระทรวงคมนาคมพร้อมเป็นตัวกลางในการรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายและเร่งขับเคลื่อนการแก้ปัญหาให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้กรอบของกฎหมายความถูกต้องและความเป็นธรรมเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
6: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
4: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
6: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่น

0: ข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่022016195-6หรือคลิก www.mcot.net ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลกสวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 ถึง 7:30 ฟัง Good Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
2: สนับสนุนโดย Bitagen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Bitagen Pro คิดถึง Probiotic คิดถึง Bitagen
3: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับนะคะคุณผู้ฟังเข้ามาในช่วงเวลาของรายการชั่วโมงข่าว Exclusive ประจำวันนี้นะคะวันนี้มาเจอกันวันพุธค่ะวันพุธที่22กรกฎาคม2569พบกันนะคะกับดิฉันบุรดมจิตดอนค่ะอ่ะแล้ววันนี้ที่ประชุมกตร.ตามคาดจริงๆนะคะคุณผู้ฟังคะชื่อที่โอ้โหฉลุยกันออกมาเนี่ยนะคะเป็นไปตามข่าวที่มีกันออกมานั่นแหละว่าชื่อเนี้ยจะได้เป็นผบ.ตร.แล้วก็ได้เป็นจริงๆด้วยพลตำรวจเอกสำราญนวลมาค่ะตอนนี้เป็นพลตำรวจเอกสำราญนอนมาจริงๆนะคะก็วันนี้ค่ะในที่ประชุมกตร.นะคะที่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยไปเป็นประธานในการประชุมซึ่งก็ถือว่าเป็นกตร.วาระพิเศษเลยนะคะเพราะว่าเป็นการพิจารณาเสนอชื่อผบ.ตร.คนที่16นะคะต่อจากพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรนะคะที่จะเกษียณอายุราชการปรากฏว่าเนี่ยนะคะก่อนที่จะเข้าห้องประชุมใหญ่เพื่อเริ่มการประชุมตามวาระที่กำหนดนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยบรรดาผู้สูงคุณวุฒินะคะของคณะกรรมการข้าราชการตำรวจเนี่ยมาประชุมครบองค์ประชุมเลยล่ะค่ะก็ท่านนายกเนี่ยนะคะก็มีการเรียกคณะกรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง12คนเนี่ยหารือกันนอกห้องประชุมนะคะเป็นเวลาประมาณสัก30นาทีก่อนที่นายกเนี่ยนะคะจะได้เดินกลับเข้ามาที่ห้องประชุมใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสเลยนะคะไม่มีความวิตกกังวลใดๆทั้งสิ้นเช่นเดียวกันกับแคนดิเดตทั้ง4ท่านเนี่ยนะคะที่นั่งรออยู่ในห้องประชุมใหญ่ก็มีการยิ้มแย้มและพูดคุยกันตลอดเวลาค่ะก็ปรากฏว่าเนี่ยนะคะบรรดาคณะกรรมการนะครับบรรดาคณะกรรมการซึ่งแคนดิเดตทั้ง4คนเนี่ยจะต้องออกจากห้องประชุมในช่วงของการโหวตคือทั้ง4คนที่เป็นแคนดิเดตเนี่ยไม่มีสิทธิ์ในการโหวตเลือกนะคะคณะกรรมการที่เหลือก็อยู่ในห้องประชุมเนี่ยจะมีเพียง11คนประธาน1รวมเป็น12นะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังคะประธานซึ่งเป็นผู้เสนอชื่อเนี่ยจะไม่ใช้สิทธิ์ในการโหวตเลือกถ้ามติเป็นเอกฉันท์ยกเว้นคณะกรรมการมีมติเห็นชอบไม่เห็นชอบเนี่ยนะคะเรามีเสียงเท่ากันอันนี้ประธานใช้สิทธิ์โหวตเป็นเด็ดขาดเพื่อให้ได้เขายุติได้แต่ว่าไงก็ตามนะคะที่ประชุมกตร.ก็มีมติเลือกพลตำรวจเอกสำราญนวลมาเป็นผบ.ตร.คนที่16ตามคาดนะคะคุณผู้ฟังและก็มาตามกันกับนะประเด็นอื่นๆแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะมีความคืบหน้าละค่ะนะคะวันนี้ก็มีความคืบหน้ากันออกมานะคะเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนะคะก็วันนี้ท่านนายกให้สัมภาษณ์ค่ะให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องของกรณีการประชุมกกลางนะคะที่เลื่อนการประชุมตามกำหนดเนี่ยจะต้องประชุมกันในวันพรุ่งนี้ก็เลื่อนกันออกไปก่อนแบบไม่มีกำหนดนะคะซึ่งเรื่องนี้นายกเนี่ยนะคะก็บอกว่ายังไม่ได้รับรายงานค่ะแล้วก็ได้เร่งรัดให้ทางกสทเนี่ยเร่งรายงานมติในที่ประชุมครั้งที่แล้วให้ได้ทราบโดยปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะในฐานะประธานกสทเนี่ยรวมไปถึงรักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีการแถลงไปแล้วค่ะว่ามีมติออกมายังไงแต่เรื่องนี้ต้องมีการทำรายงานอย่างเป็นทางการค่ะและเมื่อส่งมาถึงคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะซึ่ง

ท่านนายกก็ได้มอบหมายให้กำกับดูแลกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยจะต้องนำเรื่องเนี่ยนะคะไปพิจารณาและเมื่อมีความพร้อมเนี่ยนะคะก็จะต้องเรียกประชุมผู้สื่อข่าวก็ถามว่าในกรณีที่ต้องให้คุณปกรณ์ นินทประพันธ์รองนายกเนี่ยนะคะในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการด้วยว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นดูในแง่ของข้อกฎหมายที่มีการถกเถียงกันนะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยกสทเนี่ยมีอำนาจในการเพิกถอนข้าราชการหรือเปล่านั้นอันนี้นายกรัฐมนตรีก็บอกว่าไม่เกี่ยวค่ะกสทนี่เป็นคณะกรรมการภายใต้กฎหมายซึ่งที่ประชุมมีมติยังไงก็ต้องดำเนินการไปตามนั้นส่วนจะมีอำนาจหรือไม่คนที่ได้รับผลกระทบนะคะก็มีสิทธิ์ไปฟ้องร้องซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องพิสูจน์กันในขั้นตอนตามกฎหมายแต่ว่าทุกหน่วยงานค่ะก็ต้องทำตามหน้าที่แม้กระทั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะไปชี้นำกสทเนี่ยไม่ได้เพราะว่าต้องอยู่ภายใต้กฎหมายส่วนทีนี้เนี่ยนะคะกับคณะกรรมการชุดของคุณปกรณ์เนี่ยก็มีการรายงานมายังไงเนี่ยนะคะนายกก็บอกว่าก็ได้รับรายงานแทบทุกวันนะครับเพราะว่าตนกับคุณปกรณ์เนี่ยมีเรื่องที่ต้องคุยกันในแต่ละวันมากที่เป็นเรื่องของข้อกฎหมายและตอนนี้ก็ยังให้ดูเรื่องของกสทช.ด้วยว่ารัฐบาลเนี่ยเกี่ยวข้องตรงไหนยังไงบ้างผู้สื่อข่าวก็ถามเนี่ยนะคะว่าการเพิกถอนข้าราชการท้องถิ่นอำนาจเนี่ยมันสิ้นสุดที่กสทใช่หรือเปล่านายกบอกว่าเป็นมติของกสทค่ะและทีนี้พอถามย้ำเนี่ยนะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยสามารถเพิกถอนได้เลยใช่หรือเปล่าเนี่ยนะคะก็ปรากฏว่านายกเองก็ย้ำเลยนะคะว่าต้องทำรายงานมาค่ะส่วนรายละเอียดเนี่ยก็ต้องไปถามเอาที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะมาดูท่าทีของคุณรังสิมันต์โรมในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรค่ะก็มาชี้เนี่ยนะคะว่าประเด็นการทุจริตการสอบท้องถิ่นจะต้องมีคนรับผิดชอบนะคะก็ออกมาซัดไปที่นายกเลยล่ะนะคะว่าเป็นน้ำตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมาตั้งนานนะคะเพราะนั้นเนี่ยจะมาปัดความรับผิดชอบไม่ได้อย่างเด็ดขาดก็เชื่อว่าเรื่องนี้มันต้องมาถึงระดับบิ๊กที่ไฟเขียวจนทำให้เกิดมหากาพย์ของการทุจริตขึ้นมาก็มองความผิดนะคะมองความผิดว่าไม่ใช่การทุจริตอาจจะมีข้อหาอ้างยี่แล้วก็อาชญากรรมในลักษณะอื่นก็ได้อันนี้ก็เป็นมุมของคุณรังสิมันต์โรมแล้วค่ะที่มองเกี่ยวกับประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะโดยบอกเลยว่าการประชุมคณะกรรมการวันนี้มีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหลายภาคส่วนค่ะไม่ว่าจะเป็นปปง.นะคะที่เกี่ยวพันกับการยึดอายัดเส้นทางในด้านการเงินเพราะการกระทำความผิดนะคะแล้วก็ทุจริตแบบนี้มันเป็นเรื่องเงินเพราะฉะนั้นการยึดอายัดเงินเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องเร่งทำไม่จำเป็นต้องรอให้เขาโยกย้ายถ่ายโอนไปที่อื่นก่อนและสุดท้ายในความเสียหายเหล่านี้ก็ไม่สามารถจะยึดอายัดได้จนกลายเป็นปัญหากันต่อไปส่วนปปช.นะคะที่เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับการกระทำการทุจริตและไม่ใช่เรื่องทุจริตอย่างเดียวนะมันน่าจะมีเรื่องของข้อหาอ้างยี่หรือว่าเป็นอาชญากรรมในลักษณะอื่นๆอีกหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องไปหารือกันในที่ประชุมส่วนกรณีนะคะที่เชิญคุณปกรณ์ นินทประพันธ์เนี่ยเข้ามาในเรื่องของการทุจริตที่เกิดขึ้นนะคะอันนี้ทางตัวคุณรังสิมันต์โรมเองก็บอกว่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะได้รับความร่วมมือมากน้อยแค่ไหนเนี่ยนะคะและพอถามเรื่องของการเพิกถอนรายชื่อกว่า 5,000 คนที่ยังเป็นข้อถกเถียงอยู่ว่าตกลงแล้วเนี่ยเป็นอำนาจของใครคุณรังสิมันต์โรมก็บอกว่าประเด็นเพิกถอนเนี่ยเป็นอีกประเด็นนึงแต่ว่าตอนนี้มันมีอยู่2กลุ่มคือกลุ่มที่บรรจุเข้าไปแล้วจะทำยังไงต่อและอีกกลุ่มก็คือยังไม่ได้เข้าบรรจุเพราะฉะนั้นเบื้องต้นเนี่ยขอดูในประเด็นที่ว่าใครจะต้องรับผิดชอบกับกรณีนี้แล้วมันจะจบยังไงส่วนรายชื่อที่มีปัญหาเนี่ยนะคะมันมีปัญหามากน้อยแค่ไหนจากการที่ใช้ฐานข้อมูลจาก Flash Drive นะคะซึ่งก็ไม่รู้ว่า Flash Drive เนี่ยมันผ่านการแก้ไขมาแล้วหรือยังมันอาจจะเป็นการแก้ไขที่ยังไม่เสร็จหรือว่าอาจจะเป็นการแก้ไขเสร็จแล้วเพื่อจำกัดความเสียหายก็ได้ก็วันนี้เนี่ยนะคะถ้าไม่สามารถเข้าถึงเอกสารได้เนี่ยคือคุณรังสิมันต์โรมบอกว่าผมเองก็ไม่มั่นใจนะไม่มั่นใจว่าข้อมูลที่ออกมาเนี่ยมันจะเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือหรือไม่เพราะฉะนั้นก็ต้องกลับไปที่กระดาษคำตอบก่อนแล้วก็ต้องไปตรวจสอบซึ่งทางนี้ก็ไม่ควรจะตั้งประเด็นเฉพาะคดีทุจริตคือมันอาจจะเป็นเรื่องของอันยี่หรือว่าข้อหาอื่นๆรวมไปถึงการยึดอายัดทรัพย์ด้วยเพื่อไล่ดูเส้นทางในด้านการเงินแต่แน่นอนข้อจำกัดของเรื่องนี้เรื่องของการจ่ายเนี่ยเขาจ่ายเป็นเงินสดอยู่แล้วคงไม่สามารถตรวจสอบได้ทั้งหมดแต่ว่าอย่างน้อยเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงถึงเนี่ยมันก็ควรจะมีมาตรการอะไรออกมาส่วนทีนี้พอผู้สื่อข่าวถามเรื่องของการพิจารณาเพิกถอนการบรรจุที่จะมีขึ้นในวันที่23กรกฎาคมนี้แล้วถูกเลื่อนออกไปเนี่ยมันมีนัยยะอะไรไหม

เรื่องนี้เนี่ยนะคะคุณรังสิมันต์โรมก็บอกว่ามันก็มีข่าวออกมาเยอะนะว่ามีความพยายามตัดตอนไม่ให้เชื่อมกับการเมืองซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันเชื่อมไปถึงใครบ้างแต่ขอให้ทุกอย่างนั้นว่ากันไปตามพยานหลักฐานจริงๆคือไม่ใช่ใช้กระบวนการหรือว่าดําเนินการแบบไม่รับผิดชอบแล้วตัดตอนเพื่อช่วยเหลือใครบางคนอย่างก่อนหน้านี้ที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยออกมาโทษไปที่ฝ่ายเลขาในการเสนอชื่อเข้ามาอันนี้ก็คิดว่าการพูดแบบนั้นเนี่ยไม่รับผิดชอบต่อข้อเท็จจริงและนะครับพอถามว่านายกเนี่ยเดินทางไปพบอปท.ที่สวนนงนุชในวันนี้มองว่ามีนัยยะอะไรหรือเปล่าคุณรังสิมันต์โรมก็บอกว่าวันนี้เราสงสัยทุกคนแต่นายกจะปัดความรับผิดชอบไม่ได้ส่วนนัยยะการไปพบผู้บริหารท้องถิ่นก็ต้องรอดูหลังจากเหตุการณ์ที่ไปพบกันก่อนแต่ขอให้สังคมรู้ว่าวันนี้สังคมเขาสงสัยในเรื่องของการสอบท้องถิ่นและดูเหมือนว่านายกเนี่ยนะครับเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยมานานเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมาปัดความรับผิดชอบเรื่องนี้ไม่ได้อย่างเด็ดขาดนะคะอ่ะก็เอาเป็นว่าท่าทีนะคะของคุณรังสิมันต์โรมที่มีต่อประเด็นเรื่องของการทุจริตที่เกิดขึ้นก็ออกมาบอกเลยว่านายกเนี่ยปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้นะเพราะว่าเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยแต่ว่าท่านนายกเองเนี่ยนะคะก็ออกมาพูดเรื่องของการเลื่อนการประชุมกันออกไปก็ยังไม่รู้เลยนะคะก็เร่งให้ทางกสทเนี่ยทำรายงานขึ้นมานะคะหลังจากที่มีมติเพิกถอนข้าราชการท้องถิ่น 5,928 รายเนี่ยนะคะแล้วก็นอกเหนือไปจากประเด็นนี้แล้วค่ะก็วันนี้นะคะวันนี้เนี่ยยังมีในอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องที่เกี่ยวกันกับโอ้โหนี่เรื่องเกี่ยวกับเรื่องของบัตรนะสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้นายกก็ออกมาบอกว่าให้เจ้าหน้าที่เนี่ยทำงานเชิงรุกเนี่ยนะคะเข้าหาประชาชนเพราะว่าไปมาเนี่ยประชาชนเนี่ยเสียชีวิตไป3รายแล้วในขณะที่อุทธรเพื่อที่จะยืนยันสิทธิ์ในบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยแหละค่ะก็เลยทำเอาหูนายกเนี่ยออกมาจี้ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะลงมาดูในเรื่องนี้ค่ะคือเรื่องของเรื่องเนี่ยสืบเนื่องมาจากกรณีที่มีประชาชนนะคะที่เดินทางเนี่ยไปยืนยันตัวตนแล้วก็มีการสแกนใบหน้ารับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐแล้วเป็นลมหมดสติจนเสียชีวิตเนี่ยนะคะที่จังหวัดน่านรวมไปถึงกรณีเคสในจังหวัดเพชรบูรณ์ที่มีการเสียชีวิตถึง2รายจากอุบัติเหตุหลังเดินทางมาดำเนินการเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเช่นเดียวกันเรื่องนี้นายกก็เลยบอกนะคะว่าทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยจะให้การบริการเต็มที่ค่ะซึ่งในที่ประชุมครม.เนี่ยนะคะเมื่อวานเนี่ยก็เป็นคนพูดเองว่าไม่ใช่ให้ประชาชนเนี่ยเดินทางมาอุทธรณ์แต่เราต้องลงไปในพื้นที่ต้องเดินไปหาประชาชนแล้วก็ไปตรวจสอบว่าใครเนี่ยยังมีสิ่งที่ตกหล่นอยู่หรือเปล่าแล้วก็ต้องมานั่งแก้ไขแล้วก็ย้ำเลยนะคะว่าเราก็หมายถึงบรรดาข้าราชการนี่แหละจะต้องเป็นฝ่ายที่ทำงานเชิงรุกเนี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นนะคะเกี่ยวกับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในขณะที่เรื่องของวัวสวอกมูฟังคะวันนี้ท่านนายกก็ออกมาแสดงความคิดความเห็นกันเอาไว้เนี่ยนะคะสืบเนื่องมาจากกรณีที่ทางคุณสุประชัยใจสมุทรเนี่ยออกมาบอกเอาไว้ว่าเตรียมที่จะฟ้องหมิ่นประมาทกับคุณยิ่งชีพอัชชานนท์ผอ.ไอลอว์นะคะเรียกว่าโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนที่ออกมาเปิดชื่อบุคคลพรรคภูมิใจไทย9คนที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีหัวสว.แล้วก็มีชื่อของท่านนายกเนี่ยรวมอยู่ด้วยซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะคะนายกเองก็บอกเลยบอกว่าตามกฎหมายเนี่ยการจะพูดกล่าวหาใครเนี่ยมันต้องมีหลักฐานชัดเจนและเรื่องนี้อยู่ในกระบวนการยุติธรรมและยังไม่มีการส่งฟ้องเนี่ยนะคะซึ่งนายกก็บอกเลยบอกว่าคุณยิ่งชีพเนี่ยเขาเป็นใครที่มาพิพากษาแล้วมาเอ่ยชื่อแบบนี้มันทำให้คนได้รับความเสียหายเมื่อดูจากรายงานเนี่ยก็มีการอ้างถึงพยานคนโน้นพูดอย่างนี้และพยานที่อ้างคือใครเราก็เคารพกันทุกคนมีสิทธิ์ที่จะพูดแต่ว่าพูดอะไรไปเนี่ยต้องรับผิดชอบผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่ามองว่าคุณยิ่งชีพเนี่ยมีวัตถุประสงค์ทางการเมืองเนี่ยอะไรหรือเปล่านายกก็บอกว่าไม่รู้นะคะว่าจะพูดยังไงวัตถุประสงค์เนี่ยคงไม่อยากให้พวกตนเนี่ยได้ดีอาจมีความผิดหวังอะไรแบบนี้และผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่ามองว่ามีการเมืองอยู่เบื้องหลังไหมนายกก็บอกว่าไม่คิดไม่เสียเวลาคิดเราก็มีกฎหมายทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันถ้าใครมีเจตนาไม่ดีก่อให้เกิดความเสียหายทำให้เกิดความแตกแยกของสังคมความชิงชังซึ่งกันและกันเป็นสิ่งไม่พึงประสงค์ในประเทศนี้ทุกคนต้องรับผิดชอบในคำพูดของตัวเองผู้สื่อข่าวก็เลยถามเนี่ยนะคะว่าคุณสุประชัยใจสมุทรเนี่ยในฐานะฝ่ายกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยออกมาโพสต์เฟซบุ๊กนะคะตั้งคำถามค่ะถึงเรื่องเงินบริจาคให้กับไอลอว์ว่ามาจากต่างชาติและมีการใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือไม่นาย

นี่ยนะคะก็บอกเลยค่ะว่าคุณสุภชัยเนี่ยได้รับมอบหมายจากพักให้ไปดำเนินคดีซึ่งท่านก็มีแนวทางวิธีการดำเนินการกันไปสมัยก่อนเนี่ยมีแบบนี้เยอะถึงเวลาฟ้องไปแล้วเนี่ยก็มาขอประนีประนอมขอศาลให้เมตตาแต่ว่าครั้งนี้คงไม่เพราะว่าหลายครั้งแล้วผู้สื่อข่าวก็ถามว่าจะฟ้องหมิ่นประมาทเฉพาะคุณยิ่งชีพรวมไปถึงคนที่เกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่านายกก็บอกว่าก็แล้วแต่คุณสุภชัยค่ะพักบอกว่าหากทำให้พักและสมาชิกพักเสียหายก็ต้องดำเนินการอีกหน่อยเนี่ยเวลาพูดจะได้คิดกันบ้างเป็นคนที่มีผู้ติดตามเป็นอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยไม่ใช่อยากจะพูดแล้วพูดอย่างนึงแล้วก็จะทำอะไรก็ทำอะไรแบบนั้นเนี่ยนะคะซึ่งนายกเองก็ออกมาประกาศฟ้องร้องเลยและพอถามถึงความคืบหน้าคดีหัวสวที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยว่ามันถึงไหนแล้วถึงขั้นตอนไหนนายกก็บอกไม่ทราบค่ะเพราะไม่ได้เกี่ยวข้องและพอถามว่าไม่ได้กังวลใจกับคดีนี้ใช่ไหมนายกก็บอกนะคะบอกว่าถามแบบนี้แปลว่าอะไรไม่ได้ทำจะไปกังวลอะไรถ้ามีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยคงโดนไปนานแล้วเพราะคดีนี้เนี่ยมันเพิ่งมาตั้งแต่ผมเนี่ยยังไม่ได้เป็นนายกจึงไม่ต้องมีใครเนี่ยมาเกรงใจและผมไปเป็นฝ่ายค้านมา 3-4 เดือนไม่มีอำนาจวาสนาอะไรเลยจะไปต่อรองอะไรกับใครได้สิ่งที่ยืนยันได้ก็คือไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่มีความจำเป็นจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องและไม่มีความคิดที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยในขณะที่ทางด้านของกกต.เองค่ะหมูฝั่งทางด้านของกกต.เนี่ยนะคะคุณสิทธิโชติอินทรวิเศษกรรมการการเลือกตั้งนะคะก็ออกมาพูดถึงกระแสสังคมแล้วก็ฝ่ายค้านที่ยังไม่มั่นใจในการทำหน้าที่ของกกต.ในการทำคดีหัวแล้วก็มีการนำเอาข้อมูลออกมาตีแผ่นะคะว่ามีกระบวนการหัวสวเกิดขึ้นจริงโดยเฉพาะกับที่มีนักการเมืองระดับสูงเนี่ยโดยเฉพาะกับนายกเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยนะคะประเด็นนี้คุณสิทธิโชติก็ชี้แจงค่ะว่าสำนวนนะคะการสอบสวนเนี่ยคณะอนุกรรมการที่26เป็นสำนวนตัวตั้งที่รวบรวมหลักฐานทั้งหมดเอาไว้หากมีการพูดถึงพยานหลักฐานใหม่หรือว่าพยานอื่นที่ออกมาพูดในตอนนี้ก็เห็นว่ามีการกระทำแบบนั้นจริงถ้าพยานเหล่านี้นะคะไม่ได้นำเข้าสู่สำนวนในชั้นคณะอนุกรรมการที่26ด้วยเหตุผลที่ไม่มาแจ้งหรือว่าคณะที่26ไม่ทราบเนี่ยอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายค่ะเพราะว่าพอไม่ได้อยู่ในสำนวนอย่างที่บอกว่าพยานหลักฐานต้องพิจารณาจากในสำนวนเนื่องจากว่าพยานหลักฐานนั้นได้รับการพิสูจน์และโต้แย้งกันจากฝั่งผู้กล่าวหาและก็ผู้ที่ถูกกล่าวหาแล้วแต่ถ้าอยู่นอกสำนวนอันนี้มันก็จะเหมือนกับเหตุการณ์ทุกวันนี้เนี่ยนะคะคือถ้ามีคนมาพูดเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากพยานที่ปรากฏอยู่ในสำนวนเนี่ยแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่น่าสนใจแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่ได้แก้ข้อกล่าวหาด้วยจึงไม่สามารถนำมาพิจารณาได้นี่กกต.บอกเอาไว้ว่าอย่างนี้นะคะทีนี้พอถามถึงกรณีที่คุณยิ่งชีพเนี่ยนะคะนำเอาข้อมูลเก่าที่อยู่ในสำนวนเนี่ยออกมาตีแผ่เพื่อให้สังคมในเห็นความโปร่งใสของกกต.หรือว่ากลัวว่ากกต.เนี่ยจะเป่าคดีทิ้งกลางทางมองเรื่องนี้เป็นการล้ำเส้นการทำงานของกกต.ไหมทางคุณสิทธิโชติก็บอกว่าไม่แน่ใจว่าคุณยิ่งชีพเนี่ยเอาข้อมูลเนี่ยมาจากไหนและยังไงก็ตามนะคะมีข้อกังวลอยู่ว่าสมมติถ้าหากว่าข้อมูลเนี่ยมีอยู่จริงในสำนวนส่งต่อศาลแล้วและเอามาพูดต่อตนเกรงว่าข้อมูลเนี่ยจะทำให้ผู้ถูกกล่าวหาสามารถเตรียมตัวในการแก้ลำซึ่งเรื่องนี้ก็ดี2ทางคือเหมือนกับผู้ที่ประชาชนรู้แต่ว่าอีกทางนึงมันก็เป็นความเสียหายในเชิงของการดำเนินคดีทำให้ผู้ถูกหาเนี่ยนะครับผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยนะหรือว่าพยานหลักฐานเนี่ยถูกทำลายไปหรือรู้วิธีการผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าความไม่มั่นใจในการทำหน้าที่ในคดีนี้ของกกต.เนี่ยเนื่องจากมีกกต. 4คนที่ถูกเลือกโดยสว.ชุดนี้อาจจะถูกครอบงำหรือว่าชี้นำได้คุณสิทธิโชติก็บอกเลยบอกว่ากกต.ท่านก็เป็นคนดีท่านเป็นคนเก่งเพราะฉะนั้นท่านจะรู้ว่าพยานหลักฐานที่ปรากฏเนี่ยมันมีแค่ไหนยังไงที่จะพอรับฟังได้ทุกคนมีดุลพินิจอย่าไปกังวลก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยจะเห็นแก่บ้านเมืองส่วนความคืบหน้าเนี่ยนะคะในการพิจารณาคดีหัวสว.ในคุณสิทธิโชติก็บอกว่าตอนนี้คืบหน้าไปพอสมควรแล้วค่ะก็พิจารณาไปหลายข้อหาเลยตอนนี้ตั้งเอาไว้ทั้งหมด7ประเด็นแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆตอนนี้เหลือแค่เพียงปลีกย่อยนะคะและส่วนสำคัญที่ยังไม่ได้พิจารณาโดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพาดพิงไปถึงตัวนักการเมืองก็คาดว่าจะมีการพิจารณาในช่วงกลางเดือนหน้าผู้สื่อข่าวก็ถามว่าคาดว่าปีนี้จะเห็นความชัดเจนและผลสรุปของคดีไหมคุณสิทธิโชติก็บอกว่าแน่นอนนะคะเพราะว่าประธานกกต.เนี่ยได้วางไทม์ไลน์เอาไว้แล้วค่ะว่าอยากจะให้จบนะคะภายในเดือนสิงหาคมคือเดือนหน้าเนี่ยซึ่งไม่น่าจะขยายเวลาแล้วแม้ว่าข้อมูลนะคะจะไม่พอแต่ถ้ากกต.เนี่ยไปสั่งให้สอบเพิ่มก็เกรงว่าจะเกิดความล่าช้าซึ่งอันนี้ก็อยู่ที่มติของกกต.แล้วค่ะว่ามีความคิดเห็นยังไงเพราะว่าบางเรื่องคณะชุดที่26เนี่ยมันทำไม่ทัน

0: ซึ่งกว่าจะตั้งคณะนะคะชุดนี้ได้ก็ล่วงเลยเวลามานานมากเป็นปีแล้วก็คณะชุดที่26เนี่ยก็มีเวลาทำงานเพียง4เดือนเท่านั้นนะคะคือเขาทำได้เร็วแล้วล่ะขนาดนี้เพราะว่ากกต.เนี่ยใช้อำนาจเรียกเอกสารมาจาก DSI อย่าลืมว่ากกต.เนี่ยไม่ได้รับโอนสำนวนจาก DSI นะแต่ว่ากกต.เนี่ยตั้งสำนวนจากเป็นความปรากฏแล้วก็ได้ตั้งคณะกรรมการไต่สวนร่วมกันระหว่างกกต.กับ DSI ซึ่งกฎหมายก็ให้อำนาจทางกกต.เนี่ยเรียกเอกสารหลักฐานในสำนวนของ DSI มาได้เราก็เรียกมาหมดทำให้คณะทำงานเนี่ยทำงานได้เร็วขึ้นยังไงก็ตามนะคะคือถ้าจะสรุปกันออกมาแล้วเนี่ยคือตอนนี้กกต.เขาปักธงตั้งไว้7ประเด็นในข้อกล่าวหาคดีหัวสว.นะคะก็ยืนยันว่ายังไงงานเนี้ยไม่เลื่อนบทสรุปนะคะคือจะจบในเดือนหน้าอย่างแน่นอนคือเดือนสิงหาคมและประธานกกต.เองนะคะก็บอกเลยว่าไม่รู้สึกกดดันกับคดีหัวสว.นะคะเพราะว่าสังคมเนี่ยเปิดหลักฐานมาหมดแล้วนะคะกับคดีนี้ก็ขอประชุมอีก4ครั้งจะมีบทสรุปออกมาค่ะอ่ะก็ว่ากันเท่านี้ก่อนกับเรื่องของคดีหัวสว.นี่แหละค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะเดี๋ยวว่ากันต่อเบรกหน้าค่ะ
1: สนับสนุนโดย Beta-Gen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Beta-Gen Pro คิดถึงโปรไบโอติกคิดถึง Beta-Gen
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา R4 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
4: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล White Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีวาย1ติวเตอร์ยิมวาย2คูพาวเวลวาย3ฟอร์ดพีทวาย4ลูกหมีซอนย่าวาย5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
0: ค่ะ 16:32 นาทีนะคะคุณผู้ฟังคะก็กลับเข้ามาในเบรกที่2นะคะอ่ะมาพูดคุยกันกับคุณผู้ฟังกันก่อนนะก่อนที่จะไปอัปเดตข่าวสารต่างๆกันต่อนะคะคุณทิมมี่ค่ะเข้ามาทักทายสวัสดีเด้งกับเล็กนะคะบอกว่ากรณีคุณยิ่งชีพเนี่ยจะให้อนุนำพามาเป็นทนายความจำเลยในคดีที่นายกเนี่ยยื่นฟ้องคดีหมิ่นประมาทเอาจริงก็น่าลองดูนะครับจะได้ให้ทนายอานนท์เนี่ยออกมาจากคุกและมาชวนยิ่งชีพเข้าไปลองดูอยู่ในคุกคุณดิมมี่มาที่คุณภูนสุขค่ะนะคะคุณภูนสุขคุณภูนสุขก็ส่งข้อความเข้ามาวันนี้เรื่องอะไรเอ่ยคะเดี๋ยวนะยังหมุนติ้วอยู่เลยคุณภูนสุขเรื่องง่วงเหรอง่วงหายทันทีกับ8เครื่องดื่มนะคะที่จะกู้พลังในช่วงบ่ายให้สดชื่นและสุขภาพดีเขาบอกว่าน้ำเปล่าเนี่ยดีที่สุดจะช่วยเติมความสดชื่นมาอันดับหนึ่งเลยแล้วตามมาด้วยน้ำมะนาวผสมน้ำผึ้งค่ะก็จะสดชื่นและแถมได้วิตามินซีด้วยแล้วก็ตามมาด้วยชาเขียวชาเขียวจะมีคาเฟอีนเล็กน้อยแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยแล้วก็ตามมาด้วยชาสมุนไพรเปปเปอร์มินต์นะคะคาโมไมล์แล้วก็มีน้ำมะพร้าวที่มันจะเติมเกลือแร่และช่วยรีเฟรชร่างกายนะคะแล้วก็มีน้ำผลไม้อย่างน้ำแตงโมน้ำส้มแล้วก็มีน้ำผักผลไม้ปั่นอันนี้ก็จะได้ทั้งไฟเบอร์แล้วก็วิตามินแล้วก็ตามไปด้วยโกโก้ร้อนกับโกโก้เย็นนะคะที่จะต้องหวานน้อยด้วยนะเนี่ยจะเป็น8เครื่องดื่มที่จะช่วยกู้พลังในช่วงบ่ายให้สดชื่นและสุขภาพดีนะคะคุณภูนสุขขอบคุณนะคะมีเรื่องดีๆเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายมาให้ได้ทราบกันทุกวันเลยนะคะคุณจิวค่ะคุณจิวก็เข้ามาทักทายสวัสดีเด้งกับเล็กนะ

ค่ะคุณชนกก็นี่ส่งข้อความเข้ามาแจ้งให้ได้ทราบว่าฟังอยู่นะคุณกี้ส่งภาพอะไรเข้ามาเนี่ยค่ะฝนมาแล้วเขตติดต่อปทุมธานีอยุธยาด้านทิศตะวันตกอยู่แถวนั้นเหรอคะเนี่ยแล้วก็มาต่อที่คุณโจมิเตอร์คุณโจมิเตอร์บอกว่าพี่เด้งรู้สึกว่าการเลือกผบตรระยะหลังมาเนี่ยตั้งแต่บิ๊กแป๊ะเป็นต้นมาเขาจะไม่ให้คำนึงถึงระบบอาวุโสแล้วนะคนนี้ทำลายสถิติบิ๊กแป๊ะไปเรียบร้อยถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะอายุเพิ่ง53ใช่เหลืออายุราชการอีก7 ปีเลยมั้งพอๆกับปลัดกระทรวงเกษตรอะค่ะอายุโหเหลืออายุอีก7 ปีอะคือคนที่รอต่อก็รอกันไปเถอะลากงอกเลยไม่มีทางเลยคุณณัฐพลนะคะคุณณัฐพลก็เข้ามาทักทายสวัสดีเล่นกับเล็กนะคะคุณอ๋อยคุณอ๋อยก็ส่งมติกตร.มาเนี่ยล่าสุดมติเอกฉันท์เลยนะขอบอกพลตำรวจเอกสำดานเนี่ยมติเอกฉันท์เลยค่ะให้เป็นผบ.ตร.ธรรมดาที่ไหนคุณชิคเก้นค่ะส่งสติกเกอร์ทักทายเข้ามาแล้วก็มาที่คุณสุประชัยที่ดินนะคะที่เข้ามาสวัสดีเด้งกับเล็กแล้วก็คุณอ่อน59ด้วยแล้วก็คุณติ๋วด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยเนี่ย3ท่านเนี่ยจะส่งมานะพร้อมๆกันไล่เรียกกันเนี่ยเขาจะชิงที่1กันประจำเลยเนี่ยคุณติ๋วคุณออดคุณสุประชัยเนี่ยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะแฟนประจำเลยนะเนี่ยคุณณรงค์ค่ะคุณณรงค์บอกอ่างทองฝนมืดมาแล้วแล้วอะไรเนี่ยชากาแฟเครื่องดื่มคนจนถ้าคนรวยง่วงก็นอนเออนะรวยเขามีสิทธิ์นอนนะคนจนไม่มีสิทธิ์นอนต้องทำงานอันนี้มาดูมติกันนิดนึงคุณฟังค่ะเปิดมาล่าสุดเนี่ยมติเนี่ยนะการเลือกพลตำรวจเอกสำราญเป็นผบ.ตร.คนที่16เนี่ยนะคะก็ในการประชุมครั้งเนี้ยเขาใช้เวลานะประชุมคัดเลือกเนี่ยนานกว่า2 ชั่วโมงค่ะคือที่ประชุมเนี่ยได้เข้าสู่วาระที่4เนี่ยตอนประมาณสักบ่ายโมง40แล้วก็เสร็จประมาณสักบ่าย3:50เกือบ4 โมงเลยนะก็หลังจากการประชุมค่ะทางผู้บัญชาการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจนะพลตำรวจโทถายุทธจันถาวรออกมาเปิดเผยค่ะว่าที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือว่ากตร.เนี่ยมีมติเป็นเอกฉันท์12-0ค่ะเห็นชอบแต่งตั้งให้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผบ.ตร.เป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่16แล้วก็ยืนยันในแง่ของกระบวนการการคัดเลือกนะคะว่าเป็นไปตามพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติปี2565ทุกประการทั้งเรื่องอาวุโสความรู้ความสามารถและประสบการณ์งานสืบสวนสอบสวนและป้องกันปราบปรามซึ่งสำหรับการคัดเลือกผบ.ตร.เนี่ยนะคะนายกเนี่ยได้เป็นคนเสนอชื่อค่ะนะคะเป็นคนเสนอรายชื่อรองผบ.ตร.ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา78วงเล็บ1ต่อที่ประชุมกตร.เพื่อให้ความเห็นชอบนะคะตามมาตรา23วงเล็บ4ซึ่งในระหว่างการพิจารณาเนี่ยนะคะก็มีการอภิปรายแล้วก็รับฟังความเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้เสนอชื่อแบบรอบด้านเลยโดยในการลงมตินะคะครั้งนี้เนี่ยมีกรรมการกตร.เข้าร่วมประชุมทั้งหมดค่ะ16คนโดยรองผบ.ตร.ทั้ง4ท่านเนี่ยที่มีสิทธิ์ได้รับการเสนอชื่อก็ได้ปฏิบัติตามข้อบังคับเนี่ยนะคะนั่นก็คือการออกจากห้องประชุมก็เลยทำให้เหลือองค์ประชุมในการลงคะแนนทั้งหมดเนี่ย12คนนะคะและผลการลงมติก็ออกมาเป็นเอกฉันท์12-0นั่นแหละค่ะส่วนประเด็นข้อสงสัยนะคะในเรื่องการพิจารณาแต่งตั้งผู้ที่มีลำดับอาวุโสอยู่ในอันดับที่3และอาจจะขัดกับพ.ร.บ.ตำรวจปี2565อันนี้เนี่ยนะคะพลตำรวจโทถายุทธเนี่ยก็ชี้แจงค่ะว่ากฎหมายเปิดทางให้นายกนะคะใช้ดุลพินิจในการเสนอรายชื่อโดยนำเอาปัจจัยเรื่องความอาวุโสมาพิจารณาควบคู่กันไปนะคะกับความรู้ความสามารถค่ะโดยเฉพาะประสบการณ์งานสืบสวนสอบสวนแล้วก็งานป้องกันปราบปรามซึ่งนายกและที่ประชุมค่ะก็ได้ร่วมกันพิจารณาอย่างรอบคอบถูกต้องตามขั้นตอนกฎหมายทุกอย่างพอผู้สื่อข่าวถามเนี่ยถึงความกังวลในเรื่องของการฟ้องร้องจากผู้เสียสิทธิ์หรือว่ารอยแตกร้าวในองค์กรผลตำรวจโทถายุทธก็บอกว่าที่ประชุมได้มีการพูดคุยกันในเรื่องความรักความสามัคคีของพี่น้องตำรวจอย่างชัดเจนเนื่องจากว่าแคนดิเดตทั้ง4ท่านเนี่ยนะคะต้องมีผู้ที่ได้รับเลือกเพียง1 ท่านและอีก3 ท่านที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเนี่ยทั้งนายกและก็คณะกรรมการทุกคนต่างก็เชื่อมั่นเนี่ยนะคะว่าข้าราชการตำรวจจะยังคงรักสามัคคีและร่วมมือกันทำงานเพื่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติต่อไปก็ขอให้ทุกฝ่ายไม่ต้องเป็นกังวลในเรื่องนี้นะคะอ่ะนี่แหละค่ะก็เป็นรายละเอียดการประชุมเลือกผบ.ตร.คนใหม่นะคะแล้วก็เป็นไปตามคาดก็คือพลตำรวจเอกสำราญ
นวลมานั่นเองนะคะได้เป็นผบ.ตร.คนที่16นะคะ

จากพลตำรวจเอกกิตติรัตน์ผันเพชรนะคะที่จะเกษียณอายุราชการค่ะแล้วก็มาตามกันต่อนะคะผู้ฟังคะนั่นก็คือข่าวคราวเกี่ยวกับความคืบหน้าของผู้เสียชีวิตนะจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวปรากฏว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมอีก1รายแล้วนะคะตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตเนี่ยอยู่ที่35รายแล้วและที่สำคัญก็คือยังมีผู้ป่วยที่ยังวิกฤตเนี่ยมีตัวเลขอยู่ถึง12รายด้วยกันค่ะโอ้เรียกว่าน่าเป็นห่วงเลยนะคะคุณผู้ฟังคะโดยวันนี้ค่ะกับตัวเลขผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมเนี่ยนะคะโดยทางรองสารวัตรสอบสวนสน.บางกอกน้อยรับแจ้งค่ะจากโรงพยาบาลศิริราชว่านางสาวทิติชยาเป็นคนจังหวัดนครราชสีมานะคะที่ได้รับบาดเจ็บจากการถูกไฟคลอกจากเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวเนี่ยนะคะเสียชีวิตตอนช่วงประมาณ 2:20 ค่ะหลังจากรักษาตัวเนี่ย10วันเนื่องจากว่าทนพิษบาดแผลไม่ไหวเนี่ยนะคะทางคุณหมอก็ลงสาเหตุการเสียชีวิตเบื้องต้นก็คือภาวะช็อกจากบาดแผลไฟไหม้ทั่วร่างกายก็ถือว่าเป็นผู้เสียชีวิตรายที่35ค่ะแล้วก็ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะที่ยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอีก12รายยังไงก็ตามสำหรับผู้เสียชีวิตรายนี้คือคุณติทิติชยาน นะคะก็มีการมอบศพให้กับทางมูลนิธิร่วมกตัญญูนำส่งสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจแล้วค่ะเพื่อที่จะผ่าพิสูจน์อย่างละเอียดกันต่อไปและไงก็ตามเนี่ยนะคะทางด้านของท่านผู้ว่าเนี่ยนะคะวันนี้มีการประชุมสภากทมครั้งแรกค่ะก็ปรากฏว่าในการประชุมสภากทมครั้งนี้มีรายงานออกมาว่าก่อนเริ่มการประชุมเนี่ยนะคะคุณชัชชาติค่ะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนโดยมีผู้สื่อข่าวจากหลายสำนักเนี่ยไปถามในประเด็นต่างๆแล้วก็ถามถึงความคืบหน้ากรณีเหตุการณ์ไฟไหม้ที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวด้วยเนี่ยนะคะว่าได้มีการทบทวนแล้วก็หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะทางตำรวจและก็เจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครว่ามีการปรับปรุงเรื่องเช็คลิสต์โดยใช้ข้อที่พบจากเหตุการณ์ไฟไหม้แล้วก็มีการปรับปรุงเนี่ยตามอำนาจของพรบสาธารณสุขดูสถานประกอบการที่เป็นอันตรายที่มันครอบคลุมในหลายมิติไหมมีการพัฒนาเช็คลิสต์ใหม่ไหมตามข้อมูลที่ได้มาเนี่ยนะคะในช่วง3วันสถานประกอบการที่ดูแลอยู่เนี่ย1,091แห่งสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการซึ่งไม่ใช่สถานบริการแล้วก็ประเภทสถานบริการก็เป็นกฎหมายที่ทางตำรวจนั้นรับผิดชอบอาจจะเกือบ200แห่งเลยคือตรวจไปแล้วนะทางผู้ว่าบอกว่าคือตรวจไปแล้วในช่วง3วันที่ผ่านมาเนี่ย824แห่งค่ะผ่าน 100% 217แห่งและสถานที่ที่ให้ปรับปรุงเพิ่มเติมเนี่ยโอ้551แห่งเลยแล้วก็สั่งให้ปิดบริการไปแล้ว56แห่งคุณผู้ฟังซึ่งตามกฎหมายฉบับนี้นะคะก็มีการอนุญาตให้ไปปรับปรุงได้ในกรณีที่ไม่ได้ผิดรุนแรงอะไรมากคือถ้าผิดรุนแรงเนี่ยก็สั่งให้ปิดบริการไปเลยโดยจริงๆแล้วเนี่ยนะคะทางท่านผู้ว่าบอกว่าก็ต้องตรวจสอบต่อเนื่องนะคะตลอด2เดือนนี้เลยค่ะแล้วก็ต้องตรวจซ้ำด้วยแล้วก็มีบางอย่างเนี่ยต้องให้ตรวจด้วยตัวเองก็เสนอนะคะให้เสนอกลับมาอย่างเช่นระบบสายไฟต่างๆเนี่ยติดระบบตัวโฟมป้องกันฉนวนป้องกันเสียงบางทีก็พอเข้าไปตรวจก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นโฟมชนิดแบบไหนยังไงก็ต้องให้ทางผู้ประกอบการเนี่ยเขาตรวจแล้วก็ยืนยันเพิ่มเติมส่วนกรณีของทรัฟฟี่ฟองดูที่มีคนแจ้งเข้ามา27เรื่องระหว่างนี้เนี่ยนะคะก็ให้ประชาชนแจ้งเหตุเข้ามาค่ะแล้วก็จะเร่งดำเนินการโดยในวันเสาร์อาทิตย์นี้จะมีการเชิญผู้ประกอบการทั้งหมดค่ะที่มีสถานประกอบการเนี่ยเข้ามาพูดคุยและก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องของเช็คลิสต์ต่างๆที่เราให้ไปอันนี้ก็เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันน่ะนะคะก็คงผู้ว่าบอกว่าก็คงต้องให้ผู้ประกอบการเนี่ยมีจิตสำนึกในการดูแลเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็เข้าใจในข้อที่จะต้องตรวจนะคะตรงกันผู้สื่อข่าวก็ถามเพิ่มเติมอีกว่าประเด็นเนี้ยอาจไม่ได้จำกัดเฉพาะสถานประกอบการเท่านั้นแต่ว่ามันยังรวมไปถึงสถานที่อื่นๆด้วยหรือเปล่าเนื่องจากนะคะประชาชนเขาก็ร้องเรียนมาอย่างกรณีของสนามมวยแบบเนี้ยทางผู้ว่าก็บอกว่าต้องดูค่ะต้องดูอย่างครอบคลุมทั้งหมดก็คือในกฎหมายควบคุมอาคารเนี่ยจะมีสถานที่แบบที่มันมีคนชุมนุมกันเยอะๆอย่างสถานมหรสพนะคะอย่างพวกมหรสพต่างๆสถานบริการถ้าเป็นสถานที่ที่ชุมนุมกันก็จะมีกฎควบคุมอาคารนะคะที่มันมีความเข้มข้นก็ต้องมีผู้ตรวจสอบอาคารแล้วก็รายละเอียดนะคะทุกๆ5ปีแล้วก็ทุก1ปีก็ต้องมีการตรวจสอบตอนนี้ก็มีอยู่โหประมาณ 14,000 แห่งแล้วค่ะที่เข้าข่ายก็เข้าใจว่าสนามมวยเองก็รวมอยู่ในนี้ด้วยแล้วก็ต้องให้ผู้ตรวจสอบอาคารอิสระเนี่ยเข้ามาตรวจสอบซึ่งคุณชัชชาติก็บอกเลยว่าปลัดกทม.ตอนนี้ได้สั่งการแล้วนะคะสั่งการไปทางผอ.เขตจตุจักรค่ะให้เข้ามา

เรื่องราชการตั้งแต่วันศุกร์ที่17กรกฎาคมก็แสดงว่าตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยทางผอ.เขตก็โดนสั่งให้เข้ามาช่วยราชการนะคะเพื่อสอบ

0: เหตุเพลิงไหม้ที่ไม่ได้จำกัดเฉพาะลาดพร้าวแต่ว่าให้ดูในภาพรวมทั้งหมดกับเรื่องที่สองก็คือกรณีของปัญหาพ่อทิพย์แม่ทิพย์ที่ไปดูกระบวนการว่าตอนนี้มันมีปัญหายังไงก็มีการสั่งให้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพิ่มของกรณีในการลู่วิ่งก็มีการสั่งตรวจสอบให้ครบเลยตามที่มีคนเสนอแนะมานะคะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยทางท่านผู้ว่าบอกว่าก็ได้ดำเนินการนะคะไม่เสร็จในเรื่องของการขยายผลว่าเรื่องเนี่ยมันยังค้างนะคะเรื่องมันยังค้างอยู่ก็ให้ดำเนินการต่ออย่างเคร่งครัดนะคะและในส่วนของเวลาค่ะในส่วนของเวลาในการดำเนินการเนี่ยจริงๆผู้ว่าบอกว่าภายใน30วันนะคะแต่ว่าก็มีโอกาสนะมีโอกาสที่จะขยายเวลาเพราะว่าได้ข้อมูลมาอย่างไม่ครบนะคะก็ต้องให้โอกาสในทุกหน่วยงานแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายด้วยนี่ก็เป็นกรณีของการสั่งย้ายนะคะผอ.เขตจตุจักรเลยค่ะซึ่งจริงๆเนี่ยนะทางท่านผู้ว่าบอกว่าจริงๆเนี่ยก็ไม่ได้ย้ายหรอกแต่ว่าให้มาช่วยราชการก่อนเพื่อให้การตรวจสอบต่างๆเนี่ยมันทำได้ดีมากขึ้นเพราะว่าเชื่อว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่นะคะแล้วก็ยังมีความคืบหน้าเรื่องของกรณีคาร์บอมที่นราธิวาสด้วยนะคะที่สภ.ตันหยงเนี่ยปรากฏว่าในกล้องวงจรปิดเนี่ยพบรถเก๋งบรรจุระเบิดแสวงเครื่องซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ตอนนี้กำลังระวังพื้นที่เสี่ยงแล้วนะคะแล้วก็เร่งล่าตัวคนร้ายแล้วล่ะค่ะนะคะเป็นรถเก๋งมิซูบิชิบรรจุระเบิดแสวงเครื่องคุณผู้ฟังโดยทางเจ้าหน้าที่นะคะชุดเก็บกู้แล้วก็ทำลายวัตถุระเบิดเนี่ยของกองกำกับการปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสนะคะก็ตรวจสอบพบรถที่ใช้ในการก่อเหตุละเป็นรถเก๋งนะคะมิซูบิชิรุ่นแลนเซอร์สีเทาก็เป็นเหตุนะคะคาร์บอมที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ละคุณผู้ฟังที่สภ.ตันหยงนะคะจังหวัดนราธิวาสเนี่ยโอ้โหก็เป็นเหตุใหญ่เหตุหนึ่งเนี่ยนะก็แต่ว่าโชคดีตรงที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะคะสภ.ที่ว่านี่เป็นสภ.เก่าและตอนนี้ก็มีความคืบหน้ากันออกมาอย่างน้อยก็ในกล้องทีวีวงจรปิดเนี่ยแล้วก็ในการตรวจสอบก็พบว่าไอ้รถคันนี้นะคะที่เจอเนี่ยติดแผ่นป้ายทะเบียนปลอมค่ะและแผ่นป้ายที่ว่านี้เป็นของรถที่มีผู้ครอบครองตามทะเบียนเป็นบุคคลอื่นไม่ใช่รถนะคะที่ใช้ในการก่อเหตุและนอกจากนี้เนี่ยจากการตรวจสอบนะคะซากรถแล้วก็การพิสูจน์หมายเลขเครื่องยนต์เจ้าหน้าที่ก็พบว่าเป็นรถที่เชื่อมโยงกับบุคคลซึ่งมีหมายจับตามกฎหมายด้วยนะคะตอนนี้ก็กำลังอยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานกันอยู่ค่ะอ่ะเราไปคุยกับคุณเล็กวาสนาดีกว่านะคะมาแล้วไปพูดคุยกับเธอกันเลยค่ะ
1: ช่วงเกาะติดสายตรงสนามข่าวกับบุญระดมจิตดอนและวาสนานาน่วม
0: ค่ะสวัสดีค่ะเล็กค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะพี่แดงสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังอ่ะตอนนี้อยู่ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีนะพี่แดงโอ้โหจะร้อนไปไหนเนี่ยแดดแรงมาก คือวันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าทางกองบัญชาการกองทัพไทยนะแล้วก็หน่วยบัญชาการฐานพัฒนาซึ่งเป็นคนสร้างรั้วชายแดนไทยกัมพูชานะที่ป่งน้ำร้อนจันทบุรีเนี่ยก็มาดูความคืบหน้าของการสร้างรั้วนะแล้วก็ท่านพลเอกอุกฤษบุญปานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดก็เดินทางมาด้วยนะท่านก็มาตรวจในพื้นที่ในส่วนของกองทัพเรือแล้วก็มาดูรั้วด้วยพี่เด้งต้องบอกนะว่าคือเราก็เห็นในรูปใช่ไหมแล้วเราก็ติดตามมาตั้งแต่สมัยที่ยังแบบเป็นวุ้นอยู่ยังแต่ร่างแบบร่างอะไรซึ่งตอนนั้นจำได้ไหมพี่ตอนที่ร่างแบบออกมาแล้วกองทัพไทยปล่อยออกมาเนี่ยก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าเอ๊ะเสียไปหรือเปล่านะบางบอบบางไปหรือเปล่านะปรากฏว่ามาดูด้วยตาพี่เด้ง
0: เป็นไง
2: มันคงแข็งแรงคืออะไรป่ะสูงอ่ะมันเท่าไหร่อ่ะสองเกือบสามเมตรทั้งที่จำตัวเลขไม่ได้แต่สูงกว่าตัวเราอ่ะสามเท่าได้แล้วข้างบนก็ติดรั้วลวดหนามแล้วกำแพงเนี่ยก็คือหนาคือแล้วที่สำคัญคืออะไรป่ะพี่ก็คือกันกระสุนด้วยคือต้องบอกว่ากำแพงเนี้ยมันรั้วกำแพงเนี้ยมันเป็นต้นแบบเลยนะที่จะเป็นโมเดลในการที่จะใช้สร้างในพื้นที่ต่อๆไปนะก็คือกันกระสุนปืนเล็กเนี่ยปืนเล็กยาว M16 อะไรเงี้ยก็กันได้แล้วก็คือไอ้ส่วนที่เป็นพวกรั้วลวดหนามหรือที่มันเป็นโลหะเนี่ยเขาก็จะชุบสารพิเศษที่มันจะไม่ถูกตัดคือมันจะทนทาน50ปีนะและไม่เป็นสนิมแล้วก็เรียกได้ว่าตัดไม่ขาดเนี่ยเขาพูดประมาณนี้เลยนะว่าตัดไม่ขาดเพราะฉะนั้นเป็นรั้วต้นแบบนะที่ทหารพัฒนาเนี่ยก็คือคิดไปปรับไปแล้วก็และอย่างหนึ่งที่ต้องชื่นชมนะคะคนที่เขาเป็นผู้คือทหารพัฒนาเนี่ยกำลังเขาก็ไม่พอเขาก็ต้องมีภาคเอกชนมาช่วยด้วยใช่ไหมพี่ซึ่งต้องบอกนะว่าห้วงแรกๆเนี่ย เขมรมาป่วนมากเลยนะคือมาในรูปแบบไหนไหมพี่

0: ือทหารเขมรปลอมเป็นชาวบ้านแต่งพลเรือนมาถือมีดถือปืนถือขวานมายืนคุมเลยไม่ให้เราสร้างคือช่วงแรกๆเลยนะเมื่อประมาณสักเดือนอะไรอ่ะนี่เดือนอะไรแล้วสักประมาณเมื่อสักต้นปีนั่นแหละปรากฏว่ามันมีอยู่ช่วงแรกๆเลยนะแบบคือคนงานเนี่ยกับคนงานที่เข้ามาเคลียร์พื้นที่เนี่ยต้องออกไปก่อนเลยนะเพราะว่าเขมรแบบมาตี้ตรงนี้เลยนะจนที่สุดเนี่ยทหารเรือโดยนาวิกโยธินนะซึ่งเขามีฉกนยจันทบุรีอยู่เนี่ยต้องเอากำลังเข้ามาในการที่จะมาคุมเพื่อให้เราสามารถทำหน้าที่ต่อไปได้ก็เกิดการเผชิญหน้ากันแบบนี้ในห้วงแรกๆพอสมควรนะคือพอเราเอากำลังมาวางปรากฏว่าอะไรป่ะฝั่งเขมรเอาโดรนขึ้นมาบินกดดันเราก็คือเอาโดรนขึ้นมาบินเป็นฝูงอะพี่10กว่าลำอะแล้วเราก็เลยต้องจากนั้นน่ะก็เลยต้องมีการเจรจาเอาผบ.หน่วยของทั้งสองฝ่ายมาเจรจาการเอาหลักฐานทุกอย่างว่าตรงนี้เนี่ยมันตักปันมันทุกอย่างมันเรียบร้อยแล้วนะเพราะฉะนั้นก็จากนั้นมาเนี่ยก็เริ่มเรียบร้อยนะแต่ต้องบอกนะว่าบรรดาพลเรือนที่เขาเข้าไปช่วยสร้างเนี่ยเขาบอกว่าเขาบอกว่าตรงนี้มันเป็นรั้วแรกที่ต้องสร้างแล้วเขาพร้อมเสี่ยงอ่ะที่จะแบบทำให้สำเร็จอ่ะนะเพราะฉะนั้นก็ต้องชื่นชมคนที่เขาเป็นภาคเอกชนที่มาร่วมกับทหารพัฒนาในการสร้างด้วยนะเพราะฉะนั้นอ่ะแต่ต้องบอกนะว่าพี่เด้งคือแล้วไอ้พี่เห็นมั้ยไอ้ช่วงเขาเรียกว่าอะไรนะที่เป็นประตูอ่ะที่เป็นประตูช่องอ่ะที่ตอนแรกเขาเว้นไว้สำหรับหล
1: ัก เกณฑ์
0: นั่นแหละก็คือวันนี้เนี่ยเข้ามาก็คือเสร็จเรียบร้อยเสร็จใหม่ๆหมาดๆเลยนะซึ่งมันก็เป็นไปตามเขาเรียกว่าเป็นหลักการในเรื่องของข้อกฎหมายนะว่าตรงนั้นเนี่ยในเมื่อมันเป็นหลักเขตแดนเนี่ยเราจะไปโบกปูนเราจะไปปิดแบบถาวรเลยไม่ได้ก็เลยต้องใช้เป็นประตูบานทับนะแล้วก็เว้นถ้าใครเห็นในภาพแล้วก็จะเห็นว่าก็จะเว้นไอ้ส่วนของหลักเขตไว้นะแต่ว่าคนอื่นเนี่ยก็ล็อกกุญแจเพราะว่าประตูมันสูงอ่ะกุญแจต้องล็อก3ดอกเลยพี่เด้งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าผู้บัญชาการทหารสูงสุดเนี่ยพลเอกอุกฤษเนี่ยบอกเลยว่าอันนี้เป็นต้นแบบและเดี๋ยวเรากำลังจะทำเฟส2ก็คือเราทำที่หลักเขต52ถึง54ใช่ไหมแล้วเฟส2เนี่ยต่อไปเราจะทำหลักเขตที่54ถึง59อีกประมาณ 8.3 กิโลเมตรนะซึ่งเดี๋ยววันที่10สิงหาเนี่ยผู้บัญชาการทหารสูงสุดจะเข้าเฝ้ากรมพระศรีสว่างควัตเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์นะเพื่อที่จะรับพระราโชบายนะว่าท่านจะอะไรอย่างไรเพราะว่ากองทุนฮาไททิพย์เนี่ยสนับสนุนเรื่องนี้เต็มที่นะต้องบอกว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณมากเลยนะแล้วพอเราสร้างตรงนี้ต่อผู้บัญชาการทหารสูงสุดบอกว่ากำลังพิจารณาว่าเราจะต้องไปสร้างในพื้นที่อื่นด้วยเช่นทับภาค1และทับภาค2คืออย่างน้อยเนี่ยค่อยๆทำไปแต่เราต้องทำอย่างรอบคอบไม่อย่างนั้นเนี่ยคือเดี๋ยวสร้างไปเสร็จแล้วต้องรื้อนะฮะแต่ผบ.สุดเนี่ยบอกว่าเข้าใจประชาชนเพราะว่าก็มีเสียงสะท้อนมาว่าอยากให้สร้างไปเลยสร้างไปก่อนแล้วอนาคตปักปันเสร็จแล้วค่อยรื้ออ่าพอบอกสุดยังเปรียบเทียบเลยบอกจริงมันทำได้นะเหมือนกำแพงเบอร์ลินอะแบ่งประเทศกันไปวันนึงก็ทุบในเมื่อมันเรียบร้อยแล้วอะไรประมาณนี้หมายถึงอนาคตนะเพราะฉะนั้นตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาในส่วนของทัพไทยแล้วก็เดี๋ยวก็คงจะร่วมกับทางทัพบกด้วยว่าที่จะมีการสร้างรั้วในส่วนอื่นเนี่ยจะเอาเป็นจุดไหนก่อนนะพี่เด้งแต่ว่าวันนี้เนี่ยมีนัยยะสำคัญอันนึงนะพี่เด้งผบ.สูงสุดเนี่ยกับผบ.นย.เสนาทหารผบ.หน่วยทหารพัฒนามายืนกันอยู่ตรงนี้เนี่ยอันนึงเนี่ยแน่นอนฝั่งเขมรเนี่ยเขาก็ต้องดูแลเขาเรียกว่าอะไรนะดูความเคลื่อนไหวของฝั่งเรามายืนส่องแต่ว่าส่องไกลๆนะไม่ได้ส่องใกล้ๆกับอีกอันนึงคือไม่รู้ผบ.สุดเห็นว่าเขมรมายืนแถวๆนี้หรือเปล่าก็เลยฝากข้อความไปถึงตระกูลฮุนแต่ไม่ได้พูดตรงๆนะก็คือยืนให้สัมภาษณ์ข้างกำแพงเลยแล้วก็บอกว่าจากเนี้ยเรื่องของชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับคุณแล้วนะก็คือหมายถึงผู้นำกัมพูชาแต่ผบ.สุดเนี่ยไม่ได้เอ่ยชื่อนะแต่ฟังรู้ว่าหมายถึงผู้นำกัมพูชาว่าจะเลือกเดินทางไหนนะถ้าคุณจะเลือกเดินทางที่แบบมาพูดคุยอะไรกันเราก็พร้อมแต่ถ้าคุณเลือกอีกแนวทาง

0: นึ่งเราก็พร้อมเช่นกันนะคือแต่ขอให้พิจารณาว่าฝากถึงฝั่งนู้นนะว่าขอให้พิจารณาในภาพรวมคิดถึงประชาชนคิดถึงอนาคตด้วยไม่ใช่มองแค่ปัจจัยของตนเองประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นก็เป็นการส่งสัญญาณแบบนิ่มๆนะจากผู้บัญชาการทหารสูงสุดผ่านรั้วชายแดนข้ามเข้าหูเขมรแล้วก็ผ่านสื่อซึ่งวันนี้พี่เด้งโหต้องบอกสื่อต่างประเทศมาเยอะมากแต่ว่าสื่อต่างประเทศฝั่งไทยนะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยทางกองทัพไทยเนี่ยเขาก็พามาดูพื้นที่ใช่ไหมแล้วพอสื่อต่างประเทศรู้อุ้ยขอกันมาเต็มเลยวันนี้เป็นวันที่นักข่าวมากันเยอะมากนะแล้วมองนะพี่มองไปเนี่ยมันรู้สึกอุ่นใจนะแม้ว่าเรารู้แหละว่าจริงๆรั้วแบบเนี้ยถ้าสมมติมีการสู้รบกันอ่ะมันก็คงกันอะไรไม่ได้หรอกถ้ามีกระสุนปืนรถถังอาวุธใหญ่ๆอ่ะแต่อย่างน้อยอ่ะมันเห็นแล้วมันอุ่นใจไงพี่แดงนะฮะว่าอย่างเงี้ยแล้วถ้าค่อยๆสร้างไปนะเล็กเชื่อนะว่าเท่าที่เราดูในโซเชียลมีเดียเนี่ยเราเห็นเลยประชาชนอยากให้มีการสร้างรั้วเลยไม่ต้องรอปักปันเพราะการปักปันเนี่ยไม่รู้ว่าอีกกี่สิบปีเสร็จอีก5ปี10ปีหรือนานกว่านั้นเพราะฉะนั้นสร้างไปก่อนแล้วในอนาคตถ้าปักปันกันได้ค่อยทุบค่อยรื้อน่ะค่อยว่ากันนะซึ่งเรื่องนี้ผู้จัดการทหารสูงสุดบอกว่ารับไปพิจารณานะพี่แดงส่วนอีกเรื่องนึงตบท้ายนะคือการมาเยือนของรัฐมนตรีกลาโหมของจีนนะฮะคือเขาจะมาถึงไทยเนี่ยช่วงเย็นวันที่23กรกฎาคมนี้นะแต่ว่าจะมีงานต้อนรับนะก็คือจะมีการพบกับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีกลาโหมของเราที่กระทรวงกลาโหมในมีพิธีต้อนรับวันที่24กรกฎาคมนี้เขามาหลายวันนะพี่เด้งคือมาตั้งแต่เย็น23แล้วก็อยู่จนถึงวันที่26
1: อุ๊ยเจอพม่ามั้ยเนี่ย
0: ฮะอะไรนะพี่
1: เจอพม่ามั้ยเนี่ย
0: โอ้ยมินออนไลน์มาวันที่เท่าไหร
1: ่เออเนี่ยก็มาช่วงนี้ไม่ใช่หรอ
0: เออไม่แน่นะ
1: เออ
0: แต่ว่าไม่รู้เขาคงเจอกันก่อนแล้วหรือเปล่านะเพราะว่าอันนี้มันเป็นรัฐมนตรีกลาโหมไงก็ไม่แน่เดี๋ยวไว้รอดูต้องคอยหาข่าวนะแต่ว่านอกจากเจอรัฐมนตรีกลาโหมของเราแล้วเนี่ยก็มีกำหนดการที่จะพบเรียกว่าทานข้าวกับนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินแล้วก็บรรดาผู้บัญชาการเหล่าทัพเนี่ยเขาก็จะมาต้อนรับที่กระทรวงกลาโหมมีการติดห้องคุยกันอยู่แล้วนะพี่เด้งเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกความเคลื่อนไหวหนึ่งที่น่าจับตามองนะเพราะว่าทางเหล่าทัพเนี่ยก็มีแผนว่าแล้วก็พลโทอดุลด้วยเมื่อวานได้เจอท่านพลโทอดุลก็บอกว่าเป็นโอกาสอันดีที่เราจะเปิดอกคุยกับจีนเลยว่าเนี่ยเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่เราอยากคุยทุกเรื่องอ่ะเคลียร์กันไปเลยแม้ว่าเบื้องต้นนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินจะไปเคลียร์คุยกันกับท่านสีจิ้นผิงกับท่านหลี่เฉียงที่จีนมาแล้วแต่อันนี้เป็นเวอร์ชั่นของทหารเพราะฉะนั้นทหารเนี่ยจะคุยกันได้ลึกซึ้งมากกว่านะแล้วยิ่งถ้ามีเหมาไถ่ด้วยพี่เด้งเหมาไถ่เนี่ยประเพณีจีนเนี่ยนะจีนแล้วมันต้องจริงใจต่อกันเพราะฉะนั้นนะต้องรอดูแล้วรัฐมนตรีกลาโหมจีนเนี่ยเขารีเควสต์นะขอไปดูหน่วยรบพิเศษเราด้วยพี่เด้งโอ้โหนะเพราะฉะนั้นอ่ะแต่เชื่อได้ว่าทุกอย่างมันน่าจะดีขึ้นเพราะว่าฝ่ายความมั่นคงของเราเนี่ยก็มองว่าท่าทีของจีนเนี่ยจากการที่นายกไปเยือนพูดคุยแล้วก็มีการออกตัวเรื่องของกัมพูชาเนี่ยน่าจะมีส่งผลให้สถานการณ์ชายแดนเนี่ยน่าจะยื้อเวลาของการที่จะมีการปะทะหรือการสู้รบเนี่ยออกไปอีกนะจากเดิมที่เราคิดว่าเฮ้ยมันบรรยากาศมันมาคุนะแต่ว่าถ้าเราดูจากท่าทีจีนแล้วก็น่าจะประคองสถานการณ์ต่อไปได้อีกสักระยะเลยค่ะพี่เด้ง
1: ว่ากันได้เท่านี้ละต้องลาคุณผู้ฟังละไปนะคะสวัสดีค่ะ
0: พี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: ่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองนายกรัฐมนตรียืนยันเดินหน้าฟ้องผู้บริหารไอลอว์ข้อหาหมิ่นประมาทย้ำไม่มียอมความในอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์กรณีเตรียมฟ้องข้อหาหมิ่นประมาทกับนายยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอว์ที่กล่าวหาบุคคลในพรรคภูมิใจไทยมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีหัวสว.โดยมีชื่อนายอนุทินรวมอยู่ด้วยโดยนายกรัฐมนตรีย้ำว่าตามกฎหมายการจะพูดจากล่าวหาใครต้องมีหลักฐานชัดเจนเรื่องนี้อยู่ในกระบวนการยุติธรรมและยังไม่มีการส่งฟ้องแล้วผู้เขียนเป็นใครเที่ยวมาพิพากษาแล้วมาเอ่ยชื่อแบบนี้ทำให้คนอื่นได้รับความเสียหายทุกคนมีสิทธิ์ที่จะพูดแต่พูดอะไรต้องรับผิดชอบด้วยเมื่อถามว่านายยิ่งชีพมีวัตถุประสงค์ทางการเมืองอะไรหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าไม่รู้จะพูดอย่างไรวัตถุประสงค์คงไม่อยากให้พวกตนได้ดีเมื่อถามว่ามีการเมืองอยู่เบื้องหลังหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าไม่คิดไม่เสียเวลาคิดส่วนกรณีที่นายสุภชัยใจสมุทรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยในฐานะฝ่ายกฎหมายพรรคภูมิใจไทยโพสต์เฟซบุ๊กตั้งคำถามถึงเงินบริจาคให้ไอลอว์ว่ามาจากต่างชาติและใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่านายสุภชัยได้รับมอบหมายจากพรรคให้ไปดำเนินคดีแล้วก็มีแนวทางวิธีการดำเนินการด้านนายผลิตวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนและประธานวิปฝ่ายค้านให้สัมภาษณ์กรณีดังกล่าวว่าความจริงแล้วในฐานะที่นายกรัฐมนตรีเป็นบุคคลสาธารณะเป็นผู้มีอำนาจรัฐแทนที่จะฟ้องผู้ตั้งคำถามสิ่งที่ทำได้คือชี้แจงข้อกล่าวหาตามคำถามที่ถูกตั้งไว้ถ้าฟังข้อมูลนายยิ่งชีพจะเห็นว่ามีการพูดถึงข้อกล่าวหาที่ค่อนข้างเจาะจงนายกและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องชี้แจงสั้นๆได้ง่ายโดยข้อมูลที่เกี่ยวกับนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีมีการให้ข้อมูลว่าการปรากฏตัวที่โรงแรมพูลแมนนายอนุทินประชุมร่วมกับสว.นับร้อยคนมีการคุยกันเรื่องเลือกประธานและรองประธานวุฒิสภาดังนั้นแทนที่นายอนุทินจะฟ้องผู้ที่ตรวจสอบทำไมไม่บอกชัดๆว่าวันนั้นอยู่ที่ไหนไปโรงแรมนั้นจริงหรือไม่ได้ประชุมร่วมกับสว.จริงหรือไม่ถ้าประชุมจริงคุยกันเรื่องอะไรเป็นต้นและเรียกร้องไปถึงหน่วยงานตรวจสอบด้วยคือกกต.และ DSI มีการตรวจสอบเรื่องนี้หรือไม่เพราะแน่ใจว่านายยิ่งชีพพูดอยู่ในคำให้การที่พยานให้กับหน่วยงานตรวจสอบไปแล้วยืนยันมติกตร.เห็นชอบแต่งตั้งพลตำรวจเอกสำราญรอบคอบถูกต้องตามกฎหมายไม่ห่วงปัญหารอยร้าวในองค์กรพลตำรวจโทฐายุคจันทรถาวรผู้บัญชาการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตร.มีมติเป็นเอกฉันท์12-0เห็นชอบแต่งตั้งพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่16ยืนยันว่ากระบวนการคัดเลือกเป็นไปตามพรบ.ตำรวจแห่งชาติ2565ทุกประการทั้งเรื่องอาวุโสความรู้ความสามารถและประสบการณ์งานสืบสวนสอบสวนป้องกันปราบปรามส่วนประเด็นข้อสงสัยเรื่องการพิจารณาแต่งตั้งผู้ที่มีลำดับอาวุโสอยู่อันดับ3อาจขัดกับพรบ.ตำรวจนั้นกฎหมายเปิดทางให้นายกรัฐมนตรีใช้ดุลยพินิจในการเสนอรายชื่อโดยนำปัจจัยเรื่องความอาวุโสมาพิจารณาควบคู่กับความรู้ความสามารถโดยเฉพาะประสบการณ์งานสืบสวนสอบสวนและงานป้องกันปราบปรามซึ่งนายกรัฐมนตรีและที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาอย่างรอบคอบถูกต้องตามขั้นตอนกฎหมายทุกประการเมื่อถูกถามถึงความกังวลเรื่องการฟ้องร้องจากผู้เสียสิทธิ์หรือรอยแตกร้าวในองค์กรพลตำรวจโทฐายุทธระบุว่าที่ประชุมได้มีการพูดคุยกันในเรื่องความรักความสามัคคีของพี่น้องตำรวจอย่างชัดเจนเนื่องจากแคนดิเดตทั้ง4คนต้องมีผู้ที่ได้รับเลือกเพียง1คนทั้งนายกรัฐมนตรีและคณะกรรมการทุกคนต่างเชื่อมั่นว่าข้าราชการตำรวจยังคงรักสามัคคีและร่วมมือกันทำงานเพื่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติต่อไปโดยขอให้ทุกฝ่ายไม่ต้องเป็นกังวล
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร0

0: 02-585-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งครับผู้เป็นมะเร็งที่นครราชสีมาได้รับสิทธิ์บัตรคนจนแล้วนางสาวสุปราณีดาวสุขอายุ39ปีชาวบ้านบ้านสุขชัยพัฒนาหมู่ที่7ตำบลสีคิ้วอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาซึ่งลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้กับมารดาที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งหวังนำสิทธิ์มาช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและดำรงชีพเปิดใจว่าตรวจสอบสิทธิ์ครั้งแรกได้รับสิทธิ์ทำให้ทั้งครอบครัวรู้สึกโล่งใจแต่เมื่อกลับมาตรวจสอบอีกครั้งในวันถัดมากลับพบว่าถูกตัดสิทธิ์จนเกิดความสับสนวิตกกังวลเนื่องจากจำเป็นต้องใช้เงินรักษาโรคมะเร็งต่อเนื่องกระทั่งทางอำเภอได้ประสานงานกับธนาคารกรุงไทยสาขาสีคิ้วตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดก่อนพบว่าผู้ยื่นคำขอมีรายชื่ออยู่ในระบบและได้รับการอนุมัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมถึงสิทธิช่วยเหลือต่างๆของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องครบถ้วนสมบูรณ์แล้วครอบครัวขอบคุณทางอำเภอสีคิ้วธนาคารกรุงไทยสาขาสีคิ้วและสื่อที่ช่วยประสานและติดตามเรื่องฝากถึงทุกคนควรตรวจสอบสิทธิ์หากไม่ได้ควรอุทธรณ์เพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองผู้ว่ากทม.สั่งย้ายผู้อำนวยการเขตจตุจักรเข้ามาช่วยราชการเปิดทางสอบข้อเท็จจริงเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวก่อนการประชุมสภากรุงเทพมหานครถึงความคืบหน้าการยกระดับมาตรการตรวจสอบความปลอดภัยของสถานประกอบการภายหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวว่ากรุงเทพมหานครได้ทบทวนมาตรการและหารือร่วมกันกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปรับปรุงแนวทางการตรวจสอบโดยพัฒนาเช็คลิสต์มาตรฐานด้านความปลอดภัย17ข้อและใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข2535ควบคู่กับกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของสถานประกอบการทั่วกรุงเทพมหานครส่วนของการสอบข้อเท็จจริงกรณีเหตุเพลิงไหม้นายชัชชาติเปิดเผยว่าได้สั่งให้ผู้อำนวยการเขตจตุจักรเข้ามาช่วยราชการตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาเพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปด้วยความโปร่งใสและไม่กระทบต่อการปฏิบัติงานย้ำว่าการให้ผู้อำนวยการเขตจตุจักรเข้ามาช่วยราชการเป็นไปเพื่อให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงดำเนินการไปอย่างเต็มที่โดยยังไม่ได้หมายความว่ามีการกระทำความผิดเนื่องจากผลการสอบยังไม่แล้วเสร็จยืนยันว่าหากพบเจ้าหน้าที่กระทำความผิดจะดำเนินการตามระเบียบอย่างเคร่งครัดต่อไปทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองเลยนะครับ
3: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
4: กลุ่ม Build to Build จัดใหญ่จัดเต็ม Mid Year Deal ราคาสุดคุ้มส่วนลดเป็นล้านเคลียร์จบทุกข้อจำกัดงานนี้งานเดียวพบกันในงานบ้านและสวนแฟร์ Mid Year 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ไบเทคบางนาบ้านคุณภาพไม่ใช่ว่าใครจะสร้างได้คิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build เพราะเราคือตัวจริงเรื่องสร้างบ้าน027213999
5: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
6: พี่โอหนูชอบพี
5: ่ยูชอบไอเหรอ
6: ชอบมากพี่โอ
5: ยูชอบไอจริงๆนะ
7: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
5: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอ้แนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะโดยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอ้หรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added

0: สจากบริษัทมิลิเมตรจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
2: สรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 ทุกวันทาง MCOT News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศทุก1คำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ สิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
3: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ สิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒหรือมสว.ค่ะขอเชิญชวนทุกท่านติดตามรายการทันข่าวทันกฎหมายรายการที่จะช่วยอธิบายข่าวร้อนข่าวสังคมและเหตุการณ์สำคัญให้เข้าใจกฎหมายที่อยู่เบื้องหลังอย่างถูกต้องชัดเจนเพราะกฎหมายไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแต่คือเรื่องพื้นฐานของทุกคนค่ะ
2: เข้าใจกฎหมายฟังทันข่าวทันกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง MCOT News FM 100.5
4: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็น
5: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
6: และดีทาเก้นโปรโปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมีไลฟ์โปรไบโอติกดูแลการขับถ่ายดีทาเก้นโปรคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงดีทาเก้น
7: สวัสดีครับพบกันเช่นเคยในคุยขโมงยามเย็นบุรดมกิจดอนและผมสุวิทย์สุทธิประภาสวัสดีครับเบ้ง
8: ค่ะสวัสดีค่ะ
7: เราพบกันช่วงเย็นวันที่22กรกฎาคมนะครับแต่ขออนุญาตให้เด้งแจ้งข่าวสารต่อท่านผู้ฟังด่วนนิดนึงนะครับเพราะว่าวันนี้สวมนักข่าวหัวเห็ดเป็นยังไงบ้างอะเด้งดูใต้ฟ้ากลัวอะไรกับฝน
8: ไม่คือตอนแรกก็ไม่อะไรหรอกนะแต่ทีนี้คุณผู้ฟังเนี่ยแจ้งเข้ามาเนี่ยโอ้ยแจ้งมาตั้งแต่รายการที่แล้วอย่างคุณตามก็บอกเลยบอกว่าเนี่ยมืดมาแล้วครับเออแล้วมาคุณเสือหวานเจี๊ยบอีกก็บอกว่าถล่มแล้วจ้าฝั่งทนยันบางใหญ่ปทุมตกแรงทัศนวิสัยในแย่มากรุนแรงมาก
7: ค
8: ุณภูนสุขบอกว่าคุณเด้งขาทั้งลมทั้งฝนกระหน่ำเลยที่บ้านผลโยธิน32
7: โอ้ยเด้งเสร็จแน่งั้น
8: บอกว่าเนี่ยลมแรงมากจ้ากลัวแล้วกลัวแล้วมืดมาด้วยที่เอกมัย
7: โอ้อ้าวมีร่มมาด้วยนะครับไม่ต้องกลัวเด้งวันนี
8: ้แต่ว่าดูท่าทางอ่ะถ้าตกเนี่ยมันตกหนักมากเลยนะเพราะว่ามันมืดตื้อๆแบบ
7: มืดหมดเลยนะครับตอนนี้ที่อสมทเป็นไปตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ตั้งแต่เมื่อวานเด้งนะว่ากรุงเทพมหานครนะครับจะมีฝนช่วงบ่ายถึงค่ำว่าอย่างนั้นนะแล้วก็ 40% ของพื้นที่ด้วยนะครับแต่ไม่ได้ตกนานมาแล้วผมออกจากห้องส่งทีวีมา 4:00 น.กว่าเดินมาเด้งนะโอ้โหร้อน

0: อนสว่างมากเลยนะยังนึกมันใช่พระพิรุณอยู่นะครับว่าร้อนก็ร้อนจริงๆนะครับในที่สุดตอนนี้น่ากลัวครับ
1: อ
0: ้าวส่งข่าวให้ทราบหน่อยนี่นะแต่ข่าวใหญ่วันนี้ที่เด้งรายงานต่อท่านผู้ฟังไปแล้วนะครับเรื่องของน่ะผบ.ตร.คนที่16อ่ะเด้งนะ
1: หลาย
0: เออครับนอนมาจริงๆนะเด้งนะหามาเลยครับนี่นะไม่ต้องนอนแล้วครับโอ้โหแต่เหลืออายุราชการตั้ง7ปีอ่ะเด้ง
1: แล้วนานจะไม่ค่อยเห็นมันเอกฉันท
0: ์ไม่ค่อยมีอย่างนี้เอกฉันท์เลย12เสียง
1: ไม่คือไม่ค่อยได้เห็นไง
0: เออไม่ค่อยได้เห็นแบบนี
1: ้เออมติเอกฉันท
0: ์เออแต่นี่ถือว่าเอกฉันท์นะครับ12เสียงซึ่งจริงๆแล้วนะครับที่ประชุมวันนี้นะครับต้องมี16นะครับเด้งแต่เนื่องจากว่าแคนดิเดต4คนนะครับก็คือว่าตอนที่ลงมติจริงๆนะครับต้องออกจากห้องไปเพราะว่ามีส่วนได้เสียถ้าพูดภาษาชาวบ้านนะเด้งน
1: ะ
0: หลังจากนั้นนะครับนี่นะโอ้ผมเห็นภาพข่าวแล้วครับ4คนนี่นะไปรับนายกรัฐมนตรีนะแล้วก็เข้าไปห้องชมยิ้มย้ำจำใสนั่งดูติดกันหมดเลยเด้งนะหัวเราะสนุกสนานนะครับเดินออบกอดโอบอบอบไหลออบไหล
1: อ
0: บไหลแล้วก็อบ
1: เนี่ย
0: อบเอวไปด้วยนะก็คือว่าเหมือนกับรักกันนะเด้งนะในที่สุดแล้วนะครับนายกก็ถือว่าเป็นประธานก็ไปประชุมนอกรอบนะครับกับทางผู้ทรงคุณวุฒิอีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงครับหลังจากนั้นก็เข้าห้องประชุมใหญ่เลยสุดท้ายมติก็ออกมานะครับว่า12ต่อ0ซึ่งวันนี้นะครับกระบวนการขั้นตอนที่ท่านผู้บัญชาการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจนะครับพลตำรวจโทฐายุทธจันทาวรออกมาบอกกันเด้งน
1: ะ
0: นะครับผบ.ตร.คนที่16นะครับนอนมาแล้วครับพลตำรวจสำราญนวลมานี่นะท่านบอกว่ากระบวนการนี้เป็นไปตามพรบ.ตำรวจแห่งชาติทุกประการครับทั้งเรื่องอาวุโสความรู้ความสามารถและประสบการณ์งานสืบสวนสอบสวนป้องกันและก็ปราบปรามพูดภาษาชาวบ้านก็คือว่าทั้งบูทั้งบุญนั่นนะครับท่านบอกว่างี้นะเด้งนะทุกคนนะครับอยู่ในกระบวนการขั้นตอนครบหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นอาวุโสหรืออะไรก็แล้วแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยนะการอภิปรายรับฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการทั้งหมดนะครับลงมติออกมาก็120เราพิจารณาประเด็นเรื่องข้อสงสัยกันเยอะเรื่องอัมบับอาวุโสเพราะว่าพลเอกเสริมวนสำรันวนมานะครับอยู่ที่อันดับ3ใช่ไหมเด้งเอ๊ะมันอาจจะขัดกับพรบตำรวจแห่งชาติหรือเปล่านะครับท่านก็แจ้งออกมาแล้วครับว่ากฎหมายนี่เปิดทางให้นายกรัฐมนตรีใช้ดุลพินิจในการเสนอรายชื่อโดยนำปัจจัยเรื่องของความอาวุโสมาพิจารณาควบคู่กับความรู้ความสามารถโดยเฉพาะประสบการณ์สืบสวนสอบสวนแล้วก็ป้องกันและก็ปราบปรามซึ่งนายกและก็ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาอย่างรอบคอบถูกต้องตามกระบวนการขั้นตอนทุกประการแล้วเพราะฉะนั้นเผื่อคนอื่นนะครับที่ไม่ได้รับเห็นชอบวันนี้จะมีการไปฟ้องร้องหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่นะท่านก็บอกว่านี่นะทั้งหมดนะครับก็คือพูดคุยกันอย่างชัดเจนแล้วก็4คนนี้ก็ยังจะทำงานร่วมกันเชื่อว่าข้าราชการตำรวจยังจะคงรักความสามัคคีและร่วมมือกันทำงานเพื่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติต่อไปนี่นะไม่กังวลเรื่องนี้เลยเด้งบางนะครับ
1: อ้าวไหนบอกว่าจะบอกประวัติของไง
0: ผมว่าประวัติก็น่าสนใจนะเด้งนะ
1: เ
0: อ๊ะเป็นคนที่ว่าไม่มีเส้นขอประทานโทษนะ
1: เ
0: ป็นลูกชาวบ้านธรรมดาอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีชามมาเด้งนะแล้วไม่มีความใฝ่ฝันว่าจะมาเป็นตำรวจนะแต่ปรากฏว่าอยู่ที่บ้านนะครับก็คือว่ามีผู้อิทธิพลเยอะว่าอย่างนั้นนะเพชรบุรีก็รู้อยู่ใช่ไห
1: ม
0: เมืองเพชรอย่างเงี้ยเด้งดูนะนะครับแล้วก็คุณพ่อถูกรังแกว่าอย่างนั้นพอคุณพ่อถูกรังแกก็มีความคิดนะเด้งนะเอ๊ะจะเป็นที่พึ่งในอนาคตกับคนในสังคมได้อย่างไรบ้างก็เลยอยากจะมาเป็นตำรวจบ้างแล้วก็ไปสอบโรงเรียนในร้อยตำรวจนะครับก็ได้อะเด้งนะรุ่น50ครับในที่สุดแล้วก็ไต่เต้าไต่เต้ามาจากไหนแล้วครับส่วนใหญ่พื้นที่นครบาลหมดเลยนี่นะตั้งแต่สืบสวนสอบสวนเป็นผู้กำกับนะครับ191อย่างเงี้ยเป็นมาหมดแล้วเด้งนะแต่ที่บอกว่าน่าสนใจอันนึงก็คือว่าอรินทราช26ที่ไปร่วมสยบเพศนี่นะจากข้างในพื้นที่โคราชเด้งนะที่ทหารเนี่ยนะครับปรากฏว่าตำรวจตอนนั้นถูกยิง2คนนะท่านนี่แหละครับเป็นผู้บัญชาการทั้งหมดเลยเด้งในที่สุดแล้ววันนี้ก็ทุกคนก็บอกว่าเห็นด้วยนะครับเนื่องจากว่าชื่อชั้นนั้นก็ได้ยินมานานแล้วตั้งแต่สมัยผู้บัญชาการตำรวจนครบาลแล้วครับเพราะฉะนั้นวันนี้นายกรัฐมนตรีครับเด้งผู้ภาษาชาวบ้านนะเป็นคนเลือกเองขอเองครับ
1: อ
0: ยู่อีกตั้ง7ปีแล้วทำไง
1: เ
0: ด้งบอกว่ารากงอกนะครับงอกหลายที่นะเด้งนะ
1: ไม่คือคนที่เป็นรองผบ.ตร.เนี่ยโอ้โหไม่ต้องคิดจะเป็นเลยอ
0: ่
1: ะ
0: ครับ
1: นี่เขาบอกว่าจะถือว่าเป็นผบ.ตร.ที่มีอายุราชการยาวนานที่สุดถ้าเกิดว่าไม่เกิดปัญหาอะไรขึ้นมานะ
0: ใช่ครับ
1: เพราะยังไม่ค่อยได้เห็นผบ.ตร.ที่

0: ได้อยู่จนเกษียณอายุราชการสักเท่าไหร่มักจะมีปัญหาทุกคร
1: ั้
0: งแล้วก็ทุกคนไป
1: ปัญหาทุกครั้งส่วนใหญ่ก็คือจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนื่องจากว่านะไปต่อไม่ได้นี้มาที่ไหนล่ะครับข้าราชการก็เปรียบเทียบก็คือว่า41เดงนะส่วนใหญ่ก็มาอยู่สำนักนายกรัฐมนตรีครับ
0: นี่แถวหนองจอกเนี่ยคุณติ๊กเขาแจ้งเข้ามาบอกฟ้ายังใสอยู่นะคะแต่ว่าอากาศร้อนอบอ้าวมากเราก็เห็นอยู่ว่าฟ้าเนี่ยทางฝั่งนู้นเนี่ยคือมันจะเหมือนเมฆเนี่ยมันจะดำคลุมอนาบริเวณละแวกนี้แต่ว่าไกลๆหน่อยฟ้าใสเชียวเดี๋ยวก็รู้ลูกผีลูกคน
1: ครับ
0: ฝนจะตกไหม
1: เด้งเด้งผมเติมข้อมูลครับ
0: ว่า
1: สำหรับท่านพลเอกสำรันสำรันนวลมาหน่อยนะครับโอ้โหชีวิตหลังบ้านท่านก็น่าสนใจนะ
0: ว่า
1: แฟนท่านนะครับเป็นปุ้ยภาคสายนะเด้งนะอยู่ในกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดเลยไลฟ์สไตล์ส่วนตัวแล้วครับนี่ชอบมากครับชอบมวยเด้งนะแล้วก็ชอบฟุตบอลด้วยแล้วก็ยิงปืนครับก็ถือว่าเป็นหน้าที่ของท่านนี่นะก็วันนี้ก็ได้เห็นภาพแล้วครับคนใหม่ผบ.ตร.
0: อ่ะมาดูประเด็นอื่นกันบ้างวันนี้มีนี่มีเรื่องของราคาทองดูเรื่องของราคาทองด
1: ี
0: กว่าเพราะว่
1: า
0: ตอนนี้ราคาทองขยับแล้วโอ้ยนี่ก็ช่วงนี้ใช่ไหมทางสหรัฐกับอิหร่านก็ยังแบบพึ่มกันอยู่อย่างต่อเนื่องก็เลยทำให้ราคาทองเนี่ยมันพุ่งเนี่ยนะคะแล้วก็สมาคมค้าทองคำเขาประกาศเลยว่าราคาทองคำ 96.5% เนี่ยโอ้เปิดตลาดมาเนี่ยคือประกาศราคาขยับกันไป9ครั้งอะปรับขึ้นมา 1,300 บาทอะเมื่อเทียบกันกับราคาปิดเมื่อวานเนี่ยคือตอนนี้นะถ้ารับซื้อเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 64,000 ถ้าขายออกเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 66,000 นี่ร้านทองหัวเซ็งเฮงเนี่ยเขาบอกเลยนะบอกว่าเรื่องของทองโลกเนี่ยตอนนี้มันมีการปรับตัวขึ้นก็คาดการณ์แล้วว่ามันมาจากการที่ทางผู้แทนการค้าของสหรัฐเนี่ย ออกมาบอกว่าทรัมป์เนี่ยเตรียมประกาศมาตรการภาษีนำเข้ารอบใหม่เนี่ยมาแล้วเนี่ยมาตรการภาษีนำเข้ารอบใหม่เร็วนี้นั่นแหละค่ะก็เลยเป็นอัตราภาษีนำเข้าชุดใหม่ที่คาดว่าจะอยู่ในช่วงประมาณ 10-12.5% ก็เนื่องมาจากว่าเมื่อเดือนกุมภาเนี่ยนะครับทรัมป์เองเขาประกาศเรียกเก็บภาษีนำเข้ากับประเทศต่างๆทั่วโลกในอัตรา 10% นะคะภายใต้มาตรา 122 ของกฎหมายการค้าปี 1974 ที่จะหมดอายุลงนี่ปัจจัยนี้แหละมันก็เลยทำให้ราคาทองคำมันปรับตัวขึ้นค่ะและมาจากความเสี่ยงด้วยความเสี่ยงในด้านสงครามการค้าที่มีความเสี่ยงว่าจะปะทุกันอีกครั้งหนึ่งและนอกจากนี้นะทางอิหร่านเนี่ยนะคะโดยโฆษกกระทรวงต่างประเทศอิหร่านเนี่ยก็ส่งสัญญาณอีกส่งสัญญาณเปิดช่องทางเจรจากับสหรัฐโดยย้ำว่าการทูตเป็นเครื่องมือในการดำเนินนโยบายเพื่อรักษาผลประโยชน์แห่งชาติเช่นเดียวกันกับการใช้ปฏิบัติการทางทหาร
1: อ
0: ันนี้มันก็จะเป็นปัจจัยนึงที่อาจจะหนุนให้ราคาน้ำมันดิบเงินเฟ้อดอกเบี้ยมีแนวโน้มปรับตัวลงในอนาคตนะคะแต่ว่าที่แน่ๆตอนนี้คือราคาทองเนี่ยปรับตัวขึ้นต่อเนื
1: ่
0: อง
1: เลยครับแต่ตลาดหุ้นของเราวันนี้ติดลบไปนะเด้งนะโอ
0: ้
1: โห13กว่าครับโอ้อิตาทำนี่แกชอบจริงนะสงครามเนี่ยครับสงครามการค้าก็ทำให้ปวดอย่างเงี้ยสงครามจริงนะครับก็ทำให้ปวดอยู่เงี้ยน้ำมันก็ขึ้นไปแล้วเนี่ยเด้งแต่ที่5วันนี้ใช่มั้ยโอ้โหทุกผลิตภัณฑ์เลย
0: 85ตังค์อ่ะ
1: เออใช
0: ่
1: ใช
0: ่
1: ใช่ครับนี่นะโอ้อาจจะบอกว่าพรวดนะเด้งนะเอาอันนี้ก็เป็นเรื่องของอิตาธรรมมาเด้งนะ
0: วันนี้ภาพพิษเลยเนี่ยที่คุณผู้ฟังต่างส่งกันเข้ามา
1: ครับ
0: คือภาพเมฆ
1: เมฆ
0: ดำเนี่ยคุณมารุดเอ่ยคุณสอนสามชาเอ่ยมืดมากเลยเนี่ย
1: ครับ
0: โอ้เนี่ยอ่ะใครอยู่ตรงไหนแจ้งมาหน่อยนะจะได้รู้กันตกไม่ตกยังไงมืดไม่มืดยังไงเนี่ยจะได้รู้กัน
1: แต่ไม่รู้นะครับวันพรุ่งนี้เตรียมได้เลยอีกเด้งนะพกลมไปตลอดเลยนะเพราะว่าอะไรครับฟ้าฝนนะครับยังจะตกต่อเนื่องแล้วก็จะตกมากด้วยเด้งนะนะครับวันนี้บอกว่ากรุงเทพมหานครนะครับ 40% ของพื้นที่แต่พรุ่งนี้60% ของพื้นที่นะครับเด้งนะหนักอีกแล้วครับนี่นะเอาข่าวสารนะครับเรื่องของบังมัดเด้งโอ้วันนี้เป็นข่าวครับเพราะว่าศาลพิพากษานะ
0: ใช่ใช่
1: บังมัดนะไปตกสันทนาประชุมรัฐอะจำได้ใช่ไหม
0: ตกเสีย 5,000 เมื่อก่อนมันจะบอกว่าอุ้ยไม่เป็นไรตกเลยฉันเสีย500อันนี้ 5,000 นะคะ
1: ศาลพิพากษาคดีบังมัดคลองตันตบสันทนากลางลานจอดรถตรงที่ผับทองหล่อนะครับปรับ 5,000 ที่ว่าไม่ต้องจำคุกกันเด้งนะพูดถึงบังมัดนะครับเขาดีใจมากเลยนะวันเนี้ย
0: เหรอ
1: เอาลูกเขาว่าเพิ่งเกิดออกมาลูกสาวอะกับทางด้านอินโฟอะแล้วก็คนที่เข้าประกวดนางงามจังหวัดอะไรนะเอวไซธานีหรือเปล่าผมจำไม่ได้นะเด้งนะนะครับเห็นไหม

0: ภรรยาเขานะครับว่านอนอยู่ที่เตียงแล้วก็อุ้มลูกอยู่โอ้บังมัดนี่นะนะครับยืนดูด้วยรอยยิ้มแล้วก็แฟนสาวนะครับบอกว่านี่นะป้าป๋าป้าป๋านะครับไปดีที่สุดเลยน่ารักที่สุดเลยวันนี้จะเป็นพลังในการเลี้ยงลูกว่าอย่างนั้นนะแต่วันนี้ก็พาดหัวให้ฟังแล้วครับว่าศาลแขวงพระนครใต้นะครับก็คือว่าได้มีคำพิพากษาคดีหมายเลขย้ำมาแล้วครับที่มีการก่อเหตุทะเลาะวิวาทกันบริเวณสถานบันเทิงแห่งหนึ่งย่านทองหล่อนะครับก็คงจะจำได้นะครับเมื่อเดือนเมษายนปี68นะครับที่บังมัดหรือวันชัยมาอินคลองตันเนี่ยมีปากเสียงกับคุณสันทนาประยุรรัตน์ใช่ไหมครับอดีตตำรวจสันติบาลเนี่ยก่อนที่บังมัดจะใช้มือตบไปนายสันทนาบริเวณกลางหน้าลานจอดรถเลยครับแล้วก็มีคลิปเหตุการณ์เราก็รายงานไปตลอดนะครับจนกระทั่งวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางเนี่ยบังมัดเขาก็ให้การรับสารภาพต่อศาลนะครับในข้อหาคดีทำร้ายร่างกายศาลจึงพิพากษาลงโทษปรับ 5,000 บาทโดยไม่มีโทษจำคุกก่อนที่คดีเสร็จสิ้นตามกระบวนการยุติธรร
1: ม
0: โอ้ตบไปที่ 5,000 ไม่เป็นไรเด้งนะบังมัดรวยแล้วพูดถึงลูกนะโอ้วันนี้มหาสมปอง
1: ทำไมเหรอ
0: เอ้านะครับเขาโชกลูกลูกอยู่ในท้องของแม่โอ้ยนะครับอันต
1: รา
0: ซาวออกมาแล้วเขาก็ถ่ายรูปนะครับเอาแต่งไปแล้ว
1: โ
0: อ้แล้วเขาบอกว่าเป็นไงบ้างครับแพรรี่เนี่ยโอ้โหดีใจใหญ่เลยว่าจะได้มีหลานว่าอย่างนั้นนะเดี๋ยวสายเปมาไหมอ่ะเดี๋ยวแมรี่นะครับจะโอนให้ล่วงหน้าก่อนเลยเพื่อจะได้เชยชมหลานว่าอย่างนั้นนะนะครับมหาสมปองเห็นไหมเป็นพระเลยครับมหาเหรอ
1: เหมือนเป็นแม่ทุนหัว
0: เออเห็นไหมได้ลูกแล้วตอนนี้นะครับโชว์ภาพอันตราซาวมาเลยแต่ยังไม่รู้ว่ามันคือพึ่งเด็กติดก้อนเนื้อเขาเรียกว่าก้อนเนื้อเด้งคือสมปองพูดเอง
1: แต่ว่าเด
0: ี๋
1: ยวนี้เขาจะมองเห็นเลยเป็นรูปเป็นร่างเป็นตัวเด็กเลยก็จะแบบเคลื่อนไหวอยู่เลยเห็นเป็นภาพเคลื
0: ่
1: อนไห
0: วเป็นพระมันตลอดไม่ธรรมดานะศึกมาพั่วเลยอย่างนี้นะแล้วแพรรี่ล่ะจะเป็นอะไรต่อก็เป็นแพรรี่ต่อนะเด้งเนี่ย
1: แพรรี่เขาเปลี่ยนแฟนรู้กี่คนรู้มั้งเนี่ยอันนี้พี่โน้ตพี่โน้ตบอกว่าสมุทรสาครเนี่ยตกหนักมากแต่ว่าหยุดแล้วบอกฟ้ามืดเหมือน2ทุ่มเลย
0: ครับ
1: คุณสุพจน์บอกว่าวงเวียนใหญ่เริ่มจะตกแล้วครับฝนมาจากทางทิศตะวันตก
0: โอ้ใช่ๆๆทิศตะวันตกใช่ๆๆ
1: เรื่องของ Airport Railing กันนิดนึงโอ้โหวันนี้คนเดินทางเนี่ยมีปัญหากันหน้าดูเลยนะครับเพราะว่าAirport Railing เนี่ยเกิดเหตุขัดข้องเนี่ยนะคะก็เลยทำให้สามารถเดินรถเนี่ยได้แค่เพียงขบวนเดียวนะคะคือมีความถี่ในการเดินรถเนี่ยประมาณ1ชั่วโมงอ่ะโอ้โหทำเอาผู้โดยสารในสะสมในแต่ละสถานีนะคะเป็นจำนวนมากเลยค่ะเรื่องนี้นะคะก็เลยทำให้อธิบดีกรมการขนส่งทางรางคุณพิเชษฐ์คุณาธรรมรักษ์พร้อมกับเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางรางเนี่ยต้องลงพื้นที่ค่ะไปตรวจส
0: อบ
1: เกี่ยวกับเหตุขัดข้องด้านเทคนิคนี่แหละค่ะมันจะอยู่ที่จุดกลับรถภายในศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า Airport Rail Link ที่คลองตันนะช่วงเห็นบอกว่ามันมีปัญหามาตั้งแต่ช่วงประมาณสักตีสองครึ่งเนี่ยแล้วก็กีดขวางทางขึ้นลงเลยระหว่างทางวิ่งเนี่ยในการให้บริการนะคะกับศูนย์ซ่อมบำรุงก็เลยส่งผลให้ไม่สามารถนำขบวนรถเนี่ยนะคะออกจากศูนย์ซ่อมบำรุงเพื่อให้บริการได้แบบครบทุกขบวนตามปกตินี่แหละค่ะก็เลยเป็นที่มาเนี่ยนะคะที่การบริการเดินรถชั่วคราวเนี่ยสามารถให้บริการได้แค่เพียง1ขบวนนะกับความถี่ในการเดินรถประมาณ1ชั่วโมงเนี่ยแหละค่ะยังไงก็ตามนะทางคุณพิเชษฐ์เองก็บอกว่าเพื่อลดผลกระทบกับประชาชนผู้ใช้บริการเนี่ยเขาก็มีการจัดขบวนรถดีเซลรางปรับอากาศวิ่งให้บริการให้ด้วยระหว่างสถานีหัวตะเข้หัวหมากอโศกมักกะสันทั้งไปและกลับแล้วก็ยังประสานขนส่งมกด้วยค่ะให้จัดรถโดยสารน่ะชัตเตอร์บัสนะคะรับส่งผู้โดยสารที่สถานีAirport Rail Link มักกะสันแล้วก็ทั้ง Airport Rail Link ก็เรียกว่ามีการบริหารจัดการความหนาแน่นนะคะของผู้โดยสารที่สถานีรถไฟฟ้าเพื่อให้เกิดความปลอดภัยคู่กันไปด้วยก็เรียกว่าวันนี้โกลาหลกันพอสมควรมีคนแจ้งเข้าไปนะตามโอ้โหสื่อต่างๆกันมากมายเลยว่ามีปัญหาค่ะ
0: นั่นแหละครับปัญหาที่ว่านี้1ชั่วโมง มาถึงสถานีเหนือเด้งนะ
1: โอ้โหไม่ต้องพูดเลยอ่ะ
0: มันจะรอยังไงครับผู้โดยสารรอทัก15นาทีมันก็หงุดหงิดแล้วเองนะ
1: นี่1ชั่วโมงนะครับนานแล้วนะ
0: โอ้ใช่ๆครับ
1: ครึ่งชั่วโมงนี่ไม่ต้องพูดแล้วโหแล้วนี่
0: ใช่ใช่เลยนะนะครับพูดถึงสภาพดินฟ้าอากาศนะครับมืดครึ้มฟ้าฝนตกแต่ถ้าท่านไม่สบายนะครับอยากไอเนี่ยครับต้องไอเฮิร์บนะครับยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเฮิร์บครับ
1: ค่ะแล้วก็พักสักครู่ค่ะ
2: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
3: และบีทาเก้นโปร

0: โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมีไลฟ์โปรไบโอติกดูแลการขับถ่ายบีทาเก้นโปรคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขมงยามเย็น
2: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
3: พี่โอหนูชอบพี
2: ่ยูชอบไอเหรอ
3: ชอบมากพี่โอ
2: ยูชอบไอจริงๆนะ
4: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
2: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
5: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
6: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Vote เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
0: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
7: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 Filter ยิม Why 2 Who Pavel Why 3 Ford Pete Why 4 ลูกหมีสอนย่า Why 5 ลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1เก่งฮริต B 2 Pavel นเรศ B 3 Pete วสุธรB4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงษ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มีพัฒน์เอย่า R5 อุ้มแบม 5. Most Popular Y Novel นิยาย Y ยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฝากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายนนี
0: ้ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขมงยามเย็น
0: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
8: เอาละค่ะ 17:34 นะคะแล้วพอพูดถึงไอเฮิร์บนะช่วงนี้เนี่ยนะคะก็ยังอยู่ในหน้าฝนใช่ไหมคะอากาศก็เปลี่ยนแปลงบ่อยๆหลายคนนะคะเริ่มมีอาการคอแห้งระคายเคืองไอเบาๆบางคนก็มีเสมหะตามมานะคะแต่ว่าไม่ต้องห่วงค่ะเพราะว่ามีตัวช่วยดีๆนะมาบอกแล้วก็แนะนำคุณผู้ฟังนั่นก็คือไอเฮิร์บนะคะสมุนไพรที่ดูแลลำคอได้แบบตรงจุดถ้าใครนะอยากชุ่มคอดูแลคอกินได้ทุกวันนะคะก็แนะนำเม็ดอมสมุนไพรไอเฮิร์บค่ะอมง่ายช่วยชุ่มคอชื่นใจลดอาการระคายเคืองอมเพลินแถมยังชูการ์ฟรีด้วยแต่ถ้าเกิดว่าใครมีอาการไอนะคะมีเสมหะอยากจะบรรเทาอาการให้มันดีขึ้นก็ต้องยาอมสมุนไพรไอเฮิร์บ OTC และก็ไอเฮิร์บน้ำนะคะที่ช่วยบรรเทาอาการไอเจ็บคอและก็ขับเสมหะจากสมุนไพรไทย4ชนิดด้วยกันสรุปง่าย

0: แล้วนะคะคุณผู้ฟังคะชุ่มคอทุกวันแล้วก็เลือกเลยค่ะเม็ดอมสมุนไพรไอเฮิร์บไอมีเสมหะก็เลือกไอเฮิร์บเม็ด OTC แล้วก็ไอเฮิร์บน้ำนะคะทั้ง3แบบเนี่ยพกพาง่ายแล้วก็จะอมตอนไหนก็สะดวกหาซื้อได้เลยนะคะที่ 7-Eleven ค่ะแล้วก็ร้านขายยาทั่วประเทศใกล้ที่ไหนก็แวะไปที่นั่นเลยค่ะ
1: เด้ง
0: มาคุณผู้ฟังมีใครคุยอะไรกันเข้ามาบ้างเกี่ยวกับเรื่องของฝนฟ้าเนี่ยนะคะคุณออยค่ะคุณออยบอกว่าลมนิ่งสนิทน่าจะพัดเมฆฝนไปแล้ว
1: อ้าว
0: คุณออยอยู่แถวเอกมัยอ
1: ่
0: ะ
1: อ๋อครับ
0: พัดมาทางนี้หรือเปล่าตอนนี้ฝนตกไหมเนี่ยเมื่อกี้ลืมวิ่งไปดู คุณจิวค่ะคุณจิวบอกว่าสวัสดีค่ะวงสว่างทั้งลมทั้งฝนมาเต็มชุ่มฉ่ำค่ะ
1: อ้าวไม่ได้ไกลจากบ้านเด้งวงสว่าง
0: เดี๋ยวก็หยุดเดี๋ยวก็หยุดก็ปกติเดี๋ยวช่วงนี้ฝนมันจะตกแบบแป๊บเดียวเนาะมันค่อยตกนาน
1: ไม่ตกแช่แบบแช่
0: ใช่ใช่ก็หวังใจว่าแต่ไม่ต้องห่วงเลยนะลองฝนตกแล้วก็รถติดค่ะ
1: ออยแน่นอนอันนั้น
0: คุณกี้นานาบอกว่าสวัสดีครับหนุ่มหล่อสาวสวย
1: ครับหล่อมากสวยมากยิ่งมืดยิ่งค่ำยิ่งหล่อยิ่งสวย
0: คุณใบเตยค่ะคุณใบเตยก็ส่งสวัสดีวันพุธเข้ามาแล้วก็นอกนั้นเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะคุยเย็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ราคาเรื่องฝนฟ้านะคุณสุภชัยที่ดินก็เข้ามาทักทายสวัสดีพี่สวิตกับเด้งนะคะและนอกนั้นคุณใบเตยยังส่งมาอีกบอกว่าลาดพร้าว48เริ่มสว่างและตกแบบนุ่มๆค่ะน
1: ี่โอ้เลยครับชิวๆ
0: ซอบๆมากสำหรับฝน
1: อยากจะย้ำต่อท่านผู้ฟังนิดนึงนะครับเรื่องของ CEO of ASEAN รุ่นที่3ของเรานะครับ
0: ค่ะ
1: ไปเจาะลึกข้อมูลใน10ประเทศอาเซียนตลาดส่งออกสำคัญของสินค้าไทยนะครับเราจะได้อัปเดตข้อมูลล่าสุดในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นสังคมเศรษฐกิจการเมืองแล้วก็ภาคธุรกิจครับกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยพร้อมทั้งวิเคราะห์แนวโน้ม2ตลาดมหาอำนาจทั้งสหรัฐแล้วก็จีนอยู่ครับเช่นรองศาสตราจารย์ดร.อัจฉริสารวานิชนายหัวอัดอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตดร.อามตั้งนิรันดร์แล้วก็คุณกิตติรัตน์ก้อนเทียนครับแล้วก็คุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชาที่จะมาเติมอีกมีนักธุรกิจตัวจริงครับจะมาเปิดช่องทางแล้วก็เคล็ดลับในการเปิดตลาดในอาเซียนเราจะอบรมกันในช่วงเดือนกันยายนถึงธันวาคมนะครับสมัครด่วนเลยตั้งแต่วันนี้รับจำนวนจำกัดราคาเพียงท่านละ 65,000 บาทครับ3หมายเลขโทรศัพท์ท่านผู้ฟังจดเอาไว้นะครับเนื่องจากว่า CEO 2รุ่นที่มาเราประสบความสำเร็จมากนะครับหลายคนก็ติดอกติดใจอยู่บอกว่ายุให้เปิดอีกรุ่นที่3นะครับจะได้ส่งลูกหลานมาเรียนโทรศัพท์มาได้ครับหมายเลข0944803076แล้วก็0944803034และ0943966649ครับ
0: มีเรื่องเก็บตกนะฟุตบอลโลกให้ได้รู้กันด้วยเพราะว่ามันมีรายงานออกมา
1: ว่าม
0: ีรายงานจากเดอะซันค่ะเดอะซันสื่อของอังกฤษนะเขามีการจัดอันดับคนดังที่โกยรายได้จากกระแสฟุตบอลโลกเนี่ยนะก็จัดอันดับเลย1 2 3 4 5ปรากฏว่าลิซ่าเนี่ยอยู
1: ่ติด
0: อันดับ5
1: โอ้
0: เหรอครับ1เลยเนี่ยคือเดวิดเบ็คแฮมเดวิดเบ็คแฮมเนี่ยนะจะได้รายได้เนี่ยประมาณ19ล้านปอนด์จากสัญญาโฆษณากับแบรนด์ยักษ์ใหญ่อย่าง Adidas อะไรเงี้ย McDonald's แล้วก็อะไรเนี่ย Home Depot รวมไปถึงแคมเปญการตลาดที่เกี่ยวข้องกับฟุตบอลโลกส่วนชากิล่านะก็จะได้ประมาณ15ล้านปอนด์เรียกว่าการกลับมาขึ้นแสดงในงานฟุตบอลโลกอีกครั้งหนึ่งนะรวมไปถึงยอดสตรีมเพลงของเธอที่เพิ่มขึ้นอย่างมากค่ะก็เลยส่งผลให้มูลค่าการค้าของเธอเนี่ยพุ่งสูงมาเป็นอันดับ2ส่วนJustin Bieber มาเป็นอันดับ3 12ล้านปอนด์สร้างรายได้จากการแสดงในโชว์พักครึ่งนั่นแหละค่ะนัดชิงชนะเลิศแล้วก็กิจกรรมทางด้านการตลาดอันดับ4ค่ะคือ Timothée Chalamet มี12ล้านปอนด์เงินเท่ากับ Justin Bieber เลยก็มาจากการรับงานแคมเปญร่วมกันกับ Adidas แล้วก็ร่วมกิจกรรมสำคัญของฟุตบอลโลกด้วยนะคะก็เลยทำให้ภาพลักษณ์เนี่ยมันเชื่อมโยงทั้งวงการแฟชั่นและกีฬาลิซ่า
1: ครับ
0: คือถึงแม้ว่านะจะได้แบบคือมาเป็นอันดับ5แล้วก็น้อยกว่าอันดับ4อันดับ3เนี่ยเยอะอยู่พอสมควรแต่ขอโทษเถอะนะ
1: เท่าไรครับเด้ง
0: 9ล้านปอนด
1: ์โอ้9ล้านเอาเป็นเงินไทยอ่ะ
0: 9ล้านปอนด์เนี่ยเดี๋ยวนะรู้สึกจะมีสื่อนึงเนี่ยเขาลงเอาไว้เลยนะว่าไอ้9ล้านปอนด์เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่แป๊บนึงนะ
1: ครับ
0: 9ล้านปอนด์เนี่ย9ล้านปอนด์ 406ล้าน

0: บาท
1: โอ้โหไม่กี่วันนะเด้งนะ
0: 12.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
1: โอ้โห
0: 400กว่าล้านบาทเราคิดดูสิพวกอันดับ
1: 1 400กว่าล้านบาท
0: อันดับ2นี่เขาจะได้กันเท่าไหร่อ่ะนี่ขนาดกับลิซ่าก็อยู่อันดับ5นะ
1: เออครับ
0: โอ้โหเนี่ยลิซ่าเนี่ยคืองานนี้เขาบอกว่าจากการที่ลิซ่าเนี่ยไปร่วมงานเนี่ยฟุตบอลโลกนะมันช่วยดึงฐานแฟนเพลงนะคะที่เหนียวแน่นที่สุดกลุ่มหนึ่งของโลกเนี่ยเข้าสู่มหกรรมฟุตบอลโลกผ่านการสื่อสัญญาเป็นพรีเซนเตอร์กับแบรนด์สปอนเซอร์ระดับโลกเนี่ยที่มุ่งเจาะกลุ่มแฟนกีฬากระแสหลักๆเนี่ยรวมถึงการแสดงในอีเวนต์ต่างๆของการแข่งขันนะคะและก็ฟุตบอลโลกเนี่ยก็ยังช่วยขยายอิทธิพลระดับโลกของลิซ่าให้กว้างมากขึ้นด้วยด้วยการแนะนำเธอเนี่ยสู่ผู้ชมสายกีฬาทั่วโลกอ่ะก็เลยส่งผลให้มูลค่าทางด้านการตลาดแล้วก็ความน่าสนใจของเธอเนี่ยกับแบรนด์ระดับนานาชาติเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องก็เลยเป็นที่มาของยอดรายได้9ล้านปอนด์ด้วย406ล้านนะน่าสะออนมากเลย
1: ใช้กี่ชาติอ่ะเด้งนะ
0: คิดดูดีงานเดียวอ่ะผู้คนโลภมาก
1: ไม่กี
0: ่แล้วแต่ว่าเธอก็แบบไปนั่งชมไปเลยอ่ะเห็นมั้ยก็จะช่วยไปด้วยนี่แต่ว่ายังมีอีกมีเรื่องสารคดีเกี่ยวกับชีวิตลิซ่า
1: อ๋อเหรอครับ
0: สารคดี Always La Lisa เตรียมฉายในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติค่ะ TIFF คือ Toronto International Film Festival โดยสารคดีเนี่ยจะเป็นสารคดีขนาดยาวของเนี่ยเห็นว่าจะเป็นเรื่องชีวิตเกี่ยวกับตัวเธอเลยอ่ะลิซ่านี่แหละนะโดยมีกำหนดเปิดตัวรอบปฐมทัศน์โลกเนี่ยในโปรแกรมการล่าของเทศกาลภาพยนตร์นานาชาตินะคะซึ่งถือว่าภาพยนตร์อันนี้ในเทศกาลเนี่ย TIFF เนี่ยซื้อเป็นหนึ่งในเวทีเปิดตัวภาพยนตร์ที่ได้รับการจับตามองมากที่สุดของโลกเลยคือสารคดีเรื่องนี้จะพาผู้ชมเนี่ยนะได้ติดตามในช่วงเวลาสำคัญของลิซ่าตลอดปีของการก้าวเข้าสู่เส้นทางศิลปินเดี่ยวคือตั้งแต่เบื้องหลังการทำงานการเตรียมตัวสำหรับโปรเจกต์ระดับนานาชาติไปจนถึงช่วงเวลาส่วนตัวที่ไม่เคยถูกเปิดเผยมาก่อนเนี่ยมันจะเป็นการถ่ายทอดในอีกแง่มุมนึงนะคะของลิซ่า
1: ครับ
0: คือเรียกว่าเป็นผู้ที่สร้างปรากฏการณ์บนเวทีโลก
1: หยุดไม่อยู่จริงๆนะเด้งนะคนเรานะโอ้โหเกิดมาเพื่อการนี้จริงๆ
0: ใช
1: ่โอ้วันนี้ข่าวใหญ่ของประเทศฝรั่งเศสนะครับ
0: คือ
1: ผลักดันกฎหมายห้ามเด็กอายุต่ำกว่า15ปีใช้โซเชียลมีเดียเด้ง
0: เนี่ยอยากรู้จังว่าถ้าบ้านเราทำแบบนี้บ้านเนี่ยจะเจออะไร
1: นั่นนะครับนี่นะโลกตื่นตัวหมดแล้วนะครับตอนนี้อันนี้ฝรั่งเศสนะครับถือว่าเป็นยักษ์ใหญ่เหมือนกันครับคณะกรรมการร่วมของรัฐสภาฝรั่งเศสครับมีมติเห็นชอบร่างกฎหมายห้ามเด็กอายุต่ำกว่า15ปีเนี่ยเข้าถึงโซเชียลมีเดียครับซึ่งถือว่าเป็นก้าวสำคัญของรัฐบาลในการคุ้มครองเยาวชนจากผลกระทบจากแพลตฟอร์มออนไลน์เด้งนะฮะเอ็มมานูเอลมาคงนะครับประธานาธิบดีของฝรั่งเศสนี่แหละเขาบอกว่าต้องการให้กฎหมายนี้มีผลบังคับใช้เลยก่อนเปิดภาคเรียนในช่วงต้นเดือนกันยายนนี้เองครับหากกฎหมายผ่านขั้นตอนสุดท้ายฝรั่งเศสก็จะเป็นอีกประเทศที่ใช้มาตรการเข้มงวดต่อการใช้งานโซเชียลมีเดียของเด็กต่อจากออสเตรเลียครับซึ่งออกกฎหมายห้ามผู้ที่มีอายุต่ำกว่า16ปีเนี่ยใช้แพลตฟอร์มอย่าง Facebook Snapchat TikTokแล้วก็ YouTube ครับเด้งซึ่งเขาทำมาตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่ผ่านมาใช่ไหมครับฝรั่งเศสนี่นะซึ่งมาคงเขาผลักดันให้มาตรฐานลักษณะเดียวกันนี้ขยายไปยังสภาพยุโรปหรือ EU ด้วยครับโดยได้รับการสนับสนุนจากเออร์ซูล่าฟอนเตไอเอิ้นประธานกรรมการยุโรปซึ่งเห็นด้วยกับการจัดการเข้าถึงโซเชียลมีเดียของเด็กนะครับทั้ง27ประเทศสมาชิกด้วยเด้งนะอันนี้ถือว่าโลกเขาตื่นตัวแล้วนะครับประเทศพัฒนาทั้งนั้นแหละครับทางสภาพยุโรปนี่นะแต่สุดท้ายนะครับบอกว่าโซเชียลมีเดียตอนนี้มันมีคุณก็จริงครับนะแต่เรื่องของความร้ายกาจของมันเนี่ยมันกำลังจะฆ่าเยาวชนของเขาเขาก็เลยป้องกันไว้ก่อนเลยเด้งนะ
0: อ
1: ืมอ้าวบ้านเราตื่นหรือยังก็ไม่ทราบได
0: ้นี่วันนี้ข่าวในโซเชียลนะเขาลงกันเนี่ยภูเก็ตไทม์เขาลง
1: ครับ
0: เออสมกับที่คนเขาบอกนะบอกว่าตอนนี้คือคนอิสราเอลเนี่ยจะไปอยู่ที่ป่าตองกันเยอะใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ครับ
0: ปรากฏว่ามันจะมีภาพออกมาพิสูจน์กับผู้ฟัง
1: ทำอะไรฮะ
0: คือคุณโชนโลมโดฟเบอร์อะไรไม่รู้
1: อ
0: ่ะเออเขาบริจาคเงิน1ล้าน1แสนบาทให้กับโรงพยาบาลป่าตอง
1: โอ้ครับ
0: เนี่ยแล้วก็ในภาพก็จะมีไงเออเนี่ยมีการบริจาคเงินให้กับทางโรงพยาบาลเออคือสมกับที่เขาบอกนะบอกว่าตอนนี้คือเหมือนเป็นเจ้าของพื้นที
1: ่
0: ที่ป่าตองอ่ะสำหรับคนอิสราเอลอ่ะคนยิวอ่ะเออ
1: ก็ดีนะอ้าวมาตามข่าวใหญ่ข่าวเมาส์คลิปไวรัล74ล้าน

0: วิว
1: เอออ่ะหย่ากันแล้ว
0: โดเรมอน
1: เออใช่ใช่ใช่วันนี้หย่ากันอย่างเป็นทางการแล้ว
0: โอ้ยหย่ากันเรียบร้อยนะครับถือว่าปิดตำนานก็ว่าได้ครับ
1: เ
0: นี่ยเพราะว่าอะไรครับวันนี้ทนายพัดครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไปขึ้นอำเภอนะไปเป็นสักขีพยานนะครับในการเซ็นหย่ากันแล้วครับสำหรับสองสามีภรรยาที่บอกว่ามีปัญหากันเป็นคลิปไวรัลนะครับ

0: ทั้งคู่จบด้วยดีไม่มีเรียกร้องอะไรต่อกันแต่มีข้อตกลง5ข้อนะเด้งนะนะครับเช่นยกตัวอย่างครับทั้งคู่หย่ากันด้วยความสมัครใจนะทั้งสองฝ่ายใช้อำนาจปกครองบุตรร่วมกันทรัพย์สินไม่มีและก็ไม่เรียกร้องต่อกันเลยเด้งแล้วก็หนี้สินไม่
1: ม
0: ีและก็ไม่เรียกร้องต่อกันด้วยทั้งสองฝ่ายไม่ติดใจฟ้องร้องคดีแพ่งอาญาในมูลเหตุที่อาจจะกระทำผิดมาก่อนวันที่หย่ากันนี้และก็ไม่ติดใจเรียกร้องใดๆต่อกันอีกขอให้ทุกคนนั้นแยกย้ายไปใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะครับทนายว่านะเด้งนะแต่ฝ่ายนะครับที่บอกว่าเป็นกิ๊กนะครับ
1: อ
0: ันนี้ไม่มีข่าวไม่รู้ไปยังไงบ้าง
1: เออเนาะ
0: คงเงียบไปเลยเด้งโอ้ผมว่าต้องนั่นนะคือไม่รู้จะบากหน้าไปยังไงบ้างนะชื่อเสียงเรียงนามผมว่าก็ต้องเปลี่ยนนะเด้งนะเผลอๆนะครับถ้ามีตุ้งมีตังนะครับก็คงจะไปทำหน้าตาไม่รู้อ่ะคนจะจำได้นะเด้งนะไปไหนก็คนจะมาว่ะ
1: เดี๋ยวนี้ผู้หญิงเวลาเขาไปทำหน้าโอ้ยหน้าเขาจะเปลี่ยนไปเลยนะบางทีจำไม่ได้เลย
0: เ
1: ออแต่ละคนนะเดี๋ยวนี้โอ้ยหนังห่วงเลย
0: อ
1: ันนี้มาเรื่องของเวลาข้ามถนนเนี่ยนะมันจะเป็นข่าวตลอดเลยนะ
0: เ
1: ออนี่มันเกิดเหตุการณ์ไงแล้วก็เป็นประเด็นกันออกมาพี่สวิตคุณผู้ฟังรู้จักไหมกายรัชานนท์น่ะ
0: กายรัชานนท์เคยได้ยินชื่ออยู
1: ่นั่นแหละตอนนี้คือเขาไปเอาดีเป็นอินฟลูเนี่ยทั้งครอบครัวเลยกายรัชานนท์กับพาลุเนี่ยคือเขาพาลูกๆไปเที่ยวที่ตลาดล้มหูที่จังหวัดสมุทรสงครามและปรากฏว่าคือจู่ๆเนี่ยกำลังช่วงข้ามถนนเนี่ยรถเนี่ยมันก็เกือบพุ่งมาชนลูกๆของเขาที่กำลังข้ามถนนอยู่คือในคลิปเนี่ยจะเห็นเลยนะว่าครอบครัวของกายกับพารุเนี่ยมาถ
0: ึ
1: งตลาดใช่ไหมแล้วก็เตรียมตัวที่จะข้ามไปที่จุดไฮไลท์ของตลาดโน้ตบุ๊กอะแต่ว่าไอ้จังหวะที่กำลังจะข้ามถนนก็มีรถเนี่ยขับมาเขาบอกว่ามันก็ขับมาหลายคันนะครับแต่ว่าก็พอมีคนข้ามเนี่ยเขาจะหยุดให้ไงแต่มีรถอยู่คันนึงเนี่ย
0: ไม่หยุดเลย
1: ไม่หยุด
0: น่า
1: เออคือมันจะเป็นจังหวะที่แบบครอบครัวของกายกับพารุแล้วก็เด็กๆกำลังข้ามถนนอยู่แต่ว่ารถคันนี้ไม่หย
0: ุ
1: ดแถมยังบีบแตรใส่ด้วยจนกายเนี่ยนะเขาก็เลยไปยืนขวางหน้ารถ เพราะว่ารถเนี่ยเกือบจะชนลูกเขาไงเขาก็เลยเดินเข้าไปหาคนขับแล้วก็บอกว่าขับรถจะชนเด็กแล้วแล้วกายก็เล่าในคลิปเลยบอกว่าฝากไปถึงผู้ใช้รถใช้ถนนในแหล่งท่องเที่ยวนี้ด้วยนะว่าตลาดร่มหุบเนี่ยมันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีทั้งคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเนี่ยมาเที่ยวคือถ้าหากว่าไม่มีนักท่องเที่ยวเนี่ยผู้ประกอบการหรือว่ารถขนส่งเองก็อาจจะไม่มีงานทำนะไม่มีรายได้เพราะนั้นน่ะอยากให้ทุกคนเนี่ยใจเย็นๆระมัดระวังและเอื้อเฟื้อต่อผู้ใช้ทางร่วมก
0: ันนะ เป็นข่าวบ่อยๆเกือบทุกวันแล้วครับแบบนี้เด้งนะ
1: เ
0: ห็นไหมครับวันนี้อยู่ในพื้นที่จังหวัดลำปางอะอดีตผู้อำนวยการนะโรงเรียนเด้งนะเมานะ170กว่ามิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
1: อ
0: ะไปชนเด็กผู้หญิงนะครับตายคาที
1: ่อ
0: ะอายุเท่าไหร่ครับเด็กผู้หญิง14ปีเองอะเด้งนะเดินม2อ่ะครับโอ้โหเมาแล้วขับอีกครับเห็นไหมเมาแล้วขับที่เราไว้รายงานไปนะครับชนคุณป้าแล้วก็คุณยายแล้วก็โชเฟอร์รถตุ๊กๆนะครับที่นนทบุรีตายหมดนะแล้ววันนี้นะครับภาพข่าวที่ชะเชิงเซาเด้งนะขับรถปิกอัพนะครับไปส่งลูกส่งลูกขึ้นรถไฟไว้อย่างนั้นนะสุดท้ายนะครับตัวเองก็กลับรถมาปรากฏว่าถูกรถไฟขนสินค้าชนโอ้ยเกือบไม่รอดครับเด้งนะชนก็คือตรงกลางรถกระบะนี่นะครับพังหมดครับแต่ข้างหน้านะครับไม่โดนเด้งนะคนช่วยเอาไว้นะครับถามว่าอายุ61ปีแล้วถามว่าเอ๊ะลุงยังไงขับรถมานะครับสัญญาณไฟเรื่องของสัญญาณรถไฟมันก็บอกแล้วนะครับบอกว่าแกบอกว่าดูเฉพาะทางขวาไม่ได้ดูทางซ้าย
1: อ้
0: าวพอรถไฟมาก็ชนเลยเด้งนะ อย่างโชคดีครับไม่พอทั้งเด้งนะครับนี่นะอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเช่นเดียวกันครับอายุ31ปีเด้งน
1: ะ
0: ขับรถมอเตอร์ไซค์ไปนะครับปรากฏว่าเด็กน้องเราคนนึงนะครับเรียนหนังสืออยู่ชั้นม.2ผู้หญิงเหมือนกันเด้งกำลังจะข้ามไฟแดงปรากฏว่าชนน้องเปรี้ยงเลยน้องก็บาดเจ็บครับแต
1: ่นี่ไง
0: นี่ครับเออ
1: ไม่คือเหตุการณ์แต่ที่สำคัญก็คือน้องข้ามทางม้าลาย
0: นั่นถูกต้องม้าลายจะเลยเด้งนะแล้วนายคนที่ชนนะครับอายุ31ปี
1: เจ็บด้วย
0: เจ็บด้วยแล้วก็บอกว่าผมไม่เห็นไฟแดงว่าอย่างนั้นโอ้ยนี่ประเทศไทยครับ
1: ไม่แต่ว่าไปแล้วเนี่ยคือปกติอะจริงๆอะตามกฎหมายที่ก็เคยบอกไว
0: ้ครับ
1: คือถ้าชนเนี่ยคุณผิดแน่ๆเพราะว่ากฎหมายมันจะบอกไว้เลยว่าคุณต้องหยุดเม
0: ื่
1: อเห็นทางม้าลาย
0: นั่นแหละครับ
1: แต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยคือเราไม่ค่อยจะปฏิบัติตามไม่ข้อบังคับ ของจราจรกันเท่าไหร่
0: ถูกต้อง
1: แต่จริงๆแล้วตามกฎยังไงคุณก็ผิดเต็มๆอยู่แล้วแหละ
0: เมาอย่าขับยิ่งขับบ้านเราเป็นข่าวทุกวันสัญญาณฝ่านี่ครับก็เป็นข่าวทุกวันนะเด้งนะโอ้โหสถิตินะครับเห็นไหมองค์การอนามัยโลกเขาบอกนะครับว่าประเทศไทยนะครับเฉลี่ยแล้วคน

0: ตายนะครับวันหนึ่ง50คนจากเรื่องของอุบัติเหตุทางถนนครับนี่นะแล้วก็เฉลี่ยไปไงบ้างครับถ้าเฉลี่ยฟังสสสจะบอกเลยว่าความสูญเสียที่มันเกิดขึ้นของประเทศไทยนะครับจากอุบัติเหตุทางถนนเนี่ยประมาณสัก500ล้านบาทต่อปีเด้งนะเห็นไหมอายุอย่างน้อยๆทั้งเด่นนะครับตายไปก่อนเนี่ยอ้าวเป็นไงบ้างค่ารักษาพยาบาลค่าทรัพย์สินเสียหายค่าอะไรก็แล้วแต่นะครับมันเป็นเรื่องใหญ่ของประเทศไทยนะครับแต่มันก็เกิดยิ่งเกิดแล้วเกิดเล่าทุกวันเพราะวินัยการจราจร
1: นี่แล้วที่สำคัญในเคสนี้แหละเรื่องของน้องม.สองเนี่ยที่ถูกรถจักรยานยนต์ชนเนี่ยปรากฏว่าใช้สิทธิ์บัตรทองไม่ได้มีปัญหาก็เลยทำให้ครอบครัวมีปัญหาเรื่องของการเงินนะที่จะมาใช้ในการรักษาพยาบาลนะเพราะว่าสิทธิ์บัตรทองเนี่ยมันไม่สามารถจะใช้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในกรณีอุบัติเหตุบนท้องถนนได้เนี่ยก็เลยทำให้ทางโรงพยาบาลนะคะเรียกเก็บค่ารักษาเบื้องต้นเนี่ยเป็นเงินกว่าหมื่นบาทนี่ทางครอบครัวไงไม่มีเงินสำรองอ่ะสำหรับชำระค่าใช้จ่ายก็เลยตัดสินใจเปิดรับบริจาคทาง Facebook เลยค่ะเพื่อช่วยเหลือครอบครัวในการนำเงินเนี่ยไปสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลเพื่อพาน้องเนี่ยกลับไปพักฟื้นที่ห้องเช่
0: า
1: ปรากฏหลังจากโพสต์ไป30นาทีเงินเข้ามา101
0: อ๋อเหรอครับ
1: คนไทยนี่ใจบุญจริงนะ
0: คนใจบุญก็ใจบุญได
1: ้อ๋อจริงเนี่ยก็เนี่ยโหแค่ครึ่งชั่วโมงนะ
0: ครับ
1: ใช่ครึ่งชั่วโมง30นาที
0: อ
1: ่ะ30นาทีเท่านั้นน่ะมีผู้ใจบุญน่ะร่วมกันโอนเงินช่วยเหลือเข้าบัญชีครอบครัวได้110,000บาทนี่ก็เลยพอได้110,000บาทปุ๊บครอบครัวเขาปิดเลยปิดรับบริจาคทันทีค่ะเพราะว่าก็พอแล้วอ่ะไม่ต้องอะไรมากไปกว่านี้แล้วแล้วก็เอาเงินเนี่ยไปช่วยรับไปช่วยรักษาตัวเด็กนะคะ
0: ความคืบหน้าของโรงเบียร์นราธิวาสเด้งว่าไปแล้วใช่ไหมครับตายเพิ่มนะวันนี้ครับ35
1: ไม่แต่ว่าที่ตายเพิ่มเท่าไหร่นะแต่ที่ยังวิกฤตอีก12
0: 12อ่ะสิครับนะวิกฤตมากนะครับผมว่านะโอ้ขอให้หยุดตัวเลขเท่านี้นะครับน่าเห็นใจจริงๆนี่นะท่านผู้ว่าเป็นไงบ้างครับอ้าวได้รับรายงานว่าปลัดกทม.ก็ย้ายผู้อำนวยการเขตจตุจักรนี่ครับมาช่วยราชการแล้วก็มีการตรวจสอบด้วยนะครับผับบาร์ต่างๆในพื้นที่กรุงเทพมหานครโอ้เยอะจริงๆตัวเลขที่ท่านบอกไปนะเด้งนะพันกว่าเงี้ยครับทั้งที่ประเทศไทยบอกว่ามีอยู่2โซนนิ่งนะเด้งน
1: ะ
0: พันกว่านะครับมันจะไปจุกอยู่กับ2โซนนิ่งได้อย่างไรเพราะฉะนั้นมันก็อยู่ทั่ว50เขตในกรุงเทพมหานครนี่แหละครับกรรมธิการปกครองเขาชี้ออกมาแล้วครับว่าสถานบันเทิง900กว่าแห่งนี้ในกรุงเทพเด้งนะไร้กฎหมายควบคุมครับจี้กทม.เลยครับปรับโซนนิ่งเอาลุยตรวจสอบเอาจริงจังความปลอดภัยนะครับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะคนอยู่ใกล้ด้วยนะครับหลังจากเหตุเกิงมั่งเพิงไหม้โรงเบียร์นราธิวาสเนี่ยครับซึ่งสสจังหวัดเลยพรรคภูมิใจไทยคุณธนยศทิมสุวรรณครับท่านก็เป็นประธานกรรมการการปกครองของสภาผู้แทนราษฎรวันนี้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตัวแทนของกระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองกรมโยธาธิการผังเมืองกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตจตุจักรสำนักงานตำรวจแห่งชาติและก็กองบัญชาการตำรวจนครบาลนี่ครับมาหมดครับพิจารณาเรื่องของจัดระเบียบสถานบริการแน่งนะแนวทางนะครับในการทบทวนเขตพื้นที่ด้วยในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพราะว่าเหตุการณ์นะครับมันสร้างความสลดใจอย่างที่ทราบข่าวกันอยู่ท่านบอกนะครับว่าที่ผ่านมากทม.อนุญาตให้สถานประกอบการคล้ายสถานบริการประมาณ900แห่งครับโดยสถานประกอบการคล้ายสถานบริการเหล่านี้ไม่มีกฎหมายกำกับควบคุมดูแลเรื่องของความปลอดภัยใดๆเลยทำให้ไม่มีกฎหมายหรือมาตรการมาควบคุมมีเพียงกฎหมายเกี่ยวกับมาตรฐานอาคารพื้นฐานทั่วไปครับท่านบอกกทม.นะครับได้ฝากให้กทม.ช่วยตรวจสอบว่าจะสามารถดำเนินการอย่างไรได้บ้างเพื่อให้สถานประกอบการเหล่านั้นนะมีมาตรฐานทั้งเรื่องของการเลือกใช้วัสดุกันไฟทางหนีไฟแล้วก็ความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยครับเพราะฉะนั้นเรื่องต่อไปโซนนิ่งเบื้องต้นกทม.ชี้แจงว่าเคยมีการทบทวนในสภากทม.เกี่ยวกับประเด็นนี้แต่ยังไม่ได้ยื่นเรื่องเข้าที่กระทรวงมหาดไทยว่าจะขอทบทวนเปลี่ยนแปลงโดยการดำเนินการส่วนนี้ต้องเป็นหน้าที่ของกทม.จะต้องพิจารณาโซนนิ่งต่อไปเนี่ยเด้งนะอันนี้เป็นการขับเคลื่อนครับ
1: คุณเคก็บ่นมานะเรื่องเนี่ยความเสื่อมถอยของสังคมอะไรเงี้ยคลิปเนี่ยที่นอนสีชมพูนั่นแหละยอมบ่นบอกว่าจะไปเทียบกับยอดวิวของน้องเนเน่คือจะบอกนะคุณเคสมาบอกว่าน้องเนเน่ในยอดวิวสู้คลิปสีชมพูเนี่ยไม่ได้ไม่จริงน้องเนเน่น่ะโอ้โหยอดวิวคนร้อยกว่า120 130
0: แล้วเพิ่มเรื่อย
1: ๆคลิปอันนี้ได้77เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่ามาเทียบกันโอ้นู่นน้องเนเน่เขาไปนู่นแล้ว100กว่าล้านแล้ว
0: อินเตอร์แล้วครับ
1: สรุปกรณีเนี่ยมาเรื่องของครูทรายกันนิดนึงนะที่ทางโรงพยาบาลเนี่ยไปวิ

0: ินิจฉัยผิดพลาดทางคุณหมอเนี่ยไปวินิจฉัยผิดพลาดแล้วก็ทำให้สามีของครูทรายเนี่ยเสียชีวิตใช่ไหมเรื่องนี้ก็ยังคงเดินเครื่องกันต่อเพราะว่าวันนี้ตกลงเนี่ยนำเรื่องไปให้แพทยสภาเนี่ยดำเนินการแล้วแล้วก็แพทยสภาก็รับเรื่องเอาไว้แล้วนะคะโดยทางพลอากาศเอกนายแพทย์อิทธิพรคณะเจริญเลขาแพทยสภามีการโพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัวเรื่องของครูทรายเนี่ยแหละค่ะพร้อมกับน้องสาวแล้วก็ทนายธนกฤตวันนี้ไปยื่นหนังสือกับเลขาธิการแพทยสภาค่ะเพื่อขอให้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็เกี่ยวกับกระบวนการรักษาพยาบาลที่สามีเนี่ยเสียชีวิตนะคะหลังจากที่เข้าไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลในสิทธิประกันสังคมเนี่ยนะคะที่จังหวัดราชบุรีเนี่ยซึ่งตอนนี้แพทยสภาเองก็รับเรื่องไว้แล้วนะคะเอาไว้ดำเนินการตามขั้นตอนโดยคณะอนุกรรมการจริยธรรมเนี่ยเขาจะรวบรวมเอกสารเวชระเบียนแล้วก็ข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายค่ะเพื่อพิจารณาแล้วก็จะอาศัยข้อมูลนะคะแล้วก็ความเห็นทางวิชาการเนี่ยจากราชวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การตรวจสอบเนี่ยเป็นไปอย่างรอบคอบเป็นกลางแล้วก็เป็นธรรมด้วยเลขาแพทยสภาเนี่ยบอกอีกด้วยนะคะบอกว่าได้พูดคุยแล้วก็รับฟังรายละเอียดแล้วก็กังวลนะคะกังวลในประเด็นของครูทรายเนี่ยก็แสดงความเสียใจกับความสูญเสียที่เกิดขึ้นโดยครูทรายและครอบครัวเนี่ยนะคะมีสิทธิ์ที่จะได้รับทราบข้อเท็จจริงแล้วก็คำอธิบายค่ะจากกระบวนการตรวจสอบที่มันชัดเจนแล้วก็น่าเชื่อถือเพราะนั้นเนี่ยแพทยสภาเองจะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่นะคะอย่างครบถ้วนเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่เป็นธรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเนี่ยแพทยสภาก็ออกมาบอกเลยเรื่องนี้ก็โอ้โหเป็นประเด็นเนาะ
1: ครับเด้ง
0: อ่ะก็ก่อนจะลากันไปไม่ได้เลยต้องย้ำกับผู้ฟังทุกวันนะคะถ้าไอต้องไอเฮิร์บค่ะยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บค่ะ
1: ครับขอให้โชคดีทุกท่านนะครับวันนี้
0: อันนี้อวยพรตัวเองบ้าง
1: ใช่ใช่ลาเลยครับสวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็นกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร
4: ์พิสมัยพิมพิสารกุลผู้ร่วมจัดรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอรายการที่เสนอเนื้อหาหลากหลายเหมือนที่ท่านได้เคยอ่านในนิตยสารคู่สร้างคู่สมนั่นแหละค่ะส่วนท่านใดที่ยังคิดถึงเสียงและก็เรื่องเล่าของคุณดำรงพุทธาก็มาพบกันได้จันทร์ถึงศุกร์เวลา2 ทุ่มถึง 3 ทุ่มฟังและสนุกสาระหลากหลายแบบที่ท่านทายไม่ถูกเลยว่าวันนี้จะคุยกันเรื่องอะไรหาฟังได้ที่นี่เลยนะคะ
3: เปลี่ยนค่ำคืนวันธรรมดาฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอจันทร์ถึงศุกร์2 ทุ่มถึง 3 ทุ่ม

0: บมจ.อสมท.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
1: ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งเน้นการบริหารโดยยึดหลักคุณธรรม
0: รับผิดชอบต่อหน้าที่และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
2: ไทยบ่ได้มีคุณค่าแค่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแห่มโตย
3: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
4: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากช่วยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
1: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
0: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทารัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกันมงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
1: MCOT Radio Networkปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
5: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวปุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
6: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับ2มุมข่าวคุณอัญชลิพรผมไพศาลหัวท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับคุณอัญชลิพรครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะไพศาลค่ะ
6: ครับ
7: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค่ะ
6: มาพร้อมกับสายฝนนะโปรยปรายเลยช่วงเย็น
7: ไม่ดีขึ้นหน่อยนะ
6: ก็ว่าครึ้มๆนะ
7: ดีขึ้นหน่อยตอน5:30ออกมาจากห้างหรือว่า2:00ค่ะ
6: อืมตายวันนี้ครึ้มมากแต่ไม่ตกหนักครับแถวบ้านผมไม่ตกหนักแล้วก็ซาละแต่ว่ายังครึ้มอยู่นะครับก็คงจะต้อนรับคุณสำราญนวลมานะ
7: ค่ะ
6: เออจริงๆคุณนันก็บอกแล้วบอกว่าถ้าสมมติว่าเป็นคุณสำราญไม่ต้องมาคุยนะ
7: ถ้าไม่ใช่คุณสำราญ
6: ถ้าไม่ใช่ถึงจะเป็นข่าว
7: ใช่
6: ถ้าเป็นคุณสำราญก็ตามนั้น
7: ค
6: ่
7: ะ
6: นะ12:00นะคุณนันเอกฉันท์
7: ดิฉันก็นั่งคิด
6: นายกไม่ต้องโหวตด้วย
7: ดิฉันนั่งคิดเล็กๆแบบนั่งคิดอ่ะว่าแบบว่าจะมีใครที่กล้าคิดต่างไหม
6: ก็เห็นว่ามีอภิปรายกันปอหอมปอกหอมคอนะแต่ไม่แน่ใจว่าในวาระนี้ด้วยหรือไม่เพราะว่าเขาก็ไม่ได้ให้รายละเอียดมาแต่ว่าประชุมทั้งหมดเนี่ยประมาณ2 ชั่วโมงเสร็จๆที่นายกนั่งเป็นประธานแต่ว่าไม่ใช่มีวาระเฉพาะแต่งตั้งผบ.ตร.คนที่16เท่านั้นยังเห็นว่ามีวาระอื่นๆรวมทั้งหมด5 วาระ
7: ค่ะ
6: ก็เลยไม่มีรายละเอียดว่าในวาระแต่งตั้งเนี่ยทราบแต่ว่านายกเป็นผู้เสนอแล้วหลังจากนั้นก็มีการลงมติก็12:00นายกไม่ต้องโหวต
7: ค่ะ
6: นายกชงอย่างเดียวนะก็เรียบร้อยก็

0: เป็นว่าที่ผบ.ตร.คนที่16นะครับก็เกิด14มิถุนายน2516เป็นชาวเมืองเพชรนะจบมัธยมจากโรงเรียนประจำจังหวัดเพชรบุรีโรงเรียนพรหมาน
1: ุ
0: ส
1: รณ์
0: แล้วก็สอบเข้าเตรียมทหารรุ่น34โรงเรียนในร้อยตำรวจรุ่น50นะคู่แข่งนี่เข้าใจว่าจะรุ่นประมาณรุ่น
1: จะเกษียณอยู่แล้ว
0: 40กว่าทั้งหมด42 43นะ
1: ค่ะ
0: คนที่เป็นรุ่นพี่ห่างกัน 7-8 ปีแล้วก็จบปริญญาโทศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตแล้วก็ได้ปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตท่านดุษฎีบัณฑิตนี่แสดงมหาวิทยาลัยเขามอบให้นะจากรามคำแหงแล้วศึกษาต่อด้านกฎหลักสูตรนิติศาสตร์ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยไม่แน่ใจว่าจบแล้วหรือยังหรือว่ากำลังศึกษาต่ออยู่นะจึงใช้คำว่าศึกษาต่อด้านกฎหมายในหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ถ้าจบแล้วก็น่าจะบอกว่าเป็นนิติศาสตร์บัณฑิตด้วยใช่ไหม อยู่รับราชการนี่อยู่ในนครบาลโดยตลอดเส้นทางการรับราชการเลยนะลงมีตำแหน่งอยู่ตามสน.ต่างๆนะเคยอยู่สน.พระโขนงเคยอยู่สน.ทองหล่อขึ้นเป็นผู้กำกับครั้งแรกที่สน.บางที่สน.ดอนเมืองเคยอยู่สน.บางนาสน.ทองหล่อสน.พระโขนงแล้วขึ้นผู้กำกับสน.ดอนเมืองแล้วก็ตำแหน่งอีกตำแหน่งหนึ่งที่อยู่มายาวนานไม่แพ้กันก็คือกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษหรือว่าที่เรียกกันว่า191อยู่หน่วยนี้จนกระทั่งขึ้นเป็นผู้บังคับการ191นะก่อนที่จะขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการตำรวจนครบาลขึ้นเป็นผู้ช่วยแล้วก็ขึ้นเป็นรองจนกระทั่งวันนี้ก็เป็นผบ.ตร.นะตามรายงานเนี่ยบอกว่าเมื่ออยู่191เนี่ยเป็นพลตำรวจตรีนะฮะในตำแหน่งผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษนะฮะเป็นก็หลังจากนั้นเนี่ย ก็เติบโตอย่างรวดเร็วเลยนะอยู่ตั้งแต่เริ่มโดยเป็นรองปี59แล้วก็ขึ้นเป็นผู้การ191ปี61จากปี61นะฮะปี61นี่ก็สมัยยังสมัยคสช.นะปี61เป็นผู้การ191แล้วก็63ขึ้นเป็นผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะ6ขอโทษ63เนี่ยมาเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลแล้ว64 1ตุลา64ก็ขึ้นเป็นผู้บัญชาการจากรองขึ้นเป็นผู้บัญชาการทันทีเลยอายุตอนนั้นเพิ่ง48ตอนที่ขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเมื่อ1ตุลาคม2564 65ก็จากผู้บัญชาการตำรวจนครบาลปีเดียวขึ้นมาเป็นผู้ช่วยนะครับขึ้นมาเป็นผู้ช่วยปี65แล้วก็เป็นรองผบ.ตร1ตุลาคม68แล้วก็เป็นรองผบ.ตรได้1ปีก็ขึ้นผบ.ตรเลยอันนี้เส้นทางของคุณสำราญวนมาครับ
1: ถ้าเราไม่ได้พูดอย่างที่เขาพูดกันว่ามายังไงอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราสงสัยอะค่ะว่าการที่ใครคนใดคนหนึ่งจะได้ขึ้นเป็นผบ.ตร.เนี่ยคุณสมบัติจริงๆคือต้องมีอะไรครับพี่ไพศาลเพราะได้ที่ท่านไปคลี่แต่ละท่านแล้วอะไม่ได้ต่างกันนะคะ
0: ก็ได้ส่วนใหญ่แล้วก็จะได้รับความไว้วางใจ

0: ผู้มีอำนาจ
1: จบไปเรื่องอื่น
0: ผู้มีอำนาจในแต่
1: จบแล้วครับไปเรื่องอื่น
0: มีแต่ละยุคแต่ละช่วงอะไรเนี่ยก็จะมีความไว้วางใจใครคนนั้นก็ขึ้นมาได้ทำหน้าที
1: ่ดิฉันก็คิดว่าอย่างนั้นนะมันไม่ได้เกี่ยวว่าอย่างท่านพลตำรวจเอกโกวิทวัฒนะอย่างเงี้ยมาจากตชด.ได้ซ้ำไปถูกไหมฮะอยู่ๆก็ได้ขึ้นเป็นผบ.ตร.ได
0: ้
1: ต่างจังหวัดเลยตอนนั้นก็มีคนพูดเป็นตำรวจภูธรมาขึ้นเป็นผบ.ตร.ท่านนี้ก็เหมือนกันอยู่นครบาลล้วนๆไม่เคยออก
0: ไม่เคยไปภูธรไม่เคยไปอยู่ที่
1: ไหนไม่เคยภูธรเลยคิดดูว่าเป็นตำรวจที่แบบอยู่พระโขนงมาคิดดู
0: ครับ
1: แล้วขึ้นผบ.ตร.แต่อายุ53เพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับดิฉันแล้วตรงกับที่พี่ไพศาลพูดคือมันไม่ได้มีสูตรสำเร็จออกว่าเส้นทางของคนที่จะขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งขององค์กรแบบเนี้ยจะต้องผ่านงานด้านนู้นด้านนี้หรือด้านไหนอะไรก็แล้วแต
0: ่ครับ
1: เป็นเรื่องความพึงพอใจของคนที่มีอำนาจค่ะ
0: เพียงแต่ว่าก็ถือว่าเขาเคลียร์กันได้แบบไม่เทียบจะไม่ต้องมีกระชอกเลยนะไม่มีแรงกระเพื่อม
1: ที่ว่ายุคนี้เนี่ยเป็นยุคที่เวลาที่จะเอาใครขึ้นน่ะไม่มีใครกล้าขวางเลยเจ้าคนอายุ53 54ขึ้นนั่งอะไรได้หมดเลยตั้งแต่มหาดไทยมาจนถึงกระทรวงเกษตรจนถึงผบ.ตร.อันนี้เป็นอีกคำถามหนึ่ง
0: ครับ
1: ว่าเรียบกริบได้ยังไง
0: แต่ถ้าย้อนไปมันก็ถ้าไม่เกิดอุบัติเหตุในชีวิตราชการกับบิ๊กโจ๊กนะคุณสำราญนวลมาครับไม่ต้องพูดถึงเลยโอ้โหไม่รู้จะเกิดยังไงอ่ะเพราะถ้าบิ๊กโจ๊กเขาขึ้นเนี่ยโอ้โหเขายาวเลยคุณสำราญนวลมาก็ต้องไปรอนู่นน่ะรอจนไอ้ถ้าบิ๊กโจ๊กอยู่ก็เข้าใจว่ากว่าจะเกษียณก็น่าจะเหลืออีกสักจะน้อยสัก3ปี4ปีอ่ะ
1: ถ้าบิ๊กโจ้ขึ้นเหตุผลอย่างเดียวก็คือเพราะผู้ที่มีอำนาจพอใจในตัวบิ๊กโจ
0: ้แต่ตอนนั้นเรียกว่าก
1: ็ถ้าแกไม่มีคดงคดีอะไรจนถึงขนาดนี้แกก็ขึ้นมาปตร.
0: ครับ
1: เพราะเขาพอใจ
0: แล้วก็ถ้าขึ้นมาก็คงจะตัดไอ้สมการอะไรต่างๆ
1: คดงคดีอะไรคงไม่มีอ่ะ
0: ก็เนี้ยก็เพราะคุณสำราญนวลมาก็ต้องถือว่าเป็นจังหวะเขาด้วยนะบิ๊กโจ้ซึ่งเขาขึ้นมาเร็วมากคุณสำราญก็ขึ้นมาเร็วไม่แพ้บิ๊กโจ๊กหรอกมาจ่อเป็นรองนี่เราเหลือ7ปีกับบิ๊กโจ๊กตอนนั้นก็ตอนเป็นรองก็เหลือ7ปีนะใช่มั้ยบิ๊กโจ๊กตอนนั้นก็เหลือ7ปีถ้าขึ้นผบ.ตร.ก็7ปี
1: แล้วถ้าคุณสมบัติมันเป็นเรื่องของความพึงพอใจของผู้มีอำนาจเนี่ยคนประกอบอาชีพเนี่ยเขาควรจะทำตัวยังไงอะคะ
0: ก็รับใช้ทำคดีดูแลพี่น้องประชาชนให้เห็นผลงานพูดให้ดูแบบเท่ๆมาก
1: คือไม่ใช่ท่านไม่ดีนะทุกท่านก็ดีหมดแต่ว่าผู้มีอำนาจเขาพอใจท่านนี้มันไม่ได้หมายความว่าเอา1 2 3มาเรียงอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคหมดแหละแต่เอาคนเนี้ยจะเอาคนเนี้ยทีนี้ถามว่าในแคริพาร์ทของคนที่เขาประกอบอาชีพเนี่ยเขาจะต้องทำตัวยังไงอ่ะ
0: คือมันไม่มีเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งเป็นพิเศษมันคงประกอบกันไปด้วยหลากหลายเหตุผลฮะมันมีหลากหลายเหตุผลจนกระทั่งไม่ผมว่าไม่ต้องไปขุดคุยก็ได้ว่าเรื่องอะไรครับเอาเป็นว่า
1: ไม่ต้องไปเปลี่ยนชื่อเป็นสอเสือ5ตัวชอช้าง3ตัวอะไรไม่ต้อง
0: เอาเป็นว่าก็เขามีความไว้วางใจนะผู้มีอำนาจเขามีความไว้วางใจก็รับผิดชอบไปเพราะว่าก็เป็นตำแหน่งสำคัญนะผบ.ตร.เนี่ยดูแลความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ
1: นะคะประชาชนที่ในศาล
0: คุณสำราญนวลมาเนี่ยถ้าพูดถึงความโดดเด่นมากที่สุดเลยนะพูดกันตรงๆเลยนะคุณสำราญเนี่ยเป็นผบ.ตร.ในช่วงที่มีม็อบ3นิ้วหนักหน่วงที่สุด
1: ไม่ใช่ผบ.ตร.ผบ.ชน.
0: ผบ.ชน.ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลดูแลเรื่องสถานการณ์การชุมนุมในช่วงนั้นน่ะประมาณ3ปีนั้นน่ะ
1: ค่ะเอาอยู
0: ่ตั้งแต่191ขึ้นมาจนกระทั่งขึ้นมาเป็นผบ.ชน.

0: ขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะฮะดูเอาผจญภัยกับม็อบมาหนักหน่วงมากนะดูช่วงปีก็รู้ว่าขึ้นมา
1: แกฝีมือมากนะพี่ไพศาลคะพวกนั้นออกมาทุกวันออกมาที่ถนน
0: ยิงช่วง
1: ตรงด
0: ิน
1: แดงอ่ะดินแดงออกมาที่ดินแดงทุกวันคือไม่พูดถึงเวลาไปดักจับปากซอยเลยคือรู้ว่าก่อนจะมาถึงดินแดนออกมาจากซอยไหนไปดักปากซอยเลยก็เข้าใจได้อ่ะค่ะว่าเขาก็มีฝีมืออ่ะค่ะ
0: เพราะว่าถ้าดูปีเนี่ยก็จะชัดเจนเป็นรองผบตรเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเป็นผู้บังคับการ191เป็นรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลขึ้นเป็นผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็ช่วงนั้นแหละช่วงที่มีการชุมนุมของคนรุ่นใหม่นะที่ค่อนข้างจะหนักหน่วงดาวกระจายไปที่นู่นที่นี่กันเต็มเมืองเลยช่วงนั้นเดี๋ยวรอดูผลงานต่อไปครับจะขึ้นมารับตำแหน่งวันที่1ตุลาคม
1: เดี๋ยวเราต้องเบรกก่อนใช่ไหมคะเดี๋ยวกลับมาจะถามพี่ไพศาลว่าหวังว่าอยากจะให้ท่านผบตรทำอะไรมากที่สุดค่ะท่านผู้ฟังด้วยนะคะยังขอเรียนถามว่าอยากให้ผบตรทำอะไรมากที่สุดในหน้าที่ของผบตรเนี่ยค่ะพักกันสักครู่ก่อนค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
2: MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ0894990909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบแปดนาฬิกาสิบเก้านาทีครับคุยกันต่อครับคุณนาย
1: ชวนคุยค่ะว่าได้ท่านผบ.ตร.คนใหม่แล้วอะไรที่เราอยากจะเห็นมากที่สุดนะคะพี่ไพศาลอยากให้ตำรวจช่วยทำหน่อยอะค่ะ
0: ครับผลงานในอดีตที่โดดเด่นเนี่ยของคุณสำราญเขาไม่ได้ยกเรื่องการควบคุมม็อบนะ เขาสื่อเข้าไปรายงานว่ามีผลงานโดดเด่นด้านการปราบปรามยาเสพติดได้รับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติจากด้านการปราบปรามยาเสพติดจากสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรมรับรางวัลในฐานะบุคคลที่มีผลงานระดับยอดเยี่ยมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดปิดคดีสำคัญระดับชาติจับนายชินอิจินากาตะแกนนำแก๊งยา

0: คุซาซูมิโนซูมิโยชิหนีมากบดานที่พัทยาทางการญี่ปุ่นช่วยติดตามตัวจับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดคุโดคุทำเอกสารปลอมจับนักร้องวง Power Pad พร้อมเพื่อนชาวฮ่องกงโดยการล่อซื้อยาอีหลังสืบทราบว่าเป็นเอเย่นค้ายาอีรายใหญ่
1: เดี๋ยว Power Pad คนไหนอะคะคนที่ออกมาจากคุกหรือว่าน
0: ั่นแหละที่ออกมาแล้ว
1: อ๋อแล้วกลับไปยุ่งอีกอะฮะ
0: ไม่เขาเป็นคนจับตอนที่จับเชื่อตอนที่ Power Pad ไปติดคุกนั่นแหละ
1: อ๋อหลายสิบปีที่แล้วนะ
0: เป
1: ็
0: นประวัติเขาเป็นประวัติเขาใช่ยึดของกลางมูลค่า2 ล้านนำกำลังจับเอมี่เสพไอพร้อมแฟนหนุ่มเอมี่
1: ได้ไงคะที่หนีไปแล้วอะค่ะเอมี่
0: ประก
1: ัน
0: ต
1: ั
0: วแล้วหนีไปเลย
1: แม่มาแล้วแม่มาแล้วเลยนะ
0: ที่ได้ประกันตัวแล้วหนีเลยนะ
1: ใช่ค่ะหนีไปตะวันออกกลาง
0: ขยายผลและล่อซื้อบุกจับที่บ้านพักย่านสายไหมยาไอซ์70 กรัมยาอี16 เม็ดแล้วก็จับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดของไซสนะคนลาวนะเคนแกงสอบนายอุดมชัยตรีพักหรือป่าอามลิตรกัญชาอัดแท่ง400 กิโลกรัมอายัดทรัพย์สิน20 ล้านบาทคน18 จุดแล้วก็นำหน่วยอรินทราชยึดบ้านหรูในทุนจีนเครือข่ายยานรกมินอูอายัดทรัพย์380 ล้านบาทร่วมกับปปส.อันนี้ทลายเครือข่ายมินอูแล้วก็ปิดคดีแอร์โฮสเตสถูกจับพร้อมยาเสพติดที่ออสเตรเลียอันนี้ที่เพิ่งล่าสุดแล้วก็มีล่าสุดเนี่ยนะปฏิบัติการปิดฉากแรงเงากวาดล้างขบวนการทุจริตทางทะเบียนราษฎร์พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วคนสุราษฎร์ธานี4 จุดนครศรีธรรมราช1 จุดจับกลุ่มผู้ต้องหา11 ราย11 หมายจับเจ้าหน้าที่รัฐ2 รายแรงงานต่างด้าว6 คนเจ้าบ้านพยานรับรอง3 รายแล้วก็ปฏิบัติการถอดเกร็ดมังกรทลายเครือข่ายพ่อทิพย์กวาดล้างกระบวนการทุจริตสวมทะเบียนราษฎร์และการแจ้งเกิดเด็กต่างด้าวนี่ก็มามวลดูนะที
1: ่แต่ว่าคดีไอ้ทุจริตสอบเข้านี่ไม่ได้แตะเลยใช่ไหมคะ
0: ไม่ได้ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเป็นคนดูแล
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ขึ้นอยู่กับกองปราบผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแล้วก็ผบ.ตร.ก็กำกับดูชั้นหนึ่งคุณสำราญนี่เขาจะไปดูเรื่องนอมินีเรื่องถอดเกร็ดมังกรเรื่องพ่อทิพย์เนี่ยแล้วก็มีเรื่องนอมินีด้วยที่เขาไปดูอยู
1: ่ค่ะคุณสุดันบอกว่าอยากจะให้ปรับสวยปรับโกงยกเลิกด่านตรวจปรับยาบ้าอย่างจริงจังด่านตรวจที่ยกเลิกมันดีหรือไม่ดีคะเรียกว่ามีไว้ก็ดีเหมือนกันนะคะด่านตรวจเนี่ยคุณกระต่ายบอกว่าปัญหายาเสพติดค่ะอยากให้เอาจริงจังแบบเข้มข้นคุณวิถีบอกว่าให้กวาดล้างมอเตอร์ไซค์ท่อดำ แล้วก็คุณไมค์ก็บอกว่าต้องการเห็นการสั่งการให้ตำรวจทั่วประเทศปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่องให้หมดโอ้ปรากฏว่าคนรู้สึกเดือดร้อนกับเรื่องยาเสพติดนะคะแล้วก็อยากให้จับร้านกัญชาก่อนทำอย่างอื่นแล้วอ้าวกฎอิสระชนอันนี้พี่ไพศาลมีความเห็นยังไงคะให้จัดการกับร้านกัญชาก่อนนะคะ
0: ต้องเป็นเรื่องนโยบายระดับชาติลงมาเพราะว่าอำนาจตำรวจตอนนี้พอถอดจากยาเสพติดแล้วตำรวจก็ทำอะไรไม่ได้แล้ว
1: ก็ขนาดผู้ที่จะส่งออกไปต่างประเทศอ่ะยังทำได้แค่ปรับกิโลละ30,000เลยค่ะ
0: ยังมีโทษครับ
1: ปรับกิโลละ30,000ค่ะมันถึงได้แบบส่งออกไปต่างประเทศกันลื่มเลยอ
0: ่
1: ะเพราะว่าในประเทศไทยนั้นพบกัญชาได้นะคะแต่เมืองนอกนี่เขาเอาตายเลย
0: ผิดกฎหมายศุลกากร
1: ค่ะ
0: ไม่ได้สำแดงไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับ
1: คุณคอนเทมพอรารีบอกว่าให้ทำเพื่อประชาชนให้มากที่สุดไม่ถูกใจนักการเมืองช่างถึงจะถูกย้ายก็มีศักดิ์ศรีโอ้ค่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็ง่ายๆข้อหนึ่งก็คือจับลอตเตอรี่ราคาเกิน80 บาทอันนี้คุณโรสฮอลิเดย์บอกนะคะส่วนดิฉันเองเนี่ยดิฉันอยากให้ท่านแก้ปัญหาเรื่องการไม่เคารพกฎจราจรที่เกิดขึ้นทั่วประเทศอย่างหนักแล้วก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุแล้วก็ฆ่าชีวิตคนไทยและคนต่างประเทศที่มาเที่ยวเมืองไทยทำให้เสียภาพพจน์เสียทรัพยากรเสียเศรษฐกิจเรื่องของการจัดการกับพวกเมาและขับ

0: ก็ถือว่ามีพัฒนาการที่ดีนะคะแต่ว่าเรื่องการไม่เคารพกฎหมายที่มันมากขึ้นทุกทีจอดในที่ห้ามจอดรถมอเตอร์ไซค์อยากจะวิ่งตรงไหนได้หมดวิ่งกลางช่องทางลงทางด่วนเดี๋ยวนี้ถนนพหลโยธินเนี่ยนอกจากรถบรรทุกชิดขวาแล้วมอเตอร์ไซค์ก็อยู่กลางถนนนะคะพี่ไพศาลมอเตอร์ไซค์เข้ามาวิ่งเกาะมาวิ่งตรงกลางของถนนพหลโยธินจะไปลพบุรีนี่เจอหมดแล้วค่ะรถบรรทุกชิดขวามอเตอร์ไซค์อยู่เลนกลางค่ะของเราก็ค่อยๆ ย่องไปเอ๊ะท่านไปยุ่งกับทางหลวงก็ได้ไหมคะ
1: ก็เป็นพบตรก็ดูหมด
0: อ๋อได้ใช่ไหมคะโอเคท่านยุ่งกับทางหลวงได้แล้วพวกที่วิ่งการถนนวิภาวดีนี่พวกตำรวจอะไรอะถนนวิภาวดีตำรวจจราจรใช่ไหมคะ
1: ตำรวจจราจรตำรวจอะไรได้หมดครับ
0: อันนี้พบตรไปยุ่งได้ไหมคะ
1: ได้อยู่แล้ว
0: อ๋อได้เหรอคะ
1: สั่งการได้อยู่แล้ว
0: อย่างนั้นรบกวนให้ท่านยุ่งหน่อยนะคะค่ะอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยมันเป็นเรื่องที่ทำให้คนเจ็บและตายทุกวันค่ะ
1: ต้องให้นายกสั่งลงมาไหมถ้าให้นายกสั่งลงมาจะได้มีไปกระตุ้นทางด้านนายกว่าให้สั่งการให้คุณสำราญนวลมาไปกวดขันเรื่องนี้หน่อย
0: คนที่เขานั่งรถแล้วมันมีรถนำเขาไม่ได้เดือดร้อนอย่างเราพี่ไพศาล มันต้องมาจากใจคือถ้าเขาเดือดร้อนอย่างเราเนี่ยเขาจะรู้สึกค่ะเขาไม่ได้เดือดร้อนอย่างเราเขามีรถนำเขาคงไม่สั่งหรอกค่ะพี่ไพศาลผบ.ตร.ก็มีรถนำเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: ถูกไหมฮะค่ะอยากให้เห็นใจประชาชนบ้างเจ็บตายกันทุกวันกับเรื่องความไม่รับผิดชอบในเรื่องกฎจราจรค่ะท่านมีหน้าที่ใช้คำนี้กันแล้วกันต้องการเห็นการสั่งการให้ตำรวจทั่วประเทศปราบยาเสพติดอย่างต่อเนื่องแล้วก็อะไรอีกนะอ๋อด่านตรวจดีแต่มันไม่ดีก็เพราะตำรวจบางคนมันรีดไถอันนี้ก็จริงนะคะนี่ไงคุณแพนคิดเหมือนที่ฉันเลยสั่งการให้เข้มงวดจับกลุ่มคนทำผิดจราจรจับปรับนะคะไล่จับร้านกัญชาก่อนทำอย่างอื่นทำได้เรื่องเดียวก็คุ้มแล้วแล้วก็ให้จริงใจกับตำรวจที่รีดไถยาเสพติดต่างด้าวจราจรคือที่เขารีดไถส่วนหนึ่งก็เพราะว่ามันต้องซื้อตำแหน่งอะค่ะเพราะฉะนั้นต้องแก้ปัญหาโดยการไม่ให้มีการซื้อตำแหน่งนะคะสามล้อแท็กซี่ตรงห้างดังๆใกล้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดการได้ไหมเชื่อไหมว่าขับจากเซ็นทรัลเวิลด์ไปพารากอนน่ะเรียกเขา200-300นะพี่ไพศาลคนไทยอย่าคิดจะได้นั่งนะฮะเรื่องเด็กมีปืนหาปืนได้ง่ายทางหลวงก็อย่างที่พี่อันบอกแหละเด็กแว้นกับมอเตอร์ไซค์ก็ด้วยขอบคุณมากค่ะที่เราใจตรงกันอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะ
1: ก็ถ้าปัญหาในเขตพื้นที่เมืองกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยสำราญเขาเติบโตมาในพื้นที่นี้เนี่ยผมว่าเขารับรู้รับทราบเป็นอย่างดีอ่ะใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ปัญหาเรื่องของยาเสพติดปัญหาเรื่องแม้กระทั่งเรื่องวินัยการจราจรอะไรต่างๆเนี่ยรับทราบเป็นอย่างดีเพียงแต่ว่าจะมีความสามารถที่จะไปทำให้ปัญหามันดีขึ้นได้บ้างหรือไม
0: ่คิดว่าเขาไม่ทำเพราะถ้าเขาทำก็คงทำไปแล้วอ่ะ
1: คุณนันก็คิดตรงกับผมว่าเขาอยู่นครพาลมาตลอด
0: เขาแค่แบบเอาป้ายไปขึ้นกลางตอม่อถอยแบบวันดีให้อับอายเปล่าๆมอเตอร์ไซค์ก็วิ่งผ่านเอาถุงกาแฟโบราณปาเล่นทุกวันนะคะนี่ไงเข้าถึงตรงนี้แล้วปาล์มซะหน่อยรู้สึกจะอายนะน่าจะเอาภาพน่าจะเอาป้ายออกแหละไอ้ป้ายที่แบบภาพมอเตอร์ไซค์เข้ามาเหมือนจะเอาออกแหละเขาคงอายแหละว่าเอามาติดทำไมทำไม่ได
1: ้ครับ
0: ค่ะ
1: ก็
0: ตามนั้น
1: มันไม่สามารถที่จะคือกวดขันแล้วก็ออกแล้วผมดูแล้วนะหมดสิ้นหนทาง
0: มันแย่ลงอ่ะที่พูดนี่คือมันแย่ลงนะฮะแย่ลงล่าสุดมีข่าวบอกว่าอู้ตำรวจเขาก็ขยันทำพวกนี้นะแต่ไม่รู้ปลายทางจะเป็นยังไงนะพี่ไพศาลมติชนเขียนบอกว่าทลายกระบวนการโนมินีจีนให้ไทยถือหุ้นตั้งบริษัทซื้อบ้านหรู33หลัง
1: อันนี้เขากำลังขยันทำกันอยู่เนี่ยกำลัง
0: 1,275 ล้านพวกคนจีนพวกนี้เวลาเขาโดนจับเขาวิ่งเต้นไหมคะ เพราะที่ฉันรู้สึกว่าเขาเสียหายมากนะคะพันกว่าล้านอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าปลายทางเนี่ยเขาแพ้หรือเขาชนะยังไง

0: ขามีบริษัทที่รับทำหน้าที่ให้เลยใช่ไหมฮะที่เขาไปจับเนี่ยเป็นสำนักงานกฎหมายแล้วก็บัญชีให้เลย
1: พวกที่ไม่ได้สิทธิ์ไอ้สวัสดิการแห่งรัฐส่วนหนึ่งก็มาเป็นนอมินีให้พวกนี้ป่ะฮะ
0: ก็มันก็เป็นตัวอย่างหนึ่งว่าเพราะว่าก็ปรากฏว่าพบว่ามีอย่างลูกจ้างคนเป็นคนจังหวัดเลยเนี่ยไปเป็นกรรมการบริษัทต้องเป็นสิบบริษัทแต่ว่าเป็นของสำนักงานกฎหมายและบัญชีที่ตัวเองทำงานเป็นลูกจ้างเขาอยู่นะ
1: ค่ะ
0: เขาก็ขอบัตรประชาชนขอเอกสารอะไรมาแล้วก็ใส่ชื่อไปนะพอใส่ชื่อเป็นบริษัทแล้วก็มีคนจีนมาถือหุ้นเป็นเสียงข้างเป็นหุ้นส่วนข้างน้อยก็เป็นถือว่าเป็นบริษัทสัญชาติไทยแล้วก็ไปซื้อทรัพย์สินซื้อบ้านซื้ออะไร
1: อันนี้เขาใช้วิธีจัดตั้งบริษัทให้คนไทยเป็นนอมินีหลีกเลี่ยงข้อกฎหมายในการถือครองโดยชาวต่างชาติรูปแบบก็คือเป็น3ลักษณะใช้นอมินีซื้อบ้านไว้ก่อน2หลังเปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้นให้ชาวจีนเข้าครอบครองเมื่อมีผู้ซื้อ3หลังแล้วก็ใช้นอมินีซื้อบ้านซื้อก่อนปล่อยเช่าและขายผ่านเอเจนซี่ของชาวจีนอีก28หลังค่ะแล้วก็ยังมีการไปพบเอกสารโอนลอยหุ้นจำนวน30ชุดคนไทยเป็นนอมินีจับได้หมดอะค่ะ
0: อันนี้เข้าใจว่าเป็นงานของคุณสำราญวนมาเรื่องทลายนอมินีที่นายกเขาสั่งการไปทำทั้งที่ลุกหาบลุกสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็ขยายผลมาตามจุดอื่นๆอะไรกันไปนะ
1: เดี๋ยวเราพักกันก่อนไหมคะ
0: ครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: แปดนาฬิกา34นาทีครับคุณอันครับ
1: ค่ะมันมีรายงานเมื่อตอนคือตอนนี้เขาจะมีการบัญชีทรัพย์สินใช่ไหมคะปปช.เขาจะเปิดบ
0: ั
1: ญชีทร
0: ั
1: พย์สินปรากฏว่ามีการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินของผู้ดำรงตำแหน่งส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยก็คือคุณสุชาดาสางสอโซ่สางงูสางภาษาจีนสามีเป็นคนจีนนะคะนางสาวสุชาดาสางแทนทรัพย์เมื่อก่อนเขาเคยอยู่พรรคประชาธิปัตย์ใช่ไหมฮะนิวเดมอะไรนั่นน่ะแล้วเขาก็ย้ายมาตอนนี้อยู่ภูมิใจไทยละ
0: มาเป็นเลขาคุณสุภาพมาศอยู
1: ่อืมก็คือคุณพ่อก็เป็นนักการเมืองอยู
0: ่ใช่ใช่แทนทรัพย์นี่แหละ
1: ก็เป็นตระกูลนักการเมืองก็แล้วกัน
0: ของชัยภูมิครับ
1: ค่ะทีนี้ก็กรณีเข้ารับตำแหน่งสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยสสเขาก็แจงนะคะคือสมรสกับนายไทหยางซางเป็นคนจีนมีทรัพย์สินทั้งหมด 1,972 ล้านค่ะโดยที่เป็นทรัพย์ของนางสาวสุชาดาคือ130ล้าน

0: คู่สมรสเนี่ยไทหยางซางมีทรัพย์สิน 1,843 ล้านแล้วก็มีบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีทรัพย์สินอยู่ 940,000 มีเงินฝากของคุณสุชาดาเนี่ย 8,900,000 เงินลงทุน16ล้านมีที่ดินในชัยภูมิ4แปลง17ล้านมีโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง1ล้านยานพาหนะเป็นรถยนต์1คันราคา11ล้าน3ค่ะพี่ไพศาล
1: สามีรวยมากเป็นพันล้าน
0: ค่ะรถยนต์1คันราคา11ล้าน3สิทธิและสัมปทาน37ล้านทรัพย์สินอื่นๆ73ล้านหนี้เล็กน้อยมาก 450,000 เขาก็แจ้งว่ามีรายได้ต่อปีอยู่ล้าน6เป็นเงินเดือนล้าน3ค่าเช่าออฟฟิศ 300,000 รายได้ต่อปีมีรายจ่ายต่อปีอยู่ 500,000 ส่วนในไทยหยางซางเนี่ยมีทรัพย์สินอยู่ 1,843 ล้านเป็นเงินฝาก12บัญชี154ล้านเงินลงทุน177ล้านและเงินให้กู้ยืมบริษัท Tree Arrow Capital ค่ะ Tree Arrow อ๋อ3ลูกศร3อันนะฮะ Tree Arrow Capital โดยวินสันเปาให้กู้ยืมไป 1,440 ล้านโรงเรือและสิ่งปลูกสร้าง13ล้านสิทธิและสัมปทาน37ล้านทรัพย์สินอื่นๆ20ล้านทรัพย์สินที่น่าสนใจก็คือว่าคุณไทหยางซางเนี่ยมีที่ดินในชัยภูมิอยู่9ไร่15ล้านมีคอนโดในต่างประเทศ13ล้านมีห้องพักโครงการลุมพินี37ล้านต่างหูเพชร5ล้านแหวนเพชร5กะรัตล้อม6ล้าน7สร้อยคอบุกาลีงานศิลปะ Futural History of Spray Painting Acrylic เขามีพวกงานศิลปะอะไรพวกนี้เยอะดิฉันก็ไม่ค่อยรู้จักนะจะรู้จักอ่ะ
1: เป็นจีนสัญชาติอะไรสัญชาติจีน
0: ไม่ได้ระบุค่ะไม่ได้ระบุในน
1: ี้ไม่ได้ระบุใช่ไหมว่าสัญชาติอะไร
0: มีปาเต้ฟิลิปเรือนละ3ล้าน6เรือนละ2ล้าน3มีนอติลูสล้าน9มีเอเมสเคลลี่เคลลี่ล้าน8อะไรอย่างเงี้ยค่ะฟูทูราเป็นศิลปินกราฟิตี้และสตรีทอาร์ตชาวอเมริกันจากนิวยอร์กผู้บุกเบิกวาดกราฟฟิตี้แบบใช้นามธรรมแอบสแตรคกราฟฟิตี้ค่ะในยุค70โด่งดังจากการผสมผสานสเปรย์เข้ากับวัฒนธรรมฮิปฮอปและได้ร่วมงานกับแบรนด์แฟชั่นและสตรีทแวร์ระดับโลกมากมายเช่น Nike Supreme และ Off-White ค่ะ
1: สะสมงานศิลปะด้วย
0: พาดหัวเนี่ยเขาบอกว่าเปิดเซฟเขาชื่อคุณไอเดียเปิดเซฟคุณไอเดียสุชาดาสามีรวย 1,974 ล้านไทยาสร้าง
1: ครับ
0: ค่ะ
1: วันนี้คุณอนุทินให้สัมภาษณ์ยาวถึงเรื่องที่ยิ่งชีพจากไอรอเขามาเปิดข้อมูลนะว่ามีนักการเมืองพรรคภูมิใจไทย9คนซึ่งรวมทั้งตัวคุณอนุทินด้วยไปเกี่ยวข้องกับคดีหัวสว
0: เมื่อวานเราอ่านซะยาวเลยอ่ะเขาจะฟ้องเราไปเป็นพยานเลยด้วยไหมคะ
1: ถ้าฟ้องก็คงไปเป็นพยานนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปผมบอกผมอ่านคนเดียวคุณอ่านรู้สึกว่าตอนนั้นนั่งจะนั่งก้มหน้าเฉยๆไม่ได้พูดอะไร
0: ถ้าดิฉันอ่านนะพี่ไพศาลจะโดนด้วยเพราะเขาจะบอกว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วไม่ห้ามปราม
1: โอ้มีแบบมีอะไรนะมีเป็นลูกคู่ให้ด้วย
0: อาจารย์เจิมศักดิ์โดนมาแล้วอ่ะ
1: เลย
0: คนข้าง
1: ๆเป็นผู้ใหญ่แล้วไม่ห้ามปราม
0: ข้อหานี้เลยค่ะเป็นผู้ใหญ่แล้วไม่ห้ามปรามแต่ถ้าพี่ภาษาอ่านดิฉันห้ามไม่ได้เพราะฉันเป็นเด็กค่ะ
1: อ๋อโอเค
0: ดิฉันรอด
1: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุณรุทินว่าอย่างนี้ได้สัมภาษณ์นะบอกว่าก็โอเคเตรียมฟ้องหมิ่นประมาทนายยิ่งชีพอัจฉานนท์กล่าวหาบุคคลของพรรคภูมิใจไทย9คนว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีหัวสวซึ่งมีชื่อคุณอนุทินรวมอยู่ด้วยนะบอกว่าตามกฎหมายเนี่ยการจะพูดกล่าวหาใครเราต้องมีหลักฐานชัดเจนเรื่องนี้ทั้งหมดเนี่ยอยู่ในกระบวนการยุติธรรมและยัง

0: ไม่มีการส่งฟ้องแล้วเขาเป็นใครเขาก็คือยิ่งชีพเนี่ยนะแล้วเขาเป็นใครที่เอามาพิพากษาแล้วมาเอ่ยชื่อแบบนั้นทำให้คนได้รับความเสียหายเมื่อดูจากรายงานก็อ้างถึงพยานคนนู้นพูดอย่างนี้พยานคนนี้พูดอย่างนั้นที่อ้างเนี่ยคือใครเราก็เคารพกันทุกคนมีสิทธิ์ที่จะพูดแต่พูดอะไรก็ต้องรับผิดชอบผู้สื่อข่าวถามว่ามองว่านายยิ่งชีพมีวัตถุประสงค์ทางการเมืองอะไรหรือเปล่าครูทินบอกว่าไม่รู้จะพูดอย่างไรวัตถุประสงค์คงไม่อยากให้พวกผมได้ดีอาจมีความผิดหวังอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็ถามว่าแล้วมีการเมืองอยู่เบื้องหลังหรือไม่ล่ะครูทินบอกว่าไม่คิดไม่เสียเวลาคิดเราก็มีกฎหมายทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันถ้าใครมีเจตนาไม่ดีก่อให้เกิดความเสียหายทำให้เกิดความแตกแยกของสังคมเกิดความชิงชังซึ่งกันและกันก็เป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ในประเทศนี้ทุกคนต้องรับผิดชอบคำพูดของตัวเองนะนายกให้สัมภาษณ์ว่าอย่างนั้นขณะที
1: ่ไปดูวัชรศิลป์รองหัวหน้าพรรคประชาชน
0: ครับ
1: ให้สัมภาษณ์กรณีที่คุณเป๋ายิ่งชีพเนี่ยโดนฟ้องเพราะว่าไปเปิดเผยชื่อบุคคลระดับรัฐมนตรี
0: ประกาศ
1: ผัวพันกับคดี
0: ประกาศว่าจะฟ้อง
1: โกงสว9คนเนี่ยนะคะ
0: ครับ
1: ผลิตบอกว่าคุณนายยิ่งชีพเนี่ยเข้ามายื่นข้อมูลและข้อเท็จจริงมีการกล่าวถึงนักการเมืองภูมิใจไทย9คนและได้รับการยืนยันจากนายกว่าจะฟ้องยิ่งชีพมองว่าความจริงแล้วในฐานะที่นายกเป็นบุคคลสาธารณะเป็นผู้มีอำนาจรัฐแทนที่จะทำการฟ้องผู้ตั้งคำถามสิ่งที่ท่านทำได้ก็คือแจ้งข้อกล่าวหาตามคำถามที่ถูกตั้งไว้ชี้แจงข้อกล่าวหาตามคำถามที่ถูกตั้งไว้ถ้าฟังข้อมูลในยิ่งชีพจะเห็นว่ามีการพูดถึงข้อกล่าวหาที่ค่อนข้างเจาะจงนายกและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องชี้แจงสั้นๆได้ง่ายๆยกตัวอย่างเช่นข้อมูลที่เกี่ยวกับคุณอนุทินที่มีการให้ข้อมูลว่ามีคำบอกเล่าเรื่องการปรากฏตัวที่โรงแรมพรูแมนกล่าวหาว่านายอนุทินประชุมร่วมกับสว.นับร้อยมีการคุยกันเรื่องเลือกประธานและรองประธานวุฒิดังนั้นแทนที่นายอนุทินจะฟ้องผู้ที่ตรวจสอบทำไมไม่บอกชัดๆว่าวันนั้นอยู่ไหนไปโรงแรมนั้นจริงหรือไม่ได้ร่วมประชุมกับสว.จริงหรือไม่ถ้าประชุมจริงคุยกันเรื่องอะไรเป็นต้นหรือกรณีนายทรงศักดิ์ทองศรีที่ถูกพาดพิงสอดรับกับพยานที่หนองบัวลำพูเคยพูดว่าตัวเขาอยู่ในทีมงานผู้สมัครสว.คนหนึ่งและผู้สมัครคนดังกล่าวโทรหาในทรงศักดิ์รายงานว่าได้รวบรวมบัญชีรายชื่อผู้สมัครสว.ในกระบวนการเรียบร้อยแล้วสิ่งที่นายทรงศักดิ์ทำได้แทนที่จะฟ้องก็ชี้แจงสิว่าตอนเลือกสว.ตอนนั้นน่ะได้พูดคุยกับผู้สมัครสว.จริงหรือไม่เป็นไปตามข้อกล่าวหาหรือไม่ส่วนนายสุภชัยโพสุพยานบอกว่าพูดบนเวทีเสวนาเช่นกันว่านายสุภชัยปรากฏตัวที่โรงแรมกรุงศรีริเวอร์พยานที่พูดบนเวทีเสวนาบอกว่านายสุภชัยไปปรากฏตัวที่กรุงศรีริเวอร์ก่อนการเลือกระดับประเทศที่อยุธยาและผู้สมัครจากนครพนมสิ่งที่นายสุภชัยทำได้ไม่ใช่มาฟ้องผู้ตั้งคำถามก็บอกซิว่าวันนั้นไปกรุงศรีริเวอร์จริงหรือเปล่าภาพรวมมองว่าไม่ว่านายกหรือว่ารัฐมนตรีที่ถูกพาดพิงนายกก็ดีรัฐมนตรีถูกพาดพิงก็ดีแทนที่จะดำเนินคดีกับผู้ตั้งคำถามก็ตอบเป็นตรงคำถามสิจะได้ทำให้สังคมมีข้อมูลรอบด้านมากขึ้นในการพิจารณาว่าควรเชื่อใครหรือไม่เชื่อแล้วก็เรียกร้องไปถึงหน่วยงานตรวจสอบก็คือกกต.และ DSI ว่ามีการตรวจสอบเรื่องนี้หรือไม่เพราะแน่ใจว่าสิ่งที่นายยิ่งชีพพูดเนี่ยมันอยู่ในคำให้การที่พยานให้การกับหน่วยงานตรวจสอบไปแล้วสิ่งที่หน่วยงานตรวจสอบทำได้มากกว่าตนก็คือตรวจสอบกับโรงแรมต่างๆกรุงศรีริเวอร์ที่ไหนอีกนะคะพูแมนอย่างเงี้ยตรวจสอบที่โรงแรมนั่นดิเขาให้การไปแล้วอ่ะคุณก็ไปดูดิมันมีกล้องวงจรปิดว่านักการเมืองจากภูมิใจไทยไปวันวอเวลานอตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม่หรือแม้กระทั่งถ้ามีข้อกล่าวหาว่าติดต่อกันทางโทรศัพท์ก็เชื่อว่าอยู่ในวิสัยของหน่วยงานอย่างกกต.และ DSI ก็ไปขอดูหลักฐานสิว่ามีการติดต่อกันจริงหรือเปล่าฟ้องทำไม
0: มีผลิตปลายไ
1: หมใช่แทนที่จะเลือกเปิดโอกาสที่มีการพิสูจน์หลักฐานทำแบบนี้มันคือฟ้องปิดปากหรือเป็นการข่มขู่ด้วยกฎหมายหรือเปล่า

0: ข่าวนี่น
1: อ
0: ัก
1: ื
0: ข่าวช
1: ม
0: งนะนักข่าวชงคุณผลิตก็บอกก็หลายคนก็ดูเจตนาออกว่าทําไมทําเช่นนั้นตนม
1: ออื
0: งว่าอย่างท
1: ม
0: ี่นายกย้ําว่าไม่ได้เกี่ยวข้องอ่ะถ้าไม่ได้เกี่ยวข้องจริงก็ยืนยันดีว่าวันนั้นไม่ได้ไปภูแม่น
1: อืม
0: ไม่เคยร่วมประชุมกับสวตามข้อกล่าวหา
1: ครั
0: แล
1: บ
0: ะคิดว่าต้องเรียกร้องไปที่หน่วยงานตรวจสอบพิสูจน์ด้วยแต่นายกเขาก็ปฏิเสธนะคะพี่ไพศาล
1: ปฏิเสธเรื่องที่ว่ามีส่วนเข
0: เข
1: ้าไ
0: ไ
1: ป
0: ม่
1: เก
0: ได
1: ี
0: ้
1: ่ยว
0: ไป
1: ข้องต่าง
0: ไม่
1: ข้อมู
0: ไม
1: ล
0: ่ได้
1: ข้อ
0: เก
1: เ
0: ี
1: ท
0: ่
1: ็
0: ย
1: จ
0: ว
1: จ
0: ข
1: ริ
0: ้
1: ง
0: อง
1: ครับ

0: แต่รังสิมันโรมบอกว่าอย่างนี้บอกว่าท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองก็ควรจะใจกว้างหน่อยควรจะให้ภาคประชาชนรวมถึงฝ่ายการเมืองที่เป็นฝ่ายค้านทำหน้าที่ตรวจสอบอย่างดีที่สุดผมคิดว่ามันจะดีกว่าการออกมาดิ้นเพราะดิ้นมากๆก็จะยิ่งทำให้สังคมเกิดความสงสัยในตัวท่านแล้วก็ยังบอกว่าจริงๆแล้วนายกควรใจกว้างกับทุกเรื่องใจกว้างกับทุกคนที่เขากำลังทำหน้าที่ตรวจสอบนายกและนักการเมืองเพราะในประเทศไทยไม่มีกฎหมายห้ามภาคประชาชนตรวจสอบนักการเมืองดังนั้นการที่ไปร้องทุกข์กล่าวโทษซึ่งตนไม่รู้ว่าเป็นการทำให้เขาหวาดกลัวการตรวจสอบหรือไม่ก็หวังว่าจะไม่เป็นแบบนั้นเพราะการทำแบบนี้ไม่ได้ช่วยอะไรให้ดีขึ้นเลยไม่ได้ทำให้การทุจริตหายไปรังสิมันต์โรมบอกว่าถามจริงๆเถอะท่านนายกคิดว่าอะไรสำคัญกว่ากันระหว่างการปิดปากประชาชนกับการใช้อำนาจของท่านจัดการกับปัญหาการทุจริตสิ่งที่ท่านควรให้ความสำคัญคือควรจะเก่งจัดการกับพวกทุจริตให้เหมือนกับที่ท่านเก่งกับประชาชนที่ตรวจสอบท่านการที่ท่านพยายามออกมาดำเนินการปิดปากไม่ให้คนที่เขาตรวจสอบท่านสามารถทำได้การทำแบบนี้จะทำให้คนเขาอยากจะตรวจสอบการทุจริตมากยิ่งขึ้นและการทำแบบนี้มีแต่จะทำให้การตรวจสอบคอร์รัปชันยากขึ้นนะก็ในขณะที่ตัวยิ่งชีพรู้สึกสื่อจะไปเห็นในโพสต์ใน Facebook ของเขานะหลังจากที่เขาโพสต์ว่านายกให้สัมภาษณ์ว่าจะฟ้องคุณสุขสมรวยก็ให้สัมภาษณ์ว่าจะฟ้องอะไรเงี้ยนะ ยิ่งชีพก็บอกว่าอย่างนี้เขาบอกมันก็ไม่ได้เป็นการตั้งใจพลีชีพใดๆทั้งสิ้นเพราะมีบางคนก็บอกโอ้โหนี่ตัดสินใจพลีชีพเลยนะเอาตัวเข้าไปเสี่ยงขนาดนี้กับการจะถูกฟ้องร้องยิ่งชีพบอกว่ามันไม่ได้ผ่านสมองว่าฉันจะต้องโดนอะไรบ้างและฉันจะต้องฮึบฉันต้องกล้าฉันต้องยืนหยัดไม่ได้เป็นจังหวะแบบนี้เลยครับความกลัวมีแต่ว่ากกต.จะสั่งยกฟ้องพวกนี้ไปหมดโดยสาธารณะไม่ได้รู้ความจริงเลยหรือเปล่านี่คือความกังวลนะยิ่งชีพก็โพสต์ไว้อย่างนั้นนะเขาบอกว่าไม่มีไอ้ที่คิดว่า
1: ไม่กลัว
0: จะ
1: กลัว
0: จะต้องการตีชีพเนี่ยจะฮึบอะไรต้องกล้าต้องยืนหยัดอะไรเพียงแต่ว่ากลัวว่าในท้ายที่สุดเรื่องนี้กกต.สั่งยกฟ้องหมดแล้วสาธารณชนก็ไม่ได้มีโอกาสรู้ความจริงใดๆเลยเพราะกกต.เขาคงไม่ได้เอาข้อมูลมาเปิดเพราะนั้นเขาก็มีพยานหลักฐานที่รวบรวมได้เขาเปิดเลย
1: คงไม่เคยกลัวเลยเมื่อพวกแกอยู่ไอร้องคงมีนักกฎหมายเยอะอ่ะคดีคงไม่ต้องจ้างกระดงทนายอะไรวุ่นวายคงมีทนายเยอะดีไม่ดีก็ทำคดีเองว่าความเองก็ได
0: ้ก็เห็นว่าอย่างนี้ว่าทันทีที่ภูมิใจไทยประกาศฟ้องเนี่ยคนแห่ลงชื่อทะลุ 90,000 หนุนแก้รัฐธรรมนูญโอ้ล่างสีน้ำเงินคื
1: นเดียว
0: ทวดเท่าตัว
1: คืนเดียวมา 50,000 เลย
0: ก็พอยื่นสภาแล้วแต่ว่าไอรอยังเปิดรับต่อเนี่ยมีรายงานว่ากลุ่มประชาชนร่างรัฐธรรมนูญหรือว่าคอนฟอร์ออลและเครือข่ายเข้ายื่น63รายชื่อผู้ริเริ่มเสนอร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่จุดๆพศจุดๆหรือร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนต่อรัฐสภาเพื่อขอรณรงค์ให้ประชาชนร่วมเข้าลงชื่อเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญผ่านออนไลน์บนเว็บไซต์ล่าสุดข้อมูลเมื่อ17นาฬิกาวันนี้นะมีประชาชนร่วมลงชื่อแล้ว 91,744 รายชื่อแล้วถือว่าเกินเป้าหมายที่ต้องการได้ขั้นต่ำ 50,000 รายชื่อตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดโดยทางเพจไอลอ1ในเครือข่ายคอนฟอร์ออยืนยันว่าต้องการรายชื่อมากกว่านี้เพื่อผลักดันข้อเสนอผู้ร่างรัฐธรรมนูญใหม่จากการเลือกตั้ง 100% ให้ไปไกลที่สุดหยุดยั้งรัฐธรรมนูญระบอบสีน้ำเงินที่กำลังถูกเสนอโดยพรรคภูมิใจไทยให้สว.ที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งสามารถควบคุมกระบวนการนี้ได้นะโดยยิ่งชีพก็บอกว่าหลังยื่นหลักฐานเรื่องคดีหัวสว.ให้นายพลิตวัชระสินในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านเพื่อขอให้ใช้อำนาจหน้าที่ในการสอบสวนบุคคลฝ่ายรัฐบาล9รายโดยระบุชื่อนายกอนุทินด้วยเนี่ย

0: นะฮะก็ปรากฏว่าทันทีเลยก็มีหลายมีผู้ที่ตัดสินใจเข้าร่วมลงชื่อเรื่องเสนอร่างเรื่องนูนกันมาแบบคึกคักมากครับ
1: ค่ะวันนี้เขาเปิดบัญชีทรัพย์สินส.ส.เนี่ยของคุณพานุพงศ์วิทยพานุค่ะมี529ล้านนะคะในส่วนของตัวเองเนี่ยมี243ล้านและส่วนของภรรยาอยู่กินกันฉันสามีภรรยาเนี่ย275ล้านรวมกันก็500กว่าล้านแต่ที่ฉันแปลกใจอย่างเมื่อกี้ละของคุณไอเดียเหรอคะที่สามีเขาก็ 1,900 ล้านแต่เป็นเงินให้กู้ยืมถึง 1,400 ล้านแก่บริษัทอะไร Tree Aero อย่างเงี้ยคุณภาวุฒิก็เหมือนกันภรรยาเขาอะค่ะมีทรัพย์สิน275ล้านอ่ะคุณภาวุฒินั่นแหละคุณภาวุฒิแจ้งมี243ล้านนะคะมีเงินให้กู้ยืม9รายการ80ล้านไม่เข้าใจอ่ะพี่ไพศาลค่ะคนนั้นมี 1,900 ล้านให้กู้ยืม 1,400 ล้านคนนี้ก็มีเงินฝากเงินลงทุน45รายการรวม93ล้านให้กู้ยืม80ล้านมันหมายความว่ายังไงอะคะระบบแบบนี้ค่ะ
0: ก็ผมจัดตั้งบริษัทผมก็ตั้งทุนจดทะเบียนสัก 500,000 สักล้านนึง
1: ค่ะ
0: มีอะไรเกิดขึ้นก็เสียหายไปก็ยึดผมไม่ได้แค่ประมาณทุนจดทะเบียนผมนั่นแหละแต่ในการประกอบธุรกิจเนี่ยบริษัทผมก็เอาเงินให้บริษัทนิติบุคคลกู้ผมคือเจ้าหนี้ถ้ามีปัญหาอะไรบ้างเนี่ยบริษัทก็ต้องจ่ายผม
1: จ่ายผมก่อนเพราะบริษัทกู้ผม
0: แม้ว่าผมจะเป็นเจ้าของบริษัทผมจะเป็นหุ้นส่วนใหญ่ก็ตามแต่มันแยกกันใช่ไหมนิติบุคคลก็รับผิดชอบตามจำนวนหุ้นที่ผมมีอยู่ในบริษัทนั้นแต่ผมเป็นเจ้าหนี้บริษัทเนี่ยผมอยู่นะเจ้าหนี
1: ้
0: เวลามีความเสียหายผมก็สามารถเรียกให้บริษัทชำระได้นะเจ้าหนี้มันก็เป็นเทคนิคการทำธุรกิจโดยทั่วไปไม่ได้มีอะไรสลับซับซ้อนแต่ว่าถ้าสมมติว่าบริษัทนี้เนี่ยมันต้องมีการใช้เงินทุนลงทุนไปพันล้านนะเสร็จแล้วผมก็คิดว่าไอ้แฟร์ผมก็จดทะเบียนทุนพันล้านไปเลยเกิดเสียหายครับเงินพันล้านมันก็ไปกับนิติบุคคลนั้นไปเลยเขาก็ใช้วิธีอย่างเงี้ยทุนจดทะเบียนก็โอเคพอที่จะถูกต้องตามกฎหมายส่วนที่มันจะต้องใช้จ่ายเงินทองอะไรก็เป็นเรื่องของ
1: ให้กู
0: ้นิติบุคคลก็กู้จากกรรมการไปก็ทำกันอย่างเยอะแยะไปหมดนะครับไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไรก็ทำกันอย่างเงี้ยแล้วเวลาก
1: ็
0: มาเวลามีรายได้มีผลกำไรมาก็จ่ายคืนเข้าไป
1: โอเคแต่ที่เขาจะต้องในการบริหาร
0: แต่ที่เขาต้องไปรอรับพวกปันผลเขาให้กู้ยืมอย่างนี้ก็ได้พร้อมดอกเบี้ยเลยครับโดย
1: ใช้ดอกเบี้ย
0: ครับ
1: เข้าใจราคา
0: ก็
1: เข้าใจและทราบซึ้งแล้วค
0: ่
1: ะ
0: ต้องพักก่อนไหมเรายังไม่พักเลยนะ
1: เราฮะต้องพักด้วยเอา
0: ต้องพักสักครู่ครับ
1: ค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayMCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: เอาละครับคุยต่อครับคุณนันครับ
1: ค่ะ5นาทีก่อนจะเบรกเรียน
0: ดูเรื่องไอ้นั่นกันนะคุยเรื่องที่เราจะมีงาน
1: CEO of ASEAN
0: CEO of ASEAN รุ่นที่3นะครับ
1: ค่ะก็เปิดรับสมัครแล้วนะคะ CEOs of ASEAN รุ่นที่3ค่ะเจาะลึกข้อมูลใน11ประเทศตลาดส่งออกสำคัญของสินค้า

0: ไทยอัปเดตข้อมูลล่าสุดในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นสังคมเศรษฐกิจการเมืองและภาคธุรกิจกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยพร้อมทั้งวิเคราะห์แนวโน้ม2ตลาดมหาอำนาจสหรัฐและจีนเช่นดร.รองศาสตราจารย์ดร.อภิสันวานิชอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตดร.อามตั้งนิรันดร์คุณกฤตชรัตน์ก้อนเทียนคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชาพร้อมนักธุรกิจตัวจริงที่จะมาเปิดช่องทางและเคล็ดลับการเปิดตลาดในอาเซียนเราจะเริ่มอบรมกันเดือนกันยายนจนถึงเดือนธันวาคมนี้ค่ะราคาถูกมากสำหรับการ reskill upskill นะคะแล้วก็คุณค่าของมิตรภาพที่จะได้จากการเข้ามาร่วมเรียนด้วยกันเพียง 65,000 บาทเท่านั้นค่ะมาเลขโทรศัพท์นี้นะคะติดต่อพูดคุยได้เลยค่ะ0944803076 0944803034 0943966649ค่ะมิตรภาพดีมากนะคะเวลาที่มาเรียนร่วมกันจะมีนอกจากในรุ่นเดียวกันแล้วยังจะมีรุ่นพี่รุ่นน้องที่ตามมาด้วยอย่างเช่น CEO of ASEAN เขามีรุ่นที่1กับรุ่นที่2และมีก็เรียนเห็นก็มีคอนเนคชั่นมีสารสัมพันธ์กันที่ดีมากนะคะอยากจะแนะนำให้เข้ามาเรียนเลยค่ะนะคะค่ะ
1: ครับ
0: เมื่อกี้นี้ที่จะชวนคุยก็คือจากกรณีที่ในแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์เนี่ยถูกมติคณะกรรมการสรรหาชี้ว่าคุณขาดคุณสมบัติในการที่จะเป็นกรรมการกสทช.แต่แรกเรียนเห็นเริ่มมีสกู๊ปหลายๆสื่อบอกว่ามีความพยายามจะตีความว่าหมอสรณะเนี่ยเข้ามาในฐานะของกรรมการกสทช.เรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคใช่ไหมคะพี่ประสาน
1: ครับ
0: แต่ปรากฏว่าตลอด5ปีที่ผ่านมาองค์กรผู้บริโภคเนี่ยอย่างใดกรุงเทพธุรกิจเขาบอกว่าตลอด5ปีที่ผ่านมาองค์กรผู้บริโภคได้ต่อสู้กับมติต่างๆของบอร์ดกสทช.ที่ถูกมองว่าเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใหญ่มากกว่าการคุ้มครองสิทธิประชาชนแล้วหมอสรณะเนี่ยเข้ามาเป็นบอร์ดด้านการคุ้มครองประชาชนแต่ปรากฏว่าพวกองค์กรผู้บริโภคกลับมีความรู้สึกว่าไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของพวกเขาเลยแล้วเขาแพ้มาโดยตลอดที่หนักที่สุดก็คือทั้งที่จุฬาบอกแล้วว่าการควบรวมบริษัทใหญ่ด้านสื่อ2บริษัทเนี่ยมันจะทำให้ค่าบริการเพิ่มขึ้นถึง 20%สุดท้ายก็ควบรวมกันได้จริงๆแล้วจากวันนั้นจนถึงวันนี้4ปีแล้วเนี่ยเราไม่เคยมีข้อเสนอที่ดีขึ้นจากการให้บริการของบริษัทใหญ่2บริษัทเลยนะคะพี่ไพศาลไม่เคยมีโทรมาเสนอแพ็กเกจคุณอัญชลีพรจ่ายอยู่ 1,200 เรามีแพ็กเกจนี้ดีเท่าที่คุณใช้อยู่แต่ราคาถูกลงหรือคุณอัญชลีพรคะมีแบบนี้แล้วแบบว่าราคาเท่าเดิมแต่ดีขึ้นกว่าเดิมไม่มีใครแข่งกันเลยค่ะพี่ไพศาลถือว่าแย่มากดิใช้คำนี้ได้เต็มปากเต็มคำเลยแย่มากแย่จริงๆกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมีความพยายามว่าในแพทย์สรณะเนี่ยลงไปชี้ขาดมตินี้เองโดยลงคะแนนกันทั้งหมด4รอบใช่ไหมคะและสุดท้ายเอาเสียงไปชี้ขาดเห็นด้วยกับการควบรวมวันนี้มีบทความเยอะค่ะที่พยายามจะลากเอามตินี้มาทำใหม่ค่ะเพราะว่าต้องถือเสมือนว่าหมอสรณะไม่มีสถานะเป็นกรรมการมาตั้งแต่ต้นและจะส่งผลต่อมติสำคัญที่เคยร่วมลงคะแนนหรือไม่โดยเฉพาะมติควบรวมบริษัทสื่อ2บริษัทนี่เป็นประเด็นที่ถกเถียงกันในทางกฎหมายดิฉันตอบเลยนะว่าไม่มีทางที่จะไปรื้อได
1: ้
0: แต่ถามว่าเจ็บปวดไหมเจ็บปวดที่สุด
1: แต่คงมีคนพยายามผลักดันที่จะทำให้มัน
0: ทุกคนใช้โทรศัพท์อยู่เนี่ยใครตอบที่ฉันได้บ้าง4ปีที่ผ่านมาคุณเคยได้รับข้อเสนอหรือการแข่งขันอะไรที่ดีส่งให้คุณบ้างแย่มากค่ะใช้คำว่าแย่มากแย่ที่สุดเลยพูดได้เต็มปากเลยเรื่องนี
1: ้ครับ
0: ค่ะ
1: พักอีกรอบนะครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า3

0: 40ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
4: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีครับคุณอนครับ
5: ค่ะเจอเลยค
4: ่
5: ะ
4: มันมีข้อมูลจากสทนชนะคุณอน
5: ย่อมาจากอะไรครับสทนช
4: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติโดยคุณไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสทนชในฐานะโฆษกนะรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเนี่ยนะโดยคุณไพฑูรย์บอกว่าปัจจุบันไทยอยู่ในสถานการณ์เอลนีโญส่งผลในหลายพื้นที่ยังคงมีฝนตกน้อยกว่าค่าเฉลี่ยปกติและมีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำต่างๆน้อยกว่าปีที่ผ่านมาโดยอ่างขนาดใหญ่บางแห่งจำเป็นต้องเพิ่มการระบายน้ำเพื่อช่วยเหลือประชาชนเนื่องจากพื้นที่ด้านท้ายอ่างมีปริมาณฝนตกน้อยซึ่งที่ประชุมมีมติให้กรมชลประทานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเร่งปรับแผนการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงโดยต้องควบคุมระดับน้ำในอ่างไม่ให้ต่ำกว่าเกณฑ์ควบคุมระดับน้ำต่ำสุดและปรับลดการระบายน้ำให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้กระทบต่อกิจกรรมการใช้น้ำในช่วงฤดูฝนและเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้อย่างเพียงพอสำหรับช่วงฤดูแล้งถัดไปด้วยสำหรับสถานการณ์น้ำอ่างขนาดใหญ่ทั้ง35แห่งล่าสุดณวันที่21กรกฎาคม69มีปริมาณรวมกันเนี่ย 39,750 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 56% ของความจุกักเก็บทั้งประเทศรวมหมดทุกอ่างเนี่ยนะของเราประมาณเกินครึ่งอยู่นิดหนึ่ง
5: ที่ผ่านที่อยู่ในหน้าหนาในเราอยู่ในหน้าฝนแล้วใช่ไหมคะ
4: กำลังจะเข้าสู่ฤดูฝนคาดว่าปีนี้น่าจะมีพายุเข้ามาสักสองลูกก็ยังต้องดูว่ามันจะสามารถที่จะเพิ่มเติมน้ำได้มากน้อยแค่ไหนนะ
5: เดี๋ยวนะคะเวลาที่น้ำท่วมเวลาที่น้ำท่วมเนี่ยมันจะไปท่วมประมาณเดือนตุลาพฤศจิกาเพราะฉะนั้นเรายังมีเวลาเก็บน้ำเดือนที่กรกฎาคมสิงหากันยาตุลา
4: ใช
5: ่พฤศจิกาอีก4เดือนนะคะ
4: แต่ตอนนี้มันเหลือทั้งหมดทั้งประเทศเนี่ย 56% กว่าที่ฝนมันจะเติมมาก็ต้องต่ำไปกว่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหลือประมาณพูดง่ายว่าต้องเติมอีกประมาณครึ่งอ่างให้ได้มากที่สุด
5: มันแย่จริงเดี๋ยวจะไล่ให้ดูนะคะเขื่อนภูมิพล 53% เขื่อนสิริกิติ์ 52% เขื่อนแม่งัดนี่อยู่ที่แม่งัดสมบูรณ์ชนแม่กวงอุดมธาราเชียงใหม่โอเค
4: เชียงใหม
5: ่แม่งัดเยอะหน่อย 72% กิ่วลมลำปาง64แม่กวงอุดมธาราเนี่ย64เช่นกันกิ่วข้อหมา42เขื่อนแควน้อยอยู่ที
4: ่
5: จังหวัดพิษณุโลก
4: แควน้อยบำรุงแดนนะ
5: 24เองค่ะ
4: 24%
5: แม่มอก32สรุปว่าภาคเหนือเนี่ยมีน้ำอยู่แค่ 52% ภาคอีสานยิ่งหนักเลยอีสานนะคะลำปาวกาฬสินธุ์มี38ลำตะคองโคราชลำตะคองนี่แย่มากที่อีสานเรียนไปปักช่องมา

0: สองที่ติดกันเนี่ย
1: ถนนโผล่เลยใช่ไหม
0: เจอฝนนิดนึงยังไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าลำตะคองตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปีนี้นะคะพี่ไพศาลน้ำแย่มากแทบจะไม่มีเลย
1: ป่าสัก
0: ลำทับเพลิง
1: 42%
0: น้ำอูล44อุบลรัฐเขื่อนอุบลรัฐขอนแก่นก็หนักมากค่ะ 32% เขื่อนสิรินธรอยู่ที่จังหวัดอุบลนะคะ 60% เขื่อนจุฬาภรณ์อยู่ที่จังหวัดชัยภูมิ 33% ชัยภูมินี่ตัดป่ากันเยอะมากค่ะพี่ไพศาลเราสูญเสียป่าไม้ไปในช่วงของการทำสวนยางเยอะมาก
1: สระบุรีลพบุรีเนี่ยป่าสักชลสิทธิ์เนี่ย 12% น่ะ
0: ใช่
1: 12% นี่ทางรถไฟไอ้ที่ลอยน้ำไม่เห็นเลยนะ
0: ไม่เห็นค่ะหมดเลยเนี่ย
1: คลองสียักษ์ 14%
0: ห้วยหลวงลำนางรองลำมูลบนน้ำพุงหนักสุด 23% ลำแซะ 33% รวมนะขนาดได้เขื่อนสิรินธรมาช่วย 60% แล้วเนี่ยภาคอีสานมีแค่ 42% ป่าสักเหลือแค่ 13%
1: ใช่
0: ทับสลาว 33% เขื่อนเจ้าพยาก็ 57% ภาคกลางรวมแล้วมีแค่ 22% ภาคตะวันตกนะคะ
1: ดีหน่อย
0: ที่ต่ำกว่าครึ่งเนี่ยมีเขื่อนวชิราลงกรณ์ค่ะพี่ไพศาลก็แค่ 47% ภาคตะวันออกพี่ไพศาลที่ฉันห่วงมากภาคตะวันออกเพราะว่าทางพวก data center พวกโรงงานอุตสาหกรรมอยู่ตรงนั้นหมดเลยบางพระก็คือที่ชลบุรี42หนองปลาไหล54คลองสียัดนี่ที่จังหวัดฉะเชิงเทราใช่ไหมคลองสียัด 14%
1: ใช่57ล้านลูกบาศก์เมตร
0: ขุนด่านปราการชลนครนายก29เขื่อนประแสนี่อยู่ระยองใช่ไหมฮะ57นฤมดินทร์จินดาอันนี้ได้ทำไมดิฉันไม่คุ้น 24% ภาคตะวันออกเหลือ 33% หนักมากนะจะไปชวนเข้ามาลงทุนอะไรเนี่ยดูน้ำตรงนี้ก่อนด้วยนะ
1: ก็โอเค
0: ภาคใต้ดีหน่อยแต่เขื่อนปราณก็แย่เลยค่ะ 26% เอง
1: ทุกภาคดูแล้วคือไม่มีภาคไหนที่ปริมาณเกินครึ่งหนึ่งขึ้นไปแบบแล้วแต่ว่าก็โอเคมันเป็นช่วงที่กำลังเข้าสู่ฤดูฝนถ้ามีพายุเข้ามาแล้วมันตกอยู่เหนือเขื่อนนะก็จะอาจจะมีน้ำไหลเข้าเขื่อนได้เพิ่มเติมปริมาณมากขึ้นก็มันไปแต่ต้องอย่าลืมว่า70เนี่ยเข้าสู่ปี70เนี่ยนี่เราลากยาวฤดูแล้งลากยาวนะ
0: เรียนอยากจะแนะนำ
1: ไปยิ่งกว่านี
0: ้เรียนอยากจะแนะนำให้ทำพิธีบอกกล่าวให้ท่านทราบสักทีว่ากรุงเทพอ่ะเลิกทำนามานานแล้วนะพญาราชเศรษฐีที่เคยทำนาอยู
1: ่ตรง
0: สนามหลวงเนี่ย
1: ต้องตกมามากใช่ไหม
0: เลิกมาละนานแล้วเลิกมาเป็นร้อยๆปีแล้วท่านยังเข้าใจอะไรผิดอยู่หรือเปล่าว่าพวกเรายังทำนาตกได้ตกดีต้องเข้าใจนะว่าพวกเราไม่ได้ทำนาแล้วนะฮะค่ะกรุณาไปตกที่อื่นและแล้วก็เกิดขึ้นค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่าพันตำรวจเอกสมพงษ์สุวรรณวงศ์รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสตูลได้นำกำลังชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสตูลไปจับตัวนายกพาเป็นอดีตนายกอบต.ควนกาหลงจังหวัดสตูลหลังศาลจังหวัดสตูลออกหมายจับในข้อหาช่อโกงโดยมีข้อมูลว่าเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นในสตูลอยู่สตูลไปจับได้ที่โคราชคุณล่ะตอนนี้กำลังทำบันทึกแล้วจะเอาตัวกลับมาที่สตูลนี่นั่งรถฟรีนะ
1: ชื่ออะไรนะ
0: จากโคราชกลับสตูลนายกพาค่ะก็ควรการหลงนี่แหละ
1: นามสกุลเขาดังไหม
0: นายกพาเป็นนามสมมุติค่ะอย่างนั้นเดี๋ยวฉันสมมุตินามสกุลให้ก็แล้วกันนายกพาบ้านคุณ
1: โอเค
0: ที่โดนยิงบ้านอะไรแถวนั้น
1: อ๋อโอเค
0: นามสมมตินายกพาบ้านพลุนโอเคไหมฮะค่ะนายกอบต.ควนกาหลงจังหวัดสตูลฮะ
1: ครับ
0: ควนกาหลงเป็นพื้นที่ที่เฉาโฉที่สุดพื้นที่หนึ่ง
1: ก็เป็นเขตเลือกตั้งของนั่นไม่ใช่เหรอของที่อะไรหรอที่เขาก็เป็น คนนักการ

0: เมืองคนดังอยู่อ่ะ
1: ใครอะคะ
0: ใช่ไหมฮะจังหวัดสตูลอ่ะ
1: ใครอะคะเป็นนักการเมืองหรือเป็นรัฐมนตรีคะ
0: ที่เป็นรัฐมนตรีอยู่ด้วยอ่ะผมจำชื่อไม่ได
1: ้อ๋อเหรอฮะจำไม่ได้จริงเหรอฮะ
0: อ
1: ะไรวอลละอะไรนั่นบ้างอะ
0: ไม่ทราบจำไม่ได้ก็เลยผมเลยพยายามถามนามสกุลไง
1: แล้วเขาหายไปไหนอะคะพี่เขาหายไปเลยนะ
0: ก็เห็นสื่อพยายามจะตามถามอยู่เนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วพรุ่งนี้เนี่ยเขาจะต้องมีการประชุมอะไรกรรมการกลางอะไร
1: ที่ต้อง
0: ร
1: ับ
0: มติของคณะกรรมการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่เขาบอกว่าจะล้างบางไม่ยกเลิกการบรรจุทั้งหมดซึ่งมันจะต้องส่งไปที่คณะกรรมการกลางให้รับทราบเพื่อที่กระจายไปถึงอบต.ต่างๆ
1: ตั้งแต่มันมีชื่อนายกอบจ.จังหวัดสตูลไปเป็นกรรมการกลางสอบด้วยอะค่ะเขาหายไปเลยค่ะ
0: ก็เห็นยืนอยู่
1: แล้วพูดอะไรไหมคะ
0: ไม่ค่อยได้พูดอะไร
1: ไม่ถามเขาหรือยังไงคะ
0: รู้สึกจะมีตอบอะไรอยู่นิดหน่อยนะเรื่องว่าทำไมเลื่อนประชุมไม่มีกำหนดเนี่ยฮิงก็บอกว่ารอรอเรื่องผลการตรวจคะแนนสอบให้ครบทั้งหมดก่อนนะจะได้ทำรายชงรายชื่อคนที่จะบรรจุใหม่ที่เขาสอบได้จริงๆพร้อมไปเลยทีเดียวคือถอดของเก่าแล้วก็เสนอกันอันใหม่พร้อมทีเดียวอธิบายว่าอย่างนั้นนะก็เลยไม่รู้ว่าตกลงจะมีความคืบหน้าได้เมื่อไหร
1: ่อุ้ยแต่ถ้าเราเป็นส.ส.แล้วพื้นที่ของเราแบบว่าซื้อมากสุดนี่เราก็จะพูดว่าไงนะเราก็เงียบๆดีกว่า
0: สงขลาหรืออะไรเขาพูดเขาเหมือนเขาบอกว่าบรรจุไปทั้งหมด20กว่าคนนะปรากฏว่าตรวจชื่อแล้วพบว่า17คนใน20คนเนี่ยอยู่ใน 5,000 กว่าชื่อที่ว่าทุจริตคุณอันนึกถึงแล้วกันนะ20กว่าคนที่บรรจุ17คนเนี่ยทุจริตมานะให้บอกว่านี่สงขลา
1: จริงๆมันทั้งนั้นนะคะพี่ไพศาลทั้งนั้นค่ะ
0: ครับ
1: ทั้งนั้นเลยจริง
0: ๆอ่ะเดี๋ยวพัก
1: พี่ไพศาลเห็นบทบาทใหม่ของคุณประสงค์เลิศลัตนวิสุทธิ์ไหมคะ
0: เออคุณเห็นคุณอ่านส่งมาแต่ผมยังไม่ได้เปิดเข้าไปเลยเพราะว่าเขาเป็น Facebook ใช่ไหม
1: ใช่เดี๋ยวนี้เขาแบบว่าเขาออกมานั่งพูดแล้วนะ
0: เป็นไลฟ์สดใช่ไหมเป็น
1: ใช่ค่ะ
0: ก็เป็นสื่อแบบตอนนี้เป็นสื่อแบบอะไรล่ะเป็นส
1: ื่
0: อ
1: ไม่มานั่งเขียน
0: ดิจิตอลอ่ะใช่
1: ไม่มานั่งเขียนอะไรแล้วนะโอ้ยอย่างนี้แบบว่าก็หนักเหมือนกันนะเนี่ยพวกที่เขาตรวจสอบอะค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนนี่ตอนอ่านเนี่ยคนแบบไม่มีเวลามานั่งอ่านใช่ไหม
0: ครับ
1: เดี๋ยวนี้นั่งรถไปก็เปิดฟังไปเรื่อยๆจัดหนักเลยนะเนี่ย
0: แล้วไม่เราเขาต้องมีแต่งเนื้อแต่งตัวเลยผมไว้วันหลังผมต้องเอาบ้างดีกว่าใส่หมวกแต่งเนื้อแต่งตัวมีอะไร
1: หมวกลายเฉพาะสีเขียว
0: มีเฉดสีต้องมีเฉดสีเขียวอะไรของเขาอยู่ใช่ไหมเพราะว่านี่ไงเว็บไซต์เขาก็เป็นสีเขียวไม่ใ
1: ช่เขาใส่หมวกลายสก๊อตสีเขียวที่พิสาร
0: ฉากลงฉากหลังก็จะเน้นเขียวอะไรต่างๆ
1: ฉากเขียว
0: ใช่
1: เรียนมีผ้าขม้าใหม่เป็นผ้าขม้าที่
0: แล้วต้องไปดูว่าส
1: ีอย่างดีอะค่ะ
0: สีของ100.5เราเขาเฉดสีก็เป็นสีอะไร
1: เราสีม่วงเอาเป็นผ้าขม้าโพกได้ไหมฮะเรียนมีเป็นไหมอย่างดีนะคะเราก็ไม่เหมือนใครคนอื่นเขาใส่บวกไงเราใส่เป็นโพกหัวด้วยผ้า
0: ของคุณนันของคุณนันไม่เป็นไรของผมจะกลายเป็นบ้าเป็นลามันเดี๋ยวคุณมาเทิงอะไรคุณอะไร
1: เมย์เจิง
0: เมย์เทิงมาเทิงเมย์เจิงจะแซวเอา
1: ก็บอกว่ามีลูกจ้างเก็บเงินไปปลูกบ้านสรูหราหลังมันเริ่มลูกจ้างต่างดาวเมื่อวานที่เราคุยกันนะคะว่าคนไทยไม่ค่อยขยันวันนี้เขายังเชิญฉันไปบ้านเขาเลยหรูหราฉันไม่นอนมาตั้ง3คืนที่ดินแดนมอญไปเที่ยวเมืองมอญมาแล้ว
0: ผมนี่รู้ภาษามอญอยู่หลายคำนะ
1: ค่ะ
0: พอเด็กๆเนี่ยถูกเลี้ยงโดย
1: ชาวมอญ
0: แล้วก็เวลาเขาดุเขาว่าอะไรเนี่ยตอนผมจะแต่ผมไม่กล้าพูดออกอากาศเพราะมันจะเป็นคำดุคำตว่า
1: ไม่สุภาพ
0: ไม่

0: าจจะไม่ถึงขั้นไม่สุภาพอะไรหรอกแต่ว่าเป็นคำแบบคำดุอ่ะคำดุคำอะไรเนี้ย
1: นี่ก็มีเพื่อนอยู่บางขันมาบางขันมาที่ลพบุรีค่ะเป็นเพื่อนก็จะมอนแล้วทำไมเธอไม่มาเรียนเมื่อวานฉันไปชกมวยฉันไปชกมวย
0: คุณมาเท
1: ิ
0: งคุณมาเทิงเมื่อเจอที่เป็นแฟนรายการเรารู้สึกจะเป็นคนแต่เป็นชาวรามันอยู่สามโคก
1: เขาพูดอย่างจริงๆนะรูปนี้ยังทันนะพี่ไพศาลฉันไปชกมวยแล้วก็รู้เลยเวลาเราไปเที่ยวเราก็จะไม่เราจะไม่ใช้ถนนหลักใช่ไหมฮะเราจะใช้ถนนรองที่ผ่านตามหมู่บ้าน
0: อ
1: ะลพบุรีไปท่าวุ้งก่อนจะถึงท่าวุ้งเนี่ยรู้เลยว่าถึงบางขันหมากแล้วไอ้จุกไอ้แกะเต็มไปหมดเลยค่ะเขายังไว้จุกเขายังไว้จุกไว้แกะกัน
0: เขามีธรรมเนียมกันอยู
1: ่ใช่ค่ะ
0: ครับ
1: ถึงแล้วบางขันหมากโอเคเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะ
0: พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
2: Voy Entertainment Awards 2026 ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcot connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mcot hdวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: ก้าวนาฬิกา18นาทีนะครับ
1: ค่ะพูดถึงเพื่อนคนเมื่อกี้ฉันไปชกมวยอ่ะพี่แม่นั่นพันโทแล้วนะคะ
0: อ
1: ๋
0: อ
1: ฉันไปชกมวย
0: ยังไม่เกษียณนะยังอยู
1: ่ไอตอนที่พันโทบอกฉันจะเออร์ลี่รีไทร์แล้ว
0: ม
1: าดูตอนนี้เออร์ลี่ไปหรือยังค่ะฉันไปชกมวย
0: ก็เดี๋ยวผมดูนิดหนึ่งวันนี้ประธานกกต.เปิดใจนะคุณณรงค์กลั่นวารินทร์ผู้สื่อข่าวถามว่าที่ไพลอโดยคุณยิ่งชีพแล้วก็พรรคประชาชนเขาออกมาเคลื่อนไหวนะมีการเปิดข้อมูลการหัวเลือกสว.อะไรต่างๆเนี่ยแล้วเชื่อมโยงนักการเมืองพรรคภูมิใจไทย9คนนักข่าวก็ถามว่าเท่าที่ข้อมูลที่เขาเปิดเผยมาในรายละเอียดเนี่ย อยู่ในสำนวนการสอบของกกต.ด้วยหรือไม่คุณณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานกกต.บอกว่าไม่ทราบว่าเขาเอาข้อมูลอะไรไปบ้างแต่กกต.ก็พิจารณาในสำนวนทั้งหมดขอให้วางใจกกต.การพิจารณาก็จะเป็นไปตามไทม์ไลน์ไม่มีอะไรน่าหนักใจทุกอย่างอยู่ในสำนวนส่วนการเคลื่อนไหวพรรคการเมืองและภาคประชาชนที่มีการกดดันให้กกต.ส่งสารทั้งหมดนั้นประธานกกต.บอกว่ากกต.พิจารณาตามพยานหลักฐานโดยไม่ได้คิดว่าเป็นการกดดันหรือไม่กดดันเราก็ทำตามหน้าที่ของเราและจะทำให้ดีที่สุดสำหรับกรณีการประเมินผลการปฏิบัติงานในปี68นายแสวงบุญมีประธานกกต.ถามนายแสวงบุญมีประธานกกต.ไอ้เรื่องว่าผลงานของนายแสวงบุญมีเลขากกต.เนี่ยนะประธานกกต.บอกว่าก็ต้องไปถามท่านเลขาท่านดูเองขณะที่นายแสวงปฏิเสธที่จะให้ความเห็นในกรณีดังกล่าวเรื่องการประเมินผลงานของตัวคุณแสวง
1: ถ้าไปถามแล้วอีกคนก็ไม่ตอบแล้วเราจะทำยังไง
0: ก็ไม่สามารถจะทราบไปได้

0: ประธานบอกว่าเรื่องการสอบผู้สวเนี่ยยังเหลือการประชุมอีก4ครั้งยังเหลือการประชุมอีก4ครั้ง4ครั้งนี้ก็แสดงว่าต้อง2เดือนเพราะว่าเขาบอกว่าเขาจะประชุมทุกวันจันทร์เว้นจันทร์ถ้าอีก4ครั้งก็หมายถึงว่าอีก8สัปดาห์8สัปดาห์ก็น่าจะ2เดือนก็ยืนยันจะทำให้ดีที่สุดนะฮะนี่ยืนยันก็ให้สัมภาษณ์ว่าประมาณนี้ครับ
1: ค่ะโอเคเราจะไปเรื่องไหนต่อคะพี่ไพศาลคะเรื่องที่น่าสนใจจริงๆพรุ่งนี้เงินไม่ใช่ค่ะน้ำมันจะขึ้นอีกนะคะ
0: ฮะขึ้นไป8-5ตังค์แล้วยังขึ้นต่อยเลยฮะ
1: ได้ค่ะขึ้นได้ทุกวันนะคะ
0: โอ้
1: นี่ขึ้นราคาน้ำมันในตลาดโลก
0: มีรายงาน
1: ว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกเดี๋ยวนะคะเมื่อกี้ดู
0: น้ำมันตลาดโลกเข้าใจว่าเบรนท์ไป95แล้วนะครับคุณนัน
1: ใช่ค่ะ
0: ไป95เหรียญ
1: ก็น้ำมันตลาดโลกขึ้นทุกวันเราก็ต้องปรับขึ้นทุกวันพรุ่งนี้ราคาน้ำมันจะปรับขึ้นอีก90สตางค
0: ์โอ้อีก90แล้วขึ้นมา85แล้วนะเมื่อเช้าที่5ที่ผ่านมา
1: ดูสัดส่วนที่มันปรับขึ้นแล้วอะไรที่ยังคิดว่ามันเป็นได้ยังไงเมื่อเช้าปรับแค่90ค่ะ
0: ครับอ๋อประธานโทษเบรนท์94เหรียญ40ยังไม่ถึง95มีบางช่วงเนี่ยขึ้นไปแตะ95เนี่ยนะเขาพลาดหัวข่าวของ CNBC บอกเบรนท์ออยล์ก็ราคาวิ่งเคลื่อนไหวอยู่ใกล้95เหรียญโดยรัฐมนตรีต่างประเทศโรบิโอให้สัมภาษณ์ว่ากองกำลังสหรัฐจะเดินหน้าปกป้องเรือสินค้าที่จะผ่านช่องแคบฮอร์มุสถอดความมาว่าอย่างนั้นว่าโรบิโอให้สัมภาษณ์ว่าอย่างนั้นก็แสดงว่าสถานการณ์การสู้รบน่าจะยังดำเนินต่อไปราคาน้ำมันก็ยังขึ้นอยู่นี่ขึ้นมา3 เหรียญกว่าเลยนะเบรนท์ตอนนี้ล่าสุดเนี่ย
1: แก๊สโซฮอล์น้ำมันที่ได้รับเงินชดเชยจากกองทุนก็คือแก๊สโซฮอล์95กับแก๊สโซฮอล์91เนี่ยชดเชยอยู่2วันที่แล้วนะคะตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมค่ะชดเชยอยู่ลิตรละบาท88สตางค์แก๊สโซฮอล์ E20 ชดเชยอยู่ลิตรละ5บาท75สตางค์แก๊สโซฮอล์ E85 5บาท28สตางค์น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดาที่อั้นกันอยู่ที่35-36บาทตอนนี้นะคะชดเชยอยู่ลิตรละ6บาท45สตางค์ค่ะดีเซล B20ลิตรละ11บาท72สตางค
0: ์อืม
1: ไหวเหรอฮะ
0: อืม
1: ไหวเหรอ
0: ครับ
1: น้ำมันพุ่งทันที 4% นะฮะในช่วงเย็นวันนี้หลังมาโกรูบิโอเปิดเผยประเด็นช่องแคบฮอร์โมสว่ายังคงเป็นอุปสรรคสำคัญในการเจรจาระหว่างทั้งสองฝ่ายในขณะที่สหรัฐเปิดฉากโจมตีอิหร่านเป็นคืนที่11ติดต่อกันค่ะ
0: อืม
1: แล้วก็สัญญาณน้ำมันดิบเวสเท็กซัสงวดส่งมอบเดือนกันยายนปรับตัวขึ้น 4.77% มาอยู่ที่ 88.36 ขณะที่สัญญาณน้ำมันดิบเบรนท์ส่งมอบเดือนกันยาเพิ่มขึ้น 4.83% 95.41 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนับเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ6สัปดาห์ที่ราคาน้ำมันพุ่งทะลุ95ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะมาโกรูบิโอมาป้นเปี้ยนอยู่แล้วแถวฟิลิปปินส์นะคะ
0: มาประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่ฟิลิปปินส
1: ์ค่ะ
0: ก็รัฐมนตรีต่างประเทศจีนก็มาด้วยนะเป็นจังหวะเดียวกับที่ก็เกิดความขัดแย้งระหว่างทหารเรือจีนกับทหารเรือฟิลิปปินส์พอดีนะเห็นว่ามีมาพายตีกันอยู่เรือรบเฉียดกันในน่านน้ำที่อ้างสิทธิ์กันแล้วก็เอาเรือเล็กลงเป็นเรือยางอ่ะเสร็จแล้วทหารก็ขับเรือผมก็ดูในภาพนะก็ขับกวนกันไปกวนกันมาวนกันไปวนกันมาเอาไม่พายยกเตียนอะไรก็ชุลมุนวุ่นวายต่างฝ่ายต่างก็กล่าวหาอีกฝ่ายก็เป็นจังหวะพอดีรัฐมนตรีต่างประเทศของทางของทางจีนก็มาร่วมประชุมพอดี
1: ค่ะเส้นทางเดินเรือของพวกเรือน้ำมันในตอนนี้หลังจากกลุ่มอูด

0: ีในเยเมนประกาศเตรียมปิดล้อมทางทะเลต่อซาอุดิอาระเบียโรงกลั่นน้ำมันในเอเชียแล้วก็บริษัทเดินเรือตอนนี้หันไปใช้เส้นทางอ้อมที่ไกลกว่าเดิมก็คือผ่านคลองสุเอซแล้วก็อ้อมแหลมกูดโฮฟของแอฟริกาค่ะหลีกเลี่ยงการถูกโจมตีในทะเลแดง
1: โอ้ยอมไกลขนาดนั้นเลยนะ
0: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าการเปลี่ยนเส้นทางนี้จะทำให้ระยะเวลาขนส่งเพิ่มขึ้นถึง1เดือนในนาน4สัปดาห์ค่ะทำให้ต้นทุนค่าระวางเรือและน้ำมันเชื้อเพลิงสูงขึ้นอีกเมื่อเทียบกับเส้นทางปกติที่แล่นทางตะวันออกจากยันบูสู่ทะเลอาหรับค่ะเป็นเช่นนั้นแล้วก็ดิฉันก็ยังสงสัยอยู่ว่าเขาจะตึงค่าไฟได้เท่าไหร่ในเมื่อน้ำมันขึ้นก็ไม่ได้หมายความว่าแก๊สไม่ขึ้นนะฮะพี่สารเรื่องนี้ก็น่าสนใจนะคะวันนี้22ใช่ไหมคะกองทุนรวมวายุพักหนึ่งขายหุ้น BCP คือบางจากคอร์ปอเรชั่นเนี่ยจำนวน 2.55 ล้านหุ้นหรือ 0.1742% ของสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมดเลยค่ะ
1: ลดพอร์ตลงนะ
0: ส่งผลให้สัดส่วนการถือครองลดลงจาก 15% เหลือแค่ 14.86 ต่ำกว่าระดับ 15%ถึงจะขายออกไปแต่ถ้าว่ายังเป็นกะเป็นหุ้นครองหุ้นใหญ่
1: เป็นหุ้นใหญ่อยู่
0: เช่นเดิ
1: ม
0: อันดับ2คือประกันสังคมอันดับ3คือ Alpha Charter Energy ขายทำไมอะคะพี่เมษานกำไรมันก็ดีไม่ใช่หรอคะเรียนเห็นบางจากเขาแถลงมาว่ากำไรเขาสวยงามมากอะ
1: ก็คงส่งสัญญาณแล้วบางอย่างที่เขาจะลดพอร์ตของเขาอยู
0: ่ใช่ใช่หรือลดทำไมในเมื่อมันกำไรอ่ะ
1: แล้
0: วยิ่งบางจากเขาก็โดนกล่าวหาเรื่อง
1: ไม่ทราบ
0: เรื่องบริษัทอะไรบางบริษัทเข้ามาถือแล้วโดนอายัดหุ้นอะไรอย่างนี้ด้วยอ่ะค่ะแล้วเหมือนก็ยังอยู่ด้วยนะบริษัทที่ว่านะคะ
1: ก็อัลฟาเลยนะที่ว่าอันดับ3
0: ก็ยังอยู่เนี่ย
1: รองมาจากกองทุนประกันสังคมนะแล้วยังมีกรรมการเขาก็ยังมีอยู่
0: แล้วกรรมการก็ยังอยู่ด้วยนะ
1: ยังอยู่
0: แล้วมันมีผลอะไรไหมคะ
1: ก็ยังต่อสู้เรื่องข้อกฎหมายอยู่ว่าจะต้องเห็นทางผู้บริหารของบางจากก็เคยให้สัมภาษณ์นะ
0: เขาสู้จริงไหมคะ
1: มันมีเรื่องข
0: ้อสู้กันจริงไหม
1: ไม่ทราบไม่กล้าวิจารณ์ไม่กล้า
0: สงสัยว่าเขาสู้กันจริงหรือเปล่าม
1: ันก็ต่างฝ่ายต่างก็คงจะมีพวกทนายมีนักกฎหมายอะไรกันไว้เต็มที่ครับ
0: โอ้ได้บางจากไปนี่หวานเลยภาพพจน์ก็ดีด้วย
1: ครับเบนจามินเนทันยาฮูจะเดินทางมาสหรัฐแล้วก็นายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กโซรานมัมดานีก็ยืนยันนะว่าถ้ามาเนี่ยเขาก็จะไม่ต้อนรับเพราะว่ามันมีเรื่องของหมายจับเบนจามินเนทันยาฮูของศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ตั้งแต่ปี2024ในข้อหาก่ออาชญากรรมสงครามในช่วงสงครามในฉนวนกาซาเนี่ยนะแต่ว่าทรัมป์โดนัลด์ทรัมป์ก็ประกาศชัดเจนนะว่านายกตีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลถ้ามาสหรัฐจะไม่ถูกจับกุมอย่างแน่นอนแต่ล่าสุดโซลานมัมดานีนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กกล่าวย้ำอีกว่าเนทันยาฮูไม่เป็นที่ต้อนรับในนิวยอร์กพร้อมยอมรับว่าทางการนิวยอร์กไม่มีอำนาจทางกฎหมายในการดำเนินการตามหมายจับของศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ก็ตามแต่เขาเรียกร้องให้รัฐบาลกลางสหรัฐควรเป็นผู้ดำเนินการในการจับกลุ่มเนทันยาฮูโซลานมัมดานีได้ออกมาโพสต์คลิปผ่านโซเชียลของเขาว่าฝ่ายบริหารนครนิวยอร์กได้ตรวจสอบแนวทางทางกฎหมายทุกช่องทางแล้วและสรุปว่าเมืองไม่มีอำนาจอิสระในการดำเนินการตามหมายจับดังกล่าวเป็นที่ชัดเจนว่าเราไม่มีอำนาจทางกฎหมายโดยอิสระในการบังคับใช้หมายจับนี้แต่รัฐบาลกลางมีอำนาจและผมขอเรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐเข้าร่วมเป็นภาคีของศาลอาญาระหว่างประเทศและดำเนินการตามหมายจับดังกล่าวพร้อมยังเรียกเบนจามินเนทันยาฮูว่าเป็นอาชญากรสงครามแล้วก็ย้ำว่าเนทันยาฮูไม่เป็นที่ต้อนรับในนครนิวยอร์กเช่นเดียวกับ

0: อาชญากรสงครามคนอื่นๆที่ยังลอยนวลตอนนั้นที่เป็นเมืองของชาวยิวนะแต่ว่าเขาก็คงจะแสดงท่าทีจุดยืนทางการเมืองเขาเต็มที่แหละ
1: เดี๋ยวเราพักก่อนไหมคะพี่สายทาน
0: ครับเดี๋ยวช่วงหน้าดูหุ้นไทยวันนี้กันครับ
1: ค่ะ
2: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
4: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกาสามสิบสามนาทีครับคุณอันครับ
1: ค่ะเรามาดูกัน
5: เรื่องของ
0: คุณชิเชษสุขแท้หลักทรัพย์
1: ASL
0: ครับ
1: สวัสดีค่ะ
5: วันนี้ปริมาณการซื้อขาย116,000ล้าน
0: ขายแบงก์กันแบบโอ้โหแบบ
5: แบบ
0: ไม่มีเยื่อใยเลยนะ
5: ซื้อออมแฟกครับพี่แต่ในแง่ผลการงานเนี่ยไทยพาณิชย์กับตัวแบงก์กรุงเทพนะที่ผลการงานออกมาไม่ค่อยดีฮะก็เลยเป็นอันดับ1อันดับ2ที่ถูกแรงขายนอกนั้นเนี่ยออกมายังขาดตัว T-Cap ตัวเดียวนะนอกนั้นออกมาผลการงานดีหมดนะจริงแล้วในแง่ของตัวกสิกรในแง่ตัว K-Bank KKP เนี่ย K3K นี่ยังเติบโตค่อนข้างดีอยู่นะฮะแต่อย่างไรก็ตามวันนี้ถูก Sell on Fact ฮะเป็นลักษณะของการขายและการขายเนี่ย Foreign วันนี้ขายเพียงแค่85ล้านนะฮะในขณะที่ตัวกองทุนเนี่ย 5,400 5,400แล้วก็รายย่อยซื้อตัวป๊อกเทรดซื้อ776นะฮะแล้วขณะนี้ในโลกของการลงทุนเนี่ยขณะนี้มีข่าว2ด้านนะด้านหนึ่งทางด้านยุโรปเนี่ยกำลังรอความวิตกกังวลมีเรื่องวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะสงครามนะฮะทำให้การไม่แน่ใจสำหรับการลงทุนเนี่ยมีค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นห่วงข้างเยอะราคาน้ำมันเนี่ยโดดขึ้นไปถึงระดับเบนซ์94เหรียญ นะฮะในขณะที่ตัว WTI นั้นขึ้นไปปี 86.78 นะฮะก็ค่อนข้างที่จะสูงนะในขณะเดียวกันข่าวอีกข่าวหนึ่งเนี่ยขณะนี้เนี่ยทางเอเชียไม่ว่าจะเป็นเกาหลีญี่ปุ่นไต้หวันเนี่ยกำลังรอข่าวเรื่องผลการงานของกลุ่มเทคฮะคืนนี้นะครับว่าเทคออกมาจะดีไม่ดีถ้าเทคออกมาดีก็อาจจะได้ทำให้ตัวกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยไปต่อนะแล้วก็เดินหน้าต่อเนื่องวันนี้หุ้นของเดลต้าในบ้านเราเองเนี่ยบวกมา2บาทนะฮะ304บวก2บาท KCE กับฮานาก็ขยับนี้ทางที่เพิ่มขึ้นอีกกลุ่มหนึ่งที่ประกาศออกมาค่อนข้างดีคือ PTTGC นะครับก็ปรับในทางที่เพิ่มขึ้นเมื่อกี้นี้ข่าวมีหยุดข่าวนึงครับข่าวของตัวปูนใหญ่นะครับปูนใหญ่นั่นออกผลการงานมานะฮะซุดตัวลงไป 3.3%นะแต่บริษัทในเครือปูนใหญ่เนี่ยที่ลงทุนในอินโดนีเซียลงทุนในเวียดนามในอินโด

0: เซียดีขึ้นนะฮะก็อาจจะทำให้ตัวนั้นผลการงานบวกอะแต่ตัวหุ้นใหญ่ผลการงานลดลงแล้วหุ้นใหญ่ประกาศจ่ายดิวิเดนด์ปิด X วันที่5นะวันที่5เดือนหน้านะฮะอย่างไรก็ตามภาพของตลาดทางSL มองตัวตลาดเนี่ยนะครับว่าดัชนีนั้นคงจะไปเล่นอยู่ที่ระดับ1,650 1,670นะครับก็ลองดูว่าจะสามารถต่อเนื่องได้หรือเปล่าข่าวที่ใช้กันอยู่ตะปัจจุบันนี้เดี๋ยวผมเอาทองก่อนนะฮะทองนั้นอยู่ที่4,126นะครับบวกมา48เหรียญนะครับในโกลด์สปอตนะครับในขณะที่ค่าบาทณวันนี้เนี่ยธปท.ประกาศ 33.78 ครับแล้วก็ขณะนี้เรียลไทม์อยู่ตรงนี้เนี่ย 33.78979.00 นะครับก็เป็นการขยับอ่อนค่าในขณะที่บิตคอยน์นั้นอ่อนตัวลงมาอยู่ที่ระดับ 65,940 ครับลบมา580นะครับวันนี้หุ้นในบ้านเราที่อ่อนตัวลงเยอะๆโดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มแบงก์ประกอบแล้วก็กลุ่มของ ICT นะครับที่เป็นลักษณะการอ่อนตัวลงมาแล้วก็พอตลาดเซนะก็เซตามกันมาหมดหุ้นที่ช่วยทำให้ตลาดดีได้มี GC มี True มี Hana มีคงเจริญIVL แล้วก็ตัวพิเทพนะที่ขยับส่วนในแง่ของตัวเนื้อข่าวเนี่ยนะครับเนื้อข่าวเนี่ยเป็นเรื่องของการที่มันมีข่าวที่สำคัญอันนึงคือตลาดทรัพย์เนี่ยกำลังจะมองให้มีการจดทะเบียนในบ้านเราในกลุ่มของชิ้นส่วนเล็กนิดของทางจีนนะที่จะเข้ามานะครับก็เป็นข่าวที่ทำให้ตัวตลาดยังคึกคักอยู่ครับมันมีข่าวหลายข่าวที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมนะฮะเช่นยกตัวอย่างข่าวอันนึงคือซูเปอร์ลิสยื่นไฟลิ่งเสนอขาย IPO 100หุ้นนะเข้า MAI ใช้ซื้อเครื่องจักรเกี่ยวกับการผลิตโซลาร์เซลล์อันนี้เป็นหุ้นที่กำลังจะขอกลต.เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะ100บริษัทนะก็เป็นลักษณะของการขยับในทิศทางที่ค่อนข้างมากนะส่วนข่าวในแง่ของตัวยุโรปเขากลัวเรื่องเกี่ยวกับภาวะสงครามฮะก็คงจะต้องเป็นลักษณะการแปลกแต่แปลกใจอย่างนึงครับว่าที่กลัวเนี่ยวันนี้ที่กลัวแต่ตลาดในยุโรปทั้งหมดเนี่ยปรับในทิศทางค่อนข้างดีนะฮะค่อนข้างที่จะมีลักษณะการแจ่มใสมากเดี๋ยวพรุ่งนี้ตามกันใหม่ครับว่าผลการงานแบงค์ที่ประกาศออกมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับจะส่งผลกระทบกับตัวตลาดต่อวันพรุ่งนี้ได้หรือเปล่าวันนี้เนี่ยแม้ว่าแบงก์จะลงเยอะก็ตามเนี่ยเลือดคืนนี้ลงไปแค่13จุดเนี่ยนะก็ถือว่ารับได้ในระดับหนึ่งนะครับ1639ใกล้ๆ1640ปิดนะฮะก็ยังถือว่ายังมีลักษณะโดดเด่นวันนี้หุ้นไม่ว่าจะเป็นเซต50เซต100โดนหมดนะฮะโดนแรงขายหมดรวมถึงเซตไฮดิวิเดนด์ด้วยนะครับช่วงนี้ก็ฝากเตือนเรื่องหนึ่งนะครับสำหรับเพื่อนนักลงทุนที่ลงทุนอยู่เนี่ยให้ระมัดระวังนะฮะราคาไอ้ภาวะสงครามที่เกิดขึ้นจากราคาน้ำมันที่มีการปรับในทางที่เพิ่มขึ้นเนี่ยทำให้ต้นทุนธุรกิจมันแพงขึ้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยการลงทุนถ้าเขิมไปมากๆเนี่ยอาจจะทำให้ผิดพลาดได้นะในขณะเดียวกันเนี่ยความผันผวนของธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมีความผันผวนค่อนข้างเยอะนะครับการเปลี่ยนตัวค่อนข้างเยอะช่วงนี้ถ้าลดพอร์ตลงไปได้บ้างก็ลดพอร์ตนะผมเห็นหุ้นปูนใหญ่เริ่มมีผลการงานลดลงแล้วแอปแบงก์ก็ผลการงานมาหมดแล้วปิโตรเคมคงดีขึ้นกลุ่มน้ำมันคงดีขึ้นนะแต่กลุ่มอื่นๆเนี่ยไม่แน่ใจนะว่าผลการงานเพราะดูจากตัวแบงก์เองแล้วเนี่ยการเพิ่มขึ้นของตัวแบงก์ไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนะเพิ่มขึ้นเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นเองนะยกเว้นเพียงแค่ตัวหุ้นบางตัวนะฮะแบงค์บางแบงค์ที่ขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นไปครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ฮะมารายงานใหม่นะฮะว่าจะมีอะไรที่เข้ามากระทบกับตลาดบ้างแต่ก็ระมัดระวังฮะขอให้ระมัดระวังนะเพราะว่าเริ่มมีสถานการณ์ของผลการงานออกมาแล้วเริ่มมีลักษณะวอลุ่มออกด้านข้างฮะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยที่กลับเข้ามาน่าจะเป็นกลุ่มของชิ้นส่วนเล็กนิดกลุ่มไฟฟ้านะสองกลุ่มนี้ฮะที่ทำให้ตลาดยังมีลักษณะการคึกคักอยู่ครับผมโอเคครับวันนี้ลาครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับ
0: สว
2: ั
0: สด
2: ี
0: คร
2: ับ สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับ
1: ทองคำก
2: ็ขึ้นมาหน่อยแล้ว
1: กล
2: ับ
1: ขึ้นมานะฮะตอนนี้ก็ขึ้นมายืนอยู่เหนือ 4,100 เหรียญละดูที่สปอตล่าสุดนะบวกไป55เหรียญเนี่ยขึ้นมา 4,127 เหรียญนะครับก็ทำให้วันนี้ทั้งวันเนี่ยเปลี่ยนแปลงราคาที่สมาคมค่าทองคำบ้านเราประกาศ28ครั้งเนี่ยบวกขึ้นมาได้1,150บาทนะ 1,150

0: 10บาทต่อบาท1บาททองคำนะราคาทองคำแท่งขายออกก็ 65,900 นะทองรูปพรรณก็ขายออก 66,700 นะ
1: แต่ยังห่างจากดอยมากๆเลยนะฮะ
0: ยัง
1: ดอยที่เคยขึ้นไปถึงเกือบ 80,000 นี่แค่ 64,000 เอง
0: ยังเยอะครับ
1: ยังอีกยาวไกลเลย
0: ถ้าในรอบเดือนนี่ก็ยังล่วงลงไปอยู่59เหรียญอยู่1.44% ที่ร่วงอยู
1: ่ค่ะ
0: ถ้านับ6เดือนเนี่ยลงไปเกือบ 1,000 เหรียญ916เหรียญในรอบ6เดือนเนี่ยนะทองร่วงไป916เหรียญหรือ 18.37% แต่ถ้าใครถือ1ปีไว้นะ1ปีที่ผ่านมาเนี่ยยังกำไรอยู่ครับแต่ว่าถ้า6เดือนต่ำกว่า1ปีเนี่ยถือมาตั้งแต่ช่วง6เดือนจนถึงขนาดนี้นะอันนี้ดอยแล้วติดดอยประมาณ 1,000 เหรียญ916เหรียญ นะครับ
1: ถ้าถือว่าต้นปีใช่ค่ะ
0: ถ้าต้นปีก็นิดหน่อยถ้าก็6เดือนก็คือประมาณต้นปีครับ
1: ต้นปีหนักที่ไปสาร
0: ดอยใช
1: ่ตอนนั้นหนักมากที่มันขึ้นไปสูงสุด 80,000 นั่นน่ะค่ะ
0: ครับ
1: ไม่มีข่าวอยู่ข่าวหนึ่งGoogle ยื่นเรื่องขออนุญาตจากรัฐบาลสหรัฐเพื่อปล่อยยุงตัวผู้ที่เป็นหมันจำนวนถึง32ล้านตัวในพื้นที่แคลิฟอร์เนียและฟลอริดาค่ะเพื่อควบคุมจำนวนยุงที่เป็นพาหะนำโรคร้ายแรงโดยเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในการลดจำนวนแมลงที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์โครงการนี้ชื่อว่าดีบัคค่ะใช้เทคโนโลยีเลี้ยงกองทัพยุงตัวผู้ที่เป็นหมันเพื่อลดจำนวนแมลงที่แพร่เชื้อโรค32ล้านตัวโครงการนี้นะคะเขาบอกว่าเคยทำประสบความสำเร็จมาแล้วที่สิงคโปร์ก็เลยทำให้บริษัทมั่นใจจะขยายโครงการไปยังสหรัฐค่ะเป็นทีมนักวิทยาศาสตร์ของวิศวกรแล้วก็นักวิทยาศาสตร์ของ Google นะคะมีการใช้การวิเคราะห์ข้อมูลและเซ็นเซอร์เพื่อสร้างระบบการเลี้ยงยุงอัตโนมัติพร้อมด้วยระบบคอมพิวเตอร์วิชั่นขับเคลื่อนด้วย AI ในการคัดแยกยุงตัวผู้และตัวเมียออกจากกันอย่างแม่นยำเพื่อให้มั่นใจว่าจะปล่อยยุงตัวผู้ในปริมาณและสถานที่ที่ถูกต้องเขาเคยทำที่สิงคโปร์ก็เลยมั่นใจว่าเนี่ยเดี๋ยวจะไปแคลิฟอร์เนียฟลอริดาเนี่ยคงจะสำเร็จเป้าหมายเดิมก็คือพัฒนาการผลิตและการปล่อยยุงผ่านเทคโนโลยีเพื่อนำโครงการดีบักไปสู่ชุมชนในเอเชียซึ่งมีภาระโรคไข้เลือดออกสูงถึง 70% ของโลกค่ะแต่เราก็มีวัคซีนไข้เลือดออกให้ฉีดแล้วนะคะ
0: ทำไม Google เข้าไปเป็นงานทางด้านสังคมเขาหรือไง
1: ธุรกิจอยู่แล้วค่ะพี่วิสารเป็นบริษัทค่ะนี่คือการจัดการกับโรคไข้เลือดออกค่ะ
0: ครับ
1: เขาเคยทำที่ควีนส์แลนด์ที่ออสเตรเลียด้วยค่ะแล้วก็สามารถลดจำนวนยุงในเมืองที่ทำการทดสอบได้ถึง 95% ภายใน1ปีนักกีตวิทยาจากสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งแคลิฟอร์เนียให้ความเห็นว่าเป็นเทคนิคที่อัจฉริยะมากสามารถกำจัดหรือลดจำนวนศัตรูพืชและพาหะนำโรคที่ร้ายแรงได้ดีกว่ายาฆ่าแมลงที่อาจเป็นพิษและมีประสิทธิภาพลดลงเมื่อเวลาผ่านไปค่ะยุงลายไม่ใช่ยุงท้องถิ่นในสหรัฐนะคะมันเลยไม่มีสัตว์ชนิดใดพึ่งพาพวกมันเป็นอาหารเพราะฉะนั้นการจำกัดการกำจัดมันเนี่ยต้องใช้วิธีพวกนี้ค่ะ
0: ครับไอ้ผมเห็น
1: ใช้ AI ใช้วิทยาศาสตร์มาแก้ปัญหาเรื่องโรคติดเรื่องโรคร้าย
0: ผมเห็นบทสัมภาษณ์ดร.สุภวุฒิสายเชื้อของกรุงเทพธุรกิจเข้ามา2วันแล้วน
1: ะ
0: แต่ไม่มีจังหวะที่จะนำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ขออนุญาตเล่าสักนิดหนึ่งกันแล้วกันนะดร.สุภวุฒิชี้เศรษฐกิจไทยมีข้อจำกัดในการใช้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งนโยบายการเงินและการคลังใกล้หมดกระสุนแล้วการคลังถูกกดดันจากรายจ่ายประจำที่สูงขึ้นทำให้งบลงทุนลดลงประเทศไทยกำลังเผชิญกับดักหนี้3ชั้นโอ้ชั้นเดียวจะตายเจอทั้ง3ชั้นกับดักหนี้3ชั้นนี้ได้แก่หนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงหนี้เสียของผู้ประกอบการ SME ที่เพิ่มขึ้นและ

หนี้สาธารณะที่จำกัดพื้นที่ทางการคลังของรัฐบาลอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ระดับต่ำเพียง 2-3% ไม่เพียงพอที่จะรองรับภาระทางการคลังและโครงสร้างประชากรสูงวัยของประเทศได้อีกต่อไปปัญหาเชิงโครงสร้างที่สะสมมานานจากการขาดการปฏิรูปกำลังปรากฏผลชัดเจนขึ้น

0: ว่าประเทศไทยกำลังเดินเข้าสู่ช่วงเวลาที่น่ากังวลที่สุดครั้งหนึ่งในรอบหลายทศวรรษจากปัญหาเชิงโครงสร้างที่สะสมมาเป็นเวลานานกำลังปรากฏผลอย่างชัดเจนขณะที่เครื่องมือสำคัญในการบริหารเศรษฐกิจของประเทศทั้งนโยบายการเงินและนโยบายการคลังปรับเหลือพื้นที่ให้ใช้น้อยลงอย่างมากโดยมองว่าสิ่งที่น่าเป็นห่วงที่สุดไม่ใช่เพียงอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่อยู่ในระดับต่ำแต่คือการที่ประเทศไทยกำลังเผชิญข้อจำกัดในการใช้นโยบายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแตกต่างจากอดีตเมื่อเศรษฐกิจชะลอตัวรัฐบาลและธนาคารกลางยังมีเครื่องมือเพียงพอที่จะประคองสถานการณ์แต่เวทวันนี้เวลาเหลือน้อยแล้วเรารอไม่ได้ประเทศไม่สามารถหวังพึ่งปัจจัยภายนอกหรือโชคเหมือนในอดีตได้อีกต่อไปเพราะบริบทของเศรษฐกิจโลกเปลี่ยนแปลงไปแล้วอย่างสิ้นเชิงก็เตือนประเทศเข้าสู่ภาวะกระสุนหมดไม่เพียงเท่านั้นประเทศไทยกำลังเข้าสู่ภาวะที่เครื่องมือทางด้านการเงินและการคลังเหลือพื้นที่ใช้น้อยมากที่ขณะนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมือนกระสุนหมดด้านนโยบายการเงินการลดดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจทำได้จำกัดเนื่องจากระดับดอกเบี้ยและเงินเฟ้อปัจจุบันไม่ได้เปิดช่องให้ใช้นโยบายผ่อนคลายได้มากนักอีกทั้งผลการลดดอกเบี้ยอาจไม่สามารถกระตุ้นการใช้จ่ายได้อย่างมีนัยยะสำคัญเหมือนที่ผ่านๆมาส่วนการคลังรัฐบาลเผชิญแรงกดดันจากรายจ่ายประจำที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะด้านบำนาญและสวัสดิการสาธารณสุขจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยเมื่อรายจ่ายประจำเพิ่มเร็วกว่ารายได้รัฐบาลงบประมาณสำหรับการลงทุนจึงถูกบีบลงต่อเนื่องจนเหลือสัดส่วนเพียงประมาณ 20% ของงบประมาณทั้งหมดเพราะกฎหมายกำหนดด้วยนะว่าห้ามต่ำกว่า20ก็เลยเหลือ20ส่วนก็ส่งผลให้ประเทศมีข้อจำกัดการลงทุนโดยโครงสร้างพื้นฐานหรือโครงการใหม่ที่จะช่วยยกระดับศักยภาพการแข่งขันระยะยาวหากปล่อยให้แนวโน้มเช่นนี้ดำเนินต่อไปความสามารถรัฐบาลในการใช้นโยบายการคลังเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจจะยิ่งลดลงดร.สุวุฒิยังเป็นห่วงเกี่ยวกับกับดักหนี้ของไทยที่เกิดขึ้นในหลายระดับเปรียบเสมือนกับดักหนี้3ชั้นชั้นแรกคือหนี้ครัวเรือนซึ่งอยู่ในระดับสูงกว่า 80% ของ GDP ส่งผลให้กำลังซื้อของประชาชนอ่อนแอลงเพราะรายได้จำนวนมากต้องนำไปชำระหนี้ทำให้เหลือเงินสำหรับการบริโภคและการลงทุนลดลงชั้นที่2คือหนี้ผู้ประกอบการ SME ซึ่งกำลังเผชิญปัญหาหนี้เสียเพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยเพราะกลุ่มธุรกิจที่ยังไม่สามารถฟื้นตัวได้เต็มที่หาก SME อ่อนแอลงจะกระทบเป็นวงกว้างทั้งการจ้างงานรายได้ครัวเรือนและเศรษฐกิจระดับท้องถิ่นส่วนชั้นที่3คือหนี้สาธารณะแม้ยังมีสัดส่วนต่ำกว่าหนี้ครัวเรือนแต่กลับเป็นข้อจำกัดสำคัญต่อการดำเนินนโยบายรัฐบาลเพราะทำให้พื้นที่ทางการคลังหรือว่า fiscal space เหลือน้อยลงในมุมเศรษฐกิจไทยหากเศรษฐกิจยังขยายตัวเพียง 2-3% ต่อปีขณะที่รัฐบาลยังขาดดุลงบประมาณต่อเนื่องหนี้สาธารณะอาจเพิ่มขึ้นแต่ระดับ 70% ของ GDP ภายในเวลาเพียงประมาณ5ปีโดยมองว่าอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจที่ระดับประมาณ 2% ไม่ใช่เพียงตัวเลขที่ต่ำแต่เป็นระดับที่ไม่สามารถรองรับภาระการคลังและโครงสร้างประชากรของประเทศได้หากรัฐบาลยังต้องใช้นโยบายขาดดุลงบประมาณ 4% GDP เพื่อประคองเศรษฐกิจขณะที่เศรษฐกิจขยายตัวถึง 2% สถานการณ์เช่นนี้จะไม่สามารถดำเนินต่อไปได้ในระยะยาวนอกจากนี้หากเศรษฐกิจโตต่ำแต่ค่าครองชีพหรือเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นจะยิ่งกระทบต่อประชาชนที่มีรายได้คงที่และอาจทำให้ความเหลื่อมล้ำรุนแรงขึ้นนะก็มองสรุปประมาณนี้ก็แล้วกันครับ
1: จริงๆแล้วปัญหาเหล่านี้คุณสุภวุฒิเขียนเตือนมาหลายครั้งมากที่ในศาลคุณสุภวุฒิเขียนเตือนเรียนตามตรงว่าไม่มีใครที่พูดแตกต่างไปจากที่คุณสุภวุฒิพูดนะคะที่ในศาลเนี่ยอย่างวันนี้ในกรุงเทพธุรกิจคุณสุภวุฒิเขียนเมื่อวานใช่ไหมคะวันนี้22 กรกฎาคมคุณสมหมายภาษีตอนรับราชการท่านตำแหน่งสูงสุดคืออะไรนะคะที่ในศาล
0: รองปลัด
1: กระทรวงการคลังใช่ไหมคะ
0: แต่ว่าเคยเป็นรัฐมนตรีคลัง
1: แล้วท่านก็เป็นรัฐมนตรีคลังตามที่ได้กล่าวไว้ในบทความเมื่อ13 กรกฎาคมว่าจะมีการเขียนให้ท่านผู้อ่านทราบเรื่องก การล้า

0: สมัยเหมือนระบุของกฎหมายและกฎเกณฑ์เกี่ยวกับวินัยการคลังของไทยข้าราชการกระทรวงการคลังและท่านรัฐมนตรีคลังได้โชว์วิสัยทัศน์ของการบริหารคลังโดยยึดตามวินัยการคลังอย่างเคร่งครัดแต่หารู้ไหมว่าต้องมาติดกับในเรื่องการไม่สามารถเพิ่มเงินลงทุนให้ประเทศในงบประมาณแผ่นดินให้เต็มที่เหมือนประเทศอื่นเขาเรามาพิจารณากันใหม่ผมจะขอไล่เรียงโดยเน้นเรื่องความคืบหน้าของนโยบายคลังตั้งแต่ไทยเริ่มมีการพลิกผันไปสู่ระบบเศรษฐกิจแบบประชาธิปไตยหลังปี2475จนถึงปัจจุบันที่บรรดาผู้รู้มากมายเห็นว่าประเทศไทยเราตามสภาพที่เห็นขณะนี้ว่าสถานการณ์คลังของประเทศสุดมากและยากที่จะแก้ไขค่ะผู้รู้มากมายเห็นว่าประเทศไทยเราตามสภาพที่เห็นชัดขณะนี้สถานการณ์การคลังของประเทศสุดมากและยากที่จะแก้ไขดังนี้ 1. จุดเริ่มต้นของการเปิดประเทศและการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรมเรียนจะเขียนเรียนจะอ่านแค่หัวข้อนะคะเพราะว่าถ้าอ่านยาวคงจะไม่มีเวลานะคะมีเรื่องตามมาด้วยเรื่องของการพัฒนาของกฎหมายและกฎเกณฑ์ด้านการคลังที่ผ่านมาของไทยแล้วก็ข้อ3คือก็มีการสรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะนะฮะเดี๋ยวจะดูตรงนี้ก็แล้วกันบอกว่าที่ได้ยามพระบทสรุปสั้นๆก็คือว่าบรรดากฎหมายที่กำลังดำเนินการด้านการคลังของภาครัฐทุกรัฐบาลที่บริหารประเทศโดยกลัวการขึ้นหรือปรับปรุงภาษีมาตลอดและมีจุดเด่นที่บริหารการใช้จ่ายงบประมาณแบบประชานิยมเป็นตัวนำแล้วไม่คิดปรับปรุงกฎหมายการคลังที่มีอยู่ก็คือไม่มีใครกล้าขึ้นภาษีแต่จ่ายเงินแบบประชานิยมเป็นตัวนำทางถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: ไม่คิดปรับปรุงกฎหมายด้านกลางที่มีอยู่ตรงกันข้ามเอาแต่ดูดายปรากฏการณ์ของงูกินหางในภาคการคลังรัฐที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่างูกินหางก็คือประเทศไทยจัดเก็บรายได้ภาครัฐได้น้อยทำให้ต้องพึ่งงบขาดดุลตลอดแต่การกู้ชดเชยการคลังขาดดุลต้องผูกติดอยู่กับรายได้ที่ต่ำต้อยทุกปีดังนั้นผลลัพธ์คือการขยายตัวของ GDP ที่ซึมลึกอยู่ในระนาบต่ำกว่าเพื่อนบ้านผลตามมาคือรายได้ภาครัฐก็โผล่หัวพ้นน้ำไม่ได้วนกันไปแบบนี
1: ้
0: พาวหัวพ้นน้ำไม่ได้วนกันไปแบบนี้ปรากฏการณ์งูกินหางเกิดขึ้นมาร่วม20ปีเมื่อกี้นี้คุณสุภวุฒิบอกว่าหลายทศวรรษถูกไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: คุณสมัยภาษีบอกว่าปรากฏการณ์งูกินหางก็คือหาเงินได้น้อยแล้วก็ไม่คิดจะเก็บภาษีเพิ่มแต่ใช้ประชานิยมเนี่ยเกิดมาร่วม20ปีแสดงให้เห็นชัดว่าทุกรัฐบาลจะไม่สามารถนำพาประเทศขึ้นจากขอบเหวได้จะอาศัยยุทธการของ AI มาช่วยเราก็ล้าหลังเขามากตอนนี้ผู้นำเน้นการเปิดประตูถึงหน้าบ้านประเทศที่พัฒนามากแล้วอย่างจีนเพื่อเชื้อเชิญให้มาลงทุนพร้อมเอื้อเฟื้อด้วยสิ่งที่ดีสารพัดไม่เก็บภาษีไม่จำกัดสัดส่วนการลงทุนของต่างชาติไม่จริงจังกับการควบคุมการมาซื้อบ้านช่องหรือดินในพื้นที่ของแผ่นดินไทยแต่เราขอให้เขาขนเงินมาทำแล้วส่งออกเท่านั้นวิธีเน้นจูงใจนักลงทุนแบบนี้ของไทยอาจดีกว่าชาติเพื่อนบ้านแต่ในที่สุดเราจะไม่เหลืออะไรในบ้านตนเองนะครับข้อเสนอคือให้จัดนโยบายการคลังภาครัฐด้วยวิธีง่ายไม่มีแต่ผมได้ปรึกษาหารือกับผู้ใหญ่ที่คุ้นเคยกับกฎหมายท่านมีความเห็นเป็นอย่างมากว่าเราไม่ต้องไปแตะกฎเหล็กของการกักจัดงบประมาณที่มีอยู่พอแม้งบลงทุนน้อยแต่ไม่สามารถทำให้เพิ่มได้ถ้าคิดให้ดีกว่านั้นก็คือเป็นงบลงทุนธรรมดาประจำปีในส่วนคือไม่ต้องไปยุ่งเพราะว่าทุกวันนี้เขาบังคับอยู่แล้วว่าต้องใช้หนี้ถูกไหมคะแล้วก็ระบุด้วยว่าต้อง 20% เป็นงบลงทุนแล้วก็หลังจากที่ชนค้นหาช่องว่างที่เหมาะสมของกฎหมายการคลังภาครัฐ3ฉบับก็พบว่ามาตรา20ในพ.ร.บ.บริหารหนี้สาธารณะปี48ยังพอมีช่องว่างจะเพิ่มขึ้นได้โดยกำหนดให้การกู้คือการเติมการกู้เงินเพื่อการลงทุนตามมิติของการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันคงไม่ได้ทำหรอกค่ะท่านสมหมายเพราะที่ฉันได้ยินท่านรัฐมนตรีคลังก็ถูกบีบหน้าเขียวหน้าเหลืองเงินไม่มีแต่ก็ต้องยอมจ่ายให้กับสวัสดิการแห่งรัฐค่ะต้องหยวนเข้าไปหมดทุกอย่าง 20,000-30,000 คนน่ะที่ไปจดทะเบียนเป็นกรรมการบริษัทอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ไปเป็นโนมินีให้ใครต่อใครอ่ะ

0: ว่าถูกหลอกอ่ะจะเอายังไงกับคนพวกนั้นคุณอะไรนะคะผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์อะค่ะบอกว่าจะตรวจสอบด้วยเพราะจริงการเป็นกรรมการพวกเนี้ยให้คนอื่นทําแทนไม่ได้ตัวเองต้องเซ็นเองจะมาอ้างว่าถูกหลอกได้ไง
1: ครับ
0: เราไม่ได้ยินท่านรัฐมนตรีคลังหรือนายกพูดถึงเรื่องที่เรากำลังพูดกันอยู่เลยพูดแต่เรื่องจ่ายเงินให้คนจนตอบคำถามแต่เรื่องทุจริตเลือกตั้งสว.ตอบคำถามแต่เรื่องทุจริตเอาข้าราชการไปเป็นข้าราชการท้องถิ่นวนอยู่แก่เรื่องนี้แต่ไอ้เรื่องที่มันเป็นภัยของประเทศจริงๆไม่มีค่ะไม่มีเวลาจะพูด
1: ครับครับมีรายงานข่าวโดยสื่อกัมพูชาเองนะรายงานว่าโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าในเขตเศรษฐกิจพิเศษปอยเป็ดโอเนียงได้ระงับการดำเนินงานส่งผลให้แรงงานตกงานกว่า 2,500 คนเนื่องจากการปิดด่านชายแดนเป็นเวลานานและคำสั่งซื้อที่ลดลงส่งผลต่อการผลิตมีรายงานข่าวว่าบริษัทดังกล่าวชื่อบริษัทไฮเทคแอปเปิลคัมโบเดียและตัวแทนสหภาพแรงงานระบุว่าผู้จัดการบริษัทได้กล่าวถึงการตัดสินใจปิดกิจการนะจากปัญหาทางเศรษฐกิจและความยากลำบากในการขนส่งวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปผู้จัดการบริษัทระบุว่าบริษัทไม่ได้รับคำสั่งซื้อเพิ่มเติมจากเจ้าของแบรนด์ทำให้บริษัทตัดสินใจระงับการผลิตและกล่าวเสริมว่าพวกเขาจะจ่ายค่าชดเชยเลิกจ้างรวมถึงค่าตอบแทนตามอายุงานสำหรับครึ่งแรกของปี69ตามกฎหมายแรงงานบริษัทนี้เนี่ยรับจ้างผลิตสินค้าแบรนด์เนมหลายยี่ห้อนะอาทิเช่นของ Nike มีของ Nike แล้วก็ของแบรนด์ดังๆที่มาจ้างผลิตอยู่แต่ว่าจะต้องใช้วัตถุดิบจากประเทศไทยแล้วสินค้าเนี่ยต้องส่งผ่านประเทศไทยออกไป
0: ค่ะก็จบกันไป
1: ครับ
0: วันนี้วันพุธใช่ไหมคะเจอกันอีกทีก็สัปดาห์หน้าเลยนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว

0: ขณะที่เวลา 20:00 น
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่22กรกฎาคมพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 นที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์10รูปจากวัดสมณัติวิหารวัดกระทุ่มเสือปลาวัดกุณฑีรุทธารามกรุงเทพมหานครวัดบ้านงงจังหวัดปราจีนบุรีวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีวัดแม่อีดวัดหนองบัวจังหวัดเชียงใหม่วัดศรีชุมจังหวัดเชียงรายสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายผ่อนพระจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลเสร็จแล้วถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปากรและอนุโมทนาเวลา 14:30 นบริษัทไดนามิกแอร์คาโก้จำกัดบริษัทอินฟรากรุ๊ปจำกัดคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มูลนิธิเพื่อเด็กและคนพิการและสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดประยุรวงศ์

วาสวัดกระทุ่มเสือปลากรุงเทพมหานครวัดกลางวัดพุทธาวาสและวัดป่าชัยมงคลจังหวัดกาฬสินธุ์วัดตากฟ้าวัดสุขสันต์สามัคคีและวัดเวรุวันจังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาสดับพกรและอนุโมทนาเวลา 17:00 น.มูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาบริษัทฟาดามัสจำกัดและบริษัทฟาดามัสไดมอนด์จำกัดสมาคมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าประเทศไทยมูลนิธิส่งเสริมศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในพระบรมราชินูปถัมภ์และนางมนทิชาอ่วมทิมฮาร์ตและคณะเป็นเจ้าภาพประเพณีกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครวัดในจังหวัดฉะเชิงเทราได้แก่วัดบางสมัครวัดวีระโชติธรรมารามและวัดโสธรวรารามวัดเกาะมะไฟจังหวัดปราจีนบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 น.บริษัทเตียวหงสีลมจำกัดบริษัทการ์เด้นทาวเวอร์เซอร์วิสเซสจำกัดบริษัท TSS ซอฟต์จำกัดบริษัท TSS Innovation จำกัดและบริษัทพร้อมเทคโนโลยีจำกัดเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครและวัดกวิสารารามจังหวัดลบบุรีสวดพระพิธรรมพระบรมศพตลอดทั้งวันมีประชาชนและชุมชนจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอาทิโรงเรียนบ้านยางงามจังหวัดระยององค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณาจังหวัดนครราชสีมาและโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลครนจังหวัดชุมพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกิจกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรชาวไทยตลอดมาข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์พร้อมใจกันร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569เป็นวันที่1วันนี้ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรดาพระราชวังดุสิตนายนิพนธ์เล้าศิลป์วัฒนาผู้อำนวยการกองสวนและภูมิสถาปัตย์เป็นประธานในการบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569มีข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์จากสำนักพระราชวังและกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์รวมถึงครูและบุคลากรจากโรงเรียนจิตรดาร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569มีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเป็นหน่วยรับบริจาคโลหิตซึ่งผ่านการคัดกรอง111คนได้โลหิตจำนวนรวม 49,950 ซีซีทั้งนี้โลหิตดังกล่าวจะนำไปใช้เป็นโลหิตสำรองสำหรับใช้รักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างเพื่อให้ผู้ป่วยทุกคนกลับมามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขต่อไปในการพร้อมใจกันร่วมบริจาคโลหิตของข้าราชบริพารในพระองค์ในวันนี้แสดงให้เห็นถึงความเสียสละอุทิศตนมีจิตอาสาช่วยเหลือและทำความดีเพื่อส่วนรวมปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างของข้าราชการที่ดีตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะให้ประเทศชาติมั่นคงและประชาชนมีความสุข

สิรินาถชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหา

0: เทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองสอบสวนกลางขีดเส้น3วันงัดหลักฐานเด็ดฟันเจ้าหน้าที่รัฐเอี่ยวทุจริตสอบท้องถิ่นชี้ปปช.ตั้งไต่สวนพิเศษขยายผลขบวนการโกงพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสายผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นว่ากองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้ดำเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทยและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้ามาแจ้งความร้องทุกข์กรณีที่มีเอกสารหรือข้อสอบหลุดจากการสืบสวนสอบสวนกระบวนการดังกล่าวจนทราบว่ามีใครเป็นผู้สั่งการและมีใครอยู่ในร่วมขบวนการซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ได้จับกลุ่มระดับหัวหน้าได้3คนคือจ่าพิชิตอัศวินและสัทธพรและทำการขยายผลทราบอีกว่ากระบวนการดังกล่าวยังมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องในการนำเอกสารดังกล่าวออกมาถือว่ามีส่วนในการกระทำความผิดและอาจเข้าข่ายความผิดอีกหลายข้อกล่าวหาและจากการที่เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในคดีดังกล่าววันนี้ได้ข้อสรุปว่าปปช.ได้มีการตั้งคณะกรรมการไต่สวนพิเศษขึ้นมาให้ทางกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเข้ามาร่วมในการไต่สวนคดีในการประสานแลกเปลี่ยนข้อมูลตามที่ปปช.ต้องการซึ่งทั้ง11คนที่ถูกตรวจค้นที่บ้านพักย่านนนทบุรีปปช.เองก็ดำเนินการเรียกมาทำการไต่สวนขยายผลและพิจารณาไปแล้วส่วนหนึ่งแต่ยังมีบางส่วนที่ยังไม่มีหลักฐานไปถึงตัวละครสำคัญที่มีความเกี่ยวข้องกับสารบุคคลที่ถูกจับกุมก่อนหน้านี้ดังนั้นทางเจ้าหน้าที่ขอเวลาในการดำเนินการรวบรวมข้อมูลพยานหลักฐาน 2-3 วันก่อนจะมาพิสูจน์หาข้อเท็จจริงและดำเนินการออกหมายเรียกหรือออกหมายจับตามขั้นตอนกฎหมายส่วนกรณีที่ทางพนักงานสอบสวนบก.ปปป.ได้เชิญทางมสว.และสท.เข้ามาให้ปากคำทั้งหมดตามที่เจ้าหน้าที่ต้องการแล้วจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปออกหมายเรียกอีกแต่ต้องพิสูจน์ข้อเท็จจริงให้ได้ก่อนที่จะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปราคาเนื้อหมูทยอยปรับราคาล่าสุดวันนี้ภาคอีสานและชลบุรีขึ้นอีก2บาทต่อกิโลกรัมแนวโน้มมีโอกาสขยับขึ้นอีกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติรายงานข้อมูลราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มสัปดาห์ที่30/2569วันที่22กรกฎาคมมีปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดเริ่มน้อยกว่าความต้องการการบริโภคช่วงระหว่างสัปดาห์ที่ผ่านมาสัญญาณบวกในอีก 3-4 สัปดาห์ข้างหน้าเริ่มมีความชัดเจนที่จะก้าวข้ามต้นทุนและเริ่มเห็นผลกำไรในขณะที่ต้นทุนการผลิตด้านสิ่งแวดล้อมที่จะต้องจัดให้มีผู้ควบคุมฟาร์มและค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพสัตว์ที่จะต้องจัดหาวัคซีนเพื่อป้องกันโรคปากเปื่อยเท้าเปื่อยจะเป็นประเด็นนำไปหารือในการประชุมคณะอนุกรรมการต้นทุนการผลิตสุกรช่วงสัปดาห์ถัดไปในวันที่27กรกฎาคมโดยราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มภาคอีสานปรับขึ้น2บาทจากฐานเดิมอยู่ที่68-70บาทต่อกิโลกรัมส่วนภาคตะวันตก66-68บาทต่อกิโลกรัมภาคตะวันออก68-71บาทต่อกิโลกรัมภาคเหนือ72บาทต่อกิโลกรัมภาคใต้74บาทต่อกิโลกรัมน้ำมันปรับขึ้นพรุ่งนี้90สตางค์ต่อลิตรคณะกรรมการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.ขอแจ้งผลการประชุมวันที่22กรกฎาคมโดยที่ประชุมมีมติปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด90สตางค์ต่อลิตรมีผลวันพรุ่งนี้เวลา 5:00 น.ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
1: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C ASEAN รัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
2: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบ

0: ให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เข้าใจการเมืองอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่รายงานแต่คือการวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อให้คุณอยู่เหนือทุกเกมข่าวในเจาะลึกประเด็นร้อนจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น. ถึง 9:30 น. Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02-201-6373
4: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 Filter ยิม Why 2 Who Pavel Why 3 Ford Pete Why 4ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1เก่งฮาริส B 2 Pavel นเรศ B 3 Pete วสุธร B 44ภูกิตติน B5 Ford ทิติพงษ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ G1 จินนี่ณัฐนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายฮิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอตอม R4 นี่พัฒน์เอย่า R5 อุ้มแบม5 Most Popular Y Novel นิยาย Y ยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer To ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคู่สร้างคู่สม On Radio
5: สนับสนุนโดย Beta-Gen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Beta-Gen Pro คิดถึงโปรไบโอติกคิดถึง Beta-Gen
6: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกันในช่วงของคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอนะคะวันนี้วันพุธที่23กรกฎาคม2569ค่ะอยู่กับพี่วิสมัยพิมพ์วิสาทกุลนะคะวันนี้คุณดำรงติดภารกิจด่วนนะคะสวัสดีค่ะพี่ไหม
7: สวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมและคุณอ้อมด้วยนะคะ
6: ค่ะวันนี้ภาพพี่ไหมอยู่ในกรอบนะมาแปลกๆพี่ไหมแต่งกรอบใหม่เหรอ
7: ไม่ใช่ค่ะคุณอ้อมหมายเปลี่ยน iPad เป็นโทรศัพท์แล้วหมายก็ไม่เคยใช้โทรศัพท์ซูมมาก่อนไหมก็งงๆรูปใหม่ที่มัน AI หรือเปล่า
6: แต่ไม่ AI นะมันมีกรอบเฉยๆ
7: ขยับตัวตรงก็ข้างหลังมันจะเบลอใช่ไหมคุณอ้อมไหม
6: ข้างหลังจะเบลอ
7: ไม่ได้ไปจัดการอะไรเลยโอ้ถึงว่าสิเวลาใหม่ดูคุณพี่อัญชลีพรกุศุมจัดรายการเครื่องของเราเนี่ยก็จะภาพเป็นแบบนี้อ๋อก็เป็นระบบของโทรศัพท์นั่นเอง
6: ดีหน้าชัดเลย
7: จะได้ไม่เห็นว่ามีอะไรดีนะข้างหลังดีไม่ใช่ข้างหลังชัดข้างหน้าเบลอ
6: ค่ะวันนี้คุณดำรงติดภารกิจแล้วก็คุยกัน2คนจนจบรายการนะคะพี่ไหมวันนี
7: ้ค่ะ
6: เริ่มต้นรายการขอฝากเรื่องหลักสูตร CEO of ASEAN รุ่นที่3นะคะเจาะลึกข้อมูลใน11ประเทศอาเซียนตลาดส่งออกสำคัญของไทยอัปเดตข้อมูลล่าสุดในทุกด้านสังคมเศรษฐกิจการเมืองภาคธุรกิจกับใครนะกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยรวมกันอยู่ที่หลักสูตรนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการนะคะไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจนะคะหรือว่าคนที่เคยไปทำธุรกิจที่ประเทศอาเซียนนะคะก็จะมาแบ่งปันประสบการณ์ที่จะมาเปิดช่องทางเคล็ดลับการเปิดตลาดในอาเซียนแล้วก็เป็นพี่เลี้ยงพาเราเข้าไปด้วยนะคะอย่างวิทยากรของเราค่ะอย่างเช่นอาจารย์อัจพิสารวานิชอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินอาจารย์ปิติศรีแสงนามคุณกฤตอึ้งวิทูสถิตดร.อาร์มตั้งนิรันดร์คุณกิจรัตน์ก้อนเทียนคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชานะคะเรายังจะพูดถึง2ตลาดมหาอำนาจสหรัฐกับจีนด้วยนะพี่ไหมว่าตอน

0: เน
1: ื
0: ี้ย
1: ม
0: เขาจะต้องมีกฎเกณฑ์เงื่อนไขอะไรที่จะมาทําให้เราเนี่ยกระทบเรื่องของการส่งออกอะไรบ้างหรือเปล่าจะได้ปรับตัวให้ทันแล้วการจะไปสู่2ตลาด2มหาอํานาจใหญ่นี้มันทําได้อย่างไรบ้างไปช่องทางไหนบ้างมาที่หลักสูตรนี้นะคะเราจะเริ่มอบรมกันยายนถึงธันวาคม2569นี้สมัครด่วนได้ตั้งแต่วันนี้รับจํานวนจํากัดนะคะคุณผู้ฟังโทรมาหมายเลขนี้นะคะ0944803076หกนะคะ0944803076เมื่อวานที่บอกพี่ใหม่มีสายโทรเข้ามา
1: ค่ะใช่
0: ก็ไม่ใช่มิดค่ะแต่เป็นใครก็ไม่รู้โทรไปก็ตัดสายทิ้งเลย
1: อ๋อเพราะว่าคุณอ้อม
0: เสียใจ
1: ตอน
0: นะเนี่ย
1: ออกรายการไงเบอร์
0: แต่เขาอาจจะไม่ได้โทรมาถามหลักสูตรขอเป็นผู้ที่ต้องการโทรมาถามหลักสูตรเท่านั้นนะคะคุณผู้ฟังโทรมาได้0944803076นะคะหรือโทรไปที่2หมายเลขนี้นะคะ0944803034นะคะ0944803034และ0943966649ค่ะเรารับจำนวนจำกัดสมัครด่วนได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะคะ
1: บรรดาที่ไม่ใช่มิตรสหายทั้งหลายนะคะเป็นมิตรอย่างอื่นโทรมาเลยเพราะว่าบ้านเมืองเราต้องการความก้าวหน้านะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ทำอะไรเพื่อเป็นประโยชน์ของชาติอ่ะอย่าได้บั่นทอนประเทศชาติอีกต่อไปเลยการที่เรามีโครงการอย่างนี้มันก็เท่ากับมันเป็นการลงทุนอย่างหนึ่งนะคุณอ้อมความรู้ต่างๆกับท่านกูรูทั้งหลายที่เขาจะมาสอนเรามาบอกเล่าบอกประสบการณ์ต่างๆเนี่ยนะคะนอกจากนี้แล้วเรายังได้คอนเนคชั่นอีกเยอะแยะเลยหมายว่ามันเป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยนะคะ
0: มันคือการลงทุนเนาะได้มากกว่าข้อมูลก็คือได้คอนเนคชั่นได้เจอเพื่อนๆนักธุรกิจหลายๆองค์กรนะคะหลายๆวงการด้วยนะพี่ไหมก็มีดีลธุรกิจกันแหละรุ่น1รุ่น2รุ่น1ด้วยกันรุ่น2ด้วยกันหรือว่าข้ามระหว่างรุ่น1รุ่น2รุ่น3เข้ามาเครือข่ายแล้วก็จะใหญ่ขึ้นนะคะในการทำธุรกิจนะคะ
1: และกูรูทั้งสองท่านเนี่ยอย่างอาจารย์อัดเนี่ยเวลาแกเล่าเรื่องพม่าเนี่ยหมายชอบฟังแกเป็นคนที่มาก่อนการนะแกทักกับพม่ามาตั้งนานแล้วเก่งจริงๆเลยทั้งอาจารย์อัดอาจารย์ทรงฤทธิ์หลายๆท่านโอ้แล้วที่อยู่อินโดนีเซียอีกโอ้หมายก็ดู
0: ท่านปิติ
1: มันก็ตามท่านอยู่นะกูรูแต่ก็มีอีกหลายๆท่านที่ไม่รู้นะคะก็ไม่ต้องห่วงเลยนะคะที่คุณอ้อมจับเนี่ยสุดยอดแหละนะคะ
0: สมัครมาได้นะคะ
1: วันนี้ถ้าไม่ได้ฟังคุณดำรงเนี่ยบางท่านก็อาจจะขำๆก็ได้ว่าเออวันนี้ก็อดฟังเรื่องบอลนะสิอะไรอย่างเงี้ยบางท่านก็บอกเออดีไม่ได้ฟังเรื่องบอลสักทีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เดี๋ยวคุณดำรงก็จะมีอย่างอื่นมาเล่าอะค่ะไม่ต้องห่วงนะคะท่านเป็นคนที่เก็บเกี่ยวประสบการณ์ได้ทุกแห่งเลยนะคะมาเล่าสู่กันฟังค่ะวันนี้หมายจะพาคุณอ้อมไปรู้จักผักที่เราสองคนเนี่ยชอบมากๆเลยนะคะคุณอ้อมชอบเห็ดใช่ไหมเหมือนไหม
0: ชอบค่ะเห็ดเผาะนี่ชอบมาก
1: เราคนเหนือเนี่ยนะคะชอบกินเห็ดคุณอ้อมรู้ไหมเราไปตุรกีมาเนี่ยนะคะสักประมาณ2-3 ปีแล้วใหม่เพิ่งจะรู้ว่ามันมีเห็ดชนิดหนึ่งเห็ดเมอเรลชื่อเห็ดเมอเรลในเมืองไทยไม่ค่อยเห็นนะคุณอ้อมเห็ดเมอเรลเนี่ยนะคะมันเป็นเห็ดที่อร่อยเป็นเลิศเลยแม้จะมีเงินก็หาซื้อได้ยากมากเพราะว่ามันมีบางช่วงเท่านั้นเองนะคะมันไม่ใช่เห็ดที่แพงเหมือนกับเห็ดทรัฟเฟิลของอิตาลีนะคุณอ้อมมันเป็นเห็ดที่อยู่ในตุรกีตุรกีเป็นประเทศที่อยู่กึ่งยุโรปก็นิดเดียวแหละอิสตันบูลนะคะแล้วก็อยู่ในประเทศอยู่ในแถบทวีปเอเชียซะเยอะหลายคือหลาย 10% ของประเทศเนี่ยอยู่ในแถบเอเชียเพราะฉะนั้นเนี่ยในประเทศเขามันมีอากาศแบบเนี้ยพื้นดินแบบเนี้ยมันเหมาะมันอำนวยให้เกิดเห็ดสารพัดขึ้นนะคะวันนี้ใหม่ก็จะพามารู้จักเห็ดที่มันอยู่ในเมืองนอกรู้จักเห็ดเมอเรลอีกอย่างนึงเห็ดเมอเรลเนี่ยบางคนก็เรียกมันว่าเป็นเห็ดที่เหมือนกระเพาะแกะมันก็เลยมีชื่อในภาษาตุรกีว่าเห็ดกระเพาะแกะอย่างที่หมายส่งรูปให้คุณอ้อมดูเห็นมันอย่างนั้นนะคุณอ้อมแต่มันมีความคือเห็ดเนี่ย ท่านที่เป็นคนชอบรับประทานชอบบริโภคเห็ดเนี่ยก็จะคิดเหมือนเราสองคนคือเห็ดเนี่ยมันจะมีความเหนียวเหนียวหนึบหนึบอ่ะคุณอ้อมแล้วมันก็จะอร่อยไม่ว่าเราจะไปยำหรือเราจะไปแกงหรือจะทำเมนูอะไรก็ตามเนี่ยมันจะอร่อยเพราะเนื้อ

0: ถ้าสัมผัสหรือเขาเรียกเดี๋ยวนี้ก็ต้องพูดให้มันดูดีว่ามันเท็กเจอร์ของมันนะคุณน้องนะ
1: ใช่ใช่
0: เท็กเจ
1: เป็น
0: อร์
1: เท็
0: ข
1: ก
0: อง
1: เจ
0: มัน
1: อ
0: นี่
1: ร
0: แหล
1: ์
0: ะ
1: ค่ะ
0: มันอร่อยโดยเฉพาะเอาไปยำเอาไปลวกซะก่อนนะคะแล้วก็เอาไปยำเนี่ยอร่อยจริงๆไม่ว่าจะไปทําอะไรอาหารไทยอาหารฝรั่งเนี่ยอร่อยหมดเห็ดเนี่ยมันเป็นผักพิเศษปรุงอร่อยได้หลายเมนูนะคะเราเขียนไว้ในคู่สร้างเนี่ยหลายปีมาละนะคะแต่ก็ยังเป็นบทความที่สนุกอยู่หมายเชื่อว่าท่านนะหาเห็ดเมอร์เรลในประเทศไทยเนี่ยยากยากมากยกเว้นจะสั่งเข้ามาซึ่งแพงมหาศาลบางคนพูดอย่างนี้ด้วยซ้ำคุณอ้อมว่ามันแพงกว่าเห็ดทรัฟเฟิลซะอีกอย่างเห็ดทรัฟเฟิลเนี่ยคุณอ้อมมันหอมที่กลิ่นใช่ไหมเอามาปรุงนู่นปรุงนี่แต่เขาก็ต้องมาบดให้มันละเอียดไปทำนู่นทำนี่คนจะกินเห็ดทรัฟเฟิลเป็นเห็ดเป็นตัวเป็นตอนๆเลยได้นะมันยากไม่ค่อยมีหรอกมันไม่อร่อยขนาดนั้นมันไม่เหมือนเห็ดเมอร์เรลเห็ดเมอร์เรลเนี่ยไอชิ้นของมันเนี่ยพอกินแล้วมันเหนียวคุณอ้อมลองสังเกตเห็ดโคนดิทำไมมันแพงเพราะเห็ดโคนเนี่ยเวลาเราเอามาดองไว้แล้วเราเอามาทำไม่ว่าจะหุงต้มแกงอะไรเนี่ยมันอร่อยจริงๆเพราะมันเย็นกับเนื้อไก่เนื้อไก่ที่แบบเหนียวอร่อยอ่ะมันเป็นแบบนั้นแบบนั้นเลยแหละนะคะเห็ดเป็นพืชผักที่มันมีบทบาทมากมายในโลกของการทำอาหารไม่ว่าจะครัวไทยฝรั่งญี่ปุ่นโอ้ญี่ปุ่นก็เห็นเยอะเห็นไหมแล้วก็นานาชาติก็มีเห็ดเป็นส่วนประกอบในหลากหลายเมนูในโลกนี้อาใหม่ก็เพิ่งจะรู้ฟังเป็นข้อมูลเห็ดมีเป็นล้านล้านชนิดเลยค่ะคุณอ้อมมันทั้งได้ขึ้นอยู่ใต้ดินและก็บนดินอยู่ใต้ดินก็พวกเห็ดแพงๆเห็ดทรัฟเฟิลเนี่ยไม่เหมือนเห็ดเมอร์เรลนี้เมอร์เรลนี้ขึ้นอยู่บนดินนะคะผู้ที่ศึกษาเกี่ยวกับเห็ดเขาบอกว่าในบรรดาเห็ดจำนวนนับล้านนับล้านล้านชนิดนะส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ที่รับประทานไม่ได
1: ้
0: ส่วนใหญ่กินแล้วตายอย่างที่คุณอ้อมบอกบ่อยๆอ่ะไม่ชอบชื่อมัน
1: เห็ดพี่น้องหลาย
0: พี่น้องหลายมันตายแล้วพี่น้องมันเยอะแยะเลยกระจายก็ต้องมามันมีนักเห็ดวิทยาคนหนึ่งเขาอาจจะไม่มีเห็ดวิทยานะหมายพูดขึ้นมาเองเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเห็ดจากตุรกีบอกว่าเห็ดกว่า 150,000 ชนิดมันโตในเขตร้อนไอ้อย่างที่หมายบอกมันอยู่ในด้านเอเชียเนี่ยมิสเตอร์คนนี้ชื่อคุณจิลแบร์บาโรซิยานเป็นคนตุรกีเขาบอกว่าเฉพาะที่ประเทศตุรกีก็มีเห็ดตั้ง200ชนิดแล้วที่มันสามารถรับประทานได้แต่อีกหลายอย่างรับประทานไม่ได้นะคะไม่ใช่เห็นปุ๊บโอ้ยกินได้หยิบมากินหมดไม่ได้นะคะแม้ว่ามันจะเหมือนกันก็ตามนะคะชนิดที่สามารถรับประทานได้ก็มีประมาณ200ชนิดส่วนเห็ดที่เหมาะแก่การนำมาปรุงอาหารมันกินได้คุณอ้อมตั้ง200ชนิดแต่ถ้าจะเอามาปรุงอาหารให้อร่อยหมดให้เหมาะมีแค่30ชนิดเองเห็นไหมนี่คือสาเหตุที่เห็ดเนี่ยแพงเป็นผักที่แพงเราก็ไม่รู้จะเปรียบเทียบมันกับอะไรผักก็แล้วกันนะแต่ในความเป็นจริงแล้วเห็ดนั้นเป็นที่นิยมมาประกอบเป็นเมนูอาหารในร้านอาหารในตุรกีคุณอ้อมจะถ้าจะเข้าไปมันจะมีแต่เนื้อสัตว์มีแต่แป้งจะไม่ค่อยมีเมนูเห็ดยกเว้นคุณอ้อมจะถูกเชิญไปกินที่บ้านอย่างนั้นแหละเขาถึงจะทำเมนูเห็ดให้คุณอ้อมทานเพราะมันไม่ค่อยจะมีขายในภัตตาคารมันเป็นของหายากและเป็นของแพงนะคะถ้าเทียบเห็ดกับผักอื่นๆแล้วเราจะรู้อันนี้พูดในแง่วัฒนธรรมพูดในแง่ประวัติศาสตร์เห็ดมันมีโครงสร้างที่เป็นผักที่ดึกดำบรรพ์ที่สุดเพราะเห็ดไม่มีกระบวนการสังเคราะห์แสงอย่างพืชผักทั่วไปสังเกตไหมไม่มีเห็ดสีเขียวมันจะมีแต่เห็ดอื่นๆนะคุณอ้อมสีแดงสีเหลืองสีอะไรอ่ะบางอย่างเห็ดที่แถวบ้านเราอ่ะมันขึ้นอ่ะมันจะเหลืองมากๆเลยคุณอ้อมไหมไม่รู้จักว่าเขาเรียกอะไรจำได้ไหมคะเห็ดบ้านเราที่มันเหลือง
1: เหลืองค่ะ
0: เอามาแกงอ่ะนะไม่เห็นขายกันเต็มไปหมดแต่ไหมก็ไม่กล้าซื้อไม่กลัวเขาบอกว่าเห็ดเนี่ยมันไม่ต้องการการสังเคราะห์แสงเหมือนพืชผักอื่นๆแต่มันจะยึดกับรากของต้นไม้เห็ดก็เลยรับเอาน้ำตาลที่จำเป็นจากรากต้นไม้มาเลี้ยงตัวมันเองในขณะเดียวกันเห็ดซึ่งอุดมไปด้วยแร่ธาตุต่างๆโดยเฉพาะไอ้เจ้าฟอสฟอรัสเห็นไหมกินเห็ดถึงได้อร่อยมันก็ตอบแทนต้นไม้โดยให้แร่ธาตุกลับไปกับต้นไม้ไหมเอื้ออาทรกันนะคะในป่าธรรมชาติมันจะเป็นแบบนั้นไม่เพียงเท่านี้คุณสมบัติอีกประการหนึ่งของเห็ดที่แตกต่างจากผักชนิดอื่นก็คือมันมีกรดกลูตามิกอยู่ในตัวเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เรากินเห็ดเนี่ยมันจะช่วยชูรสอาหารคุณอ้อมแน่นะเวลาเราแกงเลียงก็ต้องใส่เห็ดพอใส่เห็ดแล้วเราจะรู้สึกว่าทำไมมันหวานอร่อยแบบนี้นั่นแหละเหมือนทำไมคนเหนือคนอีสานคนใต้ทั่วไปเนี่ยเขาถึงชอบกินเห็ดก็เพราะมันอร่อยนะครับเห็ดเนี่ยนะคะเชื่อไหมว่าทันทีที่มันถูกเก็บขึ้นมาเนี่ยมันจะเริ่มมีกลิ่นถ้าคุณไม่รับประทานมันภายใน4วันคุณท่าทางโภชนาการต่างๆมันก็จะต้องหายไปมันก็จะหายไปตามเวลาเพราะฉะนั้นเมื่อได้เห็ดมาเนี่ยต้องบริโภคสดใหม่นะคะมัน

0: ก็จะช่วยให้คุณค่าทางโภชนาการนี่ยังอยู่นะคะหรือถ้าคุณไม่สามารถที่จะ เก็บมันไว้ได้ให้ใส่ในภาชนะค่ะที่ปิดสนิทแล้วแช่ไว้ในตู้เย็นแล้วก็เพิ่งจะรู้คุณอ้อมถ้าเราต้องการถนอมรสชาติอาหารของเห็ดเนี่ยนะคุณอ้อมเราห้ามล้างหรือปอกเปลือกมันโดยเด็ดขาดแค่เช็ดให้สะอาดด้วยผ้าหมาดๆเวลาเราทำอาหารกันจริงๆเนี่ยถึงแม้เราจะไปเก็บมาจากที่ไหนก็ตามในป่งในป่าเนี่ยคุณอ้อมคิดอยู่อย่างนึงมันสะอาดนะเพราะว่ามันไม่มีสารเคมีมันไม่มีอะไรบางคนเขาไม่ล้างเลยนะคุณอ้อมบางทีมันอยู่กับดินเนี่ยเขาปัดมันออกคุณอ้อมเอามาต้มแกงอุ้ยเราอุ้ยเลยใช่แต่เรา
1: ไม่ได้เราต้องขัดมันใช่ค่ะ
0: แต่ถ้านักทำอาหารจริงๆนักทำอาหารเขาบอกห้ามล้างเลยนะคะ
1: ที่บ้านเราไม่ใช้ฟองน้ำถูเลยนะพี่ไหมดินอ่ะมันติด
0: ก็ปัดมันก็น่าจะออกเขาบอกว่าเอาง่ายๆเลยอย่างบ้านเรามันมีเห็ดตับเต่าใช่ไหมถ้าเราทำให้มันเปียกแล้วก็ปอกล้างอย่างรวดเร็วเนี่ยมันก็จะได้แต่อย่าเอาไปแช่น้ำเขาบอกเห็ดทั้งหลายเนี่ยอย่าแช่น้ำนะคะในตุรกีเนี่ยมิสเตอร์คนเมื่อกี้มิสเตอร์จิลแบร์เนี่ยนักเห็ดวิทยาเนี่ยเขาบอกว่ามีหลายพันธุ์ในตุรกีที่เรารับประทานได้ในป่าเขาชื่อป่าเบลเกรดค่ะแห่งกรุงอิสตันบูลอ๋อนี่อยู่แถบอยู่ฝั่งยุโรปนะคะถ้าอยู่ฝั่งนี้เนี่ยอิสตันบูลเนี่ยไม่ได้อยู่ฝั่งเอเชียอยู่ฝั่งยุโรปอันที่จริงเห็ดนั้นหาไม่ยากตามธรรมชาติเพียงแต่เราเนี่ยไม่สามารถที่จะเอามาปรุงได้นะคะทีนี้พูดถึงเห็ดนั่นใหม่ก็อยากจะมาพูดถึงเห็ดโดยเฉพาะเลยก็คือเห็ดเมอเรลนะคะเมื่อตอนที่คุณดำรงกับทีมเขาไปตุรกีก็ได้หนังสือมาเล่มหนึ่งชื่อเห็ดป่านะคะแล้วเห็ดป่าในตุรกีเนี่ยมันมีเยอะมากแกก็เลยอย่างนี้คุณอ้อมไปเดินตลาดแล้วก็ไปหาซื้อเห็ดเมอเรลนะคะแต่ก็คงไม่ได้เอากลับมาเมืองไทยหรอกเพราะว่าการที่เราเอาพืชผักอะไรต่างๆกลับเมืองไทยมันถือว่าผิดกฎหมายเนาะมันไม่ควรจะเอามาแกก็ได้เอาเรื่องนี้มาเขียนลงนะคะแล้วก็ได้ไปสัมภาษณ์ไปสอบถามพวกคนในภัตตาคารในใต้โรงแรมก็มีเจ้าหน้าที่ที่พูดตรงกันบอกว่าไม่มีหรอกเมนูอยู่ในโรงแรมถ้าคุณอยากจะกินเนี่ยคุณต้องไปหาตลาดบ้านๆจริงๆคุณถึงจะได้นะคะเขาถึงจะทำให้คุณกินจริงๆแม้คนตุรกีจะชอบกินเห็ดแต่ก็จะบอกว่าพวกเห็ดดีๆเนี่ยมันไม่มีหรอกค่ะเพราะมันราคาแพงหนึ่งและแม้จะมีเงินซื้อแต่ก็กลับหายากและเห็ดต่างๆเหล่านี้นะเขาจะส่งไปไหนคุณอ้อมเขาส่งไปยุโรปหมดนะอย่างตุรกีเนี่ยอยู่กึ่งกลางอยู่ระหว่างเอเชียกับยุโรปเพราะฉะนั้นเขาส่งขึ้นเหนือคุณอ้อมก็ส่งไปฝรั่งเศสส่งไปอังกฤษส่งไปเยอรมันส่งอะไรไปพวกเนี้ยมันก็จะไปแพงเอาแถบนู้นนะเรียกว่าถ้าใครอยากจะกินเห็ดเมอเรลของตุรกีเนี่ยมันสะกดอย่างนี้ค่ะMOREL ค่ะ MOREL แต่เราเรียกอย่างไทยๆว่าเห็ดโมเรลที่จริงเขาอาจจะมีอย่างว่าเห็ดนะคุณอ้อมถ้ามันไปอยู่ในฝรั่งเศสเงี้ยเอาง่ายๆอย่างแชมปิญองเนี่ยแชมปิญองมันก็คือเห็ดอยู่แล้วแต่เราไปเรียกว่าเห็ดแชมปิญองที่จริงแล้วแชมปิญองมันก็คือเห็ดอันนั้นเห็ดของปารีสของฝรั่งเศสเขานะแต่ชาวฝรั่งเศสเนี่ยเป็นนักทำอาหารชั้นหนึ่งของโลกคุณอ้อมชาวฝรั่งเศสเป็นผู้ทำให้โลกได้รู้จักกับเห็ดชนิดนี้เห็ดชนิดเนี่ยมีกลิ่นหอมเหมือนลูกวอลนัทมันเนื้อมันจะหวานฉ่ำและชาวอนาโตเลียนี่ก็คือในแถบดินแดนที่ตุรกีเขาอยู่เนี่ยเป็นประเทศตุรกีหรือที่เราเดี๋ยวนี้เรียกเป็นอะไรนะคะไหมตอนนั้นจัดรายการกับคุณอ้อมใหม่ๆมั้งที่ประเทศนี้มันเปลี่ยนเป็นชื่อตุรกีจำได้ไห
1: มใช่
0: ตุรกีไปแล้ว
1: ตุรกีใช่
0: แล้วชาวอนาโตเลียเนี่ยนะเขาเรียกกันว่าแถบของเขาเนี่ยเรียกชื่อมันว่าคูซูเกอร์เบอีหรือเห็ดกระเพาะแกะตามลักษณะของมันบางพื้นที่ก็เรียกสะดวกปากว่าเห็ดกระเพาะบ้างบางทีเรียกว่าเห็ดกระเพาะดำบ้างนะคะเป็นเห็ดชนิดแรกที่ชาวตุรกีนำมาปรุงอาหารแล้วรู้ว่าคือถ้าเขาเจอเห็ดเมอเรลกับเห็ดอื่นเขาไม่เอาเห็ดอื่นเลยเขาเอาเห็ดเมอเรลมาแกงเพราะว่าเขาไม่แกงหรอกคุณอ้อมเขาทำอย่างอื่นนะคะเขาทำอันหนึ่งที่ไหมเคยได้ชิมเขาเรียกว่าโดมาโดมาเนี่ยมันเป็นอาหารตุรกีพูดถึงอาหารไม่ใช่มาพูดตอน2ทุ่ม3ทุ่มตอนที่ท่านหิวนะท่านผู้ฟังพูดถึงอาหารก็หมายถึงเราพูดถึงวัฒนธรรมโดมาเนี่ยมันเป็นอาหารของพวกอาหรับนะตุรกีก็เป็นหนึ่งในประเทศอาหรับแหละเขากึ่งยุโรปกึ่งอาหรับนะคะมันเป็นเขาเอาใบองุ่นคุณอ้อมใบองุ่นมาดองใบองุ่นเราจะนึกว่ามันกินไม่ได้ใช่ไหม แต่เอามากินได้แล้วมันจะมีขายทั่วไปหมดแบะองุ่น

นะแล้วเขาก็จะมีติดก้านเล็กๆแบบหุ่นเนี่ยมันก็จะมีความเหนียวดองเสร็จมันก็จะมีความเปรี้ยวเขามาทำยังไงเขาจะหุงข้าวของเขานะคุณอ้อมเสร็จแล้วก็แผ่เป็นบางๆเล่าเห็ดใส่แล้วก็ใส่เนื้อแล้วเขาก็ม้วนคุณอ้อมแล้วก็ปรุงด้วยเครื่องเทศของเขาอะไรบ้างก็ไม่รู้ละแล้วเขาก็ม้วนไอ้ใบองุ่นนะคุณอ้อมทานเหมือนเราทานผักเหมือนเราทานใบพลูอ่ะคุณอ้อมใบชะพลูอย่างเงี้ยแบบนั้นแหละค่ะแต่เขาไม่มีใบชะพลูแบบเราไม่มีผักแบบเราเขาก็ใช้ใบองุ่นห่ออ่ะเพราะมันเป็นประเทศหนาวใช่ไหมนั่นแหละเราเรียกว่าโดมา DOLMA โดมาเนี่ยนะคะมันมีอยู่หลายแบบนะคะมีใส่เห็ดบ้างอาจจะถ้าใส่เห็ดเมเรลมันก็แพงแล้วก็ใส่อย่างอื่นใส่เนื้อสัตว์ใส่ข้าวใส่อะไรเนี่ยแต่ยังไงก็จะต้องมีข้าวนี่ก็เป็นอาหารอย่างหนึ่งที่หมายบอกว่าเขาเอามาต้มแกงนะเขาก็ไม่ได้มาต้มแกงหรอกค่ะเขาก็เอามาทำโดมาเนี่ยนะคะแล้วก็ที่แถบอนาโตเลียเนี่ยมันก็ไปบังเอิญตรงกับที่ชาวอาเซอร์ไบจันอาเซอร์ไบจันจำได้ไหมคะประเทศนี้คุณดำรงไปมาแล้วนะคะอาเซอร์ไบจันมันก็อยู่ทางเหนืออีกนะคะเขาเอาไปขึ้นโต๊ะอาหารในศตวรรษที่16เรียกว่าเกอร์เบเลกนะคะแล้วก็มันมีเป็นเมนูปรุงด้วยเห็ดเมเรลในชื่อเซอร์เมเลกก็เห็นไหมมันมีความเกี่ยวข้องกันนี่พูดในแง่วัฒนธรรมและก็เพราะมันเป็นเห็ดที่มีราคาแพงนี่เองเมนูเห็ดชนิดนี้จึงไม่ค่อยมีอยู่ในภัตตาคารใหญ่ๆถ้าจะมีก็มีภัตตาคารที่ระดับไฮเอ็นจริงๆนะคะซึ่งเขาจะรับซื้อเห็ดไฮเอ็นก็แปลว่าหรูหราถ้าบ้านเราก็ถ้าจะมีก็คงจะอยู่โอเรนเตนหรืออะไรที่เป็นเชนโรงแรมที่แพงๆอะไรประมาณนี้นะคะและเขาโรงแรมเหล่านี้เขาจะมีสตังค์เนี่ยเขาก็จะมีเงินรับซื้อเห็ดเสร็จแล้วก็เอาไปตากแห้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอามาทำอะไรต่อไปเนี่ยนะคะเห็ดเมเรลจะโตเต็มที่ตอนกลางฤดูใบไม้ผลิซึ่งจะต้องรีบเก็บส่งออกสู่ตลาดด้วยก็นั้นก็ตามนะคะเห็ดสดก็คงยังหาได้กินได้ยากตามร้านอาหารทั่วไปแต่ถ้าเรารู้แหล่งก็อาจจะมีโอกาสได้ยินได้กินเช่นตามโรงอาหารของแถบเอเชียนนี่ก็อีกแห่งหนึ่งนะคะแล้วก็ตอนเป็นแขกได้รับเชิญไปรับประทานอาหารที่แบบหรูหรูราและอะไรแบบนี้ไม่จำได้ว่าไม่เคยอ่านเจอคุณอ้อมเป็นข้อบทความภาษาอังกฤษตุรกีเขาจะรับแขกบ้านแขกเมืองอย่างเช่นในรัฐสภาในที่ประธานาธิบดีเขาจะรับแขกบ้านแขกเมืองเนี่ยเขาก็จะมีอาหารแบบนี้ค่ะไว้รับเพราะว่าเป็นอาหารที่เป็นตัวแทนของประเทศอะไรแบบนี้แต่ก็น่าแปลกที่ตำราอาหารตุรกียุคออตโตมันนี่คือออตโตมันในสมัยโบราณนะคะสมัยก่อนไม่มีเมนูเห็ดเมเรลหรือแม้กระทั่งพระราชวังก็ไม่มีบันทึกหลักฐานใดๆเกี่ยวกับเมนูเห็ดนี้นะคะดังนั้นอาหารพื้นเมืองของชาวอิสตันบูลจึงไม่มีจานที่ปรุงด้วยเห็ดเลยแต่ที่เห็นเห็ดเมเรลมีชื่อเสียงไปทั่วโลกก็เพราะว่าเชฟชาวตะวันตกอย่างที่บอกเอาไปปรุงแล้วก็บอกว่ามันเป็นจานอร่อยนะคะมันเป็นเห็ดที่มาจากอนาโตเลียเป็นแคว้นที่แบบแคว้นที่โด่งดังของเขาอย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยแพงแล้วเดี๋ยวนี้นะมันหายากแล้วที่สำคัญอีกอย่างนึงเห็ดเมเรลมันเหมือนเห็ดโคนคุณอ้อมก็คือมันไม่สามารถที่จะไปเพาะได้เห็ดอะไรคุณอ้อมสังเกตมาถ้ามันเอาไปเพาะได้อย่างเห็ดฟางเห็ดอะไรเห็ดนางฟ้าใช่ไหมที่เราไปเพาะทั่วไปอ่ะที่เห็ดใหญ่ๆเห็ดดอกขาวๆใหญ่ๆที่เพาะได้ทั่วไปอย่างในบ้านเราเนี่ยก็มันก็จะราคาถูกแล้วมันก็หากินง่ายมันก็จะบอกว่ามันอร่อยน้อยก็อาจจะเป็นไปได้นะคะมันไม่เหมือนเมเรลหายากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเหมือนเห็ดโคนะก็คือหายากมันก็เลยแพงและอร่อยด้วยนะคะเขาให้ความสำคัญกับเห็ดเมเรลขนาดที่มีเทศกาลเห็ดเมเรลหรือเมเรลมัชรูมเฟสติวัลขึ้นทุกๆปีที่เมืองนี้ไหมเคยไปมันมีอยู่3เมืองนะคะคุณอ้อมที่เมืองเยซิลอุสลูมจำได้ว่าไหมไปแอบแถบเอเชียไหมไปเห็นที่เมืองอุสลูมอะไรเนี่ยแล้วนะคะแขวงเฟสฮีเยแปลว่าถ้าท่านไปท่านฟังวันนี้แล้วท่านแบบแหมฉันอย่าพิสมัยพูดอย่างนี้ฉันอยากจะไปทดลองจังเลยว่าไอเห็ดนี่มันอร่อยไหมให้ท่านไปในแถบเอเชียนะต้องไปท่องหลายๆเมืองในแถบเอเชียนะคะถ้าไปอิสตันบูลท่านอาจจะหาไม่ได้ก็ได้เพราะในภัตตาคารมันไม่มีกินต้องไปตลาดที่แบบโบราณอะไรอย่างเงี้ยนะคะหมายจำได้คุณอ้อมตอนนี้มันมีหนังอยู่เรื่องนึงที่มันดังๆอะOdyssey นะที่ถ่ายอยู่ในโรงใหม่ก็เพิ่งไปดูวันก่อนแล้วใหม่จำได้ว่าใหม่เคยไปเมืองในภาพยนตร์เรื่องนี้มันก็จะพูดถึงม้าโทรจันหรือเมืองทรอยอ่ะคุณอ้อมที่มีกุสโลบายตอนนั้นที่เอานักรบไป

0: ไว้ในม้าเมืองทรอยแล้วก็บอกว่าเป็นของขวัญที่ให้กับเทพอะธีนาแล้วคนก็จะดึงม้าเมืองทรอยเข้าไปในบ้านคือเอาศัตรูเข้าเมืองว่างั้นเถอะนะคะหมายจำได้ว่าหมายไปเนี่ยอุสลูมแล้วไปเมืองทรอยนี่แหละแล้วแถบนี้แหละที่หมายได้เห็นเห็ดนะคะคุณอ้อมมันต้องโบราณจริงๆเลยนะคะซุปเห็ดใส่ไข่กับเลมอนเนี่ยเขาจะทำเป็นเมนูที่ชาวบ้านทำกันเลยนะคะขณะที่แม่บ้านในโซรุมและก็อีสลิปอีกเมืองหนึ่งมักจะเอาเห็ดชนิดนี้มาทำโดมาอย่างที่หมายเล่าให้ฟังโดมาก็เป็นอาหารพื้นเมืองตุรกีวิธีทำก็คือเอาใบองุ่นมาม้วนแล้วก็ยัดไส้ด้วยเนื้อแกะบดนะคะโดยชาวโซรุมเนี่ยเขาจะกินโดมาพร้อมๆกับเนื้อลูกวัวย่างที่เรียกว่าบัสเตอร์มาเมนูนี้มีชื่อเสียงแบบพื้นเมืองว่าเกอร์เบเล็กคลีมานะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของเห็ดเมอร์เรลเดี๋ยวขอมีอีกนิดนึงไหนๆก็บอกแล้วนะคะแม้ว่าเราเนี่ยคุณอ้อมเนี่ยจะพูดบ่อยๆว่าเห็ดบ้านเราเนี่ยไม่ใช่ทุกอย่างจะกินได้นะคะแล้วก็จะมีข่าวบ่อยๆใช่ไหมว่าคนกินเห็ดพิษแล้วก็ตายเห็ดในตุรกีเห็ดในโลกนี้ทั้งนั้นนะท่านผู้ฟังทั้งโลกเลยนะแม้ว่าเห็ดจะมีรสชาติอร่อยแต่ที่ไหนก็ตามต้องระวังอย่างมากในตุรกีเนี่ยนะแทบจะมีกฎว่าถ้าคุณจะกินเห็ดคุณต้องอ่านหนังสือเรื่องนี้ก่อน Mushroom of Turkey คือของจิวของจิลเบอร์นะคะที่คนที่พูดคนที่เป็นคนเชี่ยวชาญเรื่องเห็ดน่ะเขาบอกว่าไม่อย่างนั้นคุณจะเจอเห็ดที่มันเหมือนกับเห็ดเมอเรลแล้วคุณไปซื้อมากินแล้วก็กินไม่ได้ถึงกับเสียชีวิตก็มีเหมือนกันนี่แหละ
1: ค่ะพี่ไหมจะจบแล้วหรือจะพักก่อนคะ
0: จบแล้วค่ะคุณอ้อม
1: จบแล้ว
0: ตอนนี้ค่ะ
1: ค่ะได้เลยนะเรื่องเห็ดก็เป็นเห็ดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะพี่ไหมถ้าเรากินให้เป็นและกินให้ปลอดภัยนะคะ
0: เขาบอกมีโปรตีนมากนะ
1: โปรตีนใช่นะเขาบอกกินแกงเห็ดนั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยกินแกงเห็ดนี่คือโปรตีนสูงมากคุณค่าทางอาหารสูงมากนะแต่ต้องเป็นเห็ดที่กินได้นะคะเดี๋ยวนี้ก็จะมีชาวบ้านที่เขาเอามาใส่ใบตองขายข้างทางแล้วก็รวมกันหลายอย่างพี่ไหมไม่กล้าซื้อ
0: ไม่เห็นทีไรนะคุณอ้อมไม่นึกถึงเมนูอันหนึ่งที่ตุรกีไม่เคยเห็นเขาเรียกว่ายำเห็ดรวมมิตรจริงๆบ้านเราทำได้ก็คือ
1: ทำได้
0: เราไม่ต้องยำแบบเราก็ได้ถ้าจะกินแบบฝรั่งมันมีเขาเรียกว่ามีโปรตีนไหมมีอะไรนะโอเมก้าโอเมก้าอะไรเงี้ยคุณอ้อมใช้น้ำมันมะกอกแล้วก็ใส่ใบผักชีที่เราเรียกว่าดิวอะค่ะแบบฝรั่งใบผักชีผักชีลาวแต่จริงภาษาอังกฤษเรียกว่าดิวใช่ไหมเราก็แล้วมันจะหอมเข้ากันมากเลยนั่นแหละค่
1: ะ
0: ยำเห็ดแบบ
1: เห็ดเราต้องเห็ดเผาะเท่านั้นอร่อยมากค่ะพี่ไหมแกงใส่ผักหวานเห็ดท็อปเห็ดเผาะเห็ดเผาะเห็ดเผาะเห็ดท็อป
0: เห็ดเผาะกับเห็ดท็อปอันเดียวกันใช่ไหมคะ
1: เรียกใช่บางทีก็เรียกเห็ดเผาะเห็ดท็อปอะไรเงี้ย
0: ที่มันกินแล้วมันดังเปาะ
1: ใช่มันเป็นลูกๆ
0: บ้าน
1: ขาวๆดำๆเห็ดท
0: ็
1: อป
0: ท็อปถุง
1: เห็ดท็อป
0: เห็ดไม
1: ้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นึงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าพี่ใหม่มีเรื่องต่อไหม
0: ไม่มีแล้วค่ะต่อไปเดี๋ยวใหม่ก็จะซูมเสียงคุณอ้อมค่ะเดี๋ยวเราคุย
1: ค่ะโอเคค่ะพักก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ
0: ค่ะ
2: สนับสนุนโดย Beta-Gen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Beta-Gen Pro คิดถึงโปรไบโอติกคิดถึง Beta-Gen
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงผู้สร้างผู้สม On Radio
2: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
4: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 Filter ยิม Why 2 Who Pavel Why 3 Ford Pete Why 4 ลูกหมี Sonya Why 5 Ling Om 2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งฮาริส B2 Pavel นเรศ B3 Pete วสุธร B B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงษ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love Proud เสน่ห์ G1 Ginny นัทนิชา G

0: เจน่าแองเจลิน่า G3 ดีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัฒน์เอย่า R5 อุ้มแบม5 Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 เกมเมอร์และน้องเด๋อของเขา Be My Player 2ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฝากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายนนี
1: ้ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcot connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงผู้สร้างผู้สม On Radio
3: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้กู้สร้างกู้สมออนเรดิโอนะคะพี่ไหมสวัสดีคุณดัทชาพี่จานกนะคะพี่เทศสุยะพี่ทัชชัยพี่สุรเดชพี่ดาราพี่ทูลทองและอีกหลายๆท่านด้วยนะคะเอามาดูเรื่องนี้พี่ไหมอินเดียค่ะเราไปดูคือต่างประเทศเนี่ยเขามีอะไรบ้างและบ้านเรานี่จะมีอะไรเคลื่อนไหวบ้างนะคะอินเดียเขาเปิดตัวรถไฟพลังงานไฮโดรเจนขบวนแรกค่ะเดินหน้าขนส่งสะอาดลดการปล่อยคาร์บอนนะคะไฮโดรเจนน่ะก็เป็นพลังงานทางเลือกสะอาดที่ใช้กับก๊าซไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิงคุณสมบัติหลักคือเบาติดไฟง่ายแล้วเอามาเมื่อเอามาดัดแปลงเป็นไฟฟ้าหรือความร้อนก็จะปล่อยไอเสียเป็นน้ำเท่านั้นค่ะซึ่งไม่ก่อให้เกิดมลพิษนะคะนี่ทางอินเดียเขาเปิดตัวแล้วพี่หมายเห็นเป่ารถไฟอินเดียที่เขานั่งตอนแรกอ้ํานึกว่าAI เนี่ยที่นั่งบนหลังคาเยอะๆนึกภาพจริงเนาะพี่หมาย
4: ไม่เห็นข่าวไม่เห็นไม่ฟังข่าวคุณอ้อมเนี่ยนะแล้วหมายก็คิดว่าเอ๊อินเดียจะทำรถไฟเองเหรอเพราะว่าภาพที่เราเห็นมาตลอดเวลาก็คือในลักษณะที่คุณอ้อมบรรยายไม่มีผิดเลยอ่ะ
3: นั่งอยู่บนหลังคาเบียดกันแบบรู้
4: แล้วจะทำอะไรพลังอะไรนะพลังอะไร
3: พลังงานไฮโดรพลังงานไฮโดรเจนแต่อันนี้
4: พลังงานน้ำ
3: อันนี้เขาก็ไฮโดรเจนนี่ก็เป็นส่วนประกอบของพลังงานน้ำเหมือนกันนะพี่ไหม
4: อ๋อค่ะ
3: อันนี้ก็รถไฟนี่มีสีฟ้าขาวนะอันนี้เป็นภาพที่ยังใหม่อยู่เนาะเขาก็คงจำกัดคนนั่งแหละหลังคาก็ไม่ได้มีที่กั้นอะไรให้แสดงว่าขึ้นหลังคาไม่ได้แล้วนะคะอินเดียเปิดอินเดียเขาเปิดให้บริการเปิดตัวรถไฟพลังงานไฮโดรเจนขบวนแรกของประเทศอย่างเป็นทางการเมื่อวันศุกร์ที่17ที่ผ่านมาเป็นอีกก้าวสำคัญของการพัฒนาระบบรางที่จะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของแผนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกค่ะแล้วก็จะยกระดับเครือข่ายรถไฟที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกด้วยรถพลังงานไฮโดรเจนขบวนนี้เนี่ยจะมี10ตู้โดยสารค่ะพี่ไหมคุณผู้ฟังเขาจะบริการบนเส้นทางระยะทาง89กิโลเมตรระหว่างเมืองจินแล้วก็เมืองโซนิปัตในรัฐฮารยานาทางตอนเหนือของอินเดียนะคะ ก็จะขับเคลื่อนด้วยระบบเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนกำลัง 1,200 กิโลวัตต์ซึ่งเจ้าหน้าที่บอกว่ามันเป็นระบบขับเคลื่อนสำหรับรถไฟพลังงานไฮโดรเจนที่มีกำลังสูงที่สุดในโลกแล้วพี่ไหม
4: ทางเหนือเนี่ยคุณอ้อมทางเหนือนี่มันก็จะต้องเป็นถิ่นที่หนาวสิไม่เคยไปอินเดียทางเหนือนี่มันก็แต่ไม่เหนือมันเหนือสุดๆเลยนะมันตรงแถบคาชเมียร์อะไรแบบนี้นี่ต้องตอนล่างของคาชเมียร์แน่ๆค่ะ
3: รถไฟประเภทนี้เนี่ยผลิตกระแสไฟฟ้าจากปฏิกิริยาระหว่างไฮโดรเจนและออกซิเจนทำให้ของเสียที่ปล่อยออกมามีแค่น้ำแล้วก็ไอน้ำจึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเทคโนโลยีขนส่งที่ช่วยลดมลพิษและลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลนะคะนายนเรนทราโมดีนายกรัฐมนตรีอินเดียค่ะก็ได้เป็นประธานตัดริบบิ้นปล่อยขบวนเรียบร้อยแล้วเที่ยวปฐมฤกษ์นะคะแล้วก็ท่านนเรนทราก็โพสต์ผ่านในโซเชียลมีเดียบอกว่าการเปิดตัวรถไฟพลังงานไฮโดรเจนถือเป็นวันสำคัญของอินเดียในการก้าวสู่การพึ่งพาตนเองและการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะถึงแม้กระทรวงรถไฟอินเดียจะบอกว่ารถไฟขบวนนี้ได้รับการพัฒนาทั้งหมดในอินเดียแต่เจ้าหน้าที่

ับสูงยอมรับว่าชิ้นส่วนบางรายการเช่นพวกเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนยังคงต้องนำเข้าจากต่างประเทศนะคะกระทรวงรถไฟยังจะเปิดใช้งานสถานีเก็บและเติมเชื้อเพลิงไฮโดรเจนที่เมืองจีนด้วยมีความจุประมาณ 3,000 กิโลกรัมนะคะก็เป็นสถานีเติมไฮโดรเจนสำหรับรถไฟที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเพื่อที่จะรองรับการขยายการให้บริการในอนาคตนะคะโครงการนำร่องนี้เขาใช้งบประมาณ12ล้านดอลลาร์สหรัฐ

0: การเปิดให้บริการครั้งนี้เนี่ยทำให้อินเดียเข้าร่วมกลุ่มประเทศที่กำลังทดสอบหรือใช้งานรถไฟฟ้าพลังรถไฟพลังงานไฮโดรเจนก็คือเขามีแล้วที่เยอรมันญี่ปุ่นจีนแล้วก็อเมริกาค่ะพี่ไหม
1: โอ้โหก็ทันสมัยมากๆเลยทีนี้ฟังแล้วเนี่ยเมื่อกี้มันไม่ถึง100กิโลเมตรคุณอ้อ
0: 90กว่ากิโล
1: ใช่มันก็ไม่ไกลหรอกที่จริงอินเดียมันประเทศที่ใหญ่มากนะแล้วรถไฟอินเดียก็วิ่งแล้วโอ้โหไกลทางไกลคนมีสตังค์น้อยก็ขึ้นกันหมายว่าที่ขึ้นกันเนี่ยไม่ได้ซื้อตั๋วก็มีที่ปีนคน
0: อ่
1: ะ
0: คนเขาเยอะเนาะตลอดหลายปีที่ผ่านมาอินเดียเขาก็ลงทุนหลายพันล้านดอลลาร์นะคะที่จะยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบรางเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยแล้วก็ขยายศักยภาพการขนส่งนะคะปีที่ผ่านมาเครือข่ายรถไฟอินเดียให้บริการผู้โดยสาร 7,410 ล้านคนค่ะพี่ไหมอันนี้กลุ่มคนนะโอ้เยอะมาก
1: 7,000 กว่าล้านเหรอ
0: ใช่พี่ก็ดูที่เขาเบียดกันนะโอ้โห
1: นี่มันเท่ากับจำนวนประชากรเขาเลยมั้งเนี่ย
0: ค่ะแล้วก็นี่แค่บางส่วนนะในของประชากรแล้วก็ขนส่งสินค้า 1,670 ล้านตันนะคะแต่อึ้งตรง 7,410 ล้านคนนี่แหละพี่ไหม
1: นั่นสิคะ
0: นะอันนี้เขาก็จะมีรถไฟอันนี้ก็ดูจากภาพรถไฟแล้วมันก็ไม่สามารถขึ้นหลังคาได้ก็เป็นห่วงผู้โดยสารอยู่เหมือนกันเนาะก็คงจะจำกัดแหละพี่ไหมเพราะวิ่งระยะสั้นด้วยนะคะยังไงก็แล้วแต
1: ่ค่ะ
0: เขาก็พัฒนานะแล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมด้วย
1: อินเดียเป็นประเทศหนึ่งที่เมื่อเราไปเป็นนักท่องเที่ยวของเขาเนี่ยเราจะไม่กล้าขึ้นรถโดยสารประจำทางรถโดยสารสาธารณะใดๆเลยไม่ว่าจะเป็นรถเมล์รถบัสรถตู้รถแวนรถไฟมันกลัวล้ม มันไม่ปลอดภัยมันแต่มันสนุกที่จะได้ดูนะ
0: เออดูแต่ไม่ขึ้นใช่ไหมโอ้เราจะเอาอากาศที่ไหนหายใจเนี่ยอันนั้นน่ะโผล่มานอกรถคนที่อยู่ตัวใจกลางรถไฟอ่ะเขาจะเอาอะไรหายใจนะพี่ใหม่เนาะแต่เขาคงนั่งระยะสั้นแหละใช่ไหม
1: แต่ก็เห็นดูเห็นแต่ในหนังนะดูก็มีความสุขดีบางทียังคิดว่าถ้าเรามีเพื่อนสนิทเป็นคนอินเดียเราคงได้หาประสบการณ์อย่างตรงนี้ได้บ้างนะมันคงจะสนุกอีกแบบหนึ่งของชีวิตแหละก็คงไม่กล้าเสี่ยงหรอกค่ะกลัว
0: ค่ะเอามาดูประเทศที่มีความสุขที่สุดนะคะในโลกได้ไหมพี่ไหมเขาพอใครใช่ภูฏานเขาใช้ดัชนีความสุขเป็นความสุขมวลรวมประชาชาติหรือเป็น GNH เนี่ยนะคะมากกว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจนะคะแล้วก็เป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในโลกที่มีสถานะเป็นประเทศปล่อยก๊าซคาร์บอนสุทธิเป็นลบเนี่ยประเทศนี้แต่ตอนนี้ก็เจอปัญหานี้ค่ะประชากรน้อยนะคะตอนนี้เร่งแก้วิกฤตประชากรเป็นเรื่องที่เดิมพันอนาคตของประเทศเลยนะคะก็เป็นประเทศที่มีความสุขก็จริงแต่ตอนนี้เจอปัญหาแล้วค่ะเป็นประเทศเล็กๆนะคะบนเทือกเขาหิมาลัยมีประชากรไม่ถึง800,000คนกำลังเจอกับความท้าทายครั้งใหญ่เนื่องจากว่าอัตราการเกิดลดลงอย่างต่อเนื่องเพราะว่าคนหนุ่มสาวเนี่ยเลือกย้ายไปทำงานและใช้ชีวิตในต่างประเทศค่ะทำให้รัฐบาลต้องออกมาตรการจูงใจให้มีบุตรกันมากขึ้นนะคะรัฐบาลภูฏานเปิดตัวโครงการ Thirst Child Plus ค่ะนี่ของเรามีอะไรไทยอะไรนะไทย Plus เนาะเขามีลูกคนที่3 Plus พี่ไหม
1: รัฐบาลเลี้ยงใช่ไหม
0: ใช่ลูกคนที่3 plus นะคะเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเขาให้เงินสนับสนุนรายเดือนประมาณ 3,800 บาทสำหรับลูกคนที่3แล้วก็ลูกในลำดับถัดไปด้วยตั้งแต่แรกเกิดจนครบ3ขวบนะคะเป้าหมายคือกระตุ้นให้ครอบครัวตัดสินใจมีลูกมากขึ้นหลังข้อมูลรัฐบาลบอกว่าจำนวนเด็กที่เกิดเป็นบุคคลที่3หรือมากกว่านั้นลดลง 27% นับตั้งแต่ปี2563นะคะโอ้บ้านเรามี1ก็เหนื่อยมี2เหนื่อยมากนะมีสั่งเขาอีกแล้วพี่ใหม่ไม่ไหวเนาะแต่บ้านเขาอะ
1: เดี๋ยวนี้คนเรา
0: บ้าน
1: เราแต่งงานกันเนี่ยเขาไม่นิยมมีบุตรเป็นมนุษย์แล้วล่ะเขาก็มีบุตรเป็นแมวมีบุตร
0: เป็นแมวเป็นหมาเป็นน้อง
1: น่ารักเอารักประหนึ่งลูกคุณอ้อมจำได้ไหมว่าคุณอ้อมเคยอ่านข่าวเคยเล่าข่าวแล้วมันเกี่ยวกับประเทศสิงคโปร์หรือไงอะใช่ไหมคะที่เขาจะสนับสนุนนโยบายการมีบุตรนะให้แต่งงานกันแล้วก็มีบุตรแบบนี้รุ่นอ้อม
0: ใช่ก็สิงคโปร์เขาสนับสนุนการมีคู่ด้วยไงที่เขาออกค่าเดทแรกให้ออกค่าอาหารให้
1: ใช่ใช่ใช่ใช่
0: ค่ะก็นายกรัฐมนตรีภูฏานบอกว่าปัญหาประชากรของภูฏานไม่ใช่เพียงตัวเลขทางสถิตินะคะแต่เป็นประเด็นที่กระทบต่ออนาคตของประเทศโดยตรง

0: เขาเรียกสถานการณ์ดังกล่าวว่าเป็นวิกฤตที่เกี่ยวข้องกับการดำรงอยู่ของชาติเลยนะคะเนื่องจากอัตราการเจริญพันธุ์ของผู้หญิงเนี่ยลดลงมาอยู่ที่ 1.8 คนต่อผู้หญิง1คนต่ำกว่าระดับทดแทนประชากร2ประชากร2คนกว่าๆซึ่งหมายความว่าถ้าแนวโน้มยังเป็นแบบนี้ต่อไปเนี่ยจำนวนประชากรจะค่อยๆลดลงในระยะยาวนะพี่ไหม
1: คุณอ้อมจำได้ไหมสมัยคุณอ้อมไม่รู้ทันหรือเปล่าแต่ไหมเนี่ยนะตอนเด็กๆมันมีคำขวัญของประเทศชาติเด็กคืออนาคตของชาติเด็กคืออนาคตของชาติเราก็เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแต่ตอนเนี้ยมันจากไอ้คำว่ารูปธรรมอ่ะมันเป็นจากคำว่านามธรรมอ่ะมันเป็นรูปธรรมแล้วนะคุณอ้อมมันเห็นภาพเห็นไหมพอไม่มีเด็กอ่ะมันไม่มีอนาคตของชาตินะคุณอ้อม
0: ใช่นะคะคือภูฏานเองอ่ะมันเจอการเปลี่ยนผ่านทางประชากรที่เร็วเยอะมากนะคะอัตราการเจริญพันธุ์ลดลงเยอะเลยเขาก็เลยต้องมาเร่งตรงนี้หลายฝ่ายก็มองว่าการลดลงของจำนวนประชากรเป็นวิกฤตแต่สำหรับประเทศที่ยึดหลักความสุขมวลรวมประชาชาติเนี่ยก็เป็นหัวใจของการพัฒนาอย่างภูฏานนะการมีประชากรลดลงจำเป็นต้องเป็นปัญหาเสมอไปหรือไม่อย่างไรนะคะสำหรับภูฏานเองเนี่ยความท้าทายในเวลานี้คือหาจุดสมดุลระหว่างการรักษาคุณภาพชีวิตของประชาชนกับการสร้างประชากรเพิ่มขึ้นมาแล้วก็กำลังแรงงานได้เพียงพอต่อการขับเคลื่อนประเทศในอนาคตนะคะ
1: ใช่
0: ค่ะน่าไปแล้วประเทศเนี้ยพี่ไหมน่าจะมีความสุขมากเนาะ
1: แต่ไหมไปหนสองหนแต่ไหมก็ไม่ได้คิดจะไปแล้วนะคุณน้องลูก มันกลัวเครื่องบินจริงๆแล้วเนี่ย
0: เขาบอกว่าทาง
1: ขนเนี่ยมีความสุขมากค่ะ
0: มันเข้าไปในล่องที่เป็นภูเขาเลยใช่ไหมพี่ไหม
1: ใช่มันถึงได้มีแต่บางเมืองเท่านั้นน่ะที่จะลงได้ถ้าหมายจำไม่ผิดรู้สึกจะพาโรงที่จะลงได้คุณอ้อมนอกนั้นมันลงไม่ได
0: ้นะก็เขาก็ยังรักษาความเป็นธรรมชาติไว้อยู่อย่างต่อเนื่องเลยนะคะแล้วก็เขาเปิดเรื่องการท่องเที่ยวด้านการท่องเที่ยวไม่ใช่ไม่เปิดนะแต่เขาก็เปิดอย่างมีข้อจำกัดเนาะพี่ใหม่เนาะ
1: ใช่ค่ะใช่
0: ต้องไปใครที่อยากจะรู้ว่าดัชนีความสุขมวลรวมประชาชาติเป็นอย่างไรเนี่ยต้องไปดูที่ประเทศนี้เลยนะคะของโลกเนาะพี่ใหม่เนาะค่ะเอาปิดท้ายกันที่เรื่องนี้นะคะสำหรับเป็นเรื่องเบาๆแต่หลายคนก็บอกว่ามันมีจริงเหรอคนกลัวรูต่างๆเนี่ยพี่ไหมเป็นโรคกลัวรูค่ะ
1: ไม่เคยได้ยินเลย
0: ต้องยกตัวอย่างนะรังผึ้งอ่ะเป็นรูไอ้ฝักเม็ดบัวพี่ไหมเคยเห็นไหมนั่นแหละฝักเม็ดบัวปะการังที่มีรูแล้วก็ที่เราเห็นในชีวิตประจำวันคือฟองน้ำบางชนิดที่มันมีรูอยู่อ่ะฟองสบู่บางคนยังกลัวเลยผิวหนังของสัตว์บางชนิดวัตถุหรือภาพที่มีรูเล็กๆเรียงตัวเป็นกลุ่มนะคะก็จะมีคนประเภทนี้รู้สึกอึดอัดขยะแขยง ขออภัยนะคะแล้วก็กลัวหรือไม่สบายใจอย่างรุนแรงเวลาเห็นพื้นผิวของวัสดุที่มีลักษณะเป็นรูเป็นหลุมหรือว่าเป็นช่องกลมเล็กๆมาเรียงตัวอยู่รวมกันเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้พบได้บ่อยนะคะปัจจุบันไม่สามารถสรุปสาเหตุได้อย่างชัดเจนแต่มีข้อสันนิษฐานว่าสมองของคนที่มีภาวะนี้เนี่ยอาจจะตอบสนองต่อลวดลายที่เป็นรูจำนวนมากในลักษณะเดียวกับการรับรู้สิ่งที่อาจจะเป็นอันตรายเช่นโรคผิวหนังสิ่งมีพิษหรือวัตถุที่อาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงจึงทำให้เกิดความรู้สึกขยะแขยงหรือว่าหวาดกลัวขึ้นโดยอัตโนมัตินะคะในหลายกรณีความรู้สึกที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นความขยะแขยงมากกว่าความกลัวแบบเห็นแล้วขนลุกอะไรเงี้ยพี่ไหมจะอ้วกอะไรเงี้ยไม่ชอบแต่สำหรับบางคนก็เกิดความวิตกกังวลร่วมด้วยได้มาเช็คอาการก่อนนะแต่บางคนก็อาจจะมีอาการแตกต่างกันไปอาการเบื้องต้นของคนกลัวรูก็พวกขนลุกหรือว่ารู้สึกคันยุบยิบยุบยิบเวลาเห็นอันที่สองคืออยากจะอ้วกนี่แหละนะคะอันที่สามอึดอัดไม่สบายใจกระวนกระวายหัวใจเต้นเร็วเหงื่อตกนะคะเหงื่อออกตกใจจนแน่นิ่งบางคนกรีดร้องไห้หรือพยายามหลีกหนีจากสิ่งที่เห็นนะคะอาการนี้มักเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทันทีหลังเห็นสิ่งที่กระตุ้นและหลายคนพยายามจะหลีกเลี่ยงการเห็นภาพหรือวัตถุลักษณะดังกล่าวเพื่อป้องกันไม่ให้อาการกลับมาอีกนะคะวิธีการแก้โรคกลัวรูทำยังไงมาดูนะพี่ไหมเขาบอกว่าถ้าเกิดขึ้นเล็กน้อยเนี่ยจะไม่กระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันอาจจะไม่จำเป็นต้องรักษาแต่ถ้าอาการรุนแรงจนส่งผลต่อการเรียนการทำงานหรือการใช้ชีวิตเนี่ยก็ต้องปรึกษาจิตแพทย์นะคะหรือนักจิตวิทยาหาแนวทางรับมือเบื้องต้นถ้าเราทำได้ที่บ้านก็ทำไปก่อนเช่นฝึกผ่อนคลายร่างกายและควบคุมการหายใจเมื่อเริ่มรู้สึกไม่สบายใจค่อยๆเผชิญหน้ากับสิ่งกระตุ้นทีละน้อยนะคะไม่มองหลังพึ่งก็มองสักนิดนึงไม่มองฟองน้ำก็ไปจับมันนิดนึงนะคะแต่

0: ก็วิธีการเนี่ยต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญเพื่ออะไรเพื่อให้สมองได้เรียนรู้ว่าภาพเหล่านั้นไม่ได้เป็นอันตรายนะคะแต่ถ้าหากอาการรุนแรงเนี่ยแพทย์ก็อาจจะพิจารณาการบำบัดทางจิตวิทยาเช่นการบำบัดพฤติกรรมและความคิดค่ะและในบางรายอาจจะต้องใช้ยาร่วมกับการรักษาด้วยนะคะโรคกัวรูเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่เป็นโรคพี่หมายมันเป็นภาวะเฉยๆ
1: อ่าใช่ใช
0: ่เป็นภาวะอย่างบางคนก็กลัวเข็มกลัวอะไรเงี้ยมันเป็นภาวะนะคะก็จะเกิดความรู้สึกขยะแขยงอย่างที่บอกอาการเมื่อสักครู่เนี่ยแต่แม้สิ่งเหล่านี้จะไม่ได้เป็นอันตรายจริงก็ตามนะคะแต่ก็ผู้ที่มีอาการย่อมรู้สึกไม่สบายใจได้จริงเพราะฉะนั้นมันก็เป็นสิ่งที่สำคัญถ้าเกิดโรคกลัวรู้เริ่มรบกวนการใช้ชีวิตไม่ควรฝืนหรือมองเป็นเรื่องเล็กน้อยนะคะไปหาหมอเลย
1: มันเป็นภาวะทางจิตใจอ่ะคุณอ้อมไอ้ร่างกายไอ้รู้มันไม่ได้มาทำอะไรเราหรอกแต่ไอ้ใจนี่สิคนเราอ่ะใจเป็นนายกายเป็นเบาไงมันก็ต้องกลัวแหละจะหมายว่าบางคนถึงกับช็อกไปเลยอย่างที่ตามข่าวเมื่อกี้บอก
0: ของอ้อมไม่กลัวพี่หมายเห็นแล้วอยากจะบีบอ่ะ อย่างเนี้ยอย่างบัวที่มันมีแบบเม็ดโผล่มาอยากจะบีบเอาเม็ดออกมาอะไรอย่างเงี้ย
1: มันเห็นไอ้ที่หุ้มอะไรแล้วต้องยังไงต้องบีบให้มันปั๊บ
0: ๆๆใช่ๆนั่นน่ะนั่นน่ะเป็นเหมือนกันนะคะแต่คนกลัวรู้ก็มีจริงๆนะใครมีอาการนี้บ้างบอกหน่อยนะคะสวัสดีพี่จ่านกนะคะพี่อีซี่แคมป์ด้วยนะคะที่เข้ามาทีหลังขอบคุณมากค่ะพี่ใหม่เวลาหมดแล้วจ้า
1: ค่ะพรุ่งนี้เจอกันอีกค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงผู้สร้างผู้สม On Radio
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองผู้บัญชาการฐานสูงสุดลงพื้นที่ชายแดนอำเภอเปิ่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างรั้วชายแดนไทยกัมพูชาพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการฐานสูงสุดและผู้อำนวยการศูนย์บูรณาการด้านความมั่นคงชายแดนเดินทางไปยังพื้นที่ก่อสร้างรั้วความมั่นคงชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณบ้านแหลมตำบลเทพนิมิตอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและรับฟังบรรยายสรุปความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างรั้วความมั่นคงชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งเป็นโครงการนำร่องที่กองทัพไทยได้รับการสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างจากกองทุนหทัยทิพย์กว่า69ล้านบาทเพื่อดำเนินโครงการขอสร้างถนนตรวจการรั้วชายแดนบังเกอร์หลุมบุคคลและหลุมหลบภัยในพื้นที่ชายแดนไทยปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างรั้วชายแดนหลักเขตที่52-54ในบริเวณบ้านแหลมตำบลเทพนิมิตอำเภอโป่งน้ำร้อนระยะทาง 1.3 กิโลเมตรไปแล้วเกือบ180และคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จเรียบร้อยภายในสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้หลังจากนั้นจะก่อสร้างช่วงที่2จากหลักเขตที่54ถึงหลักเขตที่59อีกประมาณ 7.07 กิโลเมตรระยะทางทั้งสิ้น 8.38 กิโลเมตรตำรวจลำปางเปิดปฏิบัติการบุกค้นบ้านอันธพาลกวาดล้างแก๊ง5บาทก่อเหตุไล่ทำร้ายฟันแทงผู้คนรัตนาธนคำรายงานครับ
1: ตำรวจลำปางเปิดปฏิบัติการบุกบ้านอันธพาลเมืองลำปางกวาดล้างแก๊ง5บาทและตลาดล่างหลังก่อเหตุไล่ทำร้ายฟันแทงผู้คนจนชาวบ้านหวาดผวาแต่ต้องการให้ทางตำรวจเร่งดำเนินการอย่างเด็ดขาดโดยในวันนี้ที่สถานีตำรวจภูธรจังหวัดลำปางพลตำรวจตรีภูมิปัญญาและวัตกุลพิสุทธิ์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปางพร้อมด้วยพันตำรวจเอกกฤษดาพันเกษมรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปางพันตำรวจเอกไพโรจน์ทองขาวผู้บังคับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดลำปางพันตำรวจเอกคมสันบำรุงยศผู้กำกับการสพเมืองลำปางและพันตำรวจเอกภูชิตตรียำพายผู้กำกับการสพเขลางนครได้ร่วมประชุมเพื่อวางแผนมาตรการในการกวาดล้าง

0: และปราบปรามแก๊งป่วนเมืองโดยตั้งให้พันตำรวจเอกกฤษดาพันเกษมรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปางเป็นหัวหน้าชุดเพื่อเปิดปฏิบัติการบุกบ้านอันธพาลเมืองลำปางโดยให้ทั้งสองสภ.ที่มีคดีอยู่บูรณาการทำงานร่วมกันเบื้องต้นมีผู้ที่เกี่ยวข้องและเป็นกลุ่มเป้าหมายกว่า10คนมีทั้งเยาวชนที่อายุต่ำกว่า18ปีและเกิน18ปีซึ่งต้องเร่งติดตามตัวเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายซึ่งคาดว่าไม่เกิน1สัปดาห์จะสามารถติดตามตัวมาได้ทั้งหมดรัตนาธนสัมสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดลำปาง
1: สหรัฐเก็บภาษี 25% สินค้าจากบราซิลสหรัฐประกาศบังคับใช้กำแพงภาษีร้อยละ25กับสินค้าส่งออกของบราซิลอย่างเป็นทางการตามมาตรา301ของกฎหมายการค้าสหรัฐหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการสืบสวนเกี่ยวกับพฤติกรรมการค้าที่ไม่เป็นธรรมท่ามกลางความตึงเครียดด้านนโยบายการค้าระหว่างประเทศที่ทวีความรุนแรงขึ้นต่อเนื่องรัฐบาลบราซิลประเมินว่ามาตรการนี้ส่งผลกระทบต่อสินค้าส่งออกคิดเป็นมูลค่าถึง 11,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเกือบ 1/4 ของสินค้าที่บราซิลส่งออกไปสหรัฐทั้งหมดอย่างไรก็ตามสินค้าเกษตรกรรมและพลังงานบางประเภทที่จำเป็นต่อห่วงโซ่อุปทานของสหรัฐได้รับการยกเว้นเพื่อลดผลกระทบต่อผู้บริโภคในประเทศทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองแดงครับ
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงพบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
6: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
7: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการไขปมคนในข่าวนะครับกับคืบหน้าข่าว FM 100.5 MCOT News นะครับต้อนรับคุณผู้ฟังทางหน้า8วิทยุ FM 100.5 นะครับฟังสดๆกันได้เลยนะฮะรวมไปถึงช่องทางของแฟนเพจ Facebook ครับจะฟังสดชมสดก็ได้ที่หน้าแฟนเพจของเราไลฟ์กันแล้วนะครับก็เข้ามาชมเข้ามาฟังกันได้เลยที่ MCOT News FM 100.5 รวมถึงทั้งคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ตลอดชั่วโมงของไข่ปมคนในข่าวนะครับรวมไปถึง LINE นะครับ @mcotnews นะครับก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะพิมพ์ข้อความมา

0: มาแลกเปลี่ยนความเห็นต่างๆผ่านรายการของเราได้เลยเช่นกันครับและก็ยังฟังได้อีกหนึ่งช่องทางกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect นะครับเชื่อมคุณผู้ฟังให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นแอปพลิเคชันเดียวครับลงบนสมาร์ทโฟนเครื่องมือสื่อสารของคุณผู้ฟังนั่นแหละนะครับแล้วก็เข้าไปที่เมนูวิทยุเลือกเมนูของ FM 100.5 นะครับก็ฟังรายการของเราสดๆรวมถึงรายการต่างๆของ FM 100.5 ได้ด้วยเช่นกันนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับวันพุธที่22กรกฎาคม2569นะครับอยู่กับผมครับเสือโอชุสนะตันตยานนท์นะครับต้อนรับคุณผู้ฟังแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ช่วงสักครู่ที่ผ่านมาหลายๆพื้นที่ก็ฝนตกนะครับก็อากาศค่อนข้างที่กลับมาแปรปรวนอีกแล้วนะฮะวันก่อนนี้ร้อนตับแลบนะฮะวันนี้กลับมามีฝนตกแล้วก็ตกค่อนข้างที่จะหลายพื้นที่ซะด้วยนะครับเช่นเดียวกับเรื่องนี้เลยครับเป็นเรื่องที่มาประปรายอยู่เช่นกันนะครับไม่จบสักทีนะครับสำหรับเรื่องของ อะไรที่มันแฝงอยู่ในสิ่งที่เราใช้จ่ายไปอ่ะนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่มีนักวิชาการหนึ่งในกรรมธิการนะครับได้ออกมาพูดถึงแล้วก็กลายเป็นประเด็นขึ้นมาเลยนะครับเรามาไขปมเรื่องนี้กันครับซัดกองทุนอนุรักษ์พลังงานเลิกได้หรือยังเก็บ5สตังค์จากน้ำมันทุกลิตรเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรเกี่ยวข้องกับน้ำมันที่เราเติมเข้าไปในรถยนต์รถจักรยานยนต์ของเรามากน้อยแค่ไหนคุยเรื่องนี้กันกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณนักพูดนักวิจารณ์สังคมและการเมืองครับสวัสดีครับอาจารย์เสน่ห์ครับ
1: สวัสดีครับคุณโอ๊คครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
0: ครับผมรู้สึกเหมือนโดนตอดเล็กตอดน้อยอยู่เรื่อยๆเลยจ้ะ
1: ความจริงความจริงมันไม่ใช่ตอดเล็กตอดน้อยนะถ้าไปดู
0: ครับ
1: ดูตั้งแต่อดีตเนี่ยคุณลก
0: ครับอาจารย
1: ์อันนี้ล่าสุดคือหมายถึงว่าช่วงเนี้ยเขาเก็บไอ้เข้ากองทุนอนุรักษ์พลังงานเนี่ยคือลิตรละ5สตางค
0: ์ครับ
1: กับผลิตภัณฑ์ทุกประเภทที่เป็นน้ำมันนะซึ่งรวมถึงก๊าซ LPG ด้วยแก๊สไอ้ก๊าซถุงต้มอ่ะนะฮะก็แปลว่าน้ำมันทุกบาทน้ำมันทุกลิตรเนี่ยจะต้องถูกเก็บเข้ากองทุนอนุรักษ์พลังงานเนี่ยตอนนี้5 สตางค์ต่อลิตรบางคนอาจจะมองว่า5สตางค์เนี่ยมันนิดหน่อยโอ้ยมันไม่เยอะอะไรหรอกนะคุณนกลองคูณด้วยเงี้ย5สตางค์วันนึงเนี่ยตอนเนี้ยประเทศไทยเราใช้น้ำมันอยู่ประมาณวันนึงโดยเฉลี่ยก็ประมาณสัก140 ล้านลิตรอันนี้พอแยกเอาให้ฟังหน่อยก็ได้นะฮะเป็นน้ำมันดีเซลเนี่ยสักประมาณ70 ล้านลิตรตอนนี้มันเคยขึ้นไปประมาณ80 ล้านในบางช่วงนะที่ตอนที่น้ำมันขาดแคลนในตอนอะไรวิกฤตพลังงานมันเป็นตัวเลขอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้นะ
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: แต่ว่าเราคิดเฉลี่ยที่ประมาณสัก70 ล้านลิตรน้ำมันเบนซินก็ตกประมาณสัก32 ล้านลิตรโดยประมาณนะแล้วมันก็ยังมีน้ำมันอากาศยานอ่ะเขาเรียกที่ไปเติมเครื่องบินเนี่ยนะอีกประมาณวันหนึ่งก็ตกประมาณสัก17-18 ล้านลิตรนะฮะแล้วยังมีน้ำมันเตาน้ำมันเตานี่ก็คือน้ำมันที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมนะอีกประมาณสักสัก3.5 ล้านลิตรนะไอ้5.4 ล้านลิตรแล้วก็ยังมีก๊าซสูงต้มวันหนึ่งตกประมาณสัก19 ล้านลิตรนะโดยประมาณนะครับเสร็จเรียบร้อยบอลรวมเบ็ดเสร็จสลาตาแล้วตกแล้วน้ำมันเนี่ยไอ้ที่ยอดใช้น้ำมันต่อวันของประเทศไทยของเราเนี่ยประมาณสัก144 ล้านลิตรหรือ140 ล้านลิตรก็ได้คิดแบบกลมๆนะ
0: 140 ล้านลิตร
1: คุณโอ๊กลองเอา5สตางค์คูณ140ล้านก็ได
0: ้คือ 0.05 คูณเข้าไปใช่มั้ยครับ
1: 0.05 คูณเข้ามาก็จะตกประมาณสักวันละประมาณ7 ล้าน
0: 7.27 ล้าน
1: น่ะนะเอาคิดง่ายๆก็7
0: วันละนะอาจารย์นี่ตอน
1: แล้ววันละสิครับวันละเนี่ยเห็นว่าตัวเลขน้อยนะฮะล้านห้าสตางค์เลยนะ
0: ครับ
1: วันละ7ล้านนะครับอันนี้คือหมายถึงว่าเงินที่ถูกใส่เข้าไปในกองทุนนี้นะฮะอนุรักษ์พลังงานตกปีนึงละ7.2 ล้านด้วยนะผมลองคูณดูนะ7.2 ล้านปีนึงเนี่ยนะกองทุนนี้จะได้รับเงินเนี่ยที่วันละไอ้ลิตรละ5 สตางค์ 5 สตางค์เนี่ยตกประมาณสัก2,628 ล้าน
0: ครับ
1: นี่หมายถึง1 ปีนะแล้วถามว่าเงินน้อยแน่ 2,600 กว่าล้านเนี่ยคำตอบคือไม่น้อยนะครับ
0: เยอะมากครับ
1: แล้วมันเป็นเงินของผู้ใช้น้ำมันทุกคนอ่ะพูดง่ายๆนะฮะไม่ว่ายากดีมีจนใครที่ใช้น้ำมันทุกคนต้องโดนเก็บค่าต่อตัวนี้หมดอ่ะนะ
0: ครับ
1: 5สตางค์ต่อลิตรนะครับแต่คุณโอ๊ครู้ไหมว่าในอดีตที่ผ่านมามันถูกเก็บเป็นเขาเรียกว่าแล้วแต่นโยบาย
0: อืม

0: นะฮะเพราะว่าไอ้กองทุนอนุรักษ์พลังงานเนี่ยมันถูกก็เรียกว่าถูกจัดตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี2535
1: 35ปีนี้69
0: 2535มาถึงวันนี้2569ก็ปาเข้าไปแล้ว34ปี
1: ครับ
0: นะ ถูกเก็บอย่างเนี้ยมามันบางปีก็คุณโอ๊คใช่ไหมบางปีนี่มันเก็บขึ้นไปลิตรละ25สตางค์ก็ยังมีนะ
1: โหเยอะเลยนะอาจารย
0: ์ไปตรวจสอบตัวเลขคือมันแล้วแต่นโยบายฮะแล้วแต่ช่วง
1: แล้วแต่ช่วงใช่ไหมฮะที่จะมี
0: แล้วแต่ช่วงเวลานะเพราะว่ามันย้อนไปเนี่ยย้อนไปได้เยอะเลยนะฮะ
1: ครับอาจารย
0: ์คืออย่างเช่นนะผมมีตัวเลขที่ให้ดูเนี่ยนะเมื่อในช่วงปี2545ก็ได้หลังจากที่ตั้งกองทุนคือตอนช่วงแรกๆเนี่ยมันเก็บไม่เยอะฮะช่วงแรกๆนะมันอาจจะมีเท่ากันบ้างไม่เท่ากันบ้างนะฮะมีเก็บเขาเรียกว่าตามคำ
1: จำกัด
0: ตามมติคณะรัฐมนตรีนะ
1: พู
0: ดง่ายๆว่าสั่งให้เก็บเนี่ยนะกองทุนนะครับต้องแยกให้ออกว่าอันนี้เป็นกองทุนอนุรักษ์พลังงานไม่ใช่กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนะ
1: คนละอันกัน
0: คนละอันกันไอ้นั่นเยอะกว่านะครับอันนี้ก็น้อยกว่าแต่ตัวเลขเนี่ยมันจะสูงผันผวนเช่นในปี2545ถึง2549มีการเก็บเงินเข้ากองทุนอนุรักษ์พลังงานในอัตราเท่ากันคือลิตรละ4สตางค
1: ์ครับ
0: ให้เท่ากันหมดนะครับทุกอย่างก็คือน้ำมันดีเซลหรือว่าน้ำมันเบนซินก็ตามแต่เนี่ยนะลิตรละ4สตางค์ต่อมาในปี2550เพิ่มขึ้นจาก4สตางค์เป็น7สตางค์ต่อลิตรนะฮะพอมาถึงวันที่20พฤศจิกายน2551ในสมัยรัฐบาลสมชัยวงศ์สวัสดิ์นะ
1: ครับ
0: ก็เพิ่มจาก7สตางค์ต่อลิตรเป็น 0.75 ก็คือ75สตางค์ต่อลิตรครับ
1: โอ้โหเยอะขึ้นไปอีกเกือบบาทนะอาจารย์
0: มันจังหวะยังไงก็ไม่รู้ผมจำไม่ได้ตอนนั้นเนี่ยนะ
1: ครับ
0: มันก็ถือโอกาสเก็บไปเลย75คือเพิ่มเป็นแบบโอ้โห75สตางค์ต่อลิตรเลยครับในช่วงหนึ่งนะฮะ
1: เกือบ1บาท
0: เก็บหนักเลยล่ะแต่พอต่อมาเปลี่ยนเป็นรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์นะฮะก็พอมารับตำแหน่งเมื่อปี17ธันวาคม2551เนี่ยก็ลดจาก75สตางค์ลงมาเหลือเก็บ5สตางค์ต่อลิตรแต่เก็บอยู่ได้ประมาณสัก11เดือนครับก็กลับมาเก็บเป็นลิตรละ25สตางค์คุณโอ๊
1: คครับ
0: ก็ไม่ได้ทนนานอะไรเท่าไหร่นะคุณอภิสิทธิ์ก็ได้แค่5สตางค์เสร็จแล้วก็วนกลับขึ้นมาเป็น25สตางค์นะฮะเขาพบว่าในช่วง5ปีหลังเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยจะได้เงินในกองทุนเนี่ยเป็นประมาณสักปีละประมาณ 10,000 ล้านบาทฮะไอตัวเลขที่พูด5สตางค์นี่คือมาในช่วงหลังแล้วนะครับ
1: ครับ
0: มาในช่วงหลังแล้วคือเมื่อมีบางช่วงเนี่ยมันอาศัยช่วงชุลมุนหรือช่วงอะไรก็ไม่รู้นะบวกเข้าไปบวกเข้าไปอนุรักษ์พลังงานที่ว่าเนี่ยนะเสร็จแล้ว คุณโอ๊คเชื่อไหมว่าบางช่วงบางปีเนี่ยมียอดมาตัวอย่างเช่นในเมื่อวันที่31สิงหาคมปี2557
1: ครับ
0: คงจะรู้ว่านั่นก็คือช่วงหลังจากที่โดนคสช.ถูกไหมฮะคสช.ประมาณวันที่22พฤษภาคม2557ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: นะฮะมา31สิงหาคม2557รู้ไหมว่ายอดเงินสะสมของไอ้กองทุนอนุรักษ์พลังงานเท่าไหร่รู้ไหมตอนนั้
1: นน่าจะหลัก
0: 35,682 ล้านบาทครับ
1: สะสมนะ 30,000 กว่าล้าน
0: สะสมครับสะสมคือ 35,000 เราคิดตัวเลขกลมๆก็ได้ประมาณสัก 36,000 ล้านบาทก็ได้คิดง่ายๆคิดกลมๆนะฮะก็แปลว่าอะไรเงินสะสมมันเยอะมากเสร็จเรียบร้อยปรากฏว่าก็มีการบริเขาเรียกอะไรนะครับคือมันเป็นเรื่องที่มันแปลกมากก็คือว่ามันกลายเป็นกองทุนที่สะสมโดยการเก็บเงินเนี่ยนะจากผู้ใช้น้ำมันเนี่ยนะเก็บเข้ามาสะสมแล้วเงินก็ถูกใช้ไปโดยการที่เรียกว่าให้คนทำโครงการเข้ามาขอเงินไปใช้
1: อ
0: ันนี้แหละครับที่ทำไมเขาถึงได้เรียกร้องว่าเอ้ยถึงเวลาเลิกได้แล้วไหมจะทำอย่างนี้ได้ยังไงมันทำให้ประชาชนเนี่ยนะ ผู้ที่ใช้น้ำมันเนี่ยเป็นผู้ที่ต้องแบกภาระเรื่องนี้ถูกไหมครับปรากฏว่าเขาใช้วิธีการเนี่ยนะให้กองทุนอันนี้ให้มีคนมาเสนอเอาโครงการ
1: เอาโครงการเอาเงิน
0: ต่างๆมาขอเพื่อที่จะเอาเงินออกไป
1: ครับ
0: ถูกไหมมันแล้วใครมาขอบ้างก็ไม่รู้แหละนะแล้วแต่ละปีแต่ละปีแต่ละช่วงเวลานี่มาขอกันโอ้โหเป็นร้อยๆโครงการเลยแหละครับมันกลายเป็นว่าแหล่งเขาเรียกอะไรคุณโอ๊ครู้ป่ะเขาเรียกเป็นภาษาอังกฤษอย่างนี้ตามภาษาอังกฤษนะขออนุญาตใช้คำนิดหนึ่ง

0: ภาษาอังกฤษเนี่ยอนุรักษ์พลังงานก็คือ energy conservation ตรงตัวเลย energy คือพลังงาน conservation ก็คือแปลว่าอนุรักษ์หรือการเก็บรักษาไว้นะenergy conservation คืออนุรักษ์พลังงานแล้วตัวนี้ก็คือเต็มๆก็คือ energy conservation fund
1: ครับ
0: energy fund ก็แปลว่ากองทุนถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: เสร็จแล้วคำย่อเนี่ยนะในเว็บไซต์ก็จะเจอคำย่อนี่คือ encon fundเอ็นคอนก็คือ energy conservation fund ฟันก็แปลว่ากองทุนเนี่ยนะฮะให้คนมานำเสนอในการขอครับขอการใช้อนุรักษ์พลังงานซึ่งในรูปแบบการขอก็ไปต่างๆนานานะเอาไปทำอะไรก็ไม่รู้นะฮะคือจริงๆเนี่ยมันเป็นกองทุนอนุรักษ์พลังงานที่เกิดจากการเก็บค่าตรงจากน้ำมันเชื้อเพลิงถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: แต่ปรากฏไอ้โครงการที่มาขอเนี่ยไปทำ108,900ฮะเอาไปติดหลอด LED ในต่างจังหวัดในพื้นที่อะไรต่างๆกันมากมายทุกคนก็มาจัดกันขอเข้าไปนะฮะนะมีอะไรอ่ะเอาไปซื้อเครื่องมือเครื่องไม
1: ้
0: คือบางอย่างเนี่ยมันไม่ได้เป็นโครงการที่เอาไปทำแล้วให้มันยั่งยืนนะครับคุณโ
1: ลคะเข้าใจกำลังจะถามอาจารย์เลยว่าโครงการแต่ละโครงการที่เขามาขอรับทุนไปอ่ะมันมีประสิทธิภาพในการที่สมกับทุนที่ได้รับไปขนาดไหน
0: อันนี้นะตัวอย่างเช่นโดยเฉพาะไอ้โครงการเนี่ยนะมันจะมีหน่วยงานทางด้านวิชาการ
1: ครับ
0: เข้ามาคือทั้งหมดเนี่ยมันจะอยู่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นกองทุนนะฮะอาศัยอยู่ในกระทรวงพลังงานครับ
1: ครับครับผม
0: อาศัยอยู่ในกระทรวงพลังงานนะเอ็นคอนฟันเนี่ยนะฮะแล้วก็ปรากฏว่าก็มีรองนายกรัฐมนตรีหรือว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธาน
1: ครับ
0: มีปลัดกระทรวงพลังงานเนี่ยเป็นกรรมการเป็นเลขานุการอะไรอยู่ในเนี้ยนะฮะเขาตั้งเป็นเงี้ย
1: ครับ
0: เสร็จแล้วแหมบางคนก็มองมันก็เห็นจริงๆอย่างนั้นจริงก็เรียกชงเองกินเองครับก็แปลว่าอะไรมันมีหน่วยงานด้านวิชาการเข้ามานะครับนะแล้วก็อนุมัติกันคือตั้งขึ้นมาปั๊บเนี่ยนะฮะกฎเกณฑ์ในการเลือกมันก็ไม่รู้สินะกฎเกณฑ์กำหนดยังไงเน้นโครงการไปบางทีไปเน้นช่วยเหลือพื้นที่ทุรกันดาร
1: ครับ
0: นะแล้วดูนะในพื้นที่ที่ประชาชนไม่มีไฟช้าไฟฟ้าใช้คือฟังแล้วมันตลกไหมล่ะผมบอกว่าที่บอกว่าตลกก็คือว่าอันนี้เป็นอะไรนะเป็นกองทุนที่เก็บมาจากค่าน้ำมัน
1: ครับ
0: แต่แล้วเวลาไปใช้เนี่ยเอาไปใช้ช่วยเรื่องคนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้มันฟังแล้วมันก็แปลกดีนะ
1: เหมือนภาษีบาปเลย
0: ที่เอาไม่ไปเก็บไอ้คนใช้ไฟฟ้าล่ะครับถูกไหมฮะว่ากันตรงๆถูกไหมมันทำไมมันข้ามห้วยกันอ่ะมันข้ามฟากกันอ่ะแล้วบางส่วนก็เอาไปลงทุนในพวกนี้ฮะไอ้โซล่าเซลล์
1: ครับ
0: แล้วมันยังไงอ่ะนี่มันน้ำมันไม่ใช่เหรอนะเสร็จแล้วคุณไปเปิดไอโซลาร์เซลล์จะไปอ้างว่าสุดท้ายมันคือไม่ไปเป็นการเปลี่ยนผ่านอะไรนะพลังงานเนี่ยเปลี่ยนผ่านการใช่ไหมไอเปลี่ยนผ่านจากไอพลังงานฟอสซิลมาเป็นพลังงานสะอาด
1: ครับ
0: แต่มันคนละอันกันนะครับอันนี้มันเป็นอนุรักษ์พลังงานถูกไห
1: มอ
0: นุรักษ์แปลว่าพยายามใช้น้ำมันใช้พลังงานเนี่ยให้มันเป็นไงคุ้มค่าที่สุดไม่ให้มันสิ้นเปลืองถูกไหมถ้าว่ากับตัวก็อย่างตรงไปตรงมาถ้าสมมติเราเอาโครงการไปช่วยทำให้มันเกิดการประหยัดน้ำมันได้ตัวอย่างสมมุติแค่นะหรือว่าเอาไปทำอะไรระบบการเผาไหม้ที่มันทำให้การใช้น้ำมันมันน้อยลงอันนี้เพราะว่ามันก็สมเหตุสมผลถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แต่เนี่ยบางแห่งนี้เขาบอกว่าเอาไปช่วยพื้นที่ทุรกันดารหรือในพื้นที่ที่ประชาชนไม่มีไฟฟ้าใช
1: ้
0: หรือไปช่วยสร้างรายได้ระดับรากฐาน
1: สร้างอะไร
0: อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยมันก็แปลกดีนะฮะหรือว่าบางทีเนี่ยนะครับก็มีอะไรอ่ะเอาไปเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศไปเปลี่ยนหลอดไฟ LED
1: อ
0: ๋
1: อไปเชิงอนุรักษ์คือตีคำว่าอนุรักษ์พลังงานเนี่ยครอบคลุมทุกอย่างเลย
0: ก็ไปหมดเลยไม่รู้อะไรแล้วก็ไปติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์บ้าง
1: ครับ
0: ในพื้นที่ที่ไฟฟ้าเข้าไปไม่ถึงเนี่ยนะครับเอ๊ะมันยังไงกันนะหรือว่าบางทีก็อะไรอ่ะข้อมูลเหล่านี้ก็ไม่รู้ไม่ชัดเจนนะว่าเอาไปใช้ที่ไหนยังไงกันถูกไหมครับนะฮะสรุปก็คือว่าพูดง่ายๆว่ามีคนเข้ามาของบเยอะแล้วที่ผมบอกแล้วว่าบางช่วงเนี่ยยอดมันปาเข้าไปต้อง 30,000 กว่าล้านถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ไอ้ยอดหมายถึงยอดสะสมเนี่ยนะ
1: ยอดสะสม
0: 35,000 กว่าล้านเนี่ยซึ่งถือว่ามันเป็นยอดที่เยอะมาก
1: สูงมาก
0: ในช่วงปี2557เนี่ยนะถือว่าตอนนั้นเนี่ย 35,682 ล้านเนี่ยนะในปี2557
1: ครับ
0: แล้วก็ไปตรวจสอบพบว่าในช่วงนั้นเนี่ยหลังจากนั้นก็ช่วงคสช.ก็มีประธานคณะกรรมการกองทุน

0: ตอนนั้นเนี่ยนะเป็นเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติของกสช.ง่ายๆนะโดยตำแหน่งนะเป็นโดยตำแหน่งก็คือนี่แหละพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรเนี่ยคงคุ้นเคยนะฮะก็ปรากฏว่าคณะกรรมการชุดใหม่เนี่ยก็มีความเห็นชอบให้ใช้งบประมาณที่มาของนาในปี2551เนี่ยในโครงการเอาไปใช้ในโครงการพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานให้เกิดเป็นประโยชน์เป็นรูปธรร
1: ม
0: 6ชุดมูลค่า 2,687 ล้านบาทพูดง่ายว่าดึงเงินออกไปใช้นะครับแล้วก็มีรายละเอียดเยอะแยะเลยไปจัดการโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซชีวภาพไปอะไรอนุรักษ์พลังงานส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในพื้นที่หรือว่าส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย
1: ์
0: นะให้กับอะไรกองทัพบกกองทัพอากาศอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับก็พูดง่ายว่าถูกดึงออกไปใช้กันอุตลุดเลยนะฮะไปใช้มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อมเอาไปใช้อีกหลายอันเลยอ่ะพูดง่ายนะอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งก้อนหนึ่งเนี่ยก็ถูกดึงออกไปได้นะหรือว่าบางทีก็ถูกดึงออกไปใช้กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะอย่างเงี้ยเอาไปนะถูกดึงกันออกไปนะครับหรือว่าเอาไปใช้ตามจุดต่างๆเนี่ยนะโอ้คุณนกลองนึกดูสิว่าเมื่อปี57 2557มันยัง 30,000 กว่าล้านอยู่เลย
1: ครับ
0: 35,682 ล้านแล้วจากนั้นปั๊บเนี่ยก็ค่อยๆถูกใช้ไปถูกดึงไปถูกดึงมาคุณนกรู้มั้ยว่าวันนี้เนี่ยวันที่เท่าไหร่22ใช่มั้ย
1: ครับใช
0: ่22กรกฎาคมนะวันนี้รู้มั้ยว่าเป็นวันที่เนี่ยไอ้กองทุนอนุรักษ์พลังงานเนี่ยขอเชิญร่วมอบรมการใช้การใช้งานระบบขอการรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
1: ครับ
0: นะวันนี้เวลา 9:00 นถึง 12:00 นนะครับก็พูดง่ายๆว่าอะไรอ่ะมาอบรมการใช้งานคือรู้จักใช้ระบบในการที่จะขอเงินสนับสนุนเขาเปิดระบบนี้ครับระบบให้คนรำทำโครงการเข้ามาขอเขาเรียกว่าระบบ EPM เป็นระบบการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน EPM นะฮะไอ้ EPM นี่ย่อมาจากคำว่า Energy Project Management นะครับเป็นอะไรอ่ะเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานเป็นระบบขอรับทุนขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานซึ่งเป็นระบบงานอิเล็กทรอนิกส์
1: คร
0: ับ นะจากสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานนะแต่แล้วก็มายื่นแล้วก็มีบริการบริหารจัดการยื่นข้อเสนอโครงการติดตามเงินสนับสนุนกองทุนเหล่านี้นะโดยระบบ EPM นั้นมันจะต้องมีผู้ยื่นข้อเสนอส่งโครงการขอรับเงินอุดหนุนมาจากนั้นก็มีสามารถที่จะติดตามสถานะตรวจสอบขั้นตอนการพิจารณาแล้วต้องสามารถบริหารสัญญาคือจัดการด้านเอกสารและลงนามออนไลน์ด้วยนะครับอย่างนี้เป็นต้นก็แปลว่าวันนี้นะเป็นวันที่เปิดให้คนเข้าใจนะสอนระบบอันนี้ไอ้เรื่องของ EPM ด้วยนะครับก็แปลว่าสามารถที่จะขอรับเงินสนับสนุนจากนะครับกองทุนอนุรักษ์พลังงานเนี่ยผ่านระบบออนไลน์นี้เลย
1: ครับ
0: ที่เรียกว่า EPM พูดง่ายว่าเงินเก็บมาเนี่ยเอามาใช้พวกนี้มันดูแล้วเนี่ยนะครับทุกคนก็มีคำถามว่ามันไม่ได้ยั่งยืนหลายอันเนี่ยเอาไปซื้อเป็นพวกวัสดุเอาไปซื้ออะไรแต่มันไม่ใช่สิ่งที่เอาไปแก้ปัญหาที่ทำให้มันเกิดความยั่งยืน
1: ซื้อมันต้องเปลี่ยนมันต้องมีการเขาเรียกว่ามีการเปลี่ยนวัสดุอยู่เสมออย่างเช่นพวกหลอด LED มันก็มีอายุของเขา
0: อะไรพวกนี้มันต้องเปลี่ยนอยู่เป็นระยะถูกไหมครับ
1: ครับมันเปลี่ยนอยู่แล้ว
0: อายุตัวอย่างเช่นเอางี้ได้มีคนยกตัวอย่างเนี่ยนะบอกว่าสมมุติในช่วงหน้าหนาวนะฮะคุณโอ๊คทำยังไงจะแก้ปัญหาหน้าหนาวทำไงคุณโอ๊คก็ซื้อผ้าห่มไปแจก
1: ครับครับ
0: นึกออกไหมฮะ
1: นึกออกครับ
0: ซื้อผ้าห่มไปแจกแล้วขอโทษนะฮะพอผ้าห่มที่แจกไปพอปีหน้าก็ไม่มีหลักยืนยันว่าผ้าห่มจะอยู่ไหมนะครับหรือเอาไปทำอะไรแล้วถูกไหมฮะ
1: เคยเห็นตามทีวีเขาก็แจกกันทุกงวดนะจ๊ะทุกฤดู
0: เดี๋ยวปีหน้าก็อาจจะต้องซื้ออีกถูกไหมครับ
1: ครับทุกปีมี
0: ถูกไหม
1: ค่ายนั้นค่ายนี้ก็ว่ากัน
0: ก็ไม่รู้แหละสมมุติญาณนะหรือว่าอะไรมันถูกเอาไปใช้อย่างอื่นหรือเปล่าแล้วก็หรือว่าผมก็อยู่ไม่ครบก็มาแจกกันใหม่อยู่ไงนะ
1: ครับ
0: คุณโอ๊คคิดว่าไอ้เงินเนี้ยแต่อย่าไปซื้อผ้าห่มแจกมันควรจะทำอย่างอื่นที่จะช่วยป้องกันความหนาวเย็นดีกว่าไห
1: ม
0: ตัวอย่างเช่นว่าน่าไปทำระบบอะไรนะที่เป็นโครงการ

0: อันอะไรนะอาคารหรือพื้นที่ที่มันเป็นพื้นที่ปิดไม่ให้อากาศเย็นเข้าไปอย่างนี้เป็นต้นสมมุติเนี่ยนะ
1: ครับ
0: หรือทำยังไงที่จะสามารถควบเป็นพื้นที่ควบคุมอุณหภูมิได้ไม่ให้อากาศจากภายนอกที่หนาวเย็นเกินไปเนี่ยเข้าไปอยู่ข้างในสู่อย่างสมมุติเนี่ยนะแล้วมันอยู่ยั่งยืนได้มากกว่าการแจกผ้าห่มสมมุติอันนี้เป็นตัวอย่างเช่นอันนี้เป็นตัวอย่างเฉยๆนะไม่ได้แปลว่าเขาเอากองทุนอนุรักษ์พลังงานไปแจกผ้าห่ม
1: สมมติน
0: ะ
1: อันนี้เป็นเรื่องสมมติครับ
0: เป็นเรื่องสมมติตัวอย่างสมมติเพราะฉะนั้นกำลังจะมีคำถามว่าไอ้กองทุนนี้เอาไปใช้เนี่ยเอาไปแจกเนี่ยแจกให้กับใครอย่างไรแล้วก็หลายครั้งเนี่ยมันเป็นคำถามว่ามันเป็นแบบชงเย็นกินเองหรือเปล่าถ
1: ู
0: กไหมครับก็พวกเดียวกันเองนี่แหละถูกไหมฮะก็เป็นหน่วยงานวิชาการต่างๆก็ส่งเข้ามาแล้วก็อนุมัติพับไปบางช่วงนี้เงินมันสูงขึ้นไปต้อง30,000 กว่าล้านที่บอกแล้วถูกแล้วก็ถูกดึงปื๊ดออกไปถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยก็มีคนเข้าไปเช็คตัวเลขก็พบว่ามีเงินเหลืออยู่ขนาดนี้คือประมาณ16,000 ล้านแล้วก็ดูเหมือนว่ามีแผนที่จะขอมาเนี่ยที่นี่ไงอาจารย์วีระธีรพัฒน์ในฐานะกรรมาธิการเปิดประเด็นนี้ขึ้นมาที่เราเอาเรื่องนี้มาพูดกันก็เพราะว่าอาจารย์วีระเปิดประเด็นนี้ขึ้นมาถูกไหมครับม
1: ี
0: คำถามตั้งคำถามไปแรง
1: ๆ
0: ไปที่กองทุนอนุรักษ์พลังงานว่าไปเก็บเงินค่าน้ำมันไอ้กับเก็บเงินจากไอ้การใช้น้ำมันทุกลิตรเนี่ยลิตรละ5 สตางค์เนี่ยได้เงินก็มาต้องนะฮะเยอะอาจจะบอกว่าน้อยอ่ะเพราะสะสมเข้าไปเรื่อยๆก็เยอะแล้วก็ถูกใช้เอาไปเนี่ยนะครับเอาไปใช้อะไรอาจารย
1: ์
0: นะอาจารย์วีระก็ถามในเนยบอกรายละเอียดมาสิมันก็มีตัวเลขคนมองบอกสงสัยเท่าที่เห็นเนี่ยมันรู้สึกจะมีแผนจะใช้สักประมาณ 9,000 ล้านเพราะนั้นเนี่ยแนวโน้มก็คือถ้าเอาไปใช้ 9,000 ล้านเงิน 16,000 ล้านก็จะน่าจะเหลือสักประมาณเท่าไหร่อ่ะ
1: 5,000
0: 7,000 ล้านถูกไหม 8,000 ล้านถูกไหมนะแล้วไอ้ 9,000 นี่เอาไปใช้ทำอะไรเอาไปให้กับใครเอาไปยังไงเอาไปเพื่ออะไรถูกไหมครับมันก็กลายเป็นว่าเป็นกองทุนที่เก็บมาตลอดเวลาแล้วก็มีคนมาขอไปได
1: ้ครับซึ่ง
0: แล้วคำถามตรงๆว่าใครมาขอมันมีการเมืองเข้ามาไหมนี่เป็นคำถามเลยนะครับ
1: เป็นตัวคำถาม question mark ตัวอะไรใหญ่ๆ
0: แรงว่าอะไรที่มีอำนาจหรือมีอะไรเบ็ดเสร็จที่เข้ามาถูกไหมครับแล้วเรื่องเหล่านี้มันไม่ได้ถูกเปิดเผยมาเลยเพราะว่ามันมีคณะกรรมการกองทุนที่บริหารกันเสร็จเรียบร้อยประชาชนผู้ใช้น้ำมันหรือคนทั่วไปไม่ได้รับการเปิดเผยไม่ได้มีอะไรจังออกมาเลยถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ผมก็เติมน้ำมันคุณนกก็เติมน้ำมันเนี่ยนะเราเคยรู้ไหมเราก็มีสิทธิ์ที่จะต้องถามอันนี้ถูกไหมฮะเพราะว่าคุณเก็บเงินกองทุนของเราไปอ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็เป็นคำถามว่าเอ้ยเราจะเอาไปทำอะไรมันมีประโยชน์อะไรมันยั่งยืนอะไรบางคนบอกว่านี่เอาไปช่วยเรื่องการทำให้มันใช้พลังงานสะอาดอ้าวก็นี่รัฐบาลเพิ่งจะขอเงินกู้200,000 ล้านมาเพื่อช่วยเปลี่ยนผ่านพลังงาน
1: จาก
0: ไอ้เชื้อเพลิงที่เป็น
1: ฟอสซิล
0: จากน้ำให้เข้ามาเป็นพลังงานสะอาดไม่ใช่เหรอถูกไหมครับอ้าวก็ได้ไอ้นี่ก็ไม่มีเหตุผลหรอกที่กูจะเก็บเอาไว้ถูกไหมครับก็นั่นก็มีแล้วนี่กูจะเอามาใช้ทำอะไรล่ะถูกไหมครับก็มีคำถามว่าถ้าเกิดเอามาเป็นฟันดิ้งแบบเขาเรียกว่าเป็นกองทุนให้คนมาขอเอาไปใช้นู่นใช้นี่แล้วไม่ชัวร์เลยว่ามันตรงวัตถุประสงค์หรือเปล่าหรือเอาไปใช้แล้วมันยั่งยืนเอามาวัดผลประเมินผลแล้วมันช่วยอะไรบ้าง
1: ครับ
0: เพราะมีคนก็บอกว่าแล้วคุณจะเอาอะไรมาเป็นตัววัดผลก็บอกในหลักการของการวัดผลคือต้องวัดผลว่าเขาเรียกว่าความเข้มข้นในการใช้พลังงานเนี่ยมันควรจะต้องลดลงแปลว่าอะไรฮะแปลว่าเอาคำอธิบายง่ายๆก็คือว่าทำยังไงเพราะว่าเศรษฐกิจเราโตขึ้นเนี่ยนะ ทุกสิ่งทุกอย่างโตขึ้นเนี่ยมันจะต้องมีความรู้สึกว่าไม่ได้ใช้พลังงานเยอะในการที่จะสร้างผลิตภัณฑ์อะไรขึ้นมาเนี่ยนะครับแต่ปรากฏว่าเทียบสัดส่วนในอดีตที่ผ่านมาที่เรามีกองทุนนี้แล้วไม่ได้ทำให้เขาเรียกความเข้มข้นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า energy นะครับนะเขาเรียกเอาอย่างนี้ดีกว่าแปลภาษาไทยให้มันง่ายๆเลยคือความเข้มข้น intensive นะ intensive intensity เนี่ยนะฮะความเข้มข้นของการใช้พลังงานเนี่ยมันควรจะลดลงเพราะเรามาช่วยอนุรักษ์หรือช่วยประหยัดทำให้น้ำมันไอผลิตภัณฑ์ไอพลังงานต่างๆเนี่ยมันลดลงถูกไหมครับปรากฏมันไม่เป็นอย่างนั้นเลยทั้งที่เรามีกองทุน
1: ประสิทธิผลไม่ได้
0: กองทุนเอาไปใช้กับอะไรก็ไม่รู้ถูกไหมครับมันไม่ได้ลดไปเลยเนี่ยเขาตั้งใจว่าจะให้มันมีการลดแล้วเอาก็จริงมันไม่ลดครับ
1: ซึ่งในชื่อกองทุนเนี่ยมันมีคำว่าอนุรักษ์พลังงานอนุรักษ์ไม่ได้แปลว่าห้ามใช้แต่มันใช้อย่าง
0: ไม่ใช่
1: เหมาะสมใช้อย่าง
0: มีประสิทธิภาพคือแปลว่าประหยัดนะแปลว่าทำให้มัน เขาเรียกว่าให้มันคุ้มค่าให้มันเต็มประสิทธิภาพไม่ให้มันสูญเปล

0: าอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับ
1: อืม
0: นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมีคำถามว่าเฮ้ยถ้าเกิดคุณตั้งกองทุนแล้วให้คนมาถลุงกันไปเนี่ยนะมาขอกันไปใช้ประโยชน์ได้บ้างใช้ประโยชน์ไม่ได้บ้างมันถูกดึงออกไปนอกวัตถุประสงค์เนี่ยนะ
1: ครับ
0: แล้วมันเป็นกองทุนที่มันไม่ได้อยู่ในระบบที่คนจะเห็นเม็ดเงินไม่เหมือนไอ้การเก็บภาษีอย่างอื่นถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ภาษีสรรพสามิตภาษีศุลกากรภาษีอะไรสรรพากรเนี่ยนะมันโอเคมันเห็นตัวเลขอยู่ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แต่กองทุนนี่มันมีผู้มาบริหารแล้วก็ให้คนนู้นคนนี้มาขอเนี่ยนะมันระบบแบบนี้มันไม่ได้อะครับถูกไหม
1: ครับอาจารย์จริงฮะ
0: เนี่ยนี่คือสิ่งที่มันมีแล้วก็เลยมีเสียงเรียกร้องนักวิชาการก็ออกมาพูดนะบอกว่าเลิกได้อันนี้มั่นใจเลยว่านี่เลิกได้แล้วไม่มีผลกระทบด้วยมันเพียงพอแล้วแล้วก็อะไรที่ลดเป็นภาระให้กับประชาชนได้ก็ควรจะลดถึงแม้จะมองว่า5สตางค์ต่อลิตรมันก็ยังดีเพื่อจะให้รู้ว่าเฮ้ยไม่ใช่ให้เก็บปลายทางมาแล้วมารวมเป็นค่าตกแล้วก็มาขอเงินกันจนกระทั่งมันกลายเป็นประเพณีมันเป็นพฤติกรรมอันหนึ่งมันไม่สมควรเขาบอกในปี2568เนี่ยมีการเข้ามาขอทั้งหมด282โครงการ
1: ครับ
0: นะฮะ282โครงการนะไม่น้อยนะฮะแล้วในใช้เงินไปประมาณเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยประมาณสัก 1,600 กว่าล้านแต่มีการปีเนี้ย2569ที่เป็นปีงบประมาณอันใหม่เนี่ยนะ
1: คร
0: ับ เรว่าจะมีโครงการต่อเนื่องและนำเสนอมาเพื่อรับข้อเสนอโครงการประมาณ 9,000 ล้านอย่างที่ผมบอกเลยนะ
1: ครับ
0: เพื่อจะไปดึงเงินจาก 16,000 ล้านออกไปใช้โอ้ถูกไหม
1: ครับ
0: แสดงว่ามันเป็นโครงการที่ถ้าพูดตรงๆคือท่านลดตรงนี้ได้มันก็เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับประชาชนนะถูกไหม
1: ครับจริงครับอาจารย
0: ์มันไม่ถูกฝั่งถูกฝาทุกวันนี้น้ำมัน1ลิตรเนี่ยเราถูกเก็บค่าตรงอะไรไปบ้างอันนี้ทบทวนกันเพื่อความทรงจำนิดหนึ่งนะฮะ
1: ครับ
0: ในน้ำมัน1ลิตรไอ้ที่เราไปเติมเนี่ยนะแน่นอนก็ต้องเสียค่าน้ำมันอ่ะค่าโรงกลั่นจะเรียกน้ำมันราคาหน้าโรงกลั่นอันนี้ทุกคนก็เข้าใจแล้วล่ะ
1: ครับ
0: ก็คือเหมือนเป็นต้นทุนของราคาน้ำมันถูกไหมครับ
1: ครับ
0: อันนี้ก็ว่ากันไปที่เราไปอ้างอิงราคาสิงคโปร์นะอันนี้ที่ว่าเนี่ยนะสองก็คือเราต้องเสียภาษีสรรพสามิต
1: ภาษีสรรพสามิตนี่ก็
0: เฉลี่ยก็ตกลิตรหนึ่งเนี่ยก็ประมาณ7.50 บาทฮะ
1: ครับอาจารย์
0: โดยเฉลี่ยนะฮะประมาณ7.50 บาทก็แตกต่างกันไปตามประเภทของผลิตภัณฑ์นะครับแล้วเรายังไปเสียภาษีบำรุงท้องที่อีกภาษีเทศบาลนะปกติภาษีเทศบาลนี่เขาจะคิด 10% ของภาษีสรรพสามิต
1: ครับ
0: อายุเปลี่ยนเช่นภาษีสรรพสามิตคือ7.50 บาทเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเสียภาษีเทศบาล75 สตางค์
1: ครับ
0: ถูกไหมฮะ 10% ไงฮะ 10% ของ 7.50 เนี่ยนะครับเสร็จแล้วก็ยังมีเงินถูกดึงเงินเข้าไปเก็บเป็นไว้กองทุนน้ำมันอีกถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วก็เนี่ยเข้ากองทุนอนุรักษ์พลังงานอีก5 สตางค์อันนี้ถูกฟิกซ์เลยทุกผลิตภัณฑ์ทุกประเภทต้องจ่าย5 สตางค์หมดนะแล้วเราก็ยังเสียแวดภาษีมูลค่าเพิ่มอันชุดแรกนี้คิดแวดรอบแรกไปก่อนเสร็จแล้วก็ต้องมาจ่ายค่าการตลาดให้กับผู้ค้าน้ำมันอีก
1: ครับ
0: ก็คือพูดง่ายๆว่าค่าใช้จ่ายในการทำตลาดนะค่ากำไรกำไรของผู้ประกอบการค้าน้ำมันนะนะเสร็จแล้วก็สุดท้ายก็ต้องไปคิดแวดจากตรงนี้อีกรวมเบ็ดเสร็จสารตาเนี่ยคนใช้น้ำมันนี่โดนน่วมเลยอ่ะถูกไหมครับ
1: ครับ
0: นอกจากราคาต้นทุนน้ำมันยังไปโดนภาษีทั้งสองภาษีคือภาษีสรรพสามิตแล้วก็ภาษีแวดเนี่ยมูลค่าเพิ่มแล้วก็ยังไปโดนในกองทุนอีกถูกไหมครับกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงและกองทุนอนุรักษ์พลังงาน
1: ใช่
0: แล้วก็ยังต้องเสียค่าการตลาดอีกโอ้โหดุ๊บดับไปหมดถูกไหมครับ
1: เรียกว่าตอดทีละยับยับทีละหมัดล่วงค่อยๆล่วงค่อยๆล่วง
0: มันบวกเข้ามาอยู่ในนี้หมดเลยนะฮะแล้วผ่านมานานแล้วหน้าอนุรักษ์พลังงานเนี่ยที่บอกว่าตั้งแต่ปี35มาถึงวันนี้มันผ่านมานานแล้วไอการใช้น้ำมันนี่มันยังไม่พออีกเหรออ
1: ่านี่แหละนี่แหละเป็นคำถามว่าในเมื่อตั้งกองทุนอนุรักษ์พลังงานมาตั้งแต่ปี35จนปัจจ
0: ุ
1: บ
0: ันแล้วมันมีอะไรดีขึ้นบ้างครับ
1: 34ปีอาจารย์34ปีเรากับใช้พลังงานเยอะขึ้น
0: เยอะขึ้นเรื่อยๆเยอะขึ้นเรื่อย
1: ๆนวัตกรรมที่เอามาใช้ก็เป็นนวัตกรรมที่มาจากนำเข้าเกือบทางนั้นเลยเกือบ 100%
0: ถูกต้อง
1: แล้วอย่างนี้มันจะเรียกว่ากองทุนนี้สิ่งที่ให้

0: ปในการอนุรักษ์พลังงานอย่างที่ว่ามันเนี่ยมันได้ผลสักกี่เปอร์เซ็นต์กันแน
1: ่ในประวัติเนี่ยนะฮะในประวัติศาสตร์ในช่วงหลังจากที่คสช.นะที่ถูกปฏิวัติเนี่ยนะเสร็จแล้วตอนนั้นก็มีรัฐมนตรีพลังงานตอนนั้นก็นี่ไงคุณสนธิรัตน์จำได้ไหมฮะ
0: ครับ
1: คุณสนธิรัตน์เนี่ยตอนนั้นเป็นรัฐมนตรีพลังงานก็มีความคิดว่าจะเปลี่ยนไอแนวคิดที่จะเป็นกองทุนอนุรักษ์พลังงานเป็นเขาเรียกว่ากองทุนนวัตกรรมพลังงานนะฮะ
0: นวัตกรรมพลังงาน
1: เปลี่ยนรูปแบบก็คือหมายถึงว่าจะไปแปลงรูปของพลังงานนะพูดง่ายๆนะอินโนเวชันอันนี้นะฮะก็ตั้งความคิดเรื่องนี้แล้วสุดท้ายมันก็ไม่สำเร็จนะมันก็เปลี่ยนไปเพราะตอนหลังก็ถูกเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีไงฮะถูกไหมครับ
0: ครับ
1: สุดท้ายก็ไม่ได้ทำตัวนี้ออกมาก็แปลว่ามันก็ถูกใช้มาเรื่อยๆเงินอันนี้สะสมไปแล้วก็มีใครอยากได้เงินอะไรตรงไหนก็ตั้งโครงการเข้ามาเบิกออกไปมันไม่ได้ทำอะไรที่มันเป็นความยั่งยืน
0: อ
1: ่ะถูกดึง
0: ม
1: าเป็นก้อนๆโดยยิ่งในรูปแบบของวิชาการ
0: อ
1: ่ะ
0: อ
1: นุมัติเป็นเฉพาะกิจไม่มีการประเมินนะฮะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับมันก็เป็นข้อเรียกร้องที่น่าสนใจนะว่าตัดได้ไหมตัวนี
0: ้ตัดได้ไหมตัดไม่ได้มันก็แน่นอนว่าลดภาระของภาคประชาชนที่เรียกว่าในแต่ละลิตรที่จ่ายออกไป
1: ถูกต้องเลยครับ
0: แ
1: ล้วจะบอกว่าเงินน้อยมันไม่น้อยครับเพราะอย่างที่ผมอธิบายฟังแล้วนะครับว่าเรายอดน้ำมันวันหนึ่งเนี่ยเราใช้น้ำมันไปประมาณ140-144ล้านลิตรซึ่งถือว่าเยอะมากพอกูหน้าสตังค์เข้าไปมันก็เป็นเม็ดเงินแม้วันนึงก็7ล้านกว่าบาทอ่ะ7ล้าน2
0: คือ
1: ปีนึงก็เป็นเงิน 2,600 ล้านเนี่ย
0: ถ้าคิดต่อหน่วยโอเคมันดูน้อยนะ5สตางค์ต่อลิตร
1: คูณมันต้องคูณอ่ะถูกมั้ย
0: แต่มันแบบนี้มันคิดต่อหน่วยไม่ได้เพราะปริมาณมันสูงถ้าแค่เติมมาละ10 20ลิตรโอ้ย5สตางค์ก็ไม่เป็นไรหรอก
1: มันเยอะครับ
0: อาจารย์ผมสงสัยอีกอย่างนึงคือพอมันเป็นเรื่องของการสนับสนุนโครงการนั้นโครงการนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นปัญหาซ้ำซ้อนในเรื่องของการขอทุนเรามีหน่วยงานวิจัยเนาะหลายหน่วยงานในวชก็มีสำนักงานนวัตกรรมก็มีสวทช.ก็มีที่เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวกับการพัฒนาเรื่องนวัตกรรม
1: ได้เลยใช่ครับใช่ครับ
0: ตรงนี้มันกลายเป็นการซ้ำซ้อนไหมกองทุน
1: ไม่รู้ซ้อนไม่ซ้อนก็ยังตอบไม่ได้นะว่าเพราะว่าบางอันเขาก็เฉียวกันไปเฉียวกันมาหรือเปล่าไม่รู้ผมไม่ชัวร์นะเพราะว่ามันไม่มีใครมาจับภาพรวมทั้งหมดที่ไปเอาขอไอ้พวกสิ่งเหล่านี้ออกมาถูกไหมครับ
0: ครับ
1: คุณโรครู้ไหมว่าไอ้กิจการโทรคมนาคมเนี่ยนะกสทช.เนี่ยก็มีเงินก้อนใหญ่วันหลังก็ถูกจะได้ก็เรียก USO
0: ครับ
1: USO คือ Universal Service Obligation มหาศาลครับผมใช้คำว่ามหาศาลก้อนใหญ
0: ่
1: ก็เป็นตัวหนึ่งที่จะต้องพูดถึงกันว่าเอาเงินไปทำอะไร
0: นั่นน่ะสิครับ
1: เอาไปให้คนเนี่ยเข้าถึงโทรคมนาคมโดยว่ายิ่งแถวชายขอบทั้งหลายเนี่ยนะให้คนเข้าถึงแล้ววันนี้คนมันเข้าถึงโทรคมนาคมกันมากมายยับเก็บไอ้ค่าตรงตัวนี้อยู่เลยของการใช้โทรคมนาคมทุกครั้งที่เราใช้โทรศัพท์ทุกครั้งที่อะไรต่างถูกเก็บค่าตรงหมดครับแม้กระทั่งอินเทอร์เน็ตอะไรต่างเหล่านี้เป็นต้นอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งก็เป็นกองทุนก้อนใหญ่เรียก USO อันนี้ผมพูดให้มันเกิดผลกระทบหน่อย
0: น
1: ี่ของกสทช.เห็นไหมไอ้กองทุนแบบเนี้ยกองทุนแบบเนี้ยเราไม่สามารถจะเข้าไปประเมินมันนอกงบประมาณหมดฮะแล้วก็มีคนพยายามจะไปขอเงินอันนี้มันมาใช้ผมไม่อยากจะเล่าให้ฟังว่าใครแต่ผมพอรู้ครับมีความพยายามจะดึงเม็ดเงินก้อนนี้ออกมาใช้เพราะนั้นใครที่มีอะไรความพิเศษก็สามารถจะไปดึงเงินออกมาใช้แม้กระทั่งกองทุนอนุรักษ์พลังงานที่พูดเนี่ยพูดตรงๆคือไม่เคลียร์ว่านักการเมืองมาเอาไปได้หรือเปล่าถูกไหมครับ
0: อ๋อไม่มีการไม่มีข
1: ้อให้มัน
0: ข
1: ้อห้ามไว้นะฮะ
0: ไม่มีข้อห้ามไว้ด้วยมันก็มีช่องอยู
1: ่ในช่องอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นอย่ากันนั้นเลยถ้าใครมีอำนาจอะไรต่างๆตัดได้ลดภาระให้ประชาชนเหมือนคืนประชาชนไปดีกว่าถูกไหมครับ
0: อืมเอาก็เรื่องนี้ก็คือยิ้มอ่ะถ้าตัดได้ก็ยิ้มได
1: ้ครับแม้จะน้อยแต่รวมแล้วก็เยอะถูกไหมครับ
0: เยอะเยอะ
1: คือบอกอันน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อนนะครับวันละ5สตางค์ต่อลิตรเนี่ยรวมเป็นล้านล้านลิตรร้อยกว่าล้านลิตรเนี่ยนะครับรวมแล้วก็เยอะนะครับ
0: เรื่องนี้ก็เมามันเหลือเกินครับอาจารย์ขอบพระคุณครับอาจารย์เสน่ห์ครับวันนี้ครับ
1: ด้วยความยินดีพรุ่งนี้พบกันนะคร
0: ับ พรุ่งนี้พบกันครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับก็เมามันดีครับเรื่องนี้ครับมันเห็นภาพแล้วก็มันพอที่จะดูแล้วมันขัดหูขัดใจบางอย่างนะฮะกับสิ่งที่เรียกว่า ทำลงไปแล้วหรือว่าได้ทุนไปแล้วมันจะ

0: เกิดอะไรกลับคืนมาซึ่งมันก็ชี้ชัดไม่ได้ขนาดนั้นนะครับว่ามันเกิดประโยชน์ขนาดไหนกับมูลค่าที่ถูกเก็บเข้าไปนะครับอ่ะสำหรับใครที่อยากประหยัดแล้วก็ประหยัดทั้งการทำอาหารประหยัดทั้งเรื่องของพลังงานด้วยอ่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งพลังงานนะคุณผู้ฟังหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวารุ่น RC1822ครับไม่ได้มีแค่หุงข้าวได้นะแต่ว่ายังทำได้อีกหลายอย่างเลยครับทำได้5ใน1หม้อเนี่ยทำได้5อย่างเลยนะครับ1ต้มตุ๋นทำซุปทำสตูได้ในหม้อเดียวความจุใหญ่สะใจถึง5ลิตรครับทำกินได้ทั้งครอบครัวพลังความร้อนจากไอ้น้ำสูงช่วยประหยัดค่าไฟและทำให้การทำอาหารเนี่ยลดลงไปลงเวลาทำอาหารเนี่ยลดลงไปกว่าครึ่งครับวัสดุทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายหัวมีรับประกันให้ยาวๆ1ปีคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วครับจากราคาปกติ 2,990 บาทลดแรงเหลือแค่ 1,390 บาทเท่านั้นจ่ายแค่พันต้นๆแต่ได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้ครับสนใจโทร02-114-3990สินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก Mcot ครับผมพักกันสักครู่ครับ
1: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
3: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 Tilter ยิม Why 2 Who Pavel Why 3 Ford Pete Why 4ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1เก่งฮาริส B 2 Pavel นเรศ B 3 Pete วสุธรB4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ทิติพงษ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัฒน์เอย่า R5อุ้มแบม5 Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Player 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายนนี
1: ้ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
0: ครับช่วงที่2ของไขปมคนในข่าวนะครับยังอยู่กับผมเสือโอ๊คนะครับก็ช่วงนี้มาคุยในมุมมองด้านจิตวิทยากันบ้างนะครับอยู่กับอาจารย์ปิ่นครับอาจารย์มนทยาอินทรสุขศรีผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาองค์กรบุคลากรและก็ศักยภาพภายในครับสวัสดีครับอาจารย์ปิ่นครับ
4: สวัสดีค่ะคุณโอ๊คสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะ
0: ก็ได้เราเพิ่งได้รู้เหมือนกันนะครับว่าบางอย่างที่เราใช้อยู่ก็ถูกตอดไปนู่นไปนี่ไปนั่นเหมือนกันนะอาจารย์ปิ่น
4: ซึ่งมันก็
0: ทำให้แบบรู้สึกว่าเอ้ยบางทีอ่ะความจริงใจในการที่จะหาทางลดในเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนจริงๆมันก็มีหลายทางจริงๆนะเพียงแต่ว่าเราจะเลือกทำผู้ที่รับผิดชอบเนี่ยจะเลือกทำในทางไหน

0: และจะทำหรือเปล่ามันก็เป็นบทพิสูจน์ในเรื่องของความจริงใจเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: ซึ่งมันจะทำให้ประชาชนรู้สึกว่าตอนนี้หลายๆคนเนี่ยมันสะสมนะตั้งแต่กองทุนน้ำมันตั้งแต่ภาษีมายาวจนถึงเนี่ยล่าสุดก็กองทุนอนุรักษ์พลังงานมันรู้สึกว่าค่าใช้จ่ายในน้ำมันที่เราเติมไปหรือว่าพลังงานที่เราใช้

0: นั่นมันทำให้แพงขึ้นหรือเปล่ารัฐควรทำอะไรดีหรือไม่ควรทำอะไรดี
1: โอเคคือมาคำจากคุณโนกเมื่อสักครู่เลยนะมันตรงและสอดคล้องคำว่า มีความรู้สึกสะสมมาเนี่ยค่ะจึงจะบอกว่ามันสอดคล้องกับในภาษาหรือว่ามุมมองในจิตวิทยานะคะโดยเฉพาะจิตวิทยาเกี่ยวกับประชาชนจิตวิทยาเกี่ยวกับองค์กรอ่ะคือในมุมเนี้ยขณะที่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยประชาชนเองก็มีความรู้สึกสะสมมาอยู่แล้วเนอะว่ารู้สึกว่าตัวเองต้องแบกรับภาระหรือว่ามีเรื่องของภาระเรื่องของค่าใช้จ่ายค่าครองชีพที่ก็ค่อนข้างสูงเนาะในทางจิตวิทยาก่อนเขาก็บอกว่าทำให้ประชาชนเนี่ยเริ่มรู้สึกเหมือนเกิดความล้าทางอารมณ์คืออ่อนล้าทางอารมณ์กับการบริหารของรัฐน่ะระวังง่ายๆเนาะมันก็ทำให้ความไว้วางใจนะคะในคือตรงเนี้ยมันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของ5สตางค์หรือว่าจำนวนเงินมากเท่ากับเรื่องของความรู้สึกว่าค่าใช้จ่ายไม่รู้ที่มาที่ไปที่ชัดเจนเนาะก็เลยทำให้เกิดความอาจจะมีกลุ่มนึงเนี่ยประมาณนึงเลยที่รู้สึกไม่พอใจและเกิดการตั้งคำถามว่าทำไมต้องจ่ายไปเพื่ออะไรแล้วใครได้ประโยชน์ดังนั้นจากคำถามเมื่อสักครู่ว่าแล้วรัฐควรจะทำอย่างไรเนาะในถ้าเอาในมุมของหลักจิตวิทยาในเรื่องของการบริหารรัฐหรือการปกครองค่ะเขาก็บอกว่าในช่วงแบบเนี้ยสิ่งที่รัฐน่าจะละกันจะไม่ใช้คำว่าควรละกันนะน่าจะทำเพื่อให้เกิดความรู้สึกที่ดีขึ้นก็คือการที่ออกมาแสดงความเห็นใจเข้าใจสื่อสารเชิงบวกว่าง่ายๆว่าอ่ะรับรู้ถึงความเดือดร้อนรับรู้ถึงความรู้สึกของประชาชนนะขณะเดียวกันถ้าเขาสามารถเปิดเผยข้อมูลแต่ว่าก็เห็นมีข่าวบางข่าวที่บอกว่าโอเคเขาจะพยายามหมายถึงกระทรวงนะคะจะเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใสมากขึ้นอ่ะก็ได้ยินมุมนี้มาบ้างแล้วอ่ะถ้าทำได้จริงกลางตัวเลขได้ให้เห็นชัดๆว่ามันทำไมถึงต้องเอาไปอยู่ตรงนี้มันมีประโยชน์อย่างไรหรือถ้าสามารถตอบคำถามได้อย่างเงี้ยค่ะรวมไปถึงในขณะที่ประชาชนตั้งคำถามแล้วอ่ะถ้าแสดงออกถึงการทบทวนเนาะทบทวนว่าอันไหนที่มันไม่ตอบโจทย์กับยุคสมัยแล้วอ่ะต้องกล้าที่จะชะลอต้องกล้าที่จะทบทวนหรือบางครั้งแสดงสัญลักษณ์ว่าพร้อมตัดสิ่งที่ซ้ำซ้อนออก
0: ซึ่งมันก็ซ้ำซ้อนจริงๆแหละมันคือแลกเปลี่ยนกับอาจารย์เสน่ห์เมื่อกี้คือมันมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนผ่านเรื่องของพลังงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องการวิจัยหานวัตกรรมที่เอามาใช้ทดแทนอะไรเหล่านี้ล้วนแต่มันก็มีเส้นที่แบบก้ำกึ่งว่าจะเกี่ยวข้องกันอยู่หรือเปล่าเออมันพอมันดูซ้อนกันไปแล้วมันดูเหมือนเอ้ยแล้วมันจะเป็นการคุ้มค่าหรอเหมือนกับว่าแล้วอันไหนมันคือหน้าที่หลักของกองทุนกันแน่หรือว่ากองทุนควรจะตั้งธงใหม่หรือเปล่าทำอะไรที่มันชัดเจนขึ้นหรือเปล่า
1: ใช่เพราะว่าประชาชนปัจจุบันเนี่ยโอเคเราไม่ได้ปฏิเสธเนาะถ้าการที่จะนำเงินนั้นไปใช้แล้วมันเป็นประโยชน์คุ้มค่าประชาชนปัจจุบันเข้าใจ
0: มันมีอยู่แล้วใช่คร
1: ับใช
0: ่ไม่ลงทุนมันไม่มี
1: บอกว่ามันคุ้มค่าไหมแล้วมันยังตอบโจทย์จริงไหม
0: ครับใช่เพราะว่าความรู้สึกหรือว่าไม่ใช่ความรู้สึกเดียวหรอกหลักข้อเท็จจริงสมเหตุความสมเหตุสมผลเนี่ยมันแน่นอนว่าความหมายหรือว่าการตั้งหน่วยงานอย่างกองทุนมาเนี่ยจริงๆแล้วมันน่าจะต้องมีหลักการใช่ไหมฮะเพื่ออะไรทำไปทำไมแล้วผลเป็นอย่างไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วแต่เราจะตั้งหลักการกันเองแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันตรงตามหลักการนั้นขนาดไหนแล้วหรือยังเม็ดเงินพอเม็ดเงินที่แต่ละโครงการได้ไปผมว่าก็คงไม่น้อยหรอกคงไม่มีโครงการไหนที่มันแบบมาขอเงินหลักสองสามหมื่นนะคงไม่มีหรอกนะถ้าสองสามหมื่นแล้วทำได้ประมาณโอ้ยอะไรเงี้ยเปลี่ยนมันยศไม่มีใครมาคิดเล็กคิดน้อยหรอกแต่ถ้ามันเป็นโครงการหลักร้อยล้านสิบล้านร้อยล้านพันล้านก็มีอะไรเงี้ยทำให้แบบคำข้อสงสัยก็ต้องชี้แจงต้องคลายความสงสัยมันมีเหตุผลที่พอจะ ทำให้เราฟังขึ้น

0: เนี่ยหมายว่าหรือว่าเอางี้ดีกว่าเราควรปรับวิธีการให้มันเหมาะกับสภาพปัจจุบันแล้วหรือยัง
1: คือมัน จริงๆอ่ะไอ้เรื่องของไม่ว่าจะเป็นนโยบายหรืออะไรต่างๆมันควรจะต้องมีการปรับหรือว่าทบทวนอยู่ตลอดนะคุณโอ๊คเนาะเพราะว่าอ่ะโอเคอย่างกรณีอย่างนี้ก็ตามเนี่ยวัตถุประสงค์ดั้งเดิมเลยที่เขาเคยสื่อสารตอนแรกโอเคตอนนั้นน่ะไอ้วัตถุประสงค์เดิมมันก็มีคุณค่าแหละมีประโยชน์แหละเพราะว่าในมุมของการอนุรักษ์เรื่องของพลังงานมันเป็นเรื่องที่แต่หมายถึงว่าประเทศหรือทุกประเทศเนี่ยให้ความสำคัญหรือต้องทำอยู่แล้วซึ่งอย่างที่บอกว่าโอเคประชาชนเราเข้าใจได้แต่ขณะเดียวกันเนี่ยในเรื่องของการคือการมองไปว่าลดต้นทุนประเทศในระยะยาวเนี่ยในขณะที่บริบทหลายๆอย่างมันก็เปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเนาะวิธีการมันก็คงจะต้องมีการทบทวนหรือว่าปรับเพราะว่ายุคนี้ประชาชนแน่นอนคาดหวังมากๆในเรื่องของความโปร่งใสอย่างเมื่อสักครู่ที่คุณโอพูดถึงว่าไอ้สิ่งที่เขาเอาเงินไปใช้หรือกองทุนเนี่ยคือสิ่งนี้มันทำให้สะท้อนกลับมาว่านั่นแปลว่าประชาชนเองอ่ะเรารู้สึกว่าเรายังไม่ได้ข้อมูลเราไม่เคยได้ข้อมูลที่ชัดเจนมากพอเราถึงตั้งคำถามหรือว่าเรายังไม่ทราบมากพอว่าตกลงแล้วเอาไปใช้เพื่ออะไรตรงไหนอย่างไรอย่างแท้จริงดังนั้นเนี่ยถ้ากองทุนสามารถแสดงให้เห็นได้ว่าหรือการนำเงินไปใช้สามารถแสดงให้เห็นว่าแต่ละบาทหรือว่าเงินที่นำไปใช้ช่วยประเทศได้อย่างเท่าไหร
0: ่
1: ลดคือสื่อสารให้มันชัดเจนเนาะลดเหมือนองค์กรเนี้ยคุณโอ๊คเวลาที่จะนำเงินหรือนโยบายอะไรไปใช้องค์กรแม้กระทั่งองค์กรหนึ่งองค์กรเล็กๆอ่ะก็สำคัญมากที่เขาจะต้องสื่อสารให้เห็นว่ามันไปอยู่ตรงไหนบ้างเพื่อให้คนในองค์กรน่ะไม่เกิดคำถามอันนี้ก็คล้ายๆกันว่าประชาชนพร้อมจะเข้าใจเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะบริหารการเปลี่ยนแปลงอะค่ะโครงการบางอย่างเนาะในอดีตดีแต่ปัจจุบันน่ะถ้าไม่ได้ปรับมันก็อาจจะกลายเป็นภาระในปัจจุบันก็ได
0: ้แน่นอนเนาะคือใดๆคือถ้ามันทำให้เกิดภาระปุ๊บเนี่ยมันย่อมต้องตั้งข้อสงสัยแล้วใช่ไหมอาจารย์ปิ่นว่าทำไมมันถึงกลายเป็นภาระไปได้คือการเก็บอะในยุคที่แบบเอ้ยเศรษฐกิจดีหรือว่าเขาเรียกว่าน้ำมันไม่ได้แพงมากเหมือนปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์มันเอื้อเนาะคือโอเคคนก็แบบเออก็ดีนะเก็บไปใช้ในอย่างน้อยก็เป็นทุนสำหรับคนที่กำลังจะคิดในเรื่องของประหยัดพลังงานอะไรมันก็ใช่แต่พอถึงเวลาณช่วงนึงที่มันสถานการณ์มันเริ่มกระเป๋าเริ่มไม่พอเพียงพออ่
1: ะ
0: หรือมันต้องประหยัดขึ้นอ่ะแล้วทำไมการประหยัดของมันอยู่ที่ประชาชนอย่างเดียวล่ะ
1: นี่ไงเพราะเนี่ยประชาชนพอประชาชนมีความรู้สึกแบบนี้รัฐต้องทำอะไรแล้วถูกไหมต้องอ่านหนึ่งทบทวนแต่ทบทวนยังไม่พอเขาเรียกชี้แจงยังไงให้ช่วยผ่อนคลายความรู้สึกที่ประชาชนกำลังรู้สึกว่าตัวเองได้รับผลกระทบที่สัมผัสได้อยู
0: ่ครับโจทย์นี้ก็ถือว่ายาก1โจทย์เพราะว่ามมันเป็นเรื่องที่ไม่รู้ว่าคนที่กลุ่มกองทุนอยู่เขาจะปล่อยขนาดไหนเน
1: า
0: ะ
1: เนี่ยก็เป็นเสียงของประชาชนที่ตั้งคำถาม
0: แต่ก็ยังว่าแหละครับก็เข้าใจว่ามันพอมีเสียงสะท้อนออกมาแล้วเนี่ยถึงเวลามันก็จะอาจจะต้องมีการอาจจะถึงไม่ถึงการขั้นปรับเปลี่ยนแต่ว่ามันมีกติกาที่หรือว่าแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจนขึ้น
1: ใช
0: ่ถ้าไม่ชัดเจนมันจะเกิดอะไรในมุมจิตวิทยาไหมสั้นๆนะอาจารย์บิน
1: ถ้าไม่ชัดเจนก็แน่นอนคือความเชื่อมั่นก็ยิ่งหายไปอีกทีนี้พออนาคตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนโยบายอะไรที่ออกมาหรือว่าอะไรที่เป็นโครงการแบบประมาณนี้อีกอ่ะคือก็จะทำให้ประชาชนยิ่งตั้งคำถามเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าความชัดเจนไม่เกิดไม่ได้รับความรู้สึกที่แบ่งเบาความรู้สึกออกไปเนี่ยความร่วมมือในอนาคตก็จะยิ่งน้อยลงในมุมประชาชนนะคะ
0: หรือว่ารู้สึกจะไม่อยาก
1: ส่วนร่วม
0: หรือว่ารู้สึกจะไม่อยากเชื่อใจไว้ใจไม่อยากจ่ายแล้ว

0: นี่ใช่การจ่ายก็จะยิ่งรู้สึกตั้งคำถามมากขึ้นรู้สึกไม่อยากที่จะสนับความสนับสนุนนั่นแหละเนาะในทางใจจะลดลง
1: ครับประมาณนี้แล้วกันครับอาจารย์ปิ่น
0: ค่ะ
1: ขอบพระคุณมากเลยครับ
0: ค่ะ
1: ครับวันนี้สวัสดีครับ
0: ค่ะ
1: หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับไขปมคนในข่าวในวันนี้ขอบคุณทุกข้อความที่ร่วมส่งกันมานะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100 บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2 คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50 บาทต่อวันถ้าแชร์3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN Good Morning ASEAN ช่วงสวัสดีอาเซียน
1: อรุณสวัสดิ์ค
2: ่
1: ะ
2: อรุณสวัสดิ์ครับสวัสดีครับพี่เจเจครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับ
1: ค่ะสวัสดีพี่ต้นและสวัสดีคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านด้วยนะคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังค่ะเข้าสู่รายการ Good Morning อาเซียนนะคะเช้าวันนี้อยู่กับเจเจวัชรินทร์เศรษฐกุดันและพี่ต้นคุณสุชาติชวางกูลค่ะ
2: ครับผมเราสองคนมาเสิร์ฟข่าวให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับว่าเกิดอะไรกันขึ้นบ้างในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาเรื่องราวที่แบบโอ้โหปะทุดุเดือดกันไปทั่วโลกที่เป็นอย่างไรต้องมาติดตามกันเลยทีเดียวนะครับจนกระทั่งถึงเวลา 6:40 นาทีวันนี้คุณชูมอนผู้สื่อข่าวจากเมียนมาจะมาอัปเดตข้อมูลจากเมียนมาเรื่องของการที่เมียนมาเนี่ยได้นำเสนอนะครับ issue dominate ASEAN meeting ในมะนิลาโอ้โหเรียกว่าก็ไปเป็นประเทศที่เรียกว่าเรื่องที่เขานำเสนอเนี่ยก็คือหามากในมะนิลานะครับซึ่งเป็นการประชุมอาเซียนอยู่ในขณะนี้เมียนแล้วก็เมียนมากับลาวนะครับก็จะเปิดพรมแดนทางด้านแม่โขงนะครับทางด้านแม่น้ำโขงที่ติดต่อกันในเรื่องของการติดต่อไปมาหาสู่กันแต่ว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามกันเลยครับ
1: ใช่ค่ะส่วนช่วงเจาะลึกอาเซียนวันนี้นะคะ 7:10 ค่ะรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะจะมาเล่าในประเด็นจีนเดินหน้าวางระเบียบธรรมาภิบาล AI โลกนะคะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาติดตามกันให้ได้นะคะในช่วงเจาะลึกอาเซียน 7:10 วันนี้ค่ะ
2: ครับผมก็เป็นประเด็นร้อนที่เราต้องติดตามก่อนรู้ก่อนเราจะได้ไม่ตกขบวนนะครับคุณผู้ฟังครับว่า AI เป็นยังไงแล้วจะต้องปฏิบัติการกันยังไงบ้างเพราะทางจีนก็เพิ่งจะเสร็จการประชุม AI โลกไปแล้วซึ่งนายกของเราก็ไปร่วมงานนี้ด้วยเนาะต้องติดตามเลยเดียวครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามพวกเราได้นะครับตอนนี้ขึ้นแล้วนะครับทาง Facebook ทาง TikTok ทางเพจของเราทางเว็บไซต์ของเรามีให้ครบทุกช่องทางนะครับ
1: ใช่ค่ะเราไปติดตามเรื่องเด่นประเด็นร้อนของวันนี้กันก่อนเลยก็แล้วกันนะคะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะคือในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเราจะเห็นได้เลยว่าสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยกลับมาถล่มโจมตีกันอีกแล้วนะคะและล่าสุดค่ะเฮกเซตนะคะซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐค่ะก็ได้เปิดเผยกับ CNN นะคะบอกว่าเฮกเซต says Iran war caused $37.5 billion so far as administration seeks more funding ค่ะคือไม่น่าเชื่อนะคะว่าสงครามอิหร่านเนี่ยได้ทำให้

0: รัฐนะคะต้องผลาญงบประมาณไปแล้วมากถึง 3.75 ก็คือ 37,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะขณะที่ตอนนี้เนี่ยรัฐบาลก็กำลังเร่งขออนุมัติงบประมาณเพิ่มด้วยนะคะสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่ารุนแรงถึงขีดสุดแล้วก็ไม่น่าเชื่อเลยว่าสหรัฐจะทุ่มเงินงบประมาณมากถึงขนาดนี้นะคะในการทำสงครามกับอิหร่านนะคะซึ่งเรื่องนี้พีเท็กเซตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐก็ได้เปิดเผยนะคะว่าสงครามที่สหรัฐได้ดำเนินการโจมตีต่ออิหร่านนั้นใช้งบประมาณหมดไปแล้วถ้าคิดเป็นเงินบาทให้นะคะก็คือ 1.312 ล้านล้านบาทค่ะแต่ว่าบรรดาผู้เชี่ยวชาญนะคะก็เปิดเผยกับนักข่าวCNNค่ะว่าตัวเลขงบประมาณที่แท้จริงเนี่ยมันน่าจะสูงกว่านี้อย่างมากเลยทีเดียวนะคะแล้วขณะเดียวกันก็มีคำเตือนจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะบอกว่าสหรัฐเนี่ยจะโจมตีพื้นที่ที่เป็นสถานปฏิบัติการใต้ดินอันแข็งแกร่งและก็เชื่อว่าเชื่อมโยงกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านในเร็วๆนี้นั่นก็หมายความว่าสถานการณ์และสงครามที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางจะยังไม่ยุติลงได้ง่ายๆนะคะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะและนอกจากนี้ค่ะพีทแท็กเซตนะคะยังชี้แจงต่อสมาชิกรัฐสภาด้วยนะคะว่าประเทศที่อยู่เบื้องหลังแล้วก็หนุนหลังให้อิหร่านเนี่ยสามารถยืนหยัดอยู่ได้ในสงครามครั้งนี้ก็คือจีนกับรัสเซียนะคะนี่ก็เป็นคำเปิดเผยที่พีทแท็กเซตได้กล่าวต่อคณะกรรมการงบประมาณแห่งวุฒิสภาค่ะ
1: พี่พีทใครๆเขาก็รู้กันทั้งนั้นแหละไม่ต้องรอพี่พีทพูดหรอกเรื่องนี้ใช่ไหมครับใครๆก็น่าว่าจะเป็นแบบนั้นแต่เรื่องของสงครามตอนออกกลางเนี่ยก็ยังเรียกก็ส่งผลกระทบไปอีกนะครับเพราะว่ากลุ่มฮูตีในเยเมนก็ประกาศแล้วนะครับที่จะปิดนะครับช่องแคบตรงทางเข้าที่เขาเรียกว่าตรงนั้นเป็นทะเลแดงครับหรือเรดซีเนี่ยค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเราไปดูในแผนที่เราจะเห็นว่าประเทศเยเมนเนี่ยเขาอยู่ตรงปากมันเหมือนถ้าเป็นบ้านเราก็เรียกว่าอยู่ปากซอยอ่
0: ะ
1: แล้วเขากำลังจะปิดปากซอยนะครับซึ่งประเทศซาอุดีอาระเบียเนี่ยเขามีทางออกทั้งทางอาระเบียนกอล์ฟออฟเพอร์เชียทางฝั่งนู้นซึ่งก็โดนปิดไปแล้วทางช่องแคบฟูตีทางช่องแคบเฮอร์มูสนะครับเรือน้ำมันอะไรของเขาออกจากซาอุดีอาระเบียก็เลยออกทางนั้นไม่ได
0: ้
1: ก็เลยขนย้ายมาลงทางด้านนี้นะครับทางด้านทะเลแดงแล้วก็เพื่อที่จะได้ขนน้ำมันออกมาผ่านทางช่องแคบตรงนี้ออกมาแต่ว่าฮูตีเขาก็ไปทำการปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งทางฮูตีเขาบอกว่านี่เป็นมาตรการที่สุดยอดแล้วล่ะนะตาต่อตาฟันต่อฟันนะแล้วก็เพราะว่าซาอุดีอาระเบียก็เหมือนกับว่าเป็นไม้เบื่อไม้เบากับทางเยเมนเนี่ยมานานแสนนานนะครับทำให้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์เนี่ยซึ่งราคาอันอิงระดับโลกตอนนี้พุ่งทะลุ90ดอลลาร์ต่อบาร์เรลไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับทำให้เป็นเรียกว่าราคาน้ำมันที่สูงขึ้นเรียกว่าเป็นประวัติการเลยในรอบหลายเดือนที่ผ่านมาครับผม
0: ใช่ค่ะแล้วถ้าหากว่าดูจากราคาน้ำมันนะคะในระหว่างที่พี่ต้นเล่าเรื่องนี้นะคะเจก็อยากทราบว่าเอ๊ะเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกในตลาดซื้อขายล่วงหน้าพุ่งไปถึงไหนแล้วนะคะปรากฏว่าราคาน้ำมันดิบในตลาดซื้อขายล่วงหน้านะคะน้ำมันดิบเบรนท์ค่ะพุ่งขึ้นไปเคลื่อนไหวอยู่ที่ 91.01 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลแล้วนะคะส่วนราคาน้ำมันดิบในตลาดสหรัฐนะคะ WTI นะคะก็อยู่ที่ 84.72 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลค่ะ
1: ครับแล้วมีรายงานจากทางนิวยอร์กไทม์ด้วยนะครับว่าผู้ทหารที่เสียชีวิตของสหรัฐอเมริกาเนี่ยตอนนี้ก็เพิ่มมาเป็น3นายแล้วนะครับตามที่ได้มีรายงานชื่อออกมารายแรกคือจ่าสิบเอกไมเคิลเอมานูเอลสวินสตันอายุ30ปีจากรัฐนอร์ทแคโรไลนานะครับแล้วก็มีอีก2รายที่ได้บาดเจ็บและที่ได้เสียชีวิตแล้วคาดกันว่านะครับตัวเลขของทหารที่ได้รับบาดเจ็บของสหรัฐอเมริกาปัจจุบันนี้น่าจะเพิ่มมากขึ้นกว่า100นายแล้วนะครับซึ่งก็เป็นการเรียกว่าทางเซนคอมเนี่ยยังไม่เปิดเผยตัวเลขที่แท้จริงออกมาแต่ทางนิวยอร์กไทมส์เนี่ยก็คาดว่าอันเนี้ยมากกว่าเพราะว่าเราไปดูที่พื้นที่ที่เขาโจมตีเนี่ยเขาถ้าเราไปดูพื้นที่ด้วยนะเราดูแผนที่ด้วยนะครับโจมตีไปถึงนู่นนะจอร์แดนซึ่งจอร์แดนเนี่ยอยู่ไกลจากอิหร่านมากนะครับจะต้องข้ามอ่าวเปอร์เซียข้ามซาอุดีอาระเบียข้ามอิรักแล้วก็ไปถึงที่จอร์แดนซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของอิสราเอลแล้วก็มีพื้นที่ฐานทัพของสหรัฐอเมริกาในอิรักนะครับก็โดนโจมตีไปด้วยนะครับคาดว่าจะเสียหายมากแล้วก็งบประมาณที่ค่าใช้จ่ายนี่มันเกินกว่าที่ท่านพีคแฮกเซกนั้นได้พูดมาตามที่เดได้รายงาน

0: แล้วก็มีบรรดานักวิเคราะห์ค่ะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะเคยประเมินกันเอาไว้นะคะเมื่อเดือนมีนาคมปีนี้เองนะคะว่าสงครามอิหร่านกับสหรัฐเนี่ยจะทำให้ผู้เสียภาษีในสหรัฐอเมริกาต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายนะคะมากกว่า890ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อวันคิดเป็นเงินบาทนะคะพี่ต้นฟังแล้วคือเห็นตัวเลขแล้วจะเป็นลมค่ะก็คือถ้าคิดเป็นเงินบาทก็คือจะต้องทำให้ชาวอเมริกันเนี่ยแบกรับภาษีนะคะถึง 3.30,000 กว่าล้านบาทต่อวันค่ะอันนี้เขาก็อ้างอิงมาจากการปฏิบัติการทางทหารที่เห็นมานะคะตั้งแต่ช่วงวันที่28กุมภาพันธ์นะคะแล้วก็เนี่ยเป็นตัวเลขที่เคยประเมินกันเอาไว้ในเดือนมีนาคมแล้วตอนหลังค่ะในเดือนพฤษภาคมนะคะเจ้าหน้าที่ควบคุมงบประมาณของกระทรวงกลาโหมสหรัฐได้ประเมินค่าใช้จ่ายเอาไว้เพิ่มขึ้นไปกว่านั้นอีกค่ะก็คือ 29,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะหรือประมาณ 1.01 ล้านล้านบาทค่ะ
1: เรื่องของสหรัฐเรื่องของท่านผู้นำนี่ก็ไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะครับสหรัฐเนี่ยทำประกาศภาษีนำเข้าน้ำมันจากแคนาดาเพิ่มขึ้นอีก 50% นะครับหลังจากที่คือตอนนี้ที่ทางแคนาดาซึ่งเขาเป็นประเทศที่อยู่ติดกันทางด้านเหนือของสหรัฐอเมริกาเขากำลังประสบกับภัยของไฟป่านะครับเรื่องควันไฟเนี่ยมันก็เลยลอยเข้ามาในสหรัฐนะครับในดินแดนในสหรัฐท่านโดนัลด์ทรัมป์ก็โกรธเรื่องนี้มากเมื่อวันจันทร์ก็เลยประกาศที่จะเรียกเก็บภาษีร้อยละ50กับสินค้านำเข้าจากแคนาดาจำนวนมากโดยจะมีผลใน30วันนะครับยกเว้นพวกเชื้อเพลิงปลาปุ๋ยและแร่ธาตุสำคัญของแคนาดาทรัมป์ประกาศภาษีดังกล่าวเนี่ยหลังจากข่มขู่ที่จะคว่ำบาตรแคนาดาเรื่องควันไฟป่าที่ลอยเข้ามาปกคลุมสหรัฐหลังจากการที่แคนาดาประกาศนะครับอย่างว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่ต้องจริงๆแล้วอ่ะเวลาเกิดอะไรแบบนี้นะเขาประเทศที่เขาอยู่เคยคู่กันเนี่ยเกิดด้านหนึ่งอีกด้านก็จะไปช่วยนะอย่างตอนที่ไฟป่าไหม้ที่ลอสแอนเจลิสแคลิฟอร์เนียเนี่ยแคนาดาก็ส่งคนไปช่วยนะครับเจ้าหน้าที่ของแคนาดาก็ไปเสียชีวิตในการช่วยไฟป่าที่นั่นแต่คราวนี้สหรัฐไม่ช่วยอะไรแคนาดาเลยแถมยังจะมาประกาศขึ้นภาษีนำเข้าของจากแคนาดาที่นำเข้าสู่สหรัฐอีกด้วยครับ
0: ดูแล้วก็มีแต่เรื่องหนักอกหนักใจทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าจะพูดถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องนะคะกับสภาพสิ่งแวดล้อมนะคะก็มีรายงานนะคะแล้วนอกจากนี้แล้วก็ยังรวมไปถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของผู้คนด้วยนะคะอันนี้เนี่ยก็มีอีกประเด็นหนึ่งค่ะที่จะเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังไว้เป็นอุทาหรณ์นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพค่ะมีรายงานนะคะจากอิตาลีนะคะและก็เป็นผลการศึกษาจากสถาบันสาธารณสุขแห่งชาติอิตาลีด้วยค่ะเขาบอกว่าตอนนี้นะคะปริมาณเด็กชายและเด็กหญิงในอิตาลีเนี่ยที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐานปัจจุบันมากกว่า120ค่ะนะคะขณะเดียวกันสัดส่วนของเด็กที่มีภาวะโรคอ้วนก็ยังคงอยู่ในระดับสูงมากนะคะประมาณ10%ค่ะส่วนเด็กที่มีภาวะโรคอ้วนขั้นรุนแรงเนี่ยมีมากเกินกว่า2%ทีนี้คำว่าน้ำหนักเกินกับโรคอ้วนต่างกันอย่างไรนะคะเราคงจะต้องแยกความแตกต่างกันซะก่อนนะคะสำหรับผู้ใหญ่เนี่ยการจะประเมินว่าคนนั้นมีภาวะโรคอ้วนหรือไม่น้ำหนักเกินอย่างไรเนี่ยนะเขาจะพิจารณาจากดัชนีมวลกายใช่ไหมคะหรือที่เรียกกันย่อๆว่า BMI อะค่ะก็คือเอาส่วนสูงนะคะมาลบด้วยน้ำหนักนะคะถ้าหากว่าค่า BMI เกินเกณฑ์นะฮะจากที่กำหนดเอาไว้เนี่ยนั่นหมายความว่าคุณเข้าข่ายน้ำหนักเกินนะถ้าหากว่ามีค่า BMI เกิน25นั่นหมายความว่าคนคนนั้นมีภาวะเข้าข่ายน้ำหนักเกินแล้วถ้าหากว่าเกินตัวเลข30ขึ้นไปอันนี้จัดอยู่ในกลุ่มโรคอ้วนแต่ว่าสำหรับเด็กค่ะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะกุมารแพทย์นะคะเขาจะใช้เกณฑ์อ้างอิงตามเปอร์เซนไทล์โดยเด็กที่มีค่าน้ำหนักเกินเปอร์เซนไทล์ที่85จะถือว่ามีภาวะน้ำหนักเกินและถ้าค่าเปอร์เซนไทล์มันอยู่ที่เกิน97ขึ้นไปคนนั้นจะถือว่าเป็นโรคอ้วนทีนี้สาเหตุของภาวะโรคอ้วนในเด็กนะคะการวิจัยเขาก็เชื่อมโยงค่ะว่ามันเกิดจากปัจจัยหลายประการเลยนะคะที่สำคัญเลยก็คือ1ขาดการออกกำลังกาย2พฤติกรรมติดหน้าจอและพฤติกรรมในการใช้ชีวิตประจำวันก็คือไม่ค่อยจะขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวร่างกายนะคะดูโทรศัพท์เล่นมือถือนานๆจนรวมไปถึงนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอนอกจากนี้ค่ะพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่ถูกสุขลักษณะนะคะมีว่าจะเป็นกินไม่ถูกเวลากินอาหารไม่ครบหมวดหมู่อันนี้ก็จะทำให้เกิดภาวะโรคอ้วนในเด็กด้วยเช่นกันและไม่เท่านั้นยังไม่พอเป็นโรคอ้วนแล้วยังมีความเสี่ยงที่จะ

0: กลายเป็นโรคเบาหวานด้วยจากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับภาวะโรคอ้วนในเด็กเมื่อเร็วๆนี้นะคะชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ร่วมกันค่ะระหว่างการเพิ่มขึ้นของโรคเบาหวานชนิดที่2ในกลุ่มเด็กและเยาวชนค่ะเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เกิดในหลายๆประเทศยุคนี้ซึ่งอาจจะรวมถึงประเทศไทยเราด้วยก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าเราสำรวจพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเด็กในยุคปัจจุบันนี้เราจะเห็นได้เลยว่าเด็กขาดการออกกำลังกายเยอะนะคะแล้วก็อยู่กับ device หรือว่าโทรศัพท์มือถืออยู่กับหน้าจอนะคะและไม่ค่อยได้มีกิจกรรมออกกำลังกายนอกบ้านหรือว่าไปวิ่งไปเดินไปเล่นกับเพื่อนๆนอกบ้านอันนี้เสมือนกับว่าเป็นภาวะร่วมนะคะของเด็กในยุคใหม่นี้นะคะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะ
1: ก็เพราะฉะนั้นเมื่อตอนเราเป็นเด็กๆเนา
0: ะ
1: ก็จะพยายามแบบชอบให้เด็กทานเยอะๆบอกให้อ้วนๆนี่จำมั่มอะไรเงี้ยบอกน่ารักอ่ะจะได้โตเร็วๆนะแต่ตอนนี
0: ้เดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้ว
1: ปัญหาน้ำหนักเกินไม่ได้แล้ว
0: เพราะน้ำหนักเกินโรคก็ตามมานะคะ
1: ใช่ครับผมก็เรียกว่าต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดกันไปเลยเรื่องของสภาพแวดล้อมเรื่องของสุขภาพแล้วก็เรื่องของสังคมนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับผมพาไปที่สิงคโปร์บ้างเมื่อวานนี้นะครับคุณผู้ฟังครับพี่เจเจครับวันที่21กรกฎาคมเป็นวันที่เขาฉลองนะครับวัน Racial Harmony Day Celebration ก็คือการเฉลิมฉลองวันที่วันสามัคคีทางเชื้อชาติของสิงคโปร์เพราะว่าประเทศสิงคโปร์เนี่ยคือเขาเป็นประเทศก่อนที่จะได้ตั้งเป็นประเทศนะเขาเป็นเมืองท่าใช่ไหมเป็นท่าเรือเพราะฉะนั้นก็จะมีทั้งคนเชื้อสายจีนคนเชื้อสายมาเลเซียมาเลย์นะครับคนเชื้อสายมาเลย์แล้วก็ตอนนั้นอังกฤษเขาเป็นเจ้าอาณานิคมเขาก็ขนคนมาจากอินเดียมาทำงานอยู่ที่นี่มีคนอังกฤษด้วยคนจีนอพยพอะไรต่างๆแบบก็เป็นเลยกลายทำให้เขาเนี่ยกลายเป็นประเทศที่เรียกว่า melting pot ของเอเชียก็คือเป็นหม้อจับฉ่ายใบใหญ่ของเอเชียจริงๆเพราะว่ามีคนที่หลากหลาย
0: หลอมรวมหลากหลายทางชาติพันธุ์ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับแล้วก็ผมตอนที่ผมเคยไปนะมันก็ปีมาแล้วไม่รู้ยังเป็นอยู่หรือเปล่าแต่ก็ที่ยังเป็นอยู่ก็คือสถานีโทรทัศน์ของเขาเนี่ยเขาจะออกอากาศพร้อมกันนะครับ4ภาษาคือมีภาษาอังกฤษภาษาจีนนะครับก็ภาษาจีนน่าจะเป็นจีนกวางตุ้งนะที่เขาอยู่ที่นั่นกันนะแล้วก็มีภาษาทมินแล้วก็ภาษามาเลย์4ภาษาพร้อมกันนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีความหลากหลายทางเชื้อชาติมากที่พอเรามีความหลากหลายทางเชื้อชาติเหมือนประเทศเราเหมือนกันเนาะเราก็จะมีการแบบคนนี้เป็นถ้าเป็นนักถือศาสนาอิสลามเราก็จะเรียกเขาว่าแขกอะไรอย่างเงี้ยก็บางทีจะถามหรือจะพูดอะไรที่แบบฟังแล้วเขาฟังแล้วก็แบบเขาไม่สบายใจหรือว่าบางทีเราจะพูดอะไรที่ถามคนที่มาจากตามพื้นที่ต่างๆในจังหวัดของเราในประเทศของเราทางตะวันออกเฉียงเหนือหรือทางเหนือทางใต้เนี่ยพูดอะไรที่แบบเขาฟังแล้วเขาไม่สบายใจเหมือนกันเพราะฉะนั้นที่สิงคโปร์เขาก็จะมีประเด็นนี้เหมือนกันแต่ว่าทางกระทรวงศึกษาธิการของสิงคโปร์เนี่ยนะครับได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ในการที่จะให้ความรู้กับผู้คนนะให้มีความรู้สึกให้เรามัดระวังในเรื่องของคำพูดในเรื่องของการปฏิบัติต่อกันปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพแล้วก็ด้วยความเข้าใจนะครับความแตกต่างทางเชื้อชาตินะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเดสมอนด์ลีเนี่ยท่านได้ไปร่วมงานนี้นะครับแล้วก็ไปร่วมบทเรียนการศึกษาลักษณะนิสัยและความเป็นพลเมืองซึ่งนักเรียนเนี่ยถูกขอให้ตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแบบแผนทางเชื้อชาติโดยเขาทำเป็นเหมือนกับเวิร์กช็อปนะครับแบ่งห้องเรียนเนี่ยเป็น3กลุ่ม3มุมนะครับว่าเมื่อเราได้ฟังคำพูดแบบนี้แล้วเนี่ยนักเรียนรู้สึกยังไงกับคำพูดเหล่านี้นะครับอย่างเช่นเขาถามว่าชาวมาเลย์ทุกคนไม่ชอบอาหารรสเผ็ดหร
0: อ
1: เราฟังแล้วเราเชื้อสายมาเลย์หรือเปล่าเราไม่รู้นะแต่เราฟังแล้วเรารู้สึกยังไงนะครับก็ให้เราแยกไปตามมุมต่างๆก็คือมีมุมที่แบบไม่แน่ใจมุมที่รู้สึกอึดอัดแล้วก็มุมที่รู้สึกว่ามันก็เป็นคำถามปกติอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เขาบอกว่าเด็กส่วนมากเนี่ยจะไปอยู่ตรงที่ไม่แน่ใจเราควรจะพูดอย่างนี้หรือเปล่าแล้วก็อีกจำนวนหนึ่งที่มีเชื้อสายมาเลย์เนี่ยเขาก็จะไปอยู่ในมุมที่รู้สึกอึดอัดนะแต่บางคนที่มีเชื้อสายจีนเขาก็ไปรู้สึกไปอยู่ตรงมุมนั้นที่รู้สึกอึดอัดเหมือนกันทีนี้ท่านก็เลยบอกว่าเนี่ยการแบ่งกันแบ่งปันประสบการณ์เราจะไปทำพูดบอกว่าเพราะคนอาหารมาเลย์เขาส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นรสค่อนข้างจะเผ็ดใช่ไหมก็จะไปตีคลุมทุกคนไม่ได้หรือแม้แต่ตัวท่านเองท่านก็บอกว่าท่านก็เคยเจอวิกฤตแบบนี้เหมือนกันนะเพราะว่าตอนที่จะไปสั่งอาหารที่มีหมูนะครับประกอบอยู่

0: ู่ในอาหารแต่ว่าตัวท่านเนี่ยท่านเป็นเขาเรียกว่าเป็นลูกผสมนะครับก็คือเป็นคนที่ผสมระหว่างเชื้อสายจีนกับเชื้อสายมาเลย์นะครับซึ่งในภาษาของสิงคโปร์เนี่ยเขาเรียกว่าเปอรานากันนะครับเป็นเชื้อชาติพันธุ์ลูกผสมจำนะชื่อจะเป็นจีนแต่ว่าหน้าเนี่ยจะออกเป็นมาเลย์กันเพราะฉะนั้นคนขายเนี่ยซึ่งเขาเป็นคนขายบะหมี่มีหมูด้วยแล้วเขาก็จะบอกเธอน่าจะกินไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งท่านก็บอกว่ามันเป็นการตีขลุ่มโดยที่เราเลยทำให้คนที่ถูกทักแบบนี้จะรู้สึกเกลียดอัดนะแต่ทีนี้ทำไมทางของสิงคโปร์เขาจึงต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของความเซนซิทีฟในเรื่องเชื้อชาติที่มีอยู่ในประเทศด้วยกันเพราะว่าเมื่อวันที่21กรกฎาคมปีพ.ศ.2507นะครับมันเคยเกิดเหตุจลาจลปะทะกันระหว่างชุมชนมาเลย์กับชุมชนชาวจีนที่อยู่ในประเทศสิงคโปร์เนี่ยแล้วก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายคนแล้วก็บาดเจ็บหลายร้อยคนเลยนั่นเป็นประสบการณ์ที่สิงคโปร์ไม่เคยลืมแล้วเพราะฉะนั้นก็พยายามที่จะสร้างฮาร์โมนีหรือความกลมเกลียวสมานฉันท์ให้อยู่ด้วยกันนะครับของทุกคนที่อยู่ในมาเลเซียอันนี้ผมว่าเป็นบทเรียนของเราเหมือนกันนะตอนนี้เรากำลังโดนอะไรก็แล้วแต่คนในบ้านเราก็พยายามที่จะสร้างความเกลียดชังให้กับประเทศข้างๆที่เรากำลังมีปัญหากับเขาอยู่นะครับซึ่งก็อยากจะกลับเรียนไปถึงคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับว่ามันเป็นเรื่องของนักการเมืองก็เราอย่าตกเป็นเหยื่อของนักการเมืองนะครับเมื่อนักการเมืองเปลี่ยนตัวไปเราก็ยังอยู่ด้วยกันและเรามีวัฒนธรรมร่วมกีรักเง่าร่วมกันก็ขอให้ระวังเรื่องนี้ให้ดีนะครับจะได้ไม่กลายเป็นอะไรที่ใหญ่โต
1: ค่ะ
0: เป็นบทเรียนมาจากมาเลย์จากสิงคโปร์ครับ
1: ค่ะเมื่อสักครู่นี้มีคุณผู้ฟังท่านหนึ่งนะคะบอกวิธีการหาค่าดัชนีมวลกายหรือว่า BMI นะคะเจเจก็หาข้อมูลไปพร้อมๆกันนะคะการหาดัชนีมวลกายเมื่อสักครู่นี้เจเจใช้คำว่าลบใช่ไหมคะต้องขออภัยนะจริงๆแล้วต้องเอาตัวน้ำหนักเนี่ยเป็นตัวตั้งค่ะแล้วก็หารด้วยส่วนสูงนะฮะก็จะออกมาเป็นค่าอย่างของเจเจเนี้ยค่ะก็จะมีค่าดัชนีมวลกายอยู่ที่ 21.6 นะฮะยังไม่เกินเกณฑ์ยังไม่เข้าสู่ภาวะโรคอ้วนนะฮะนี่ก็ค่อยโล่งใจหน่อยนะคะหรือคุณผู้ฟังจะลองไปบวกลบคูณหารดูก็ได้นะคะต้องขอขอบคุณคุณสุวรรณศรีด้วยนะคะที่แนะนำเข้ามานะคะมีอีกเรื่องนึงค่ะคุณผู้ฟังคะพี่ต้นคะอันนี้น่าสนใจมากเลยนะคะมันเป็นบทความที่ทำให้เราได้เห็นค่ะว่าตอนนี้นะคะเกมพนันออนไลน์เนี่ยแทรกซึมไปทุกสังคมทุกหย่อมย่าแล้วนะคะมีรายงานเชิงข่าวค่ะจากสำนักข่าว Frontier เมียนมานะคะหัวข้อนะคะพาดของพาดหัวข่าวของเขาเนี่ยก็คือระบุแบบนี้ค่ะThey were all addicted คือทุกคนจะติดกันอย่างงอมแงมเลยแล้วก็ colon online slot games sink players into debt นะฮะก็คือเกมพนันออนไลน์ที่มันมากับมือถือเนี่ยนะคะทำให้ผู้เล่นเนี่ยตกเป็นเหยื่อนะคะซึ่งอันนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงวิกฤตการเสพติดเกมสล็อตและคาสิโนออนไลน์ที่กำลังแพร่ระบาดอย่างหนักในเมียนมาค่ะแล้วเมื่อคืนนี้ก็ลองถามเด็กที่บ้านดูนะคะว่ามีข่าวแบบนี้จริงไหมคนในเมียนมากำลังติดเกมออนไลน์ทางมือถือกันหนักหรือเปล่าจริงหรือไม่นะคะเด็กที่บ้านก็บอกว่าจริงค่ะเป็นเรื่องจริงนะคะและเขาก็เล่าให้ฟังว่าคนในหมู่บ้านเขาเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยค่ะเพราะว่าสามารถโหลดเอามาเล่นในมือถือได้ง่ายนะคะสล็อตออนไลน์เดี๋ยวนี้เนี่ยเขาออกแบบมาในรูปแอปพลิเคชันมือถือค่ะพี่ต้นค่ะคุณผู้ฟังครับซึ่งคนเล่นเนี่ยสามารถดาวน์โหลดมาเล่นได้ง่ายๆนะคะแล้วก็ฝากเงินถอนเงินผ่านระบบกระเป๋าเงินดิจิทัลหรือที่เรียกว่า e-wallet นะคะก็เลยทำให้พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ทางมือถือเนี่ยเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแล้วก็เล่นแบบแอบๆก็ได้เช่นกันนะคะเพราะว่าไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยค่ะกำลังเป็นวิกฤตใหญ่นะคะที่แทรกซึมเข้าสู่สังคมอย่างเงียบๆแต่ว่ากำลังกลายเป็นมะเร็งร้ายที่ลุกลามทั่วสังคมเมียนมาค่ะปรากฏการณ์แบบนี้เริ่มขึ้นเมื่อเกมคาสิโนออนไลน์พัฒนาให้เข้าถึงผู้คนได้ง่ายเพียงแค่เรากดคลิกดาวน์โหลดลงบนสมาร์ทโฟนเนี่ยรวมทั้งในสมาร์ทโฟนของเราก็อาจจะมีแอปพลิเคชันที่สามารถทำธุรกรรมทางเงินทางดิจิทัลได้เนี่ยนะฮะมันก็เลยทำให้สามารถเล่นกันได้อย่างสนุกมือมากเลยนะคะพอเงินหมดก็โอนเงินจากในแอปอีกแอปหนึ่งเนี่ยมาเข้าในเกมได้เลยนะคะและที่สำคัญที่สุดค่ะตอนนี้นะคะผู้เล่นจำนวนมากเนี่ยเขาก็ ือเริ่มจากเงินน้อยๆก่อนใช่ไหมคะหลังจากนั้นเนี่ยก็ขยับไปเรื่อยๆขยับไปเรื่อยๆจน

0: เงินในหน้าตักของตัวเองหมดก็ต้องไปขอกู้ยืมเงินจากอาจจะเป็นไม่ใช่ธนาคารแน่นอนอ่ะแต่ก็คงจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเงินนอกระบบใช่ไหมคะทีนี้พอเงินนอกระบบพอติดเข้าเยอะๆเยอะๆขึ้นมันก็สู่ภาวะที่ตัวเองถูกตามไล่ล่านะคะคือไล่ล่ากับเป็นทอดพอเล่นเสียไปกู้เงินมาเพื่อที่จะเอาทุนคืนให้ได้แต่ทีนี้เนี่ยพอเงินตัวเองหมดหน้าตักเงินกู้ที่กู้มาก็หมดตัวเพราะฉะนั้นแล้วมันจึงกลายเป็นวงจรหนี้ที่ไม่สิ้นสุดที่กำลังเป็นปัญหาใหญ่ในประเทศเมียนมาณเวลานี้ค่ะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะแล้วก็ไม่เฉพาะในเมียนมาเท่านั้นละค่ะเชื่อได้เลยว่าปัญหาการแพร่ระบาดของสล็อตและพนันออนไลน์ไม่ได้เกิดเฉพาะในพม่านะคะแต่ยังเป็นวิกฤตที่เกิดขึ้นในหลายประเทศของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งไทยฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียด้วยค่ะและล่าสุดอีกเช่นกันนะคะก็มีรายงานจากสหประชาชาตินะคะที่เดี๋ยวคุณผู้ชมนะคะคุณผู้ฟังเนี่ยอาจจะไปดูติดตามกันต่อก็ได้นะคะในรายการ9 World News นะคะซึ่งเจเจจะเป็นผู้ดำเนินรายการเองในเวลา 8:30 นเนี่ยค่ะทางช่อง9กด30นะคะ UN เนี่ยค่ะเขาเปิดเผยเลยนะคะว่าในปีที่แล้วเนี่ยในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีคนที่ตกเป็นเหยื่อของแก๊ง call center พนันออนไลน์ทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยต้องสูญเงินไปมากถึงกว่า 3.8 ล้านล้านบาทน่าวิตกกังวลมากแล้วก็เป็นปัญหาใหญ่ของโลกด้วยนะคะตอนนี้ก็ติดตามกันได้นะคะกับรายการ9 World News ค่ะในช่วง 8:30 นกด30ค่ะทางทีวีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะ
1: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกลับมาพบกับคุณมานิกาเซียนกันต่อในช่วงหน้าครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Good Morning ASEAN นะคะเช้าวันนี้คุณพี่ต้นไม่ใช่คุณพี่ต้นคุณผู้ฟังอยู่กับพี่ต้นคุณสุชาติชวางกูลค่ะและเจเจวัชรินทร์เศรษฐกุดานค่ะขออภัยด้วยวันนี้ตื่นเช้ามากมีเพี้ยนๆไปนิดหน่อย
1: ไม่เป็นไม่ใช่ทดสอบว่าคุณผู้ฟังเรายังฟังเราอยู่หรือเปล่าถ้าฟังอยู่ปั๊บจะได้ค้านมาทันทีอะไรเงี้ยนะครับ
0: พี่ต้นค่ะคุณผู้ฟังค่ะตอนนี้คุณชูมอนผู้สื่อข่าวเมียนมาพร้อมแล้วในสายนะคะเดี๋ยวเราจะไปฟังเธอเล่าสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเมียนมากันนะคะ
3: ครับผม
0: กู๊ดมอร์นิ่งมิงกาลาบาม
4: ิงกาลาบา Good morning
0: Good morning How have you been
4: I'm good.
1: You sound good this morning.
0: We can notice by your voice.
4: Careful
0: voice.
4: This is the flu season again. I'm suffering my throat problems because of it was raining since 3 days ago. And this morning, that was deep raining, so yeah, getting caught a little bit, yes.
1: Oh, hope that you get well soon.
0: Mm-hmm. Thank you. Hope you get better soon.
4: Yep.
1: Yeah.
0: And your topic is quite interesting.
4: Yes.
0: Especially the first one.
4: Of course, yes. So we are talking about the foreign ministers' meetings of ASEAN, which is holding in the Philippines, Manila, on since Tuesday. So the theme is Myanmar issues is going to be dominate in the ASEAN foreign minister meetings this time. As you see that ASEAN, the regional bloc, the leaders, foreign ministers, they always finding how to solve the Myanmar issue and also to take the these Myanmar conflicts with the others, not only the current military government, also the others, sort of the all stakeholders, which is including working together for Myanmar in Myanmar politics at the moment. So, ASEAN's the foreign ministers, they just are trying to convince with the current Myanmar leaders, the guests, to take a chance to discuss with all levels of the people, which is the involving in Myanmar politics at the moment. Currently, Philippines is taking care of the chairmanship in.

0: that's the write-off estimated Myanmar workers, Myanmar migrant workers who are currently working in Laos. This is part of the interesting topic because we heard that there are around 60,000 and undocumented Myanmar migrant workers are working in Laos. Yeah. So within the visit state visits, so those are kind of the positive achievements that signs between Myanmar government and Lao government.
1: Congratulations.
2: Congratulations.
0: Thank you.
2: Getting better, and you know the people can go, you know, to each other and do a lot of business to each other.
0: Of course, that will bring prosperity
2: to all of us. Thank you so much, Sumon, for this update this morning. Stay in there, hang in there with the happiness in Myanmar.
0: Thank you very much.
1: Thank
0: you for calling me and thanks for sharing me. Have a good day.
1: Bye-bye.
2: Bye-bye.
0: Thank
2: you. Bye. นั่นคือการรายงานของคุณชูมอนครับผมเชิญพี่เจเจเลยครับ
1: ค่ะคุณชูมอนเล่าประเด็นแรกนะคะก็คือ เธอบอกว่าประเด็นเรื่องเมียนมาเนี่ยเป็นประเด็นกลายเป็นประเด็นเด่นประเด็นหลักนะคะในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียน
2: นะ
1: ใช่ค่ะที่มีขึ้นที่กรุงมะนิลานะเมื่อวานนี้เองนะคะก็ประเด็นหลักๆเลยก็คือเรื่องการรื้อฟื้นความสัมพันธ์นะคะกับระหว่างอาเซียนกับเมียนมาค่ะนะคะและที่สำคัญเลยเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นจะเรียกว่าเป็นความสำเร็จครั้งย่อยๆก็น่าจะเป็นได้นะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยนับตั้งแต่เกิดการปฏิวัติรัฐประหารขึ้นนะคะในประเทศเมียนมาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2564เนี่ยนะคะนับตั้งแต่นั้นมาเนี่ยเมียนมาไม่เคยได้รับอนุญาตนะคะให้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนไม่ว่าจะเป็นในวาระใดก็ตามเพราะว่าในแต่ละ1ปีในแต่ละปีเนี่ยค่ะการประชุมสุดยอดอาเซียนซึ่งจัดขึ้นตามวาระหมุนเวียนประเทศนั้นประเทศนี้จะหมุนเวียนกันเป็นประธานหรือว่าเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมเนี่ยมีการประชุมไม่ต่ำกว่า100ครั้งนะคะ100เวทีนะคะแล้วก็เวทีที่สำคัญที่สุดและใหญ่ที่สุดก็คือการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนซึ่งนับตั้งแต่ปี2564เป็นต้นมาเนี่ยเมียนมาไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ากะให้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่มีการตกลงฉันทามติ5ข้อนะคะและเมียนมาเนี่ยก็รับปากรับคำเป็นอย่างดีนะคะการประชุมครั้งนั้นเกิดขึ้นที่ประเทศอินโดนีเซียนะคะหลังจากที่เกิดการปฏิวัติรัฐประหารแล้วมีแต่ก็พอไปตอบรับว่าจะปฏิบัติตามฉันทามติ5ข้อนั้นนะคะเพื่อที่จะให้เมียนมาเนี่ยได้กลับเข้าสู่เวทีการประชุมอาเซียนอีกครั้งหนึ่งเนี่ยแต่มันจะมีอยู่ 2-3 ข้อค่ะที่ยังไม่เห็นสำฤทธิ์ผลนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยบรรดาผู้นำอาเซียนชาติอื่นๆนะคะจึงไม่เห็นด้วยนะคะที่เมียนมาเนี่ยจะได้เข้าร่วมการประชุมนะพูดง่ายๆก็คือเหมือนกับว่าคุณไปทำตัวเองให้ดีซะก่อนสมัยนะคะแล้วค่อยกลับมาเข้าสู่เวทีการหารือร่วมกันแต่ว่าคราวนี้ค่ะหลังจากที่มีการพูดคุยกันนะคะผ่านตัวแทนระดับสูงนะทางการเมืองนะคะของกลุ่มอาเซียนนะคะแล้วก็รัฐบาลด้วยเนี่ยก็มีความเห็นพ้องต้องกันนะคะในบรรดากลุ่มผู้นำอาเซียนเนี่ยในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาที่เห็นชอบต้องกันนะคะว่าจะจะเปิดทางให้เมียนมาเนี่ยเข้าร่วมการประชุมสุดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศทางออนไลน์นะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยก็มีรายงานอีกเช่นกันนะคะจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะที่เปิดเผยมาเมื่อวันจันทร์นี้เองนะคะว่าคณะผู้แทนของเมียนมาเนี่ยก็จะไม่ใช่คนของฝั่งการเมืองอะแต่เป็นคนของฝั่งผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่เรียกว่าเป็น non political ก็คือไม่ใช่คนที่มาจากการเมือง
2: ค่ะเป็นพวกข้าราชการประจำนะครับคือตั้งแต่มีเรื่องกันขึ้นมาเนี่ยทางอาเซียนเขาก็ไม่อนุญาตให้ข้าราชการการเมืองอย่างรัฐมนตรีเนี่ยมาประชุมก็ใช้พวกเจ้าหน้าที่อาจจะเป็นหัวหน้ากองอะไรต่างๆนานาหรือว่าเป็นปลัดกระทรวงอะไรเงี้ยเข้ามาก็มาประชุมก็ไม่ใช่ว่าไปนั่งเต็มพื้นที่เขาก็คือมาแค่สังเกตการณ์นะแต่คราวนี้เขากำลังจะเปลี่ยนวิธีการใหม่ว่าจะทำยังไง

0: ให้ตัวรัฐมนตรีเองอ่ะได้กลับเข้ามาประชุมแล้วก็ผู้นำของประเทศได้กลับเข้ามาประชุมอาเซียนนะครับซึ่งก็เป็นการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งนี้เป็นครั้งที่59จัดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานนี้จนถึงวันที่25นะครับมีรัฐมนตรีต่างประเทศเอกอัครราชทูตและเจ้าหน้าที่ระดับสูงกว่า50ประเทศเข้าร่วมกันเลยทีเดียวก็เป็นความคืบหน้าอย่างหนึ่งนะครับที่เราจะเห็นว่าทางเมียนมากับอาเซียนเนี่ยก็จะประสานกันเข้ามาเรื่อยๆก็ขอให้จบลงด้วยดีนะครับส่วนอีกเรื่องนึงที่คุณสุมนเขามารายงานให้เราทราบนะครับก็คือการเปิดสะพานระหว่างเมืองท่าขี้เหล็กนะครับทางลักฉานทางตะวันออกของเมียนมากับเมืองแขวงหลวงน้ำทาของสปป.ลาวนะครับซึ่งกลับมาเปิดใช้อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ปิดให้บริการกันไปถึง6ปีเลยตั้งแต่นู่น
1: เรื่องของโควิด
0: 19ใช่ครับผมคราวนี้เขาบอกว่าปาการกลับมาเปิดครั้งนี้เนี่ยนอกจากจะมาเปิดสะพานแล้วก็ยังได้มีการลงนามในเรื่องของการพัฒนาร่วมโครงการไฟฟ้าพลังน้ำซึ่งจะผลิตกระแสไฟฟ้าถึง 2,790 เมกะวัตต์บนลำน้ำโขงนะครับซึ่งระยะทางยาวถึง240กิโลเมตรครับผมเขาบอกในระหว่างที่ปิดสะพานเลยกันเนี่ยผู้คนจะไปมาหาสู่กันเนี่ยนะครับก็จะต้องเสียค่าใบรับรองตนนะครับ Certificate of Identity เนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหมันมีอะไรที่แบบค่าใช้จ่ายนะครับในการที่จะเดินข้ามทางข้ามไปข้ามมาเนี่ยถึงเที่ยวละ14-28US ดอลลาร์ต่อเที่ยวเลยแต่หลังจากที่เปิดไปแล้วนะครับเปิดสะพานไปแล้วคราวนี้ค่าเดินทางเนี่ยจะลดลงเหลือเพียงแค่50เซนเท่านั้นโอ้โหหายไปเยอะเลยทีเดียวนะครับลดรวมภาพแล้วก็ทางการของสปป.ลาวนะครับก็ยังจะช่วยออกใบรับรองตัวตนให้กับผู้คนแรงงานชาวเมียนมาที่ไปทำงานอยู่ในลาวอย่างไม่ถูกต้องถึง 60,000 คนด้วยครับ
1: ใช่ค่ะตรงบริเวณด่านแม่สายท่าขี้เหล็กนี่นะคะก็มีด่านวานปองนะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นประตูการค้าและเป็นเส้นทางการผ่านแดนหลักนะคะของรัชฉานตะวันออกอันนี้เนี่ยสำคัญอย่างมากนะคะในบริเวณชายแดนไทยเมียนมาด้วยค่ะก็นับได้ว่าเป็นข่าวดีเนาะเพราะว่าอย่างน้อยๆก็เป็นเส้นทางในการเชื่อมโยงหรือว่าคอนเน็กประชาชนนะคะของในพื้นที่เนี่ยให้สามารถไปมาหาสู่ร่วมกันได้อีกครั้งหนึ่งการค้าการขายก็จะกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งนะคะ
0: ครับผมนำความรุ่งเรืองมาให้กับทั้งสองคนทั้งสองประเทศด้วยกันนะครับ
1: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะหลังจากที่ฟังเราทั้งสองคนอัปเดตข่าวสถานการณ์โลกกันไปแล้วนะคะรวมทั้งอาเซียนด้วยเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งนะคะแล้วช่วงหน้ามาเจาะลึกอาเซียนกันกับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติเสแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน
1: เจ็ดนาฬิกาสิบนาทีค่ะเวลาพอดีเป๊ะเลยนะคะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะในช่วงเจาะลึกอาเซียนค่ะตอนนี้รองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมแล้วนะคะที่จะมาเล่าให้เราฟังในประเด็นจีนเดินหน้าวางระเบียบธรรมาภิบาล AI โลกค่ะ
2: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียน
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ค่ะ
3: ครับสวัสดีทั้งสอง
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
3: ฟังครับ
1: ค่ะอาจารย์ค่ะตอนนี้อาจารย์อยู่ที่ประเทศ
3: จาการ์ตาครับ
1: อ๋อกลับไปแล้ว
3: ครับ
1: ค่ะอาจารย์คะตอนนี้อากาศที่นั่นเป็นยังไงบ้างคะ
3: อากาศคืออากาศค่อนข้างเย็นสบายนะครับแต่ว่าฝนเนี่ยหยุดไปนะครับก็เวลาเดินตอนเช้าๆเนี่ยก็อากาศดีมากครับคร
1: ับ
3: อาจจะเป็นเพราะอยู่ในซีกโลกใต้ใช่ไหมฮะเพราะนั้นคุณปูมาอะไรต่อไม่อะไรมันก็จะตรงกันข้ามกับซีกโลกเหนือ
1: ค่ะครับเอ๊ะแล้วที่อินโดนีเซียเนี่ยเขาได้รับผลกระทบจากซูเปอร์เอลนีโญหรือยังคะอาจารย์คะ
3: เป็นหนึ่งในประเทศที่จะได้รับผลกระทบนะครับแต่ว่าสำหรับผมเองเนี่ยผมคิดว่าตัวซูเปอร์เอลนีโญเนี่ยก่อนที่มันจะมาถึงเนี่ยด้วยความที่โลกมันร้อนจัดมากเนี่ยมันพักจะมาก่อนด้วยฝนตกมากผิดปกติก่อนนะครับเรื่องฝนตกมากผิดปกติตรงเนี้ยเราเคยเตือนกันในรายการเราตั้งแต่ปลายปีที่แล้วละว่าจากบรรยากาศเอลนีโญที่มันรุนแรงเนี่ยก่อนหน้านั้นมันจะมีฝนตกหนักเพราะฉะนั้นการจัดการน้ำมันจะยากเพราะว่าช่วงเวลาที่คุณ expect ว่าจะมีเอลนีโญคุณก็จะเก็บน้ำไว้ถูกต้องไหมครับแต่ก่อนเอลนีโญเนี่ยมันมักจะมีฝนตกใหญ่ซึ่งไอเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมได้ซึ่งอินโดนีเซียเองก็เป็นหนึ่งประเทศที่สุ่ม

0: เสี่ยงจะเป็นสถานการณ์แบบ
1: ค่ะค่ะทีนี้มาใน
2: ก็เยอะด้วย
1: ใช่ค่ะทีนี้มา
3: แล้วเรื่องที่เราคุยกันวันนี้เนี่ยก็คือคุณอนุทินเองใช่ไหมครับแล้วก็คณะรัฐมนตรีบางส่วนเนี่ยก็เพิ่งกลับจากจีนนะครับเพราะว่าไปร่วมสำคัญงานหนึ่งที่จีนแล้วก็เยือนจีนเป็นทางการด้วยนะครับงานที่ไปก่อนที่จะมีการเยือนจีนแล้วก็รัฐบาลจีนเป็นผู้เชิญอย่างเป็นทางการเนี่ยก็คืองานชื่อว่า World Artificial Intelligence Conference 2026นะครับ WIC จริงๆแล้วต้องเข้าใจที่มาที่ไปของงานพวกนี้ก่อนนะครับคือ generative AI ที่เราใช้กันเยอะๆแล้วมันเปิดตัวครั้งแรกก็คือ ChatGPT ที่เราสามารถใช้งานได้ฟรีบนโลกออนไลน์เนี่ยมันเปิดตัวเมื่อพฤศจิกายนปี2022เพราะฉะนั้นพอ AI มันเริ่มทำงานแล้วภายในไม่กี่สัปดาห์เนี่ยคนก็ใช้กันเป็นหลักร้อยล้านคนเลยเนี่ยความโกรธกังวลมันก็เริ่มเกิดขึ้นเพราะฉะนั้น1ปีหลังจากการเปิดตัว Generative AI ที่ ChatGPT เนี่ยอังกฤษนะครับสหราชอาณาจักรก็เป็นเจ้าภาพจัดงานชื่อว่า AI Safety Summit ในเดือนพฤศจิกายนปี2023และหลังจากนั้นก็จะมีงานอย่างเงี้ยต่อเนื่องเลยครับ2024จัดที่เกาหลีใต้ AI Seoul Summit นะครับ2025จัดงานที่ฝรั่งเศส AI Action Summit แล้วก็2026ต้นปีเนี่ยจัดที่อินเดีย AI Impact Summit นะครับถ้าจำได้ผมเองยังไปงานนี้แล้วก็นั่งเล่าให้รายการฟังแฟนรายการฟังจากทางนิวเดลีมาเลยนะครับคู่ขนานกันไปกับเวทีที่เป็นเวทีระดับ Summit ก็คือภาครัฐที่เป็นหัวหน้ารัฐบาลมาประชุมกันเนี่ยก็จะมีงาน World Summit AI ของภาคเอกชนด้วยนะครับจัดมาแล้วหลายที่นะครับที่อัมสเตอร์ดัมที่ซานฟรานซิสโกที่มอนทรีออลแล้วก็ที่โดฮามันเป็นงานต่อยอดที่จะกระจายเรื่องของการใช้ AI อย่างมีธรรมาภิบาลเนี่ยลงไปในระดับแต่ละภูมิภาค
1: ครับ
3: ที่จะได้อาเซียนเลยยังไม่มีนะครับแต่ว่ารอบล่าสุดเนี่ยอย่างที่เรารู้ว่าตอนนี้เนี่ยมันเกิดภาวะความตึงเครียดทางด้านภูมิเศรษฐศาสตร์เพราะไอ้ความตึงเครียดทางด้านภูมิเศรษฐศาสตร์เนี่ยระบบอะไรก็ตามที่มันเคยผูกพันเชื่อมโยงถึงกันและการภายใต้วิธีคิดแบบ globalization ที่มันควรจะมีระบบเดียวมาตรฐานเดียวเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายเนี่ยมันกำลังถูกใช้เป็นอาวุธเพราะคุณเข้าถึงได้ง่ายเกินไปไงเพราะคุณผูกพันเรื่องพวกนี้มากเกินไปไงคุณก็เลยถูกมาตรการกีดกันได้ง่ายดังนั้นนักเศรษฐศาสตร์ที่เขาเป็นพวกสเตทคราฟต์หรือพวกที่ใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ในการทำงานกันเนี่ยเขาก็มองว่าต่อไปนี้โลกมันต้องดีคัพปลิ้งดีคัพปลิ้งก็คือต่างฝ่ายต่างเดินหน้าวิธีคิดของตัวเองเดินหน้าวิธีการทำงานของตัวเองลดการพึ่งพาซึ่งกันและกันนะครับดังนั้นสงครามเทคโนโลยีเนี่ยก็เลยทำให้มาตรฐานหลายๆเรื่องทางด้านเทคโนโลยีมันแตกต่างจากกันไปด้วยนะครับและแน่นอนเรื่องนึงที่มันเกิดขึ้นเลยก็คือเรื่องธรรมาภิบาลของ AI นะครับเพราะว่าอย่างที่เราเห็นแหละจีนเองก็ถูกโจมตีเยอะใช่ไหมครับเรื่องของการเข้าถึงข้อมูลนะครับเรื่องของการความเป็นส่วนตัวของข้อมูลนะครับเรื่องของการสนับสนุนเอกชนให้มีแต้มต่อนะครับถ้าเป็นเอกชนที่ภาครัฐจีนสนับสนุนเนี่ยก็จะมีแต้มต่อในการที่จะพัฒนาเทคโนโลยีแล้วก็เข้าถึงตลาดจีนได้มากกว่าเอกชนที่ไม่ใช่ของจีนเป็นต้นครับเพราะฉะนั้นจีนเองก็ต้องการที่จะเข้ามาร่วมกำหนดกฎกติกาในเรื่องของจริยธรรมของ AI ด้วยนะครับดังนั้นปี2026เราดึงเห็น AI Summit 2รอบรอบแรกจัดไปแล้วกุมภาที่นิวเดลีนะครับรอบ2เราก็เห็นงานที่ชื่อว่า World Artificial Intelligence Conference 2026นะครับซึ่งก็แน่นอนมีผู้นำหลายประเทศไปนะครับแต่ในขณะเดียวกันเราก็เห็นแหละว่ามันมีบริษัทเทคจำนวนหนึ่งหรือรัฐบาลของโลกตะวันตก Global Northอย่างสหรัฐอเมริกาในยุโรปตะวันตกเนี่ยก็ไม่ได้เข้าร่วมงานนี้นะครับเพราะนั้นตอนนี้มันเป็นจุดหัวเลี้ยวหัวต่อมันเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญนะครับไฮไลท์ของงานตัวของ WIC 2026เนี่ยเราเห็นชัดเจน4เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือ AI มันเริ่มมีร่างกายละครับ Embody AI หรือว่า AI Agent นะครับต่อไปนี้เนี่ย AI มันจะมี Physical AI ก็คือเอาเทคโนโลยี AI ไปจับกับหุ่นยนต์โดยเฉพาะหุ่นยนต์ที่มันหน้าตามนุษย์อะที่เราเรียก humanoid นะครับเพราะนั้นตรงนี้ถ้าเราเตรียมความพร้อมคนของเราไม่ดีเนี่ยเราอาจจะถูกแย่งงานกันจากหุ่นยนต์พวกนี้ได้นะครับเรากำลังเริ่มเห็น

AI ที่เริ่มเขาเรียกแหละมีอิสระมากยิ่งขึ้นในการวางแผนในการตัดใจในการวางระบบทำงานของตัวเองอย่างเช่นที่เราสอนกันบ่อยๆก็คือ AI agent ใช่ไหมอย่างเช่น

0: มันเริ่มคิดเองได้ในระดับหนึ่งเนี่ยบางครั้งมันก็มั่วนะ
1: อ
0: ย่างเช่นเราตั้งคำถามไปแล้วมันพยายามจะหาคำตอบให้เราอะโดยที่จริงๆมันไม่มีข้อมูลเรื่องนั้นอยู่มันก็จะพยายามจับแพะชนแกะแล้วก็มั่วๆคำตอบออกมาซึ่ง
2: อาจารย์อาจารย์เคยโดนหรือยังครับ
0: AI มันอ้อมหลายทีแล้วครับนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็เลยนำไปสู่ประเด็นที่2นั่นก็คือเราก็เลยต้องการสิ่งที่เรียกว่า global AI governance ครับหรือว่าหลักการธรรมาภิบาลทางด้าน AI ซึ่งสิ่งที่จีนยกขึ้นมามันแน่นอนในทางจริยธรรมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการแต่อีกด้านหนึ่งถ้ามองในทางการเมืองก็คือจีนเองก็ต้องการจากเดิมเป็นผู้รับระเบียบตอนนี้จีนอยากที่จะขึ้นมาเป็นผู้จัดระเบียบด้วยโดยเวลาจีนบอกถึงเรื่องของธรรมาภิบาล AI โลกเนี่ยมันดีมากนะฮะเขาวางอยู่บนสิบเสาหลักเสาหลักแรกคือการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน humanitarian ยังไงก็ตามมนุษย์ต้องถูกคุ้มครองก่อนนะครับอย่างที่สองต้องคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและการเข้าถึงข้อมูลซึ่งไอ้เนี่ยคือเรื่องที่จีนถูกโจมตีเยอะแต่สำหรับผมคิดว่าจะเป็นจีนจะเป็นฝรั่งจะเป็นฝ่ายไหนก็ตามเนี่ยข้อมูลพวกเราถูกขโมยอยู่ทุกวันแหละสังเกตดูว่าอยู่ดีๆฟีดมันก็เราคุยอะไรกับเพื่อนเราอยู่ดี Facebook Instagram ก็ฟีดเรื่องนั้นเข้ามาเหมือนกับรู้ใจเรา มันจะรู้ใจเราได้ยังไงถ้ามันไม่แอบดักฟังเราอยู่แล้วเอาข้อมูลของเราไปถูกต้องไหมครับแต่สิ่งที่มันน่ากลัวกว่านั้นก็คือเดี๋ยวนี้มันเป็น surveillance capitalism คือมันเป็นระบบทุนนิยมสอดแนมที่ทำให้เราอยากจะเป็นไอ้เนี่ยเคยได้ยินไหมไลฟ์สไตล์ที่สร้างกับร่างที่เป็น
1: อ
0: ะไอ้ที่สร้างกับร่างที่เป็นเนี่ยไอ้ไลฟ์สไตล์ที่สร้างมันไม่ได้เป็นความต้องการของเรานะครับแต่มันเกิดขึ้นจากแพลตฟอร์มอยากให้เราเป็นแบบนั้นแล้วเรารู้สึกว่าเราต้องทำตัวให้เป็นแบบนั้นเพราะนั้นในความเป็นจริงไอ้ร่างที่เรานอนพังอ้วนที่บ้านเนี่ยเราอวดใครไม่ได้ถูกต้องไหมฮะแต่เวลาเราออกสื่อปุ๊บเราหิวแสงปุ๊บเนี่ยเราต้องทำทุกอย่างเลยและการทำทุกอย่างนั้นน่ะมันก็ไปเร่งการบริโภคแบบที่แพลตฟอร์มมันต้องการไงเพราะฉะนั้นไอ้การเข้าถึงความเป็นส่วนตัวตรงนี้มันสำคัญนะครับประเด็นที่3ที่เขาพูดถึงเรื่องธรรมาภิบาลก็คือเรื่องป้องกันข่าวปลอมข้อมูลบิดเบือน misinformation disinformation ซึ่งเรื่องนี้ MCOT ทำเยอะถูกต้องไหมครับเรื่องของการ fact check เรื่องของการต่อต้านเรื่องของข้อมูลคำสั่งบิดเบือนนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือแน่นอนมันคำศัพท์จีนมากเลยนะส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งร่วมกันผ่านการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน UNSDG 2030เพราะนั้นถามว่าหลักการของจีนมันโอเคไหมมันเป็นหลักการที่ทุกคนยอมรับและอยากให้เป็นถูกต้องไหมครับเพียงแต่ว่านาทีนี้เนี่ยด้วยความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ภูมิเศรษฐศาสตร์มันก็เลยมีมาตรฐานเดียวไม่ได้มันมีมาตรฐานตะวันตกกับมาตรฐานจีน
1: อาจารย์คะเมื่อช่วงต้นรายการที่อาจารย์บอกว่า นักเศรษฐศาสตร์มองว่าต่อไปนี้โลกเราต้องต่างฝ่ายต่างเดินหน้ามีวิธีคิดเป็นของตัวเองลดการพึ่งพากันซึ่งมันก็น่าจะรวมไปถึง AI ด้วยถ้าหากว่าต่างขั้วต่างคิดแบบนี้ค่ะอาจารย์คะมันจะเกิดอะไรขึ้นกับโลกใบนี้อะคะ
0: ก็พวกเราก็จะอยู่ยากขึ้นครับต้นทุนของพวกเราก็จะสูงมากยิ่งขึ้นนะครับลองนึกภาพดูว่าตอนนี้เราอาจจะยังไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่เพราะว่าอย่างเช่นไอ้เทคโนโลยีพวกนี้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่โทรศัพท์มือถือของเรานะมันไม่ได้อยู่ที่คอมพิวเตอร์ของเราแต่มันอยู่บนคลาวด์เพราะนั้นเวลาเราป้อนพร้อมเข้าไปเวลาเราป้อนคำถามเข้าไปเนี่ยมันไม่ได้คิดที่เครื่องของเรามันไปคิดที่ระบบตรงกลางและการจะเชื่อมเครื่องของเรากับระบบตรงกลางได้เนี่ยมันต้องมีโครงสร้างพื้นฐานทางด้านโทรคมนาคมที่ดีนาทีนี้เราพูดจะถึง 5G นะฮะเวลาเราพูดถึง 5G เนี่ยในจีนตอนนี้เขาพูดถึง 5.5G ในอนาคตมันจะกลายเป็น 6G นะครับไอ้ 5G ตอนนี้เนี่ยโชคยังดีทั่วโลกมันยังวางอยู่บนโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นสถาปัตยกรรมเดียวกันแต่ 5G มันมาพร้อมกับสงครามเทคโนโลยีไงครับเพราะฉะนั้นหลังจากนี้พอไปถึงยุค 6G เนี่ยมันจะเริ่มกลายเป็นว่าเอ้ย 5G ของคุณ 6G ของผมอ่ะมันไม่เข้ากันนะคำถามคือแล้วประเทศคุณจะเลือกระบบไหนไว้ล่ะถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าโครงสร้างพื้นฐานสถาปัตยกรรมเลยวางโดยระบบแบบนี้ไว้อ่ะถ้ามันจะทำให้ครอบคลุมทั้งสองระบบต้นทุนมันสูงมากเลยนะแต่ถ้าเกิดว่ามันใช้ได้แค่ระบบเดียวแล้วมันไม่มี interoperability หรือความสามารถในการที่จะเชื่อมโยงให้ทั้งสองระบบทั้งสองสถาปัตยกรรมมันเข้าใจกันได้เนี่ยโอ้โหต้นทุนเราจะสูงแค่ไหนนึกออกไหมฮะเหมือนกับถ้าเกิดว่าคอมพิวเตอร์ของผมกับคอมพิวเตอร์ของ ุณวัชรินทร์กับของคุณสุชาติ

0: าติมันคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วเราจะจัดงานแล้วเราจะจัดประชุมออนไลน์แบบนี้กันได้ยังไงทำให้เรื่องพวกนี้มันต้องเตรียมความคิดเตรียมความพร้อมเอาไว้ครับ
1: ค่ะอาจารย์ค่ะทำให้มองข้ามไปอีกช็อตนึงคืออันนี้มันอาจจะเป็นอาวุธของต่างขั้วต่างข้างเพื่อที่จะให้ประเทศเล็กประเทศน้อยมาอยู่ฝั่งตัวเองด้วยหรือเปล่าคะ
0: ใช่ครับอันนี้เป็นเรื่องที่เราเองคงจะต้องคำนึงถึงเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยไอ้เรื่องพวกนี้เนี่ยมันถูกใช้เป็นเครื่องมือในการประหัตประหารจัดใช่ไหมครับ
2: อาจารย์ครับ
0: ใน
2: การ
0: เจรจาครับ
2: อาจารย์ครับคือในแต่ละกลุ่มอย่างทางฝั่งตะวันตกเขาก็พยายามที่จะจัดตั้งคำว่าธรรมาภิบาลที่จะมาควบคุมการใช้ AI ทางจีนเขาก็ทำทางกลุ่มนี้กลุ่มนี้ก็ทำต่างคนต่างทำเนี่ยแล้วในที่สุดเนี่ยมันจะใช้มันจะมีตัวการลุกตัวกลางไหมครับที่เป็นธรรมาภิบาลหรือว่าเป็น AI โค้ดธรรมาภิบาลเนี่ย AI governance ที่ใช้กันหมดเหมือนกันหมดเหมือนกับกฎเกณฑ์กฎหมายระหว่างประเทศที่เราได้เคยตกลงกันเอาไว้อย่าง
0: ก็เราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่ามันจะเกิดแบบนั้นขึ้นนะครับดังนั้นคำศัพท์ที่ต่อจากนี้เราจะได้ยินกันบ่อยมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยคือคำว่า interoperability นะครับเพราะว่าในความเป็นจริงโลกมันก็มีลักษณะแบบนั้นนะครับอย่างเช่นกฎหมายของแต่ละประเทศมันเป็นคนละระบบกันอ่ะใช่ไหมบางประเทศเป็นระบบกฎหมายแบบจารีตบางประเทศเป็นกฎหมายอิสลามบางประเทศเป็นกฎหมายแบบประมวลใช่ไหมครับแต่ว่าเวลานักกฎหมายเขาคุยกันเนี่ยมันจะต้องมีวิธีการที่สามารถที่จะเทียบเคียงตรวจสอบแล้วก็ทำให้สามารถที่จะทำงานแล้วก็บังคับใช้กฎหมายข้ามระหว่างประเทศกันได้แน่นอนบางอันมันจะใช้เวลายาวนานนะครับอย่างเช่นประมวลกฎหมายทะเลที่เรารู้จักกันในนาม UN Clause อ่ะไอ้นี่ฉบับที่3นะครับอันคุยกันมาจริงๆเนี่ย 30-40 ปีนะฮะกว่าจะออกไอ้ UN Clauseณเวอร์ชันปัจจุบันก็คือเวอร์ชัน1982ได้นะครับเพราะนั้นแน่นอนมันก็สร้างงานเพิ่มนะครับมันถึงบอกว่าต้นทุนมันเพิ่มแน่นอนนะครับแล้วผมคิดว่าอันนี้จะกลายเป็นโจทย์สำคัญของอาเซียนด้วยนะครับในระดับภูมิภาคเนี่ยเพราะว่าแต่ละประเทศมันเชื่อมโยงถึงกันเราทำธุรกิจข้ามประเทศกันถ้ามันไม่สามารถที่จะ interoperability นะครับทำงานข้ามพรมแดนด้วยกันได้เพียงเพราะว่าระบบโทรคมนาคมมันเป็นคนละระบบกันอย่างเงี้ยมันต้นทุนสูงมากเพราะอาเซียนเองอาจจะต้องเริ่มคิดเรื่องพวกนี้นะครับเราเองเนี่ยก็มีที่ประชุมรัฐมนตรีนะครับที่ดูแลเรื่องของดิจิตอลที่ดูแลเรื่องของโทรคมนาคมนะครับเรื่องพวกนี้ควรจะต้องเป็นประเด็นผลักดันต่อไปในอนาคตซึ่งผมคิดว่าถ้ายังไงก็ตามอาจจะเป็นอีกเรื่องนึงที่ประเทศไทยเราต้องคิดเพราะว่าอีก2ปีเราก็จะเป็นประธานอาเซียน
1: ค่ะที่สำคัญที่สุดเลยค่ะอาจารย์คะประชาชนคนไทยเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจแค่ไหนก่อนนะคะ
0: ก็ผมเองไม่ได้ไปงานที่จีนครั้งนี้เพราะว่าผมเองต้องไปนำเสนอโครงการนะครับกับที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซียนนะครับเพราะว่าโครงการหนึ่งที่เราดำเนินงานมาตั้งแต่ปี2024แล้วตอนนี้เราทะลุเป้าหมายอย่างแล้วเราจะเริ่มต้นเฟสที่2เนี่ยเราต้องการได้รับการรองจากที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านการศึกษาครับนั่นก็คือโครงการชื่อว่า AI Ready ASEAN นะครับเรากำลังจะเข้าสู่เฟส2ละเดือนกรกฎาคมปีนี้นะครับไปจนถึง2028นะครับโครงการนี้เที่ยวนี้เราจะลงลึกละนะครับจากเดิมเราเน้นระดับปูพื้นฐานให้กับประชาชนทั่วไปเที่ยวนี้เฟส2ของเราเป้าหมายหลักจะเป็นกลุ่มคุณครูครับเพราะเราคิดว่าคุณครูเนี่ยจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่สำคัญที่สุดที่จะเตรียมความพร้อมนักเรียนของเราให้สามารถที่จะใช้ AI ได้ไม่ใช่แค่มีประสิทธิภาพสูงทำงานได้แต่ต้องมีจริยธรรมด้วยครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: อาจารย์ครับปีหน้าเนี่ยสิงคโปร์เขาจะเป็นเจ้าเขาจะเป็นประธานอาเซียนใช่ไหมครับเขามีการแพรมออกมาหรือยังครับว่าเขาจะนำเสนอเรื่องของ AI governance เข้าในกลุ่มของอาเซียนนะคร
0: ับ ก็แน่นอนนะครับทุกปีเวลาสิงคโปร์เป็นเจ้าภาพเนี่ยเรื่องที่เป็นเรื่องความก้าวหน้าในการจัดการเรื่องของมาตรฐานในเรื่องของธรรมาภิบาลในเรื่องของเทคโนโลยีนี่ก็จะเป็นเรื่องที่ถูกหยิบยกขึ้นมาเสมอนะครับยกตัวอย่างเช่นรอบที่แล้วที่สิงคโปร์เป็นเจ้าภาพเนี่ยสิงคโปร์พูดเยอะมากในเรื่องของ smart city ในการที่จะนำเอาเทคโนโลยีมาร่วมใช้เพื่อที่จะทำให้คนที่อยู่ในเมืองเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็กลายเป็นเครือข่ายสมาร์ทซิตี้ทั่วทั้งอาเซียน10ประเทศครับ
1: เราก็ได้แต่หวังนะคะว่าเราจะมี

0: ความเป็นสมาร์ทซิตี้กับเขาบ้างนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอย่างยิ่งเลยนะคะ
1: ครับขอบพระคุณครับ
2: ขอบพระคุณมากครับแล้วเราทั้ง3คนก็ลาคุณผู้ฟังไปเลยนะครับพบกับคุณมอร์นิ่งอาเซียนได้ใหม่พรุ่งนี้6โมงเช้าถึง7โมงครึ่งสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียนกว่า 1,000 เรื่องลับที่ถูกซ่อนไว้ใต้พรมอำนาจคุณคิดว่าคุณรู้ดีพอเกี่ยวกับคนที่กุมชะตาประเทศหรือไม่ถึงเวลาเจาะลึกเบื้องหลังทุกขั้วอำนาจมาร่วมเปิดโปงความจริงไปพร้อมกันฟังลับลวงพรางทุกเช้าวันเสาร์โดยวาสนานานุ่มและบุญระดมจิตดอน
4: บุญระดมจิตดอนนะคะกับรายการลับลวงพรางค่ะรายการที่จะไขความกระจ่างในทุกข่าวให้คุณผู้ฟังนั้นได้รับรู้ได้ข้อมูลลึกแล้วก็เจาะแบบชัดเจนและกระจ่างแบบสุดๆค่ะ
3: ฟังความจริงที่ไม่เคยหลับไหลฟังลับลวงพรางทุกวันเสาร์8โมงถึง10โมงทาง MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง MCOT News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะดิฉันสิริพรยานะวิทยากุล
6: ค่ะจุฬาลักษณ์ประพฤติค่ะ
5: และคุณรณรงค์แก้วเพชรเจ้าของเพจ Facebook ทนายคู่ใจนะคะสวัสดีค่ะคุณเก๋ค่ะ
6: ค่ะสวัสดีคุณศิวพรสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
5: ค่ะก็ในช่วงวันนี้เนี่ยนะคะก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจก่อนที่จะคุยสัญญาณคุณรณรงค์กำลังจะเข้ามานะคะดิฉันขายของก่อน
6: ได้ค่ะเชิญค่ะ
5: เปิดรับสมัครแล้วนะคะ CEO of ASEAN รุ่นที่3โดยเจาะลึกข้อมูล11ประเทศอาเซียนตลาดส่งออกสำคัญของสินค้าไทยอัปเดตข้อมูลล่าสุดในทุกด้านสังคมเศรษฐกิจการเมืองภาคธุรกิจแล้วก็ในสภาพของสังคมแวดล้อมต่างๆของแต่ละประเทศกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยนะแล้วก็มีการวิเคราะห์แนวโน้ม2ตลาดมหาอำนาจคือสหรัฐและจีนอีกด้วยเช่นรองศาสตราจารย์ดร.อัครสารวานิชอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตดร.อามตั้งนิรันดร์คุณกฤตรัตน์ก้อนเทียนคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชาและนักธุรกิจตัวจริงที่จะมาเปิดช่องต่างนะในเรื่องของเคล็ดลับการเปิดตลาดอาเซียนอบรมกันยาถึงธันวาคมนี้นะครับสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้รับจำนวนจำกัดที่นั่งละ 65,000 บาทค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์094-480-3076 094-480-3034แล้วก็094-396-6649นะคะ
6: เพรา
5: ะสำหรับคนที่สนใจการเที่ยวในเชิงธุรกิจแบบนี้นะพลาดไม่ได้
6: ใช่
5: พลาดไม่ได้นะก็รีบสอบถามมาได้เพราะว่าคือที่นั่งจะจำกัดนะคะที่สำคัญไม่ใช่เลยหรอกนะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เพิ่มพูนความรู้เพิ่มความมั่นใจนะคะตอนนี้กำลังดังไหมอ๋อเ
6: พ
5: จนี
6: ่กำลังมองว่าคุณศิวพรเปิดเพลงอะไรดราม่าเลยนะแล้วก็มีการถกเถียงกันแบ่งออกเป็น2ฝ่ายเลยนะสำหรับประเด็นเนี้ย
5: ประเด็นนี้เนี่ยนะเป็นประเด็นที่น่าสนใจเพราะว่าหลังๆเราจะเห็น
6: ท
5: ่านนายกที่เดินทางไปต่างประเทศเนี่ยต้องบอกว่าใช้กลเม็ดทุกชนิดเพื่อที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีอันนี้ก็เรียกว่าเป็นกลยุทธ์ในเชิงการทูต
6: ซอฟต์พาวเวอร
5: ์
6: นายกเขาก็ถนัดร้องเพลงแล้วก็เล่น
5: เครื่องดนตรี
6: ท่
5: านเป็นนักดนตรีเดิมเนี่ยเคยตอนอยู่มหาลัยเนี่ยก็เรียกว่ามีวงมีเวงเลยเขาเพราะนั้นก็จะเล่นดนตรีได้กับทุกชนิดนะแล้วก็ร้องเพลงได้นะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยทำให้หลายๆครั้งที่เดินทางไปต่างประเทศก็ต้องใช้เขาบอกว่า
6: เชื่อมความสัมพันธ์
5: เราต้องใช้ทุกวิธีทางที่จะทำให้คู่สนทนากับเราเนี่ยมีความใกล้ชิดสนิทสนมพึงพอใจนะและอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่เรียกว่าละลายพฤติกรรมได้นะทีนี้ก็ปรากฏว่าตอนที่

0: เดินทางไปต่างประเทศเนี่ย
1: ไปจีน
0: จริงๆมีการเล่นดนตรีเนี่ยหลายครั้ง
1: ค่ะ
0: มีเวียดนามนะไปมาเลเซียมาเลเซียนี่ my way เหมือนครั้งที่แล้วจะเปิดทำไม่ทันแล้วก็ครั้งนี้ก็เห็นไม่มีท
1: ี
0: น
1: ี
0: ้ประเด็นของแต่ละครั้งมันมีความแตกต่างอย่างประเด็นตอนที่ไปที่มาเลเซียเนี่ยนะคะปรากฏว่าท่านนายกมันวาเนี่ยพลเล่นด้วยก็ลุกขึ้นมาร้องเพลงคือนายกเป่าแซกเนี่ยใช่ไหมท่านนายกก็ร้องเพลงอะไรแบบเนี้ยไม่ใช่ท่านนายกของมาเลเนี่ยก็ร้องเพลงนะเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้ความก็เรียกว่าชื่นมื่นเนี่ยเป็นไปทั้งสองฝ่าย
1: ค่ะ
0: ทีนี้ตอนพอเวลาเดินทางไปต่างประเทศแล้วมันมีข่าวว่าท่านนายกเนี่ยมีฝีมือในด้านของดนตรีกับร้องก็ได้ด้วยนะ
1: คือถ้าเราย้อนกลับไปดูสถิติเนี่ยเขาบอกว่าในเวทีระดับสากลเนี่ยนายกก็เรียกได้ว่าใช้สถิติดนตรีแล้วก็เชื่อมโยงทางการทูตที่น่าสนใจเนี่ยต่อเนื่องเลยนะคะในเรื่องของการเยือนปฏิบัติภารกิจต่างประเทศเนี่ยคือถ้าย้อนกลับไปดูตั้งแต่วันที่9มิถุนาปี69เนี่ยอย่างงานเลี้ยงรัฐบาลเวียดนามอะค่ะคุณอนุทินก็ร่วมแจมกับวงดนตรีท้องถิ่นตอนนั้นนะใช้เรื่องของเครื่องเล่นดนตรีพื้นเมืองของเวียดนามด้วยนะไม่ใช่ของไทยนะ
0: มันมีลักษณะคล้ายๆนิ้งหน่องของไทยนั่นแหละแต่ท่านนายกเนี่ยเขาเคยอยู่วงโยธวาทิตและท่านก็เล่นไอ้ตัวนี้ได้
1: ใช่แ
0: ล้ว
1: แล้ว
0: ก็จะชำนาญ
1: ก็ไปเล่นไปเล่นกับนักดนตรีเจ้าภาพอะค่ะในงานเลี้ยงอาหารค่ำตอนนั้นก็มีนายกของทางเวียดนามด้วยซึ่งในงานก็มีการบรรเลงเพลงไทยยอดนิยมอย่างเพลงของพี่เบิร์ดธงชัยเพลง
0: สบายๆ
1: ตอนนั้นเนี่ยก็เล่นไป2บทเพลงต่อมาไปมาเลเซีย9กรกฎาคมก็ไปโชว์เป่าแซกอันนี้เนี่ยก็ไปร่วมกับทางนายกมาเลเซียอันวาอิบราฮิมแล้วก็ไปจับไมค์ร้องเพลง My Way ตอนนั้นก็ชื่นมื่นเลยนะคะแล้วก็มาล่าสุดที่จีนเนี่ยแหละค่ะก็ร้องเพลงเทียนมี่มี่สดบนโต๊ะอาหารเขาบอกว่าเหมือนกับเป็นการตอกย้ำภาพของผู้นำในฐานะนักการทูตสายดนตรีอย่างชัดเจนนั่นเองนี่ถ้าไปดูสถิติก็จะย้อนเนี่ยประมาณสัก 3-4 เวทีนะคะ 2-3 เวทีเนี่ยละค่ะ
0: ค่ะก็จะเด่นเป็นพิเศษนะปรากฏว่าการที่นำเพลงเทียนมี่มี่มาร้องมันมีประเด็น
1: ค่ะ
0: เทียนมี่มี่เป็นเพลงที่อมตะนะแล้วก็ถ้าถามคนจีนที่อยู่โพ้นทะเลนะน้อยคนนักที่จะไม่รู้จักไม่เคยได้ยิน
1: ค่ะ
0: ดิฉันเองเนี่ยฟังร้องได้ตั้งแต่คือเริ่มอ่านหนังสืออ่ะคือตั้งแต่เธอดังอ่ะดิฉันก็
1: ร้องได้ทั้งเพลงเลยไหมคะ
0: ร้องได้ทั้งเพลงเพราะว่ามันจะเปิดมันเขาดังไปทั่วโลกไง
1: ค่ะ
0: เพลงแบบนี้มันดังไปทั่วโลกโดยที่มันร้องง่ายทำนองจำง่ายมีความหวานอ่ะแล้วก็ทำนองมันฮิตนะจริงๆเนี่ยเพลงนี้เราก็จะได้ยินการร้องในงานมงคลต่างๆมากมายโดยเฉพาะจีนพ้นทะเลและในประเทศไทยนะคะเทียนมี่มี่มันหมายถึงความหวานปานน้ำผึ้งนะก็คุยเกี่ยวกับประเด็นเรื่องที่เรียกว่าเป็นความสดใสอะไรต่างๆนะเกี่ยวกับความรักอะไรอันนี้พวกเนี้ยก็จริงๆเนื้อหาไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษนะคะเพลงนี้เป็นเพลงที่เขาเอาทำนองมาจากต่างประเทศอีกทีนะคะจงหนูเนี่ยเป็นคนแต่งต้องถือว่าเป็นเพลงที่ในเอเชียเนี่ยโด่งดังไปทั่วทั้งทวีปเลยแล้วก็ในเรื่องของการนำเพลงมารีรันมาทำใหม่รีเมคใหม่มีตลอดเวลาม
1: ี
0: คนที่นำมาขับร้องนี่น่าจะอย่างน้อยเนี่ยเป็นร้อยคน
1: แต่ว่าจวงหนูเนี่ยเป็นนักดนตรีต้องบอกว่าเป็นชาวไต้หวันใช่ไหม
0: เพลงที่เป็นเพลงของจีนไต้หวันเทียนมี่ตั้งลี่จีนก็เป็นคนไต้หวันเป็นนักร้องไต้หวันนะหน้าตาเธอก็เป็นแป้นแบนแบนแต่ว่าเราก็จะชินนะหน้าตาน่ารักนะที่เราก็จะชินกันแล้วก็มันก็จะมีการนำเพลงมาใช้ในภาพยนตร์จนโด่งดังหลายครั้งนะคะแล้วก็ตอนที่นำมาทำหนังเนี่ยจริงๆก็มีทั้งผู้ชายร้องผู้หญิงร้องนะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าก็คือปรากฏว่าในช่วง

0: ่อนหน้านี้เราจะทราบกันว่าประเทศจีนเนี่ยเขาแบ่งเป็น2จีนสมัยก่อนที่มีคอมมิวนิสต์กับจีนไต้หวันแล้วก็เดิมเนี่ยเมื่อเพลงมันเพราะแล้วมันไม่มีพรมแดนมันก็เล็ดลอดเข้าไปในจีนแผ่นดินใหญ่ซึ่งตอนนั้นเขามีการปฏิวัติวัฒนธรรมแล้วก็เขาถือว่าอะไรต่างๆที่มาจากจีนไต้หวันเนี่ยเป็นของต้องห้ามหรือว่าอะไรที่มันเป็นเรื่องบันเทิงนะ อะไรที่มันเหมือนเป็นการมอมเมาอ่ะของชาติฝั่งตะวันตกเนี่ยก็ถือว่าเป็นของต้องห้ามเพราะฉะนั้น เพลงนี้ก็เลยเป็นเพลงต้องห้ามเพลงหนึ่งแล้วก็เหมยควาก็ต้องห้ามนะเพราะฉะนั้นในยุคหนึ่งก็มีการห้ามคนจีนในแผ่นดินใหญ่ฟังแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะห้ามได้ความไพเราะของมันนะจนตอนหลังรัฐบาลเองก็ต้องตามความนิยมของประชาชนนั่นแหละนะคะก็ทำให้คนที่สมัยก่อนเขามีเติ้งใช่ไหมไอ้นี่ก็เติ้งเหมือนกันเติ้งลี่จินกับสมัยเติ้งเสี่ยวผิงก็กลางวันเนี่ยเขาบอกว่าต้องฟังรัฐบาลของเติ้งเสี่ยวผิงแต่ว่าในยามค่ำคืนเติ้งลี่จินเนี่ยก็ครองประเทศจีนคือคนหนึ่งก็ครองประเทศในยามกลางวันอีกคนหนึ่งก็ครองประเทศในยามราตรีแต่ภายหลังเนี่ยก็ปรากฏว่าเขามีการผ่อนคลายแล้วก็ต้องถือว่าจีนนั้นเป็นจีนเดียวนะคะแล้วก็ยังถือว่าเพลงนี้เป็นเพลงจีนเพลงหนึ่งเพราะฉะนั้นสิ่งที่เคยนำมาเป็นข้อกำหนดที่ห่วงห้ามอะไรต่างๆมันก็คลายไปแล้วก็เพลงนี้เนี่ยนะคะจริงๆเขาเคยเชิญเติ้งลี่จินจะไปแสดงที่เมืองจีนแผ่นดินใหญ่แต่ปรากฏว่าเธอมาเสียชีวิตที่ประเทศไทยซะก่อนนะคะตอนนั้นดิฉันโตแล้วนะก็ได้ยินทีไรก็จะนึกถึงคนร้องเพราะว่าฟังตั้งแต่เธอยังไม่ดังมากจนเธอดังมากๆเป็นนักร้องยอดนิยมระดับโลกเลยก็ว่าได้นะแล้วก็จนมาเสียชีวิตแต่ว่าที่อยู่ในความประทับใจของคนกลางๆแล้วก็รุ่นใหม่จะเป็นภาพยนตร์ของฮ่องกงเรื่องหนึ่งก็คือเถียนมิมี่365วันรักเธอคนเดียวนะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเพลงที่ประกอบภาพยนตร์แล้วก็พระเอกก็ล้อหล่อนะนางเอกก็น่ารักมันก็เลยทำให้เป็นที่จดจำแต่อันนี้มันเป็นเวอร์ชันทั้งผู้ชายร้องแล้วผู้หญิงร้องปรากฏว่าพอท่านนายกไปร้องเนี่ยก็มีท่านที่อยู่ในวงการทูตก็ออกมาคอมเมนต์นะคะแล้วก็มาทักประเด็นนี้ว่าโหนายกนี่แบบเฉยเฉยเขาไม่เอาเพลงนี้ไปร้องกันก็ว่างั้นประมาณนี้นะฮะแต่ว่าก็มีการตอบโต้กันในหลายท่านนะครับสำหรับคุณรัฐเองหรือว่าตอนใช้ตามแฝงก็ใช้ชื่อว่า
1: ทูตนอก
0: แถวที่เอาทเนทีฟนะก็ออกมาเหมือนทักนายกว่าเฉยเฉยนะคะเพราะว่าไม่ใช่ว่าเพลงจีนทุกเพลงเขาจะต้องชอบกันหมดนะจริงๆวันก่อนอ่ะดิฉันก็จะคุยอยู่แล้วแหละตั้งแต่ตอนไมเวียน
1: ะ
0: แล้วก็หลังจากพอไปเถียนไม่มีว่าจะหยิบยกมาคุยเหมือนกันเขาบอกว่าเขาก็ยกประวัติเรื่องของความไม่ถูกกันของไต้หวันกับจีนแล้วก็ตอนที่ทางการจีนแอนตี้ไต้หวันแล้วก็แอนตี้เพลงรวมทั้งประเพณีอะไรต่างๆแบบดั้งเดิมนะคะเพราะว่าดนตรีนี้ก็ถือว่ามีส่วนสนับสนุนเอกราชของไต้หวันเนื่องจากว่าเติ้งลี่จินเองเนี่ยคุณพ่อเป็นนายพลซึ่งอยู่ในฝ่ายของปฏิวัติวัฒนธรรมก็คือเป็นนายทหารของฝั่งไต้หวันนะ
1: คะ
0: แล้วตัวเติ้งลี่จินเองเนี่ยก็มีหัวเสรีเต็มๆนะคะโดยเฉพาะในช่วงที่มีการต่อสู้ที่เทียนอันเหมินนะคะแล้วก็คุณรัฐเองก็ให้ข้อมูลว่าเคยมีรองนายกรัฐมนตรีจีนคนหนึ่งมาเยือนไทยเมื่อประมาณ20ปีก่อนไทยก็เอาใจแล้วก็เลี้ยงอาหารค่ำแล้วเอาเพลงจีนมาต่างๆเยอะทีนี้เอาเทียนมี่มีมาด้วยก็เลยทำให้ท่านรองนายกรัฐมนตรีจีนท่านนั้นในช่วงนั้นนะคะต้องขอตัวกลับออกจากงานไปก่อนก็เลยวิจารณ์ว่าเนี่ยเป็นความอ่อน

0: อ้อยความรู้โดยเฉพาะการเมืองระหว่างประเทศนะเขาคงกะกระอ่วนใจแต่ไว้หน้าแต่ก็คงให้อภัยในความเปิ่นไม่รู้เรื่องของฝ่ายไทยแต่คงจะนึกด่าอยู่ในใจนี่ประมาณนี
1: ้ค่ะ
0: ปรากฏว่าเรื่องนี้มันไม่จบอันนี้เป็นเขาเรียกว่าสงครามปาก
1: อย่างที่บอกมีสองมุมจริงๆนะคะเพราะว่าอย่างทางทูตรัฐก็มองอีกมุมหนึ่งแต่ว่าทางฝากฝั่งของรัฐบาลเองเนี่ยก็จะมองอีกมุมหนึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของการทูตดนตรีนะคะแล้วก็มีคนออกมาเนี่ยชี้แจงสำหรับประเด็นนี้เนี่ยเยอะเหมือนกันนะคะที่มีการพูดถึงขอเริ่มที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก่อนอย่างคุณรัชดาธนาดิเรกเนี่ยท่านก็บอกว่าเอ้ยรู้สึกแปลกใจเหมือนกันนะคะที่เรื่องดีๆทางการทูตเนี่ยถูกหยิบยกมาเป็นประเด็นเรื่องของการเมืองทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยเพลงนี้เนี่ยถือว่าเป็นเพลงที่คลาสสิกแล้วก็ได้รับความนิยมใช่ไหมคะแล้วก็บอกว่ายอมรับเลยนะคะว่าเหมือนกับว่าเอ๊ะทำไมเราไม่พูดถึงเรื่องของความสำเร็จที่เกิดขึ้นในการไปเยือนจีนแต่ว่ามีการหยิบยกประเด็นเรื่องของการร้องเพลงเนี่ยมาเป็นประเด็นเรื่องของการเมืองนะคะแล้วคุณรัชดาเนี่ยก็ยังบอกด้วยบอกว่าถ้าเราย้อนกลับไปดูในคลิปบรรยากาศนะคะคุณผู้ฟังลองไปหาดูก็ได้นะคะเพราะว่าคุณรัชดาบอกว่าคลิปบรรยากาศงานเลี้ยงอาหารกลางวันเนี่ยที่นายกรัฐมนตรีเป็นเจ้าภาพเนี่ยจริงๆฝ่ายจีนเขาเป็นคนเชิญนายกรัฐมนตรีไทยขึ้นไปร้องเพลงนะแล้วก็เมื่อเริ่มร้องทุกคนก็มีอาการเหมือน
0: ยิ้ม
1: ปบมือแล้วก
0: ็
1: ร่วมสนุกแบบนี้ค่ะก็แสดงให้เห็นว่าเอ๊ะมันดนตรีมันก็ถูกเป็นเรื่องของการใช้สื่อเป็นมิตรภาพเป็นความสัมพันธ์แบบนี้ค่ะแล้วก็บอกว่าอยากให้สังคมอ่ะหันไปสนใจสาระสำคัญของการเยือนจีนมากกว่าที่จะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นเรื่องของการเมืองแล้วก็มาเถียงกันเกี่ยวกับเรื่องของเพลงที่ร้องแบบนี้ค่ะแล้วต่อมาเนี่ยคุณอนุทินก็โพสต์ด้วยนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็โพสต์เป็นบทกวีเป็นบทกวีนะท่านก็เจ้าบทเจ้ากรเป็นนักดนตรีด้วยคือก็มีการหยิบยกพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่6แล้วก็เขียนว่าชนใดไม่มีดนตรีการในสันดานเป็นคนชอบกลนักอีกใครฟังดนตรีไม่เห็นเพราะคนนั้นเหมาะคิดกบฏอัปลักษณ
0: ์ค่ะคุณรณรงค์คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณเสียพรสวัสดีครับคุณเก๋สวัสดีครับคุณผู้ฟังทางบ้านทุกท่านเลยนะครับชนใดไม่มีดนตรีในสันดานใครนะเป็นคนพูดเรื่องนี้เขียนนี่เป็นร้องให้ฟังหน่อยสิ
1: ต้องให้คุณศิวพรร้องเพราะว่าคุณศิวพรบอกว่าร้องได้จนจบเพลงเลย
0: แต่ดิฉันร้องแล้วอาจจะทำให้ข่าวนี้มันดราม่าเข้าไปอีกนะก็จริงๆเรื่องนี้เนี่ยนะเปิดให้ดนตรีให้ฟังได้นะจะเปิดของท่านนายกด้วยไหมเอาไว้จริงๆเนี่ยคือของท่านนายกเนี่ยมันจะไม่ค่อยชัดนะแต่ว่าเพลงนี้นี่ก็เป็นที่คุ้นหูรู้จักกันหมดแหละนะ

0: ฟังนิดๆแล้วก็พอนะมันก็มีเลยเอามายกเป็นประเด็นแต่ว่ามันก็มาจบที่ขึ้นจากทูตก็มาจบที่ทูตนั่นแหละท่านศรีหสัต
1: ถ
0: ์ก็ออกมาสยบดราม่าบอกว่าถ้ามีปัญหาวงดนตรีเขาคงไม่เล่นเพราะวงเป็นของเขาไงเรื่องเพลงควรจะอยู่เหนือการเมืองแล้วก็อย่าโยงการเมืองเพราะว่าก็กลัวว่าแหมมันจะไปกลบผลสำเร็จของการยืนจีนที่เราพยายามไปเปิดตลาดไปติดตามเรื่องของความร่วมมืออะไรต่างๆซึ่งก็เชื่อว่าน่าจะมี4ยักษ์ใหญ่เป็นอย่างน้อยนะที่จะมาลงทุนแบบขนาดใหญ่ใน4อุตสาหกรรมใหญ่
1: ๆแล้วก็ดึงเม็ดเงินมา 70,000 ล้านบาทเลยนะ
0: ไม่นับเรื่องที่เราไปขายผลไม้ไปเปิดตลาดอะไรต่างๆซึ่งเดี๋ยวมันจะกลายเป็นอีกภาพหนึ่งซึ่งมันไม่ถูกต้องอะไรแบบนี้นะทีนี้ในแง่มุมของท่านข่าวท่านกฎหมายนะเราก็คุยเรื่องกฎหมายแหละ
1: ค
0: ุณรณรงค์พอมันมีประเด็นอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยแล้วมันจะวิเคราะห์เนี่ยอย่างไรจะมันควรหรือไม่ควรบางคนก็สงสัยกันแต่ประเด็นนี้เนี่ยมันก็ต้องมีข้อมูลหลายๆฝ่ายที่น่าสนใจเพราะว่าฝ่ายหนึ่งเนี่ยพยายามทำให้การขับร้องเพลงเทียนมิมี่เป็นความผิดพลาดทางการทูตครั้งใหญ่แต่ฝ่ายรัฐบาลก็พยายามยกระดับให้เป็นการทูตด้วยดนตรีหรือว่า

0: เป็นความสำเร็จด้านซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งความจริงน่าจะอยู่ตรงกลางอะที่เป็นเขาบอกว่าอาจจะเป็นกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เล็กๆที่สร้างบรรยากาศไม่ใช่เป็นสาระหลักของการเยือนหรือเปล่านะซึ่งประเด็นอันนี้เนี่ยบางคนก็เหมือนกับจะกล่าวหาไงว่านายกไทยโอ้เลือกเพลงผิดตอบให้ได้ก่อนว่าใครเป็นคนเลือกเพลงอยู่ในรายการของเจ้าภาพหรือเปล่าเขารู้ไหมเนี่ย เกิดขึ้นได้ยังอะไรประมาณนี้มันก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งนี่ถ้าเกิดว่าเพลงนี้เนี่ยอยู่ในรายการดนตรีของจีนอยู่แล้วเนี่ยนะหรือว่าฝ่ายจีนเป็นฝ่ายเชิญให้ร้องข้อกล่าวหาเรื่องนี้ก็คงจะหมดน้ำหนักไปนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นเพราะว่าความขัดแย้งระหว่างจีนใหญ่กับไต้หวันนั้นยังปัจจุบันก็ยังมีความไม่พอใจกันอยู่ถูกไหมทีนี้ในส่วนของการเมืองเนี่ยนะมันก็คงเป็นประเด็นหนึ่งแต่ว่าในเชิงของสัญลักษณ์เราสามารถเอาแง่มุมทางกฎหมายมาวิเคราะห์ได้ไหมคือมันตีความแบบสุดขั้วสองฝ่ายนะถ้าสำหรับดิฉันนะเพราะว่าจริงจริง
1: อันนี้ผมอยากได้ข้อมูลให้คุณผู้ฟังเอาไว้เข้าใจพร้อมกันเข้าใจเหมือนกันของเขาว่าเรื่องนี้มีสองมุมมุมที่เขาเห็นต่างเรื่องของการร้องเทียนมีหมี่เนี่ยมัน
0: เป็น
1: ยังไงยังไง
0: อะไรนะ
1: มุมที่เขาเห็นว่าไปร้องแล้วมันไม่สละสลวยในทางการทูตไทยจีนเนี่ยมันยังไง
2: คือถ้าเป็นทางฝ่ายรัฐบาลไทยเนี่ยก็จะมองว่ามันเป็นเพลงที่เป็นเพลงยอดนิยมแล้วก็เป็นการใช้การทูตด้วยดนตรีแล้วก็บรรยากาศมันก็เป็นไปด้วยดีแต่ว่าคนที่ออกมาตั้งข้อสังเกตเนี่ยอาจจะมองว่าเพลงนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเนื้อร้องคนแต่งหรือว่าทำนองอะไรต่างๆเนี่ยก็มาจากในส่วนของไต้หวันแล้วก็อาจจะไม่เหมาะกับบริบทกับทางการจีนอย่างนี้ค่ะ
0: ตรงนี้เพลงเตียนมี่มี่เนี่ยนักร้องไต้หวันเขาขับร้องนะตึ้งลี่จุนเนี่ยแล้วก็โด่งดังไปทั่วโลกแล้วแต่มีอยู่ยุคหนึ่งที่จีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยก็ต่อต้านวัฒนธรรมต่างๆที่มาจากไต้หวันนะเพราะฉะนั้นนักร้องที่เป็นนักร้องยอดนิยมของไต้หวันเขาก็ไม่ยอมรับแล้วก็เพราะว่าเป็นช่วงปฏิวัติวัฒนธรรมของจีนแผ่นดินใหญ่ก็มีการสั่งห้ามไม่ให้รับวัฒนธรรมหรือไม่ให้เปิดพูดง่ายๆแต่ว่าในช่วงนั้นเป็นช่วงของตั้งเสี่ยวผิงนะถึงแม้ว่าโดยสภาพแล้วเนี่ยจะถูกควบคุมในการรับวัฒนธรรมมาแต่เขาบอกว่าคนเขาก็แอบไปโหลดกันมาหรือว่าแอบฟังจากพวกพี่น้องจีนที่อยู่พ้นทะเลที่ไปเยี่ยมญาติไปอะไรเพลงมันก็ตามเข้าไปด้วยเพราะนั้นตอนกลางคืนเขาก็ฟังตั้งลี่จุนกันก็คือตอนนั้นก็มีการต่อต้านเพลงนี้เพลงไม้หัวอะไรแบบเนี้ยจนยุคหลังนะคะพอโลกมันหมุนเวียนเปลี่ยนไปเขาก็ถือว่าไม่ว่าจะจีนอะไรเขาก็ยึดเป็นจีนเดียวเพราะฉะนั้นเขาต้องถือว่าอันนี้เป็นผลงานของคนจีนหลังจากนั้นก็มีการผ่อนคลายแล้วก็มีการเปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะรับฟังเพลงนี้ได้เขาถือว่าเป็นเพลงจีนเหมือนกันโลกมันก็หมุนต่อไปทีนี้พอเอาเพลงนี้มาเนี่ย
1: เดี๋ยวเชียนมี่มีนี่ใครเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์คนไต้หวันเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เลยใช่ไหม
0: ใช่เพราะเขาเป็นคนทั้งนักร้องทั้งนักแต่งเพลง
2: เพลงแต่งโดยนักแต่งเพลงชาวไต้หวันแล้วก็ขับร้องโดยนักร้องชาวไต้หวันทีนี้เขาก็เลยเหมือนกับคนที่ออกมาตั้งข้อสังเกตเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเหมือนไปร้องเพลงที่มันมีการเชื่อมโยงกับอัตลักษณ์ของไต้หวันซึ่งประเด็นเรื่องของไต้หวันอ่ะมันเป็นเรื่องที่อ่อนไหวสำหรับเรื่องของรัฐบาลจีนอย่างนี้ค่ะ
1: บางทีอาจจะซ้อมร้องเพลงมาเพลงเดียวก็ได้นะคุณเก๋ คือเพลงเทียนมิ่งมีนี่ผมจำได้ว่านายกรัฐมนตรีเราเนี่ยไปร้องที่ต่างประเทศบ่อยนะเวลาไปเยือนประเทศนั้นประเทศนี้
0: เพราะว่ามันดนตรีมันไพเราะฟังง่ายร้องง่ายใครๆก็รู้จักไงเหมือนเพลงยอดนิยมอ่ะจีนพ้นทะเลทุกคนร้องได้หมดไม่มีใครไม่เคยได้ยินมันฮิตจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ย
1: คือตอนนี้จีนเนี่ยเขามีเรื่องวิวาทะกับญี่ปุ่นเขาจะไม่ร้องเพลงญี่ปุ่นด้วยไหมอ
0: ันนี้ไม่ทราบ
1: มันมีคือถ้าเราไป
0: ที่บรรยาก
1: าศ
0: ที่สภาพ
1: เราไปยอมตามทุกอย่างอ่ะมันก็อยู่ที่ว่าวัฒนธรรมของเขาว่าเป็นอย่างไรสถานการณ์เขาตึงเครียดไหมถ้าเวลาเราถามว่าเจียนมี่มีเป็นของใครเราก็จะดูเรื่องกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาว
0: ่
1: าใครเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานถ้าเป็นบอกเป็นคนไต้หวันตอนนี้ไต้หวันยังไม่นับเป็นประเทศหรือนับเป็นประเทศในทางการเมืองระหว่างประเทศก็ยังไม่แน่ใจ แต่ถ้านับเป็นประเทศก็แปลว่าเราเอาเพลงของประเทศอื่นไปร้องที่ประเทศจีนไงครับคุณ

0: เอ๋คุณศิวพรครับ
1: ค่ะแต่นี้น่าจะมองในประเด็นเรื่องของทางการทูตอะไรแบบนี้เน
0: าะโอ้ถ้าอย่างนั้นก็เป็นเรื่องใหญ่สิคุณเก๋นะคุณเก๋บอกว่าคุณเก๋เอาเพลงของประเทศอื่นที่เป็นทรัพย์สินธรรมยาประเทศอื่นไปร้องกับอีกประเทศนึงแล้วคุณเก๋เข้าใจว่าเป็นเพลงของเขาด้วยหรือเปล่า
2: จีนเขาก็ถือว่าเป็นเพลงจีนไงในปัจจุบันนะในปัจจุบันแล้วก็ไม่มีการแอนตี้แล้วก็เอาไปร้องในงานเลี้ยง
0: แล้วเรามีดราม่าได้ไงอ่ะคุณศิวพรในเมื่อประเทศเขาก็ไม่ดราม่า
2: ก็เราดราม่าเพราะว่าในส่วนที่เป็นฝ่ายค้านไงหรือว่าส่วนที่ขออภัยไม่ใช่ฝ่ายค้านคือฝ่ายที่ไม่เห็นตรงกับรัฐบาลไงอย่างทูตรัฐซึ่งก็ออกมาให้ความเห็นประเด็นนี้เพราะมีความรู้ในเรื่องเชิงการทูตแต่ท่านศรีหสาก็ออกมาบอกว่าไม่มีปัญหาท่านก็ทูตเหมือนกัน
0: ตกลงจะต้องเชื่อทูตคนไหน
2: เราก็ต้องเชื่อทูตรัฐบาลสิ
0: แล้วไม่เชื่อทูตเห็นต่าง
2: ว่า
0: ไง
2: นะ
0: ทูตเห็นต่างอาจจะทูตเห็นต่างหรือทูตฝ่ายค้านไม่ใช่ทูตฝ่ายค้านหรือทูตเห็นต่าง
2: เราก็ต้องฟังว่ามันเหตุการณ์เป็นยังไงแล้วก็ที่สำคัญก็คือต้องดูปฏิกิริยาตอบกลับของประเทศที่เราไปเยือนว่ามีความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจลักษณะมันเป็นยังไงในขณะนั้นอันนี้ต้องคนอยู่ในงานเลยนะ
1: แต่ว่าท่าน
2: ก็จะทราบว่าบรรยากาศ
1: แต่ว่าท่านศรีอศักดิ์บอกเลยนะบอกว่าถ้าหากเพลงดังกล่าวเนี่ยมีความอ่อนไหวทางการเมืองจริงๆเนี่ยฝ่ายจีนเขาคง
2: ไม่เล่น
1: ไม่เลือกให้นำมาแสดงในงานเลี้ยงอาหารก็คือเหมือนกับว่าถ้าเลือกเพลงนี้เนี่ยก็ไม่ให้ร้องเลยอะไรแบบนี้เข้าใจว่าน่าจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่า
0: ไม่น่าเชื่อว่าการเลือกเพลงหนึ่งขึ้นมาร้องของผู้นำประเทศเป็นประเด็นเหมือนกัน
2: เป็นประเด็น
1: ใช่ค่ะ
2: ดังกว่าข่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกรอแป๊บนึงได้
0: คุณอนุชินเขาไปทำอะไรที่จีนนะเดี๋ยวเป็นช่วงหน้า
1: ช่วงหน้า
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
2: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณเก๋คะ
1: ค่ะ
2: ก็หลังจากนั้นท่านนายกก็โพสต์นอกจากโพสต์บทกลอนชนใดไม่มีดนตรีการในสันดานเป็นคนชอบกลนักแล้วก็โพสต์เพลงด้วยนะแบบบรรเลงไปด้วย
1: ค่ะ
2: ของแอบบ้า Thank you for the music นะคะก็ก็เป็นเพลงคิดเหมือนกันอีกเพลงหนึ่ง
1: แต่ว่าคุณศรีหสักอ่ะอธิบายแบบว่ายาวมากเลยนะแล้วก็พยายามที่จะแบบว่าอธิบายให้เห็นถึงบรรยากาศแล้วก็มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะเป็นที่รับรู้ของทั้งสองฝ่ายเหมือนอย่างที่บอกไปว่าคือการจะร้องเนี่ยถ้าสมมติว่าถ้าทางการจีนบอกว่าไม่เห็นควรวงดนตรีเขาก็อาจจะไม่ได้เล่นนะคะคือท่านอธิบายยาวอย่างที่บอกว่าอธิบายยาวเนี่ยคือยังไงก็คือท่านศรีหสักเนี่ยบอกเลยบอกว่าคือตัวเองก็อยู่ในช่วงบรรยากาศนั้นด้วยบอกว่าบรรยากาศในงานเลี้ยงอ่ะมันเป็นไปด้วยดีมีความครื้นเครงส่วนตัวว่ามองว่าเรื่องของเพลงเนี่ยมันควรอยู่เหนือเรื่องของการเมืองบางครั้งก็ไม่ควรเอาไปใช้ประโยชน์ในทางการเมืองด้วยนะคะแล้วก็อยากให้โฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของความสำเร็จในการที่จะไปเยือนจีนว่ามีการนำเรื่องของเอกชนไปเจอรวมไปถึงความสำเร็จที่มีการลง MOU ร่วมกันแบบนี้
2: ค่ะ
1: แล้วก็บางช่วงบางตอนเนี่ยท่านก็บอกว่าคือถ้าหากมีปัญหาจริงๆอย่างเรื่องของเรื่องร้องเพลงเนี่ยคืออย่างเรื่องเพลงวงดนตรีถ้าสมมติมันมีปัญหาเขาก็คงไม่เล่นเพลงนี้แน่นอนแล้วก็ดูจากบรรยากาศเนี่ยคุณศรีอศักดิ์บอกว่าอยู่ตรงนั้นด้วยก็จะเห็นว่าทุกคนสนุกสนานวงดนตรีเขาก็เล่นเพลงนี้ไปนะคะแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าเพลงนี้เนี่ยทุกคนรู้จักแล้วก็ไม่มีใครนึกถึงเรื่องของการเมืองเลยเพลงนี้เนี่ยมีมาหลาย10ปีแล้วคุณศรีอศักดิ์ยังบอกว่าผมคิดว่าบางครั้งเนี่ยเราอย่าทำให้เป็นเรื่องการเมืองเลยเพราะมันจะไปบดบังความสำเร็จในเรื่องของการเยือนแล้วก็ผลประโยชน์ของประเทศไทยที่จะได้รับการเยือนนะคะแล้วมันก็จะกลายเป็นดราม่าผมก็อยู่ตรงนั้นย้ำนะคะย้ำตลอดเลยว่าผมก็อยู่ตรงนั้นบรรยากาศมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนี่คือข้อเท็จจริงที่อยากจะบอกให้ทุกคนได้ทราบ
2: แล้วก็เขาก็มีการแคปตรงส่วนที่สำคัญในเนื้อเพลงเนี่ยเพลงก็คือเป็นเพลงหวานๆใช่ไหมเพลงรักอ่ะ
1: ค่ะ
2: นะแล้วก็ตอนที่เป็นช่วงท่อนฮิตท่อนหนึ่งนะมันก็จะมีคำว่าคือเธอไงคือเธอนั่นไง
1: ค่ะ
2: ซื่อหนีซื่อหนี

0: ใช่ไหมท่านนายกตอนร้องก็หันไปชี้ท่านนายกของจีนเขาก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่นึกออกไหมก็เป็นหมายถึงว่าก็คือคุณนั่นแหละอันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เขาเปรียบเปรยรอยยิ้มของคนรักที่หวานชื่นเหมือนดอกไม้ที่บานในฤดูใบไม้ผลิอะไรแบบนี้นะ
1: คะ
0: เพราะฉะนั้นเวลาที่พอมันมีการสื่อความหมายมันก็จะมีหลายท่อนที่ฮิตๆนะคะ
1: ค่ะ
0: ไอ้ท่อนเนี้ยมันก็เป็นท่อนหนึ่งที่บางทีเวลาที่เราร้องเราก็บอกว่าเหมือนเธอนี่ไง
1: ค่ะ
0: เหมือนเธอนี่ไงซื่อหนีซื่อหนีอะไรแบบเนี้ยนะคะก็ในเนื้องานเขาก็บอกว่ามีแต่ความชื่นมื่นและหวานแหวว
1: ท่านศรีฮาสักบอกว่าแม้แต่คนจีนน่ะก็ยังชอบร้องเพลงนี้นะ
0: คนจีนขอโทษนะทุกคนชอบร้องหมดอ่ะ
1: ใช่ไหมคะ
0: ไม่มีคนไหนที่ไม่ชอบฟังบางทีต้องฟังจนเบื่อนะคุณรณรงค์คุยต่อ
2: ไม่ชอบอยู่ถ้าไม่งั้นเขาจะวิจารณ์ทำไม
0: อุ้ยเขาก็บอกว่าเขาไม่ใช่ไม่ชอบเขาเพียงแต่บอกว่าอุ้ยเพลงเนี่ยมันอาจจะมีหลายแง่มุมนะประมาณว่ามันเคยเป็นเพลงที่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งก็อยากจะให้เลี่ยงอะไรแบบนี้คิดว่าเป็นประเด็นนั้นประมาณว่าอู้เฉยไม่รู้เรื่องเลยอะไรเงี้ยเพลงที่เขาแอนตี้เนี่ยมาร้องอะไรแบบนี้ไงทางนี้ก็เถียงไปว่าเอ้ยไม่นะบรรยากาศมันไม่ใช่แบบนั้นแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปในอารมณ์นั้นแล้วโดยเฉพาะในงานนะคะแล้วก็นักดนตรีก็เป็นของเขาแล้วก็เขาก็เล่นด้วยพูดง่ายๆเหมือนบอกเหมือนเวลาที่เราร้องเพลงรักอ่ะแล้วเราก็นี่เธอไงแล้วก็ชี้ไปที่ท่านนายกเนี่ยหรือชี้ไปที่คุณรณรงค์คุณรณรงค์ก็ยิ้มใส่
2: แล้วมัน
0: ย
2: ิ้มรับดราม่าได้ไงก่อนเนี่ย
0: ก็ต้องไปถามก็คือเขามีความรู้ในเรื่องนี้ไงเขาก็ถามเอามาทักไงคุณรัฐเนี่ยเขาก็เอาขึ้นมาทักว่าอืมเนี่ยอาจจะเป็นประเด็นดราม่านะ
1: ก็เพลงมันมีต้นกำเนิดมาจากไต้หวันแหละเข้าใจว่าน่าจะเป็นแบบนั้นแหละที่มันเป็นประเด็นละเอียดอ่อนแล้วก็มองไงว่าอาจจะไม่เหมาะกับบริบทแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็มีคนตั้งข้อสังเกตบอกเหมือนกันอย่างคุณผู้ฟังก็ส่งข้อความมานะคุณรณรงค์บอกว่าจนถึงณเวลานี้เนี่ยก็ยังไม่ได้มีคำชี้แจงจากทางท่าทีจากรัฐบาลจีนเลยว่าเพลงดังกล่าวมัน
0: ไม่ดีไม่ใช่ไม่โออะไรแบบน
1: ี้ใช่ๆ
0: ประมาณแต่จริงๆเขาก็คงไม่บอกหรอก ถ้าเกิดว่ามันไม่โอจริงก็อาจจะเบลอไปแต่ว่าในบรรยากาศงานเนี่ยเขาก็ถือว่าย
1: ิ้มแย้มแจ่มใส
0: ยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็ต่างคนก็ต่างมีมิตรจิตมิตรใจชื่นมื่นกันเพราะนั้นไม่น่าจะเป็นอารมณ์แบบที่คุณรัฐทักขึ้นมา
1: ตบมือด้วยให้จังหวะ
0: ก็มีตบมือให้จังหวะกันนะเพราะฉะนั้นโอเคเนาะไม่น่าจะ
2: นาย
0: ก
2: เราไปทำภารกิจอะไรเนี่ยเดือนนี้มีจะทำคือการเป็นร้องเพลงเนี่ยทำให้เราสามารถติดต่อธุรกิจระหว่างประเทศได้เนี่ยคือสาระสำคัญนะเนี่ย
1: เขาบอกว่ามันเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ทางการทูตเป็นอีกหนึ่งวิธีทางการทูตค่ะคุณรณรงค์
0: จริงๆท่านนายกเนี่ยไปหลายประเทศนะช่วงเนี้ยเราจะเห็นเลยว่าภารกิจของท่านนายกกับคณะเนี่ยเดินทางไปต่างประเทศหลายประเทศหนึ่งก็คือเรื่องของการกระชับความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์เป้าหมายหลักก็คือเราจะไปเรียกว่าดึงดูดนักลงทุน
2: เราจะไปคือในมุมหนึ่ง
0: เราจะไปหานักลงทุน
2: เราจะไปหานักลงทุนแต่อีกมุมหนึ่งผมชอบมากเลยที่คุณอนุทินไปที
1: ม
2: เป็นแง่ยุทธศาสตร์ความมั่นคงครับ
1: อันนั้นก็ด้วย
0: เรื่องเขมร
2: ที่ซ่อนอยู่นี่คือความมั่นคงเพราะว่าจีนอยู่ติดกับเขมรส่วนไทยมีเรื่องกับเขมรอยู่เราต้องเอ็ดล้อมเขมรทุกทาง
0: คืออันนี้เป็นประเด็นหนึ่งเป็นประเด็นย่อยประเด็นหนึ่งแต่ว่าประเด็นหลักในช่วงนี้ที่เวลานายกและคณะเดินทางไปต่างประเทศสังเกตไหมว่าจะเป็นคณะใหญ่แล้วก็ไปแท็กทีมอ่ะแล้วก็จะมีนักธุรกิจตามไปด้วยเป็นจำนวนมากนอกเหนือจากในเรื่องของการดึงดูดเงินลงทุนนะคะในครั้งนี้เขาก็มีการประกาศออกมาว่าเขาหวังเงินลงทุนถึง 70,000 ล้านจาก4อุตสาหกรรมใหญ่หลักๆของนักลงทุนระดับชาติของจีนแล้วก็ที่สำคัญเรื่องของพลังงานเรื่องของปัญญาประดิษฐ์เรื่องของ AI เนี่ยนะเป็นประเด็นที่เวลาที่ไปต่างประเทศประเทศไหนที่เขามีความเข้มแข็งในด้านไหนเนี่ยเราก็จะไปเจาะด้านนั้นแล้วก็การปรับปรามอาชญากรรมออนไลน์ข้ามชาติ

0: แล้วก็ความพยายามในการผลักดันให้ไทยเป็นฐานการผลิตระดับภูมิภาคในหลายๆธุรกิจนะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยมันก็จะครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจด้านการลงทุนเทคโนโลยีนะคะก็บอกว่าแหมมาคุยคุณถามปั๊บดิฉันไม่ได้อ่านมาหลายวันดิฉันส่งไปทุกวันอ่ะเห็นป่ะ
1: คือพูดง่ายๆว่าไม่ใช่เป็นการเยือนทางการทูตทั่วไปอ่ะแต่ว่ากำลังจะสะท้อนเรื่องของการขยายความร่วมมือในทุกมิติจริงๆเหมือนที่คุณศิวพรบอกว่าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างไทยแล้วก็จีนในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นการเมืองเศรษฐกิจเทคโนโลยีความมั่นคงการแลกเปลี่ยนในหลายๆเรื่องในระดับประชาชนนะคะแล้วก็ถือว่าเหมือนกับเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ที่แบบรอบด้าน
0: ค่ะมันก็จะมีประเด็นหลักๆก็คือเศรษฐกิจและการลงทุนก็คือดึงการลงทุนเทคโนโลยีระดับสูงระดับโลกเข้ามานะคะแล้วก็จะให้เราเนี่ยเป็นศูนย์กลางเป็น Data Center แล้วก็พาณิชย์เนี่ยก็ไปขยายตลาดส่งออกนะคะเราไปเปิดสำนักงาน BOI แห่งใหม่ที่เฉิงตูด้วยแล้วก็ที่สำคัญก็คือด้านที่คุณรณรงค์พูดถึงเรื่องของการเมืองและความมั่นคงนะคะเราก็มีการเข้าพบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงยกระดับความร่วมมือระดับภูมิภาคแล้วก็นอกเหนือจากการกล่าวถ้อยแถลงในพิธีเปิดมันจะมีการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกพอดีในช่วงนั้นนะเวิร์ลจำชื่อไม่ได้ยาวแล้วก็เรื่อง
2: ปา
0: ร์ตาม
2: อันจะกลับมาผมจะบอกว่าจีนเนี่ยเทคโนโลยี AI เนี่ยไปไกลมากเลยไทยไปเชื่อมกับเขาเนี่ยถือว่าถูกแล้ว
0: เขาอยู่ในเขาเอาไปลงไปในระดับการศึกษาในระดับโรงเรียนแล้วนะไม่ใช่มหาวิทยาล
2: ัยคือเขาเอาไปลองผิดเอาไปคือประเทศจีนเนี่ยเขาเอา AI เนี่ยไปทำประยุกต์หลายอย่างตั้งแต่ส่งสินค้าหรือคัดกรองสินค้าหลายอย่างมากมีการลองผิดลองถูกหลายอย่างถ้าเกิดไทยอยากเห็นว่า AI ที่มันใช้แล้วรถวิ่งไปชนกับ AI ที่ใช้แล้วดีๆเป็นไงที่จีนมีหมดเลยเราจะได้เห็นหมดได้เห็นของจริงในธุรกิจตัวใหม่ที่ท่านนายกไปหาแนวร่วมพันธมิตรทางธุรกิจมาลงทุนในไทยนี่น่าสนใจมากเพราะตอนนี้เราก็จะเห็นว่าคนการจ้างงานเนี่ยมันน้อยเราก็อยากให้มันมีการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่อันนึงที่ท่านนายกก็ต้องคุยกับเขาให้ได้ประโยชน์กับคนไทยก็คือในแง่ของการค้าขายทางช้อปปิ้งออนไลน์ธุรกิจช้อปปิ้งออนไลน์ที่เป็นแอปพลิเคชันต่างๆคือตอนนี้รัฐบาลไทยไม่สามารถควบคุมอะไรได้เลยนอกจากการขอความร่วมมือตรงนี้น่าสนใจเพราะอะไรรู้ไหมครับมันมีการหักค่าอะไรนะคุณเก
1: ๋ค่าธรรมเนียมไหมคะใช่ไหมคะ
2: ค่าธรรมเนียมเขาจะมีการหักค่าธรรมเนียมซึ่งค่าธรรมเนียมอย่างเช่นว่าร้านอาหารเนี่ยคือร้านอาหารอยู่ในไทยและแอปพลิเคชันเป็นของต่างประเทศ
0: ใช่ก็เหมือนตอนแพรดี้คุณแพรดี้ขายทุเรียนอ่ะแล้วโดนฟัน
1: หักต้นทุนโดนนู่นโดนนี
0: ่โดนไปหลายตังค
1: ์บอกว่าแทบจะไม่เหลือกำไรหรืออาจจะเหลือน้อยกว่าเดิมแล้วก็ที่สำคัญเนี่ย
2: ค่าอะไรนะไม่ก่อน
1: อย่านะ
0: ต้องถามคุณ
2: อ
0: ะเวลาคุณโดนชาร์
2: จมันเวลาคือค่าน
0: ึกสับไปออก
2: เวลาเขาด่าเนี่ยเราร่วมกันด่าแต่เวลาจะเอาข้อมูลวิชาการเนี่ยลืม
0: มันทำให้เราเห็นเลยว่าเราเข้มแข็งทางวิชาการขนาดไหน
2: ค่า GDP ค่า GDP เนี่ยคุณเก๋คุณศิวพรคุณผู้ฟังคือแอปพลิเคชันคือเม็ดเงินที่ได้ผลกำไรเนี่ยมันกลับไปที่ประเทศว่าตรงๆก็คือกลับไปจีนกลับไปจีนแต่มันไม่ได้กลับไปในแง่ของเงินบาทมันเป็นเงินสกุลดิจิตอลมันมีความหลากหลายทางเศรษฐกิจอยู
1: ่
2: คือเงินตอนนี้ก็มีการจ่ายผ่านใช้แอปอย่างช้อปปิ้งมันก็จะมีให้เติมเงินใช่ไหมเดี๋ยวนี้
0: ใช่
2: เติมเงินเพื่อเล่นกิจกรรมเล่นเกมในแอปเล่นหาของรางวัลซื้อของนั่นซื้อของนี่แต่เบ็ดเสร็จสุดท้ายเนี่ยรัฐบาลไทยได้ภาษีแบบ 7% ใช่ไหม
0: ค่ะ
2: แต่ภาษีแบบเนี่ยมันมาเก็บกับผู้ประกอบการนะคุณศิวพรคุณเก๋คุณผู้ฟังไม่ได้เก็บกับแอปพลิเคชันนี่เหมือนกับเสือนอนกินอะไรก็ไม่ต้องจ่ายผมว่าตรงจุดเนี้ยต้องไปคุย
0: ใช่แต่พูดถึงนะสิ่งที่สำคัญคือแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ย เป็นของต่างประเทศแล้วคุณเนี่ยเป็นยูเซอร์เป็นคนใช้เพราะนั้นคุณต้องหาวิธีที่จะสร้างแพลตฟอร์มเองได้ให้ได้แล้วที่สำคัญก็คือคุณคิดดูดิคุณไม่ต้องลงทุนอะไรเลยคุณใช้แพลตฟอร์มเขาแล้วคุณได้กระจายหน้าต่างสินค้าของคุณเนี่ยไปให้คนเห็นทั่วโลกแล้วคุณก็เสียค่าคอมมิชชั่นใช่ไหมค่าคอมมิชชั่นที่เรียกว่าเป็น GP อันเนี้ย

0: ดี
1: ก็เหมือนเวลาที่เราไปขายของแล้วไปฝากขายหน้าร้านคนอื่นอ่
2: ะ
1: เราไม่ลงทุนอย่างอื่นนะเหมือนเวลาเราทำอาหารนะแล้วก็บรรดาคนที่มาขับส่งอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นไปในเชิงธุรกิจเดียวกันเป็นลักษณะเดียวกันก็คือธุรกิจบนโลกออนไลน์เพราะนั้นการขายของบนโลกออนไลน์หรือว่าแพลตฟอร์มเนี่ยเป็นธุรกิจที่ต้องบอกว่าตลาดมันกว้างใหญ่มหาศาลบางคนเนี่ยสามารถขายของได้เป็นหลักหลายๆล้านถูกไหมเพราะนั้นถ้าเป็นปกติคุณจะขายเนี่ยคุณจะขายทุเรียนเนี่ยคุณขายได้วันละกี่ลูกอะหรือสินค้าคุณจะกว่าจะมีคนเห็นได้10ล้านคนเนี่ยคุณต้องลงทุนเท่าไหร
2: ่
1: ต้องลงเม็ดเงินโฆษณาเท่าไหร่แล้วนี่คุณกระโดดเข้าไปบนแพลตฟอร์มแล้วคุณถือว่าคุณขึ้นไปฟรีอ่ะสมัยก่อนอ่ะฟรีที่ทำให้คนตั้งหลักได้รวยเป็นประเภทหนุ่มน้อยร้อยล้านอะไรแบบเนี้ยใช่ไหมหรือสาวน้อยร้อยล้านสมัยก่อนเน
0: ี่ยคือเดี๋ยวพรจะใช้คำว่าฟรีในทางเศรษฐกิจเนี่ยเขาใช้เป็นการทุ่มการตลาดในช่วงที่แอปมาใหม่ๆเนี่ยเขาก็ระดมเงินแล้วไม่ได้ระดมเงินคนไทยนะคุณผู้ฟังระดมเงินคนจีนเอามาเพื่อทำแคมเปญการตลาดที่เราบอกว่าทำไมคนเห็นสินค้าตัวนี้เยอะจังไรเดอร์ทำไมช่วงใหม่ๆได้เงินเยอะจังผู้ประกอบการรวยจัง2ปีแรกช่วงโควิดรวยเพื่อนผมบางคนซื้อบ้านซื้อรถได้หลายคันตอนนี้ขายหมดแล้วครับ
1: ก็คือ
0: โดนเก็บ GP เนี่ยแหละ
1: ก็เป็นเรื่องที่เราต้องปรับตัวไงก็คือแรกๆเนี่ยตอนที่คนเขาคิดขึ้นมา
0: ใช่ว่าปรับตัวคุณธีรพรเราไม่มีกฎหมายกำกับดูแลในแพลตฟอร์มดิจิตอลที่เข้มแข็งพอ
2: ที่มันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการขึ้นค่าธรรมเนียมแบบไม่มีเพดานด้วยใช่ไหมคะเหมือนปรับขึ้นเรื่อยๆตรงนี้เขาก็บ่นกันมาอีกหนึ่งข้อเหมือนกันนะคุณรณรงค
1: ์คือประเด็นก็คือว่า1คุณพึ่งพาเทคโนโลยีของผู้อื่น2คุณใช้โดยคุณไม่มีการปรับตัวแล้วก็พัฒนาเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องปกติที่คุณจะถูกรีดนาทาเรนแล้วก็อาจจะรู้สึกว่าเดิมไม่เคยเสียแต่ว่าภายหลังจะต้องเสียค่าบริการอะไรต่างๆเนี่ยเป็นจำนวนที่มากแล้วก็ไม่มีอำนาจต่อรองถูกไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญคือคุณต้องพัฒนาเทคโนโลยีของคุณเองแล้วก็คุณต้องปรับตัวคือคุณอาจจะเคยทำได้ในช่วงแรกๆเพราะว่าเขาไม่ได้คิดค่าบริการมากมายแรกๆนี่ไม่มีเลยดิฉันเคยเห็นอย่างรุ่นน้องบางคนเนี่ยขายเฮ้ยเองงงว่าเราทำงานมาตลอดชีวิตยันเกษียณเนี่ยนะหาเงินไม่ได้เท่าเด็กน้อยพวกเนี้ยในช่วงแรกๆเนี่ยงานอะไรมันก็ได้นะมันเจาะเข้าไปเนี่ยพอตอนหลังๆเนี่ยพอมันตลาดมันกว้างใหญ่มหาศาลขึ้นมันก็เป็นปกติที่เขาจะต้องมาหากำไรในเชิงธุรกิจแรกๆก็จะเป็นการโฆษณาที่แทรกเข้ามาถูกไหมหลังจากนั้นก็มาคิดในแง่ของรายย่อยที่สามารถหาเม็ดเงินได้จากการใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มเขา
2: แต่ตอนนี้คนไทยก็เริ่มมีการคิดถึงประเด็นตรงนี้แล้วก็มองเห็นแล้วก็ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วนะคะเหมือนกับเริ่มมีการที่จะสร้างเป็นแพลตฟอร์มเป็นมาร์เก็ตเพลสที่เป็นของคนไทยเองนะ
1: ก็มันก็เห็นมีแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้มากมันไม่เหมือนของจีนที
2: ่เขาโ
1: หมีการส่งเสริมม
2: ี
1: การขยายตัวอย่างมากมายคุณต้องเข้าใจเลยว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรฟรีเสมอไปคือตลอดไปอะทุกอย่างอย่างคุณเซซ่าครูบอกทุกอย่างมีต้นทุนไม่มีอะไรฟรีนะคะมันอาจจะเคยฟรีอาจจะเหมือนกับล่อแมงเม่ามาใช่ไหมแต่พอถึงจุดหนึ่งที่เขาจะเริ่มทำกำไรแล้วเนี่ยคุณต้องปรับตัวตามให้ทันหรือคุณจะถ้าพอตั้งตัวได้คุณก็ต้องเริ่มปรับธุรกิจของคุณให้เป็นรูปแบบอื่น
0: แต่ผมเน
1: ี่
0: ยนะเห็นแพลตฟอร์มที่ภาครัฐเนี่ยเอามาใช้หลายอันแพลตฟอร์มที่คนเข้ามาใช้บริการคนใช้กันหนึ่งยูเซอร์เนี่ยมีเป็นสิบล้านแต่เราแต่พอเปลี่ยนรัฐบาลทีแพลตฟอร์มตัวนั้นไม่ได้เอามาต่อยอดยังเสียดายอยู
1: ่ค่ะ
0: อย่างตอนสมัยของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาตอนนั้นมีการแจกเงินช่วยเหลือโควิด
1: ที่กระเป๋าต
0: ั้
1: ง
0: อ่ะแอปเป๋าตั้งอ่ะจ่ายเข้าแอปเป๋าตังค์ซึ่งเราก็สามารถเอาไปซื้อหวยได้ด้วยอันนี้ข้อดีที่สุด
1: ซึ่งอันนี้ดูเหมือนตลกแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มแรกเลยของการที่มันไม่ได้เป็นลักษณะบังคับแต่มันทำให้คนเนี่ยพยายามจะเข้าไปรู้จักมันให้ได้เพราะอยากได้ตังค์ไงคนจนคนรวยเนี่ย เป็นการอัพเลเวลดีกว่าไม่แน่ใจว่าดีกว่า AI passport หรือเปล่าที่จะทำให้คนเรียนรู้แต่ก็คือเป็นแนวคิดแ

0: ในลักษณะแบบเนี้ยพอคนพยายามเข้าไปปั๊บมันสามารถที่จะกระจายเป็นระบบที่เขาเรียกว่าpaperless เขาเรียกอะไรนะคือไม่ใช้เงินอ่ะเดี๋ยวนี้มันไม่ใช้เงินใช้เป็นการสแกนเอาคนรู้จักการสแกนพ่อค้าแม่ขายคนขายส้มตำขายกล้วยปิ้งอ่ะเวลาเจอหน้าดิฉันสแกนนะจ๊ะดิฉันบอกว่าหนูสแกนไม่เป็นบอกโดนคุณยายเนี่ยค้อน
1: คุณศิวพรเรื่องสแกนเนี่ยนะคุณเก๋คุณผู้ฟังเราฟังเราดูเหมือนกับเราทำให้เราใช้ชีวิตง่ายขึ้นแต่ความที่มันง่ายเกินไปโดยที่ไม่มีกฎหมายของรัฐเข้ามากำกับดูแลการจ่ายเนี่ยมันทำให้นักท่องเที่ยวถ้าผมอยากจะชี้ไปก็คือห้วยขวางไหมนักท่องเที่ยวแถวห้วยขวาง
0: จีน
1: ใช้เงินหยวนจ่ายผ่านสแกนเลยจ้
0: าซึ่งอันนี้เนี่ย
1: ไม่มีอะไรไม่มันควรต้องมีอะไรที่อย่างเช่นว่านะDE เราควรต้องล็อกแพลตฟอร์มกันทำธุรกรรมของคนต่างประเทศในเมืองไทยไหม
0: หรือว่าต้องผ่านช่องของเราเท่านั้น
1: ถูกเป็นแล้วไม่งั้นเราจะได้อะไรอ่ะคุณเก๋
2: ใช่
1: เขามาสมมตินะเขามาบินมาเที่ยวประเทศไทย
0: เรา
1: สายการบินเขาเองด้วยไม่ได้สายการบินไทยด้วย
0: เหมือนเราอ่ะเราไปไหนเราก็ไป
1: แล้วก็มาแล้วก็มาเที่ยวพัทยาภูเก็ตแล้วก็เป็นโรงแรมของเขาเองเขามาซื้อแล้วเวลาเขาจ่ายเงินเขาจ่ายกันที่ประเทศจีนแล้วเวลามาซื้อของเนี่ยคือผู้ประกอบการมาบ่นให้ผมฟังเยอะเลยบอกเขามาซื้อเขาก็ซื้อเฉพาะกลุ่มทัวร์ของต่างประเทศนั้นๆเขาไม่ได้มาซื้อของคนไทย
0: เขาเลยถึงเรียกกลุ่มทัวร์ศูนย์เหรียญไง
1: นี่เรียกว่าทัวร์ศูนย์เหรียญเนี่ยทีนี้เราก็ต้องหาวิธีการว่าทำไงให้คนไทยมีเงินมีรายได้มีความร่ำรวยรวยไม่ไหวแล้วเนี่ยคือธุรกิจพื้นฐานเนี่ยเราจะต้องหาวิธีการคุ้มครองคนที่ทำงานแล้วต้องอยู่ได้คือในช่วง2ปีที่ผ่านมาผมเห็นผู้ประกอบการ SME ที่ขายของทางออนไลน์เจ๊งกันเยอะมากเจ๊งเพราะอะไรเพราะ GP คุณเก๋แล้ว GP เนี่ยเขาคำนวณยังไงคุณเก๋บอกว่ามันขึ้นมาไม่มีเพดานใช่ไหมก็ไม่มีเพดานสิเพราะมันไม่มีกฎหมายกำกับดูแลมาหลายปี
2: ใช่
0: แล้วมันเป็นแพลตฟอร์มของคนอื่น
1: ถูกเราแบนเว็บโป้เราแบนอะไรนะพรฮับได้ทันทีแต่พอมาเจออยู่กับเรื่องที่มันจะพบปากท้องเนี่ยทำไมเราไม่ทำอะไรที่มันชัดเจนเราไม่แบนไปเลยแล้วเราก็บอกเอางี้ทุกคนถ้าเขาเก็บ GP เราเยอะเราไปใช้2หน่วยงานรับได้ไหมไม่ต้องคิด GP เลยกระทรวงพาณิชย์คุณสุปฏีลงมาทำได้ไหม
0: อันนี้แสดงว่ามันแสดงให้เห็นเลยว่าความรู้ในเรื่องเทคโนโลยีของคุณเนี่ยยังอยู่ในระดับที่แบบว่าเริ่มต้นมากเข้าใจไหม
1: ครับ
0: เพราะนั้นโครงการ AI Passport ของคุณเนี่ยมันยังทะเลาะกันอยู่เลยการวางโครงการเนี่ยมันก็ยังไม่ตอบสนองกับเขาเรียกอะไรเป้าประสงค์ใช่ไหมทางฝ่ายค้านก็ยังตรวจสอบทั้งเรื่องความสมเหตุสมผลในการว่าจ้างจับทุจริตอยู่อันนี้ยังไม่ได้ใช้ยังไม่มีใครได้ใช้เลยนะยังไม่มีใครได้ใช้เลย
1: คือของเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยบางครั้งมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่ต้องแย่งชิงกันแล้วในเมืองในโลกเนี้ยคำว่าเทคโนโลยีนะคุณเก๋คุณศิวพรคุณผู้ฟังมันอัปเดตไวมากพอเรามี AI มันก็จะมีสมมติว่าปีเนี้ยไม่ใช่ปีนี้หรอกไม่ต้นปีเนี่ยเราใช้ AI เจนหนึ่งกลางปีก็จะเป็นอีกเจนหนึ่งซึ่งอัปเดตไปไกลมาก
0: ก็เหมือนคอมอ่ะ
1: มันก็เหมือนคอมอ่ะแล้วก็ถามว่า AI พัฒนาเนี่ย
0: ถูกมันตกรุ่น
1: AI Passport เนี่ยเวลาเราจะซื้อเนี่ยถ้าเราจะเอาของดีที่สุดมันก็ต้องเป็นของ Exclusive ที่มันไม่ค่อยเผยแพร่แต่มันก็จะมีความเสี่ยงภัยอยู่เหมือนกันไอ้ของไม่ค่อยเผยแพร่เนี่ยถ้าดีมันคือดีไปเลยไงแต่ถ้ามันมีปัญหาเนี่ยก็จะต้องหาวิธีการแก้ไขแล้วก็ฝ่ายค้านตามจับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่อยู
0: ่ค่ะเรายังทะเลาะกันเรื่องบัตรคนจนกับ AI Passport อยู่เลยนะ
1: คือผมว่า AI ในปัจจุบันเนี่ยมันคือถ้าเราเข้าใจคำว่า AI หมายถึงระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ทำงานแทนคนได้โดยที่ไม่ต้องไปสั่งมันสามารถทำได้คือถ้าสามารถทำให้ระบบทุกอย่างเป็นปัญญาประดิษฐ์ได้คนติดต่อกันได้ง่ายขึ้นผมว่าอันเนี้ยคือสิ่งที่กระทรวง DE ในขณะที่รัฐบาลกำกับดูแลอยู่แล้วก็มีอำนาจขณะทำ AI Passport ได้เนี่ยน่าจะหาวิธีการเชื่อมให้เมืองไทยเนี่ยเป็นประเทศแห่งเทคโนโลยีก็ได้ถึงแม้เงินเราจะไม่มีนะเอาความฝันมาขายก่อน
0: อันนี้เป็นสิ่งที่หลายคนเขาฝันแล้วก็หลายประเทศเขาทำสำเร็จนะแต่เรายังไม่สำเร็จแต่เขาเชื่อว่าในครั้ง

นี้น่าจะมีการเห็นลู่ทางบ้างหลังจากไปร้องเถียนมี่มี่เนี่ยจริงๆไม่ใช่หรอกอาจจะเนื่องจากประเด็นเรื่องของชื่อเสียงหลายๆอย่างที่เป็นในเชิงลบจนในส่วนของแมดดิฉันก็ไม่อยากจะพูดนะ เหมือนนโยบายหลักเนี่ยมันก็เลยทำให้เราอาจจะมีการปรับอะไรให้มันโด

0: พลังงานใช่ไหมที่เราจะพยายามก้าวไปสู่พลังงานใหม่พวกพลังงานสะอาดแล้วก็การลงทุนในด้านอื่นๆเช่นเทคโนโลยีเนาะแล้วก็มันจะแก้ปัญหาหลายอย่างด้วยถ้าพลังงานสะอาดเนี่ยสำเร็จเนี่ยมันก็จะแก้ปัญหาเรื่องของสิ่งแวดล้อมถูกไหม
1: ทุกอย่างมันจะเกี่ยวกันหมดเลยครับในแง่การลงทุนเราถามว่าณวันนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นเราจะเห็นภาพว่าชาวบ้านเริ่มออกมาเรียกร้องในหลายจังหวัดนะออกมาเรียกร้องไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่เห็นนี่คือจะเป็นกลุ่มสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรน่ะที่รวมตัวกันมาเรียกร้องไม่ว่าจะเป็นสินค้าอะไรก็ตามอันนี้เป็นพื้นฐานของการทำงานถ้าเขามีผลกำไรเยอะเขาก็จะสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ทีนี้มันก็จะไปเชื่อมกันต่อว่าแล้วพอเราไปเปิดตลาดในต่างประเทศจะมีสินค้าไทยไปขายหรือเราจะไปเอาสินค้าเขาเข้ามาขายอันนี้ก็เป็นปัญหาสำคัญมากเลยนะครับสินค้าจีนที่ล้นทะลักเข้ามากับราคาสินค้าไทยก็เป็นปัญหาเวลาเราแตะเรื่องการค้าเนี่ยแหมคุณสุปฏีใช่ไหม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: คุณสุปฏีหายไปไหนตอนนี
0: ้ไปขายของไง
1: ไม่เห็นมันไลฟ์จริงๆผมชอบเธอนะเธอมันไลฟ์ขายทุเรียนทำให้ทุเรียนเนี่ยเป็นไวรัลได
0: ้ก็ตอนในปีนี้ที่ดิฉันส่งข้อมูลเข้าไปในห้องไลน์ที่ผลการขายทุเรียนของฤดูกาลเนี่ยเพิ่มขึ้นจำตัวเลขไม่ได้แล้วก็มันมีตกไปนิดนึงที่บอกว่าไปผลักดัน MOU 15ฉบับนะก็ครอบคลุมตั้งแต่การศึกษาการสำรวจอวกาศการวิจัยด้าน AI การบริหารจัดการน้ำการส่งออกสินค้าเกษตรพลังงานการแปรรูปความมั่นคงการปราบปรามอาชญากรรมขอหายใจสัก2นาทีได้ไหมได้สักครู่ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
0: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณเก๋คะ
3: ค่ะ
0: ก็ดิฉันส่งข้อมูลไปแล้วเดนก็ลืมไปเลยคือไปดูภาพเกี่ยวกับเรื่องของยอดขายทุเรียนนะแล้วก็ไปดูว่าการส่งออกการไปเปิดตลาดนั้นมีผลประการใดบ้างกระทรวงพาณิชย์ค่ะเปิดเผยความสำเร็จการผลักดันส่งออกทุเรียนสดไทยไปจีนหลังยอดส่งออกช่วง1มกราคมถึง19กรกฎาคม2569ทะลุ 1,763 ล้านตันนะมูลค่าก็คือ 114,818 ล้านบาทนะคะบรรลุเป้าหมายเร็วกว่าที่กำหนดแล้วก็มีการเดินหน้าระบายผลผลิตทุเรียนภาคใต้ซึ่งช่วงนี้จะเป็นช่วงสุดท้ายก็คือเป็นช่วงของทุเรียนใต้แหละ ไปขยายตลาดต่างประเทศแล้วก็ส่งเสริมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าเพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับเกษตรกรไทยนะคะในช่วงก่อนหน้านี้นะคะที่คุณสุปจิจะเดินทางไปที่แฟรงก์เฟิร์ตหรือว่าแฟรงก์เฟิร์ตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีระหว่างเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่นิวยอร์กนะคะคุณสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศหรือว่า DITP เกี่ยวกับประเด็นการส่งออกทุเรียนสดของไทยไปยังจีนตั้งแต่1มกราคมถึง19กรกฎาคมปริมาณส่งออกทะลุ1ล้านตันตามเป้าหมายที่กระทรวงพาณิชย์ได้มอบหมายไว้เป็นที่เรียบร้อยนะคะคุณสุภชีบอกว่าเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของการขับเคลื่อนนโยบายเชิงรุกของกระทรวงพาณิชย์ซึ่งปัจจุบันไทยส่งทุเรียนสดไปจีนแล้วกว่าล้านตันเศษๆนะคะก็คือเศษก็7,000กว่าตันอะ700กว่าตันก็คิดเป็นมูลค่ากว่า 1,100เขาเรียกอะไรนะตัวเลขมันหายไป
3: 1.14 แสนล้านค่ะ
0: อ
3: ันนี้คือมูลค่าแล้วก็ส่งออกไปนี่1ล้านตันใช่ไหมคะ
0: 1ล้านตันมากกว่า1ล้านตันนะคะ
3: ค่ะก็เป็นไปตามเป้าที่ทางกระทรวงพาณิชย์เขาคาดเอาไว
0: ้
3: ก็ออกมาแถลงเรื่องของความสำเร็จเพราะว่าได้รับรายงานจากทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะคะถึงเรื่องของการส่งออกทุเรียนสดของไทยไปที่จีนค่ะอันนี้คือนับตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึงวันที่19กรกฎาคมเลยนะ

0: ะก็1ล้านกว่าตันมูลค่าเนี่ยถ้าคิดเป็นเงินค่ะก็114,818ล้านบาทด้วยกันค่ะ
1: ก็เอาจากความทรงจำแล้วกันก็คือปีนี้ทุเรียนเพิ่มขึ้นประมาณ 3.3%
0: ค่ะ
1: นะอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่หลังจากที่มีกระแสดราม่าเรื่องของการไลฟ์ขายทุเรียนตั้งแต่ต้นฤดูเน
0: า
1: ะ
0: ว่าทุเรียนไม่ตรงปกทุเรียนเล็กทุเรียนจิ๋วอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะตอนนั้นที่เป็นประเด็นกันอยู่แต่ว่าในเรื่องของการส่งออกเนี่ยก็ยืนยันแหละว่าส่งออกเป็นทุเรียนที่เป็นเกรดแบบเกรดดีเกรดพรีเมียมนะคะก็เป็นผลผลิตที่เราส่งไปก็เป็นในเรื่องของการดำเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกนะคะในตลาดจีนอย่างเข้มข้นเลยเพื่อที่จะขยายช่องทางการค้าการผลักดันการส่งออกทุเรียนนะคะก็ได้ไม่น้อยกว่า1ล้านตันเลยทีเดียวก็สามารถบรรลุเป้าหมายเอาไว้นะคะกระทรวงพาณิชย์เขาก็มีการแถลงถึงความสำเร็จที่เกิดขึ้นทีนี้ในมุมของ AI เนี่ยมีความน่าสนใจเหมือนกันนะคะเพราะว่ามีความคืบหน้ามาจากด้านท่านพัชรัตน์นะคะอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจแล้วก็สังคมอะค่ะเรื่องของความคืบหน้า THAI Passport เนี่ยค่ะก็ถือว่าเป็นโครงการยกระดับทักษะด้านดิจิทัลแล้วก็ปัญญาประดิษฐ์ AI นะคะเพื่อคนไทยเดี๋ยวมีเป้าหมายก็คือจะให้ประชาชนไทยอายุประมาณสัก15ปีขึ้นไป5ล้านคนสามารถที่จะเข้าถึงแล้วก็ใช้งานได้อันนี้จะเป็นระดับโปรเลยนะคะที่ท่านปลัดบอกนะคะก็จะผ่านแพลตฟอร์มกลางเป็นเวลา1ปีเพื่อที่จะส่งเสริมเรื่องของการเรียนรู้การทำงานและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลแบบนี้นะคะก็มีไทม์ไลน์มานะเพราะว่าเห็นทางกระทรวงเนี่ยเขาวางไทม์ไลน์คร่าวๆนะคะคาดว่าจะเปิดให้ประชาชนได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการนี้นะคะในช่วงสิ้นเดือนค่ะ31กรกฎาคมถึง1สิงหาคมนะคะคือถ้าหากกระบวนการพิจารณาทางกฎหมายแล้วเสร็จตามกฎหมายเนี่ยก็จะเปิดให้ลงทะเบียนได้ตามกรอบเวลาที่วางเอาไว้เลยนะคะก็เดี๋ยวรอดูนะคะว่าจะเป็นไปตามไทม์ไลน์ที่วางเอาไว้หรือไม่อย่างไรนะคะก็31กรกฎาคมถึง1สิงหาคมนะคะให้ลงทะเบียน
1: ค่ะข่าวใหญ่อีกข่าวหนึ่งของช่วงนี้ก็คือเรื่องของสูตรแคร์นะคะ
0: ค่ะ
1: สูตรแคร์ก็คือสูตรคำนวณเงินบำนาญชราภาพนั่นเองของประกันสังคมรูปแบบใหม่ซึ่งมีการปรับฐานการคิดเงินบำนาญจากเดิมที่ใช้เงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายก็เปลี่ยนมาเป็นการคิดจากเงินเดือนเฉลี่ยตลอดชีวิตการทำงานโดยมีการปรับมูลค่าเงินในอดีตให้เท่ากับค่าเงินปัจจุบันเพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับบำนาญที่เป็นธรรมมากขึ้นแค่มันเป็นตัวย่อนะคะเป็นตัวย่อก็คือ1ก็คือ4นะก็เป็นเรื่องของค่าจ้างเฉลี่ยตลอดชีวิตโดยคำนวณจากทุกคำนวณจากทุกเดือนที่คุณส่งเงินสมทบตลอดอายุการทำงานไม่ใช่แบบเดิมแบบเดิมคือ5ปีสุดท้ายนะคะเรื่องที่2ก็คือ A CA A ก็คือ Adjustment Indexation ก็คือการปรับค่าจ้างก็คือการนำเงินเดือนในอดีตมาปรับค่าให้เป็นมูลค่าปัจจุบันเพื่อรักษากำลังซื้อนะคะอันที่3คือตัว R ตัว R ก็คือการรวมระยะเวลาส่งแบบเศษก็คือนับรวมระยะเวลาการส่งเงินสมทบที่อาจจะไม่เต็มเดือนโดยไม่ตัดเศษเดือนทิ้งนั่นเองนะคะแล้วก็ตัว E นะตัว E E ความเป็นธรรมความเป็นธรรม equity หรือเปล่าใช่ๆก็อันนี้เนี่ยก็คือมันจะเป็นธรรมมากขึ้นสำหรับผู้ที่เคยอยู่ในมาตรา33เช่นเป็นพนักงานบริษัทแล้วก็ลาออกไปเป็นประเภทมาตรา39นะครับเป็นมาตรา33มาเป็นมาตรา39ก็คือภาคสมัครใจโดยจะมีการนำเงินเดือนของมาตรา33มาคิดเฉลี่ยตามจริงแทนการใช้ฐานสูงสุดเพียง 4,800 บาทแบบสูตรเดิมเนี่ยบางคนก็บอกว่าเสียเปรียบนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็จะทำให้บางคนก็บอกว่าทำให้ความเป็นธรรมของคนที่อยู่ในระดับอยู่ใน
0: ระบบประกันไหมคะ
1: อยู่ในระบบประกันตนเนี่ยได้รับความเป็นธรรมเพิ่มขึ้นจริงๆในหลายประเทศเขาก็มีการใช้สูตรแบบนี้นะคะเพื่อที่จะให้ผู้ที่ประกันตนได้รับความเป็นธรรมเพิ่มขึ้นมีหลายประเทศมากนะ
0: ค่ะ
1: ที่ใช้วิธีการแบบนี้วันนี้ขอบคุณทุกสื่อนะคะขอบคุณไม่ทันดิฉันศิวพรยานะวิทยากุลค่ะ
0: ค่ะจุฬารัตน์ประพฤติดีค่ะ
1: และคุณรณรงค์แก้วเพชรค่ะเราสามคนลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้แล้วก็บอกข่าวนี้

0: หนึ่งคุณจักรพันธ์ก็ผ่าตัดไปเรียบร้อย
1: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายเปิดชีวิตแบบไม่ต้องเก๊กกับเซเลบคนดังที่จะมาแลกเปลี่ยนมุมมองและแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตวาไรตี้ครบเครื่องที่จะทำให้ชีวิตคุณมีสีสันและได้สาระสีสันชีวิตทุกวันเสาร์อาทิตย์2ทุ่มถึง4ทุ่มทาง M-POD News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: สิบสี่นาฬิกาสิบนาทีนะแชร์เล่าข่าวเด็ดนะครับวันนี้เราเจอกันวันพุธที่22กรกฎาคม2569นะครับกับนักเหงาชุติภพเหงากุลนะครับและผมบอลธีรวัตรพึ่งทองนะครับสวัสดีครับนักเหงาครับ
4: สวัสดี
3: ทุกท่านเลยนะครับ
4: โอ้
3: นานจะได้มาเจอกับนักเหงาสักทีหนึ่งนะ
4: คู่นี้เจอกันยาก
3: เจอกันยากเจอกันทีไรนะโอ้โหแบบมีประเด็นร้อนร้อน
4: มีประเด็นร้อนร้อน
3: ใช่
4: มีเรื่องอะไรที่ทำให้จะต้องมาทำตระหนักตึกตรองกันหน่อยไม่ใช่เฉพาะคนไทยว่ากันถึงชาวโลกกันเลยทีเดียวเนี่ยนะ
3: จริง
4: เ
3: ออคือวันเนี้ยคุยกันนักเหงาส่วนใหญ่นะเวลาที่ผมเริ่มต้นรายการกับนักเหงาทีไรเนี่ยเราก็มักจะได้เสวนากันสั้น
4: ๆ
3: ก่อนที่จะเข้ามาเจอกับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเนี่ยนะครับแล้วก็ได้คุยกันว่าโอ
4: ้
3: อากาศก็ร้อนอุณหภูมิโลกก็ร้อนคือมันร้อนทั้งอากาศจริงๆจากอุณหภูมิที่มันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับที่เป็นแบบโอ้โหสภาพภูมิอากาศโลกแล้วก็ร้อนด้วยอุณหภูมิภูมิรัฐศาสตร์ไม่ใช่แค่ภูมิอากาศแต
4: ่
3: มีภูมิรัฐศาสตร์ด้วย
4: บางคนครับถ้าเป็นภาษาไทยคนไทยเขาจะเรียกว่าร้อนนอกร้อนในนะคือร้อนนอกก็คืออุณหภูมินี่แหละอากาศร้อนหรืออะไรเงี้ยนะร้อนในก็คือจิตใจนะจ
3: ิ
4: ตใจที่มันกระวนกระวายจิตใจที่มันสงบกันไม่ได้มันจะอยู่มันจะสงบไม่ได้ไงเขาโลกเนี่ย
3: นั่นสิ
4: เออนะ
3: ถ้าเกิดคุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้รับฟังเมื่อวานนี้ใช่ไหมก็บอลก็นำเสนอตอนที่จัดกับน้องอุ้มเนี่ยว่าทางพื้นที
4: ่
3: ทับซ้อนในทะเลจีนใต
4: ้
3: ซึ่งมันก็จะมีพื้นที่ของสี่ชาติอาเซียนของเรานะฮะที่กำลังมีเขาเรียกว่าอะไรข้อพิพาทอย
4: ู
3: ่กับทางของจีนในพื้นที่ทะเลจีนใต
4: ้ก็ของเราสี่ประเทศก็จะมีทางด้านของเวียดนามฟิลิปปินส์บรูไนนะฮะแล้วก็ดูเหมือนจะมีทางด้านของอินโดนีเซียด้วยใช่ไหม
3: ใช
4: ่สี่ชาติของอาเซียนนะ
3: ครับ
4: ส่วนจีนเนี่ยเขาก็แน่นอนแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยเดิมทีดั้งเดิมเนี่ยทั้งโลกหรือแม้แต่พวกเราก็จะเรียกติดปากว่าทะเลจีนใต้ถูกไหมฮะ
3: ใช่ครับ
4: ทะเลจีนใต้แต่ล่าสุดเนี่ยฟิลิปปินส์เขาไม่เรียกนะเขาจะเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าฟิลิปปินส์ตะวันตกคือเขาไม่ยอมเรียกคำว่าทะเลจีนใต้เลย
3: ครับ
4: จากที่เมื่อก่อนนี่ใครก็เรียกทะเลจีนใต้ทุกคนก็เรียกนะเวียดนามเนี่ยไทยเธอเนี่ยเรียกหมดตรงนั้นว่าเป็นทะเลจีนใต
3: ้ครับ
4: แต่พอเนี่ยล่าสุดเนี่ยฟิลิปปินส์เขาไม่ใช้คำว่าทะเลจีนใต้แล้วเขาเรียกว่าน่านน้ำฟิลิปปินส์ตะวันตก
3: โอ้นี่มันมีความอ่อนไหวในการใช้ภาษาด้วยนะ
4: ใช่ฮะ
3: เพราะว่าพอมันเรียกเป็นทะเลจีนใต้ปั๊บมันจะยึดโยงกับจีน
4: ใช่ตอนนี้มันกลายเป็นโลกเนี่ยมันเหมือนจับคู่ทะเลาะกันเลยนะจับคู่ทะเลาะกันคู่ล่าสุดก็อย่างที่ว่านี่แหละฟิลิปปินส์กับทางด้านของจีนเนี่ยนะเห็นว่าเอากระบองเอาไม้พายตีกัน
3: เนี่ยเพราะว่าเรือหน่วยงานยามฝั่ง
4: ใช
3: ่ใช่หน่วยงานชายฝั่งนะครับกับเรือคือเอาเป็นว่าของทั้งจีนและก็ของทัพฟิลิปปินส์เนี่ย
4: ก็ไม่รามือกัน
3: ไม่รามือกันต่างโทษกันไป
4: ต่างโทษก
3: ันมาว่าเรือของอีกฝั่งนึงเนี่ยเข้ามาในพื้นที่ประกาศเตือนแล้วก็ไม่ยอม
4: ก่อนหน้านี้เนี่ยมีการใช้อาวุธอะไรอย่างหนึ่งด้วย
3: อะไรฮะนั่งเหรอ
4: น้ำฉีดน้ำฉีดแต่กันก็มีนะ
3: อ๋อเหรอฮะ
4: ขับมาใกล้ๆกันเนี่ยแล้วก็เอาน้ำเพราะในเรือมันจะมีไอ้เครื่องสูบน้ำอยู่ใช่ไหมก็น้ำฉีดใส่เลยน้ำฉีดใส่เลย
3: ครับ
4: เฮ้ยไม่เข้ามาเลยน้ำฉีดอะไรเงี้ยนะก็มี
3: แต่รอบนี้เป็นไม้พาย
4: เป
3: ็นไม้พาย
4: ซึ่ง
3: มันก็เป็นของแข็งอ่ะ
4: มันก็เป็นของแข
3: ็
4: ง
3: ก็เท่าที่ดูจากรายงานข่าวก็
4: เจ็บหนัก
3: ก็เจ็บแล้วก็เรือยางก็มีความเสียหายคือตอนแรกที่เมื่อวานได้รายงานไปเน
4: ี่
3: ยคือภาพที่อาจจะยังไม่เห็นจากคลิปที่มันถ่ายจากเรือเน
4: ี่
3: ยมาทำให้มันดูเหมือนเป็นเรื่องที่แบบแปลกและดูตลก
4: อ
3: ตกในที่นี้หมายความว่าการใช้ไม้พายมาฟาดกันแล้วกลายเป็นประเด็นระหว่างแบบ

0: ภูมิรัฐศาสตร
1: ์
0: อเมริกาเข้ามาประนามจีนแล้วมันเป็นเรื่องใหญ่
1: คือโดยหลักเนี่ยคำว่าเอาไม้พายมาฟาดกันตีกันมันดูเหมือนเป็นเล็กๆเด็กตีกันใต้ซอยใช่ไหมโน้ฮะ
0: แต่ในความเป็นจริงมันไม่ใช่ฮะ
1: เออมันกลายเป็นเรื่องของระหว่างประเทศไปเลยนะ
0: ใช
1: ่นี่ฮะ
0: เรื่องเกี่ยวกับทางของเซเรนสกี
1: ้
0: ของยูเครนนี่ก็เริ่มมีความเคลื่อนไหวขึ้นมาฝั่งอเมริกากับอิหร่านก็ยังไม่จบ
1: ก็
0: มันก็ขึ้นราคามาแล้ววันนี
1: ้ใช่ขึ้นมาอีก85สตางค์เนี่ยนะต่อลิตรในตรงอัลเบเซียก็
0: ครับ
1: มีคู่ที่น่าสนใจอีกคู่หนึ่งเลยนะ
0: ล่าสุดเลย
1: ก็คือฮูตีจากเยเมนเนี่ยนะ
0: ใช
1: ่กับซาอุดิอาระเบีย
0: จริงด้วย
1: ปกติเนี่ยซาอุดิอาระเบียเนี่ยอิหร่านบอกว่าปิดช่องแคบเฮอร์มุซใช่ไหม
0: ครับ
1: ไม่เป็นไรฉันออกไปทางอเวนเดสได้เนี่ยนะฮะเพราะเป็นอีกทางนึงคือซาอุเขาอยู่ตรงกลางใช
0: ่
1: ไหมมันมีทะเลเปอร์เซียกับทะเลแดงอยู่ตรงนู้นเนี่ยสองฝั่งซ้ายขวามาทางตะวันออกไม่ได้ฉันไปตะวันตกก็ได้เหมือนกันเนี่ยนะล่าสุดพอทางตะวันตกเนี่ยเจอฮูตีจากเยเมนเนี่ยก็ปิดเนี่ยจนถึงขนาดที่ว่าเรือต้องหันหลังกลับไปนะเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุเนี่ยสองลำเลยนะปรากฏว่าถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยอันนี้มันชัดเจนนะมีผลต่อพวกเราแน่ๆคือราคาน้ำมันนี่แหละ
0: ถูกต้องเลยฮะเพราะว่ามีการปิดล้อมทางทะเลแล้วก็น่านน้ำของทางฝั่งฮูตีในเยเมนเนี่ยเนา
1: ะ
0: รวมถึงตรงที่พูดถึงก็จะมีช่องแคบบับเอามันเดฟ
1: ใช่
0: เนี่ยแหละฮะที่กลายเป็นประเด็นเพราะว่าเหมือนเป็นการตอบโต้จากทางซาอุดิอาระเบียที่มีการโจมตีสนามบินมันก็กลายเป็นความตึงเครียดขึ้นมาต่อสถานการณ์ทั้งในภูมิภาคและข้อพลังงานโลกอย่างที่น่าเหงาพูดถึงไปคือตอนแรกเนี่ยเรากำลังเริ่มจะคลายใจแต่พอมาเมื่อประมาณ2สัปดาห์ที่แล้วนะก็ข้อตกลงที่อิหร่านกับทางสหรัฐค
1: ุ
0: ยกันก็เราเห็นแล้วทิศทางความตึงเครียดเริ่มกลับมาส่วนทางไต้หวันเมื่อสักครู
1: ่
0: เราก็เห็นอยู่แล้วว่าจีนกับไต้หวันมีความสัมพันธ์กันแบบไหนและอเมริกามีความสัมพันธ์กับไต้หวันอย่างไรมันส่งผลต่อ2ขั้วอำนาจระหว่างจีนกับอเมริกา
1: อันนี้ชัดเจนเลยระหว่างเบอร์1กับเบอร์2โลกนะคือจีนกับอเมริกาเนี่ยเพราะว่าไต้หวันเนี่ยมันจุดเป็นจุดชี้เป็นที่ตายเพราะว่าไต้หวันเนี่ยเขาก็ผลิตพวกคาราวาชิปคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆส่งอเมริกาส่งแรงต่างอยู่เนี่ยนะ
0: ฮะ
1: แล้วก็จีนก็บอกว่าจีนเป็นหนึ่งเดียวนะว่ากันเองนะเขาไม่ยอมรับของการมีของคำว่าประเทศเลยล่ะว่างั้นไต้หวันนี่ไม่ได้ว่ากัน
0: ใช่จีนคือหนึ่งเดียว
1: จีนเป็นหนึ่งเดียวว่างั้นเนี่ย
0: ใช่ใช
1: ่แล้วก็ไอ้ตรงนี้แหละมันก็ค่อนข้างจะเปราะบางแล้วตอนนี้ก็ประชุมกันเสร็จไปหรือยังผมไม่ได้ตามในรายละเอียดอาเซียนอาเซียน
0: ที่มะนิลาใช่ไหมรัฐมนตรีต่างประเทศผมไม่แน่ใจ
1: แล้วก็ยังอาจจะมีอีกคู่นึงนะที่มาที่มะนิลาเพราะจีนเนี่ยเขาก็มาที่มะนิลาด้วยเนี่ยนะ
0: ใช่ครับ
1: อีกคู่นึงที่มามะนิลาด้วยเหมือนกันนี่น
0: ะ
1: คือใครรู้ไหมญี่ปุ่นแล้วญี่ปุ่นกับจีนเนี่ยก็นึกภาพดูเขาก็ระหองระแหงกันอยู่ตลอดนี่นะ
0: โอ้โหเรียกว่าจับกันเป็นคู่ๆ
1: ก็นั่น
0: แ
1: หละสิฮะ
0: แต่ก็มีแบ็กกันอยู่หมด
1: ใช
0: ่
1: ทุกคนมีซีมีสหายของตัวเองเนี่ยนะ
0: นี่ไม่นับของเรากับเพื่อนบ้านเรานะ
1: ใช่ในอาเซียนก็จะมีเรากับผู้ชายอยู่ใช่ไหม
0: ใช่ใช่ซึ่งประเด็นหนึ่งในการประชุมอาเซียนรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่มะนิลาเนี่ยเรื่องข้อพิพาทเรียกใช้คำนี้ดีกว่าว่าประเด็นความขัดแย้งพื้นที่ทับซ้อนในทะเลจีนใต้ระหว่างอาเซียนกับจีนเนี่ยก็เป็นหัวข้อหนึ่งที่พยายามที่จะคุยกันมาตลอดแล้วก็หาทางที่จะหาทางออกมาร่วมได้เป็น10ปีละนะครับครั้งนี้ก็คงจะเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยเหมือนกันผมย้อนกลับไปนิดเดียวนะครับเรื่องเกี่ยวกับของเยเมนกับของทางซาอุดิอาระเบียฮูตีในเยเมนเนี่ยเพราะว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากการที่กลุ่มฮูตีเนี่ยค้นล้มรัฐบาลเยเมนทีนี้หลังจากนั้นซาอุดิอาระเบียเนี่ยก็เข้ามาเหมือนกับมีความแทรกแซงทางทหารกันละกันใช้กลุ่มนี้ใช้คำนี
1: ้
0: เป้าหมายเนี่ยเพื่อที่จะให้รัฐบาลเยเมนเนี่ยที่ซาอุดิสนับสนุนอยู
1: ่
0: กลับคืนอำนาจมาเพราะฉะนั้นพอกลุ่มฮูตีโค่นล้มเยเมนซาอุเข้ามาสนับสนุนรัฐบาลเยเมน
1: ก็ไม่ถูกกันละทีน
0: ี้ก็กลายเป็นไม่ถูกกันแล้วอีกอย่างหนึ่งสิ่งที่สำคัญก็คือฮูตีเนี่ยก็สนับสนุนอาวุธและก็เทคโนโลยีได้รับการสนับสนุนจากอิหร่าน
1: นั่นไง
0: เพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าน ี่ก็คือเหมือนเป็นสงครามตัวแทน
1: ใช่เป็นสงครามตัวแทนแล้วที่น่าสงสารก็คือคนของเยเมนเองแหละ
0: ครับ
1: เพราะรัฐบาลกลางก็ตอนนี้ก็ไม่ได้มีพลังอำนาจอะไรแต่ได้รับการสนับสนุนจากอาซาอุนะ
0: ใช่
1: แต่ฮูตีเนี่ยเต็มไปหมดแล้วตัวเนี้ย
0: ครับ
1: ก็ครอบครองตรงนั้นแล้วฮูตีก็ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านอีก
0: ถูกต้องครับ
1: ไอ้ลักษณะนี้มันจะเหมือนกับอีกประเทศนึงคืออะไรรู้ไหม
0: ครับ
1: ลีบานอนนะ
0: น่า
1: ลีบานอนก็จะประมาณอย่างเงี้ยฮะ
0: คล้ายๆกัน
1: คือรัฐบาลเหมือนกับว่า

0: ็นหัวหลังหัวต่อเอาขอโทษนะใช้คำนี้แหละ
1: ครับ
0: รัฐบาลเหมือนเป็นหัวหลังหัวต่อคือทำอะไรไม่ได
1: ้
0: ก็กลุ่มนู้นกลุ่มนี้อยู่ในเลบานอนแล้ววันดีคืนดีอิสราเอลอยากจะบุกเข้ามากับบุกเข้ามาอย่างนั้นนะ
1: ใช่
0: ไม่สนใจก็คือไม่สนใจว่าเขาจะมีรัฐบาลอยู
1: ่
0: แต่รัฐบาลเลบานอนจริงๆอะทำอะไรไม่ได้
1: ทำให
0: ้
1: ถ้าสมมติว่าเราไม่นับประเด็นภูมิรัฐศาสตร
0: ์ครับ
1: ของเราเองนะสิ่งที่เราเห็นจากหลายจุดพื้นที่ในโลกเนี่ยเป็นประเด็นในบ้านเราเนี่ยดูร้อนๆเนี่ย
0: อ
1: ุ่นไปเลยอ่ะ
0: ใช่
1: โอ้กลายเป็นเรื่องที่แบบอุ้ย
0: คือไทยกัมพูชากลายเป็นเรื่องแบบโอ้ยเราแข็งเรื่องเล็กๆน้อยๆว่างั้นเลยนะ
1: ครับ
0: เพราะเรายังไม่ได้ถึงขนาดที่ว่าจับคู่รบกันเป็นแรมวันแรมเดือนกันแบบที่เขาซัดกันอยู่ทุกวันเนี้ยนะ
1: ครับ
0: รัสเซียยูเครนก็กี่ปีเข้าไปแล้วอิหร่านกับอเมริกานี่ก็กี่เดือนเข้าไปแล้วเนี่ยนะของเราเพียงแค่ไม่กี่วันนะที่ผ่านมานะมันกลายเป็นอย่างนั้น
1: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมามาดูเรื่องการเปิดเกมรุกเปิดรายชื่อ9รายชื่
0: อ
1: ที่ไอลอยื่นให้ฝ่ายค้านสะเทือนพรรคสีน้ำเงินขนาดไหนอย่างไร
0: ครับ
1: นะฮะสักครู่กลับมาครับ
0: ครับผม
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: กลับมาในช่วงนี้นะครับอย่างที่ได้บอกว่าเดี๋ยวจะคุยกับทางอาจารย์โอฬารจากมหาวิทยาลัยบูรพานะครับเกี่ยวกับการที่ทางฝั่งไอลอว์เดินหน้านะครับในการยื่นแบบเปิดรายชื่อให้กับทางวิปฝ่ายค้านเนี่ยคุณพฤทธ์วัชรศรีเนี่ยนะครับได้เป็นข้อมูลเพราะว่าไอลอว์บอกว่าติดตามเรื่องนี้มาตั้งแต่แรกแล้วก็ยังไม่มีความคืบหน้าอย่างที่ควรจะเป็นนะครับพอมีรายชื่อออกมาแบบนี้โอ้โหมีแต่แกนนำของทางฝั่งพรรคสีน้ำเงินนะครับซึ่งมีรายชื่อของนายกรัฐมนตรี
0: โอ้โห
1: ถูกเปิดออกมาด้วยทำให้ทั้งท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็คุณทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเตรียมเดินหน้าในเรื่องทางกฎหมายนะครับเดี๋ยวเราจะคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.โอฬารถิ่นบางเตียวอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับสวัสดีครับอาจารย์โอฬารฮะ
3: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
4: สวัสดีครับน้องเหาครับ
3: ครับผม
1: โอ้โหอาจารย์โอฬารฮะเรื่องนี้เนี่ยล่าสุดเนี่ยเปิดขนาดรายชื่อมาขนาดนี้เนี่ย
0: มันได้ไหมขุดได้ถึงรากไหมอาจารย
4: ์ได้
0: แ
4: ค่ใบอ่อนคร
0: ับ โอ้โหใบอ่อนดีอาจารย์เตรียมง้างหมัดไว้เต็มที่เลยว่าอาจารย์จะบอกว่าเฮ้ยมันต้องล้มไม้ใหญ่ได้สิทำไมมันได้ถึงแค่ใบอ่อนอาจารย
4: ์ผมจับยามถามตาแล้วยังไงก็ไปไม่ถึงแล้วครับได้แค่ใบอ่อนแล้วก็อาจจะเป็นใบที่ร่วงแล้วด้วยซ้ำใบอ่อนที่ร่วงไม่สามารถไปถึงต้นถึงโคนได้หรอกครับ
1: ใช้
4: ค
1: ือที
4: ่สร้าง
1: หรือทั้งที่แบบรายชื่อขนาดนี้ระบบคำพยงพยานอะไรอย่างนี้เนี่ยนะอาจารย์
4: คือรายชื่อขนาดเนี้ย
0: เ
4: ป็นรายชื่อของผู้กล่าวหาก็คือทางไอลอว์กล่าวหาครับสำคัญก็คือพยานหลักฐานของไอลอว์เนี่ยนะเป็นพยานหลักฐานที่จะเป็นเหตุให้กกต.ชี้มูลความผิดหรือไม
0: ่
4: กกต.ไอลอว์ไม่ได้เป็นศาลไอลอว์เป็นคนกล่าวหาสามารถฟ้องได้แต่ถามว่าพยานหลักฐานนะครับของไอลอว์ที่มาเปิดเนี่ยมันจะเป็นพยานหลักฐานที่อยู่ในชั้นกกต.หรือไม
0: ่
4: นะครับคือเป็นเรื่องเทคนิคทางกฎหมาย
0: เป็นเทคนิคทางกฎหมาย
4: เป็นเทคนิคทางกฎหมายก็คือถ้านั่งเหงากับคุณบอลสังเกตนะครับคณะกรรมการชุดที่36นะครับเขายกมติพวกนี้ไปหมดแล้วไม่มีใครคิดในกรณีหัวสว.นะครับแต่คราวนี้นะครับเป็นการกดดันของพรรคฝ่ายค้านและทางไอลอว
0: ์
4: ที่เปิดนะครับตัวละครหลัก9คนของพรรคภูมิใจไทยนะครับในการเปิดแบบนี้มันต้องเปิดมาคือเปิดได้เปิดแบบกล่าวหาแต่สำคัญอย่างที่บอกว่ากล่าวหาแล้วมันมีพยานหลักฐานหรือไม่แล้วพยานหลักฐานเนี่ยจะไปฟ้องร้องใครก็คือไม่รู้จะไปทางไหนเพราะว่ากระบวนการ
0: อ
4: ่ะมันอยู่ในขั้นตอนกฎหมายหมดแล้วก็คือด้านหนึ่ง DSI ก็กำลังดำเนินคดีอยู
0: ่
4: ใช่ไหมฮะเรื่องต้องโจเรื่องทางยี่เรื่องของเงินในขณะที่กกต.เองเขาบอกว่าเดี๋ยวประมาณปลายเดือนสิงหาเนี่ยเขาจะมีมติเพราะฉะนั้นการเปิดมาของพรรคฝ่ายค้านก็ดีหรือว่าของคุณไอลอว์ก็ดีเนี่ยกล่าวหาได้แต่ถามว่าพยานหลักฐานน่ะจะไปร้องใคร
0: เพราะฉะนั้นผมก็เลยถึงบางอ้อและอาจารย์ที่ว่าเอ๊ะทำไมไอลอว์ถึงเลือกใช้ช่องทางของพรรคส้มเนี่ยนะพรรคฝ่ายค้านเนี่ยนั่นแสดงว่าช่องทางอื่น DSI เอ่ยกกต.เอ่ยก็คือตอนนี้เขาก็เหมือนกับบอกว่าเขาก็ดำเนินการอยู่ล่ะว่ากันอย่างนั้นเนี่ยนะ
4: ใช่ครับใช่ก็คือสิ่งที่ไอลอว์กับพรรคฝ่ายค้านทำครับ
0: เขา
4: ไม่ได้คือมันไม่มีช่องทางที่จะไปนะครับตามคันลองเนื่องจากกระบวนการมันอยู่ในกระบวน

0: วดการแล้วจะช้าจะเร็วจะถูกเนี่ยสังคมก็จับตาได้แต่สิ่งที่ไอลอกับพรรคฝ่ายค้านออกมาเนี่ยเขาเศร้านะครับสองประเด็นก็คือไอลอเนี่ยคงจะมีความกังวลใจว่าไม่สามารถซึ่งพากลไกกกต.ได้ไม่สามารถซึ่งพา DSI ได
1: ้
0: เขาจึงเปิดประเด็นเพื่อฟ้องสังคมครับเพื่อกดดันให้กกต.เนี่ยมีความเห็นให้สอดคล้องกับกระแสสังคมอ่ะเพราะเขาประเมินว่ากกต.เนี่ยโดยเฉพาะกกต.ชุดใหญ่เนี่ยอาจจะยกมติยกคำร้องเหมือนกับคณะกรรมการชุดที่36เลยต้องเอาเรื่องนี้นะครับมาฟ้องสังคมมาฟ้องนั่งเอาฟ้องคุณบอลฟ้องให้คนก็รู้ว่ามีนะครับตัวละครหลัก9ตัวภูมิใจไทยคือส่วนหนึ่งเขาก็ประเมินว่าเดี๋ยวภูมิใจไทยก็ต้องฟ้องกลับถ้าฟ้องกลับก็ต้องเข้าสู่กระบวนการในชั้นศาลการเข้าสู่กระบวนการชั้นศาลนี่แหละครับจึงจะทำให้เขามีความชอบธรรมในการเปิดเผยข้อมูลต่อแต่เรื่องนี้เราต้องไปดูว่าภูมิใจไทยจะฟ้องหรือไม
1: ่
0: ประเด็นที่สองฮะประเด็นที่สองก็คือพรรคฝ่ายค้านเองนะครับจะใช้ประเด็นนี้เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การอภิปรายไม่ไว้วางใจ
1: ที่จะเปิดสภาเดือนหน้าแล้วนะ
0: ถูกต้องครับใช่ครับนั่นมันไปได้แค่นี้ครับที่ผมบอกว่ามันไปได้แค่ยอดมันใบอ่อนแล้ว
1: ก็เหมือนกับว่าไปแย่ให้ทางภูมิใจไทยเนี่ยเขาฟ้องกลับเขาฟ้องกลับใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่ฟ้องกลับนี่ก็จบเลยเพราะว่าไม่สามารถที่เอาหลักฐานเลยไปให้ศาลได้ถูกไหม
0: ใช่ครับก็คือถ้าไม่ฟ้องกลับก็เป็นเพียงแค่ข้อกล่าวหาแล้วก็อาจจะยังหายไปกับสายลมก็ไปที่ผมบอกว่าเรื่องนี้ DSI เขาดำเนินคดีอยู่จะช้าจะเร็วไอลอและพรรคฝ่ายค้านต้องไปนะครับถาม DSI และการต่อมาไอลอกับนะครับสสพรรคฝ่ายค้านต้องไปที่กกต.ไปกดดันกกต.ชุดใหญ่ให้มีมติตามมตินะครับกรรมการชุดที่36มันนี่แค่นี้ครับ
2: แล้วถ้าเกิดอาจารย์ฟังจากท่าทีของทางคุณสุภชัยใจสมุทรเนี่ยนะฮะที่ออกมาโพสต์ Facebook เนี่ยนะครับถึงเรื่องนี้เนี่ยนะครับแล้วก็ได้โพสต์ประมาณบอกว่า เงินบริจาคของไอลอมาจากต่างชาติใช้ผิดวัตถุประสงค์อะไรเนี่ยและคุณอนุทินก็พูดบอกว่าคุณสุภชัยได้รับมอบหมายจากพรรคให้ดำเนินคดีก็มีแนวทางในการดำเนินสมัยก่อนมีแบบนี้เยอะแล้วถึงเวลาฟ้องไปมาประนีประนอมขอให้ศาลเมตตาแต่ครั้งนี้คงไม่เพราะหลายครั้งแล้วนี่หมายความว่ารอบนี้น่าจะฟ้องแน่ๆ
1: ฟ้องไหม
0: หรือต้องดูทั้งระยะหนึ่งเพราะว่าการตั้งลำแบบนี้และการตั้งต้นแบบนี้ว่าไอ้รอรับเงินจากต่างชาติก็คือพยายามที่จะดิสเครดิต
1: ดิสเครดิต
0: สุดท้าย
2: เหมือนตั้งคำถามขึ้นมาน
0: ะครับคุณสุภชัยเนี่ยไปที่ไปฟ้องจริงหรือไม
1: ่
0: ครับหรือถ้าไปฟ้องกระบวนการก็จะเข้าสู่กระบวนการในชั้นศาลซึ่งต่างฝ่ายจะต้องเปิดพยานหลักฐานอย่างเช่นนะครับคุณไอลอเนี่ยคุณเป๋าเนี่ยไปกล่าวหาเขาก็ต้องเปิดพยานในหลักฐานว่าทั้ง9คนเนี่ยนะครับมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีหัวสว.อย่างไรและทั้ง9ท่านเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องเอาข้อมูลพยานหลักฐานไปชี้แจงว่าเขาไม่เกี่ยวอย่างไรซึ่งกระบวนการเนี่ยนะครับมันเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นถ้าเกิดว่าพรรคภูมิใจไทยหรือว่าใครคนใดคนหนึ่งใน9คนไปยื่นฟ้องต่อไอลอนะครับแต่ตอนเนี้ยมันเป็นแค่คำแถลงข่าวนะครับ
1: มีมาทางกันเฉย
0: ใช่ครับก็ต้องดูว่าจะมีการดำเนินคดีกันจริงหรือไม
1: ่
0: นะครับแต่สำหรับผมเนี่ยผมมองว่าเป็นเรื่องแก่การเมืองเพื่อกดดันกกต.นะครับ
1: ชุ
0: ดใหญ
1: ่
0: คร
1: ับ
0: ให้มีมตินะครับให้แตกต่างจากคณะกรรมการชุดที่36ประการต่อมาคือกดดัน DSI เพราะว่า DSI เขาบอกแล้วว่านะครับคดีฟอกเงินนะครับหรือว่าคดีอ้างยี่ต้องโจรเนี่ยจะต้องดำเนินคู่ไปขนานคู่ขนานกับกันไปกับมติกกต.แต่ปรากฏว่ามติกกต.ไม่ดีณเวลานี
1: ้น่าใช่
0: ก็เลยทำให้หยุดชะงักไปครับ
1: ครับเรือไม่พายไปแล้วเนี่ยฉันก็ยังไม่ว่ายน้ำตามมาเหมือนกันเลยนะ
0: ใช่ครับใช่ครับซึ่งนั่งเหงาที่ตื่นและนั่งเหงาขอบคุณว่าสังเกตดูนะเรื่องนี้นะครับแน่นอนเป็นการเมืองอยู่แล้วแหละในการที่จะได้มาสว.แต่เรื่องนี้มันเกี่ยวพันกับการเมืองนะครับสังเกตดูไหมครับว่าก่อนหน้านี
1: ้
0: พรรคเพื่อไทยในรัฐบาลเนี่ยคดีนี้จะไปไวเพราะเพื่อไทยไม่ได้เป็นคดีเนี้ยนะครับมันก็รู้สึกว่ามันก็จะช้ามันทำให้เห็นสะท้อนกลับไปที่กระบวนการยุติธรรมเราเนี่ยมันเป็นยุติธรรมที่ไม่ได้อิสระจากอำนาจองค์กรอิสระไม่ได้อิสระจากอำนาจซึ่งนี่เป็นเรื่องใหญ่ที่ผมบอกว่าถ้าเราเข้าใจโครงสร้างการเมืองไทยเนี่ยเรารู้คำตอบอยู่แล้วครับว่ามันจะออกมาเป็นยังไง
2: โอ้มันเลยย้อนกลับไปที่ว่าได้แค่ใบอ่อนใช่ไหมอาจารย
0: ์ใช่ครับใช
1: ่เขย่าต้นไม้เต็มที่กะว่าจะโค่นต้นไม้ได้แค่ใบอ่อนล่วงมาก้องแกงก้องแกงเหมือนนะ
0: ใช่ครับใช่ครับมันธรรมชาติเวลาเราเขย่าต้นไม้นี่เป็นธรรมชาติเป็นการเข้าใจการเมืองที่แท้เป็นการเข้าใจการเมืองแบบอำนาจนิยมได้ง่ายหรือว่าตัวที่จะหล่นก็คือตัวที่ไร้อำนาจหรืออำนาจน้อยที่สุด
1: คร
0: ับคดีการโกงข้อต่อครับต้นไม้อำนาจเหมือนกับการเมืองไทยครับ
1: ใคร
0: เหย่าต้นไม้เนี่ยต้น

0: กิ่งไหนก้านไหนที่มีอำนาจจะมีความแข็งแรงในธรรมชาติเช่นเดียวกันว่ากิ่งไหนก้านไหนที่อ่อนแอก็จะร่วงลงโดยธรรมชาติ
1: แก่เหี่ยวแล้วหลุดลอยร่วงโรยก็อาจจะร่วงมาได
0: ้ใช่ครับนี่คือธรรมชาติการเมืองไทยที่เป็นลักษณะโครงสร้างแบบอำนาจนิยมครับ
1: โอ้คุยกับอาจารย์นี่ให้ความรู้กับท่านผู้ฟังเยอะเลยมันเห็นภาพอย่างนั้นจริงแล้วในอีกทางนึงที่อาจารย์ว่าการเขย่าครั้งนี้มันจะอิมแพกไปถึงสังคมหรือท่านผู้ฟังอะไรต่างๆเนี่ยมันจะได้ผลไหมหรือคนเขาก็รู้อยู่แล้วแหละแต่ว่า
0: เนี่ยคนรู้อยู่แล้วแล้วเขาก็รู้สึกสิ้นคือคนเข้าคือไงอยู่กับระบบนี้จนคุ้นชินที่จะไม่สามารถที่จะหาความยุติธรรมใดๆได้ง่ายๆสำหรับคนที่ไร้อำนาจแล้วบวกกับคนที่เจอปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจที่มันรุนเร้าเนี่ย คนก็พยายามที่จะให้ความสำคัญกับปัญหาเฉพาะหน้าเพราะคนรู้คุ้นชินกับสภาพกระบวนการยุติธรรมแบบนี้ครับคุ้นชินกับสภาพกลไกที่นะครับพอเวลาเกิดเหตุอะไรเกิดขึ้นนะครับมันก็จะไปไม่ถึงต้นต่อทุกครั้งมันไม่ใช่กรณีแรกอ่ะมันเป็นเกิดการซ้ำๆซ้ำๆจนเกิดกลายเป็นภาพจำว่ากระบวนการยุติธรรมไทยนั้นนะครับดำเนินการได้เฉพาะคนตัวเล็กตัวน้
1: อ
0: ยนะครับมันเหมือนกับใยแมงมุมอะครับติดได้เฉพาะตัวเล็กตัวน้อยนะครับไอ้ตัวที่ใหญ่มันก็ทะลุไปหมดอะครับ
1: มันก็ทำใยขาดเลยว่าน
0: ี่คือสภาพความเป็นจริงที่ผมเรียกส่วนหนึ่งอะคนเขาเห็นแล้วเขาก็คุ้นชินในขณะที่คนที่ต้องโถยหาความยุติธรรมโถยหาความเป็นธรรมก็ต้องสู้ต่อไปแบบนี้ครับ
2: โอ้โหอาจารย์ไอ้คำว่าคุ้นชินเนี่ยมันฟังดูแล้วมันโหดหู่นะอาจารย
1: ์มันดูว่าจะไม่พัฒนาไปทางเหนือทางใต้มันจะวนๆอยู่ในอ่างเลยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับก็คือมันเป็นธรรมชาติของระบบสังคมแบบอำนาจนิยมมันจะวนลูปอยู่แบบนี้ครับมันเป็นสังคมที่เอื้อสำหรับคนที่มีอำนาจนะครับและจะคุมกลไกทั้งหมดคนที่ไร้อำนาจนะครับก็จะอยู่ในสภาพแบบนี้จนมีปัญญาชนไทยคนหนึ่งที่เขาบอกว่าในโครงสร้างแบบนี้อย่าไปคิดอะไรมากครับบ้านเมืองนี้ไม่ใช่ของเราเราเช่าเขาอยู่นะครับทำมาหากินกันไปเสียภาษีกันไปแล้วเก็บเงินเก็บทองไปเที่ยวให้มีความสุขอย่าไปคิดถึงนะครับบ้านเมืองที่ดีมันไปไม่ได้จริงๆนะครับ
1: โอ้โหดูเหมือนสิ้นหวังไปเลยอ่ะเน
2: า
1: ะอาจารย
2: ์โอ้ดังนั้นถ้าเกิดผมใช้คำถามแบบมองโลกสวยเลยนะอาจารย์หรือว่าแบบไร้เดียงสาสุดๆเลยนะ สมมุติว่ากระบวนการที่เปิดชื่อมาแบบนี้เพื่อที่จะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้ฟ้องเพื่อจะได้ไปเปิดหลักฐานในศาลเนี่ย
1: แล้วถ้า
2: เก
1: ิด
2: หลักฐานมันเกิดสมมุติว่าเขาฟ้องนะแล้วหลักฐานมันเกิดชัดเจนเนี่ยมันก็เอาผิดใครไม่ได้เลยหรออาจารย
1: ์
2: หรือว่ามันก็แค่ตัวต่อยน้อยๆเท่านั้นอยู่ดีเหรอ
0: ก็คือนะถ้าเอาผิดนะครับการฟ้องกันระหว่างไอลอกับภูมิใจไทยเนี่ยมันแค่ได้หมิ่นประมาทซึ่งกันและกันนะครับจะเอาผิดต้องไปดูหน่วยงานที่รับผิดชอบคือกกต.ครับ
1: เพราะการฟ้องคือฟ้องแค่หมิ่นประมาทใช่ไหม
0: ใช่ครับมันไปได้ไงครับก็คือเป็นกล่าวหาเขาว่าเขาวัวสวมันไม่ได้มีความผิดนะครับในทางคือมีความผิดในการหมิ่นประมาท
1: แค่นั้นเอง
0: จะครับจะได้มีความผิดเรื่องนี้จะต้องนะครับดำเนินการผ่านสวโทษที่กกต.ต้องชี้มูลต้องอธิบต้องไงต้องเห็นว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นกระบวนการการได้มาซึ่งสวเนี่ยมีการหัวสวหรือว่ากระบวนการที่ไม่โปร่งใสแล้วก็ควบคู่กับคดีของ DSI เรื่องอ้างยี่เรื่องต้องโดนเรื่องฟ้องเงินฮะมันต้องเป็นแบบนี้ฮะที่จะสามารถจะทำให้กระบวนการนี้มันอย่างเงี้ยมันดำเนินไปตามความคาดหวังของทางไอลอว์ได้ครับ
1: เห็นภาพอย่างนี้แล้วเพราะว่ากกต.เนี่ยเป็นองค์กรในการควบคุมจัดการการเลือกตั้งสว.ใช่ไหมฮะ
0: ใช่คร
1: ับ แล้วถ้าเกิดว่ากกต.เขาก็ไม่นั่นด้วยเนี่ยแล้วเวลาไปฟ้องกันตัวนี้มันจะกลายเป็นแค่คดีหมิ่นประมาท
2: เ
1: พราะผมเห็นภาพแล้วว่ามันเขย่าแล้วมันได้จะใบไม้แห้งๆ
0: ใช่ครับก็คือผมมองว่าทางเกมแบบนี้ผมว่าภูมิใจไทยก็คงจะอาจจะยังไงก็ฟ้องแต่ก็ไม่ค่อยคือประวิงเวลาไปเรื่อย
1: ๆ
0: นะครับเพื่อที่จะดูมติกกต.มีมติของกกต.เพราะตอนนี้ตัวชี้ขาดคือมติของกกต.ครับว่าจะวินิจฉัยยังไงในเรื่องคดีวัวสวถ้าเกิดว่ากกต.ชุดใหญ่มีมตินะครับเหมือนกับคณะกรรมการชุดที่
1: 36
0: ก็จบครับ ก็จบนี่คือสิ่งที่ผมก็เข้าใจได้ในเกมการเมืองพรรคฝ่ายค้านก็ต้องออกมาพูดเพื่อที่จะนะครับส่งเสียงดังๆไปถึงกกต.ว่าคนจับตามองนะครับเข้าใจได้ว่าทางไอลอก็ต้องมาพูดเพื่อให้คนจับตามองกดดันการตัดสินใจของกกต.ในปลายเดือนสิงหาคมนี
1: ้
0: แล้วก็ทางออกสุดท้ายก็คือการที่จะไปอภิปรายไม่ไว้วางใจเช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดว่ากกต.เนี่ยมีมตินะครับต่างจากคณะกรรมการชุดที่36นะครับแล้วบอกว่าคดีนี้นะครับการวัวสวเป็นมีความผิดหรือว่ามีการร้องฟ้องสมมุตินะฮะคดีไม่จบง่ายๆนะนั่งเหรอ

0: คุณหมอนะ
1: ยังมีทำอะไรอีกยาว
0: ครับยังมีนะดีไม่ดีสวชุดนี้หมดวาระไปก่อน
1: ว่ายก็มีก็มีแนวโน้มที่จะเป็นฉากกระทัดนี้ได้เหมือนกันนะอาจารย์
0: ใช่ครับเพราะว่าคือคนเนี่ยมันเกี่ยวข้องเยอะพยานหลักฐานมันเยอะมากนะพยานเป็นร้อยเป็นพันนะครับ
1: ใช่
0: นะนักเหงากับคุณบอลสังเกตดูนะก็ทางดีเอสไอก็บอกว่าก่อนหน้านี้มีคนเกี่ยวข้องมีพยานเกี่ยวข้องเป็นพันคน
2: ใช่
0: นะครับแต่คนให้ความร่วมมือน้
2: อ
0: ยนะครับแล้วก็ไปสอบพยานก็ไม่ค่อยได้คืบหน้าปรากฏการณ์แบบนี้มันจะเกิดขึ้นนะครับถ้าเกิดว่ากกต.วินิจฉัยชุดใหญ่วินิจฉัยว่าการได้มาถึงสวมีความผิดปกติว่ามีการหัวสวเนี่ยรับรองได้นะครับกระบวนการดำเนินคดีอย่างน้อยก็เกือบ10ปีฮะ
2: โอ้ยต้องไปเลือกใหม่อีกทีนึงแล้วอ่ะงั้นเนี่ยนะ
0: ใช่ครับเลือกใหม่หัวใหม่รอบนึง
2: คดีเก่ายังไม่หายคดีใหม่ยังมาอีกวันนะโอ้ตายแล้ว
0: คือพอมองเป็นโครงสร้างของการเมืองเป็นแบบนี้นี่คือการเป็นปกติของการเมืองแบบอำนาจนิยมและคนที่มีอำนาจมักจะได้เปรียบในเรื่องของความยุติธรรมเสมอและความยุติธรรมมักจะรับใช้คนมีอำนาจเสมอ
2: ความยุติธรรมรับใช้คนมีอำนาจ
1: อุ้ย
2: อุ้ยตายแล้ว
1: ถ้าสังเคราะห์ออกมาจากสิ่งที่เราคุยกันวันนี้อาจารย
2: ์
1: คือการเดินเกมของทางการเมืองของทางไอรอนและก็ฝ่ายค้านประสานกันเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าเขาก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะฮะว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนหรือต่อให้จะมากระตุ้นเตือนฝั่งกกต.เองหรือให้สังคมรับรู้เราก็มองเห็นอยู่ว่าสังคมก็รู
2: ้แต่
1: เราก
2: ็
1: บอกว่าคุ้นชินสุดท้ายแล้วมันจะไปมีผลอะไรล่ะอาจารย
0: ์มันมีผลที่ทำให้แรงกดดันทางสังคมระยะยาวที่อยากจะออกจากโครงสร้างเนี้ยก็คือรู้ว่ามันอาจจะทำแต่มันต้องดิ้นต่ออย่างที่บอกอะก็คือทางออกก็คือกดดันให้เกิดการแก้ไขรัฐธรรมนูญนำไปสู่การร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพราะรัฐฉบับนี้ที่ทำให้เกิดกลไก
2: มันทำอะไรไม่ได้เลย
0: ใช่ครับก็คือถ้าไม่แก้ถ้าไม่ร่างใหม่เราก็อาจจะเกิดระบบแบบนี้นะครับระบบสีนั้นสีนี้ระบบนะครับหัวแบบนั้นหัวแบบนี้มันเกิดมาจากกลไกหลักก็คือกลไกของรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าไอรอและพรรคฝ่ายค้านเขาเห็นปัญหาคือว่าปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยมันแก้ไปก็ใช้ระยะเวลานานและดีไม่ดีก็หลุดกันหมดแต่ต้องการไปแก้ปัญหาระยะยาวก็คือต้องไปปลดล็อกก็คือการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม
2: ่
0: ที
2: ่
0: จะทำให้ที่มาของ
2: ถู
0: กต้องฮะทำให้ที่มาของสว.รวมไปถึงที่มาของกกต.ที่ไม่เป็นแบบนี้ครับผมมองว่านี่แหละคือเป้าหมายที่ไอลอว์เขามองระยะยาวอ
1: ่ะโอ้มองเกมยาวมันเหมือนกับไปค่อยๆเดินหมากเอาไว้ทีละจุดเล็กๆทีละจุดเล็กๆ
0: ก็คือกลไกทางกฎหมายดำเนินการเรื่องวัวสว.ไม่ได้แต่กลไกในความรู้สึกของประชาชนเวลาผมแก้ปัญหาเนี่ยมาจากรัฐธรรมนูญร้อยทั้งร้อยก็จะเห็นด้วยต้องทำใหม่ต้องแก้ใหม่จะเป็นแรงกดดันให้พรรคการเมืองและนักการเมืองต้องทำตามเงื่อนไขนี้ถ้าเกิดว่ามีการพูดถึงการแก้ไขหรือว่าการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม
2: ่ทีนี้ถามอาจารย์ว่าพลวัตของสังคมของผู้คนในบ้านเมืองเราทุกวันนี้มันจะไปถึงตรงนั้นได้ไหมผมดูเหมือนมันซึมไปหมดอาจารย์มันเหมือนไม่เคยรู้เรื่องรู้ราวไม่ก็จะอะไร
0: ถูกต้องครับก็คือหนึ่งมันคนมันคุ้นชินกับสภาพสังคมแบบนี้ไปแล้วที่รู้สึกว่าความยุติธรรมมันไม่มีอยู่จริงความยุติธรรมนั้นเป็นเพียงแค่คำพูดสวยๆหรูๆของบรรดาชนชั้นนำในระบบการเมืองไทยแล้วมาบวกกับปัญหาเศรษฐกิจเฉพาะหน้าที่มันทำให้เขาเนี่ยมีความจำเป็นจะต้อง
2: ปากท้อง
0: ต้องหาเฉพาะหน้าก่อนมันก็เลยทำให้คนรู้สึกเหนื่อยกับการเมืองแบบนี้สภาพที่เหนื่อยเฉื่อยชากับการเมืองแบบนี
2: ้
0: เป็นสิ่งที่ชนชั้นนำก็ต้องการถูกต้องครับเพราะว่าในสังคมแบบเนี้ยเขาไม่ต้องการให้ผู้ประชาชนเนี่ยตื่นรู้ไม่ให้ประชาชนฉลาดไม่ให้ประชาชน
2: มี
0: ทางวุ่นวายการปกครองที่ดีในสังคม
2: ที่เป็นการปกครองที่เป็นคน
0: โง่และคนจนได้มากที่สุด
2: ทีนี้เอาใหม่อาจารย์สมมติว่าเราแก้อะไรไม่ได้เลยเลือกก็ต้องเลือกมาแบบนี้อีกนะมันมีโอกาสไหมที่กลุ่มอำนาจนี่มันจะเปลี่ยนสมมติว่าเปลี่ยนสีหรือว่าผู้นำกลุ่มเขาเบื่อแล้วเขาเปลี่ยนสีมาไอการเลือกมันจะมีโอกาสที่จะเขาเรียกว่าต่างคนต่างเลือกมาใหม่เดี๋ยวมีอะไรต่างๆมาที่เป็นข่าวกันคราวกันอยู่เนี่ยมันมีโอกาสไหมอาจารย
0: ์ถ้าไม่เปลี่ยนโครงสร้างนะถ้าไม่เปลี่ยนรัฐธรรมนูญนะครับโอกาสเปลี่ยนรัฐบาลมีโอกาสเปลี่ยนรัฐบาลมีภายใต้กลไกทางการเมืองเอาสมมติว่าถ้าเกิดว่าสิงหาเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจปรากฏว่านะครับพ
2: ร
0: รครวมรัฐบาลครับถอนตัวพรรคภูมิใจไทยก็ไปตอบไม่ได้ก็ต้องยุบสภาแต่พอยุบสภาไม่ได้หมายความว่าโครงไอ้ระบบการเมืองมันจะเปลี่ยนนะเพราะว่าโครงสร้างการเมืองแบบเดิมมันจะยังอยู่ฮะมันก็อาจจะเห็นสีหนึ่งขึ้นมาสร้างระบบแบบใหม่แล้วก็จัดการแบบเดิมครับที่ใครที่มัน

0: ืม
1: เรื่องที่มันให้นึกนะให้นึกตอนที่รัฐบาลเพื่อไทยมีอำนาจนะก็อาการแบบนั้นฮะ
2: อาการ
1: ไม
2: ่
1: มีใครเหมือนกันฮะก็คือไม่มีใครที่จะไปแปะไปเปลี่ยนแปลงโครงสร้างแต่ต้องการใช้โครงสร้างนั้นรัฐธรรมนูญ
2: ของตัวเอง
1: สวก็ดีแล้วก็องค์กรสากลก็ดีให้เป็นประโยชน์ตัวเองถ
2: ้
1: าท่านเหงากับคุณบอลสังเกตไหมก่อนหน้าที่จะมีเรื่องสวสีน้ำเงินเนี่ยก็มีแว่วๆว่าน้องเขยของอดีตนายกคนหนึ่งจะเป็นประธานสวซะเองก็แสดงว่าก็มีความคิดเหมือนกันอ่ะเห็นไหมไม่มีใครคิดเปลี่ยนโครงสร้างคิดแต่จะใช้โครงสร้างเพื่อ
2: ประโยชน์ตัวเอง
1: ใช
2: ่
1: คือเป็นแบบนี้คือถ้าไม่แก้ปัญหาเชิงโครงสร้างนะเราอาจจะเกิดระบอบสีแดงสีเขียวสีชมพู
2: สลับกันไปมา
1: เกิดสวสีเขียวสีชมพูองค์กรสระสีเขียวสีชมพูแล้วแต่นะมันก็จะวนหลบวนอยู่ในอีหลบเดิมแบบนี้ครับถ้าไม่แก้ปัญหาในเชิงโครงสร้างซึ่งอันนี้ที่ผมก็ขาทางไอลอเขาเห็น
2: ว่าโครงสร้างมันเป็นอย่างเงี้ยทำให้มันเขาเรียกว่าทุกคนก็อิงหลักเสาโครงสร้างตรงนี้อะไรเงี้ย
1: ทุกคนก็ใช้โครงสร้างเนี่ยแทนที่จะช่วยกันทำให้โครงสร้างเนี่ยมันเอื้อต่อประชาชนเอื้อต่ออนาคตเอื้อต่อการแข่งขันไม่ใช่ฮะในโครงสร้างการเมืองไทยทุกคนใช้โครงสร้างเพื่อประโยชน์ตัวเองกันนั้นนะครับ
2: เปลี่ยนแค่หลังคามุงใหม่ทาสีใหม่นั่นเองเพียงแต่ว่าโครงสร้างเนี่ยเหมือนเดิมบ้านหนึ่งชั้นมันก็ยังคงเป็นหนึ่งชั้นอยู่ยังเป็นโครงสร้างเหมือนเดิมเปลี่ยนหลังคาทาสีใหม่ก็กลายเป็นสีนี้เข้ามาแล้วก็เพราะแต่ละคนก็ดูเหมือนว่าไอ้โครงสร้างเนี่ยถ้าฉันเข้ามาเป็นผู้นำเป็นผู้บริหารฉันก็ใช้โครงสร้างเนี่ยทำมาหากินได้ว่างั้นเนี่ยนะ
1: ใช่ครับก็คืองัวสวของตัวเองได้ตั้งองค์กรหลังตัวเองได้นะครับแล้วก็มีโอกาสที่ตั้งรัฐบาลตัวเองได้คือคุมองคาพยพคือผู้คนเห็นโอกาสในการคุมองคาพยพทางการเมืองภายใต้โครงสร้างแบบนี
2: ้
1: เขาก็รู้ว่าเพราะโครงสร้างแบบเนี้ยการเมืองแบบเนี้ยนะครับพรรคบางพรรคเนี่ยก็ยังไม่ใช่เป็นพรรคที่นะครับสามารถตั้งรัฐบาลได้ง่าย
2: ๆ
1: คนชั้นนำไทยไม่ได้มีตัวเลือกมากนักนะครับถ้าสีนี้ไปไม่รอดก็ใช้บริการอีกสีหนึ่ง
2: อี
1: กสีหนึ่งไปไม่รอดก็ใช้บริการอีกสีหนึ่งยกเว้นสีที่เขาไม่ต้องการ
3: โอ้โหสีอื่นๆที่ว่าก็สามารถที่จะคุยกันจับมือกันได้ไปเรื่อยๆ
2: เปลี่ยนสีไปได
3: ้ผมกำลังจะถามอาจารย์เลยว่าถ้าเราย้อนกลับมาที่ต้นเรื่องของเรื่องนี้แล้วมองว่าไอลอหรือแม้กระทั่งฝ่ายค้านนะตอนนี้มองเป็นยุทธศาสตร์คือจะต้องรื้อโครงสร้างนี้ให้ได้และใช้เกมระยะยาวในขณะที่รัฐบาลหรือว่าฝั่งอำนาจใดๆก็ตามแต่ที่ได้รับผลกระทบอย
2: ู่
3: จำเป็นที่จะต้องใช้เป็นกลยุทธ์ในการที่จะแก้หมากนี้เพราะเขาก็ต้องเห็นเหมือนกันว่าในระยะยาวมันจะส่งผลกับเขายังไงอาจารย์คิดว่าเขาจะแก้เกมยังไง
1: ก็คืออันดับหนึ่งแล้วก็คือเสถียรภาพทางการเมืองรัฐบาลจะต้องเข้มแข็งมากก็คือถ้ามีการอภิปรายไม่ไว้วางใจอย่างไรเนี่ยจะไม่กระทบกระเทือนนะครับคือพูดง่ายๆว่าเสียงรัฐบาลเนี่ยนะครับถ้ายกมือบวกขึ้นมาเนี่ยต้องพร้อมเพรียงและการต่อมาแรงกดดันทางสังคมแบบเนี้ยมันสูงมากเขาก็ต้องอาจเล่นเกมก็คือให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับต้องลดกระแสกดดันอย่างเช่นเรื่องที่มาของสว.เรื่ององค์กรอิสระที่มันรู้สึกว่าม ีความมีธรรมาภิบาลมากกว่านี
2: ้
1: ประการต่อมาเขาต้องแก้ปัญหาอย่างหนักก็คือการปฏิรูปโครงสร้างราชการแบบนี
2: ้
1: เพราะว่าคนมันสิ้นหวังกับระบบราชการที่เต็มด้วยการคอร์รัปชันนะครับทุกหย่อมหญ้าทุกนะครับองคาพยพของราชการโกงกันหมดแล้วคนก็รู้สึกว่าประเทศไม่มีคำตอบเพราะฉะนั้นก็ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างน้อยจะทำให้คนรู้สึกว่ารัฐบาลยังมีผลงานรัฐบาลยังสามารถปฏิรูปราชการรัฐบาลยังสามารถแก้ปัญหายาเสพติดได
2: ้
1: ถ้าเขาทำแบบนี้ได้เขาอาจจะรักษาโครงสร้างแบบนี้ไว้ระยะหนึ่งได้เช่นเดียวกัน
3: อ๋อคือ
1: ถ้าไม่ทำอะไรเนี่ยแต่ถ้าไม่ทำอะไรเพียงใช้เกมทางการเมื
2: อง
1: ใช้จำนวนมือสสวเนี่ยมันไม่พอครับเพราะตอนนี้สิ่งที่รัฐบาลยังทำไม่ได้คือการครองใจประชาชนจำนวนมากเงิน 4,000 บาทมันไม่พ
3: อต้องไปแก้เกมโดยการตอบความต้องการของประชาชนให้ได้แต่ละเรื่องไปเพื่อจะหล่อเลี้ยงระบบ
1: ก็ให้ประชาชนเห็นคุณค่ารัฐบาลเนี้ยทำอะไรเพื่อประเทศระยะยาวปฏิรูปราชการนะครับจับกุมเรื่องคดียาเสพติดในหมู่บ้านทุกวันนี้นะหอนั่ง
2: มอง
1: ไปเห็น
2: ทุกหมู่บ้าน
1: หมู่บ้านนะครับคนเสียสติวิปลาสกลายเป็นสินค้าประจำหมู่บ้านเป็นทุกหมู่บ้านมี
2: จับไป 3-4 วันปล่อยออกมาก็ก่อปัญหาอีก
1: ที่หมู่บ้านถึงขนาดเอาคนที่เสียสติจากยาเสพติดเป็นเน็ตไอดอลนะครับก็คือเอามาโพสโชว์เอามาโพสเพื่อเรียกคะแนนและคือส่วนหนึ่งมันกลไกรัฐมันแก้ไม่ได้อะแต่ถ้าทำให้เกิดกลไกแบบนี้อย่างน้อยก็ทำให้คนรู้สึกว่าไม่อยากจะเอายาบ้าไปขายที่บ้านเขาเพราะเขาอยู่ในโซเชียลนี่คือความล้มเหลวของรัฐเลยนะฮะกลไกของรัฐไม่สามารถสร้างความนะครับ ดูแล

0: ประชาชนได้ประชาชนต้องออกมาจัดการกันเองอะครับนี่คือถ้ารัฐบาลแอคชั่นเนี่ยจับตำรวจจับนักการเมืองที่มันเกี่ยวพันกับยาบ้าในชุมชนนะฮะแบบนี้คนจะรู้สึกรัฐบาลนี้ยังมีความหมายอยู่ยังมีความหวัง
1: ใช้วิธีนี้
2: จริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าโครงสร้างมันเปลี่ยนไม่ได้แต่ถ้ารัฐบาลจะมีใจคิดให้กับพี่น้องประชาชนชาวบ้านหน่อยเนี่ยมันก็ยังสามารถใช้ได้อยู่ใช่ไหม
0: นะหัวสวถ้ามีคดีหัวสวคือแค่เอาเหมือนเดิมหมดทุกอย่างนะแต่ทำอย่างไรคนมีฐานะดีขึ้นทำอย่างไรคนหายจนทำอย่างให้ราคาพืชผลการเกษตรดีขึ้นทำอย่างไรให้ยาบ้ามันหายไปคนก็จะลดความสนใจเรื่องการเมืองรู้สึกรัฐบาลเนี่ยจะทำให้เป็นที่หวังที่พึ่งพิงได้อะนี่คือทางแก้แต่ถ้าไม่อยากแก้โครงสร้างนะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่คนดีขึ้นนะครับ
2: ก็ยังพอมีหวังในจุดเล็กๆในระหว่างปลายวงนะ
1: เข้าใจแล้วครับขอบคุณมากเลยครับอาจารย์ครับวันนี้เวลาหมดนะ
2: ครับครับ
1: สวัสดีครับ
2: อาจารย์ครับ
1: อาจารย์โนราลก็พูดง่ายเหมือนที่นักเหงากับอาจารย์โนราลได้สังเคราะห์ไว้นั่นแหละมันก็คือการรีโนเวทบ้านแต่ว่ามันเป็นการเปลี่ยนห้องครัวที่มัน
2: ทาสีใหม่
1: ทาสีใหม่หรือจะเปลี่ยนแบบรีโนเวทหน้าตาข้างบนพื้นดินเนี่ยเปลี่ยนใหม่หมดเลยก็คือการแก้ปัญหายาเสพติดค่าราชการท้องเด็กๆก็ว่าไปแต่ไอ้ตัวเสาเข็มข้างล่างอ่ะมันไม่ได้รื้อหมดไงมันก็เท่านั้น
2: ครับ
1: ประมาณอย่างนั้นแหละฮะ
2: อ้าวอ้าว
1: ครับครับ
2: ไปฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยก่อนครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: มาในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาติดตามเรื่องของความคืบหน้าในเรื่องของการคดีโกงสอบท้องถิ่นกันบ้าง
2: โอ้นี่ก็มหากาพย์อยู่เหมือนกัน
1: ใช่ เรื่องใหญ่มากนะฮะซึ่งล่าสุดมันมีการเลื่อนการประชุมของคณะกรรมการกลางไปใช่ไหมฮะ
2: ใช่เดิมทีก็ว่าจะเป็นพรุ่งนี้
1: ใช่
2: อ
1: ัน
2: นี้ก็เลื่อนก็ฉับพลันทันด่วนเหมือนกัน
1: ทีนี้เนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะคุยกับทางนายกสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยนะฮะเพราะว่าอยากจะฟังความคิดเห็นของท่านสักหน่อยนะฮะถึงสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ติดตามกันมาแล้วความคาดหวังต่อไปเนี่ยมันจะต้องเป็นอย่างไรระบบที่ประชาชนคาดหวังเอาไว
2: ้
1: มันจะเป็นไปอย่างที่คิดได้ไห
2: ม
1: นะฮะกับคุณพิพัฒน์วรสิทธิดำรงนะนายกสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยนะครับสวัสดีครับคุณพิพัฒน์ครับ
2: สวัสดีครับท่านครับ
4: ครับสวัสดีครับวิริกรทั้งสองท่านครับผม
2: ครับผม
1: ครับล่าสุดที่ข่าวออกมาเรื่องของการเลื่อนประชุมของคณะกรรมการกลางใช่ไหมฮะอย่างกระทันหันออกไปเนี่ยทางสมาคมหรือว่าทางคุณพิพัฒน์เองเนี่ยคิดยังไงคิดเห็นยังไงขอประเด็นนี้ก่อนเนี่ย
2: ครับ
4: ก็เข้าใจว่าคงจะข้อมูลอาจจะยังไม่พร้อมที่จะนำเสนอที่ประชุมนะ
2: ครับ
4: คือในการประชุมกกลางนี่จริงๆแล้วก็ไม่ใช่มีเรื่องเดียวนะแต่มีหลายวาระ
1: ครับ
4: แต่ว่าวาระนี้น่าจะเป็นวาระที่ทุกฝ่ายให้ความสนใจ
2: คร
4: ับ ก็เลยคิดว่าถ้าประชุมไปแล้วถ้าดึงเรื่องนี้ออกไปก่อนมันก็อาจจะมีปัญหาก็เลยถือเมื่อข้อมูลอะไรยังไม่พร้อมเนี่ย
2: เลื่อนไปก่อนมั้ง
4: ก็น่าจะเลื่อนไปก่อนนะข้อมูลที่เกี่ยวข้องนะที่เขาจะเตรียมเสนอที่ประชุมเพื่อให้แก้ไขไปในคราวเดียวกันนะครับผม
1: ครับและที่คิดเราติดตามเรื่องของการดำเนินคดีความกันมาเรื่อยๆเนี่ย มีการออกหมายจับหมายเรียกคนนี้เนี่ยนะฮะซึ่งล่าสุดก็มีผู้เกี่ยวข้อง11รายเข้ามาแล้วก็จะจ่ออีก2ที่เป็นระดับผอ.เนี่ยนะครับอันเนี้ยตามความคืบหน้าแล้วคุณพิพัฒน์มองว่า มันเป็นไปในทิศทางที่ดีหรือ ถ้าเกิดกันพูดกันแบบตรงๆมันก็ได้เท่านี้แหละหรือยังไง
2: ครับ
4: ตรงนี้เท่าที่ฟังดูหรือว่าติดตามเนี่ยก็จะเป็นการเงินการของฝ่ายตำรวจใช่ไหมครับ
2: ครับ
4: ซึ่งในฝ่ายของปปช.ก็ยังไม่ได้ชี้แจงเพิ่มเติมอะไ
2: ร
4: ในส่วนของตำรวจเนี่ยก็เนื่องจากว่าเจ้าที่ตำรวจเนี่ยอยู่ภายใต้ข้าบัญชาของนายกรัฐมนตรีครับดังนั้นก็ผมเข้าใจว่านายกท่านก็อาจจะอยากจะให้มันคลี่คลายโดยเร็วนะครับเพียงแต่ว่าเท่าที่พวกเราติดตามเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันอาจจะช้าไปนิดนึงเพราะว่าเราเข้าจับกุมตั้งแต่วันที่22 23มิถุนายนนะ
2: เป็นเดือน
4: ว
2: ัน
4: นี้ก็

0: ือนพอดีใช่ไหมครับ
1: ใช
0: ่ซึ่งจริงแล้วมันควรจะรวดเร็วมากกว่านี้นะฮะโดยเฉพาะคนที่จับได้ค่ะนะครับข่าวอะไรเงี้ย
1: ก็เห็นตรงๆเลยว่างั้นนะแจ้งกันอยู่หน้าคอมพิวเตอร์
2: ที่บ้านหลังนั้น
0: คือเราก็อยากจะเห็นว่าจับมาเพื่ออะไรเพื่อเค้นคำตอบหรือว่าที่มาที่ไปแล้วก็ดำเนินการเรื่องของการตรวจสอบเส้นเงินอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าเรื่องเส้นเงินเป็นหลักฐานสำคัญเลยนะในการที่จะพิจารณาในชั้นศาลถ้าไม่มีเส้นเงินไม่มีอะไรเงี้ยมันก็คงจะจับลำบากนะฮะแม้แต่ 3,000 กว่าคนที่ว่าจะเอาออกไปเนี่ยก็น่าจะได้แค่สุดท้ายแล้วก็พวกเราก็ยังคาดว่าเอ๊ะมันน่าจะได้แค่ออกไปหรือเปล่าแต่ว่าคดีอาญาอาจจะไม่ถึงนะเพราะว่าเรื่องเส้นเงินอะไรพวกนี้มันอาจจะสาวไม่ถึงอันนี้คือสิ่งที่เราก็ดูเท่าที่เห็นนะฮะว่ามันช้าไปนะครับผม
1: คือหมายความว่าถ้าเกิดว่าสมมติว่าเขาเราจับได้ว่าเขามาโดยไม่ถูกต้องเนี่ยแต่เขาก็นั่นว่าเขาเองไม่ได้ทำเองว่างั้นนี่นะก็อาจจะไม่ต้อง
0: โดยหลักนะโดยหลักมันก็ต้องปฏิเสธอย่างนั้นแหละคร
1: ับ ก็ต้องเป็นปฏิเสธไปนั้นซึ่งก็อาจจะทำให้เขาก็หลุดรอดไปได้เพราะว่าเขาก็โยนความผิดไปว่าเขาก็ไม่ได้เป็นคนแก้ข้อสอบถูกไหมฮะมันก็จะเป็นอย่างนั้นแต่คราวนี้ในประเด็นที่ว่าหนึ่งก็คือความเร็วของตำรวจที่ว่าเอ๊ะเป็นเดือนแล้วนะครบเดือนพอดีเนี่ยนะสองก็คือในเรื่องของการติดตามเช่นเงินแรงต่างเนี่ยมันทำไมถึงยังเงียบๆกันอยู่อย่างเงี้ยเราก็เป็นห่วงตรงนี้ใช่ไหม
0: ครับอย่างการออกข่าวเนี่ยว่าจะจับสองผอ. อะไรเงี้ยก็ออกมาสองสามวันแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรนะจริงๆแล้วน่าจะจับแล้วก็แถลงข่าวเลยไม่ใช่ว่า
1: ปล่อยข่าวมาก่อน
0: แล้วก็ไปไม่รู้ว่าจะจับได้หรือไม่ได้อะไรเงี้ยหรือว่าเหมือนกับว่าส่งสัญญาให้เขาหนีหรือเปล่า
3: เออกำลังจะ
1: เด็กก็
3: รู้สึกแบบนั้นเลย
1: น่าสนใจนะ
3: พอมันออกมาแบบนี้เนี่ยคนที
1: ่
3: จะ
1: ยุ่ง
3: เ
1: นี่ย
3: ก็ต้องรู้ตัวแหละใช่ไหมเพราะว่ามันมีการอ้างอิงระดับแล้วก็องค์กรด้วยอ
1: ่
3: ะมันก็ดูชัดเจนว่าถ้าเกิดคนที่เป็นสองคนนี้จริงๆก็ต้องรู้ตัวเนาะ
0: ครับใช่ครับ
1: แล้วก็ตอนนี้เนี่ย11คนที่ว่าไปจับคาคอมพิวเตอร์เนี่ยก็ยังไม่ได้ถูกที่จะจับไปติดคงติดคุกอะไรใช่ไหมถูกไหม
0: ใช่ใช่เข้าที่สอบถามแล้วก็เข้าที่ติดตามนะติดตามข่าวเนี่ยก็ยังไม่ได้ถูกจับนะแล้วก็ยังไม่ได้ให้พ้นจากข้าราชการเลยนะยังทำงานอยู่ปกตินะ
1: หนึ่งก็คือยังไม่ถูกดำเนินคดีที่ว่าจะไปติดคุกติดคุกสองคือยังไม่ได้พ้นจากตำแหน่งด้วยเลยใช่ไหม
0: ใช่ครับใช่ก็ยังทำงานปกติอยู่นะ
3: อย่างนั้นผมย้อนถามแบบนี้ดีกว่านะครับในฐานะนายกสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นเนี่ย คือสมาคมเรามีบทบาทในเรื่องนี้ตั้งแต่ตอนแรกเนี่ย อย่างไรบ้างก่อนที่มันจะตกเป็นข่าวได้ซ้ำเนี่ยมันมีเบาะแสมันมีอะไรเข้าหู
1: มี
3: คนเข
1: ้
3: ามา
1: ร้
3: องเรียนยังไง
1: ไ
3: หมฮะ
1: มีคนร้องเรียนไหมอะไรเงี้ย
0: คือเรื่องนี้ต้องบอกว่ามันย้อนหลังไปนานนะตั้งแต่ปี60คือตั้งแต่มีคำสั่งคสช.ที่8ทับ250แล้วอำนาจของการสอบแข่งขันที่เดิมเนี่ยท้องถิ่นแต่ละแห่งเนี่ยเขาสอบกันเองนะครับแล้วก็มาไว้ที่ส่วนกลางให้กรมส่งเสริมการปกครองถิ่นน่ะเป็นผู้ดำเนินการแล้วก็มีข่าวมาตั้งแต่ปี60แล้วครับข่าวเป็นเขาสอบไปแล้วอยู่ประมาณ3ครั้งนะครับ
1: จาก60มาถึงตอนนี้สอบ3ครั้งแล้วใช่ไหมฮะ
0: ครั้งนี้เป็นครั้งที่4ครับ
1: อ๋อนี่ครับเป็นครั้งที่4สามครั้ง
0: ม
1: าแล้วงั้นก็แสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เราพูดกันตรงไปตรงมานะท่านก็คือ3ครั้งที่ผ่านมามันก็อาจจะมีลักษณะเนี้ยเล็ดลอดกันเข้ามานั่งป๊อกินเงินเดือนอยู่พอสมควรเลยใช่ไหม
0: มีข่าวมาโดยตลอดแล้วก็พักพวกแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดเขาก็ส่งข่าวมาให้แล้วก็แม้แต่น้องเขาที่มีแบบถูกตกเบ็ดถูกอะไรเงี้ยเขาก็แจ้งมานะฮะแต่ว่ามันไม่มีใครกล้าไปเป็นพยานแล้วก็แต่ผมเนี่ยผมเคยร้องไปที่ปปช.ครั้งหนึ่ง
1: ร้องปปช.ด้วยนะท่าน
0: ปีก่อนปี6 4 6อะไรเงี
1: ้
0: ยแล้วก็ปปช.ก็เรียกผมไปสอบ
1: ไปสอบพอเราร้อง
0: แล้วเขาก็ถามว่ายืนยันไหมว่าจะร้องแบบนี้ว่าเขาทุจริตถ้าตรวจแล้วไม่เจอหลักฐานเนี่ยเราจะถูกฟ้องกลับนะปปช.ก็ปปช.ก็ขู่เราแล้วก็เลย
1: นี
0: ่โอเค
1: ไอ้เราเนี่ยไปร้องแต่เขาบอกว่าถ้าคุณยืนยันนะแล้วถ้าเขาว่าไม่ทุจริตเนี่ยคุณโดนเนี่ยมันจะมีมนุษย์

0: นไหนล่ะครับที่จะกล้าไปร้องครับ
1: คือเรา
2: เลยบอกว่างั้นงั้นก็ไม่ร้องประเด็นนี้แล้วกันบอกเนี่ยเพราะว่าเราก็ขี้เกียจไปขึ้นลงขึ้นศาล
0: นั่นน่ะสิ
1: ด้วยความที่เราเนี่ยได้รับข้อมูลมาแต่เราก็อยากจะให้หน่วยงานที่มีอำนาจไปสืบค้นไปสอบสวนสืบสวนเรื่องราวกันต่อ
0: ครับ
1: แต่เรากลับกลายเป็นว่าโดนถามกลับนะว่ามีหลักฐานชัดเจนหรือเปล่าย
0: ืนยันไหมว่าจะฟ้อง
2: ใช่ประมาณนั้นครับ
0: โอ้ตาย
2: แล้วมันก็เลยเป็นอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วเรื่องนี้มันมีมานานแล้วแหละแล้วก็เป็นข่าวแต่ว่าไม่มีใครแสดงตนเป็นพยานหรือว่ากล้าไปเป็นพยานผมเข้าใจว่าเขาคงถูกถามแบบผมนี่แหละทีนี้เราไม่มีหรอกครับเราไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะไปบอกว่าคนทุกคนนี้จริงหรือไม่จริงนะครับเราก็ได้ข่าวคือเราอยู่วงการเนี้ยเราก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะครับแต่ว่าไม่รู้ถึงขนาดที่ว่าเขารวบรวมเงินไปให้ใครอันนี้ไม่รู้คร
1: ับ
2: เพราะว่ามันข่าวมันจะไม่ถึงข้างบนครับ
1: โอ้โหแล้วถ้าเกิด
2: ครั้งเนี้ยเพิ่งจะรู้ว่าอ๋อมันทำแบบนี้เอง
0: ที่ผ่านมาได้แต่กลิ่นตอนนี้ได้เห็นด้วยว่างั้นเลยนะได้ฟังด้วยโอ
1: ้แล้ว 3-4 ครั้งที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2560เนี่ย
0: มันครั้งนี้ครั้งที่4
1: พอเราย้อนกลับไปดูเนี่ยท่านนายกสมาคมมันดูเป็นแก๊งเดียวกันไหม
0: เออแก๊งเดียวไหม
1: โอ้ต่อให้จะไม่ถึงตัวกันใหญ่สุดที่เราไม่รู้ก็ตาม
2: เดียวกันฮะ
0: เครือข่ายเดียวกันอันนี้ท่านก็จะว่าเป็นเครือข่ายเดียวกันเขาสอบเนี่ยเขาสอบยังไงฮะปีเว้นปีหรือว่าสองปีครั้งหรือยังไงฮะ
2: คือการสอบครั้งหนึ่งเขาจะขึ้นบัญชีไว้สองปีก็คือบรรจุแต่งตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้ามีตำแหน่งว่างตำแหน่งไม่เพียงพอเขาถึงจะสำรวจและดำเนินการกระบวนการใหม่ฮะในการจัดสอบนะฮะก็ประมาณสาม2ถึง3ปีอ่ะถึงจะสอบครั้งหนึ่งครับ
0: อยู่ที่ว่ามันจะสามารถที่ใช้คนที่สอบผ่านเนี่ยไปได้ครบไหมว่างั้นใช่ไหม
2: ใช่ครับใช่แล้วก็เพราะว่าที่ผ่านมา3ครั้งก่อนหน้านี
0: ้
2: ตำแหน่งหลายตำแหน่งนะคือคนสอบไม่พอก็คือคนสอบได้นะคือตำแหน่งว่างสมมติตำแหน่งว่าง100นึงมีคนสอบผ่านแค่50อย่างเงี้ยคร
0: ับ
2: อ๋อ
0: นึกภาพแล้วแต่ว่าไม่ได้เป็นวาระว่า
2: ตั้งข้อสังเกตนะว่ามันมีอะไรหรือเปล่ามาถึงสอบไม่ผ่านสักที
0: ก็น่าเห็นใจนะบางคนเนี่ยโอ้โหก็ตั้งใจบางคนเนี่ยผมดูในข่าวเนี่ยก็คือบางทีอายุ42แล้วอ่ะยังไปสอบอยู่เขามีความมุ่งมั่นของเขานะแต่ก็สอบไม่ผ่านสักทีอะไรต่างอ๋อแต่ก็คือว่ามันไม่ได้เป็นวาระว่าจะต้องปีเว้นปี2ปีครั้ง3ปีครั้งหมายว่าขึ้นบัญชีไว้เนี่ยถ้าใช้หมดแล้วถึงจะสอบถูกไหมฮะ
2: ครับใช่คร
0: ับ
2: อ๋อ
0: มันเป็นอย่างนั้น
1: แต่มันก็แปลกๆนะว่าก่อนหน้านี้ตำแหน่งว่างแต่ว่ามันก็เข้ามาไม่ครบตำแหน่งที่เปิดถูกไหมฮะแต่รอบนี้พอมันดูตัวเลขของคนที่
0: ม
1: ีเข้าข่ายทุจริตมันดูเยอะมากเลยอ่ะมันดูเหมือนกับจะยัดเกินตำแหน่งด้วยซ้ำฮะทำไมมันกลายเป็นแบบนั้นล่ะท่านนายกสมาคม
2: คือก่อนหน้านั้นนะก่อนการสอบนะฮะผมนำเรียนว่าคืออันนี้ด้วยความสัตย์จริงนะผมไปคุยกับท่านอดีตอธิบดีท่านนฤชานะท่านนฤชาเนี่ยจริงๆถ้าท่านพูดจริงนะคือท่านมีเจตนาที่ดีว่าคือที่ผ่านมาเนี่ยเราองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเราเนี่ยขาดแคลนบุคลากรมากหรือนี้การสอบหลายตำแหน่งเนี่ยก็สอบได้ไม่ครบส่วนแล้วก็เลยว่าจะทำทิวอาร์ครั้งเนี้ยให้มันดีแล้วก็จะให้มาอะไรเนี่ยสรรหาบุคลากรให้ได้เพียงพ
0: อ
2: ต่อตำแหน่งที่ว่างนะครับแล้วก็ท่านก็บอกกับผมนะว่าในการสอบครั้งนี้ดูแล้วกันว่าจะไม่มีการทุจริตแน่นอนเพราะว่าทำไอ้ทิวอาร์ไว้อย่างรอบคอบนะแต่เมื่อท่านพ้นจากตำแหน่งไปแล้วเนี่ยอันนี้ก็มีคนมาต่ออันนี้ผมก็ไม่ทราบว่าเพราะยังไม่ได้ไปคุยกับท่านอธิบดีแต่ละท่านในเรื่องนี้เลยนะหลังจากท่านนฤชาพ้นจากตำแหน่ง
0: อ
2: ธิบดีกรมเสริมไปแล้วนะก็มีท่านคือท่านทำทิวอาร์ไว้แต่ว่าย
0: ังไม่ท่านนฤชานี่ทำทิวอาร์ไว้ฮะเพื่ออยากจะได้ให้คนเนี่ยเข้าไปรีคูทเข้าไปในระบบงานนี้ให้มันครบครันว่างานนี้ทำงานได
2: ้เพราะว่าท้องถิ่นเราขาดแคลนมานานครับ
0: เพราะฉะนั้นมันก็เลยเหมือนกับว่าคราวนี้เป็นช้ำอ่างใหญ่เลยใช่ไหมในการที่จะทำให้คนได้ว่า 3,000 5,000 อะไรเงี้ยนะถูกไหมฮะ
1: เพราะฉะนั้นมันก็แปลว่าสมมุติว่าในตั้งแต่ปี 2500

0: 60ที่เราตั้งข้อสังเกตและตั้งสมมติฐานว่าเป็นแก๊งเดียวกันแล้วมันก็มีข่าวการทุจริตต่างๆมา 3-4-5 ครั้งที่ว่าม
1: าให้ได้ยิน
0: แต่ว่าในแต่ละครั้งที่เปิดการสอบปรากฏว่าไม่ครบตำแหน่งที่เปิดก็เลยกลายเป็นเหมือนกับก่อนหน้านี้เราก็ตั้งข้อสังเกตว่าคนที่เขามาสอบเนี่ยเขาไม่ผ่านเกณฑ์สักทีก็เหมือนกับอาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าคนที่สอบทุจริตคนที่ทุจริต

0: ็เลยได้ตำแหน่งไปแล้วมันก็เลยกลายเป็นคนที่สุจริตก็ไม่ผ่านเกณฑ์อยู่นั่นแหละ
1: แกรอไปก่อน
0: ตำแหน่งมันก็เลยไม่ครบมันเป็นแบบนี้ไหม
2: ตรงนี้ไม่ยืนยันนะฮะแต่ว่าถ้าเขาสังเกตว่าเอ๊ะทำไมมันข้อสอบมันถึงยากจังเลยอะไรเงี้ยนะที่ผ่านมาแล้วก็คนที่ตำแหน่งที่มันท้องถิ่นเราต้องการนะทำไมมันถึงมีคนสอบได้ไม่ครบถ้วน
0: นะฮะ
2: มันเป็นเพราะอะไรเงี้ยนะเราก็ตั้งข้อสังเกตไว
0: ้
2: อย
1: ู่
0: เอ๊
1: ะพอจะบอกได้ไหมเป็นความรู้ให้ท่านผู้ฟังด้วยหมายความว่ามันส่วนใหญ่มันจะมีตำแหน่งอะไรฮะที่มักจะขาดแคลนหรือว่าขอเปิดสอบไปแล้วก็ไม่ได้
2: สายวิชาชีพนะฮะอย่างเช่นวิศวกรนายช่างต่างๆนักวิชาการเงินและบัญชีนักที่พัสดุแล้วก็อันนี้ยังไม่รวมถึงพวกแพทย์พวกพยาบาลพวกนี้นะฮะแล้วก็พวกครูนะฮะบุคลากรทางการศึกษานะเพราะว่ากลุ่มนี้เขาจะมีคู่แข่งเยอะคู่แข่งหมายถึงว่าหน่วยงานอื่นๆเขาก็สอบ
1: ที่จะรับอยู่ที่นี่ก็จะไปสอบเข้าได้
2: ก็มีคนจบน้อยฮะคนจบน้อย
1: โอ้เออนี่เป็นความรู้จริงนะเรา
0: วิชาชีพสายตรง
1: วิชาชีพสายตรงนะฮะ
2: แต่ว่าสายสังคมเนี่ยคนจบเยอะแต่ว่ามีตำแหน่งน้อยครับ
1: อย่างหมอพยาบาลอย่างครูเนี่ยเขาก็มีโรงพยาบาลมีโรงเรียนที่
0: เขาจะไปสอบ
1: ที่อื่นไปสอบก็แล้วนะนะ
0: อ๋อไล่เกณฑ์ที่ว่าเนี่ยคือมันจะเป็นคะแนนเหรอฮะผมได้ความรู้ตรงนี
1: ้
0: จะต้องทำคะแนนถึงเท่านั้นเท่านี้ถึงจะเรียกว่า
2: ใช่ครับคืออย่างสอบท้องถิ่นรอบนี
0: ้
2: คือมันมี3ภาคนะฮะภาคแรกก็คือภาคกอ
1: ภาคกอ
2: เนี่ยภาคกอก็คือความรู้ทั่วไปเหมือนกับกพเขาสอบนะ
1: เหมือนกพเลยงั้น
2: ซึ่งมันจะมีภาษาอังกฤษด้วย20ข
0: ้อ
2: ภาษาอังกฤษนี่ต้องผ่าน10ข
1: ้
2: อ
1: ครึ่งนึง 50%
2: ทีนี้ก็เหมือนกับที่เขาเอามาล้อเลียนนะคือมันส่วนใหญ่ก็อาจจะตกภาษาอังกฤษเขาเลยออกง่ายๆนะประมาณนั้นนะแล้วก็ภาคขอคือเฉพาะตำแหน่งใครสอบนายช่างก็ไปความรู้ความสามารถเกี่ยวกับช่าง
1: ทั้งช่างเลย
2: บัญชีก็ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับบัญชีอะไรอย
1: ่
2: าง
1: นี้
2: แล้วก็ต้องผ่าน 60% เหมือนกันนะครับเมื่อสอบสองภาคนี้ผ่านแล้วถึงจะไปสอบภาคขอคือสอบความเหมาะสมกับตำแหน่งอันนี้จะดูในเรื่องของการสัมภาษณ์แต่ว่าเกณฑ์คะแนนโดยหลักสากลทั่วไปนะเขาบอกว่าสอบสัมภาษณ์เนี่ยจะต้องแกปมันเนี่ยแกปจะต้องไม่ห่างกันเกิน5คะแนนนะจะตั้งไว้ครับ
1: อ๋อแล้วตอนนี้ที่มีการที่เรียกว่าเรื่องของการจับทุจริตเนี่ยมันอยู่ในกระบวนการสอบภาคกอหรือภาคขอท่าน
2: คือมันไม่ได้อยู่ทั้ง3ภาคแต่มันอยู่ภาคสุดท้ายคือการคีย์ข้อมูลเข้าไปเท่าที่เราฟังจากตำรวจนะก็คือว่าไปแก้เลยไปแก้คะแนนในไฟล์เลยในระบบเลยสมมติว่าผมเนี่ยได้อันดับที่หนึ่งเนี่ยเอาเบียดผมไปอยู่อันดับที่10เนี่ยแล้วคนที่ไม่รู้มาจากไหนเอาขึ้นมาเลย10อันดับแรกนี่นะ
1: ก็คือเขาสอบทั้งกอทั้งขอมาแล้วแต่ว่าไปแก้ตรงท้ายเลยว่างั้นเนี่ยนะ
2: ก็คือเอาชื่อขึ้นไปเลยครับ
1: เอา
2: ชื่อขึ้นไปเลยว่าใครจะสอบได้ที่หนึ่งที่สองที่สามแล้วก็ใส่คะแนนให้เขาเลยโดยไม่ต้องไปดูหรอกว่าเขาสอบได้ต่อขอ
1: ใกล้ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย
2: นี่อันนี้พอมีข่าวว่าปปช.ก็จะตรวจคือจริงๆแล้วก่อนที่ปปช.ปปท.ปปป.แล้วก็จะไปจับวันที่21-22เดือนที่แล้วเนี่ยได้น่ะคือปปช.เขามีหนังสือขอข้อมูลน่ะขอกระดาษคำตอบตัวจริงเนี่ยมาที่สถ.แล้ว2เดือนนะแต่ว่าสถ.เขาพอวิงเวลาว่าเขายังไม่พร้อมเพราะว่ากุญแจที่ไปเปิด
1: ไม่ได้
2: โกดังเนี่ยมันมี2ที่ก็คือต้องนัดมสว.ก่อนนัดไม่ได้สักทีเวลาไม่ตรงกันสักทีอะไรเงี้ยทีนี้เพราะอะไรครับเราก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะช่วง2เดือนเนี่ยช่วงที่ปปช.ขอไปเนี่ยแล้วไม่ให้เนี่ยก็คือประวิงเวลาเพื่อจะให้มีการแก้ไขในระบบหรือเปล่า
1: ลูกนี้ลูกหลนหรือเปล่าว่า
2: แก้ไขกระดาษคำตอบนะฮะแต่ว่าแก้ไขบัญชีผู้ขึ้นบัญชีสอบได้นะครับแก้ไขไปแล้วตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นะครับ เอาขึ้นเอาชื่อขึ้นบัญชีไว้ก่อนแต่ว่าคะแนนเนี่ยมาแก้ไขทีหลังที่เขาจับได้นะครับ

0: ไม่เป็นอย่างนั้นเลยเนาะ
1: ครับ
0: มันหากินกันง่ายดายเลยกันนะเอ๊เอาละตรงนี้ก็เป็นภาพรวมประมาณนี้แล้วผมสนใจคำนึงอยากให้ท่านอธิบายให้ท่านผู้ฟังจะได้เราจะได้มีความรู้ร่วมกันนะ
1: คร
0: ับ ไอ้ท่านบอกว่าที่มันมีอยู่คำว่าไปตกเบ็ดตกเบ็ดจากคนสอบเนี่ยนะมันลักษณะยังไงฮะ
2: วิธีการคือ
0: วิธีการคือยังไง
1: ตกเบ็ดมันก็คือว่ามันก็อาจจะไปตั้งโต๊ะคืออันนี้มันมีทุกครั้งที่มีการสอบเน
0: า
1: ะ
0: ก็
1: ได้ข่าวว่าจะมีการสอบเขาก็ไปไล่เก็บเงินก่อนว่าใครอยากจะได้ไหมใครอันเนี้ยเขาเก็บมาก่อน 100,000 ฮะสมมุติ 100,000 ทั้งหมดอ่ะ 300,000 แต่ว่าเอามาก่อนเอามัดจำ 100,000 นะครับถ้าสอบได้แล้วก็เอามาให้อีก 200,000 อะไรเงี้ยแต่ว่าพวกนี้อ่ะคืออาจจะไม่ได้มีเส้นทางที่จะไปหรือว่ามีเส้น
0: ไปตีกินก็อย่างนั้นระวังนั้น
1: เลย
0: นะ
1: ประมาณนั่นแหละพอเขาสอบได้เองก็เอาเงินมาให้ 200,000 แต่ถ้าเขาสอบไม่ได้ก็คืนให้อะไรเงี้ย
0: อันนี้เรียกว่าตกเบ็ดใช่ไหม
1: ไม่คืน
0: นะฮะจริงๆผมได้ยินคำนี้มาในกรณีเรื่องของการสอบเข้าโรงเรียนดังๆบางโรงเรียนนะใช้การตกเบ็ดแบบนี้เหมือนกันก็คือไปบอกว่าน้องเนี่ยเดี๋ยวแกสอบก็เอาเงินมาวางมาจำไว้ก่อนแล้วถ้าสอบได้เนี่ยเดี๋ยวแกเอามาเติมอีกนะถูกไหมอย่างนี้นะแล้วถ้าสอบไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวพี่คืนตังค์ให้อ๋อนี่เขาเรียกตกเบ็ด
1: ใช
0: ่
1: คร
0: ับ โอ้โห
1: อย่างตรงนี้อยากจะประชาสัมพันธ์เพิ่มนิดนึงว่าวันที่26กรกฎาคมเนี่ยจะมีการสอบอีกอันหนึ่งนะเรียกว่าสอบเลื่อนตำแหน่งเลื่อนตำแหน่งของข้าราชการส่วนท้องถิ่นนะที่เป็นตำแหน่งหัวหน้าต่างๆนะคือหัวหน้าฝ่ายผอ.กองรองปลัดท้องถิ่นนะตั้งแต่ปลัดอบจ.เทศบาลอบต.นะฮะสอบวันที่26นี้มีคนเข้าสอบประมาณ40,000กว่าคน
0: ไม่เบาเหมือนกัน
1: กระจายไปอยู่ทั้ง5ศูนย์สอบของแต่ละภาค
0: ครับ
1: อย่างภาคกลางก็สอบที่มหาลัยธรรมศาสตร์นะฮะ
0: ธรรมศาสตร์นะภาคกลาง
1: ซึ่งครั้งนี้มหาลัยธรรมศาสตร์เป็นรับผิดชอบในเรื่องของการจัดสอบนะครับซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในคณะอนุกรรมการสรรหาในการสอบครั้งนี้เราก็ทางมหาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็เราก็พยายามปิดช่องโหว่ไม่ให้มีการทุจริตได้แต่ว่าก็มีข่าวว่าม
0: ีการ
1: ไปตั้งโต๊ะว่าใครอยากจะได้ตำแหน่งปลัดสูงปลัดสูงก็คือปลัดอบจปลัดเทศบาลนครอะไรเงี้ยจ่ายมาเท่านั้นเท่านี้เลยนะ
2: ครับเบ็ดอีกแล้ว
1: แล้วก็อันนี้ท่านรักษาการอธิบดีกรมเสริมท่านนิรัตพงศ์สิทธิถาวรน่ะท่านก็ออกมาเตือนแล้วว่ามันเป็นการตกเบ็ด 100% แน่นอนนะครับเพราะว่าท่านไม่ยอมให้เกิดขึ้นเรื่องนี้แน่นอนแล้วก็ธรรมศาสตร์เขาก็ยืนยันชัดเจนว่าเขาตรวจเขาสอบวันที่26
0: วันที่
1: นะบ่าย 3:00 เนี่ยเสร็จแล้วเขาก็จะตรวจทันทีตรวจกระดาษคำตอบทันทีแล้วจะเสร็จสิ้นจะให้เสร็จภายในก่อนเที่ยงวันที่27แล้วก็28เนี่ย
0: แบบเลือกตั้งเลยนะ
1: จะให้แต่ละคนน่ะรู้ได้ทันทีว่าตัวเองผ่านไม่ผ่าน
2: คือไม่มีเวลาไปแก้อะไรเลย
0: สอบ26ตัว27 28นี่ประกาศเลยว่างั้นเลยนะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: ข้อสอบนี่เหมือนกันไหมใน3 4 5 0เนี่ย
1: เหมือนกันฮะเพราะว่าใช้ข้อสอบเดียวกันของธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์เขาจะส่ง
0: อ๋อธรรมศาสตร์เป็นคนทำข้อสอบ
2: ครับเดี๋ยวนะจริงๆเวลาหมดแต่ผมติดใจไอ้ตรงที่ตกเบ็ดก่อนหน้านี้ที่เรารู้ข้อมูลมาเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นพยานหลักฐานอะไรที่ตอนนั้นเราไปยื่นให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้เลยล่ะฮะพอเรารู้มาแบบนี้ก่อน
1: มันไม่มีใครกล้าเป็นพยาน
0: โอ้มันสมประโยชน์กัน
1: ครับครับ
2: โอเคเข้าใจแล้วครับเอาหมดเวลาแล้วครับ
1: ตอนนี้ที่มันมีได้เพราะว่าครั้งนี้มีคนที่ไม่ยอมก็คือไปขอคืนเงินแล้วไม่ได้เงินคืนมันก็เลยไปร้องไปฟ้องกัน
0: จะเอาเหยื่อคืนแต่ว่าเขาไม่คืนให้ว่างั้นนะ
1: ประมาณนั้นครับ
0: ไม่น่าเลยพวกแกงแม่ท่านโอกาสหน้าเดี๋ยวมีโอกาสได้ขออนุญาตที่จะสัมภาษณ์ได้คุยกันอีกนะท่านนะ
2: ครับขอบคุณมากเลยนะครับคุณพิพัฒน์ครับ
1: สวัสดีคร
2: ับคุณพิพัฒน์บัวรศิษย์ที่ดำรงนะฮะท่านนายกสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นในประเทศไทยตอนนี้หมดเวลาแล้วครับ
0: น
2: ะ
0: คร
2: ับได้เหงากับบอลลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับผู้ฟังครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณ

0: ภาคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงล้ำนำสยามร่วมสมัยโดยยุสดีเค้ามูลคดี

ด้วยสาระและสำราญฝากเพลงหวานสู่ผู้ฟังเสียงทิพย์ประดุจดังสวรรค์แววกังวานมาลำนำสยามร่วมสมัยเสนอสันที่กวีหวานเป็นเพื่อนท่านยามดึกทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลาตีหนึ่งถึงตีสามเป็นเวลา2ชั่วโมงเต็มทางสถานีเอ็มคอร์ดนิว FM 100.5 อสมท

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพแฟนเพลงที่รักทุกท่านครับผมดุษฎีเข้ามงคลีและรายการลำนำสยามร่วมสมัยมาพบกับท่านผู้ฟังตามนัดนะครับเวลาใหม่ตีหนึ่งถึงตีสามเป็นเวลา2ชั่วโมงเต็มที่จะสร้างความสุขให้ท่านผู้ฟัง
1: และในช่วง อาทิตย์กว่าๆมานี้ก็เป็นช่วงของบทเพลงที่อยู่ในทำนองเพลงไทยเดิมเรียกว่าขับร้องทำนองไทยกันทุกคืนเลยนะครับเป็นการร่วมกันอนุรักษ์บทเพลงไทยของเราไว้ให้ยั่งยืนต่อไปในรูปแบบของเพลงไทยสากลด้วยและในลักษณะหลายๆวันที่ผ่านมาที่ท่านผู้ฟังคงจะชื่นชอบนะครับเพราะว่าเป็นการสลับสับเปลี่ยนผสมผสานกันระหว่างเพลงไทยเดิมกับเพลงไทยสากลแต่เพลงไทยสากลทุกเพลงนั้นเป็นแนวสังคีตสัมพันธ์และสังคีตประยุกต์ซึ่งนำทำนองเพลงไทยเดิมมาปรุงแต่งเพราะนั้นเนี่ยเพลงทุกเพลงตั้งแต่เพลงแรกถึงเพลงสุดท้ายของตลอด2ชั่วโมงเนี่ยมันจะมีความสนิทสนมกลมกลืนกันเป็นแนวเดียวกันเพราะทุกเพลงนั้นล้วนแล้วแต่เป็นเพลงทำนองไทยเดิมเท่านั้นในคืนวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเราจะเรียงร้อยให้ท่านผู้ฟังได้ฟังในรูปแบบของเพลงชุดสังคีตสัมพันธ์คือเพลงที่นำทำนองเพลงไทยเดิมมาปรุงแต่งแล้วก็บรรเลงรวมกันทั้งวงสากลและวงไทยเดิมนะครับวงดนตรีไทยกับวงสากลบรรเลงร่วมกันในยุคสมัยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำชุดสังคีตสัมพันธ์ขึ้นมานะครับเราก็นำมาเสนอให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันส่วนเพลงแรกของเพลงไทยเดิมวันนี้นำเพลงไทยสำเนียงลาวที่แสนจะไพเราะมาเสนอให้ฟังเป็นเนื้อร้องซึ่งเทิดพระเกียรติและสดุดีองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับแล้วก็เป็นเนื้อร้องที่เราจะรู้จักกันดีในสมัยที่เราเรียนบทร้องเพลงไทยเดิมภาคบังคับในสมัยเมื่อ50ปีก่อนนี้ในยุคนั้นนี่เราจะต้องเรียนเป็นวิชาเรียนเลยนะครับต้องไปเข้าสู่ชั่วโมงขับร้องกันต้องร้องเพลงไทยเดิมไม่ได้แล้วก็มีหลายสิบเพลงที่ต้องเรียนต้องร้องกันตั้งแต่สมัยประถมปลายจนถึงมัธยมต้นนะครับมีคะแนนอย่างดีเลยเรียนนี้ไปรวมอยู่กับวิชาศิลปะหมดแล้วเพราะนั้นในคนที่อยู่ในยุคเก่าๆอายุ 40-50 ปีขึ้นไปเนี่ยเมื่อฟังรายการของเราแล้วนะสังเกตว่าท่านจะร้องตามได้ง่ายเพราะว่าเคยเรียนขับร้องกันมาแล้วทั้งนั้นในเพลงแรกขอนำเสนอเพลงไทยสำเนียงลาวชื่อว่าลาวสมเด็จนะครับเพลงนี้มักจะนิยมนำไปบรรเลงขับร้องโดยทำนองนี่นะครับในวันเฉลิมพระชนมพรรษาขององค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถอาจจะเนื่องจากว่าทำนองนั้นชื่อว่าเพลงลาวสมเด็จแล้วก็มักจะบรรจุเนื้อร้องเป็นบทถวายพระพรนะครับวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นเนื้อร้องของเดิมเมื่อสมัย50ปีก่อนนี้เป็นเนื้อร้องที่มีบทสดุดีพระราชวงศ์ด้วยนะครับทำนองเพลงลาวสมเด็จสองชั้นนี่เป็นเพลงทำนองเก่าสำเนียงลาวนะครับใช้หน้าทับลาวมีท่อนเดียวเป็นเพลงเกร็ดแล้วก็เป็นเพลงเก่าที่นิยมบรรเลงในวงปีพาดและก็วงเครื่องสายแต่โบราณเลยทีเดียวนะครับลาวสมเด็จครับวันนี้ขอเชิญรับฟังครับ

บทเพลงราวสมเด็จจะจบลงไปแล้วนะครับก็เป็นบทเพลงซึ่งบรรเลงและขับร้องโดยนักร้องนักดนตรีจากกรมศิลปากรบันทึกเสียงไว้นานแล้วนะครับเนื้อร้องนี่สดุดีองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับอยู่ในชุดขับร้องบทเรียนเพลงไทยนะครับทีนี้สาเหตุที่เปิดเพลงนี้มามีข้อคิดเห็นอยู่อย่างหนึ่งไม่ใช่อยู่ผมจะนำเพลงนี้มาเปิดตอนที่จะนำเพลงนี้มาเปิดสาเหตุเพราะว่ามีหลานๆโทรศัพท์มาถามและแถมยังส่งจดหมายมาด้วยว่าชอบฟังเพลงสองชั้นพวกนี้นะครับได้ที่ไปค้นหาไปหาเพลงมาไปหาเนื้อเพลงมาก็เห็นได้ยินเนี่ยผมเคยเปิดในรายการเขาไปได้เนื้อเพลงที่มาจากไหนไม่ทราบนะบอกได้ไปขอครูมานะครับแล้วก็พิมพ์มาให้ผมดูเสร็จเรียบร้อยเลยมีทั้งหมดเนี่ย8บรรทัดนะครับแล้วก็มีความข้องจิตข้องใจอยู่ว่าทำไมเขาพยายามดูแต่ละบรรทัดแต่บรรทัดที่1ที่2ที่3ที่4แล้วเนี่ยทำไมบทกลอนมันไม่เข้ากันเลยมันไม่มีสัมผัสนอกสัมผัสในสัมผัสในอาจจะมีแต่สัมผัสนอกแต่ละบรรทัดไม่มีเลยแล้วเวลาจะร้องมันกลอนมันก็ไม่ลงเพราะอะไรก็เลยต้องมาเปิดเพลงให้ฟังในวันนี้นะครับเพื่อจะเรียนให้ท่านทราบแล้วก็หลานๆที่ส่งจดหมายมาได้ทราบว่าคือในจดหมายที่ส่งมาแล้วก็ในเนื้อร้องที่ส่งมาทั้ง8บรรทัดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในบรรทัดที่2บรรทัดที่4บรรทัดที่6และบรรทัดที่8นั้นเป็นสร้อยนะครับถ้าบทกลอนเนี่ยถ้าเราดึงสร้อยออกไปนะเราดึงบรรทัดที่2ที่4ที่6ที่8ออกไปเนี่ยมันก็จะเหลือบรรทัดที่1ที่3ที่5ที่7ที่1ที่3ที่5ที่7นะครับคือบทกลอนนะครับบทกลอนที่จะสัมผัสนอกสัมผัสในกันได้คือถ้าเราจะอ่านเนี่ยนะครับน้องๆสมมุติน้องๆเขียนมา4บรรทัดนะครับขึ้นว่าอันสมเด็จพระมหากษัตริย์ราชเป็นขวัญชาติธงชัยของไทยผองชื่นหฤทัยเรามีธงชัยขวัญใจชาติเอ่ย

จัดแก้วกันเกตประเทศครองทรงปกป้องประชาราษฎร์ให้ร่มเย็นชื่นพระคุณโดยทรงการุณไทยอุ่นอกเอ่ยเห็นไหมครับมันมีคำว่าเอ่ยอยู่2บรรทัดนั่นคือสร้อยนะครับแต่ถ้าเราเอาบรรทัดที่1กับบรรทัดที่3น่าจะคล้องจองกันคืออันสมเด็จพระมหากษัตริย์ราชเป็นขวัญชาติธงชัยของไทยผองเป็นฉัตรแก้วกั้นเกตประเทศครองทรงปกป้องประชาราษฎร์ให้ร่มเย็นท่านหลายเข้าใจแล้วใช่ไหมครับว่าบรรทัดที่2บรรทัดที่4บรรทัดที่6บรรทัดที่8นั่นคือสร้อยสร้อยที่จะมีเห็นไหมครับเสียงหมู่รับขึ้นมานะครับคงเข้าใจตามนี้นะอย่าไปพยายามร้องเรียกบรรทัดนะร้องยังไงก็ไม่ลงหรอกครับเพราะว่ามันคนละกรอนกันนะครับก็จบลาสมเด็จไปแล้วนะครับเป็นเนื้อร้องที่ดีงามมากเลยทีเดียวนะครับทีนี้มีเพลงที่นำทำนองเพลงลาสมเด็จประปรุงแต่งในแนวเพลงของสันติสัมพันธ์หรือกรมประชาสัมพันธ์ที่จัดทำไว้ก็มีอยู่1เพลงนะครับนั่นคือเพลงคู่เสน่หาเพลงคู่เสน่หานี่ครูแก้วเป็นผู้แต่งเนื้อร้องครูเอื้อบรรจุทำนองแล้วก็เรียบเรียงเสียงประสานครูเอื้อท่านนำลาสมเด็จ2ชั้นมาเป็นตัวตั้งคือทำนองเพลงที่เพิ่งจบลงไปนี่แหละครับมาเป็นตัวตั้งแล้วให้ครูแก้วแต่งเนื้อบรรจุเข้าไปแต่ให้ขับร้องเพลงคู่นะครับเพลงคู่เสน่หาในทำนองเพลงลาวสมเด็จเนี่ยครูเอื้อขับร้องเองครับโดยขับร้องคู่กับคุณจันทนาโอบายวาดเพลงนี้นานๆจะได้ฟังนะครับจริงๆคุณจันทนาเนี่ยท่านก็ร้องไว้หลายเพลงนะครับท่านอยู่ในรุ่นราวคราวเดียวคุณมัทนาโมรากุลคุณจุลีโอสลิรุ่นแรกๆเลยนะครับแต่ท่านมีเพลงบันทึกเสียงไว้น้อยไปหน่อยส่วนเพลงที่2เดือนประดับใจเพลงนี้ครูสมศักดิ์เทพนนท์เป็นผู้แต่งเนื้อร้องนะครับครูธนิตผลประเสริฐเป็นผู้ประจุทำนองแล้วก็เรียบเรียงเสียงประสานครูธนิตผลประเสริฐท่านไปนำทำนองเพลงพระม่าเหชั้นเดียวเที่ยวเปลี่ยนของคู่มนตรีตราโมทบรรจุใส่อันนี้น่าฟังมากกับเพลงนี้ปกติเนี่ยถ้าเราฟังเนี่ยพระม่าเหชั้นเดียวก็น่าสนใจอยู่แล้วไปนำมาเที่ยวเปลี่ยนอีกเพราะว่าในยุคสมัยเมื่อ60ปีก่อนเนี่ยครูเพลงทางด้านดนตรีไทยท่านนิยมนำทำนองสองชั้นเนี่ยในท่อนที่สองเนี่ยมาทำเป็นเที่ยวเปลี่ยนเพื่อมีอรรถรสมีลีลาที่มันเพิ่มมากขึ้นนะครับเหมือนอย่างเช่นเนี่ยคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะห์ทำราวดำเนินสายทางเปลี่ยนในพระเหลือเกินเดือนประดับใจจากพระมเหสีเช่นเดียวเที่ยวเปลี่ยนในคุณวินัยกับร้องคู่กับคุณชาวลีช่วงวิทย์ครับขอเชิญรับฟังครับสองเพลงแรกในชั่วโมงแรกนะครับในแนวของสันติสัมพันธ์นะครับขับร้องทำนองไทยคืนวันนี้คู่เสน่หาจากทำนองเพลงราวสมเด็จครูเอื้อขับร้องคู่กับคุณจันทนาโอบายวาทเพลงที่2เดือนประดับใจจากทำนองเพลงพม่าเหชั้นเดียวเที่ยวเปลี่ยนคุณวินัยจุลบุษปะกับร้องคู่กับคุณชาวลีช่วงวิทย์ครับ

คู่เสน่หาและเดือนประดับใจจากแนวสันติสัมพันธ์กับร้องทำนองไทยกระจบลงไปแล้วนะครับก็เป็นเพลงที่น่าฟังทั้งสองเพลงเลยนะครับเมื่อกี้นี้เดือนประดับใจนี่นำทำนองเพลงพม่าเหตุชั้นเดียวที่เปลี่ยนมาให้ฟังแล้วคราวนี้เรามาฟังเพชรน้อยสองชั้นทางเปลี่ยนกันบ้างนะครับเพชรน้อยนี่เป็นเพลงซึ่งมีมาเก่าแก่แต่โบราณนะครับแล้วก็ในอัตราสองชั้นก็ใช้อยู่กับละครอยู่ทั่วไปแล้วก็ถ้าลิเกเนี่ยจะชอบนำเพลงเพชรน้อยเนี่ยไปขับร้องนะครับในวงลิเกเนี่ยครับถ้าเราไปชมลิเกแต่เมื่อก่อนเนี่ยจะได้ยินเพลงเพชรน้อยอยู่เรื่อยคุณบุญยงเกตคงศิลปินแห่งชาติมีอายุสมัยหนึ่งท่านชื่นชอบแสดงลิเกและอยู่ในวงลิเกและท่านก็เป็นผู้ที่เล่นระนาดอยู่ในวงลิเกด้วยนะครับคู่กับน้องชายของท่านบุญยงบุญยางเกตคงเนี่ยครับคุณบุญยงท่านก็เลยนำทำนองเพชรน้อยสองชั้นที่ร้องกันเนี่ยมาทำเป็นทางเปลี่ยนให้มีกลเม็ดแดดคลายเพิ่มมากขึ้นมีความละเอียดซับซ้อนมากขึ้นคือฟังแล้วมันน่าฟังมากขึ้นนะครับก็นิยมชมชอบกันเป็นอย่างดีครูธนิพนธ์ประเสริฐท่านก็ไปน

เพชรน้อย2ชั้นทางเปลี่ยนคุณบุญยงเลยครับมาเป็นตัวตั้งสำหรับแต่งเพลงในชุดสังคีตสัมพันธ์นะครับแล้วก็ตั้งชื่อว่าเพลงเพชรน้อยเลยนะเหมือนกับชื่อตอนมองเดิมของไทยเดิมนะครับให้คุณสมศักดิ์เทพนนท์แต่งเนื้อร้องเพชรน้อยในคุณวินัยจุลบุษปะเป็นผู้ขับร้องเพลงนี้ครับสมบัติที่2สาริกาชมเดือนเพลงนี้ครูแก้วแต่งเนื้อร้องนะครับครูเอื้อบรรจุทํานองแล้วก็เรียบเรียงเสียงประสานครูเอื้อท่านก็ไปนำทำนองเพลงสาริกาชมเดือนแปลง2ชั้นมาปรุงแต่งนะครับก็เช่นเดียวกันกับพม่าเหตุชั้นเดียวเพชรน้อย2ชั้นสาริกาชมเดือน2ชั้นเหมือนกันนะครับเป็นทางเปลี่ยนทางแปลงก็เหมือนกันนะครับสาริกาชมเดือนนี่คุณมัณฑนาโมระคุณเป็นผู้ขับร้องไว้เป็นท่านแรกนะครับต่อมาคุณมาริสามาติคุณก็นำเป็นบันทึกเสียงใหม่แล้วก็ยังมีผู้นำเพลงนี้ไปร้องกันหลายท่านน่าฟังมากกับเพลงนี้ทำให้ผมนึกเพลงสาริกาชมเดือนซึ่งอาจารย์เจริญใจสุนทรวัฒน์ศิลปินแห่งชาติขับร้องไว้เพราะเลือกเกินขอเชิญรับฟังบทเพลงแนวขับร้องทำนองไทยในคืนวันนี้อีก2เพลงนะครับเป็นการอนุรักษ์แล้วก็สื่อสารกันในวันนี้เพลงแรกชื่อว่าเพชรน้อยนำทำนองเพลงไทยเดิมคือเพชรน้อย2ชั้นทางเปลี่ยนมาปรุงแต่งขับร้องโดยคุณวินัยจุลบุษปะเพลงที่2สาริกาชมเดือนนำทำนองเพลงไทยเดิมคือสาริกาชมเดือนแปลง2ชั้นมาบรรจุใส่นะครับคุณมัณฑนาโมระคุณศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ขับร้องครับขอเชิญรับฟังครับ

เพชรน้อยและสาริกาชมเรือนก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับ2เพลงนี้แตกต่างกับ2เพลงแรกนะครับ2เพลงแรกคู่เสน่หาและเดือนประดับใจนั้นนำทำนองเพลงราวสมเด็จกับพระมเหสีชั้นเดียวเที่ยวเปลี่ยนมาปรุงแต่งแล้วก็เปลี่ยนชื่อแต่เพชรน้อยกับสาริกาชมเรือนนี่นำทำนองเพลงเพชรน้อย2ชั้นทางเปลี่ยนกับสาริกาชมเรือนแปลง2ชั้นมาปรุงแต่งคือนำทำนองมาแล้วก็บรรจุเนื้อร้องนะครับแล้วก็ใช้ดนตรีสากลบรรเลงและบรรเลงร่วมกับดนตรีไทยด้วยเพื่อใส่จังหวะสากลเข้าไปเท่านั้นเองแต่ชื่อนั้นใช้ชื่อเดิมเลยคือเพชรน้อยกับสาริกาชมเดือนในเพลงชื่อสังคีตพันธ์ก็มีอยู่หลายเพลงเลยครับที่นำทำนองมาปรุงแต่งแล้วก็ใช้ชื่อเดิมของทำนองไทยเดิมเลยนะครับต่อไปก็เป็นอีกบทเพลงหนึ่งซึ่งน่าฟังมากสำหรับทำนองไทยเดิมในตราจังหวะสองชั้นนั่นคือเพลงลมพัดชายเขาเพลงนี้ฟังแต่ชื่อก็มีความสุขมันมีความเยือกเย็นสบายลมพัดนี่ก็เยือกเย็นสบายลมพัดชายเขาแล้วมีความสุขแหมเชิงเขานี่มันคงจะมีลมเย็นสบายมากกว่าปกตินะมากกว่าพื้นที่ราบเพราะว่าพื้นที่เชิงเขาเนี่ยมันจะมีความชุ่มชื้นนะครับแล้วก็ทีนี้ลมพัดชายเขาเนี่ยเป็นเพลงอัตราจังหวะสองชั้นนะครับซึ่งมีมาเก่าแก่เลยตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงต้นรัตนโกสินทร์มีทั้งสองชั้นทั้งสามชั้นนะครับเพลงนี้มีนาทับปรบไก่ประกอบจังหวะมีสองท่อนท่อนละสี่จังหวะที่นิยมกันมากสุดอัตราสองชั้นนี้นิยมนำมาใช้ขับร้องในการแสดงละครตรงนี้แหละครับอย่างที่เราจำได้เลยครับอย่างเช่นในชุดจะเงาะรจนาเนี่ยตอนที่รจนาจะเสียงพวงมาลัยเนี่ยครับเขาใช้ทำนองเพลงลมพัดชายเขาแทนตัวรจนาขับร้องนั่นแหละครับแล้วก็ยังมีเพลงของคุณสุเทพวงศ์กำแพงที่ขับร้องไว้เช่นเพลงยามดึกนะครับนั่นก็เพราะมากนำทำนองเพลงลมพัดชายเขามาปรุงแต่งแล้วก็เพลงลมพัดชายเขาได้ถูกนำไปใช้เป็นเพลงไทยสากลก็หลายต่อหลายเพลงนะครับถือว่าเป็นเพลงที่มีความฟังและมีความสุขอ่อนหวานนะครับเขาเชิญรับฟังลมพัดชายเขาจากการบรรเลงของวงมโหรีครับ

ลมพัดชายขาวก็จบลงไปแล้วนะครับเพราะมากใช่ไหมครับเพลงนี้ทำนองไพเราะอ่อนหวานเลยทีเดียวนะครับฟังแล้วมีความสุขเหมือนกับไปนั่งรับลมอยู่ชายเขาเลยทีเดียวต่อไปสองเพลงครับในแนวเพลงสังขีสัมพันธ์ซึ่งเกิดมาเมื่อประมาณสัก 4-50 ปีก่อนนี้โดยฝีมือของกรมประชาสัมพันธ์นะครับแตกต่างกันกับเพลงในแนวสังขีประยุกต์นะครับนะฟังจะสงสัยเอ๊ะเดี๋ยวสังขีสัมพันธ์เดี๋ยวสังขีประยุกต์คือสังขีสัมพันธ์กับสังขีประยุกต์จริงๆแล้วเกิดมาไล่ๆกันนะครับจะบอกว่าอะไรเกิดก่อนไม่ได้จริงๆแล้วถ้าบอกว่าเพลงร้องทำนองไทยเนี่ยไม่ว่าจะสังขีสัมพันธ์หรือสังขีประยุกต์นั้นไม่มีใครเกิดก่อนนะครับเพราะว่าเอาง่ายๆเพลงขึ้นพระพราซึ่งอยู่ในภาพยนตร์เรื่องหลงทาง

ซึ่งท่านครูคุณวิจิตรมาตราคุสง่ากาญจนกพันธ์ท่านแต่งไว้นะครับบรรจุในภาพยนตร์เรื่องแรกของประเทศไทยซึ่งเป็นภาพยนตร์เสียงในฟิล์มนะเรื่องภาพยนตร์เสียงสีกรุงเรื่องหลงทางมีเพลงเอกอยู่เพลงที่เพลงขึ้นพับพลาเพราะมากครับคุณแม่ฉลาดนุก็ขับร้องไว้เป็นท่านแรกตอนนั้นประมาณปีพ.ศ.470กว่ากรมประชาสัมพันธ์หรือกรมโฆษณาการยังไม่เกิดเลยครับตอนนั้นเพลงอยากคุสง่าอลัมพีก็ยังไม่มีคุสง่าก็ยังเด็กอยู่นะครับคุสง่าคุสมานนี่ก็ยังวัยรุ่นอยู่เลยครับยังไม่ได้แต่งเพลงเพราะนั้นเพลงในทำนองไทยมีมาก่อนแล้วก็มีมาตั้งแต่สมัยครูพานบูรณ์กับท่านครูคุณวิจิตรมาตราเนี่ยครับที่ท่านจัดทำขึ้นเพื่อเป็นเพลงต้นแบบของเพลงลูกกรุงเพียงแต่ว่ายังอิงเพลงไทยเดิมอยู่นะครับแต่ในแผลงงานในแนวสังคีสัมพันธ์เนี่ยมาเกิดขึ้นมาเมื่อสมัยพลโทหม่อมหลวงขาบคุณชรท่านเป็นอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในตอนนั้นเนี่ยนะครับประมาณปี2500เนี่ยท่านมีความเห็นว่าดนตรีไทยกับดนตรีสากลน่าจะบรรเลงรวมกันได้เพราะกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยก็มี2แผนกแผนกดุริยางค์ไทยกับแผนกดุริยางค์สากลครูเอื้อท่านดูแลแผนกดุริยางค์สากลอยู่ครูคงศักดิ์คำสิริก็ดูแลดนตรีไทยอยู่นะครับแล้วก็มีครูเพลงอาวุโสหลายท่านในยุคนั้นเก่งๆนะช่วยกันคิดช่วยกันทำนะครับตั้งเสียงให้เข้ากันแล้วก็หาทำนองเพลงเพราะๆของเพลงแต่เดิมมาส่งให้ฝ่ายประพันธ์เนื้อร้องและครูเอื้อท่านก็นำไปแปลงเป็นแนวจังหวะสากลแล้วแต่ว่าจะเป็นจังหวะเร็วจังหวะช้าครับแล้วก็บรรเลงรวมกันทั้งดนตรีไทยดนตรีสากลและเกิดเป็นเพลงสังคีตสัมพันธ์ขึ้นมาครับบรรเลงพร้อมกันแล้วก็เป็นทำนองเต็มๆเลยแต่สังคีตประยุกต์นั้นแตกต่างกับสังคีตสัมพันธ์นะครับส่วนใหญ่เป็นฝีมือของครูสมานการยัทธปรินครูสง่าอารัมพีครูสลายแก้เลิศครูพยงมุกดาที่ถือว่าเป็นแนวหน้าที่ประพันธ์เพลงในแนวนี้มากที่สุดก็นำทำนองไทยมาปรุงแต่งแต่ส่วนมากท่านจะประพันธ์แบบผสมผสานนะครับเห็นว่าในเพลงไทยสากลเพลงหนึ่งอาจจะมีทำนองไทยเดิมผสมผสานหลายเพลงเลยอาจจะ2เพลง3เพลงหรือก็นำมาเพลงเดียวแต่ตัดมาบางท่อนบางตอนเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็เป็นแนวสังคีตประยุกต์แล้วก็การบรรเลงก็แบบบรรเลงพร้อมกันอาจจะเป็นวงไทยวงสากลหมดแล้วอย่างอาจจะมีดนตรีไทยแซมสักชิ้น2ชิ้นเป็นตอนอินโทรหรือว่าตอนโซโล่อะไรอย่างเงี้ยครับเป็นท่อนฮุกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แตกต่างกันไปแต่วันนี้ยังเป็นคืนของสังคีตสัมพันธ์นะครับเราสลับกันเมื่อหลายคืนก่อนโน้นเรานำสังคีตประยุกต์มาเสนอและฟังแล้วเป็นหลายวันนี่ก็ตอนนี้ก็มาเป็นสังคีตสัมพันธ์อยู่สัก 2-3 วันนะครับให้ฟังกันหลากหลายเลยเราจะฟังให้ครบกันเป็น200เพลงเลยเพลงทำนองไทย2เพลงต่อไปนี้ชื่อว่าเพลงพี่รักจริงและทะเลบ้านะครับพี่รักจริงนี่ครูสมศักดิ์เทพนนท์เป็นผู้แต่งเนื้อร้องครูธนิตผลประเสริฐท่านนำทำนองเพลงตะลุ่มโป่งชั้นเดียวของท่านจังหวังทั่วภาคจักรกศลมาปรุงแต่งคือตะลุ่มโป่งเดิมทีเดียวมีแค่2ชั้นแล้วก็มีมาเก่าแก่เป็นร่วม 2-300 ปีมาเลยนะครับมาแต่โบราณแล้วนี่ต่อมาสมัยรัชกาลที่7เนี่ยจามเมืองทั่วภาคทิศกศลท่านนำตะลุ่มโป่ง2ชั้นเนี่ยมาแต่งขยายเป็น3ชั้นแล้วก็ตัดลงเป็นชั้นเดียวครบเป็นเพลงเขานี่ตอนนี้ทำสังคีตสัมพันธ์ในคุณธนิตผลประเสริฐท่านก็เก่งทั้งดนตรีไทยเดิมทั้งเพลงไทยเดิมทั้งเพลงไทยสากลทั้งสากลนะครับคุณธนิตท่านก็ไปนำมาตะลุ่มโป่งของจามเมืองทั่วมาบรรจุใส่ในบทเพลงนี้แต่นำมาเฉพาะชั้นเดียวนะครับตั้งชื่อเพลงว่าพี่รักจริงคุณวินัยจุลบุษปะเป็นผู้ขับร้องนะครับส่วนเพลงที่สองทะเลบ้าเพลงนี้ก็เป็นอีกเพลงหนึ่งซึ่งนำชื่อเดิมของทำนองไทยเดิมมาปรุงแต่งแล้วก็ใช้ชื่อเดิมเลยครูแก้วแต่งเนื้อร้องเพลงนี้ครับเพลงนี้น่าฟังมากทะเลบ้านี่ครูแก้วแต่งเนื้อร้องครูเอื้อบรรจุทำนองโดยนำทำนองทะเลบ้าของไทยเดิมซึ่งเพลงนี้มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยานะครับเป็นเพลงที่อยู่ในเพลงกลุ่มเดียวกันมีเพลงฝั่งน้ำท่าน้ำทะเลบ้าอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับเพลงทะเลบ้านี่เป็นเพลงให้คติสอนใจด้วยนะครับแล้วก็มีลีลาซึ่งค่อนข้างจะกระชับกระฉับกระเฉงซึ่งสองเพลงนี้ฟังแล้วหายง่วงเลยครับเขาจะนับฟังทั้งสองบทเพลงครับพี่รักจริงจากทำนองเพลงตะลุ่มโป่งชั้นเดียวและทะเลบ้าจากทำนองเพลงทะเลบ้าโดยคุณวินัยจุลบุษปะครับ

ที่จบลงไปนี้คือเพลงพี่รักจริงและเพลงทะเลบ้านะครับจากตะลุ่มโป่งชั้นเดียวและทะเลบ้าสองชั้นซึ่งก็เป็นเพลงซึ่งน่าฟังมากเลยนะครับที่จริงผมจะนำมาการบรรเลงของวงผีพาดในเพลงทะเลบ้ามาเสนอฟังก็กลัวท่านฟังจะบอกว่าเอ๊มันจะซ้ำซากเกินไปหรือเปล่าเนาะคือถ้าหากว่าในวิถีทางของการนำมาปรุงแต่งเนี่ยสมมติว่านำเพลงช้าๆหวานๆของเพลงไทยเดิมมาแต่ถ้ามาปรุงแต่งแล้วเปลี่ยนจังหวะเป็นเทงโก้คุณรชาซึ่งมันจะเปลี่ยนแนวไปเลยเนี่ยบางครั้งต้องนำมาเพลงมายืนยันแต่นี่ทะเลบ้านเนี่ยเป็นเพลงที่ค่อนข้างเร็วที่คุณวินัยขับร้องเนี่ยทำนองเพลงกับลีลาของเพลงจะใกล้ชิดกับเพลงทะเลบ้าของเดิมผมก็เลยเปลี่ยนแนวครับเปลี่ยนแนวนำเพลงอกทะเลมาเสนอให้ฟังนะครับแสดงเห็นว่าท่านผู้ฟังไม่ทราบนะท่านวางฟังเพลงทะเลบ้านแล้วมาฟังอกทะเลถ้าเห็นแต่ชื่อนะท่านอาจจะนึกว่าโอ้สองเพลงนี่แหละกว่าจะคึกคักสนุกสนานพอๆกันเลยคงจะเป็นเพลงที่มีลีลารวดเร็วนะครับแต่ปรากฏว่าแตกต่างกันในทะเลบ้านนั้นเป็นเพลงที่มีลีลาซึ่งเหมือนกับคลื่นที่โหมกระหน่ำเข้ามาก็มีคำว่าทะเลบ้าก็ยืนยันอยู่แล้วนะครับคลุ้มคลั่งแต่อกทะเลนี่กลับมีความอ่อนหวานไพเราะมากเลยทีเดียวนะครับบรรเลงโดยวงเครื่องสายนะครับที่จะบรรเลงต่อไปนี้ในเพลงอกทะเลครับขอเชิญรับฟังครับ

บทเพลงอกทะเลกระจบลงไปแล้วนะครับเป็นเพลงที่มีความอ่อนหวานมากเลยนะครับทีนี้ที่ผมนำอกทะเลมาเสนอให้ฟังเนี่ย1เพื่อจะยืนยันว่าในอารมณ์ของเพลงนี่แตกต่างกับเพลงทะเลบ้าแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยอกทะเลเนี่ยเป็นเพลงที่ขยายมาจากเพลงทะเลบ้าเห็นไหมครับนี่เป็นอารมณ์เพลงซึ่งครูเพลงท่านมีวิธีทางการประพันธ์ขึ้นมานะครับคือเพลงอกทะเลสองชั้นในชื่อเดิมคือเพลงทะเลบ้านั่นเองนะครับเป็นเพลงทำนองเก่าใช้หน้าทับสองไม้มีสองท่อนใช้ประกอบการแสดงละครก็มีนักดนตรีไม่ทราบนามนะครับนำทำนองร้องมาแต่งขยายเป็นอัตราสามชั้นตามแบบสกวาเรียกชื่อใหม่ว่าเพลงอกทะเลต่อมาครูช้อยสุนทรวาทินได้แต่งทำนองดนตรีใช้บรรเลงรับร้องใช้เป็นเพลงลาหรือว่าลำลานิยมกันจนทุกวันนี้ทีเดียวก็อกทะเลที่จบลงไปนี่แหละครับคือแนวเพลงของทะเลบ้านนั่นเองนะครับแต่เปลี่ยนแนวออกมาหวานเป็นลีลาของการลาหรือว่าล่ำลาก่อนจะจากกันนะครับในยามดึกอย่างนี้ก็คงจะไม่มีเพลงใดที่จะเหมาะสมกับเพลงที่เกี่ยวข้องกับความฝันนะครับมีหลายท่านชอบฝันเหลือเกินผมนี่เป็นคนฝันยากผมไม่ค่อยฝันนะครับนานๆจะมีคนรู้สึกฝันขึ้นมาสักทีแล้วบางทีฝันตื่นมารู้สึกว่าตัวเองฝันแต่จำไม่ค่อยได้แต่มีหลายท่านมาบอกฝันกันแทบจะคืนว่าวันเว้นวันเนี่ยผมเอาอะไรมาฝันนักหนาฝันแล้วก็ไปตีเป็นเลขเป็นอะไรวุ่นวายกันไปหมดนะครับบางคนก็ถึงกับวิตกจริตพอฝันแล้วรีบไปใส่บาตรทำบุญกันใหญ่เลยทำบุญกันทั้งปีทำบุญทั้งปีนี่ดีนะครับเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าทำบุญเพราะเกิดเพราะความฝันเกิดจากความวิตกนี่มันจะยุ่งเหยิงกันไปใหญ่จะไม่เป็นอันทำงานนะครับความฝันนี่แหละครับมีการนำมาเป็นบทเพลงมากมายเพลงที่เกี่ยวกับฝันเพราะว่าฝันนั้นมันเป็นการสร้างมโนภาพสร้างบรรยากาศหลากหลายเลยทีเดียวนะครับถ้าฝันดีตื่นมาก็มีความสดใสยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับถ้าฝันร้ายตื่นมาในตาหมองคล้ำเลยทีเดียวสองเพลงแต่เป็นที่เกี่ยวข้องกับความฝันครับชื่อว่าทำนายฝันและฝันหวานทำนายฝันเป็นเพลงแรกครับครูสมศักดิ์เทพนนท์แต่งเนื้อร้องนะครับครูธนิตผลประเสริฐเป็นผู้บรรจุทำนองครูธนิตท่านนำทำนองเพลงกลองโยนของเพลงไทยเดิมมาบรรจุใส่นะครับเห็นไหมครับวิถีทางของการประพันธ์เพลงไม่ใช่ว่ามาจ้องแต่เพลงที่นิยมกันอยู่อย่างเช่นเพลงลาวดวงเดือนลาวคำหอมลาวดำเนินทรายมีเพลงอีกมากมายซึ่งบางทีดูชื่อแล้วเนี่ยโยนดาบอย่างเงี้ยกลองโยนเงี้ยฟังชื่อละแม่ไม่น่าเอามาเลยแต่พอฟังทำนองแล้วก็น่าเอามาใช้จริงๆเพลงทำนายฝันนี่เป็นเพลงกับร้องคู่นะครับเพราะว่าจะมีผู้ฝันกับผู้ทำนายนะครับครูสมศักดิ์เทพนนท์กับคุณวรนุชอารีเป็นผู้ขับร้องเพลงนี้เพลงนี้นิยมกันมากทีเดียวครับทำนายฝันนี้ตอนนี้เมื่อทำนายฝันแล้วนะครับคุณสมศักดิ์วรนุชมาบอกว่าจะทำนายฝันให้กันแล้วคุณวินัยกับคุณชวรีก็จะมาบอกว่าไม่ต้องมาทำนายฉันหรอกเพราะว่าฉันเนื้อฝันหวานอยู่แล้วฝันหวานเป็นเพลงที่2ครับเพลงนี้คุณสมศักดิ์เทพนนท์แต่งเนื้อร้องเช่นกันคุณธนิตผลประเสริฐก็เป็นผู้บรรจุทำนองแล้วก็เรียบเรียงเสียงประสานเรียกว่าทั้งทำนายฝันและฝันหวานในคุณสมศักดิ์คุณธนิตรับผิดชอบทั้งสองเพลงเลยนะครับแต่เพลงฝันหวานในคุณธนิตผลประเสริฐท่านนำทำนองเพลงลาวเรียบค่ายสองชั้นมาปรุงแต่งนึกถึงเพลงวิหกเหินลมของคุณเพ็ญศรีคุ้มชูศรีนะครับทำนองเดียวกันแสนสุขสมนั่งชมวิหกนะครับทำนองเพลงลาวเรียบค่ายอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องจำนิดหนึ่งเพลงลาวเรียบค่ายเพราะบางทีมีความเข้าใจผิดระหว่างลาวลอดค่ายกับลาวเรียบค่ายผมเคยเห็นหนังสือหลายเล่มที่เขียนชื่อเพลงฝันหวานกับวิหกเหินลมว่านำทำนองเพลงลาวลอดค่ายสองชั้นมาปรุงแต่งอันนี้นั้นผิดนะครับลาวลอดค่ายกับลาวเรียบค่ายนี่เป็นเพลงที่คนละทำนองกันเลยไม่เหมือนกันเลยนะครับเดี๋ยวจะเข้าใจว่าลาวเรียบกับลาวลอดเหมือนกันอย่างฝันหวานนี่ก็ลาวเรียบค่ายสองชั้นนะครับคุณวินัยกับคุณชวรีช่วงวิทย์เป็นผู้ขับร้องก็ขอเชิญรับฟังบทเพลงที่เกี่ยวกับความฝันเพื่อจะฟังแล้วฝันดีในคืนนี้นะครับเพลงแรกทำนายฝันจากทำนองเพลงกลองโยนคุณสมศักดิ์เทพนนท์กับคุณวรนุชอารีขับร้องเพลงที่สองฝันหวานจากทำนองเพลงลาวเรียบค่ายนะครับคุณวินัยจุลบุษบะกับคุณชวรีช่วงวิทย์เป็นผู้ขับร้องครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเขามูลคดี
1: ขอเชิญท่านผู้ฟังเข้าสู่ความสำราญของบทเพลงเพราะๆในชั่วโมงที่2ของลำนำสยามร่วมสมัยคืนวันนี้ครับคือวันนี้เรียกว่าเป็นความสนิทสนมกลมกลืนต่อเนื่องกันเลยนะครับเพราะท่านจะได้ฟังบทเพลงไทยเดิมสลับสับเปลี่ยนกันกับเพลงไทยสากลซึ่งใช้ทำนองเพลงไทยเดิมเห็นไหมครับมันจะไม่มีความแตกแยกห่างกันออกไปเลยนะครับเพราะคือวันนี้ยังเป็นแนวเพลงสังคีตสัมพันธ์อยู่ซึ่งเป็นการบรรเลงรวมกันของวงดนตรีไทยกับวงดนตรีสากลแล้วก็ใช้ทำนองไทยเดิมมาปรุงแต่งเป็นบทเพลงไทยสากลด้วยวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับท่านจะได้ฟังบทเพลงเพราะๆที่ท่านชื่นชอบและท่านชื่นชมด้วยนะครับในเพลงแรกขอเริ่มต้นด้วยเพลงแขกไซเถาครับขอเริ่มต้นด้วยบทเพลงไทยเดิมก่อนเพลงแขกไซเถานี่เป็นเพลงเถาซึ่งคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงท่านแนะนำมาเพลงแขกไซ2ชั้นทำนองเก่านะครับมาแต่งขยายเป็นอัตรา3ชั้นแล้วก็แต่งตัดเป็นอัตราเช่นเดียวครบเป็นเพลงเถานอกจากนั้นคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงยังได้นำเพลงแขกไซ2ชั้นและชั้นเดียวไปบรรจุไว้สำหรับบรรเลงขับร้องในบทละครเรื่องง้อป่าในด้านวงปีพาทย์ชวานะครับหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงก็ยังได้แต่งเป็นสำเนียงชวา5เสียงไว้อีกทางนึงซึ่งต่อมาคุณเฉลิมบัวทั่งได้นำไปแต่งขยายเป็นอัตรา3ชั้นและแต่งตัดลงเป็นอัตราเช่นเดียวครบเป็นเพลงเถาสำหรับทางนี้เรียกว่าเพลงแขกไซเถาทางชวานะครับวันนี้แต่วันนี้เป็นเพลงแขกไซเถาทางธรรมดานะครับซึ่งในเนื้อร้องในเพลงแขกไซเถาเนี่ยก็จะมีเนื้อร้องซึ่งวนเวียนขับร้องกันอยู่2เนื้อแต่ส่วนมากเนื้อร้องก็มาจากบทละครเรื่องอินเหนานะครับบทพระราชพลรายการที่2ทั้งนั้นเลยนะครับเพราะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับทางแขกนะครับในเนื้อที่หนึ่งเนี่ยก็นิยมร้องกันที่ขึ้นต้นด้วยคำร้องว่าแม้เสียดาหาก็เสียวงอัปยศถึงองค์อสัญญาเจ้ากับพี่ก็จะมีแต่นินทาแก้วตาจงดำริตรีตองนะครับเป็นตอนที่อีเหนากำลังชื่นชมสมสู่ด้วยชายาทั้งสามในเมืองเหมินหยาแต่ก็ได้รับสารจากพระบิดาฉบับหนึ่งแจ้งข่าวศึกเมืองดาหาและบังคับให้อีเหนารีบยกทัพไปช่วยเป็นการด่วนเพราะว่าเป็นเมืองที่มีศักดิ์เป็นอาของอีเหนาแท้ๆซึ่งจริงแล้วอีเหนาไม่อยากไปหรอกเพราะเป็นเมืองของบุษบานั่นเองนะครับเป็นเมืองตัวเองเนี่ยถอนมั่นไปแล้วและตอนนี้จะกลับไปที่เมืองนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าไปก็อะไรในพระชายาทั้ง3โดยเฉพาะพระยาเอกนี่ประเด็นจินตลาวาตีนี่งดงามเหลือเกินสาเหตุที่ทิ้งบุษบามาเพราะไม่เคยเห็นหน้าบุษบาคู่มั่นแต่ไปพบจินตลาวาตีซะก่อนก็เลยไปสมรสกับนางจินตลาวาตีซึ่งทำให้เมืองดาหานี่โกรธมากแต่ถึงตอนนี้ต้องไปช่วยญาตินะครับเพราะว่าเมืองดาหาถูกข้าศึกรุกรานนะครับก็เลยจำเป็นจะต้องไปอีเหนาส่วนจินตลาวาตีก็ว่าแต่ข้ามครวญต่อว่าอีเหนาก็เข้าตาจนแล้วก็ผลสุดท้ายต้องเอาเหตุผลขึ้นมาขอความเห็นอกเห็นใจกันนะครับซึ่งในตอนนั้นอยู่ในเพลงแขกไซเถาเนื้อหนึ่งซึ่งร้องกันอยู่เป็นประจำนะครับจนทั้งนางจินตลาวาตีนี่คลายทุกข์แล้วมาวันนี้จะเป็นการมาเลยนะครับร้องในเนื้อที่2นะครับเดินทางทางคิดพิศวงหวนคนึงถึงองค์พระเชษฐาพระแสงผืนสมปรีธรรมปรีดาเชิญชมพฤกษาในอารันบุหลงร้องก้องดงส่งเสียงจับไม้ม้อยเมียงและบินผันจากกระภาคจับจากเหงางันทวินวันพระพลากจากไปแม้ในคำร้องในบางทีฟังยากนะครับเพราะเป็นคำโบราณนะครับบางทีท่านตัดคำนะครับเพราะนั้นในเรื่องของวรรณคดีนี่เราจะได้พบกับคำกลอนที่มีความไพเราะและมีความพิสดารอย่างนึกว่ามากมายเลยนะครับเป็นการสอนไปอีกทางนึงทีเดียวก็ลำพังกันครับในบทกลอนบทนี้นะครับบทพระราชพลรายการที่2เรื่องอีเหนานะครับในเพลงแขกไซเถาว่าแขกไซเถาวันนี้เป็นการบรรเลงในวงดนตรีไทยของกรมประชาสัมพันธ์ในยุคเก่านะครับบันทึกเสียงไว้หลายสิบปีแล้วคุณสุจิตเรียบประณีตศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ขับร้องครับขอเชิญรับฟังครับ

ท่านผู้ฟังก็ได้รับฟังเพลงแขกชายเถาจบไปแล้วนะครับจากการขับร้องของครูสุจิตอุเยประณีตศิลปินแห่งชาตินะครับก็แขกชายเถาจบไปแล้วนะครับเป็นการพลากจากกันระหว่างอีหนาวกับนางจินตราวาตีเพราะว่าจะต้องไปช่วยเมืองของดาหานะครับเป็นเมืองของอาแล้วก็เป็นเมืองของบุษบาด้วยก็เป็นการพลากจากกันพอพลากจากกันปุ๊บก็ต้องหาเพลงที่เกี่ยวกับการพลากจากกันมาเสนอให้ฟังนั่นคือรักจำพรากครับบทเพลงรักจำพรากนี่เป็นเพลงที่ครูแก้วแต่งเนื้อร้องเอาไว้นะครับครูเอื้อบรรจุทำนองและเรียบเรียงเสียงประสานซึ่งจริงแล้วครูเอื้อนะท่านตั้งทำนองเพลงไว้ก่อนแต่สมัยก่อนนั้นไม่มีการแต่งเนื้อร้องก่อนนะครับต้องแต่งทำนองก่อนนะครับเดี๋ยวนี้รุ่นใหม่นี่ก็แต่งเนื้อร้องขึ้นมาก่อนแล้วเอาทำนองมาเก่าแล้วแต่จะเอาการบรรเลงแบบไหนใส่เข้าไปนะครับแต่เมื่อก่อนนี้ต้องแต่งทำนองก่อนถึงจะบรรจุเนื้อร้องเข้าไปครูเอื้อท่านตั้งทำนองเพลงเวสสุกรรมสองชั้นขึ้นมาซึ่งเพลงนี้เป็นเพลงที่เป็นมงคลแล้วก็นิยมบรรเลงขับร้องกันมากในงานพิธีด้วยครูเอื้อนำทำนองเวสสุกรรมสองชั้นมาตั้งและให้ครูแก้วอัจฉริกุลแต่งเนื้อร้องบรรจุใส่ชื่อเพลงรักจำพรากนะครับให้คุณมันธนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ขับร้องเพราะมากครับเพลงนี้ส่วนเพลงที่สองชื่อว่าเพลงครวญหาเพลงนี้เพราะทั้งในแนวของไทยเดิมทั้งไทยสากลในทีเดียวเพลงนี้ครูเอื้อสุนทรตนันนำทำนองเพลงครวญหาสองชั้นท่อนที่สองของคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะมาปรุงแต่งนะครับคุณสมศักดิ์เทพนนท์เป็นผู้แต่งเนื้อร้องบรรจุใส่ในเพลงนี้แล้วก็ตั้งชื่อว่าครวญหาเหมือนเดิมเลยทีเดียวคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติ

เป็นผู้ขับร้องครับขอเชิญรับฟังทั้งสองบทเพลงเลยนะครับรักจำพลากและครวญหาจากคุณมรรธนาโมรคุณและคุณเพชรศรีพุ่มชูศรีสองศิลปินแห่งชาติเพลงแรกนั้นนำทำนองเพลงเวสสุกรรมมาปรุงแต่งเพลงที่สองมาจากครวญหาสองชั้นท่อนสองครับ

รักจำพรากและกรวนหาก็จบไปแล้วนะครับทั้งสองเพลงนี้มาจากเพลงเวสสุกรรม2ชั้นและกรวนหา2ชั้นท่อน2ก็เป็นเพลงที่มีลีลาไพเราะแล้วก็มีความอ่อนหวานเศร้าซ้อยก็เป็นเพลงที่จำพรากจากกันแล้วก็ค่ำครวญหาถึงกัน2ศิลปินแห่งชาติผู้ยิ่งใหญ่ครับคุณมัณฑนาโมระกุลและคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีถือว่าเป็นต้นแบบของนักร้องในยุคหลังเลยทีเดียวนะครับต่อไปมาฟังบทเพลงที่ออกในแนวสนุกสนุกบ้างครับถ้าบอกว่าเป็นเพลงในแนวสนุกนี่จะขาดคุณเลิศผสมทรัพย์เสียไม่ได้ทีเดียวนะครับถือว่าเป็นยาดำของเพลงแนวนี้เลยทีเดียวเนื่องเมื่อก่อนนี้ถ้าเวลามีการบรรเลงขับร้องของวงสุนทราภรณ์ไม่ว่าจะเป็นเพลงในแนวสากลแท้ๆหรือแนวสกีสัมพันธ์สกีประยุกต์อะไรก็แล้วแต่ถ้าหน้าวงเห็นคุณเลิศเดินออกมารู้แล้วเพลงต่อไปนี้จะต้องเป็นเพลงที่อยู่ในแนวสนุกสนานแน่ๆนะครับสองเพลงต่อไปนี้ชื่อว่าเพลงสาวสุดสวยและครูสอนรักครับสาวสุดสวยนี่คุณเลิศผสมทรัพย์เป็นผู้แต่งเนื้อร้องแล้วก็บรรจุทำนองเองเลยนะครับคุณเลิศทำนองเพลงสาวสุดสวย2ชั้นซึ่งทำนองเดิมเนี่ยมาจากเพลงเขมรทุกมะพร้าวเนี่ยนะครับท่านยุคหลังเขารู้จักกับเพลงสาวสุดสวยนะครับแต่ท่านยุคโบราณเขาบอกว่าอ๋อนี่เพลงเขมรทุกมะพร้าวคุณเลิศนำทำนองเพลงนี้มาปรุงแต่งนะครับและท่านก็ขับร้องเองด้วยคุณเลิศผสมทรัพย์กับร้องเพลงนี้คู่กับคุณวรนุชอารีนะครับส่วนเพลงที่2ที่ว่าเพลงครูสอนรักเพลงนี้ครูสมศักดิ์เทพนนท์แต่งเนื้อร้องครูธนิตผลประเสริฐเป็นผู้บรรจุทำนองถ้าเพลงไหนคู่นี้จับคู่กันแล้วก็ได้เรื่องครับดังทุกเพลงและครูสมศักดิ์ท่านจะมีมุมมองแล้วก็ความคิดที่อยู่ในแนวของอารมณ์ที่สนุกสนานในมุมมองซึ่งแปลกแยกไปกว่าท่านอื่นนะครับอย่างครูสอนรักเนี่ยท่านนำทำนองเพลงยะวาเร็ว2ชั้นของคุณครูหลวงพ่อดิษฐ์ไพเราะมาปรุงแต่งคุณครูหลวงพ่อดิษฐ์ไพเราะท่านเดินทางไปประเทศชวา2ครั้งและท่านก็นำทำนองเพลงชวาเก่าๆนะครับมาปรุงแต่งให้เป็นเพลงทำนองไทยอย่างเพลงยะวาเร็วนี่ก็เป็นเพลงที่ค่อนข้างสนุกสนานวงอังกะลุงชอบบรรเลงกันครูสมศักดิ์คุณธนิตท่านนำทำนองเพลงยะวาเร็ว2ชั้นเนี่ยครับมาบรรจุใส่ในเพลงครูสอนรักให้คุณเลิศเป็นครูให้คุณศรีสุดารัชตะวันเป็นนักเรียนนะครับดูว่าคุณเลิศจะเป็นครูที่สอนรักยังไงขอเชิญนักฟังทั้งสองบทเพลงนะครับสาวสุดสวยจากทำนองเพลงสาวสุดสวยหรือว่าเขมรทุบมะพร้าวคุณเลิศกับร้องคู่กับคุณวรนุชอารีครับเพลงที่2ครูสอนรักจากทำนองเพลงยะวาเร็ว2ชั้นคุณเลิศผสมทรัพย์กับร้องคู่กับคุณศรีสุดารัชตะวันครับ

0: จามี
1: เป็นไงครับสองเพลงที่จบลงไปนี้คุณเลิศประสมทรัพย์การันตีว่าถ้าคุณเลิศเดินออกมาหน้าวงดนตรีจะต้องมีอารมณ์ที่ผ่องใสและจะมีเพลงที่สนุกสนานเรียกว่าถ้าคุณตรีก็เตรียมลีลาที่ก็แข่งจะเร็วไว้ได้เลยนะครับเพราะคุณเลิศนี่นานๆจะร้องเพลงช้าๆแต่เพลงหวานๆช้าๆคุณเลิศกับร้องก็มีนะอย่างเพลงบ้านของเราคุณเลิศกับร้องไว้พร้อมมากเลยเราก็ฟังเพลงในแนวของชวาของแขกไปแล้วนะครับครูสอนรักยะวาเร็วคราวนี้

มาฟังเพลงในแนวเพลงไทยเดิมสำเนียงแขกกันบ้างครับเพลงต่อไปนี้เป็นเพลงไทยเดิมสำเนียงแขกที่นิยมกันมากและก็ถูกนำไปใช้เป็นเพลงระบำซึ่งมีชื่อเสียงมากด้วยนะครับถ้าบอกว่าเพลงระบำท่านผู้ฟังคงจะนึกเอ๊ะเพลงแขกอะไรที่มีเพลงระบำอยู่ด้วยนั่นคือระบำเทพบันเทิงนั่นเองครับเป็นระบำซึ่งนิยมนำมาใช้กันมากในยุคนี้ที่บอกว่ายุคนี้เพราะว่าเมื่อก่อนนี้มักจะนิยมใช้คือในละครอย่างเช่นในละครเรื่องอีเหนาตอนลมหอบนี่แหละครับใช้เพลงเทพบันเทิงด้วยแต่ในยุคนี้เวลาที่พราหมณ์ก็ทำพิธีหรือว่ามีงานมงคลนะครับงานแต่งงานงานมงคลงานวันเกิดงานเกษียณอายุซึ่งจะมีการอวยพรเนี่ยเขามักจะใช้ระบำเทพบันเทิงเนี่ยครับจ้างเด็กๆนาฏศิลป์มารำชุดนี้และที่สำคัญเดี๋ยวนี้ที่บอกว่าที่ใช้กันมากคือเดี๋ยวนี้นิยมตั้งศาลใหญ่ๆตามโรงแรมตามสถาบันต่างๆเป็นศาลเทพศาลพรหมเนี่ยครับเดี๋ยวนี้ศาลพระคเนศเทพก็เยอะเวลาที่ตั้งศาลทำพิธีนี่พอตั้งพราหมณ์ก็ทำพิธีเสร็จเนี่ยเขามักจะมีการฉลองเฉลิมฉลองเขาก็นำนาฏศิลป์นี่นะครับมาแต่งเป็นเทวดานางฟ้าชุดพระนางนะครับเป็นเทวดานางฟ้ามาร่ายรำกันมักจะใช้ระบำดาวดึงหรือระบำเทพบันเทิงนี่บ่อยที่สุดผมไปเห็นมาหลายแค่ครั้งแล้วเลยถือว่าเป็นเพลงที่นิยมกันมากแล้วก็เทพบันเทิงนี่ครับทำนองเพลงที่ใช้มาประกอบระบำคือทำนองเพลงแขกเชิญเจ้านี่ครับเพลงแขกเชิญเจ้าทำนองนี้เป็นทำนองสองชั้นสำเนียงแขกนะครับใช้หน้าทัพสดายงประกอบจังหวะมีสองท่อนท่อนหนึ่งมี8จังหวะท่อนสองมี5จังหวะนะครับแล้วก็นำมาใช้เป็นเพลงโหมโรงด้วยเรียกโหมโรงแขกเชิญเจ้านะครับแล้วคุณมนตรีตราม่วดเป็นผู้ที่นำเพลงแขกเชิญเจ้าสองชั้นประจุเนื้อเต็มประกอบประบำชื่อว่าเทพบันเทิงนี่ครับวันนี้เรานำต้นฉบับครับต้นแบบของเพลงเทพบันเทิงคือแขกเชิญเจ้ามาบรรเลงให้ฟังด้วยวงมโหรีครับขอเชิญรับฟังครับ

บทเพลงแขกเชิญเจ้าก็จบลงไปแล้วครับเป็นเพลงที่น่าฟังมากเพลงหนึ่งนะครับรู้สึกว่าเพลงแขกเชิญเจ้าในแนวของสังคีตสัมพันธ์จะไม่มีนะผมพยายามค้นดูแล้วในร้อยกว่าเพลงต่อไปอีกสองเพลงครับเป็นแนวสังคีตสัมพันธ์ซึ่งเป็นการบรรเลงขับร้องด้วยทํานองไทยบรรเลงพร้อมกันทั้งวงดนตรีไทยและวงดนตรีสากลร่วมกันบรรเลงและก็ขับร้องด้วยทํานองไทยเดิมครับนำทํานองไทยเดิมมาบรรจุใส่สองเพลงนี้ถือว่าเป็นเพลงที่นำทํานองไทยเดิมมาปรุงแต่งแล้วก็ชื่อใช้ชื่อนั้นเลยในแนวเพลงสังคีตสัมพันธ์เนี่ยมีในแนวที่ใช้ชื่อเดิมนี่เยอะครับไม่ต่ำกว่า20เพลงเลยทีเดียวสองเพลงต่อไปนี้ชื่อว่าเพลงคำหอมและจำปาทองเพลงคำหอมนี่ครูแก้วแต่งเนื้อร้องครูเวชสุนทรจามรเป็นผู้บรรจุทำนองนะครับโดยครูเวชจะนำทำนองเพลงราวคำหอมมาตราจังหวัดสองชั้นของจ่าเพ็ญพยองยิ่งมาปรุงแต่งนะครับรวมบวกหวนกลิ่นหอมนี่แหละครับคุณวินัยจุลบุษปะเป็นผู้ขับร้องและตั้งชื่อว่าเพลงคำหอมซ้ำชื่อเพลงเดิมเลยจะได้จำง่ายส่วนเพลงที่สองจำปาทองเพลงนี้คุณยอดยิ่งสุวรรณครเป็นผู้แต่งเนื้อร้องครูเอื้อสุนทรสนานเป็นผู้ประจุทำนองและเรียบเรียงเสียงประสานคือเป็นผู้ปรับจังหวะเป็นผู้ปรุงแต่งให้เป็นเพลงสังคีตสัมพันธ์นะครับครูเอื้อครูเอื้อท่านนำทำนองเพลงจำปาทองเทศสองชั้นมาปรุงแต่งแล้วก็ตั้งชื่อเพลงนี้ว่าจำปาทองเพื่อเป็นการให้เกียรติของเพลงทำนองเดิมนั่นเองนะครับจำปาทองคุณวินัยจุลบุษปะก็เป็นผู้ขับร้องเช่นเดียวกันครับเพลงในแนวสังคีตสัมพันธ์เนี่ยคุณวินัยจุลบุษปะจะเป็นผู้ถูกบันทึกเสียงเป็นผู้ขับร้องมากที่สุดเลยนะครับขอเชิญรับฟังครับบทเพลงคำหอมจากทำนองเพลงราวคำหอมสองชั้นและจำปาทองจากทำนองเพลงจำปาทองเทศสองชั้นโดยคุณวินัยจุลบุษปะครับ

คำหอมและจำปาทองก็จบลงไปแล้วนะครับทั้งสองเพลงนี้เป็นเพลงที่มีลีลาทำนองซึ่งไพเราะอ่อนหวานนะครับหรือเวลาสักหนึ่งเพลงสำหรับการบรรเลงของวงมโหรีนะครับผมขอนำเพลงซึ่งเป็นต้นแบบเพลงแรกของการผลิตเพลงในแนวสกิทสัมพันธ์ออกมาสู่ผู้ฟังให้ได้รู้จักกันนะครับนั่นคือเพลงกระแตหรือกระแตเล็กนั่นเองนะครับจริงๆแล้วเพลงในแนวสังคีตสัมพันธ์ที่ออกมาจากกรมสัมพันธ์หรือกรมโฆษณาการในอดีตเนี่ยจริงๆแล้วมีเพลงที่บันทึกเสียงก่อนเลยเนี่ยเป็นเพลงแรกคือเพลงเขมรไซโยกนะครับใส่จังหวะเร็วเข้าไปนะครับแล้วก็คุณทัศนีปริยปณีตหรือคุณทัศนีพินภาสเป็นผู้ขับร้องเพลงนี้ครับเธอเป็นพี่สาวของครูสุจิตปริยปณีตแต่หลังจากเธอขับร้องเพลงนี้บันทึกเสียงแล้วเธอก็สิ้นชีวิตนะครับตั้งแต่วัยสาวเธอเป็นมารดาของคุณทัศนีพินภาสและคุณปาร์ตี้ของน้องๆหลานๆที่มาเรียนปีท่ากันอยู่นั่นแหละครับเพราะนั้นเพลงนั้นก็เลยไม่ถูกนำมาบันทึกเสียงยังไม่ได้ลงบันทึกเป็นเสียงนะครับเพียงแต่ว่าบันทึกไว้ในเทปรีนจึงไม่ได้แพร่หลายออกมาแล้วก็มาเริ่มแพร่หลายเพลงแรกคือเพลงกระแตนั่นเองนะครับหรือจับกระแตกระแตนี่แหละครับเป็นเพลงแรกเพลงนั้นเป็นเพลงที่ทดลองทำออกมาแล้วก็ได้รับความนิยมกันอย่างมากเป็นเพลงซึ่งนำเพลงกระแตหรือกระแตเล็กมาปรุงแต่งนั่นเองนะครับบทเพลงกระแตหรือกระแตเล็กนี่เป็นเพลงทำนองเก่าของล้านนานะครับเทียบเท่ากับทำนองอัตราสองชั้นนะครับเป็นเพลงที่นิยมมาใช้ทั้งโขนทั้งละครเลยทีเดียวเป็นเพลงที่มีลีลากระชับกระฉับกระเฉงนะครับวันนี้เรามาฟังบทเพลงกระแตซึ่งเป็นเพลงต้นแบบของเพลงกระแตหรือว่าจับกระแตและเป็นเพลงต้นแบบของเพลงสังคีตสัมพันธ์เพลงแรกเลยนะครับที่ออกมาสู่สายตาหรือออกมาสู่การเผยแพร่ของกรมประชาสัมพันธ์นะครับวงมโหรีของกรมประชาสัมพันธ์บรรเลงในเพลงกระแตครับ

บทเพลงกระแตหรือว่ากระแตเล็กก็จบลงไปแล้วนะครับเป็นการบรรเลงด้วยวงมโหรีของกรมศิลปากรเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่มีลีลาสนุกสนานนะครับฟังแล้วเปรียบเสมือนเราเห็นกระรอกกระแตนี่กำลังกระโจนวิ่งไล่กันอยู่ตามกิ่งไม้จากไม้ใหญ่ไปไม้เล็กพลิ้วไหวกันไปเรื่อยเลยนะครับเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่ถูกนำไปใช้เป็นเพลงสักที่สัมพันธ์เพลงหนึ่งแล้วก็เป็นเพลงแรกที่ออกมาเผยแพร่ด้วยนั่นคือเพลงกระแตนั่นเองนะครับแต่บังเอิญผมนำเพลงกระแตของสักที่สัมพันธ์ไปเสนอในวันอื่นซะแล้วก็เลยไม่ได้จับคู่กันนะครับแต่ผมก็มีเพลงสนุกสนุกที่จะมาคู่กับเพลงกระแตเหมือนกันนะครับในกลุ่มของเพลงที่สนุกสนานที่สุดของเพลงชุดสังขีสัมพันธ์เนี่ยหาเพลงไหนเทียบกับจุดใต้ต่ำต่อยากถือว่าเป็นเพลงซึ่งพอเปิดร่วมออกมาแสดงหน้าเวทีจะได้ผู้ฟังจะต้องชื่นชอบผู้ชมต้องชื่นชอบเพราะว่าเป็นการแสดงถึงการจุดใต้ต่ำต่อจริงๆนะครับเรียกว่าโกหกกันซึ่งหน้าเลยทีเดียวนะครับเพลงจุดใต้ต่ำต่อนี่เป็นผลงานการประพันธ์เนื้อร้องโดยครูสมศักดิ์เทพนนท์นะครับท่านนี้นิยมที่จะแต่งเพลงในแนวสนุกสนานนะครับหรือว่าอารมณ์รักหวานเพราะก็มีแนวเศร้าๆครูสมศักดิ์แต่งเนื้อร้องท่านก็ต้องคู่กับคุณธนิตผลประเสริฐมักจะคู่กันสังเกตนะครับถ้าคุณสมศักดิ์แต่งเนื้อร้องครูธนิตผลประเสริฐต้องเป็นผู้แต่งทำนองหรือว่าไปนำเพลงไทยเดิมมาปรุงแต่งเพลงนี้ครูธนิตผลประเสริฐท่านนำทำนองเพลงลาวล่องน่านสองชั้นมาบรรจุใส่ก็เป็นเพลงที่มีทำนองน่าฟังนะครับแล้วก็ให้นักร้องสามท่านขับร้องกันเลยนะครับคือคุณเลิศประสมทรัพย์คุณศรีสุดารัชตะวันและคุณสมศักดิ์เทพนนท์นะครับโดยจัดเหมือนแสดงละครนะครับเวลาครับเล่นเพลงนี้ทีไรต้องจัดเป็นแสดงละครมีฉากเรียบร้อยเลยให้คุณศรีสุดาเดินมาพบกับคุณเลิศคุณเลิศเนี่ยเหมือนก็หนุ่มเจ้าชู้ไก่แจ้นะครับเจอสาวก็เข้าไปจีบเรื่อยนะครับก็เข้าไปจีบทักทายอย่างงู้นอย่างนี้คุณศรีสุดาท่านก็เรียกว่าดูเชิงแล้วก็แหมนี่ถ้าจะเป็นเจ้าชู้ก็เลยได้หยอกเย้าเล่นนะครับก็แกล้งชวนไปซื้อของคุณเลิศก็ไม่ไปชวนไปกินข้าวคุณเลิศก็ไม่ไปบอกว่าอิ่มแล้วชวนไปดูรองเท้าก็ไม่ไปเข้าไปดูหนังก็ไม่ไปซื้อทองก็ไม่ไปอะไรก็ไม่ไปสักอย่างนึงนะครับก็เลยบอกให้เฝ้าของตรงนี้เดี๋ยวจะไปดูซื้อของหน่อยนึงคุณเลิศก็เฝ้าของอยู่ปรากฏว่าคุณสมศักดิ์เดินมาคุณเลิศก็คุยเลยแหมมากับแฟนนะเนี่ยเดินไปที่ไปซื้อของเดี๋ยวจะกลับมาปรากฏว่าพอคุณศรีสุดากลับมาคุณสมศักดิ์บอกว่าอ้าวนี่คุณศรีสุดาคนรักฉันนั่นเนี่ยจะแต่งงานกันอยู่แล้วเห็นไหมครับหน้าแตกไปเลยคุณเลิศประสมทรัพย์ในลีลาที่เขาร้องกันเล่นกันเนี่ยมันน่าฟังแล้วก็สนุกสนานมากนะครับผมก็ขอเชิญรับฟังเพลงสนุกสนุกในชุดสังขีสัมพันธ์นะครับในทำนองเพลงลาวล่องน่านสองชั้นชื่อว่าเพลงจุดใต้ต่ำต่อนะครับขับร้องร่วมกันสามท่านเลยคุณเลิศคุณศรีสุดาและคุณสมศักดิ์ก็น่าจะเป็นเพลงสุดท้ายสำหรับรำนำสยามร่วมสมัยในคืนวันนี้ครับจบเพลงนี้แล้วผมดุษฎีคำมงคลก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนคืนวันพรุ่งนี้พบกันใหม่ครับสำหรับคืนวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ

0: คนรักฉันนะสิ
1: ฮะจริงหรือนั่น
0: ใช่แล้ว
1: เธอรู้จักกันหรือนี
0: ่นี่และยอดชีวีคนนี้ที่หวังแต่งงาน
1: อ้าวงั้นตัวเธอคู่หมั้นของเธอฉันนะสิ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต

านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระแห่งกองทัพธรรมพระกรรมฐานท่านเป็นผู้ทรงความรู้จริง

เห็นจริงเต็มภูมิวิสัยวาสนาดังนั้นบรรดาความรู้ที่เกี่ยวกับภายในภายนอกที่ท่านรู้เห็นอย่างประจักษ์ใจจึงสามารถแสดงออกได้อย่างเต็มภูมิโดยไม่สนใจว่าใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อภูมิธรรมภายในนับแต่ศีลสมาธิปัญญาทุกขั้นตลอดถึงวิมุตติพระนิพพานท่านแสดงออกมาอย่างอาจหาญและเปิดเผยตามแต่ผู้ฟังจะยึดได้มากน้อยเท่าที่กำลังความสามารถจะอำนวยธรรมภายนอกเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆเช่นเทวาอินพรหมพูดผีชนิดต่างๆท่านก็แสดงอย่างองอาจกล้าหาญสุดแต่ผู้ฟังจะพิจารณาตามได้หรือไม่เพียงไรผู้มีนิสัยไปในแนวเดียวกับท่านย่อมได้รับความเพิ่มพูนส่งเสริมหรือต่อเติมความรู้ที่มีอยู่แล้วให้กว้างขวางและแม่นยำมากขึ้นทำให้รู้วิธีปฏิบัติต่อวิชาแขนงนั้นๆดียิ่งขึ้นและปฏิบัติต่อเหตุการณ์ต่างๆได้สะดวกและทันท่วงทีพุทธศักราช2483และ2484ท่านพระอาจารย์มั่นพักจำพรรษาที่วัดโนนิเวศจังหวัดอุดรธานีเมื่อออกพรรษาปีที่2แล้วคณะศรัทธาทางจังหวัดสกลนครซึ่งเคยเป็นลูกศิษย์เก่าของท่านมาราธนาท่านไปจังหวัดสกลนครท่านพระอาจารย์มั่นได้ไปพักที่วัดป่าสุทธาวาสขณะที่ท่านพักอยู่มีพระเณรและประชาชนมากราบเยี่ยมและฟังโอวาทท่านนี้ได้ขาดเมื่อได้เวลาอันควรท่านเดินทางไปที่สำนักป่าบ้านนามนตำบลตองโขบอำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครซึ่งเป็นที่สงัดวิเวกเอื้อต่อการบำเพ็ญสมาธิภาวนาท่านพระอาจารย์มั่นท่านสอนพระเด็ดเดี่ยวอาถรรพ์มากใครไม่ตั้งใจจริงจังอยู่กับท่านไม่ค่อยได้ราว 6-7 คืนจะมีการประชุมธรรมะครั้งหนึ่งคืนนอกนั้นท่านเปิดโอกาสให้พระเณรเร่งความเพียรผู้ใดมีข้อข้องใจสามารถไปเรียนถามท่านได้โดยไม่ต้องรอถึงวันประชุมบรรยากาศสำนักป่าบ้านนามนจึงอบอวลไปด้วยอัดด้วยธรรมโดยมีพระอาจารย์ใหญ่เป็นผู้นำชี้ธรรมวิถีของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าปีพุทธศักราช2485ท่านมาพักและจำพรรษาที่เสนาสนะป่าบ้านโคซึ่งห่างจากบ้านนามนประมาณ2กิโลเมตรที่สำนักป่าบ้านโคกแห่งนี้ได้มีพระภิกษุสามเณรอยู่กับท่าน 11-12 รูปและหนึ่งในจำนวนนี้ที่ปรากฏคือท่านอาจารย์พระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดอุดรธานีซึ่งเป็นพระเถระสำคัญในสายพระป่าในการต่อมาตราบปัจจุบันระหว่างที่ท่านพระอาจารย์มั่นพักและจำพรรษาที่สำนักป่าบ้านโคกในคืนประชุมธรรมท่านจะแสดงธรรมอย่างวิจิตเป็นเวลาราว2ชั่วโมงขึ้นไปถึง4ชั่วโมงท่านแสดงอย่างถึงเหตุถึงผลถึงใจผู้ฟังซึ่งมุ่งต่ออรรถธรรมจริงๆธรรมที่ท่านแสดงล้วนถอดออกมาจากใจที่รู้เห็นมาอย่างประจักษ์ใจแล้วทั้งนั้นท่านอาจารย์พระมหาบัวญาณสัมปันโนซึ่งได้อยู่กับท่านในห้วงนั้นบันทึกไว้ว่าขณะที่ฟังท่านแสดงทำให้จิตประวัติไปถึงครั้งพุทธกาลที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ภิกษุบริษัทโดยเฉพาะในสมัยนั้นแน่ใจว่าพระองค์ทรงหยิบยกเอาแต่ธรรมมหาสมบัติคือมรรคผลนิพพานออกมาแสดงล้วนๆไม่มีธรรมะอื่นแอบแฝงอยู่ในขณะนั้นเลยจึงสามารถทำให้ผู้ฟังบรรลุมรรคผลนิพพานไปตามๆกันไม่ขาดวรรคขาดตอนตลอดวันเสด็จดับขันธปรินิพพานพระพุทธเจ้าผู้ประกาศธรรมก็เป็นผู้ทรงความบริสุทธิ์สุดส่วนแห่งธรรมในพระทัยพระธรรมที่แสดงออกก็เป็นธรรมประเสริฐอัศจรรย์ทรงมรรคทรงผลล้วนๆผู้ฟังจึงกลายเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลไปตามๆกันท่านพระอาจารย์มั่นแสดงธรรมก็ล้วนเป็นธรรมปัจจัยกลั่นกรองออกจากใจล้วนๆ

0: มิได้แสดงแบบรูปๆคล้ำๆกำดำกำขาวออกมาให้ผู้ฟังซึ่งต่างมีความสงสัยอยู่แล้วให้เพิ่มความสงสัยยิ่งขึ้นแต่กลับเป็นธรรมะเพื่อทำลายความสงสัยนั้นๆให้ทลายหายไปทุกระยะที่แสดงผู้ฟังธรรมประเภทอัศจรรย์จากท่านจึงมีทางบรรเทากิเลสไปได้มากมายยิ่งกว่านั้นก็มีทางให้สิ้นความสงสัยโดยประการทั้งปวงเสียได้เสนาสนะป่าที่ท่านพระอาจารย์มั่นไปพำนักในครั้งนี้นั้นปัจจุบันคือบริเวณที่ว่าการอำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครเมื่อออกพรรษาแล้วท่านพระอาจารย์มั่นได้กลับไปพำนักที่เสนาสนะป่าบ้านนามนอีกสถานที่แห่งนี้ในการเวลาต่อมาได้จัดสร้างเป็นวัดในพระพุทธศาสนาชื่อว่าวัดป่านาคนิมิตบ้านนามนตำบลตองโขกอำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนคร
1: นี่ตาตาก็หลวงปู่มหาบัวนี่แหละท่านมาอยู่ที่นี่หลวงปู่หลุยก็ได้มาอยู่ที่นี่หลวงปู่อยู่แต่ก่อนนะบ้านโคกบ้านนาสินวนบ้านหุยีบบ้านหุยแทนก็มีเพราะสมัยหลวงปู่มันนะมันอยู่รวมกันแห่งเดียวกันได้บิณฑบาตจะขาดแคลนต้องแยกกันอยู่ต้องแยกกันอยู่อยู่คนละนั้นแห้งแต่วันอุปสมบทก็มาร่วมกันได้ให้ทำอุปสมบทนับว่าจะท่านนำไปปฏิบัติท่านเน้นแต่ข้อปฏิบัติเพราะสมัยก่อนมันว่ามีอย่างมันทุกข์มันไปอยู่ที่ไหนก็ดีไอ้หม้อต้มน้ำซักผ้าก็ต้องถามญาติโยมเขาใครมีหม้อทองใหญ่ขอยืมได้ใช้แต่หม้อทองเท่านั้นแหละเป็นหม้อต้มน้ำย่องผ่านต้มแค่นี้ ขันกระมังก็ว่ามีต้องหาปีกไม้นานามาเจาะเหมือนกับห้างหมูมาขวัดเป็นห่างท่านเรียกว่าบ่มมันนะบ่มซักผ้าผ้าซักหั่นและอันนี้ย่องผ้าซักผ้าท่านเรียกว่าบ่มนั่นสมัยก่อนมันธุระกันดารจากได้ย่างก็ต้องได้ด้วยความภาคความเพียรจะได้คู่ตั้งน้ำต้องหาไม้ไผ่มาจักมาสานมาทาจะได้ที่อยู่อาศัยก่อนด้วยน้ำผักน้ำแดงทั้งนั้น
0: ช่วงออกพรรษาท่านพระอาจารย์มั่นได้ไปพักที่เสนาสนะป่าบ้านนาสีนวลซึ่งอยู่ในตำบลเดียวกันกุฏิที่ปรากฏนี้เป็นสถานที่ท่านเคยพำนักและได้รับการอนุรักษ์ไว้ให้ชนรุ่นต่อมาได้ประจักษ์เป็นอนุสรณ์ธรรมสถาน
2: เป็นสถานที่ท่านพระอาจารย์มั่นมาพักระงับอาพาธอยู่ที่นี่และเหตุที่ท่านได้มาพักที่นี่เนื่องจากว่าคราวนั้นสมัยครั้งนั้นท่านยังพักอยู่ที่บ้านนามนตำบลตองโขกอำเภอโคกศรีสุพรรณซึ่งจากบ้านนี้ไปก็ไม่ห่างไกลเท่าไหร่นักท่านได้พิจารณาเห็นว่าท่านจะอาพาธแล้วเมื่อท่านพิจารณาเห็นว่าอาพาธคราวนี้จะต้องไประงับที่วัดบ้านนาสินวนเมื่อท่านพิจารณาได้แล้วท่านก็นำลูกศิษย์มา 3-4 องค์มาพักที่กุฏิที่เรามองเห็นนี่แหละ
3: ผมผู้ใหญ่คำปิวนามผาผู้ใหญ่บ้านนาสินวนตำบลตองโขบอำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครกุฏิหลังนี้ซึ่งเมื่อครั้งที่หลวงปู่มั่นเคยทุดงผ่านมาพักแรมที่กุฏิหลังนี้ทีนี้อยู่มากุฏิหลังนี้ก็สภาพมันก็ไปตามกาลเวลาก็เลยอยู่มาหลวงพ่อท่านอาจารย์วิริยังครับหลวงปู่วิริยังที่วัดธรรมมงคลก็เห็นว่ามันทรุดโทรมมากก็เลยซ่อมแซมปรับปรุงให้คงอยู่สภาพเดิม
0: ชาวบ้านแถบนาสีนวลก็เคยได้รับบารมีธรรมจากพระธุดงค์กรรมฐาน
4: เป็นลมพักอยู่งั้น

0: เช้าๆท่านออกบินทบาท
1: เช้ามากับเพื่อนก็ออกมาบินทบาทเพื่อก็ไปบ้านนั้นบ้านนี้น่ะไปนํา
0: คุณยายก็ได้ป้อนคือได้ใส่บาตร
1: ได้ป้อน
0: ทุกวันไม่ท่านออกบินทบาท
1: เมื่อกี้ทุกวันแล้วหลังเธอเพื่อนก็ไปบ้านนั้นบ้านนี้ไปล่ะมานี่ก็มาก็มือหีบ
0: มีหลายองค์ไหมครับที่มากับท่าน
1: ยกหลายเดือนแล้วก็หดหุบเจ็บผู้เลี้ย
2: เดือนเมษายนพุทธศักราช2486ท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระเดินทางจากบ้านนามนสกลนครไปยังวัดบูรพาจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อร่วมงานชาปนกิจศพท่านพระอาจารย์เสากันตศีระเถระพระวิปัสสนาจารย์ซึ่งเป็นครูอาจารย์ที่ท่านเคารพนับถือท่านพระอาจารย์มั่นเดินทางจากบ้านนามนโดยการเดินธุดงค์ไปกับสามเณรวิริยังซึ่งการต่อมาคือพระอาจารย์วิริยังสิรินทโรวัดธรรมมงคลและชายอีกหนึ่งคนส่วนพระเณรอื่นๆเดินทางตามมาทีหลังเมื่อเข้าเขตอำเภอธาตุพนมท่านได้ไปพักที่วัดก่อแก้วอัมพวันหรือวัดอ้อมแก้วบ้านโพทองอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมซึ่งตามประวัติกล่าวว่าท่านพระอาจารย์เสากันตศีละเถระเป็นผู้นำศรัทธาสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2473รอยอดีตที่เห็นได้ในปัจจุบันคือสระน้ำที่ท่านพระอาจารย์เสาเป็นผู้นำศรัทธาระดมแรงสาธุชนร่วมกันขุดกล่าวกันว่าครั้งนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมมากราบท่านพระอาจารย์เสาเจ้าเมืองได้ปรารภว่าไม่ค่อยสบายกินข้าวไม่ค่อยได้หลวงปู่เสาได้แนะนำยาขนานเอกคือจอบเพื่อไปขุดสระเป็นการออกกำลังกายให้ได้เหงื่อนี่คือยากินข้าวแซ่บตำรับหลวงปู่เสาริมสระน้ำมีกุฏิทรงแปดเหลี่ยมสร้างยื่นเข้าไปในน้ำคณะศรัทธาได้สร้างถวายครูอาจารย์ซึ่งท่านพระอาจารย์เสาท่านพระอาจารย์มั่นเคยพักณกุฏิหลังนี้ปัจจุบันได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์จากสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลที่ศรัทธาในปฏิปทาศีลาจารวัตรของพระธุดงค์กรรมฐานสายหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นหมายเชิดชูบารมีธรรมของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นคุณานุสรณ์สืบไประหว่างที่ท่านพระอาจารย์มั่นแวะพักที่อำเภอธาตุพนมท่านได้ไปสักการะพระธาตุพนมบรมเจดีย์พระธาตุพนมเป็นพุทธเจดีย์ที่บรรจุพระอุรังคธาตุคือกระดูกส่วนพระอุระของพระพุทธเจ้าในตำนานพระธาตุพนมกล่าวไว้ว่าสร้างครั้งแรกหลังพุทธปรินิพพาน8ปีในสมัยอาณาจักรสีโคตบูรณ์กำลังเจริญรุ่งเรืองโดยมีท้าวพระยาทั้ง5และพระอรหันต์500องค์อันนี้พระมหากัสสปเถระเป็นประธานในการสร้างต่อมาได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์หลายครั้งหลายคราในอดีตเมื่อครั้งพระอาจารย์เสานำท่านพระอาจารย์มั่นทุดงไปแถบประเทศลาวขากลับได้มาข้ามโขงที่ท่าข้ามฝั่งตรงข้ามพระธาตุพนมท่านพระอาจารย์เสาและท่านพระอาจารย์มั่นได้ร่วมกับชาวบ้านบูรณะพระธาตุพนมที่รกด้วยเถาวัลย์พันไม้ให้สะอาดสง่างามสมเป็นบรมเจดีย์ที่สักการะอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวพุทธทั้งสองฝั่งโขงและสาธุชนทั่วไปในงานชาปนกิจศพท่านพระอาจารย์เสาที่วัดบุรพาเมืองอุบลเป็นงานชุมนุมพระกรรมฐานและพระเถระจากทั่วสารทิศท่านพระอาจารย์มั่นได้กราบสักการะศพครูอาจารย์ของท่านที่เป็นล่าสังขารที่วัดอมาตนครจำปาสักประเทศลาว
3: เมื่อเวลาต่อมาก็เลยพาอาจารย์สินคัตยาขโมอยู่วัดแสนสำราญเอารถลงไปนครพนมซักคนสร้างรถก็บ่ดีแล้วคนสร้างรถทําเสิร์ฟนั่นอันนี้ปูนเน็ตเอาค้อนขวงไปสิก็มีทั้งนี้บ่ได้ปูอันหวยห้องน้อยๆนั่นน่ะโอ้ยก็ยากก็เลยไปแล้วก็เลยไปขอเอาศพเนี่ยมาการอ้างอิงถึงสถานการณ์บ้านเมืองบ่ปกติข้าวนั่นนี่ปุญญ้อมสงครามแล้วจะเขาสิให้ไทยนี่กลับขึ้นบ่หรือว่าสิยังให้ไทยเขา

0: ข้องต่อไปครับเขากำลังเจรจากันขุดเขี้ยวทางทหารก็ยังตึงอยู่อาจารย์ถึงการใช้เหตุการณ์นั้นบาดทายุนี่เนี่ยศพครูบาอาจารย์อย่าบริธรรมบริบูรณ์ขันเป็นบัตรเมืองบ่แล้วเห็นเนี่ยอาตมาขอเอาศพครูบาอาจารย์ไปประดิษฐานใหม่ที่วัดบุรพาเนี่ยทราบจากข้อจำพักก็เห็นดีอาจารย์จึงก็เลยเอาเสลดขึ้นมาเก็บศพไปที่วัดบุรพาเป็นที่สักการะบูชาของศิษย์หลวงอาอยู่กัน
1: สมัยนั้นหลวงปู่เสาท่านมาอาพาธหนักอยู่ที่วัดอมาตนครจำปาสักท่านเอาท่านขึ้นมาจากนู้นอะไรปารุปดีอะไรที่เลยศรีพันดอนศรีพันดอนลงไปหนุนท่านไปอาพาธหนักพระสงฆ์ก็ตามลงไปท่านอาพาธหนักแล้วก็เลยเอามาพักไว้ที่วัดอมาตนครจำปาสักอุบาอาจารย์ก็ต้องเดินลงไปตัวนี้ปฏิปทาในช่วงที่ท่านอาพาธหนักๆคือก็ไม่ว่าใครแหละโดนเวทนาหนักๆนี่ก็บางทีก็ลืมไปครูบาอาจารย์คือมันเจ็บมากเป็นข้อคิดอย่างหนึ่งของนักปฏิบัติเวลาเวทนาหนักๆนี่กำหนดธาตุขันธ์ไม่ได้นี่ก็จะหลงนี่เรื่องเพราะปฏิบัติกรรมฐานนี่จำเป็นมากคือเวลาสวากขาตธรรมคือความจริงปรากฏขึ้นจะนั่งปฏิบัติธรรมอย่างนั้นปฏิบัติธรรมอย่างเงี้ยแต่พอดีเวลาเวทนาเกิดขึ้นคือเวลาเจ็บป่วยอาพาธหนักเกิดขึ้นนี่จะรู้เลยภูมิจิตภูมิใจขององค์ใดที่ปฏิบัติมาอย่างยอดเยี่ยมพระกรรมฐานย่อมจะประวัติกันตรงนี้ส่วนนั้นเวลาป่วยบ้างเวลาอาพาธหนักภูมิจิตคนไหนรู้ตรงนี้ครูบาอาจารย์ท่านงดงามอยู่ตรงนี้จะไม่ดิ้นรนจะไม่ท่านจะมีสติมีกำลังคุมตลอดแต่ถ้าองค์ไหนทุรนทุรายองค์ไหนเราไม่ไหวแล้วแสดงว่าปฏิบัติมาเนี่ยไม่ได้แล้วก็อย่างประวัติที่ท่านหลวงปู่มั่นร้องใส่พระอาจารย์มหาปิ่นที่เป็นไข้มาเรียร้องอยู่ทั้งคืนทำนองเดียวกันถ้าเวทนาบางครั้งเราคิดว่าการเจ็บการตายเนี่ยมันง่ายๆที่จริงนักปฏิบัติเนี่ยต้องเตรียมมากคือจะยกจิตข้ามเวทนาได้ยังไงมันเป็นเรื่องของครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ท่านยกได้ตัวนี้คือมันหนักท่านก็ยกข้ามแต่ถ้าคงกำลังจิตไม่พอจะเจ็บมากปวดมากเลยทำบุญทำกุศลมันจะกำหนดได้ยังไงเจ็บมาแต่ละทีนี่ครูบาอาจารย์ก็อย่างนั้นเหมือนกันก็มองท่านเวทนามากท่านสั่นก็พอดีหลวงปู่มั่นได้ฝากคำพูดไปให้ท่านพวกเธอไปถึงนะให้บอกว่าผมบอกไปอย่างนี้ให้ครูบาอาจารย์เอาจิตยี่ไว้ตรงกายไม่ต้องเอาหนีไปไหนไม่ต้องยกออกไปพิจารณาอย่างอื่นท่านว่างั้นไม่ต้องไปพิจารณาอยู่ที่กายกับเวทนาจะไปยกเรื่องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อันนั้นอันนี้ไม่ต้องไปคิดแล้วให้ท่านรวมลงเป็นอันหนึ่งในกายและเวทนาให้ท่านจี้อยู่ตรงนั้นไม่ต้องยกออกนี่พอไปถึงหลวงปู่เสานี่ตอนท่านนิพพานคือตอนสิ้นคือมรณะนี่ท่านไม่ได้นอนอยู่ท่านมรณะในท่านั่งตามครูบาอาจารย์นั่นท่านั่งคือท่านจะนั่งพอได้ยินครูบาอาจารย์พูดถวายท่านมั่นพูดอย่างนั้นหรือให้กำหนดอย่างนั้นครูบาอาจารย์ก็ถวายผมดูก็ไปพูดใกล้ๆหูท่านพอท่านได้อุบายเท่านั้นไอเวทนาที่หนักๆที่มันสั่นถ้าพูดว่าก็กัดฟันนั่งกดๆท่านก็สงบไปพักใหญ่สงบไปพักใหญ่ๆนิ่งก็นึกว่าท่านจะหายที่ไหนแทบคือรู้สึกว่ามีอาการพับตรงนิดเดียวท่านหมดลมแล้วถึงเห็นศพท่านเนี่ยถึงค่อยเอามานุ่งห่มผ้าจีวรให้ท่านใหม่จัดให้ท่านลงในอริยบทนอนสีหัสยาตมา
2: หลังงานชาปนกิจศพท่านพระอาจารย์เสาที่วัดบุรพาอุบลราชธานีแล้วท่านพระอาจารย์มั่นเดินทางกลับมาที่อำเภอธาตุพนมโดยแวะพักที่เสนาสนะ

0: บ้านสองคอนตำบลฝั่งแดงซึ่งครั้งนั้นได้มีคณะศรัทธาชาวธาตุพนมมาขอท่านถ่ายภาพซึ่งท่านได้เมตตาให้ถ่ายภาพในกิริยาการยืนสงบสำรวมดังปรากฏนี้เมื่อลูกศิษย์ของท่านอาทิพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนมาสมทบท่านได้พาคณะกลับไปบ้านนามนสกลนครสำหรับเสนาสนะป่าที่ท่านพระอาจารย์มั่นได้มาแวะพักนี้ต่อมาหลวงปู่กินรีซึ่งเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่เสาเป็นผู้นำศรัทธาสร้างเป็นวัดป่ากันตศีลาวาสและเป็นสถานปฏิบัติธรรมที่สงบสงัดอีกแห่งหนึ่งในพรรษาต่อมาปีพุทธศักราช2487ท่านพระอาจารย์มั่นได้ไปจำพรรษาที่สำนักป่าบ้านโคกตำบลตองโคกแต่ไม่ได้จำสำนักเดิมที่เคยจำมาแล้วสำนักใหม่แห่งนี้ท่านอาจารย์กงมาจิรปุญโญซึ่งเป็นพระลูกศิษย์มีภูมิลำเนาในละแวกนั้นเป็นผู้นำศรัทธาสร้างถวาย
1: กุฏิหลังนี้เป็นกุฏิที่ท่านพระอาจารย์มั่นเคยมาพักจำพรรษาเป็นปีสุดท้ายที่ก่อนที่ท่านจะจากวัดนี้ไปแล้วก็ยังอยู่ในสภาพที่รักษาไว้อยู่ในสภาพเดิมอยู่ยังไม่ได้เสียหายแต่เป็นกุฏิแท้ละที่ท่านอาจารย์มั่นเคยพักอาศัยที่นี
0: ่ท่านพระอาจารย์มั่นได้จำพรรษาที่แห่งนี้ด้วยความผาสุกทั้งทางกายและทางใจที่ปรากฏนี้เป็นเตียงนอนของท่านครั้งพำนักที่สำนักป่าบ้านโคกที่สำนักป่าบ้านโคกแห่งใหม่นี้การปฏิบัติของผู้ศรัทธาในมรรคผลนิพพานเป็นไปอย่างก้าวหน้าด้วยศีลด้วยธรรมศาลาหลังนี้เป็นศาลาที่ท่านพระอาจารย์มั่นใช้เป็นที่แสดงธรรมเทศนาแก่พุทธบริษัทและประชุมสงฆ์เพื่อวางระเบียบแบบแผนของคณะกรรมฐานให้ถูกต้องเป็นทางเจริญตลอดเวลาที่ท่านจำพรรษาอยู่สำนักแห่งนี้ปัจจุบันสถานปฏิบัติแห่งนี้ได้สร้างเป็นวัดในพระพุทธศาสนาชื่อวัดป่าวิสุทธิธรรมโดยมีพระอาจารย์อุ่นกัลยาณธรรมโมสามเณรรูปสุดท้ายที่หลวงปู่มั่นเป็นผู้ให้การบรรพชาเป็นผู้นำศรัทธาในการก่อสร้างและเป็นเจ้าอาวาสเส้นทางรอยธรรมของพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านพระอาจารย์เสากันตศีลเถระและท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระเป็นเส้นทางแห่งการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพื่อมุ่งสู่มรรคผลนิพพานอย่างแท้จริงสมควรที่ผู้ปฏิบัติจักได้ดำเนินเดินตามทางรอยธรรมอันประเสริฐนี้นมัตถุสุขตัสสะปัญจธรรมขันธานิขอนอบน้อมซึ่งพระสุคตบรมศาสดาสากยมุนีสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระนวโลกุตรธรรม9ประการพร้อมทั้งพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้านั้นด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจ

0: ช่วงปีพุทธศักราช2485ถึง2487ท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระพำนักและจำพรรษาที่สำนักป่าบ้านโคกและบ้านนามนตำบลตองโคกอำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนคร3พรรษาติดต่อกันนอกพรรษาท่านได้ไปพำนักที่เสนาสนะป่าบ้านนาสีนวลและบ้านห้วยแคนพอตกหน้าแล้งพุทธศักราช2487ญาติโยมจากบ้านหนองผือนาในได้มาอาราธนาท่านให้ไปโปรดที่บ้านหนองผือนาในบ้าง
1: ในพรรษานั้นทางบ้านหนองผือนาในเนี่ยก็ได้มาอาราธนาให้หลวงปู่เนี่ยไปจำพรรษาที่บ้านหนองผือนาในในขณะนั้นก็

0: หลวงปู่ก็อาตมาเนี่ยก็อยู่ด้วยกันที่บ้านห้วยแคนก็จะมีพระอีกสักองค์สององค์เช่นอาจารย์มหาบัวบ้างพระอาจารย์กงมาบ้างใครสองสามองค์ก็ไปอยู่พักกันที่บ้านห้วยแคนในระยะนั้นทีนี้ท่านก็มาพิจารณาว่าจะทำอย่างไรในเมื่อเข้ามานิมนต์อย่างนี้แล้วทุกคนก็บอกว่าสุดแล้วแต่หลวงปู่จะเอายังไงก็แล้วกันท่านก็พิจารณาตื่นเช้ามาท่านก็เรียกประชุมบอกว่าเรารู้แล้วว่าเราจำเป็นที่จะต้องไปที่บ้านหนองผือเพราะว่าเป็นสถานที่ที่เราจะต้องอยู่ในวาระสุดท้ายเราจะต้องไปรวมพลหมายความว่าผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์ต่างๆเหนือใต้อยู่ที่ไหนก็ตามก็จะต้องได้มารวมกันอยู่ในสถานที่นี้เพื่อที่จะได้มาปรับปรุงหรือฟังข้อนโยบายอะไรต่างๆที่จะทำให้คณะปฏิบัตินี้ให้มันมีความยืดยาวหรือยืนยงต่อไปท่านว่าอย่างนั้นเพราะว่าเสร็จก็บอกว่าอาทิตย์หน้าเราจะเดินทางออกจากนี่ใครจะเอารถมาใครจะมาหามใครจะมาทำอะไรท่านก็ไม่ให้ทำทั้งนั้นบอกเดินเลยเดินตั้งแต่บ้านห้วยแคน
1: จากนั้นท่านพระอาจารย์มั่นได้ออกเดินทางต่อเพื่อไปยังบ้านหนองผือนาในเส้นทางการคมนาคมสมัยนั้นถนนหนทางยังไม่สะดวกต้องเดินป่าฝ่าดงลัดเลาะเทือกเขาภูผานจนกระทั่งถึงบ้านหนองผือตำบลนาในอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครได้เข้าพำนักที่เสนาสนะที่พระสงฆ์และคณะศรัทธาจัดถวาย
2: กุฏินี้คือเป็นกุฏิที่ท่านพระอาจารย์มั่นอยู่ที่วัดป่าวัดหนองผืออยู่จนตลอด4พรรษา
1: บ้านหนองผือตั้งอยู่ในหุบเขาที่กว้างพอสมควรเป็นสถานเหมาะแก่การทำความเพียรเพราะห่างไกลจากเส้นทางคมนาคมสมบูรณ์ด้วยแมกไม้ป่าเขาอันวิเวกสมัยที่ท่านพระอาจารย์มั่นพำนักณสำนักบ้านหนองผือจะมีพระธุดงค์ทยอยกันเข้าออกไม่ค่อยขาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน้าแล้งทั้งออกมาจากป่าลงมาจากเขาเพื่อมาฟังการอบรมและที่ออกไปแสวงวิเวกในป่าเขาเพื่อบำเพ็ญสมณธรรมพระภิกษุสามเณรและประชาชนจากภูมิภาคต่างๆทั้งไกลและใกล้ต่างด้านด้นเดินทางมากราบเยี่ยมและฟังโอวาทจากท่านไม่ได้ขาดเช่นกันวัดหนองผือนาในช่วงที่ท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระพำนักจำพรรษาอยู่จึงเป็นจุดศูนย์กลางแห่งพระธุดงค์กรรมฐานมีพระกรรมฐานมาพำนักเพื่อรับการอบรมศึกษาปฏิบัติธรรมจำนวนมากดังปรากฏกุฏิเสนาสนะของพระเถระสำคัญที่เคยมาพำนักอาทิท่านพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดอุดรธานีท่านพระอาจารย์วันอุตโมวัดป่าอภัยดำรงธรรมสกลนครท่านพระอาจารย์กงมาจิรปุญโญวัดดอยธรรมเจดีสกลนครท่านพระอาจารย์หลุยจันทสาโรวัดถ้ำผาบิ่งเมืองเลยท่านพระอาจารย์ล่าเขมปัตโตมุกดาหารพระอาจารย์บุญเพ็งเขมาพิรโตวัดถ้ำกลองเพนอุดรธานีท่านพระอาจารย์วิริยังสิรินทโรวัดธรรมมงคลกรุงเทพมหานครท่านพระอาจารย์มั่นพำนักอยู่ที่วัดหนองผือด้วยความผาสุกพระธุดงคกรรมฐานที่ไปอาศัยร่มเงาท่านก็ปรากฏว่าได้กำลังจิตกำลังใจกันมากต่างตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตนมีความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันยามเช้าพระกรรมฐานจะออกบิณฑบาตเดินเป็นแถวเป็นแนวท่ามกลางบรรยากาศสดชื่นของชนบทคณะศรัทธาจะเรียงรายรอใส่บาตร

0: เมื่อพระคุณเจ้ามาถึงชาวบ้านจะทำบุญใส่บาตรด้วยอาการสำรวมระวังชาวบ้านจะใส่เฉพาะข้าวซึ่งส่วนมากจะเป็นข้าวเหนียวส่วนอาหารคาวหวานนั้นชาวบ้านจะนำมารวมกันใส่ภาชนะปิ่นโตและหาบบ้างหิ้วบ้างไปถวายพระที่วัดภาพที่ปรากฏนี้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ชาวบ้านหนองผือนาในรักษาไว้ตราบเท่าทุกวันนี้
1: ท่านบอกว่านักใจสุรงมากก็ยายบอกให้คนแก่เขามามันเบือกหลายไม่ยิ่งมันเบือกหลายท่านพูดอย่างนี้ท่านก็เลยบางทีมันไม่มีคนมาบางทีมันกับข้าวหลายก็ต้องลงมามาชม
2: ได้รับความโอวาทของเพื่อนกันหลายข้างหลายข้าวกับหลวงพูมั่นเนี่ยผมก็เที่ยวลงไปลงมาอยู่เสมอเวลาเป็นบุญเป็นทานก็ลงมาฟังเทศของเพื่อนฟังโอวาทของเพื่อนล่ะเวลาเป็นบุญเป็นทานก็ลงมากับกุฏเพิ่นอยู่ตรงนั้นตรงนั้นกุฏต่ำ88พ่อพ.ศ.2488มัน87บุญเหรอผมก็ยังลงมาได้เพิ่นมาเนี่ย
3: ท่านเดินบิณฑบาตไปพวกเด็กๆอย่างพวกผมนี่นั่งประนมมือตอนนั้นเด็กทุกคนนั่งประนมมือและนี่เวลาท่านลุกไปนี่ได้ไปหยิบเอารอยเท้าของท่านที่ท่านเหยียบดินไว้อยู่มาโรยใส่หัวที่เป็นเด็กอยู่ตอนนั้นรูปที่ลอยตีนของท่านฝ่าเท้าของท่านเนี่ยเป็นรอยคล้ายๆกับกงจักรได้ล้อเล่นกันอยู่แล้วเอาดินแล้วไปโรยใส่หัวกันเล่นอยู่ในช่วงนั้น
0: กลับจากบิณฑบาตแล้วพระภิกษุสามเณรทั้งหมดจะมารวมกันที่ศาลาโรงฉันนั่งเรียงกันตามลำดับพรรษามีพระตุเทพที่สงตั้งไว้เป็นผู้จัดแจกอาหารโดยมีชาวบ้านมาช่วยกันปรนิบัติพระคุณเจ้าด้วยความเคารพศาลาโรงฉันแห่งนี้เป็นหลังเดิมครั้งสมัยหลวงปู่มั่นที่ทางวัดและชาวบ้านได้ช่วยกันอนุรักษ์ไว
4: ้ได้ขึ้นไปอยู่กุฏิหลังใหม่แล้วท่านก็คงจะได อยู่ทำความภาคเพียรตามอัธยาศัยของท่านตั้งแต่นั้นมาพระเนนที่เป็นศิษยานุศิษย์ของท่านก็ได้เดินทางเข้ามามากหน้าหลายองค์เหมือนกันที่เข้ามาในสถานที่นี้เพราะว่าสมัยนั้นชาวบ้านนุ่งผือก็คงจะมีความคิดเห็นผิดปกติเหมือนกันเพราะว่าการก่อนนั้นไม่เคยเห็นพระเนนเข้ามามากทีนี้เมื่อเห็นพระเนนเข้ามามากหลายองค์ก็คิดคงจะคิดแปลกใจบ้างนะทีนี้เมื่อเห็นพระมาหลายที่หลายทางก็ทำให้ชาวบ้านหนองผือนี้ก็ลงมาอุปถัมภ์ปฏิบัติพระกรรมฐานสมัยนั้นแต่ความจริงหลวงปู่มั่นตามที่ทนคนเฒ่าคนแก่ท่านเล่าให้ฟังท่านก็ไม่ได้สั่งสอนญาติโยมเท่าไหร่นักว่าญาติโยมนั้นคงจะยังไม่เข้าใจหรือยังไม่รู้ตอนหลังมาก็เลยรู้จักว่าเป็นหลวงปู่มั่นที่ท่านได้มีลูกศิษย์ลูกหามากมาย
0: วัดป่าหนองผือเป็นสถานที่สงัดการพิขาจารย์ก็ไม่ไกลนักชาวบ้านมีศรัทธาดีมากท่านพระอาจารย์มั่นพำนักที่วัดป่าแห่งนี้เป็นเวลาถึง5ปี
5: ท่านสอนนะสอนตั้งแต่แรกตั้งแต่พระไตรสรณคม3ประการท่านว่าอย่างนี้ท่านเทศว่าอย่างนี้พุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิถ้าผู้ใดอยู่ในนี้ปฏิบัติรักษาอยู่ในนี้อยู่ในพุทธังธัมมังสังฆังสรณังในโลกนี้ท่านว่าไม่มีอะไรปานว่านี่นะ
0: ท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระท่านเป็นผู้เทิดทูนศาสนธรรมไว้อย่างสูงทั้งทางปริยัติปฏิบัติและปฏิเวทโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุดงควัตร13ข้อ ที่ปรากฏเด่นจนเกิด

0: ความสนใจปฏิบัติกันในวงพระธุดงค์ทั้งหลายสมัยต่อมาก็เพราะท่านพระอาจารย์เสาท่านพระอาจารย์มั่นเป็นผู้พาดำเนินอย่างเอาจริงตลอดมาในภาคอีสานธุดงควัตจึงเป็นธรรมะที่จำเป็นสำหรับผู้มุ่งชำระกิเลสทุกประเภทภายในใจให้สิ้นไปวันมาฆบูชาวันเพ็ญเดือน3พุทธศักราช2492ราตรีนั้นท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระท่านเริ่มเทศตั้งแต่เวลา2ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนรวม4ชั่วโมงท่านพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนได้บันทึกไว้ว่าอำนาจธรรมที่ท่านแสดงในครั้งนั้นเป็นความอัศจรรย์ประจักษ์ใจของพระธุดงค์ที่มารวมกันอยู่เป็นจำนวนมากโดยทั่วกันประหนึ่งโลกธาตุดับสนิทไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยปรากฏแต่กระแสธรรมท่านแผ่ครอบไปหมดทั่วไตรโลกธาตุลำดับต่อไปท่านแสดงสมาธิปัญญาตลอดวิมุตติหลุดพ้นอย่างเต็มภูมิและเปิดเผยตอนสุดท้ายแห่งการแสดงธรรมท่านพูดทำนองที่พูดที่วัดเจดีย์หลวงจังหวัดเชียงใหม่ว่าการนี้เทศซ้ำเท่าต่อไปจะไม่ได้เทศทำนองนี้อีกช่วงหน้าแล้งเดือนมีนาคมพุทธศักราช2492ขึ้น14ค่ำเดือน4เป็นวันที่สังขารท่านพระอาจารย์มั่นเริ่มแสดงอาการไม่สนิทที่จะครองขันต่อไปดังที่เป็นมาแล้ว79ปีวันนั้นเป็นวันที่ท่านเริ่มป่วยแสดงความสั่นสะเทือนขึ้นมาแก่ขันธปัญจักองค์ท่านทราบอย่างประจักษ์ไม่มีทางสงสัยว่าไข้คราวนี้เป็นไข้ครั้งสุดท้ายไม่มีทางหายได้ด้วยวิธีและยาขนานใดๆทั้งสิ้น
1: ท่านก็บอกลูกศิษย์แล้วว่าถึงการและเวลาแล้วที่เราจะต้องหมดลมหายใจตายอ่ะหมายความว่าง่ายๆทีนี้บรรดาพระอาจารย์ท่านก็บอกล่วงหน้า3เดือนอาตมาขณะนั้นจากท่านไปจำพรรษาอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีออกพรรษาวันนั้นก็รีบมาทันทีเพราะว่าท่านก็สั่งให้บอกลูกศิษย์ว่าเวลานี้ใกล้เวลาที่เราจะมรณภาพแล้วและต่างคนต่างไปพระอาจารย์ต่างๆก็พกอยู่พกยาไปต้องการที่จะให้ท่านต่อชีวิตอีกอาตมาเองก็เช่นเดียวกันพี่เขยเป็นหมออยู่ที่อุดรไปตามมาเพื่อที่จะมาช่วยเหลือท่านก็บอกว่าเฮ้ยต้นไม้มันตายยืนต้นแล้วเอาน้ำมาลดมันจะออกใบได้ที่ไหนว่างั้นในที่สุดเมื่อทุกคนได้ทราบอย่างนั้นแล้วทุกองค์ก็ต่างคนก็ต่างองค์ก็ต่างคิดว่าคงไม่น่าที่จะมีอะไรคอยประคับประคองท่านในระยะนั้นอาตมาพระจันวันก็ได้อยู่อย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะคอยดูแลตลอดจนกระทั่งวันหนึ่งท่านก็บอกว่าเราจำเป็นแล้วที่จะต้องออกจากที่นี้หลวงปู่กำลังป่วยจะไปได้ยังไงป่วยก็ต้องไปอย่างนั้นทำยังไงก็ต้องออกจากที่นี้โดยเด็ดขาดเพราะอะไรเหตุผลท่านบอกว่าถ้าท่านมรณภาพลงที่นี่ผู้คนที่จะมาเนี่ยทั่วประเทศนับเป็นหมื่นเป็นแสนไอ้พวกนี้มันจะอะไรเลี้ยงเขานอกจากมันจะล้มงัวเป็นตัวๆล้มควายเป็นตัวๆมันก็เพราะเหตุงานศพของเราแล้วก็ทำให้สัตว์ต้องตายไปจำนวนมากทำอย่างนี้ไม่ถูกเพราะฉะนั้นพวกเธอต้องเอาเราไปแน่เมื่อเป็นเช่นนั้นตื่นเช้าขึ้นมาหลวงพ่อก็ต้องออกประกาศให้ชาวบ้านหนองผือว่าเวลานี้เป็นความจำเป็นแล้วที่หลวงปู่จะต้องออกจากที่นี้พวกนั้นต่างคนก็ต่างมาล้อมวัดเลยเรียกว่าปิดหนทางไม่ให้

0: ีแรกญาติโยมบ้านหนองผือทั้งบ้านแสดงความประสงค์ว่าขอให้ท่านมรณภาพที่นี่แม้จะจนข้นแค้นแสนเข็ญเพียงไรก็ตามแต่ศรัทธาความเลื่อมใสในครูอาจารย์นี้ได้จนยังมีอยู่เต็มเปี่ยมจะขอจัดการศพของท่านจนสุดความสามารถขาดดิ้นพร้อมมอบกายถวายชีวิตต่อท่านอาจารย์องค์เป็นสรณะของชาวบ้านหนองผือจนหมดลมหายใจ
1: บ้านหนองผือรับเลี้ยงได้อยู่ตรงหน้าบ้านน้อยๆอย่างสิกิดี
0: แต่เมื่อชาวบ้านหนองผือได้รับคำชี้แจงโดยเหตุผลโดยธรรมแล้วก็พากันแสดงความเสียดายโดยพูดอะไรไม่ได้จำต้องยอมทั้งที่เลื่อมใสอาลัยท่านแทบใจจะขาด
2: เสียใจไหมที่ท่านไป
1: ไหวง้อมดบานยันมิดที่นี่เลยมาตรงนี้ก็บอกจนน้ำตาพังเลยแล้วแล้วผมคิดในใจผมว่าเอาสังขารนี่พ้นปลุกแล้วเดี๋ยวพี่ให้เขาหามไปเถอะหามไปจะกระลุกร้อนสันไหนผมก็อยู่น้ำตาตกแล้วบริกรรมคืนมาแล้วสันวอลนี่
0: แล้ววันพลัดพรากก็มาถึงคณะสงฆ์ช่วยกันทำแคร่เพื่อที่จะหามท่านพระอาจารย์มั่นไปสกลนครขณะที่พระอาจารย์ทั้งหลายพยุงท่านพระอาจารย์ใหญ่ลงมาจากกุฏิเพื่ออาราธนาขึ้นสู่แคร่และเตรียมเคลื่อนที่ชาวบ้านทั้งหญิงทั้งชายตลอดพระเนนที่มารวมกันก็อดกลั้นน้ำตาไว้ไม่ได้ดวงใจทุกดวงรู้ดีว่านี่คือการจากไปยังไม่มีวันกลับมาบ้านหนองผืออีกของผู้ที่ตนเคารพด้วยเสียงกล่าวสมบัติอันล้นค่าที่เคยอุปถากมาเป็นเวลาหลายปีจำต้องพลัดพรากจากไปสุดวิสัยที่จะทัดทานไม่ได้
3: เราก็ทำคานหามเสร็จเรียบร้อยเราก็หามหลวงปู่ขึ้นนะบนคานหามเสร็จก็เดินจากหนองผือนี่ออกมาที่อำเภอพรณานิคมมาอยู่ที่วัดของท่านอาจารย์กูหยุดมาถึงที่นั่นเป็นเวลาที่ท่านก็เจ็บหนักแล้วเราก็พยายามที่จะดูแลท่านอย่างใกล้ชิดมาอยู่ได้ประมาณได้สักหนึ่งอาทิตย์โอ้โหไม่รู้คนมันมาแต่ไหนมันมากันเป็นการใหญ่ในที่สุดท่านก็บอกว่าวันพรุ่งนี้คือยังเหลืออีกวันเดียวอ่ะจะถึงอีกวันเดียวก็จะหมดลมแล้วเอาเราไปที่วัดสุทธวาสด่วนอยู่นี่ก็ไม่ได้ต้องเอาไปที่วัดสุทธวาสเพราะอะไรเพราะว่าที่นี่มันก็ยังจะฆ่างัวฆ่าควายกันอีกอ่ะไม่ได้ต้องรีบเอาไปพรุ่งนี้ทีนี้พวกที่เป็นเจ้าวัดอยู่ที่นั่นก็มาลุมล้อมอาตมาอาตมาก็เลยต้องชี้แจงเท่าไหร่ก็ไม่ยอมบอกว่าวิริยังอาจารย์วิริยังทำอย่างนี้ได้ไงอะไรงั้นบอกว่าทำอย่างนี้ไม่ได้คือทำตามคำสั่งของท่านบอกคำสั่งที่ไหนนี่จะเอาไปฉันไม่ยอมตกลงก็พากันมาล้อมกันใหญ่ในที่สุดหลวงพ่อก็เลยสั่งรถบอกว่าจากสกลนครพรุ่งนี้แปดโมงเอารถมาถึงวัดรถมาถึงทุกคนก็บอกพระอาจารย์ทุกองค์ท่านก็ทราบแล้วให้เขายกให้อาตมาเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยเป็นหนังหน้าไฟใครด่าก็มาด่าหลวงพ่อในที่สุดก็ต้องยกท่านขึ้นรถอาตมาก็เป็นคนจับแอมโมเนียที่คอยใส่ที่จมูกของท่านเพราะว่าท่านก็รู้สึกอาการจะเพียบทีนี้พอไปถึงวัดสุทธวาสก็เอาพักที่กุฏิพอพักที่กุฏิแล้วท่านบอกว่าวิริยังคำพูดสุดท้ายเราจะเข้าฌานสงบทุกคนอย่าพูด

0: นั่งนิ่ง
1: ราวตีหนึ่งท่านเริ่มแสดงอาการหลาขันคือพาราหะเวปัญจขันธาอันเป็นกองมหันตทุกข์ในโลกสมมุติที่นักปราชญ์ทั้งหลายไม่พึงปรารถนาอยากพบเห็นอีกต่อไปครั้นถึงเวลา 2:23 ของวันที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2492ท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระท่านได้ลาสมมุติคือขันธ์ก้าวสู่แดนเกษมเมืองแก้วอันประเสริฐคือพระนิพพานไม่มีวันกลับมาวุ่นวายกับโลกที่เต็มไปด้วยความกังวลหม่นหมองอีกต่อไปสิริรวมอายุได้80ปีการศพท่านพระอาจารย์มั่นทั้งฝ่ายพระผู้ใหญ่และฝ่ายราชการเห็นต้องกันว่าควรเก็บไว้จนถึงเดือน3ข้างขึ้นปีหน้าค่อยถวายชาปนกิจศพท่านสรีระของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระพระบุพาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระผู้เป็นจอมทัพแห่งกองทัพธรรมพระกรรมฐานได้ประดิษฐานเพื่อบำเพ็ญกุศลถวายณวัดป่าสุทธาวาสสกลนครครั้นถึงวันขึ้น13ค่ำเดือน3ปีพุทธศักราช2493คณะศิษย์และพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันถวายชาปนกิจศพท่านเมื่อเวลา6ทุ่มด้วยไม้จันหอมเป็นการถวายอภิวาสสการะพ่อแม่ครูอาจารย์ใหญ่ด้วยความเคารพสูงยิ่ง
2: ถวายเพลิงศพท่านก็ตรงเนี้ยตรงที่สร้างโบสถ์ปัจจุบันตรงนี้ครับโบสถ์เมื่อก่อนจะไม่มีโบสถ์ฮะเมื่อก่อนเป็นโบสถ์ไม้อยู่เยื้องๆไปทางนั้นก็สร้างโบสถ์หลวงปู่มั่นท่านก็นักไปในทางสอนปฏิบัติเรียกว่าพัฒนาคนเป็นหลักไม่นักไปในทางการพัฒนาวัตถุคือท่านเน้นหนักเรื่องการปฏิบัติจะเป็นพระเป็นโยมก็แล้วแต่ท่านก็จะสอนเรื่องการปฏิบัติเพราะเห็นว่าวัตถุนี่มันเป็นของสาธารณะทั่วไปและของมีประจำอยู่ในโลกในส่วนการปฏิบัตินั้นถามว่าพัฒนาได้พระหรือคนได้สักคนหนึ่งมันก็เป็นหลักของพระศาสนาและสามารถที่จะนำศาสนาไปได้อีกไกล
1: ท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระท่านจากไปเพียงสรีระแต่คุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อการเผยแผ่เชิดชูศาสนธรรมของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและช่วยชุบชูผู้ปฏิบัติให้มองเห็นเส้นทางเพื่อก้าวเดินตามทางรอยธรรมของท่านยังคงปรากฏเป็นภูริทัตตะธรรมอมตะตราบนิรันดร์สมัยสาธุสาธุ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ทุกวัน
1: ที่ฝนทำท่าจะตกลมมาเมฆไปก็ไม่ตกเสียนี่ก็มีก็เดี๋ยวเมฆตั้งเข้าฝนไม่ตกก็มีคืมฟ้าคืมฝนแต่แล้วก็ไม่ตกก็มี ตั้งใจแล้ว

ไม่รักษาความตั้งใจก็มีตั้งใจแล้วก็แพ้ลมแพ้แดดแพ้อื่นใดแม้ที่สุดก็แพ้ฝนก็มีตั้งใจแล้ว นี่ก็วันพระครบ

ค่ำเดือน9ถือปฏิบัติกันมาตามกำลังโอกาสศรัทธาที่จะพึงทำกันได้รู้แก่ใจดีว่าข้อปฏิบัตินั้นเป็นเรื่องของความตั้งใจพยายามที่จะเน้นพยายามที่เห็นความสำคัญพอตั้งใจแล้วต้องรักษาพอตั้งใจแล้วต้องรักษาการรักษาความตั้งใจเป็นสิ่งที่บอกเหตุว่าไหวไม่ไหวทนได้หรือไม่ทนอยู่ที่ความตั้งใจอยู่ที่ความตั้งใจพอตั้งใจแล้วก็ง่ายพอตั้งใจแล้วก็สะดวก อยู่ที่ความตั้งใจพอตั้งใจแล้วมันดูง่ายดูสะดวกลมแรงทำท่าฝนฟ้าจะตกที่ไม่ตกก็มีเยอะแยะไปจากจุดนี้ไปตกจุดโน้นจากจุดโน้นไปตกจุดโน้นเรื่องของใจก็มีลักษณะเป็นอย่างนี้เรื่องของใจนั้นมีลักษณะเป็นอย่างนี้ทั้งๆดีก็ตั้งใจแล้วทั้งๆดีก็ตั้งอกตั้งใจเหลือเกินตั้งอกตั้งใจเหลือเกินในที่สุดก็ยังว่ารักษาไม่ได้รักษาได้ก็ไม่อยู่อยู่ได้ก็ไม่ดีดีได้ก็ไม่สมเหตุสมผลดีได้ก็ไม่ทนต่อความจริงแม้ตั้งใจแล้วทุกสิ่งทุกอย่างถึงบอกว่าอยู่ที่ความตั้งใจตั้งใจอย่างไรให้รักษาความตั้งใจอย่างนั้นตั้งใจอย่างไรรักษาความตั้งใจอย่างนั้นเมื่อตั้งใจแล้วก็รักษาความตั้งใจตั้งใจดีตั้งใจชอบตั้งใจที่จะประกอบคุณงามความดีแต่ถ้าไม่ลดไม่ละทิฏฐิมานะไม่ยอมก็คงลำบากก็คงยุ่งยากก็คงหนักใจอยู่ดีความตั้งใจเมื่อตั้งใจแล้วให้รักษาความตั้งใจที่ดีได้ถ้าได้ดีไม่สมเหตุสมผลก็เพราะไม่ทนต่อความตั้งใจที่มีอยู่เรากล่าวนะโมทุกวันถึงความนอบน้อมความตั้งใจดีเรากล่าวทุกวันเรายกเราสาธยายทุกวันถ้าเราตั้งใจแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็ง่ายทุกสิ่งทุกอย่างก็สะดวกทุกสิ่งทุกอย่างก็ง่ายก็สะดวกก็ตั้งใจแล้ว ตั้งใจแล้วได้ดี
เพราะทน

ทานต่อความตั้งใจตั้งใจแล้วได้มรรคได้ผลก็เพราะทนทานต่อความตั้งใจตั้งใจแล้วเป็นบุญเป็นกุศลก็เพราะทนได้ต่อความตั้งใจหลายอย่างทำให้เราเซทำให้เราเสียหลักทำให้เรารักษาความตั้งใจไม่ได้หลายอย่างที่เรารักษาความตั้งใจไม่ได้ถ้าเรารักษาความตั้งใจไม่ได้ก็ลำบากทำท่าดีแต่ยังว่าก็ดีไม่ได้ตั้งใจดีแต่ก็ดีไม่ได้เพราะทนต่อดีไม่ได้ทนต่อจริงไม่ได้ถึงบอกว่าดีต้องบวกดีดีต้องเพิ่มดีดีต้องรักษาดีดีเท่ากันสู้เขาไม่ได้ต้องดีพร้อมเข้าใจเหมือนกันว่าบางครั้งบางขณะต้องทวนกระแสต้องทวนต่อความรู้สึกที่อยากมีอยากเป็นอยากได้อยากเห็นอยากรู้อยากดูอยากฟังเมื่อเข้าใจได้อย่างนี้ในส่วนของการแสดงออกก็ง่ายขึ้นในส่วนของการรับผิดชอบก็ง่ายขึ้นในส่วนของการแสดงออกรับผิดชอบก็ง่ายขึ้นพอตั้งใจดีตั้งใจดีตั้งใจเป็นธรรมตั้งใจเป็นบุญตั้งใจเป็นกุศลตั้งใจพอที่จะรับเหตุรับผลตั้งใจพอที่จะยังความดีให้เกิดขึ้นกับทุกคู่ทุกคนสำเร็จหรือไม่สำเร็จสมประสงค์หรือไม่สมประสงค์สมหวังหรือไม่สมหวังพยายามจะหาคำตอบว่าอยู่ที่ความตั้งใจดีไม่หวั่นไหวต่อเสียงไม่หวั่นไหวต่อการกระทบไม่หวั่นไหวต่อสิ่งที่มีอยู่ฝนจะตกลมจะแรงรถจะติดอื่นใดก็เป็นสิ่งที่เราเข้าใจวันนี้คือสิ่งที่มีอยู่เช้านักสายนักเย็นนักดึกนักร้อนนักหนาวนักหิวนักอื่นใดสารพัดนี่เป็นคุณสมบัติของคนขี้เกียจขี้คร้านเป็นคุณสมบัติของคนที่มีความขยันน้อยเมื่อเป็นเช่นนี้จึงบอกว่าตั้งใจแล้วนะตั้งใจแล้วว่าจะยกฐานะของตนเองว่าจะยกฐานะของตัวเองตั้งใจแล้วเมื่อเราเข้าใจแล้วเราก็พยายามตามระวังรักษาตามดูแลตามให้เกิดความสนใจใส่ใจกับสิ่งที่เราต้องทำตามดูตามรู้ตามสังเกตตามจนได้เหตุได้ผลกระจายของตามจนมีเหตุมีผลกระจายของตนเองตามดูตามรู้ตามสังเกตตามจนได้เหตุได้ผลตามจนได้เป็นสินเป็นธรรมตั้งใจแล้วรักษาความตั้งใจไม่หวั่นไหวไม่สะทกสะท้านไม่มีข้อแม้มีความพร้อมอยู่เสมอมีความพร้อมอยู่เสมอมีความพร้อมอยู่ตลอดเวลาในส่วนของใจในส่วนของการรับผิดชอบในส่วนของความว่ารอบคอบสุขุมเยือกเย็นหนักแน่นพอ

พอตั้งใจแล้วจึงรู้ว่ามีลักษณะอย่างนี้พอตั้งใจแล้วจึงรู้ว่าเข้าใจมีลักษณะอย่างนี้ตั้งใจดีตั้งใจงามตั้งใจเย็นขึ้นชื่อว่าตั้งใจนั้นต้องตรวจตราอยู่ตลอดอยู่บ้านอย่างอยู่วัดอย่างอยู่ที่ทำงานอย่างอยู่ที่บ้านก็อย่างหนึ่งอยู่ที่วัดก็อย่างหนึ่งอยู่ที่ทำงานก็อย่างหนึ่งเดินทางก็อย่างหนึ่งเราจำต้องเข้าใจเราต้องจำเข้าใจว่าถ้าเราบริสุทธิ์เราจะต้องกลมกลืนเราจะต้องสอดคล้องให้เกิดความรู้สึกเป็นเนื้อเดียวหนังเดียวกันเพราะเราตั้งใจแล้ว เมื่อเราตั้งใจแล้วเราพยายามให้เห็นสัจธรรมในความจริงของชีวิตประจำวันของเราให้เห็นความจริงกับชีวิตของวันเราอยู่ทุกวันว่ามันอย่างนี้แหละซึ่งเราเองก็ไม่ได้อยากให้เกิดขึ้นแต่มันก็เกิดมันก็มีมันก็เป็นแถมก็ไม่ได้ยกเว้นสำหรับเราคนเดียวด้วยไม่มีการยกเว้นสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่ตั้งอยู่กับตัวเรานั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่ไม่มีใครกำหนดให้ไม่มีใครเป็นผู้กำหนดไว้ไม่มีใครเป็นคนกำหนดได้พอตั้งใจแล้วจะรู้ว่าความจริงคืออะไรพอตั้งใจแล้วก็จะรู้ว่าความมีเหตุมีผลคืออะไรพอตั้งใจแล้วให้รักษาความตั้งใจพอรักษาความตั้งใจได้แล้วมันก็ง่ายยอมเพื่อความดียอมเพื่อคุณงามความดีเพื่อสร้างฐานบารมีของใจให้ดีขึ้นก็รู้ว่าลิ้นกับฟันลิ้นมันอ่อนมันไม่มีเวลาหักที่มันหักเพราะฟันมันแข็งฟันมันแข็งมันเลยหักไม่ได้เห็นเป็นอย่างอื่นไม่ได้มีอะไรมากไปกว่านี้ไม่ได้มีอะไรมากไปกว่านี้ต้องบอกว่าฟันมันหักมันแข็งลิ้นมันนอนไม่มีหักตวัดได้ลิ้นนอนและตวัดได้ยามไม่เห็นว่าถ้าแข็งแล้วก็หักง่ายถ้าอ่อนนุ่มนวลแล้วไม่มีอะไรมากมายทนความหมายของการวางไว้ในใจก็มีเหตุมีผลอย่างไรก็อย่างนั้นที่ต่ำนั้นน้ำขังยอดน้ำไม่ขังถ้าขังก็ที่ลุ่มที่ดอที่ลุ่มที่ดอนน้ำไม่ขังที่เก็บขังน้ำได้แสดงว่าที่นั้นมันเป็นที่ลุ่มปลาก็ดีสัตว์อื่นใดก็ตามก็จะไปชุมนุมอยู่ที่นั่นที่กระด่างกระเดืองที่แข็งทื่อก็อย่าได้ไปอธิบายความหมายของความนุ่มนวลของใจนั้นดูออกเข้าใจว่ามีลักษณะอย่างไรถ้าเป็นหนองแล้วมันขังมันเก็บน้ำได้ถ้าเป็นที่สูงที่เนินยอดเขาดอยน้ำก็ไม่ขังความงามของใจความดีของใจหากได้ฝึกหากได้ปฏิบัติหากได้กำหนดโดยข้อวัดปฏิบัติของตนเองก็เข้าใจได้ก็มีลักษณะอย่างนี้รู้ได้ว่ามีลักษณะอย่างนี้เข้าใจได้ว่ามีลักษณะอย่างนี้รู้ได้เข้าใจชัดว่ามีลักษณะอย่างนี้กำหนดไว้เห็นไว้รู้ไว้เข้าใจไว้ว่ามีลักษณะอย่างไร

ว่ามีความจริงอย่างไรพึงกำหนดด้วยเหตุผลของการเฝ้าฝึกปฏิบัติของแต่ละคนอ่อนนะนุ่มนะสุขุมนะลุ่มลึกนะเพื่อจะเป็นที่รองรับทุกสิ่งทุกอย่างได้ที่สุดของใจนั้นจะต้องตั้งอยู่ด้วยความมั่นคงในวันไหวต่อฝนต่อลมต่อแดดต่ออื่นใดหากไม่สมมุติก็วางไว้หากสมมุติก็ว่ากันตามเนื้อผ้าแล้วก็วางไว้ตามเนื้อผ้าเข้าใจในสมมุติดีรู้ในสมมุติดีเมื่อเข้าใจในสมมุติรู้ในสมมุติเห็นในสมมุติธรรมก็บริสุทธิ์ธรรมก็เป็นกลางธรรมก็มีธาตุแท้งความเข้าใจได้ง่ายขึ้นอาศัยการฝึกอาศัยการปฏิบัติฝึกปฏิบัติจนรู้ว่ามีลักษณะหน้าตาอย่างไรจนเข้าใจว่ามีลักษณะอย่างไรฝึกปฏิบัติจึงรู้ตื้นลึกหนาบางหยาบละเอียดของใจในความหมายในความเข้าใจในความจริงที่มีอยู่จะรู้ตื้นลึกหนาบางหยาบละเอียดของใจที่เกิดขึ้นในส่วนของธรรมะปฏิบัติจึงรู้ว่าอ๋อมีลักษณะอย่างนี้เข้าใจได้ว่ามีลักษณะอย่างนี้รู้ได้ว่ามีลักษณะอย่างนี้มันต้องเก็บเล็กผสมน้อยมันต้องเก็บนิดผสมหน่อยถ้าไม่มีอะไรดีใครเขาจะสนใจถ้าไม่มีอะไรดีใครเขาจะสนใจมันต้องมีอะไรดีคนนึงสนใจมันมีอะไรดีจะสุดไกลสุดไกลสุดลำบากสุดยุ่งยากสุดแค่ไหนคนก็ไปเพราะมันมีอะไรดีถ้ามันมีอะไรดีแล้วจะสุดแค่ไหนคนก็ไปขอให้มีดีเถอะขอให้ได้ดีเถอะขอให้มีดีขอให้ได้ดีขอให้มีดีขอให้ได้ดีในความหมายของดีนั้นมีลักษณะเป็นอย่างนี้ในความหมายของดีนั้นมีลักษณะเป็นอย่างนี้ขอให้มีดี ขอให้รู้ดีขอให้เห็นดีขอให้ฟังดีขอให้เข้าใจดีขอให้พูดดีขอให้คิดดีแล้วจะมีผลว่าเป็นที่ดึงดูดหัวใจใดทุกคนทุกแห่งความไม่มั่นใจความไม่แน่ใจในตัวเองนั้นเป็นสิ่งที่จะต้องทบทวนนิดทบทวนหน่อยจะเอาดีมาบวกดีต้องพิจารณาจะเอาดีมาเพิ่มดีก็ต้องพิจารณาจะเอาดีมาใส่ดีก็ต้องพิจารณาจะเอาดีมาใส่ดีเอาดีมาเพิ่มดีก็ต้องพิจารณาดีบวกดีต้องดูแล้วดูอีกเป็นของง่ายของที่สะดวกของที่สบายดีนั้นจึงมีความหมายดีนั้นจึงมีความเข้าใจดีนั้นจึงมีความจริงใจดีนั้นจึงมีความบริสุทธิ์ใจดีนั้นจึงดีได้และได้ดีจากสิ่งที่มีอยู่เข้าใจดีได้ได้ดีจากสิ่งที่มีอยู่กล่าวว่าเป็นเรื่องของดี

ดีแท้ดีจริงดีหลายดีง่ายดีสะดวกดีสบายต้องทบแล้วทวนอีกทบแล้วทวนอีกทวนแล้วทบอีกดีโดยความหมายมีลักษณะอย่างไรพยายามให้เห็นความสำคัญดีบวกดีดีเพิ่มดีดีขยันดีดีเสริมดีส่งดีจนได้ดีเอาจริงๆนะมันดีจากอะไรถ้าเล็กๆน้อยๆมันยังเห็นไม่ได้นิดๆหน่อยๆมันยังเอาดีไม่ได้มันยังอื่นมันก็คงไปไม่ได้โรคผิวหนังนี่เป็นโรคอิจฉาริษยาโรคร้อนรนกระวนกระวายนี่เป็นโรคแห่งความโกรธโรคมืดโรคมัวและวันโรคแห่งโมหะพยายามทบทวนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเรานี่มีลักษณะอย่างไรมีลักษณะหน้าตาอย่างไรทำไมต้องอย่างนี้ทำไมต้องอย่างนั้นทำไมต้องอย่างนั้นทำไมต้องอย่างนี้ทำไมต้องอย่างนี้ทำไมต้องอย่างนั้นให้เรากำหนดได้ในความดีในข้อวัดปฏิบัติกับชีวิตประจำวันอยู่บ้านอย่างหนึ่งอยู่วัดอย่างหนึ่งอยู่ที่ทำงานอย่างหนึ่งแม้จะเดินทางก็อย่างหนึ่งสภาพฐานะสภาพสิ่งแวดล้อมนั้นมีความแตกต่างกันให้เห็นจริงเห็นจังลงไปว่าคืออะไรทำไมเพื่อลดเพื่อละเพื่อเลิกเพื่อถอนเพื่อคลายออกแล้วจะรู้ว่าคืออะไรแล้วจะเข้าใจว่ามีลักษณะอย่างไรต้องเห็นจริงเห็นจังเห็นแจ้งเห็นชัดลงไปในใจของว่าดีนั้นมีหน้าตาอย่างไรว่าดีนี้มีหน้าตาอย่างไรฐานะของใจนั้นจึงบอกว่าทำไมเราดีไม่จริงเพราะอะไรเพราะเราขาดความเชื่อมั่นเพราะความขาดความมั่นใจแล้วว่าดีไม่เต็มดีไม่พอเขาเรียกว่าดีกระท่อนกระแท่นดีแบบโปะตรงนั้นไปป่าตรงนี้ป่าตรงนี้ไปป่าตรงนั้นเสร็จแล้วก็มีแต่เรื่องของการตัดผุมีแต่เรื่องของการซ่อมมีแต่เรื่องของการเสริมว่าดีไม่จริงเมื่อดีจริงนั้นจะต้องดีสม่ำเสมอดีคงเส้นคงวาดีเสมอต้นดีเสมอปลายดีในความหมายของความรู้สึกที่ดีจริงนั้นพยายามนึกว่าจะได้ดีง่ายเพราะฐานดีฐานทรงมีแรงหนุนมีแรงผลักดันมีแรงสนับสนุนพอถึงจะดีได้ในแง่ของความดีนั้นจะต้องมีเหตุปัจจัยของความดีเห็นใจเข้าใจเหมือนกันว่าที่ดีไม่ได้เด่นไม่ได้โด่งดังไม่ได้ดูดดื่มไม่ได้ก็เพราะดีไม่จริงถ้าแย้งถ้าขัดแล้วก็โกรธถ้าขัดถ้าแย้งแล้วก็หาเรื่องทะเลาะไม่ค่อยมีเหตุผลเป็นลักษณะคุณสมบัติของอันธพาลหากจะมีการแย้งการขัดหากจะมีการว่ากล่าวตักเตือนหรือเหตุอื่นใดก็จะกลายเป็นเรื่องโกรธอันธพาลง่ายความหมายนี้ถึงบอกว่าย้ำในเรื่องของความดีย้ำในเรื่องของความดีย้ำในเรื่องของความดีย้ำในคุณงามความดีเห็นดีมีดีรู้ดีเข้าใจดีก็เราจะเป็นหลักเป็นฐานก็เราจะมีหลักมีฐานต้องย้ำแล้วย้ำอีกเหมือนกับถนนหนทางจะวิ่งได้นานวิ่งได้ทนวิ่งได้อย่างไม่ยุบยับวิ่งอย่างไม่ยุ่ยก็ต้องอาศัยการบดอัดที่แน่นอนบทแล้วอีกบทแล้วอีกบทแล้วอีกไม่ใช่เพียงฉาบฉวยไม่ใช่เพียงแค่นั้นไม่พอหรอกความดีที่แท้นั้นต้องย้ำตีกลับไปตีกลับมาตีกลับไปตีกลับมาก็จะเป็นถนนหนทางให้เราได้ใช้นี่จะต้องอาศัยวันเวลาพอสมควรช่างผู้ชำนาญนั้นจะต้องใช้เวลา

มีเวลาถ้ามีเวลาแล้วก็จะรู้ว่าดีเป็นอย่างไรดีมีหน้าตาอย่างไรถ้าไฟไหม้ขี้ฝอยก็อย่างหนึ่งไฟไหม้แกรบก็อย่างหนึ่งไฟไหม้ไม้ซุงก็อย่างหนึ่งไฟไหม้บ้านก็อย่างหนึ่งไฟไหม้รถก็อย่างหนึ่งต่างกันนะในความหมายของความเข้าใจของความดีนั้นต้องละเอียดต้องเน้นเห็นความละเอียดของดีจึงได้ยินอยู่เรื่อยว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วกลับได้ดีมีถมไปแล้วจะทำดีไปทำไมเพราะคิดอย่างนี้นี่แสดงถึงทำดียังไม่เต็มทำดียังไม่เต็มพอทำดียังไม่เต็มมองไม่เห็นชัดเจน ในที่สุดความดีนั้นก็ถูกเมฆหมอกถูกสิ่งอื่นใดมาปกคลุมมาปิดบังทำให้มองไม่เห็นไม่ชัดในส่วนของความดีถึงบอกว่ามองไม่เห็นมองไม่ชัดในส่วนของความดีจริงนั้นจะต้องให้เห็นชัดเจนว่าจะต้องมีดีว่าจะต้องได้ดีโดยหลักของความดีนั่นแหละจึงเตือนอยู่เรื่อยว่าระวังนะดีมันแตกเขาต้องมีดีแหละดีเขาได้ดีนะเขาต้องมีดีมากกว่าเราเขาต้องมีดีมากกว่าเรานะสุขก่อนสุขหลังสุขช้าสุขเร็วต้องมีเหตุมากกว่าเราแน่ต้องมีเหตุสุขเร็วเกินฤดูกาลก็มีการบ่มสุขเผ็ดเวลาก็มีการอย่างที่ว่านะวิทยาศาสตร์ช่วยโตเร็วเกินกำหนดก็มีวิทยาศาสตร์ช่วยผิดที่ผิดทางผิดคนผิดจังหวะ ในเรื่องของความดีนั้นเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจมากๆต้องใส่ใจมากๆถ้าไม่งั้นไม่รู้ว่าดีนะคืออะไรเมื่อเป็นเช่นนี้จึงบอกไว้ตั้งใจนะกำหนดให้รู้ความดีของตัวเองดีที่แท้นะมีลักษณะอย่างไรดีจริงมีลักษณะอย่างไรเหตุผลตนประมาณการชุมชนบุคคลต้องย้ำเหตุผลตนประมาณการบุคคลชุมชนชุมชนบุคคลนั้นเป็นเรื่องที่จำเป็นนะจะต้องให้มีจังหวะให้ต้องให้มีจังหวะถ้าดีไม่มีจังหวะแล้วก็ดีเลอะดีละดีเลือนดีดีจนเลยดีนั่นดีจนเลอะดีจนแตกเรียกว่าดีแตกข้อปฏิบัติต้องย้ำว่าดีอย่างไรดีฐานะอย่างไรดีบนดีร่างดีข้างดีหน้าดีหลังดีซ้ายดีขวาดีรอบทิศทางไหมหรือว่าดีแค่นั้นก็จะเห็นดีออกมาได้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะก็จะรู้ว่าผลหมากรากไม้มันมีรสเปรี้ยวรสหวานรสขมอะไรนั้นต้องใช้เวลาพอสมควรพอไปจอดที่ลำต้นก็ไม่รู้รสชาติมันนอกจากผลหรือดอกใบดอกรากมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะที่จะให้ได้ดีผู้ที่รักดีหวังดีจึงบอกว่ามีปัญญาพอให้รู้จักคำว่าปรับอยู่เรื่อยๆปรับตัวเองอยู่เรื่อยๆถ้าปรับตัวเองได้แล้วมันก็ง่าย ถ้าปรับตัวเองแล้วมันก็สะดวก

ถ้าปรับตัวเองแล้วมันง่ายมันสะดวกมันสบายถ้าปรับตัวเองได้แล้วมันง่ายมันสะดวกมันสบายอยู่ที่การปรับตัวเองสำคัญนะอยู่ที่การปรับตัวเองเห็นเป็นเรื่องเหลวไหลเห็นเป็นเรื่องไร้สาระนะต้องปรับต้องปรับอยู่เรื่อยต้องแก้ไขอยู่เรื่อยต้องปรับปรุงอยู่เรื่อยต้องแก้ไขอยู่เรื่อยพอจะรู้ว่าดีได้นั้นต้องปรับอยู่เรื่อยในส่วนของธรรมะปฏิบัติจึงรู้ตัวเองว่าดีนั้นคือลักษณะอย่างไรถึงย้ำถึงเตือนตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าดีแท้นั้นคือลักษณะอย่างไรเหตุหนึ่งความเจริญผลที่เจริญผลที่เสื่อมตัวเรานั้นถ้าตัวเราไม่รู้ตัวเองแล้วใครจะรู้ตัวเองมากกว่าตัวเราตัวเราเองถ้าไม่รู้ตัวเองแล้วใครจะรู้มากกว่าตัวเราประมาณให้รู้จักประมาณให้รู้จักคำว่าประมาณแต่น้อยจะมากต้องรู้ประมาณช้าเร็วมากน้อยต้องรู้ประมาณต้องรู้ประมาณต้องรู้จักคำว่าประมาณให้รู้จักคำว่าประมาณให้รู้จักคำว่าประมาณบางทีเนี่ยทานอาหารดีลืมนึกไปมันอร่อยทานจนลืมนึกถึงความอ้วนผอมของตัวเองทานจนลืมนึกถึงน้ำหนักของตัวเองทานจนลืมนึกถึงน้ำหนักของตัวเองอาหารมันดีอากาศมันดีลืมนึกฐานะของตัวเองสภาพของร่างกายตัวเองธาตุขันธ์ของตัวเองมันไม่พร้อมเสร็จแล้วมันมีปัญหาตามมาเพราะเรื่องไม่สังเกตสังกาตัวเองนั่นแหละอากาศดีเพลินอาหารดีเพลินพูดดีเพลินทำดีเพลินคิดดีเพลินเพลินจนลืมนึกได้ว่าดีมันไม่มีประมาณแล้วมันดีเกินนี่ทำให้เราต้องไม่ได้ดิบได้ดีมันดีเกินไม่ได้การเช่นใดการเช่นไรอันนี้เรื่องใหญ่ต้องพยายามไม่รู้จักง่ายๆนี่แหละกับชีวิตประจำวันของเราแล้วจะได้ไม่โทษกรรมโทษเวรโทษดวงโทษชะตาโทษวาสนาเราต้องวิเคราะห์วิจารณ์ตัวเราว่าการเวลาที่เราจะต้องทำดีนั้นเหมาะเจาะไหมการเวลาที่เราต้องทำดีนั้นมีความพอเหมาะพอเจาะไหมต้องรู้ด้วยจังหวะจังโคนที่มันมีอุปสรรคที่มันมีปัญหาที่มันไม่เจริญที่มันไม่ก้าวหน้าที่มันไม่สำเร็จเพราะไม่รู้จักกาลเทศะพยายามเตือนอยู่เรื่อยพยายามเน้นอยู่เรื่อยพยายามชี้เห็นลงไปว่านี่มันผิดจังหวะดีผิดที่โทษขี้ผิดทางวางในยากเย็นในยากดีจริงนั้นต้องยอมจำนนต่อเหตุและผลการบุคคลชุมชนสิ่งแวดล้อมแล้วจะเข้าใจในเหตุแห่งความดีทุกเรื่องทุกอย่างจึงคอยเตือนอยู่เรื่อยๆว่าระวังนะบ้านเขาเมืองเขาบ้านเราเมืองเราวัดนะบ้านนะที่ทำงานนะบนรถนะป้ายรถเมย์นะในรถนั่งนะต้องรู้ป่าช้านะเจดีร้างนะต้องดูต้องรู้ว่าดีเนี่ยมันต้องมีจังหวะถ้าดีไม่มีจังหวะจังโคนแล้วมันก็ลำบากที่มันมีอุปสรรคที่มันมีปัญหาเพราะความหวังดีแล้วมันก็มีปัญหาเพราะว่าต่างคนต่างมีปากอยากพูดพอต่างคนต่างมีปากอยากพูดแล้วมันก็นึกว่าเก่งทุกคนดีทุกคนที่สุดก็เดือดร้อนเราอยากพูดผิดที่ผิดทางผิดการผิดเวลาผิดบุคคลผิดชุมชนผิดจังหวะแล้วก็มีปัญหาเพราะว่าพูดมันง่ายก็ทำใครก็อยากจะพูดเมื่อเป็นเช่นนี้จึงต้องระวังอยู่ตลอดคอยย้ำคอยเตือนอยู่ตลอดว่าคอยระวังนะคอยย้ำนะคอยเตือนนั้นอยู่ตลอดว่าถ้าดีผิดที่ดีผิดจังหวะแม้ได้เจตนาดีตั้งใจดีแต่มันก็เสียดายมันกระเราเข้าไปปลดทุกข์ในห้องน้ำห้องสุขาแต่ก็ยังว่านั่นแหละมันไม่ตรงกันที่จุดให้ปลดทุกข์เรื่องทุกข์แต่แล้วมันก็ส่งกลิ่นเต็มไปหมด

ตัวเองก็เป็นภาระแล้วคนเข้าไปทีหลังก็ได้กลิ่นอีกเพราะว่ามันผิดที่ถึงบอกว่าบางทีเนี่ยเข้าใจอยู่เหมือนกันแล้วว่าความละเอียดความรอบครอบความสุขุมไม่พอความหนักแน่นไม่พอความเยือกเย็นไม่พอแล้วก็ดีผิดที่ดีผิดจังหวะดีผิดโอกาสแล้วทำให้เกิดความไม่สบายใจได้ในความหมายของดีนั้นต้องมีลักษณะเข้าใจในความหมายของดีนั้นต้องมีลักษณะรู้เรื่องเข้าใจรู้เรื่องยอมรับว่าดีนั้นมีลักษณะอย่างไรดีจริงนั้นมีลักษณะอย่างไรถึงย้ำถึงย้ำถึงย้ำอยู่เรื่อยๆถึงย้ำอยู่เรื่อยๆถึงย้ำอยู่เรื่อยถึงย้ำอยู่เรื่อยแต่ดีจริงมีลักษณะอย่างไรดีกับบุคคลนี้เรื่องใหญ่ที่ย้ำว่าผิดฝาผิดตัวผิดตนผิดคนผิดผัวผิดเมียผิดลูกผิดหลานนั่นมันเป็นเรื่องใหญ่นะเรื่องนี้นะดีผิดจังหวะแล้วมันเสียหลักทุกที่เจตนาดีความหวังดีความปรารถนาดีความสงสารเขาแต่มันดีผิดจังหวะมันดีไม่ถูกมันดีไม่ถูกพอดีผิดจังหวะดีไม่ถูกแล้วมันก็ลำบากอย่างนี้นะแล้วก็หาว่าทำดีแล้วไม่ได้ดีเพราะมันดีผิดสถานที่มันดีผิดบุคคลแล้วมันดีผิดจังหวะที่ด้วยแล้วเสร็จแล้วมันก็มีโทษมากกว่าคุณแล้วอย่าบ่นนะแล้วอย่าว่านะเตือนอยู่เรื่อยติงอยู่เรื่อยว่ามันผิดนะแทนจะเป็นความปรารถนาดีหรือความสงสารมันกลายเป็นเรื่องซ้ำเติมเจ้าของให้ตกต่ำทำชั่วเพราะบาปบริสุทธิ์ทำชั่วเพราะเจตนาดีอยากจะรู้ว่าเวลาเซเนี่ยส่วนมากมันก็จะมีโรคโน้นโรคนี้เข้ามาเรื่อยเวลาร่างกายอ่อนแอในโรคมันจะแทรกซ้อนน่าจะบอกให้ถ้าไม่มีจังหวะเซแล้วมันก็ยังไม่เป็นไรแต่เซเมื่อไรแล้วโรคมันแทรกซ้อนทุกเรื่องถ้าเซเมื่อไรโรคมันจะแทรกซ้อนทุกเรื่องนี่ต้องระวังนี่ต้องระวังล่ะต้องคอยระวังเตือนตั้งแต่แรกแล้วว่าต้องระวังนะใจเพียงความสงสารนะใจเพียงความสงสารอย่างเดียวยังไม่ถูกเมตตานั้นมีที่มีทางนะไม่ใช่เมตตาเลอะเมตตาละเมตตาไม่มีปัญญาเป็นทุกข์เพราะใจอ่อนเป็นทุกข์เพราะรับปากง่ายเป็นทุกข์เพราะทนดูไม่ไหวสงเคราะห์สงหาเขาไปแล้วก็เป็นทุกข์อยู่อย่างนี้เดือดอยู่อย่างนี้วุ่นวายอยู่อย่างนี้แหละถึงบ่ว่าจะมารับทุกข์อยู่ทำไมก็รู้อยู่ว่านี่มันเป็นบ่อเกิดแห่งความทุกข์เพราะเรานี้ใจอ่อนรับปากง่ายสงสารเขาอนุเคราะห์เขาถือว่าเป็นบุคคลที่น่าสงสารเป็นลูกเป็นหลานเป็นญาติเป็นพี่น้องไปแล้วทีนี้มันก็เดือดร้อนแม้ที่สุดเป็นเพื่อนคบกันมาตั้ง 20-30 ปีแล้วยังเดือดร้อนอีกพอเวลาได้เขาว่าดีเวลาไม่ให้หรือเวลาไม่สนองตอบความต้องการเขาก็ได้ที่สุดก็เจ็บใจพวกเรื่องของเพื่อนต้องคิดนะต้องคิดถ้าเคยแล้วมันเคยนะสัตว์โดยทั่วไปเหมือนกันหมดถ้าเคยแล้วจะเคยนะโทษถ้าเคยได้อยู่ได้กินแล้วมันก็จะเคยนะแล้วเป็นอาชินจนะกรรมแล้วว่ากรรมจนเคยชินทำชั่วจนไม่รู้ว่าตัวเองทำชั่วทำบาปจนไม่รู้ว่าตัวเองทำบาปทำชั่วทำบาปทำกรรมจนไม่รู้ตัวเองทำบาปทำกรรมนี่ต้องระวังนี่ต้องเตือนนี่ต้องสอนนี่ต้องติงอยู่ตลอดเวลาว่าระวังนะใช่มีไว้ดูมีไว้ฟังมีไว้รับรู้นี่เป็นส่วนของใจที่เรายังมีชีวิตอยู่เราย้ำกันเพื่อให้เห็นความจริงของสัจธรรมว่าระวังนะหากลบกบนี่แต่เสียไม่คุ้มได้ก็ต้องหยุดถ้าได้ไม่คุ้มก็เสียต้องหยุดถ้าได้ไม่คุ้มก็เสียนั่นต้องหยุดทั้งนั้นแหละ

0: จะเป็นอย่างไรก็รู้พอที่สุดถ้าเราเสียหลักแล้วก็ถูกเหยียบซ้ำเติมเข้าไปอีกทำดีมาทั้ง 30-40 ปียกสุดท้ายเงือกสุดท้ายจะเกษียณอยู่แล้วยังเสียหลักพอยกสุดท้ายซ้ำไปด้วยทำแซมซ้ำติดคุกติดตารางมีคดียกสุดท้ายเข้าไปอีกต้องว่าต้องปกครองดีต้องรักษาดีต้องเพิ่มดีต้องใส่ดีเข้าไปด้วยเหตุผลของใจเอาของที่มาฝึกมาปฏิบัติที่ได้มาฝึกมาปฏิบัติก็เน้นเพื่อเรื่องความดีทั้งนั้นเน้นเพื่อเห็นดีในใจเราเน้นเพื่อเข้าใจในความดีของเราว่าถ้าดีจริงแล้วมันจะต้องเป็นอย่างนี้ทนทานต่อการพิสูจน์เอหิปัจจิโกเชิญชวนทุกคนมาฝึกมาฝึกมาปฏิบัติอากาลิโกไม่จำกัดบุคคลไม่จำกัดบุคคลไม่จำกัดเวลามีโอกาสมีเวลาแล้วมาเถอะได้ทุกที่ยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดกำหนดได้ทุกที่ทุกทางให้เรากำหนดเถอะให้เรากำหนดให้เราดูให้เราสังเกตเราจะรู้ว่าดีนะมันมีได้ในลักษณะเชิญชวนใครต่อใครได้ฝึกได้ปฏิบัติ
1: พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์18สิงหาคม2515การล้มล้างของเก่าเพื่อสร้างขึ้นใหม่นั้นอาจทำให้สิ่งดีที่มีอยู่แล้วต้องทำลายไปด้วยและทำให้ความเจริญต่างๆต้องหยุดชะงักลงการสร้างสรรค์ควรจะกระทำได้ด้วยวิธีการที่แยบคายกว่านั้นโดยร่วมกันคิดแก้ไขปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นและสร้างสิ่งที่ยังขาดอยู่ให้สมบูรณ์ขึ้นมา
2: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ทุกวัน

พระภิกษุสงฆ์ในประเทศไทยสายอรัญวาสีหรือที่เรียกว่าพระป่าพระธุดงค์กรรมฐานนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2458เป็นต้นมาได้รับการอบรมวางหลักปักฐานการเผยแผ่ศาสนธรรมจากพระบุพพาจารย์ใหญ่สายวิปัสสนากรรมฐานคือท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตด้วยปฏิปทาบารมีธรรมของพระเดชพระคุณหลวงปู่มั่นทำให้บังเกิดกองทัพธรรมพระกรรมฐานนำธงชัยแห่งพระพุทธศาสนากระจายเผยแผ่อมตะธรรมไปทั่วสารทิศและในบรรดาพระกรรมฐานลูกศิษย์ของท่านได้มีสมณะผู้ทรงศีลาจารวัดเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวพุทธกว้างไกลและนำพาซึ่งประโยชน์แห่งการพระศาสนาอย่างสำเร็จผลปรากฏชัดณปัจจุบันการพระคุณเจ้ารูปนี้คือพระราชสังวรอุดมหลวงปู่ศรีมหาวีโรวัดประชาคมวนารามป่ากุงอำเภอศรีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดนามเดิมของท่านชื่อศรีเกิดในสกุลปักกศรีเมื่อวันที่3พฤษภาคมพุทธศักราช2460ตรงกับวันศุกร์เดือน6ปีมะเมีย

0: บ้านขามป้อมอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามโยมบิดาชื่อนายอ่อนศรีโยมมารดาชื่อนางทุมปักกศรีในช่วงปฐมวัยท่านเขาศึกษาที่โรงเรียนประชาบาลวัดบ้านขามป้อมซึ่งเป็นโรงเรียนประจำท้องถิ่นจบชั้นประถมปีที่6และได้ขวนขวายเข้ามาเรียนต่อที่โรงเรียนสารคามพิทยาคมซึ่งเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดจนจบชั้นมัธยมปีที่3เมื่อปีพุทธศักราช2480การศึกษาของท่านในยุคสมัยนั้นนับว่าอยู่ในขั้นดีท่านได้เข้ารับราชการเป็นครูในปีรุ่งขึ้นหลังจากสำเร็จการศึกษาชีวิตการเป็นครูท่านเริ่มที่โรงเรียนวัดบ้านชาติตำบลหัวเรือมหาสารคามและต่อมาที่โรงเรียนบ้านสวนจิกตำบลปอผ่านร้อยเอ็ดด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาท่านได้บรรพชาอุปสมบทเมื่อปีพุทธศักราช2488ณพัทธสีมาวัดราชรังสรรค์บ้านป่ายางอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีพระโพธิญาณมุนีดำโพธิญาโนเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมยุทธเป็นอุปชาได้รับฉายาทางพระพุทธศาสนาเป็นมคตว่ามหาวีโรพรรษาแรกในชีวิตสมณะผู้ละวางท่านได้พำนักศึกษาปฏิบัติธรรมอยู่กับท่านพระอาจารย์คูณอุตตโมวัดประชาบำรุงมหาสารคามปีต่อมาพุทธศักราช2489ท่านได้จาริกไปจำพรรษาที่วัดป่าแสนสำราญอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีมีโอกาสศึกษาปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสสนากับท่านพระอาจารย์สิงห์ขันตยาคโมซึ่งเป็นศิษย์สำคัญของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเมื่อออกพรรษาแล้วพระศรีมหาวีโรในครั้งนั้นได้ออกจาริกแสวงธรรมไปตามวนาป่าเขาราวไพรอาทิภูเก้าภูผักกูดบ้านห้วยทรายอำเภอคำชะอีจังหวัดนครพนมซึ่งที่ภูผักกูดหรือภูผากูดแห่งนี้เป็นสัปปายาสถานที่พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นเคยทุดงจาริกมาพำนักเป็นแหล่งเจริญธรรมที่ผู้กล้าแห่งกองทัพธรรมได้มาประพฤติธรรมบำเพ็ญเพียรด้วยเป็นสถานที่อยู่ไกลจากชุมชนขาดแคลนขัดสนในปัจจัย4แต่มีภูมิทัศน์ที่เหมาะแก่การพัฒนาภูมิธรรมสัมมาปฏิบัติเป็นอย่างยิ่งปีพุทธศักราช2490หลวงปู่ศรีมหาวีโรทุดงไปพำนักที่ถ้ำพระเวทครั้นเข้าพรรษาได้ไปจำพรรษาที่วัดบ้านนาแกอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมซึ่งในยุคสมัยนั้นเป็นดินแดนที่คุกรุ่นไปด้วยสถานการณ์แห่งความขัดแย้งด้านอุดมการณ์ทางการเมืองและสังคมแต่ท่านก็อยู่ด้วยความราบรื่นปราศจากอันตรายจนกระทั่งออกพรรษาจึงจาริกไปยังจังหวัดสกลนครและปีพุทธศักราช2491ก็จำพรรษาที่วัดโนนนิเวศอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นการเดินตามทางรอยธรรมพ่อแม่ครูอาจารย์คือหลวงปู่มั่นภูริทัตโตซึ่งเคยมาพำนักที่วัดแห่งนี้มาแต่ครั้งอดีตด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในปฏิปทาบารมีธรรมของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตพระบุพพาจารย์ใหญ่ด้านวิปัสสนากรรมฐานซึ่งขณะนั้นอยู่ในช่วงปัจฉิมวัยพำนักอยู่ที่สำนักป่าบ้านหนองผือตำบลนาในอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครพระอาจารย์ศรีมหาวีโรจึงเข้าไปกราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงปู่มั่นภูริทัตโตที่สำนักป่าบ้านหนองผือขออนุญาตพำนักจำพรรษาและศึกษาธรรมกับท่านซึ่งหลวงปู่มั่นก็เมตตาอนุญาตนับเป็นโอกาสอันเป็นมหามงคลในชีวิตบรรพชิตที่มีโอกาสศึกษาธรรมและอุปถาพระบุพพาจารย์ใหญ่หลวงปู่มั่นภูริทัตโตรวมทั้งมีโอกาสเจริญธรรมกับสหธรรมิกร่วมสำนักร่วมครูอาจารย์เดียวกัน
1: คือหลวงปู่มั่นใครจะไปหาหลวงปู่มั่นมีคนไปฝากไปฝังแล้วท่านไม่รับเด็ดขาดจะต้องเป็นพระที่เดินป่ามาท่านถึงจะรับให้อยู่ในสำนักพระหลวงปู่ศรีก็เดินทุด

0: ลงไปในป่าในเขาไปอยู่ในป่าเสร็จแล้วก็ถึงเข้าไปอยู่ในสำนักของพระอาจารย์มั่นรู้สึกจะเป็นเวลา2ปีอยู่นับเป็นเวลา2ปีตอนเผาศพเสร็จแล้วที่วัดไอ้สุทธวัดไ
1: อ้
0: วัดสุทธวาสตอนนั้นท่านจะสร้างโบสถ์ท่านก็ไปช่วยทุกปีพาญาติพาโยมไปทำบุญทุกปีไปฟังเทศไปเวลาวันคล้ายวันมรณภาพของอาจารย์มั่นจะจัดที่วัดสุทธวาสเพราะฉะนั้นท่านจะพาญาติพาโยมไปทุกปีตั้งแต่นั้นมาท่านนับถือมากท่านเคารพมากอาจารย์มั่นท่านบอกว่าเป็นคนที่สามารถรู้กระแสจิตของคนทั้งหลายได้ดีมากอย่างเราจะคิดอะไรต่างๆนานาคิดในทางไม่ถูกไม่ต้องเนี่ยท่านจะรู้ท่านจะเตือนทันทีเพราะนั้นถ้าก็ได้ข้อวัดปฏิบัติจากอาจารย์มั่นแล้วก็มาติดตามของอาจารย์มหาบัวเนี่ยมาติดตามอาจารย์มหาบัวออกป่ากับอาจารย์มหาบัวกับหลวงปู่บัวมาตลอดเสร็จแล้วก็มาสร้างวัดที่วัดน้องแสงที่อุดรกับหลวงปู่บัวปี2495เสร็จแล้วก็2496ก็มาสร้างที่วัดป่ากงท่านเคารพนับถืออาจารย์มั่นมากจะไปที่ไหนก็ตามแต่มักจะมีลูกอาจารย์มั่นไว้ประจำสำนักอยู่เสมอ
2: เมื่อหลวงปู่มั่นภูริทัตโตอาพาธพระอาจารย์ศรีก็มีโอกาสถวายการปฏิบัติเมื่อท่านพระอาจารย์ใหญ่ถึงแก่มรณภาพก็นำความวิโยคอาดูมาสู่ผู้เป็นศิษย์ผู้เคารพศรัทธาครูอาจารย์อย่างสุดจิตสุดใจพระอาจารย์ศรีมหาวีโรได้ถวายสการะสรีระหลวงปู่มั่นเป็นครั้งสุดท้ายในงานถวายเพลิงชาปนกิจที่วัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกลนครต่อมาปีพุทธศักราช2493พระอาจารย์ศรีมหาวีโรไปจำพรรษาที่วัดป่าบ้านหนองผักตบอำเภอวาริชภูมิจังหวัดอุดรธานีและปีต่อมาได้มีโอกาสไปพำนักจำพรรษาที่วัดบ้านห้วยทรายอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารได้มีโอกาสศึกษาธรรมกับท่านอาจารย์พระมหาบัวญาณสัมปันโนซึ่งเป็นประธานสงฆ์ในสำนักแห่งนี้ปีพุทธศักราช2495ได้ร่วมสร้างวัดป่าหนองแสงโดยบัญชาของท่านเจ้าคุณธรรมเจดีย์จูมพันธุโลวัดโพธิสมพรอุดรธานีท่านพระอาจารย์ศรีได้ออกจาริกห่างถิ่นมหาสารคามและร้อยเอ็ดไปนานหลายปีจนกระทั่งปีพุทธศักราช2496ท่านจาริกมายังวัดป่ากุ่งซึ่งเป็นวัดเก่าแก่สร้างมาประมาณ200ปีท่านเป็นผู้นำศรัทธาในการพัฒนาวัดป่ากุ่งให้เรืองรุ่งโดยลำดับจนกระทั่งเป็นวัดประชาคมวนารามที่งามสง่าเป็นศาสนสถานอันไพศาลสำหรับชาวพุทธผู้ศรัทธาในธรรมะของพระผู้มีพระภาคเจ้าและดำเนินตามธรรมวิถีของพ่อแม่ครูอาจารย
0: ์ที่วัดป่ากุ่งเนี่ยท่านตุโลท่านก็มาเยี่ยมญาติเยี่ยมโยมทางนี้ที่นี้การปฏิบัติของท่านจะสอนลูกศิษย์ลูกหาให้มีความจริงให้มีความจังเอาจริงเอาจังทรมานคนโอ้ยท่านทรมานได้ท่านสอนได้สอนได้ตอนวัดประกงใหม่ๆที่จริงวัดประกงแต่ก่อนมันก็เป็นป่าธรรมดาพอท่านมาอยู่เขาก็นำผีมาเผาพอเผาผีเสร็จท่านจะไปทำส้วมหลุมใส่ตรงนั้นเพื่อให้พระใช้ยังไม่เต็มพอคนใหม่มาเผาเอาไปทำส้วมอยู่ตรงนั้นอีกท่านฝึกคนให้มีความคุ้นให้มีความกล้าหาญให้มีความกล้าต่อสิ่งที่มันหลอกลวงกันมาแต่ก่อนเทสำหรับสิ่งนอก

0: นอกลอยพระศาสนาเช่นการเชื่อถือผีสางต่างๆท่านจะสอนให้คนเลิกหมดเนี่ยทำไมเห็นว่าอันนี้ท่านทำได้ดีมาก
1: หลวงปู่ศรีมหาวีโรจำพรรษาที่วัดประชาคมวนารามหรือวัดป่ากุงตั้งแต่ปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาท่านเป็นผู้นำเป็นธุระในกิจการงานพระศาสนาอย่างจริงจังและมั่นคงสร้างคุณูปการและสาธารณประโยชน์เป็นจำนวนมากที่เป็นงานยิ่งใหญ่อลังการคือการก่อสร้างพระมหาเจดีย์ชัยมงคลณวัดผานามทิพย์อำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดพระมหาเจดีย์แห่งนี้เป็นพลานิสงส์แห่งแรงศรัทธาของชาวพุทธต่อพระบวรพุทธศาสนาต่อพระสุปฏิปันโนต่อบารมีธรรมของพระราชสังวรอุดมเจ้าคุณหลวงปู่ศรีมหาวีโรที่มุ่งเพื่อประโยชน์ต่อสถาบันชาติศาสตร์กษัตริย์อันเป็นหลักชัยหลักใจของชาวไทยหมายจันโลงพระพุทธศาสนาสืบสารศิลปะวัฒนธรรมงานพุทธศิลป์ให้สถิตสถาพรสืบไปรูปแบบอันวิจิตรเป็นศิลปะผสมความยิ่งใหญ่ของพระปฐมเจดีย์กับความโอฬารของพระธาตุพนมกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวประดิษฐานตระหง่านตระการตาด้วยศิลปกรรมอันล้ำเลิศด้วยฝีมือลูกหลานไทยเป็นนฤมิตกรรมแห่งยุคสมัยที่จะเป็นปูชนียสถานสำคัญของไทยและของโลกวัฒนาสืบต่อไปภายภาคหน้า

0: ความสูงนั้น101เมตรเดิมตอนนี้ได้เพิ่มฉัดทองคำขึ้นไปเป็น109เมตรนะครับแล้วก็จะมีในชั้นที่3นั้นจะมีพระเกจิอาจารย์เป็นรูปหล่อรูปเหมือน101รูปนะครับ101รูปก็เริ่มจากพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่มั่นหลวงปู่ต่างๆที่ผ่านมาทั้งหมดในภาคอีสานหรือในประเทศไทยนะครับจะมารวมกันอยู่ที่นั่น
1: ในยามเช้าผู้คนจากบ้านไกลเรือนไกลจากหลายถิ่นจะมารวมกันที่หน้าวัดประชาคมวนารามเพื่อเตรียมถวายภัตตาหารบิณฑบาตพระคุณเจ้าเป็นโอกาสที่พุทธศาสนิกชนจะได้กราบนมัสการหลวงปู่ศรีอย่างใกล้ชิดบางรายบางท่านก็มาขอพึ่งบารมีธรรมของท่านซึ่งท่านก็เมตตาเสมอตลอดมาการบิณฑบาตเป็นธุดงควัตที่พระกรรมฐานประพฤติปฏิบัติหลวงปู่ศรีจะตื่นแต่ดึกออกเดินไปรอบๆวัดจนถึงเวลาบิณฑบาตท่านเป็นผู้มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงแม้จะมีอายุกว่า80ปีแล้วหลังจากบิณฑบาตแล้วสาธุชนจะร่วมกันถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสามเณรหลวงปู่ศรีมหาวีโรท่านเป็นพระวิปัสสนาจารย์กรรมฐานที่มีความสามารถอย่างสูงในการแจกแจงแสดงธรรม
2: การปฏิบัติธรรมจะปฏิบัติที่ไหนก็ปฏิบัติตัวเราเนี่ยทำหน้าอยู่กับคนเนี่ยเรามาอยู่ที่อื่นหรอกถ้าคนประพฤติปฏิบัติเวลาไหนมันก็เกิดขึ้นจากตัวของเราเองทุกคนก็มีกายมีวาจามีจิตใจเหมือนกันโดยมากนักปฏิบัติท่านฝึกเอาคิดเอาใจตัวเองเนี่ยแต่ว่าใจก็ได้ยินแต่ชื่อบางคนก็ไม่รู้ว่าใจมันเป็นยังไงว่าคิดว่าใจว่าชื่อมันนะแต่ตัวจริงมันเป็นอีกอย่างหนึ่งแต่แล้วมันก็อยู่กับทุกท่านทุกคนเลยโดยมากก็ปล่อยไปตามสัญญาอารมณ์ตัวเองซะส่วนมากไม่ได้นำปฏิบัติไปตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์สอนมาแล้วหลายพันปีมาแล้ว

ส่วนพวกเทศที่หลังเขาเอาเรื่องเก่านี่แล้วไปเทศไม่ใช่เรื่องอื่นหรอกทุกคนเราก็มีจิตมีใจเหมือนกันนี่มีร่างกายครบครันบริบูรณ์หมดอาการ32เราก็มาฝึกหัดจิตใจของเราเท่านั้นแหละไม่ต้องฝึกหัดอะไรอื่นหรอกให้รู้จิตรู้

ยังได้ยินแต่ชื่อนะเราจะมีวิธีการแบบไหนที่จะเห็นใจตัวเองต้องอาศัยให้คิดใจอยู่ในความสงบคือเป็นจะเป็นสมาธิหรือไม่เป็นก็ตามให้อยู่ในจุดใดจุดหนึ่งเดี๋ยวคิดใจมันก็มีพลังเกิดขึ้นนะทีนี้มันค่อยรู้ไปรู้ลึกลับซึ่งเรามองไม่เห็นหรอกนะครับไม่เคยเห็นมาก่อนแต่รู้จิตรู้ใจแล้วก็รู้ความเป็นมาในชีวิตของตัวเองล่ะความเป็นมาเป็นยังไงใครไม่รู้หรือใครรู้รู้ก็รู้แต่รู้สึกจำได้แต่ระยะที่เราเกิดขึ้นมาเท่านั้นแต่เลยไปนู่นเลยไม่รู้เลยถ้าหากเรามารู้จิตใจตัวเองก็รู้ไปหลายชาติหลายภพย้อนหลังไปว่ามีความเป็นมารูปไหนวิธีไหนถ้ารู้ความจริงที่เคยเป็นมาหลายชาติหลายภพนั่นโอ้โหจะเกิดความสลดสังเวชไม่น้อยเหมือนกันเกิดมาเป็นคนก็มีไม่ใช่คนก็มีเป็นสิงสารสัตว์ทุกประเภทก็จะได้มาเป็นคนเราดูเป็นของแสนยากนะถ้าหากเราพิจารณารู้ถึงความเป็นมาแต่ก่อนเกิดมาหลายชาติหลายภพถ้าเอากระดูกรวมกันไว้ไม่ขยายไปเป็นดินเป็นน้ำแล้วกระดูกคนหนึ่งเนี่ยก็ใหญ่กว่าพวกเขาลูกหนึ่งดูซิว่าไม่รู้ว่าเกิดมากี่ภพกี่ชาติทุกคนก็ปรารถนาความสุขเหมือนกันหมดแต่แล้วความสุขก็มองเห็นแต่ความสุขขั้นนอกๆนี่นะการอยู่การกินได้อิ่มน้ำสำราญแล้วก็ว่าสุขแต่สุขยิ่งกว่านั้นยังมีสุขในด้านจิตใจไม่ต้องไปกินอะไรแล้วมันเกิดความสุขขึ้นในด้านภายในเองนี่เรียกว่าทำคิดใจให้เกิดความสุขมันสุขเกิดขึ้นมาด้วยปีติธรรมด้วยความสุขอันลึกลับเพราะคิดใจมีพลังแต่โดยมากคนเรามีแต่ปล่อยคิดใจไปตามสัญญาอารมณ์ไปทั้งวันทั้งคืนนอนหลับอยู่ก็ยังฝันต่อไปมันไม่รู้เท่าไหร่นั่นเรียกว่าปล่อยจิตปล่อยใจไปทั้งที่อาศัยเขาแต่ว่าปล่อยเขาไปนักเข้ามันก็ไปทางฝ่ายต่ำแหละมีแต่ความอยากได้ในด้านภายนอกเดี๋ยวก็เอารัดเอาเปรียบชกทิ้งวิ่งเล่าป้นสะดมเข้าไปหลายแบบก็ยิ่งสร้างกรรมเข้าหนักเข้าหนักเข้าแล้วแต่เรารู้ความเป็นมาแล้วความเป็นอยู่ปัจจุบันนี่ก็ต้องก็รู้ปรับปรุงคิดใจให้อยู่ในความสงบความเป็นไปในการข้างหน้าว่าจะไปไหนมาไหนอีกไอ้สิ่งเหล่านี้ก็รู้ไปหมดเมื่อรวมความแล้วก็มีอยู่สามอย่างฝึกหัดให้ใจเราในรู้ความเป็นมาในชีวิตของตัวเองให้รู้ในความเป็นอยู่ปัจจุบันให้รู้ความเป็นไปในการข้างหน้าสามอย่างตอนนี้ก็พอแล้วในชีวิตของคนถ้ารู้แจ้งชัดเห็นไปตามความเป็นจริงแล้วจิตใจจะไม่ไปไหนแหละจะอยู่ในที่เดียวอนาคตและอดีตมันดับไปแล้วเหลือแต่ปัจจุบันก็อยู่ปัจจุบันอยู่ทุกระยะนี่แสดงว่าคิดใจมีความสงบก็รู้ความเป็นจริงได้แหละทีนี้โดยมากคิดใจคนเราไม่ค่อยอยู่แล้วมีแต่ไปข้างหน้าข้างหลังส่วนปัจจุบันอยู่นิดเดียวมองแต่ไปข้างหน้ามองตั้งแต่ข้างหลังพระพุทธองค์พยายามท่านสอนอยากให้จิตใจอยู่ในความสงบจิตใจรวบรวมพลังให้อยู่ในตัวของเราเองนี่ตัวสำคัญก็เรียกว่ารู้ตัวเองแล้วก็รู้ของคนอื่นไปหมด

0: ถ้าไม่รู้ตัวเองของคนอื่นก็ไม่รู้รู้ก็เป็นไปเพื่อความทะเยอทะยานเหิมพุ่งสร้างลำคาญไปถ้ารู้ในอยู่ในความสงบโอ้โหมันเป็นของลึกลับสอนตัวเองอยู่ตลอดธรรมะทั้งหลายแหละมาทุกหนทุกแห่งเกิดขึ้นเองไม่ต้องมีใครเทศให้ฟังหรอกว่าเกิดขึ้นเองเกิดขึ้นมาจากจิตใจของเราที่เรียกว่าเป็นการฝึกหัดจิตใจตัวเองฝึกหัดตัวเจ้าของเองให้เดินเข้าในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งพระพุทธองค์สอนมาแล้วหลายพันปีหลายแสนปีแล้วจะพูดถึงว่าพระพุทธองค์องค์ก่อนก็มีเยอะสอนอันเดียวกันนี่สอนจิตใจของคนทั้งนั้นตลอดถึงสิงสารสัตว์ทุกประเภทนี่พูดเฉพาะหลักใหญ่ๆมานะให้พยายามฝึกหัดให้รู้ความเป็นมาความเป็นอยู่ความเป็นไปสามอย่างเท่านี้แหละ
1: หลวงปู่ศรีมหาวีโรเป็นพระเถราจารย์ผู้เปี่ยมไปด้วยพรหมวิหารธรรมเป็นเนื้อนาบุญอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธศาสนาเป็นพระป่าพระกรรมฐานที่ศิษย์เคารพศรัทธาอย่างมหาศาลเป็นสมณะผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างสิ้นสงสัยสารคดีกองทัพธรรมพระกรรมฐานชุดประวัติปฏิปทาบารมีธรรมพระอาจารย์มั่นภูริทัตตเถระได้จัดทำเป็นวิดีโอเทปเพื่อการเผยแผ่แล้วติดต่อได้ที่มูลนิธิถาวรกิตติถาวโรวงศ์มาลัยวัดปทุมวนารามถนนพระราม1ปทุมวันกรุงเทพโทรศัพท์253-8822 252-5465

รายการเจริญธรรมทาง MCOT News FM 100.5 ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 3:00 นถึง 5:00 นได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพจงบังเกิดมีแต่ความสุขความเจริญแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกัน

0: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2 กันยายนถึง9 ธันวาคม 2569 MCOT CEO

0: ออฟอาเซียนรุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร0944803076 0944803034และ0943966649
1: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ 3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ 4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง 5 Most Popular YA Novel รางวัลนิยาย YA ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOSได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
4: ห้านาฬิกาสามนาทีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวหน้าหนึ่งประจำเช้าวันพฤหัสบดีที่23กรกฎาคม2569นะครับเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำและผมภูเบศสุนีอรุณสวัสดิ์ครับ
5: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังคะสวัสดีค่ะคุณภูเบศคะวันนี้นะคะตรงกับวันขึ้น9ค่ำเดือน8หลังปีมะเมียค่ะติดตามเราทั้ง2คนได้ผ่านเพจ MCOT News FM 100.5 นะคะและพูดคุยกันมาได้อีก1ช่องทางคือทาง LINE @ค่ะ @MCOTNews ก็ได้ค่ะ
4: ครับผมวันนี้ก็ยังพูดคุยกันได้เหมือนเดิมนะครับทุกช่องทางเลยนะครับไปเริ่มต้นกันที่ประเด็นข่าวจากหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ Daily News นะครับมีภาพนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยครับเป็นประธานในการประชุมกตร.ก็มีทางพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรนะครับพร้อมด้วย4แคนดิเดตว่าที่ผบตร.นะครับให้การต้อนรับโดยทางพลตำรวจเอกสำราญก็ได้รับเลือกเป็นเอกฉันท์เป็นผบตร.คนที่16นะครับพาดหัวใหญ่เช้านี้ของDaily News ครับฉลุยบิ๊กรานผบตร.เอกฉันท์12-0นายกกตร.ลงมติชื่อชั้นฝีมือครบทั้งบูทั้งบุญนักเรียนในร้อยเตรียมรุ่นที่50นะครับเกษียณปี76พลตำรวจเอกสำราญนวลมานรต.รุ่น50ผงาดขึ้นแท่นผบตร.คนที่16ครบกำหนดอายุเกษียณอายุราชการครับ2576หลังนายกนั่งหัวโต๊ะครับ
5: สำหรับมติชนก็มีพาดหัวเรื่องนี้เช่นเดียวกันค่ะบิ๊กรานฉลุยนั่งผบตร.มติกตร.ท่วมท้น12-0อายุน้อยสุดเกษียณปี76ชี้ผลงานปราบยาจีนเทามติที่ประชุมกตร.เอกฉันท์12-0เสียงตั้งบิ๊กรานเป็นผบตร.คนที่16เผยนายกรัฐมนตรีเสนอชื่อชี้ประสบการณ์งานสืบสวนสอบสวนปราบปรามย้ำวงถูกต้องอายุน้อยสุดในประวัติศาสตร์อีก7ปีเกษียณอายุค่ะ
4: ครับอนุทินยั่วยิ่งชีพฟ้องไอลอปมหัวสวกร้าวจะไม่ยอมความซัดทีหลังคิดก่อนพูดนายกอนุทินยันเดินหน้าฟ้องยิ่งชีพไอลอข้อหาหมิ่นประมาทครับ
5: อนุทินฟ้องยิ่งชีพปัดเอี่ยวหัวสวสุภชัยยันป้องชื่อเสียงสุขสมรวยจ่อแจ้งความโรมติงรัฐบาลต้องใจกว้างภูมิใจไทยเลือกส่งเลือกตั้งซ่อมสสเขต3อุดรธานีค่ะ
4: สั่งขันน็อตเจ้าหน้าที่ปมเส้นบัตรคนจนครับยืนยันสิทธิอุทธรจี้ทำงานหาประชาชนนายกเต้นขันน็อตเจ้าหน้าที่ทำงานเชิงรุกเข้าหาประชาชนครับ
5: นายกรัฐมนตรีเปิดงานไทยจีนเอ็กซ์โปสั่งเข้มช่วยร้องบัตรคนจนนายกรัฐมนตรีเปิดงานใหญ่ไทยแลนด์ไชน่าคอร์ปอเรชั่นเอ็กซ์โป2026สั่งมหาดไทยส่งทีมเร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือเชิงรุกชาวบ้านอุทรบัตรคนจนพลังงานเคาะอุดหนุนดีเซล 7.79 บาทค่ะ
4: ครับ วันนี้ก็มีภาพตำรวจเข้าตรวจค้นบ้านเป้าหมาย20จุดนะครับพร้อมกับจับกลุ่มนอมินีโดยใช้คนไทยตั้งบริษัทถือหุ้นแทนกว้านซื้อบ้านหรู33หลังมูลค่ากว่า 1,275 ล้านบาทครับจากนั้นก็ขายหรือว่าปล่อยเช่าลูกค้าสัญชาติเดียวกัน

0: ย่านถนนพัฒนาการและกรุงเทพกรีฑาในพื้นที่กรุงเทพมหานครครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ล้างบางนอมินีจีนฮุบบ้านหรูใช้คนไทยถือหุ้นตั้งบริษัทซื้อ33หลังรวม 1,275 ล้านบาทก่อนขายหรือให้เช่าสัญชาติเดียวกันปอสครับทลายขบวนการนอมินีนายทุนจีนฮุบบ้านหรู33หลังย่านพัฒนาการและถนนกรุงเทพกรีฑามูลค่ากว่า 1,275 ล้านบาทครับตั้งบริษัทอำพรางถือครองอสังหาริมทรัพย์ครับ
1: สำหรับเรื่องโกงสอถอต้องติดตามต่อเนื่องนะคะพรรคประชาชนจี้ข้อหาหนักโกงสอบสอถอฟันอั้งยี่ยึดทรัพย์บี้ขยายผลกวน11ข้าราชการนายกเร่งกสอถอแจ้งมติมหาดไทยแจงขยับถกกกลางแซมเบ้สั่งคุม26กรกฎาคมนี้ที่จะมีการสอบฝ่ายบริหาร
0: เดลีนิวก็มีเรื่องนี้เช่นเดียวกันครับโรมเชื่อโกงสอบระดับบิ๊กบงการสอถอประกาศแข่งขัน26กรกฎาคมนี้ไม่มีทุจริตอนุทินปัดไม่รู้เลื่อนประชุมกกลางเร่งกสอถอทำรายงานหลังมีมติเพิกถอน 5,928 ข้าราชการท้องถิ่นระบุคนได้รับผลประโยชน์มีสิทธิ์ฟ้องร้องตามกฎหมายครับ
1: สำหรับมติชนนะคะมีภาพข่าวคนร้ายนำระเบิดแสวงเครื่อง2ลูกซุกซ่อนในรถยนต์ก่อนกดชนวนส่งผลให้สถานีตำรวจภูธรตันยงและรถกระบะได้รับความเสียหายตำรวจบาดเจ็บ1รายที่ตำบลกะลุวอเหนืออำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสซึ่งมีพาดหัวข่าวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้คือคาบอมสอพอตันยงตำรวจเจ็บลุยค้นบ้านเค้นผู้ต้องสงสัยคนร้ายใช้คาบอมบึ้มหน้าสอพอตันยงจังหวัดนราธิวาสตำรวจเจ็บ1เจ้าหน้าที่เร่งควบคุมตรวจสอบสั่งเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงชายแดนใต้เข้มตรวจยานพาหนะวันบึ้มซ้ำค่ะ
0: ครับมีภาพครบ1ปีชาวบ้านนิมนต์พระทำบุญอุทิศส่วนกุศลครบรอบ1ปีเหยื่อสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายรายที่ปั๊มน้ำมันปตท.บ้านผืออำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษครับและอีกภาพหนึ่งปิดท้ายนะครับเจ้าหน้าที่ทำพิธีบวงสรวงขอขมาพระแม่คงคาเพื่อจัดกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ที่คลองมหานาคป้อมมหาการเขตพระนครกรุงเทพมหานครครับ
1: ค่ะสำหรับมติชนนะคะก็มีภาพข่าวของนายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมค่ะที่โชว์วิสัยทัศน์ในงาน Thailand Korea Business Forum Biohealth Medtouch นะคะ Well and Future Foods เพื่อดึงการลงทุนแล้วก็สร้างเครือข่ายนวัตกรรมระดับนานาชาติโดยมีกลุ่มผู้บริหารระดับสูงบริษัทชั้นนำของเกาหลีใต้เข้าร่วมงานจัดที่กรุงโซลสาธารณรัฐเกาหลีใต้ค่ะอันนี้ก็เป็นภาพรวมของหนังสือพิมพ์ทั้ง2ฉบับนะคะของมติชนแล้วก็ Daily News ค่ะ
0: ครับไปดูกันที่ประเด็นข่าวนะครับจากหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเลยนะครับเอาเรื่องบัตรคนจนก่อนละกันนะครับจากกรณีที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีสั่งการให้กระทรวงการคลังนะครับกระทรวงมหาดไทยและก็กรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมเร่งทบทวนหลักเกณฑ์และตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี69เชิงรุกเพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยอย่างแท้จริงและก็มีการป้องกันไม่ให้ผู้ที่เดือดร้อนตกหล่นจากระบบและก็เปิดทางให้ยื่นอุทธรณ์พิจารณาสิทธิ์นะครับจนถึงวันที่31กรกฎาคมหลังมีประชาชนถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนมากตามที่ได้มีการรายงานข่าวไปแล้วนะครับที่รัฐสภาเมื่อวานนี้นายวีรยุทธ์กาญจนชูฉัตรส.ส.บัญชีรายชื่อและก็รองหัวหน้าพรรคประชาชนครับประธานกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจสภาผู้แทนราษฎรแถลงข่าวต่อข้อกังวลของการปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับบอกว่าความวุ่นวายที่คนจนถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นไม่ได้เกิดจากกระทรวงการคลังและก็นายอนุทินชาญวีรกูลเพียงเท่านั้นแต่เป็นปัญหาของครม.ทั้งชุดครับเพราะว่ามีการตัดสินใจร่วมกันจนเป็นมติวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาในขณะที่รัฐมนตรีคมนาคมกลับไม่สนใจเกี่ยวกับประเด็นอายุรถยนต์เข้าไปพิจารณาแม้กระทั่งรัฐมนตรีพม.เองก็ไม่ได้ดูเรื่องจำนวนคนพิการเปราะบางให้มีความแม่นยำที่สำคัญเป็นการปรับเกณฑ์ใหม่ครั้งที่2แล้วจากเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมามีปัญหาเรื่องของเกณฑ์ภาษีที่ถูกเอาลูกเนี่ยเอาชื่อพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษีทำให้พ่อแม่ไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐขณะที่การพิจารณาครั้งใหม่ก็ยังมั่วกว่าเดิมอีกดังนั้นจึงเป็นปัญหาการทำงานของรัฐบาลจริงๆนายวีรยุทธ์ก็บอกอีกนะครับว่าตนเองเนี่ยขอเสียงแทนกลุ่มเกษตรกรที่มีปัญหาจริงๆเนื่องจากว่ามีเกณฑ์

0: การถือครองที่ดินเกิน10ไร่เนี่ยก็จะถูกตัดสิทธิ์แต่ว่าจากการตรวจสอบข้อมูลกับกระทรวงเกษตรเขาพบว่าค่าเฉลี่ยของเกษตรกรไทยคือถือครองที่ดิน17ไร่ก็คือเกือบ 60% ถือครองที่ดินเกิน10ไร่นะฮ
1: ะ
0: แต่ว่าจะนับว่าพ้นจากความยากจนได้ก็เพราะว่าในปี2567เนี่ยเกษตรกรที่ปลูกข้าวหอมมะลิมีผลตอบแทนสุทธิต่อไร่เมื่อหักต้นทุนแล้วก็เหลือแค่ 1,300 บาทต่อไร่เท่านั้นก็เท่ากับว่าคนที่ถือครองที่ดิน10ไร่เนี่ยปลูกข้าวหอมมะลิจะมีผลตอบแทนรายได้สุทธิปีละ 13,000 บาทเท่านั้นเอง
1: น้อยมากเลยอะ
0: แต่ตกเกณฑ์นะครับตกเกณฑ์การพิจารณาถือครองที่ดินโดยไม่ได้ดูเรื่องของราคาผลผลิตไม่มีกำไรด้วยซ้ำนะครับนายวีรยุทธ์บอกอีกนะครับว่าส่วนการใช้เกณฑ์หนี้สินเกิน 100,000 บาทมาตัดสิทธิ์แต่จากการสำรวจข้อมูลของกระทรวงเกษตรเนี่ยก็พบว่าเกษตรกรไทยต่อให้หักหนี้สินเพื่อการเกษตรแล้วนะครับก็ยังเป็นหนี้อยู่ถึง 120,000 บาทต่อคนเกินหลักเกณฑ์ 100,000 บาทกันแทบทั้งหมดด
1: ัง
0: นั้นก็ขอให้รัฐบาลอย่าใช้เกณฑ์เดียวกันแล้วก็ไปตัดสิทธิ์แต่ควรที่จะใช้หลายเกณฑ์บูรณาการเพื่อให้ข้อมูลร่วมกันของหลายหน่วยงานมาเป็นการถัวเฉลี่ยเพราะบางคนเนี่ยมีที่ดินแต่ว่าก็เป็นหนี้เยอะบางคนเป็นหนี้เยอะรายได้ไม่มีบางคนเป็นเกษตรกรรายได้ขึ้นอยู่กับราคาผลผลิตในแต่ละปีด้วยถ้าจะทบทวนครั้งที่3จริงๆเนี่ยน
1: ะ
0: ขอให้ทำให้มันรอบคอบและใช้เกณฑ์ถัวเฉลี่ยแบบที่เราเสนออย่าเอาแค่ข้อใดข้อหนึ่งแล้วก็มาตัดออกและขอให้คำนึงถึงความเป็นจริงด้วยชีวิตของเกษตรกรเนี่ยเรามีข้อมูลหนี้สินเรามีข้อมูลที่ดินที่อยากจะให้เอามาร่วมประเมินผลและนั่นนี่ก็เป็นเสียงกับคุณวีรยุทธ์นะครับก็มันเหมือนกับที่เราเคยสะท้อนไปว่าถึงจะมีที่ดินก็ไม่ได้แปลว่าจะรวยนะ
1: จะมีฐานะร่ำรวยเพราะว่าผลประกอบในที่ดินนั้นพื้นที่การเกษตรเนี่ยก็บางครั้งก็ต้องอิงฟ้าอิงฝนอิงราคาของต้นทุนการผลิตด้วยนะคะ
0: เผลอๆที่ดินตรงนั้นปลูกข้าวไม่ได้ก็มี
1: ถูก
0: นะครับ
1: ค่ะสำหรับฝากฝั่งของรัฐบาลนะคะก็มีการพูดถึงเรื่องของกรณีการอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเช่นเดียวกันค่ะนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้มีความได้เปิดเผยความคืบหน้ากรณีการอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะว่านายกรัฐมนตรีก็มีข้อสั่งการให้ทบทวนการขยายเวลาการยื่นอุทธรณ์จากเดิมจะสิ้นสุดในวันที่31กรกฎาคมนะคะให้ขยายไปจนถึงวันที่20กันยายนและให้ทบทวนหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ว่าตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเนี่ยผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อเนี่ยจะต้องมีการปรับให้ไปได้รับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ค่ะโดยจะขอให้ขยายเวลาออกไปก่อนนะคะข้อสั่งการนี้นะคะกระทรวงมหาดไทยโดยคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเนี่ยจะต้องนำไปพิจารณาและดำเนินการเข้าสู่การประชุมที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะก็จะมีการประชุมในวันที่27กรกฎาคมนี้ค่ะนายสิริพงษ์ก็บอกว่าแนวทางที่กระทรวงการคลังจะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาก็คือให้ผู้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมไม่ว่าจะได้รับสิทธิ์หรือไม่ได้รับสิทธิ์เนี่ยนะคะจากเดิมที่จะสิ้นสุดในวันที่31กรกฎาคมนี้นะคะจะเสนอให้ขยายไปสิ้นสุดวันที่30กันยายนค่ะหรือว่าขยายออกไปอีก2เดือนจากนั้นก็จะไปได้รับสิทธิ์ใหม่เนี่ยในเดือนตุลาคมนะคะส่วนผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่วนผู้ที่เป็นรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่เนี่ยจากการตรวจสอบเนี่ยพบว่าร้อยละ70นะคะยังแบบเหมือนว่าเขาก็ได้รับสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสอยู่แล้วก็เสนอให้มีการขยายสิทธิ์ไปจนถึงเดือนกันยายนเช่นเดียวกันขณะที่รายใหม่แบบใหม่จริงๆแล้วก็ไม่ได้รับสิทธิ์โครงการสวัสดิการขออภัยค่ะไม่ได้รับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส6040เนี่ยไม่มีสิทธิ์อะไรเลยเนี่ยนะคะก็ขอเสนอให้กระทรวงการคลังพิจารณาในการกำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมสำหรับกระทรวงมหาดไทยก็มีข้อสั่งการให้มีการเดินหน้าในการจัดทำระบบ One Stop Service เพื่อให้ประชาชนเนี่ยสามารถอุทธรณ์ในพื้นที่อำเภอได้เพียงจุดเดียวส่วนผู้สูงอายุแล้วก็คนพิการก็ให้มีโครงการในการจัดโครงการอำเภอเคลื่อนที่ลงพื้นที่ไปรับคำอุทธรณ์ถึงหน้าบ้านนะคะสำหรับกระทรวงคมนาคมก็จะเดินหน้าในการปรับหลักเกณฑ์ทั้ง5ข้อที่เสนอไว้ก่อนหน้านี้โดยย้ำว่าทุกเรื่องเนี่ยนะคะจะต้องผ่านการพิจารณาของที่ประชุมครม.ในสัปดาห์หน้าอันนี้ก็ต้องรอจับตาในวันที่27กรกฎาคมนี้ค่ะด้านนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมินะคะผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการคลังและก็เป็นโฆษกกระทรวงการคลังก็บอกว่ากรณีการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในช่วงที่ขยายเวลาการยื่นอุทธรณ์เนี่ยกระทรวงการคลังจะเร่งพิจารณาเรื่องนี้และเมื่อได้ข้อสรุปชัดเจน

0: ก็จะมีการประกาศให้ทราบอีกครั้งเมื่อถามว่าผู้ยื่นอุทธรณ์เนี่ยจะสามารถใช้สิทธิ์ระหว่างการรอพิจารณาได้หรือไม่นายวินิจก็เพียงตอบแค่ว่ากระทรวงการคลังจะดูแลทุกอย่างให้เหมาะสมที่สุดนะคะก็วันที่27กรกฎาคมนี้แหละต้องจับตาว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะคะจะขยายเวลาการอุทธรณ์ไปถึงวันที่20กันยายนหรือไม่แล้วคนที่ถือบัตรรายเดิมเนี่ยจะใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อเนื่องไปอีก2เดือนตามที่นายสิริพงษ์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเสนอไว้ได้หรือเปล่านะคะ
1: ครับมาดูอีกหนึ่งประเด็นนะครับเรื่องของผบ.ตร.คนใหม่นะครับที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือว่ากตร.ซึ่งมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานก็มีมติเห็นชอบตามที่ประธานกตร.เสนอชื่อพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่16แทนพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรซึ่งจะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้ครับซึ่งหลังจากนี้นายกรัฐมนตรีจะนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งโดยจะมีผลตั้งแต่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปพลตำรวจเอกสำราญนวลมาครับเกิดเมื่อวันที่14มิถุนายนปี2516เป็นชาวจังหวัดเพชรบุรีครับจบการศึกษาจากโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีก่อนที่จะเข้ารับการศึกษาโรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่34และโรงเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่50ครับแล้วก็สำเร็จการศึกษาปริญญาโทปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงรวมทั้งสำเร็จการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยเส้นทางการรับราชการก็คือเริ่มตั้งแต่ปี40ครับดำรงตำแหน่งสารวัตรสอบสวนสน.พระโขนงก่อนที่จะทำหน้าที่ในงานทะเบียนพลเคยเป็นนายร้อยนะครับเคยเป็นนายตำรวจติดตามอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกสรรสรุตานนท์ต่อมาก็มารับตำแหน่งรองสารวัตรสืบสวนสน.ทองหล่อสารวัตรสายงานตรวจกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษสารวัตรป้องกันและปราบปรามสน.บางนารองผู้กำกับการสืบสวนกองบังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลแล้วก็ไปเป็นผู้กำกับการสน.ดอนเมืองผู้กำกับการสายตรวจกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษต่อมาครับในปี59ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษและในปี61ขึ้นเป็นผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษหรือว่าผู้บังคับการ191
0: ค่ะ
1: จากนั้นปี63ก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและวันที่1ตุลาคม64ขึ้นเป็นผู้บัญชาการตำรวจนครบาลกระทั่งปี65ครับพลตำรวจเอกสำราญได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก่อนที่จะเลื่อนขึ้นเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคมปีที่แล้วรับผิดชอบงานด้านความมั่นคงและกิจการพิเศษนะครับคือหากการแต่งตั้งเป็นไปตามขั้นตอนจนมีผลเนี่ยก็คือวันที่1ตุลาคม69นี้และดำรงตำแหน่งต่อเนื่องนู่นเลยครับยาวเลยปี2576
0: โหยาวมากค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ก็จะเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่จะดำรงตำแหน่ง7ปีนะฮะสำหรับพลตำรวจเอกสำราญนวลมานะครับ
0: ค่ะค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะภายหลังที่ประชุมกตร.เนี่ยมีมติแต่งตั้งพลเอกสำราญนวลมาเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่16เนี่ยนะคะพลตำรวจโทธายุทธจันทาวรค่ะผู้บัญชาการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจก็มีการชี้แจงกรณีที่มีข้อสงสัยเรื่องของการพิจารณาแต่งตั้งตามลำดับอาวุโสว่าการดำเนินการเนี่ยเป็นไปตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติพ.ศ. 2565ทุกประการค่ะกฎหมายเปิดโอกาสให้นายกรัฐมนตรีใช้ดุลพินิจในการเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมนะคะพิจารณาทั้งความอาวุโสควบคู่กับความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านการสืบสวนสอบสวนการป้องปรามค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีและคณะกรรมการกตร.ก็ได้พิจารณาอย่างรอบคอบและเป็นไปตามขั้นตอนตามกฎหมายนะคะส่วนข้อกังวลเกี่ยวกับการฟ้องร้องผลกระทบต่อความสัมพันธ์ภายในองค์กรตำรวจเนี่ยพลตำรวจโทธายุทธนะคะก็บอกว่าที่ประชุมได้หารือและก็สร้างความรักความสามัคคีข้าราชการอย่างชัดเจนในที่ประชุมเรียบร้อยแล้วเนื่องจากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเนี่ยมีตำรวจชั้นผู้ใหญ่เนี่ย4นายย่อมมีผู้ที่ได้รับคัดเลือกเนี่ยเพียง1คนขณะที่อีก3คนก็จะไม่ได้รับการคัดเลือกนะคะซึ่งในที่ประชุมมติก็ท่วมท้นนะคะ12-0นี่ก็แสดงถึงการยอมรับพลตำรวจเอกสำราญนวลมาค่ะทั้งนี้นะคะนายกรัฐมนตรีและคณะกรรมการกตร.ก็เชื่อว่าข้าราชการตำรวจทุกนายค่ะจะยังคงให้ความร่วมมือและการทำงานอย่างสามัคคีเพื่อประโยชน์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและประชาชนในการดูแลประชาชนต่อไปอันนี้ก็คิดว่าเป็นการชี้แจงว่าในสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยจะไม่มีแรงกระเพื่อมอะไรนะคะ

0: ราะว่าท่านสำราญเนี่ยก็ดูตามลำดับอาวุโสเนาะกันลำดับที่3
1: ใช่ค่ะ
0: จากโผทั้ง4ท่านนะครับ
1: ค่ะ
0: มาดูอีกหนึ่งประเด็นครับเรื่องของความคืบหน้าในการตรวจสอบคดีทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็เปิดเผยความคืบหน้าคดีทุจริตสอบท้องถิ่นว่าเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ตามหมายจับครบทั้ง3รายแล้วครับและอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อดำเนินการกับเจ้าหน้าที่พนักงานของรัฐที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องคาดว่าจะใช้เวลาอีกประมาณ 2-3 วันก่อนที่จะส่งข้อมูลให้กับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางระบุนะครับว่าคดีหลักอยู่ในอำนาจของปปช.ส่วนคดีที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางรับผิดชอบครับเป็นกรณีที่กระทรวงมหาดไทยและกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าแจ้งความหลังพบว่าเอกสารข้อสอบรั่วไหลโดยการสืบสวนพบเส้นทางรับส่งเอกสารและผู้สั่งการแก้ไขข้อสอบจนนำไปสู่การออกหมายจับและจับกุมผู้ต้องหาได้ครบทั้ง3รายจากการสอบสวนครับก็พบข้อมูลว่าอาจจะมีเจ้าพนักงานของรัฐเกี่ยวข้องกับการทำเอกสารข้อสอบรั่วไหลขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมก่อนประสานส่งข้อมูลให้ปปช.ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ส่วนบุคคล11รายนะครับที่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ก็บอกว่าปปช.ได้กันไว้เป็นพยานในการไต่สวนโดยตำรวจประสานการทำงานกับปปช.อย่างต่อเนื่องขณะที่ผู้ต้องหา3รายเป็นกลุ่มผู้ร่วมวางแผนและแก้ไขข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับกระแสข่าวที่ระบุว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงเกี่ยวข้องผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกล่าวว่ายังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้นะครับเนื่องจากว่าอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและต้องรายงานให้ปปช.พิจารณาตามขั้นตอนส่วนกรณีของจ่าพิชิตครับพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ก็ยืนยันนะครับว่าเป็นการดำเนินคดีในความผิดส่วนตัวและไม่ได้เกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นและยังพูดเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าถ้าหากได้พยานหลักฐานครบถ้วนจะดำเนินการเพิ่มเติมทันทีและข้อมูลทั้งหมดก็จะถูกรายงานต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาแนวทางในการป้องกันการทุจริตในการเข้าสอบราชการในอนาคตครับ
1: ค่ะสำหรับเมื่อวานนี้ค่ะคุณภูเบศคุณผู้ฟังคะตำรวจเนี่ยบุกจับอดีตนายกของควรการหลงนะคะคดีช่อโกงแล้วก็หลังจากนี้หมายจับแล้วก็อันนี้ต้องจับตาเลยค่ะว่าจะขยายผลโยงสอบทุจริตสองถิ่นด้วยหรือเปล่านะคะพันตำรวจเอกสมพงษ์สุวรรณวงศ์ค่ะรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสตูลก็นำกำลังชุดสืบสวนสอบสวนเนี่ยเข้าจับกุมนายณัฐภาพงษ์ค่ะสุวรรณชนะอายุ61ปีตามหมายจับของศาลจังหวัดสตูลจำนวน3หมายในข้อหาช่อโกงพร้อมกับยึดของกลางเป็นเงินสด 1,235,000 บาทและเอกสารจำนวน2แผ่นนะคะโดยเจ้าหน้าที่เนี่ยจับกุมได้ที่หอพักไม่ทราบชื่อที่ตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาจับกุมได้เมื่อวานนี้เวลาประมาณ 15:00 นนะคะหลังจากจับกุมแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวผู้ต้องหาไปบันทึกการจับกุมที่สภ.โพกลางค่ะแล้วก็จะมีการนำตัวกลับมาสืบสวนสอบสวนที่สถานีตำรวจภูธรควนกาหลงในวันนี้นะคะอย่างไรก็ตามสำหรับคดีนี้ยังต้องจับตาต่อเนื่องด้วยค่ะว่าคดีนี้เนี่ยผู้ต้องหาเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับคดีการทุจริตสอบท้องถิ่นหรือว่าเครือข่ายในพื้นที่ภาคใต้หรือเปล่าค่ะซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ขยายผลเพิ่มเติมนะคะขอต่อเนื่องกันอีกหนึ่งข่าวนะคะคุณภูเบศก็รู้หรือเปล่าว่า2วันที่ผ่านมาเนี่ยน้ำมันขึ้นไปกี่บาทละ
0: โอ้เกิน2ไหม
1: ไม่เกินแต่ก็ใกล้2ค่ะก็เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานะคะก็มีมติของคณะกรรมการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีมติปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด90สตางค์ต่อลิตรนะคะมีผลตั้งแต่ช่วง 5:00 นที่ผ่านมาแล้วค่ะก็ที่ประชุมกบน.มีมติปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด90สตางค์มีผลตั้งแต่ 5:00 ของวันนี้นะคะแล้วก็ถามว่าเมื่อวานนี้เนี่ยกลุ่มของน้ำมันเนี่ยก็มีการปรับขึ้นเช่นเดียวกันเมื่อวันซืนพูดผิดค่ะก็มีปรับขึ้น85สตางค์ต่อลิตรรวม2วันนะคะก็มีการปรับขึ้นไปที่1บาท75สตางค์ต่อลิตรแล้วค่ะ
0: เกือบจะ2วันนี้จะขึ้นอีกหรือเปล่า
1: ต้องรอลุ้นนะ
0: เพราะว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางก็ฮึ่มๆกันอยู่นะคร
1: ับ ใช่ค่ะ
0: ก็ต้องรอติดตามดูนะครับว่าเย็นนี้แวะปั๊มไหม
1: ตัดสินใจกันนะเพราะว่ามติมักจะออกค่ำๆเสมอ
0: ใช่ถ้าน้ำมันจะหมดก็ต้องแวะแล้วแหละนะครับ
1: ค่ะ
0: ไปที่อีกหนึ่งประเด็นครับคุณผู้ฟังกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดปฏิบัติการทลายอาณาจักรทุนจีนนอมินีครับโอ้ดูจากภาพข่าวในบ้านหรูแบบว่า

0: โอ้น่าอยู่มากนะครับไปตรวจยึดบ้านพักหรู33หลังในถนนพัฒนาการและก็แถวถนนกรุงเทพกรีฑามูลค่ารวม1,275ล้านบาทครับมีการขยายผลดำเนินคดีกับผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดเนี่ย21คนการแถลงข่าวก็มีพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสายครับผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและพลตำรวจตรีทัศภูมิจารุปรัตนะครับผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจร่วมกันแถลงผลปฏิบัติการก็บอกนะครับว่าคดีเนี่ยเริ่มจากข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและก็เบาะแสจากประชาชนในพื้นที่ก่อนจะสืบสวนพบการจัดตั้งบริษัทอัมพรางเนี่ย33บริษัทใช้คนไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติมีนายฮาวเติ้งสัญชาติจีนเป็นผู้สั่งการและก็ใช้บริษัทนี้เนี่ยเข้าซื้อบ้านพักหรู33หลังจากการตรวจค้นครับเจ้าหน้าที่ก็ตรวจยึดโฉนดที่ดินสัญญาซื้อขายและเอกสารสิทธิ์หนังสือเดินทางหลายสัญชาติอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์วัตถุคล้ายธนบัตรไทยและต่างประเทศเอกสารบริษัทและงบการเงินรวมถึงตราประทับของบริษัทเอาไว้เป็นหลักฐานผลการสืบสวนเนี่ยพบว่าขบวนการนี้เขาใช้คนไทยเป็นนอมินีในการจัดตั้งบริษัทเพื่อซื้อหรือว่าจองบ้านด้วยเงินทุนของนายฮาวเติ้ง2หลังเปลี่ยนเป็นโครงสร้างบริษัทให้กับชาวจีนเข้าถือหุ้นหรือว่าเป็นกรรมการเมื่อมีผู้ซื้อ3หลังนะครับแล้วก็ใช้ชื่อบริษัทนอมินีซื้อบ้านเนี่ยแล้วก็เอามาปล่อยเช่าหรือว่าขายผ่านบริษัทเอเจนต์เป็นเอเจนซี่ของชาวจีน28หลังเจ้าหน้าที่ก็ยังพบเอกสารการโอนลอยหุ้นของบริษัทจำนวน30ชุดซึ่งมีการลงลายมือชื่อเอาไว้ล่วงหน้าเพื่อใช้เปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นตามคำสั่งการของผู้สั่งการเบื้องต้นพฤติการเนี่ยก็เข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบธุรกิจคนต่างด้าวพ.ศ. 2542ครับแล้วก็ประมวลกฎหมายที่ดินตำรวจจะสรุปสำนวนส่งกรมที่ดินดำเนินการตามกฎหมายพร้อมทั้งขยายผลนะครับดำเนินการกับผู้ร่วมขบวนการ21คนซึ่งเป็นคนไทย4คนและเป็นคนจีนอีก17คนครับ
1: ค่ะก็เดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยข่าวกันต่อค่ะ
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
0: กลับเข้ามาช่วงที่2ของข่าวหน้าหนึ่งนะครับคุณฟังยังอยู่กับเรา2คนนะครับทักทายคุณฟังที่ส่งข้อความเข้ามานะครับหลายๆท่านก็ทักทายเราเข้ามานะครับสวัสดีกันเข้ามามีคอมเมนต์นะครับเรื่องของการรายงานข่าวด้วยนะครับทั้งติทั้งชมก็ขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับคุณชยุทธนะครับสุราษฎร์ธานี24องค์25องศานะ
1: ค่ะ
0: เป็นเลขไทยมานะ นะฮะแล้วก็คุณปู่พาสวัสดียามเช้านะครับคุณศาสิมามาหลายช่องทางเลยนะมาทั้ง TikTok แล้วก็ทาง Facebook นะขยันมากเลยคุณมานิดนะครับพัทลุง25องศาออกตัดยางครับเช้านี้นะฝนตกไหมนะฮะแล้วก็แพร่25องศาเมื่อคืนนี้ฝนตกหลายที่นะโดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพ
1: ลมน่ากลัวมาก
0: แล้วมันมาจริงๆตามที่คุณเอกนงบอกนะครับคุณชุมชนบอกว่าเมื่อวานเย็นเนี่ยโอ้โหฝนตกลมแรงมากนะครับแถวลาดพร้าวนะครับคุณชรุน้อยนะครับบอกว่าวังทองหลางตอนเย็นเนี่ยก็ฝนโปรยนะครับเมื่อหัวค่ำเอ๊ะมันอยู่ที่เดียวกันไหมลาดพร้าวเดียวกันหรือเปล่าแต่ว่าผมว่าหนักนะเมื่อวาน
1: ลาดพร้าวคนละมุมแต่ว่าที่เห็นภาพข่าวในสื่อโซเชียลมีเดียคุณภูเบศคุณผู้ฟังคะที่บิ๊กซีลาดพร้าวตลาด
0: บิ๊กซีลาดพร้าว
1: ใช่ตลาดนัดนี่คือแบบว่าแม่ค้าเพราะแบบแม่ค้าพ่อค้า
0: เปิดเหรอ
1: ไม่คือเสียหายหลังคาคว่ำไปเลยอะ
0: คว่ำอ๋อมันเป็นแบบว่า
1: ผ้าใบ
0: เป็นเต็นท์ผ้าใบที่มันแบบว่าติดตั้งชั่วคราวเนี่ยฟิวเลยเหรอ
1: ปลิวเลยแล้วก็แบบเสียหายเยอะมากคือแทบจะบอก

0: ว่าขายต่อไม่ได้แล้วล่ะค่ะหลังฝนหยุดเนี่ย
1: ครับผมแล้วก็อีกหลายๆท่านนะครับที่ส่งข้อความเข้ามาทักทายกันนะครับโอเคนะทางไลน์เป็นยังไงบ้าง
0: ทางไลน์ก็มีคุณสุภชัยนะคะคุณพิบุญชัยค่ะแล้วก็พี่ติ๋วนะคะแล้วก็มีคุณสงครามหัวใจเดิมคุณพงศักดิ์ตะโฮทองอันนี้ก็ทักทายกันเข้ามาต่อเนื่องทุกวันนะคะขอบคุณค่ะที่ติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะคะ
1: ครับแล้วก็มีข่าวนะครับเรื่องของการเปิดรับสมัคร CEO of ASEAN รุ่นที่3คุณผู้ฟังครับอยากจะให้มาเรียนด้วยกันเจาะลึกข้อมูลใน11ประเทศอาเซียนตลาดส่งออกสำคัญของสินค้าไทยนะครับมีการอัปเดตข้อมูลล่าสุดในทุกๆด้านเลยสังคมเศรษฐกิจการเมืองภาคธุรกิจกับกูรูประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยพร้อมทั้งวิเคราะห์แนวโน้ม2ตลาดมหาอำนาจสหรัฐและก็จีนเช่นอาจารย์อัจฉริย
0: ะ
1: พิสารวณิชอาจารย์สุริศพลเงินอาจารย์ปิติสีแสงนามคุณกิตอึ้งวิทูลสถิตนะครับอาจารย์อานตั้งนิรันนะครับคุณกิจรัตน์ก้อนเทียนนะครับคุณวิสิทธิ์ลิ้มรือชาและก็นักธุรกิจตัวจริงนะครับที่จะมาเปิดช่องทางและก็เคล็ดลับการเปิดตลาดในอาเซียนเราจะอบรมกันยายนถึงธันวาคมนี้นะครับคุณฟังสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับรับจำนวนจำกัดเพียงท่านละ65,000 บาทเท่านั้นเองนะครับโทรได้เลยที่0944803076 0944803034และ0943966649นะครับก็ถ้าจดไม่ทันไปดูหน้าเพจ Facebook ปักหมุดให้เรียบร้อยแล้วนะครับ
0: ค่ะซึ่งในหลักสูตรการอบรมเนี่ยนะคะก็จะมีรุ่นพี่รุ่น1และรุ่น2นะคะมาพูดคุยแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์เพิ่มเติมกันด้วยซึ่งเป็นโอกาสที่ดีนะคะในการสร้างคอนเนคชั่นทางธุรกิจหรือว่าคอนเนคชั่นในการรู้จักกันเผื่อวันหน้าวันไหนเนี่ยเราก็จะอาจจะได้ขยายธุรกิจร่วมกันต่อไปนะคะสำหรับตอนนี้ค่ะขอแนะนำคาชิว่าหม้อหุงข้าวแรงดันขนาด 1.8 ลิตรรุ่น RC1822นะคะถ้าคุณผู้ฟังกำลังหาเครื่องครัวที่ชิ้นเดียวทำได้หลายอย่างเนี่ยขอแนะนำเลยค่ะคาชิว่ารุ่น RC1822เพราะว่าสามารถทำได้ทั้งเมนูต้มตุ๋นนึ่งแล้วก็ทำซุปทำสตูในหม้อเดียวก็ได้เลยนะคะความใหญ่สะใจถึง5ลิตรค่ะทำกินได้ทั้งครอบครัวประหยัดไฟด้วยประหยัดเวลาในการปรุงด้วยวัตถุที่นำมาทำวัสดุที่ทำมาหม้อเนี้ยทนทานนะคะไม่เป็นสนิมง่ายปลอดภัยหายห่วงค่ะเพราะว่ามีรับประกันถึง1ปีเต็มคุ้มค่ากว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะจากปกติราคา 2,990 บาทลดแรงเลยค่ะเหลือ 1,390 บาทเท่านั้นค่ะจ่ายแค่หลักพันต้นๆได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้ใครสนใจนะคะโทรศัพท์ไปสอบถามกันได้ที่หมายเลข02-114-3990 02-114-3990 สินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก M-COT ค่ะ
1: ครับไปดูเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสมีเหตุไม่สงบอีกแล้ว
0: ใช่ค่ะก็คือเมื่อวานซืนเนี่ยมีเหตุคาร์บอมที่สภ.ตันหยงนะคะก็มีตำรวจได้รับบาดเจ็บแต่ว่าเมื่อวานนี้นะคะเกิดเหตุคนร้ายยิงแล้วก็ปาระเบิดใส่จุดตรวจที่จังหวัดนราธิวาสส่งผลให้ทหารพรานเนี่ยเสียชีวิต5นายแล้วก็มีประชาชนบาดเจ็บนะคะ5คนเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงแล้วก็คว้างระเบิดไป๊บอมโจมตีจุดตรวจที่เทศบาลบูเกสามีค่ะในเขตเทศบาลตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเหตุเกิดเมื่อช่วงเย็นค่ะของเมื่อวานนี้เวลาประมาณ 18:45 นะคะส่งผลให้เจ้าหน้าที่ทหารพรานเสียชีวิต5นายมีประชาชนได้รับบาดเจ็บ5คนค่ะมีข้อมูลเบื้องต้นของเมื่อวานนี้ว่ามีผู้ก่อเหตุเนี่ยประมาณ6คนแต่งกายชุดดำใช้รถกระบะนิสสันแบบ4ประตูสีดำนะคะเป็นยานพาหนะเข้ามาก่อเหตุโดยใช้อาวุธปืนยิงจากนั้นก็คว้างเป็นระเบิดไป๊บอมใส่จุดตรวจของเจ้าหน้าที่เป็นพื้นที่ที่รับผิดชอบของกองร้อยทหารพรานที่4509ค่ะหลังจากเกิดเหตุคนร้ายก็หลบหนีไปโดยใช้เส้นทางหมายเลข4055นะคะมุ่งไปทางตำบลตันหยงมัดไปยังตำบลดุซุงยอแล้วเจ้าหน้าที่ก็ทำการปิดกั้นพื้นที่แล้วก็มีการตรวจสอบจุดเกิดเหตุรวบรวมพยานหลักฐานนะคะแล้วก็มีการเร่งติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีค่ะขณะเดียวกันหน่วยงานด้านความมั่นคงก็มีการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่กำชับทุกหน่วยงานค่ะให้เพิ่มความเข้มข้นในการเฝ้าระวังส่วนรายละเอียดของเหตุการณ์เนี่ยก็จะมีการตรวจสอบแล้วก็ดำเนิน หาตัวคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไปนะคะทั้งนี้ค่ะกองอำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าก็ได้แสดงความอาลัยและก็สะดุดีกำลังพลทั้ง5นายที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้นะคะก็มีจ่าสิบเอก

0: ธีรยุทธ์โสมเกิดอาสาสมัครทหารพรานวิมลดาบทองอาสาสมัครทหารพรานณัฐสิทธิ์แก้วเสนาอาสาธมะอาสาสมัครทหารพรานสอลาคูดิงปีนะคะแล้วก็อาสาสมัครทหารพรานซากิริยาเจเนาะค่ะซึ่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าก็จะดูแลเรื่องของสิทธิประโยชน์ให้กับครอบครัวผู้สูญเสียทั้ง5นายนะคะให้ได้รับสิทธิประโยชน์ที่สูงที่สุดแล้วก็ยืนยันว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงเนี่ยก็จะเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ดำเนินการสืบสวนสอบสวนหาตัวคนร้ายมารับโทษทางคดีอย่างเร็วที่สุดค่ะ
1: ครับผมด้านกองทัพภาคที่4ก็มีการออกแถลงการแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียกำลังพลหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45จำนวน5นายนะครับจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนและระเบิดไป๊บอมโจมตีจุดตรวจเทศบาลบูเกซามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสนะครับโดยกองทัพภาคที่4ระบุว่าจะดูแลสิทธิสวัสดิการของครอบครัวผู้เสียชีวิตตามระเบียบพร้อมกับส่งกำลังใจไปยังประชาชนผู้ได้รับบาดเจ็บทั้ง5รายและก็ขอให้ทุกคนเนี่ยฟื้นตัวโดยเร็วนอกจากนี้กองทัพภาคที่4ยังระบุนะครับว่าได้บูรณาการกำลังติดตามผู้ก่อเหตุเพื่อนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็วเหตุการณ์นี้ก็ตามที่รายงานไปนะครับเกิดเหตุเมื่อวานนี้หลังจากคนร้ายใช้อาวุธปืนแล้วก็ระเบิดไป๊บอมโจมตีจุดตรวจเทศบาลบูเกซามีส่งผลให้มีกำลังพลทหารพรานเสียชีวิต5นายมีประชาชนได้รับบาดเจ็บอีก5รายครับ
0: ค่ะเมื่อช่วงคืนที่ผ่านมาประมาณ 22:07 นะคะรถไฟฟ้า Airport Rail Link กลับมาให้บริการได้ตามปกติแล้วค่ะหลังจากที่เจ้าหน้าที่เนี่ยแก้ไขจุดขัดข้องบริเวณจุดกลับรถภายในศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตันเนี่ยได้เสร็จนะคะแล้วก็สามารถเดินรถได้ตามปกติค่ะการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.และบริษัทเอเชียเอราวัณจำกัดก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ได้มีการตรวจสอบแก้ไขประแจสับรางรวมทั้งเคลื่อนย้ายรถที่กีดขวางเส้นทางเข้าออกจากระบบได้สำเร็จนะคะก่อนที่จะกลับมาให้บริการตามปกติเรื่องนี้นาย เรื่องนี้นะคะผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยนายอนันต์โพนิ่มแดงค่ะการรถไฟก็บอกว่าได้รับข้อสั่งการจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะให้เร่งแก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุดตลอดทั้งวันของเมื่อวานนี้ก็คือเสียตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงช่วงเย็นประชาชนก็รอรถกันชั่วโมงละ1ขบวนก็เต็มแบบเต็มสถานีกันเลยนะคะก็จนกระทั่งเนี่ยแหละค่ะจน 4:07 เนี่ยได้กลับมาใช้บริการตามปกติแล้วนะคะซึ่งรถไฟฟ้าAirport Rail Link เนี่ยปกติเนี่ยก็จะให้บริการทุกวันตั้งแต่ 5:30 ไปจนถึง 24:00 นะคะปัจจุบันก็มีขบวนรถเนี่ยให้บริการอยู่6ขบวนก็ประชาชนก็มีถ้าชั่วโมงเร่งด่วนก็มีการเสริมอีก2ขบวนวันเช้าวันนี้น่าจะไปทำงานกันสะดวกมากยิ่งขึ้นกว่าเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ก็คือเต็มสถานีแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องจากตัวของ Airport Rail Link นะคะแต่ว่าประชาชนก็ยังรอที่จะใช้บริการมาถึงเนี่ยก็คือแทบจะเต็มขบวนเลยแหละคุณเบศค่ะ
1: ครับผมมาต่อกันที่ประเด็นเรื่องของการหัวสวนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เปิดเผยว่าได้มอบหมายฝ่ายกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยครับดำเนินคดีหมิ่นประมาทกับนายยิ่งชีพอัชฌานนท์ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอว์ครับกรณีกล่าวถึงบุคคลในพรรคภูมิใจไทยรวม9คนว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีหัวสวนายอนุทินบอกว่าการกล่าวหาบุคคลเนี่ยคือมันต้องมีพยานหลักฐานชัดเจนขณะที่คดีดังกล่าวยังอยู่ในกระบวนการยุติธรรมและยังไม่มีการส่งฟ้องการเอ่ยชื่อบุคคลอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายพร้อมกับย้ำนะครับว่าทุกคนมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นแต่ว่าก็ต้องรับผิดชอบต่อคำพูดของตัวเองเมื่อถูกถามถึงแรงจูงใจทางการเมืองนายอนุทินก็บอกว่าไม่ทราบถึงวัตถุประสงค์ของผู้กล่าวหาแต่ก็เห็นว่าอาจจะไม่ต้องการให้พรรคภูมิใจไทยประสบความสำเร็จพร้อมระบุนะครับว่าไม่ต้องการไม่ได้ให้ความสำคัญกับการคาดการเรื่องการเมืองเบื้องหลังแต่เห็นว่าทุกคนเนี่ยต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันนายอนุทินบอกด้วยนะครับว่าได้มอบหมายให้นายสุภชัยใจสมุทรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคภูมิใจไทยในฐานะฝ่ายกฎหมายของพรรคเป็นผู้ดำเนินการฟ้องร้องตามกฎหมายและบอกว่าคดีนี้ไม่มียอมความนะครับและจะดำเนินการเป็นไปตามดุลพินิจของฝ่ายกฎหมายรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องรายอื่นถ้าหากพบว่ามีพรรคหรือว่าสมาชิกพรรคได้รับความเสียหายส่วนความคืบหน้าในคดีเนี่ยนะครับคุณอนุทินบอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าวและไม่ทราบความคืบหน้าในรายละเอียดและก็ยืนยันว่าไม่ได้กังวลเนื่องจากไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำที่ถูกกล่าวหาทางด้านของนายสุภชัยใจสมุทรก็ออกมาแถลงครับว่าพรรคภูมิใจไทยจะใช้สิทธิ์ตามกฎหมายกับผู้ที่ทำให้พรรค

0: ก็สมาชิกพรรคเนี่ยได้รับความเสียหายการตรวจสอบคดีหัวสวยังอยู่ในขั้นตอนของกกต.นะครับซึ่งหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานที่มีอำนาจในการดำเนินการตามกฎหมายครับ
1: ค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะกกต.ก็บอกว่าจะมีการตั้ง7ข้อหาในคดีหัวสวคาดว่าคดีเนี่ยจะจบในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ค่ะนายสิทธิชัยอินทรวิเศษกรรมการกกต.นะคะก็ยืนยันว่าการพิจารณาคดีหัวสวเนี่ยมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องและคาดว่าจะได้ข้อสรุปในเดือนสิงหาคมนี้ตามกรอบเวลาที่ประธานกกต.ได้กำหนดไว้ค่ะพร้อมย้ำว่าการพิจารณาจะยึดพยานหลักฐานที่อยู่ในสำนวนเป็นสำคัญนะคะนายสิทธิโชตินะคะก็บอกว่าการอำนวยความสะดวกขออภัยค่ะสำนวนคดีเนี่ยของอนุกรรมการชุดที่26นะคะสำนวนเนี่ยสำนวนหลักประกอบด้วยพยานหลักฐานทั้งหมดเนี่ยมีอยู่แล้วในสำนวนหากว่ามีบุคคลอื่นมาเปิดเผยข้อมูลหรือว่าพยานหลักฐานใหม่ในขณะนี้นะคะแต่ว่าข้อมูลนั้นเนี่ยไม่ได้อยู่ในสำนวนก็จะไม่ได้รับพิจารณาหรือว่าไม่เคยถือว่าไม่เคยถูกนำข้อมูลเข้าสู่กระบวนการไต่สวนกกต.เนี่ยไม่สามารถนำมาประกอบการพิจารณาใหม่ได้เนื่องจากว่าที่ผ่านมาการพิสูจน์ข้อเท็จจริงเนี่ยยังไม่ได้ถูกพิสูจน์และผู้ที่ถูกกล่าวหายังไม่มีโอกาสได้ชี้แจงหรือว่าโต้แย้งนะคะส่วนกรณีที่นายยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้อำนวยการไอลอว์เนี่ยนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคดีออกมาเผยแพร่นั้นเนี่ยนะคะนายสิทธิโชติก็บอกว่ายังไม่ทราบว่าข้อมูลดังกล่าวเนี่ยได้มาจากที่ไหนแต่หากเป็นข้อมูลในสำนวนคดีจริงเนี่ยหากมีการเผยแพร่ก็อาจจะส่งผลต่อรูปคดีเพราะว่าอาจจะทำให้ผู้ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยเตรียมแนวทางในการต่อสู้คดีและมีผลกระทบต่อพยานหลักฐานได้ค่ะแม้จะเป็นเรื่องที่ดีในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนก็ตามนะคะสำหรับข้อกังวลที่สังคมเนี่ยตั้งคำถามถึงความอิสระของกกต.ในการทำงานเนื่องจากว่ากกต.เนี่ยกรรมการกกต.บางส่วนนะได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาหรือว่าสว.ชุดปัจจุบันเนี่ยในการแต่งตั้งเข้ามานายสิทธิโชตินะคะก็บอกว่ากรรมการกกต.ทุกคนเนี่ยใช้ดุลพินิจบนพื้นฐานของพยานหลักฐานและก็ข้อกฎหมายรวมทั้งขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ค่ะนายทั้งนี้นะคะกกต.ก็ได้มีการพิจารณาข้อกล่าวหาไปแล้วหลายประเด็นจากทั้งหมด7ข้อกล่าวหาเหลือเพียงเป็นบางประเด็นเท่านั้นนะคะที่ยังต้องทบทวนเกี่ยวกับข้อกล่าวหาที่มีการพาดพิงนักการเมืองคาดว่าจะเข้าสู่การพิจารณาในช่วงกลางเดือนสิงหาคมนี้นะคะพร้อมย้ำค่ะว่ากกต.เนี่ยไม่ได้โอนสำนวนมาจากกรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะแต่ใช้อำนาจของกกต.เนี่ยในการเรียกเอกสารและพยานหลักฐานมาจาก DSI หรือว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษมาประกอบการไต่สวนเพื่อเร่งรัดการพิจารณาให้แล้วเสร็จเร็วขึ้นแล้วก็ไม่เกิดความล่าช้าพร้อมระบุว่าหากสั่งสอบสวนเพิ่มเติมในทุกประเด็นเนี่ยอาจจะเกิดความล่าช้าความยืดเยื้อออกไปผู้ที่ถูกการตั้งข้อหาต่างๆเนี่ยก็อาจจะประวิงเวลาดึงเวลาออกไปอีกนะคะจึงต้องใช้ดุลพินิจในการคัดกรองคดีอย่างรอบคอบก่อนที่จะส่งขึ้นให้ศาลพิจารณาในเรื่องนี้ค่ะ
0: ครับทางด้านของนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อและก็รองหัวหน้าพรรคประชาชนครับในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านก็เรียกร้องให้นายอนุทินชาญวีรกูลชี้แจงข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับการเลือกส.ว.แทนการดำเนินคดีกับผู้ที่เอาข้อมูลมาเปิดเผยโดยนายพฤทธิ์เนี่ยบอกว่าข้อมูลที่นายยิ่งชีพผู้อำนวยการไอลอออกมาเปิดเผยครับเป็นข้อมูลและข้อกล่าวหาที่มีรายละเอียดเฉพาะเจาะจงซึ่งบุคคลที่ถูกพาดพิงสามารถชี้แจงข้อเท็จจริงได้โดยตรงนายพฤทธิ์ก็ยกตัวอย่างนะครับว่ากรณีที่มีการกล่าวหาถึงนายอนุทินว่าปรากฏตัวในการประชุมที่โรงแรมแห่งหนึ่งร่วมกับสว.หากข้อกล่าวหาไม่เป็นจริงก็ควรจะชี้แจงว่าได้เดินทางไปยังสถานที่ดังกล่าวหรือไม่และมีการประชุมตามที่ถูกกล่าวอ้างหรือไม่เช่นเดียวกันกับบุคคลที่ถูกพาดพิงก็สามารถชี้แจงข้อเท็จจริงได้พร้อมกันนี้นายพฤทธิ์ก็เรียกร้องให้กกต.ครับและก็กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ตรวจสอบข้อกล่าวหาทั้งหมดอย่างละเอียดรวมถึงตรวจสอบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเช่นภาพจากกล้องวงจรปิดหรือว่าข้อมูลการติดต่อสื่อสารหากอยู่ในอำนาจการตามกฎหมายและหน่วยงานที่ตรวจสอบก็ควรใช้มาตรฐานเดียวกันกับทุกฝ่ายไม่ว่าผู้ถูกกล่าวหาจะเป็นบุคคลหรือว่ากลุ่มการเมืองใดหากพบพยานหลักฐานเพียงพอก็ควรดำเนินการตามกระบวนการกฎหมายส่วนกรณีที่มีการกล่าวถึงสว.สีส้มนายพฤทธิ์ก็บอกว่าไม่ทราบว่าพฤติกรรมที่ถูกกล่าวหาหมายถึงเรื่องใดแต่ก็ยืนยันว่าสิ่งที่พรรคประชาชนเรียกร้องให้ตรวจสอบคือพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริตเลือกสมาชิกวุฒิสภาไม่ว่าจะเป็นการจ้างผู้สมัครจ้างลงคะแนนการให้ผลประโยชน์หรือว่าการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อแลกกับคะแนนเสียงนายพฤทธิ์กล่าวเพิ่มเติมนะครับว่าไม่ว่าผู้กระทำจะเป็นบุคคลหรือว่ากลุ่มการเมืองใดเนี่ยนะครับหากมีพฤติการที่เข้าข่ายการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวข้องกับการเลือกสว. กกต.ก็ควร

0: จะตรวจสอบและส่งเรื่องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของกฎของศาลตามกฎหมายโดยใช้มาตรฐานเดียวกันกับทุกฝ่ายครับ
1: ค่ะมากันที่เรื่องของส.ส.ของพรรคประชาชนบ้างนะคะคุณพุทธิตาได้มีการโพสต์ขอโทษนายแพทย์หญิงอภิวรรณนะคะหลังจากตัวเองเนี่ยไปโพสต์แซะคุณหมอนะคะก็บอกว่าเนื่องจากคุณหมอเนี่ยได้ไปจี้ถามหัวหน้าพรรคประชาชนกลางวงสัมมนาเกิดแก่เจ็บโกงค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะเกิดที่เวทีสัมมนาของพรรคประชาชนในเวทีสัมมนาเกิดแก่เจ็บโกงวันนั้นเนี่ยก็มีการแบบพูดบนเวทีสัมมนาแล้วก็มีร้อยเอกทันตแพทย์หญิงอภิวรรณนิตยารำพงนะคะคุณหมอเนี่ยก็เป็นภรรยาของนายแพทย์สงวนนิตยารำพงแต่ว่าตอนนั้นที่อยู่ในเวทีสัมมนาเนี่ยก็ไม่มีใครรู้หรอกค่ะว่าผู้หญิงคนที่ตั้งคำถามบอกว่าผิดหวังกับหัวหน้าเท้งเนี่ยหัวหน้าพรรคประชาชนนะคะเป็นใครซึ่งตอนภายหลังเนี่ยก็มีการเปิดเผยว่าเป็นร้อยเอกทันตแพทย์หญิงอภิวรรณนิตยารำพงเป็นภรรยาของนายแพทย์สงวนนิตยารำพงถามว่าเป็นใครเป็นผู้บุกนายแพทย์สงวนเนี่ยเป็นผู้บุกเบิกแล้วก็ผลักดันนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคหรือว่าระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้านะคะพอคุณหมอทันตแพทย์หญิงอภิวรรณเนี่ยลุกขึ้นถามบอกกับหัวหน้าพรรคประชาชนว่าคุณไม่รับผิดชอบต่อเสียงของพี่เลยพร้อมระบุว่าขณะนี้ตัวเองเหมือนคนกับอกหักกับพรรคประชาชนไม่แปลกใจที่พรรคตัดสินใจผิดพลาดเพราะยังมีวิสัยทัศน์เป็นนักวิชาการอยู่บนหอคอยพร้อมกับมองว่าการทำงานของพรรคประชาชนเนี่ยยังหน่อมแนมแล้วก็พร่ำบ่นเรื่องของคอร์รัปชันทั้งที่ปัญหาเรื่องคอร์รัปชันเนี่ยมีมานานแล้วแต่อย่างไรก็ตามนะคะร้อยเอกทันตแพทย์หญิงอภิวรรณเนี่ยก็บอกว่ายังคงที่จะให้กำลังใจพรรคประชาชนเพราะมองว่าเป็นพรรคที่ยังพอให้ความหวังได้แล้วก็เป็นพรรคการเมืองอื่นๆเนี่ยสำหรับพรรคการเมืองอื่นๆเนี่ยตัวเองเนี่ยมองว่าคาดหวังไม่ได้สำหรับกรณีนี้กลายเป็นปัญหาหรือว่าเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันในสื่อโซเชียลออนไลน์ว่าเอ๊ะสุดท้ายแล้วเนี่ยการที่นางสาวพุทธิตาชัยอนันต์เนี่ยออกมาโพสต์ข้อความต่างๆนะคะก็คือหลังจากที่คุณหมอเนี่ยคุณหมออภิวรรณเนี่ยได้มีการโพสต์มีการพูดถึงในเวทีสัมมนาแล้วเนี่ยคุณพุทธิตาเนี่ยก็มีการโพสต์ภาพของนางสาวแพทองธารชินวัตรพร้อมกับคุณหมอพุทธิตาขอไปค่ะพร้อมกับคุณหมออภิวรรณเนี่ยนะคะพร้อมกับข้อความว่าคุณไม่รับผิดชอบเสียงของพี่เลยโทนี่ล่าสุดเมื่อวานนี้นะคะนางสาวพุทธิตาก็ได้มีการโพสต์ข้อความขอโทษคุณหมอโดยระบุว่าขออภัยร้อยเอกทันตแพทย์หญิงอภิวรรณนิตยารำพงจากกรณีที่พาดพิงก่อนหน้านี้เนื่องจากเกิดความเข้าใจผิดและขาดความระมัดระวังในการตรวจสอบข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์นางสาวพุทธิตาก็บอกว่าหลังจากมีการชมคลิปสัมภาษณ์ตลอดคลิปแล้วเนี่ยก็เข้าใจอย่างชัดเจนว่าร้อยเอกทันตแพทย์หญิงอภิวรรณเนี่ยไม่มีเจตนาลดทอนความน่าเชื่อถือของพรรคประชาชนแต่เป็นการแสดงความคิดเห็นด้วยความบริสุทธิ์ใจและต้องการเห็นพรรคประชาชนเนี่ยยังคงเป็นความหวังของประชาชนนะคะทำหน้าที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงพร้อมยอมรับว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นบทเรียนสำคัญที่ทำให้ตนเองเนี่ยต้องเพิ่มความระมัดระวังความรอบคอบและทบทวนการทำงานของตัวเองมากขึ้นทั้งนี้นางสาวพุทธิตาก็ได้มีการลบโพสต์เดิมที่โพสต์แซะคุณหมอไปออกไปแล้วนะคะจากสื่อโซเชียลมีเดียของตนเองก็อันนี้ก็คือเป็นบทเรียนครั้งสำคัญเลยแหละค่ะว่าการที่รับทราบความคิดเห็นจากประชาชนเนี่ยก็คือจริงๆต้องรับไปพิจารณาแล้วก็ทบทวนนะคะอันนี้ก็พอรับทราบปุ๊บโพสต์แซะประชาชนอันเนี้ยเป็นข้ สังเกตการของนักการเมืองท่านนึงเลยค่ะ
0: ช่วงนี้พักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาตรวจสอบสภาพอากาศในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณกลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C ASEAN รัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสอบถามรายละเอียดและสมัคร

0: ได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
2: ช่วงนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศกับคุณพันธิพาลีนาลาศ

0: ยากรณ์ครับ
1: ช่วงสายฟ้าพยากรณ์โดยกรมอุตุนิยมวิทยา
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: ครับคุณพันธิพาครับเมื่อวานนี้ก็ชุ่มฉ่ำกันทั่วกรุงเทพเลยนะครับวันนี้สภาพอากาศเป็นยังไงฮะ
3: ค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะในพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะมีฝนเยอะก็น่าจะเป็นในพื้นที่เดิมๆนะคะก็คือทางด้านพื้นที่ภาคกลางตอนล่างรวมถึงกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลภาคใต้ตอนบนนะเพชรบุรีประจวบแล้วก็ทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกวันนี้ก็มีแนวโน้มที่ฝนก็มีทิศทางที่เพิ่มมากขึ้นหมายถึงว่าการกระจายของฝนในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกมีโอกาสที่เพิ่มมากขึ้นรวมถึงมีฝนตกหนักด้วยค่ะ
0: อืมฮะคือถ้าเป็นกรุงเทพเนี่ยหนักเหมือนเมื่อวานไหมครับจะสักกี่เปอร์เซ็นต์ฮะวันนี้
3: กรุงเทพวันนี้ก็ยังคงให้อยู่ในเกณฑ์160ของพื้นที่เช่นเดิมค่ะก็ตั้งแต่ในช่วงเช้าจริงๆเนี่ยณตอนนี้เองกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลในบางพื้นที่เช่นสมุทรปราการนนทบุรีมีฝนเล็กน้อยที่เกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นในวันนี้โอกาสที่กรุงเทพจะมีฝนตกมาเป็นระยะตกหยุดๆก็มีโอกาสได้แต่ว่าถ้าเป็นฝนที่แรงๆหน่อยก็น่าจะเป็นในช่วงเย็นค่ำเหมือนเดิมค่ะ
0: นะแล้วทางชลบุรีนะฮะคุณผู้ฟังถามมาฝนไม่ตกบ้างเลยเหรอครับ
3: ชลบุรีตกนะคะตอนนี้ก็ตกแล้วก็ตกหนักด้วยแต่ว่าเป็นชลบุรีที่เป็นทางด้านพัทยาลงมาทางด้านสัตหีบนะตอนนี้สัตหีบระยองจันทบุรีตอนนี้ตกหนักค่ะแต
0: ่
3: ว่าคือกลุ่มฝนเขาเคลื่อนตัวออกไปจากแผ่นดินหมายถึงเคลื่อนออกไปทางด้านอ่าวไทยอำเภอเมืองชลบุรีก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยฝนหายไปไหนแต่ว่าจริงๆแล้วตอนนี้ชลบุรีที่เป็นติ่งๆปลายๆที่ติดกับทางด้านอ่าวไทยทางด้านตอนล่างๆนะคะก็คือฝนตกอยู
0: ่ครับอ๋อฮะแล้วทางตะวันออกเนี่ยที่หนักๆนี้จังหวัดไหนบ้างนะครับ
3: ก็จะเป็นทางด้านพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะหนักได้ในสำหรับวันนี้ก็จะเป็นทางด้านนครนายกนะคะฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดค่ะ
2: ค่ะแล้วในส่วนพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างเป็นยังไงบ้างคะ
3: สำหรับในช่วงนี้นะในช่วงวันถึง 2-3 วันนี้ฝนจะยังไม่ได้หนักมากแต่ก็มีการกระจายของฝนที่มีทิศทางที่เพิ่มขึ้นแต่ในความชัดเจนของฝนถ้ามีโอกาสที่กระจายตัวได้ค่อนข้างดีกว่านี้รวมถึงมีโอกาสมีฝนตกหนักที่ต้องเริ่มเฝ้าระวังแล้วน่าจะเป็นหลังวันที่15เป็นต้นไปที่มีโอกาสที่จะอยู่ในเกณฑ์แล้ว 60-70 ของพื้นที่รวมถึงมีฝนตกหนักถึงหนักมากแต่ว่าสำหรับวันนี้เอง23 24 25เนี่ยการกระจายจะอยู่ในช่วงประมาณ40%ของพื้นที่หนักได้แต่ว่าไม่ได้หนักเท่าในช่วงหลังวันที่26ไปค
2: ่
3: ะ
2: มีคุณผู้ฟังสอบถามมาว่าทางใต้ฝั่งอ่าวไทยเนี่ยฝนจะเริ่มมาเมื่อไหร่คะ
3: สำหรับอ่าวไทยคือเขาจะตอนนี้เขาไม่ใช่ฤดูฝนเพราะฉะนั้นฝนเนี่ยมันจะอยู่ทางด้านพื้นที่ทะเลอันดามันมากกว่าแต่ว่าถ้าช่วงไหนที่มรสุมเริ่มมีกำลังปานกลางฝนมันจะอยู่ทางด้านบริเวณพื้นที่เพชรบุรีประจวบชุมพรในบางพื้นที่แต่ว่าช่วงไหนอ่อนๆมันอาจจะไปอยู่ทางด้านสงขลาปัตตานียะลาแล้วก็นราธิวาสซึ่งก่อนหน้านี้คืออยู่ทางด้านปัตตานียะลานราธิวาสแต่ณตอนนี้เองในช่วงในรอบ24ชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยเราจะมาโฟกัสทางด้านตอนบนก็คือเพชรบุรีประจวบชุมพรมากกว่าค่ะฝนมันจะลักษณะจะค่อนข้างแตกต่างกันสำหรับในช่วงนี้ของภาคใต้ทางฝั่งตะวันออก
0: ครับขยับขึ้นไปข้างบนหน่อยฮะเหนืออีสานนี่จังหวัดไหนนะครับวันนี
3: ้สำหรับวันนี้นะคะถ้าเป็นทางด้านพื้นที่ภาคเหนือนะคะก็น่าจะเป็นทางด้านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์นะคะส่วนทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะเป็นพื้นที่เดิมๆนะคะอุดรธานีหนองบัวลำพูสกลนครนครพนมบึงกาฬรวมถึงอุบลราชธานีทางด้านตอนล่างก็มีได้บ้างอำนาจเจริญอุบลราชธานีค่ะ
0: ครับโอเคสำหรับวันนี้มีส่วนไหนเพิ่มเติมไหมครับ
3: ค่ะสำหรับในวันนี้ในรอบ24ชั่วโมงนี้เองอาจจะไม่สภาพอากาศอาจจะไม่ได้เลวร้ายอะไรมากแต่ว่าในบางพื้นที่ที่มีฝนฟ้าคะนองก็ยังคงต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของฝนสะสมแล้วก็อาจจะเกิดน้ำท่วมได้ในบางพื้นที่แต่ก็ยังไม่ได้ถือว่ารุนแรงอะไรมากค่ะก็คือต้องเตรียมการรับมือในช่วงหลังวันที่26เป็นต้นไปที่การกระจายของฝนจะมีทิศทางที่เพิ่มขึ้นมากกว่านี้ค่ะ
0: ครับโอเคขอเช้านี้ขอบคุณนะครับคุณพันธิพาครับ
3: ค่ะค่ะขอบคุณค่ะ
0: สว
3: ั
0: สด
3: ี
0: คร
3: ับ
2: ก็ยังชุ่มฉ่ำนะวันนี้ 60% พื้นที่กทม
0: ฮะคุณฟังบอกว่าเมื่อวานนี้อยู่ตรงตอนนี้อยู่ตรงเขาเหรียญซางฝนไม่ตกเลยเขาเหรียญซานนะฮะ
2: ประเทศจีนเหรอคะ
0: ประเทศไทยหรือเปล่าเหรียญซานประเทศไทย
2: อ๋อเหรอเหรียญซานประเทศ
0: โคราชนะฮะเรื่องฝนโคราชเนี่ยชอบ ชอบเก็บตก

0: คือมาทีหลังเพื่อนนะฮะไม่ค่อยตกให้เนาะนะฮะแล้วก็บางประมาก็ฝนตกหนักเมื่อวานนี้นะครับมาต่ออีกหนึ่งประเด็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมคุณผู้ฟังกรมควบคุมมลพิษนะครับหรือว่าคอพอก็เปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในแม่น้ำสารวินแล้วก็แม่น้ำสาขาของจังหวัดแม่ฮ่องสอนครั้งที่5ก็คือไปตรวจมาตั้งแต่23-26มิถุนายนครับพบสารหนูในแม่น้ำสารวินเกินค่ามาตรฐานทุกตรวจทุกจุดที่ตรวจว่า6จุดเนี่ยเจอหมดเลยในขณะที่ลำน้ำสาขาส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานครับผลตรวจวัดน้ำในแม่น้ำสารวินนะครับตั้งแต่บ้านท่าตาฝั่งอำเภอแม่เสรียงถึงบ้านศพเมยอำเภอศพเมยพบสารหนูมีค่าอยู่ระหว่าง 0.039 ถึง 0.048 นะครับมิลลิกรัมต่อลิตรสูงกว่าค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินที่กำหนดไว้ไม่เกิน 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตรนอกจากนี้นะครับยังพบแมงกานิสเกินค่ามาตรฐานที่จุดตรวจ2จุดนะครับได้แก่บริเวณหย่อมบ้านปู่ทาแล้วก็บ้านศพเมยมีค่า 1.1 มิลลิกรัมต่อลิตรขณะที่ค่ามาตรฐานเนี่ยเขากำหนดไว้ไม่เกิน1มิลลิกรัมต่อลิตรนะฮะส่วนผลการตรวจโลหะหนักชนิดอื่นไม่ว่าจะเป็นแคดเมียมทองแดงนิกเกิลโครเมียมสังกะสีปลอดแล้วก็ตะกั่วพบว่าทุกจุดวัดเนี่ยค่าไม่เกินมาตรฐานนะครับสำหรับลำน้ำสาขาของแม่น้ำสารวินส่วนใหญ่ก็คุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานยกเว้นแม่น้ำยวมที่พบแมงกานิส 1.8 กรัมต่อลิตรนะครับมิลลิกรัมต่อลิตรสูงกว่าค่ามาตรฐานกรมควบคุมมลพิษก็บอกว่าจะติดตามสภาพแล้วก็คุณภาพน้ำอย่างใกล้ชิดและก็แนะนำว่าหากประชาชนต้องการเอาน้ำไปอุปโภคบริโภคควรผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำก่อนการใช้คือไปกองก่อนนะหลีกเลี่ยงการทำประมงแล้วก็กิจกรรมทางน้ำแล้วก็พื้นที่ที่ตรวจพบโลหะหนักเกินค่ามาตรฐานเนี่ยก็เลี่ยงไปก่อนครับช่วงนี
1: ้ค่ะก็หวังว่าประเด็นนี้นะคะนายกรัฐมนตรีของเราจะได้หยิบยกพูดคุยกับพลเอกอาวุโสมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมาที่จะมีกำหนดการเยือนไทยในวันที่3-4 สิงหาคมนี้ด้วยค่ะทั้งหมดคือข่าวหน้าหนึ่งประจำวันนี้เราทั้งสองคนลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่งหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวอย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
3: แก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้ผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
2: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net สรุปข่าวรอบวันแบบ Exclusive กับรายงานพิเศษที่คุณจะได้ฟังเสียงของคนในเบื้องหลังเกมอำนาจการเมืองที่เปิดเผยโดยนักข่าวรุ่นเก่าฟังชั่วโมงข่าว Exclusive โดยบุญระดมจิตดอนและวาสนานานุ่มข่าวขุดคุยเข้มข้นชั่วโมงข่าว Exclusive จันทร์ถึงศุกร์ 16:00 น.-17:00 น.ทาง MCOT News FM 100.5
4: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่

0: สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of อาเซียนรุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN Good Morning ASEAN ช่วงสวัสดี ASEAN
2: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN นะคะประจำวันพฤหัสบดีที่23กรกฎาคม2569ค่ะเช้านี้นะคะรับหน้าที่โดยอาจารย์เจษฎาสาราทองนะคะแล้วก็ลิซ่าอลิสาสิทธิวงศ์นะคะอยู่กับคุณผู้ฟังไปจนถึง 7:30 นมาพร้อมกับข่าวสารมากมายมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะคะมาดูภาพรวมของรายการ Good Morning ASEAN นะคะในเช้านี้ช่วงแรกนะคะเป็นประจำเราก็จะมาดูข่าวสารกันก่อนค่ะไม่ว่าจะเป็นข่าวสารรอบอาเซียนและทั่วโลกนะคะหลังจากนั้นค่ะ 6:40 นาทีค่ะพูดคุยกับคุณศิวตราสินพสุธาดลนะคะเจ้าหน้าที่ภาคภาษาไทยศูนย์เอเชียแอฟริกาสถานีวิทยุโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีนนะคะวันนี้คุณโบนะคะก็มาพร้อมกับหัวข้อที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะจากเทียนมีมีนะคะสู่จดหมายรักถึงอาม่าจีนยุคใหม่รักชาติแบบใดนะคะก็ถือว่าเป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะมาติดตามกันดูนะคะว่าในยุคนี้เนี่ยการรักชาติของจีนนะคะจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะหลังจากนั้นช่วง 7:00 นตรงเราจะต่อสัญญาณเครือข่ายวิทยุอสมทไปทั่วประเทศและมาติดตามข่าวสารกันต่อนะคะแล้วหลังจากนั้นค่ะช่วง 7:00 นช่วง 7:10 นาทีโดยประมาณค่ะช่วงเจาะลึกอาเซียนเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีนะคะไปพูดคุยกับคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมากันนะคะไปดูเรื่องของทางออกธุรกิจไทยในเมียนมากันมาอัปเดตกันซิในช่วงนี้เนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงมีอะไรที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ที่จะมีผลกระทบกับธุรกิจไทยในเมียนมากันบ้างหรือเปล่านะคะแต่ว่าในเรื่องของคำถามของรางวัลนั้นเดี๋ยวมาลุ้นกันอีกทีนึงนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะก็เดี๋ยวติดตามได้ในช่วงคุณกฤตช่วง 7:10 นาทีช่วงเจาะลึกอาเซียนค่ะส่วนช่องทางต่างๆในการพูดคุยทักทายกันในเช้านี้นะคะก็สามารถที่จะเข้ามารับชมรับฟังกันนะคะหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นทางไลฟ์สดต่างๆตอนนี้เราก็กำลังไลฟ์อยู่ทาง Facebook นะคะไม่ว่าจะเป็นเพจ MCOT News FM 100.5 เพจ Good Morning ASEAN FM 100.5 MHz ด้วยนะคะทาง TikTok Live นะคะเพจคลื่นข่าว MCOT News ก็สามารถติดตามได้นะคะหรือจะพูดคุยทักทายกันทาง LINE Official @MCOT News และเบอร์ SMS นะคะ4689399ซึ่งก็จะเป็นเบอร์ที่เราจะร่วมสนุกกับกริดด้วยนะคะจดไว้ก่อนเลยก็ได้นะคะ4689399นะคะก็มีหลากหลายช่องทางในการพูดคุยทักทายกันในเช้านี้ค่ะเมื่อวานนี้เนี่ยฝนตกหนักอยู่เหมือนกันนะคะกว่าลิซ่าจะกลับบ้านได้โอ้โหรถไฟฟ้ากรุงเทพเนี่ยแน่นไปจนถึง3ทุ่มกว่าก็ยังแน่นอยู่นะคะไม่แน่ใจว่าช่วงนี้เนี่ยวันนี้ก็น่าจะคงมีฝนอยู่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นปลายสัปดาห์แบบนี้เจอฝนแบบนี้อาจจะต้องเผื่อเวลานะคะแล้วก็อย่าลืมพกร่มนะคะแล้วก็พก ชุดกันฝนนะเสื้อกันฝนไปด้วยเพราะว่าช่วงนี้อาจจะได้ใช้บ่อยอยู่เหมือนกันนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูข่าวสารกันค่ะในเช้านี้มาเริ่มกันที่สหรัฐอเมริกากันก่อนเลยนะคะเรื่องของภาษีค่ะเพราะว่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยค่ะวันศุกร์ตามเวลาสหรัฐอเมริกาอาจจะมีการประกาศนะคะใช้มาตรการภาษีศุลกากรระลอกใหม่ที่คาดว่าจะ

ส่งผลกระทบต่อคู่ค้าหลาย10ประเทศทั่วโลกนะคะหลังจากที่ตัวอัตราภาษีชั่วคราวระดับ 10% ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะกำลังจะหมดอายุลงในสัปดาห์นี้นะคะทั้งนี้เองเนี่ยทางด้านของเจมิสันเกรียร์นะคะเขาเนี่ยเป็นผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ US Trade Representative นะคะตัวย่อคือ USTR เขาได้มีการส่งสัญญาณผ่านสถานีโทรทัศน์ CNBC นะคะว่าจะมีมาตรการออกใหม่นะคะมาเร็วๆนี้คาดว่าจะเป็นวันศุกร์นี้แหละนะคะเพื่อที่จะผลักดันวาระทางการค้าของผู้นำสหรัฐอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยมาตรการใหม่นี้เนี่ยมุ่งเป้าไปที่คู่ค้าประมาณ60ประเทศโดยอ้างเหตุผลเรื่องความล้มเหลวในการจัดการปัญหาแรงงานบังคับนะคะภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า forced labor นะคะซึ่งนักวิเคราะห์เนี่ยคาดว่าอัตราภาษีใหม่จะอยู่ในระดับ 10% ถึง 12.5% เพื่อที่จะทดแทนภาษีชั่วคราวเดิมนะคะโดยประเทศที่มีมาตรการจัดการกับแรงงานบังคับแล้วนะคะอย่างเช่นแคนาดาสหภาพยุโรปเม็กซิโกไต้หวันและสหราชอาณาจักรเนี่ยค่ะจะถูกจัดเก็บในอัตรา 10% ขณะที่อีกกว่า40ประเทศนะคะเศรษฐกิจขนาดใหญ่รวมถึงจีนอินเดียแล้วก็ญี่ปุ่นอาจจะต้องเจอกับอัตราภาษีสูงถึง 12.5% นะคะซึ่งการเคลื่อนไหวครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นท่ามกลางแรงกดดันทางการค้าที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะด้วยก่อนหน้านี้เนี่ยสหรัฐได้ประกาศจะเก็บภาษีสูงถึง 50% กับสินค้าหลายประเภทนะคะจากแคนาดาซึ่งจะมีผลในอีก30วันข้างหน้านี้ส่งผลให้ทางด้านของมาร์คคาร์นีย์นะคะนายกรัฐมนตรีแคนาดาต้องพิจารณาทางเลือกทั้งหมดที่มีพร้อมตกลงที่จะเร่งหารือกับสหรัฐในช่วงไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้นะคะทั้งนี้เองเนี่ยผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายการค้าชี้ว่าทรัมป์กำลังใช้กฎหมายที่ไม่ค่อยได้ถูกนำมาใช้มาก่อนอย่างมาตรา338แห่งกฎหมายภาษีศุลกากรปี1930นะคะเป็นเครื่องมือสร้างอำนาจต่อรองในการทบทวนข้อตกลงการค้าเสรีสหรัฐเม็กซิโกแคนาดาหรือว่า USMCA นะคะ US Mexico Canada Agreement นอกจากนี้เองเนี่ยสหรัฐเขาก็ยังเตรียมจัดเก็บภาษี 25% กับสินค้าจากบราซิลนะคะจากข้อกล่าวหาว่ามีพฤติกรรมการค้าที่ไม่เป็นธรรมนะคะซึ่งคาดว่าจะกระทบต่อมูลค่าการส่งออกมากกว่า 11,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะถึงแม้ว่าจะมีการยกเว้นสินค้าบางประเภทนะคะอย่างเช่นเนื้อวัวกาแฟแล้วก็ชิ้นส่วนเครื่องบินก็ตามและในขณะเดียวกันเนี่ยทรัมป์ก็ยังได้มีการประกาศมาตรการภาษีเฉพาะกลุ่มเจาะจงไปที่ยาสามัญนำเข้านะคะโดยจะปรับภาษีลงเหลือ 0% จนถึงเดือนสิงหาคมปี2026นี้เพื่อที่จึงใจให้มีการย้ายฐานการผลิตคืนสู่สหรัฐอเมริกาก่อนที่จะมีการปรับขึ้นเป็น 100% ในปี2028และสูงถึง 200% ในปี2029นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยภาษีตรงนี้เนี่ยค่ะจะกระทบหลายประเทศและดินแดนอยู่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราต้องมาติดตามดูว่าการประกาศเรื่องของภาษีใหม่ของสหรัฐอเมริกาจะเป็นยังไงนั้นและจะกระทบประเทศไหนบ้างในระดับกี่เปอร์เซ็นต์ด้วยนะคะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยลิซ่าก็ได้มีการพูดถึงเรื่องภาษีแล้วก็การค้าระหว่างสหรัฐกับแคนาดาที่ดูเหมือนกับว่าจะไม่ค่อยดีนักสักเท่าไหร่จนกระทั่งแคนาดาเองเนี่ยก็ต้องมีวิธีการรับมือกับการค้ากับสหรัฐในครั้งนี้แล้วก็จะมีการเจรจาพูดคุยกับสหรัฐในช่วงสัปดาห์ถัดไปจากนี้นะคะแต่ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศเนี่ยก็ดูเหมือนกับว่าจะไม่ค่อยดีนักนะเพราะก็เป็นผลกระทบนอกจากเรื่องการค้าที่ดูเหมือนกับว่าจะไม่ค่อยดีสำหรับทั้งสองประเทศตรงนี้ถึงแม้ว่าทั้งสองประเทศนี้เนี่ยจะเพิ่งเป็นเจ้าภาพร่วมนะรวมกับเม็กซิโกด้วยในบอลโลกนะคะแต่เรื่องของการค้าและความสัมพันธ์ต่างๆเนี่ยก็ยังมีความตึงเครียดอยู่เหมือนกันนะคะล่าสุดนี้เนี่ยก็ส่งผลกระทบไปถึงพิธีเปิดสะพานนะคะแห่งหนึ่งที่เชื่อมต่อระหว่างสหรัฐอเมริกากับแคนาดานะคะแคนาดาบอกว่าขอไม่ร่วมพิธีเปิดกับสหรัฐได้ไหมนะคะจาก The Guardian ค่ะ Canada cancels joint bridge opening celebration with US amid trade tensions นะคะโดยรัฐบาลแคนาดาเนี่ยค่ะก็ได้มีการประกาศยกเลิกการจัดพิธีเฉลิมฉลองเปิดใช้งานสะพานนานาชาติที่ชื่อว่า Gordie Howe International Bridge นะคะร่วมกับสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการหลังความตึงเครียดทางการค้าระหว่างทั้งสองประเทศนะคะถือว่าตึงเครียดขึ้นมาอีกครั้งนึงอย่างที่บอกไปนะคะจากการที่ทรัมป์นะคะประ

0: ตรียมเรียกเก็บภาษีศุลกากรในอัตราสูงถึง 50% กับสินค้าส่งออกส่วนใหญ่ของแคนาดานะคะซึ่งสะพานตัวนี้เนี่ยค่ะเป็นโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่มูลค่าประมาณ 4,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะจะเป็นการเชื่อมต่อระหว่างเมืองวินเซอร์ของรัฐออนแทริโอของแคนาดานะคะแล้วก็เมืองดีทรอยต์รัฐมิชิแกนของสหรัฐอเมริกาเดิมทีเนี่ยค่ะทั้งสองฝั่งเนี่ยค่ะมีกำหนดจัดพิธีตัดริบบิ้นร่วมกันเพื่อเฉลิมฉลองหมุดหมายสำคัญนี้นะคะแต่ว่าทางด้านของโฆษกของรัฐมนตรีกระทรวงโครงสร้างพื้นฐานของแคนาดานะคะ Ministry of Infrastructure เขาเปิดเผยว่าเมื่อพิจารณาจากมาตรการทางการค้าที่สหรัฐนำมาข่มขู่แล้วนะคะการร่วมกันจัดเฉลิมฉลองระหว่างสองประเทศคงเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งนะคะด้วยความขัดแย้งระลอกล่าสุดเนี่ยค่ะก็ปะทุขึ้นหลังจากที่ผู้นำสหรัฐอ้างว่าแคนาดาปฏิบัตินะคะต่อสินค้ารถยนต์สุราแล้วก็ผลิตภัณฑ์นมจากอเมริกาอย่างไม่เป็นธรรมนะคะจึงเตรียมบังคับใช้มาตรการภาษี 50% ภายใน30วันข้างหน้านี้ซึ่งก็เป็นกรอบเวลาที่เปิดไว้สำหรับการเจรจานะคะแต่ว่าท่าทีดังกล่าวเนี่ยก็สร้างความไม่พอใจให้กับฝ่ายแคนาดาเป็นอย่างมากจนนำไปสู่การปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมครั้งใหญ่เลยนะคะคราวนี้เนี่ยทางแคนาดาเขาก็วางแผนที่จะจัดพิธีเฉลิมฉลองของตัวเองแยกต่างหากในวันศุกร์นี้ก็คือวันพรุ่งนี้นะคะแต่ว่าเป็นเวลาของแคนาดาอีกทีนึงนะคะขณะที่ยังไม่มีความชัดเจนนะว่าฝั่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะจัดพิธีแยกของตนเองด้วยหรือไม่นะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยฝ่ายแคนาดาเขาก็ยืนยันว่ากำหนดการเปิดให้รถยนต์แล้วก็รถบรรทุกสัญจรจริงบนสะพานก็ยังคงเป็นไปตามแผนเดิมนะคะเนื่องจากว่าสะพานสายนี้เนี่ยมีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์เศรษฐกิจอย่างมหาศาลนะคะโดยเขาเนี่ยค่ะก็มีการตั้งเป้าว่าจะสามารถช่วยลดความแออัดของเส้นทางเดิมแล้วก็เพิ่มศักยภาพการค้าข้ามแดนระหว่างทั้งสองชาติได้นะคะในขณะเดียวกันค่ะทางด้านของนายกรัฐมนตรีมาร์คคาร์นีของแคนาดานะคะก็ได้เน้นย้ำถึงเจตนารมณ์ในการยึดมั่นต่อหลักการค้าเสรีนะคะแล้วก็พร้อมที่จะเปิดโต๊ะเจรจากับฝ่ายสหรัฐอเมริกานะคะแต่ว่าด้านของผู้นำระดับท้องถิ่นของแคนาดาเองหลายฝ่ายก็เริ่มที่จะออกมาเสนอให้เตรียมมาตรการตอบโต้ทางภาษีในระดับเดียวกันแบบฟันต่อฟันนะตาต่อตาฟันต่อฟันถ้าหากสหรัฐอเมริกานะคะดำเนินการจะเก็บภาษีจริงก็ส่งผลให้การเปิดใช้สะพานแห่งใหม่นี้เนี่ยค่ะก็ต้องดำเนินไปท่ามกลางมรสุมการเมืองที่มีเรื่องของการค้าที่ท้าทายที่สุดครั้งหนึ่งเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยสหรัฐอเมริกานอกจากจะมีการเจรจาพูดคุยเรื่องการค้ากับแคนาดาแล้วเนี่ยเหมือนจะมีการพูดคุยแยกกับเม็กซิโกถึงแม้ว่าทั้ง3ฝ่ายเนี่ยค่ะจะมีข้อตกลงการค้านะคะ USMCA อยู่นะที่พูดถึงเมื่อสักครู่นี้นะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยแค่ทางสหรัฐอเมริกาก็มีการส่งสัญญาณบอกว่าจะไม่ต่อสัญญาณตรงนี้นะคะแล้วก็มีการพูดคุยกันแยกอีกทีนึงนะก็ต้องติดตามดูนะคะเรื่องของการค้าเพราะว่านอกจากแคนาดาแล้วอย่างที่บอกไปนะคะหลายประเทศทั่วโลกก็จะโดนภาษีตัวใหม่ของทรัมป์ด้วยนะคะเป็นข่าวก่อนหน้านี้ก่อนที่พูดถึงสภานะคะจากบลูมเบิร์กด้วย US set to impose new tariffs by Friday with stopgate to expire ค่ะ
1: นะก็ไม่แน่ใจว่าคุณลิซ่าได้เล่าถึงข่าวที่ทรัมป์จะเสนอชื่อให้ประธานฟีฟ่าเป็นเลขาธิการสหประชาชาติหรือยังฮะ
0: ยังค่ะ
1: นะก็ไหนๆก็อยู่กันที่สหรัฐนะแล้วก็อยู่ที่ทรัมป์นะครับในฟุตบอลโลกที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าทรัมป์เนี่ยค่อนข้างรู้สึกว่าแฮปปี้นะได้ซีนแต่ว่าก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์เช่นเดียวกันอย่างตอนที่ขึ้นไปมอบถ้วยฟุตบอลโลกถ้วยฟีฟ่าเนี่ยก็ไม่ยอมลงจากเวทีก็คือว่ามอบถ้วยให้กับสเปนใช่ไหมฮะแต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่ยอมลงจากเวทีถึงขนาดที่สื่อของสเปนบางเจ้าเนี่ยไปตัดภาพของทรัมป์ออกไปเลยนะ คือทรัมป์ยังยืนอยู่บนเวทีอ่ะยืนอยู่ขอบอ่ะไม่ยอมลงสักทีหนึ่งนะฮะสื่อสเปนบางเจ้านี่ตัดออกไปเลยนะเพราะว่าอย่าลืมว่าทางผู้นำของสเปนกับทรัมป์เองก็มีวิวาทะกันเหมือนกันเพราะว่าผู้นำสเปนก็ไม่ชอบแนวทางของทรัมป์เหมือนกันนะฮะก็โดยภาพรวมเนี่ยสเปนเนี่ยไม่ค่อยเห็นด้วยกับทรัมป์สักเท่าไหร่นะฮะแต่อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับทางฝั่งของจานนี่อินฟาติโนประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่านั้นดูเหมือนว่าจะไปได้ด้วยดีกับทรัมป์นะแต่ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์

0: เยอะมากตัวอย่างเช่นจำกรณีที่ทรัมป์ไปขอให้ผู้เล่นของสหรัฐเนี่ยไม่โดนแบนใบแดงจำได้ไหมฮะอ่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยหลายๆคนก็ตั้งข้อกังขากับทางฟีฟ่ามากว่าเอ๊ะจุดยืนคุณคืออะไรทำไมคุณถึงเอาใจเจ้าภาพเอาใจทรัมป์ขนาดนี้นะล่าสุดนะครับด้วยความที่ความสัมพันธ์ระหว่างทรัมป์กับประธานฟีฟ่าค่อนข้างดีครับนิวยอร์กโพสต์นะสื่อของสหรัฐก็รายงานว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับต้องการให้เจนนี่อินฟานติโนประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่านั้นเป็นเลขาธิการสหประชาชาติหรือว่า UN คนต่อไปทางนี้เจนนี่ก็อายุ56ปีนะครับสนิทสนมกับทรัมป์เป็นอย่างมากแล้วก็มากขึ้นด้วยนะจากการจัดฟุตบอลโลกปี2026โดยผู้บริหารของฟีฟ่าชาวสวิตรายนี้เนี่ยพยายามอย่างเต็มที่ที่จะเอาใจแล้วก็ช่วยผู้นำสหรัฐเข้ามามีส่วนร่วมนะแม้กระทั่งการมอบถ้วยฟีฟ่าเป็นครั้งแรกนะฮะให้กับคือให้ทรัมป์เนี่ยมามอบให้ด้วยเนี่ยนะครับก็ถือว่าสนิทสนมเป็นอย่างมากนะครับโดยแหล่งข่าวใกล้ชิดกับทรัมป์เนี่ยก็บอกว่าทรัมป์เนี่ยเชื่อว่าจานนี่เนี่ยได้รับความเคารพจากทั่วโลกคือก็ในเมื่อคุณสามารถที่จะดูฟีฟ่าได้คุณก็น่าจะดู UN ได้สิก็ชื่อฟุตบอลโลกอ่ะมันก็ต้องดูแลทั้งโลกได้ก็ต้องดูแล UN ได้สิรู้ไหมแล้วก็มองว่าตรงเนี้ยนะครับเขาต้องการที่จะให้ตัวของคนที่สนิทกับทรัมป์ก็คือคนที่คุยกันรู้เรื่องดูเหมือนกับว่ายอมทรัมป์เนี่ยเข้ามาแทนที่อันโตนิโอกูเตเรสนะก็เป็นเลขาธิการสหประชาชาติชาวโปรตุเกสที่กำลังจะเกษียณอายุในปลายเดือนธันวาคมนี้อย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังนานมาแล้วนะว่าตอนนี้ก็มีแคนดิเดตมีตัวเต็งที่กำลังจะขึ้นอยู่นะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่คืออย่างนี้ฮะการที่จะได้รับตำแหน่งนี้เนี่ยนะครับจานนี่อินฟานติโนเนี่ยคือตัวของเขาเนี่ยนะครับจะต้องได้รับการสนับสนุนจากคณะมนตรีความมั่นคง15ประเทศในนี้เนี่ยอย่าลืมนะครับมีสมาชิกถาวร5ประเทศที่มีสิทธิ์วีโต้หนึ่งในนั้นก็คือสหรัฐด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็ต้องถ้าจะขึ้นมาจริงๆเนี่ยก็ต้องได้รับการยอมรับนะไม่ถูกวีโต้จาก5ประเทศนี้เลยซึ่งทางฝั่งของท่าทีเองเนี่ยนะครับก็ยังไม่แน่ใจว่าอินฟานติโนเนี่ยมีท่าทีอย่างไรก็ยังไม่ได้มีการไปดูนะว่าเขาตอบรับหรือเปล่าหรืออย่างไรหรือเปล่านะแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับก็ถูกวิจารณ์เช่นเดียวกันนะฮะว่าอินฟานติโนเนี่ยจะเหมาะสมหรือเปล่าเพราะว่าในช่วงปี2026ที่มีการจัดฟุตบอลโลกเนี่ยนะครับดูเหมือนว่าทรัมป์เนี่ยเข้ามาแทรกแซงอย่างมากนะฮะก็จะถูกตั้งคำถามเช่นเดียวกันแต่ทีนี้ทั้งนั้นเนี่ยคือโดยธรรมเนียมปฏิบัติของการเลือกเลขาธิการสหประชาชาติเนี่ยเขาจะมีการหมุนเวียนโรเตทตามลักษณะคือตามภูมิศาสตร์ด้วยนะ
1: ค
0: ือตอนนี้เป็นยุโรปเป็นที่นั่งของยุโรปนะฮะปีหน้าเนี่ยควรจะต้องวนไปที่อเมริกาใต้ดังนั้นเนี่ยตัวเต็งเนี่ยก็จะเป็นอดีตผู้นำของชาติในอเมริกาใต้นะที่ควรจะขึ้นมามากกว่าดังนั้นถ้าเกิดทรัมป์ทำแบบนี้สมมตินะฮะถ้าทรัมป์จิ้มคนนี้แล้วขึ้นมาได้จริงๆเนี่ยก็เท่ากับแหกธรรมเนียมอีกแล้วแต่ทรัมป์ก็คือทรัมป์ไงนะก็แหกธรรมเนียมอยู่แล้วไงอ่ะใครแคร์นี่คือสิ่งที่ทรัมป์ก็อาจจะมองนะฮะต้องมาดูกันนะว่าใครจะขึ้นมาเป็นเลขาธิการสหประชาชาติคนต่อไปทีนี้คุณลิซ่าผมขอยังอยู่เรื่องของฟุตบอลโลกกันอีกสักนิดนึงนะฮะก็มีข่าวออกมานะครับว่าญี่ปุ่นนะฮะจะรวมกับชาติอาเซียนด้วยนะเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกนะอันนี้คือสิ่งที่เป็นบิดที่ยิ่งใหญ่เลยนะจากนิกเกอิของญี่ปุ่นนะฮะสื่อญี่ปุ่นนะ Japan Eyes Joint Asian Bid for World Cup in 2042 or 2046นะครับตอนนี้ญี่ปุ่นนะครับกำลังเล็งว่าเรามารวมชาติเอเชียอีก6ประเทศรวมกันเป็น6ประเทศนะครับเสนอตัวเป็นเจ้าภาพนะครับฟุตบอลโลกร่วมกันดีกว่าไหมอย่างเร็วคือปี2042หรือว่าอย่างช้าก็คือปี2046นะครับอ่ะมาดูกันว่ามีใครบ้างนะครับเขาบอกว่าก็จะมีชาติ3ชาตินะจากเอเชียตะวันออกคือญี่ปุ่นเกาหลีใต้ซึ่ง2ประเทศนี้คือเป็นเจ้าภาพร่วมมาแล้วนะครับแล้วก็เป็น2ชาติแรกในเอเชียที่จัดฟุตบอลโลกไปบวกกับจีนอีก1ประเทศนะครับแล้วก็รวมกับอีก4ประเทศจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือไทยอินโดนีเซียมาเลเซียและสิงคโปร์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าไปดูแล้วเนี่ยเห็นได้ว่าชาติในอาเซียนเนี่ยคือชาติในเอเชียตะวันออก3ประเทศเนี่ยไม่ต้องห่วงอยู่แล้วมีศักยภาพในการจัดเพราะว่าส

0: นามกีฬาเนี่ยก็ใหญ่เพียงพอญี่ปุ่นมีเจลีกนะเกาหลีใต้ก็ไม่ต้องพูดถึงนะจีนก็ไม่ต้องพูดถึงแต่ว่าถ้ามาดูในส่วนของเฟสิลิตี้เนี่ยในอาเซียนเนี่ยนะครับก็จะพบว่าอ่ะมาเลเซียเนี่ยมีอย่างบุกิจาริลจุ 90,000 ที่นั่งอินโดนีเซียเนี่ยก็แน่นอนมีสนามกีฬาขนาดใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นสนามกาโลราบุงกาโนแล้วก็จาการ์ตาอินเตอร์เนชั่นแนลสเตเดียมไทยก็จะมีราชมังคลากีฬาสถานนะทางสิงคโปร์เองก็มีNational Stadium นะดังนั้นเนี่ยพร้อมอยู่แล้วทีนี้มีการตั้งข้อสังเกตว่าเอาแล้วเวียดนามล่ะพอเวียดนามก็ดูเหมือนว่ากำลังจะก่อสร้างสเตเดียมที่มีความจุอยู่แต่ว่าในรายงานข่าวเนี่ยบอกว่าเวียดนามเนี่ยอาจจะไม่พร้อมในเรื่องของfacilities ตรงนี้ผมก็ตั้งข้อสังเกตแล้วก็ตั้งข้อสงสัยว่าเขากำลังสร้างสเตเดียมขนาดใหญ่อยู่นะนะฮะจะไม่รวมเข้ามาหรออันนี้ก็ต้องจับตาดูกันนะครับคือตอนนี้เทรนด์ของฟุตบอลโลกเนี่ยดูเหมือนว่าหลังจากที่เพิ่มทีมรอบสุดท้ายเนี่ยเป็น48ทีมนะครับตั้งแต่รอบสหรัฐเม็กซิโกแล้วก็แคนาดาเนี่ยก็ทำให้การจัดเดี่ยวของ1ประเทศเนี่ยเป็นไปได้ยากขึ้น ก็จำเป็นจะต้องมีหลายๆประเทศมาช่วยกันแบ่งเบาภาระมิหนำซ้ำเนี่ยการที่คุณจัดหลายประเทศเนี่ยมันก็ทำให้การบิดเนี่ยมันดูมีความน่าสนใจดูเซ็กซี่ขึ้นนะครับแต่ก็มีแนวคิดเหมือนกันนะคุณลิซ่ามีข่าวออกมาว่า FIFA เนี่ยอาจจะเพิ่มรอบสุดท้ายเนี่ยจาก48ทีมเป็น64ทีม
1: คือแล้วปีนี้รายได้ดีไงก็เลยอาจจะอยากเพิ่มช่วงเวลาดูออนแอร์หน่อย
0: ถ้าเป็นอย่างนั้นนี่ขอโทษนะฮะนี่จะครึ่งโลกอยู่แล้วนะเป็นฟุตบอลโลกที่จะครึ่งโลกอยู่แล้วนะ
1: ก็เขาชื่อฟุตบอลโลกมันก็ต้องหลายประเทศทั่วโลกสิ
0: ทั้งนี้ครับการเลือกเจ้าภาพถ้าเป็นปี2046นะจะเกิดขึ้นในการเลือกเจ้าภาพเนี่ยประมาณปี2031ก็ต้องมาดูกันว่าบิดนี้จะเป็นไปได้ไหมประเทศไทยนะถูกได้รับเทียบเชิญแล้วนะถูกเชิญแล้วนะเราจะพร้อมไหมถ้าถึงตอนนั้นเนี่ยราชมังจะไม่เก่าไปไหม
1: ก็ยังคงมีเวลาอยู่นะ
0: จะพัฒนาอะไรหน่อยไหมโดยเฉพาะเรื่องของโลจิสติกเพราะว่าเมื่อวานนี้โกลาหลอย่างมากแอร์พอร์ตเรลลิงสุดยอดของความโกลาหล
1: ไม่อยากจะคิดเลยเพราะว่าขนาดเมื่อวานก็ยังเล่าให้คุณผู้ฟังอยู่เลยว่านั่ง BTS ตอนประมาณ 3 ทุ่มยังแน่นอยู่เลย
0: ใช่คือเมื่อวานนี
1: ้ฝนตกแบบแน่น
0: คือส้มทั้งวันอ่ะคุณลิซ่าคือผมมีคนรู้จักที่ต้องใช้ AirPods Rail Link อ่ะลำบากมากแล้วเนี่ยคุณลิซ่าลองนึกซิว่าถ้าเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติอ่ะจะเข้ามาในกรุงเทพจะออกในกรุงเทพอ่ะแล้วเจอแบบเนี้ยแล้วซ่อมเนี่ยไม่ได้ซ่อมแค่ชั่วโมง2ชั่วโมงนะตั้งแต่เช้าอ่ะคือเมื่อวานผมตามข่าวเรื่องนี้มาโดยตลอดเพราะเห็นใจคนที่ต้องเดินทางละลองนึกถึงภาพตัวเองว่าถ้าเราต้องเดินทางอ่ะจะเป็นยังไงนะฮะนี่คือเส้นทางสายหลักนะที่เชื่อมต่อระหว่างสุวรรณภูมิกับกรุงเทพมหานครชั้นในนะแล้วเจออย่างเงี้ย
1: คือไม่ต้องรอช่วงที่ซ่อมหรอกแค่ถ้าคุณเคยเดินทางมาถึงสุวรรณภูมิหลังเที่ยงคืนและแอร์พอร์ตเรลลิงปิดแล้วเนี่ยโกลาหลเช่นเดียวกัน
0: มากแล้วคุณลองคิดดูสิว่ามันทั้งวันน่ะซ่อมกันทั้งวันน่ะแล้วผมได้ยินข่าวด้วยนะว่าก็มีการพยายามที่จะเข้าไปหาเส้นทางคืออย่างนี้ตอนแรกพอปิดปุ๊บผมเห็นโพสต์บอกว่าให้หาการเดินทางสาธารณะสำรองอะไรล่ะเหนือปะอะไรล่ะคือเส้นทางสาธารณะสำรองคือเป็นรถไฟธรรมดาก็ไม่ถึงอ่ะรถไฟธรรมดาก็ไม่ถึงแล้วรถขสมทก็ขสมกที่จะไปจอดก็ไม่ได้จอดเทียบในสุวรรณภูมิแล้วจะยังไงคือจะแบบไหนนะฮะเห็นว่าสุดท้ายเนี่ยให้มีการวิ่งรถก็รถเนี่ยก็ไม่ได้มาครบตามจำนวนที่ต้องการอีกเนี่ยก็มีความตะกุกตะกักมีปัญหากันนะฮะก็เนี่ยดังนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราต้องคิดแล้วนะว่าถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยเราควรมีแผนสำรองในเรื่องนี้อย่างไรอ่ะคุณผู้ฟังท่านไหนที่ได้รับผลกระทบจาก AirPods Rail Link เสียเมื่อวานนี้ก็ส่งข้อความเข้ามาเล่ากันฟังนิดนึงครับว่าเป็นยังไงบ้างแต่ว่าเห็นว่าช่วงดึกๆเมื่อวานนี้กลับมาใช้การได้แล้วนะวันนี้ก็น่าจะใช้การได้แล้วนะครับ
1: นะคะก็ถือว่าได้รับผลกระทบกันมากมายและแถมไม่พอเมื่อวานนี้พอฝนตกมาเนี่ยทุกการสัญจรเนี่ยติดขัดแล้วก็มีปัญหากันหมดเลยนะคะจากเรื่องราวเกี่ยวกับยุโรปแล้วก็บอลโลกนะคะแล้วก็ UN นะเรามาดูเรื่องของผู้นำคนใหม่ของอังกฤษกันบ้างนะคะไปทำความรู้จักกับท่านนี้ค่ะแอนดี้เบอร์แนมนะคะก็เป็น ผู้นำคนใหม่ของสหราชอาณาจักร

0: นะคะได้เข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่59ของสหราชอาณาจักรนะคะอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะสืบต่อจากเซอร์เคียร์สตาร์เมอร์นะคะที่ประกาศลาออกจากตำแหน่งไป
1: เป็นบ่อยเหลือเกิน
0: ใช่กำลังจะบอกเลยนะคะว่าเขาเนี่ยค่ะกลายเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่4ในรอบ5ปีแล้วก็เป็นคนที่7นับตั้งแต่การBrexit คือสหราชอาณาจักรออกจากสหภาพยุโรปไปนะคะในปี2016นะคะก็สะท้อนถึงความผันผวนแหละในเรื่องของการเมืองของอังกฤษและสหราชอาณาจักรนะคะที่ยังมีอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะคะผู้นำคนนี้นะคะคนใหม่คนนี้เนี่ยค่ะอายุ56ปีนะคะแต่ก็ไม่ได้เป็นนักการเมืองหน้าใหม่ในอังกฤษนะคะโดยเขาเองเนี่ยมีแนวคิดทางการเมืองที่ค่อนข้างที่จะไปทางฝ่ายซ้ายนะคะเขาเริ่มต้นชีวิตด้วยการทำงานจากการเป็นสื่อมวลชนก่อนนะคะก่อนที่จะก้าวสู่เส้นทางการเมืองระดับประเทศด้วยการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะคะยาวนานถึง16ปีรวมถึงเคยผ่านการบริหารงานในตำแหน่งรัฐมนตรีหลายกระทรวงในสมัยรัฐบาลโทนี่แบลร์นะคะแล้วก็ของกอร์เดนบราวน์อีกด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับเขามากที่สุดนะคะคือการดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองGreater Manchester นะคะซึ่งเขาเนี่ยมุ่งมั่นพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นยกระดับระบบขนส่งสาธารณะนะคะแล้วก็กระจายอำนาจสู่ภูมิภาคมากขึ้นจนเขาเนี่ยได้รับฉายาจากผู้สนับสนุนว่าเป็น King of the North นะคะเป็นราชาแห่งแดนเหนือ
1: ครับแมนเชสเตอร์เนาะ
0: ค่ะเป็น Greater Manchester นะคะก็จะเป็นระแวกแมนเชสเตอร์โดยรอบเลยนะคะส่วนในส่วนของนโยบายนะคะแล้วก็การบริหารประเทศของแอนดี้เบิร์นแฮมนะคะที่เขาได้ออกมาประกาศออกมาเนี่ยคือเขาก็มีการตั้งเป้าหมายหลักนะคะในการแก้ไขปัญหาเรื่องค่าครองชีพของประชาชนเป็นอันดับแรกนะคะโดยเขาเนี่ยชูนโยบายกระจายอำนาจออกจากศูนย์กลางอย่างสภาเวสต์มินสเตอร์ในกรุงลอนดอนนะคะไปยังรัฐบาลท้องถิ่นในภูมิภาคต่างๆมากขึ้นพร้อมวางแผนที่จะจัดตั้งสำนักงานนายกรัฐมนตรีแห่งที่2หรือว่าหมายเลข10แดนเหนือ number 10 north นะคะที่เมืองแมนเชสเตอร์อีกด้วยนอกจากนี้เนี่ยเขาก็ยังวางแผนเรื่องของความเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาวิกฤตที่อยู่อาศัยด้วยการสร้างบ้านที่พักอาศัยของรัฐบาลท้องถิ่นนะคะแล้วก็เขาบอกว่าจะถือว่าเป็นโครงการครั้งใหญ่ที่สุดนะตั้งแต่ยุคหลังสงครามเลยทีเดียวนะคะรวมถึงเขาก็ให้ความสำคัญของเรื่องระบบขนส่งสาธารณะนะคะแล้วก็บริการพื้นฐานเขาบอกว่าเขาต้องการที่จะให้กลับมาอยู่ในการดูแลของรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเขาต้องการที่จะรับมือกับความท้าทายรอบด้านทั้งภาวะเศรษฐกิจซบเซาด้วยนะคะการฟื้นฟูของเสถียรภาพทางการเมืองที่เปราะบางอีกด้วยอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เขาก็ให้ความสำคัญเช่นเดียวกันนะคะในเรื่องของชีวิตส่วนตัวของเขานะคะตัวแอนดี้เบิร์นแฮมเองเนี่ยค่ะเขาก็เติบโตมาในครอบครัวที่ยึดมั่นในศาสนาโรมันคาทอลิกนะคะแล้วก็ในวัยเด็กของเขาเนี่ยเคยเป็นนักคริกเก็ตให้กับทีมเยาวชนนะคะก่อนที่จะกลายมาเป็นแฟนบอลตัวยงของสโมสรฟุตบอลเอเวอร์ตัน FC นะคะมาทั้งชีวิตเลยเนี่ยค่ะเขาเนี่ยค่ะยังเป็นผู้ที่ชื่นชอบในเสียงดนตรีอย่างมากนะคะแล้วก็วงดนตรีที่เขาเนี่ยชื่นชอบอย่างมากเลยนะคะก็มาจากแมนเชสเตอร์เช่นเดียวกันนะคะชื่อ The Smiths นะคะแล้วก็อีกวงหนึ่งชื่อ The Stone Roses ก็สะท้อนถึงตัวตนแล้วก็ความผูกพันที่มีต่อภูมิภาคภาคเหนือถึงได้กลายเป็น King of the North แบบนี้นะคะก็ต้องติดตามดูผลงานใหม่นะผลงานของผู้นำคนใหม่ของสหราชอาณาจักรคนนี้ค่ะข่าวนี้มาจาก BBC นะคะข้อมูลมาจาก BBC ค่ะ Key takeaways as Andy Burnham becomes PM ค
1: ่
0: ะ
1: ครับคนแมนเชสเตอร์แบบภูมิใจมากนะมีเกร็ด2อย่างที่อยากจะฝากเอาไว้ก่อนที่เราจะไปพักเบรกนะฮะชื่อเนี่ยอ่านว่าเบิร์นแฮมไม่ออกว่าเบิร์นแฮมถึงแม้ว่าจะมีคือคนไทยหลายคนเนี่ยออกเสียงว่าเบิร์นแฮมเพราะว่าสะกดเนี่ยคือ BURNHAM แต่ว่าเราไม่ออกเสียง H ใช่ไหม
0: ก็มันจะเป็นความอังกฤษนิดนึงนะบางทีชื่อเมืองชื่อสถานที่ต่างๆชื่อคนของคนอังกฤษอาจจะไม่ได้ออกทุก
1: แนมอะไรเงี้ยนะ
0: ใช่จะไม่ได้ออกทุกตัวอักษรนะคะก็ชื่อว่าแอนดี้เบิร์นแฮม
1: ถึงแม้ว่าจะหน้าตาเหมือนคำว่าเบิร์นแฮมนะไม่ปิ้งเราไม่ปิ้งหมูแฮมเนาะ
0: ไม่ปิ้งหมูแฮม
1: เป็นเบิร์นแฮมเบิร์นแฮมนะคะอ่ะอีกเกร็ดนึงนะครับที่คนอังกฤษออกมาแสดงความเป็นห่วงคือปกติเนี่ยเดี๋ยวเขาจะต้องย้ายเข้าไปที่บ้านหมายเลข10ที
0: ่ Downing Street
1: Downing Street ใช่ไหมครับซึ่งที่นั่นน่ะมีเจ้าบ้านอยู่ก็คือ Rally the Cat Rally the Cat ซึ่งอยู่คือจะเปลี่ยนนายกกี่คนก็แล้วแต่เหมียว

0: เนี่ยยังอยู่ปัญหาคืออ่ะทางเบอร์แนมเนี่ยนะครับมีหมา1ตัวฮะคุณลิซ่าดูคุณนัทคุณดูหน้าตาน้องหมาเขาเป็นออกคล้ายๆเหมือนพุดเดิ้ล
1: นะดีมาก
0: ใช่นะฮะทีนี้ก็เลยมีกลุ่มนะชื่อว่า Cat Protection ของUK เนี่ยออกมาตั้งข้อสังเกตว่า Can rally the cat form a friendly coalition with Andy Burnham dog คือแล้วเหมียว Rally the Cat เนี่ยจะสามารถเขาเล่นคำเนอะ form a friendly coalition คือสามารถร่วมรัฐบาล กับน้องหมาของแอนดี้ได้ไหม น้องหมาตัวนี้ชื่อ Alex ครับซึ่งแอนดี้เองก็ไป adopt มาด้วยนะนะครับแล้วเขาก็ตัวหน่วยงานเนี้ย Cats Protection ของ UK เนี่ยก็ให้คำแนะนำแบบ seriously นะเป็นข้อเลยนะเขาก็แนะนำว่าเมื่อแอนดี้เนี่ยน้องหมาเนี่ยนะครับมาถึงเนี่ยให้แยกโซนก่อนนะฮะแยกโซนก่อนนะฮะหลังจากที่แยกโซนกันเสร็จแล้วเนี่ยนะครับหมายถึงว่าน้องหมาที่ชื่อว่าExcel ไม่ใช่ Alex Excel นะ Excel เนี่ยมาถึงเนี่ยให้แยกโซนกับแรลลี่ก่อนแล้วดูว่าสามารถเข้ากันได้ไหมมีความเครียดไหมถ้าเกิดสามารถที่จะมองกันได้ผ่านทาง transparent barrier นะก็คือว่าต้องมีกระจกใสหรืออะไรมากั้นเนี่ยดูแล้วเนี่ยถ้าสามารถที่จะพบกันได้นะดูไม่แง่มๆใส่กันเนี่ยก็เปิดให้มาเจอในช่วงสั้นๆก่อนแต่ว่าต้องอยู่ภายในความดูแลนะแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามีปัญหาก็ต้องแยกพื้นที่กันเขาก็เราก็ไปปรึกษามีนี้ด้วยนะครับต้องไปคอนซัลท์animal behaviorist เป็นนักพฤติกรรมสัตว์ต้องเข้ามาปรึกษาด้วยนะว่าจะจัดการอย่างไรอันนี้ก็หลายๆคนเป็นห่วงเจ้าที่เจ้าทางนะฮะเหมียวแรลลี่อายุมากแล้วนะ
1: นะฮะแต่ก็อยู่มานานนะเป็นเจ้าบ้านเป็นเจ้าของบ้านเลย
0: ที่แท้จริง
1: ที่แท้จริง
0: นะ คือเวลามีเปลี่ยนนายกกันทีไรเนี่ยทุกคนจะไปต้องจับจ้องเหมือนถ้าทำได้คงไปสัมภาษณ์เหมียวแรลลี่ว่าคุณรู้สึกไงบ้างเปลี่ยนอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะผมก็เป็นแฟนคลับเหมียวแรลลี่อยู่อ่ะ เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารกันต่อครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN คุณจ่าย3รัฐจ่าย3คุณจ่าย3รัฐจ่าย3จำง่ายๆจ่ายดอกเบี้ยคนละครึ่งสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.กู้ได้สูงสุด 100,000 บาทลดต้นทุนการผลิตจ้างมูลค่าเพิ่มยกระดับเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.สอบถามเพิ่มเติมที่ธกส.ทั่วประเทศกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริง
7: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไปแปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
10: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา R4-1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
11: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตร ูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร

0: 094-480-3036 094-480-3036 และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: เอาดนสวัสดิ์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ Good Morning ASEAN ในเช้าวันพฤหัสบดีที่23กรกฎาคมนะฮะอยู่กับเรา2คนผมเจษดาสาราทองครับ
3: ค่ะแล้วก็ลิซ่าอลิซาสิทธิวงศ์นะคะทักทายคุณผู้ฟังกันนะคะสักเล็กน้อยก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับคุณโบศิวตรากันนะคะคุณฟังได้คอมเมนต์เข้ามาหลายท่านเลยนะคะทาง Facebook Live นะคะเพจ M-Cod News FM 100.5 นะคะทักทายคุณสุภชัยในเช้านี้นะคะที่ส่งสติกเกอร์เข้ามาคุณสายน้ำนะคะสติกเกอร์หมูเด้งน่ารักเชียวนะคะคุณสายน้ำค่ะคุณยุทธพงศ์นะคะบอกว่าเมืองเชียงราย23องศาค่ะแล้วก็คุณเดชเดชานะคะคุณชยุทธนะคะจากสุราษฎร์ธานีคุณธารเทพนะคะก็คอมเมนต์เข้ามาแล้วก็มีส่งอัปเดตข่าวสารที่เราได้นำมาฝากกันนะคะเป็นลิงก์นะคะให้ไปอ่านต่อเผื่อใครสนใจเพิ่มเติมนะคะคุณหมูคุณกนัทพักนะคะก็ทักทายเข้ามาเช่นกันค่ะมีคุณอภรด้วยนะคะแล้วก็คุณอมรีนะคะก็ขอบคุณสำหรับทุกข้อความที่ส่งเข้ามานะคะคุณชาวรีบอกว่าเชียงใหม่อากาศชุ่มชื้นค่ะ24องศานะหลายพื้นที่ช่วงนี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังแล้วก็ดูเรื่องฝนกันด้วยนะคะ
2: ครับเห็นว่าตอนนี้นี่ทางเชียงใหม่ทางภาคเหนือเนี่ยฝนตกในหลายพื้นที่เลยนะครับอ่ะมาดูทางด้านไลน์กันบ้างนะฮะก็คุณวิสิทธิ์คุณสุภชัยนะครับคุณพิบูลชัยคุณณัฐวรานะฮะคุณมีคุณพิบูลชัยและคุณวิบูลชัยนะฮะขอทักทายทั้งสองท่าน
3: ต้องมีสติในการอ่านชื่อนิดนึงนะคะ
2: แต่ว่าคนละท่านนะตอนแรกเอ๊ะท่านเดียวกันหรือเปล่าแต่ว่าดูรูปแล้วคนละท่านนะฮะก็สวัสดีทุกท่านเลยนะที่ติดตามรับฟัง TikTok ด้วยนะนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันกับคุณศิวตราสินพสุธาดลนะเจ้าหน้าที่ภาษาไทยศูนย์เอเชียแอฟริกาสถานีวิทยุโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีนนะประเด็นกำลังร้อนแรงเลยคุณลิซ่าเพลงเฉียนมิมี่นะฮะมาพูดถึงเพลงนี้กันนะครับ
4: Good Morning World
3: นี่ฮาวค่ะสวัสดีค่ะ
5: นี่ฮาวคุณลิซ่านี่ฮาวอาจารย์เจแล้วก็ป้าเจฮาวคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
2: ครับอ่ะก่อนอื่นเดี๋ยวถามกันสักนิดนึงคุณผู้ฟังจะได้ทราบนะว่าอากาศที่ปักกิ่งเป็นอย่างไรบ้างครับ
5: โอ้โหต้องบอกคุณลิซ่าเจนๆฟังคือช่วงนี้อย่าว่าแต่ปักกิ่งเลยนะคะใครเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศจีนต้องเช็คอากาศมาก่อน
2: เพราะ
5: ว่าอย่างปักกิ่งเนี่ยเริ่มตั้งแต่เมื่อวานละก็คือเริ่มกลับมาฝนตกสัปดาห์ที่แล้วก็คือแบบแห้งสนิทอย่างร้อนเลยค่ะกลับมาสัปดาห์นี้ก็เริ่มจะมีความชื้นๆแล้วก็พอฝนตกเนี่ยอากาศก็จะเย็นลงมาและที่สำคัญก็คือว่าหลายพื้นที่ในจีนเราก็คือเราก็จะเห็นข่าวแล้วแหละว่ามีฝนตกน้ำท่วมเพราะฉะนั้นใครที่จะเดินทางมาเช็คอากาศก่อนดีๆค่ะอย่างเมื่อ 2-3 วันก่อนที่เซี่ยงไฮ้ก็โดนเรนบอมไปโหสภาพน่ากลัวมาก
2: เห็นอยู่ฮะ
5: แทบจะเรียกว่าไม่เคยเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้ค่ะก็คือถ้าถามว่าอากาศเป็นไงก็ต้องตอบว่าตอนนี้ปักกิ่งก็กลับมาเย็นสบายกว่าสัปดาห์ที่แล้วค่ะ
2: ครับอันนี้ในเรื่องของสภาพอากาศที่กลับมาเย็นสบายแต่ประเด็นที่ดูเหมือนจะร้อนแรงมากๆนะคือเพลงเถียนมีมี่ที่ถูกขับร้องโดยนายกรัฐมนตรีไทยคุณอนุทินชาญวีรกูลที่ไปร้องนะฮะกับนายกต่อหน้านะต่อหน้านายกของจีนใช่ไหมครับ
5: ใช่ค่ะต้องเล่าให้คุณลิซ่าจันเจคุณฟังอย่างนี้คือก่อนอื่นฉันขออนุญาตออกตัวก่อนเนาะหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะนี่เป็น FC นายกหรือเปล่ามาพูดแทนนายกคือสิ่งที่เล่าเนี่ยเป็นเรื่องจริงแล้วก็อย่างที่อาจารย์เจตคุณลิซ่าคุณฟังน่าจะทราบว่าถ้าติดตามฟังกันมาอะไรดีดิฉันก็ว่าดีนะ อะไรที่แบบควรปรับปรุงอะไรเงี้ย ก็มักจะส่งผ่านความคิดเห็นผ่านรายการนี้เสมอๆ คือในช่วงหลายวันนี้หลังจากเมื่อวันจันทร์ที่ท่านนายกได้ปฏิบัติภารกิจ

0: กิจรับประทานอาหารกลางวันกับนายกหลี่ของจีนแล้วก็ก่อนที่จะเดินทางกลับเมืองไทยเนี่ยก็มีภาพของการร้องเพลงเทียนมีนี
1: ่
0: ในบรรยากาศการรับประทานอาหารซึ่งพอภาพนั้นปรากฏขึ้นที่เมืองไทยก็มีดราม่าก็มีอย่างที่ทราบวันนี้ก็คือมีอดีตท่านทูตคนหนึ่งเอามาตำหนิว่านายกเนี่ยอ่อนด้อยความรู้ใช่ซึ่งสิ่งที่ท่านยกอ้างเนี่ยก็เป็นเคสเมื่อ20ปีก่อนก็เลยอยากจะบอกกับคุณลิซ่าเจนเจคุณฟังว่าคือวันนี้จีนเปลี่ยนไปแล้วค่ะท
1: ุ
0: กอย่างก็เจริญขึ้นเนาะมี AI มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและแน่นอนว่าทุกอย่างเปลี่ยนการทูตไม่เปลี่ยนเป็นไปไม่ได้การทูตเนี่ยจากเดิมที่ท่านอาจจะเคยมีประสบการณ์เมื่อ20ปีก่อนวันนี้ก็ไม่เหมือนเดิมละให้วิธีการจับสังเกตการทูตของจีนดูง่ายๆที่สุดเลยนะจังเจ๋อคุณลิซ่าคุณฟังนี่ไม่เคยพูดที่ไหนเลยนะพูดรายการนี้แอบกระซิบก็คือว่าด
1: ู
0: วิธีการที่แบบแอคชั่นของท่านทูตจีนในประเทศไทยสังเกตไหมคะท่านทูตคนก่อนอ่ะเขาไม่เหมือนกับท่านทูตคนนี้อันเนี้ยไม่เรื่องของปัจเจกนะไม่ว่าโอ้คุณเป็นคนแบบนี้แล้วคุณมีแนวทางนโยบายเองอะไรเงี้ยไม่ใช่นะอันนี้ก็คือมาจากปักกิ่งนี่แหละค่ะซ
1: ึ
0: ่งลองสังเกตดีๆทั้งท่านทูตทั้งสองท่านเนาะซึ่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยในสื่อก็จะมีภาพของทูตจีนเนี่ยปรากฏอยู่ตลอดเราก็จะเห็นวิธีการreact ของสถานทูตจีนท่านทูตจีนเวลาที่มีข่าวในประเทศไทยเนาะแต่ว่าท่านทูตทั้งสองท่านแอบใบ้นิดนึงว่ามาจากคนละสายเนี่ยวิธีการ react
1: ก็แตกต่างกัน
0: ครับใช่ใช่ซึ่งสิ่งที่เรามาพูดกันมาเนี่ยต้องยอมรับอย่างหนึ่งค่ะว่าจนถึงทุกวันนี้แล้วก็เลยไปในอนาคตอีกโหไม่รู้กี่สิบกี่ร้อยปีจีนก็ยังคงเป็นประเทศที่เราปฏิเสธไม่ได้เพราะฉะนั้นน่ะสิ่งที่จะทำให้เราอยู่ร่วมกับเขาได้อย่างสะดวกใจมากยิ่งขึ้นน่ะก็คือการรู้จักเขาแบบจริงๆวันนี้สิ่งที่ดิฉันจะเล่าเนี่ยเป็นมุมมองของคนในเล่าสู่คนนอกฟังก็คืออินไซด์เอาท์นั่นเองอย
1: ่
0: างกรณีของนายกไทยเนี่ยก็มีคนจีนหลายคนนะเจนเจตคุริซ่าคุณฟังหลังจากพอเห็นภาพอ่ะตอนเห็นภาพอ่ะครั้งแรกเลยนะคือดิฉันต้องเล่าบรรยากาศในวันนั้นดิฉันน่าจะเป็นคนที่ได้เห็นภาพแรกๆเพราะว่าทางสำนักงานที่ออฟฟิศเนี่ยรอข่าวของการพบกันระหว่าง2นายกอยู่เพื่อจะรีบออกคือดิฉันจำได้ว่าบก.ก็บ่นนิดหน่อยวันนั้นว่าเอ๊ะพบนานจังเลยทำไมแบบข่าวไม่ออกมาสักทีอะไรเงี้ยดิฉันก็ยังพูดขำๆเลยว่าร้องเพลงอยู
1: ่
0: เด
1: ี๋
0: ยวแป๊บนึงก็มาอะไรเงี้ยแล้วปรากฏว่าก็เห็นภาพที่ร้องเพลงออกมาจริงๆพอเห็นปุ๊บเนี่ยดิฉันถามคนจีนทันทีเลยนะว
1: ่
0: ารู้สึกยังไงบ้างคนจีนตอบว่าไม่รู้สึกยังไงคนจีนอ่ะกลับย้อนถามดิฉันนะอาจารย์เจตคุณลิซ่าคุณฟังว่าคุณโบรู้ไหมเพลงนี้ความหมายดีนะเทียนหมี่นี่นี่มันแปลว่าแบบหวานปานน้ำผึ้งเขาอ่ะเข้าใจว่านายกเราอ่ะต้องการจะสื่อสารว่ามันก็คือแบบโอ้ความสัมพันธ์รักกันหวานชื่นอะไรเงี้ยระหว่างสองประเทศอะไรเงี้ยใช่แล้วเสร็จแล้วอ่ะพอมีดราม่าขึ้นน่ะคนจีนก็กลับมาถามอีกว่าเอ๊ะแล้วทำไมมันเกิดเป็นดราม่าล่ะเรื่องนี้มันน่าจะแบบมโนสาเร่แบบเป็นเรื่องที่แบบเป็นกระผีมากหรือเปล่าซึ่งดิฉันแอบกระซิบอีกบอกอาจารย์เจตคุณลิซ่าคุณฟังผ่านรายการนี้แล้วผ่านไปยังสื่อมวลชนหลายๆเจ้าในประเทศไทยว่าการมาเยือนของนายกไทยที่จีนครั้งนี้ค่ะมีอีกหลายประเด็นที่ไม่ใช่ตัวดิฉันเองนะบางประเด็นแม้กระทั่งคนจีนอ่ะก็ยังมองเห็นว่าเฮ้ยอันนี้มันคือแบบถูกหรอใช่หรอหรืออะไรเงี้ยอยากให้สื่อจับประเด็นให้ถูกต้องแล้วก็ทำงานกันมากหน่อยเพราะว่า มีหลายเรื่องมากที่อาจจะพูดออกมาไม่ได้ตรงๆเนาะแต่ว
1: ่
0: าลองไปดูว่าในหลายสิ่งอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีลหลายหมื่นล้านการเซ็นความร่วมมือเพราะว่าดิฉันเองอ่ะไม่ได้ต้อนรับนายกท่านนี้เป็นท่านแรกที่มาเยือนจีนเนาะก
1: ่
0: อนหน้านี้ก็ได้มีโอกาสเห็นการทำงานของนายกรัฐมนตรีหลายท่านคือหลายอย่างที่มาเซ็นอ่ะพอเซ็นกลับไปแล้วทุกอย่างก็เงียบหายไม่เคยได้ปฏิบัติได้จริงๆหรืออะไรเพราะอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นหน้าที่ของสื่อที่อยากจะให้ออกแอคชั่นมากหน่อยมากกว่าที่จะแบบมา
1: จับมาจับเรื่องนี
0: ้ร้องพงร้องเพลงใช่แต่ว่าเชื่อว่าเล่ามาถึงตอนนี้วันนี้แล้ว ทุกคนก็คงอยากจะฟังเรื่องร้องเพลงแล้วล่ะอยากฟังเรื่องร้องเพลงก็จะเล่าให้ฟังว่า
1: ตอนแรกเนี่ยว่ามีคนบอกว่าอยากจะฟังดิฉันร้องเฉียน

0: อีมี่แล้วล่ะ
1: อ๋ออันนั้นก็คงไม่บังอาจไม่กล้าไม่กล้าเทียบกับท่านนายกรัฐมนตรีเนาะแต่ว่าเชื่อว่าคนที่ฟังอยู่ตอนนี้ก็คงอยากจะฟังแล้วล่ะว่าได้คนจีนมองเรื่องนี้ยังไงทั้งเพื่อนร่วมงานดิฉันเองทั้งคอมเมนต์ของชาวเน็ตจีนเองอะไรเงี้ยหนึ่งเลยอันนี้สำคัญที่สุดเลยอาจารย์เจตคุณริชาคุณฟังสิ่งที่เขารีแอคกับสิ่งที่เรารีแอคไม่เหมือนกันคนจีน
2: อ
1: ะไม่ได้ตำหนิเลยว่าเอ๊ะทำไมนายกอนุทินถึงได้เลือกเพลงนี้อะไรอย่างเงี้ยทำไมต้องเป็นเพลงของตั้งลีจินต้องอะไรอย่างเงี้ยเสียงคนจีนส่วนใหญ่นะฮะจะออกไปในแนวทางชื่นช
0: ม
1: คือไม่แน่ใจว่าทั้งสองท่านคุณฟังได้มีโอกาสดูคลิปเต็มๆไหมดิฉันอะเป็นคนหนึ่งที่ได้มีโอกาสดูคลิปเต็มๆเนาะสิ่งหนึ่งอะซึ่งดิฉันเชื่อว่าทำไมคนจีนชื่นชมเพราะว่านายกอนุทินเนี่ยร้องโดยที่ไม่ดูเนื
0: ้
1: อไม่ดูเนื้อเลยแต่ว่าดิฉันเชื่อว่าคือนายกอ่ะก็คงจะช่วงชีวิตนี้คงจะร้องมาร้องเพลงนี้มาพอสมควรเพราะดิฉันเคยเห็นคลิปที่ท่านนายกร้องกับคุณพ่อที่บ้านงานปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยก็คือนอกจากร้องอย่างไม่ดูเนื้อแล้วเนี่ยการออกเสียงภาษาจีนอันนี้ที่ฉันไม่ได้พูดเองนะเพราะว่าความรู้ด้านภาษาที่ฉันคงไม่ได้มีมากเท่าคนจีนซึ่งเป็นเจ้าของภาษาเนาะคือเพื่อนร่วมงานดิฉันก็ทักว่านายกอ่ะเป็นคนออกเสียงชัดนะคือออกเสียงในเนื้อเพลงคือถ้าใครยังไม่ได้ดูลองกลับไปดูคลิปนะว่าคือไม่ได้แปลว่าร้องเพราะนะแต่แปลว่าออกเสียงชัดซึ่งดิฉันก็ไม่ค่อยแน่ใจด้วยเข้าไปค้นในโลกอินเทอร์เน็ตจีนปรากฏว่าอะไรรู้ไหมคะคุณเจตอาจารย์เจตคุณลิซ่าคุณฟังมีคอมเมนต์นึงอ่ะดิฉันอ่านแล้วดิฉันก็แบบอมยิ้มเนาะซึ่งจีนอ่ะก็เปิดในคอมเมนต์นี้ได้คือคอมเมนต์นึงแซวว่านายกไทยอ่ะยังออกเสียงภาษาจีนชัดกว่านายกจีนอีกคือเขาแซวว่านายกของเขาอ่ะเป็นคนมาจากเวินโจวนะนายกหลี่เนี่ย
0: ก็จะมีสำเนียง
1: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็รู้สึกว่าโอ้โหชื่นชมคือต้องบอกว่าจังหวะนี้ที่นายกอนุทินมางานในครั้งนี้เนี่ยคือมาพร้อมกับประธานาธิบดีคาซัคสถานโตกายเยฟซึ่งโตกายเยฟเนี่ยเป็นคนที่เรียนภาษาจีนหลายคนไม่รู้สามารถแบบในการพูดคุยกับท่านประธานาธิบดีสีจิ้งหมิงสามารถใช้ภาษาจีนได้เลยซึ่งจริงๆนายกเราก็ภาษาจีนดีนะแต่ว่าด้วยความที่ว่าพอถูกคนนั้นซึ่งเขาก็พูดแบบเป็นการเป็นงานเป็นอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบเหมือนถูกกลบไปแต่ว่าสื่อมวลชนจีนอย่างตอนที่ไปเฉิงตูก็ให้ความชื่นชมว่านายกอ่ะสามารถแบบใช้ภาษาจีนได้ดีพูดคำว่าตอนแรกที่ฉันก็งงๆนะพูดเจียโหยก็ชื่นชมแล้วหล่ออะไรเงี้ยแต่พอไปดูบริบทก็ถึงรู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วนายกก็ใช้ภาษาจีนได้ไม่แย่ถ้าไม่เรียนถึงครั้งนึงอ่ะอาจารย์เจตจะได้ไหมช่วงนี้ปีที่แล้วเราเจอกันที่ญี่ปุ่นและอาจารย์เจตอ่ะตอนนั้นนายกยังไม่ได้เป็นนายกเลยนะตอนนั้นอาจารย์เจตชวนดิฉันคุยว่าจริงๆแล้วว่าท่านนายกอนุทินเนี่ยเป็นคนที่ใช้ภาษาอังกฤษดี
0: ใช่ผมเคยบอกเพราะว่าด้วยส่วนตัวผมเคยเป็นผู้ดำเนินรายการที่ตอนนั้นท่านเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขแล้วผมไปขึ้นเวทีที่ท่านกล่าวสปีชแล้วผมยังรู้สึกอันนี้ต้องพูดจริงๆว่าประทับใจเหมือนกันนะว่าท่านเป็นพับลิกสปีกเกอร์คือท่านพูดภาษาอังกฤษโดยที่ไม่ดูสคริปต์แล้วก็สำเนียงดีด้วย
1: ซึ่งอันเนี้ยใช่ไหมอะไรดีเราก็ว่าดีอย่างกรณีเนี้ยพอมาร้องเพลงในจีนอ่ะการใช้ภาษาจีนที่ดูเป็นธรรมชาติคือสิ่งที่ยันจับได้อย่างหนึ่งระหว่างตอนที่ดูคลิปเนาะคือระหว่างร้องอ่ะนายกก็มีพูดภาษาจีนว่าเอาช่วยกันร้องหน่อยอะไรเงี้ยออกไมค์แล้วก็มีแบบหันไปบอกนายกหลี่ว่านายกหลี่ร้องหน่อยอะไรเงี้ยเป็นภาษาจีนซึ่งดิฉันว่ามันก็เป็นความเป็นใช่แล้วก็ชาวเน็ตจีนรวมถึงคนจีนรอบตัวดิฉันก็มีความชื่นชมนะจุดนี
0: ้
1: ซึ่งอันนี้คนอันนี้คนละเรื่องแต่อันนี้เราพูดถึงเรื่องของการที่แสดงออกที่คนไทยออกมาดราม่าเนาะก็คืออีกจุดหนึ่งซึ่งดิฉันอยากจะบอกทั้งสองท่านและคุณฟังให้เป็นจุดสังเกตอีกอย่างวันนี้บอกเรื่องสังเกตหลายอย่างมากนะแต่ก็ไม่รู้จะอธิบายยังไง
0: แต่มัน
1: เป
0: ็
1: นเรื่องสังเกตที่แบบถ้าสังเกตแล้วจะรู้ว่ามันจริงหรือไม่จริงคือเอาจริงนะถ้าทางการจีนอะรู้สึกไม่พอใจรู้สึกหูเพลงนี้มันจะแหลกใจอะไรอย่างเงี้ยใช่คือคนในจีนอะจะไม่สามารถเห็นภาพหรือว่าฟังเสียงที่ท่านนายกร้องเพลงได้แต่ว่าดิฉันยังเข้าไปดูเห็นคอมเมนต์คนในเน็ตจีนดูว่าเขามีความคิดเห็นยังไงคือฟังมาถึงตรงนี้ดิฉันเชื่อว่าคุณฟังหลายคนอาจจะแบบเอ๊ะจริงเหรอจีนแบบไม่แบบเซ็นเซอร์ไม่ให้ออกอะไรเงี้ยดิฉันยกตัวอย่างกรณีหนึ่งจีนเพิ่งเกิด

เมื่อไม่นานมานี้ปีนี้แหละหลายเดือนก่อนถ้าอาจารย์เจคุยสร้างคุณฟังจำได้มีผู้ใหญ่จีนท่านหนึ่งมาเยือนไทยเป็นผู้ใหญ่ระดับรัฐมนตรีดิฉันไม่เอ่ยชื่อละกันเดี๋ยวเขาจะสถานทูตฟังอยู่เดี๋ยวอาจจะมาเคืองดิฉันเนาะแล้วก็ตอนนั้นน่ะนายกไทยอ่ะอยากจะต้อนรับด้วยรถยนต์ส่วนตัวจำได้ไหมคะที่เพิ่งไปถอยมาใหม่ๆเป็นรถไฟฟ้าก็คือใครที่เห็นภาพในคลิปนั้นจะเห็น

0: กไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่ในการที่ถ้าจะมีภาพแบบนี้เผยแพร่ออกมา
1: ก็เลยไม่ออกเลย
0: ใช่ใช่ก็จะแบบไม่มีภาพแบบนั้นภาพแบบนั้นก็ไม่ได้ถูกเผยแพร่จริงๆเนี่ยเป็นทิปอย่างหนึ่งซ
1: ึ่
0: งอยากจะชวนทั้งสองท่านแล้วก็ครูฟังสังเกตว่าเขาจะพอใจหรือไม่พอใจดูอย่างเงี้ยก็จะรู้ละไม่ต้องเถียงกันว่าเออนี่เขาแบบเขาแบบเก็บไว้ในใจไม่พูดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วิธีการที่สังเกตอีกอย่างหนึ่งง่ายที่สุดก็คือเป็นต้องเรียกว่างานของสำนักงานดิฉันเองสำนักงานดิฉันที่อาจารย์เจคุริซ่าอ่านประจำเวลาเรามาออกวันพฤหัสเนาะก็คือสถานีโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน คือเขาก็จะจัดงานหลายงานใหญ่ๆที่แบบภายใต้การกำกับดูแลของรัฐไม่ว่าจะเป็นงานที่เราเรียกกาล่าชุนหวานเลยที่เราก็จะเห็นหรือว่าอย่างเร็วๆนี้มันก็จะมีงานเทศกาลไหว้พระจันทร์หรือว่ามีAutumn Festivalซึ่งทาง CCTV เนี่ยก็ใช้เพลงของเติ้งลี่จิน
1: คือครับ
0: เย่ก็คือเพลงพระจันทร์แทนใจอ่ะจะพูดภาษาจีนเนี่ยหลายคนก็จะแบบก็คือ Moon Represent My Heart เนี่ยเป็นเพลงที่แบบค่อนข้างสาดกลนะคือเพลงเนี้ยทุกงานเทศกาลไหว้พระจันทร์เลยจันเจคุณลิซ่าคุณฟังที่ฉันก็จะได้ยินมันก็คือมีลักษณะเดียวกันกับที่เราได้ยิน All I Want For Christmas Is You อะไรอย่างเงี้ยงานเทศกาลคริสต์มาสคือถ้าถามว่าเขาแบนไหมเขาไม่ได้แบน CCTV ก็ยังแบบม
1: ี
0: การจัดสารคดีจัดกิจกรรมล้ำลึกตั้งลี่จินอะไรเงี้ยแล้วอย่างที่มีสื่อใหญ่ท่านหนึ่งก็คือเคยมาคอมเมนต์ว่าเออเนี่ยจริงๆมันมีร้านที่แบบเปิดอยู่เป็นก็คือไอ้ร้านตั้งลี่จินน่ะเป็นร้านแถวบ้านนี่ฉันเองแล้วก็ตอนเนี้ยที่ปิดไปอ่ะไม่ใช่ทางการปิดนะก็คือทำธุรกิจแล้วมันก็แบบก็คือล้มหายใจจากไปตามสภาพการทำธุรกิจไม่อันนี้ไม่เกี่ยวกับร้านอะไรอย่างเงี้ย
1: ไม่ได้โดนแบนแต่ว่ามันเป็นตามสภาพธุรกิจ
0: ถูกต้องแล้วก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าไปอยู่ใจกลางกรุงปักกิ่งเนาะอาจารย์เจก็เคยมาแถวบ้านที่ฉันก็คืออยู่ออกมาชานเมืองก
1: ็
0: คืออยู่มาประมาณ20กิโลจากใจกลางกรุงปักกิ่งก็คือจริงๆแล้วปักกิ่งเขาไม่ได้อะไรเลยกับเรื่องนี้ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเขามีความรู้สึกด้วยซ้ำว่าเพลงของเติ้งลี่จินเนี่ยมันมีความสื่อสารให้เห็นถึงเรื่องการคิดถึงบ้านความผูกพันครอบครัวความสัมพันธ์ของสองฝั่งช่องแคบไต้หวันพูดมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเดือนเชื่อว่าครูฟังไหนท่านบอกไอ้นี่จริงๆวันนี้ให้สาระความรู้ที่แบบว่าแน่นอนว่าน่าจะไม่ค่อยมีใครพูดในสื่อของไทยเนาะ
1: ดีเลยครับ
0: แต่ในความเป็นจริงก็คือว่าภาพที่เรามองอ่ะแล้วเราก็คิดไปเองว่าเอ๊ะจีนกับไต้หวันอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วอะค่ะหลายคนไม่รู้ว่าจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยอนุญาตแล้วก็สนับสนุนการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมละครสารคดีเพลงบทเพลงรายการโทรทัศน์อะไรเงี้ยเพราะอันนี้เนี่ยเขารู้สึกว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่เป็นยุทธศาสตร์ที่เรียกว่ารวมชาติอย่างสันติม
1: ัน
0: เป็นการสร้างความรู้สึกอะคุณลิซ่าจันเจตผู้ฟังคืออยากจะบอกให้คนสองฝั่งช่องแคบไต้หวันว่าจริงๆแล้วว่าเราคือครอบครัวเดียวกันแหละคำนี้คุณเนี่ยน่าจะคุ้นอยู่นะในช่วงหลายวันที่ผ่านมาเราจะได้ยินคำนี้เนาะ
1: ทีนี้
0: ก็คือแต่ว่าเขาไม่ได้พูดเขาไม่ได้พูดว่าชื่อเราชื่อเขาอะไรเงี้ยแต่เขาจะพูดว่าเหลียงอันอีเทียชินก็คือรวมกันเป็นครอบครัวเดียวกันหรือว่าแม้กระทั่งในข่าวอย่างของที่สำนักงานดิฉันน่ะก็จะเรียกว่าพี่น้องร่วมชาติชาวไต้หวันหรือว่าเราสังเกตดูอย่างเวลาสุนทรพจน์ของท่านประธานาธิบดีอะไรอย่างเงี้ยหรือเอาจริงอย่างในงานต้องเรียกว่าไห่เซียนลู่ฐานเนาะเป็นงานฟอรัมช่องแคบไต้หวันอะไรเงี้ยบางทีก็มีการเอานักแสดงชื่อดังอย่างล่าสุดเนี่ยก็จางหลิงเฮ่อจากจีนแผ่นดินใหญ่ไปหรือนักร้องอย่างโจเจียหลุนอาจารย์เดชก็น่าจะรู้ว่าเราทันยุคเดียวกันก็เป็นอาราชาเพลงป๊อปชาวไต้หวันหร
1: ื
0: ออย่างล่าสุดที่ดิฉันมีการมาเขียนถึงเนี่ยอาซินจากวงเมเดหรือว่าอู่เย่เทียนเนี่ยหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเจอร์รี่เอฟโฟบิ๊กเอฟโฟเลยพวกนี้ก็มาทำงานในจีนแผ่นดินใหญ่คืออันนี้เป็นยุคหลังจากตั้งลี่จีนแล้วนะแต่กำลังจะบอกว่าเขาก็ไม่ได้มีอะไรกับสิ่งที่เรียกว่าเป็นความบันเทิงที่มาจากไต้หวันอย่างอาชินเนี่ยเปิดแสดงคอนเสิร์ตที่สนามกีฬาลังนกนะอาจารย์เจตคุริซ่า
1: ค
0: ุณฟัง
1: บ
0: ัตรหมดภายในหลักวินาทีนะคะแล้วก็คือไม่ได้เปิดรอบเดียวนะคะปีนึงเปิดเป็น10รอบแล้วล่าสุดเนี่ยก็จะมีการแบบขายของที่ระลึกนะที่ดิฉันเคยเขียนถึงก็คือว่าแฟนๆเนี่ยไปดูคอนเสิร์ตซื้อบัตรไม่ทันอ่ะก
1: ็
0: เปลี่ยนเป็นไปซื้อของที่ระลึกคือซื้อแบบว่าอะไรคะยืนต่อคิวแบบจนนี้ฉันตกใจว่าเอ๊ะวันนี้ห้างเป็นอะไรคือที่เล่า

0: มาทั้งหมดอ่ะ
1: สะท้อน
0: บอกว่าจีนแผ่นดินใหญ่
1: เปลี่ยนไปแล้ว
0: กัน
1: ครับ
0: ใช
1: ่อันนี้เดี๋ยว
0: ไม่ได้เดียดฉันไต้หวัน
1: เดี๋ยวต้อง
0: ที่หลายคนเข้าใจ
1: เดี๋ยวต้องมาคุยกันต่อรอบนึงเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีประเด็นเรื่องของหนังเรื่องจดหมายรักถึงอาม่าด้วยใช่ไหมฮะที่ยังไม่ได้คุยวันนี้เลยยังไม่ได้คุยเลยเดี๋ยวเอาไว้รอบหน้าเอาไว้รอบหน้านะคะเอาไว้รอบหน้าคงต้องเจาะเรื่องนี้เพราะว่ามีนักแสดงไทยที่ไปร่วมแสดงก็คือนักแสดงที่แสดงหลานม่าเนาะนะ
2: ฮะ
1: แล้วก็ผมว่าน่าจะขยายเป็นประเด็นอีกได้หนึ่งเรื่องเลยคนไทยน่าจะอยากฟังกันเป็นคุณยายพันล้านเลยนะเพราะรายได้เนี่ยมหาศาลเลยอ่ะแต่ว่าตอนนี
0: ้ประเด็นใช้การอาจารย์เจคือว่าทั้งเรื่องอ่ะใช้ภาษาแต้จีนทั้งหมด
1: โอเคครับแต่ว่าวันนี้ช่วงนี้ต้องขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีคุณโบก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราไปพักสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าติดตามคุณกฤตกันวันนี้ขอบคุณแล้วสวัสดีครับ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ใจเย็นแล้วสอง
1: เดี๋ยวกลับมาเจอกันช่วงหน้าครับ
3: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: อรุณสวัสดิ์กันอีกครั้งนึงนะครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ Good Morning ASEAN ในเช้าวันพฤหัสบดีที่23กรกฎาคมนะฮะก็เมื่อสักครู่นี้โหคุยกับคุณโบสิบัตราเรื่องเทียนมีมี
2: ่
1: นะฮะเพลงที่หลายๆคนอาจจะคุ้นหูกันดีอยู่ของเติ้ลลี่จินนะฮะแต่ว่าที่เป็นประเด็นเนี่ยก็คือว่าพอนายกไทยเอาไปร้องต่อหน้านายกจีนนะฮะก็มีคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าเอ๊ะนายกเนี่ยไม่รู้บริบททางการเมืองหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าคุณโบก็ออกมาบอกว่าคือถ้าทางการจีนไม่พอใจเนี่ยเราไม่เห็นภาพหรือเห็นข่าวแบบนี้หรอกนั่นแสดงว่าจริงแล้วเนี่ยประเทศจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยไม่ได้มีปัญหาหรือไม่ได้ห้ามอะไรอันนี้ก็อันนี้พูดถึงเรื่องของข้อเท็จจริงเนาะความเป็นจริงเนาะนะครับก็คุณโบก็เลยเล่าให้ฟังว่ามันไม่ได้เซนซิทีฟขนาดนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณโบได้พูดเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ไปเรื่องอื่นเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของอะไรหลายๆเรื่องเลยนะฮะเดี๋ยวครั้งหน้ามาชวนคุยกันใหม่เพราะว่ามีหนังของจีนนะฮะที่มีนักแสดงไทยเนี่ยจากลานม่าเนาะนะครับเข้าไปร่วมแสดงแล้วก็โอ้โหรายได้ถล่มทลายเลยนะฮะ
2: โอ้โหนะทำให้นักแสดงไทยคนนี้เนี่ยโด่งดังยิ่งขึ้นเลยทีเดียวนะคะก็เดี๋ยวค่อยมาดูกันในสัปดาห์หน้ามาฟังในเรื่องนั้นต่อในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับช่วงนี้นะคะช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN ตอนนี้เราก็ได้ต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศเรียบร้อยแล้วนะคะมาติดตามรายการ Good Morning ASEAN กันด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาติดตามข่าวสารกันนะคะแล้วก็ช่วงเจาะลึกอาเซียนค่ะ7:10 โดยประมาณนะคะเดี๋ยวคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะจะมาพูดคุยกันนะคะเรื่องของทางออกธุรกิจไทยในเมียนมากันเดี๋ยวมาอัปเดตในประเด็นเรื่องของธุรกิจกันนะคะแล้วก็คุณกฤตก็จะมาพร้อมกับของรางวัลมาฝากในสัปดาห์นี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาติดตามได้ในช่วงนั้นเลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาติดตามข่าวสารกันก่อนนะคะไหนๆเราก็พูดถึงว่าเดี๋ยววันนี้เราจะคุยถึงเมียนมากันนะคะจริงๆผู้นำของเมียนมาเนี่ยมีกำหนดการนะคะที่จะเดินทางมาที่ไทยนะคะโดยพลเอกอาวุโสมินอองหลายนะคะประธานาธิบดีเมียนมานะคะมีกำหนดการเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในวันที่6-7สิงหาคมนี้นะคะโดยจะเข้าพบนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกุลของไทยเราด้วยนะคะที่กรุงเทพมหานครนะคะเพื่อที่จะหารือในประเด็นความร่วมมือทวิภาคีแล้วก็ปัญหาความที่เกิดร่วมกันนะคะตามแนวชายแดนที่สำคัญนะคะโดยการเยือนในครั้งนี้เนี่ยถูกจับตามองอย่างมากจากประชาคมระหว่างประเทศนะคะเนื่องจากว่าเป็นการเดินทางไทยอย่างเป็นทางการของผู้นำเมียนมาโดยฝั่งไทยก็เน้นย้ำว่าการพบปะครั้งนี้เนี่ยค่ะจะไม่ใช่เพียงแค่การหารือตามพิธีการทางการทูตทั่วไปเท่านั้นแต่จะมุ่งเจรจาในวาระสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนของทั้งสองประเทศโดยตรงเลยนะคะประเด็นหลักนะคะในการพูดคุยกันประการหนึ่งเนี่ยค่ะก็จะเป็นเรื่องของปัญหามลพิษทางน้ำในแม่น้ำกกนะคะที่ไหลจากรั